กูหายหมดกูวับเข้าไปอยู่ในกระดองกูมีความแข็งแกร่งของกระดองก็คือมีสติของกูเนี่ยปกป้องคุ้มครองกูมีกระดองที่แข็งแกร่งก็แปลว่าเวลาไปอยู่ต่อหน้ามันในที่ทำงานเรานิ่งสงบส

เราแล้วเราก็ค่อยโผล่หัวโผล่ตัวโผล่หางของเราออกมาใช้ชีวิตตามปกตินี่คือต้องอึดต้องอดทนใช่ไหมอดทนอดกลั้นให้อภัยอย่างที่เราว่านี่ฮะนะนี่คือตำราวิชาเต่าพี่น้องครับอ้าวเรามาดูนะวิชาเต่านะเต่าใช้อะไรครับเตรียมมหาสติมาจากบ้านมหาสติก็คือกระดองอย่างที่สองสำรวมกิริยาระวังตนก็แปลว่าเราไม่ต่อสู้เราจะหดหัวหดแขนหดขาหดหางเข้าไปในกระดองเราไม่ได้หดเพราะว่าเรากลัวมันเท่าเพราะเราเป็นมนุษย์เพราะเรามีสมองมีปัญญาแต่เราหดมันใช้วิชาเต่าเพื่อที่จะไม่ต่อความยาวไม่สาวความยืดไม่เอาเรื่องไม่เอาความกูไม่เอาเรื่องไม่เอาความกูอยู่กับตัวกูเองเนี่ยพอมึงจบมึงหายบ้าเมื่อไหร่แล้วกูก็กลับมาเป็นเต่ามีชีวิตธรรมดาเป็นสัตว์เหมือนทั่วไปธรรมดาอย่างที่สามนิ่งสงบสยบมารไม่ส่งเสียงไม่มีปากเสียงไม่ขยับตัวกวนตีนนะไม่ยกขาข้างหนึ่งชี้หน้าด่ามึงอะไรเงี้ยเป็นเต่าเนี่ยหุดหบหลบเลยนิ่งสงบสยบมารนะนิ่งสงบสยบมารไอ้ศัตรูเราไอ้ตัวชั่วนั่นคือมารเราไม่ลดตัวเราเองไปทะเลาะกับมารถูกต้องไหมมารก็คือมันนั่นแหละแต่เวลาเราไม่พอใจมากๆเราจะพูดคำว่ามันเนี่ยไปกับมารมารมันก็เลยกลายเป็นมารนะฮะอันนี้คือรากศัพท์ของคำนะฮะประการที่สี่อดทนอดกลั้นให้อภัยถ้ามุดหัวอยู่ในกระดองได้นานเนี่ยแสดงว่าอดทนอดกลั้นให้อภัยมันได้ไม่คิดจะไปต่อสู้จะตอบโต้ต่อต้านมันนั่นก็คือท่านต้องใช้ความอดทนอดกลั้นให้ให้ภัยถูกไหมและก็อย่างที่5คือระหว่างที่อยู่กับตัวเองในกระดองอยู่ในสติหรืออยู่ในมหาสติที่เป็นกระดองที่แข็งแกร่งของตัวเองมุ่งเอาชนะใจตัวเองเป็นสำคัญไม่ใช่มุ่งเอาชนะมันก็คือมารที่อยู่ข้างนอกเอาชนะใจตัวเองให้ได้ไม่คิดจะไปทำร้ายมันตอบโต้ไม่จะหน้าหนามหยอกเอาน้ำบงอะไรต่างๆแบบนี้นะรักสงบนะก็สามารถที่จะใช้วิชาเต่าได้ถ้าท่านเข้าใจ5ประการนี้ใช้วิชาเต่านะหมุนธรรมจักรก็ต้องใช้วิชาเต่ามันจะไปบอกว่าเต่าโง่ไม่ได้เพราะมันเป็นครูของเราได้นะฮะประการต่อมาวิธีหมุนธรรมจักรกับคนชั่วตะกี้มี2แล้วนะฮะเตรียมตัวเตรียมใจนะหมุนธรรมจักรกับคนชั่วคือคนที่เรารู้จักแล้วว่าเป็นคนชั่วคนที่เรายังไม่รู้จักที่อยู่ในสังคมเนี่ยเราจะไปรู้ว่ามันชั่วหรือไม่ชั่วเราไม่รู้มันเราก็ต้องใช้วิธีการแบบเดิมที่เราสื่อสอนไปแล้วหมุนธรรมจักรนะต้องหมุนธรรมจักรนี่เหมือนกันครับประการที่3พี่น้องครับต้องเตรียมปัญญาไปด้วยต้องเตรียมปัญญาคือเตรียมความฉลาดทางปัญญาของสมองไปด้วยเพื่ออะไรครับความฉลาดทางปัญญาของสมองท่านต้องหาเหตุผลรองรับให้ตัวท่านให้ได้เพื่อที่จะหมุนธรรมจักรก็คือไม่ถือสาเพื่อที่จะไม่ถือสาการทำชั่วการก่อเวรเพื่อจะมาเกี่ยวกรรมกับเราเนี่ยเราจะไม่ถือสามันได้ก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ปัญญาเราถามตัวเราเองว่าอีนางแดงเนี่ยหรือนายดำเนี่ยที่มันเป็นคนชั่วที่เราต้องไปทำงานร่วมกับมันเนี่ยเรารู้ว่าสันดานมันเป็นยังไงเนี่ยเราต้องหาคำตอบไปจากบ้านว่าหาคำตอบไปก่อนนะไม่ใช่ไปหาตอนที่มันสร้างปัญหาให้กับเราแล้วจิตเราตกไปแล้วอ่ะเราต้องบอกตัวเองว่าแล้วถ้ากูจะไม่ถือสาไอ้คนปากสมมติมันเป็นคนปากมอมปากหมาเนี่ยกูจะไม่ถือสาคนปากมอมปากหมาเนี่ยกูจะต้องใช้ปัญญาของกูบอกตัวกูเองว่าอย่างไรใช่ไหมเราก็อาจจะบอกตัวเราเองว่าถ้าเราเจอมันปากหมากับเราอีกให้เราบอกเลยว่ามันเป็นหมามันไม่ใช่คนนะเป็นคนและปากหมามันก็ไม่ต่างกับหมาเพราะมันเอาคุณสมบัติของหมามายัดใส่ปากมันนะใช่ไหมแล้วเราไปห้ามไม่ให้หมาเห่าไม่ห้ามไม่ให้หมาหอนเราจะรำคาญหมายังไงถ้าหมามันจะเห่ามันจะหอนเราห้ามมันได้ไหมกูไม่ถือสาเพราะมันใช้สันดานหมาจบแต่ต้องคิดไปจากบ้านนะนี่คือตัวอย่างนะตัวอย่างที่2ไม่ยกละเพราะมันเสียเวลานะอย่างที่2คือไม่ค้าความคำว่าไม่ค้าความคือไม่ค้าขายไม่เอาเรื่องกับมันนะครับไม่ถือสาไม่ค้าความไม่เอาเรื่องกับมันนะไม่ถือสาคือมันอาจจะมีเรื่องทำให้จิตใจเราขุ่นมัวอยู่นะแต่ว่าเราบอกไม่สาช่างมันแม่งปากหมาเดี๋ยวเรียงไม่พอใจอยู่แต่ไม่ค้าความแปลว่าเราวางเลยนะไม่เกี่ยวกันไม่ค้าความแปลว่าไม่เกี่ยวกันอย่างที่3เตือนสติตนเองว่ากูจะไม่เอาแต่ใจตัวเองกูจะไม่ตามใจตัวเองนะตอนนั้นถ้าถึงสถานภาพจริงๆกูอยู่ต่อหน้ามันแล้วมันกวนตีนกูเนี่ยปากหมาเนี่ยมันเห่าใส่กูเนี่ยแว้งกัดกูเนี่ยกูจะต้องไม่ทำตามใจตัวกูเพราะใจกูเนี่ยนะมันจะต้องหมุนต้องสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรถ้าไปตามใจตัวเองในขณะนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่เป็นลบมันจะทำให้เวทนาขันธ์ของกูเนี่ยสั่นสะเทือนเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาคือเกิดความรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจพอไม่พอใจไม่ชอบใจปั๊บเนี่ยมันจะเตลิดไปเกิดความไม่อยากคุยไม่อยากคบไม่อยากพูดดีกับมึงแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นกูอยากจะเอาเรื่องมึงแล้ว

ก็จิตตกครับเนี่ยปัญญาต้องเตรียมจากบ้านถ้าท่านเตรียมจากบ้านเนี่ยจนชินจนเกิดสกิลเกิดทักษะแล้ววันหน้านะเจอหน้าอีเวนเนี่ยท่านไม่ต้องเตรียมจากบ้านแล้วเพราะท่านชินแล้วท่านสามารถปฏิบัติได้เลยเฉยนิ่งได้เลยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ตำราวิชาควายนี่คือวิชาควายควายไม่ถือสาใช่ไหมชาวนาเนี่ยจะให้ไถนาแดดร้อนเปรี้ยงเลยนานแค่ไหนก็ไม่มีดิ้นรนไม่มีดื้อรั้นไม่มีการเอาแต่ใจตัวเองถามไปยังไงก็ได้จังเหอะยังไงก็ได้นะฮะตำราวิชาควายถ้าอยากจะเสริมตรงนี้ให้ท่านได้รู้ครับชะตาตำราวิชาควายนะไม่ต้องอธิบายเยอะ 1. ยอมรับในชะตากรรมของตนเองเกิดมามีหน้าที่ช่วยชาวนาทำนาเกิดมามีหน้าที่ต้องมีขนมีหนังสีดำเกิดมาตัวเองมีหน้าที่ต้องมีเขาเอาไว้บนหัวเพื่อถ่วงหัวไม่ให้หัวหกก้นขวิดแล้วก็ไม่ให้ก้นหกแล้วหัวขวิดนี่ใช่ไหมยอมรับในชะตากรรมนั้นใครจะบอกว่ากูโง่เพราะเอาเขาแหลมๆทันทะลึ่งเอาแหลมไปไว้ข้างหลังไม่เอาไว้ข้างหน้าเพื่อจะใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้ใครจะว่ากูช่างเพราะกูเกิดมาชะตากรรมกูเป็นอย่างนี้อย่างที่สองยินดีที่จะก้าวตามตำราวิชาควายก็คือยินดีที่จะก้าวตามก้าวตามผู้อื่นก้าวตามก็แปลว่าถ้าเขาทำอะไรที่แม้จะขัดอกขัดใจเรานะแต่ไม่ได้เสียหายอะไรเราก็ยินดีที่จะทำตามถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจไม่ชอบที่จะทำก็ตามใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามก็แปลว่าพร้อมที่จะก้าวตามควายเนี่ยจะจูงกูหรือจะเดินตามกูก็พร้อมโอเคไหมใช้วิชาควายนะอย่างที่สามคือมีความเป็นมิตรมีความเป็นมิตรกับทุกคนไม่ใช่กับเจ้าของอย่างเดียวมีความเป็นมิตรกับทุกสิ่งถ้าท่านทำอย่างนี้ชีวิตท่านจะมีแต่ความสุขสงบและท่านก็พร้อมจะหมุนธรรมจักรได้กับทุกคนนะครับนะประการที่4คือรักสงบควายรักสงบถูกไหมรักสงบเนี่ยมันทำให้จิตของเราเนี่ยไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิตสงบและเป็นสุขจะหาความสงบสุขที่ประเสริฐที่สุดไม่ได้หรอกถ้าจิตไม่สงบความปิติสุขในจิตอ่ะมันจะเกิดจากความสงบเป็นความสงบเป็นความสุขที่แท้จริงนะฮะอย่างที่5มีความอดทนสูงควายมีความอดทนสูงถ้าท่านมีความอดทนสูงมีความอดกลั้นสูงท่านก็จะสามารถหมุนธรรมจักรกับอีเวนไหนก็ได้วิธีหมุนธรรมจักรกับคนชั่วยังมีอีกอย่างนึงครับท่านต้องเตรียมการรักเตรียมการรักก็แปลว่าเตรียมตัวเตรียมใจไปเพื่อจะรักมันให้ได้ความรักคืออดทนความรักคืออดกลั้นความรักคือให้อภัยนี่สำหรับคารวาสคฤหัสถ์นะเพราะต้องใช้วิชาโลกด้วยและต้องใช้วิชาพระอาทิตย์คือวิชาที่เกี่ยวข้องกับจิตด้วยอดทนอดกลั้นให้อภัยถ้าเราอดทนด้วยจิตของเราเพราะเรารักตัวเราเองเพื่อทำให้เรามีมันเป็นเพื่อนอยู่ได้ไม่เสียเพื่อนเราต้องไม่ชวนมันทะเลาะมันการทะเลาะเบาแว้งการด่ากันนั่นคือวิชาโลกถ้าท่านอดทนท่านจะไม่แสดงอาการแบบนั้นเพราะจิตของท่านประสบความสำเร็จคืออดทนแปลว่ารักตัวท่านเองส่วนอดกลั้นนั้นแปลว่ารักเขาครับเมื่อเรารักตัวเราแล้วเราไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วเราต้องให้อภัยเขาด้วยก็คำว่าให้อภัยแปลว่าต้องอดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเขาไม่ตีตาตาตีโต้ตอบเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยยังเป็นเพื่อนร่วมงานกับเราอยู่ต่อไปได้นี่คืออดกลั้นแปลว่าเป็นความรักส่วนให้อภัยนั้นไม่ต้องคิดว่าอดทนหรืออดกลั้นไม่ถือสาไม่หาความไม่ค้าความอะไรทั้งนั้นตะกี้ที่พูดไปแล้วนั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่มากให้อภัยกับคนที่แม้จะไม่สมควรให้อภัยเราก็ให้อภัยได้ไม่ถือสาไม่มีเรื่องไม่มีราวเหมือนกับว่ามันไม่ได้ทำอะไรเรานะไม่ได้ทำให้เราเสียหายหรือเสียความรู้สึกวิชานี้เรียกว่าวิชาจิตจักรวาลวิชานี้เรียกว่าวิชาจิตจักรวาลพี่น้องครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาเป็นสิ่งที่พระบิดาต้องการจะแทรกในเรื่องของการหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันให้กับท่านโดยเฉพาะตัวท่านไปอยู่ในสังคมที่ท่านยังไม่ค่อยรู้จักคนพวกนั้นให้ใช้ตำราที่เราสื่อสอนไว้ส่วนคนที่ท่านรู้จักว่ามันชั่วและต้องเจอตัวมันเป็นประจำท่านสามารถเตรียมตัวเองที่จะหมุนธรรมจักรออกมาจากบ้านได้
เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมสติปัญญาเตรียมการรักใช่ไหมท่านก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้เห็นไหมครับอมนี่ไม่ยากถ้าท่านปฏิบัติได้ในชาตินี้นิพพานกิเลสตัณหาราคะทั้งปวงได้ท่านก็พร้อมจะหลุดพ้นไปกับเราเพื่อจะกลับไปกราบพระบาทพระบิดาในแดนสวรรค์มายาซึ่งไม่ใช่สวรรค์มายาในแดนสวรรค์นิรันดรที่เขาเรียกกันก็คือในพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพนอกอนันตจักรวาลพี่น้องครับเราจึงย้ำอีกครั้งในตอนท้ายก่อนจะจบรายการนะครับความทุกข์ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวความทุกข์ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวความโง่ต่างหากน่ากลัวกว่าท่านเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยกดเลข9ให้หน่อยไหมเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าท่านไม่หลับพี่ๆน้องๆอยู่ใน Facebook 255ท่านอยู่กับ YouTube 426ท่านกดเลข9นะฮะถ้าเห็นด้วยตั้งแต่ฟังมาจนจบเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะการหนีการเวียนว่ายตายเกิดนี้สังสารวัฏมันไม่ถูกต้องแล้วและหนีการมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ทำผิดแล้วหลงทางแล้วความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ความโง่ต่างหากน่ากลัวกว่าเพราะพาให้ท่านคนกลับบ้านที่จากมาไม่ได้จิตหยาบจะใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรด้วยความรักให้สำเร็จได้อย่างไรนี่คือคำกล่าวกับท่านเป็นคำกล่าวสุดท้ายถ้าท่านยังรักใครด้วยปัญญาไม่เป็นพี่น้องครับทั้งหมดนี้คือการสื่อพระโอวาทครั้งที่350เป็นการสื่อพระโอวาทครั้งที่350จุใจไหมครับพี่น้องครับฟังชื่อเรื่องแล้วโง่เหมือนควายจริงหรือเหมือนกับเรื่องพื้นๆธรรมดาแต่มันเป็นอนุตตรธรรมที่ลึกซึ้งสอดแทรกอยู่ในตอนของคืนวันนี้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับพี่น้องครับท่านยอมรับไหมครับท่านต้องยอมรับวันนี้ลูกและพี่ๆน้องๆทุกคนนะกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาสื่อพระโอวาท EP 350เรื่องโง่เหมือนควายจริงหรือมาให้ลูกๆได้ตาสว่างทั้งที่ดึกๆ ก็ง่วงนอนแต่ก็ตาสว่างกันนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ช่วยอดทนเป็นเพื่อนเราในการทำหน้าที่เพื่อพวกท่านในพระนามของพระเจ้าคือสื่อพระโอวาทขอบคุณน้องบุญธรรมที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือควบคุมเสียงและดูแลการถ่ายทอดเสียงเป็นอย่างดีนะกราบขอบพระทัยพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างเทคนิคทุกรูปธรรมที่ช่วยดูแลการสื่อถ่ายทอดในระบบจิตสู่จิตระหว่างเรากับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเอาสิ่งดีๆที่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงที่มนุษย์เข้าถึงเองไม่ได้มาฝากพี่ๆน้องๆขอให้ทุกท่านพักผ่อนนอนหลับฝันดีนะคิดแต่สิ่งดีๆถึงคิดถึงสิ่งดีๆและก็ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดจนกว่าจะถึงวันเสาร์หน้า 3:30 นทาง YouTube และ Facebook เช่นนี้เหมือนเดิมนะและก็ขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 ขอให้ดูแลตัวเองจงอย่าประมาทเถิดนะขอบคุณนะและก็สวัสดีครับ

กราบพระบาทพระบิดาสวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับทุกวันเสาร์เช่นเคยครับเวลาประมาณ3 ทุ่มครึ่งเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะทำหน้าที่กราบพระบาทพระบิดาสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลพระองค์ทรงมอบหมายให้เราหรือมีพระบัญชาให้เรามากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าในพระนามขององค์จิตจักรวาลเพื่อที่จะมานำพาจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเสมือนลูกแกะของพระองค์เดินทางกลับบ้านซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านซึ่งคือแดนสุญญตาที่อยู่นอกระบบเอกภพเอกภพก็คือที่ท่านทั้งหลายนะเข้ามาเกิดเข้ามาจุติเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ใช้ความรักหรือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเพื่อที่จะค้ำจุนจักรวาลที่เป็นอนันตจักรวาลที่เป็นระบบใหญ่อีกทีนึงขณะนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วตามสัญญาคือ 60,000 ปีเมื่อครบยุคพลังงานเก่านี้แล้วจิตวิญญาณจากฟ้าสีครามก็คือจากแดนสุญญตาจากพระนิเวศของพระบิดาหรือพระเจ้าอีกรุ่นหนึ่งก็เตรียมตัวจะเดินทางเข้ามาเพื่อปฏิบัติการแทนจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายที่จะต้องกลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปไม่ใช่มาค้างคาเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ทรงปลูกไว้ซึ่งรอวันที่จะถูกถอนทิ้งไม่ใช่ท่านต้องรีบกลับออกไปให้ทันซึ่งเราก็มาตามพวกท่านกลับบ้านไม่ใช่มาตามเปล่าๆก็นำเอาวิธีการที่จะหลุดพ้นออกไปนำเอาความรู้ที่พวกท่านจำไม่ได้ซึ่งเป็นเบื้องหลังของจิตวิญญาณของท่านที่เรียกว่าอนุตตรธรรมเอามาฝากท่านทั้งหลายด้วยเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณแล้วก็จะได้ตั้งหน้าตั้งตารีบใช้จิตหยาบคือจิตมนุษย์เนี่ยนำพาจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้หลุดพ้นออกไปให้เร็วที่สุดเพราะมันสิ้นยุคแล้วเข้าประตูข้อแกะก็คือกลับคืนสู่แดนสุญญตาพระนิเวศของพระเจ้าให้ทันก่อนเวลามืดค่ำก่อนเวลามืดค่ำก็คือก่อนที่โลกเนี้ยจะมืด8 ราตรี1 ราตรีก็คือ7 วัน 7 คืน8 ราตรีของพระบิดาก็คือ56 วันของโลกเสรีท่านจะต้องรีบกลับออกไปให้ทันมันทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งพี่ๆน้องๆที่อยู่บนโลกนี้ไม่ว่าอยู่ที่ทวีปใดประเทศไหนก็ตามไม่ว่าท่านจะเป็นศาสนิกชนเป็นคนนับถือศาสนายึดถือพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามพระโอวาทจากพระเจ้าหรือพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลจะเป็นขนมปังหรือเป็นอาหารทิพย์อันโอชะจากพระเจ้าที่ถ้าท่านรับประทานจากพระองค์ผ่านเรามาแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านจะไม่ต้องตายอีกก็แปลว่าเมื่อทิ้งกายสังขารไปแล้วจิตวิญญาณไม่ต้องกลับมาเกิดอีกการที่จิตวิญญาณกลับมาเกิดอีกเรียกว่าเป็นการตายเป็นการตายของจิตวิญญาณไม่ใช่จิตหยาบนะจิตหยาบหมดหน้าที่กายสังขารเนี่ยเน่าสลายไปจิตวิญญาณก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองในนรกเพื่อชำระจิตชำระอะไรต่างๆให้บริสุทธิ์คืนสู่สงบสมดุลแล้วก็จะย้อนกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ใหม่นะก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ่องแท้จิตวิญญาณของท่านที่มีชีวิตเป็นมนุษย์หรือเป็นคน2 มิติอยู่ก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกครับเพราะว่าไม่ตายสามารถที่จะเป็นอมตะแปลว่ามีอายุยืนยาวเหมือนที่พวกท่านไม่เข้าใจที่เราบอกว่าพวกเอเลียนหรือพวกมนุษย์ต่างดาวนั้นทำไมเขาดูเหมือนว่าจะมีไฮเทคโนโลยีเหนือกว่ามนุษย์เราเยอะแต่รู้ไหมฮะตั้งแต่พระบิดาสร้างพวกเขาไว้ที่ดาวของเขาในกาแล็กซีของเขานั้นยังไม่มีการตายพวกเขายังไม่เคยเวียนว่ายตายเกิดเลยที่เขาไม่เวียนว่ายตายเกิดเพราะว่ากฎแห่งกรรมของเขาไม่มีเขามีสมองก้อนเดียวเขาไม่จำเป็นที่จะต้องตาย
นะเพื่อจะเอาจิตวิญญาณไปลงนรกไปชำระจิตวิญญาณของเขาให้สมดุลและกลับมาเกิดเป็นรูปธรรมของเอเลี่ยนบนดาวดวงนั้นใหม่มีเฉพาะดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เท่านั้นพวกเขามาเกิดแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ปฏิบัตินี้ไม่ปฏิบัติชอบเขาก็กลับบ้านไม่ได้เมื่อเขาไม่มีหน้าที่จะต้องกลับบ้านเพราะนะถ้ามีก้อนสมองก้อนเดียวเนี่ยเกิดมาตั้งใจว่าจะเป็นคนชั่วมันก็จะชั่วเลยตั้งใจจะเป็นคนดีมันก็ดีเลยนึกออกไหมครับนั้นไม่ดาวพวกนี้ไม่จำเป็นต้องมีพระศาสดาเมื่อเวลาใครไปติดต่อกับเอเลี่ยนพวกนี้นะที่เขามาหลอกนะหลอกมนุษย์ว่าจะมาช่วยโลกช่วยมนุษย์อย่างนั้นอย่างเงี้ยเวลาไปถามก็ว่ารู้จักพระเจ้าไหมรู้จักก๊อดไหมรู้จักพระศาสดาไหมมันก็บอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงมีแต่พวกมันเท่านั้นแหละนะมันก็หลอกว่าตัวพวกมันนี่แหละเป็นศาสดานะแล้วมนุษย์เราเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะเหมือนเงานะเป็นเงาของเขาถามว่าเป็นเงาของเขาไหมก็ในอดีตเนี่ยพวกเขาก็ไม่ต่างจากเรานะก่อนที่จะฉลาดจนทุกวันนี้มันก็โง่เหมือนมนุษย์โลกเราเนี่ยมาก่อนนะเพราะเขาผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดลองอะไรต่ออะไรมีเวลาในการเรียนเยอะครับอยู่ในโลกอยู่ในจักรวาลเนี่ยพวกเขาเลยดูเหมือนจะรู้มากทดลองโน่นทดลองนี่นะเหมือนกับเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุมันไอคนที่มันมีประสบการณ์มากกว่าถึงแม้มันไม่ได้เรียนสูงกว่าเราแต่เราจะดูเหมือนว่าเราจะรู้ไม่เท่าทันเขานะเพราะเขาเกิดมาก่อนเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเราไอเอเลี่ยนก็คือไอพวกนี้ครับแล้วหลายคนก็โง่ก็ไปเชื่อเขาอ่ะก็ให้ท่านได้รู้ไว้เราพูดมากกว่านี้ไม่ได้ก็รอไว้เรามาสื่อพระโอวาทกันที่ภูกระต่ายเนาะมีการฝึกอบรมปฏิบัติการไซโคโชเรามาเรียนรู้วิธีการหมุนธรรมจักรกันใหม่เพราะเรื่องธรรมจักรนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดถ้าท่านหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จเนี่ยท่านทั้งหลายจะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานที่แท้จริงได้ท่านจะไม่มีทางนะครับทุกวันนี้ที่บอกว่าหายไปอ่ะตายแล้วหายไปอ่ะนี่แล้วบอกว่านิพพานแล้วก็คือกูไม่กลับมาเกิดแล้วเพราะเข้าใจผิดว่าถ้าเราไม่กลับมาเกิดอีกแสดงว่าตัวตนของกูเรียกว่าอัตตาเนี่ยมันถูกทำลายสลายไปแล้วตัวเราก็กลายเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนนะนั่นก็คือพยายามให้เหตุผลเนี่ยนะเอาเหตุผลมาอ้างเพื่อให้มันสอดคล้องกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เรียกว่านี่ก็คือเองนะฮะนะตัวตนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาเช่นจิตวิญญาณเนี่ยเป็นอนัตตาแต่จิตวิญญาณก็มีตัวตนเราบอกแล้วไงจิตวิญญาณของท่านเนี่ยพระบิดาบอกว่าจะมีรูปทรงเรขาคณิตเป็น6เหลี่ยมมุมคือ3เหลี่ยมด้านเท่า2รูปซ้อนทับกันโดยมีแกนหมุนนะในการหมุนเนี่ยเป็นแกนเดียวกันนะอย่างข้างล่างข้างหลังล่ะแบ็คกราวด์ของเราเนี่ยเป็น3เหลี่ยมด้านเท่า4รูปวางซ้อนทับกันท่านเห็นไหมฮะแต่เราให้หมุนช้าถ้าเป็นนี่เป็นรูปธรรมที่เป็นมายาของพระบิดานะพระองค์ทรงเป็นอนัตตาแต่เห็นไหมพระองค์ก็มีอัตตาอัตตาก็คือเป็นรูปทรงเรขาคณิตเราให้หมุนช้าๆและให้หมุนกลับไปกลับมาจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้หมุนกลับไปกลับมาอย่างที่เราทำสัญลักษณ์ให้เห็นนะพระองค์ก็หมุนของพระองค์ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าหมุนเร็วจีเลยหมุนเร็วจนดูแล้วเหมือนไม่หมุนดูเหมือนหยุดนิ่งเลยนะแม้พระบิดาหรือพระเจ้าหรือก็ทรงเป็นอนัตตาแต่ก็มีอัตตาเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าสรรพสิ่งที่มีอัตตานั้นล้วนเป็นอนัตตาทั้งสิ้นเช่นมนุษย์เราเนี่ยรูปร่างหน้าตาอย่างเราแบบเนี้ยใช่ไหมสามารถดำรงตัวตนซึ่งเป็นมายารูปลักษณ์แบบนี้ได้เพราะว่าภายในร่างกายของเราภายในกายสังขารหรือกายหยาบของเราเนี่ยจะมีตัวตนแก่นแท้ของเราก็คือจิตวิญญาณซึ่งจิตวิญญาณเราเป็นอนัตตานะแล้วก็เป็นผู้ปรุงแต่งเป็นผู้ปรุงสร้างกายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ขึ้นมาเป็นผู้ค้ำจุนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ขึ้นมาเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ก็คือเงามายาซึ่งเป็นอัตตาตัวตนของแก่นแท้ของเราอีกทีนึงนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณเราเป็นอนัตตาแต่รูปธรรมมนุษย์ของอาจารย์อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมีอัตตาเราเป็นผู้มีอัตตามีตัวตนใช่ไหมแต่จิตวิญญาณของเรานั้นเป็นอนัตตาแต่ก็มีอัตตาเหมือนกันมันการที่ท่านพยายามจะดับจิตวิญญาณของท่านเพื่อให้มันดับศูนย์หายแวบไปในจักรวาลนะฮะเพียงแค่กูใช้นิยามว่าถ้าไม่ตายไปแล้วเนี่ยไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแสดงว่าตัวตนกูไม่มีแล้วกูหายตัวล่องหนไปแล้วเนี่ยซึ่งเป็นความคิดและเป็นความเชื่อที่ไม่ใช่ความจริงอะไรสักนิดนึงครับแล้วก็หลงทางมาตลอดอะถ้าเราไม่มาย้ำเตือนทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยจนกรอกหูจนกระทั่งทุกคนเนี่ยฉุกคิดทุกวันนี้ยังไม่ฉุกคิดฟังแล้วเลื่อนลอยฟังแล้วบอกว่าอนุตตรธรรมอาจารย์พูดจาเลอะเทอะเลอะเทอะก็ฟังไปเรื่อยๆฟังจนกว่าจะสั่นสะเทือนนะแต่ถึงวันนั้นน่ะสายเกินไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเราเตือนแล้วตอนนี้หลายท่านหลายคนก็เข้าใจละ
ว่าเราไม่เคยพูดอะไรแล้วไม่มีเหตุผลการพูดอะไรแล้วไม่มีเหตุผลมีแต่ข้ออ้างหรือเพ้อเจ้อนั่นคือไร้สาระท่านลองบอกสิว่าที่เราพูดมาทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งแล้วไม่ใช่พูดแล้วพ่นน้ำลายแล้วหายไปเลยนะน้องมุนทำมีบันทึกไว้เป็นก้อนๆ อยู่ใน YouTube เนี่ยไปย้อนดูเลยนะจิตจักรวาลอ่านโลกนะคลิกแค่นี้หรือแค่จิตจักรวาลตัวเดียวเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นตับเลยลองดูสิแต่ละตอนแต่ละตอนเนี่ยเราก็ตั้งชื่อไว้ให้นะแต่ละตอนแต่ละตอนเราก็ตั้งชื่อไว้ให้เหมือนอย่างเงี้ยนะที่ท่านเห็นไหมทุกพ่อโง่เห็นไหมฮะตั้งชื่อไว้อย่างเงี้ยแต่ละตอนแต่ละตอนเนี่ยเราก็ฝากท่านนะครับฝากท่านทั้งหลายฟังและคิดตามนะครับเราก็อยากจะฝากท่านขอขอบคุณที่ท่านทั้งหลายติดตามชมนะวันนี้เป็นตอนที่351พระบิดาจะทรงมีพระเมตตากล่าวพระโอวาทมีพระวจนะมายังพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นศาสนิกชนคนยอมรับนับถือศาสนาใดก็ตามหรือเป็นคนป่าคนเขายังนับถือผีนับถือเจ้านับถืออะไรกันอยู่ที่ไม่ใช่ไม่ได้ระลึกถึงหรือจำพระบิดายังไม่ได้ถ้าฟังแล้วมีปัญญาและคิดตามก็โอเคนะพระบิดาก็ทรงให้อภัยนะฮะทรงให้อภัยเพราะยุคนี้เป็นยุคที่อะไรอะไรมันก็แย่ไปหมดจิตสำนึกของคนก็โดยรวมนะก็ต่ำทรามไปหมดอุตส่าห์จับเอาเชื้อโรคที่มนุษย์ปล่อยมาทำร้ายซึ่งกันและกันแผนการสูงเพื่อหวังรวยพระบิดาก็ยึดเอามาและตอนนี้พระองค์ก็ปล่อยคืนพวกมันไปแล้วนะเพราะว่าพระองค์ให้เวลา1ปีกับ6เดือนเพื่อให้ท่านทั้งหลายทำอะไรฮะ set zero พร้อมกันทั้งโลกให้เสมอภาคกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยหยุดอยู่กับบ้านแล้วก็ใช้เวลาขณะที่ set zero อยู่กับบ้านเพราะถูกล็อกดาวน์หรือล็อกดาวน์ตัวเองเนี่ยให้อยู่กันระหว่างพ่อแม่ลูกและสมาชิกทุกคนในครอบครัวเพื่อช่วยกันนะปรับเปลี่ยนจิตสำนึกของกันและกันเป็นครูที่น่ารักของกันและกันนะพ่อเป็นครูที่ดีของแม่แม่เป็นครูที่ดีของพ่อพ่อกับแม่เป็นครูที่ดีของลูกลูกเป็นครูที่ดีของพ่อแม่เพื่อทำอะไรครับเพื่อปรับจิตสำนึกใหม่อะไรอะไรที่มันบกพร่องนะเช่นการเห็นแก่ตัวนะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวไม่ได้ร้าวฉานกันอยู่เรื่อยระหองระแหงกันอยู่เรื่อยทั้งที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวก็ปากก็บอกแล้วว่ารักกันนะถ้าไม่รักกันก็คงจะเกิดครอบครัวขึ้นมาไม่ได้ถูกไหมแต่ทุกคนก็ตอแหลไม่มีสัจจะทำอะไรผิดหูผิดตาผิดใจหน่อยเดียวก็บ้านแตกแล้วทะเลาะเบาะแว้งแล้วกูจะเอาเรื่องเอาความมาแล้วทั้งที่คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นผัวกูเองเป็นเมียกูเองเป็นลูกหลานของกูเองนะถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็กูสติแตกไงกูจำอดีตไม่ได้ว่าก่อนจะก่อร่างสร้างครอบครัวร่วมกันมาเนี่ยกว่าจะมีไอ้เจ้าตัวน้อยเป็นสถาบันครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยมึงกับกูเคยพูดกันทุกวันละไม่รู้กี่เวลานะก่อนอาหารหลังอาหารก่อนนอนนะว่ากูรักมึงรักกูมึงทั้งกูทั้งมึงทั้งกูรักกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ลืมสัจจะตรงนั้นไปทั้งหมดเลยเนี่ยเรามนุษย์นะฮะไม่มีสัจจะนะก็ถ้าคิดเป็นอาจจะรู้นะฮะว่าองค์เยซูคริสต์เจ้าเนี่ยนะเป็นพระศาสดาพระองค์เดียวที่สละพระชนมชีพของตัวเองเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์คำว่าไถ่บาปให้กับมนุษย์ก็คือมนุษย์เนี่ยไม่มีสัจจะไม่มีสัจจะต่อพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ยังเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองด้วยและก็เป็นผู้อนุญาตให้จิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายนำมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าชาติไหนพุทธคริสต์อิสลามและศาสนาอะไรก็ตามจิตวิญญาณก็เป็นตัวตนแก่นแท้ที่มาจากพระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างพระองค์เดียวกันน่ะใช่ไหมมีพันธสัญญา6ข้อให้กับพระองค์ไว้ไม่งั้นพระองค์ไม่อนุญาตให้มาทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าบนดาวเคราะห์โลกเสรีภายในอนันตจักรวาลหรือเอกภพนี่แหละครับถ้าไม่ให้พันธสัญญา6ประการกับพระเจ้าไว้นี่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ปั๊บลืมเลยครับอย่างเช่นเนี่ยพี่น้องหลายคนนะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยฟังภาษาไทยรู้เรื่องอ่ะใช่ไหมพอมาเกิดนะก็เลยคิดว่าไม่รู้ความจริงว่าจิตวิญญาณเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณเองเนี่ยไม่ได้เป็นตัวตนแก่นแท้แล้วทำหน้าที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงเลยนะครับเพราะว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์ถ้าเป็นสัตว์ประจำโลกเนี่ยก็จะใช้จิตวิญญาณเนี่ยขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะตั้งแต่เป็นไดโนเสาร์เนี่ยหรือเป็นช้างม้าวัวควายนกกระต่ายลิงข้างบางชนีหมีเม่นอะไรเงี้ยนะพวกนี้ไม่มีจิตหยาบที่แบ่งภาคจากจิตวิญญาณออกมาเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมแต่ผมเป็นมนุษย์นั้นมนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงทุกคนรู้หมดอะแต่ที่เป็นสัตว์ชั้นสูงสูงกว่าสัตว์ประจำโลกที่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานหลายคนเรียกอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้เกียรติเขาน้อยไปหน่อยนะเขาเป็นสัตว์ประจำโลกไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็คือพวกผีเปรตทั้งหลาย
นะที่จะเป็นสัตว์ในนรกก็ไม่ใช่จะเป็นสัตว์มนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ในป่าก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นภพภูมิที่ซ้อนอยู่ระหว่างโลกนะสัตว์นะโลกก็คือมนุษย์กับสัตว์แล้วก็โลกวิญญาณที่เป็นแดนนรกนะพวกนี้ครับเขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานก็คือพวกผีเปรตทั้งหลายที่ล่องหนล่องลอยไปล่องลอยมาไม่ได้อยู่ในนรกจนทั้งพระบิดาให้เราเรียกว่าโลกเราเนี่ยนะเป็นนรกขุมที่หนึ่งด้วยเป็นภพภูมิโลกที่มีมนุษย์และสัตว์ประจำโลกดำรงอยู่แต่ก็มีเปรตมีอสุรกายอะไรพวกนี้นะซึ่งนะไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์และก็ไม่ใช่ดวงจิตวิญญาณที่อยู่ในภพภูมินรกที่แท้จริงด้วยมันอยู่ระหว่างช่วงระหว่างมิติเนี่ยพระองค์ก็เลยบอกว่าให้มันเป็นนรกขุมที่หนึ่งแล้วกันเนี่ยพวกนี้ให้เป็นนรกขุมที่หนึ่งเราก็เลยอยากจะบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าวันนี้นะพระบิดาเนี่ยทรงมีพระบัญชาให้เราเนี่ยสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระองค์ลงมายังระบบโลกและอนันตจักรวาลไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิสวรรค์ที่ลอยฟ้าที่กลายไปเป็นต้นไม้ต้นหญ้าที่พระบิดาไม่ได้สร้างรอวันที่ช่างเทคนิคของพระบิดาจะถอนทิ้งถ้ายังไปนิ่งอยู่ตรงนั้นนะโดยไปหลงผิดได้ใจว่าไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นแล้วกูประเสริฐแล้วไอ้คนที่อยู่ข้างล่างอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยคิดว่าพวกที่ไปทางนั้นน่ะคงคิดว่าประเสริฐแล้วบางคนนึกไม่ออกยังเออๆเลยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็เลยไปสมมุติว่าตรงนั้นคือแดนสวรรค์มายาไปสมมุติแข่งกับพระบิดาที่บอกว่าเป็นสวรรค์นิรันดรสวรรค์นิรันดรก็คือเป็นดินแดนแห่งความสุขสงบนะชั่วอนันตกาลไม่มีแตกสลายไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเสื่อมคลายทุกรูปธรรมที่อยู่บนนั้นเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กเป็นพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยจะอิ่มเอิบอยู่กับความว่างจิตว่างกายหยาบไม่มีอยู่แล้วจิตว่างนิ่งสงบเหมือนหิ่งห้อยแวบปั๊บแบมแบมปั๊บปั๊บแบมแบมนะเหมือนดาวดวงดาราประดับฟ้าฉันใดก็ฉันนั้นก็เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งสวรรค์นิรันดรหลายคนต้องเข้าใจนะว่าทำไมองค์เยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าหรือพระบุตรเอกของพระบิดาเนี่ยจึงทรงเรียกพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายว่าเป็นสวรรค์นิรันดรคือถ้ากลับบ้านไปได้แล้วทุกคนก็กลับไปอยู่ณจุดเดิมคือจะอยู่กับความสุขจากความสงบนะไม่ต้องมีภารกิจอะไรต้องทำวันๆอยู่นิ่งสงบอยู่อย่างนั้นนะถ้าเป็นมนุษย์เขาก็บอกว่าเป็นนักบวชที่เข้าฌานนั่งกรรมฐานเข้าฌานสมาบัติ24ชั่วโมงตลอดกาลนะแต่ถามว่าในความเป็นจริงทำได้ไหมครับนะแค่5วัน7วัน5วัน7คืน5วัน5คืน7วัน7คืนก็แทบจะแย่แล้วครับแต่ในแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานตรงนั้นเนี่ยนะเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างชั่วอนันตกาลองค์เยซูคริสต์เจ้าเลยทรงเรียกว่าสวรรค์นิรันดรนะมันไอ้พวกที่หลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาซึ่งอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยแล้วก็ยังอยู่ในระบบโลกเนี่ยไปแทรกไปซอกแทรกอยู่ตามที่ว่างต่างๆเพื่อไม่ต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะฮะซึ่งบริเวณนั้นน่ะพระบิดาเนี่ยไม่ได้ทรงสร้างองค์เยซูคริสต์ทรงเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าไม่ได้สร้างไว้ก็จะต้องรอวันถูกถอนทิ้งอ่ะเราพูดความจริงให้ฟังนะไม่ว่าสมัยองค์เยซูคริสต์จัดว่าอย่างนั้นสมัยจิตจักรวาลอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาก็จะกล่าวแบบเนี้ยใครมีหูก็ฟังไว้ใครมีสมองก็คิดตามนะถ้าไม่มีสมองจะเชื่อตามเลยเราก็ไม่ชอบนะให้คิดก่อนสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้สร้างเอาไว้ในอนันตจักรวาลทั้งหมดเนี้ยมันก็คือขยะถ้าเป็นสมัยองค์เยซูคริสต์ทรงเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าไม่ได้สร้างโอเคนะพี่น้องครับเราก็ย้ำอีกครั้งนะฮะทุกวันเสาร์3:30มาพบกันทางช่อง YouTube นะครับช่องจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกคืนนี้เป็นตอนที่351ทุกพระโง่นะกราบพระบาทพระบิดาครับก่อนที่เราจะพูดอะไรแน่นอนเรามาหานิยามกันก่อนว่าความหมายของคำว่าโง่ความหมายของคำว่าโง่แต่คำว่าโง่ตัวเดียวเนี่ยมันบรรทัดเดียวเนี่ยตัวโง่ตัวเดียวมันเลยดูแล้วมันแปลกๆนะเราเลยใส่คำว่าโง่โง่โง่ภาษาฝรั่งบอกทริปเปิลโง่ทริปเปิลทริปหรือใจแปลว่า3นะโง่3หนเลยถือว่าเป็นเอ็กโคโง่โง่โง่เนี่ยเรามาเรียนรู้กันว่า
ความหมายของคำว่าโง่ด้านวิทยาศาสตร์พฤติกรรม psychoscience นะเป็นจิตวิทยาวิทยาศาสตร์พฤติกรรม science behavioral science behavioral เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์พฤติกรรมความหมายของคำว่าโง่โง่นะความหมายเป็นว่าอย่างไรก่อนจะพูดถึงความหมายนะโง่เนี่ยเราเคยอธิบายไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้จะพูดไว้เป็นวิชาการในห้องเรียนอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะได้บันทึกไว้เป็นพระคัมภีร์ในปลายยุคพลังงานเก่าที่พี่ๆน้องๆของเราซึ่งกำลังจะเดินทางมาจากฟ้าสีครามมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะได้ใช้เป็นตำราในยุคหน้าคือยุคพลังงานใหม่นะเราก็เลยจะขอบอกท่านทั้งหลายเอาตรงนี้ก่อนสาเหตุที่โง่ก่อนสาเหตุที่โง่ทุกข์เพราะโง่แล้วทำไมจึงโง่สาเหตุที่โง่คิดว่าไม่คิดคนที่โง่ก็คือคนที่คิดว่าไม่คิดเข้าใจความหมายไหมครับคิดว่าไม่คิดเห็นอะไรได้ยินสรรพสำเนียงเสียงอะไรได้กลิ่นอะไรสัมผัสแตะต้องสิ่งใดก็ตามเฉยเพราะอะไรคิดว่าไม่คิดบางทีอาจจะบอกว่าคงไม่ต้องคิดอ่ะหรือไม่มีอะไรจะคิดคิดไปก็ไล่บอยแล้วก็ไม่มีนิสัยเห็นอะไรได้ยินได้ฟังอะไรด้วยอายตนะภายนอกแล้วเนี่ยไม่มีนิสัยที่จะนำเอาสิ่งสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นเอาไปคิดท่านรู้ไหมครับคนที่ทำตัวแบบนี้เป็นคนที่ถ้าอยู่ในเวลานั้นนะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วก็เฉยคนพวกนี้เป็นคนที่มีจิตตายด้านเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนแต่เหมือนไร้ซึ่งจิตวิญญาณเพราะอะไรเพราะถ้าเฉยแสดงว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์นั้นไม่สามารถสั่นสะเทือนขันห้าที่เป็นรูปสัญญาเวทนาสังขารจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายคือจิตจะไม่สามารถผลิตพลังงานที่เป็นผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนของจิตมาแล้ว4ขั้นตอนเนี่ยในขั้นตอนที่5พลังงานจิตหรือพลังจิตจะไม่ถูกปลดปล่อยออกมาจะนิ่งคนนั้นถ้าเป็นคนเฉยเมยคือวางเฉยซึ่งมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่มีจิตที่เป็นอุเบกขานะคนที่มีจิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่ตกเป็นทาสของการยั่วยุและเย้ายวนของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าโดยรอบไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์สถานการณ์หรือว่าธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอะไรยั่วยุเย้ายวนนิ่งเฉยมันเหมือนคนตายแล้วครับถ้าอย่างนี้พระบิดาให้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าผ่านกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านที่ติดตั้งเอาไว้เห็นแล้วเฉยได้ยินก็เฉยทั้งที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระองค์ให้สร้างเป็นเงื่อนไขเพื่อจะลอดผ่านหน้าต่างก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยเข้าไปสั่นสะเทือนจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ที่อยู่ข้างในเพื่อให้เกิดกระบวนการทางจิต5ขั้นตอนที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าขันธ์5นะครับมันถ้าคิดว่าไม่คิดเนี่ยนอกจากจะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะไม่ได้สั่นสะเทือนอะไรเลยเฉยเมยเย็นชาไม่ทำหน้าที่สั่นสะเทือนขันธ์5ไม่หมุนกรรมจักรไม่หมุนธรรมจักรไม่อะไรทั้งนั้นอย่างนี้เรียกว่าเสียชาติเกิดไหมครับเสียชาติไปครับเผยนะเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้เราเนี่ยเรียกคนประเภทนี้คืออะไรก็แล้วแต่คิดว่าไม่คิดหรือบางทีคิดแล้วปวดหัวมีผัวดีกว่าคิดแล้วอ่อนเพลียมีเมียดีกว่าอะไรเงี้ยพวกนี้โง่เพราะว่าถ้าคิดเนี่ยมันก็จะเป็นการฝึกในการใช้ปัญญาของสมองนึกออกไหมครับฝึกในการใช้ปัญญาของสมองเหมือนไอ้บางคนที่หนีเข้าป่าหนีเข้าถ้ำแล้วปิดอายตนะปิดหูปิดตาตัวเองหมดเลยนี่ก็เหมือนกันนะพยายาม
ทำตัวเหมือนว่าจะไม่คิดแต่เวลาไปนั่งเฉยๆคนเดียวก็พยายามจะสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองแล้วก็คิดซึ่งมันทำให้การสั่นสะเทือนเป็นขันห้าของจิตหยาบมันเกิดขึ้นไม่ได้ฉลาดไม่ได้ครับเพราะนั่งนับนิ้วตัวเองเล่นนิ้วตัวเองมันฉลาดไม่ได้หรอกครับถ้าเราจะรู้ว่าเราฉลาดจริงหรือไม่ฉลาดจริงมันต้องมีข้อสอบมีครูที่ออกข้อสอบให้และมีครูเท่านั้นที่จะประเมินตัวเราคือคนอื่นก็คือครูเป็นคนประเมินตัวเราว่าเราเป็นนักเรียนโลกเก่งจริงหรือไม่จริงก็มานั่งตั้งคำถามตัวเองอยู่คนเดียวมือก็นิ่งนะอายตนะภายนอกทั้ง5ก็นิ่งมีแต่จิตอย่างเดียวที่ไม่นิ่งก็พยายามจะนึกจะคิดเองคิดเองเออเองออกข้อสอบเองอะไรต่ออะไรเองมันจะเป็นคนเก่งได้ยังไงฮะถูกไหมฮะนี่เฉยเพราะฉะนั้นสาเหตุที่โง่เพราะว่าเป็นคนคิดว่าไม่คิดทั้งจิตและปัญญาที่จะสั่นสะเทือนร่วมกันนะเพื่อให้ได้คำตอบให้ได้ความรู้อะไรต่างมันจึงไม่ได้ทำงานเมื่อสมองไม่มีการฝึกไม่ได้ทำงานมันถึงโง่ไงโง่แปลว่ามีสมองให้ใช้แต่ไม่ใช้มีสมองให้ใช้แต่ใช้ไม่เป็นอะไรแบบนี้คือโง่ในความหมายของคำว่าโง่ตะกี้เห็นไหมถามว่าความคำว่าโง่ความหมายในเชิงวิทยาศาสตร์พฤติกรรมมันคืออะไรสไลด์แผ่นนั้นที่จะตอบไม่มีก็มาตอบในสไลด์แผ่นนี้ครับสาเหตุที่โง่เพราะคิดว่าไม่คิดสมองกับจิตเลยไม่ได้ทำงานร่วมกันก็เลยโง่เลยความฉลาดก็ไม่เกิดทักษะในการคิดก็ไม่มีใช่ไหมฮะเนี่ยเวลาเราจะเขียนหนังสือให้ตัวสวยๆเราต้องฝึกเขียนถูกไหมแล้วต้องหัดเขียนตั้งแต่เด็กๆ เขียนมันทุกเช้ากอไก่เขียนเป็น10เที่ยว20เที่ยวทุกวันเขียนไปเขียนมาเดี๋ยวมันก็สวยได้กอไก่ถึงฮอนกฮูกเหมือนกันนะครับนะการใช้สมองเหมือนกันสมองก็เป็นอวัยวะสมองก็เป็นเครื่องมือเราจะใช้สมองได้เก่งมีสกิลมีทักษะมีความเชี่ยวชาญต้องฝึกฝนการฝึกฝนในการใช้สมองก็คือต้องฝึกคิดแล้วถ้าคิดว่าไม่คิดแล้วไม่ได้ฝึกมันจะฉลาดได้ไงมันต้องโง่สิถูกไหมอ่ะมาดูสาเหตุที่โง่ประการที่สองคิดว่าตัวเองคิดไม่เป็นคิดว่าตัวเองคิดไม่เป็นท่านเป็นคนประเภทที่หนึ่งหรือสองหรือทั้งหนึ่งทั้งสองครับคิดว่าตัวเองคิดไม่เป็นพอคิดว่าตัวเองคิดไม่เป็นมันมีประเด็นให้ต้องคิดก็เลยไม่คิดครับแต่เนื่องจากว่าไอ้สิ่งที่ต้องคิดนั้นมันจำเป็นต้องมีคำตอบเพื่อจะเป็นตัวเลือกหรือเพื่อจะเป็นตัวตัดสินใจว่าจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรเพราะว่าไอ้สิ่งที่ต้องคิดอ่ะมันคือปัญหาชีวิตปัญหาการทำงานปัญหาครอบครัวปัญหาส่วนตัวแต่คิดว่าตัวเองคิดไม่เป็นก็คือว่าดูแคลนตัวเอง look down นะมองตัวเองต่ำคิดว่าตัวเองคิดไม่เป็นทำไงรู้ไหมฮะก็เลยเที่ยวหันไปหาคนทางซ้ายทีขวาทีคนข้างหน้าทีคนข้างหลังทีถามคนรอบข้างให้เขาช่วยคิดแทนถามว่าเราเจอปัญหาแบบนี้นะเธอว่าเราควรจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไงดีอ่ะช่วยบอกเราหน่อยช่วยแนะนำเราหน่อยสิถามว่าที่ไปถามคนรอบข้างเพราะอะไรเพราะคิดว่าตัวเองคิดไม่เป็นพอคิดว่าตัวเองคิดไม่เป็นก็เลยไม่คิดก็เลยไม่คิดพอมันไม่คิดปั๊บสมองตัวเองได้ใช้ไหมครับคนรอบข้างของเราที่เราชอบเอาปัญหาไปถามเขามองว่าเราเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาแต่ไอ้คนรอบข้างเราเนี่ยถูกเราช่วยเขาสร้างเงื่อนไขให้คนรอบข้างของเรากลายเป็นมนุษย์เจ้าปัญญาเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษนะว่าตัวยิ่งโตยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งโง่แต่คนรอบข้างกูเนี่ยยิ่งโตยิ่งฉลาดเว้ยเฮ้ยทำไมพวกมันยิ่งโตยิ่งฉลาดวะอายุเยอะขึ้นฉลาดขึ้นแต่กูอายุยิ่งมากขึ้นกับโง่มากขึ้นคือฉลาดน้อยลงนะมันเป็นอย่างนั้นพี่ๆน้องๆครับคิดว่าคิดไม่เป็นก็เลยไม่คิดแล้วพอมีปัญหาชีวิตก็หันไปถามคนรอบข้างแทนไอ้คนรอบข้างมันก็ฉลาดสิว่าเพราะมันฝึกคิดนะแต่ตัวเองคิดว่าไม่เป็นคิดว่าตัวเองคิดไม่เป็นไม่ใช่คิดว่าไม่คิดอยากจะคิดนั่นแหละรู้ว่ามันต้องคิดอ่ะแต่คิดว่ากูคิดไม่เป็นก็เลยไม่คิดไปเที่ยวถามคนอื่นไอ้อย่างนี้มันก็โง่เหมือนกันนะครับมีสมองเอาไว้ในกะโหลกศีรษะเอาไว้ขั้นหูเพราะไม่ใช่อ่ะใช่มั้ยประการที่3คิดว่าคิดไม่ออกอ่ะคืออันนี้คิดเหมือนกันนะต่างกับไอ้2คน2ประเภทที่ว่าคิดว่าคิดไม่ออกก็คือพวกไหนท่านฟังไว้นะฮะในตำราโลกไม่มีใครสอนเรื่องพวกนี้นะมีพระบิดาทรงเมตตาท่านดูเอาไว้ครับว่าโง่เนี่ยเพราะอะไรคิดว่าตัวเองคิดไม่ออกครับคือคิดเหมือนกันครับแต่พอคิดแล้วเนี่ยยังให้เวลากับตัวเองในการที่จะขบคิดในการพิจารณาในการที่จะวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่ตัวเองเจออยู่เพื่อจะหาคำตอบใช้เวลาไม่นาน
พอรู้สึกว่ามันยากก็มองว่าสมองกูอ่ะคงตีบตันแล้วนี่กูคิดแล้วนะแต่กูคิดไม่ออกอ่ะก็เลยก็หันไปพึ่งคนรอบข้างเหมือนเดิมแทนที่จะพึ่งตัวเองไม่ไปพึ่งคนรอบข้างเพราะตัวเองคิดว่าคิดไม่ออกคือคิดแล้วแต่ไม่คิดให้สุดคิดแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าวิธีการคิดของตัวเองนั้นมันถูกต้องตามกระบวนการที่คิดที่เขาเรียกว่าคิดไหมนะมันมีหลักการมันมีเหตุผลไหมวิธีการที่เราใช้เราเลือกใช้วิธีคิดแบบไหนอะไรอย่างไรยังไม่ได้พิจารณาเลยพอคิดหน่อยเดียวแค่คิดไม่ออกคิดไม่ตกว่าจะเอาไงดีแต่แก้ปัญหานี้ยังไงดีปั๊บก็เลยคิดว่าตัวเองอ่ะคงคิดไม่ออกคิดให้ตายก็คิดไม่ออกอ่ะทั้งที่เริ่มต้นเอาไว้สวยอย่างนี้เขาเรียกว่าท้อแท้ใจเลิกคิดเสียกลางคันเขาเรียกว่าไม่มีสมาธิในการคิดอย่างเนี้ยน่าเสียดายไหมนี่ก็โง่อีกเหมือนกันนะโง่อีกเหมือนกันเหมือนกันน่ะขันน้ำที่อยู่ในโอ่งปรากฏว่าโอ่งใบนี้มันใหญ่มากแล้วมันน้ำมันเหลือน้อยเวลาจะเอามือล้วงเพื่อจะเอาไปหยิบเอาขันเพื่อตักน้ำเอาขึ้นมาใช้เนี่ยปรากฏว่านะโอ่งมันลึกยืดตัวลงไปแล้วมันมืดอ่ะมองไม่เห็นว่าขันมันอยู่ตรงไหนต้องใช้วิธีคลำยืดแขนลงไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอขันสักทีน้ำก็ไม่เจอนะทั้งที่ยังไม่ได้พยายามนะที่จะหาวิธีจะยืดตัวลงไปให้ลึกกว่านั้นเพื่อจะเจอขันไม่กูว่าโอ้ยแม่งน้ำกูว่ากูไม่เจอน้ำอ่ะไม่เจอขันแล้วไม่เจอน้ำในโอ่งใบนี้แน่นอนก็เลยชักมือกลับถามว่าจะได้น้ำที่ต้องการไหมถ้าที่จริงๆถ้าพยายามอีกหน่อยนะฮะตัวเองก็จะได้คำตอบก็คือจะเจอขันเอามือควานไปเจอขันเมื่อเจอขันก็ต้องเจอน้ำเพราะขันมันลอยอยู่ในน้ำที่อยู่ในโอ่งลึกๆจุไหมไม่ยอมใช้เวลาคือเขาเรียกว่าไม่คิดให้สุดก็แปลว่าไม่ทำให้ถึงที่สุดมือจะได้เจอขันน้ำเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเปรียบเทียบให้เข้าใจภายใน3นาทีว่าเรากำลังหมายถึงอะไรพอคิดว่าไม่ออกคิดไม่ออกนะท้อแท้ก็เลิกทำสักกลางคันอย่างนี้ก็โง่อีกเหมือนกันครับก็ต้องไปพึ่งคนอื่นถูกไหมครับประการที่4ขี้เกียจคิดเป็นคนขี้เกียจคิดแปลว่าอะไรฮะเป็นคนฉลาดคิดเป็นนะก็เลยขี้เกียจคิดนะพอขี้เกียจคิดเรื่องง่ายๆพอวันหน้าเจอเรื่องยากๆก็ขี้เกียจคิดอีกครับในที่สุดก็กลายเป็นคนไม่ชอบคิดเป็นคนไม่ช่างคิดทั้งที่สมองดีมีปัญญากับเขาเหมือนกันถ้าเราไม่ใช้มันเป็นประจำสมองมันก็เหมือนมือเวลาเราจับปากกาเขียนหนังสือหรือเซ็นชื่อครับ3เดือนค่อยมาเซ็นชื่อทีนึงเนี่ยลายเซ็นท่านอาจจะเพี้ยน3เดือนค่อยมาหัดเขียนกขกกานะความแคล่วคล่องว่องไวความปราดเปรียวในการขีดเขียนด้วยปากกาด้วยดินสอมันก็จะลดน้อยลงความสวยงามที่เราจะเขียนตัวอักษรออกมามันก็ลดน้อยลงเนี่ยถ้าเราขี้เกียจคิดมันก็เป็นเหตุให้เราโง่ได้เหมือนกันนะความว่องไวปราดเปรียวความฉลาดเฉลียวความมีปฏิภาณไหวพริบมันจะด้อยสักทักษะมันจะด้อยลงถ้าเราเป็นคนขี้เกียจคิดประการที่5ประการสุดท้ายที่เรารวบรวมเรียบเรียงมาให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ได้คือคิดน้อยไปสาเหตุที่โง่ก็คิดน้อยไปพอคิดน้อยไปนะมันก็ทำให้เราเนี่ยสั่นสะเทือนสมองของเราไม่เต็มที่นะวิธีการที่เราจะคิดเพื่อหาคำตอบมันเหมือนเอามือลงไปล้วงคำตอบก็คือขันน้ำที่อยู่ตรงก้นไหที่มันลึกอ่ะเราจะไม่มีวันเจอคำตอบคือควานหาขันน้ำที่อยู่ในโอ่งและตักน้ำขึ้นมาเพื่อหาประโยชน์เนี่ยคือเอาคำตอบมันไม่มีทางเพราะเราคิดน้อยไปคือใช้เวลากับมันน้อยไปหรือบางทีเราคิดมากไปคิดมากเกินไปโอ้คิดเยอะคิดแยะไร้สาระก็หยิบเอามาคิดก็เลยปอสดอไอ้อย่างนี้ก็ทำให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าโง่และทำให้เกิดความทุกข์ได้เหมือนกันคิดว่าไม่คิดเมื่อไม่ได้คำตอบมันก็ทุกข์คิดว่าคิดไม่เป็นนะเมื่อไม่ได้คำตอบเพราะตัวเองไม่ได้คิดไปเที่ยวถามหาคนอื่นบางทีคนอื่นมันจะรู้ปัญหาดีเท่ากับตัวเราไหมใช่ไหมเมื่อเขารู้ปัญหาไม่ดีเท่ากับเราไม่ดีพอข้อมูลเขาไม่ครบการที่เขาจะแนะนำเราเนี่ยโอกาสที่จะบิงโกคือแก้ปัญหาได้ออกไปจากความทุกข์ออกไปจากปัญหาตรงนั้นได้ความทุกข์มันก็จะหายไปถูกต้องไหมมันก็ไม่สำเร็จเราก็จะกลายเป็นคนโง่แล้วก็ติดอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นนะครับนะขี้เกียจคิดก็เหมือนกันคิดน้อยไปคิดมากไปเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งนั้น
แล้วก็ที่มันทุกข์เพราะอะไรเพราะโง่ทั้งหมดเนี่ยมี5คำตอบนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่างอสระโอโง่ไม่เอกโง่หรืองอโอโง่ไม่เอกโง่นี่คือความหมายนะความโง่ที่เป็นวิทยาศาสตร์พฤติกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้คำสรุปว่าคนโง่หรือความโง่เนี่ยมันหมายความว่าอะไรก็คงจะสรุปได้ด้วยสไลด์แผ่นนี้ครับโง่คือมีสติปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้ท่านยอมรับนะ 4-5 ข้อตะกี้6ข้อตะกี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากโง่และไม่อยากจะติดหรือจมปลักอยู่กับสิ่งที่ท่านเรียกว่าความทุกข์นะท่านจึงต้องเป็นไงฝึกการใช้สมองฝึกการใช้ปัญญาและต้องมีปัญญาเป็นของตนเองพึ่งพาสมองหรือปัญญาของตัวเองให้ได้เพราะคนโง่ก็คือคนที่มีสติปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้ก็เลยติดอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับกองทุกข์บางทีไปพึ่งคนอื่นให้เขาช่วยคิดให้เขาคิดให้ผิดมาทำตามเขาทำตามแนะคำแนะนำของเขาพอทำผิดคำตอบก็ผิดก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีก ใช่ไหมมันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วพระบิดาจึงให้เราถามท่านว่าระหว่างความทุกข์กับความโง่อันไหนน่ากลัวกว่ากันวันนี้มาย้ำอีกครับความทุกข์กับความโง่อันไหนน่ากลัวกว่ากันที่ผ่านมาเนี่ยท่านทั้งหลายกลัวความโง่หรือกลัวความทุกข์ครับกลัวความทุกข์ใช่ไหมแต่อวดโง่ก็คิดว่าเรียกว่าอวดดีคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วเก่งแล้วรอบรู้แล้วครับโดยเฉพาะไอ้คนที่มันหิวแสงหรือเปล่าไม่รู้หรือเมาไม่ทราบมาฟังพระโอวาทพระบิดาที่เราบันทึกเอาไว้แล้วมาเขียนคอมเมนต์ประหลาดเหมือนคนเป็นโรคประสาทใช้ความโง่มาวิจารณ์การสื่อสอนของเราใช้ความโง่มาบริพาทก้าวล่วงพระบิดาก้าวล่วงเราในการสื่อพระโอวาทที่เป็นอนุตตรธรรมด้วยซ้ำนะที่ตัวเองสมองสองซี่ไม่มีปัญญาจะคิดเองได้ด้วยซ้ำแล้วมาก้าวล่วงคิดว่ากูเจ๋งแล้วอะไรแบบนั้นนะท่านก็คงเคยเจอผ่านตาซึ่งทีมงานนพบุญธรรมก็พยายามที่จะไปบล็อกไปลบทิ้งเราไม่ไปต่อแย่ด้วยนั่นก็มันเป็นการเขาเรียกว่ากิโยตินนะบั่นหัวตัวเองขาดรับรองจิตวิญญาณน่ะมันขาดแน่นอนหัวขาดเลยจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีทางได้กลับบ้านนะเพราะว่ามันเป็นยิ่งกว่าวัชพืชนะซึ่งบางคนที่ทำตัวหลงผิดหลงทางนิพพานพวกนั้นคือต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ทรงสร้างถูกไหมแต่พวกนี้คือวัชพืชเลยที่เป็นขยะเลยจะต้องถูกเหยียบย่ำแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นระหว่างความทุกข์กับความโง่ความทุกข์น่ากลัวกว่าครับใช่ไหมที่คนไปยึดติดไปกลัวความทุกข์เพราะว่าความทุกข์น่ากลัวน่าเกลียดกูไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมาเกิดแล้วมันทุกข์นะแต่วิถีของจิตใจวานเราย้ำนะครับความโง่ต่างหากครับที่น่ากลัวกว่าเมื่อมันถ้าโง่แล้วมันน่ากลัวเราก็ต้องทำลายความน่ากลัวนั้นทิ้งไปก็คืออย่าโง่นั้นการอย่าโง่คือต้องทำอะไรยังไงคืนนี้เรียนรู้กันต่อโอเคไหมฮะเพราะความฉลาดทางปัญญาสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยนะเข้าถึงปัญหาทุกปัญหาที่เป็นที่มาแห่งทุกข์ของเราในชีวิตได้เมื่อเราใช้ปัญญาจัดการกับปัญหาได้ความทุกข์ก็หายไปแสดงว่าความทุกข์ไม่น่ากลัวปัญญาต่างหากถ้าขาดปัญญาหรือโง่เสียทีที่ได้โอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์โอเคไหมฮะท่านจำสมองสองซี่ของท่านได้ไหมสมองสองซี่ทุกวันนี้มนุษย์โลกที่ถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์ที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาเป็นรูปธรรมสุดท้ายที่พระองค์พระเยซูคริสต์หรือพระบุตรเอกในยุคเก่าทรงเรียกมนุษย์โลกทั้งหลายมนุษย์โลกเสรีทั้งหลายว่าเป็นอนุชนยุคสุดท้ายเป็นยุวชนยุคสุดท้ายความหมายเดียวกันนะก็แปลว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนสองมิติรูปประธรรมมนุษย์ที่งดงามลงตัวเป็นรุ่นสุดท้ายที่ถูกส่งมายังโลก
ตั้งแต่สมัยพี่พรีเดนจนถึงทุกวันนี้พระบิดาจะไม่สร้างรูปธรรมมนุษย์ที่จะให้หล่อเหลาสวยงามสง่างามอะไรมากไปกว่านี้แล้วเพราะความเป็นมนุษย์มันเป็นที่สุดแห่งการสร้างของพระเจ้าอยู่แล้วนะปรากฏว่าเราให้ไอ้พวกบรรพชนรุ่นแรกแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษของมนุษย์โลกเรานะที่มีสมองก้อนเดียวบางเผ่าก็มีหางยาวบางเผ่าก็มีหางสั้นบางเผ่าก็ไม่มีหางแต่ตัวเหมือนแมลงมีปีกเหมือนแมลงในหลายๆเผ่าดาวเนี่ยมนุษย์โลกเราเนี่ยเป็นสัตว์ชั้นสูงแต่กลับถูกไอ้พวกถ้าเปรียบเทียบแล้วเป็นผู้ที่มีความเป็นสัตว์เนี่ยสัตว์แปลว่าสิ่งมีชีวิตนะชั้นที่ต่ำกว่าเนี่ยบงการมันเลยทำให้โลกเนี่ยวุ่นวายมาหลายหมื่นปีพันปีจนตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังโง่อยู่ครับที่เราใช้คำรวมๆว่ามอดมนุษย์โง่กว่ามอดทั้งที่มอดมีสมองก้อนเดียวแต่เขาได้เปรียบเราตรงที่เขาเกิดมาก่อนเราถูกสร้างมาก่อนเราเป็นหมื่นๆปีมันทดลองแล้วทดลองอีกผ่านการเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนมาแล้วมากมายแซงหน้าเราไปจนดูเหมือนว่าเอ้ยไอ้พวกนี้แม่งฉลาดกว่าเราเว้ยเอ้ยพวกนี้แม่งเก่งกว่าเราเว้ยสมองมันดีกว่าเราเว้ยไม่ใช่หรอกครับสมองก้อนเดียวยังไงก็สู้สมอง2ซีกถ้าท่านใช้เป็นน่ะไม่ได้แต่เรากลับไปเป็นทาสเพราะความโง่นี่แหละครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาจึงให้บทเรียนวันนี้ต่อเนื่องมาจากโง่เหมือนควายจริงหรือต่อจากบทเรียนที่แล้วและท่านรู้เลยว่าควายฉลาดกว่าคนนี่คนนี่แหละที่มันโง่ควายแล้วดันไปหาว่าควายโง่แล้วชอบว่ากันเองว่ามึงโง่เหมือนควายแล้วพระบิดาก็แถมเต่าให้อีกตัวด้วยเมื่อเสาร์ที่แล้ววันนี้ก็มาต่อใช่ไหมเมื่อคราวที่แล้วยังเป็นการคุยว่าระหว่างความทุกข์กับความโง่อันไหนน่ากลัวกว่ามนุษย์เราเนี่ยไปกลัวความทุกข์จนพยายามจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วอ้างว่านิพพานแล้วนิพพานแปลว่าหายสาบสูญไม่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วกูไม่ทุกข์แล้วเนี่ยเพราะกลัวความทุกข์จนลนลานเลยหลงผิดแล้วก็หลงทางนิพพานเราก็มาเตือนว่าท่านเข้าใจผิดแล้วท่านคิดผิดแล้วไม่ถูกต้องมันเราก็เลยต้องบอกว่าเราก็เลยบ่นมาตลอดว่าต้องขออนุญาตพระบิดาสักเสาหนึ่งจะมาช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้กับพี่ๆน้องๆของเราให้หายโง่สักทีตะกี้บอกแล้วนะโง่เนี่ยไม่ได้เป็นการดูถูกเหยียดหยามท่านโง่เนี่ยเป็นการให้สติกับท่านนะว่ามีสติปัญญาของสมองสองซีกอยู่แต่ไม่เรียนรู้ที่จะใช้มันชอบใช้ของฟรีชอบใช้มันโดยอัตโนมัติเราเคยบอกท่านแล้วสมองซีกซ้ายนำซีกขวาเรียกว่าสติปัญญาอันเนี้ยนะจะเป็นสติปัญญาหรือสติปัญญาขึ้นอยู่กับความสามารถของท่านเพราะพระองค์ให้มันให้ท่านใช้มันโดยอัตโนมัติแต่สมองซีกขวานำซีกซ้ายที่เรียกว่าปัญญาญาณหรือสติปัญญาของจิตวิญญาณพระองค์ไม่ให้ท่านใช้อัตโนมัติถ้าท่านจะใช้มันเพราะเป็นความฉลาดที่สูงกว่าท่านต้องกดปุ่มใช้มันมันเหมือนรถยนต์ระบบเกียร์แมนนวลท่านต้องใส่เกียร์ให้ถูกต้องเหยียบคลัชให้เป็นนะมันแปลว่าท่านต้องใช้สมองซีกขวาให้เป็นท่านต้องเรียนรู้ไม่ใช่อวดรู้ว่ากูเป็นอัจฉริยะแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะกดปุ่มใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายจะกดปุ่มในตอนไหนจะกดปุ่มอย่างไรจะใช้คิดเรื่องอะไรวันนี้เราก็ยังไม่บอกนะแต่เราจะบอกวิธีการว่าจะให้หายโง่จะให้ฉลาดในการใช้ปัญญาสมองเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างค่อยๆว่ากันมันเดี๋ยวพอรู้มากแล้วหลงตัวเองอีกถูกหรือไม่ท่านดูนะในจอเนี่ยสมองสองซีกมีสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาใช่ไหมสมองซีกขวาเอาไว้สังเคราะห์สังเคราะห์โลกิยธรรมที่ได้จากสมองซีกซ้ายที่สมองซีกซ้ายคิดได้วิเคราะห์ได้แล้วก็เสาร์ที่แล้วเราก็เคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะสมองสองซีกมันต้องทำงานร่วมกันแต่ทุกวันนี้ท่านใช้แต่สมองซีกซ้ายซีกเดียวก็เหมือนกับคอเอียงไปข้างนะครับเวลาเดินเนี่ยคอเอียงไปข้างเสียสมดุลแล้วถ้าท่านยังใช้สมองซีกขวาไม่เป็นหรือใช้ไม่ได้ท่านก็ไม่มีวันที่จะนิพพานแท้จริงก็คือหลุดพ้นออกไปจากเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี้ได้ฟันธงเลย 100% เพราะท่านจะไม่เข้าใจเพราะเราจะต้องให้ท่านเข้าใจสิ่งที่เป็นสัจธรรมขั้นสูงสุดที่มนุษย์คิดเองไม่ได้ด้วยเรียกว่าอนุตตรธรรมนะท่านต้องมีหน้าที่ฟังและคิดตามอนุตตรธรรมอาจารย์อย่างเราเท่านั้นท่านถึงจะเข้าใจเพราะท่านไม่มีวันคิดเองไม่มีวันนึกรู้ด้วยตัวท่านเองได้เราไม่ได้ดูแคลนท่านขอให้ท่านใช้ซ้ายกับขวาให้เป็นเพราะสมองที่ขวาของท่านเนี่ยจะต้องเอามาใช้ในการช่วยเหลือในการคิดให้เป็นภาพ
คิดตามอนุตตรธรรมที่เรานำมาฝากพวกท่านเนี่ยคิดตามให้เป็นภาพท่านถึงจะเข้าใจความจริงที่คิดได้ด้วยภาพด้วยวิธีจินตมยปัญญาคือใช้สมองซีขวาของท่านที่มีอยู่ท่านถึงจะเข้าใจได้ท่านต้องคิดตามให้เข้าใจเพราะท่านคิดรู้อนุตตรธรรมด้วยตัวท่านเองไม่ได้ความจริงมันเป็นแบบนี้นึกออกไหมฮะมันพอท่านคิดถึงนะขนาดบางอย่างที่เป็นโลกียธรรมท่านวิเคราะห์ไม่ได้และบางอย่างท่านต้องสังเคราะห์มันด้วยโลกุตตรธรรมท่านสังเคราะห์ไม่ได้เพราะท่านใช้สมองซีขวาไม่เป็นท่านเลยบอกอย่าไปคิดเลยปสด.เดี๋ยวเป็นโรคประสาทมันเป็นอาจินไตแต่อะไรที่ท่านเดาได้ก็เดาส่งเดชเดามั่วเช่นเดาว่านิพพานก็คือการทำให้ขันห้ามันดับให้หมดเมื่อดับขันห้าได้ตัวตนของกูก็ดับความทุกข์กูก็ดับนี่แสดงกูนิพพานแล้วกูไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นทุกข์อย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ประเสริฐเลยทั้งที่จิตวิญญาณของท่านน่ะผวาเลยสะดุ้งเลยนะที่ไอ้จิตหยาบตัวเองมันเหลวไหลมากเลยทุกภพชาติจิตหยาบของตัวเองเหลวไหลแบบเนี้ยเพราะไอ้จิตหยาบเนี่ยที่ท่านฟังเราอยู่ฟังด้วยจิตหยาบนะจิตหยาบหลงตัวเองหลงผิดคิดว่าตัวเองคือจิตวิญญาณทั้งที่จริงๆอ่ะไม่ใช่เราบอกแล้วไงในร่างกายของท่านมันเหมือนวัดน่ะวัดเนี่ยเจ้าอาวาสก็คือจิตหยาบพระประธานก็คือจิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเกิดเป็นตัวท่านเนี่ยเราพูดหลายครั้งนะท่านค่อยๆ คิดตามนะถ้าท่านไม่ใช้สมองซีขวาคิดให้เป็นภาพเนี่ยท่านจะไม่เก็ตท่านจะไม่มีวันเข้าใจมันไม่ว่าพระศาสดาพระองค์อะไรเดิมไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังเพราะว่า

เราไม่ได้หยิบเอาชื่อสำนักไหนในโลกนี้ถ้าเกิดบังเอิญนะมีเขาตั้งชื่อว่าสำนักอนุตตรธรรมเราไม่ได้เป็นกระบอกเสียงของสำนักเหล่านั้นเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นเพราะตอนนี้พระเชษฐาเราท่านก็ไม่ได้เสด็จมาประทับยานไม่มาสื่อแล้วเพราะท่านยื่นไม้ให้เรารับไม้มานานแล้วเกือบ30ปีแล้วเรารับไม้จากพระองค์มาเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆเผยแพร่ค่อยๆเปิดเผยมาเนี่ยพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมาสื่อพระโอวาทอีกเพราะเราเป็นยุคของเราที่ต้องกลับมาทำหน้าที่รับไม้รับช่วงต่อแล้วพี่ๆน้องๆครับเมื่อท่านรู้โครงสร้างของสมองแบบนี้ต่อไปท่านจำไว้นะครับท่านต้องฝึกในการใช้ปัญญาของสมองให้เป็นเขาเรียกต้องเป็นคนชอบคิดต้องเป็นคนช่างคิดสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วก็ต้องชวนให้คิดแต่เวลาจะเอามาคิดก็ต้องฉลาดคิดมันท่านจะฉลาดคิดฉลาดฟังฉลาดใช้นะกลไกอายตนะร่วมกับจิตได้มากน้อยแค่ไหนท่านจึงต้องมีมหาสติมหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติรู้ตัวทั่วพร้อมตื่นรู้ตื่นตัวตื่นรู้ตื่นตัวตลอดเวลาตามมรรควิถีจิตจักรวาลท่านคงเข้าใจและสิ่งที่ท่านต้องรู้ถ้าท่านต้องเรียนรู้ในการใช้ปัญญาของสมองสองซีกสมองทั้งสองซีกมันจะทำงานเองไม่ได้มันจะต้องมีจิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ที่ท่านใช้อยู่ฟังอยู่พูดอยู่คุยอยู่ดูอยู่เนี่ยเป็นเครื่องมือโดยจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านจะต้องเป็นผู้เริ่มต้นสร้างกระบวนการในการคิดด้วยการนึกจิตของท่านมีหน้าที่นึกนึกออกนึกเอานึกเองนึกโน่นนึกนั่นมีอย่างเดียวที่ท่านไม่นึกคือนี่พอนึกเรื่องนี้พอท่านจะเครียดใช่ไหมจิตของท่านต้องนึกก่อนมันเวลาเจอปัญหาท่านต้องรู้ขั้นตอนว่าถ้าท่านจะใช้ปัญญาของสมองสองซีกไม่ว่าซีกซ้ายนำขวาหรือขวานำซ้ายท่านต้องนึกครับทำไมท่านต้องใช้จิตนึกเพราะจิตมีหน้าที่เป็นผู้สร้างกระบวนการเป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการในการใช้ปัญญาของสมองสองซีกที่เราเรียกว่าคิดคิดก็คือกระบวนการในการทำงานร่วมกันระหว่างจิตกับสมองสองซีกเพื่อหาคำตอบที่ต้องการนั่นแสดงว่าจิตของท่านต้องนึกการนึกก็คือการตั้งคำถามที่จิตต้องการคำตอบคำถามที่จิตต้องการคำตอบจิตจะต้องสร้างโปรแกรมขึ้นมาด้วยการนึกถ้าอยากจะรู้ว่าเขาที่เราเจอหน้าเนี่ยไปไหนมาเราต้องถามว่าไปไหนมาเหรอใช่ไหมไม่ใช่อยากรู้ว่าเขาเพิ่งไปไหนมาดันทะลึ่งไปถามว่ากินข้าวแล้วยังนี่แสดงว่าเพี้ยนท่านอะเพี้ยนนะอยากรู้คำตอบอะไรจิตจะต้องฉลาดที่จะตั้งคำถามคำถามแรกที่ถามต้องถามตัวเองคำถามแรกต้องถามตัวเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องกำหนดมันด้วยการนึกนึกจะถามเขาอะเราอยากรู้ว่ามันกินข้าวหรือยังเราก็ต้องนึกว่าเราจะถามคำถามถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินข้าวหรือยังคำถามที่เราจะถามเราต้องเริ่มต้นด้วยการนึกพอนึกแล้วถึงจะพูดนึกออกไหมหรือก่อนจะพูดก็ต้องคิดคิดว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินข้าวหรือยังเราก็ต้องคิดประดิษฐ์ประดอยคำถามถูกต้องไหมผู้ที่จะประดิษฐ์ประดอยคำถามก็คือสมองแต่จิตต้องนึกว่าเอ้ยอยากรู้จังว่าแม่งกินข้าวยังเวลาท่านนึกแล้วท่านพูดเลยไหมเฮ้ยแม่งกินข้าวยังไม่ใช่ใช่ไหมเอ้ยไอ้นี่แม่งกินข้าวยังวะมันกินข้าวยังวะแต่เวลาท่านจะพูดเพื่อถามเขาท่านต้องใช้สมองกลั่นกรองก่อนว่าควรพูดกับเขาว่าอะไรไม่ควรพูดว่าอย่างไรบางทีท่านนึกในใจมันแดกข้าวยังวะแต่เวลาพูดกับเขาจริงๆท่านก็ต้องคิดนะว่าจะใช้คำว่าแดกข้าวยังเฮ้ยมึงแดกข้าวยังวะมันเป็นเพื่อนซีกันเท่านั้นที่จะพูดอย่างนี้นะไปถามผู้ใหญ่ถามว่าแดกข้าวยังเนี่ยเหมาะไหมล่ะครับเห็นไหมฮะนี่คือสมองต้องคิดโดยจิตของท่านต้องเป็นผู้เริ่มต้นคำถามถามให้ตรงกับที่อยากถามถามให้ตรงกับที่อยากรู้แม้กระทั่งท่านต้องการคิดด้วยตัวท่านเองเพื่อจะตอบหาคำตอบจิตของท่านก็ต้องเป็นผู้ที่จะสั่งให้สมองเนี่ยคิดไปในแนวทางที่จิตของท่านอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่เลอะเทอะเพราะฉะนั้นท่านต้องจำไว้ครับกระบวนการในการคิดเริ่มต้นที่จิตจิตของท่านจะเป็นผู้นึกต้องกำหนดนึกการมีกำหนดนึกก็คือการตั้งคำถามตัวท่านเองการมีกำหนดนึกคือการตั้งคำถามตัวเองและต้องตั้งให้ตรงกับคำตอบที่ตัวเองอยากรู้ถึงแม้ตอนนั้น

ตัวเองยังไม่รู้คำตอบเห็นไหมฮะนี่คือวิทยาศาสตร์ทางจิตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยรู้เรื่องแบบนี้ไหมพวกท่านไม่เคยรู้ถูกไหมท่านฉลาดเพราะธรรมชาติช่วยฉลาดเพราะพ่อแม่สอนพ่อแม่ฝึกฉลาดเพราะมีนิสัยทางจิตในการคิดรู้ด้วยสมองมีบุญเก่าถือติดตัวมาในสัญญาขันแล้วก็ได้เอามาใช้กันในชาตินี้เห็นไหมครับเคยมีไหมสถาบันฝึกหัดคิดแห่งประเทศไทยมีไหมครับไม่มีไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานศึกษาระดับไหนก็ตามส่วนมากมันยัดอะไรให้ท่านตัวท่านเองและลูกหลานของท่านเนี่ยถูกยัดด้วยอะไรครับยัดด้วยความรู้ยัดแต่วิชาการความเฉลียวฉลาดของลูกหลานซึ่งหมายถึงตัวท่านที่เป็นลูกหลานของปู่ย่าตายายพ่อแม่ของบรรพบุรุษส่วนมากมันถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมและถ่ายทอดมาจากการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวว่ามีสิ่งแวดล้อมแบบไหนมีเป็นสังคมที่จะต้องปากขัดปากกัดตีนทีคนพวกนี้จะฉลาดเพราะว่าต้องเอาตัวรอดแต่ถ้าเกิดมาบนกองเงินกองทองส่วนมากมันโง่เพราะไม่เคยใช้สมองเวลาไปเรียนโรงเรียนดีๆโรงเรียนส่วนมากก็เน้นไปทางวิชาชีพเน้นไปทางวิชาการไม่ได้เน้นการใช้สมองและสมองที่ใช้ส่วนมากใช้คิดกับจำนะท่านใช้อะไรมากกว่ากันในชีวิตมนุษย์นะใช้แต่ความจำมากกว่าความคิดซึ่งความจำเนี่ยสมองมันมีแค่นิดเดียวแต่ตัวที่จะจำทุกสิ่งเนี่ยคือจิตที่มีมันมีสัญญาขันคือจำได้หมายรู้มันมีหน่วยความจำหลายกิกะไบต์เลยในจิตของมนุษย์นะมันส่วนมากจำอยู่ในจิตนะที่สมองอ่ะมีความจำอยู่น้อยไม่นานก็ลืมถ้าจำไว้ในสมองก็เรียกว่าไม่ฝังใจเขาเรียกว่าไม่จำฝังใจไม่กี่วันท่านก็ลืมมันถ้าจะถามว่าจำฝังใจจำแบบไหนอ่ะวันหลังวันหน้าเราค่อยบอกให้ท่านฟังเช่นนะประทับใจมากท่านจะจำได้จนวันตายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายที่ประทับใจมากหรือเรื่องดีที่ประทับใจมากท่านจะจำจนฝังใจเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าจำฝังใจเวลาจำฝังใจแล้วนั่นแหละท่านก็ใช้รหัสของจิตของท่านก็คือตัวอะไรครับก็คือตัวที่เรียกว่าสัญญาขันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดที่จะพึ่งปัญญาของสมองของตัวเองได้ไม่โง่และไม่กลัวความทุกข์แบบโง่ๆจนกระทั่งหนีตายไม่ยอมกลับมาเกิดอีกแล้วก็ไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายานั่นรอที่จะให้ช่างเทคนิคของเรากับของพระบิดาเนี่ยมาถอนทิ้งมากำจัดทิ้งเพราะมันเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกไว้ไม่ได้สร้างไว้มันก็คือวัชพืชมีค่าแค่เพียงวัชพืชเท่านั้นเมื่อปิดยุคแล้วจะต้องถูกถอนทิ้งหมดแล้วสวยไหมล่ะถ้าตอนนี้รู้ตัวเนี่ยรีบปรับเนื้อปรับตัวได้จะได้ไม่เป็นวัชพืชถูกไหมเป็นต้นพืชที่หาที่อยู่หาที่เกิดถ้าเป็นต้นพืชต้องมาเกิดบนโลกต้องอยู่บนโลกไม่ใช่ไปล่องลอยอยู่บนสวรรค์มายาต้นไม้ในสวรรค์มายาไม่มีพระบิดาไม่ปลูกไว้พระบิดาปลูกไว้บนโลกต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่พระองค์สร้างไว้บนโลกเพื่อเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมในการให้ความรักกับโลกเพื่อช่วยค้ำจุนโลกให้มันหมุนอย่างสมดุลและตอนหลังก็เปลี่ยนนะเพิ่มเติมจากต้นไม้มันไม่พอก็มาสร้างไดโนเสาร์จากไดโนเสาร์ยกเลิกไดโนเสาร์แล้วเอาจิตวิญญาณไดโนเสาร์มาเป็นสัตว์นาราบนานานานาชนิดนานาเผ่าพันธุ์นานาสปีชีส์และแค่สัตว์ก็ยังไม่พอต้องสร้างรูปธรรมมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงขึ้นมาอีกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจำไหมครับต้องนึกด้วยจิตก่อนที่จะคิดด้วยสมองค่อยๆถามตัวเองสิว่าจริงไหมเวลาท่านเนี่ยจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งท่านต้องนึกว่าปัญหาแรกที่ท่านจะต้องหยิบเอามาแก้ไขนั้นนะมันคือปัญหาอะไรต้องคิดไปตามลำดับขั้นตอนใช่ไหมต้องคิดไปตามลำดับขั้นตอนมันจิตจะต้องเป็นผู้นึกก่อนนึกว่าเฮ้ยกูว่าต้องเอาปัญหานี้มาคิดก่อนเว้ยเพราะคำตอบที่ได้จากปัญหาที่หนึ่งเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้เป็นข้อมูลในการจะคิดแก้ปัญหาที่สองต่อไปได้มาจากเรื่องของจิตที่ฉลาดนึกเท่านั้นนะไม่ใช่จิตฉลาดแต่โลภะโทสะโมหะฉลาดแต่เรื่องชั่วฉลาดแต่เรื่องโง่ๆนะไอ้เรื่องที่จะฉลาดและไม่โง่ก็คือต้องฉลาดนึกครับนึกด้วยจิตแล้วคิดด้วยสมองถ้าจิตฉลาดนะครับสมองก็จะฉลาดตามเราจึงบอกว่าศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจิตตปัญญา HBMI ที่ภูกระต่ายเนี่ยเป็นศูนย์หรือเป็นสถาบันการพัฒนาจิตตปัญญาเพราะเห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้ไง
ห็นไหมมีคนในสังคมในโลกนี้สนใจน้อยมากหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนที่เราทำเป็นสถาบันฝึกอบรมนะเพื่อแอบเอาและคนที่บุญถึงหรือตาถึงใจถึงเนี่ยมีงบประมาณอยู่เนี่ยแทนจะไปจ้างฝรั่งมังค่าพูดภาษาฝรั่งแล้วฟังไม่รู้เรื่องหูก็ไม่กระดิกและฝรั่งมันก็ไม่รู้หรอกวัฒนธรรมคนไทยเป็นยังไงนิสัยสันดานคนไทยเป็นยังไงมันจะรู้ดีเท่ากับเราเนี่ยไม่ได้แต่ไม่จ้างเรานะไม่ค่อยจ้างเราอ่ะนะไม่ค่อยจ้างน้อยมากปฏิเสธไซโคโชถ้าที่เราตั้งชื่อสถาบันแล้วนะสถาบันพัฒนาจิตตปัญญา HBMI ตรงตัวชื่อสมชายแปลว่าเป็นผู้ชายชื่อสมหญิงแปลว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนถูกไหมครับนั้นสถาบันเราเนี่ยทำในสิ่งเหล่านี้วันนี้ท่านเห็นหรือยังครับท่านเห็นหรือยังครับว่าทุกข์เพราะโง่มันจริงหรือไม่จริงทุกข์เพราะโง่เพราะไม่ฉลาดและที่ไม่ฉลาดเพราะว่าไม่มีสถาบันไหนสอนและพ่อแม่ก็ไม่มีปัญญาจะสั่งสอนลูกหลานของตนเองนี่คือความจริงพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าแล้วการคิดมันคืออะไรคำตอบจะแบ่งซอยออกเป็นข้อๆให้ท่านได้เรียนรู้การคิดคือกระบวนการในการทำงานร่วมกันการคิดคือกระบวนการในการทำงานร่วมกันเห็นไหมฮะเป็นกระบวนการถ้ามันเป็นกระบวนการถ้าเรากล่าวว่ามันเป็นกระบวนการแปลว่ามันต้องมีขั้นตอนมันต้องมีขั้นตอนถ้ามันมีขั้นตอนก็แสดงว่ามันต้องใช้เวลาพอถามปุ๊บตอบปั๊บท่านบอกกูคิดแล้วถ้าดูตามนิยามในข้อที่1 นิยามการคิดก็คือ thinking ภาษาฝรั่งเรียกว่า thinking มันถูกไหมถามปุ๊บแล้วตอบปั๊บไม่ได้ใช้เวลาเลยนะอย่าไปคิดโอ้ยเวนี่เก่งเว้ยมึงทำไมโคตรถามปุ๊บเสือกตอบปั๊บเลยแสดงมึงเป็นคนฉลาดนะไม่ใช่หรอกครับพี่น้องครับนิยามนะจำไว้นะการคิดก็คือ1กระบวนการในการทำงานร่วมกันถ้ามันเป็นกระบวนการแสดงว่ามันต้องมีหลายขั้นตอนอย่างน้อย2ขั้นตอนขึ้นไปแน่นอนถ้าเป็นกระบวนการถ้าไม่มีกระบวนการแปลว่านึกปุ๊บตอบปั๊บอย่างนี้ไม่มีกระบวนการไอ้นี่นึกปุ๊บยังตอบไม่ได้ต้องคิดก่อนนะเขาเรียกว่าการคิดโอเคไหมเพราะฉะนั้นกระบวนการก็แปลว่าต้องมีหลายขั้นตอนเมื่อมันมีหลายขั้นตอนแสดงว่าต้องใช้เวลามันเวลาใครถามท่านหรือใครถามเรากว่าเราจะตอบท่านได้มันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาในการไตร่ตรองแปลว่าในการใคร่ครวญแปลว่าในการพิจารณาในการวิเคราะห์บางทีวิเคราะห์อย่างเดียวแล้วตอบไม่ได้ต้องสังเคราะห์ออกมาเป็นคำตอบด้วยมันยิ่งต้องใช้เวลาท่านจึงต้องมีสมาธิเวลาจะนึกจะคิดสิ่งใดท่านจึงต้องมีสมาธิยิ่งมีสมาธิมากแปลว่าจิตมันนิ่งสงบและอยู่กับสิ่งที่ท่านกำลังคิดได้เป็นเวลานานๆจนกว่าจะได้คำตอบคนที่ถามก็ต้องให้เวลาคนที่คิดให้เขาคิดเพื่อหาคำตอบมาตอบไม่ใช่เฮ้ยเร็วๆๆคิดเร็วๆช่วยบอกกูหน่อยว่าทำไงเร็วๆๆๆถ้าเป็นเราบอกงั้นมึงไปคิดก็มึงเองฮะมึงไปคิดก็มึงเองมึงให้กูคิดแล้วตอบมึงได้ให้กูนึกแล้วตอบถ้าให้กูนึกแล้วตอบกูตอบมึงเลยก็ได้แต่กูไม่การันตีนะว่าที่กูนึกอ่ะในเวลา immediately ในเวลาฉับพลันทันใดเนี่ยมันจะถูกหรือผิดกูไม่การันตีนะมึงไปนั่นเองนะใช่มั้ยต่อมาครับกระบวนการนะถ้าทำงานร่วมกันครับนะไอ้ตัวท้ายเนี่ยทำงานร่วมกันแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ใช้สมองอย่างเดียวนะในการสร้างกระบวนการในการคิดหรือไม่ได้ใช้จิตอย่างเดียวนะที่จะเรียกว่าเป็นการสร้างกระบวนการในการคิดเพราะมีคำว่าร่วมกันถ้าคำว่าร่วมกันแสดงว่าต้องมีอย่างน้อย2 อย่างต้องมี2 สิ่งที่ต้องทำงานร่วมกันถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างน้อยต้องมี3ครับ1มีจิตที่จะต้องเป็นคนเริ่มต้นเป็นผู้เริ่มต้นสร้างกระบวนการสั่นสะเทือนในการคิดก็คือกระบวนการในการคิดเนี่ยมันก็ใช้ร่วมกันกับกระบวนการของขันธ์5รูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณโดยกระบวนการในการคิดนั้นอยู่ในขั้นตอนของสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาข้อมูลมาปรุงแต่งมาใส่สแควร์รูทมาถอดสแควร์รูทมาบวกลบคูณหารกันก็อยู่ในขั้นของสังขารก่อนจะได้คำตอบพอได้คำตอบก็อยู่ในขั้นของสังขารเนี่ยพอได้คำตอบเสร็จแล้วจิตในด้านมิติของจิตวิญญาณก็จะสั่นสะเทือนมีคำตอบออกมาเป็นผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนของกระบวนการก็คือวิญญาณก็แปลว่าเป็นพลังงานความคิดเป็นพลังงานความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นผลสรุปในกระบวนการของสังขารในขันธ์5โอเคไหมมันสรุปถ้าท่านอ่านคำว่าการคิดคือกระบวนการทำงานร่วมกันท่านต้องรู้นะครับ
ว่ากระบวนการแปลว่าต้องมีหลายขั้นตอนกว่าจะได้คำตอบต้องมีหลายขั้นตอนและมันจะมีผู้ที่จะทำหน้าที่ร่วมกันมากกว่า2หรืออย่างน้อยก็2เช่นสำหรับมนุษย์นั้นการทำงานร่วมกันคือ1จิต2สมอง2ซีกซ้ายขวานะเมื่อจิตกับสมองสั่นสะเทือนเป็นคำตอบได้แล้วการที่คนรอบข้างเราหรือคนอื่นจะรู้ว่าเราคิดแล้วเรามีความคิดเห็นเป็นธรรมอย่างไรเราต้องพูดออกมาครับแปลว่าเราต้องแสดงออกต้องแสดงออกต้องสั่นสะเทือนเส้นเสียงพูดออกมาเป็นคำพูดว่าเราคิดว่าอย่างนี้อย่างนี้เช่นในที่ประชุมถูกไหมหรือถ้าเราคิดเองเพื่อหาคำตอบเองเราก็เอาสิ่งที่เราคิดได้เป็นคำตอบทั้งหมดในขั้นตอนที่เรียกว่าสังขารขันนั่นแหละเอาออกมาปฏิบัติเวลาเราเอาออกมาปฏิบัติถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่าวจีกรรมกับกายกรรมแต่ถ้าเป็นในมิติทางพลังงานด้านของจิตใจหรือจิตวิญญาณเราก็เรียกว่ามโนกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของการกระทำที่จิตใต้สำนึกของเราจะเหวี่ยงคำตอบของเราออกมาในมิติของพลังงานที่สองตาเปล่าของมนุษย์มองไม่เห็นนะจะคิดชั่วใครนะจิตเราก็จะเหวี่ยงพลังงานความชั่วคือพลังลบหรือคลื่นลบไปหาไอ้หมอนั่นน่ะไปหาไอ้หมอนั่นน่ะท่านสังเกตมั้ยเวลาท่านทะเลาะกับใครอ่ะมันก็เหวี่ยงลบใส่เราเราก็เหวี่ยงลบใส่มันเห็นมั้ยฮะขณะที่ต้นทุนทางจิตใจเรามันเป็นลบอยู่แล้วเราไปรับลบจากมันที่มันเหวี่ยงมาหาเราคือมันด่าเราว่าแรงๆปั๊บท่านจะรู้สึกมั้ยว่าตัวท่านจะโมโหมากขึ้นโทสะจริตจะรุนแรงมากขึ้นแล้วมันเหมือนกันก็ยิ่งโทสะจริตรุนแรงมากขึ้นตอนแรกๆก็ถกเถียงกันอยู่ดีๆตอนหลังก็ใส่อารมณ์รุนแรงมากขึ้นตาต่อไปก็ตีตาตาตีถ้าเป็นผัวเมียกันในบ้านก็ครกปิวตะหลิวบินเพราะอะไรฮะจุดจบก็คือลบกับลบโยนใส่กันครับเหมือนเอาเชื้อเพลิงใหญ่เชื้อเพลิงเนี่ยโยนเข้าไปในกองไฟกองไฟก็จะลุกรุนแรงขึ้นจนทั้งหัวร้างข้างแตกทุบตีกันผัวเมียถูกไหมบางทีจนถึงขั้นบ้านแตกบ้านระเบิดเปี้ยงเดียวครอบครัวเนี่ยไปคนละทางเห็นไหมฮะนั่นคือส่วนที่เป็นวิญญาณที่เหวี่ยงใส่กันวิญญาณก็คือคลื่นพลังงานจากจิตที่มันสั่นสะเทือนเป็นบวกหรือเป็นลบใช่ไหมถ้าเป็นบวกเนี่ยแต่ละคนก็จะรักกันมากขึ้นมีความซึ้งใจประทับใจกันมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยแต่ละคนก็โกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นฆ่ากันตายได้เลยทำร้ายกันให้เกิดการบาดเจ็บได้เลยโอเคไหมพี่น้องครับนี่คือความจริงมันการคิดยังไม่จบแค่นี้ครับนิยามนะเราไอดีนติฟายออกมานะนิยามว่าเป็นกระบวนการในการทำงานร่วมกันเราอธิบายท่านแล้วประโยคเดียวคุยตั้ง15นาทีนะเห็นไหมฮะค่อยๆนะเราปูพื้นให้ท่านจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วไม่ฉลาดขึ้นแสดงว่าฟังผิดรายการแล้วนะฟังรายการปลอมนะเราจะไม่อวดฉลาดคนเดียวเราจะไม่เก่งคนเดียวครับถ้าเราเก่งแค่ไหนเราจะต้องช่วยให้ท่านเก่งมากเท่านั้นเก่งมากกว่าเราได้ยิ่งดีครับถ้าเราฉลาดแค่ไหนเราต้องช่วยให้ท่านเนี่ยมีอาวุธทางปัญญาที่สามารถฉลาดเท่าทันเราหรือฉลาดเหนือกว่าเราได้ยิ่งดีครับเราจะไม่หวงแหนท่านรับได้เท่าไหร่รับเอาไปเลยพี่น้องครับประการที่สองครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านต้องรู้นะการคิดคืออะไรไม่งั้นท่านฉลาดไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมคำตอบมาไหมของจิตหยาบกับสมองระหว่างการทำงานร่วมกันระหว่างจิตหยาบกับสมองเราพูดถึงการคิดนะครับแต่ตะกี้เราพูดถึงวจีกรรมกับกายกรรมนั่นหมายถึงเราพูดรวมๆว่าเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองนึกแล้วไปคิดนึกออกก็คิดนึกเอาเองก็คิดนะนึกเอาได้ก็คิดคิดแล้วก่อนจะพูดออกมาคิดแล้วก่อนจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมเราจะรวมเรียกมันว่าจิตสำนึกสั่นสะเทือนจิตสำนึกเป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำในมิติโลกทางกายภาพเราใช้คำนี้มาตลอดในพระคัมภีร์จิตจักรวาลทุกเล่มพระบิดาก็ให้เราใช้คำเหล่านี้ถ้าท่านเป็น FC ท่านอ่านมาจนคุ้นตาถ้าท่านได้ยินมาจนคุ้นหูท่านก็ย่อมจะต้องเข้าใจนะทำงานของจิตหยาบกับสมองโดยจิตหยาบจะเป็นผู้กำหนดนึกกำหนดนึกก็แปลว่าจิตหยาบจะเป็นผู้ตั้งคำถามตัวเองถ้าจะถามคนอื่นจิตหยาบก็ต้องตั้งคำถามตัวเองก่อนว่าเอ้ยที่กูจะถามเขาที่กูอยากรู้เนี่ยนะมันคือเรื่องนี้อย่างนี้ใช่ไหมและเราต้องถามมันแบบไหนอะคำถามที่จะใช้ต้องอย่างนี้ใช่ไหมก่อนที่จะวจีกรรมหรือก่อนที่ไปลงมือทำเห็นไหมต้องคิดให้รอบคอบก่อนถูกหรือไม่ถูกนะเนี่ยสี่แล้วนะอย่างที่ห้าเมื่อจิตเป็นผู้กำหนดแล้วสมองก็มีหน้าที่คิดตามจิตสมองมันจะทำงานไม่ได้ถ้าจิตมันเป็นง่อยเพราะไอ้คนที่มันคิดว่าไม่คิดน่ะใช่ไหมสมองที่มันคิดว่าไม่คิด
มันก็เลยทำให้ไม่ใช่สมองนะจิตเนี่ยมันเลยทำให้สมองไม่ทำงานที่เราบอกไว้ตอนต้นรายการเมื่อสักครู่ประการที่6เพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการนั่นคือวัตถุประสงค์ของจิตนั่นแสดงว่าไอ้คนที่นึกคิดเลื่อยเปื่อยคิดเลอะเทอะเนี่ยแปลว่าไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์พฤติกรรมหรือวิทยาศาสตร์ทางจิตแบบที่เราพูดมา6ขั้นตอนเนี่ยไม่ได้ทำตามแบบนี้ถูกไหมเลอะเทอะคิดเลอะเทอะคิดสเปะสะบะคิดถูกบ้างคิดผิดบ้างนะคิดไม่สุดคิดไม่ทะลุมิติบ้างคิดไม่รอบครอบคิดไม่รอบด้านบ้างล้วนไม่ได้ปฏิบัติตามการคิดใน6ขั้นตอนใน6บรรทัดที่เราพูดให้ท่านฟังมันต่อไปนี้ถ้าท่านรู้แล้วว่าการคิดคืออะไรมันง่ายขึ้นสำหรับท่านใช่ไหมที่จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยกูฉลาดขึ้นแล้วเว้ยตอนแรกๆยังไม่ชำนาญนะมนุษย์เราส่วนใหญ่มันดีกว่าดีแต่นึกอะแต่มันไม่ฝึกคิดครับคิดได้ด้วยสมองซีกซ้ายแบบอัตโนมัติเท่านั้นเช่นเวลาจิตมันเนี่ยอารมณ์ไม่ดีเวลาจิตอารมณ์ไม่ดีคือโกรธอาการของจิตที่จะนึกเพื่อนำไปสู่การคิดของสมองเนี่ยมันก็จะมีความสั่นมีการสั่นเสือนเป็นลบเพราะโกรธมากจิตมันจะนึกลบทันทีไม่ว่านึกออกก็นึกแต่เรื่องลบๆนะมึงไอ้ห่ามึงเวนเลวตลอดชาติมันจะไปนึกถึงอดีตนะที่ทำชั่วทำเลวไว้นะเห็นไหมเพราะอารมณ์ไม่ดีคือโกรธก็จะนึกออกแต่เรื่องชั่วๆของไอ้หมอนี่นึกเอาก็นึกแต่ด้านลบนึกเองก็เข้าใจมันในด้านลบมองมันที่เป็นลบอะไรแบบนี้นะก็เลยสมองก็ถูกสั่งให้คิดลบคิดร้ายคิดไม่ดีคิดไม่งามหรือคิดชั่วกับมันอ่ะโดยจิตเราจะเป็นผู้กำหนดว่าจะคิดลบจะนึกลบก็คิดลบจะนึกบวกก็คิดบวกถ้าไม่นึกก็คือไม่คิดสมองไม่ทำงานอะไรแบบนี้นะทีนี้เรามาเรียนรู้กันต่อถ้าเราอยากจะฉลาดเราไม่เอาเรื่องของความทุกข์มาขึ้นก่อนนะฮะเพราะว่าน้องบุญธรรมบอกเราว่าพี่ๆน้องๆในโลกมนุษย์เนี่ยนะเขาสอนกันเรื่องความทุกข์เอาไว้เยอะแล้วเดี๋ยวถ้าท่านอาจารย์มากล่าวอนุตตรธรรมเอาความทุกข์มาขึ้นก่อนเดี๋ยวทุกคนปิดเครื่องหมดไม่มีใครดูหรอกเอาเรื่องความโง่ความฉลาดมาพูดดีกว่าเพราะทุกคนอยากฉลาดนะก็จริงนะว่าเพราะว่าเราเห็นพี่ๆน้องๆใน Facebook ตอนนี้คือ305ท่านแล้วก็ใน YouTube ก็471ท่านแต่ว่าทุกคนอยากฉลาดแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าพระบิดาไม่ให้เราสร้างบทเรียนตรงๆว่าทุกเพราะโง่ทุกตอนของวันเสาร์3:30ที่สื่อพระโอวาทพระบิดาให้เราแทรกความฉลาดหรือแอบติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายทุกครั้งเพียงแต่ไม่ได้บอกตรงๆเท่านั้นน่ะขอให้ฟังและคิดตามน่ะนั่นแหละคือฝึกคิดฝึกติดอาวุธทางปัญญาให้คือฝึกให้ฉลาดอ่ะหลักการนึกด้วยจิตพี่น้องครับสิ่งแรกเลยจำไปเลยนะเพราะมนุษย์เราเนี่ยจะต้องหมุนธรรมจักรจะต้องนึกแต่บวกคิดแต่บวกพูดบวกทำบวกมีอารมณ์รู้สึกที่เป็นบวกคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยต้องมีเท่านี้เพราะฉะนั้นข้อห้ามเนี่ยอย่านึกลบเพราะถ้าท่านนึกลบมันจะไปทำให้สมองของท่านคิดลบพอคิดลบท่านจะพูดลบกระทำลบคำว่าลบเนี่ยแปลว่าชวนคนอื่นเคารพท้าคนอื่นเคารพหรือพยายามจะไปรบแปลว่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันกับคนอื่นไปขัดแย้งกับคนอื่นไปขัดคอคนอื่นไปเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของคนอื่นแล้วมันก็นำไปสู่การแตกแยกเพราะฉะนั้นท่องไปเลยครับหลักการนึกด้วยจิตเพื่อจะเตรียมหมุนธรรมจักรไม่ใช่หมุนกรรมจักรก็คืออย่านึกลบแต่ห้ามตรงนี้ว่าอย่านึกลบได้ไหมเมื่อท่านเห็นพฤติกรรมของไอ้คนที่มันเป็นคนบาปชั่วแสดงตัวให้ท่านเห็นท่านอย่าเสียความรู้สึกเราบอกแล้วไงต้องไปตัดไฟแต่ต้นลมนะพระพุทธองค์ก็สอนไว้ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดับตามไปด้วยมันไอการนึกลบมันมาจากไหนพี่น้องครับในขั้นตอนของสังขารขันน่ะมันมาจากไอเวทนาขันนี่แหละที่พอเห็นปั๊บจิตตกทันทีจิตตกแปลว่าสั่นสะเทือนไปในทางต่ำตมหรือต่ำโอเคไหมติดตมเนี่ยแปลว่าต่ำจนถึงโคลนแล้วใช่ไหมก็เลยการกลายเป็นว่าจิตมีอาการทางด้านลบเสียความรู้สึกไม่พอใจรู้สึกหงุดหงิดนี่เป็นความรู้สึกทั้งนั้นเลยหงุดหงิดไม่พอใจ
รู้สึกว่ากูอยากจะเตะก้านคอแม่งนะรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหรู้สึกโกรธนะแต่ตอนนี้ยังไม่โกรธแต่รู้สึกว่ากูขุ่นเคืองใจมากๆถ้าท่านเสียความรู้สึกตั้งแต่ขั้นเวทนาขันท่านต้องนึกลบแน่นอนครับพอไปถึงขั้นเวขั้นสัญญาขันก็นึกถึงแต่เรื่องชั่วๆของไอเวนนี่ถ้าไม่มีก็ผ่านไปไปถึงสังขารขันจิตมันก็จะโปรแกรมให้สมองเนี่ยสั่นสะเทือนไปในทางลบคือคิดลบไปตามที่ตัวเองนึกลบนั่นมันวิธีการตัดไฟแต่ต้นลมคืออย่านึกลบและถ้าตัดการไม่นึกลบต้องไปตัดที่เวทนาขันอย่าเสียความรู้สึกเห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นนะได้ยินแล้วสักแต่ว่าได้ยินเห็นอะไรกูเห็นอะไรเห็นไอเวนี่มันกวนตีนมันกวนตีนเพราะอะไรเพราะมันเข้าใจกูผิดหรือเพราะกูไปยั่วยวนมันเราอย่าไปเสียความรู้สึกครับเรียนรู้เลยว่าที่มันทำท่ากวนตีนเยียยวนกวนประสาทกูเนี่ยกูไปยั่วมันไหมกูเป็นเหตุให้มันหรือเปล่าหรือมันมีเหตุอะไรต้องมายียวนกวนประสาทกูเราอย่าไปเสียความรู้สึกถามตัวเราเองเพื่อหาคำตอบให้ได้นี่คือการเรียนรู้พี่ๆน้องๆครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ไปถึงตอนสังขารขันจิตมันจะไม่นึกลบครับเพราะมันรู้ความจริงว่าอ๋อเพราะกูไปกวนตีนมันก่อนไปเหยียบตาปลามันก่อนอ๋อกูไม่ได้เหยียบตาปลามันไม่ได้กวนตีนมันแต่สันดานอีเวนี่มันเป็นคนขี้อิจฉามันเป็นคนลุมุทะลุเป็นคนลุแก่โทสะอ๋อสันดานมันเป็นแบบนั้นพอเรารู้ความจริงว่าสันดานมันเป็นแบบนั้นปั๊บเราก็ใช้ปัญญาที่เป็นพุทธะทันทีเลยว่าอ๋อถ้ามันเป็นสันดานแบบนี้ไม่ว่ากับมนุษย์คนไหนมันก็จะต้องแสดงพฤติกรรมกวนตีนแบบนี้แบบที่มันแสดงกับกูนี้ด้วยเสมอเราก็สบายใจขึ้นว่าอ๋อมันเป็นสันดานของไอเวนนี่ที่มันทำตัวไม่น่ารักทำตัวน่าเกลียดทำตัวน่าเตะเนี่ยมันไม่ได้ทำกับกูคนเดียวกับใครมันก็ทำแบบนี้โอ้โหสีมันเถอะเห็นไหมฮะเราใช้ปัญญาได้เมื่อเราใช้ปัญญาแบบนี้ปั๊บการนึกลบกับไอเวนนี่มันจะไม่มีเราก็จะนึกในสิ่งที่เกิดประโยชน์เช่นอ้าวถ้างั้นน่ะถ้าเป็นเพราะเราไปหาเรื่องสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับมันก่อนมันแล้วกูจะทำไงจิตจะต้องถามตัวเองเพื่อให้สมองตอบแล้วกูจะทำไงต่อไปอ่ะถ้ายังจะต้องทำงานร่วมกันกับมันในทีมงานเดียวกันถ้ายังจะต้องเป็นผัวเป็นเมียกับมันยังต้องเป็นนายกับคนรับใช้ในบ้านยังจะต้องทำงานร่วมกันต้องเห็นหน้ากันอยู่ตลอดกูนะถ้ากูเป็นเหตุต่อไปกูจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรที่จะไม่น็อตหลุดและไปแสดงเงื่อนไขที่เป็นลบให้กับมันจนทั้งมันทำตัวไม่น่ารักกับกูแบบนี้นี่คือสิ่งที่สมองเราจะทำงานต่อเราก็จะได้คำตอบว่าอ๋อต่อไปเวลาจะพูดกับมันเนี่ยนะก็ต้องระวังคำพูดหน่อยสิเราอย่าเป็นคนพูดตรงๆผงผงผางผางเนี่ยนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดมันเหมือนกับเวลาเราผายลมอะถ้าเราเนี่ยมีคนอยู่รอบข้างเนี่ยเรานึกจะผายลมเราก็ผายลมนะเสียงดังปูดป้าปูดป้าต่อหน้าคนแย่ๆนั่นอายคนเขาไหมล่ะอะไรแบบนี้เราก็ต้องเหนียมเหนียมหนีบหนีบหน่อยถูกไหมฮะหรือว่าต้องเลี่ยงเอาตัวเองออกไปจากตรงนั้นก่อนถ้าไม่รู้ว่าถ้าปล่อยแบบเงียบๆแล้วมันยังมีสิ่งที่อำพรางไม่ได้คือมีกลิ่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยต้องคิดอ่ะเห็นไหมฮะนี่ไหมมันอย่านึกลบเมื่อถ้าท่านไปนึกลบแล้วเนี่ยมันทำให้ท่านคิดลบแล้วมันทำให้เสียการครับการหมุนธรรมจักรในการเป็นมนุษย์มันยากก็เพราะตรงนี้เพราะไม่มีใครสอนว่าขั้นตอนมันเป็นแบบนี้แล้วเลยพยายามไปโทษขันห้าว่าเฮงซวยขอโทษนะไม่ได้พูดตรงๆก็ว่าไปทำนองนี้พยายามจะดับขันห้าให้ได้ถ้าที่ขันห้าพระองค์ติดตั้งไว้ให้จิตมนุษย์หรือจิตหยาบเนี่ยนะทำหน้าที่สั่นสะเทือนทั้งสองมิติในเวลาเดียวกันเขาเรียกว่ามิติคู่ขนานกันมิติโลกทางกายภาพกับมิติของจิตวิญญาณมิติโลกทางกายภาพสมัยองค์เยซูคริสต์ทรงเรียกว่ามิติของเนื้อหนังนะแต่สมัยนี้พูดง่ายๆเราใช้คำว่ามิติโลกทางกายภาพเป็นphysical dimension เป็นมิตินะของโลกทางกายภาพกับของทางพลังงานซึ่งมันจะต้องใช้ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกระบวนการ5ขั้นตอนนะถึงจะแสดงออกเป็นคน2มิติที่เรียกว่ามนุษย์ได้แล้วดันทะลึ่งอยู่ไปดับมันนั่นแหละเพราะว่าไปมองว่ามันเป็นที่มาของความทุกข์มันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งที่ตัวเองสั่นสะเทือนขันธ์5ไม่เป็นเองครับจนกระทั่งพยายามจะไปโทษขันธ์5ไม่เคยโทษตัวเองเลยนะมนุษย์เนี่ยเราพูดแบบนี้เหตุผลเนี่ยชัดไหมครับตัวเองเหลวไหลเองครับและไปโทษว่าขันห้าไม่ดีพยายามจะไปดับขันห้าเพื่อจะดับทุกข์ไปโทษผู้อื่นไม่ได้ไอจิตหยาบเองซวยไม่ได้โทษตัวเองแล้วยังไปเข้าใจผิดว่าจิตหยาบตัวเองเนี่ยคือจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นแก่นแท้ไม่ใช่ครับเพราะท่านไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์ประจำโลกสัตว์ประจำโลกมีแต่จิตวิญญาณแต่สัตว์มนุษย์ที่เป็นสัตว์ชั้นสูงกว่ามีจิตหยาบเจ๋งกว่าสูงกว่ามีจิตหยาบและมีจิตวิญญาณอยู่สูงกว่าจิตหยาบนึกออกไหมครับเป็นสัตว์ชั้นสูงมีจิตวิญญาณสูงกว่าจิตหยาบนะให้จิตหยาบได้สั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆแทนนะครับ
อ่ะจงอย่านึกลบอย่างที่สองครับจงอย่านึกบวกครับนี่ทำไมอ่ะอ้าวบอกว่าอย่านึกลบแล้วมาห้ามว่าอย่านึกบวกแล้วจะให้นึกอะไรวะใจเย็นๆพี่น้องครับคำว่าอย่านึกบวกแปลว่ามองเห็นอะไรแล้วไว้ใจมันไปทุกเรื่องไม่คิดไม่พิจารณาแล้วไปมองว่ามันเป็นบวกทั้งที่บางทีมันเป็น the great pretender ไอ้หมอนั่นเป็นนักเสแสร้งผู้ยิ่งใหญ่นึกออกไหมจิตมันอยู่ข้างในท่านมองไม่เห็นมันก็แสดงออกมาภายนอกบางทีเนี่ยมันมีกายหยาบบังตามันมีภาษากาย body language ภาษากายบังตาบังตาเราให้มองไม่เห็นใจมันนะครับมันเกลียดเราเข้ากระดูกดำแต่มันฉลาดครับเพราะมันรู้ว่าเรามีไข่เราเป็นไก่ที่มีไข่มันเลยเกลียดตัวก็คือเกลียดไก่เราแต่มันจะกินอะไรครับมันจะกินไข่เราครับมันจะเอาประโยชน์จากเรานะมันจะท่านนึกบวกท่านถูกมันหลอกภาษาชาวบ้านบอกหลอกแดกที่ผ่านมาในชีวิตเจอไหมล่ะแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าท่านไปนึกบวกก็กูไม่รู้นี่กูเห็นแม่งพูดเพราะกูเห็นมันพูดดีมันกุลีกุจอช่วยเหลือกูนั่นนั่นนี่นะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันประจบสอพลอกูเก่งไหมแต่บางทีไม่รู้ตัวเรามันประจบสอพลอเพื่อหวังผลประโยชน์กูเห็นมันดีกับกูนี่เป็นห่วงเป็นใยกูขอความช่วยเหลืออะไรมันก็รีบกูลีกุจอมันเวลากูฟังมันพูดอะไรกูเลยเชื่อมันหมดเพราะกูนึกว่ามันคงไม่เลวร้ายกับกูหรอกมันคงไม่เหลวไหลกูกับกูมันคงไม่ทำร้ายกูหรอกแต่บางทีนะบางคนได้ยินไหมคนโบราณสอนนะปากปราศัยน้ำใจทำอะไรพี่น้องครับน้ำใจเชือดคอคนโบราณสอนไว้ด้วยสัญชาตญาณนะเขาไม่ได้มีหลักการทางวิทยาศาสตร์ทางจิตมาสอนท่านเหมือนกับพระบิดาทรงเมตตาให้เรามาเปิดมิติให้ท่านฟังก็เรียกเปิดมิติทางปัญญาเพื่อให้หายโง่ซะทีเพราะคนโง่เนี่ยหลุดพ้นไม่ได้คนโง่เข้าถึงอนุตตรธรรมของพระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้คนโง่เข้าถึงโลกุตรธรรมด้วยสมองซีขวาของตัวเองโดยการใช้ธรรมะจากโลกิยธรรมจากสมองซีซ้ายที่วิเคราะห์ได้เอามาสังเคราะห์ไม่เป็นหรอกครับยังไงพลังอำนาจทางปัญญาถ้าไม่มีหรือมีไม่พอหลุดพ้นไม่ได้เราจึงต้องค่อยๆปูพื้นให้กับท่านเห็นไหมฮะแล้วไอ้คนที่ขี้เกียจเข้ามาฟังบอกว่าพูดแล้วร้อยเนื้อทำนองเดียวพูดแล้วซ้ำๆนะพูดเพื่อรอให้คนมาใหม่เขาเข้าใจและไอ้เก่าๆเป็นสนิมไม่ต้องพูดว่าไม่เลยพูดซ้ำมันมาฟังแล้วไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยสุดยอดวิชาไหมล่ะจิตจักรวาลอ่านโลกบอกว่าเหลือเจอพระบิดาแล้วนะกูยังต้องไปแสวงหาครูบาอาจารย์และลัทธิอื่นศาสตร์อื่นด้วยเพราะกูเป็นคนสนใจเรียนรู้แล้วก็ถามว่าแล้วจิตจักรวาลเนี่ยหมดภูมิที่จะสอนแล้วเหรอหมดภูมิที่จะเรียนรู้แล้วเหรอรู้หมดแล้วเหรอที่จะไปเรียนรู้พวกนั้นพระบิดาเป็นผู้สูงส่งเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์จัดบทเรียนมาให้ถามว่าครูใหญ่สอนเนี่ยรู้มากนะครูที่เชี่ยวชาญสอนกับไอ้ครูบางคนมันรู้ทุกวิชาแต่มันรู้ไม่ลึกซึ้งสักเรื่องนึงแล้วยังไปสะเปะสะปะเรียนรู้กับมันอีกโง่ไหมครับไอ้คนพันนี้โง่ไหมครับไอ้ผู้ที่ออกไปจากจิตจักรวาลหลายคนเป็นแบบนี้นะเรารู้ว่าแอบฟังอยู่นะฮะรู้สำนึกเอาไว้ด้วยว่าที่ผ่านมานะโง่และชีวิตเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะโง่นั่นเองครับเพราะไม่ฉลาดเนี่ยสอนให้รู้มากเนี่ยไม่ยากหรอกครับแต่สอนให้ฉลาดนะยากนะท่านว่าไหมเราพยายามช่วยให้ท่านฉลาดติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านเราจะสอนให้ท่านฉลาดได้เนี่ยตัวเราต้องฉลาดก่อนนะเพราะคนโง่ไปสอนคนอื่นให้ฉลาดนะมันเป็นไปไม่ได้นะดีแต่จำขี้ปากคนอื่นเข้ามาพูดอ่ะใช่ไหมไปอ่านมาพูดไปฟังมาพูดแล้วก็อุตรินะสร้างวิชาขึ้นมาเองนะวิชาอรหันต์ประหลาดวิชานู่นนั่นนี่นะสร้างขึ้นมาเองแล้วไม่รู้ถูกหรือผิดจริงหรือเท็จก็ไม่รู้ครับแต่คนโง่ไปหลอกคนโง่ได้แต่หลอกคนที่เขาฉลาดเท่าหรือฉลาดกว่าหลอกเขาไม่ได้หรอกครับมันเราเนี่ยสื่อไปทั่วโลกเลยนะ 4-5 ชั่วโมงด้วยมานั่งจับผิดแล้วสิว่าเราสอนผิดตรงไหนเราสอนให้ท่านโง่ตรงไหนนั่นมีแต่สอนให้ฉลาดและสอนในสิ่งถูกต้องทั้งนั้นครับแล้วก็เห็นไหมยิ่งสอนเรายิ่งเป็นหนุ่มมากขึ้นเพราะทำบุญเยอะไงช่วยทำให้แต่ละคนเนี่ยนะมีอายุยืนยาวมากขึ้นเพราะ5ชั่วโมงเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นะเพราะท่านมีสมาธิมีสติมีมหาสตินะในการรับฟังพระโอวาทของพระเจ้าท่านใช้เวลาไปแค่1ครับ1อะไรไม่รู้ครับแม้แปลว่าท่านหยุดความชราเอาไว้ตลอด5ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณที่ฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกท่านเชื่อเรานะจะหนุ่มกันพวกเราจะหนุ่มจะสาวกันตลอดใครแอบหลับไปก็ตอนนั้นก็ใช้เวลาโลกนะร่างกายก็เสื่อมสลายไปตอนที่แอบหลับแต่พอตื่นมาฟังพระโอวาทต่ออ้าวนาฬิกาก็จะหยุดเหลือเท่ากับ1เหมือนเดิมโอเคนะจ
จงอย่านึกบวกเพราะเดี๋ยวถูกหลอกนึกลบก็ไม่ได้เป็นการหมุนกรรมจักรท่านนึกบวกท่านหมุนธรรมจักรก็จริงครับแต่ท่านจะซวยซวยเพราะถูกมนุษย์เจ้าเล่ห์มันหลอกลวงมนุษย์ที่เป็นคนชั่วแต่มันฉลาดท่านเป็นคนดีเมื่อเสาร์ที่แล้วพระบิดาบอกมนุษย์ที่เป็นคนดีส่วนใหญ่ไอ้พวกคนชั่วเนี่ยมันจะมองว่าโง่โง่เพราะอะไรเพราะมันฉลาดกว่าไอ้คนชั่วเนี่ยกลับฉลาดกว่าคนดีโลกนี้มันประหลาดไหมครับพระบิดาเลยให้เรามาช่วยคนดีๆอย่างพวกท่านให้ฉลาดรู้เท่าทันคนชั่วไอ้คนชั่วมันจะได้ไม่หลงตัวเองไอ้คนชั่วมันจะได้หมดสิ้นไปจากโลกเพราะการที่คนชั่วมีมากในโลกนี้เพราะคนดีมันโง่ไงเพราะคนดีมันโง่มากมันไอ้คนชั่วมันเลยมากกว่าคนดีเห็นด้วยไหมครับคนดีเลยกลายเป็นทุกข์เพราะโง่รู้ไม่เท่าทันคนชั่วเราเลยมาติดอาวุธทางปัญญาให้กับคนดีๆเพราะคนชั่วมันไม่ฟังรายการนี้อยู่แล้วเรารับประกัน 100% ถึงแม้มันอยากจะฟังแต่พระบิดาก็จะทรงปิดโอกาสปิดมิติให้มันลืมไปบ้างให้มันหลับไปบ้างหรือให้มันป่วยไปบ้างมาฟังไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้นะระหว่างที่สื่อเพราะว่านะอาจจะท้องเสียขี้ไหลเราใส่ปังใส่ก็เลยฟังไม่ได้ก็เลยหมดโอกาสก็อาจเป็นได้ข้อ3หลักการนึกด้วยจิตจงนึกด้านบวกไว้ครับนึกบวกกับนึกด้านบวกไม่เหมือนกันครับถ้ามีคำว่าด้านมีคำว่าเหลี่ยมมีคำว่ามุมนะฮะมีด้านแปลว่ามีเหลี่ยมมีมุมเข้าใจคำว่าเหลี่ยมไหมครับเหลี่ยมมุมภาษาฝรั่งใช้คำว่า sharp sharp sharp sharp แปลว่าแหลม sharp แปลว่าคมถ้ามันมีด้านแสดงมันต้องมีมุมแหลมมันต้องมีมุมคมมุมที่แหลมมุมที่คมนี่แหละคือความฉลาดทางปัญญาถ้าเรานึกด้านบวกเราต้องนึกอย่างฉลาดวิธีการนึกอย่างฉลาดก็คือนึกอย่างมีเหตุผลนึกอย่างมีหลักการนึกอย่างมีเหตุผลนี่คือแสดงว่ามีมุมมีมุมก็คือมีด้านมีด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างไอ้เนี่ยแสดงว่ามีคมมีความคมทางปัญญาถ้านึกบวกอ่ะมันใช้ปัญญาตรงไหนพี่น้องครับใช้แค่ความรู้สึกว่ามันต้องดีกับกูแน่ๆเลยนะเพราะมันดีกับกูไงมันเลี้ยงข้าวกูนี่มันต้องดีกับกูมันพูดเพราะกับกูแสดงมันต้องดีกับกูนี่กูลืมไปว่าป่าปลาใสน้ำใจเชือดคอเห็นไหมเพราะไม่ใช้ปัญญาจึงถูกหลอกให้เสียสติให้ขาดสติได้แล้วตกหลุมพรางของมันโดยมันล่อโดยมันหลอกโดยมันลวงใช่หรือไม่มันถ้าท่านติดอาวุธทางปัญญากับอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลติดอาวุธกับจิตจักรวาลต่อไปคนจะหลอกลวงลวงกับท่านได้ง่ายๆเหมือนอดีตที่ผ่านมาไหมยกเว้นท่านมีนิสัยถาวรหรือคือสันดานในการดำเนินชีวิตคือหูเบาเชื่อคนง่ายเป็นคนไม่ฉลาดใช้ปัญญาของสมองนะเป็นคนใช้ปัญญาของสมองไม่ได้และยังใช้เหตุผลไม่เป็นด้วยถ้าสันดานหรือนิสัยเคยตัวของท่านตั้งแต่เกิดมาจนโตป่านนี้หรือที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากอดีตชาติเพื่อมาแก้ไขใหม่ในชาตินี้นะถ้าท่านยังข้ามพ้นสิ่งนั้นไม่ได้ก็คงชอมดอก็คือคงช่วยไม่ได้จงนึกด้านบวกไว้แปลว่าถ้าเราจะมองว่าเฮ้ยมันต้องดีกับเราแน่ๆท่านก็ต้องใช้ปัญญาคิดว่ามันดีกับเราจริงหรือเปล่ามันดีกับเราเรามองตรงไหนเรามองอดีตมันพินอบพิเทามันคอยประจบเราถ้าเป็นลูกน้องนะมันคอยประจบเราเราจะหยิบกระเป๋ามันไม่ต้องนายไม่ต้องเดี๋ยวหนูหยิบให้เดี๋ยวผมหยิบให้เราจะถอดสูทออกเมื่อไปถึงห้องทำงานมันช่วยหิ้วกระเป๋าแล้วไม่พอมันก็จะช่วยเอามือมานะหยิบสูทออกจากแทบจะแกะออกจากอกเราเลยนะมันช่วยเราอย่างเงี้ยอย่างนี้เคยประจบประแจงถูกต้องไหมครับเพราะเราไม่ได้ร้องขอมันมาช่วยประจบกันนะนี่แต่มันทำของมันถ้าเราเป็นคนบ้ายอบ้ายศเราตกลุ่มพรางมันทันทีเลยโอ้ยนี่มันดีนี่มันดีกับเราเนี่ยว่ามันหลอกแดกเลยเรามองว่ามันดีแทนที่เราจะคิดว่าถ้าเรามองด้านบวกเอาไว้ว่าเออมันอาจจะศรัทธาเราและรักเราจริงนะที่มันทำแบบนี้นะรักเราจริงที่ทำแบบนี้มีเหตุผลเพราะเราดีกับมันมาตลอดเราดีอะไรกับมันมั่งมันโดนเราด่าโดนเราแดกอยู่ทุกวันแต่มันยังทำตัวแบบนี้กับเราเนี่ยท่านว่ามันสมเหตุสมผลไหมครับคนอะไรโดนเจ้านายอย่างเราด่าแม่งทุกวันทำงานผิดพลาดตลอดนะแต่มันมาทำดีกับเราประจบประแจงกับเรานะแทบจะอุ้มเราไปห้องน้ำฉี่แทบจะอุ้มไปเลยนะนี่ขนาดสูตรก็จะช่วยถอดเอาไปแขวนเอาไปเก็บให้นะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยหรือลูกน้องที่เป็นชายหรือหญิงก็ตามนะถ้านึกด้านบวกก็แปลว่า มันคงรักเราศรัทธาเราเป็นพิเศษเพราะเราคงดีกับมันมาตลอด
ทีนี้เมื่อดีมาตลอดเราก็ต้องมีเหตุผลมีด้านก็แปลว่ามีความแหลมคมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มันมาทำงานกับเราเนี่ยมันทำตัวแบบนี้มาตลอดไหมหรือมันเพิ่งทำมาแค่วันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนสองเดือนนี้เองมันเพิ่งประตัดปฏิบัติหรือเปล่าหรือมันสม่ำเสมอมาตลอดหรือไม่นี่แปลว่านึกด้านบวกแล้วเนี่ยต้องมีเหตุผลรองรับหรือกูด่าแม่งทุกวันคนเราเนี่ยมีไหมที่ถูกด่าชอบถูกด่าไหมแล้วบางทีเราก็ใช้อารมณ์ด้วยเราด่ามันแรงๆพูดหยาบๆอ่ะเฮ้ยหามึงนี่อะไรแบบนี้นะก็นี่คือหยาบคายแล้วมันยังทนกูด่าได้อ่ะแล้วกูด่าแม่งตลอดไม่เห็นมีอะไรเหลือดีเลยครับด่าจะไม่เหลือดีเลยแล้วแม่งยังมาทำดีกับกูแบบนี้แสดงว่ามันสมเหตุสมผลไหมแสดงมันผิดปกติใช่หรือไม่เนี่ยประธานนึกด้านบวกไว้ต้องมีเหตุผลมีด้านเนี่ยมีเหตุผลแล้วอย่างที่4จงนึกด้านลบด้วยแปลว่าอะไรนึกด้านบวกอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องนึกด้านลบด้วยเฮ้ยเฮ้ยนึกด้านบวกตะเกียมันทำต่อเนื่องมาตลอดมีแต่ระยะหลังๆเนี่ยมันดีมากกว่าเดิมถึงขนาดจะมาช่วยถอดสูตรให้เผลอๆจะมาถอดรองเท้าให้อีกต่างหากด้วยใช่มั้ยซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่เกินกว่าการเป็นนายกับลูกน้องปกติเดิมมันเคยทำไหมทำแต่มันไม่เคยละเอียดขนาดนี้ไม่เคยจริงจังขนาดนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องถามว่าเอหรือมันประจบเราวะเอแล้วหรือมันประจบเราวะแปลว่านึกด้านลบด้วยต้องนึกบวกก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้เราหมุนธรรมจักรให้ได้ไม่ใช่อยู่ๆเป็นนึกลบเลยหรือนึกด้านลบเลยจิตมันจะเขวเป๋ไปทางลบกลายจะเป็นหมุนกรรมจักรแทนนั่นนะเห็นไหมครับฉลาดทางปัญญาฉลาดคิดแล้วต้องสั่นสะเทือนขันห้าให้เป็นธรรมจักรด้วยมันทับซ้อนกันอยู่เห็นไหมครับไอ้พวกคนนำทางตาบอดเนี่ยมันไม่รู้เรื่องพวกนี้มันเลยไปโทษตัวทุกข์ซึ่งความทุกข์น่ะมันอยู่ในใจเราตัวตนจริงๆมันไม่มีมันอยู่ในจิตใจเราและพยายามจะจัดการกับความทุกข์ก็คือดับตัวกูไงกระบาดเพราะรู้ว่าทุกข์อยู่ในใจมันถ้ากูดับทุกข์ตัวกูได้กูตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแสดงว่าไอ้ตัวทุกข์ก็ดับตัวกูก็ดับคิดแบบขอโทษโง่ทุกข์เพราะโง่แล้วก็ยังคิดโง่ๆอีกถูกไหมเนี่ยนึกด้านลบด้วยแล้วก็ถามว่าแล้วที่มันมาแสดงเราแบบนี้แสดงตัวกับเราว่าเป็นลูกน้องที่ดีเป็นคนดีนี่ถ้าเป็นผัวเป็นเมียกันคงไม่คิดมากนะครับเพราะว่ารักกันอยู่แล้วไอ้นี่เราหมายถึงในที่ทำงานหรือในสังคมมันดีขนาดนี้แล้วถ้ามองได้รู้ป่ะแล้วมันจะบอกลอกหลอกกูเอาอะไรวะมันกำลังอยากได้อะไรมันกำลังมีอะไรพิรุธอีกไหมเราจะต้องมองพฤติกรรมของมันให้ละเอียดแล้วครับเนี่ยหรือคอยระวังตัวให้มากขึ้นว่ามันมีอะไรพิรุธไหมมันพยายามจะประจบเราและบ้านปลายมันต้องการอะไรมันทำด้วยใจจริงหรือทำเพราะประจบประแจงเราสอพอเราอะไรแบบนี้นึกออกไหมฮะอย่างนี้เขาเรียกว่านึกด้านลบแต่ไปนึกด้านลบว่ามันจะประจบประแจงเราแน่เลยสอพอเราแน่เลยเราอย่าไปปักใจนะว่าเขาจะเป็นลบอย่างที่เรานึกมันการที่เรานึกด้านบวกแล้วไม่หลงเหลิงไปกับการปอยอป้อยอกับการเซอร์วิสกับการบริการของเราเป็นพิเศษเราไม่ไปหลงตามนั้นเราหาเหตุผลโอเคไหมนึกด้านบวกเพราะว่าเราอะยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นบวกจริงหรือไม่จริงด้านลบเหมือนกันเราแค่นึกว่าเอ๊ะถ้ามันไม่บวกถ้ามันเป็นลบล่ะแต่แกล้งแซงทำเป็นบวกล่ะมันหวังอะไรมันต้องการอะไรมันยังไงมันมีอะไรพิรุธไหมมันมีอะไรเป็นพิรุธไหมนะซึ่งเรานึกด้านลบได้แต่เราไม่คิดว่ามันเป็นลบอย่างที่เรานึกเราก็จะไม่เสียอารมณ์เราก็จะไม่เสียความรู้สึกเวทนาขันของเราก็ยังสั่นสะเทือนด้วยความว่างเขาเรียกว่าเป็นสุญญตาจิตยังเป็นสุญญตายังสั่นสะเทือนเป็นความว่างอยู่เห็นไหมไม่เคยมีใครสอนเรื่องขันห้านี่เป็นครั้งแรกในโลกในมวลมนุษยชาติที่พระบิดาทรงเมตตาประทานความรู้พิเศษที่เป็นอนุตตรธรรมนี้ให้กับท่านเพราะคนนำทางตาบอดส่วนใหญ่มันพาท่านเนี่ยนะไปสวรรค์มายาหลุดพ้นไปค้างอยู่บนฟ้านะไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหนเลยแล้วบอกว่านิพพานแล้วมันพาหลงทางทั้งนั้นไม่เคยสอนว่าใช้ขันธ์5อย่างไรเพราะใช้ไม่เป็นเนี่ยเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมมีแต่พระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้และอธิบายได้เหมือนอย่างที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่ตรงนี้มันจะถามว่าคนแรกของจักรวาลมนุษย์คนแรกของจักรวาลคือใครที่มาเปิดเผยความจริงเรื่องขันธ์5ท่านต้องตอบนะถ้าเป็นข้อสอบอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคือคนแรกของโลกและต่อไปเนี่ยไม่ใช่คนเดียวด้วยต่อไปจะมีพระศาสดาพระองค์ใหม่พระศาสดาสากยมุนีศรีอริยเมตไตรพระองค์ก็จะเป็นรูปธรรมที่2เป็นมนุษย์รูปธรรมที่2ที่จะกล่าวเรื่องนี้ให้ท่านฟังถ้าท่านมีชีวิตอยู่ยอดรอดยืนยาวได้โดยจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายท่านก็จะอายุยืนเป็น100ปี 1,000 ปี 10,000 ปีเรื่องเด็กๆไม่ต้องตายแน่นอนครับแต่ท่านต้องปฏิบัติให้ถูกต้องว่าเราจะเป็นมนุษย์อมตะไม่ใช่ผีดิบนะครับเป็นมนุษย์อมตะอายุยืนยาวเหมือนไอ้พวกมอด
ที่อายุเป็นหมื่นปีแล้วมันไม่ตายท่านเลยเห็นว่ามันฉลาดกว่ามนุษย์ท่านก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ท่านอยากจะตายเพราะเบื่อโลกแล้วเพราะไปเชื่อไอ้คนนำทางตาบอดว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ควรมาเลยซวยชิบหมายมาเกิดเป็นมนุษย์กูไม่น่ามาเกิดเลยสู้กูหายสาบสูญดีกว่าทั้งที่เป็นพลังงานนะจิตอะเป็นพลังงานจิตวิญญาณเป็นพลังงานเป็นกล่องพลังงานมันหายสาบสูญไปไหนไม่ได้เพียงแต่มันมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ได้เพราะจิตมันประเสริฐรหัสว่าถ้ากูตายแล้วกูไม่ต้องการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่พอตายจริงๆเลยมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเป็นสัจจะทั้งหมดดันทะลึ่งไปใส่รหัสผิดๆเอาเองก็เรียกว่าหลงทางนิพพานนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นอย่านึกลบอย่านึกบวกจงนึกด้านบวกไว้และจงนึกด้านลบด้วยข้อสุดท้ายครับจงนึกอย่างมีมหาสติมหาสติคือรู้สติรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้มาคู่กำลังทำอะไรมารู้ว่าต่อไปขณะต้องทำอะไรนะมีสติก็คือรู้รับรู้รู้รับเอารู้รับรู้รู้ไม่รับเอาไม่รับรู้ไม่รับเอา3อย่างไม่รับรู้ไม่รับเอาคือจิตต้องเป็นอุเบกขานั่นคือมหาสตินะส่วนใช้สตินั้นก็คือต้องคิดต้องนึกก่อนคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเพื่อทำให้หมุนธรรมจักรนั่นเองครับนะแล้วก็ต้องรู้จักรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นแล้วก็ไม่ก้าวล่วงกลับคืนนี่คือทั้งหมดมีปณิธานแห่งการหลุดพ้นหรือปณิธานแห่งนิพพานนั่นเองเห็นไหมฮะจงนึกอย่างมีมหาสตินี่ก็คือหลักการนึกด้วยจิตท่านต้องท่องและจำไว้นะครับแรกๆยังไม่ชำนาญเขียนไว้ในมือเขียนไว้ในสมุดโน้ตเวลาเจอสิ่งใดเป็นเงื่อนไขผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเข้ามาลึกที่จิตสั่นสะเทือนเป็นการนึกคิดขึ้นมาเองปั๊บเอาไอ้หกข้อห้าข้อเนี่ยขึ้นมาดูแล้วทำตามขั้นตอนเป็นการกำกับดูแลพฤติกรรมทางจิตของตนเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตอัตตาหิอัตโนนาโถพึ่งพาตัวเองเลยครับนี่เรามาบอกไม่ใช่ให้มาพึ่งเราหรือพึ่งพระบิดาอะไรใดก็อธิษฐานอะไรอะไรก็ภาวนานะจะอธิษฐานจะภาวนาก็อธิษฐานเพื่อตัวเองภาวนากับตัวเองนะไม่ต้องภาวนากับพระเจ้าหรืออธิษฐานกับพระเจ้าหรอกพระองค์รู้ดีพระองค์เป็นเหมือนแมงมุมที่อยู่กลางใยแมงมุมพวกท่านเนี่ยอยู่ในจักรวาลของพระองค์ในพระนิเวศของพระองค์พวกท่านสั่นสะเทือนอะไรยังไงมีเหรอที่แม่แมงมุมหรือตัวแมงมุมที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะไม่ทราบท่านไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องภาวนาพระองค์ทรงทราบดีทราบก่อนที่ท่านจะเอ่ยปากพูดร้องขอมาด้วยซ้ำว่าท่านจะขออะไรจากพระเจ้าแค่จิตท่านสั่นสะเทือนปั๊บพระองค์ก็ทรงทราบแล้วท่านไม่ต้องขอหรอกไม่ต้องเอ่ยปากขอไม่ต้องทำพิธีครับไม่ต้องตั้งโต๊ะบูชานะหารูปอะไรนั่นนี่มาหรอกไม่ต้องครับเพราะในจักรวาล นี้ในโลกนี้เป็นพระวิเวศของพระองค์ท่านคุยอะไรพูดอะไรลึกนึกถึงอะไรพระองค์รับรู้หมดอะมันเหมือนกับอยู่ในห้องเดียวกันน่ะเวลาท่านคุยกับใครไม่ว่าจะคุยกับพระองค์หรือคุยกับใครพระองค์ทรงได้ยินหมดนะครับนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคนรู้ความจริงตรงนี้จะไม่มีใครกล้านะกล้าที่จะละเมิดพระองค์ไม่ว่าละเมิดเรื่องอะไรก็ตามนะเราแสดงตัวอย่างให้ท่านเห็นเรากราบพระบาทพระองค์ตลอดเราทราบดีว่าพระองค์เนี่ยทรงรับฟังเราอยู่ขณะที่พระองค์สื่อมาเราสื่อผิดพระองค์ก็จะเตือนมาแต่เรายังไม่เคยถูกเตือนว่าสื่อผิดเพียงแต่เคยพระองค์ทรงเคยสะกิดว่าลืมพูดเรื่องนี้ไปหรือเปล่าลูกก็มีแค่นั้นเองครับนะเพราะเราไม่เคยพูดผิดเราสื่อกับพระองค์ตลอดเราฝึกจิตของเรามาตลอดนะเป็นการถ่ายทอดจากพระองค์ไม่ใช่ว่านึกเองคิดเองด้วยจิตของเราครับอ่ะพี่น้องครับวิธีการคิดด้วยสมองครับตะกี้นึกด้วยจิตแล้วใช่ไหมเราบอกแล้วกระบวนการคิดก็คือการนึกด้วยจิตแล้วคิดด้วยสมองทีนี้เรามาดูว่าวิธีการคิดด้วยสมองเพื่อจะให้หายโง่เพื่อที่เราจะไม่โง่เพราะเราใช้สมองเป็นนะโอ้สไลด์ชิ้นนี้สำคัญอีกครับถ้าท่านขี้เกียจจดนะเอากล้องโทรศัพท์ของท่านอีกเครื่องนึงนะมาถ่ายภาพหน้าจอในจอเล็กๆเนี่ยที่จอเล็กๆนะจอเล็กๆเนี่ยนะจอเล็กๆนี่เราพยายามทำตัวอักษรโตๆแล้วมีสีสันบนพื้นสีดำจะได้เห็นชัดๆนะวิธีการคิดด้วยสมองพี่น้องครับอยากฉลาดใช่ไหมตั้งใจฟังต่อครับ1จงคิดด้วยจิตว่างเนี่ยแปลกไหมจงคิดด้วยจิตว่างว่างจากอะไรพี่น้องครับว่างจากอารมณ์ว่างจากความรู้สึกว่างจากการนึกคิดอะไรอะไรทั้งปวงว่างจากทั้งหมดต้องเริ่มต้นจากความว่างคุณรู้ไหมองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาจากอะไรพี่น้องครับพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาจากความว่างพระองค์ทรงเป็นอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างพระองค์ทรงเป็นอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างซึ่งเป็นอนัตตาพระองค์จึงเป็นมหาสุญญตาพระองค์ไม่รู้อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมานั่นแหละจงคิดด้วยความว่างความคิด
หรือการนึกของจิตที่เราเรียกว่าความคิดเนี่ยมันก็คือการนึกของจิตที่เริ่มต้นนั้นท่านสังเกตไหมมันอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาจากกลางจิตของท่านเลยโดยที่ท่านสามารถกำหนดมันได้ด้วยเหมือนดอกบัวที่ผุดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำกลางสระน้ำคือมันนึกมันคิดโดยที่คนอื่นมองเห็นไหมมองไม่เห็นแต่เขาจะเห็นความคิดของท่านผ่านคำพูดผ่านการกระทำก็แปลว่าเขาจะมองเห็นกอบัวซึ่งอยู่ในสระแล้วรากบัวอยู่ในโคลนใต้สระใต้น้ำนั่นน่ะเขาจะมองเห็นมันได้ผ่านมายาของดอกบัวและใบบัวที่มันโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นน้ำในสระนั้นความคิดความอ่านของท่านก็เช่นกันครับถ้าจะเริ่มต้องเริ่มต้นจากความว่างคือไม่มีหรือมองไม่เห็นต้องให้มันว่างก่อนพระองค์ใช้หลักการเดียวกันกับการที่พระองค์ทรงอุบัติขึ้นการคิดแล้วได้คำตอบคำตอบก็คือดอกบัวการคิดก็คือกระบวนการที่ทำให้ดอกบัวชูช่อดอกขึ้นมาเหนือน้ำเป็นเรื่องเดียวกันนี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเป็นนักคิดที่ฉลาดและเป็นนักคิดที่มีประสิทธิผล effective thinking effective thinking เป็นการคิดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการคิดอย่างมีประสิทธิผลต้องเริ่มต้นคิดด้วยจิตที่ว่างสังเกตไหมคนที่ปสดคนที่ประสาทเครียดสมองเครียดจะอ้วกหรืออ้วกแตกอ้วกแตนคลื่นไส้เพราะเรียกว่าเป็นโรคประสาทลงกระเพาะนะเป็นเพราะว่าเวลาคิดเวลานึกเวลาคิดอะไรดันทะลึ่งไม่ได้คิดด้วยสภาวะของจิตที่มันว่างมีปัญหาหลายอย่างเร้ารุมอยู่ในจิตมันตีลังกาปนอยู่ไปเต็มไปหมดเลยพอมีปัญหาใหญ่ไปใหม่ๆเข้ามาก็ดันยัดเข้าไปในจิตเพื่อจะพยายามคิดอีกขณะที่ปัญหาเก่าๆสิ่งที่จิตมันใส่รหัสเอาไว้เพื่อโปรแกรมสมองให้คิดอยู่มันยังวนเวียนวกวนอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็กลายเป็นว่าจิตเหมือนถังขยะสมองเนี่ยกับจิตเนี่ยท่านจำไว้พระบิดาวางแผนออกแบบการเป็นมนุษย์ให้กับท่านทั้งหลายเนี่ยไว้ด้วยแบบแผนที่ง่ายมากภาษาอังกฤษใช้คำว่า simple way ก็แปลว่าเป็นวิธีที่ง่ายๆตรงข้ามกับ simple way ก็คือเป็นลักษณะ multiplex หรือ multiple way เป็นลักษณะทวีคูณนั่นคือยากพระบิดาให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ให้มาทำหน้าที่แทนพระองค์บนโลกในอนันตจักรวาลเพื่อเรียนรู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงลงพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองเนี่ยสร้างกฎเกณฑ์กติกาแบบแผนเอาไว้แล้วให้ลูกๆที่เป็นจิตวิญญาณผู้ขันอาสาเนี่ยเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำตามแบบแผนที่พระองค์วางไว้เนี่ย มันจะสำเร็จได้ไหมอะไรยังไงก็ตามซึ่งทรงวางแผนเอาไว้ล่วงหน้านะในการสร้างโลกสร้างจักรวาลมาเป็นล้านปีแต่ให้มนุษย์มาในยุคเราเนี่ยก็ 6,800 กว่าปีเศษเข้าไปแล้วและพี่พลีเอเดียนเป็นมนุษย์ยุคแรกนะที่เรียกว่าอาดัมกับเอวาเนี่ยนะสามารถสอบผ่านบททดสอบแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ทุกอย่างสอบผ่านฉลุยเลยนะแสดงว่าทุกอย่างที่พระบิดาทรงออกแบบหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้ทุกอย่างสำเร็จโดยบริบูรณ์หมดยังมีแต่มนุษย์ยุคนี้ยุคเป็นทายาทของพรีเอเดียนนี่แหละทำไมมันเหลวไหลนะทำไมมันถึงมีปัญหาเยอะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเรื่องขันห้าถ้าเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เป็นนะมันจะไม่ไปกันใหญ่จนถึงทุกวันนี้จนกระทั่งมีคนถามว่าอาจารย์แล้วมีรูปธรรมไหนบ้างที่สามารถเดินทางกลับบ้านหลุดพ้นนะนิพพานแท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จอย่างทุกวันนี้หลุดพ้นกลับบ้านได้มีสักกี่รูปธรรมพระบิดาให้เราตอบว่านับนิ้วมือได้นับนิ้วมือได้เพราะน้อยไงก็ส่วนมากแล้วเนี่ยก็เป็นพระศาสดา24พระองค์เท่านั้นแหละที่กลับได้ก็เลยนับนิ้วได้ไง24พระองค์ถูกไหมกลับได้เนี่ยก็พระศาสดาทั้ง24พระองค์นั่นแหละนอกนั้นเชื่อเราเถอะยังไม่ได้กลับเพราะยังหลงทางอยู่เราจึงกลับมาเพื่อรีบมาก่อนเวลาเพื่อจะมาช่วยแต่ถ้าไม่ฟังไม่เกิดสติทางวิญญาณนะหาว่าเราเนี่ยก้าวล่วงหาว่าเราเหลวไหลมันลำบากนะถ้าพูดแล้วไม่ฟังมันจะรู้เรื่องไหมครับดันปฏิเสธก่อนที่จะฟังให้จบแล้วมันจะไปรู้เรื่องไหมครับและตัวเองก็เสียประโยชน์เราไม่ได้เสียประโยชน์หรอกเราเพียงแต่ว่าทำหน้าที่ได้ไม่เต็มร้อยเพราะฉุดช่วยคนเยอะๆไม่ได้หรือเอาทั้งหมดกลับบ้านไปคืนพระบิดาไม่ได้ก็เท่านั้นเองเอาละจิตของมนุษย์เราและสมองทั้งสองซีกไม่ว่าจะใช้ซีกคือเวลาใช้ทั้งสองซีกไม่ได้ต้องใช้ทีละซีกต้องใช้ซีกซ้ายนำซีกขวาก่อนพอได้คำตอบแล้วค่อยเอาคำตอบที่ได้มาใช้สมองมาเป็นเครื่องมือที่จะใช้สมองนะในการสังเคราะห์เพื่อหาคำตอบที่ต้องการแปลว่าต้องใช้ทีละซีกสมองอ่ะจิตก็ต้องใช้
จิตก็ต้องใช้ทีละเรื่องในการนึกทีละเรื่องเพื่อให้สมองคิดทีละเรื่องมันถ้าจิตยังมีอารมณ์อยู่จิตมันทำงานได้สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดนะสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์ก็คือสั่นสะเทือนขันห้าเนี่ยมีแต่ห้าขันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องสั่นสะเทือนทีละขั้นตอนเห็นไหมเห็นรูปตาหรือหูหรืออะไรก็แต่พอมองเห็นปั๊บสัมผัสปั๊บจิตก็จะรับรู้รูปเห็นไหมขณะที่จิตรับรู้รูปนั้นจิตก็ยังต้องว่างนะรู้ว่ารูปก็แปลว่าเช่นเราจะนึกเพื่อให้สมองคิดเรื่องอะไรจิตก็จะต้องมีเรื่องเดียวมีรูปเดียวต้องพิจารณาทีละเรื่องท่านนึกออกไหมเรากำลังพูดเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายนะถ้าท่านเผลอหลับไหลไปเนี่ยท่านก็จะไม่ฉลาดนะเพราะเราก็ไม่อยากจะสอนซ้ำนี่ท่านต้องถ้าอยากจะฉลาดท่านต้องฟังซ้ำฟังซ้ำเนี่ยแล้วฟังทันหรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนกูฟังเที่ยวเดียวแล้วกูจบแล้วกูอิ่มเอมกับพระโอวาทของพระเจ้าแต่พอถึงเวลาเข้าได้เข้าเข็มในการดำเนินชีวิตจริงเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้สักอย่างเพราะท่านเนี่ยไปเข้าใจว่าท่านเก่งแล้วท่านฉลาดแล้วพูดแล้วเข้าใจง่ายแต่กูเข้าใจหมดแล้วพอถึงเวลาจริงๆก็ตกมาตายอย่านะพี่น้องนะประเมินตัวเองทดสอบตัวเองไปเรื่อยๆนะถ้าท่านไม่ทดสอบตัวเองก็จะมีคนรอบข้างมาทดสอบท่านจำไว้อย่าสติแตกซะก่อนนะจงคิดด้วยจิตที่ว่างแปลว่าวางทุกอย่างให้หมดความวิตกกังวลวิตกจริตความอยากไม่อยากความโลภไม่โลภวางให้หมดเช่นจะคิดนึกเรื่องอะไรอย่าไปตั้งเป้าหมายของการคิดที่ว่างที่เราเคยบอกอย่าไปตีกรอบความคิดอย่าไปตั้งเป้าหมายของการคิดมันจะทำให้จิตของท่านเนี่ยไม่ว่างพอมันไม่ว่างมันไม่มีอิสระปั๊บเนี่ยแรงสั่นสะเทือนของจิตที่จะไปสะกิดให้สมองสั่นสะเทือนบ้างการสั่นสะเทือนของสมองมันจะเกิดสนามแม่เหล็กถ้าฉลาดน้อยสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเพราะจิตสั่นสะเทือนนั้นหรือไวเบเรชั่นมันจะมีค่าของความเข้มของสนามแม่เหล็กของสมองนั้นต่ำแต่ถ้าจิตเนี่ยนะมีฌานสูงก็แปลว่าจิตมันว่างมากมีฌานสูงเวลาสั่นสะเทือนสมองซีกซ้ายและขวาเพื่อการคิดเนี่ยมันจะทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กที่เป็นค่าที่มีความเข้มสูงความเข้มของสนามแม่เหล็กขณะที่ใช้ความคิดของสมองนะสูงเท่าไหร่แสดงว่าฉลาดมากเท่านั้นความคิดเฉียบคมมากเท่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าจิตสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ต่ำๆเพราะจิตมันไม่ว่างจิตมันไม่สงบมันขาดสติหรือสติไม่ค่อยจะดีนะเพราะอะไรก็แล้วแต่คิดทีเดียวหลายเรื่องมีอารมณ์อะไรบางอย่างสอดแทรกมันทำให้จิตเนี่ยมีคลื่นความถี่ในการสั่นสะเทือนต่ำถ้าเป็นทางนักบวชเนี่ยเขาจะบอกว่ามีฌานต่ำชอกระเชอสระอานอนหนูนะมีฌานต่ำฌานก็คือพลังอำนาจของจิตมีความเป็นสมถะต่ำมากเพราะว่าจิตเนี่ยมันสับสนจิตมันไม่สงบจิตมันไม่ว่างนั่นเองเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากฉลาดต้องเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งครับถ้ากำลังอารมณ์ไม่ดีกำลังอารมณ์เสียกำลังเป็นห่วงเป็นใยกำลังอาวรณ์กำลังอาลัยกำลังนิวรณ์กำลังหงุดหงิดโลภะโทสะโมหะถ้ายังมีอยู่ในจริตที่พระพุทธองค์ก็สอนใช่ไหมต้องทำให้ตัวเองเนี่ยว่างไปจากกิเลสกับตัณหาให้ได้เพื่ออะไรเพื่อจิตหยาบของท่านเนี่ยมีพลังอำนาจที่จะใช้สมองใช้ปัญญาไม่ทำอะไรแบบโง่ๆพระพุทธองค์ทรงหมายถึงอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมนะให้คิดทีละเรื่องหลายคนบอกว่าโอ้ยตากูเปิดหูกูเปิดตากูเห็นหูก็ได้ยินอยู่กูทำให้จิตกูว่างจากสิ่งที่เห็นว่างจากหูที่กูได้ยินที่มันกวนตีนเย้ายวนอะไรเงี้ยกูทำไม่ได้กูเลยต้องหลับตาแล้วเอาตัวเองไปอยู่ในป่าในเขาเพื่อจะได้ไม่ได้ยินเสียงใครยั่วโมโหผ่านหูกูเห็นไหมฮะซึ่งกลายเป็นเข้าใจผิดนะเพราะว่าตาเนี่ยต้องฝึกร่วมกับจิตและสมองหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมันจะต้องสั่นสะเทือนด้วยการทำงานร่วมกันครับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสต้องทำงานร่วมกันกับจิตและสมองไปปิดหูปิดตาหมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวนะนึกเองและใช้สมองสองอย่างแล้วก็ไม่ได้พูดกับใครไม่ได้แสดงออกกับใครครับปฏิบัติกับตัวเองอย่างเดียวขันห้ามันไม่เกิดครับความสำเร็จในการสั่นสะเทือนขันห้าเพื่อทำหน้าที่ในการใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกของจิตวิญญาณของมนุษย์รูปธรรมนั้นล้มเหลวครับเรียกว่าเสียชาติเกิดทุกวันนี้โลกเสียสมดุลเพราะอะไรเพราะว่าไม่หมุนธรรมจักรไม่สั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกหมุนแต่กรรมจักรเพราะฉะนั้นจึงต้องเจอพายุหมุนไงพายุหมุนก็คือกรรมจักรที่มันจะย้อนคืนกลับมาทำร้ายมนุษย์ทำร้ายโลกเพราะโลกคือมนุษย์มนุษย์ก็คือโลกทำไมเราจึงพูดเรื่องภัยพิบัติไว้ล่วงหน้าทำไมเราจึงสามารถเขียนแผนที่โลกใหม่ในยุคพลังงานใหม่ว่าแผ่นดินเก่าที่มันเป็นสีแดงมันตรงไหนที่มันจะหายไปถ้าใครมีแผนที่อยู่ก็ไปดูเอาสิบนโลกนี้ที่เกิดกงจักรพัดก็คือพายุพัดถล่มน่ะพื้นที่ตรงนั้นน่ะในแผนที่ของเราที่เขียนไว้ล่วงหน้าเป็น10ปี30ปีแล้วนักที่เขียนไว้เนี่ย
นะพื้นที่สีแดงสีแดงตรงนั้นก็คือแผ่นดินจะหายไอ้ทุกวันเนี้ยน้ำหายไปลมผ่านไปแล้วบ้านเรือนอาคารพังชิบหายวายปัวหมดนะนี่แค่เตือนเบาๆต่อไปอยู่ไม่ได้หรอกบริเวณนั้นน่ะเดี๋ยวก็เกิดแล้วเดี๋ยวก็เกิดซ้ำท่านเชื่อเราสิเพราะว่าสร้างแต่กรรมจักรอ่ะไม่พยายามหมุนธรรมจักรถ้าหมุนธรรมจักรนะโลกก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีงามลมก็พัดมา

เอาเป็นคลื่นที่ใช้เพื่อทำลายครับจะไม่ให้เรียกว่ากรรมจักรได้ไงถ้าธรรมจักรนี่คือสร้างสรรค์ถ้ากรรมจักรคือทำลายใช่ไหมพี่น้องครับมีตรงไหนบ้างที่เราพูดในพระนามของพระเจ้าแล้วหลอกลวงท่านและไม่มีเหตุผลมีตรงไหนครับพี่น้องครับแล้วทำไมถึงไม่ค่อยอยากจะฟังรายการเราทำไมถึงเบื่อนะครับเบื่อหน้าเราเป็นไรเวลาเปิดก็หลับตาซะอย่ามองใช่ไหมหลับตาอย่ามองนะหน้าเราทะเลนมากไปหน่อยใช่ไหมบางทีทนดูไม่ค่อยจะได้นะบางทีเราจริงจังกับการสื่อพระโอวาทเพราะเวลามันน้อยมีเรื่องจะต้องพูดเยอะนะฮะนี่เห็นไหมแค่จงคิดด้วยจิตว่างเราก็พูดรอบไป 6-7 นาทีเข้าไปแล้วเห็นไหมฮะเพื่อทำให้ท่านตื่นตาตื่นตัวตื่นใจใช่ไหมอ่ะนี่คือข้อแรกกฎข้อที่1จิตทำงานได้ทีละเรื่องเช่นถ้ามีอารมณ์โกรธอยู่จิตของท่านจะมีความรักเข้ามาแทรกไม่ได้ถ้าเราจะรักใครให้ได้ขณะที่เรากำลังโกรธอยู่เราต้องดับความโกรธของเราให้ได้ซะก่อนท่านเข้าใจไหมครับจะกินของใหม่ลงไปในกระเพาะได้ก็ต่อเมื่อเราต้องขับถ่ายของเก่าที่อยู่ในกระเพาะในลำไส้ของเราออกไปก่อนถ้ามันยังเต็มตัวเต็มท้องเต็มไส้อยู่เนี่ยจริงๆไส้ในภาษาจีนก็ว่าแปลว่าขี้นะก็ตรงตัวดีนะลำไส้เนี่ยลำไส้แปลว่าลำขี้ในภาษาจีนนะขอโทษนะเรานึกสนุกนะครับเราไม่เอาของเก่าออกเราจะกินของใหม่เราไปได้ไหมไม่ได้เช่นกันเราจะคิดเรื่องใหม่ไม่ได้ถ้าจิตของเราสมองของเรายังไม่เอาเรื่องเก่าออกไปก่อนยังไม่ delete แปลว่ายังไม่ลบมันออกไปก่อนไปคิดซ้ำคิดซ้อนไม่ได้ฮะเราจะไม่ได้คำตอบแล้วเรายังประสาทแดกอีกด้วยปสดประสาทเครียดไม่มีทางได้คำตอบหรือถ้าได้ก็เป็นคำตอบที่บิดเบือนเป็นคำตอบที่บูดเบี้ยวเอามาใช้ประโยชน์จริงในชีวิตไม่ได้ข้อที่สองจงคิดทีละเรื่องจงคิดทีละขั้นข้ามขั้นไม่ได้จงคิดทีละเรื่องคิดทีละขั้นอย่างที่เราเคยสอนลูกศิษย์เราในไซโคโชบอกให้เอากระดาษมาแผ่นหนึ่งถ้าเอาสร้างวิมานในอากาศไม่เป็นอย่าอวดเก่งแรกๆยังไม่ชำนาญน่ะยังไม่ชำนาญแรกๆยังไม่ฉลาดเอากระดาษมาแผ่นนึงแล้วเขียนคำถามที่ตัวเองต้องการคำตอบลงไปในกระดาษนึกออกไหมฮะเขียนคำถามที่ตัวเองต้องการคำตอบลงไปในกระดาษหมายถึงว่าเรามีปัญหาอะไรที่เราต้องคิดนะเขียนมาให้หมดแล้วจัด priority เรียงลำดับขั้นตอนของปัญหาที่เราจะต้องคิดว่าปัญหาไหนเราจะต้องเอามาคิดก่อนปัญหาไหนเราจะต้องเอามาคิดทีหลังเนี่ยท่านจะเป็นเศรษฐีหรือหมาเศรษฐีหรือเป็นยาจกเป็นเลเบอร์เป็นกรรมกรท่านก็ต้องมีวิธีการในการคิดมีวินัยในการใช้ความคิดไม่ว่าใครก็ตามเป็นด็อกเตอร์หรือด็อกเซอร์ฟังรายการนี้เอาสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เราสอนท่านเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไปดูเลยตำราฝรั่งเล่มไหนก็ไม่มีครับที่จะสอนแบบนี้ครับอย่าไปคิดว่าเราไปขโมยของฝรั่งเข้ามาไม่หรอกครับเราคิดว่าเราเหนือกว่าฝรั่งนะพระบิดาให้เรามาเป็นคนไทยนะไม่ให้เป็นฝรั่งเราไม่ได้ดูถูกฝรั่งแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกว่าฝรั่งก็ดูถูกคนไทยอย่างเราไม่ได้นะว่าขี้ไก่ขี้หมาเราสร้างยานอวกาศไปต่างดาวไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราโง่ก็เพราะว่าเราไม่สนใจที่จะทำตรงนั้นไงเราสนใจที่จะพูดเรื่องเมตาฟิสิกส์อภิปรัชญาวิชาอนุตตรธรรมที่คนทั้งโลกไม่มีใครรู้แม้กระทั่งสัพพัญญูยังไม่รู้เรารู้ตรงนี้ดีกว่าครับเพราะไอ้พวกที่สร้างยานอวกาศไปดาวอื่นดาวดวงจันทร์ดาวอังคารดาวพุธอะไรต่างๆนั้นมันไม่มีปัญญาที่จะสามารถที่จะเข้าถึงอนุตตรธรรมอย่างที่เราสื่อสอนกล่าวพระโอวาทในนามของพระบิดาให้พวกท่านทั้งหลายฟังได้หรอกมีคนเดียวในโลกถูกไหมไม่ต้องมีทีมงานคนเดียวทีมงานก็คือรูปธรรมชั้นสูงที่ท่านมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นที่ทรงเมตตาคอยสนับสนุนคลื่นความถี่ในการสื่อสารเรียกว่า vertical telepathy ระบบจิตสู่จิตเพื่อทำให้การสื่อสารเนี่ยราบรื่นลื่นไหลไม่สะดุดที่เราตั้งจอเล็กๆไว้ท่านดูบนจอบางทีเราพูดแต่ละเรื่องมันยาวมากฟังจนเพลินอ่ะท่านเลยยังไม่รู้เลยว่าเรากำลังพูดอยู่ในประเด็นไหนเราก็เลยมีจอข้างๆให้ท่านได้ดูเพื่อช่วยพวกท่านไม่ใช่ช่วยตัวเราเองเราไม่ต้องใช้จอใช้แต่จิตกับปัญญาเราสื่อกับพระเจ้าสื่อกับพระบิดาคุยท่านฟัง 5-6 ชั่วโมงต่อเนื่องก็ได้ไม่ต้องเบรกได้รับรองได้ว่าเราพูดรู้เรื่องเรามีสมองเป็นห้องแล็บท่านมีโลกเป็นห้องเรียนเรามีสมองเป็นห้องแล็บได้แน่นอนและถ้าท่านฟังอย่างตั้งใจและคิดตามไปเรื่อยๆนะเพลินๆนะแป๊บเดียว5ชั่วโมงไปแล้วเหรอเนี่ยบางเสาเนี่ยล่อไป6ชั่วโมงด้วยถ้ารวมทั้งเวลาที่เราปล่อยเพลงตอนต้นรายการให้พี่ๆน้องๆได้มานั่งคุยกันในครอบครัวเพื่อฟังเพลงบรรเลงนะแล้วคิดว่าเอ๊ะพระบิดาจะสอนเรื่องอะไรนะวันนี้หัวข้อคือนะทุกข์เพราะโง่พระ
พระองค์จะสอน

ว่าไงอ่ะนะทุกข์เพราะโง่โง่ยังไงอะไรต่างๆคิดกันเองในครอบครัวแล้วพอมาฟังคําเฉลยท่านจะรู้เอ้ยกูเก่งเว้ยกูฉลาดกูคิดได้เว้ยเอ้ยทําไมกูโง่กูคิดไม่ออกมันต่อไปกูต้องฉลาดขึ้นเป็นการประเมินตัวเองนะครับนะต่อมาคือจงคิดทีละเรื่องทีละขั้นอย่าคิดข้ามขั้นตอนพระองค์บอกว่าบันไดอ่ะมันมี10ขั้นท่านก็ต้องอย่าประมาทและอย่าอวดดีขึ้นกระไดทีนึงหลายขั้นเดี๋ยวตกพลัดตกลงมาคอหักตายแขนหักขาหักจะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นในการคิดก็เหมือนกันคิดไปทีละขั้นคิดไปทีละขั้นแล้วท่านก็เวลาขึ้นกระไดชันๆท่านต้องมีราวบันไดไม่มีบันไดไหนไม่มีราวบันไดถ้าเป็นบันไดที่ถาวรถูกต้องไหมบันไดความคิดบันไดชีวิตของมนุษย์มันเป็นบันไดที่ต้องถาวรเพราะฉะนั้นต้องมีราวบันไดราวบันไดไว้ทำอะไรไว้ให้ยึดเกาะเพื่อให้ตัวเองมั่นใจยึดเกาะด้วยความมั่นใจว่ากูไม่พลาดไม่ตกถ้ากูจะตกกูก็คว้าราวบันไดเอาไว้กูไม่ตกแน่นอนในการคิดก็เหมือนกันครับท่านต้องคิดทีละขั้นตอนและต้องมีความมั่นใจด้วยการมั่นใจว่าคิดมุมนี้คิดด้านนี้คิดสิ่งนี้แล้วได้คำตอบก็คือก้าวขึ้นมาบนขั้นนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ากูก้าวขึ้นมาบนขั้นที่ถูกต้องมันไอการยึดราวบันไดให้มั่นคงก็แปลว่าเวลาคิดแล้วไม่ใช่ซีซัวคิดตัวเองต้องประเมินขณะที่ตัวเองนึกคิดด้วยว่าเฮ้ยคิดมาถึงขั้นตอนนี้คิดเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่ผิดพลาดไม่เบี่ยงเบนไม่เขาเรียกว่าไม่คิดแบบโง่ๆคิดแบบฉลาดละเป็นการคิดอย่างถูกต้องถูกวิธีนะถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูกเวลาแล้วก็ถูกใจอ่ะ6ถูกนั่นตามปริญญาโมเดลต้องมั่นใจเพราะฉะนั้นการคิดอย่างมั่นใจก็คือการขึ้นกระไดก็คือคิดไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วใช้มือจับราวบันไดเอาไว้ให้มั่นคงถ้าจะมั่นใจว่าไม่ผิดพลาดแน่ๆแปลว่ากูไม่ตกกระไดตายแน่นอนก็เดี๋ยวตกม้าตายหรือตกกระไดตายชัดเจนมั้ยพี่น้องครับเราเปรียบเทียบให้ท่านฟังเพื่อให้เข้าใจง่ายง่ายโอเคนะถ้าท่านชอบใจวิธีการสื่อสอนพระโอวาทแบบนี้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมนะไม่ใช่อนุตตรธรรมอาจารย์สอนไม่ได้นะนี่ไม่ได้ยกตัวอย่างแต่พูดให้ท่านคิดให้รู้ว่ารายการนี้เป็นรายการพิเศษสำหรับชีวิตของท่านเป็นรายการที่พิเศษสุดและวิเศษสุดในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกท่านนะในการฟังครูคนหนึ่งพูดอะไรบางอย่างที่ท่านไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยให้ได้รู้เนี่ยนะกดเลข2หน่อยดีไหมถ้าท่านบอกว่าโอ้ทำให้ฉลาดขึ้นอย่างชัดเจนเอาไปใช้ได้แน่นอนเพราะมีความปลื้มปิติมากที่ได้ฟังคำกล่าวของอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวในสไลด์แผนที่ผ่านมากับตรงนี้2ข้อถ้าหากว่าท่านบอกว่าโอ้ประทับใจมากสุดยอดเลข2ครับ2เพราะข้อ2นะเลข2โอมาเป็นเพียบเลยนะเลข2เต็มเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากกราบพระบาทพระบิดาครับลูกแกะของพระองค์นะร่วมเสวนากับการสื่อพระวจนะของพระองค์นะแล้วก็มีการตอบโต้นะไม่ใช่โต้ตอบนะตอบโต้ในสิ่งที่เป็นบวกนะนะว่าประทับใจในองค์ความรู้ที่พระองค์ทรงประทานผ่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาเป็นอย่างยิ่งให้แค่เลข2เพราะว่ามี2ข้อนะในสไลด์นี้ครับข้อต่อมาครับจงคิดอย่างมีเหตุผลนะจงคิดอย่างมีเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันจะกระตุ้นให้ท่านเนี่ยใช้สมองซีกซ้ายได้อย่างเต็มพลังครับสมองซีกซ้ายเนี่ยมันต้องการเหตุผลสมองซีกซ้ายมันต้องการหลักการครับนะต้องการหลักการเพราะฉะนั้นจิตจะต้องโปรแกรมสมองโปรแกรมวิธีการคิดของสมองซีกซ้ายเนี่ยนะเพราะตอนแรกมันต้องใช้ซ้ายนำขวาก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นท่านต้องถามหาหลักการท่านต้องถามหาเหตุผลถ้าท่านไม่มีหลักการในการคิดและไม่มีเหตุผลในการคิดสมองซีกซ้ายก็จะสเปะสปะท่านก็จะไม่สามารถใช้พลังอำนาจของปัญญาที่เรียกว่าสติปัญญาของสมองซีกซ้ายได้อย่างเต็มพลังมันท่านก็จะเป็นคนที่ยังโง่อยู่ครับเพราะยังฉลาดไม่ได้ยังใช้สมองซีกซ้ายของท่านเต็มที่ไม่ได้เต็มพลังไม่ได้โอเคไหมมันฝึกครับต้องฝึกเป็นคนที่มีเหตุผลท่านฟังเรากล่าวพระโอวาทของพระเจ้าโดยเฉพาะบางเรื่องที่เป็นอนุตตรธรรมมันพิสูจน์ไม่ได้ท่านก็เห็นด้วยตาตัวเองไม่ได้ท่านต้องฟังเราแล้วมโนตามใช่ไหมใช้จินตมยปัญญาถูกต้องไหมทั้งที่มันเป็นอนุตตรธรรมท่านถึงเก็ตภายใน3นาทีใช่ไหมเพราะเรามีเหตุผลชี้แจงแสดงต่อท่านด้วยว่าทำไมเราถึงกล่าวแบบนี้ทำไมเราถึงกล่าวแบบนี้อย่างเช่นเราเคยยกตัวอย่างว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวิญญาณของพระองค์นั้นนะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานและหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาแล้วถ้าเราพูดแบบนี้คนบางคนไม่รู้จักเราหาว่าเราก้าวล่วงพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนะพระพุทธเจ้าเหนือพระผู้เป็นเจ้าอีกเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีนะถ้าเราไปพูดอย่างนั้นหาว่าเราเนี่ยไปแอบตีกินนะ
ไปด้อยค่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเคยยกตัวอย่างว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์นั้นพระวิญญาณของพระองค์ไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลนี้อีกแล้วเพราะพระองค์นั้นนิพพานแท้แล้วก็แปลว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานกลับคืนสู่บ้านแดนสุญญตาเรียบร้อยแล้วถามว่าเอาไหนมาเป็นหลักฐานเอาไหนมาเป็นหลักฐานเรามีเหตุผลมาอ้างให้ท่านฟังว่าที่เราพูดเนี่ยเป็นความจริงเอาเหตุผลก็คือเอาพระคำของพระพุทธองค์ที่เคยตรัสต่อศิษยานุศิษย์ที่เป็นสาวกของพระองค์ซึ่งมีบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ด้วยนะขอโทษมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะไปค้นหาเอาครับเก่งพระไตรปิฎกกันทั้งนั้นนะพระองค์ตรัสว่าถ้าพระองค์เนี่ยเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเราเอาตรงนี้มาอ้างนะเดี๋ยวไม่ใช่เป็นคำกล่าวของเราด้วยเป็นความจริงที่อยู่ในพระไตรปิฎกโง่เองใช่ไหมจึงเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยโง่อยู่เองใช่ไหมจึงหลงทางนิพพานอยู่ทุกวันเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วมนุษย์โลกนี้จะไม่มีใครเห็นพระองค์อีกก็แปลว่าจิตวิญญาณของพระองค์นั้นจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะไม่มีใครเห็นพระองค์อีกถึงแม้เห็นแล้วไม่รู้ว่าเป็นพระองค์มาเกิดใหม่เพราะรูปร่างกายสังขารมันคงไม่เหมือนเดิมนะพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้จะไม่มีใครบนโลกเสรีนี้มองเห็นพระองค์อีกไม่ว่าจะเห็นพระองค์ในรูปแบบไหนก็ตามเป็นชายเป็นหญิงเป็นเจ้าหรือเป็นพระหรือเป็นนักบวชหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีใครเห็นพระองค์อีกพระองค์พูดถูกไหมและแค่นั้นยังไม่พอพระองค์ยังตรัสต่อไปอีกว่าจิตวิญญาณทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราบรรดาจิตวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในเอกภพหรืออยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในระบบโลกจะไม่มีจิตวิญญาณรูปธรรมไหนมองเห็นพระองค์อีกเข้าใจไหมพูดภาษาชาวบ้านก็คือแมวย่อมเห็นแมวมดย่อมเห็นมดเพราะมันเป็นพวกเดียวกันถูกไหมพระพุทธองค์เหมือนกันถ้าทรงทิ้งกายสังขารแล้วก็จะคงเหลือแต่จิตวิญญาณถูกต้องไหมมันเมื่อจิตวิญญาณกับจิตวิญญาณด้วยกันมันต้องมองเห็นกันถูกไหมถ้ายังอยู่ก็ต้องเห็นกันและกันนี่พระองค์บอกว่าแม้กระทั่งดวงจิตวิญญาณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทพพรหมทั้งหลายก็จะไม่มีใครเห็นพระองค์อีกหมายความว่าอะไรครับก็แสดงว่าจิตวิญญาณของพระองค์ไม่ได้ดำรงอยู่ในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลนี้อีกต่อไปแล้วและถามว่าเมื่อพระองค์ไม่ได้อยู่ในนี้พระองค์หายสาบสูญก็เรียกว่าจิตวิญญาณพระองค์ว่าไปเหมือนกับไอ้คนนำทางตาบอดมันเชื่ออยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเรามีเหตุผลไหมที่เราพูดอย่างนี้ก็แปลว่าตัวตนที่เป็นแก่นแท้ของพระศาสดาไม่ได้ดำรงอยู่ในเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี้อีกต่อไปเพราะอะไรและพระองค์ไปไหนพระองค์ไม่ได้วาร์ปครับพระองค์ก็ผ่านเข้าประตูข้อแกะที่ด่านนภาลัยแล้วกลับคืนสู่นิเวศของพระเจ้าก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตัวเองเหมือนกับที่เรากำลังบอกว่าพวกท่านก็ต้องก้าวตามพระพุทธองค์พวกท่านก็ต้องก้าวตามพระเยซูพวกท่านก็ต้องก้าวตามพระศาสดาที่แสดงแบบมาให้เห็นแสดงแบบเอาไว้ให้เห็นไม่ใช่ยังหลงประเด็นยังหลงทางยังหลงธรรมะและหลงทออัมธรรมอยู่โดยไม่ยอมฟังเราที่เรามากล่าวว่าเราอุตส่าห์มาบอกเล่า90ให้ฟังมันมีเหตุผลไหมเพราะฉะนั้นข้อ3ครับอย่าใช้แต่อารมณ์อย่าใช้แต่ความรู้สึกอย่าใช้แต่ความเชื่อที่บรรพบุรุษของท่านถ่ายทอดความเชื่อที่ไม่ถูกต้องกันมาตลอดเดี๋ยวท่านจิตวิญญาณของท่านเนี่ยถ้าท่านไม่ใช่คนนำทางนะจิตวิญญาณของท่านที่เป็นคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ก็จะตกลงไปในหลุมครับคำว่าตกในหลุมคืออะไรตกนรกหมกไหม้ไม่ได้กลับมาผุดไม่ได้มาผุดมาเกิดและก็กลายเป็นขยะที่รกโลกส่วนไอ้คนนำทางนะก็จะกลายเป็นต้นไม้นี่ให้เกียรติมากเลยนะเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าหรือพระบิดาไม่ได้ทรงปลูกไว้ก็เพราะว่าไปลอยค้างอยู่ในอนันตจักรวาลที่เรียกว่าสวรรค์มายามันฝึกคิดอย่างมีเหตุผลมันการที่ท่านเป็นนักฟังที่ดีในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกมาแล้วกี่ครั้งไม่รู้จนครั้งนี้351ครั้งแล้วท่านเป็นคนมีเหตุผลท่านจึงฟังแล้วเก็ตในสิ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรากล่าวพระโอวาทในนามพระองค์ให้ท่านฟังเพราะท่านเป็นคนมีเหตุผลนั่นแสดงว่าท่านไม่ใช่โง่พวกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยท่านไม่ค่อยทุกข์มากแล้วเพราะท่านฉลาดคิดท่านมีความฉลาดทางปัญญาท่านไม่โง่ท่านจึงไม่ทุกข์ท่านมีความสุขได้ฟังพระบิดากล่าวและมีความสุขมากแล้วเชื่อมั่นว่าในชาตินี้ท่านรู้สึกเชื่อมั่นไหมว่าชาตินี้ฟังอาจารย์ปริญญาไปเรื่อยๆฟังพระโอวาทไปเรื่อยๆทุกเสาร์สามทุกครึ่งแล้วขยันเข้าห้องเรียนวิสุทธิปัญญาไม่ใช่เข้ามั่งไม่เข้าบ้างตั้งใจเลยถ้าต้องการจะกลับบ้านหรือนิพพานหรือหลุดพ้นในชาตินี้ทำให้พระบิดาเห็นว่าขยันเรียนไหมขยันเข้าห้องเรียนไหมแล้วตั้งใจเรียนไหมเรียนแล้วเอาไปปฏิบัติไหมทำให้พระองค์เห็นสิท่านจะได้เป็นปลาเพราะต่อไปน้ำกำลังจะท่วมโลกท่วมขึ้นเรื่อยๆที่ไม่เคยท่วมมันก็จะไ
มันก็จะท่วมที่เคยท่วมแล้วมันจะท่วมอีกและท่วมอีกแล้วมันจะท่วมมากขึ้นเหมือนอย่างที่ข่าววันนี้ออกโทรทัศน์ช่องไหนไทยรัฐมั้งที่บอกว่าพี่ๆน้องๆชาวหล่มสักไม่ต้องเอาที่ไหนแล้วปีนี้น้ำท่วมมากกว่าในรอบ20ปีเลยเนี่ยที่พี่ๆน้องที่หล่มสักพูดอ่ะนี่ขนาดอยู่ใกล้ๆเรานะเราอยู่หล่มเก่า ใช่ไหมเราก็เห็นใจแต่มนุษย์มีกรรมเป็นกำเนิดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมท่านเข้าใจที่เราพูดไหมมันถ้าหมุนกรรมจักรน่ะมันต้องเจอมันถ้าท่านไม่อยากเจอท่านต้องหมุนธรรมจักรเราพูดตรงๆให้ฟังไม่ใช่เอามาอ้างแบบไร้สาระถ้าไม่เชื่อก็ทำตัวเองเหลวไหลต่อไปสิเราพูดความจริงนะอ้าวจงคิดอย่างมีเหตุผลที่เรายกตัวอย่างนึกด้านบวกนึกด้านลบอ่ะนี่คือการนึกเพื่อคิดอย่างมีเหตุผลก่อนที่จะสรุปได้คำตอบเข้าใจยังครับไม่ใช่ใช้ความรู้สึกพอไม่พอใจปั๊บกูนึกลบแล้วกูก็คิดลบกับมันพอคิดลบปั๊บกูก็พูดลบกับมันแล้วกูก็ทำลบกับมันนี่คือกรรมจักรล้วนๆมนุษย์ชำนาญแบบนี้เพราะจิตฝ่ายต่ำเนี่ยคำว่าจิตฝ่ายต่ำแปลว่าจิตเวลาสั่นสะเทือนขันห้าเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำก่อนพี่น้องครับเขาจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำคลื่นความถี่ต่ำก็คืออารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเศร้าหมองจิตตกอาลัยอาวรณ์พวกนี้เป็นคลื่นความถี่ต่ำแล้วมันหมุนธรรมจักรไหมไม่มันหมุนกรรมจักรตลอดแค่เราเป็นห่วงเป็นใยผัวเราเป็นห่วงเป็นใยเมียเราเป็นห่วงเป็นใยหลานเราลูกเราท่านก็กำลังหมุนกรรมจักรอ่ะใช้จิตผลิตพลังงานความรักออกมาไม่ได้มีแต่พลังงานที่เป็นด้านลบที่โลกไม่ต้องการเมฆฝนบนฟ้าที่มันดำสกปรกแล้วมีฝนตกหนักมากที่ทำให้น้ำท่วมเนี่ยมันมาจากใครครับก็มาจากมนุษย์บนโลกเนี่ยที่วันหนึ่งเอาแต่สั่นสะเทือนกรรมจักรคือหมุนธรรมจักรด้วยขันห้าไม่สำเร็จไม่ยอมเรียนรู้เพราะไม่เคยมีครูคนไหนสอนยกเว้นรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเท่านั้นยกเว้นที่นี่ที่เดียวแล้วถามว่าถ้ามันมีที่เดียวมันสำคัญที่สุดในโลกไหมล่ะครับในจักรวาลไหมล่ะครับนี่เราแย่เรากระตุ้นให้ท่านคิดนะคิดอย่างมีเหตุผลนะแปลว่า reasonable ทุกอย่างที่นึกที่คิดต้องมีเหตุมีผลต้องมีเหตุมีผลไม่มีเหตุผลไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุผลแสดงว่าท่านกำลังหมุนกรรมจักรเพราะท่านกำลังใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกถึงแม้ท่านใช้ความรักท่านจะรักใครท่านก็ต้องมีเหตุผลรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ต้องมีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุผลสมองมันจะทำงานไม่ได้มันจะทำได้แค่อัตโนมัติเท่านั้นอย่างที่4ครับวิธีการคิดด้วยสมองหรือหลักการคิดด้วยสมองจงคิดอย่างรอบครอบคำว่ารอบครอบแปลว่าอะไรเวลาท่านทานกับข้าวกับปลาบนโต๊ะอาหารในครัวท่านทานก่อนเมียท่านผัวท่านหรือลูกๆบางคนยังไม่ได้กินกินเสร็จแล้วเดี๋ยวมันต้องมากินต่อท่านกินอิ่มก่อนท่านก็หาฝาชีไม่ใช่ฝาละมีหรือฝามีนะฝาชีมาครอบครอบแปลว่าอะไรครอบคลุมชามหรือจานกับข้าวนะฮะครอบให้มิดเพื่อไม่ให้ฝุ่นลงเพื่อให้มีไม่ให้แมลงวันตอมเขาเรียกว่าปิดให้ครอบรอบครอบแปลว่าครอบมันให้รอบไม่มีอะไรหลุดรอดเข้าไปได้ปกป้องคุ้มครองสิ่งที่เป็นอาหารเอาไว้ให้คนที่เขามาทานทีหลังได้ทานด้วยความสะอาดบริสุทธิ์สบายใจไม่มีแมงสาบไม่มีมดไม่มีหนูอะไรเนี่ยหรือแมวแอบมาแลมาแทะมาเลียอะไรไปนะรอบครอบมันการคิดก็เหมือนกันไม่ให้รั่วไหลคิดให้รอบครอบคิดให้รอบด้านนะไม่ให้มันรั่วไหลไม่ให้มันหลุดรอดไปได้ในการที่ท่านจะคิดมองอาหารครอบอาหารให้ครบแปลว่าคิดให้ครบคิดให้รอบด้านคิดถึงอาหารก็คือปัญหาที่เรากำลังเจอหรือเรื่องราวที่เราต้องคิดต้องคิดให้รอบครอบก็แปลว่าคิดให้รอบด้านคิดให้ถี่ถ้วนถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดรอบครอบแล้วต่อท้ายด้วยคำว่ารอบด้านเหมือนครอบอาหารไว้ให้ครบถ้าครอบไม่ครบมันก็จะมีเชื้อโรคมีฝุ่นมีแมลงมีสัตว์ประหลาดอะไรมากินมาทำให้มันสกปรกได้ถูกต้องไหมครับปกป้องสิ่งนี้เอาไว้ให้มิดชิดสี่นะเห็นไหมฮะคนที่ฉลาดได้ต้องคล่องแคล่วเชี่ยวชาญและปราดเปรียวต้องมีหลักคิดแบบนี้ไอ้คนที่มันขี้คุยว่ามันฉลาดแล้วนะมันฉลาดเพราะนิสัยถาวรที่สัญญาขันถือติดตัวมาจากอดีตชาติเพราะว่าอดีตชาติมันเป็นคนคิดมากมันเป็นนักคิดมันได้เอาความคิดมาแต่พอมาชาตินี้ไม่ติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองอาศัยแต่ของเก่าอ่ะ
นะโลกมันพัฒนาจิตมนุษย์เราเนี่ยมันก้าวหน้ามันฉลาดมากขึ้นนะคนชั่วก็ชั่วหนักกว่าเดิมใช้ความเฉลียวฉลาดแบบเป็นคนช่างคิดชอบคิดเหมือนอดีตชาติไม่ทันกินหรอกครับเราต้องเรียนรู้ครับอาหารสมองมันเหมือนกับอาหารที่เราต้องใส่ให้กับต้นไม้ครับนะปุ๋ยที่ใส่ให้กับต้นไม้ใส่ให้กับพืชพันธุ์ที่เราปลูกเอาไว้กินผลกินยอดอะไรพวกนี้เราต้องใส่ปุ๋ยถ้าอยากให้มันงอกงามถ้าอยากให้สมองของท่านฉลาดเจริญเติบโตพัฒนาการดีท่านก็ต้องเอาอาหารใส่สมองครับอาหารใส่สมองโดยธรรมชาติท่านไม่ต้องยุ่งครับพี่พรีเดียนออกแบบไว้กับพระบิดาให้ท่านดื่มน้ำก็คือเอาน้ำไปเลี้ยงสมองโดยมีออกซิเจนเอาน้ำไปเลี้ยงสมองสิ่งที่เป็นอาหารของสมองเนี่ยไม่ใช่วิตามินอะไรที่เรากินนะวิตามิน B วิตามิน A ธาตุเหล็กอะไรพวกนี้นะออกซิเจนแก๊สออกซิเจนตอนไหนที่ท่านสมองท่านขาดออกซิเจนเพราะท่านไปอยู่ในที่ที่อับทึบไปอยู่ในที่ไม่โปร่งไม่โล่งเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกรู้สึกมึนศีรษะนะถ้าท่านเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้เอาตัวเองออกไปจากตรงนั้นไม่ได้ท่านก็ต้องรีบดื่มน้ำนะค่อยๆดื่มน้ำไปเรื่อยๆดื่มน้ำไปเรื่อยเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองนะคนที่สมองขาดออกซิเจนจะมีอาการมึนงงและง่วงหาวนั่นคืออาการสมองกำลังขาดออกซิเจนนี่คือสัญชาตญาณเราก็กระซิบบอกท่านเพราะคนที่ฉลาดคิดไวนะอยู่ในห้องประชุมหรือที่ไหนก็ตามเราจะเห็นหน้าตาเขาใสยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนกระปรี้กระเปร่าเป็นคนปราดเปรียวไอ้คนพวกนี้คือฉลาดเพราะอะไรไหมเพราะสมองไม่ขาดออกซิเจนและยิ่งมันมีทักษะมันมีนิสัยในการคิดที่เฉลียวฉลาดด้วยโอ้โหสุดยอดนะมันถ้าคิดด้วยสมองเพื่อทำให้ตัวเองไม่โง่นะใช้สมองให้เป็นข้อ4คือคิดอย่างรอบคอบคิดอย่างรอบด้านภาษาโบราณบอกคิดหน้าคิดหลังให้ดีคิดหน้าคิดหลังให้ดีคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านนะอย่าคิดอยู่ด้านเดียวมองมุมเดียวนะมันจะพลาดแล้วเราจะโง่เพราะเราจะใช้สมองไม่เป็นประการที่5จงคิดอย่างมีสมาธินี่คือวิธีการคิดด้วยสมองจงคิดอย่างมีสมาธิหมายความว่าอะไรครับคำว่ามีสมาธิแปลว่าเราสามารถคิดเห็นเป็นทำเนี่ยทำคือวจีกรรมก็คือพูดทำกายกรรมก็คือการแสดงออกทางกายคิดเห็นเป็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เพียงสิ่งเดียวเรื่องเดียวได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจนกว่าจะคิดเห็นเป็นธรรมสำเร็จจึงจะเลิกคิดเห็นเลิกเป็นเลิกทำในสิ่งนั้นโปรดฟังอีกครั้งจงคิดอย่างมีสมาธิหมายถึงท่านต้องคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ท่านเห็นอยู่เป็นอยู่ทำอยู่นะอะไรเงี้ยเอาไปแล้วเอาแค่คิดนะจะได้ไม่สับสนจงคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่องได้เป็นเวลานานๆจนกว่าจะประสบผลสำเร็จในการคิดก็คือจนกว่าจะคิดออกหรือคิดได้แล้วก็สรุปว่าจะเอาความคิดตรงนั้นมาใช้ประโยชน์แล้วค่อยเลิกคิดไม่เลิกคิดไม่ละการคิดเสียกลางคันอย่างนี้เรียกว่าท่านมีสมาธิเพราะฉะนั้นในมรรควิถีจิตจักรวาลเขาว่าสมาธิกับในมรรควิถีของชาวบ้านอย่างพวกท่านที่ปฏิบัติกันอยู่ที่บอกนั่งสมาธินั่งสมาธิอะไรนะคนละเรื่องกับจิตจักรวาลนะครับคนละเรื่องกับมรรควิถีจิตจักรวาลนั่งสมาธิก็คือนั่งกรรมฐานแล้วก็ภาวนาของท่านไปอยู่คนเดียวถูกไหมภาวนาอยู่คนเดียวอธิษฐานอยู่คนเดียวอะไรต่ออะไรก็ท่านทำไปแต่คำว่าสมาธิเนี่ยท่านอยู่กับตัวท่านเองตาก็เปิดหูก็เปิดปากก็คุยกับใครก็ได้แต่ท่านคิดอย่างมีสมาธิก็แปลว่าคิดอย่างต่อเนื่องถ้าฉันไม่ได้คำตอบฉันจะไม่เลิกคิดเด็ดขาดถ้าเวลายังมีให้คิดยกเว้นคิดยังไม่ออกกูคิดต่อเนื่องจน 3-4 ทุ่มแล้วกูต้องนอนแล้วปกติไม่ได้มาฟังพระโอวาทของพระบิดากูต้องนอนแล้วนะกูละเอาไว้ก่อนกูขอพักผ่อนก่อนตื่นเช้าขึ้นมากูสัญญากับตัวกูว่ากูจะคิดใหม่จนกว่ากูจะได้คำตอบนึกออกฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าท่านมีสมาธิจะถามว่าถ้าเราไม่คิดอย่างต่อเนื่องเราจะได้คำตอบไหมจำได้ไหมที่เรายกตัวอย่างตอนที่เอามือเอาแขนเนี่ยล้วงลงไปในโอ่งที่มันลึกมากแล้วน้ำมันเหลือน้อยมันมีขันลอยอยู่ในก้นโอ่งอ่ะถ้าท่านเอื้อมมือยังไปไม่ทันสุดเลยท่านเลิกล้วงแล้วไม่เอาแล้วกูว่าแม่งเขาไม่มีขันในโอ่งนี่คงไม่มีน้ำหรอกทั้งที่เรายังยืดแขน
ยังเป็นแม่นาคยืดแขนไปไม่สุดเลย เราเลิกสักกลางคันแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีสมาธิขาดสมาธิท่านก็ไม่ได้คำตอบน่าเสียดายไหมมือก็มันจะไปถึงขันน้ำใบนั้นอยู่แล้วดันไปคิดเอาเองว่าคงไม่มีขันในไหคงในโอ่งนี่คงไม่มีน้ำแล้วเอาเราเลิกแล้วท่านจะได้คำตอบได้ยังไงครับถูกไม่ถูกถ้าคิดไม่สุดท่านจะได้คำตอบยังไงครับคิดอย่างมีสมาธิคิดอย่างต่อเนื่องใช่ไหมการที่เราบอกเขาว่านายทำงานแบบนี้นายทำผิดพลาดนะจริงๆแล้วนายต้องทำแบบนี้แบบนี้พอเรานึกคิดว่าจะพูดเราก็พูดกับเขาเลยนะแต่เราไม่เคยนึกคิดต่อเลยนะว่าเฮ้ยถ้าลุงจะพูดอย่างเงี้ยเราหวังดีกับมันก็จริงนะแต่คำพูดที่เราหวังดีกับมันเนี่ยกลายไปหวังร้ายกับมันไหมเพราะมันเป็นคนขี้ใจน้อยมันเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายมันมีโรคจิตป่วยทางจิตนิดๆพอเราไปพูดแบบนั้นปั๊บรู้สึกว่าตัวมันด้อยค่ามากเลยอ่ะมันเหมือนมันโง่อ่ะแล้วถ้ามันเป็นคนขี้ใจน้อยแล้วเป็นคนชอบคิดลบกับตัวมันเองเนี่ยจะทำให้มันฆ่าตัวตายไหมวะเพราะกูเป็นคนนอกและดันเสือทะลึ่งไปบอกมันว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มึงผิดนะมันไม่ฉลาดนะถ้าฉลาดต้องทำแบบนี้เหมือนกับว่าแทนที่เราจะหวังดีมันกลายเป็นหวังร้ายเพราะทำให้มันมองว่าอุ้ยกูแม่งโคตรเลวว่ะกูนี่โคตรโง่ว่ะชีวิตเนี้ยเกิดมาโคตรโง่นี่ขนาดเราเนี่ยเรายังไปบอกว่ามันโง่เลยเนี่ยพอรับหลังเราปุ๊บมันฆ่าตัวตายนี่แสดงว่าท่านคิดไม่สุดถ้าท่านจะคิดเรื่องนี้ท่านต้องคิดที่สุดจนสุดที่จะคิดนะถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูกวิธีถูกเวลาถูกต้องถูกใจไหมถูกใจมันด้วยถูกใจเราด้วยนะไม่ใช่ถูกใจกูคนเดียวเป็นปริญญาโมเดลเห็นไหมฮะถ้าท่านจะหมุนธรรมจักรท่านต้องชวนคนอื่นเขาหมุนธรรมจักรด้วยไม่ใช่ทำให้เขาหมุนกรรมจักรโดยการหมุนกรรมจักรโดยทำฮาราคีรีก็คือขวานท้องขวานไส้ตัวเองเลยฆ่าตัวตายเลยเพราะไอ้คำพูดของเราเนี่ยเสือกพูดตรงและหวังดีแต่ไม่คิดให้สุดว่าพูดไปแล้วเนี่ยพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองหรือเปล่าดันทะลึ่งไม่คิดให้สุดหวังดีอ่ะก็กูเป็นคนตรงไปตรงมาเนี่ยฟังกูพูดแล้วกูหวังดีกับมึงอ่ะมึงจะคิดว่าหวังร้ายเรื่องมึงเนี่ยก็มันป่วยทางจิตก็มันอยู่สันดานมันไม่ดีอยู่อ่ะเราจะพูดอะไรเราต้องคิดอ่ะชวนคนอื่นหมุนธรรมจักรด้วยการที่เราประพฤติดีกับคนอื่นพูดดีแนะนำสิ่งที่ดีก็ชวนเขาหมุนธรรมจักรถูกไหมแล้วเขาพร้อมจะหมุนธรรมจักรกับเราด้วยไหมถ้าเขาไม่พร้อมอ่ะการหมุนธรรมจักรของเรากลายไปเป็นชวนเขาหมุนกรรมจักรเนี่ยถามว่าเขาผิดหรือเราผิดครับถ้ามันฆ่าตัวตายท่านก็เดือดร้อนครับจิตวิญญาณของท่านต้องรับโทษทันด้วยเพราะไอ้จิตหยาบมันเลงเฮงซวยลอยถ้วยคิดไม่สุดการคิดไม่สุดก็คือคิดอย่างไม่มีสมาธิก็แปลว่าต้องคิดให้สุดคิดให้ต่อเนื่องจนกว่าจะได้คำตอบเอาละพูดได้กูว่าไม่มีปัญหาแน่ๆเพราะกูคิดแล้วพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลแล้วมันฟังได้นะหรือจะพูดมันกูจะต้องใช้วิธีการพูดแบบนี้นะอาจจะถามมันก่อนว่ามีวิธีคิดวิธีอื่นไหมนะวิธีแบบนี้เราว่าไม่เหมาะนะไม่ได้บอกว่ามันโง่ลองคิดใหม่อีกทีสินะอย่างโน้นอย่างนี้หรือช่วยแนะมันเลยก็ได้มันจะได้ไม่รู้สึกสะเทือนซางเพราะคำพูดของเราโอเคเปล่านะอย่างที่6เนี่ยจงคิดให้สุดที่จะคิดถามว่าที่เราคิดถึงมันน่ะคำพูดแล้วมันจะฟังได้ไหมรับได้ไหมมันจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความปรารถนาดีของเราไหมเนี่ยสุดที่จะคิดแปลว่าเฮ้ยกูว่านะยังไงไงนิสัยอย่างมันนะมันคงไม่น่าจะถึงขั้นรู้สึกอับอายที่ให้คนนอกอย่างกูไปเสี่ยมสอนมันหรือไม่คิดว่าเราไปด้อยค่ามันนะถ้าเราไปพูดแบบนี้อย่างนี้เงี้ยเขาเรียกว่าสุดที่จะคิดนะกูเชื่อ 100% ว่าไม่มีปัญหาแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหลักการคิดหรือวิธีการคิดด้วยสมองเห็นไหมฮะฉลาดขึ้นยังครับถ้าฉลาดขึ้นก็เลข6นะฮะเขียนเลข6เลยถ้ารู้สึกว่าฉลาดขึ้นเพราะมี6ข้อนะนะนึกด้วยจิตแล้วคิดด้วยสมองเราแนะนำท่านด้วยว่านึกด้วยจิตคือนึกอย่างไรคิดด้วยสมองคือคิดอย่างไรที่ผ่านมาถ้าพ่อแม่บางทีด่าลูกฉลาดหน่อยสิวะทำไมโง่อยู่ได้แต่ไม่เคยบอกลูกเลยว่าไอ้ฉลาดกว่าโง่เนี่ยต้องทำยังไงเพราะพ่อมันก็ไม่รู้แม่มันก็ไม่รู้เลยสอนลูกไม่ถูกได้แต่บริพาทลูกอย่างเดียวครูบาอาจารย์เหมือนกันสอนลูกศิษย์ทำไมโง่เงี้ยวมึงอ่ะทำไมไม่บอกลูกศิษย์ล่ะถ้าฉลาดกว่านี้ต้องยังไงฉลาดที่แท้จริงต้องเป็นแบบไหนเราให้สไลด์มา2อันนะครับนะเลข6นะจะ กี่ตัวก็ได้ถ้าชอบใจมากกว่าหลายตัวเลยนะให้รู้ว่าท่านฟังอยู่และท่านเข้าใจพี่ๆน้องๆที่หลายครับหลักการพิจารณาผลการคิดครับพอท่านนึกด้วยจิตคิดด้วยสมองแล้วพอมีผลของการคิดออกมาเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะนำเอาผลลัพธ์ของการคิดเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการคิดต่อหรือในการพูดต่อหรือในการทำอะไรต่อเรามีหลักการครับ1
ท่านต้องมองว่าความคิดที่ท่านคิดได้ตามกระบวนการของการคิดที่ถูกต้องซึ่งจิตจักรวาลสอนท่านอยู่ในขณะนี้บอกแล้วกันนะไม่ฉลาดนิพพานแท้จริงไม่ได้นะต้องฉลาดถึงจะหลุดพ้นกลับบ้านได้เอาตัวรอดได้ชาตินี้อยากจะกลับบ้านก็ได้แต่แปลว่าท่านนิพพานแท้ได้แล้วยังไม่ต้องตายยังไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ครับเพราะท่านมีสิทธิ์เลือกถ้าท่านสามารถบรรลุผลสำเร็จในการเป็นมนุษย์คือหมุนธรรมจักรได้ท่านไม่ต้องตายอีกครับเราจะมาอายุยืนแข่งกันกับไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนกันไหมล่ะครับพิสูจน์สิครับพวกเขาเนี่ยเขาไม่ได้เก่งนะแต่เขามีสมองก้อนเดียวเขาไม่ต้องมีกฎแห่งกรรมนึกออกไหมที่เราเตือนว่าอย่าพยายามจะไปยุ่งกับเขาอย่าไปเกี่ยวกรรมกันกับเขาเพราะเขาไม่มีกฎแห่งกรรมมีแต่เราเนี่ยจะซวยอยู่ฝ่ายเดียวอยู่เฉยๆไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นนะพึ่งตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ไม่ต้องไปให้พวกเขาช่วยหรอกนี่ความถูกต้องถ่องแท้ไม่ต้องอธิบายตามนะกฎแห่งหกถูกซึ่งเป็นปริญญาโมเดลจะไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมกับใครเลยนะครับถ้าถูกต้องถ่องแท้อย่างที่สองเพราะไม่มีใครปฏิเสธความถูกต้องถ่องแท้ถูกไหมอย่างที่สองครับความเหมาะสมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสำหรับเราเหมาะสมสำหรับเขาเหมาะสมสำหรับคนส่วนรวมหรือคนส่วนใหญ่หรือไม่ดีงามสำหรับเราแต่มันดีงามสำหรับคนอื่นไหมมันดีงามสำหรับส่วนรวมไหมดีงามต่อสังคมไหมท่านต้องมองหลายมิติบางทีดีงามสำหรับท่านดีสำหรับครอบครัวของตัวเองแต่มันไม่ดีงามสำหรับครอบครัวของคนอื่นดีแล้วที่มีลูกมีเมียพระบิดาบอกให้เซตซีโร่มีลูกมีเมียมีผัวมันต้องสอนกันเวลาอยู่ในบ้านใครทำผิดอะไรต้องสอนนะสอนกันนี่คือสิ่งดีงามแต่สอนเขาด้วยเสียงอันดังจนทั้งรบกวนคนข้างบ้านเขามีคนแก่คนชราแก่กับชราไม่เหมือนกันใช่ไหมมีลูกเล็กเด็กแดงมีคนป่วยกำลังต้องพักผ่อนเราทำดีบ้านเราครับสอนกันนะต่างคนต่างสอนกันแต่พูดเสียงดังเนี่ยไม่ต้องไปเผื่อแผ่คนข้างบ้านหรอกพี่น้องครับมันหนวกหูเขามันไปรบกวนประสาทเขาเพราะเขาไม่อยากฟังในเรื่องส่วนตัวของครอบครัวเราเมื่อเวลาคุยกันเอาแค่ครอบครัวเราผัวเมียลูกๆเนี่ยได้ยินก็พอแล้วครับเห็นไหมฮะเหมาะสมจริงครับดีงามจริงสำหรับครอบครัวเราแต่มันเหมาะสมมันดีงามสำหรับครอบครัวคนข้างบ้านไหมหรือคนอื่นไหมเราต้องคิดด้วยที่ตะกี้ที่บอกว่าคิดให้สุดคิดให้รอบครอบนั่นแหละก็คือเรื่องพวกนี้ครับนะหลักการพิจารณาผลการคิดถ้ามันเหมาะสมดีงามแล้วผ่านข้อที่สองมาดูข้อที่สามอีกครับมันมีความบกพร่องที่ต้องแก้ไขในผลลัพธ์ของการคิดนั่นไหมมันมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมวันนี้ไม่ต้องยกตัวอย่างมากถ้าค้นพบว่าเฮ้ยมันต้องมีบางอย่างต้องแก้ไขไว้ก็ต้องย้อนนะก็ต้องเป็นไงฮะก็ต้องยอมที่จะย้อนกลับไปแก้ไขวิธีการในการคิดเพื่อผลิตผลลัพธ์ของการคิดออกมาใหม่ที่มันถูกต้องถ่องแท้ที่มันเหมาะสมดีงามและไม่มีอะไรบกพร่องนึกออกไหมครับนะนี่ก็คือข้อที่3จะเรียกว่ากฎของการพิจารณาผลการคิดก่อนที่จะตัดสินใจนำมาใช้ก็ได้ประการที่4ความมั่นใจในผลการคิดนั้นถึงแม้ความบกพร่องที่ต้องแก้ไขพบว่าไม่มีข้อบกพร่องหรือมีแล้วแก้ไขเรียบร้อยแล้วเหมาะสมแล้วดีงามถูกต้องถ่องแท้แล้วตัวท่านก็ต้องถามตัวท่านเองก่อนว่ามีความมั่นใจในผลการคิดหรือผลึกแห่งการคิดที่เรียกว่า prism of thought prism ก็คือแท่งแก้วแท่ง prism ผ่านการเจรไนนะครับความคิดเหมือนกันที่จะได้คำตอบที่สุดยอดก็ต้องเจรไนกันหลายเหลี่ยมมุมเหมือนเพชรมีค่ามากมีน้ำงามเพราะมีหลายเหลี่ยมมุมหลายกะรัตก็คือหลายเหลี่ยมมุม15กะรัตก็มี15เหลี่ยมมุมประมาณนั้นนะถ้ากะรัตน้อยๆก็ไม่ค่อยสวยเพราะมันไม่ค่อยสะท้อนแสงแวววาวถ้ากะรัตเยอะๆราคาแพงเป็นแสนเป็นล้านเพราะว่ามันมีการหักเหของแสงหลายมุมนะหักเหภายในก็มีสะท้อนหักเหภายนอกก็มีแวววาวแพรวๆเลยนะสมองของมนุษย์ก็เหมือนกันครับถ้าผ่านการเจรไนเหมือนช่างเจรไนเพชรเนี่ยมี prism of thought หลายเหลี่ยมมุมเนี่ยก็แปลว่าคมมากเลยผลผลิตที่ออกมาเป็นวจีกรรมหรือออกมาเป็นกายกรรมเป็นการกระทำเนี่ยมันจะสุดยอดมากเลยมันเราต้องมั่นใจว่าเพชรที่เราเจรไนก็คือคำตอบที่เราได้มาเนี่ยมันผ่านการเจรไนอย่างยอดเยี่ยมไม่ใช่ยอดแย่แล้วเป็นยอดเยี่ยมแล้วดีงามมากประเสริฐแล้วเราทุ่มเทจนสุดฝุดฝีมือสุดที่จะคิดแล้วถ้ามั่นใจแล้วจึงค่อยนะคิดพิจารณาต่อในขั้นที่5ปรากฏว่าเราพบว่าข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขเราแก้ไขไปแล้วนะแต่พอมาทบทวนในข้อที่2ความมั่นใจในผลงานคือผลของการคิดหรือผลิตการคิดนั้นหรือเพชรเม็ดนั้นโอ้
มันยังมีข้อตำหนิอยู่เล็กๆน้อยๆเราจะช่วยไม่ได้เราจะพร้อมที่จะต้องคิดใหม่คือทบทวนใหม่ว่าไอ้เงาๆที่อยู่ข้างในเนี่ยก้อยเพชรน้ำงามเนี่ยมันมีเงาๆอยู่ข้างในเนี่ยมันผิดพลาดจากขั้นตอนของการเจรไนเหลี่ยมมุมเหลี่ยมไหนวะมันจะทำให้การสะท้อนแสงนั้นไม่ออกมาข้างนอกมันสะท้อนแสงกลับไปกลับมาอยู่ข้างในเลยทำให้ประกายแวววาวออกมานอกเพชรที่เป็นประกายนะประกายแสงมันถึงไม่ออกมาพอไม่ออกมาปั๊บเราก็เห็นเป็นเงาๆอยู่ข้างในเพชรมันก็ด้อยค่าถูกต้องไหมมันเสียดายไหมอุตส่าห์เจรไนไว้เยอะแยะมากมายเราก็ต้องไม่ท้อแท้เราก็ต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นคิดใหม่เพื่อค้นหาว่าเหลี่ยมมุมไหนหนอที่มันผิดเบี้ยวเบี้ยวบูดเบี้ยวผิดมุมผิดอะไรไปมันเลยทำให้เกิดการสะท้อนแสงเกิดการหักเหของแสงขอไอ้เพชรเม็ดนั้นก็คือขอไอ้ความคิดของเราตรงนั้นน่ะมันจึงทำให้สวยงามเฉียบคมไม่ได้ท่านต้องพร้อมจะคิดใหม่ไม่ขี้เกียจไม่ท้อแท้โอเคไหมถ้าท่านฝึกตัวเองเป็นแบบนี้นะไม่ชุยชุยนะ Number one ท่านเป็นยอดเลยท่านจะเป็นคนฉลาดสุดยอดทำตามที่เราเนี่ยพระบิดาทรงการันตีมีสมองให้ใช้ต้องใช้ให้เป็นคนโง่ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตคนโง่ไม่เคยพ้นทุกข์ได้มีแต่หลงทางหลงทุกข์หลงธรรมเท่านั้นพ้นทุกข์อย่างแท้จริงไม่ได้เหมือนพระศาสดาทุกพระองค์เสด็จกลับไปแล้วนะพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องหนีทุกข์ทำหน้าที่ทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกอย่างพระองค์ทรงออกแบบไว้ง่ายๆพระเจ้าออกแบบไว้ง่ายมากไม่ให้ลูกๆอ่ะทำอะไรยากเช่นให้จิตวิญญาณกับจิตหยาบยกระดับกันให้เป็นหนึ่งเดียวโดยจิตหยาบต้องยกระดับการสั่นสะเทือนเข้าหาจิตวิญญาณเพื่อทำให้ตัวเองจากคนเนี่ยให้เป็นมนุษย์เนี่ยง่ายๆนะพอเป็นมนุษย์แล้วให้หมุนธรรมจักรอย่าหมุนกรรมจักรเพื่อทำให้โลกนี้สมดุลไม่เจอภัยพิบัติอันตรายร้ายแรงยินน้ำลมไฟไม่วิบัตินะอากาศไม่วิปริตใช่ไหมจิตมนุษย์ต้องอย่าวิปริตต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกเพื่อทำให้โลกสั่นสะเทือนด้านบวกแล้วหมุนไปด้วยกันหน้าที่มนุษย์เป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่เกิดไม่เจอเฮอริเคนไม่เจอไต้ฝุ่นไม่เจอ depression ที่จะทำร้ายนะธรรมชาติของพระบิดาไม่เคยทำร้ายลูกแต่ที่มันทำร้ายลูกแต่ละลูกที่มันมาเนี่ยมันคือกรรมจักรอันเกิดจากที่มนุษย์เราเหลวไหลเองกับตามแผนในการชำระโลกของพระบิดาที่จะชำระโลกนี้ไปสู่ยุคพลังงานใหม่เพราะฉะนั้นต้องชำระด้วยภัยพิบัติมันก็สองแรงแข็งขันผสมผสานกันนะมันยิ่งภาษาจีนบอกเจ๊กอักซี่เราเลยต้องรีบเปล่าๆตรงนี้อย่าเลี้ยวไหลนะเข้าห้องเรียนจิตจักรวาลเข้าห้องเรียนวิสุทธิปัญญาอย่านานๆพอนึกถึงเราทีพระบิดาทีก็ค่อยนึกถึงไม่งั้นไม่เคยโผล่เวลาจะเป็นจะตายกลัวจะป่วยจะปวดทีก็ค่อยนึกถึงพระบิดาค่อยนึกถึงเราอย่างเงี้ยแล้วถามว่ารักพระบิดาศรัทธาเราจริงหรือเปล่าแล้วความศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดขึ้นได้ไหมใช่ไหมความศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดขึ้นได้เพราะความเชื่อว่ามีจริงเชื่อว่าผีมีจริงผีมันก็จะหลอกท่านได้เพราะมันจะมีจริงมันจะศักดิ์สิทธิ์เพราะความเชื่อของท่านเชื่อการเชื่อของท่านท่านเชื่อผีว่ามีผีมีจริงท่านถึงกลัวผีไงเพราะท่านกลัวผีแสดงว่าท่านเชื่อว่าผีมีจริงท่านก็จะถูกผีหลอกแต่ถ้าท่านไม่เชื่อว่าผีมีจริงและท่านไม่กลัวมันท่านไม่กลัวมันท่านก็เลยไม่เชื่อว่าผีมีจริงผีก็จะไม่มีวันหลอกท่านได้เพราะผีจะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เราก็เหมือนกันพระบิดาก็เหมือนกันครับถ้าท่านไม่เชื่อว่าพระบิดามีจริงไม่เชื่อว่าภารกิจของเรามาทำในนามของพระเจ้าเพื่อมาตามพวกท่านกลับบ้านจริงๆถ้าท่านไม่เชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นเราความศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นพระเจ้ามันจะไม่เกิดขึ้นสำหรับท่านแต่จะมีสำหรับคนอื่นที่เขาเชื่อและศรัทธาเข้าใจความหมายของอภิปรัชญามั้ยpure metaphysics หรือเข้าใจความหมายของอนุตตรธรรมตรงนี้ไหมมันเป็นสิ่งที่ท่านคิดเองด้วยสมองของท่านไม่ได้แต่เราบอกท่านต้องคิดตามนะโอเคไหมครับพี่น้องครับความหมายของคำว่าโง่ในอีกมิติหนึ่งครับคือด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตตะกี้เป็นวิทยาศาสตร์พฤติกรรมนะที่เราอธิบายมายาวนะความหมายของคำว่าโง่ด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตหมายถึงอะไรครับโง่ก็คือใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จซึ่งตะกี้เราพูดเชื่อมโยงไปตลอดเลยนะวิทยาศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ทางจิตมันต้องเกี่ยวเนื่องเราเลยพูดต่อเนื่องไปมันไม่ต้องพูดยาวสาเหตุที่โง่คือ1จิตติดสันดานเคยตัวจิตหยาบของท่านติดสันดานเคยตัวมาตั้งแต่3ขวบจนโตเป็นผู้ใหญ่ในภพชาตินี้หรือจิตหยาบของท่านติดสันดานเคยตัวเพราะจิตวิญญาณถือติดตัวมาจากอดีตชาติเอามาให้จิตหยาบช่วยแก้ไข
ให้หมดสิ้นไปให้ได้จากสันดานทางจิตวิญญาณในภพชาตินี้จิตสันดานสันดานเคยตัวที่ติด1นะ1เอาแต่ใจตัวเองมาตั้งแต่เด็กโง่เพราะเอาแต่ใจตัวเองไม่ใช่เอาแต่ปัญญาเอาแต่ใจตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็เลยชอบใช้จิตใจใช้จิตใจเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของตนเองประการที่2เป็นเพราะติดโทสะจริตมาแต่อดีตชาติติดโทสะจริตมาแต่อดีตชาติส่วนมากนะโทสะจริตก็คือจริงๆแล้วก็คือโลภะโทสะโมหะด้วยนะไม่ใช่โทสะอย่างเดียวนะครับติดมาจากอดีตชาติคนบางคนมันงกมันโลภเข้าในสายเลือดเลยเพราะจิตวิญญาณถือมาจากชาติที่แล้วหรือบางทีมันงกมันโลภเพราะติดนิสัยมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ3ขวบกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กน้อยคนนั้นอายุ3ขวบพี่น้องครับอย่างที่3จิตติดสันดานเคยตัวเพราะชอบใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นมาตั้งแต่เด็กๆเอาแต่ใจตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยยังหนักน้อยกว่าชอบใช้อำนาจเหนือนำคนอื่นคือเป็นเด็กเกเรครับก้าวร้าวชอบข่มเหงคนอื่นชอบเอาเปรียบคนอื่นอยากได้ของเล่นของเพื่อนก็กระชากเพื่อนออกมาไม่ขอไม่มีการแบ่งปันกูอยากได้กูจะเอากูต้องได้กูอยากได้กูต้องได้กูไม่ชอบกูก็จะต้องไม่ชอบมึงจะมายุ่งอะไรกับกูไม่ได้ทั้งนั้นนี่คือใช้อำนาจเหนือนำใช้วิธีการช่วงชิงตอนสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยมีพี่มีน้องชอบปล้นของเล่นของพี่ของน้องกันแล้วพ่อแม่ก็มองเฉยมองเฉยไม่สอนให้ลูกรู้จักเคารพในสิทธิของกันและกันไม่สอนลูกให้รู้จักรักกันแบ่งปันกันเล่นแบ่งปันกันใช้ไม่สอนนะบางทีก็ตีถ้าพี่ไปแย่งน้องน้องไปแย่งพี่ก็ไปว่าพี่ว่าเอ้ยยอมน้องมันไปเถอะนี่ถือว่าไม่ได้สอนนะครับมันพอโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับจัดใช้อำนาจเหนือนำเพื่อเอาชนะเพราะว่าพี่แพ้น้องเพราะแม่เข้าข้างพ่อเข้าข้างน้องเพราะมาปล้นของเล่นของพี่ไปแล้วก็มาเอ็ดพี่ว่ายอมน้องไปเถอะนี่คือการใช้อำนาจเหนือคนที่เป็นพี่ซึ่งเขาไม่ได้ผิดนะเขาอยู่เฉยๆของเล่นก็เป็นของเขาของน้องเองก็มีเห็นไหมพ่อแม่เฮงซวยเองครับเลยไปสอนให้ลูกคนโตเนี่ยเป็นพี่เนี่ยเก็บกดเพราะพ่อแม่ที่สอนแบบนี้เป็นการใช้อำนาจเหนือคนที่เป็นพี่ให้ยอมน้องแทนที่จะใช้เหตุผลไม่ใช้อำนาจเหนือมาเนี่ยก็เท่ากับว่าสอนเลยนะสอนให้พี่เนี่ยใช้อำนาจเหนือขณะเดียวกันน้องก็เคยตัวกับการปล้นของเล่นของพี่มันก็เลยติดตัวมาพอโตขึ้นมาปั๊บมันก็จะใช้อำนาจเหนือนำเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนเล่นต่อไปก็ในสังคมมันก็จะใช้วิธีการใช้อำนาจเหนือคนอื่นเช่นเวลาเห็นผู้หญิงสวยเป็นผู้ชายใช่ไหมเห็นผู้หญิงสวยอยากจะเอาเขามาทำเมียแทนจะไปสู่ขอเขาให้ถูกต้องหรือไปจีบเขาบ้างอะไรบ้างนี่ไม่ใช่กูปล้ำเลยเพราะกูอยากเอามึงมาเป็นเมียกูเลยปล้ำมึงเลยใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าใช้อำนาจเหนืออย่างไม่อับอายเพราะมันเคยตัวมาตั้งแต่เด็กๆถูกต้องไหมใช้อำนาจจนเคยตัวเป็นนิสัยเคยตัวก็เรียกว่าเป็นสันดานหนึ่งน่ากลัวไหมครับวันทุกวันนี้ที่ชอบใช้อำนาจก่อม็อบใช้อำนาจหมู่ใช้อำนาจอะไรก็เป็นเพราะว่าตอนเป็นเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยเปิดโอกาสแบบนี้ครับเอาชนะกันด้วยอำนาจเหนืออำนาจเหนือมีอะไรไม่ได้ด้วยเล่ห์อำนาจเหนือคือใช้เล่ห์กลก็มีอำนาจเหนือก็คือใช้ความห้าวใช้ความก้าวร้าวก็มีใช้อำนาจเหนือด้วยการใช้อาวุธก็มีใช้อำนาจเหนือก็คือใช้โอกาสที่เหนือกว่าเอามาใช้เพื่อเอาประโยชน์ใส่ตนก็มีใช้อำนาจแบบประชาธิปไตยคือใช้คนหมู่มากใช้อำนาจจากคนหมู่มากนี่ไม่ใช่กูคนเดียวนะคนทั้งประเทศคนทั้งครประเทศคนทั้งครโลกเขาเห็นด้วยกับกูมันมึงต้องยอมไม่ใช้เหตุผลเลยในที่ประชุมบริษัทของท่านมีผู้บริหารอยู่10คนถ้าประชุมเพื่อจะตัดสินใจว่าบริษัทจะต้องตัดสินใจอะไรกับสถานการณ์โควิด19เนี่ยปรากฏว่าคน9คนเนี่ยมีความเห็นคล้อยตามกันหมดเลยนะครับขณะที่อีก1คนเนี่ยมันไม่เห็นด้วยมันเห็นด้วยว่าต้องแบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงถ้าเป็นแบบอย่างของมันคิดคนเดียวหัวเดียวกับทีมพี่เนี่ยมันจะมีผลดียังไงปรากฏว่าถ้าประธานบริษัทนั้นเนี่ยไปฟังไอ้9คนเนี่ยเพราะเสียงส่วนใหญ่มันบอกเงี้ยแต่ไม่ฟังความคิดเห็นของไอ้คนเดียวหัวเดียวกับทีมรีบเลยแสดงว่าไอ้ประธานบริษัทนั้นโคตรโง่เลยเพราะอะไรไหมเอาเสียงส่วนมากแทนจะเอาความถูกต้องก็คือเอาเหตุเอาผลใช่ไหม
ประชาธิปไตยไงคือเสียงส่วนมากไงและเสียงส่วนมากถ้ามันโง่ล่ะถ้าเสียงส่วนมากมันชั่วถ้าเสียงส่วนมากมันตัดสินใจผิดเพราะมันไม่มีวิสัยทัศน์เพราะมันขาดประสบการณ์เพราะมันเป็นมารมันไม่ได้รักบริษัทไม่ได้รักบริษัทจริงแต่มันทำเพื่อตัวเองกับพวกมันเนี่ยหรือพวกมันแอบไปทำในนามของคู่แข่งที่เป็นศัตรูทางการค้าของบริษัทเราเนี่ยแต่มีคนเดียวที่มันรักบริษัทและมันมีความคิดที่ดีแล้วเราไม่ฟังเพราะเราไปนับมือไปนับฝักถั่วแสดงว่าผู้บริหารบริษัทนั้นนะควรไล่ออกนะเจ๊งบริษัทเจ๊งแน่นอนหรือถ้าเจ้าของบริษัทนะไปเอาเสียงข้างมากเนี่ยก็ควรปิดบริษัทและเลิกกิจการได้แล้วเพราะไม่เอาเหตุผลไม่เอาความจริงแต่เอาจำนวนนี่เราพูดให้ฟังนะเสี่ยงกับความเจ๊งไหมเสี่ยงกับความวิบัติไหมถ้าเป็นคนไม่ฉลาดอ่ะใช้ปัญญาไม่เป็นเป็นคนไม่มีเหตุผลไม่รู้จักใช้เหตุผลให้เป็นใช้แต่เสียงส่วนใหญ่ถ้าเราโชคร้ายเราจ้างแต่คนโง่ๆมาเนี่ยซวยเลยครับแล้วบางทีนะไอ้คนเก่งๆคนฉลาดได้บางทีอยู่ในที่ประชุมนะถ้ามันมีความคิดแตกต่างกันเยอะแยะมากมายมันก็มีข้อเสียนะแม่งเรื่องเดียวเนี่ยประชุมกันเป็นอาทิตย์ประชุมทุกวันแต่หาจุดจบไม่ได้เพราะอะไรเพราะต่างคนต่างฉลาดต่างคนต่างอวดเก่งไม่ยอมฟังกันและกันไม่ยอมขายไอเดียขายความคิดแต่นะและก็ไม่ยอมที่จะซื้อความคิดความเห็นของคนอื่นๆที่อยู่ในที่ประชุม10คนมีความคิดเห็น10อย่างไม่มีใครยกมือให้กันและกันเลยครับถ้าประธานบริษัทหรือประธานในที่ประชุมหรือเจ้าของบริษัทหรือเฒ่าแก่โง่นะซวยแน่เลยไม่สามารถเอาความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้แสดงว่าโง่มากเห็นมั้ยฮะเนี่ยถ้าชอบใช้อำนาจเหนือนำเนี่ยตายมั้ยทั้ง10คนมี10ความคิดน่ะก็ต้องประธานหรือผู้บริหารบริษัทเป็นคนใช้อำนาจเหนือนำทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นมี11คนประธานที่ประชุม1คนไอ้10คนเนี่ยนะอยู่ที่ประธานว่าจะเลือกความคิดเห็นของใครถ้าประธานเป็นคนโง่ๆเลือกผิดแล้วไงแล้วเอาไงเห็นมั้ยไม่ฝึกใช้ปัญญาไม่ฝึกใช้เหตุผลมันจะมีปัญหาแบบนี้ครับประการที่4เป็นวิบากกรรมของคนที่เป็นนักบวชจิตสันดานเคยตัวแล้วทำให้โง่แปลว่าไม่ใช้ความคิดมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้หรือขี้เกียจคิดหรืออะไรพวกนี้เป็นวิบากกรรมของคนที่เป็นนักบวชท่านรู้ไหมครับชอบนั่งกรรมฐานชอบเข้าป่าชอบอยู่ในถ้ำคนเดียวตลอดทั้งชีวิตประพฤติตนเป็นนักบวชมองว่าเป็นโลกส่วนตัวที่สวยงามมากดีกว่าโลกเสรีที่เป็นโลกใบใหญ่ที่พระบิดาสร้างไว้ให้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อใช้ชีวิตด้วยการเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปสมมุติว่าตัวเองเป็นนักบวชหรือสมมุติว่าตัวเองเป็นอะไรให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมใช้ตาทำงานร่วมกับจิตและสมองในการฉลาดดำเนินชีวิตไม่ปิดหูปิดตาเหลือแต่จิตอย่างเดียวแล้วนึกเองคิดเองใช้สมองกับจิตทำงานขาดองค์3ถูกต้องไหมครับอายตนะภายนอกนี่ไม่ได้ใช้เลยนะแล้วมีความเป็นคนที่มีอายตนะภายนอกสมบูรณ์มีประโยชน์อะไรครับถ้าอย่างนั้นเกิดมานะปากเป็นใบนะเกิดมาเป็นใบเกิดมาจมูกไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสนะเอาให้มันหายใจได้เดี๋ยวมันตายนะหูหนวกใช่ไหมแล้วอวัยวะคือมือเท้าง่อยเปรี้ยเสียขาให้เหลือแต่จิตกับสมองกับกายสังขารโดยที่อวัยวะไม่ครบเอาไหมครับนี่มีครบทุกอย่างแต่ไปทำให้ตัวเองเหมือนคนพิการแล้วไปอยู่ในป่าในเขาและคิดว่าตัวเองเนี่ยมีโลกที่ประเสริฐเป็นโลกซ้อนกับโลกใบใหญ่เป็นโลกที่วิเศษมากก็คือโลกส่วนตัวของกูเพราะอยู่คนเดียวแล้วก็หน้าที่ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยแย่เลยครับเพราะจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อทำหน้าที่มาช่วยโลกมาช่วยโลกช่วยสังคมไม่ได้มาช่วยตัวเองแต่ปรากฏไอ้ที่หนีเข้าป่าเนี่ยที่เป็นวิบากกรรมเนี่ยนะเข้าป่าทำเพื่อใครครับทำเพื่อโลกหรือทำเพื่อตัวเองครับทำเพื่อตัวเองจะต้องเกิดตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกให้หายสาบสูญไปจากโลกเพื่อจะได้บอกว่าเนี่ยเข้าทางนิพพานของกูเนี่ยทำเพื่อตัวเองเลยเกิดมาทั้งชาติยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อโลกเพื่อสังคมเลยถูกไหมบางคนบอกก็สอนธรรมะไงก็สอนธรรมะก็ปรากฏว่าคนพบว่าเป็นคนนำทางตาบอดเพราะเชื่อบรรพบุรุษที่สืบทอดสิ่งที่ผิดมาตลอดสอนผิดมาตลอดไม่ใช้ปัญญาของสมองขบคิดไม่มีการฉุกคิดได้แต่ความเชื่อไม่ใช่ความจริงเราพูดตรงนะไม่ได้ก้าวล่วงใครเราพูดเพื่อให้สติเป็นวิบากกรรมเพราะตอนนั้นนั่งคุณเชื่อไหมบางคนเนี่ย
กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ชาติก่อนนี่เป็นนักบวชมาเนี่ยเสียชีวิตในคราบของนักบวชพอมาชาตินี้กลายเป็นคนนิ่งสงบมากโอ้จิตมันสุดยอดมันนิ่งสงบมากไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่อะไรกับใครเลยครับใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขฝนจะตกแดดจะออกอะไรยังไงฉันไม่เคยเดือดร้อนแล้วเวลาคิดอะไรเนี่ยฉันจะคิดแบบแบนๆนึกอะไรเห็นอะไรคิดอะไรแบบแบนๆบางทีเห็นแล้วไม่นึกนะสิ่งที่เห็นแล้วควรจะนึกแล้วเอามาคิดก็ไม่นึกไม่คิดพูดง่ายๆว่าคล้ายๆกันว่าคิดว่าไม่คิดอ่ะที่เราเคยพูดไว้ตอนต้นเป็นวิบากกรรมของพวกที่เป็นนักบวชถ้าไม่เป็นนักบวชพอมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำธุรกิจต้องทำธุรกรรมร่วมกันกับคนอื่นในสังคมเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับไม่เคยรู้เลยว่าทำแบบนี้แล้วมันจะมีผลเสียต่อคนอื่นคนที่คนถ้าเราทำแบบนี้กับไอ้คนเนี้ยคิดได้แค่ชั้นเดียวคือมันจะได้ผลไม่ได้ผลอะไรยังไงแค่ไหนแต่ไม่คิดไปถึงคนที่3ที่เกี่ยวข้อง ว่ามีบุคคลที่3มันจะมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำกับที่มีปฏิสัมพันธ์กับไอ้คนที่2นี้มั้ยไอ้กับไอ้คนที่1ที่เราปฏิสัมพันธ์ว่าไอ้คนที่3เนี่ยมีเกี่ยวข้องมั้ยไม่ได้คิดต่อไปที่ตรงนั้นนึกออกไหมฮะอย่างเช่นเวลาทำงานเวลาดำเนินชีวิตก็ทำตัวแบบตำข้าวสารกรอกหม้อให้กูมีข้าวกินวันนี้พอพรุ่งนี้ไม่มีกินหรือไม่กูไม่รู้กูคิดแค่วันนี้ให้มีกินก่อนคนโบราณเขาบอกว่าตำข้าวสารกรอกหม้อแทนที่จะตำแล้วเผื่อกินวันนี้ไม่พอเผื่อกินพรุ่งนี้ได้ด้วยถ้ามีโอกาสกูทำให้เผื่อพรุ่งนี้ด้วยเผื่อพรุ่งนี้ไม่มีข้าวสารจะให้กินกูต้องตำมันวันนี้เผื่อไว้ก่อนที่พระองค์สอนว่าเผื่อขาดเผื่อเหลือไอ้คนที่มันไม่ค่อยคิดหรือว่าไอ้คนที่มันสิ้นคิดเนี่ยจิตมันจะตายด้านมากสมองมันก็จะไม่ทำงานเพราะมันขาดทักษะไปฝึกกับการนึกโดยที่ไม่มีเงื่อนไขให้นึกนะไม่ได้เห็นใครไม่ได้เห็นสิ่งใดแล้วทำให้ตัวเองต้องนึกเพื่อคิดเพื่อเกิดปัญหาไม่อยู่คนเดียวนึกอยากจะนึกอะไรจะคิดอะไรก็นึกเองกำหนดนึกกำหนดคิดเอาเองเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตข้างในอีก1เป็น6เพื่อสั่นสะเทือนจิตข้างในเนี่ยนะและไปสั่นเทือนสมองเพื่อให้เกิดสติปัญญาแล้วแสดงออกมาเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมเนี่ยขาดทักษะความชำนาญตรงนี้ขันห้ามันก็เลยไม่ได้ใช้งานมันดับตั้งแต่มันยังมีชีวิตอยู่เลยทั้งที่จริงๆขันห้าไม่รู้จะไปรีบดับมันทำไมครับเวลาเราตายไปจากการเกิดเป็นมนุษย์เหลือแต่จิตวิญญาณอย่างเดียวเนี่ยขันห้ามันก็ดับไปแล้วครับเพราะจิตวิญญาณไม่ต้องใช้ขันห้าขันห้าจะให้จิตหยาบใช้ในการเป็นมนุษย์เท่านั้นแล้วจะหาทำไปทำไมครับเสียเวลาทั้งภพชาติไม่ได้ทำอะไรเพื่อโลกเลยหาเรื่องทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวแล้วทำผิดด้วยเพราะความไม่ฉลาดพยายามจะดับจิตหยาบตัวเองเพราะเข้าใจว่าจิตหยาบที่ตัวเองใช้อยู่นะคือจิตวิญญาณเพราะไม่มีใครบอกและไม่เคยฟังพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเพราะพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่ต้องส่งมาเนี่ยเพราะว่าศาสดาที่เกิดจากโลกและมนุษย์โลกเองทั้งหลายมีสมองแค่2ซีกไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงด้านอนุตตรธรรมที่อยู่เบื้องหลังการสร้างทุกสรรพสิ่งของพระเจ้าได้ไม่รู้ว่าพระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบอะไรต่างๆไว้บนโลกมนุษย์นี้อย่างไรเวลาจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องแสดงบทบาทไปตามนั้นให้สำเร็จที่เราบอกว่าพระองค์สร้างแต่สิ่งง่ายๆจะให้หลุดพ้นกลับบ้านเนี่ยโอ้โหยังเป็นเรื่องยากอีกอ่ะเพราะหลงทางเองอ่ะทางออกที่เป็นประตูข้อแกะที่จะกลับบ้านคือหลุดพ้นอยู่ในแนวระนาบปลายปีก2ข้างของทานสายน้ำนมหรือมิลกิเวย์ที่พวกท่านเรียกว่าทางช้างเผือกไม่ใช่ลอยไปข้างบนแล้วประตูข้างบนเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้สร้างไว้ไม่มีลอยไปก็ติดเพดานจะหลุดออกไปจากอนันตจักรวาลนี้หลุดออกไม่ได้เพราะไม่มีทางออกพยายามจะลอยไปนั่นน่ะแล้วไปติดอยู่ตรงนั้นน่ะมันไปไหนไม่ได้กลายเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกน่ะอย่างที่เคยพูดให้ฟังเอาไว้ใน Facebook ที่ชื่อว่าวิสุทธิปัญญาก็ขี้เกียจอ่านกันนะมีคนไลฟ์อยู่ 2-300 คนมีคนเม้นอยู่ 6-70 ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเลยว่ารู้ความจริงตรงนี้แล้วตัวเองรู้สึกอย่างไรเฉยไม่ตอบมีแต่กราบพระบาทพระบิดาขอบพระทัยพระเชษฐาขอบพระอะไรกันอาก็อยู่แค่นั้นน่ะไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีความก้าวหน้าทางธรรมะจากได้เรียนรู้ได้แค่ไหนเราก็เลยประเมินไม่ถูกว่าแล้วกูจะสื่ออะไรกับพระบิดามาสอนพวกเองอีกวะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ถามคำถามก็ไม่ค่อยจะมีนะเอาอะไรป้อนเข้าปากกูก็เอาอ้าปากเหมือนลูกนกอ่ะแม่นกคาบหนอนผิดไปคาบขี้มาหยอดปากก็เอาแล้วกูกินแล้วเพราะแม่กูหยอดให้ไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้พินิจพิจารณาเลยมาเบบี้นะอินโนเซนส์ก็แปลว่าไร้เดียงสามาเนี่ยท่านต้องฉลาดกว่าที่เราพูดนะโอเคไหมนะเป็นวิบากกรรมของนักบวชเพราะฉะนั้นคนที่เคยบวชมาหลายภพชาติเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้บวชในชาตินี้ท่านจะสังเกตได้ว่าจะฉลาดไม่ทันเพื่อนคนอื่นท่านที่เป็นคนดีนะและจะถูกหลอกเด็กหลอกรับประทานหลอกลวงตลอดอะเพราะคิดไม่ทันเขา
ที่คิดไม่ทันเพราะว่าก็นิสัยทางจิตกูเป็นแบบนี้มันคือปมด้อยพี่น้องครับมันจะเป็นสันดานติดตัวไปนะถ้าชาติหน้ามีจริงนะคุณไปนั่งปฏิบัติอยู่คนเดียวในป่าในเขาในถ้ำเนี่ยแล้วคิดว่าไม่คิดนั่งหลับตาปิดอายตนะอยู่เนี่ยชาติหน้าถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ไปเป็นนักบวชเขาเลิกเป็นนักบวชกันแล้วเนี่ยสมมติถ้ามีจริงนะเสร็จแล้วครับจะเป็นเขาเรียกอะไรจะเป็นเหยื่อหรือจะเป็นเบี้ยล่างของคนอื่นที่เขาเป็นคนไม่ดีท่านเป็นคนดีครับแต่โง่เนี่ยมันเสียชาติเกิดเป็นมนุษย์ไหมคนที่เป็นคนดีแต่โง่เนี่ยมันจะสามารถเอาความดีมาช่วยสร้างประโยชน์สุขร่วมกันกับเพื่อนร่วมโลกช่วยสร้างประโยชน์สุขร่วมกันกับพี่ๆน้องๆคนอื่นๆได้มากน้อยแค่ไหนครับใช่ไหมก็เหมือนกันน่ะเสียดายไอ้คนที่ชั่วบ่าวชั่วก็คือไอ้คนทำทางตาบอดเสียดายมากเนี่ยที่มันมีสติปัญญาอยู่แต่มันไม่รู้จักใช้แล้วดันเอาทะลึ่งเอามาใช้ในทางชั่วๆเพื่อประโยชน์ตัวเองหิวแสงบ้างละอะไรบ้างละนั่นแหละเพื่อประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นทำเพื่อตัวเองหิวแสงเห็นคนอื่นเขาทำกูเลยเอามั่งมันดังดีแล้วเผื่อได้ตังค์ได้บริจาคแล้วร่ำรวยไม่ต้องทำมาหากินแล้วบางทีทำชั่วก็ไม่รู้ว่าตัวเองชั่วเพราะคิดไม่เป็นไงไม่ถ้ารู้ว่าชั่วตัวเองคงไม่ทำหรอกแต่ที่ทำเนี่ยเพราะว่าขณะตัวเองเป็นนักบวชเนี่ยไอ้ที่ทำเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ตัวว่าที่ทำเนี่ยมันชั่วเพราะถามว่าแล้วคิดว่ามันไม่ชั่วเพราะอะไรตัวเองคิดเองไงว่าไม่ชั่วแล้วมีพวกตัวเองที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันประเภทที่โง่จนไม่รู้ว่าชั่วคือแบบไหนไม่รู้ว่าที่ตัวเองทำอยู่นะชั่วแล้วก็เห็นด้วยกับที่ตัวเองเห็นก็เรียกว่าเป็นพวกเดียวกันเหมือนในที่ประชุมตะกี้ที่เราบอกอ่ะ10คนก็มีคนเห็นด้วย9คนมีอยู่คนเดียวบอกว่าไม่เห็นด้วยก็เลยเอาเสียงส่วนใหญ่ประชาธิปไตยก็เลยต้องเห็นเชื่อตามว่าเฮ้ยไม่ชั่วหิวแสงนี่ไม่เคยหิวไม่ได้หิวจริงนะที่ทำอยู่มันถูกต้องแล้วครับเราถามจริงๆฮะไปถามพ่อแม่บรรพบุรุษของท่านก็ได้ถ้าเรามองว่าพระรูปไหนศักดิ์สิทธิ์พระรูปไหนขลังและศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่พระพุทธรูปนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยพ่อแม่ของท่านเนี่ยมีพระรูปนึงนะอายุเท่ากันเลยแต่ทะลึ่งตึงตังนะกระโดกกระเดกกระโดดโดขณะที่กับอีกรูปธรรมนึงนะสงบเสงี่ยมเวลาจะเดินค่อยๆเหยาะย่างเดินนะเหมือนนางงามเดินนะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอค่อยๆเดินนะจริยาวัดสุภาพสุขุมคัมภีรภาพเวลาจะพูดจะจานะก็มีน้ำหนักหนักแน่นมั่นคงไม่เหลาะแหละเลวไหลไม่พูดคำตลกคำอะไรเงี้ยถามว่าพ่อแม่ของท่านนะจะกราบพระรูปไหนจะยอมพระรูปไหนยอมรับว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะพระพูดธรรมะให้ฟังแล้วก็สำรวมกับอีกอันนึงเนี่ยถามธรรมะไม่เจอนะมีแต่ทำไหมและตลกโปกฮาเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าใครนะเราถามให้คิดอ่ะเพราะไม่งั้นจะมองไม่ออกจะแยกไม่ได้หรอกว่าพระรูปไหนศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์พระที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีคนกราบไหว้ถูกต้องไหมนะใช่ไหมมันพระที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่มีคนฟังคนดูเยอะนั่นเรียกจำอวดไม่ใช่พระไม่ใช่สมมติสงฆ์นะอันนี้เราก็ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นในนามของพระเจ้าว่ามาตรฐานของพระเจ้าในการมองลูกแต่ละคนที่แสดงบทบาทนั้นมองอย่างไรนี่เป็นอีกแนวคิดหนึ่งครับเราก็ไม่ได้สรุปหรอกนะว่ากรรมดีกรรมชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้เราไปบอกว่าท่านชั่วท่านบอกว่าท่านไม่ชั่วก็เรื่องของท่านนะหรือท่านชั่วแต่เราบอกว่าท่านดีก็เรื่องของท่านอ่ะเพราะเวลาลงนรกไปสวรรค์จิตวิญญาณของท่านเหล่านั้นไปเราไม่เกี่ยวเราไม่ไปเกี่ยวกรรมตรงนั้นด้วยเราเป็นครูแค่นั้นเองโอเคไหมนี่คือทั้งหมด4ข้อจิตติดสันดานเคยตัวประการที่2ครับสาเหตุที่โง่ประการที่2คือจิตติดบ่วงกิเลสมารรู้จักไหมกิเลสก็คือเวทนาขันสั่นสะเทือนเป็นกิเลสคือเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกกลัวรู้สึกไม่กลัวรู้สึกดีไม่ดีรู้สึกเหมาะไม่เหมาะรู้สึกเป็นห่วงไม่เป็นห่วงรู้สึกวิตกกังวลความรู้สึกเหล่านี้คือกิเลสมารก็คืออุปสรรคกิเลสที่เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่ฉลาดทำให้เราโง่ก็เพราะไอ้กิเลสเนี่ยครับหนึ่งครับหลงไหลในเงามายามองเห็นเงามายาเช่นเหตุการณ์สถานการณ์นะหรือพฤติกรรมหรือฟังคำพูดของเขาเราไปหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นพอเราไปหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นปั๊บเราจะสมองเราจะปิดเพราะจิตเรามันจะไม่คิดนะครับพอเราไปหลงไหลในสิ่งนั้นจิตเราจะไม่คิดว่าควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะดีไม่ดีสำหรับเรานะเราหลงไหลในเงามายาตรงนั้นเช่นหิวแสงที่เราบอกอุ้ยถ้ามีคนมาดูวิวเยอะๆเนี่ยเฮ้ยมันทำให้เราเจ๋งเว้ยทำให้กูภาคภูมิใจในความเป็นตัวกูเองเว้ยเพราะฉะนั้นกูจะต้องหาทางโผล่หัวออกมาในทางโซเชียลเพื่อที่จะอวดอะไรของกูเนี่ยเพื่อให้คนมาไลค์กูเยอะๆเนี่ย
ทำถ้าทำดีๆปกติก็ไม่มีใครมาดูนะถ้าทำตัวบ้าๆบอๆนะทำตัวไร้สาระเนี่ยจะมีคนมาดูเยอะเลยเพราะดูแล้วมันเบาสมองไงยุคนี้เป็นยุคที่เครียดใช่ไหมมันถ้าพูดอะไรเป็นวิชาการเนี่ยแบบอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาพูดอยู่เนี่ยแต่ถ้าเครียดมากไม่มีตลกบ้างไม่มีทะเลนต์บ้างไม่มียิ้มแย้มแจ่มใสว่าตอนนี้หลายคนอาจจะสลบสไลด์ไปนอนหมดแล้วเนี่ย YouTube จะไม่มี463คนดูอยู่แล้วก็ Facebook ไม่มี292คนฟังดูอยู่ดูอยู่หรอกใช่มั้ยใช่มั้ยเนี่ยมันต้องมีสอดแทรกบ้าง

นั้นของสิ่งนั้นนะแล้วไปยึดติดกับมันก็ยึดก็คือปฏิเสธคือเกลียดไม่ชอบรังเกียจหรือชอบไม่รังเกียจปรารถนาจะอยู่ใกล้ชิดปรารถนาจะได้ปรารถนาจะเป็นเจ้าของลักษณะอาการแบบนี้ไม่ว่าจะเอาหรือไม่เอาล้วนทำให้สิ่งนั้นเนี่ยเกิดอัตตาหรือมีอัตตาขึ้นมาพอมีอัตตาขึ้นมาปั๊บจิตก็จะยึดเอาอัตตาหรือรูปลักษณ์ของสิ่งนั้นไว้พอยึดติดมันไว้ปั๊บเนี่ยจิตมันจะตกก็คือเมื่อยึดไว้แล้วเนี่ยแรงสั่นสะเทือนของเส้นลวดเส้นหนึ่งนะครับเมื่อนะเราขึงไว้ตึงเนี่ยถ้าดีดปั๊บมันจะมีสั่นสะเทือนแล้วจะเกิดเสียงเหมือนเสียงกีตาร์แต่ถ้าเราไปจับลวดอันนั้นไว้ลวดเส้นนั้นไว้จับไว้เวลาดีดยังไงยังไงมันก็ไม่สั่นสะเทือนการเกิดเสียงมันก็ไม่เกิดขึ้นหรือไม่ยึดไว้มากยึดไว้หลวมๆมันก็เกิดเสียงแต่เป็นไงฮะเสียงมันก็จะทุ้มเสียงมันก็จะไม่แหลมเพราะมันหย่อนสายกีตาร์เนี่ยที่มันมีเสียงทุ้มโดเรมีฟาโซลาซีโดแต่งๆๆๆๆที่เขาดีดเนี่ยถ้ามันตึงมากมันก็จะเสียงแหลมถ้ามันตึงน้อยมันก็จะเสียงต่ำถ้าตึงน้อยสุดมันก็จะเป็นเสียงเบสเสียงเบสเสียงต่ำๆนะเสียงต่ำๆเหมือนสายกีตาร์นะสายที่อยู่ข้างล่างสุดจะเป็นเสียงต่ำสายอยู่ข้างบนจะเป็นเสียงแหลมนะถ้าใครเล่นกีตาร์เป็นก็จะทราบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันพอจิตเราไปยึดติดอัตตารูปลักษณ์ของสิ่งนั้นจริงๆมันมีตัวตนอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเราไปยึดติดกับมันปั๊บสิ่งที่มีตัวตนนั้นมันก็จะเกิดเป็นอัตตาตัวตนขึ้นในจิตของท่านไม่งั้นจิตมันจะยึดไม่ได้จะยึดว่าเกลียดไม่ได้จะยึดว่าชอบที่จะเอาเนี่ยยึดว่าเกลียดเพื่อจะไม่เอาคือปฏิเสธมันจะยึดไม่ได้ทั้งสองทางมันก็จะเกิดการยึดพอยึดว่าจะเอาขึ้นมาปั๊บนะมนุษย์เราเนี่ยก็จะสั่นสะเทือนทางจิตโดยที่จิตมันจะลืมที่จะเอาคลื่นของจิตตรงนั้นเนี่ยไปโปรแกรมสมองให้เกิดการคิดว่าที่จิตมันรู้สึกชอบรู้สึกพอใจรู้สึกว่าจะเอารู้สึกว่าอยากจะได้อะไรแบบเนี้ยนะมันสมเหตุสมผลไหมเราอยากได้จริงไหมเสื้อผ้าชุดนี้มันโชว์อยู่ที่โมเดลอยู่ที่หุ่นนะมันดูแล้วสวยมากเลยกูอยากได้มากเลยลายก็สวยรูปแบบที่ออกแบบไว้ดีไซน์ไว้ก็สวยมากเลยอ่ะนะพอรู้สึกชอบใช่ไหมตัดสินใจซื้อแพงก็ซื้อแต่พอซื้อกลับบ้านแล้วนะเอามาทดลองใส่ดูหมุนซ้ายหมุนขวาหน้ากระจกเงาชิบหายกูว่ามันไม่เห็นสวยเลยวะเอ๊ะทำไมที่หุ่นที่เขาโชว์อยู่ทำไมมันสวยวะเพราะอะไรไหมตอนนั้นลืมนึกไปว่าเฮ้ยหุ่นที่มันโชว์เสื้อผ้าชุดนี้อยู่ที่ร้านน่ะกับหุ่นกูเนี่ยมันคนละหุ่นมันคนละทรงพอกูมาใส่ปั๊บมันก็เลยไม่สวยเหมือนหุ่นเนี่ยอ้าวหุ่นเนี่ยถ้าเขาเอาเสื้อผ้าไปใส่โชว์ถ้าใส่แล้วใส่หุ่นแล้วมันไม่สวยเขาจะโชว์ไหมไม่โชว์หรอกเพราะว่าท่านไม่ซื้อใช่ไหมท่านไม่ซื้อมันจูงใจท่านมันโมจิเวตคือมันจูงใจท่านเนี่ยไม่ได้ท่านเลยไม่ซื้อสังเกตไหมพอซื้อกลับบ้านแล้วต้องรีบเอากลับไปคืนก็มีนะเพราะว่าเปลี่ยนใจแล้วมาก็คืนเขาลดราคาเขาคืนเงินให้น้อยคืนเงินให้ไม่เต็มจำนวนแล้วไปซื้อไปเปลี่ยนตัวอื่นนะอะไรเงี้ยนะก็ขาดทุนแล้วอย่างนั้นก็เสียเวลากลับบ้านไปแล้วกลับมาใหม่เนี่ยใช่ไหมเพราะอะไรไม่รอบครอบในการคิดไม่รอบครอบในการพิจารณาตัดสินใจที่จะซื้อตัดสินใจไปตามอะไรตามความรู้สึกที่ไปยึดติดกับอัตตารูปลักษณ์ตรงนั้นนะนี่คือตัวอย่างทำให้ท่านโง่แปลว่าไม่สามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาของตัวเองได้ทั้งที่สมองมี2ซี่ก้อนโตเท่ากับคนอื่นอย่างที่3แทรกแซงกรรมจักรไม่สำเร็จเพราะติดบ่วงกิเลสมารปั๊บแทรกแซงกรรมจักรไม่สำเร็จเช่นเห็นกิริยาอาการของเขาแล้วรู้สึกไม่สบอารมณ์ไม่ถูกตาไม่ต้องใจอย่างนี้แสดงว่ามันเกิดกรรมจักรแล้วนะถ้าท่านไม่แทรกแซงปล่อยให้จิตมันเกิดความรู้สึกแบบนั้นเวทนาเกิดขึ้นแบบนั้นสังขารก็คือการปรุงแต่งในการรู้สึกนึกคิดเพื่อแสดงออกมาเป็นการกระทำเป็นการพูดมันก็จะถูกความเป็นลบเนี่ยชักนำให้คิดไปในด้านลบนั้นมันก็เลยกลายเป็นกรรมจักรแทนที่จะเป็นธรรมจักรมันก็เป็นการก่อเวรเกี่ยวกรรมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วทำให้จิตวิญญาณของท่านเองเนี่ยมีชะตากรรมตกต่ำคือเดือดร้อนบอกว่าตายแล้วต้องไปตกนรกทั้งที่ไม่อยากตกไม่ตกก็ไม่ได้เหมือนโรงพยาบาลอ่ะเวลาเจ็บป่วยหนักก็ต้องไปโรงพยาบาลให้หมอฉีดยารักษาตัวทั้งที่ไม่อยากไปแต่ก็ต้องไปเพราะอะไรฮะเพราะไม่สามารถระวังเนื้อระวังตัวให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคให้ปลอดภัยจากการเจ็บป่วยได้ทำตัวมักง่ายอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแทรกแซงกรรมจักรไม่สำเร็จเพราะว่าเกิดเวทนาซะก่อนเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นซะก่อนนี่คือทั้งหมดสาเหตุที่โง่เพราะจิตติดบ่วงกิเลสมารเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วปั๊บเนี่ยจิตมันไม่ว่างเลยนะพอจิตมันไม่ว่างปั๊บมันก็ไม่มีพื้นที่ให้จิตเนี่ยกำหนดนึกเพื่อจะไปกำหนดสมองให้คิดเหตุผลมันมีเท่านี้นะ

0: ว่ามันจะคิดก็ได้แค่สมองซีกซ้ายซึ่งเป็นสมองอัตโนมัติถ้าจิตมันเป็นลบสมองซีกซ้ายก็จะคิดลบถ้าจิตมันเป็นบวกสมองซีกซ้ายมันก็จะคิดบวกแต่เป็นการคิดลบคิดบวกไปตามสันดานไปตามนิสัยทางจิตไปตามค่าของจิตที่สั่นสะเทือนอยู่ในขณะที่จะใช้สมองนึกคิดนั้นแปลว่าไม่ได้ใช้ปัญญาอยู่ดีถึงแม้ใช้อัตโนมัติมนุษย์เราทุกวันนี้จึงเป็นคนที่สังเกตไหมเราจะเป็นคนคิดผิดคิดถูกพูดผิดพูดถูกทำผิดทำถูกอยู่ทั้งชีวิตเลยมีผิดถูกตลอดเพราะอะไรเพราะไม่ได้คิดไม่ได้ใช้ปัญญาของสมองเลยพี่น้องครับสาเหตุที่โง่ประการที่3ครับจิตติดตัณหาพาเพลินจิตติดตัณหาพาให้เพลิดเพลินถามว่ามันเป็นยังไงประการแรกเพราะท่านน่ะเป็นธาตุของความอยากความอยากกับไม่อยากของมนุษย์เนี่ยมันติดจิตโดยตลอดพระบิดาให้ความอยากกับไม่อยากไว้กับมนุษย์เอาไว้ให้จิตหยาบและจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยได้ใช้ตอนที่เป็นกุมารน้อยเมื่อแรกเกิดถ้ากุมารน้อยคนไหนตั้งแต่แรกเกิดยังจำความได้อยู่จำอดีตชาติได้นะเขายังไม่ให้พูดนะไม่มีความอยากหรือไม่มีความไม่อยากกุมารน้อยคนนั้นมันจะไม่สามารถที่จะมีตัวกระตุ้นหรือปลุกแล้วให้เกิดการเรียนรู้ด้วยอายตนะทั้ง6เพื่อให้จิตทำหน้าที่ร่วมกันในการสั่นสะเทือนขันห้าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันเกิดขึ้นไม่ได้และไอ้ตัวอยากเนี่ยอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากทำอยากมีอยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นทั้งอยากและไม่อยากอ่ะคือตระกูลอยากเนี่ยจิตวิญญาณของมนุษย์เราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่มาจากพระนิเวศของพระเจ้าหรือมาจากแดนสุญญตาไม่มีคุณสมบัติของความอยากอยู่ในจิตวิญญาณนะครับพี่น้องครับแต่เมื่อต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องแวะที่วิหารสีขาวบริเวณด่านนภาลัยคือประตูมิติที่ตรงนั้นจะมีลักษณะคล้ายคอนโดมิเนียมครับมาวางแผนเขียนบทละครจับมือกัน 3-4 คนว่าจะมาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันในครอบเป็นครอบครัวเดียวกันขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์วางแผนว่าใครจะมีนิสัยอย่างไรใครจะยื่นบททดสอบอะไรให้กับใครใครจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเขียนบทละครกันที่นี่และสิ่งหนึ่งที่จะต้องเติมเต็มเข้าไปนะครับคือความอยากครับเติมเต็มความอยากเอาไว้ที่จิตวิญญาณพอมาเกิดเป็นมนุษย์ปฏิสนธิในกายหยาบในครรภ์ของแม่แล้วจิตวิญญาณก็จะแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบหนึ่งในคุณสมบัติของจิตหยาบที่จิตวิญญาณจะต้องแบ่งภาคให้ไอ้กุมารน้อยที่จะก่อร่างสร้างกายขึ้นมานั่นคือไอ้ตัวอยากกับไม่อยากนี่แหละพี่น้องครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้กระตุ้นให้เกิดกระบวนการของขันธ์5ให้เกิดการเรียนรู้อยากเรียนอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากเป็นอยากทำอยากทำเขาเรียกว่าโคตรสารพัดอยากเลยครับแต่การอยากมันมี2 อย่างคืออยากด้านดีกับอยากด้านชั่วมีสิ่งที่ควรอยากกับสิ่งที่ไม่ควรอยากถามว่าทำไมพระบิดากล้าเอาสิ่งที่เป็นอันตรายด้วยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามด้วยมาเป็นคุณสมบัติให้กับจิตหยาบของมนุษย์ตั้งแต่เด็กอ่ะก็เพราะว่าต้องการให้เด็กหรือมนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองไงพระองค์สร้างสมองเป็นกลไกอันยอดเยี่ยมเอาไว้ให้กับมนุษย์แล้วพระองค์จึงไว้บนหัวไงไม่เอาสมองท่านไปไว้ที่ตาตุ่มเพราะเป็นสิ่งที่สูงส่งมากและเอาไว้คู่กับจิตวิญญาณที่อยู่ในกะโหลกศีรษะด้วยเอาจิตวิญญาณของท่านเนี่ยซ่อนเอาไว้ใต้สมองพิทูจิรีเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณเป็นต่อมใต้สมองจิตวิญญาณยังต้องให้เกียรติสมองนะสมองเนี่ยเป็นเรื่องของกายหยาบนะใช่ไหมจิตวิญญาณที่เป็นมิติของพลังงานเป็นตัวแทนของพระเจ้ายังต้องให้เกียรติสมองเพราะเอาสมองเอาไว้เหนือพิทูจิรีต่อมพิทูจิรีจึงเป็นต่อมใต้สมองท่านทราบเอาไว้ด้วยใช่ไหมเอาไว้ตรงนั้นเพื่อให้จิตมันสั่นสะเทือนขันห้าเวลามองเห็นสิ่งใดจิตจะรับรู้เมื่อรับรู้แล้วก็จะสั่นสะเทือนขันห้าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อทำให้กลายเป็นคนสองมิติได้ตั้งแต่เด็กถึงแม้ยังไม่บรรลุในเรื่องของวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ maturity ทางจิตวิญญาณก็คือเด็กน้อยคนนั้นอายุ3ขวบบริบูรณ์แต่วุฒิภาวะทางโลกคืออายุ เบญจเพสใช่ไหม25ปีบริบูรณ์เป็นการบรรลุนิติภาวะไม่งั้นยังต้องอยู่ในการดูแลของพ่อแม่บรรพบุรุษอะไรบ้าว่าไปนะครับใช่ไหมมันถ้าไม่มีความอยากไม่มีการอยากดูไม่มีการอยากรู้ถ้าไม่มีการอยากดูมนุษย์จะดูไหมมนุษย์จะไม่ดูครับเด็กมันอยากรู้อยากเห็นมากมันเลยถามพ่อถามแม่จนเบื่อที่จะตอบอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะทำไมอ่ะเพราะความอยากเท่านั้นนะครับมันเด็กคนนั้นมีตัวอยากเยอะๆเด็กคนนั้นก็จะฉลาดไม่ใช่พ่อแม่บางคนพอเห็นลูกถามเยอะจะถามมากได้ไหมเบื่อรำคาญยังไม่ถึงเวลา whatever will be will be เดี๋ยวเวลาถึงเวลาแล้วรู้เองอะไรเงี้ยสอนลูกแบบนี้ก็ซวยเขาเรียกว่าเป็นการปิดกั้นลูกให้โง่ปิดกั้นความฉลาดของลูกพระบิดาให้ความอยากมาเพื่อกระตุ้นให้จิตมันกระตุ้นที่จะให้ใช้ตาจิตกระตุ้นให้ใช้หูบางคนฟังไม่เป็นฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดใช่ไหมไอ้พวกที่บวชนั้นแล้วนิพพานไม่ได้ในชาติที่แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคารวะธรรมดาในชาตินี้เป็นคนบางทีโง่นะฟังเขาพูดแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดอะไรแล้วบางทีสามารถรับรู้ได้เขาพูดทีเดียวสามเรื่องสามารถพูดทีเดียวสามเรื่องเช่นใช้วานได้ทำอะไรสามอย่างปรากฏว่ามันจำได้แค่อย่างแรกอย่างเดียวเท่านั้นนะอีกสองอย่างมันลืมไหมมันทำงงๆนะพอไปทวงถามมันเฮ้ยอีกสองอย่างมึงทำไมไม่ทำทำท่างงๆเฮ้ยสั่งให้กูทำด้วยเหรออีกสองอย่างมันไม่ได้ผ่านเข้าไปในจิตไม่ได้ผ่านเข้าไปในหูนะทั้งที่เขาบอกครบหมดแล้วอีตอนก่อนไปเนี่ยก็ทวนแล้วนะแต่พอผ่านไปวันเดียวหรือแค่ครึ่งวันมันลืมหมดแล้วมันทำได้แค่อย่างเดียวอีกสองอย่างถามว่าทำไมไม่ทำงงๆเฮ้ยมีบอกให้กูทำด้วยเหรอแล้วทำอะไรวะอีกสองอย่างบางทีเพิ่งนึกได้ก็เลยบอกว่ากำลังจะทำอยู่เนี่ยตอแหลแล้วฝึกนิสัยเสียแล้วตอแหลเพราะกลัวโดนด่าว่าเสือกลืมแล้วไม่ทำแบบนี้ก็มีนะไอ้พวกที่บวชมาเยอะๆในชาติก่อนนะนี่คือผลเสียในการมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นบาปกรรมที่ทำกับตัวเองโอ้มันน่าสงสารมากนะคนพวกนี้เราบอกตรงๆนะถ้าท่านมีคนใกล้ตัวมีอาการเป็นอย่างนั้นคิดไว้ก่อนเลยชาติที่แล้วมันคงบวชมานั่นแหละนะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดบ้างหรือพูดให้ได้สับแต่ไม่จับไปกระเดียดก็มีและไม่คิดต่อก็มีนะทำผิดถูกก็มีสั่งอย่างหนึ่งไปทำซะอีกอย่างหนึ่งก็มีนะเพราะมันฟังไปอีกอย่างหนึ่งเวลามันพูดนะมันจะพูดอย่างหนึ่งนะแต่เราจะได้ยินมันพูดอีกอย่างหนึ่งเราก็ไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งพอมาทวนอีกทีมันบอกว่ามันไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะไม่เชี่ยวชาญในการใช้อายตนะกับจิตและสมองมันไปปิดอายตนะทั้งหมดใช้แต่จิตกับสมองสองอย่างโดยที่ไม่มีคนนอกสร้างเงื่อนไขให้มันเลยไม่มีคนนอกสร้างบททดสอบให้เลยแล้วมันจะไปเก่งจะไปชำนาญได้ไงและดันทะลึ่งทั้งภพชาติปฏิบัติตนเป็นนักบวชนักพรตอยู่ในป่าในเขาทั้งภพชาติเลยตายในรูปแบบของนักพรตนักบวชนั่นแหละแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหไปสู่สวรรค์ถ้าที่ตัวเองไม่ได้มาเกิดเพื่อทำหน้าที่ตรงนั้นเลยนะทำหน้าที่เพื่อตัวเองนะไม่ได้ทำเพื่อโลกเลยนะครับอ่ะเป็นธาตุของความอยากตัณหาพาเพลินเป็นธาตุของความอยากเวลาจะทำอะไรก็ทำเพราะอยากทำไม่ได้คิดต่อว่าที่กูอยากทำเนี่ยกูสมควรทำไหมที่กูอยากพูดมันสมควรพูดไหมอันนี้คือการใช้สมองนี่ไม่พออยากก็พูดไม่อยากก็ไม่พูด พออยากก็ทำไม่อยากกูก็ไม่ทำตกเป็นธาตุของความอยากเขาเรียกลูกอีช่างอยากนั่นแหละสมองมันก็เป็นง่อยมันก็ไม่ฉลาดมันก็โง่ไงไม่ฉลาดก็คือโง่เพราะใช้สมองไม่เป็นไปใช้ความอยากของจิตเพราะจิตมีอำนาจเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่เสือกใช้นายคือจิตเนี่ยเป็นนายที่เลวหรือเป็นบ่าวที่ชั่วถูกไหมใช้อำนาจบาดใหญ่นี่คือบ่าวชั่วเป็นนายที่ชั่วๆแล้วทำให้นะกายหรือสมองเนี่ยเป็นบ่าวเนี่ยก็เลยต้องชั่วตามนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากโง่อย่าเป็นทาสความอยากคืออยากไม่อยากหรือไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยาก3อย่างนี้อย่าให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเวลาจะทำอะไรก็ตามก็ถามตัวกูก่อนว่านี่กูทำเพราะความอยากหรือเปล่าหรือกูทำเพราะมีเหตุผลที่ฟังได้ว่ากูต้องทำหรือเป็นหน้าที่ของกูที่ต้องทำนะถ้าท่านต้องการหลุดพ้นกลับบ้านในชาตินี้ท่านต้องปฏิบัติตนเป็นมนุษย์คือเป็นสัตว์ชั้นสูงเป็นมนุษย์มณะก็คือมนแปลว่าจิตใจนะส่วนที่กับความว่าอุสยะแปลว่าสวยแปลว่าสูงจิตจะสวยจิตจะสูงก็แปลว่าปัญญาต้องเฉียบคมและใช้ความรักในการดำเนินชีวิตนี่เรียกว่ามนุษย์นะถ้าท่านใช้ความอยากเนี่ยท่านไม่ได้ใช้ความรักท่านไม่ใช้ความรู้หรือปัญญาเลยของท่านเลยแล้วท่านจะบอกว่าท่านเป็นมนุษย์ได้ยังไงล้มเหลวตั้งแต่แรกในการเป็นมนุษย์แล้วครับต่อให้มีอายุไขยาวนานเท่าไหร่แล้วตายท่านก็ไม่ประสบความสําเร็จในการเป็นมนุษย์ประการที่2เป็นธาตุความไม่อยากโอเคมั้ยประการที่3เป็นธาตุความลังเลไม่แน่ใจก็คือความไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากที่เราพูดล่วงหน้าให้ท่านฟังทั้งหมดเนี้ยคือตัณหาพาเพลินคําว่าเพลินแปลว่าสนุกอยู่กับการใช้ตัณหาทั้งชีวิตแล้วตัณหานี่แหละมันจะไม่สามารถทําให้จิตของท่านสั่นสะเทือนธรรมจักรได้เพราะเข้าไม่ถึงความรักเข้าไม่ถึงความฉลาดทางปัญญา หรือเข้าไปถึงควาย6ตัวความรู้นะความรอบรู้ความฉลาดความเชื่อมั่นนะความร่วมมือความรักความฉลาดทางปัญญาและควายทั้ง6ตัวเนี่ยที่เราเคยเสนอไว้แล้วเนี่ยไปค้นหาของเก่าๆดูนะความร่วมมือใช่ไหมตะกี้ไม่ได้พูดอันนั้นหกละนะอ่ะสาเหตุที่โง่ประการที่4ถ้าเราไม่อยากโง่เราต้องทำในทางตรงกันข้ามกับที่สไลด์บอกนะครับ1เป็นธาตุการถูกยั่วยุยั่วโมโหยุให้รำตำให้รั่วแหมยั่วโมโหยุให้รำตำให้รั่วยั่วยุต้องไม่ตกเป็นธาตุเพราะถ้าเราตกเป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้เราจะได้ใช้ปัญญามั้ยเราจะไม่ได้ใช้ปัญญาของสมองเลยครับเพราะจิตมันบอดใช้ปัญญาไม่ได้พอใช้ปัญญาไม่ได้ก็โง่พอโง่ปั๊บก็ทำอะไรแบบโง่ๆความทุกข์ในความทุกข์ก็เกิดขึ้นทั้งในจิตใจและในชีวิตของตัวเองความทุกข์มันจะมาทันทีเพราะโง่นี่แหละแก้ปัญหาไม่ได้ซื้อสร้างปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็เพราะว่าโง่นี่แหละนะถูกยั่วยุเนี่ยยั่วยุยั่วให้โมโหบอกได้ไงยุให้รำตำให้รั่วยุแยงตะแคงรั่วทำให้เข้าใจผิดหลงผิดทะเลาะเบาะแว้งกันขัดแย้งกันอะไรพันเนี่ยนะครับประการที่สองเป็นธาตุการย้าวยวนย้าวยวนนี่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีนะใช่ไหมเช่นเป็นนารีก็แต่งตัวสวยๆหรือแต่งตัวบะบะยั่วยวนแน่ย้าวยวนนะไม่ใช่ยั่วโมโหนะย้าวยวนให้ลุ่มหลงเนี่ยหรือมีการจูงใจเอาของอ้างว่าเป็นของขลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์มาแล้วมาย้าวยวนจิตใจว่าเอ้ยถ้ามึงมีสิ่งนี้พกไว้นะเดี๋ยวมึงรวยนะมึงจะถูกหวยทุกงวดเลยนะเห็นมีบางคนนะมันขึ้น Facebook มันขึ้น YouTubeว่ามันถูกหวยทุกงวดเลยนะนี่ผ่านมา10งวดมันถูกทั้ง10งวดเลยอะไรจะอัศจรรย์หันกรัญยอขนาดนั้นโดยไม่เคยระแวงเลยเพราะไปนึกด้านบวกว่าเฮ้ยสงสัยมันโชคช่วยมันรวยจริงเว้ยเฮ้ยอะไรต่างๆเราเนี่ยวิธีการจะทำแบบนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะทำอวดคนอื่นนะเราแนะนายก็ได้นะเนี่ยพอสังเกตไหมไอ้ประเภทที่หวยออกลอตเตอรี่ออกแล้วเนี่ยค่อยถ่ายลอตเตอรี่นะมาเป็นตับเลยนะถ่ายลอตเตอรี่เป็นตับเลยถ่ายภาพเลยว่าตัวเองถูกเป็นตับตับเป็นตับเลยโอ้ยได้หลายแสนได้หลายล้านทุกงวดถูกทุกงวดเอามาอวดถ้าแน่จริงทำไมไม่มาบอกก่อนหวยออกล่ะเอาลอตเตอรี่เนี่ยมันเรียงเป็นตับเลยให้ก่อนหวยออกมันทำไม่ได้เพราะอะไรมันมีวิธีไงท่านทำไงก็ได้นะเวลาใครถูกลอตเตอรี่เราประกาศไว้เลยเราขอซื้อภาพขอซื้อภาพนะโดยที่มันจะมีศูนย์รวมลอตเตอรี่ใช่ไหมที่คนไปขึ้นเงินเนี่ยโดยเฉพาะคนจนๆเวลาได้ตังค์ได้เลขท้าย3ตัว2ตัวอะไรเลขหน้า3ตัวอะไรพวกนี้รางวัลที่4รางวัลที่5รางวัลที่3อะไรพวกนี้นะก็ไปอยู่บริเวณใกล้ๆที่เขามีชุมชนของลอตเตอรี่เราจะแชร์ให้ฟังแล้วส่งหน้าม้าไปตรงนั้นนะแล้วขอบางทีขอฟรีนะบางคนเขาถูกลอตเตอรี่เนี่ยเขาดีใจเขาอยากอวดนะไม่เอาตรงเอาหน้ามึงก็ได้กูเอาแต่ลอตเตอรี่เอาแต่รูปกูอยากได้แล้วก็เอาภาพมาเอามาขึ้น Facebook เอามาขึ้น YouTube ว่านี่ไงกูถูกทุกงวดเลยเพราะมันไปซื้อภาพเขามาทุกงวดอ่ะแต่ถามว่าเอามาอวดรวยอ่ะแล้วตัวเองรวยด้วยวิธีไหนอ่ะคือไอ้ถูกจริงอ่ะมันคงมีบ้างอ่ะนะเพราะเล่นหวยเยอะเล่นลอตเตอรี่เยอะแต่มันไม่มีทางจะถูกทุกงวดแล้วได้รางวัลใหญ่ๆทุกงวดหรอกแต่สิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์อ่ะตัวเองมีบางอย่างแอบแฝงเช่นมีศาลเจ้าให้คนมากราบไหว้บอกศาลเจ้าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์บางทีก็มีสัตว์บางชนิดเช่นพญานาคที่ตัวเองสร้างขึ้นมาบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ถูกพญานาคให้เราไม่ได้ก้าวล่วงคนที่เชื่อพญานาคแล้วถูกพญานาคบอกหวยจริงๆนะเราไม่ไปก้าวล่วงนะบอกแล้วกรรมใครกรรมมันไม่เกี่ยวแต่เรากำลังบอกว่าถ้าใครอยากจะทำแบบนี้เอาลอตเตอรี่มาโชว์เวลาหวยออกเยอะแยะด้วยถูกอีกแล้วถูกอีกแล้วถูกแล้วทุกงวดเนี่ยทำให้ศาลเจ้าตัวเองศักดิ์สิทธิ์ทำให้สัตว์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเป็นรูปลักษณ์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์หรือทำให้คนเชื่อว่ากูเนี่ยมีบุญศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้พิเศษมึงอ่ะมาพึ่งกูได้แน่ๆเพราะทุกคนอยากรวยทั้งนั้นนะพออยากรวยปั๊บเนี่ยที่บอกอ่ะเย้ายวนนะมันจะไม่ใช่สมองไม่ใช่ปัญญาไม่หาเหตุผลคนอะไรว่าแม่งถูกหวยทุกงวด10งวดได้ถูก9งวดเนี่ยคนอะไรวะรวยเอารวยเอาถ้าทำให้ตัวเองศักดิ์สิทธิ์คนก็จะตอบแทนเพราะบัตรเชื่อเลขใบเลขไปนะถูกบ้างผิดบ้างก็ว่าไปเวลาบอกเลขพอเขาถูกไม่ว่ามากหรือน้อยเขาแค่ศรัทธาเขาจะเชื่อเราทั้งที่จริงๆเรามั่วไม่มีใครรู้หวยหรอกเชื่อเถอะตั้งแต่0ถึง9จะมาจับคู่กันแบบไหนอะไรยังไงบอกไปเถอะเสี่ยงอะบอกไป3ตัว4ตัว5ตัว5คู่อะไรเงี้ยมันต้องถูกเขาบ้างถูกสักวันนึงอะ พอคนศรัทธาปั๊บเนี่ยศรัทธาเรานะสมมติว่าเราทำมาค้าขายอะไรเวลาเขาจะซื้อของแทนที่เขาจะไปซื้อของคนอื่นเขาจะมาช่วยอุดหนุนเราเพราะว่าเราให้บุญเราให้ลาภกับเขาความสำนึกแบบนั้นคนไทยมันมีอยู่แล้วนะครับมันการทำแบบนี้มันก็คือวิธีการที่จะเย้ายวนใจให้อยากมีโชคให้ตามเราสิอะไรอย่างนี้สังเกตไหมบางคนเนี่ยตามเหมือนกันเนี่ยแต่ถามว่าเคยถูกตามเขาสักกี่งวดนะไปหาสถิติเอาเถอะไอ้ส่วนมากมันก็บ้าเหอก็คือว่ามีเสียงเล่าลือกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็แห่ตามเขาแห่เชื่อตามเขาก็พากันอับเฉาเบาปัญญาใช่ไหมถ้าท่านอยากรวยขยันทำหากินฉลาดเอาไว้ก่อนอย่าโง่ใช้ปัญญาคิดเยอะๆมีทุนเท่านี้เราจะใช้ทุนเท่านี้ในการลงทุนทำแล้วได้กำไรและสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้ในยุคโควิด-19ไม่ใช่นั่งงอมืองอเท้าสมองก็ไม่คิดปัญญาก็เป็นง่อยเพราะไม่เคยคิดจะติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองเลยรอแต่แบมือนะให้ทางการหรือรัฐบาลจ่ายช่วยสนับสนุนจนตายจนทั้งต้องไปกู้มาเนี่ยเสียภาษีไม่รู้เท่าไหร่ไอ้ขอโทษเสียภาษีมาเท่าไหร่ก็ไม่พอที่จะไปจ่ายเงินที่ไปกู้เข้ามาก็เป็นหนี้ตลอดชาติเพื่อจะช่วยสนับสนุนโดยที่ไม่คิดจะช่วยตัวเองหรือช่วยตัวเองไม่ได้เลยเพราะมีความบอดมืดบอดทางปัญญาเนื่องจากที่ผ่านมาเดินตามหลังคนนำทางตาบอดแล้วตัวเองก็เสือกหลับตาหรือตาบอดเดินตามด้วยไม่เคยคิดติดอาวุธทางปัญญาเลยท่องแต่ธรรมะจำแต่ธรรมะแล้วก็เอามาปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อโลกพระศาสดาสอนแล้วเมตตาธรรมค้ำจุนโลกสอนว่าให้รักกันให้เมตตากันแต่เมตตากันเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อสร้างความมีสันติสุขในสังคมในชีวิตของตัวเองก็เท่านั้นแต่ไม่รู้หรอกว่าความรักของมนุษย์โลกที่มนุษย์เราแต่ละคนต้องรักกันนะด้วยสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เอฟซีจิตจักรวาลทั้งหลายคงรู้ว่ามันต้องเป็นพลังงานความรักที่เป็นพลังงานร่วมที่จะช่วยทำให้โลกหมุนเมื่อโลกหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่ปั๊บโลกก็จะสมดุลท่านไม่แปลกใจเหรอโลกเนี่ยหมุนมาเป็นหมื่นปีเป็นล้านปีและขณะที่ท่านเกิดมาก็หลายสิบปีแล้วนะโลกยังเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่อยู่ได้ขณะที่เป็นลูกข่างท่านยืนมองดูนะสักแป๊บนึงมันจะหมุนช้าลงแล้วมันขอกแขกขอกแขกขอกแขกแล้วมันเสียสมดุลมันก็ล้มไปแต่โลกไม่เคยล้มโลกไม่เคยล้มจากรุ่นต่อรุ่นของพ่อแม่เราบรรพบุรุษเราเขายังบอกว่าโลกหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงต่อรอบก็วันนึงมี24ชั่วโมงโดยประมาณก็มีอย่างนี้มันหรอทำไมไม่ฉุกคิดทำไมไม่เอกใจบ้างถ้าไม่มีแรงกระทำเพิ่มเข้าไปโลกมันจะหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่และหมุนอย่างต่อเนื่องได้ไงถูกไหมลูกข่างเนี่ยเด็กมันเคลื่อนไปแล้วปั๊บเนี่ยเชือกที่มันพันรอบลูกข่างนะมันคือการกำหนดจำนวนรอบเวลาเด็กมันกระชากลูกข่างเพื่อให้แกนมันหมุนอยู่ถ้ามันกระชากแล้วมีแรงเหวี่ยงแรงหมุนนะมากเท่าไหร่มากมากเท่าไหร่มันก็จะหมุนตั้งอยู่บนแกนได้นานแต่เมื่อนานแล้วถึงจุดหนึ่งแรงเหวี่ยงหมุนมันน้อยลงเพราะไม่ได้เติมแรงเหวี่ยงเข้าไปอีกเนี่ยในที่สุดลูกข่างนั้นก็ล้มนาซาก็ตอบไม่ได้นักวิทยาศาสตร์โลกก็ตอบไม่ได้แต่นี่มันเป็นอนุตตรธรรมพระบิดาจึงบอกให้เรารู้ว่าความรักของมนุษย์นี่แหละช่วยทำให้โลกหมุนเมื่อโลกหมุนแล้วก็โลกก็สมดุลนี่คือธรรมจักรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคือกฎเกณฑ์ของการหมุนธรรมจักรเพื่อให้มนุษย์ร่วมกันหมุนธรรมจักรและหมุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำให้โลกนี้หมุนได้เขาเรียกว่ากัปปวัตตนสูตรเป็นกฎเกณฑ์ที่หมุนธรรมจักรร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดวัฒนาแปลว่าวัฒนาแปลว่าก้าวหน้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราแปลผิดตรงไหนครับเห็นไหมท่านที่เป็นนักพรตนักบวชไม่เคยใส่ใจที่จะฉุกคิดเรื่องนี้เลยไม่เคยมีใครหยิบเอามาสอนเป็นสิ่งที่แปลกเป็นความรู้ใหม่สำหรับพวกท่านใช่ไหมล่ะที่เรากล่าวอยู่เนี่ยถ้ามันไม่จริงมันไม่ศักดิ์สิทธิ์พระศาสดาจะทรงตรัสเอาไว้เป็นประโยคปริศนาไว้ทำไมครับว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราคือโลกโลกคือเราและก็อีกคำหนึ่งคือธรรมจักรมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อช่วยกันหมุนธรรมจักรด้วยความรักเพื่อทำให้โลกหมุนนะทำให้โลกสมดุลเนี่ยพูดไปพูดมาก็วนอยู่ตรงนี้ครับแต่เป็นสิ่งใหม่สำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติธรรมมาตลอดใช่ไหมไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมซึ่งจะใช้สมองสองซี่คิดเองเข้าใจเองรู้เองไม่ได้เรามีหน้าที่มาเฉลยเราก็เฉลยส่วนจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของท่านอย่างที่สามเป็นธาตุบุพกรรมแต่อดีตสาเหตุที่จิตติดในอารมณ์ขยะเพ พราะเป็นบุพกรรมแต่อดีตที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยอดีตชาตินะฮะจิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยเพื่อที่จะดับเช่นโทสะจริตรุนแรงมาในภพชาติปัจจุบันก็มาเพื่อให้ละวางโทสะจริตเพื่อทำจิตให้ว่างเพราะถ้าท่านยังมีโทสะจริตโลภะโทสะโมหะอยู่ในจิตท่านไม่มีวันที่จะหมุนธรรมจักรได้แล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะเสียชาติเกิดไปอีกหนึ่งภพชาติพูดง่ายว่าถ้าจิตหยาบของท่านยังหมกมุ่นอยู่กับกิเลสหนาตัณหาเยอะยังหมุนธรรมจักรไม่ได้หมุนได้แต่กรรมจักรท่านก็จะเสียชาติเกิดไปหนึ่งภพชาติท่านจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณกับเขาได้เลยก็เหมือนทุกคนที่เวียนว่ายตายเกิดมาแล้วพยายามจะดับสังสารวัฏถ้าท่านปฏิบัติได้คือหมุนธรรมจักรได้สำเร็จตลอดชีวิตของท่านท่านแทรกแซงกรรมจักรเป็นธรรมจักรได้ท่านไม่ต้องตายครับจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องตายนะเพราะบิดาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมาเพื่อไม่ให้มีวันตายให้มันสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ให้มันสามารถเจริญเติบโตได้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านจึงไม่จำเป็นต้องผลัดเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องตายเพื่อจิตวิญญาณเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เปลี่ยนอาภรณ์ใหม่แต่ทุกวันนี้ต้องตายเพื่อต้องการโอกาสในการไปแก้ไขจิตวิญญาณที่เสียสมดุลเพราะจิตหยาบมันเหลวไหลไปแก้ไขที่โรงพยาบาลก็คือในนรกพอแก้ไขเสร็จแล้วจึงค่อยส่งจิตวิญญาณที่สมดุลแล้วกลับมาเกิดใหม่แต่ก็ให้มีจิตหยาบที่จะต้องมีรหัสกรรมเก่าที่ติดตัวอยู่เนี่ยมาเรียนรู้ที่จะทดสอบที่จะแก้ไขเพื่อที่จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักและความคิดที่เฉลียวฉลาดในการหมุนธรรมจักรเพื่อสร้างสังคมสร้างตนเองหรือสร้างโลกใบนี้ให้สมดุลร่วมกันกับคนอื่นๆได้ตามที่พันธสัญญา6ตัวเองได้ให้สัญญากับพระเจ้าหรือพระบิดาเอาไว้นั่นเองโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นบุพกรรมแปลว่าแต่ปางก่อนก็แปลว่าแต่อดีตชาติจิตวิญญาณถือมาเพื่อให้จิตหยาบเรียนรู้ที่จะแก้ไขให้ได้โทสะจริตโลภะจริตความโลภความงกความขี้เหนียวอะไรพวกนี้ความตระหนี่พวกนี้มันทำให้จิตไม่ว่างทำให้จิตรกครับพอจิตมันรกปั๊บมันก็จะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำๆพอคลื่นความถี่ต่ำปั๊บมันก็ถึงความรักไม่ได้คลื่นความถี่ต่ำๆก็เข้าถึงความฉลาดของสมองสองซีกคือซ้ายกับขวาก็ไม่ได้นี่คือความเป็นจริงสาเหตุที่โง่ของมนุษย์ประการที่5พี่น้องครับฟังทันไหมฮะนะเราก็ไม่อยากให้ท่านนอนดึกนะฮะแต่ว่าก็พยายามตรงไหนพูดไวได้ก็จะพูดตรงไหนพูดไวไม่ได้ต้องยกตัวอย่างก็ต้องยอมเสียเวลาจิตติดในอัตตาแห่งตนพี่น้องครับจิตติดในอัตตาแห่งตนหมายความว่าไงครับเช่นหลงตัวเองหลงตัวเองหลงยังไงครับคำว่าหลงเนี่ยแปลว่าไม่จริงหลงตัวเองก็คือหลงในสิ่งที่ไม่จริงนะเข้าข้างตัวเองเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวเองอะไรเงี้ยหลงตัวเองแค่นหลงว่าตัวเองเก่งกูเก่งแล้วกูบวชมาหลายพรรษากูบวชมาหลายภพชาติกูเป็นมหาขอโทษนะพูดชัดๆนะมหา มันใกล้เคียงมากนะแล้วก็ไม่ฟังใครใช้ตัวเองเป็นตัวชี้วัดตัดสินใช้ตัวเองเป็นไม้บรรทัดชี้วัดพฤติกรรมหรือการกระทำของคนอื่นแล้วก็กูก็สรุปกูตัวกูเองเออเองหลงตัวเองว่ากูรู้ธรรมะมาเยอะกูเรียนมาเยอะเพราะสิ่งที่กูทำนี่มึงอย่ามาตำหนิกูว่ามันไม่ถูกต้องหรือมันเป็นโลกาวัชชะกูว่าไม่ใช่ก็ต้องไม่ใช่คนอื่นจะว่าไงช่างแต่กูเชื่อมั่นในตัวกูเพราะกูก็เก่งเพราะกูเรียนมาเยอะนี่คือหลงตัวเองหลงตัวเองจนไม่ฟังใครหลงตัวเองจนไม่คิดทบทวนเพราะขาดสติโง่ไหมล่ะครับเนี่ยโง่ไหมครับถ้าคิดในมุมของคนที่เขาตักเตือนบ้างว่าเฮ้ยมันเป็นโลกาวัชชะนะอย่าทำแบบนี้ก็ลองคิดตามเขาดูสิแล้วคิดอย่างมีเหตุผลนะไม่ใช่ไบแอสกับตัวเองคือหลงตัวเองเข้าข้างตัวเองนะนึกออกไหมแล้วถ้าคิดเองแล้วจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคนที่เขาตำหนิก็ไปถามคนรอบข้างคนอื่นๆด้วยอีกหลายๆคนไม่ใช่ไปถามพวกเดียวกันไม้ป่าเดียวกันที่ประเภทยกมือเห็นด้วยกันในห้องประชุมอะไปฟังคนที่เขาคิดเห็นต่างกับเราหรือพวกเราดูบ้างว่าเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างไรมีเหตุมีผลน่าคิดน่าเชื่อน่าฟังไหมไอ้นี่ไม่ฟังฟังแต่เสียงหมู่มากคนหมู่มากสนับสนุนเฮ้ กูเลยตามแบบนั้นกูว่ากูถูกแล้วใช่ไหมมันเขาเรียกว่าถ้าชั่วกันทั้งชาติก็เรียกว่าชาติชั่วถูกต้องไหมครับ ใช่ไหมหาคนที่ดีๆไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันชั่วกันทั้งชาติก็เรียกว่าชาติชั่วเห็นพ้องกันตามกันหมดนะแต่แผ่นดินไม่ว่าประเทศไหนหรือแม้กระทั่งไทยคงไม่ไร้เท่าใบพุทราหรอกนะมันต้องมีคนดีๆคนที่เข้าใจคนที่ฉลาดมองโลกและมีความเที่ยงธรรม นะไม่ได้ลำเอียงเนี่ยมันต้องมีครับนะมันต้องมีนะมันอยู่ที่วุฒิภาวะถูกไหมอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่ความฉลาดอยู่ที่ความโง่ถูกไหมถ้าโง่มากมันก็มองความจริงไม่เห็นอ่านความจริงไม่ออกหรอกถูกไหมหลงตัวเองอย่างที่สองคือบ้าอำนาจนะพวกที่บ้าอำนาจเนี่ยมันจะใช้อำนาจมากกว่าจะใช้ปัญญาถูกไหมใช้เสียงดังใช้ตำแหน่งใหญ่โตที่เหนือกว่ากูเป็นนายกกูเป็นรัฐมนตรีกูเป็นส.ส.กูเป็นผู้ใหญ่เว้ยกูใหญ่กว่ามึงนะหรือกูเป็นกำนันกูใหญ่กว่าผู้ใหญ่นะบ้าอำนาจก็ไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สมองใช้แต่อำนาจมันก็ทำให้โง่ได้เหมือนกันมีมิจฉาทิฐิสูงคำว่ามิจฉาทิฐิมันมีตัวตรงข้ามคือสัมมาทิฐิสัมมาทิฐิคือความเพียรพยายามที่จะพัฒนาตัวเองความเพียรพยายามที่จะทำในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นเขาเรียกว่าพัฒนาความมีสัมมาทิฐิก็คือความเพียรพยายามความมานะพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสันดานหรือนิสัยที่ไม่ดีหรือจิตสำนึกของตัวเองที่บกพร่องเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมให้ได้นั่นคือสัมมาทิฐิส่วนมีมิจฉาทิฐิสูงก็คือดื้อรั้นดันทุรังไม่ฟังใครดื้อรั้นดันทุรังไม่ฟังใครมีมิจฉาทิฐิสูงมึงไม่ต้องมาเถียงไม่ต้องมาเถียงกูเป็นแม่มึงมึงต้องมาสิมาแย้งกูเป็นพ่อมึงฉันไม่ต้องมาเถียงฉันเป็นพี่มึงนี่คือนะนอกจากแสดงความหลงตัวเองแสดงความบ้าอำนาจแล้วยังเป็นการแสดงว่าตัวเองมีมิจฉาทิฐิสูงมากคือเชื่อมั่นในตัวเองสูงอย่างไร้เหตุผลอย่างไร้หลักการเนี่ยมีมิจฉาทิฐิคนในสังคมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับก็เลยดูเหมือนหน้าตาจะฉลาดแต่เวลาพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นกลายเป็นคนโง่ไปนะนี่คือสาเหตุที่โง่นะประการที่5คือจิตติดในอัตตาแห่งตนต่อมาสาเหตุที่โง่เป็นภาพรวมนะภาพรวมของสาเหตุที่โง่นะ1จิตติดสันดานเคยตัวโง่เพราะเคยตัวไม่ใช้ปัญญาจนเคยตัวจิตติดบ่วงกิเลสมารใช่มั้ยที่เราพูดไปแล้ว จิตติดตัณหาพาไปจิตติดในอารมณ์ขยะอย่างที่5จิตติดในอัตตาแห่งตน5สไลด์5ประการที่เป็นที่มาของความโง่ของมนุษย์ของคนที่คนตัวเองเป็นมนุษย์ยังไม่สำเร็จเพราะยังหมุนกรรมจักรโดยหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับความหมายของคำว่าโง่ในมุมที่เป็นนัยยะสุดท้ายคือด้านอนุตตรธรรมความโง่ในความหมายของอนุตตรธรรมคือไม่รู้ว่าไม่รู้ความโง่ในด้านอนุตตรธรรมคือไม่รู้ว่าไม่รู้เพราะไม่มีสมองให้คิดรู้อันนี้น่าเห็นใจสมองมีสองซีกซีกซ้ายใช้เรียนรู้เรื่องโลกิยธรรมซีกขวาใช้เรียนรู้และคิดรู้โลกุตตรธรรมแล้วอนุตตรธรรมล่ะเอาสมองส่วนไหนคิดมันไม่มีฮะเมื่อมันไม่มีเนี่ยนี่แหละคือที่มาว่าทำไมพระศาสดาในโลกนี้จึงมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเป็นศาสดาที่มาจากพระเจ้าเวลาพระองค์สอนธรรมะก็ทำแบบเดียวกับเราพระบิดาตรัสว่าพระเจ้าสอนว่าพระองค์ทรงสื่อมาว่าอะไรอะไรก็อ้างพระเจ้าแล้วหลายคนไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเทพเจ้าเทพเจ้าหมูเทพเจ้าตือป้อยไก่เทพเจ้าเฮ่งเจียอะไรเงี้ยนะลิงหรือสัตว์พวกนี้เป็นเทพเจ้าได้หมดนะแต่พระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้านะแล้วก็มาก้าวล่วงเพราะไม่เข้าใจพอกล่าวถึงพระเจ้าแล้วโอ้ตัวสั่นละลิกเลยปฏิเสธนะตัวสั่นเลยครับเหมือนกับได้ฟังคำหยาบคายมากๆคำว่าพระเจ้าหลายคนเป็นอย่างนั้นนะเป็นโลกประหลาดมากทั้งที่พระเจ้านี่หรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเป็นผู้มีพระคุณนะที่ทำให้ตัวเองได้เกิดมาเป็นจิตวิญญาณและให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยพระเจ้าทั้งนั้นแหละเป็นพระผู้ให้กำเนิดแต่พอพูดถึงพ่อถึงแม่ของมันปั๊บเนี่ยมันจะโกรธจนตัวสั่นเลยโกรธคนที่พูดนะแล้วไม่ยอมรับถือพ่อแม่ของตัวเองตลกดีไหมครับนี่คือความไม่รู้และไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้พระบิดาจึงต้องส่งพระศาสดาที่มาจากพระองค์มากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์ด้วยวิธีการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ไม่ใช่ที่เราทำอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือท่านนบีมุฮัมมัดก็ทรงใช้วิธีการเดียวกันเพราะพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเราก็เป็นมนุษย์เหมือนสองพระองค์นั่นนะครับไม่ได้แตกต่างกันตรงไหนเลยและที่เหมือนกันก็คือสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าเหมือนกันเราไม่ได้เรียนแบบเราทำได้จริงๆเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าไม่รู้
1: ก็เลยกลายเหมือนคนโง่ไปแต่โง่แบบนี้น่าเห็นใจเพราะไม่มีสมองรองรับไม่มีเครื่องมือให้ใช้ก็แปลว่าไม่มีปัญญาให้ใช้ถ้าจะใช้ปัญญาตรงนี้ต้องเรียกว่าอนุตตรปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณแต่เราไม่อยากไปตามพระองค์ละเราเรียกว่าอนุตตรธรรมญาณก็คือเป็นญาณหรือปัญญาที่จะเข้าถึงอนุตตรธรรมของพระเจ้าได้ซึ่งมนุษย์ทั่วไปไม่มีเราจึงสามารถกล่าวตรงนี้ให้ฟังได้ทีนี้ถามว่าสาเหตุที่มนุษย์โลกไม่รู้ว่าไม่รู้เนี่ยเพราะอะไร 1. พื้นที่สมองมีขีดจำกัดว่าไปแล้วนะคือสมองมีจำกัดแค่เพียง2ซีกจิตหยาบเข้าถึงแก่นแท้ไม่ได้ประการที่2สาเหตุที่สมองมีขีดจำกัดและไม่รู้ว่าไม่รู้คือจิตหยาบก็คือจิตของท่านน่ะเข้าถึงแก่นแท้ยังไม่ได้ก็แปลว่าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้จิตวิญญาณยังพอจะมีสัญชาตญาณที่จะคอยบอกท่านได้ถ้าท่านมีความสามารถในการรับฟังสัญชาตญาณของจิตวิญญาณของตัวเองเป็นแต่ทุกวันเนี้ยท่านถ้าท่านหลงตัวเองว่าจิตหยาบของท่านคือจิตวิญญาณท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นจิตหยาบแล้วมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในท่านจะคอยรับฟังความรู้สึกนึกคิดหรือความต้องการของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้อันหมายถึงตัวเองแท้ๆของท่านจิตหยาบที่รู้สึกตอนนี้เป็นตัวปลอมท่านจะฉุกคิดท่านจะเอะใจไหมท่านจะไม่ฟังหรอกเพราะท่านไม่รู้เพราะฉะนั้นจิตหยาบเข้าถึงแก่นแท้ไม่ได้โอกาสที่ท่านจะได้รู้ความจริงในสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าไม่รู้ที่เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยหรือบางอย่างที่จิตหยาบของท่านสมองสองซีกซ้ายขวาเนี่ยเข้าถึงไม่ได้คิดไม่ได้เพราะมันยากเนี่ยจิตวิญญาณก็ไม่สามารถจะบอกท่านได้เพราะจิตหยาบทำตัวเหินห่างจากจิตวิญญาณไม่เป็นแก่นแท้เพียงแค่สั่นสะเทือนธรรมจักรได้นะฮะท่านก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านได้แล้วท่านก็ไม่ต้องตายอายุยืนด้วยเป็นอมตะเลยก็บอกแล้วที่เราพูดตอนกลางๆของการสื่อคืนนี้ท่านก็จะสามารถมีอายุยืนเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยครับมันอยู่ได้โดยไม่ต้องตายเพราะว่ากายหยาบนี้พระบิดาสร้างไว้ไม่ใช่มันตายไงถ้ามันเสื่อมมันก็สร้างได้เหมือนหนังแท้แล้วกลายเป็นหนังกำพร้านะใช่ไหมพอกลายเป็นหนังกำพร้าปั๊บหลุดไปก็หนังแท้ก็ขึ้นมาแทนถูกไหมฮะเนี่ยมันไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันตายแล้วก็มันสามารถเจริญเติบโตได้ด้วยนะทุกอย่างเนี่ยสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ทั้งหมดถ้าดูแลและรักษาฉะนั้นไม่ต้องตายนะจิตหยาบเข้าถึงแก่นแท้ไม่ได้นะก็เลยโง่อย่างที่สามฉลาดที่สุดก็เป็นได้แค่สัพพัญญูที่ฉลาดที่สุดเป็นได้แค่สัพพัญญูเพราะว่ามีสมองสองซีกแล้วสามารถใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดก็ได้แค่สัพพัญญูสัพพัญญูคือผู้รอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในเอกภพรู้ได้ทุกเรื่องทั้งเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใกล้ตัวไกลตัวรู้หมดเรียกว่าเป็นผู้รอบรู้อย่างเช่นพระพุทธองค์เป็นต้นทรงเป็นสัพพัญญูเพราะว่าพระองค์ทรงเรียนรู้ทุกสิ่งด้วยตัวเองพระองค์ไม่มีพระเจ้าที่จะคอยสื่อสอนที่จะคอยสื่อความให้พระพุทธองค์ทรงเก่งเองทรงพระปรีชาญาณด้วยพระองค์เองแต่พระองค์ถึงแม้ว่าจะรู้ทุกอย่างเป็นสัพพัญญูแต่พระองค์ก็จะไม่สามารถรู้ว่านะรู้เบื้องหลังของจิตวิญญาณของพระองค์ที่อยู่นอกอนันตจักรวาลรู้คิดรู้ไม่ได้เลยนะว่ายังมีนะยังมีเหนือฟ้ายังมีฟ้ายังมีพระบิดาหรือพระเจ้าอยู่เหนืออนันตจักรวาลอีกไม่รู้แม้กระทั่งว่าจิตวิญญาณเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างไม่สามารถคิดรู้เองได้ครับเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมผู้ที่จะรู้ก็คือผู้ที่พระเจ้าส่งมาเรียกว่าพระบุตรเอกมาเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเหมือนยุคนี้เราไม่ได้เป็นพระศาสดาเราเลยมาเป็นแค่พระอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเราต้องการแค่นั้นเราเพราะเรามาเพื่อช่วยท่านพากลับบ้านนะประการที่3เนี่ยฉลาดสุดก็เป็นได้แค่สัพพัญญูเนาะสมองมีขีดจำกัดเพราะมี3ข้อ2สาเหตุที่ไม่รู้ว่าไม่รู้ก็คือยึดพระศาสดาองค์เดียว 1. ยึดพระศาสดาองค์เดียวแล้วเอาพระศาสดาของโลกมาเป็นเจ้าลัทธิของตนศาสดาของกูศาสดาของข้าใครอย่าแตะเนี่ยใครที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับกูเป็นไอ้พวกนอกรีดมันกูนับถือศาสนาไหนศาสนานั้นเป็นของกูโง่ไหมครับเนี่ยโง่ไหมครับเนี่ยกูศรัทธาใครคนนั้นเป็นของกูกูศรัทธาอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาเป็นของกูพวกมึงไม่ศรัทธาอาจารย์ปริญญามึงอย่าเผือกนะคิดถูกไหมฟังดูแล้วเหมือนถูกนะ เอาพระศาสดามาทำเป็นดั่งเจ้าลัทธิถ้าเป็นเจ้าลัทธิแสดงว่าถ้าใครนอกรีดหรือใครไม่เข้ารีดไม่มาเป็นศิษย์ไม่มาเป็นสาวกคนนั้นไม่เกี่ยวคนนั้นไม่ใช่พวกตัวถ้าที่พระศาสดาเนี่ยเวลาพระองค์จุติมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วดำรงตนในบทบาทของพระศาสดาคือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เคยเสด็จมาทีเดียวในยุคเดียวพร้อมกันนะองค์เยซูคริสต์เจ้ากับองค์นบีมหามัดก็ไม่ได้เสด็จมาจุติเป็นพระศาสดาในยุคเดียวกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ไม่ได้เสด็จมาจุติเป็นพระศาสดาในยุคเดียวกับที่พระเยซูทรงเสด็จมาจากพระเจ้ามาคนละยุคคนละสมัยทั้งนั้นนะครับแล้วทำไมพวกท่านจึงเอาพระศาสดาแต่ละพระองค์เนี่ยมาแข่งกันว่าศาสดาของข้าเหนือกว่าศาสดาของกูแน่กว่าศาสดาของข้าใครอย่าแตะมึงอย่ามายุ่งศาสดากูและไม่พอนะคำว่านิพพานเอ่ยคำว่าหลุดพ้นอะไรต่ออะไรไม่รู้กูสงวนไว้นะถ้ามึงอยู่ศาสนาอื่นมึงอย่าเสือกเอาไปใช้ถ้าใช้แสดงว่ามึงอ่ะเอาคำเนี้ยไปยัดปากพระเจ้าของมึงเพื่อมาพูดมาขโมยธรรมะมาพูดไม่รู้เอาสมองตรงไหนโอ้ไม่ตีนตรงไหนคิดก็ไม่รู้ไงศาสนาเป็นสากลสัจธรรมก็เป็นสากลไม่ว่าดินน้ำลมไฟไม่ว่าอยู่ในแผ่นดินของทวีปไหนอ่ะลักษณะดินลักษณะน้ำลักษณะลมของไฟอะไรต่างๆมันเหมือนกันหมดทุกอย่างคุณสมบัติก็ไม่เหมือนไม่ต่างกันเลยครับเหมือนกันทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ว่าน้ำในอเมริกาน้ำดื่มในอเมริกากับน้ำดื่มในประเทศไทยมันเป็นคนละน้ำเลยมันคนละชนิดเลยใช่แบบนั้นเหรอครับลมก็เหมือนกันครับถ้าพายุที่เป็นกงจักรพัดอเมริกาเข้าอเมริกาเละเทะได้พายุที่เป็นกงจักรนั้นถ้าพัดผ่านประเทศไทยมันก็เละเทะได้เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นพายุเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแต่ก่อนนะพายุที่อเมริกามันจะเป็นทอร์นาโดคือมันม้วนจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วทำให้แหลกลานนะหมุนกระจายนะส่วนไต้ฝุ่นเนี่ยยุไซโคลนเนี่ยมันจะหมุนข้างล่างขึ้นไปข้างบนซึ่งมันจะเป็นพายุประจำทวีปใช่ไหมถ้าทวีปเอเชียก็จะเป็นไต้ฝุ่นยุไซโคลนถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยทอร์นาโดผูกขาดที่อเมริกาอย่างเดียวถูกกระทำลงมาจากก้อนเมฆลงมาจากฟ้าแต่ถ้าเป็นเอเชียเนี่ยจากกระทำจากข้างล่างหมุนขึ้นไปข้างบนมีนัยยะนะมีนัยยะนะเป็นพายุที่ต่างกันแต่ทุกวันนี้เนื่องจากอยู่ในช่วงของปฏิบัติการชำระโลกวิธีการที่จะได้ผลในการชำระมากที่สุดก็คือต้องม้วนหมุนตัวจากข้างบนลงมาข้างล่างที่เรียกว่าทอร์นาโดนะที่เรียกว่าทอร์นาโดจะทำลายล้างด้วยการหมุนใช่ไหมต่อไปถ้ามันหมุนจากข้างขึ้นไปถ้าเป็นแถวอเมริกายุโรปเขาเรียกว่าเฮอริเคนถูกไหมท่านทั้งหลายรู้จักกันดีครับประการที่2ครับยึดพระศาสดาเป็นหนังเจ้าลัทธิและอย่างที่2คือเชื่อพระคัมภีร์เล่มเดียวเราต้องบอกให้หนึ่งครับพระศาสดามี2ประเภทประเภทหนึ่งคือเป็นศาสดาที่เกิดจากโลกประเภทที่2คือศาสดาที่มาจากพระเจ้าศาสดาที่มาจากพระเจ้าเนี่ยแหละส่วนมากมนุษย์จะปฏิเสธส่วนมากนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราจะปฏิเสธพระเจ้าจะมองว่างมงายคร่ำครืออะไรก็แล้วแต่พอปฏิเสธปั๊บพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเนี่ยเขาเอาข่าวที่เป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่มนุษย์โลกไม่รู้ว่าไม่รู้เนี่ยมาบอกให้รู้ว่าจิตวิญญาณเป็นใครมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่ได้มาเกิดโดยบังเอิญแล้วจิตวิญญาณของท่านไม่ได้เป็นเด็กกำพร้ามีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดนะก็คือพระเจ้านี่แหละแล้วให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ให้มาทุกข์แล้วให้มาตายตัวเองตายแล้วดับอัตราตัวตนเพื่อจะหนีทุกข์แล้วหลอกตัวเองว่านิพพานไม่ใช่มางี้มาเพื่อให้ความรักค้ำจุนโลกร่วมกันกับคนอื่นเพื่อทำให้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์เนี่ยที่เป็นสมการทางช้างเผือกเนี่ยให้มันสักเซสนะที่ผ่านมาไม่มีใครเคยสอนเลยพยายามจะหนีตายหนีแล้วตายแล้วไม่ยอมเกิดนะครับเพราะเชื่อแต่พระศาสดาพระองค์เดียวความรอบรู้จึงไม่เกิดขึ้นแล้วเชื่อพระคัมภีร์เล่มเดียวเราเคยยกตัวอย่างเราเรียนตั้งแต่ชั้นประถมยันมหาลัยจนเป็นด็อกเตอร์เนี่ยใช้ตำราเล่มเดียวเนี่ยมันบรรลุไหมครับใช่ไหมถ้าจะรู้เยอะต้องเรียนเยอะตำราก็ต้องแยะถูกป่ะแต่ถ้าสอนให้ฉลาดไม่ต้องใช้ตำราใช้ปัญญาก็ต้องแสดงออกมาเวลาพูดก็ต้องพูดแบบฉลาดเวลาประพฤติปฏิบัติอะไรก็ต้องปฏิบัติแบบคนฉลาดเขาปฏิบัติเพราะข้างในมีกลิ่นถูกไหมไม่ต้องแบกตำราเยอะนะถ้าแบกแต่สมองแบกแต่ปัญญาไปปัญญาสามารถหาความรู้ได้ปัญญาสามารถสร้างองค์ความรู้เองได้ปัญญาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และความฉลาดทางปัญญาให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้ใช่ไหมแต่ถ้าความรู้ในตำราเนี่ยได้แค่บอกเล่า90ให้ฟังแต่เขารู้แล้วเขาจะไปทำประโยชน์ได้หรือไม่เขาฉลาดพอจะเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้นะมันคัมภีร์เล่มเดียวเนี่ยไม่มีประโยชน์ต้องอ่านหลายเล่มเคยได้ยินคำว่าศาสนาเปรียบเทียบไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยเขาสอนอะไร
0: เปรียบเทียบว่าศาสนาไหนใหญ่กว่าศาสนาไหนศาสดาพระองค์ไหนเก่งกว่าศาสดาพระองค์ไหนอย่างนั้นเหรอครับนี่คือการคิดแบบจิตมนุษย์ความเป็นหนึ่งเดียวไม่มีครับศาสดาก็เป็นหนึ่งเดียวกันครับใช่ไหมท่านคิดแตกแยกนี่แสดงว่าจิตท่านบอดนะจิตท่านป่วยแล้วนะมนุษย์มีหน้าที่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่เห็นความแตกต่างแล้วเอามาสร้างความแตกแยกสอบตกตั้งแต่ต้นนะครับเป็นมนุษย์ไม่ได้ครับประการที่3ปฏิเสธศาสดาที่มาจากพระเจ้าเราบอกแล้วไงหาว่างมงายงำเงอะใช่ไหมพระศาสดาที่มาจากพระเจ้ามาบอกเราว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมาจากพระเจ้าพระเจ้าส่งมาเพื่อให้ลองเรียนรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ออกแบบวางแผนไว้ในระบบโลกทั้งหมดเนี่ยให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคน2มิติแล้วให้ลองเรียนรู้ที่จะปฏิบัติดูซิว่ามันจะประสบความสําเร็จราบรื่นตามที่พระองค์ทรงออกแบบและวางแผนไว้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ปรากฏว่าละทิ้งหน้าที่ทั้งหมดเพราะกลัวการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีความทุกข์ถ้าที่ความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความโง่มันถ้าเราสามารถพัฒนาปัญญาของเราให้ฉลาดรอบรู้ได้ไม่ว่าจะฉลาดทางจิตวิญญาณฉลาดทางจิตหยาบฉลาดทางปัญญาฉลาดในการดำเนินชีวิตเราก็หายโง่ได้เพราะว่าเราก็จะไม่ทุกข์นี่มันเกลียดกลัวความทุกข์จนขี้ขึ้นสมองเหมือนกุ้งเลยใช่ไหมทั้งที่เวลาแก้ปัญหาแล้วทุกอย่างที่เป็นทุกข์นั้นก็จบเห็นไหมทุกข์เนี่ยมันดุมันเกิดดับได้นะฮะพี่น้องครับไม่ยอมรับฟังอนุตตรธรรมเนี่ยอย่างที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยไม่ยอมฟังเพราะมันเป็นความรู้ใหม่เลยเป็นความรู้ที่มองว่าหลุดโลกเลยไม่หลุดโลกได้ไงสมองมี2ซีกแล้วเคยบอกใช่ไหมอย่าคิดเรื่องพวกนี้คิดแล้วเดี๋ยวประสาทรับประทานคิดแล้วเดี๋ยวเป็นโรคประสาทคิดแล้วเดี๋ยวบ้าพูดง่ายๆไม่รู้สองยังไงคิดไม่ออกไม่รู้ว่าคิดไม่ออกเพราะคิดไม่สุดหรือคิดไม่ออกเพราะไม่มีสมองที่จะรองรับความคิดในเรื่องนั้นก็มี2อย่างเราบอกแล้วไงถ้าไม่มีสมองที่จะรองรับที่จะให้ปัญญาในการคิดในเรื่องนั้นนั่นแหละคืออนุตตรธรรมอันนี้คือน่าเห็นใจเพราะน่าเห็นใจนี่แหละท่านเองคิดเองรู้เองกันไม่ได้สอนกันเองไม่ได้ในระบบโลกเราจึงต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาเพื่อช่วยเหลือพวกท่านให้ได้รู้ในสิ่งที่ท่านต้องรู้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนจะกลับบ้านถูกไหมล่ะครับได้แต่หายแวบสาบสูญนะนิพพานนะนิพพานอัตตาตัวตนของกูนิพพานและหายแวบเพราะกูไม่กลับมาเกิดแล้วแสดงกูหายแล้วแสดงกูนิพพานแล้วไม่ใช่น่าสงสารน่าเห็นใจนะที่เข้าใจผิดและหลงผิดแบบนั้นเราเลยมาบอกท่านเชื่อเราเถอะครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความทุกข์เนี่ยคืออะไรเรื่องสุดท้ายความทุกข์เนี่ยคืออะไรความหมายของคำว่าทุกข์ใช่ไหมเขาบอกว่าทุกข์เพราะโง่ใช่ไหมมันเรื่องโง่เรื่องฉลาดเนี่ยพูดมาหมดแล้ววันนี้ท่านฉลาดขึ้นเยอะไหมถ้าฉลาดเยอะใส่เลข9ให้เราหน่อยได้ไหมถ้าท่านรู้สึกว่าท่านฉลาดขึ้นนะฟังมาจนจะจบอยู่ตอนนี้แล้วถ้าท่านรู้สึกตัวอยู่นะไม่หลับและมีสติอยู่ถ้าท่านมองว่าท่านฉลาดขึ้นเยอะเลยจากการได้ฟังพระโอวาทของพระบิดาที่ทรงเมตตาพวกท่านในค่ำคืนวันนี้จนถึงตอนนี้ใกล้จะจบแล้วท่านว่าท่านฉลาดขึ้นไหมถ้ามั่นใจว่าตัวเองรู้สึกฉลาดขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามใส่เลข9ไว้หน่อยนะใส่เลข9ยืนยันให้เราดูหน่อยนะอย่าขี้เกียจกดนะนี่เป็นการสื่อสารระหว่างเราพระบิดาและกับท่านถ้าท่านตอบเรามาด้วยการกดด้วยเลข9ด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้องท่องแท้ของท่านนี่เท่ากับว่าท่านกำลังทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาผ่านเรามานะฮะเข้าใจยังฮะฉลาดหน่อยนะฮะถ้าโง่แบบเดิมก็เป็นทุกข์แบบเดิมอีกครับแทนที่จะคอนแทคของพระบิดาแอบเหมือนกับเช่นเราไปจับจีวรของพระเพื่อรับบุญรับกุศลเราไปจับผ้าถุงของแม่เพื่อรับบุญรับกุศลนี่เหมือนกันนะนั้นจับประเด็นที่เราสื่อสารกับพระบิดาหรือพระเจ้ามากล่าวกับท่านแล้วท่านตอบเรามาเมื่อเราตั้งคำถามนั่นแสดงว่าท่านก็อยู่ในกระบวนการของสามเหลี่ยมในการสื่อพระโอวาทของพระเจ้าบอกแล้วไงสดๆ ดีกว่าแห้งๆใช่ไหมล่ะครับนะเลข9นะจงภาคภูมิใจในตัวท่านเองว่าฟังแล้วยิ่งฉลาดขึ้นท่านจะได้มั่นใจมากขึ้นว่าชาตินี้ถ้าท่านจะทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณท่านจะต้องดับไปจิตหยาบดับไปเพราะว่ากายสังขารจิตวิญญาณท่านจะไม่ต้องตายแล้วก็แปลว่าถ้าทิ้งกายสังขารไปแล้วกลับบ้านได้เลยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอีกโดยไม่ต้องดับอัตตาด้วยซ้ำครับปฏิบัติไม่ให้ถูกต้องเท่านั้นแหละครับนะความหมายของคำว่าทุกข์ก็คือทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากขอบคุณนะที่กดเลข9ให้นะทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากอะไรที่เกิดขึ้นกับจิตกระทบจิตแล้วรู้สึกว่าทนได้ยากคำว่าทนได้ยากแปลว่าต้องแสดงออกต้องตอบสนองหรือต้องเก็บกดมันเอาไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าทุกข์กูอยากมากอยากถึงแม้กูจะทำให้ตัวเองสมอยากไม่ได้นี่คือความทุกข์ความอยากถ้าได้สมใจอยากแล้วความอยากในสิ่งนั้นไม่มีแล้วใช่ไหมความทุกข์ก็ดับเนี่ยถ้าท่านเข้าใจตรงเนี้ย คือฉลาดคิดเนี่ยตรงเนี้ยแต่รู้เลยว่าโอ้ยความทุกข์ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยในการเกิดมาเป็นมนุษย์ความทุกข์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจเลยเราเนี่ยสอบตกไปเองเพราะความทุกข์มันไม่มีตัวตนมันมีอัตราตัวตนขึ้นมาก็เพราะมันเกิดขึ้นในจิตของท่านไอ้ตัวทุกข์มันเกิดในจิตของท่านมันเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าท่านไปหลงมายาและไปยึดติดมันเข้ามันเลยกลายเป็นตัวทุกข์1ทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยาก2ทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้ทนไม่ได้แปลว่าต้องตอบสนองต้องต่อสู้ต้องตอบโต้ต้องต่อต้านนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมันทนไม่ได้กูจะต้องจัดการอีนังนี่กูจะต้องจัดการกับอีเวนี่เพราะมันหาเรื่องดีนะมันหาธรรมดีนะทนไม่ได้ก็มีการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านไปก็เกิดเวียนเกิดกรรมเกี่ยวเวียนเกี่ยวกรรมใช่ไหมแปลว่าหมุนกรรมจักรใช่ไหมนี่คือความทุกข์เพราะทนไม่ได้เป็นความทุกข์ที่ทนมันยั่วยุเย้ายวนไม่ได้ก็เรียกว่าจิตตกสติแตกประการที่3ความทุกข์คือสิ่งที่จำต้องทนทนได้ไม่ได้ไม่รู้มันเกิดขึ้นมาแล้วกูต้องทนเพราะกูยอมรับไม่ได้เช่นถ้าท่านเกิดมาเป็นควายมีผิวดำเหมือนควายต้องไถนากลางแดดทั้งวันแล้วทุกวันด้วยมันร้อนไหมร้อนแล้วหนีไปจากความเป็นควายได้ไหมเพราะควายก็ตัวดำด้วยดูดความร้อนได้ดีกว่าวัวที่เป็นผิวหนังของมันขาวกว่าควายอีกใช่ไหมจำต้องทนถ้าท่านเป็นคนนะไม่ใช่ควายถ้าควายนี่เขาไม่ต้องทนเพราะเขารู้ว่าหน้าที่ของเขาต้องทำอะไรเขายอมรับสภาพเวลาเคี้ยวก็เคี้ยวเอื้องคือเคี้ยวช้าๆใช่ไหมเวลาเดินก็เดินช้าๆเวลากินอาหารก็กินช้าๆเวลาอยู่ในไร่ในนาถ้าเดินไปก็เดินไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆไม่อนาถรร้อนใจร้อนแต่กายแต่ไม่ร้อนใจมันควายก็เลยไม่จำเป็นต้องทุกข์ควายก็เลยจำเป็นไม่จำเป็นต้องทนเพราะควายไม่ทุกข์ควายก็เลยไม่ต้องทนแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่มีปัญญาไงเพราะโง่ไงพอเจออะไรสักอย่างนึงเนี่ยทนไม่ได้พอทนไม่ได้แล้วตัวเองเอาตัวเองหนีออกไปจากความทุกข์หรือออกไปจากปัญหาตรงนั้นไม่ได้ก็เลยจำต้องทนนี่คือความทุกข์ถ้าอยู่กับความทุกข์แล้วไม่มีความสุขแสดงว่าท่านต้องทนกับความทุกข์นั้นถ้าคนโง่เนี่ยจะยอมทนกับความทุกข์ตรงนั้นให้มันทุกข์ไปตลอดชาติไหมท่านก็ต้องยอมรับมันอยู่กับทุกข์ก็สุขได้ขอให้ยอมรับความจริงมันเหมือนควายยอมรับความจริงว่าตัวเองต้องเป็นควายไถนากลางไม่มีใครจ้างไม่มีใครเอาควายไปเถนาไม่มีใครทำนาในห้องแอร์แล้วเอาควายไปไถนาในห้องแอร์เพื่อให้ควายมันเย็นมันไม่ร้อนใช่ไหมมันนี่แค่คิดก็ตลกแล้วนะใช่ปะครับมันควายก็ต้องยอมรับความจริงเขาทำนาต้องทำกลางแจ้งกลางแดดกลางฟ้ากลางฝนไม่งั้นนาข้าวมันจะเจริญเติบโตงอกงามได้ยังไงข้าวยิ่งต้องการน้ำต้องการแดดแดดดีน้ำดีข้าวก็เจริญเติบโตอย่างงอกงามใช่หรือไม่ใช่มันเพราะยอมรับความจริงแบบนั้นควายจึงไม่ทุกข์เมื่อไม่ทุกข์ควายก็ไม่ต้องทนใช่ไหมเพราะมนุษย์เราเนี่ยความทุกข์คือสิ่งที่จำต้องทนเพราะต้องทนกับไอ้สิ่งนั้นอยู่ก็เลยต้องทุกข์แล้วต้องทุกต่อไปทุกมากทุกไม้ทุกนักทุกหนาทุกจริงทุกจังทุกขังธรรมดาอะไรก็แล้วแต่สารพัดทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าทุกข์ในนิยามของจิตจักรวาลหมายถึง3สิ่งนี้คือทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยาก2ทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้และ3ทุกข์คือสิ่งที่จำต้องทนรวมกันทั้งหมดก็คือทุกข์เพราะโง่นั่นเองพี่น้องครับทุกข์เพราะโง่ครับมีความจริงที่เราอยากจะเสริมท่านนิดหนึ่งเพราะเวลามีเหลือครับความทุกข์เป็นอนัตตาความทุกข์เป็นอนัตตาแปลว่าความทุกข์ไม่มีตัวตนไม่รู้รูปลักษณ์หน้าตามันเป็นยังไงเพราะความทุกข์เป็นแค่อาการของจิตอาการของจิตมนุษย์หรือจิตหยาบของเรามันเป็นแค่อาการที่เราบอกตัวเราเองว่าเราทุกข์มากมันเป็นอาการของจิตไอ้ตัวทุกข์ในรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะท่านลองวาดมันดูว่าความทุกข์อ่ะไอ้ตัวทุกข์ที่ท่านเกลียดกลัวนักหนาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไม่มีครับเพราะความทุกข์เป็นอาการของจิตจึงไม่มีอัตตาตัวตนอาการของจิตไม่มีอัตตาตัวตนและความทุกข์ในจิตของท่านมันก็ไม่มีมายารูปลักษณ์ด้วยเพียงแต่มายาของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตของท่านน่ะมันจะแสดงอาการออกมาทางกายเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถูกต้องไหมครับตัวตนที่แท้จริงข้างในจิตของท่านเนี่ยไม่มีว่าความทุกข์ในวิรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมายารูปลักษณ์เป็นยังไงไม่มีครับแต่สามารถแสดงออกมาข้างนอกได้ครับเช่นหน้าตาอมทุกข์หน้าตาเศร้าหมองหน้าดำคร่ำเครียดหน้าแดงหน้าแดงเพราะโกรธนะ หน้าดำคร่ำเครียดแปลว่าเครียดจัดมากหนักอกหนักใจมากไอ้มายารูปลักษณ์ตรงเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าไอ้จิตตัวในอ่ะมันมีความทุกข์แต่ไอ้ตัวตนของความทุกข์ที่แท้จริงข้างในไม่มีประการที่4ที่มันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่มีมายารูปลักษณ์และที่มันเป็นอนัตตาเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตนั้นมันเกิดได้แล้วก็ดับได้เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขใช่มั้ยเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แล้วก็หายทุกข์หายทุกข์แล้วก็มีสุขพอสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์อีกถ้าเราโง่นะชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็จะเผชิญกับสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เรียกว่าเป็นอนัตตาอยู่แบบนี้ครับเกิดได้ดับได้ความทุกข์เป็นอนัตตาความทุกข์ของมนุษย์มียังไงกันบ้างความทุกข์ของมนุษย์มีทางไหน 1. ทุกข์ทางร่างกาย 2. ทุกข์ทางจิตใจและ 3. ทุกข์ทางจิตวิญญาณความทุกข์ของมนุษย์มี3มิติมี3ด้านทุกทางร่างกายทุกทางจิตใจแล้วก็ทุกทางจิตวิญญาณไหนๆพูดเรื่องทุกข์แล้วเอาให้มันทะลุและที่เราพูดเนี่ยมันจะไม่ซ้ำกับคนอื่นที่เขาสื่อไว้เป็นปีแล้วหรือไม่กี่เดือนที่พูดเรื่องความทุกข์เอาไว้ใน YouTube นะฮะท่านอย่าเบื่อนะว่าเราพูดความทุกข์เอาไว้ตอนท้ายๆนี่เรารู้ว่ามันไม่เหมือนคนอื่นหรอกท่านจะได้ความรู้เพิ่มแต่ถ้าเอาความทุกข์ขึ้นหน้านั้นอย่างที่น้องบุญธรรมบอกเราว่าท่านอาจารย์ครับผมว่าไม่มีใครดูของท่านอาจารย์แน่เลยเพราะมีจอมยุทธพูดเรื่องความทุกข์เอาไว้เยอะมากเพราะพวกเขาเกลียดกลัวความทุกข์แต่ทำเป็นผู้รอบรู้เรื่องความทุกข์นะว่าจะดับทุกข์ยังไงจะแก้ไขความทุกข์ยังไงแต่ก็ยังพาหนีการเกิดเป็นมนุษย์หนีสังสารวัฏอยู่ดีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าถ้ารู้วิธีดับทุกข์ขจัดกับความทุกข์แล้วเนี่ยแล้วทำไมยังต้องหนีอีกนะฮะแล้วจะตั้งจนกระทั่งไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณในการให้ความเมตตาหรือให้ความรักเพื่อช่วยค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลตามที่จิตวิญญาณถืออาสามาหรือถือพันธสัญญาตรงนี้กับพระเจ้ามาทำหน้าที่อยู่เหมือนเดิมไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการฉุกคิดเลยนะฮะพี่น้องครับความทุกข์ทางร่างกายหรือความทุกข์ทางกายภาพนะ1ร่างกายไม่สมประกอบร่างกายเกิดมาแล้วมีร่างกายไม่สมประกอบไม่ครบอาการ32แต่แปลกนะมีคนบางจำพวกพยายามจะทำให้ตัวเองพิการแกล้งทำหรือสมมติว่าตัวเองพิการหลับหูหลับตานะปิดปากนะไม่พูดกับใครรักสันโดษวิเวกแล้วก็เหลือแต่จิตอย่างเดียวใช้สมองอย่างเดียวกายสังขารนะอายตนะไม่ใช้ครับนั่นก็คือการทำให้ร่างกายไม่สมประกอบนะครับมันจริงๆนั้นมันเป็นความทุกข์นะท่านว่าจริงไหมเราไม่เห็นขณะที่คนอื่นเขาเห็นเนี่ยเพราะเราตาบอดในทุกข์ไหมครับทุกข์คนอื่นเขามองเห็นแต่กูเกิดมาตาบอดกูมองไม่เห็นอย่าแค่ว่าตาบอดเลยเนี่ยเนี่ยสายตาเอียงเนี่ยเพราะว่าทำบาปไว้เยอะเลยทำให้ตาสองข้างเนี่ยมีความสั้นยาวไม่เท่ากันเนี่ยสำหรับเรานะทำบาปไว้ในตอนเป็นเด็กในชาติเนี่ยพระบิดาเลยให้บทเรียนคือทำให้สายตาสั้นยาวไม่เท่ากันเขาเรียกสายตาเอียงจึงต้องใช้แว่นช่วยนะแต่ก็ดีนะใส่แล้วเท่ดีใช่ไหมเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นผู้รอบรู้อันนี้ไม่ใช่เจตนาเราหรอกแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยเราก็มองไม่ชัดกายหยาบหรือตาเนื้อเราจะมองไม่ชัดนะเนี่ยได้ยินไม่ชัดเจนขนาดมีหูสองข้างนะเอาไว้ฟังเนี่ยเวลาฟังใครพูดแล้วบางทีเรายังฟังผิดฟังถูกแล้วไปอยู่ในป่าในเขาไม่ได้ฟังมนุษย์โดยการพูดเลยครับไม่เชี่ยวชาญในการฟังคนพูดมีแต่เสือสิงกระทิงแรดลิงข้างบางชนีพัวอยู่แค่นั้นนะครับแล้วพอมาอยู่ในสังคมของชาวเมืองที่ต้องอยู่ท่ามกลางคนนะไม่ใช่สัตว์ที่ตัวเองคุ้นชินเลยฟังไม่เป็นฟังไม่ถูกต้องฟังไม่เป็นบกพร่องในการใช้หูใช่ไหมแล้วบกพร่องในการใช้สมองใช้ปัญญาด้วยเพราะส่วนมากนี่ใช้ปัญญาเพราะกำหนดนึกกำหนดคิดเอาเองเขาเรียกว่านั่งเล่นนิ้วตัวเองอะแต่ไม่ได้อาศัยบททดสอบหรือบทเรียนจากคนรอบข้างเขาหยิบยื่นมาให้เพื่อให้เราได้มองเห็นได้คิดด้วยสมองด้วยปัญญาพิจารณานะไม่เลือกเรียนเองกูเลือกจะคิดของกูเองว่ากูจะคิดเรื่องอะไรนึกอะไรนะถ้าเราเป็นคนโง่เรานึกไม่เป็นเราสร้างหลักสูตรให้กับตัวเองไม่ได้เราก็จะกลายเป็นคนที่ด้อยปัญญาเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาเพราะคิดเองไม่เป็นนึกเองไม่เป็นว่าจะต้องนึกต้องคิดเรื่องอะไรถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นพยายามนะครับอย่าทำความสมบูรณ์ทางกายภาพให้กลายเป็นคนที่มีร่างกายไม่สมประกอบคือไม่สมบูรณ์เสียดายไหมมีตาแต่ไม่รู้จักใช้มีหูแต่ไม่รู้จักฟังมีจมูกไม่รู้จักดมกลิ่นมีลิ้นไม่รู้จักสัมผัสลิ้มรสไม่ฉลาดเลยนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าโง่แล้วมันทำให้เกิดทุกข์มั้ยไปอยู่ในป่าจะรู้ไหมว่าในเมืองเขามีอะไรในบ้านในเมืองเขามีอะไรยังไงบ้างนะมีความสุขอยู่คนเดียวปลีกวิเวกเราพูดเพื่อให้สติกับท่านนะที่ผ่านมากันแล้วไปครับ นะลองมาใช้ความคิดตามวิถีจิตจักรวาลดูนะแล้วเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองจากการฟังอย่างที่สองครับทุกทางกายคือมีบาดแผลและก็บาดเจ็บถ้าท่านไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์ข้อหนึ่งก็คืออย่าทำให้อวัยวะและอายตนะของท่านพิการโดยไม่จำเป็นประการที่สองอย่าประมาทอย่าทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าทำเองหรือให้คนอื่นทำเกิดบาดแผลเกิดบาดเจ็บเกิดการเจ็บป่วย

ประโยชน์โดยเฉพาะเห็ดนะฮะเห็ดขั้วกลิ้งของภูกระต่ายมีการสร้างภูมิต้านทานเพิ่มแน่นอนเพราะมีโปรตีนสูงมากและมีซิงค์คือมีสังกะสีสูงมากท่านจะได้ประโยชน์นะนี่เขาเรียกว่ากินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารเป็นกำมือแล้วบอกว่าเนี่ยกินยากินจนอิ่มเลยครับกินข้าวไม่ลงแล้วครับเพราะกินยาเยอะ นะโดยเฉพาะไอ้เม็ดละ20กรัมแคปซูลนึงอ่ะนะยาฟ้าทลายโจรอ่ะพอมีอาการเริ่มเจ็บคอพุ่มเพิ่งพบว่าวันนี้นะทำสวอปแล้วปรากฏว่าเฮ้ยกูติดเชื้อแว่มันขีดแดง2ขีดปั๊บคว้าเลยไปหาเลยยาฟ้าทลายโจรมานะเม็ดละ20กรัมใช่ไหมแล้วมื้อละ4เม็ดนะวันละ4เวลาครับหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะก่อนนอนกินก็ไปเลยครับติดต่อกัน 3-5 วันเนี่ยโควิดก็จะตายก็จะหายท่านก็จะปลอดภัยคนที่ตายเพราะโควิดทำลายปอดนะครับทำยังไงก็ได้พอติดเชื้อปั๊บอย่าให้เชื้อมันแสลนลงหรือเสลอลงไปที่ปอดของท่านเวลามันลงไปนะมันไม่ได้ไปทำลายที่ปอดตอนต้นนะมันจะไปทำลายที่ข้างล่างต้นด้านล่างของปอดมันจะไปทำลายตรงนั้นเพราะมันฉลาดครับนั้นคนที่ตายเนี่ยส่วนมากเป็นเพราะปอดชำรุดเนื่องจากเชื้อมันลงไปในปอดแล้วส่วนคนที่ป่วยแล้วรอดตายหายทั้งนั้นอ่ะเพราะรู้นะเพราะรู้ด้วยตนเองว่าเฮ้ยนะกูติดเชื้อแล้วก็เลยรีบจัดการยังไม่ต้องรีบหาโรงพยาบาลครับหาฟ้าทลายโจรเนี่ยจำไว้นะเม็ดหนึ่งต้องมี20มิลลิกรัมที่เป็นตัวยาในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ต้องมี20มิลลิกรัมต้องถามว่ายาไอ้ฟ้าทลายโจรแคปซูลเนี่ยมันถึง20มิลลิกรัมไหมส่วนมากมันมี6มิลลิกรัมกับ8มิลลิกรัมนะครับส่วนมากมันจะมีตัวยาที่จะมีประโยชน์แค่6มิลลิกรัม8มิลลิกรัมไม่ใช่น้ำหนักของยาแคปซูลนะฮะเป็นปริมาณของสารที่จะต่อต้านไวรัสที่เป็นโคโรนาต้องมี6ส่วนมากมันจะมี6กับ8มิลลิกรัมแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ยี่ห้อถ้าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้1มื้อครับร่างกายของท่านต้องการตัวยาเข้าไปจัดการกับไวรัสหมายถึงว่าต้องรู้ว่าติดแล้วนะไม่ใช่ยังไม่ติดแล้วไปกินมันนะไม่ใช่มันป้องกันไม่ได้หรอกนะ4เม็ดก็คือ80มิลลิกรัมวันหนึ่ง4มื้อ4 8 32วันหนึ่งท่านต้องการตัวยาที่จะจัดการโควิด-19 เนี่ย320มิลลิกรัมตัวยานะไม่ใช่แคปซูลที่มีน้ำหนักนะไม่ใช่เพราะเวลาท่านจะซื้อท่านต้องถามว่าแคปซูลยาฟ้าทลายโจรยี่ห้อนี้ที่โรงงานนี้ผลิตนะมันมีตัวยาที่จะจัดการกับไวรัสได้กี่มิลลิกรัมถ้าเขาไม่บอกไปซื้อทั่วๆไปมันมีแค่6มิลลิกรัม8มิลลิกรัมหรือบางที่ก็มีแค่3มิลลิกรัมด้วยซ้ำนะเพราะฟ้าทลายโจรเขาเอามาใช้ประโยชน์หลายๆอย่างไม่ได้มาเพื่อป้องกันไวรัสอันนี้เอาไว้จัดการกับไวรัสเมื่อเราเริ่มติดเชื้อในวันแรกที่โดนนะอันนี้ก็แนะนำเพิ่มเติมให้โอเคนะดูแลตัวเองดีๆครับเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ติดเชื้อหรือติดเชื้อแล้วเราไม่ตายเพราะมันแต่มันตายเพราะเราใครทุกข์ครับไอ้เชื้อโรคนะมันตายเพราะเราเนี่ยมันเป็นทุกข์และเจ้าของเชื้อโรคนะมันเป็นทุกข์เพราะมันจะขายอะไรตามหลังมาเราไม่ได้เพราะว่าเราฉลาดดำเนินชีวิตฉลาดเอาตัวรอดใช่ไหมเหมือนกับมีอาวุธปล่อยอยู่ในท้องเวลาเราไปเดินกลางแจ้งเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวสิอย่าให้อาวุธรับอาวุธร้ายที่เขาเขี้ยงมาเหวี่ยงมายิงมาเนี่ยมาโดนร่างกายเราสิครับเราก็ต้องใช้เกราะป้องกันก็คือมือกับแมสเนี่ยปกป้องไว้ใช่ไหมประการที่3หนาวจัดร้อนจัดอบอ้าวนี่คือความทุกข์ทางกายร้อนหนาวจัดร้อนจัดอบอ้าวเราแก้ปัญหาได้ครับถ้ามันอบอ้าวเราทำยังไงถ้าร้อนจัดเราต้องทำยังไงหนาวจัดเราต้องทำยังไงใช่ไหมถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ความทุกข์ตรงนี้ก็ไม่มีก็แค่ใช้ปัญญาตัวเองว่าเราจะจัดการกับไอ้สิ่งที่เป็นเหตุให้เราเนี่ยทุกข์ทางกายได้อย่างไรอย่างที่4อึดอัดอยู่ในห้องนี้อึดอัดหายใจไม่สะดวกก็ออกจากห้องนี้ไปสิหรือติดพัดลมดูดอากาศหรือติดพัดลมฟอกอากาศใช่ไหมหรือหาทางออกไปจากสิ่งแวดล้อมชั่วคราวแล้วแต่นี่คือใช้ปัญญาอย่างเช่นตั้งคำถามว่าอยู่ในห้องนอนคนเดียวอ่ะอยู่ในห้องอยู่คนเดียวในห้องนอนอากาศร้อนจะทำยังไงบางคนบอกแก้ผ้าสิไอ้นี่แค่นึกใช่ไหมแต่ถ้าคิดเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยนะจะทำยังไงที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะอยู่ในห้องนอนแล้วไม่ร้อนหรืออยู่ในห้องนอนแล้วสบายสบายบางคนบอกว่าแก้ผ้าบางคนก็ไปอาบน้ำสิบางคนก็บอกฟังเพลงบางก็สารพัดอ่ะว่าคุณคิดว่าคิดนะไม่ใช่นึกนะคิดว่าคุณเนี่ยควรจะทำอย่างไรที่จะสะดวกที่สุดนะแล้วดีที่สุดเหมาะสมที่สุดต้องผ่านกระบวนการในการคิดถูกไหมหรือประการที่5แสบแก้วหูกลิ่นเน่าเหม็นท่านจะทำอย่างไรท่านก็ต้องใช้ปัญญาของท่านเวลาแสบแก้วหูเพราะไอ้คนข้างบ้านมันเสือก
ส่งเสียงดังน่ารำคาญ

คันแสบแก้หูมากอาจจะเปิดเครื่องสเตอริโอเสียงดังแทนที่ท่านจะไปชวนเขาทะเลาะไปเคาะรั้วเคาะประตูบ้านเขาแล้วด่าเขาว่ามึงเปิดค่อยๆได้ไหมกูหนวกหูกูนี่เป็นการชวนเขาทะเลาะถูกไหมถูกไหมท่านมีความทุกข์เนี่ยที่แสบแก้วหูแล้วทำให้ทุกข์ในจิตใจของท่านตัวทุกข์มันอยู่ในจิตใจของท่านไอเวรข้างบ้านที่มันเปิดเครื่องเสียงสเตอริโอเสียงดังหนวกหูเนี่ยไอตัวนั้นไม่ใช่ตัวทุกข์ไอตัวนั้นเป็นตัวเหตุที่ทำให้ตัวท่านเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์จริงๆมันอยู่ที่ไหนอยู่ในใจท่านเพราะถ้าท่านต้องการจะแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้ตัวเองทุกข์ท่านจึงต้องใช้ปัญญาจัดการกับตัวทุกข์ที่อยู่ในจิตใจของท่านทำอย่างไรมันแสบแก้หูก็จริงอ่ะทำไงกูจะไม่หงุดหงิดกูจะไม่รำคาญเนี่ยต้องทำที่ใจตัวเองไม่ใช่ไปทำที่มันท่านไปบังคับให้มันหยุดเปิดเสียงดังขณะที่มันเห่อสเตอริโอเพราะมันเพิ่งถูกลอตเตอรี่ถูกหวยงวดนี้มาแล้วเพิ่งซื้อสเตอริโอมามันอวดเจ๋งมันดีใจภูมิใจแต่เสือเปิดมันงานปาร์ตี้เลยเนี่ยไม่รู้จักเวลาเนี่ยนะท่านไปห้ามนิสัยสันดานของพวกเขาได้ไหมไปจัดการกับพฤติกรรมของคนอื่นได้ไหมระหว่างจัดการคนอื่นกับจัดการที่ใจตัวเองอ่ะจัดการที่ไหนง่ายกว่าคนฉลาดจะทำเรื่องโง่ๆไหมเห็นไหมฮะการไปจัดการคนอื่นนี่แสดงว่าโง่แล้วครับท่านทุกข์เพราะโง่ใช่ไหมไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับเขาเนี่ยถึงแม้ว่ามันทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ท่านต้องฉลาดว่าจัดการที่ตัวท่านเองดีกว่าง่ายกว่าจัดการที่ตัวมันมันเป็นแค่เหตุแห่งทุกข์แต่ตัวทุกข์เนี่ยตัวที่ทุกข์อยู่มันอยู่ในใจเรามันถ้าขยะอยู่ที่ไหนคนที่ทำให้เกิดขยะเนี่ยมันโยนขยะทิ้งไว้บนถนนมันไปแล้วแต่ขยะเนี่ยมันอยู่บนถนนขยะมันอยู่ในบ้านละบ้านของท่านใครจะเอาขยะมาทิ้งช่างมันอะแต่ตอนนี้ขยะมันรกบ้านท่านใช่ไหมท่านจะพยายามไปจัดการในคนที่ทิ้งขยะหรือจะจัดการขยะกันแน่อะไรทำให้ท่านบ้านท่านสกปรกขยะใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้ปัญญาท่านไม่ทุกข์ครับที่ทุกข์เพราะโง่เพราะฉะนั้นท่านก็หยิบขยะไปทิ้งเสียก็จบก็จบเลยครับตัวทุกข์อ่ะก็คือขยะในจิตท่านเมื่อมันหายไปแล้วจบแล้วจะไปต่อความยาวสาวความยืดทำไมครับฉลาดขึ้นไหมครับเห็นไหมฮะนี่คือการติดอาวุธทางปัญญาถ้าท่านไม่ฉลาดระดับนี้ท่านเป็นพุทธะไม่ได้และถ้าเป็นพุทธะไม่ได้ท่านก็หลุดพ้นไปจากจักรวาลโลกหลุดพ้นไปจากอนันตจักรวาลกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงรอคอยพวกท่านอยู่นานมากเลยเนี่ยท่านกลับไม่ได้แน่นอนตัวอย่างความทุกข์ทางจิตเช่นความรู้สึกความอยากอารมณ์ขยะความเจ็บป่วยความไม่รู้5อย่างเนี้ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันหมายถึงความทุกข์ทางจิตของท่านความรู้สึกชอบหรือรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกว่าชอบก็เป็นทุกข์นะเพราะว่าเมื่อชอบแล้วกูจะทำไงที่กูจะได้ดูนานๆได้เห็นนานๆหรือได้มันมาเป็นเจ้าของความรู้สึกของกูมันทำให้เราเกิดความทุรนทุรายเกิดความทุกข์จิตไม่สงบความอยากเหมือนกันครับโลภะโทสะโมหะอารมณ์ขยะทั้งหลายความเจ็บป่วยทางกายมันก็เจ็บที่กายมันก็ไปเจ็บที่ใจด้วยใช่ไหมถูกไหมเพราะจิตกับกายมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วความไม่รู้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะเป็นทุกข์เหมือนกันว่าเอ้ยแล้วกูจะทำไงดีวะอะไรเงี้ยนะก็เป็นความทุกข์ความทุกข์ทางจิตนะทีนี้เรามาดูความทุกข์ทางจิตวิญญาณบ้างความทุกข์ทางจิตวิญญาณก็คือจิตหยาบไม่รู้ว่ามีตนเองอยู่ข้างในจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองน่ะตัวของจิตหยาบเองอ่ะไม่รู้ว่ามีจิตวิญญาณอยู่ข้างในก็แปลว่าเจ้าอาวาสเนี่ยที่เป็นเจ้าวัดเนี่ยลืมไปว่าที่วัดเนี่ยมีพระประธานประจำอยู่ด้วยประดิษฐานอยู่ด้วยวัดนั้นถ้าไม่มีพระประธานวัดนั้นจะเป็นวัดไม่ได้มีแต่เจ้าอาวาสแล้วไม่มีพระประธานเนี่ยไม่ได้ครับเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงให้แนวทางไว้อย่างนั้นมันเป็นการบอกใบ้เอาไว้ว่าอย่าอวดเก่งอวดเจ๋งอวดดีไอ้จิตยาบ้าหรือไอ้เจ้าอาวาสอ่ะเวลาจะทำอะไรหรือวัดนี้จะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่เจ้าอาวาสรูปเดียวนะมันอยู่ที่พระประธานด้วยว่ารูปสง่างามไหมนะสมสัดส่วนไหมดูแล้วน่ากราบไหว้ไหมใช่ไหมและผู้ที่จะช่วยทำให้เจ้าอาวาสนั้นศักดิ์สิทธิ์ก็คือตัวที่เป็นเจ้าอาวาสด้วยถ้าเจ้าอาวาสทำตัวเสื่อมพระพุทธรูปต่อให้ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนที่อยู่ในวัดนั้นเป็นพระประธานก็เสื่อมตามไปด้วยก็เหมือนจิตหยาบอ่ะถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์และจิตหยาบเนี่ยได้รับการแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณเพื่อจิตหยาบทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในสองมิติแทนจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ถ้าจิตหยาบทำลอยถ้อยจิตหยาบทำผิดบาปก่อแต่กรรมทำแต่ชั่วจิตวิญญาณก็ต้องรับกรรมชั่วนั้นไป
เหมือนวัดไหนเจ้าอาวาสลอยถ้วยวัดนั้นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์คนเขาก็เสื่อมคนเขาก็ประนามคนก็ไม่เข้าวัดวัดนั้นก็ต้องเป็นวัดร้างถูกไหมนะจิตหยาบก็เช่นเดียวกันครับนะถ้าจิตหยาบไม่รู้หน้าที่ตัวเองว่าตัวเองจะต้องทำหน้าที่ในบทบาทของจิตวิญญาณไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะกะทีเรียกว่าทำตัวให้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะท่านก็จะมีคนยกมือไหว้เวลาเขาไหว้ท่านอ่ะเขาไหว้เจ้าอาวาสก็คือจิตหยาบด้วยแล้วเขาไหว้ใครด้วยครับไหว้พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานของวัดนั้นด้วยใช่ไหมเขามาไหว้ที่วัดอ่ะนะตัวเราเป็นวัดอยู่แล้วไงมันจะใครเป็นคนเลวใครเป็นคนไม่ดีเนี่ยจะมีใครกราบไหว้บูชาไหมครับใช่ไหมถ้าท่านเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ทรงคุณธรรมเป็นผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณและมีบทบาทในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยนะสามารถหมุนธรรมจักรได้ตลอดคนเขาจะไหว้ท่านโดยไม่เสียมือเลยเขาสามารถกราบไหว้ตัวท่านได้และตัวท่านเองก็สามารถกราบไหว้ตัวเองได้ด้วยเพราะตัวเองรู้ตัวเองดีอยู่ว่าตัวเองหมุนธรรมจักรได้ตลอดรักทุกคนถึงแม้คนนั้นไม่น่ารักอภัยให้กับทุกคนได้ถึงแม้หมอนั่นมันไม่สมควรที่ให้อภัยใช่ไหมแล้วระลึกถึงพระบิดาระลึกถึงจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นตัวตนแก่นแท้แล้วแบ่งภาคออกมาให้ตัวเองเป็นจิตหยาบเพื่อทำหน้าที่แทนก็จะต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเป็นตัวแทนของพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าอาวาสนะเป็นตัวแทนของพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำให้วัดนี้ศักดิ์สิทธิ์ให้ได้เพราะฉะนั้นวัดนี้จะศักดิ์สิทธิ์ได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เจ้าอาวาสเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเจ้าอาวาสก็เป็นผู้ปฏิบัติในนามของพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานซึ่งขาดกันไม่ได้จิตหยาบขาดจิตวิญญาณไม่ได้จิตวิญญาณก็ขาดจิตหยาบไม่ได้เจ้าอาวาสกับพระประธานขาดกันไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะโอเคไหมนะฉะนั้นจิตวิญญาณจะมีความทุกข์มากที่ตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพชาติแล้วจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ผู้ที่เป็นนักบวชนักพรตทั้งหลายก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตตัวเองใช้จิตหยาบอยู่ในขณะนี้แล้วเวลาทิ้งกายสังขารไปจิตหยาบมันตายแต่จิตวิญญาณก็เข้ามารับผิดชอบทำหน้าที่แทนกรรมทั้งหมดเวรทั้งหมดที่จิตหยาบทำไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงแก่นแท้จริงของความเป็นมนุษย์ของท่านน่ะมันต้องรับกรรมไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตหยาบทั้งโง่เนี่ยก็ทำตัวลอยถ้วยก่อแต่เวรก่อแต่กรรมก็ทำให้ตัวเองก็คือจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองต้องลำบากและต้องเดือดร้อนเพราะทำตัวแบบนี้จึงเรียกว่าทำให้เกิดความทุกข์กับจิตวิญญาณและที่ทำให้เกิดความทุกข์กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นการทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองนี่แหละคือโง่ไงเพราะโง่ไงอย่างที่สองจิตหยาบพยายามทำลายขันธ์ห้านี่คือสิ่งที่เป็นความทุกข์ทางจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณเนี่ยนะพระบิดาออกแบบให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคให้จิตหยาบเป็นตัวแทนของตัวเองดำเนินชีวิตในขณะเป็นมนุษย์โดยให้ใช้ขันธ์ห้าเป็นเครื่องมือแสดงบทบาทของคนสองมิติใช่ไหมมีอายตนะที่ไม่พิการเห็นสิ่งใดแล้วจะส่งข้อมูลไปยังจิตเพื่อจิตรับรู้ว่าตัวเองเห็นอะไรอยู่พอจิตรับรู้เห็นอะไรแล้วก็ให้สั่นสะเทือนขันธ์ห้าคือรูปสัญญาเวทนาสังขารแล้วก็วิญญาณไม่งั้นจะให้ความรักคือวิญญาณที่เป็นพลังงานด้านบวกให้กับโลกเพื่อสร้างสมดุลโลกไม่ได้นี่ดันทะลึ่งจิตหยาบไม่เข้าใจว่าขันธ์ห้าเนี่ยมีไว้ทำไมไปมองเป็นอย่างอื่นไปมองผิดไปโทษขันห้าว่าเพราะไอ้ขันห้าเนี่ยทำให้กูมีตัวตนเพราะมีตัวตนเนี่ยคือมีอัตตามีอัตตาทำให้เกิดความทุกข์เพราะไอ้กูมีตัวทุกข์ความทุกข์มีอัตตาเลยทำให้กูต้องเวียนว่ายตายเกิดกูไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็เลยพยายามจะดับขันห้าซะนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณมีความเศร้าหมองทุกภพชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะจิตหยาบแบ่งภาคไอ้ขอโทษจิตวิญญาณแบ่งภาคให้เกิดจิตหยาบทุกภพชาติจะมีจิตหยาบกลุ่มใหม่ทั้งนั้น189กลุ่มไม่ใช่จิตหยาบในภพชาตินี้นะเมื่อจิตวิญญาณตายแล้วกลับมาเกิดใหม่อีกจะใช้จิตหยาบกลุ่มเดิมนี่ไม่ใช่นะจิตหยาบกลุ่มเดิมมันจะสลายหายไปพบกับกายหยาบพร้อมกับขันห้านั้นไม่ต้องพยายามหาธรรมในการพยายามไปดับขันห้าพอถึงเวลาท่านตายไปเนี่ยร่างกายสังขารจบสิ้นอายุขัยเนี่ยขันห้ามันดับไปเองอยู่แล้วครับไม่ต้องไปหาทางดับมันหรอกครับเพราะมันไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนี่จิตหยาบพยายามทำลายขันห้าของตัวเองนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณเศร้าหมองเพราะถ้าทำลายขันห้าซะแล้วเนี่ยจิตหยาบจะทำหน้าที่เป็นคนสองมิติเพื่อปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณทำตามแบบแผนที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ได้อย่างไรครับเพราะเครื่องมือถูกทำลายเหมือนกับตัดมือตัดเท้าทิ้งอ่ะเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนเนี่ยไม่มีมือไม่มีเท้าที่จะใช้งานในการดำเนินชีวิตเนี่ยนี่เราสมมุตินะเนี่ยถามว่าเนี่ยที่ทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะความไม่รู้ใช่ไหมเพราะความโง่ใช่ไหมครับโง่เพราะไม่รู้อนุตตรธรรมเพราะไม่ฟังอนุตตรธรรมาจารย์เพราะไม่ฟังพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าฟังแต่พระศาสดาที่เกิดจากโลกเองจริงฮะเป็นพหูสูตรแต่ความจริงบางเรื่องเนี่ยเช่นที่เราเคยยกตัวอย่างเมื่อเสาร์ที่แล้ววันเดือนปีเกิดของลูกอย่างท่านอ่ะของตัวท่านเองวันเดือนปีเกิดอ่ะ
ถ้าพ่อแม่ของท่านไม่บอกท่านว่าท่านเกิดวันเดือนปีอะไรท่านจะรู้ไหมเวลาตกฟากเวลาเท่าไรเกิดท่านแม่ของท่านเนี่ยนะคลอดตัวท่านเองที่เป็นลูกเนี่ยที่โรงพยาบาลอะไรหรือที่บ้านหลังไหนเวลาเกิดมาตอนเล็กๆที่ท่านยังจำความไม่ได้หรือยังไม่รู้ความยังแบเบาะเบบี้ไร้เดียงสาเนี่ยชีวิตของท่านมีอะไรเด่นไหมมีอะไรแปลกแยกไหมที่สามารถจะมาเล่าสู่กันฟังได้ท่านต้องฟังจากพ่อแม่ของท่านทั้งนั้นนะนี่เหมือนกันนะจิตวิญญาณท่านเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมถ้าไม่ให้พ่อบอกแล้วให้ใครบอกครับแต่พ่อมันไม่ได้มาเองก็มอบหมายให้เราเนี่ยซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของท่านเนี่ยซึ่งท่านไม่ใช่คนแปลกหน้าเป็นพี่ๆน้องๆของท่านเองอ่ะมาบอกแล้วจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ยังไงครับและท่านไม่รู้จักใช้ปัญญาท่านก็ทนทุกข์ต่อไปครับใช้ปัญญารับฟังเนาะโอเคประการที่3ที่จิตวิญญาณมีความทุกข์ครับความทุกข์ทางจิตวิญญาณประการที่3คือจิตหยาบต่อต้านการเป็นมนุษย์เกลียดและกลัวการเป็นมนุษย์มากแล้วดูถูกมนุษย์ด้วยไอ้พวกนี้เป็นมนุษย์นะว่ารู้ดีไม่เท่ากูนี่แหละจะหาทางนิพพานนิพพานจิตวิญญาณของกูให้ได้ทั้งที่ไอ้ที่พยายามจะนิพพานน่ะคือจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณอยู่ที่ต่อมพิทวิทรีไม่ได้ออกมาแสดงบทบาทอะไรเลยเพราะจิตหยาบหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จหมุนแต่กรรมจักรอย่างเดียวก็เป็นเรื่องของจิตหยาบไปครับแล้วพยายามต่อต้านการเกิดเป็นมนุษย์นั่นก็คือการต่อต้านภารกิจหลักที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้ามาปฏิบัติขณะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีในอนันตจักรวาลนี้ใช่ไหมครับเมื่อต่อต้านการเป็นมนุษย์ก็แสดงว่าต่อต้านพระเจ้าต่อต้านภารกิจของพระผู้เป็นเจ้าที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยขันอาสามาแล้วแย่งคิวกันมานี่จะสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจะมีจิตวิญญาณที่มาใหม่จากฟ้าสีครามคือมาจากที่เดียวกันกับจิตวิญญาณของพวกท่านกำลังจะมาทำหน้าที่แทนเพราะเป็นยุคพลังงานใหม่ต้องใช้จิตวิญญาณดวงใหม่ในการใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกต่อไปแล้วพวกท่านคือพวกเราเนี่ยต้องกลับบ้านต้องนิพพานต้องหลุดพ้นจะมาลอยค้างตองแต่งอยู่ในอนันตจักรวาลมาเป็นต้นพืชที่พระบิดาไม่ได้ทรงปลูกไว้มาเป็นขยะมาเป็นวัชพืชที่อยู่ในนรกเพราะตกหลุมเนื่องจากเชื่อตามคนนำทางตาบอดแล้วเดินหลงทางหลงผิดก็ไปตกหลุมเนี่ยจะต้องถูกชำระทั้งหมดอ่ะอยู่ในนรกเนี่ยเป็นวัชพืชนะครับพูดง่ายๆไม่มีชาวสวนหรือเกษตรกรไหนจะเก็บวัชพืชไว้ให้รกไร่เขาต้องเก็บทิ้งหมดและต้นไม้ต้นไหนที่ปลูกแล้วนะเป็นต้นไม้ประเภทเป็นตัวผู้ไม่มีดอกไม่มีดอกแต่ไม่มีผลผลิตเขาก็ถอนทิ้งครับออกดอกออกผลอะไรไม่ได้หวังพึ่งไม่ได้ต้นไม้ต้นนั้นอย่างไม่ว่าจะเป็นเงาะเป็นทุเรียนหรือบังคุดอ่ะถ้ามันเป็นต้นไม้ตัวผู้มะม่วงเนี่ยเป็นต้นตัวผู้คือไม่มีดอกหรือมีดอกก็ไม่มีลูกเนี่ยเขาโค่นทิ้งครับเขาถอนทิ้งแล้วปลูกต้นใหม่ที่มันสามารถขยายพันธุ์ได้จิตวิญญาณของมนุษย์ก็เหมือนกันไอ้ตัวที่เป็นลอยค้างอยู่ข้างบนน่ะมันเหมือนต้นไม้หรือผลไม้ที่เป็นตัวผู้ที่ไม่มีลูกมีแต่ดอกไม่มีลูกทำประโยชน์อะไรไม่ได้จึงต้องถอนทิ้งแบบนั้นนะครับโอเคนะเป็นแบบอย่างให้กับใครก็ไม่ได้สอนธรรมะคนอื่นต่อไปก็ไม่ได้เพราะว่าดีแต่เชื่อตามบรรพบุรุษแล้วสอนผิดๆถูกๆนั่นแหละครับทุกทางจิตวิญญาณประการที่4จิตหยาบปฏิเสธการมีสังสารวัฏทั้งที่การมีสังสารวัฏจิตวิญญาณต้องการนะเพราะอะไรเพราะไอ้จิตหยาบมันโหลยโถยมากแล้วเกิดมาหลายปีนะ60 70แล้วยังซื่อบื้อยังโง่อยู่และยังเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ย1 2 3เนี่ยยังเป็นแบบนี้อยู่จิตวิญญาณบอกว่าขอพระบิดาเถอะขอโอกาสให้ลูกจะพระบิดาขอให้จบสิ้นอายุขัยในชาตินี้ทิ้งกายหยาบนี้ไปเลยแล้วจิตหยาบนี้ทิ้งไปลูกขอเอาจิตวิญญาณของลูกเนี่ยไปรักษาที่มันป่วยอ่ะเพราะมันหลงมิติในนรกลูกยอมตกนรกขอโอกาสให้ลูกไปตกนรกตกนรกเสร็จแล้วรักษาจนหายขออนุญาตให้ลูกกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะแบ่งภาคให้จิตหยาบมาทำหน้าที่ใหม่เป็นกลุ่มใหม่เผื่อว่ามันจะดีกว่าไอ้จิตหยาบในภพชาติที่แล้วนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการโอกาสมันการเวียนว่ายตายเกิดหรือการมีสังสารวัฏเป็นการให้โอกาสแก่จิตวิญญาณของท่านเองได้มีโอกาสในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสร้างสำนึกใหม่อะไรแบบนี้ครับเหมือนพระบิดาให้เซตซีโร่ด้วยเชื้อโรคเนี่ยเซตซีโร่เพื่อให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนจิตสำนึกใหม่ก่อนที่พระบิดาจะทรงพิพากษาโลกขั้นสุดยอดพิศวาสาโลกพิศวาสามนุษย์น่ะจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงมากทั่วทั้งโลกแล้วคนจะตายเยอะเหลือไม่ถึง 30% อะไรพันนั้นน่ะก่อนที่พระองค์จะทำให้พระองค์ยังทรงเมตตาให้เรามาพูดเรื่องขันธ์5เพื่อสร้างสติทางวิญญาณให้มีสำนึกให้ปฏิบัติการให้ถูกต้องเพราะอยากให้ลูกๆกลับบ้านมากกว่าจะให้ลูกถูกระเบิดทิ้งถูกถอนทิ้งถูกชำระทิ้งเนี่ยเราพูดยาวๆนะเพราะเวลามันเหลือน้อยไม่อยากรบกวนเวลาหลับเวลานอนของท่านเรามีปิติเพราะท่านเขียนเลข9มาให้เราเยอะเลข6ก็มีเลข1ก็มีซึ่งเป็นเลขดีๆทั้งนั้นเลยที่ท่านฟังมาเนี่ยเราก็ดีใจเพราะได้ประเมินว่าเราสื่อสด
เป็นการสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าให้มนุษย์อย่างท่านทั้งหลายฟังเนี่ยนะท่านฟังและเก็ทฟังและเข้าใจแสดงว่ามีการประเทืองปัญญาเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่พระบิดาจะทรงปิติและเราก็ปิติเพราะมันเกิดประโยชน์ไม่ใช่มานั่งทำอะไรพวกดึกดึกเดินเดินไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาหลับเสียเวลานอนนะทำทรมานกายสังขารเปล่าๆถูกต้องไหมครับเพราะสังสารวัฏท่านจำไหมครับอย่าปฏิเสธการมีสังสารวัฏยิ่งมียิ่งดีครับสังเกตไหมคนไหนมันชั่วมากส่วนมากอายุสั้นหรือบางทีชั่วมากๆและอายุยืนเป็นบางคนเท่านั้นเพราะพระบิดายังให้โอกาสว่าเผื่อมันปรับปรุงแก้ไขได้เผื่อมันเจอผู้สมดุลทางจิตวิญญาณและมันมีสติทางวิญญาณมันมีสำนึกขึ้นมาได้มันจะได้ไม่ต้องตายเสียเวลานะได้โอกาสเจอผู้สมดุลทางจิตวิญญาณสอนมันให้มันเกิดสติทางวิญญาณมีจิตสำนึกที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ต้องเสียเวลาตายแล้วไปลงนรกแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อเริ่มต้นใหม่ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่จิตหยาบเนี่ยเกลียดกลัวการมีสังสารวัฏหรือปฏิเสธคิดถูกหรือคิดผิดฉลาดหรือโง่ครับเห็นไหมครับเพราะไม่รู้ใช่ไหมนี่มันเป็นอนุตตรธรรมโอเคไหมประการที่5สิ่งที่จิตวิญญาณมีความทุกข์มากก็คือการที่จิตหยาบหลงทางนิพพานคำว่านิพพานเนี่ยมันต้องแปลว่าหลุดพ้นไม่ใช่นิพพานแปลว่าดับการเกิดดับก็คือดับการเวียนว่ายตายเกิดจิตหยาบนิพพานได้ครับนิพพานกิเลสนิพพานตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงใช่ไหมนิพพานกรรมเก่าทั้งหมดให้สิ้นที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาแล้วก็ต้องไม่ก่อกรรมใหม่นะแปลว่านิพพานกรรมทั้งหมดนิพพานกิเลสนิพพานตัณหาทั้งหมดนิพพานขยะที่อยู่ในขันห้าไม่ใช่พยายามจะดับขันห้าหรือทุบทำลายขันห้าทิ้งถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าจิตหยาบของท่านเข้าใจผิดหมดเลยทำให้จิตวิญญาณเศร้าหมองไหมครับเพราะไม่รู้ความจริงจิตวิญญาณก็ไม่สามารถจะสื่อให้จิตหยาบอย่างท่านรู้ได้ก็ต้องรอให้เรากลับมารอให้อนุตตรธรรมอาจารย์มากลับมาเพราะจิตหยาบกับจิตวิญญาณในตัวท่านเองมันเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้เพราะไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้อย่างที่เราบอกไม่ต้องให้เชื่อพระเจ้าไม่ต้องให้เชื่อว่ามีพระบิดามีองค์จิตจักรวาลหรอกแค่ให้ท่านเชื่อว่าจิตหยาบของท่านน่ะมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในให้เชื่อตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับแต่ถ้าขาดปัญญาจิตวิญญาณกับจิตหยาบก็ต้องทุกทุกปีทุกทุกภพชาติทุกทุกวันทุกทุกคนมันจะเป็นวนๆกันเป็นอย่างนี้ตลอดนะพี่น้องครับจิตวิญญาณกลัวจะหลุดพ้นไม่ได้นั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณกลัวจนมีความทุกข์ทางจิตวิญญาณกลัวว่าตัวเองจะหลุดพ้นแปลว่าจะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะเป็นกลายเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกไว้ในอนันตจักรวาลนี้เป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ปลูกแปลว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์มีแต่ดอกไม่มีผลมีแต่เติบโตรกกลายเป็นขยะไปหมดทำประโยชน์อะไรไม่ได้ก็รังแต่จิตวิญญาณก็คือต้นไม้นั้นจะถูกถอนทิ้งหรือจะเป็นลูกแกะที่จะต้องถูกทำลายทิ้งไม่ให้กลับบ้านแล้วทิ้งไว้เนี่ยแล้วระเบิดไปหรือเป็นขยะเป็นวัชพืชที่อยู่ในระบบโลกเนี้ยก็คือนรกต้องตกนรกเพราะเป็นวัชพืชเป็นขยะหาประโยชน์อะไรไม่ได้นั้นจิตวิญญาณกลัวหมดเลยครับกลัวจะกลับบ้านไม่ได้มันทุกวันนี้ที่ท่านมานั่งฟังสื่อพระโอวาทของพระเจ้าจะสังเกตไหมถ้าท่านคิดตามไปด้วยเนี่ยบางทีท่านจะรู้สึกขนลุกสู้บางทีท่านจะน้ำตาซึมน้ำตาไหลเพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในของท่านเขาก็ฟังไปกับการมีสติและมีสมาธิของท่านด้วยเขารับรู้ว่าพระเจ้าหรือพระบิดากำลังกล่าวอะไรจิตหยาบท่านโง่มันไม่รู้หรอกแต่จิตวิญญาณรู้ทุกเรื่องในสิ่งที่เราพูดแต่เขาสื่อสารกับจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านไม่ได้จึงต้องอาศัยเราพระบิดาจึงต้องส่งเรามาเรารู้ความจริงตรงนี้จึงกล้าขันอาสาพระบิดาว่าเราจะขอกลับมาอีกครั้งและขอกลับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะการมาทำหน้าที่ตรงนี้เสร็จแล้วกลับไปเราจะไม่มาอีกแล้วเพราะไม่รู้จะมีหน้าที่ต้องทำอะไรแล้วเพราะทำแล้วนะทั้งหมดนี้คือความทุกข์ทางจิตวิญญาณทีนี้มาดูว่าเหตุที่ต้องดับทุกข์มีความทุกข์แล้วทำไมต้องดับทุกข์ไม่ดับไม่ได้เหรอไม่ได้ครับหนึ่งเพื่อให้กายสงบถ้าทุกข์ทางกายก็ต้องเพื่อให้กายสงบถ้าทุกทางจิตก็ต้องให้จิตสงบถ้าเพื่อให้ใช้สติปัญญาได้และเพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ได้สุดท้ายคือเพื่อให้ใช้ธรรมจักรได้ทั้งหมดนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องดับทุกข์ไม่ว่าทุกทางกายหยาบทุกทางจิตหยาบหรือทุกทางจิตวิญญาณต้องดับมันให้หมดถ้าจิตหยาบยังมีความทุกข์อยู่จิตมันไม่ว่างเมื่อมันไม่ว่างมันใช้ปัญญาก็ไม่ได้เมื่อมันไม่ว่างมันก็เข้าถึงความรักไม่ได้มนุษย์ต้องใช้ปัญญากับความรักซึ่งจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อจิตว่างมันถ้ายังมีความทุกข์อยู่แสดงว่าจิตไม่สงบจิตไม่สงบแปลว่าจิตไม่ว่างพี่น้องครับข้อควรจดจำอันนี้สำคัญครับข้อที่ควรจดจำหนึ่งท่านสามารถจะดับทุกข์ได้ด้วยสติปัญญาของท่านไม่ใช่ดับทุกข์ได้ด้วยการดับอัตตาตัวตนของท่านผ่านขันห้า
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปทุบขันธ์ทั้ง5ทิ้งหมดเพื่อหวังจะดับขันธ์5แล้วชีวิตท่านก็จะดับตัวตนอัตตาของท่านก็จะดับท่านกำลังหลงทางกำลังหลงผิดทุกอย่างที่เราพูดมาตะกี้ตั้งแต่ต้นกล่าวกับพระบิดามาบอกให้ท่านฟังสามารถดับทุกอย่างได้ไม่ว่าทุกทางกายทุกทางจิตหยาบทุกทางจิตวิญญาณดับได้ด้วยสติปัญญาเราแถมให้นิดนึงดับด้วยองค์ความรู้จากอนุตตรธรรมาจารย์ที่พระบิดาส่งสื่อสารมาให้ที่เป็นอนุตตรธรรมนะจิตวิญญาณเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมอันนี้เป็นความรู้ท่านจะสามารถดับทุกได้ก็เพราะได้ฟังต้องฟังอนุตตรธรรมาจารย์เลือกฟังแต่ครูบาอาจารย์คนเดียวหรือพระศาสดาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งพระองค์เดียวไม่ได้ประการที่2ครับข้อควรจำตัวปัญหาในความเป็นมนุษย์ของท่านไม่ใช่ความทุกข์ตัวปัญหาในความเป็นมนุษย์ของท่านไม่ใช่ความทุกข์แต่ความโง่หรือความไม่ฉลาดนั่นต่างหากคือตัวปัญหาถ้าท่านไม่ต้องการจะให้เกิดความทุกข์ท่านต้องดับที่เหตุก็คือจัดการกับปัญหาได้ด้วยการยกระดับหรือพัฒนาสติปัญญาของตัวเองฝึกคิดฝึกพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางปัญญาในการใช้สมอง2ซีกของท่านต้องฝึกคิดไม่ใช่หนีเข้าป่าและกูอยากจะคิดเฉพาะเรื่องที่กูอยากจะนึกอยากจะคิดบางทีนะคนรอบข้างเราเนี่ยมันสร้างปัญหาใหญ่ให้เราไม่อยากคิดเราไม่อยากเจอปัญหานั้นเราก็เลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อเจอปัญหาแล้วทำไงเราต้องใช้ปัญญาใช้ความสามารถในการคิดแล้วมันจะทำให้เราฉลาดขึ้นอยู่คนเดียวอ่ะอยู่ในห้องคนเดียวไม่ได้ออกสู่โลกออกสู่สังคมอ่ะท่านจะฉลาดเท่ากับคนที่อยู่ในสังคมไหมสังเกตสิหลายคนบอกพยายามส่งลูกไปเรียนต่างประเทศถ้าให้ลูกเกิดมาเป็นคนไทยดักดานอยู่แต่ในประเทศไทยเด็กที่ไม่เคยออกไปต่างประเทศเรียนอยู่ในแดนประเทศไทยจนถึงมหาลัยก็อยู่ในประเทศไทยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยถามว่ากับเด็กอีกคนหนึ่งนะอายุเท่ากันส่งไปเรียนเมืองนอกอยู่ต่างประเทศอยู่ในสังคมของต่างประเทศใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเรียนจนจบมหาลัยเหมือนกันนะท่านถ้ามันไม่เอาฐานนะไม่เกี่ยวนะมันไปเรียนเมืองนอกแล้วมันเอาฐานนะถามว่าระหว่างเด็กที่จบมหาลัยในเมืองไทยกับเด็กที่จบมหาลัยต่างประเทศที่เอาฐานใครเป็นคนเก่งใครเป็นคนฉลาดใครเป็นคนที่สามารถที่จะมาเป็นผู้นำคนอื่นเป็นแบบอย่างที่ดีของคนอื่นเป็นแบบอย่างของผู้นำที่มีความสามารถใครจะเป็นแบบอย่างได้บ้างจบเมืองไทยอ่ะสามารถจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นคนดีได้อาจจะดีกว่าคนที่ไปเรียนที่ต่างชาติแต่ความฉลาดและความเก่งเนี่ยเราสู้พวกมันไม่ได้นะเพราะประสบการณ์เมืองนอกเนี่ยมันมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากกว่าเราและการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกต้องใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตถ้าโง่ในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็เอาตัวไม่รอดต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตถูกไหมมันคนที่เป็นนักเรียนนอกคนที่อยู่เมืองนอกกลับมาเมืองไทยแล้วบางทีท่านทั้งหลายจะรู้สึกนะลำเอียงนะไบแอสว่าเฮ้ยมันมีคลาสที่ค่อนข้างจะเหนือกว่าไอเด็กไทยวะเฮ้ยไม่ใช่ว่าเป็นนิยมตะวันตกนิยมยุโรปอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะความเป็นชาตินิยมของเราก็มีแต่ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมไม่งั้นใครจะส่งลูกหลานไปเรียนต่อเมืองนอกเพราะรู้ว่านะยังไงก็ดีกว่าจบในเมืองไทยประสบการณ์ก็มากกว่าใช่ไหมความหลากหลายทางความคิดความหลากหลายประสบการณ์มีมากกว่าเยอะแยะนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวปัญหาไม่ใช่ความทุกข์ครับด้อยปัญญาคือความโง่ต่างหากนั่นคือความทุกข์เราย้ำนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพยายามอย่าหาแต่ความรู้ให้ท่านหาปัญญาด้วยอย่าเกลียดปัญหาอย่ากลัวปัญหาอย่าหนีปัญหาและพยายามอย่าให้คนอื่นวานให้คนอื่นเขาคิดแทนเมื่อท่านเจอปัญหาถ้าอยากจะปรึกษาคนอื่นให้ท่านคิดก่อนว่าสถานการณ์อย่างนี้ปัญหาแบบนี้ท่านคิดว่าท่านจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรเอาตัวเองออกจากปัญหานี้ได้อย่างไรท่านต้องมีคำตอบให้ตัวเองก่อนเมื่อคิดจนสุดที่จะคิดแล้วค่อยปรึกษาคนรอบข้างปรึกษาเขาถามเพราะว่าถ้าเขาเจอปัญหาแบบที่เราเจอเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะทำยังไงนะโดยที่เราไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าเราคิดยังไงยกเว้นเขาจะย้อนถามว่าแล้วมึงคิดว่าไงนั่นแสดงว่ามันไม่รู้ที่จะตอบเรานะงั้นก็ไม่ต้องไปบอกมันนะเสียเวลานะไปถามไปคนที่เขามีคำตอบว่าสำหรับเราเนี่ยเราว่าถ้าเราเจอแบบเธอแบบนี้แบบนี้เราคิดว่าเราจะใช้วิธีแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นะท่านก็จะสามารถคอมแพร์แปลว่าคอมแพร์แปลว่าเปรียบเทียบว่าวิธีคิดของเรากับวิธีคิดของมันความคิดของเรากับความคิดของมันผลึกแห่งการคิดผลสรุปในการคิดในการตัดสินใจของมันกับของเราต่างกันหรือเหมือนกันตรงไหนอย่างไรยิ่งเรียนมากยิ่งฉลาดมากไม่ใช่พอเขาพูดปั๊บเชื่อตามเขาเอาตามเขาเลยตัวเองก็ไม่คิดอย่างนี้โง่แน่นอนมันตัวปัญหาไม่ใช่ความทุกข์ปัญญาต่างหากที่ด้อยคือความทุกข์อย่างที่3ครับข้อควรจำจ
จงอย่าหลงทางนิพพานอีกเราย้ำนะครับถ้าท่านยังปฏิบัติแบบเดิมเชื่อตามคนนำทางบรรพบุรุษของคนนำทางตาบอดที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจนกลายมาเป็นความเชื่อที่ผิดๆจนถึงทุกวันนี้ท่านจะกลับบ้านไม่ได้นะท่านจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไม่ได้เลยครับท่านจะกลายเป็นวัชพืชที่จะถูกเผาทิ้งท่านจะกลายเป็นต้นพืชที่สืบพันธุ์ไม่ได้หาประโยชน์อะไรในจักรวาลนี้ไม่ได้ท่านจะถูกถอนทิ้งส่วนวิธีการถอนทิ้งนั่นคือการถูกชำระในปฏิบัติการในการชำระโลกเพื่อการสิ้นยุคแล้วเปลี่ยนยุคพลังงานเก่าไปสู่โลกยุคพลังงานใหม่นี่คือ3ประการที่สำคัญครับพี่น้องครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของทุกข์เพราะโง่ที่พระบิดานะทรงเมตตาต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายนำเอาองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งเป็นโลกียธรรมโลกุตรธรรมและอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงพระเมตตาสืบพระโอวาทผ่านเรามาให้เป็นสมบัติของท่านทั้งหลายและเป็นสมบัติคู่โลกและพวกท่านก็เป็นมนุษย์กลุ่มแรกในโลกถึงแม้มีจำนวนไม่กี่ร้อยคนเพราะยังไม่ถึงพันนะ Facebook ก็270 YouTube ก็395ในขณะนี้นะก็ยังไม่มากมายท่านเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่ได้รับพระโอวาทสดๆจากพระเจ้าจงเก็บความภาคภูมิใจนี้ไว้เป็นพลังทางจิตหยาบและจิตวิญญาณในการที่จะต่อสู้ฟันฝ่ากับปฏิบัติการชำระโลกของพระบิดาเพื่อที่จะให้ท่านมีชีวิตรอดและนำพาจิตวิญญาณของท่านนะไม่ต้องตายอีกก็คือแปลว่าทิ้งกายสังขารเมื่อไหร่ก็หลุดพ้นกลับบ้านได้ให้ปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่เราจะมาสื่อกับพระเจ้าทุกวันเสาร์3:30ทาง YouTube ในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกและทาง Facebook นะจิตจักรวาลสถานธรรมและก็แชร์มาผ่านอะไรครับผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญานะทุกวันเสาร์3:30ติดตามชมนะฮะแล้วก็ชมย้อนหลังได้เดี๋ยวจะเอามาปล่อยไว้ใน Facebook วิสุทธิปัญญาและก็จะเอามาปล่อยไว้ใน YouTube ให้ท่านสามารถที่จะโหลดไปเก็บไว้ดูหรือขี้เกียจเก็บก็เอามาเปิดฟังย้อนหลังได้กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาขอพระบิดาทรงพระเมตตาประทานความรักให้กับพี่ๆน้องๆของลูกทุกคนนะมีกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่แข็งแรงและมีจิตวิญญาณที่สมดุลเพื่อที่จะเผชิญกับโชคชะตาเผชิญกับเคราะห์กรรมเผชิญกับวิบากกรรมและเผชิญกับทุกบททดสอบให้ทุกคนสามารถรอดพ้นได้โดยเฉพาะรอดพ้นความตายจากอาวุธเชื้อโรคร้ายที่มอดกับมนุษย์ใจร้ายทำลายพี่ๆน้องด้วยกันเองจนกว่าจะพบกันใหม่ครับพี่น้องครับกราบพระบาทพระบิดาครับเอเมนสาธุครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2564ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปตามเวลาของโลกและตามเวลาของประเทศไทยทางช่องทางในการสื่อสารกับพี่ๆน้องๆนะคือ Rabbit TV and Radio Thailand จากกิจกรวาลสถานธรรมภูกระต่ายอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะได้เข้าเฝ้ากราบพระบาทองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงอัญเชิญพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าหรือพระองค์ลงมายังโลกมนุษย์ในระบบการสื่อถ่ายทอดทางจิตในระบบจิตสู่จิตในแนวดิ่งที่เรียกกันว่า vertical telepathy เพื่อน้อมนำพระโอวาทจากพระองค์ลงมากล่าวต่อบุตรมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักแล้วก็ทรงรอคอยแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้เดินทางกลับคืนสู่พระนิเวศของพระองค์ถ้าเป็นภาษาธรรมะก็เรียกว่ากลับคืนสู่แดนสุญญตาอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ขันอาสาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้แล้วก็พระองค์ก็ทรงรอคอยพวกท่านมานานแล้วเมื่อครบกำหนดในการสิ้นยุคพลังงานเก่าของโลกกับมนุษย์พวกท่านได้ให้สัญญากับพระองค์ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกไว้ในข้อพันธสัญญา1ใน6ประการว่าถ้าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าตามกำหนดแล้วท่านทั้งหลายจะต้องรีบนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนที่จากมาก็คือกลับคืนสู่อ้อมพระหัตถ์อ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ทรงอนุญาตให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เดินทางเข้ามาในระบบโลกเสรีในอนันตจักรวาลซึ่งพระองค์ก็ให้เรามาตามท่านทั้งหลายให้มาตามและให้มาเตือนว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายกับโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วครบ 60,000 ปีคือการสิ้นยุคแต่ตอนนี้การเวลามันล่วงเลยมาถึง800กว่าปีเศษเป็น 6,800 กว่าปีเศษแต่ท่านทั้งหลายก็ยังหลงทางนิพพานท่านทั้งหลายก็ยังหลงทางกลับบ้านยังมิอาจที่จะหลุดพ้นได้และก็หาวี่แววจะหลุดพ้นได้ยากมากพระองค์จึงต้องส่งเรามาก่อนกำหนดอย่างที่บอกท่านเพื่อมาเตือนสติเพื่อจะมากล่าวพระโอวาทให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดสติทางวิญญาณว่าถึงเวลาแล้วโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของท่านให้สัญญากับพระบิดาหรือพระเจ้าเอาไว้ว่าครบ 60,000 ปีเมื่อถึงการสิ้นยุคพวกท่านจะต้องนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของท่านก็อย่างที่บอกเพราะมนุษย์เราเนี่ยปฏิบัติธรรมหรือดำเนินชีวิตเนี่ยส่วนมากจะเชื่อตามคำกล่าวคำสอนสืบทอดกันมาของบรรพบุรุษแต่ไม่ยอมที่จะเชื่อฟังพระโอวาทพระวจนะพระวจนะก็หมายถึงคำกล่าวของพระศาสดาหรือพระบุตรเองหรือถ้าเป็นยุคนี้ก็คือเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่ท่านไปเชื่อตามความเชื่อของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษผิดถูกๆแล้วก็ไปเชื่อคำกล่าวคำสอนของคนนำทางตาบอดซึ่งท่านทั้งหลายเปรียบเสมือนหนึ่งผู้ไม่รู้
ก็ไม่ต่างกับคนตาบอดเหมือนกันท่านลองนึกภาพดูครับถ้าเราไปก้าวตามคนนำทางตาบอดขณะที่เราตาบอดเหมือนกันเนี่ยมันจะไอ้ทั้งคนนำและคนตามเนี่ยมันจะไปออกที่ไหนถ้าไม่ตกเหวไม่ตกทะเลไม่ตกถนนท่านว่าจริงไหมครับแล้วถ้ายังเชื่อและติดกับความเชื่อแบบเก่าๆที่งมงายที่ไม่ถูกต้องและไม่รีบสร้างสำนึกใหม่แก้ไขมันซะให้ถูกต้องมันไม่มีวันที่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยจะนำพาจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวท่านเองเดินทางกลับคืนสู่แดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพหรือนอกอนันตจักรวาลในสภาวะที่จิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นท่านจะไม่มีวันถ้าท่านเนี่ยยังเชื่อตามพระวจนะเทียมเท็ดของคนนำทางตาบอดซึ่งปกติแล้วพระศาสดาไม่ได้เคยสอนไว้แบบนี้แต่เพราะคนนำทางบรรตาบอดเลยแปลความผิดพากันหลงผิดเดินผิดทางวกไปวนมากันอยู่จนป่านเนี้ยโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าไปแล้วพระบิดาก็ทรงรั้งรออยู่เพื่อเปิดโอกาสให้กับลูกๆพระองค์จึงต้องรีบส่งเรามาส่งมาเพื่อให้เตือนสติเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณจะได้ปรับปรุงตนเองเพื่อการแก้ไขแต่ถ้าท่านมีปัญญาและไม่รู้จักใช้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านจะฟังพระโอวาทจากพระบิดาที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ได้เข้าใจกันเนี่ยท่านจะรับรู้ความจริงเพื่อสร้างสติทางวิญญาณให้กับตนเองได้อย่างไรเพราะทุกคนพระบิดาก็สร้างสมองเอาไว้ในกะโหลกศีรษะให้ความฉลาดทางปัญญามาเท่าเทียมกันถ้าคิดเองไม่เป็นน่ะก็คิดตามก็ได้คิดตามที่เราตั้งคำถามคิดตามที่เรากล่าวโดยเราสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาททั้งองค์ความรู้และองค์อนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงขั้นสูงสุดที่สมองมนุษย์ที่มีสองซีกไม่มีปัญญาที่จะเข้าถึงเองได้นอกจากต้องฟังแล้วคิดตามแล้วก็เรียนรู้ให้เข้าอกให้เข้าใจก็เท่านั้นนี่คือความจริงทุกวันเสาร์3:30 น.พระบิดาจึงทรงเมตตาให้เรามากล่าวพระโอวาทกับท่านทั้งหลายเพื่อจะย้ำอยู่ใน2-3เรื่องเรื่องแรกมาเตือนว่าอย่าหลงทางนิพพานที่คนนำทางตาบอดเชื่อสืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่านิพพานคือการหลุดพ้นนิพพานคือการดับอัตตาตัวตนให้เหลือแต่เพียงอนัตตาคือไม่มีตัวตนแล้วนั่นคือมรรคผลสูงสุดของผู้ปฏิบัติธรรมให้มาเตือนพวกท่านว่าความเชื่อแบบนี้มันไม่ถูกต้องนิพพานที่แท้จริงก็คือต้องหายออกไปจากอนันตจักรวาลคือกลับออกไปข้างนอกอนันตจักรวาลหรือออกไปนอกเอกภพผ่านทางประตูมิติที่สมัยอดีตการอดีตชาติที่พระบุตรเอกซึ่งเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่านั่นคือประตูข้อแกะและในบางคำสอนพระองค์ก็ทรงเปรียบเทียบว่าเป็นประตูของเรือนหอที่เจ้าบ่าวจะกลับมาเพื่อจูงมือเจ้าสาวก็คือพวกท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเนี่ยหมายถึงเจ้าสาวของพระองค์อ่ะพระองค์จะกลับมาจูงเข้าหอก็แปลว่าหลุดพ้นหรือกลับบ้านพระองค์จะมาชี้แนวทางสร้างแนวคิดมากระตุ้นจิตสำนึกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่จิตสำนึกที่สูงส่งจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์และผู้ใดปฏิบัติตามพระองค์ซึ่งพระองค์ก็ไม่ได้สอนเองพระองค์ก็เอาพระโอวาทจากพระเจ้าสื่อถ่ายทอดลงมาที่พระองค์ยืนยันตลอดว่าพระบิดาตรัสว่าหรือพระเจ้าตรัสว่าเพื่อจะมาพากลับพระองค์ให้สัญญาไว้อย่างนั้นนะแต่เนี่ยโลกเนี่ยสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วหลายท่านก็ยังไม่เคยพบเคยเจอใช่ไหมว่าพระซึ่งเป็นเจ้าบ่าวที่ทรงให้สัญญาว่าจะเสด็จกลับมาเพื่อจะพาเจ้าสาวเข้าหอก็คือพาให้หลุดพ้นนิพพานกลับบ้านท่านก็ยังไม่เห็นพระองค์มาสักทีบางคนก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าพระองค์คงลืมนี่แหละพระองค์คงไม่มารับหรอกพระองค์คงไม่เสด็จหรอกเพราะท่านมัวแต่เพลิดเพลินกับการเป็นมนุษย์เพราะรอมานาน
นานจนลืมว่าพระองค์เคยให้สัญญาไว้และตัวเองก็เคยให้สัญญากับพระองค์ไว้ว่าจะคอยเฝ้าแหนคือคอยตามดูว่าพระองค์เสด็จกลับมาเมื่อไหร่เสด็จกลับมายังไงเสด็จกลับมาในรูปแบบไหนถูกไหมฮะปรากฏทุกคนก็นั่งนอนๆ นิ่งๆรออยู่ไงรู้อย่างเดียวว่ารอรอจนไม่ต้องรอคือลืมไปเลยและที่สัญญากับพระองค์ไว้ว่าจะเตรียมน้ำมันใส่ตะเกียงไว้ก็แปลว่าจะไม่ปล่อยให้ตัวเองโง่จะหาวิธีทำไงติดอาวุธทางปัญญาทำให้ตัวเองเป็นคนฉลาดแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างที่รอพระองค์เสด็จกลับเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่ให้สัจจะกับพระองค์ไว้ว่าจะถือตะเกียงที่มีน้ำมันและจะจุดตะเกียงรอเจ้าสาวจะถือตะเกียงรอแล้วในตะเกียงมีน้ำมันก็แปลว่ามีน้ำยาก็แปลว่ามีสมองมีปัญญาเตรียมความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของสมองเอาไว้พระองค์จะกลับมากล่าวความจริงให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรจะได้ไม่โง่คือสามารถคิดตามได้แต่ปรากฏว่าผ่านมานานเป็นพันๆปีว่าที่เจ้าสาวของเจ้าบ่าวกลับหลับไหลและก็กลับทำให้ตะเกียงน้ำมันแห้งเหือดพูดให้ตายก็ฟังไม่รู้เรื่องพูดจนเหนื่อยก็ฟังไม่เข้าใจก็เพราะว่าใช้ปัญญาของสมองไม่เป็นเวลาเรียนธรรมะเวลาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทางโลกส่วนมากมักจะถามว่าอะไรเนี่ยตอบว่าอะไรเนี่ยทำไมเนี่ยแต่ส่วนมากเนี่ยจะถามคนอื่นนะไม่ได้ถามตัวเองไม่สามารถจะติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองได้มันกระทั่งเรามาจนถึงวันนี้เรามานับทำหน้าที่กล่าวในพระนามอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดทุกวันเสาร์เสียงเจ้ยแจ้วแล้วธรรมะที่เราพูดที่เรากล่าวจากพระบิดาโดยตรงเนี่ยล้วนเป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีสมองของมนุษย์สองซีกคนใดในโลกหรอกจะสามารถเข้าถึงเองได้คิดเองได้รู้เองได้แต่ต้องฟังจากเราแต่ปรากฏว่าเวลาฟังแล้วเนื่องจากสมองเนี่ยหรือไม่มีกลิ่นก็แล้วแปลว่าไม่มีน้ำมันจึงไม่สามารถทำให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาแล้วฟังที่พระบิดากล่าวผ่านเรามาได้เข้าใจอย่างเช่นที่เราพูดถึงเรื่องอย่าก้าวตามคนนำทางตาบอดเพราะคนนำทางตาบอดไม่ใช่พระศาสดาไม่ใช่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่องค์เยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่องค์นบีมหามัดเจ้าเท่าที่สามพระองค์ที่เป็นพระศาสดาเอกของโลกเท่าที่ท่านรู้จักคำกล่าวเหล่านี้บางอย่างมันก็เป็นการกล่าวตามความเชื่อที่ท่านทั้งหลายได้รับฟังการสืบทอดบอกกล่าวบอกเล่ามาจากบรรพบุรุษไม่ใช่เป็นพระวจนะหรือพระโอวาทจากพระศาสดาหรือพระเจ้าบางอย่างก็ได้มาจากการแปลความหมายในพระคัมภีร์ที่ผู้บันทึกเอาไว้แบบกำกวมแบบมีเลสนัยที่จะต้องใช้ปัญญาในการถอดรหัสแปลความเพราะบางทีไอ้คนที่บันทึกมันก็ยังไม่เข้าใจหรอกว่ามันคืออะไรก็เลยบันทึกไปตามที่ตัวเองจำข้อความได้เพราะว่าไม่ว่าพระไตรปิฎกหรือพระคัมภีร์พระศาสดาซึ่งเป็นเจ้าขององค์ธรรมะเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้ทรงบันทึกด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองนะท่านต้องจำไว้และยิ่งผ่านมานานโอกาสจะบิดเบือนเบี่ยงเบนเฉไฉไม่ตรงกับความจริงยิ่งมีสูงมากยิ่งปากคำคนต่อคนปากต่อปากสืบทอดกันมายาวนานนับพันปีมีโอกาสเพี้ยนแน่นอนนั้นถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเอาแต่ความเชื่อท่านก็มีปัญหาแน่นอนท่านต้องมีปัญหาแน่นอนแม้กระทั่งมาฟังพระโอวาทของพระบิดาที่ทรงสื่อผ่านเรามาหลายคนก็ปฏิเสธอย่างเช่นเรื่องใหญ่ที่สุดในขณะนี้ที่เราย้ำเกือบทุกเสาเราจะย้ำจนกว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้ฟังพระบิดาทรงกล่าวผ่านเรามาเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นในจิตสำนึกหรือในจริตในสันดานหรือในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะต้องสั่นสะเทือนอย่างเต็มกำลังให้ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ที่เราว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องซึ่งมันเป็นอนุตตรธรรมที่เป็นความจริงแล้วมนุษย์โลกถอดความหมายที่พระศาสดาที่ตนยอมรับนับถือผิดพลาด
จนข้อความข้อมูลที่เป็นความจริงเนี่ยบูดเบี้ยวๆไปหมดพอมันบูดเบี้ยวไปหมดปั๊บเนี่ยก็เลยหลงทางนิพพานกลับบ้านไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยเชื่อตามกันมาโดยเฉพาะไอ้คนนำทางตาบอดอ้างพระศาสดาว่าพระศาสดาสอนอย่างนี้แล้วก็พยายามจะหยิบตรงนั้นยกตรงนี้ในพระไตรปิฎกที่พวกตนในรุ่นบรรพบุรุษบันทึกกันเอาไว้เองเอามาอ้างอย่างเช่นเรื่องใหญ่มากถ้าท่านไม่แก้ไข mindset ที่ฝังหัวอยู่ไม่มีทางครับอย่างเช่นประการที่หนึ่งท่านแยกพระศาสดาทุกศาสนาออกจากกันศาสดา A B C ถือว่าเป็นพระนามของพระศาสดามี3พระองค์ A B C ถ้าท่านประทับใจตัดสินใจเลือกยอมรับเอาพระศาสดา A ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเจ้านะเป็นเจ้าหรือเป็นผู้นำของศาสนา A ท่านจะปฏิเสธพระศาสดา B ศาสนา B พระศาสดา C พระศาสนา C ท่านเลือกไว้1อีก2ท่านเควี้ยงทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็น mindset ที่ฝังหัวอยู่แล้วแบบผิดๆแล้วในอดีตการเพราะการฝังหัวว่าต้องเลือกต้อง1เดียว1เดียวของจักรวาล1เดียวของโลกท่านรู้ไหมครับสัจธรรมความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมชั้นสูงของจิตจักรวาลคือของพระเจ้าทุกคนเลยทุกสรรพสิ่งเลยถ้าลอยตัวหรือล่องลอยอยู่ในอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างขึ้นนั้นทุกสรรพสิ่งที่ดำรงตัวเองอยู่ในห้องเรียนขนาดใหญ่หรือห้องทดลองขนาดใหญ่ล้วนมีความเป็นหนึ่งเนี่ยเท่าเทียมกันหมดล้วนมีความเป็นหนึ่งเท่าเทียมกันหมดไม่มีใครเหนือกว่าใครไม่มีใครด้อยกว่าใครไม่มีใครต่ำต้อยกว่าใครถ้าจะมีแตกต่างก็แค่ขนาดแต่ในความเป็นธรรมะหรือธรรมชาติที่เป็นอนุตตรธรรมนั้นทุกรูปธรรมในทัดเทียมกันหมดเป็นหนึ่งสรรพสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาหรือพระผู้สร้างทรงสร้างเหมือนกันทัดเทียมกันทั้งสิ้นหนอนหนึ่งตัวหนอนหนึ่งชีวิตกับท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์หนึ่งคนหนึ่งตนหรือหนึ่งชีวิตมีความศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นรูปธรรมหนึ่งหรือสรรพสิ่งหนึ่งที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเท่าเทียมกันหมดมดตัวน้อยๆหนึ่งตัวกับคนหนึ่งคนมีศักดิ์ศรีมีความศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นบุตรของพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างเท่าเทียมกันหมดเหมือนนิ้ว5นิ้วของท่านท่านจะมาบอกว่าโป้งชี้กลางนางก้อยท่านจะมาบอกว่าไอ้โป้งเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าไอ้ชี้กลางนางก้อยท่านพูดอย่างนั้นไม่ได้ไอ้ชี้ก็เหมือนกันท่านมาบอกว่านิ้วชี้เนี่ยนะเพราะชี้นั่นชี้นี่สั่งได้มีอำนาจเหนือทุกสิ่งได้เพราะฉะนั้นนิ้วชี้ยิ่งใหญ่กว่าอีก4นิ้วใช่ไหมนิ้วกลางเป็นพี่ใหญ่เพราะนิ้วกลางสูงกว่านิ้วอื่นมันเป็นพี่ใหญ่เพราะฉะนั้นนิ้วกลางสำคัญกว่านิ้วอื่นท่านก็กล่าวอย่างนี้ไม่ได้เป็นความโง่ชัดๆนิ้วนางก็เหมือนกันแหมเวลาจะให้คำสัญญาระหว่างบ่าวกับสาวสัญญาว่าจะฮักกันจนวันตายอะไรแบบนี้ก็จะเอาแหวนมาสวมกันที่นิ้วนางแสดงว่านิ้วนางนี่สำคัญทำไมไม่สวมนิ้วโป้งไม่สวมนิ้วชี้ไม่สวมนิ้วกลางล่ะที่คุยว่าเจ๋งคุยว่ายิ่งใหญ่อะเขาต้องมาสวมนิ้วกูคือนิ้วนางไม่มีใครสวมแหวนมั่นที่นิ้วอื่นยกเว้นสวมที่นิ้วอื่นเอาไว้ชั่วคราวเพราะเวลาไปซื้อแหวนไปเช่าแหวนหรือไปทำแหวนมาเนี่ยมันไม่ได้ขนาดพอดีกับนิ้วนางของคนที่จะสวมนิ้วก้อยก็เหมือนกันเห็นไหมครับสำคัญจริงเหรอนิ้วอื่นน่ะกูเนี่ยถึงแม้เป็นนิ้วก้อยนิ้วเล็กๆเนี่ยก็สำคัญกว่านะมึงสังเกตไหมเวลามึงจะกราบพระบิดามึงจะกราบพระศาสดาหรือมึงจะไหว้ภิกษุสงฆ์หรือมึงจะไหว้ครูบาอาจารย์เวลามึงยกมือพนมเนี่ยมึงเอานิ้วไหนออกมาอยู่ด้านนอกมึงเอานิ้วไหนมาอยู่ด้านหน้ามึงเอานิ้วก้อยคือนิ้วกูเนี่ยใช่ไหมมันแสดงว่านิ้วกูสำคัญมึงจะนบไหว้ใครจะนอบน้อมกับใครจะแสดงความ
กตัญญูกตเวทีมีสัมมาคารวะมึงต้องเอานิ้วก้อยอย่างกูนี่ออกหน้าไม่มีใครหรอกเอานิ้วโป้งออกหน้าอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เราเตือนสติท่านทั้งหลายในความผิดบาปในข้อแรกที่ผ่านมามีสงครามครูเสดมีสงครามระหว่างมนุษย์ที่ต่างศาสนากันแล้วก็ทำสงครามครูเสดจนฆ่ากันตายเป็นเบือเพราะความโง่เราบอกแล้วไงความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากคนนั้นน่ะเป็นคนที่โง่เองทุกข์เพราะโง่ที่มันมาทำสงครามกันฆ่ากันตายเอาเปรียบเบียดเบียนกันต่อสู้กันจะเอาเป็นเอาตายก็เพราะโง่ทั้งนั้นแล้วเราก็บอกด้วยอย่าไปบอกนะว่าโง่เหมือนควายพระบิดาก็ทรงสื่อพระโอวาทยอมเสียไป1เสาตั้งแต่3ทุ่มครึ่งนะเคยบอกพวกท่านว่าอะไรครับว่าโง่เหมือนควายจริงเหรอพอท่านฟังจบทั้งรายการท่านลองไปหาฟังของเก่าแล้วนั่งฟังแล้วทำความเข้าใจแล้วคิดตามเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วควายไม่ได้โง่ไอ้คนนี่แหละมันโง่กว่าควายอีกด้วยแม้กระทั่งเต่าคนบอกว่าโง่เหมือนเต่าต้มเตี้ยมเหมือนเต่างุ่มง่ามเหมือนเต่าแต่การงุ่มง่ามของเต่าไม่เคยเดินแล้วหงายท้องตีลังกาคือไม่มีการดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะเขารู้ถ้าเขาผิดพลาดปั๊บเขาหงายท้องเนี่ยเขาตายแง่แก่เพราะไม่มีใครช่วยใช่ไหมเต่าจึงค่อยๆเดินช้าๆค่อยๆย่างเข้าใจบอกครับย่างค่อยๆย่างไปว่าค่อยๆเดินช้าๆเหมือนเดินจงกรมอ่ะเดินอย่างมีสติยกหนอย่างหนอเหยียบหนอถ้ามันไม่ตกใจนะเต่ามันจะมีจริยวัตรของมันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เคยบอกแล้วว่าไอ้เต่าที่มีอายุยืนเนี่ยเป็นร้อยๆปีกว่ามันจะตายนะซึ่งตายยากมากด้วยล้วนเป็นผู้ที่เคยทำผิดบาปในขณะที่อยู่ในบทบาทของนักบวชทุศีลมันเวลาตายแล้วจึงต้องมาถูกฝึกจริตดัดสันดานทางจิตวิญญาณเพราะลงนรกแล้วแก้ไขยากให้กลับมาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกเพราะไม่ต้องใช้จิตหยาบดัดสันดานจิตวิญญาณที่หลงมิติเองก็เลยต้องมาต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมและกินแต่ผักกินแต่ยอดผักกินแต่ผักบุ้งใช่ไหมครับไม่กินเนื้อสัตว์เลยไม่กินเลือดสัตว์เลยอายุยืนกว่าไอ้คนที่กินโปรตีนกินเลือดเนื้อของสัตว์อีกบอกว่าถ้าขาดโปรตีนแล้วจะเป็นจะตายโปรตีนคือเนื้อสัตว์นะจริงๆในพืชก็มีโปรตีนแต่เป็นโปรตีนที่เอาเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะสังเคราะห์นะด้วยกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์อวัยวะร่างกายสามารถทำให้เจริญเติบโตได้นะแล้วก็มีอายุยืนยาวซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็ได้เห็นไหมครับสัตว์ทั้งหลายจึงไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องมีท่านพระยายมบาลมาสร้างเป็นนรกสำหรับสัตว์เพื่อจะรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยไม่มีอ่ะมีแต่โรงพยาบาลใครโรงพยาบาลมนุษย์ทางกายสังขารและโรงพยาบาลจิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้คือนรกะหรือนรกมันถ้าท่านยังไม่เลิกที่จะคิดว่าศาสนาทุกศาสนานะถ้าท่านไม่เชื่อตามเราว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นสากลคำว่าเป็นสากลแปลว่าผู้นำของศาสนานั้นที่พวกท่านยกย่องสรรเสริญล้วนเอาธรรมะมาจากธรรมชาติเพราะว่าศาสดาเหล่านั้นไม่ได้สื่อสารกับพระเจ้ายกเว้นพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าเวลากล่าวธรรมะให้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ฟังพระศาสดาเหล่านั้นก็จะอ้างพระบิดาตรัสว่าพระเจ้าตรัสว่านั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะจากในป่าคำว่าในป่าก็แปลว่าได้มาจากในระบบโลกแล้วใช้ความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเขาเรียกว่าพระปรีชาญาณของพระศาสดาเหล่านั้นวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์จนนำเอาสัจธรรมซึ่งเป็นความจริงที่จริงแท้มาเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์นี่เราหมายถึงพระศาสดานะเราไม่ได้หมายถึงไอ้คนนำทางตาบอดทั้งหลายที่พยายามเชื่อตามฟังตามและบางทีก็คิดเองเองสรุปเองตามภูมิปัญญาของตัวเองเท่าที่มีมากน้อยแล้วมาถ่ายทอดต่อมาสอนต่อชาวบ้านไม่ได้ศึกษาธรรมะก็เลยเชื่อตามเพราะนึกลืมไปว่านึกว่าเขาเป็นพระศาสดาจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นผู้อาสามาสืบทอดเป็นคนนำทางเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราจึงเตือนท่านนะพระศาสดามาจุติบนโลกมนุษย์ไม่ได้มาพร้อมกันในยุคเดียวนะครับไม่มีทั้งพระศาสดา A ศาสดา B ศาสดา C
พระองค์ก็เสด็จมาเป็นพระศาสดาทำหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์อย่างพวกท่านคนละยุคสมัยเนี่ยที่เรากลับมาเนี่ยเป็นพระอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยในยุคที่เรากำลังมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของท่านด้วยการสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามากล่าวต่อพวกท่านนะยุคนี้ก็ไม่มีพระศาสดาที่ยังมีพระชนมาชีพที่จะมาเหมือนกับว่าจะต้องมาสอนธรรมะมาล่าสาวกที่เป็นมนุษย์แข่งกันนะทุกวันนี้ที่มีปัญหาทำตัวเหมือนกับจะแข่งขันกับเราเนี่ยก็คือมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นเช่นเมื่อวันก่อนใช่ไหมอันนี้เจคิมคงทราบดีที่เขาเห็นนามเราว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสงสัยคงไปศึกษาพื้นฐานมาบ้างแต่ไม่เคยฟังให้ทะลุนะให้ทะลุเข้าไปในสมองคือฟังหูซ้ายแล้วทะลุหูขวาก็ได้กล่าวก้าวล่วงเรานะมีเจคิมเป็นพยานนะเราไม่ได้พูดเท็จก็อีกหลายคนก็เป็นเหมือนอย่างนี้เพราะนามว่าอนุตตรธรรมาจารย์เนี่ยเป็นพระนามที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือ God ทรงประทานให้กับเราเพราะเราขอกับพระองค์ว่าชาตินี้ที่เรากลับมาเราจะไม่ขอเป็นพระศาสดาเราขอเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าก็คือของพระองค์หนึ่งและเราขอเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ตามที่พระองค์ทรงเมตตาประทานคำนำหน้านามไว้ให้เราเป็นพระอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลของมนุษย์แห่งโลกเสรีของทุกพวกท่านทุกคนเราขอแค่นั้นอันนี้มาถึงปั๊บกล่าวก้าวล่วงจ้วงจาบเลยว่าอ๋อในปริญญาตันสกุลเนี่ยเหรอนะมาก๊อปปี้ธรรมะของสำนักของผมเพราะมันมีชื่อสำนักคล้ายๆกับพระนามที่พระบิดาทรงประทานให้กับเรามันมาขโมยธรรมะของสำนักเราแล้วไป

้าวล่วงเราก็เหมือนกับก้าวล่วงพระบิดาเนี่ยเป็นเพราะพยายามจะมองว่าในโลกนี้ต้องมีศาสดาหนึ่งเดียวและไอ้นี่ไม่ใช่ศาสดาด้วยนะต้องมีสำนักกูสำนักเดียวในจักรวาลสำนักกูเจ๋งที่สุดเราอยากจะย้อนถามนิดหนึ่งนะท่านผู้อาวุโสที่ก้าวล่วงเราว่าหน้าตาเราอาจจะหล่อเราเพราะเราอายุ18อายุจิตวิญญาณเราก็ภพชาตินี้ก็เพิ่งมาเกิดเป็น7ภพชาติภพชาติที่7เท่านั้นเองไม่เหมือนใครบางคนเกิดมาแล้วเป็นหมื่นๆภพชาติยังหาตัวเองยังไม่พบเลยตัวเองเป็นใครตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรจนถึงทุกวันนี้เกิดมาเป็นพันๆหมื่นๆภพชาติหรือนับภพชาติไม่ถ้วนนะโดยเฉพาะไอ้คนที่ก้าวล่วงเราอะยังหาตัวตนของตัวเองยังหาจิตวิญญาณตัวเองยังไม่เจอเลยว่าจิตวิญญาณตัวเองมาเกิดแล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไรดีแต่เที่ยวก้าวล่วงพ่นน้ำลายใส่คนอื่นเขาเนี่ยใช่ไหมเราบอกแล้วไงไม่เชื่อไม่รับฟังก็ผ่านเลยไปนะจะได้รับกรรมตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องมาเที่ยวเกี่ยวกรรมกันกับพระพี่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าพระองค์กับเราอะวางเฉยไม่ไปเกี่ยวกรรมกับนายด้วยหรอกกรรมใครกรรมมันนะแต่เราจะเตือนสติคนอื่นด้วยเราเนี่ยไม่ใฝ่ต่ำขนาดที่ต้องไปลอกธรรมะของสำนักอื่นหรอกแต่ที่เรากล่าวธรรมะแล้วเป็นสัจธรรมสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนสอดคล้องกับที่พระเยซูคริสต์สอนสอดคล้องกับท่านนบีมหามัดสอนก็เพราะว่าทั้งพระนบีมหามัดองค์เยซูคริสต์เจ้าและพระพุทธเจ้าทรงเอาธรรมะที่เป็นโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมซึ่งมันมีของมันอยู่แล้วจริงๆเนี่ยมาสอนเราจึงบอกว่าธรรมะนี่มันเป็นสากลคำสอนเป็นสากลใครจะเอาอะไรมาพูดก็ได้ไอ้บางคนโง่ๆหน้าโง่น่ะคุยว่าเป็นคนเคร่งธรรมะเนี่ยนะไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามแสดงตนเป็นเจ้าของคำว่านิพพานเป็นของศาสนากูมึงอย่าเสือกเอาไปพูดทั้งที่พระศาสดาที่ตัวเองอ้างว่ายอมรับนับถือยังไม่เคยหวงแหนคำว่านิพพานต้องเป็นของกูแต่เป็นถ้าพูดคำว่าพระเจ้ามึงไม่ได้อยู่ในลัทธิกูไม่ได้เข้ารีดในศาสนาของกูจริงๆมันคือลัทธินะถ้าเป็นอย่างนั้นมึงอย่าเอาคำว่าพระเจ้ามากล่าวเราก็เลยต้องเขียนตำราโดยให้พระบิดาเนี่ย ที่หลายๆคนบนโลกรู้จักว่าพระองค์คือพระเจ้ามาให้อ่านเนี่ยว่าพระเจ้ามีจริงใครสร้างพระเจ้าถามกันมาแบบทำนองเยาะเย้ยเยาะหยันเนี่ยเราก็มีนะที่จิตวันสถานธรรมเนี่ยถ้าท่านอยากรู้จักพระเจ้าเพราะท่านนับถือพระเจ้าใช่ไหมและพระเจ้าของท่านน่ะที่ท่านนับถือมาตรงกับที่พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าท่านเกิดทันแล้วเนี่ยเราสื่อกับพระเจ้ามากล่าวกับท่านน่ะท่านอ่านสิว่าพระองค์ทรงถือกำเนิดขึ้นมาในบรรณพิภพในบรรณจักรวาลพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาหรือทรงเกิดมาได้ยังไงใครสร้างพระองค์มันมีคนต่างศาสนาตั้งคำถามจาบจ้วงตลอดว่าโอ๊ยไอ้พวกที่นับถือพระเจ้าอ่ะแม่งตอบไม่ได้หรอกว่าพระเจ้าใครสร้างพระเจ้าสร้างโน่นสร้างนี่แหมมึงอวดเก่งอวดดีแล้วตัวพระเจ้าเองมึงรู้มั้ยว่าใครสร้างนะเราก็ขออนุญาตพูดแบบสมัยพ่อขุนนะกูเนี่ยรู้ว่าพระเจ้าใครสร้างพระเจ้าหรือพระองค์ทรงถือกำเนิดขึ้นมายังไงจิตจักรวาลทราบโดยเฉพาะ FC ที่ชมเราอยู่เนี่ยทุกคนทราบหมดหรือไม่จริงมัน FC ที่ชมอยู่ใน Facebook 301ท่านในขณะนี้แล้วก็ใน YouTube 473ท่านในขณะเนี้ยช่วยตอบหน่อยได้มั้ยว่าพวกท่านน่ะรู้ใช่ไหมว่าพระเจ้ามีจริงและพระองค์ทรงอุบัติขึ้นได้ยังไงพระองค์ใครสร้างพระองค์ถ้าใครรู้นะก็เขียนเลข9ก็ได้หรือถ้าไม่อยากเขียนเลข9ก็เอาภาพการ์ตูนที่พนมมือเนี่ยโชว์ขึ้นมาก็ได้เผื่อให้คนที่กำลังแบ่งแยกศาสนาและคิดว่าศาสนาที่ตัวเองนับถือนั้นเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวในโลกพระศาสดาของกูสุดยอดที่สุดในโลกนะเพราะเรากำลังยกตัวอย่างพระศาสดาล้วนสุดยอดทุกพระองค์เพราะไม่เคยมาเกิดชนกันในยุคเดียวเลยมีแต่คนโง่เท่านั้นน่ะนะที่เลือกพระศาสดาเหมือนลูกอมขนมปังขนมปังยี่ห้อนี้กูไม่ชอบขนมปังสไตล์นี้ไม่ชอบรสนี้กูไม่ชอบกูจะเลือกรสที่กูชอบแล้วรสไหนที่กูไม่ชอบแสดงว่าขนมปังนั้นไร้ค่าไม่มีประโยชน์ทำไมไม่คิดว่าลางเนื้อชอบลางยานะขนมปัง A ขนมปัง B ขนมปัง C ใครไม่ชอบกินขนมปัง A เขาไปชอบขนมปัง B เขาก็กิน B นะ A กับ C ก็ไม่ไปสนใจใครชอบกินขนมปัง A เขาก็กินขนมปัง A B กับ C ก็ยังอยู่มีค่าและมีประโยชน์สำหรับคนอื่นถูกไหมเหมือนนิ้ว5นิ้วเหมือนกันนะถ้าเราจะพูดเรื่องนิ้ว5นิ้วเนี่ยว่าทุกนิ้วในมือนะ5นิ้วเนี่ยทุกนิ้วสำคัญเท่ากันหมดมีความเป็น1เท่ากันหมดมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งพิกัดที่ตั้งอยู่บนมือ5นิ้วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ขนาดนะไม่ได้อยู่ที่การนำมาใช้ประโยชน์ถูกไหมมันต้องครบองค์5ถ้าไม่ครบองค์5เนี่ยมันจะกรรมมันจะหยิบ

ฉวยหยิบของอะไรได้มั้ยถูกมั้ยถ้าพูดภาษานักเลงบอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อกูนะว่าทั้ง5นิ้วเนี่ยสำคัญเท่ากันหมดไม่มีนิ้วไหนยิ่งใหญ่กว่านิ้วไหนเหมือนพระศาสดาทุกพระองค์ไม่มีพระองค์ไหนยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ไหนมึงก็ลองเอานิ้วโป้งนะโป้งนะโป้งชี้กลางนางก้อยมึงเอาเข้าปากมึงยัดปากแล้วแล้วมึงใช้ฟันมึงอ่ะกัดนิ้วมึงทีละนิ้วกูจะถามมึงว่ามึงเจ็บไหมนิ้วทุกนิ้วเวลามึงกัดอ่ะมันเจ็บเท่ากันทุกนิ้วไหมอย่าเสือกกัดนิ้วโป้งแรงเพราะว่าโป้งเป็นตัวใหญ่นะอย่ามีอะไรแอบแฝงนะกัดด้วยแรงเท่าๆกันด้วยฟันที่มีอยู่ในปากของท่านนะแล้วท่านลองตอบตัวเองดูสิว่ามันเจ็บเท่ากันทุกนิ้วไหมนี่พูดภาษานักเลงนะคนโง่โง่ที่ไม่ฉลาดลึกซึ้งมากฟังแค่นี้ก็เข้าใจแล้วก็เก็ตนะนะตะกี้เรายกตัวอย่างของทุกสิ่งในจักรวาลโลกมีมวลใหญ่คือขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์และดันทะลึ่งไปเรียกดวงจันทร์ว่าบริวารของโลกท่านรู้ไหมฮะท่านเรียกแบบนี้มันเป็นการเรียกที่แฝงไว้ด้วยการถืออำนาจบาดใหญ่ตามนิสัยสันดานที่ไม่ถูกต้องของมนุษย์พระบิดาให้เรามาบอกพวกท่านว่าดวงจันทร์ไม่ใช่บริวารของโลกบริวารนี่แปลว่าขี้ข้าบริวารว่าเป็นคนรับใช้แล้วโลกเป็นคนจ้างดวงจันทร์มาโลกเป็นคนจ้างซึ่งจริงๆไม่ใช่พระบิดาเป็นผู้สร้างทั้งโลกทั้งดวงจันทร์เนี่ยโลกกับดวงจันทร์สำคัญต่อกันมากท่านรู้นี่ถ้าไม่มีดวงจันทร์น้ำขึ้นน้ำลงบนโลกเรามันเกิดขึ้นไม่ได้ข้างขึ้นข้างแรมมันเกิดขึ้นไม่ได้กลางคืนเนี่ยเราจะมองอะไรไม่เห็นเลยครับเพราะไม่มีแสงอาทิตย์ใช่ไหมต่อให้มีแสงดาวพราวพร่างกลางนภาเป็นล้านล้านดวงก็มันหาสู้ดวงจันทร์หนึ่งดวงนะที่ทอแสงอารามในยามราตรีไม่ได้หรอกท่านไปนั่งพลอดรักกับคนที่ท่านรักภายใต้แสงดาวโดยไม่มีแสงจันทร์ท่านก็มองขี้ตากันไม่เห็นหรอกแต่ถ้ามีแสงจันทร์นะมีความสวยสว่างอาบผิวสีทองโอ้สุดที่รักเธอสวยกว่าเดิมนะเนี่ยถามว่าทำไมเนี่ยมีแสงจันทร์อาบผิวของเธอไงเนี่ยเธอเลยสวยงามนวลผ่องใช่ใช่ไหมทำให้ผิวของเธอผ่องด้วยเขาเรียกว่าผิวผ่องดังดวงจันทร์ดังแสงจันทร์ใช่ไหมพระบิดาให้ทรงเรียกดวงจันทร์ว่าเป็นดาวเพื่อนดวงจันทร์เป็นดาวเพื่อนของโลกพี่น้องครับถ้าท่านไม่อยากจะคิดลบไม่อยากจะให้จิตวิญญาณต้องเสื่อมต้องตกนรกเพื่อจะไปดัดจริตก็คือไปแก้ไขจิตวิญญาณที่ตกต่ำเพราะไอ้จิตหยาบมันเหลวไหลแค่มองว่าดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกนี่คือการมองประเภทใช้อำนาจเหนือถ้าท่านต้องการจะเป็นคนที่มีจิตใสใจสวยที่แท้จริงไม่ใช่เอาชื่อว่าจิตใสใจสวยไปตั้งให้กับตัวเองหรือให้อะไรกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงแล้วจิตยังไม่ใสใจยังไม่สวยเหมือนกับตัวเองเป็นผู้หญิงอะแต่ดันทะลึ่งเอาชื่อชอบชื่อสมชายก็เลยเอาชื่อสมชายไปตั้งให้ตัวเองทั้งที่ตัวเองก็ยังมีจริตจักร้านเป็นผู้หญิงและดันทะลึ่งไปตั้งชื่อว่าสมชายนั่นแหละมันเพี้ยนไหมครับพี่น้องเข้าใจในสิ่งที่พระบิดาให้เรากล่าวไหมนะนี่เหมือนกันน่ะทำไมให้เรียกดวงจันทร์ว่าดาวเพื่อนห้ามเรียกดวงจันทร์ว่าบริวารของโลกอีกต่อไปนะนี่เป็นดาวเพื่อนพุทธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนพลูโตเพื่อนของโลกอีก8ดวงนั่นคือเพื่อนเป็นดาวเพื่อนแต่ที่ชัดเจนที่สุดคือดวงจันทร์ดันทะลึ่งบอกว่าเป็นบริวารของโลกบริวารแปลว่าเป็นข้าทาสแปลว่าเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ที่ต่ำกว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่ามันใช่ที่ไหนนะครับถ้าท่านรู้ว่าพระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างดวงจันทร์เอาไว้ให้เป็นดาวเพื่อนของโลกเป็นดาวที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกนะท่านไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญเพราะถ้าท่านบอกว่าระบบสุริยะจักรวาลหรือเอกภพหรืออนันตจักรวาลธรรมชาติเป็นผู้สร้างอันนั้นก็โง่ละมันทำไมธรรมชาติมันสร้างวิจิตรบรรจงทำไมธรรมชาติมันสร้างสลับซับซ้อนโอ้ไอธรรมชาตินี่มันสุดยอดนะบอกเราได้ไหมไอธรรมชาติที่ว่านั่นนะมันคืออะไรมันมีหลักเกณฑ์ในการสร้างสรรพสิ่งอย่างไรเราตอบได้นะเพราะเราบอกว่าทุกสิ่งที่ท่านเรียกว่าธรรมชาติมันมีผู้อยู่เบื้องหลังธรรมชาติไม่มีสิ่งใดเกิดเองได้มันต้องมีผู้สร้างหรือมันต้องมีเหตุแห่งการเกิดแล้วความคิดฉลาดหรือเปล่ามนุษย์เกิดมาจากการที่ไปกินง้วนดินไม่ทราบบรรพบุรุษใครนะฮะที่เป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาจากเที่ยวกินง้วนดินแล้วทุกวันนี้ง้วนดินไปไหนอ่ะยังมีง้วนดินบ้างไหมเดี๋ยวมันมีตัวอะไรไม่รู้ไปกินง้วนดินแล้วอยู่ๆมาโผล่กลางวงของมนุษย์มนุษย์ไอ้กูเป็นมนุษย์คนใหม่เกิดขึ้นอีกคนเพราะกูไปกินง้วนดินมาเป็นจิตวิญญาณที่ล่องลอยแล้วไปกินง้วนดิน
กูเลยกลายเป็นตัวตนของมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยไอ้ความเชื่อไอ้ระบบโง่ๆแบบนี้ครับนี่มันยุคไฮเทคโนโลยีแล้วเลิกเชื่อตามสักทีครับเพราะมันไร้เหตุผลท่านเชื่อเราสินะพระบิดาปล่อยให้มนุษย์เนี่ยได้ฉุกคิดได้ใช้ปัญญาบางคนหน้าตาดูฉลาดฉลาดและบางทีก็อวดฉลาดแต่เสียดายฉลาดแต่เรื่องโง่ๆฉลาดแต่สิ่งที่ชั่วๆไอ้ฉลาดที่ได้เรื่องได้ราวเนี่ยไม่โดยเฉพาะฟังเราพูดแค่รับฟังพระบิดาสื่อพระโอวาทผ่านเรามาแล้วตั้งใจฟังแล้วคิดตามนะคิดจะจับผิดก็ได้แต่ไม่ใช่พอฟังปั๊บยังไม่ทันคิดต้องปฏิเสธนะอย่างที่เรากำลังยกตัวอย่าง mindset ตัวแรกอย่าเอาศาสนาแต่ละศาสนามาแบ่งแยกศาสนากูศาสนามึงศาสนาใครใหญ่ที่สุดกูเลือกศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือศาสนาไหนศาสดาพระองค์ใดที่กูยอมรับศาสนานั้นพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นยิ่งใหญ่ที่สุดในปฐพีและในจักรวาลนันไพศาลนี้โง่นะเราบอกก่อนนะคิดอย่างนั้นน่ะเพราะศาสดามีทั้งหมดแล้ว24พระองค์โลกของมนุษย์เราใช้ศาสดาเปลืองมากมี24พระองค์มาแล้วยังเหลือพระองค์สุดท้ายคือท่านสากยมุนีศรีอริยะเมตไตรพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะเป็นพระองค์สุดท้ายในยุคพลังงานใหม่พระองค์กำลังจะเสด็จมาหลังจากที่ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถูกชำระสิ้นสุดยุติแล้ว6ปีซึ่งสัญลักษณ์หรือสัญญาณที่จะบอกว่าโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วก็คือ1โลกจะมืดติดต่อกัน56วันหรือ8ราตรีของพระบิดา56วัน56คืนโลกจะมืดสนิทและสัญญาณที่2ก็คือทั้งโลกจะเกิดมหันตภัยพิบัติเกิดขึ้นมาอย่างรุนแรงจนประชากรโลกสูญหายมากกว่าที่รอดและแผ่นดินก็จะหายไปหลายส่วนถ้าอยากรู้ว่าแผ่นดินตรงไหนหายบ้างก็ไปย้อนดูแผนที่จิตจักรวาลที่เราได้ขีดเขียนขึ้นมาแล้วตรงไหนแผ่นดินจะหายเกาะไหนจะหายเราป้ายสีแดงเอาไว้รับประกันฟันธงว่ามันจะไม่ผิดพลาดถ้าผิดพลาดก็ไม่เกินบวกลบ 20% ที่เราให้สูงนะบวกลบ 20% เพราะเราหวังจะให้แผ่นดินมันอยู่มากขึ้นกว่าที่เรากล่าวตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรารู้จำนวนประชากรโลกให้มันรอดตายให้เป็นปลาที่หายใจด้วยปอดที่รอดชีวิตได้มากกว่าที่หมายไว้หรือกำหนดไว้ตามแผนการในการชำระโลกของพระเจ้าเราเลยเขียนแผนที่เอาให้ดูเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นนะเราบอกท่านอย่าเอาพระศาสดามาทำเป็นเจ้าลัทธิอย่าเอาศาสนามาทำเป็นลัทธิทุกศาสนาล้วนเป็นสากลสอนธรรมะที่เป็นสากลทุกพระศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะทรงมีภารกิจแบบเดียวกันมีลมหายใจเข้าออกเป็นความรักมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันไม่ว่าพระองค์จะเป็นลำดับที่เท่าไหร่ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามทุกพระองค์รักกันไม่ต่างกับไอ้มนุษย์หรอกที่ทำตัวเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงบางชนิดที่รักและหวงเจ้านายไปเจอเจ้านายของสุนัขตัวอื่นก็ไปเห่าเขาไปแห่ใส่เขาแล้วก็ไปแห่ใส่สุนัขตัวอื่นที่เขาก็มีเจ้าของเหมือนกันทั้งที่ตัวเองก็เป็นสุนัขด้วยกันเพียงแต่คนละเจ้าของท่านนึกภาพออกไหมครับไปจะหึ่มแห่ใส่กันไอสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ประจำโลกเขาไม่มีสมองหรือมีสมองแต่เขาไม่มีน้ำมันสำหรับตะเกียงในการที่จะใช้จุดใช้ความคิดแต่เราเป็นมนุษย์เราลดตัวเองไปต่ำแบบนั้นทำไมใช้ปัญญานี่เราพูดแรงเพื่อให้ท่านได้สติทางวิญญาณเราพูดกับท่านด้วยความรักถ้าไม่เข้าใจความรักความปรารถนาดีจากใจจริงของเราเราก็ขออโหสิกรรมกับท่านและท่านผ่านไปเลยไม่ต้องฟังเราแต่ถ้าท่านฟังได้โดยไม่ต้องทนฟังเพราะท่านเข้าใจทุกสิ่งที่เราพูดขอให้รางวัลชีวิตคือสิ่งที่ดีๆจงบังเกิดแก่ท่านอย่างน้อยๆความสงบสุขในจิตใจระหว่างที่ฟังพระโอวาทผ่านเราอยู่นี่คือเรื่องแรกต่อไปเนี่ยอย่ารับศาสนาเดียวและปฏิเสธศาสนาอื่นเราจึงบอกว่าศาสนาทุกศาสนาดีอยู่แล้วจิตจักรวาลที่พระบิดาทรงพระเมตตาส่งเรามาเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการมาสร้างศาสนาใหม่แข่งกับศาสนาเก่า
ทั้งที่คนนำทางของแต่ละศาสนามันพาหลงทางเหลวไหลกันไปเยอะแต่สิ่งดีๆที่ถูกต้องก็มีเนี่ยเช่นที่ไปเข้าใจผิดว่าพระศาสดาทรงตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4เรายืนยัน 100% ว่าพระองค์ทรงค้นพบอริยสัจ4จริงครับแต่นั่นไม่ใช่สัจธรรมชั้นสูงสุดที่พระศาสดาที่เป็นมนุษย์ที่เกิดจากโลกที่พระองค์ทรงพระปรีชาสูงกว่านั้นอีกเข้าถึงได้พระองค์ตรัสรู้เรื่องธรรมจักรไม่ใช่เรื่องอริยสัจ4เลยนะถ้านี่คือเรื่องที่2เรามาบอกความจริงตรงนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ผิดพลาดก็จะพาหลงทางนิพพานแบบไม่ฉลาดต่อไปจนหาจุดจบไม่ได้จะทำให้เข้าใจผิดอย่างที่บอกประการที่2คือนิพพานคือการดับศูนย์มรรคผลสูงสุดของจิตวิญญาณก็คือการดับศูนย์การดับศูนย์คือนิพพานที่เรียกว่าดับศูนย์เอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดดับศูนย์เพราะเมื่อตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกแสดงว่าเป็นอนัตตาแล้วจิตวิญญาณตัวเองไม่มีอัตตาเป็นอนัตตาแล้วถ้าเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่มีผู้ที่จะมาเกิดนั่นเป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริงเป็นความเชื่อบนพื้นฐานความคิดด้วยกลืนของมนุษย์เท่านั้นแต่มันไม่ใช่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลพระผู้สร้างไม่ได้ทรงคอนเฟิร์มว่าถูกนะเรามาจากพระองค์เราบอกท่านเลยกล่าวแทนพระเจ้าเลยว่านั่นเป็นความเชื่อที่ผิดพลาดอย่างแรงและพวกท่านเชื่อแบบนั้นจึงพยายามมองหาว่าแล้วตัวเองจะไม่กลับมาเกิดตัวเองจะเปลี่ยนจากอัตตาคือดับอัตตาตัวเองให้มันเหลือแต่อนัตตาคือให้ไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยท่านต้องทำอย่างไรก็คิดไปคิดมาก็ไปเอาอะไรมาเป็นจำเลยดันไปหยิบเอาขันห้าขันนี่แปลว่ากลุ่มแปลว่ากองเนี่ยเป็นกลุ่มของจิตวิญญาณ5กลุ่มหรือ5ขันเราบอกแล้วนะจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างท่านเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบโดยมีกลุ่มย่อยๆของจิตหยาบ189กลุ่มเพื่อแบ่งกันทำหน้าที่ในขณะที่ดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์หรือเป็นคน2มิติแล้ว1ใน5กลุ่มและใน5กลุ่มเนี้ยเป็น1นะเป็น5กลุ่มใน189กลุ่มเนี้ยก็คือเป็นแกนในความเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตยกเว้นพืชสัตว์ทุกชนิดคนทุกเผ่าพันธุ์ล้วนต้องใช้ขันห้าในการดำเนินชีวิตเพราะอะไรเพราะพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลที่เรากล่าวพระนามพระองค์เนี่ยเป็นพระองค์เดียวกันแต่มีหลายพระนามองค์เยโฮวาองค์อัลเลาะห์พระนามเดียวกันทั้งนั้นจิตจักรวาลเนี่ยพระนามเดียวท่านมีรูปธรรมเดียวพระองค์ทรงออกแบบไว้อย่างนี้พระองค์ทรงออกแบบไว้อย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้สัตว์และมนุษย์เนี่ยสามารถแสดงพฤติกรรมได้พร้อมกันใน2มิติคือมิติของเนื้อหนังคือมิติของกายหยาบหรือมิติโลกทางกายภาพที่พูดมาทั้งหมดก็คือมิติหนึ่งส่วนอีกมิติหนึ่งก็เป็นมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณซึ่งให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนทุกรูปธรรมไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์จึงต้องมีขันห้าเป็นเครื่องมือในการมีชีวิตแล้วดันทะลึ่งไปจับเอาขันห้าเพื่อจะทำลายขันห้าทิ้งเพราะเข้าใจว่าขันห้านี่คือชีวิตขันห้านี่คือเหตุสำคัญที่มันต้องเวียนว่ายตายเกิดทำให้เกิดความทุกข์ทำให้มีสังสารวัฏไปโทษขันห้าไปหยิบเอาขันห้ามาเป็นจำเลยทั้งที่ตัวเองใช้ขันห้าไม่เป็นไม่เรียนรู้วิธีการใช้ขันห้าพยายามจะดับมันอย่างเดียวเลยก็เรียกว่าเหรียญมีสองด้านแต่ดันทะลึ่งไปมองอยู่ด้านเดียวเลยพยายามจะดับมันเหมือนกับไม่รู้ประโยชน์ของตาสองข้างของตัวเองไม่รู้ให้ตามาทำไมธรรมชาติให้ตามาทำไมไม่รู้แต่เราวงเล็บนะทุกสรรพสิ่งเนี่ยเป็นพระเจ้าหรือพระบิดาทรงกำหนดสร้างทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์พระองค์จะไม่สร้างมันขึ้นมาหรอกคนตาบอดถือว่าเป็นคนพิการนี่ตาดีแต่ดันทะลึ่งทำให้พิการคือไปนั่งหลับตาซะแล้วพยายามจะไม่ใช้มันเห็นไหมครับแค่ตรงนี้มันผิดธรรมชาติแล้วใช่ไหมในคุยว่าธรรมชาติสร้างไงกูเลยจะบิดเบือนธรรมชาติกูจะทำตัวให้ประหลาดไปกว่าธรรมชาติใช่ไหมพระศาสดายังบอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยมีอายตนะที่พิการมีอาการไม่ครบ32พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้บวช
อย่าไปหาว่าพระองค์ใจร้ายใจทมิฬนะพระองค์ไม่ให้บวชเพราะอะไรเพราะคนที่เขาไปบวชอ่ะเพื่อไปเรียนรู้ไปบวชไปเรียนเมื่อจะไปเรียนเนี่ยถ้าอายตนะมันบอดซะแล้วเนี่ยนะไม่ว่าบอดข้างเดียวหรือ2ข้างหรือบอดอย่างเดียวหรือ1 2 3 4 5อายตนะมี5ช่องทางถ้ามันบอดไปแล้วเนี่ยความสามารถในการเรียนรู้มันจะเต็มร้อยไหมครับมันพระองค์จึงไม่อนุญาตให้บวชเพราะบวชไปเนี่ยก็เสียเวลาเพราะมีความสามารถในการเรียนรู้ได้น้อยได้ช้ากว่าคนที่มีอาการครบ32มีใครเคยเข้าใจบ้างว่าพระศาสดาไม่ทรงอนุญาตให้บวชเพราะอะไรไม่มีใครกล้าคิดต่อทั้งที่พระองค์ก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าคิดตามกูอย่าคิดต่อนะอันนี้ไม่ขู่เลยห้ามคิดเดี๋ยวพอคิดไม่ตรงกับพระองค์หรือคิดผิดเดี๋ยวจะบาปจะตกนรกไม่มีครูคนไหนหรอกที่เขาจะห้ามไม่ให้ลูกศิษย์คิดตามนะที่มันไม่คิดตามเนี่ยนะเพราะมันพยายามจะคิดต้านไงแต่พอมันเชื่อมันศรัทธาแล้วมันไม่คิดต้านพอมันไม่คิดต้านปั๊บคิดตามมันก็ไม่คิดก็เลยเชื่อตามกันมาเป็นพันปีแล้วผิดๆถูกๆที่ว่าเห็นชัดไหมครับที่เรากล่าวเรามีอำนาจอยู่ในตัวเองอยู่2 อย่างนะ1อำนาจทางปัญญาของสมอง2อำนาจทางจิตที่จะสั่นสะเทือนเป็นความรักใครก็ได้แม้กระทั่งไอ้คนที่มันไม่น่ารักอ่ะมีแค่จิตกับปัญญา2 สิ่งนี้เป็นอำนาจสูงสุดในความเป็นมนุษย์ที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ประจำโลกเสียด้วยซ้ำเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยใครจะเหนือกว่าใครนี่มองทางกายภาพมองในมิติของเนื้อหนังนะเราวัดกันที่ตรงไหนวัดกันที่กึ๋นวัดกันที่ความรู้ความสามารถความชำนาญความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางปัญญาวัดกันที่ควาย6ตัวนึงถ้าอยากรู้ว่าควาย6ตัวในมุมมองของเราคืออะไรบ้างก็ไปย้อนฟังจิตจักรวาลอ่านโลกตอนเก่าๆใน YouTube ได้ถ้าขี้เกียจหาก็ชมมันทุกตอนเลยเรารับประกันได้ว่าทุกตอนถึงแม้พูดว่าขันห้าแต่มันจะลงลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยไม่ใช่ไปติดอยู่แค่ขันห้าเพราะท่องมาแล้วจบอยู่แค่ตรงนั้นมันไม่ใช่หรอกครับเนี่ยเรื่องผ่าโลกเนี่ยสองเรื่องนะหนึ่งอย่าเอาพระศาสดามาทำเป็นเจ้าลัทธิอย่าแบ่งแยกศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันล้วนเป็นสากลพระศาสดาเป็นหนึ่งเดียวกันเราย้ำเราจึงไม่มาทำลายศาสนาไหนเรายกย่องทุกศาสนาแต่เรามากล่าวความจริงให้ไอ้คนที่เป็นคนนำทางตาบอดแล้วกะโหลกหนาปัญญานิ่มชอบมาก้าวล่วงเราโดยไม่คิดตามเราไม่ให้เกียรติตัวเองที่จะคิดตามเราว่าตัวกูก็ฉลาดคิดตามมึงทันนะนี่ไอ้นี่ไม่เลยไม่คิดตามมาก้าวล่วงอย่างเดียวเราก็เลยตอบไปใน Facebook ว่าเราจะไม่ไฝ่ต่ำไปนำเอาข้อที่อ้างว่าเป็นธรรมะของสำนักใดที่มีชื่อคล้ายกับเราเอามาพูดเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่ยอมฟังไงว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสอนอนุตตรธรรมเนี่ยเหมือนกับสำนักท่านสอนจริงเหรอเราไปลอกมาจริงเหรอเราเห็นบางสำนักนะไปเอาของพระพุทธเจ้าก็มีของเชนก็มีของเซนนะเซนของเต๋าก็มีของศาสนาโน้นศาสนานี้แอบมาผสมแอบมาใส่ก็มีไม่เห็นมีธรรมะไหนเป็นของตัวเองเลยบางศาสนาขอโทษบางลัทธินะเราไม่ได้หมายถึงศาสนาบางลัทธิที่อวดเจ๋งอวดเก่งอ่ะที่มีเวลาจะมาเปรียบเทียบกับใครนะพบมาถามว่าเฮ้ยมึงไปถามอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสิจิตจักรวาลมีกี่สำนักมีสำนักกี่สาขาแค่ตั้งคำถามมาเนี่ยก็เป็นเรื่องขำกลิ้งและจักรวาลเขาขำกลิ้งเลยเราบอกแล้วไงทุกคนทุกสรรพสิ่งนะมดกับคนมดตัวนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ขี้แตกแล้วอย่าไปคิดนะอย่าไปใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์โง่ๆนะว่ามนุษย์ยิ่งใหญ่กว่ามดสำคัญกว่ามดเป็นหนึ่งที่เป็นตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่ามดหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตหนึ่งตัวก็คือหนึ่งรูปธรรมหนึ่งตัวก็คือหนึ่งสรรพสิ่งเท่ากันหมดเคยได้ยินไหมดีแต่จำขี้ปากเขามาพูดแต่ไม่เข้าใจความหมายเด็ดดอกไม้บนโลกเนี่ยสะเทือนถึงดวงดาวก็แสดงว่ามันสำคัญไหมล่ะเพราะคิดไม่เป็นเนี่ยมันจึงโง่ดักดานนะเราก็ขอญาติแถมนะทุกเพราะโง่นะบทเรียนบทนั้นไม่มีเวลาพอจะพูดเรื่องพวกนี้เลยเอามาต่อไว้ตรงเนี้ยชื่อเรื่องผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จสำหรับคืนนี้นะ352เป็นตอน352นะถึงแม้สอนเรื่องนี้แต่มีสาระที่สามารถนะแวะไปทางนู้นแวะไปทางนี้แวะไปทางนั้นมีตื้นลึกหนาบางฟังแล้วเพลินนะแต่เป็นของจริงทั้งนั้นของตอแหล
อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอย่างเราจะไม่กล่าวเพราะเรากล่าวตามที่เราได้ยินจากพระเจ้าที่พระองค์ทรงสื่อสดๆมาเนี่ย vertical telepathy เป็นการสื่อสารทางจิตระบบจิตสู่จิตในแนวดิ่งแล้วก็บอกความจริงแล้วเราสื่อ 5-6 ชั่วโมงมีไอ้มนุษย์คนไหนมันทำได้บ้างอย่างเก่งก็แค่ 2-3 ชั่วโมงมันก็ขี้แตกขี้แตนนะแล้วของเราเนี่ยนะถ้าไม่จำเป็นนะไม่มีเสลติดคอไม่มีอะไรเราก็จะไม่จิบน้ำหรอกให้มันเสียบุคลิกหรอกใช่ไหมแล้วยิ่งพูดนานเสียงยิ่งใสตอนต้นรายการถ้าใครเข้ามาฟังจะได้ยินเสียง I love you ของเราดังเป็นระยะระยะเพราะการสื่อพระโอวาทมีมารพี่น้องครับมันมีทั้งมารภายนอกและมารภายในตอนเราเป็นเด็กๆในชาตินี้เราไม่รู้อ่ะเพราะไม่มีครูสอนว่าอย่ากินเนื้อสัตว์อย่ากินเลือดเนื้อของสัตว์มันตอนเล็กๆเราก็จะทำบาปเยอะเนี่ยที่สายตาเอียงต้องใส่แว่นเนี่ยเพราะเราก็ทำบาปใช้หนังกระติกนี่สำนึกบาปนะท่านมีลูกหลานก็สอนเขานะอย่าทำนะเพราะเราต้องทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้กับพี่ๆน้องๆทั้งโลกมันกรรมอะไรที่เราทำตั้งแต่สมัยเด็กๆจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะสนองเราเลยฮะเพื่อให้หมดสิ้นกรรมกันนะเราใช้หนังกระติกเนี่ยบนฝ้าเพดานจะมีจิ้งจกตอนเป็นเด็กเนี่ยเราชอบรอบเล่นสนุกซุกซนอ่ะเหมือนเด็กผู้ชายที่ฉลาดอยากเรียนรู้แต่มาเรียนรู้ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอายุเลย3ขวบแล้วครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ป.1อายุประมาณ 5-6 ขวบป.1เอาหนังกระติกมันไล่ยิงจิ้งจกดีดนิ้วตัวเองเจ็บพระบิดาเตือนนะก็ไม่ฟังเจ็บเจ็บเฮ้ยแต่มีจิ้งจกมาแล้วมันไล่กัดกันยิงทั้งที่เราไม่รู้หรอกไปยิงมันทำไมสนุกครับทั้งที่จิ้งจกเข้ามาเพราะอะไรบ้านนอกเนี่ยมันมียุงเยอะพอเราเปิดไฟมายุงก็มาเล่นไฟด้วยจะมาเล่นเราด้วยจิ้งจกมันเห็นปั๊บมันงับกินเลยนะช่วยจับยุงให้เราพวกเขาไม่มีกฎแห่งกรรมตอนเราเป็นเด็กไม่มีใครสอนมันเขากินก็ได้เพราะเขาไม่มีกฎแห่งกรรมแล้วเขาตายไปแล้วเนี่ยไม่เกิน7วันพวกเขาจะกลับมาเกิดใหม่เพราะว่าหน้าที่เขามีหน้าที่ตายแล้วเกิดไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์เรามีจิตหยาบและมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในเราดันทะลึ่งไปทำเราจะไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับเขาเขาก็มาอาฆาตโกรธแค้นเราไม่ได้ก็มีวิธีเดียวก็คือถูกพระบิดาลงโทษตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎแห่งการสมดุลกันของสรรพสิ่งพอเราโตขึ้นมาเรียนมหาลัยปี1ปี2เราชอบเล่นแบดมินตันปรากฏว่าจังหวะนึงเนี่ยเล่นแบดมินตันซ้อมกับรุ่นพี่นะพี่รุ่นพี่เขาเป็นข้าราชการเขาเป็นรุ่นเด็กอายุเขา30กว่า40แล้วมันเวลาเขาหวดลูกแบดมินตันลูกขนไก่นะพัวเนี่ยมันลงกับพื้นเสียงดังลั่นเพราะว่าเขาตบพัวมาเนี่ยเราใช้แร็กเก็ตเนี่ยบล็อกปรากฏอีท่าไหนไม่รู้มันพลาดพัวเขาลูกตาเราเลยครับเลือดแดงฉานเต็มลูกตาเลยตกใจว่าตาแตกเลือดไหลแล้วรีบวิ่งไปหาโอ่งน้ำเอาน้ำมาล้างตาเพื่อมาดูว่าเลือดกูไหลไหมปรากฏเลือดไม่ไหลมันแตกอยู่ข้างในมันปวดจนถึงกะโหลกปวดจนถึงในปวดสมองอ่ะปวดใช้เวลาปวดเนี่ย30กว่าวันหยุดไปเรียนเลยไปไม่ไหวทำงานเป็นจูเนียลิสต์คือเป็นตอนนั้นเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เป็นผู้สื่อข่าวหาอะไรได้เรียนหนังสือเนี่ยต้องลางานเป็นเดือนเลยครับไปทำงานไม่ได้ต้องปิดตาเป็นโมเช่ดายันไอ้โมเช่ดายันเป็นดาราหนังสมัยก่อนนะมันดังมากมันมีตาข้างเดียวเหมือนเชกูวาร่าคล้ายๆกันนะหลายคนสงสัยเราพูดเนี่ยหลายคนเกิดไม่ทันนะไม่รู้จักแล้วถูกลงโทษขนาดที่ว่าโรงพยาบาลก็มีวันอาทิตย์ทำไมไม่ไปนี่ดันทะลึ่งบอกเอ๊ะโรงพยาบาลมันหยุดโรงพยาบาลเอกชนก็มีนะแต่ไม่กล้าไปเพราะไม่มีตังค์รู้ว่ามันแพงจะไปโรงพยาบาลราชการก็ดันนึกไม่ออกก็เลยต้องไปร้านขายยาไปหาหมอตีบอกว่าเนี่ยเล่นแบดไปงี้หมอตีก็ให้ยาที่เป็นครีมมาหยอดตาทำเองนะหยอดทุกวันแล้วปิดตาเชื่อไหมเวลาเปิดตาเพื่อจะเอายาหยอดไม่กล้าลืมตามองเพราะว่ากลัวตัวเองตาบอดกลัวว่าตัวเองจะตาบอดครบ30วันถึงกล้ามองเลยเห็นเป็นดวงสีเขียวๆอยู่ตรงกลางตาดำเราเป็นดวงสีเขียวๆมองเห็นแต่รอบๆข้างเท่านั้นนอกนั้นพอมองตรงนี่มองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่ามันเลือดแดงที่มันแตกในลูกตาเนี่ยมันแข็งตัวนี่เราเล่าส่วนตัวให้ฟังนะเตือนท่านเรื่องกฎแห่งกรรมมันมีจริงแล้วเอาความจริงของตัวเองมาเล่าไม่อายหรอกเพราะเราเป็นเด็กเนี่ยเราซุกซนนะเวรกรรมก็ควรสนองแล้วใช่ไหมก็หยอดตาไปกว่าจะได้ไปโรงเรียนก็ประมาณ30วันกว่าจะได้ไปเรียนหนังสือที่มหาลัยโชคดีครูบาอาจารย์ท่านเมตตาเพราะรู้ว่าปกติเราก็ไม่ได้ค่อยเข้าเรียนอยู่แล้วเพราะมัวแต่ทำงานด้วยเรียนหนังสือด้วยหาเงินช่วยตัวเองรับใช้ตัวเองปรากฏว่ามันค่อยๆดีวันดีคืนนะแต่มันปวดหัวตลอดถูกปิดมิติทางปัญญาไว้ว่าให้ลืมโรงพยาบาล
แล้ววันนั้นเนี่ยวันที่โดนเป็นวันอาทิตย์ด้วยบังเอิญไหมครับโดนลูกขนไก่พุ่งเข้าลูกตาเนี่ยเส้นเลือดฝอยในตาดำในตาดำนะไม่ใช่ตาขาวด้วยเส้นเลือดฝอยในตาดำแตกครับมันพุ่งเข้าเนี่ยข้างนี้นะพอมันหายดีขึ้นมาปั๊บปรากฏสายตาเอียงเพราะว่าเลนตามันเพี้ยนโชคดีนะที่ตาไม่บอดพระบิดาไม่ทรงเอาเรื่องมากแค่ให้รู้ว่ากฎแห่งกรรมคืออะไรแล้วจำไว้เอามาสอนพวกท่านอย่างไม่อายแม้กระทั่งอาการบางอย่างที่เกี่ยวกับก้นกับเกี่ยวกับทวารหนักตอนสมัยเด็กๆวัยละอ่อนแบบนั้นนะไปโรงเรียนอยู่ชั้นประถมนะป.4 1 2 3 4 5 6 7สมัยนั้นมีชั้นประถมมี7ป.ป.7ด้วยกิจวัตรประจำวันตอนพักเที่ยงตอนกลางวันสิ่งที่เด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งรวมทั้งเราด้วยชอบทำคือไปไล่จับแมลงปอรู้จักไหมแมงปอคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์มีหางยาวๆพอจับนะค่อยๆย่องไปเอามือจับปุ๊บเพราะมันเวลานั้นปีกมันชี้อย่างเงี้ยนะปีกมันชี้อย่างเงี้ยเกาะอยู่ที่ดอกไม้เกาะที่อีกไหมเราย่องไปข้างหลังตามันกลิ้งไปกลิ้งมาเราย่องเงียบมันทำไปจับปุ๊บพอจับได้เสร็จแล้วปั๊บทำไงไหมไปเอาหญ้าเจ้าชู้ที่มันเป็นก้านยาวๆแล้วมันมีพวงอยู่ใช่ไหมเล็กใหญ่ไม่รู้นะเอามาเสียบที่ตูดของแมลงปอนี่เราพูดด้วยสำนึกบาปนะเพราะบาปนี่เราชดใช้ไปแล้วโอ้โคตรทรมานเลยครับเป็นเดือนเหมือนกันครับนะเกิดเป็นฝีครับเป็นฝีข้างในไม่ใช่เป็นฝีที่ช่องทวารหนักนะเป็นฝีที่บริเวณทวารนี่แหละนั่งไม่ได้เลยพี่น้องครับนั่งในต้องเอียงข้างครับเป็นหนองอยู่ข้างในหมอจะผ่าก็ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าหัวมันอยู่ตรงไหนแต่ปวดมากจนทั้งมันทะลักออกมาเองโอ้โหโคตรปวดมากเป็นหนองเลยจิตนึกทันทีเลยว่าอ๋อเวรกรรมนี้เองที่กูทำเลยมีสำนึกนะพระบิดาสอนหมดบอกแล้วไงพระบุตรเอกอย่างเราก็ไม่ใช่เด็กเส้นถ้าทำผิดคิดบาปเนี่ยเวรกรรมมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้ฟังในสิ่งที่เรากล่าวเราพูดความจริงทุกเรื่องไม่เคยใส่ร้ายใครไม่เคยใส่คล้ายใครไม่เคยป้ายสีใครแล้วพูดโกหกตอแหลไม่ทำครับเพราะเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆท่านรู้ไหมฮะตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เรานึกไม่ออกแล้วว่าเราทำเวรทำกรรมอะไรกับใครอีกเพราะเราพ่อแม่เราสอนให้เราเป็นคนดีไม่เอาเปรียบไม่ช่อฉนไม่คดโกงใครทั้งนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะที่เสียหายมีอย่างเดียวคือเขาเรียกไหมทนงในตนเองใครอยากก้าวร้าวใครอยากก้าวล่วงเรายอมไม่ได้แต่ตอนนี้เรายอมได้ยกเว้นอย่างเดียวคืออยากก้าวล่วงพระบิดาเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระบิดารู้จักพระเจ้ารู้จักองค์กิจการเพราะเรามันเมื่อรู้จักเพราะเราเนี่ยเวลาเราทำให้ใครสักคนก้าวล่วงพระองค์เนี่ยเรารู้สึกเหมือนเราผิดอ่ะเพราะเราไปเอาพระองค์มาเปิดเผยให้คนในโลกนี้ได้รู้จักพระองค์แล้วก็ทำให้ไอ้คนเลวคนชั่วมันก้าวล่วงพระองค์เรารู้สึกว่ามันเป็นความผิดบาปของเราเราทำให้เรายอมไม่ได้ท่านด่าเราไม่เป็นไรแต่อย่าให้สะเทือนถึงพระเจ้าอย่าให้สั่นสะเทือนถึงองค์จิตจักรวาลก็แล้วกันนี่คือความจริงนะหนึ่งนะจำได้ไหมว่าเรามาเพื่ออะไรนะอย่างแรกมาเพื่ออะไรมาเพื่อเตือนนะว่าสงครามครูเสดบนโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นตัวอย่างของความโง่ของมนุษย์ที่ไปแบ่งแยกศาสนาแล้วพยายามจะคิดว่าศาสนาและศาสดาของข้าใครอย่าแตะศาสดาและศาสนาของข้าเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลผิดนะฮะคิดผิดนะครับและทำผิดด้วยแล้วทำสงครามศาสนาน่ะตายกันเป็นเบื่อเนี่ยมีใครได้ประโยชน์บ้างไม่มีเรื่องที่สองคือเรื่องมาเตือนท่านทั้งหลายว่าให้ใช้ปัญญาในการรับธรรมะในการฟังธรรมะอย่าเชื่อตามและไม่กล้าคิดกลัวบาปเชื่อเรา 100% ครับไม่มีครูคนไหนหรอกไม่ดีใจไม่ภูมิใจที่ลูกศิษย์ตัวเองฉลาดคิดแล้วเชื่อฟังเชื่อแล้วฟังแล้วเชื่อเพราะฟังแล้วคิดตามแล้วเชื่อเพราะศาสนาไม่ใช่ลัทธิและพระศาสดาไม่ใช่เจ้าลัทธินึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจึงมาติดอาวุธทางปัญญาให้แล้วมาบอกให้รู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นความเชื่อที่ผิดไม่ถูกต้องแล้วทำให้หลงทางนิพพานไม่สามารถนำจิตวิญญาณหลุดพ้นกลับบ้านได้ในข้อ2รวมกระทั่งเรื่องที่เป็นอจินไตยเราบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นอจินไตยตอบได้หมดอะเพียงแต่ว่าบางอย่างไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปคิดเช่นพยายามจะไปคิดว่าและพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้อย่างไร
พระองค์ทรงมีวิธีปฏิบัติกรรมฐานวิธีเข้าถึงฌานสูงสุดญาณสูงสุดถึงขนาดอย่างรู้ทุกอย่างได้ตรัสรู้ทุกอย่างได้พระองค์ทรงทำอย่างไรไม่ต้องไปคิดแทนพระองค์เนาะไม่ต้องไปเผือกถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอกาสคิดมากจนเสียสติหรือเป็นบ้านะมันมีหรือคิดเรื่องของชาวบ้านเรื่องของตัวเองอะไม่คิดอะไปเที่ยวคิดเรื่องของชาวบ้านอย่างนั้นเนี่ยปล่อยให้มันเป็นอจินไตยดีกว่าไม่ต้องไปคิดหรอกเราไม่รู้หรอกอดีตชาติเวรกรรมใครมันทำอะไรไว้ชาติที่แล้วมันเกิดเป็นอะไรและมันเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วกี่ภพชาติอย่าไปเผือกเรื่องคนอื่นเลยถ้าจะคิดเรื่องของตัวเองถ้าตัวเองมีปัญญาก็คิดสิแต่ถ้าหาคำตอบไม่ได้ก็เลิกคิดมันไม่มีประโยชน์ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดซะก่อนนี่ทุกวันนี้เหมือนกันเนี่ยพยายามหาวิธีอุตริไปพึ่งพาไสยศาสตร์มนต์ดำไปพึ่งพาเรื่องของความลี้ลับเรื่องจิตใต้สำนึกทั้งที่เขาเอาเก็บซ่อนไว้ใต้พรมพระบิดาสร้างไว้เอาเก็บไปซ่อนไว้ใต้พรมมันเสือพยายามไปค้นหาสิ่งที่ซุกซ่อนไว้ใต้พรมเพราะไม่อยากให้ไปยุ่งเหมือนเงินของพ่อกับแม่แอบเอาไปซ่อนไว้ใต้เสือใต้ศาสตร์แล้วท่านเป็นลูกดันทะลึ่งพยายามไปรื้อใต้เสือใต้ศาสตร์เพื่อจะไปหาตังค์ของพ่อของแม่มันผิดบาปไหมนะเขาซ่อนไว้เพราะเขาไม่อยากให้เห็นเขาซ่อนไว้เขาไม่อยากให้เอาไม่ให้ไปเอาประโยชน์เพราะเขาซ่อนไว้เนี่ยเพราะเขาต้องการเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวของเขานี่ไปเที่ยวเสือกมันผิดบาปอยู่แล้วใช่ไหมมันเรื่องจิตใต้สำนึกเหมือนกันเป็นคำว่าใต้สำนึกแปลว่าไม่ต้องไปยุ่งเขาซ่อนไว้มันทำหน้าที่ของมันเองโดยอัตโนมัติอย่าเอาเวลาในชีวิตประจำวันไปทำให้มันเปลืองทำในสิ่งที่ควรทำดีกว่าเช่นเรียนรู้ว่าท่านจะใช้ขันธ์5อย่างไรให้ท่านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนที่สมดุลคือเป็นคน2มิติใช้ขันห้าอย่างไรเพราะใช้มันไม่เป็นเลยไปเห็นว่ามันคือความทุกข์ความทุกข์เกิดจากการที่ตัวเองไปใช้ขันห้าไม่เป็นพอใช้ขันห้าไม่เป็นใช้ขันห้าไม่ถูกต้องมันก็เลยเกิดความทุกข์พอมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เลยไปโทษว่าขันห้ามันเลวขันห้ามันไม่ดีขันห้ามันไร้ประโยชน์ต้องทุบมันทิ้งต้องดับมันทิ้งแล้วคิดผิดปฏิบัติผิดมาจนถึงทุกวันนี้เลยมองว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นการซวยที่สุดที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เราพูดคำเพราะที่สุดแล้วนะไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนะไม่เห็นมีความสุขตรงไหนเลยนะเข้าไม่ถึงแก่นทุกข์แต่พยายามที่จะหนีทุกข์ยังไม่รู้เลยว่าความทุกข์มันคืออะไรแต่ตอนหลังๆนี่ก็มีคนเก่งนะพยายามจะมาสอนนะนักบวชเองก็พยายามมาสอนว่าทุกข์คืออะไรอะไรยังไงเมื่อรู้ว่าทุกข์คืออะไรอย่างไรแล้วทำไมต้องเกลียดทุกข์และกลัวทุกข์อีกอ่ะกลับเข้ามาในเมืองสิอย่าไปเข้าป่าพระพุทธองค์เนี่ยเข้าป่าไปแล้วทรงเอาธรรมะมา 84,000 พระธรรมขันธ์ทุกพงเก็บข้อสำคัญสำคัญที่เป็นธรรมะในป่าเนี่ยเอามาทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ทรงเหนื่อยลำบากแล้วนะเดินตามพระองค์ไม่ใช่วัดรอยเท้าของพระองค์ใช่ไหมเดินตามพระองค์เอาตรงนี้มาคิดใช้ปัญญาแล้วหาทางปฏิบัติในเมืองอยู่ในสังคมก็ได้ไม่จำเป็นต้องทิ้งสังคมพระองค์ปฏิบัติแทนแล้วไงใช่ไหมหน้าที่ตัวเองต้องทำคือไม่ใช่ดับขันห้าเพื่อหมายว่าถ้ากูดับขันห้าได้กูดับทุกข์ได้ความทุกข์ไม่มีตัวตนครับหน้าตาเป็นยังไงความทุกข์อ่ะความสุขไม่มีตัวตนหน้าตาเป็นยังไงอ่ะถ้าเราไปยึดติดมันนะทุกข์กับสุขก็มีตัวตนขึ้นมามันอยู่ในใจทุกสุขมันอยู่ในใจท่านทุกข์ของใครก็อยู่ในใจของคนนั้นสุขของใครก็อยู่ในใจของคนนั้นแล้วเราบอกแล้วไงถ้าท่านเกลียดทุกข์กลัวทุกข์ท่านก็หาวิธีสินะไอ้ทุกข์ในจิตใจของท่านจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรต้องท่านต้องฉลาดทุกข์เพราะโง่ใช่ไหมแล้วไปโทษขันห้าว่าเป็นต้นเหตุสิ่งมีชีวิตยกเว้นต้นไม้มีขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอ้นี่แสดงว่าไอ้ขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดชีวิตเมื่อทำให้เกิดชีวิตแสดงว่าทำให้มันมีตัวตนมันกูคิดง่ายๆเลยคิดแบบแบนๆด้วยสมองซีกซ้ายถือว่ามีเหตุผลแล้วนะเนี่ยนะคำว่านิพพานเลยกลายเป็นว่าจิตวิญญาณหายสาบสูญหายไปไหนไม่รู้ทั้งที่เป็นพลังงานนะฮะมันหายไปไหนไม่ได้มันต้องเป็นของมันอย่างนั้นมันต้องมีของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ขันห้าเป็นไม่เคยเอะใจใช่ไหมถือบวชมานานแต่นิพพานไม่ได้นิพพานในความหมายของจิตจักรวาลก็คือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเหมือนที่พระศาสดาทุกพระองค์ท่านเสด็จกลับบ้านน่ะไม่ใช่หายสาบสูญไปในจักรวาลพลังงานมันหายไปไหนไม่ได้มันล่องลอยอยู่ในนี้แหละแต่นี่หายไปเลยเนี่ยก็แสดงว่าต้องออกไปข้างนอกการที่ลูกโป่งมันแฟบจากเดิมมันลูกโป่งมันโตอย่างเงี้ยล
ลูกแปลลูกโป่งมันแฟบเพราะอะไรเพราะลมที่อยู่ในลูกโป่งเนี่ยมันออกไปจากลูกโป่งหมดแล้วมันเลยลูกบอลลูกโป่งนี่เลยแฟบแล้วลองเอาลมเอาอากาศใส่เข้าไปในลูกโป่งอีกสิถ้าในลูกโป่งนั้นมีลมหรือมีอากาศถูกใส่เข้าไปลูกโป่งมันก็จะพองไซน์ก็คือรูปประธรรมของลูกโป่งที่มันโป่งอยู่เนี่ยมันฟ้องมันบ่งชี้ว่าในลูกโป่งนั้นยังมีลมอยู่ถึงแม้เอาลมออกแล้วถ้าเราจับปากมันไว้ให้แน่นแล้วเอามือรีดๆดูลูกโป่งมันยังโป่งขึ้นมาถึงแม้เล็กน้อยก็แสดงว่าลมในลูกโป่งมันยังออกไปไม่หมดพระศาสดาทรงตรัสเอาไว้ก็ไม่เคยเอามาขบคิดเพราะไม่กล้าคิดที่พระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยมนุษย์โลกก็จะไม่เห็นพระองค์อีกก็แปลว่าถ้าออกไปจากลูกโป่งพระองค์เป็นเหมือนลมที่ออกไปจากลูกโป่งแล้วจะทดสอบยังไงก็แล้วแต่จับบีบปากลูกโป่งให้แน่นแล้วลองเอามือรูดดูเนี่ยถ้าแก๊สหรืออากาศในลูกโป่งนั้นมันไม่เหลือเนี่ยมันจะไม่มีลักษณะเป็นลูกโป่งที่โตเป็นลูกเล็กๆเพื่อแสดงว่ามีลมอยู่ข้างในหรอกก็แปลว่าอะไรครับมองไม่เห็นแล้วไม่เห็นว่ามันเป็นลูกโป่งเพราะมันแบนแต่เป็นเหมือนกับยางอ่ะเป็นเหมือนกับยางเพราะลูกโป่งทำด้วยยางถูกไหมและพระองค์ยังตรัสไว้อีกนะว่าจิตวิญญาณทั้งหลายก็จะแลไม่เห็นพระองค์ก็แปลว่าอะไรครับแก๊สทั้งหลายเนี่ยนะที่อยู่ในลูกโป่งเนี่ยหรืออาจจะเป็นตัวลูกโป่งเองก็ได้นะจะแลไม่เห็นพระองค์ก็แปลว่าเมื่ออากาศมันออกจากลูกโป่งหมดแล้วอากาศไม่ได้อยู่ในลูกโป่งแล้วตัวลูกโป่งเองสมมติว่ามันสัมผัสรู้ได้มันก็จะบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยในลูกโป่งอย่างกูไม่มีลมเหลืออยู่เลยว่ะไม่มีลมเหลืออยู่เลยกูสัมผัสได้ไม่มีลมไม่มีอากาศเหลืออยู่เลยมันก็ไม่ต่างกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจิตวิญญาณทั้งหลายซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานเช่นเดียวกันกับพระจิตวิญญาณของพระศาสดาก็จะไม่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ว่ามีพระองค์อยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในลูกโป่งใบนี้อีกไม่ว่าจะซอกหลืบตรงไหนก็ไม่มีเพราะถูกรีดเอาลมออกไปหมดแล้วกูเป็นลูกโป่งกูรู้ว่าลมไม่ได้อยู่ในลูกโป่งอีกแล้วมันเลยแฟบมันเลยฟีบบางคนบอกฟีบบางคนบอกแฟบก็แล้วแต่นี่อนุตตรธรรมเราอธิบายให้ท่านฟังแล้วเข้าใจภายใน3นาทีไหมถ้าฟังปั๊บแล้วเข้าใจเรื่องลูกโป่งเรื่องพระองค์นะดับขันธปรินิพพานคือการออกไปจากลูกโป่งลูกโป่งก็คืออนันตจักรวาลถ้าใครเข้าใจกดเลข3ให้เราหน่อยสิว่าท่านเข้าใจในสิ่งที่เรายกตัวอย่างเรื่องยากๆ3นาทีเข้าใจใน YouTube ก็อาจจะสื่อสารกับเรายากหน่อยแต่ใน Facebook เนี่ยเลข3เลยมาเป็นตับเลยนะเราจะขอให้คนที่ไม่ขี้เกียจตอบสนองในสิ่งที่เราชวนคุยชวนกล่าวเนี่ยโดยการกด3นะคนที่ไม่ขี้เกียจเราขอให้สมองดีขึ้นปัญญาดีขึ้นขอให้พระบิดาทรงเมตตาติดอาวุธทางปัญญาให้เพิ่มขึ้นนะให้เซลล์สมองเนี่ยสามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้นอีก 1% ให้รางวัลเลยแต่ถ้าใครนั่งฟังเฉยพวกขี้เกียจนอนเคี้ยวของกินหมับๆๆๆเพราะกลัวง่วงนะแล้วไม่ยอมกดแค่3ตัวเดียวก็ไม่กดเนี่ยนะก็ขอให้ท่านไม่มีกรรมที่ดีเกิดขึ้นกับสมองของท่านคือไม่เกิดประโยชน์นะเพราะเราเห็นหลายคนนั้นนิ่งมีไม่กี่คนนะที่ตัวตอบในสิ่งที่เราบอกให้ทำนะนี่เราก็เชิญชวนนะครับพี่น้องครับ2เรื่องครับแล้วเรื่องที่3นะที่พระบิดาให้เรารีบกลับมาบอกว่าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วให้เรามาทวงสัญญาว่าท่านสัญญากับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณไว้ว่าเมื่อโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าทุกคนจะต้องรีบพาจิตวิญญาณตัวเองหลุดพ้นกลับบ้านให้ได้อย่ามาเหลวไหลอยู่ในระบบโลกอีกเพราะโลกนี้ไม่ใช่บ้านของพวกท่านบ้านของพวกท่านอยู่นอกอนันตจักรวาลอยู่นอกเอกภพซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าท่านต้องกลับออกไปให้ได้และท่านไม่ต้องห่วงท่านจะกลับออกไปได้อย่างไรคือหลุดพ้นได้อย่างไรก็ลองมาแจ้วส่งเสียงสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าให้ท่านฟังอยู่ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนี่ไงก็อย่าเกียจคร้านเข้ามาฟังสิสตังก็ไม่ต้องเสียถูกไหมนะท่านก็เข้ามาฟังมาฟังอย่างตั้งใจมาฟังแล้วถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าด้วยถึงแม้ท่านไม่เห็นว่าพระเจ้าสื่อกับอาจารย์จริงไหมแต่ท่านฟังพระโอวาทที่เรากล่าวว่าเป็นธรรมะที่ไอ้สำนักบางสำไอ้คนบางสำนักมันหาว่าเราอะไปลอกของมันมานั่นนะจริงหรือเปล่ามีมนุษย์คนไหนสามารถจะกล่าวอนุตตรธรรมที่แท้จริงแบบนี้ได้บ้างเราไม่ได้พูดประยุกต์หางตัวเองแต่เราพูดเพื่อเตือนสติไอ้คนที่คิดไม่ดีให้มันได้สติ
มันจะได้ไม่บาปหนักไปกว่านั้นอีกนะโอเคไหมนะเอาล่ะพี่น้องครับนี่กลับบ้านอย่างไรเราจะมาตามต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสามารถหลุดพ้นนิพพานได้นะในวันสิ้นยุคและเราก็มาเตือนเรื่องภัยพิบัติด้วยเพราะถ้าว่าท่านวันเนี่ยท่านใช้ขันห้าไม่เป็นพยายามจะดับมันแต่คารวะกลับไม่ได้รับการเสี่ยมสอนจากคนที่เป็นนักบวชเลยคนที่เป็นนักบวชเนี่ยพยายามสอนให้หลับตานั่งสมาธิเพื่อจะให้อยู่กับตัวเองอย่างเดียวเพื่อไม่ให้ทำอะไรเพื่อสังคมไม่ให้ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเลยเพราะหน้าที่ของจิตวิญญาณมาก็คือใช้ความรักค้ำจุนโลกในบทบาทของคนสองมิติและในบทบาทของการเป็นสัตว์สังคมไม่ใช่หนีสังคมในชีวิตประจำวันปรากฏเมื่อไปอยู่คนเดียวซะแล้วปรากฏว่ามันก็ผิดแผนจากการที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ให้จิตวิญญาณเนี่ยต้องมาทำภารกิจนี้ในนามของมนุษย์ซึ่งเป็นคนสองมิติมันก็ไม่ได้ทำเพื่อโลกไม่ได้ทำเพื่อจักรวาลเลยวันพยายามจะทำเพื่อตัวเองคือกูจะเปลี่ยนจากอัตตาให้เป็นอนัตตาให้ได้วันกูจะทำเพื่อตัวเองก็คือกูจะทิ่มตาตัวกูให้บอดย้อนหูตัวเองของกูให้มันหนวกแล้วทำให้ตัวกูเป็นใบ้ไม่ต้องพูดกับใครเพื่อหมายอย่างเดียวคือกูต้องการที่จะหาความสุขใส่ตัวทิ้งความทุกข์เอาชนะความทุกข์อยู่เหนือทุกข์พ้นทุกข์แล้วกูจะได้มีความสุขจิตวิญญาณสู้อุตส่าห์มาเกิดเป็นมนุษย์แทบตายมาเพื่อให้จิตหยาบของตัวเองหาความสุขใส่ตัวในความเป็นมนุษย์โลภะโทสะโมหะมันจึงเกิดตลอดเกิดดับเกิดดับตลอดมันไม่สามารถดับศูนย์ที่เรียกว่าดับการเกิดดับได้เลยกิเลสอ่ะดับการเกิดดับได้เรียกว่านิพพานโกรธแล้วดับได้ต่อไปกูจะไม่โกรธใครอีกในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในชีวิตนี้กูจะไม่โกรธใครอีกกูโกรธใครไม่เป็นแล้วเพราะกูดับโกรธได้เรียบร้อยแล้วดับสนิทเนี่ยดับอย่างเงี้ยได้ไม่ใช่ดับชีวิตหรือดับขันห้าดับโลภะโทสะโมหะพี่น้องครับดับการเกิดดับโลภะโทสะโมหะนี้ได้ซึ่งเราบอกเคล็ดลับแล้วไม่ต้องยุ่งยากเลยคือต้องไปดับที่เวทนาขันอย่าให้เกิดความรู้สึกรับรู้อะไรแล้วอย่าไปรับเอามาเป็นอารมณ์รับรู้แล้วจิตต้องเป็นอุเบกขาแล้วท่านก็จะสามารถหมุนธรรมจักรได้ท่านก็จะไม่เกิดความทุกข์เลยมีแต่ความสุขและสนุกสนานนี่เราพูดชัดนะปกติเราใช้คำว่าหนุกหนานไปหาทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็พากันหลงทางพอเราพูดให้ฟังกลับเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่แปลกใหม่มากแทนที่จะตื่นเต้นยินดีกลับต่อต้านไม่รู้เอาปัญญาหรือสมองส่วนไหนมาทำไมไม่คิดตาเอ้ยมันแปลกกับที่กูเชื่อไว้เฮ้ยอนุตตรธรรมาจารย์อ้างว่าสื่อกับพระเจ้าและพระองค์สอนอะไรกูจะลองฟังก่อนถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ต้องฟังให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปอยู่ที่กึ๋นนะอยู่ที่น้ำมันในตะเกียงถ้าคิดไปคิดมาน้ำมันในตะเกียงมันหมดไส้ยังอยู่แต่น้ำมันในตะเกียงหมดไฟก็ดับครับความโง่ก็กลับมาเยือนความโง่ก็คือความมืดใช่ไหมเราถามว่าเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งคือเป็นคารวะเนี่ยเรียนรู้กับชีวิตจริงทำผิดก่อนที่จะทำให้ถูกต้องนะด้วยอยากจะทำให้ถูกต้องก็ต้องลองทำผิดก่อนนี่คือนักสู้เพื่อการรู้แจ้งให้รู้จริงรู้แจ้งว่าอ๋อ1บวก1เท่ากับ2 2คูณ2เท่ากับ4อะไรแบบเนี้ยมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงเรียนรู้จากชีวิตจริงเรียนรู้ว่าเนี่ยมีมือเนี่ยเอาไว้ไหว้มีมือเอาไว้ให้แต่ถ้ามีมือเอาไว้ลักขโมยของของคนอื่นแน่นอนเกิดมาใน1ภพชาติภพชาติใดภพชาติ1ในอนาคตชาตินิ้วจะกุดลักขโมยนิ้วจะกุดถ้าเอามือไว้ไปทำร้ายผู้อื่นไปตบตีไปทำร้ายผู้อื่นด้วยมือก็จะมีปัญหามือก็จะพิการแขนจะพิการหรือค้าขายขายของโกงตาช่างขายเขาเนี่ยบอกเขาว่า10กิโลแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแค่7กิโลเนี่ยโกงเขาไป3ถ้าทำอย่างนั้นบ่อยๆโกงเขา3นะนิ้วเนี่ยมันจะเกินมา3นิ้วเพราะเอาเขาเกินหรือบางทีอ่ะนิ้วจะกุดไป3นิ้วเพราะเป็นคนไม่สมดุลมีเยอะแยะเรายังไม่อยากจะพูดเรื่องกฎแห่งเวรกฎแห่งกรรมนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอตั้งชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามมรรควิถีจิตจักรวาลบางคนไม่ฟังนะกูรู้หมดแล้วพระศาสดากูผู้นำคนนำทางตาบอดวงเล็บตัวเองไม่รู้หรอกว่าเขาตาบอดเขาสอนกูหมดแล้วเวลาพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันบอกว่าตายแล้วตกนรกไปขุมไหน
แต่มันไม่เคยบอกใช่ไหมตกนรกหลุดขึ้นมาเนี่ยจิตวิญญาณพ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปมันยังจะต้องเจอกฎแห่งกรรมในบทบาทของการเป็นมนุษย์อีกเพื่อสร้างสำนึกในการเรียนรู้ด้วยชีวิตจริงนึกออกไหมเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติที่แล้วรวยมีกระตังแต่ขี้งกขี้เหนียวตระนีใครขอความช่วยเหลืออะไรยังไงไม่สนใจไม่เคยทำบุญไม่เคยทำบุญสุนทานว่าไงพอเกิดมาชาตินี้ยากจนครับพี่น้องครับมีมือสิบนิ้วกายสังขารครบสมบูรณ์ยากจนเพราะอะไรทำแทบตายก็ไม่มีเหลือได้มือซ้ายเดี๋ยวต้องจ่ายมือขวาชีวิตมีแต่ปัญหาอยากได้อะไรก็ไม่สามารถจะซื้อใช้เงินซื้อได้ไปขอความช่วยเหลือกับใครในตอนที่ตัวเองเดือดร้อนมาในชาตินี้นะปรากฏว่ามีแต่คนหันหลังให้มีแต่คนเหมือนแรงน้ำใจนี่คือการถูกสอนให้รู้ว่าถ้าเป็นคนเนี่ยไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับใครเวลาเกิดมาเนี่ยถ้าตัวเองเดือดร้อนไม่มีใครเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงครับมันจะทุกข์ระกำลำบากไหมครับสอนให้รู้ครับนะว่าโอ้ถ้าเขาเดือดร้อนจริงนะเราต้องช่วยไว้ช่วยกันถึงแม้ว่าไม่เป็นญาติพี่น้องกันหรอกแต่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันเพราะคำว่ามนุษย์หรือคำว่าโลกเนี่ยคำว่ามนุษย์เนี่ยพระบิดาหมายถึงทุกคนนะไม่ใช่ตัวกูหรือตัวใครตัวมันคนเดียวเป็นมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์คนที่สองไม่ใช่ขึ้นชื่อว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยคนเดียวเหมือนที่เราบอกนะคุณเลือกสสไม่ดีเข้าไปทำงานในสภาแล้วผ่ามันเป็นรัฐมนตรีแล้วมันเป็นคนชั่วเนี่ยคุณเนี่ยที่เป็นเจ้าของจังหวัดเจ้าของแผ่นดินนั้นคุณเตรียมตัวเผชิญกับหายนะภัยได้เลยนะเพราะไอ้คนที่คุณเลือกไปอ่ะมันไม่มีคุณธรรมมันหมุนแต่กรรมจักรภัยพิบัติจะตอบสนองมาด้วยกรรมจักรเช่นพายุหมุนไม่ใช่หมุนจากข้างขึ้นข้างบนหรือหมุนจากข้างบนม้วนลงมาข้างล่างหรือแผ่นดินไหวใต้ฝ่าเท้าไหวมันก็สั่นสะเทือนมีจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนมันก็กระจายเป็นวงกลมออกไปกว้างๆท่านไม่เรียกว่ามันเป็นกรรมจักรเหรอเพราะเวลามันเกิดขึ้นมีคนตายมีแผ่นดินหายนะนี่คือกรรมจักรเขาเรียกว่าเคยได้ยินไหมครับว่าขว้างจักรทำอะไรไว้มันก็จะสนองมาแบบนั้นแต่ถ้าท่านเลือกคนดีเป็นตัวแทนของจังหวัดของท่านเพราะคำว่าผู้แทนก็แปลว่าทุกคนในจังหวัดต้องรับผิดชอบที่ให้ไอ้นายคนนี้หรือนางคนนี้มันเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินในนามของจังหวัดท่านท่านเตรียมตัวได้ที่ผ่านมาไม่เคยสังเกตใช่ไหมว่าภัยพิบัติทำไมเกิดแต่จังหวัดกูวะจังหวัดข้างเคียงไม่เห็นโดนเลยหรือโดนเหมือนกันแต่จังหวัดกูทำไมมันหนักก็ลองไปมองตัวแทนของท่านดูสิว่าคนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการถ้าเขาเป็นเจ้าเมืองที่ดีโอกาสที่ลูกเมืองลูกบ้านอย่างพวกท่านก็จะอยู่อย่างร่มเย็นอย่างผาสุกเพราะจะมีแต่ธรรมจักรหมุนเข้ามาจะมีแต่สิ่งดีๆมีเกียรติมีชื่อเสียงมีความสุขสงบท่านดูเอาเถอะเนื่องจากวันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องกฎแห่งกรรมนะแต่ก็อิงนิดหน่อยนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเข้าใจนะนี่คือ3สิ่งที่เรามาเตือนแล้วก็วันนี้เป็นสิ่งที่พระบิดาเนี่ยให้เราสื่อพระโอวาทกับพระองค์ในเรื่องของผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จแต่ก่อนจะกล่าวถึงเรื่องผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จให้ท่านได้รู้ว่าทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้นะมันมีประโยชน์อะไรกับท่านบ้างบางคนเห็นเอ๊ะนี่มันพูดเหมือนคล้ายๆกับศาสนาหนึ่งเขาพูดนะเราบอกแล้วไงทุกศาสนาล้วนเป็นสากลพระศาสดาทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อมันเป็นความจริงที่มนุษย์อย่างพวกท่านที่จะหลุดพ้นกลับบ้านตามมรรควิถีของจิตจักรวาลท่านต้องรู้เรื่องนี้ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จนี่คือเรื่องราวที่เราขออนุญาตกราบพระบาทพระบิดาเพื่อพระองค์ทรงเมตตากล่าวพระโอวาทผ่านลูกมาตั้งแต่ณเวลาบัดนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับการสื่อพระโอวาทสดๆในคืนวันนี้กับพระเจ้าซึ่งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับท่านทั้งหลายที่ได้ฟังอยู่ในขณะนี้ว่านี่เรากำลังสื่อกับพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวเป็นพระโอวาทให้ท่านฟังจริงๆเราไม่ได้กล่าวเองเรากล่าวตามที่พระองค์ทรงสื่อมาเพราะฉะนั้นคืนวันนี้เราก็จะเริ่มต้นการถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระองค์ในนามของชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก UCSA ด้วยนะครับเราก็ไม่ได้เข้าพูดถึงแต่พวกท่านเป็นสมาชิกชมรมนี้อยู่แล้วนะก็ติดตามฟังได้ความรู้แรกที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราขยายความให้ท่านทั้งหลายได้รู้วันนี้ไม่ว่าคนพุทธคนคริสต์คนอิสลามจ
จะได้เข้าใจกันสักทีว่าพระวจนะหมายถึงอะไรมันแล้วมันผูกขาดสำหรับใครเป็นส่วนตัวได้ไหมหรือเป็นลัทธิไหนผูกขาดได้ไหมท่านจะได้รู้เลยว่าธรรมะมันเป็นสากลแล้วก็คงยังไม่มีใครขยายความให้ท่านได้

ต้องสัมผัสอะไรไม่ต้องเห็นอะไรนึกเองนึกขึ้นมาลอยๆอะไรแบบนี้เป็นต้นประการที่2การเวียนใช้อายตนะทั้ง6สัมผัสสิ่งเร้าข้างนอกข้างในแล้วส่งต่ออะไรส่งต่อสิ่งที่สัมผัสนั้นให้จิตหยาบรับรู้ให้จิตหยาบรับรู้เพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่กำลังพูดเรื่องธรรมจักรนะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วตอบสนองมันด้วยความรักแล้วตอบสนองสิ่งที่อายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสตอบสนองสิ่งนั้นโดยจิตจะเป็นผู้สอบตอบสนองด้วยความรักอย่างเดียวความร้ายไม่ใช่ไม่ได้ข้อ6สุดท้ายคือตามกระบวนการของขันธ์5คำว่ากระบวนการเสาที่แล้วเราอธิบายไปแล้วอะไรที่เป็นกระบวนการแสดงว่ามันต้องมีหลายขั้นตอนในที่นี้ขันธ์5ก็คือมี5ขั้นตอนและถ้าเป็นกระบวนการซึ่งมันมีหลายขั้นตอนมันก็ต้องสิ้นเปลืองเวลาในการที่จะสั่นสะเทือนกว่าจะได้คำตอบนั่นก็แปลว่าพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งได้ปั๊บมีการตอบสนองปั๊บไม่มีช่องว่างของเวลาเวลาก็คือช่องว่างระหว่างจุด A กับจุด B เนี่ยการละเวลาเนี่ยมันหมายถึงช่องว่างระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดที่สิ้นสุดนะจุดเริ่มต้นของการเกิดกิจกรรมหรือพฤติกรรมนั้นจนกระทั่งถึงการเกิดพฤติกรรมนั้นหรือกิจกรรมนั้นแล้วช่องว่างตรงนี้เขาเรียกว่าเวลาเรียกว่าเวลาเป็นช่องว่างเข้าใจนะครับถ้าท่านดูทั้ง6ข้อท่านจะรู้แล้วว่าธรรมะจักธรรมะมันก็คือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องหน้าที่ของมนุษย์ที่พระบิดาติดตั้งสมอง2ซีกเอาไว้ให้ในสัตว์มีสมองก้อนเดียวอ่ะเขาคิดไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้สังเคราะห์อะไรก็ไม่ได้ใช้สมองทำงานร่วมกันกับจิตวิญญาณของเขาเพื่อแสดงสัญชาตญาณ ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเดียวคิดวิเคราะห์ไม่ได้วางแผนก็ไม่ได้ได้แต่จดจำแล้วก็ทำตามความต้องการของจิตวิญญาณของตัวเองอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นธรรมจักรเนี่ยสัตว์ก็จะใช้ได้ที่เราบอกไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วสัตว์ก็ใช้ธรรมจักรแสดงออกเป็นธรรมจักรได้เป็นกรรมจักรก็ได้แต่สัตว์จะใช้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองจากสัญชาตญาณเป็นตัวกำกับว่าจะสั่นสะเทือนขันธ์5เป็นกรรมจักรหรือเป็นธรรมจักรถ้าสัตว์มันสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรมันก็ให้ความรักกับโลกไม่ได้ณนาทีนั้นแต่ถ้ามันรักกันเป็นสัตว์สังคมรักกันพ่อแม่ลูกครอบครัวรักฝูงเดียวกันรักครอบครัวเดียวกันเขาก็จะสั่นสะเทือนขันธ์5ของเขาเป็นธรรมจักรได้บ้างไม่ได้บ้างในชีวิตประจำวันแต่พระบิดาต้องการให้การสร้างธรรมจักรเพื่อให้ความรักกับโลกนี้ให้มันเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนพระบิดาก็เลยทรงออกแบบใหม่ให้สิ่งมีชีวิตไม่เหมือนสัตว์ใส่สมองเข้าไปก้อนเบลอเลยให้คิดด้วยปัญญาว่าสามารถรักและพึงพอใจทุกสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นด้วยกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5หรือจิตตัวในที่มันสั่นสะเทือนขึ้นมาเองให้มันสามารถที่จะสั่นสะเทือนเป็นความรักได้ถึงแม้ตาเนื้อเห็นว่าอีเวนี่มันกวนตีนทำตัวชั่วๆเป็นคนบาปชั่วเราที่เห็นนั้นก็สามารถใช้ปัญญาเนี่ยมองให้เห็นความมีคุณค่าหรือความดีงามของไอเวนเนี่ยเพื่อให้เราสามารถรักไอเวนนี่ให้ได้ถึงแม้มันทำตัวบาปชั่วทำตัวไม่น่ารักก็ตามซึ่งถ้าท่านใช้สองตาเนื้อมองเนี่ยท่านจะไม่มีวันเห็นความดีงามความมีคุณค่าของอีเวนนั่นจนถึงขั้นสามารถจะรักมันได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่ารักถ้าท่านยังใช้เก่งแต่ใช้สองตาเนี่ยถ้าไปเข้าป่านั่งหลับตาเข้าป่าไม่เห็นใครหลับตาอยู่คนเดียวในถ้ำท่านไม่เชี่ยวชาญในการมองเห็นสิ่งที่ยั่วยวนกวนโอ้ยนะจิตของท่านไม่เคยได้รับการฝึกฝนพอท่านออกจากป่าเข้ามาในเมืองเนี่ยพอเจอความวุ่นวายในสังคมเมืองท่านจะยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกเพราะอะไรเพราะแพ้ใจตัวเองทนการยั่วยุย้าวยวนไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกก็คือหลับตาอย่างเดียวปิดหูปิดตาฝึกเก่งแต่อยู่กับตัวเองคนเดียวอยู่ในสังคมอยู่กับคนอื่นอยู่ไม่ได้ไม่เก่งเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมนุษย์มีหน้าที่หรือจิตวิญญาณเนี่ยมีหน้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อหมุนธรรมจักรและมอบความรักให้กับโลกหน้าที่หลักคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมจักรก็คืออะไรสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามด้วยกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5รับรู้แล้ว
จะต้องตอบสนอง

สิ่งที่จิตรับรู้นั้นจิตรับรู้คือจิตหยาบรับรู้นั้นต้องตอบสนองมันด้วยความรักตอบสนองมันด้วยการใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญาก็รักไอ้คนที่น่ารักไม่ได้หรอกไม่ใช้ปัญญาก็ให้อภัยคนที่ทำตัวไม่น่าไม่น่าให้อภัยไม่ได้หรอกเห็นไหมที่ผ่านมากันยาวนานเนี่ยนอกจากมัวแต่จะดับขันห้าก็ไม่มีใครสอนท่านว่าจะใช้ขันห้าให้เกิดประโยชน์เพื่อให้มันเป็นธรรมจักรเพื่อใช้ความรักหรือใช้ความเมตตาค้ำจุนโลกเหมือนดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้จะทำอย่างไรไม่มีใครสอนเพราะไม่มีใครรู้มัวแต่หาทางดับมันเนี่ยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นธรรมจักรคืออะไรนี่คือคำตอบเป็นนิยามนะบนจอท่านสามารถถ่ายภาพได้นะเราอนุญาตไม่สงวนลิขสิทธิ์เพราะเรารู้ว่าท่านต้องเอาไปปฏิบัติปฏิบัติให้คนอื่นเห็นถ้าปฏิบัติเป็นแล้วได้ผลก็ค่อยบอกเขาว่าเนี่ยทำแบบนี้ทีนี้พอพูดเรื่องกระบวนการของขันห้าเราก็ต้องมาอธิบายความว่ากระบวนการในขันห้าต้องพูดซ้ำอีกอะเพราะหลายคนยังไม่ค่อยเก็ตคิดว่าตัวเองเก็ตแล้วแต่พออธิบายซ้ำอ้าวมันยังไม่มีสิ่งที่ท่านอนุตตรธรรมาจารย์กล่าววันนี้อยู่ในสมองเลยนี่เฮ้ยนี่ความรู้ใหม่แต่เป็นเรื่องขันห้าเหมือนเดิมอ่ะมาดูกันกระบวนการในขันห้าหนึ่งรูปขันรูปขันเนี่ยหลายคนไปมองว่าขันห้าคือชีวิตขันห้าก็คือตัวกูนี่เป็นความเชื่อนะก็เลยพาหลงทางก็เลยเสร็จไปอีกพวกนึงไอ้พวกที่พยายามที่จะทำลายขันห้าดับขันห้าเนี่ยแทนที่จะเรียนรู้ว่าจะใช้ขันห้าอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เคยมีใครตั้งคำถามนี้กับตัวเองเพราะว่าคนนำทางตาบอดมันพาหลงทางหมดทั้งที่พระพุทธองค์สอนไว้แล้วนะครับแต่พาหลงทางหมดและไปอ้างพระศาสดาแล้วทำให้คนที่ไม่รู้หรือคนที่โง่เนี่ยหรือคนที่ตาบอดเหมือนกันเนี่ยเชื่อตามหมดเลยโดยไม่ถามหาเหตุผลเราก็พูดพร่ำอยู่ตรงนี้พูดจนกว่าเก็ตอ่ะเพราะมันเป็นความจริงรูปขันธ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวตนอัตตาของตัวเองแล้วไม่ได้บอกว่าเนี่ยมันเป็นรูปธรรมแล้วเดี๋ยวนะตรงส่วนอื่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้นี่เป็นนามรูปในความเป็นตัวกูเนี่ยส่วนที่เป็นรูปธรรมก็คือรูปขันธ์อัตตาตัวกูเนี่ยส่วนที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีก4ขันธ์นั้นมันเป็นนามธรรมในความเป็นตัวกูเพราะมันไม่มีตัวตนให้สัมผัสรู้ดูเห็นให้สัมผัสได้จับต้องได้ต้องใช้วิธีอ้อมๆนี่ผิดนะมองขันธ์5ผิดนะรูปขันธ์เนี่ยหมายถึงเมื่อใดก็ตามที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นอายตนะภายนอกนะครับไอ้คนที่เชื่อแบบตะกี้ที่เราพูดพาหลงทางมันบอกว่าอายตนะภายในของเราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วบอกว่าอายตนะภายนอกของมนุษย์ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็แสงก็คือพลังงานมันบอกว่านั่นแหละคืออายตนะภายนอกมันเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะอายตนะมันต้องติดอยู่กับตัวตนของรูปธรรมมนุษย์หรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มันต้องติดอยู่กับเราอยู่กับตัวเราซึ่งอายตนะมันมีอยู่ข้างนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและอายตนะภายในคือจิตซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับจิตหยาบนั่นแหละซึ่งจิตหยาบก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตหยาบก็คือจิตตัวนอกจิตวิญญาณก็คือจิตตัวข้างในอย่าสับสนนะครับถ้าแค่ตรงนี้ยังมี mindset ที่ไม่ถูกต้องอยู่ก็หลงป่าอยู่เหมือนเดิมหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้เราก็เสียโอกาสเสียเวลาที่อุตส่าห์มาบอกแล้วไม่เชื่อเพราะไม่ฟังแล้วคิดตามรูปขันธ์ก็คือเมื่อตาเราหูก็ได้หูได้ยินเสียงตาสัมผัสจิตก็จะรับรู้ทันทีว่าตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรเมื่อจิตรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนั่นแหละมันจึงจะเกิดรูปธรรมท่านมองเห็นเราที่จอตาท่านมองเห็นเราใช่ไหมแล้วตาท่านเนี่ยส่งข้อมูลไปที่จิตทีนี้จิตของท่านเนี่ยเคยมีสัญญาคือบันทึกไว้ว่าหน้าตาอย่างเงี้ยคืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลหรือท่านปอวิสุทธิปัญญาท่านจำได้มันพอท่านเห็นหน้าเราในจอปั๊บรูปธรรมของเราก็จะเกิดขึ้นที่จิตของท่านเพราะท่านรับรู้รูปรับรู้ว่าเนี่ยนายปริญญาหรือท่านนั้นไม่มองเห็นท่านได้ยินเสียงท่านจำเสียงเราได้เสียงเราก็คือรูปธรรมนึกออกไหมครับนะรูปรสกลิ่นเสียงนี่เป็นรูปธรรมทั้งนั้นส่วนนามธรรม
คือสิ่งที่มันไม่มีตัวตนแต่มันเป็นความรู้สึกเช่นทุกสุขความทุกความสุขเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นนามที่ใช้เรียกสิ่งที่เป็นธรรมดาหรือเรียกสิ่งที่เป็นธรรมชาติเพื่อทำให้มันเกิดมีความเป็นตัวตนที่จิตสามารถจับต้องได้อธิบายได้แต่มันไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงถ้าเราจะพูดให้ลึกระหว่างอัตตากับอนัตตานะสักวันหนึ่งไม่ใช่วันนี้ที่จะเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าเนี่ยขันธ์ที่หนึ่งคือรูปธรรมหรือรูปขันธ์มันเกิดจากการที่เมื่ออายตนะภายนอกของท่านหรือจิตภายในที่เป็นอายตนะภายในเกิดการสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรขึ้นมาไอ้สิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันก็จะมีความเป็นรูปธรรมหรือความเป็นนามธรรมเกิดขึ้นชัดเจนนะไม่ใช่ตัวตนของท่านแต่รูปธรรมรูปขันธ์เนี่ยมันเป็นกลุ่มของพลังงานของจิตหยาบที่มันสั่นสะเทือนเกิดการรับรู้เกิดขึ้นผลของการรับรู้ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือรูปธรรมชัดนะฮะไม่ใช่ตัวท่านเป็นตัวตนของสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นที่อยู่ข้างนอกหรือจากที่จิตเรานึกเองมโนเองขึ้นมานั้นประการที่สองสัญญาขันสัญญาขันเนี่ยมันจะเกิดต่อเมื่อเรารู้และเนี่ยเป็นท่านอาจารย์มองภาพบนจอมองภาพเราและท่านรับรู้ว่านี่เป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสัญญาขันก็คือการจำได้ว่าเนี่ยรูปร่างหน้าตาเงี้ยเสียงเงี้ยคืออาจารย์เพราะกูเคยเรียนรู้กูเคยรู้จักอาจารย์มาแล้วไม่ว่าจะผ่านจากพระคัมภีร์ผ่านจากคลิปหรือผ่านจากอะไรก็แล้วแต่จำได้แล้วว่าเป็นอาจารย์ปริญญามั่นชัยชั่วเป๊ะหรือท่านจำได้ไกลไปกว่านั้นนี่โอ้ท่านสื่อกับพระเจ้ายินดีมากโอ้ my god ฉันสามารถเข้าเฝ้ากราบพระบาทพระเจ้าได้เพราะท่านอาจารย์ปริญญาท่านเมตตาสื่อกับพระเจ้าเอาพระโอวาทของพระเจ้าสด real time ออกมากล่าวให้ฟังติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วฉันจำได้ว่าพระโอวาทที่พระองค์กล่าวผ่านท่านอาจารย์มามันสุดยอดไม่ไปลอกเรียนสำนักไหนไม่ไปเอาของพระศาสดาศาสนาไหนเอามาขายกินเพราะไม่มีอะไรจะขายมีเยอะแยะใช่ไหมพูดทีละ5ชั่วโมง6ชั่วโมงอ่ะมันไม่มีอะไรจะพูดเลยแล้วบางทีหมดเวลาแล้ว6ชั่วโมงไม่พอจะพูดก็ต้องหาเรื่องมาบรรยายไว้ในตอนต่อไปในวันเสาร์ถัดไปเนี่ยคือเรียกว่าสัญญาขันเป็นกระบวนการของจิตที่มันจะทำงานของมันอย่างต่อเนื่องพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มันเป็นอย่างนี้สัญญาขันนี่ก็คือการจำได้มาจำได้แม้กระทั่งอารมณ์ของตัวเองจำได้แม้กระทั่งอารมณ์ของตัวเองในชาติที่แล้วถ้าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมากับท่านน่ะท่านกับเราทะเลาะกันมาในอดีตชาติแล้วท่านกับเรานี่โกรธจัดมากพอตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้แค่ได้ยินเสียงเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ากูไม่ค่อยชอบใจกูไม่ค่อยชอบขี้หน้าอีเวนนี่เลยนั่นเป็นรหัสที่บันทึกมาในสัญญาขันทั้งที่เราสองคนในชาตินี้ยังไม่เคยรู้จักกันเลยเห็นแต่หน้ากันเนี่ยแต่พอมองหน้าแล้วหน้าตาอีเวนนี่แม่งกวนตีนกูไม่ชอบขี้หน้าอาจารย์ปริญญาคนนี้เลยคำพูดมันกูก็ไม่เคยชอบกูว่ามันขี้โม้มันขี้คุยเจ้าล่วงเลยถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนอกจากพวกที่โง่แล้วเกิดความทุกข์มันรำคาญเราไม่ชอบเราเพราะไม่เข้าใจว่าเรากล่าวอะไรนั่นแสดงว่ามันโง่ใช่ไหมมันเลยเกิดความทุกข์ร้อนรนทุรนทุรายก้าวล่วงเราเนี่ยมันก็มาจากเนี่ยไอ้สัญญาขันมาจากอดีตชาติที่ถือติดตัวมาเพื่อจะมารักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นเพื่อให้อะไรกรรมที่เกี่ยวกันเนี่ยมันจะได้หลุดพ้นนึกออกไหมนี่คือสัญญาขันเมื่อสัมผัสรู้เรียนเราวันนี้เราพูดเรื่องกระบวนการของขันห้าซึ่งเป็นเรื่องของจิตหยาบที่ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณลึกลงไปกว่ามุมของขันห้าที่ผ่านมาอีกนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนพอบอกว่าขันห้าปั๊บกูรู้หมดแล้วกูรู้เต็มพุงแล้วนะเอาแค่นี้แค่เราพูดสไลด์นี้จบนะแล้วพอเลิกสื่อพระโอวาทท่านลองพูดให้เหมือนที่เราพูดให้หมดเลยถ้าท่านคิดว่าท่านจำได้และท่านรู้หมดแล้วพูดให้มันเหมือนเลยนะแล้วเรามารีเพลย์ฟังว่าที่พระบิดาสื่อกับเรามันตรงมันเหมือนมันละเอียดหรือมันหยาบกว่าที่ท่านรู้นะอ่ะไม่ต้องเสียเวลาท้าทาย 3. เวทนาขันธ์พอท่านรับรู้รูปแล้วรับรู้รูปและจดจำเรื่องราวจดจำอารมณ์ต่างๆแล้วถ้ามีประวัตินะถ้าไม่มีเราเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆก็สัมผัสรูปและฟังเสียงท่านก็จะบันทึกไว้ในสัญญาขันธ์กูจำได้รูปธรรมของอาจารย์ปริญญาแกต้องใส่แว่นและรูปร่างหน้าตาแกเป็นแบบเนี้ยวาจาคำกล่าวแกต้องพูดแบบเนี้ย
แกจะสามารถอธิบายสิ่งยากๆที่เป็นอนุตตรธรรมให้เข้าใจได้ภายใน3นาทีเงี้ยนั่นคือสัญลักษณ์ของอนุตตรธรรมมาอาจารย์นะเวทนาขันธ์ก็คือความรู้สึกนี่หมายถึงมนุษย์เราที่มีจิตหยาบที่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกฝนมีจิตหยาบที่ปล่อยมันสั่นสะท้านไปตามกระบวนการ5ขันธ์หรือขันธ์5เนี่ยโดยอัตโนมัติเพราะมันเกิดเองโดยธรรมชาติท่านเนี่ยถ้ามันเกิดเองโดยอัตโนมัตินะเดี๋ยวมันก็เป็นกรรมจักรเดี๋ยวมันก็หมุนเป็นธรรมจักรมันจะสลับเงี้ยเหมือนสัตว์เลยถ้าปล่อยตามอัตโนมัติมนุษย์เราบางทีคุ้มดีคุ้มร้ายใช่ไหมบางทีเดี๋ยวก็ดีบางทีเดี๋ยวก็ร้ายไอ้ตอนร้ายมันหมุนกรรมจักรไอ้ตอนดีก็หมุนธรรมจักรถ้าที่ใช้จิตหยาบดวงเดียวใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมกายสังขารรูปธรรมเดียวกันนี่แหละต่างกรรมต่างเวระต่างกาละเวลามันก็จะมีความแตกต่างเวทนาขันธ์คือความรู้สึกนี่เราพูดถึงเรื่องขันธ์5โดยปกติเช่นถ้าเห็นหน้าอาจารย์ปริญญาแล้วมีความรู้สึกพอใจนี่แสดงว่าเวทนาขันธ์เนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกด้านบวกคือชอบอาจารย์รักอาจารย์พอใจคำสอนของท่านอาจารย์พอใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์พอใจองค์ความรู้ของท่านอาจารย์ที่เมตตาสื่อจากพระเจ้าเอามาฝากทุกเขาทุกค่ำคืนวันเสาร์สามทุ่มคืนท่านรู้สึกประทับใจมากชอบใจมากเวทนาขันธ์ของท่านก็ทำงานโดยการสั่นสะเทือนเป็นบวกแต่ถ้าเห็นหน้าท่านอาจารย์กูเชื่อศาสดากูเชื่อสำนักกูมึงจะมายิ่งใหญ่กว่าเจ้าสำนักกูไม่ได้มึงจะมายิ่งใหญ่กว่าสำนักกูไม่ได้เพราะสำนักกูนี่มีสาขาทั่วประเทศและเผลอๆยังมีหลายประเทศทั่วโลกของมึงไม่มีมีแต่หัวเดียวกระเทียมรีบอยู่ที่ภูกระต่ายแต่เราภูมิใจนะจิตเจวันสถานธรรมณภูกระต่ายเป็นบ้านหลังสุดท้ายของจิตวิญญาณมนุษย์โลกทุกคนต้องผ่านที่นี่นะถึงจะไปที่ด่านนภาลัยและหลุดพ้นออกไปได้ถ้าไม่ผ่านที่นี่ไปไม่ได้หรอกครับเห็นไหมไม่มีสาขาครับมีที่เดียวยิ่งเป็นเอกนะยิ่งสำคัญนะสำคัญกว่าหลายสาขาอีกนะใช่ไหมใช่ไหมหลายสาขานี่ยุ่งยากไหมดูตะขาบเลยเวลาเดินเนี่ยต้องมีระเบียบนะถ้าไม่มีวินัยหรือขี้เมาเนี่ยตีนหน้าโดนตีนหลังเหยียบหงายท้องตีลังกาแล้วตีหน้ากับตีหลังก็กัดกันเองทะเลาะกันเองเหมือนสำนักแต่ละสำนักแย่งกันดังแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันเป็นครูเห็นไหมฮะมีเราคนเดียวไม่มีใครมาใหญ่กว่าเราแล้วไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเราต้องแข่งกับตัวเราเองว่าเราจะสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าสื่ออย่างไรที่จะให้เกิดประโยชน์กับพี่ๆน้องๆมวลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้มากที่สุดจริงๆแล้วเราอยากสื่อทุกวันด้วยซ้ำถ้ามีปัญญาฟังมันทุกวันไหมล่ะใช่ไหมแต่มันเป็นความจริงมันเป็นไปไม่ได้เอาแค่เสาสัปดาห์เดียวต่อหนึ่งครั้งก็พอแล้วนะนะเกิดความรู้สึกแต่ทีนี้เราเตือนท่านว่าไอ้ความรู้สึกตัวเนี้ยเวลามันเกิดแล้วปั๊บเนี่ยจิตหยาบของเราเนี่ยมันจะนำไปสู่กระบวนการในขั้นที่4ทันทีขั้นที่4ต่อไปนี้เรียกว่าสังขารขันธ์คำว่าสังขารเนี่ยแปลว่าร่างกายแปลว่ารูปธรรมแปลว่าเรือนร่างแปลว่ารุงรังนะหรือว่าแปลว่ารกร้างแปลว่าร้ายร้ายรักรักร้ายร้ายมันอยู่ในกลุ่มที่4เนี่ยเรียกว่าสังขารขันแปลว่าอะไรครับแปลว่าจิตหยาบของท่านเนี่ยมันจะไอตัวมันจะเอาไอตัวความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงเวทนาขันเนี่ยแต่กี้เราเอาด้านบวกใช่ไหมรู้สึกประทับใจอาจารย์ประทับใจคำสอนประทับใจพระบิดาทรงเมตตาที่มาสอนในสิ่งที่ตรงกับใจที่ตัวเองอยากรู้หรือกำลังติดปัญหาไปไม่เป็นอยู่รู้สึกชอบใจประทับใจจิตหยาบของท่านก็จะสั่นสะเทือนในขันธ์ที่4มีหลายขั้นตอนมีหลายเรื่องราวเลยอยู่ในสังขารขันธ์ความรู้สึกมันจะถูกนำมาสู่ตัณหาถามว่าตัณหาคืออะไรตัณหาก็คือขั้นตอนของจิตหยาบของมนุษย์ที่มันจะเอาความรู้สึกซึ่งเป็นกิเลสภาษาธรรมะเขาเรียกว่ากิเลสนะธรรมะของศาสนาพุทธเนี่ยเขาเรียกความรู้สึกนะว่ามันเป็นกิเลสจัดให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเขาให้ความนิยามว่ามันคือกิเลสไอ้ความรู้สึกที่มันเป็นกิเลสเนี่ยที่มีต่อสิ่งใดก็ตามที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันยังไม่มีอัตตามันยังไม่มีตัวตนจิตหยาบของมนุษย์เนี่ยมันก็เลยยึดเกาะไม่ได้ยึดกุมไม่ได้เขาเรียกว่ายึดเกาะยึดกุมไม่ได้เพราะมันยังเป็นอนัตตามันยังไม่มีตัวตนนี่เราพูดลึกกว่าทุกครั้งนะมันอย่าอุตริบอกว่าพูดเรื่องขันห้าอีกแล้วไม่มีอะไรหากินแล้วเหรอพูดซ้ำแต่เรื่องพวกนี้อ้าวลองฟังดูสิ
ว่าท่านรู้หมดหรือยังท่านมีความรู้สึกว่ากูเข้าใจหรือเหมือนว่ากูจะเข้าใจแต่พอพูดตรงนี้ปั๊บเนี่ยอ้าวมันลึกลงไปอีกเนี่ยแน่นอนเราจะบอกทีเดียวหมดได้ไงใช่ไหมวิชาลมพัดเนี่ยเด็กป.1กับเด็กป.4เนี่ยวิชาลมพัดเหมือนกันแต่คำสอนมันลึกซึ้งต่างกันไหมต่างกันควรจะรู้แค่ไหนอ่ะถ้าเพิ่งรู้อ่ะไม่งั้นพอพูดลึกๆเลยยากสติแตกเลยเลิกฟังเลยแม่งยากนิพพงนิพพานกูไม่เน็บไม่เน็บมากแล้ว เราจัดเรากับพระบิดาจัดบทเรียนอบรมลูกๆให้ท่านค่อยๆตามค่อยๆฟังและคิดตามรู้เรียนรู้ให้ทันสังขารขันเนี่ยเริ่มต้นจากการที่จิตเราเนี่ยจะเอาความรู้สึกที่เป็นกิเลสจากเวทนาขันเนี่ยมาขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนเพื่อยกระดับให้ไอสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นเนี่ยมันเกิดมีอัตตามีตัวตนของมันเกิดขึ้นไม่งั้นจิตมันจะยึดไม่ได้นี่คือนิสัยสันดานของจิตที่พระบิดาทรงวางแผนกำหนดเอาไว้ให้ถามว่าพระองค์ไม่รู้เหรอพระองค์เป็นผู้ออกแบบไว้มันเป็นอนุตตรธรรมที่ใช้ verb to do and verb to do ไม่ได้หรอกเหมือนท่านไม่เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องเสียงไม่เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ท่านนั่งมองมันแต่ข้างนอกหรือปอกเปลือกมันออกแล้วมองเห็นข้างในท่านรู้หรือว่าอะไรทำอะไรเป็นอะไรตัวไหนทำหน้าที่อะไรทำงานอย่างไรท่านจึงสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้เพราะท่านไม่ใช่ผู้สร้างและท่านต่อให้ท่านเรียนรู้มาอย่างไรก็ตามท่านก็จะไม่สามารถรู้ดีเท่ากับผู้สร้างถูกต้องไหมนะครับเพราะขันห้าเนี่ยเรารู้อย่าไปคิดว่าเราไม่รู้เนี่ยมีคำว่าพระเจ้าพระเจ้าพวกนี้มันจะไปรู้ได้ไงขันห้ารู้แต่ศาสดากูเก่งอยู่คนเดียวรู้หมดทุกเรื่องแต่ถามว่ารู้จริงป่ะรู้ลึกหรือเปล่าเราพูดได้ทุกเรื่องเนี่ยเรากำลังบอกและขั้นตอนทั้งขันห้าเนี่ยท่านไปเปิดใน YouTube ดูได้นะจอมยุทธทั้งหลายเสือไว้1ปี2ปี3ปี4ปีหรือเดือนที่แล้วก็ยังมีคนพูดเรื่องขันห้าพูดเรื่องอัตตาพูดเรื่องอนัตตาท่านลองไปดูเพื่อเปรียบเทียบว่าสิ่งที่จิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยมากล่าวความจริงให้ท่านฟังซึ่งเราไม่เคยตอแหลเราบอกเรากล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายเสมอเพราะเราสื่อจากพระเจ้าไม่โกหกลูกและไม่โกหกเรามาฟังและเปรียบเทียบแล้วฟังเราเข้าใจไหมฟังเขาเป็นชั่วโมงยิ่งฟังยิ่งงงแต่ของเรายิ่งฟังยิ่งกระจ่างถูกไหมเนี่ยพอเอากิเลสก็คือความรู้สึกจากเวทนาขันยกระดับมาสู่สังขารขันเราบอกแล้วสังขารขันนี่มีหลายขั้นตอนหลายเรื่องราวเลยอยู่ในกลุ่มเนี้ยจำนวนกลุ่มของจิตหยาบที่ทำหน้าที่อยู่ในขันที่4เนี่ยคือสังขารขันเนี่ยเยอะกว่ารูปขันเยอะกว่าสัญญาขันเยอะกว่าเวทนาขันอีกครับอย่างแรกก็คือยกระดับจากความรู้สึกที่เป็นกิเลสมาสู่สิ่งที่เรียกว่าความอยากความไม่อยากหรือความไม่รู้ว่าอยากไม่อยากที่เรียกว่าลังเลอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าตัณหายกระดับกิเลสให้มาเป็นตัณหาเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของจิตที่จะสามารถยึดติดยึดเอาหรือไม่ยึดติดไม่ยึดเอาสรรพสิ่งที่จิตอยากสัมผัสรู้ดูเห็นมาตั้งแต่ขั้นตอนที่1ที่เรียกว่ารูปขันธ์นั้นนึกออกไหมครับพอมันเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บไอ้สิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นมานั้นมันก็จะมีตัวตนขึ้นมาทันทีอยากได้ตัวตนนั้นก็มีไม่อยากได้ตัวตนนั้นก็เกิดมีขึ้นทันทีไม่มีถ้ามีกิเลสแล้วไม่มีตัณหาไม่ได้เพราะกระบวนการมันไม่สิ้นสุดพอเกิดความอยากไม่อยากขึ้นมาปั๊บมันจะมีปัญหาตามมาอีกครับมันจะมีการปรุงแต่งต่อไปถ้าอยากได้แล้วไม่ได้กับอยากได้แล้วเอาได้มันมีปัญหาอย่างไรคืออะไรครับมีความรู้สึกมีความอยากรู้สึกเป็นกิเลสมีความอยากคือตัณหามันก็จะพาให้เกิดอารมณ์พี่น้องครับเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีอยากได้แล้วไม่ได้นี่คือความโกรธความไม่พอใจเป็นอาการของจิตซึ่งเหมือนรถยนต์นะครับถ้าวิ่งเร็วมานะเบรกมาถึงตรงนี้มันเบรกไม่อยู่แล้วพี่น้องครับมันเบรกไม่อยู่แล้วครับถ้าปล่อยให้รถวิ่งเลยเวทนาขันวิ่งเลยนะขับรถเร่งมาไม่รู้จักเบรกไม่เบรกให้อยู่ไม่เบรกให้อยู่ตรงเวทนาขันรถของท่านเกิดอันตรายแน่นอนครับรถก็คือจิตหยาบของท่านเกิดอันตรายครับไม่พลิกความกับชนชิบหายวายปวงหมดไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมอะไรต่ออะไรไม่รู้เพี้ยนเลยครับเช่นอยากได้มากๆแล้วเขาไม่ให้หรือเอาไม่ได้ก็จะโกรธก็จะไม่พอใจ
แต่ถ้ายังจะเอาชนะยังจะเอาให้ได้เมื่อกูเอาดื้อๆมึงไม่ให้ขอแบบสบายๆมึงไม่ยอมมีสิ่งเดียวถ้ากูยังอยากได้อยู่กูจะปล้ำมึงกูจะข่มขืนมึงกูจะใช้อำนาจเหนือนำมึงก็คือปล้นมึงใช่ไหมและสมองก็ทำหน้าที่ตามก็อยู่ในขันที่เรียกว่าสังขารขันเนี่ยคิดว่าจะปล้นสมองมันจะรองรับจิตที่คิดจะปล้นทันทีเพราะมันไม่พอใจกูจะต้องเอาให้ได้คิดจะปล้นนะคิดจะปล้ำปล้ำตอนไหนปล้ำยังไงฉุดคร่าอนาจารเป็นไงสมองซีกซ้ายมันทำงานได้โดยอัตโนมัติเพราะสัตว์มันไม่มีสัตว์จึงไม่มีใครข่มขืนใครเห็นไหมมันใช้ธรรมชาติของมันที่เป็นสัญชาตญาณตัวเมียยอมตัวผู้ตัวผู้ยอมตัวเมียก่อนจะให้ตัวเมียยอมมันก็ต้องมีก็ร้องก็ติกมันต้องมีเล้าโลมกันอะไรต่างๆสัตว์อะท่านไม่ว่าจะเป็นไก่แจ้ไก่อูเหมือนกันหมดนกนึกนะต้องมีการจีบกันก่อนเล้าโลมกันก่อนใช่ไหมถึงสามารถจะผสมพันธุ์กันได้โดยไม่ต้องปล้ำแต่มีมนุษย์อะเห็นไหมฮะมีสมองให้ใช้แต่ไม่ใช้ปัญญาถ้าอยากได้เขามาเป็นของตัวเองทำไมไม่ฉลาดใช้ปัญญาทำตัวให้น่ารักรู้ว่าเขาชอบอะไรก็ทำตามนั้นไม่เห็นจะยากเลยถ้าอยากให้ใครรักเราเราก็อย่าไปขัดอกขัดใจเขาเราไม่เห็นด้วยเราจะแสดงออกยังไงที่จะทำให้เขาเนี่ยพึงพอใจเราประทับใจเราแทนที่จะคิดต่างและไปต่อต้านเขาเนี่ยทำให้เขามองว่าเราเนี่ยไม่น่ารักคนโง่เท่านั้นนะครับมันซึ่งเราจับถ้าเราจะไม่โง่คือเราต้องฉลาดใช้ปัญญาของสมองถูกต้องนะเนี่ยเมื่อท่านไม่เบรกให้หยุดตั้งแต่ขั้นเวทนาขันเนี่ยมันจะเกิดตัณหาคือความอยากความไม่อยากหรือไม่รู้ว่าอยากไม่อยากเรียกว่ากูยังสับสนกับตัวกูอยู่จิตมันจะไม่สงบจิตมันจะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์ในการเกิดเป็นมนุษย์เกิดจากอะไรพี่น้องครับเกิดจากขัน5มันเป็นเหตุให้กูทุกข์กูเลยต้องทุบขันทั้ง5ทิ้งใช่ไหมครับดับอัตตาดับขัน5คือดับอัตตาตัวกูของกูให้สิ้นเพื่อที่กูจะได้หายสาบสูญแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้อีกแสดงกูนิพพานแล้วใช่เหรอเห็นไหมถ้าใช้เป็นน่ะมันไอ้ขันห้าเนี่ยนะถึงแม้เรายังพูดไม่ถึงขันที่5มันเหมือนมือเหมือนเท้าเราเหมือนนิ้ว5นิ้วท่านบอกมีนิ้ว5นิ้วแม่งเป็นทุกข์มากเลยท่านเลยพยายามจะสับนิ้วตัวเองทิ้งใช่ไหมครับสับมือทิ้งเลยนิ้วทั้ง5เนี่ยมันเกะกะท่านที่พระบิดาสร้างมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วยแล้วดันทะลึ่งเสือกรู้มากไปตัดนิ้วทั้ง5ทิ้งเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ใช่ไหมแทนที่จะเรียนรู้วิธีที่จะใช้นิ้วทั้ง5คือฝ่ามือทั้ง2ข้างจะใช้ให้เป็นเช่นรู้จักนอบน้อมกราบไหว้นี่ก็เป็นสิริมงคลแล้วนะเป็นสิ่งสูงนะถ้าใช้เป็นแล้วรู้จักหยิบสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หยิบยื่นให้โดยไม่มีเงื่อนไขเพราะเรารู้ว่าเขาจำเป็นต้องได้จำเป็นต้องใช้นะไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยถ้าเราไม่ช่วยเขาจะลำบากเรามีอยู่เดี๋ยวเราให้และเรามีปัญญาหาใหม่ได้ถ้าให้แล้วเราไม่มีอีกแต่เรามีปัญญาหาใหม่ได้เราก็ให้เมื่อใช้เรียนรู้จะใช้มือแบบนี้แทนที่จะตัดมือทิ้งตาก็เหมือนกันเห็นมันกวนตีนกวนตากวนใจเพราะกูอยู่ในสังคมกูหลับตาดีกว่าเวลากูปฏิบัติธรรมกูหลับตาดีกว่ากูจะได้ไม่เห็นสิ่งยั่วยุอ้าวแล้วถ้าไม่มีสิ่งยั่วยุเนี่ยขันห้ามันจะสั่นสะเทือนเกิดขึ้น5ขั้นตอนได้ยังไงครับถ้าจิตไม่รับรู้การสั่นสะเทือนของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นั่งหลับตานะแล้วก็นั่งนึกเองมโนเองนะไม่มีใครเป็นเงื่อนไขผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านปากผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสไม่มีใครเป็นเงื่อนไขให้แล้วขันห้ามันจะเกิดขึ้นเป็นการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องขั้นตอนสุดท้ายคือวิญญาณตัวเนี้ยไม่ใช่จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นึกออกไหมครับเหมือนกับคำว่าสังขารขันในข้อ4นี่แหละคำว่าสังขารขันเนี่ยไม่ได้แปลว่าร่างกายไม่ใช่ร่างกายของมนุษย์ที่เหมือนเจ้ากูหลายคนไปแปลพวกท่านฟังหลอกพวกท่านได้เพราะพวกท่านยังไม่ได้บวชพวกท่านยังไม่ได้เรียนรู้ก็เลยเชื่อตามเราถึงเตือนว่าพวกคนนำทางไม่ใช่ศาสดาอย่าไปเชื่อโดยงมงายโดยไม่ได้คิดตามว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันใช่จริงหรือไม่ใช่นะฮะไม่งั้นจะถูกหลอกตลอดชีวิตนะเรามีอำนาจในตัวเองคือมีปัญญาเป็นของตัวเองมีสมองเป็นของตัวเองมีกายสังขารเนี่ยฮะสังขารขันกับกายสังขารก็ไม่เหมือนกันกายสังขารเนี่ยคือร่างกายคือรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ากายสังขารสังข้ามีคำว่าสังขารแปลว่ามันต้องเป็นรูปธรรมที่เกิดจากการปรุงแต่งกายสังขารก็แปลว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้เพราะการปรุงแต่งของจิตมนุษย์นั่นแหละ
เช่นคนที่เป็นคนชอบด่าคนนะปากเนี่ยมันจะพูดมากปากมันจะเรียวนะแล้วคนที่ชอบพูดจาหยาบคายปากริมฝีปากมันจะหนาพูดจาหยาบคายริมฝีปากจะหนาดูแล้วไม่เหมือนรูปกระจับไม่สวยงามนะคนที่มันชอบดื้อรั้นดันทุรังมันเกิดมานะดั้งของมันจะโด่งจะแหลมนะแล้วก็ไม่สมส่วนนะและเป็นคนถ้าเป็นคนสู่รุ่ยสู่ร่ายไม่รู้จักมัธยัสถ์ใช้เงินของครอบครัวหรือใช้เงินตัวเองจนชิบหายจนล้มละลายมาในชาติที่แล้วชาตินี้มานะรูจมูกก็มันจะบานรูจมูกจะเงยขึ้นและรูบานไอ้เนี่ยเก็บเงินไม่อยู่ครับเป็นคนไม่รู้จักมัธยัสถ์ไม่รู้จักใช้เนี่ยเราพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังเนี่ยแล้วถ้าเป็นคนที่เป็นคนมีเพื่อนเยอะเป็นคนดีมีความใจกว้างชาตินี้เกิดมานะคิ้วจะดกดำหนาจะไม่มีขนคิ้วฮารอมฮาแรมฮารอมฮาแรมนี่แสดงเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนถ้าหางคิ้วเนี่ยชี้ขึ้นเหมือนหนังจีนตัวโกงอ่ะนั่นแสดงว่าเป็นคนเจ้าปัญญาแต่บ้าไปทางลบใช้ปัญญาไปในการทำร้ายผู้อื่นไม่ใช่ทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือให้ประโยชน์กับคนอื่นให้ประโยชน์หาประโยชน์กับตัวเองทั้งนั้นนะคนที่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่เด็กๆไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เลี้ยงดูตั้งแต่เด็กๆนะถ้าเป็นเด็กที่อยู่กับพ่อกับแม่แก้มจะอวบคางจะอูมไม่ว่าหญิงหรือชายแต่ถ้าหน้าแหลมอย่างเราเนี่ยหน้าแหลมๆอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังพอดูดีใช่ไหมบางคนแหลมมากอันนี้คางแหลมเปียบเหมือนคางเราเลยนะอันนี้แสดงว่าเป็นคนที่ไม่รักบ้านของตัวเองในชาติที่แล้วเป็นคนไม่รักบ้านไม่ชอบอยู่บ้านชอบไปบ้านคนอื่นไปค้างที่อื่นชอบไปท่องเที่ยวพเนจรไปเป็นทัวริสต์หรือทัวริงไม่รู้นะไอ้เนี่ยจะคางแหลมเพราะพอมาอยู่ชาติเนี้ยมันก็จะมีชีวิตลำบากตอนเด็กๆคือต้องซัดเซพเนจรไม่ได้อยู่กับบ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไอ้คนที่หน้าแหลมคางแหลมเนี่ยไปถามได้เลยจริงป่ะนี่คือบางคนบอกวิชาโง่ไม่ใช่หรอกครับเป็นวิชากฎแห่งกรรมกฎแห่งการสมดุลของทุกสรรพสิ่งซึ่งเราจะค่อยๆมาเล่าให้ท่านฟังมองปั๊บก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนึกออกไหมครับนะอ้าวสังขารขันขั้นตอนนี้มีการปรุงแต่งเอากิเลสก็คือความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจทุกข์สุขอะไรพวกนี้นะเอามาปรุงแต่งในขั้นตอนนี้มาเป็นตัณหาก็คือความอยากความไม่อยากถ้ารู้สึกชอบมากรู้สึกสวยมากรู้สึกอร่อยมากไอ้ความอยากก็มากตามถ้ารู้สึกค่อนข้างพอใจความอยากที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นไม่รุนแรงบางทีสามารถสลัดทิ้งความอยากนั้นได้แต่ถ้ามันรุนแรงมากเนี่ยมันจะนำไปสู่ความโลภความโกรธความงมงายลุ่มหลงมากบ้างน้อยบ้างก็อยู่ที่ความรู้สึกนะมากหรือน้อยพอมีความอยากได้ปั๊บจิตมันก็จะนึกเองทันทีนึกเองนึกเอาหรือนึกออกว่าเคยทำมาแล้วกูจะทำยังไงกูถึงจะได้ในสิ่งที่กูอยากกูจะทำยังไงที่กูจะปฏิเสธที่กูไม่อยากได้ก็คือกูไม่อยากสมองซีกซ้ายมันจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยถ้าอารมณ์ดีนะสมองซีกซ้ายก็จะคิดบวกถ้าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่สมดุลสมองซีกซ้ายมันจะคิดลบเพราะมนุษย์เราเนี่ยดีๆชั่วๆในชีวิตประจำวันที่ทำเนี่ยเป็นเพราะว่ายังไม่สามารถแทรกแซงกรรมจักรก็คือแทรกแซงขันห้าของตัวเองได้สี่ขันเนี่ยยังไม่สามารถแทรกแซงได้ก็เลยเกิดความทุกข์และท่านรู้ไหมครับข้อสี่สังขารขันเนี่ยมันเป็นกระบวนการภายในของจิตที่เกิดขึ้นกรรมในการเขกหัวนะเราเขกหัวใครสักคนหนึ่งเขกแรงๆกรรมที่เกิดผลกรรมที่เกิดขึ้นคือหัวมันจะบวมปูดแล้วมันก็เจ็บผลกรรมที่ไอ้หมอนั่นจะเกิดแต่ผลกรรมทางจิตวิญญาณเป็นของผู้กระทำทำให้เขาโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเราใช่ไหมครับนั่นคือผลกรรมของเราที่เกิดขึ้นจากจิตของเขาซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเรากระทำเป็นผลกรรมนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์ของการกระทำที่เกิดขึ้นขั้นตอนสุดท้ายของจิตหยาบคือวิญญาณขันธ์ที่เราบอกตะกี้วิญญาณขันธ์ตัวนี้ไม่ได้หมายถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือกล่องพลังงานที่ขันธ์อาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์และตอนเป็นมนุษย์ก็เป็นแก่นแท้คือเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดก็คือวิหารก็คือร่างกายสังขารของท่านนะมันตอนนี้ท่านรู้แล้วนะสังขารขันธ์กับกายสังขารมันไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะไปบัญญัติคำสมั่วแล้วก็งงเองสับสนเองสังขารขันธ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่ง
ของจิตซึ่งในสังขารขันเช่นตัณหาจิตที่มันสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นมาเลยเกิดเป็นอยากกับไม่อยากที่ต้องทำแบบนี้เพราะจิตต้องทำให้ความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกไม่ชอบที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันมีตัวตนขึ้นมาจิตจึงสามารถจะยึดติดมันได้ยึดติดในจิตตัวเองซึ่งไปผูกพันกับสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันสลับซับซ้อนท่านเห็นป่ะมันทุกอย่างมันคือมายาทั้งนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงเลยแต่มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพราะถูกพระบิดาออกแบบเอาไว้อย่างนี้ แล้ววิญญาณขันธ์นี่ก็คือผลกรรมทางพลังงานในมิติของแก่นแท้เช่นถ้าเราสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกด้านบวกมีความพึงพอใจจนเกิดความเมตตากรุณามุทิตาหรืออุเบกขาพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาทางโลกกายภาพก็คือการกอดการลูบหัวลูบหางการแสดงออกซึ่งความรักความเมตตาไปตามเรื่องตามราวซึ่งจะเป็นพฤติกรรมที่เป็นด้านบวกอันจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของคนที่ถูกเรากระทำด้วยความเป็นบวกในมิติทางพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยในมิติทางพลังงานในกลุ่มของจิตหยาบที่เป็นวิญญาณขันธ์เนี่ยเขาก็จะผลิตสร้างโดยต่อมไร้ท่อทั้ง7ต่อมในร่างกายของท่านมันจะสั่นสะเทือนขึ้นๆลงๆด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นบวกแล้วต่อมพิทูทรีซึ่งเป็นต่อมใต้สมองนะก็จะเหวี่ยงออกมาเป็นในรูปของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กถ้ามันยังวิ่งอยู่ในร่างกายของท่านไปตามเส้นเลือดไปตามหลอดไปตามเม็ดเลือดมันก็จะเป็นนะหรือตามระบบของเส้นประสาทที่โยงใยอยู่ในร่างกายนะที่เชื่อมกันอยู่กับก้านสมองมันก็จะเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีที่เป็นด้านบวกถ้าความรู้สึกดีเมตตากรุณาถ้ายังวิ่งอยู่ในร่างกายมันจะเป็นไฟฟ้าเคมีมีบวกลบเหมือนกันแต่พอไปที่ต่อมพิทูทรีจิตของเราเนี่ยซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายของขันธ์5เนี่ยมันก็จะให้ต่อมพิทูทรีเนี่ยแปลระบบไฟฟ้าจากคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีที่เป็นบวกเปลี่ยนมาเป็นระบบคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกแทนเพื่ออะไรเพื่อจะเหวี่ยงออกมาจากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของพวกท่านซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จิตทำหน้าที่ในกระบวนการของขันธ์5เห็นไหมกรรมเนี่ยตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กหมาเจ็บเจ๊กโกรธเป็นผลกรรมที่เราทำในทางโลกส่วนผลกรรมที่เราทำในทางจิตวิญญาณก็คือผลผลิตที่เกิดจากจิตหยาบของท่านโดยความร่วมมือร่วมงานของต่อมไร้ท่อทั้ง7ต่อมต่อมสุดท้ายคือต่อมพิทูอิทรีแปลงระบบไฟฟ้าจากพลังจิตที่เป็นไฟฟ้าเคมีเหวี่ยงออกมานอกร่างกายเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กไม่งั้นมันเหวี่ยงออกมาไม่ได้ก็เรียกแผ่รังสีหรือเหวี่ยงออกมาไม่รอบๆตัวเองไม่ได้นี่คือความลับของขันธ์5ที่หลายคนโดยเฉพาะไอ้คนนำทางตาบอดพยายามจะดับมันที่เราบอกว่าเหมือนกับจะพยายามตัดนิ้วทั้ง5ตัดมือตัวเองทิ้งทั้งที่พระบิดาสร้างพระบิดากำกับไว้กำหนดไว้ให้มาใช้มันให้เรียนรู้ที่จะใช้มีสมองก็ให้เรียนรู้ที่จะใช้สมองมีตาก็ให้เรียนรู้ที่จะใช้ตามีจมูกมีลิ้นมีหูมีกายสัมผัสต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันเหมือนมือเนี่ยท่านเป็นเด็กๆท่านต้องเรียนรู้ใช่ไหมเราชอบยกตัวอย่างท่านต้องเรียนรู้ที่จะใช้มือในการจับของหยิบสิ่งของเพื่อให้ไม่ใช่หยิบเอานั่นคือลักขโมยหรือใช้มือทุบทำร้ายผู้อื่นต้องจับปากกาจับดินสอเพื่อจะขีดเขียนเพื่อจะบันทึกเรื่องราวอะไรต่างๆแต่ต้องเขียนให้สวยเขียนให้งามและเขียนให้คล่องเขียนให้ว่องไวซึ่งท่านต้องฝึกทั้งนั้นจิตของท่านก็ต้องฝึกถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านรู้แล้วนะขันธ์5ก็คือกระบวนการของจิตใน5ขั้นตอนที่เมื่ออายตนะทั้งหมดทั้งภายนอก5อย่างและข้างในคือจิตอีก1เป็น6เนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนมีสัมผัสมีผัสสะขึ้นมาเมื่อไหร่ผัสสะอะไรสัมผัสอะไรก็แล้วแต่จิตจะรับรู้ทันทีเพราะว่าทุกอย่างข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปที่จิตและที่ตั้งของจิตหยาบของมนุษย์อยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่ตาที่3บริเวณนี้เขาเรียก pineal gland เป็นต่อมไร้ท่อต่อมหนึ่งเขาเรียกว่า pineal gland เป็นศูนย์รวมของการรับรู้ซึ่งมีคลื่นสัญญาณการสัมผัสมาจากอายตนะภายนอกทั้ง5และจากข้างในที่เป็นตัวจิตที่สั่นสะเทือนนึกเองนึกเอานึกออกนึกเองทั้งสิ้นเห็นไหมฮะถามว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ไหมมันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นคน2มิติใช่ไหม
มนุษย์เป็นคนสองปฏิเพราะว่าจากขันห้าเนี่ยมันทำให้เราแสดงพฤติกรรมออกมาภายนอกก็คือกายกรรมทำให้แสดงพฤติกรรมภายในคือมโนกรรมทั้งกายกรรมและมโนกรรมมันคือผลลัพธ์ของการกระทำมโนกรรมที่เกิดขึ้นจากข้างในเนี่ยมันจะทำให้เกิดการผลิตผลกรรมของมโนกรรมก็คือวิญญาณถ้าเป็นความรู้สึกชั่วๆทำให้เกิดความโลภโกรธหลงทำให้เกิดความอยากไม่อยากในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มันก็จะทำให้ท่านเนี่ยหมุนกรรมจักรและผลลัพธ์ของกรรมจักรทั้งมีสมองทั้งก้อนก้อนโตสัตว์ไม่มีด้วยซ้ำวันๆถ้าเวียนอยู่กับกิเลสตัณหาเนี่ยท่านต้องอายสัตว์อ่ะเพราะสัตว์มันไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาแต่มันทำตามอารมณ์ทำตามสัญชาตญาณมันให้บวกกับโลกได้บ้างเป็นธรรมจักรและให้ลบกับโลกได้บ้างในบางเวลาบางครั้งเป็นกรรมจักรเพราะเขาใช้สัญชาตญาณและไม่มีสมองก้อนโตเหมือนมนุษย์แต่มนุษย์เราหมุนธรรมจักรไม่ได้ถ้าที่มีสมองให้มองคนที่ทำชั่วกับเราว่าเราจะรักไอ้คนที่ทำชั่วกับเราได้อย่างไรให้คิดวิเคราะห์ด้วยสมองสองซีกซึ่งสัตว์มันไม่มีพระบิดาสัตว์ติดตั้งไว้ให้เพื่อให้ท่านได้หมุนธรรมจักรได้ตลอดชีวิตไม่ต้องเดี๋ยวกรรมมั่งเดี๋ยวธรรมมั่งกรรมจักรมั่งธรรมจักรมั่งไม่ต้องอย่างนั้นแม้กฎแห่งกรรมที่ท่านกลัวสังสารวัฏที่ท่านเกลียดท่านไม่ชอบมันจึงยุติไม่ได้เพราะเพียงแค่เรียนรู้ว่าใช้ขันธ์5ให้ถูกต้องถ่องแท้ในการที่จะหมุนธรรมจักรเพื่อมอบเมตตาธรรมหรือความรักให้กับโลกเนี่ยอย่างที่พระศาสดาสอนเนี่ยท่านไม่คิดที่จะเรียนรู้ตรงนั้นพยายามจะดับมันแล้วไม่ได้ทำหน้าที่แล้วจะกลับบ้านถูกไหมเนี่ยนิพพานคือการหลุดพ้นเนี่ยไม่มีทางเพราะเกิดมาแล้วจิตวิญญาณเนี่ยเป็นโมฆะเลยครับเพราะว่าไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้พี่ๆน้องๆครับทั้งหมดเนี่ยคือวิญญาณนะวิญญาณขันนะซึ่งเป็นขันที่ห้าตอนนี้ท่านเริ่มเห็นชัดเจนอย่างครับว่าการพยายามทุบทำลายทิ้งและเชื่อตามคนนำทางตาบอดมาเนี่ยแล้วเราพูดต่อต้านว่าอย่าไปทำอย่างนั้นอีกนะmindset ก็คือการฝังจิตฝังใจทั้งหมดต้อง delete ต้องเอามันออกจากจิตท่านให้หมดไม่งั้นมันจะติดเป็นสันดานของจิตวิญญาณพอตายไปแล้วมันก็ยังติดในเรื่องเหล่านี้อีกต้องดับขันธ์5ต้องดับขันธ์5ต้องดับอัตตาทำให้มันเป็นอนัตตาถ้าไม่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถือว่าโอเคถือว่าจบแล้วมรรคผลสูงสุดแล้วนี่เป็นการเค้าเรียกเป็นการบรรลุธรรมแล้วมันบรรลุธรรมหรือทะลุครับพี่น้องมันบรรลุแปลว่าประสบความสำเร็จหรือทะลุปฏิบัติจนทะลุเลยอะไรทะลุก็จิตหยาบทะลุเป็นรูเลยครับมันมีรูรั่วครับพี่ๆน้องๆครับเพราะฉะนั้นกรรมจักรหรือธรรมจักรมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรครับอย่างแรกคือต้องไม่ทำลายขันธ์5อย่างที่2ต้องรู้วิธีที่จะใช้ขันธ์5เนี้ยให้มันสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรให้ได้แปลว่าอะไรครับต้องแทรกแซงตรงเวทนาขันธ์ใช่ไหมอย่าให้มันเสียความรู้สึกอย่าให้มันได้ความรู้สึกจะต้องว่างไปจากความรู้สึกเพื่อเปิดโอกาสให้จิตของท่านนั้นมันว่างมันสงบไม่มีบวกไม่มีลบถ้าให้มีความรู้สึกก็ให้มีความรู้สึกประทางเมตตากรุณามุทิตายังดีกว่ามีความรู้สึกชอบเพราะอยากได้อะไรนะอยากได้ในสิ่งที่เป็นราคะจริตนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของกิเลสมันก็ยังเป็นลบอยู่ดีมันทำให้เราเนี่ยไม่ถ้าเราลุ่มหลงงมงายมันทำให้เราไม่สามารถจะใช้พลังจิตที่มีฌานสูงๆเนี่ยในการสั่นสะเทือนสมองเพื่อจะคิดในเรื่องยากๆให้ประสบความสำเร็จในทุกมิติและให้ประสบความสำเร็จในการคิดออกคิดได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมวิธีการปฏิบัติอย่าให้เสียความรู้สึกอย่าให้เกิดความรู้สึกเพราะมันจะนำไปสู่ตัณหาคืออยากกับไม่อยากพอจิตมันสั่นสะเทือนไปถึงขั้นตัณหาคืออยากหรือไม่อยากซึ่งอยู่ในขั้นตอนของสังขารขันธ์มันจะนำไปสู่การเกิดอารมณ์ขยะทันทีครับเลี่ยงไม่ได้มันเวลาท่านโกรธท่านบอกว่าวิธีดับโกรธคือทำไงวิธีดับโกรธก็คือก็ต้องไม่โกรธไงใช่ไหมพูดชัดไหมวิธีดับโกรธไม่ให้มันโกรธดับการเกิดดับของโกรธคือต้องไม่ให้มันเกิดความโกรธขึ้นมาอีกท่านต้องไปทำที่ไหนครับไม่ได้ไปจัดการที่ความโกรธนะครับไม่ใช่ให้เกิดแล้วค่อยมาดับนะครับถ้าเกิดแล้วค่อยมาดับมันก็จะเกิดอีกแล้วก็ดับอีกเกิดอีกก็ดับอีกท่านก็จะนิพพานความโกรธไม่ได้เมื่อจิตหยาบของท่านนิพพานความโกรธไม่ได้แสดงว่าล้มเหลวในการหมุนธรรมจักรเมื่อล้มเหลวในการหมุนธรรมจักรก็ยังจะต้องวุ่นวายหรือวนเวียนหรือเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏที่ท่านไม่ชอบท่านไม่ต้องการอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะที่ผ่านมาท่านตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องเวียนว่ายตายเกิดรู้อย่างเดียวว่าที่มันเวียนว่ายตายเกิดเพราะกูยังมีอัตตามีตัวกูมีขันธ์5มีชีวิตอยู่มันถ้ากูดับไอ้ตรงนี้ได้นะการเวียนว่ายตายเกิดกูไม่มีเพราะกูไม่มีตัวตนแล้ว
ันนี้เขาเรียกว่าอันนี้ตรรกะประหลาดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดับตามไปด้วยถ้าต้องรู้ว่าทำไมต้องมีสังสารวัฏเราเคยบอกไปแล้วพระบิดาสื่อไว้มันเป็นการให้โอกาสได้จิตวิญญาณเนี่ยได้กลับมาเกิดใหม่ได้แก้ตัวใหม่แต่ก่อนจะกลับมาแก้ตัวใหม่เนี่ยต้องทิ้งภพชาตินี้ไปก่อนเพื่อเปลี่ยนกายหยาบเพื่อเปลี่ยนจิตหยาบนึกออกไหมฮะและก็เพื่อไปชำระจิตวิญญาณที่มันหลงมิติไปแล้วเพราะจิตหยาบมันเหลวไหลเนี่ยให้เป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ถึงจะกลับมาเกิดใหม่พร้อมกับแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบ189กลุ่มใหม่ๆในการทำหน้าที่เป็นมนุษย์นั่นคือโอกาสแต่เรากลับเกลียดกลับกลัวกลับไม่ชอบในสิ่งที่เราปฏิเสธมันไม่ได้เราจะเย็บปากตัวเองไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะพระบิดาหรือพระเจ้าสร้างเอาไว้ให้เราจะปิดรูจมูกเราอุดรูจมูกให้เราตายเราก็ทำไม่ได้เพราะพระเจ้าให้เรามาเกิดอุดรูจมูกเราไม่หายใจทางไหนนะก็ตายใช่ไหมทำให้ตาตัวเองบอดเสียแทนจะได้มองไม่เห็นก็ทำให้ตัวเองเป็นคนพิการชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นกรรมจักรกับธรรมจักรเนี่ยมนุษย์เราจะต้องหมุนธรรมจักรให้ได้เพราะมนุษย์เรามีสมองมีปัญญามีสมองสองซีกสัตว์ประจำโลกที่ท่านเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่มีสมองสองซีกนะมันมีก้อนเดียวแล้วมันคิดไม่ได้วางแผนไม่ได้สังเคราะห์สัจธรรมด้วยตัวมันเองก็ไม่ได้เขาดำเนินชีวิตด้วยสัญชาตญาณเขาจึงเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงไงล่ะพี่น้องแต่เราเป็นสัตว์ชั้นสูงแต่ทำตัวเหมือนสัตว์คือไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกแล้วจะไม่ให้เขาด่าว่าไอสัตว์หรืออีสัตว์ได้ยังไงครับถูกต้องไหมครับเวลาถูกด่าสัญชาตญาณของท่านไม่ว่าใครก็ตามถูกด่าว่าไอสัตว์กับอีสัตว์ไม่มีใครชอบสักคนเลยเผลอๆฆ่ามึงตายเลยนะมึงมาด่ากูว่าไอสัตว์กับอีสัตว์แต่ทำไมเราไม่ถามตัวเองว่าเขาด่าเราว่าไอสัตว์กับอีสัตว์เพราะอะไรเพราะเราใช้อารมณ์ทำเราไม่ใช้สมองเราไม่ใช้ปัญญาทำไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาในการพูดถูกไหมเลยขวางหูขวางตาคนอื่นเข้าไปทั่วจนทั้งสร้างเงื่อนไขด้านลบให้เขากลายเป็นหมุนกรรมจักรไปตามเราด้วยพระบิดาจึงบอกว่าอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ใช่ชวนคนอื่นไปนรกกันแล้วนะคือทำชั่วเป็นเงื่อนไขด้านลบคือดีมาดีตอบแต่ถ้าชั่วมากูชั่วตอบเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าชวนกันไปนรกเราไม่เอาครับชวนเขาไปสวรรค์อย่าไปคิดว่าจะไปสวรรค์คนเดียวมึงชั่วมากูจะดีตอบมึงดีมากูก็ดีตอบใช่ไหมกูชั่วกูดีไปแล้วมึงชั่วตอบกูจะดีมึงต่อไปอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าชวนกันไปสวรรค์ไม่ใช่อยากจะไปสวรรค์คนเดียวพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสัตว์และมนุษย์เนี่ยต้องใช้ขันห้าท่านลองดูภาพบนจอนี่นะต้องใช้ขันห้าท่านเห็นไหมภาพนี้เป็นภาพอะไรดูเหมือนคนถูกไหมดูเหมือนมนุษย์กำลังแดนซิ่งแดนซิ่งแปลว่ามีการเต้นระบำมีการเต้นรำมีการเต้นระบำอยู่เห็นไหมเต้นอยู่นะสวยไหมสวยงามไหมท่านดูเพลินเลยนึกว่าเป็นคนจริงๆแต่ความจริงไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นแสงใช่ไหมมันเป็นเงาใช่ไหมพี่น้องครับนี่มันเป็นเงาแล้วใครบอกท่านว่ามันเป็นคนน่ะจิตท่านเองมันไปบอกจิตของท่านเองมันเป็นผู้บอกว่าไอ้ที่เห็นขยับเนี่ยมันคือคนน่ะถ้าที่จริงๆมันเป็นภาพคนหรือเปล่าไอ้เงามายาตัวเนี้ยเป็นคนไหมที่ท่านเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมพี่น้องครับนะเงามายาตรงเนี้ยนะที่ท่านเห็นเนี่ยมันไม่ใช่คนชัดไหมแต่เนี้ยถามว่าใครเป็นคนบอกท่านว่ามันเป็นมนุษย์มันเป็นคนแล้วกำลังเต้นรำแดนซิ่งน่ารักมากเนี่ยสายตูดสายเอวทำท่ายกแขนยกขาเรียนแบบท่าทางนี้ได้ด้วยจิตท่านเป็นผู้บอกเราจึงบอกว่าทุกสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยในชีวิตของท่านที่ท่านเห็นด้วยสองตาเนื้อเนี่ยท่านเห็นได้แต่มายาท่านมองเห็นมายาแต่พอมองเห็นมายาแล้วจิตของท่านก็ปรุงแต่งเองนี่คือเรื่องของขันธ์ห้าเท่านั้นเลยนะท่านเห็นมายาเนี่ยแล้วท่านก็ปรุงแต่งมันเองให้มันมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นเห็นไหมขันธ์ห้าไม่ได้ไว้ใช้พิจารณาอัตตาตัวกูของกูอย่างเดียวเอาไว้พิจารณาทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบนี่เราให้เห็นภาพด้วยตาจริงๆแล้วเอาเสียงมาก็ได้นะแต่เสียงเนี่ยมันเวลายกตัวอย่างแล้วมันทำความเข้าใจให้กับท่านเข้าใจชัดเจนเนี่ยยากนิดนึงก็เลยเอาแสงเนี่ยเอาภาพเอามายาเนี่ยเห็นไหมท่านไปคิดว่ามันมีตัวตนทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นการเคลื่อนไหวของแสงที่ถูกจัดสร้างขึ้นมาการถูกจัดสร้างขึ้นมาด้วยแสงมันคือมายามันคือเงามันไม่ใช่ตัวตนจริงแต่ท่านไปมองว่ามันเป็นมันเหมือนมีตัวตนจริงเต้นไปทั่วเวทีแดนซิ่งนะเป็นผู้หญิงก็บอกว่า she's dancing หล่อนกำลังเต้นรำถ้าเป็นผู้ชาย he's dancing นะแต่นี่ดูท่าทางน่าจะเป็นผู้หญิงนะใช่ไหมเต้นรำนะพอจิตของท่านเนี่ยมองเห็นปั๊บแล้วรับเอารับรู้แล้วรับเอาเฮ้ยมันสวยเว้ยน่ารักเว้ยชอบ
อัตราของไอ้สิ่งที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นทุกสิ่งอ่ะในการมองเนี่ยถ้าเรามองไม่เป็นพอรับรู้แล้วมันเกิดอัตราขึ้นมาใช่ไหมเกิดมีตัวตนขึ้นมาเหมือนคนจริงๆกำลังเต้นให้ท่านดูถ้าท่านอยากดูนานๆแล้วปรากฏว่าท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาไม่ปลื้มที่ดูนานๆกลัวจะไปหลงเงาเนี่ยท่านอนุตตรธรรมาจารย์ก็เลยปิดมันซะหลดท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปิดมันซะหลดไม่เห็นโอ้กำลังอยากดูอ่ะกำลังอยากดูกำลังอยากจะดูต่อทำไมมาปิดของหนูไม่ให้หนูดูต่อโกรธอยู่ในสังขารขันทั้งหมดนี่คือการสั่นสะเทือนขันห้าในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้องเพราะเราไปหลงกับมายาคิดว่ามันคือแก่นแท้ท่านที่รักครับกายสังขารของมนุษย์ก็เหมือนกันครับกายสังขารของมนุษย์ก็เหมือนกันมันดูแล้วไม่ใช่แสงแบบนี้ใช่ไหมแต่มันสะท้อนแสงเข้าตาท่านนี่ไงรูปลักษณ์มายาของท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลทำไมรูปหน้าตาเราเป็นแบบนี้โง่เฮงเราถึงเป็นแบบนี้เพราะจิตของเราปรุงแต่งกายหยาบของเราขึ้นมาที่เรียกว่ากายสังขารกายสังขารก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราถูกปรุงแต่งด้วยจิตของเรานะจิตที่สันเซนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดนี่แหละมันจะปรุงแต่งขึ้นมาเป็นกายสังขารเป็นกายหยาบของเรารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้น้องบุญธรรมที่เป็นผู้ช่วยเราในการทำการถ่ายทอดสดออกอากาศมันเกิดมาร่างสูงชะลูดหน้าตามันก็หล่อไปอีกแบบนึงก็เป็นเพราะจิตของมันเนี่ยมีคุณสมบัติไปคนละอย่างกับเราเวลาสั่นสะเทือนขันห้าในชาติที่แล้วมันสั่นสะเทือนแบบไหนเป็นประจำชาตินี้มันก็มาเป็นแบบนั้นคนที่ชาติที่แล้วขี้เกียจไม่ขยันทำงานอืดอาดอุ้ยอ้ายชาตินี้เกิดมาก็จะมีหุ่นเหมือนหมูอ้วนทำอะไรแล้วก็อืดอาดยืดยาดเพราะจิตมันใส่รหัสแบบนั้นคนบางคนเนี่ยเกียจคร้านเป็นคนขี้เกียจชอบนอนกินแล้วก็นอนวันๆไม่เคยทำมาหากินไม่เคยทำอะไรตำข้าวสารกรอบหม้อพอชาตินี้เกิดมาปั๊บเนี่ยไอ้หมอเนี่ยจะมีร่างกายจะมี3ส่วนนะนึกออกไหมสามส่วนก็คือส่วนหัวขึ้นไปส่วนที่2คือส่วนแผ่นหลังจนถึงเอวส่วนที่3ก็คือตั้งแต่ก้นสะโพกจนถึงปลายเท้าถ้าไอ้คนที่มันชอบขี้เกียจชอบนอนเวลามนุษย์นอนมันเอาอะไรนอนพี่น้องเอาหลังนอนถูกไหมมันเวลานอนเนี่ยนอนนานไหมเวลานอนนานนานเป็นไงหลังก็ยาวยาวพอเกิดมาชาตินี้ปั๊บเนี่ยจิตมันจะปรุงแต่งเลยนะเขาเรียกว่าสังขารกายสังขารนะไม่ใช่สังขารขันนะคนละเรื่องนะกายสังขารจิตมันก็จะปรุงแต่งด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้วยจริตด้วยสันดานนะจะปรุงแต่งมาว่าให้คนนี้เป็นคนหลังยาวมีหลังยาวเพราะฉะนั้นเวลาท่านเป็นอาเซียเจ้าของโรงงานเจ้าของธุรกิจการค้าเนี่ยเวลารับจ้างพนักงานเนี่ยเขาจะมองโง่เฮงถ้าไอ้ลูกจ้างคนไหนมาสมัครงานแล้วแม่งหลังยาวผิดกว่ามนุษย์คนอื่นๆไม่ว่ายาวมากกว่าปกติหรือยาวไม่มากเท่าไหร่แต่เห็นว่ามันยาวเนี่ยเขาก็จะไม่เอาเพราะคนจีนก็ชอบลูกจ้างที่ขยันเชื่อและบางคนตูดใหญ่เนี่ยอ้วนกลมเหมือนหมูแล้วตูดใหญ่เพราะเป็นคนที่ตูดหนักเวลาทำอะไรแล้วชอบอืดอาดยืดยาดเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เดี๋ยวนี้ใช้ให้ทำอะไรเดี๋ยวก่อนผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยตูดจะโตบานเราไม่ได้ว่าใครนะก็ดูตัวเองเอาและสำนึกบาปซะชาตินี้แก้ไขซะเพราะคนในชาตินี้ที่ตัวตุ้ยนุ้ยอ้วนๆตูดกลมๆใหญ่ๆทำอะไรเร็วๆก็มีครับไม่ใช่ไม่มีนั่นเป็นเพราะว่าเขาสำนึกได้แล้วว่าถ้าเขายังขืนทำตัวเหมือนชาติที่แล้วนะโรคจะถามหาเลยโรคความดันโรคเบาหวานโรคไขมันนะไม่นับโรคความดันทุรังสูงพี่น้องครับนี่ครับให้เห็นชัดกว่านี้นะนี่เป็นแสงเป็นมายาเป็นเงาเป็นความเคลื่อนไหวของทุกสรรพสิ่งที่อายตนะภายนอกทั้ง5เวียนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้เพื่อสัมผัสรู้ดูเห็นแล้วส่งข้อมูลก็ไปหาจิตนี่คือตัวอย่างลึกกว่าเดิมไหมขัน5ขันเนี้ยใช่ไหมดีใจไหมครับที่ท่านได้มาเห็นสิ่งยากๆแล้วก็อธิบายให้เข้าใจภายในสไลด์เดียวเนี่ยไม่ถึง3นาทีใครยังไม่เข้าใจอีกก็ลองไปฟังทบทวนทีหลังนะเราจะให้ท่านมาดูอีกภาพหนึ่งสัตว์และมนุษย์ต้องใช้ขันห้าท่านมาดูภาพนี้เนี่ยจากจุดเล็กแล้วเกิดมาเป็นไงเป็นตัวตนรูปลักษณ์ของมนุษย์ตะกี้เราให้ดูเงาเป็นเส้นแสงใช่ไหมท่านบอกว่าเข้าใจยากไอ้เนี่ยอัตราตัวตนของมนุษย์มาจากวุ้นใช่ไหมแม่ตั้งครรภ์เป็นเราและมีการปฏิสนธิทางวิญญาณร่วมกันกับการปฏิสนธิของกายหยาบแล้วเกิดกายออกมาแล้วก็ค่อยๆเติบโตเป็นรูปธรรมเป็นรูปลักษณ์ของมนุษย์แบบนี้นั้นเวลาเราเห็นมนุษย์คนไหนก็ตามเราอย่าไปเกิดความรู้สึกว่าไอ้นี่สวยไอ้นี่น่ารัก
อันนี้ไม่สวยอันนี้บวยเงี้ยอันนี้ไม่น่ารักเราไม่ต้องไปสนใจกายสังขารเขาได้ไหมเพราะมันเป็นหน้าที่ของจิตหยาบของเขาที่ปรุงแต่งกายหยาบของเขาในชาตินี้ให้มีตัวตนรูปลักษณ์แบบนั้นเราอย่าไปใส่ใจว่าสวยไอ้นี่บวยเงี้ยไอ้นี่เงี้ยถูกใจกูไม่ถูกใจเราดูแล้วให้มันเหมือนกับว่าเราดูต้นไม้อะท่านเวลาท่านดูต้นไม้ท่านใช้จิตของท่านเหมือนกันใช่ไหมต้นไม้ใหญ่ที่ในป่าเวลาท่านเดินไปเนี่ยท่านมีเวลาว่างมากพอหรือว่าเดินผ่านไปตามถนนต้นไมยราบบ้างต้นอะไรบ้างท่านมีเวลาไปเสียเวลาพิจารณามันเหรอครับว่าไอ้ต้นนี้สวยไอ้ต้นนี้ไม่สวยไอ้ต้นนี้มีค่าไอ้ต้นนี้ไร้ค่าถ้าท่านเดินผ่านมันนะท่านจะเดินผ่านมันแล้ววางเฉยใช่ไหมครับมันถ้าเราเห็นมนุษย์เนี่ยในสังคมที่เราอยู่เนี่ยเราทำเห็นแล้วทำเฉยๆรับรู้แล้วไม่ต้องไปรับเอาหรือไม่รับเอาเนี่ยได้ไหมเราเห็นผู้หญิงนะเราเป็นผู้ชายเราเห็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเขาต้องการให้เราเนี่ยนะมองเขาว่าเขาไม่ขี้เหร่นะหรือว่าให้มองว่าเขาสวยพอชมพอดูส่วนมากผู้หญิงก็จะชอบแค่นั้นถูกไหมครับไม่ใช่ไอ้นี่ถ้าเราเห็นแล้วปั๊บเห็นผู้หญิงเขาก็ไม่ต้องการหรือผู้หญิงไม่ต้องการให้เราดูเขาเห็นเขาแล้วให้เราบอกเขาหรือบอกตัวเราเองว่าชอบหรือไม่ชอบเฮ้ยฉันเห็นเธอฉันไม่ชอบขี้หน้าเธอเลยถามว่าเขาถามเราเปล่าเป็นความต้องการของเขาหรือเปล่าที่ให้ท่านอะชอบหรือไม่ชอบเขายังไงเขาก็เป็นตัวตนของเขาที่ถูกปรุงแต่งเหมือนในภาพเนี่ยนะเหมือนในภาพเนี่ยครับเนี่ยเหมือนในภาพให้ดูภาพให้ดูภาพชัดๆขณะที่เราขออยู่เบื้องหลังเห็นไหมฮะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากการที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาจนเป็นตัวตนรูปลักษณ์นะหน้าตาเป็นอะไรยังไงโง่เฮงเป็นยังไงมาจากจิตจากอดีตชาติปรุงแต่งมาทั้งนั้นแล้วก็มาแสดงออกเป็นมายาในชาตินี้เราจะไปหลงงมงายกับมันทำไมอะครับใช่ไหมความสวยความลงตัวความขี้เหร่หรือไม่ขี้เหร่เป็นเพราะว่าท่านมองแค่ด้วยตาเนื้อเป็นเพราะว่าท่านมองอะมันแค่ได้ด้วยตาเนื้อใช่หรือไม่ท่านมองแค่ด้วยตาเนื้อท่านจึงไปตกหลุมพรางไปยึดเอาเงามายาว่าเป็นอัตตาตัวตนแก่นแท้แต่สิ่งที่เป็นแก่นแท้จริงๆคือจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในกายหยาบกายมนุษย์ของท่านอะสองตาเปล่าของท่านมองไม่เห็นเหมือนอย่างที่พระบิดาเคยให้เราอธิบายท่านว่าก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันคืออัตตาซึ่งเกิดจากมายาอันเกิดจากการปรุงแต่งของแก่นแท้ที่อยู่ข้างในของก้อนหินแปลว่าก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยคุณสมบัติต่างๆที่เป็นมายาเป็นรูปรสกลิ่นเสียงพลังงานแสงอะไรพวกเนี้ยล้วนเกิดจากแก่นแท้ข้างในของหินก็คือพลังงานเป็นคุณสมบัติของพลังงานที่อยู่เร้นอยู่ในก้อนหินนั้นและก้อนหินต้องอาศัยกายหยาบที่เป็นอยู่ที่เป็นมวลสารที่เป็นเปลือกนอกเป็นที่อยู่อาศัยของแก่นแท้ซึ่งเป็นพลังงานถ้าไม่มีเปลือกนอกเป็นกายหยาบอยู่เนี่ยก้อนหินก้อนนั้นก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่เป็นก้อนได้พลังงานนั้นก็จะแตกสลายล่องลอยไปแต่พลังงานสามารถเร้นอยู่ในก้อนหินมีตัวตนมีแก่นแท้อยู่ข้างในได้เป็นเพราะมีกายหยาบหรือมีเปลือกนอกหุ้มห่อให้ยึดเกาะเอาไว้จิตวิญญาณของมนุษย์เหมือนกันเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงแต่มนุษย์มองไม่เห็นมันเราจะเห็นว่าจิตวิญญาณของใครมีคุณสมบัติอย่างไรนิสัยสันดานเป็นอย่างไรก็ให้ท่านดูมายาของกายหยาบจากการแสดงออกกระทำในแต่ละขณะจิตหรือกายสังขารที่คงรูปแบบรูปธรรมเอาไว้แต่มันก็อนิจจังทุกขังอนัตตานะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเดี๋ยวมันก็โทรมเดี๋ยวมันก็จบสิ้นอายุขัยแตกสลายไปดับสลายไปให้ท่านได้เรียนรู้ความจริงตรงนี้มันไม่ได้อยากที่มันนั่งต้องมานั่งปลงอนิจจังต้องมานั่งปลงสังขารกันเป็น3เดือน6เดือนหรือเป็นปีๆไม่รู้จะยุติกันตรงไหนถ้าท่านใช้ปัญญาเป็นแล้วรู้จักใช้เหตุผลเป็นด้วยใช้ปัญญาเป็นรู้จักใช้เหตุผลเป็นแล้วยอมรับความจริงในเหตุผลที่ตนเข้าถึงได้แค่นี้พอแล้วครับท่านสามารถเป็นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์ที่สมดุลเป็นคนที่สมบูรณ์ได้อย่างแน่นอนไม่มีอะไรยากเลยครับธรรมะมีแค่นี้ครับไม่ต้องไปท่องภาษาอะไรก็ไม่รู้บอกเป็นธรรมะทั้งที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรชีวิตประจำวันปฏิบัติอยู่แค่นี้ครับแล้วตายแล้วจิตวิญญาณหลุดพ้นนิพพานได้แน่นอนไม่ต้องไปติดค้างอยู่บนสวรรค์มายาลอยต่องแต่งอยู่ตรงนั้นให้มันเป็นขยะหรอกพี่น้องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับจิตรับรู้แล้วต้องไม่รับเอาอัตตาของสิ่งนั้นมันก็จะไม่เกิดแต่ที่ผ่านมากูเกลียดอีเวนต์นี่กูชอบอีนั่นเป็นเพราะอะไรพอมัน
จิตมันสร้างอัตตาขึ้นมาเพราะอะไรเพราะรับรู้แล้วดันไปรับเอาจิตก็จะสร้างอัตตาขึ้นมาเหมือนเห็นคลื่นแสงตะเกียะที่เต้นระบำเป็นแดนซิ่งแต่ที่จริงไม่ใช่คนเต้นนะท่านเห็นจริงๆแล้วมันคือแสงกับไอ้ที่ละเอียดกว่าเอาไอ้เม็ดเล็กๆเนี่ยแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นกายหยาบเป็นรูปลักษณ์ของมนุษย์นี่ก็ตั้ง

มันพูดไม่เพราะเนี่ยนะแล้วทำให้กูเกิดความไม่พอใจตัวมันก็เลยมีอัตราตัวตนเกิดขึ้นแล้วกูไปยึดถือว่าอีเวนนี่แหละเป็นคนพูดจาไม่เพราะกูเลยไม่พอใจแต่ถ้าท่านฟังแล้วมันไม่ได้ด่ากูมันด่าใครไม่รู้เราก็ฟังแล้วเฉยๆไงเหมือนกับต้นไม้ข้างทางที่เราเดินผ่านไปเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันต้นไม้ก็อยู่ส่วนต้นไม้เราก็อยู่ส่วนเราแล้วเวลาเราเห็นแล้วเราอาจจะแผ่เมตตาแบ่งความรักความเมตตาเออต้นไม้ต้นนี้สวยดีนะขึ้นมาแล้วงดงามดีนะพระบิดาเนี่ยทรงญาติยนต์นะสามารถสร้างต้นไม้มีหลายรูปแบบอะไรเงี้ยแล้วก็เพลินตาเพลินใจไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับใครไอ้นี่พอเห็นอะไรเราจะเข้าไปเสือกซะหมดนะเขาทะเลาะกันด่ากันเสียงดังเราก็ไปเสือกนะโอ้แม่งน้ำคานชิบหายหนวกหูเนี่ยไปเกี่ยวกรรมกับเขาแล้วไปเสือกเขาแล้วเขาทะเลาะกันน่ะใครเขากระซิบข้างหูกันเลยเวลาเขาทะเลาะกันน่ะให้เขาพูดกันค่อยๆกระซิบข้างหูกันเลยพี่น้องใช่ไหมธรรมชาติเวลาเราทะเลาะกับใครเนี่ยถ้าเราน็อตหลุดสติแตกเราก็เสียงดังเหมือนกันมันเมื่อมีเสียงดังเพราะมันไม่ชอบกันมันทะเลาะกันมันใช้อำนาจข่มกันมันก็ใช้เสียงข่มแค่มันใช้เสียงข่มกันดีกว่ามันใช้อาวุธข่มกันนะพี่น้องใช่ไหมแล้วท่านจะเห็นภาพที่อนาจารอนาถหวาดเสียวอะไรมากมายได้ยินแค่เสียงไปเสือกมันทำไมไปเกี่ยวกรรมกับเขาด้วยการเสือกว่าทะเลาะกันทุกวันแม่งหนูชิบหายแม่งไม่มีงานทำหรืออย่างไรท่านรู้ไหมแค่ท่านจิตไปแขวะไปแวะกับเขาสองคนนั่นน่ะท่านก็ไปเกี่ยวกรรมกับเขาแล้วนะครับชาติหน้าแน่นอนนะครับท่านจะต้องไปเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือในกลุ่มของพวกมันไอ้สองคนนั้นหนึ่งภพชาติแน่นอนท่านรู้ไหมครับที่มันหลุดพ้นไม่ได้เพราะว่าจิตมันเนี่ยจิตตกเขาเรียกจิตตกไปเสือกกับเขาฟังต้องฟังเฉยๆแล้วถ้าจะทำก็คือเรียนรู้สิรับรู้และเรียนรู้ว่าเออว่ามันสองคนผัวเมียแม่งทะเลาะเรื่องอะไรวะไอ้ห่ามีลูกจนโตเป็นควายยังเสือกจะทะเลาะกันอีกเนี่ยในมันคุยกันรักกันมีลูกโตเป็นควายแล้วมีลูกเป็นโหลด้วยแสดงต้องรักกันมากถึงลูกดกใช่ไหมแล้วแม่งมันมีปัญหาอะไรวะมันถึงทะเลาะกันเนี่ยกูลองเรียนรู้หน่อยฟังนะถ้าที่ได้ยินฟังแต่อย่าไปเสือกครับอย่างนี้ก็ได้เอาหูไปฟังเพื่อเรียนรู้ยังไม่บาปนะครับแต่ถ้าจิตตกไปเข้าข้างผัวไปข้างเมียขอให้คนข้างบ้านนั่นแหละท่านเอาตัวเข้าไปเกี่ยวกรรมกับเขาเรียบร้อยแล้วจิตวิญญาณซวยแล้วครับโอเคไหมมันนี่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเมื่อจิตรับรู้แล้วต้องไม่รับเอาเห็นหน้าตาสวยๆหน้างามๆไว้ใจได้กะที่เขาร้องเป็นเพลงหน้าตาสวยๆงามๆเนี่ยนะไว้ใจได้เปล่าเนี่ยกับหน้าตานะขี้เหร่เหมือนจระกาตัวดำเหมือนจระกาแล้วไว้ใจได้นะไว้ใจได้ไหมมันอยู่ที่คุณสมบัติอย่าไปติดที่ตัวตนเนี่ยใช่ไหมแต่งตัวซอมซ่อไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแพงๆไม่ได้ถือกระเป๋านะหรูๆยี่ห้อดังๆเนี่ยอย่าไปคิดนะว่าไม่มีความสุขอย่าไปคิดอะไรคนถือกระเป๋าแบรนด์เนมมันมีความสุขมันมีตังค์มันรวยมันเลยมีความสุขเผลอๆเราไม่มีเราใช้ถุงผ้าเย็บเองนะไปตลาดก็ไปซื้อของก็หิ้วไม่มียี่ห้อไม่มีแบรนด์นะยี่ห้อกูเย็บเองอะนะนะอย่าเปรียบเทียบว่าระหว่างบ้านเราที่ใช้ถุงผ้าเย็บเองกับมันเนี่ยใช้กระเป๋าถือแบรนด์เนมจากเมืองนอกจากเกาหลีบ้างจากฝรั่งเศสบ้างจากจีนบ้างนะถามว่ามาเป็นตัวชี้วัดว่าใครมีความสุขในชีวิตมากกว่ากันได้หรือฮะมันไม่ได้นะมันอยู่ที่ว่าฉลาดไอ้คนคนไหนฉลาดในการดำเนินชีวิตฉลาดในการมองโลกมากกว่ากันเห็นไหมฟังอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดเรื่องจริงแบบนี้มันเป็นทำให้ชีวิตของท่านมันง่ายมากเลยนะชีวิตของท่านมันจะไม่ยุ่งยากมันจะไม่มีความทุกข์หนักทุกข์หนาเหมือนอดีตที่ผ่านมาเพราะไม่มีคนสอนให้คิดไงท่านให้เชื่อตามเขาตลอดตามเขาตะพื้นนะท่านที่มีสมองมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้เหมือนมีผ้าขาวม้าคาดหัวอยู่ครับเวลาจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาผ้าขาวม้าก็เหมือนปัญญาหรือความฉลาดเวลาจะใช้ผ้าขาวม้าขึ้นมาก็จะถามหาว่าเอ้ยผ้าขม้ากูอยู่ไหนแปลว่าความฉลาดของกูหายไปไหนแล้วไปเที่ยววานขอยืมผ้าขม้ามึงหน่อยได้ไหมแปลว่ามึงช่วยคิดแทนกูหน่อยได้ไหมว่ากูเจอปัญหาชีวิตแบบนี้กูควรทำยังไงก็แปลว่าไปขอผ้าขม้าของเพื่อนยืมของเพื่อนมาใช้แค่นี้ชีวิตไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยทุกวันนี้ท่านทุกข์มากทุกข์มากเราบอกท่านเมื่อเสาร์ที่แล้วว่าทุกข์เพราะโง่พยายามทำตัวเองให้ไม่โง่สิให้ฉลาดในการใช้ปัญญาของสมองท่านต้องติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองถ้าท่านติดเองไม่ได้ก็มาฟังทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเราจะติดอาวุธทางปัญญาให้ในนามของพระเจ้าแล้วก็มาอ่านใน Facebook อย่าขี้เกียจเข้ามาเรียนนะกูรู้แล้วกูเรียนแล้ววันๆบางทีลืม Facebook เลยหมดแต่ยุ่งทางโลกนั่นไหนคุยว่าอยากจะหลุดพ้นไงใช่ไหมเข้ามาเม้นแค่ 3-40 บางคนเข้ามาแบบแล้วรีบไปแค่ไลค์นะก็ยังดีนะทิ้งสัญญาณเอาไว้ว่ากูมาไลค์ให้เห็นต่างหน้า 2-300 ไลค์แต่ว่าจะถึง300ไลค์เนี่ยต้องทิ้งตรงนั้นไว้เป็นอาทิตย์อ่ะกว่าจะมี300ไลค์400ไลค์เพราะเข้ามาตามสะดวกอ่ะอย่าเห็นห้องเรียนเหมือนส้วมสิครับปวดท้องอึ
ปวดท้องขี้ค่อยคิดถึงส้วมอ่ะท่านสังเกตไหมท่านรู้

0: ถ้าส้วมของท่านน่ะมันไปทางไหนใช่ไหมที่บ้านท่านน่ะแต่ท่านจะนึกถึงมันก็ต่อเมื่อท่านปวดท้องขี้ปวดท้องอึปวดท้องฉี่ใช่ป่ะครับห้องเรียนนะครับไม่ใช่ส้วมมีพระบิดาทรงรออยู่ให้ท่านได้เรียนรู้เราพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยมีสติทางวิญญาณกันได้บ้างไหมครับชัดเจนนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะจิตรับรู้แล้วต้องไม่รับเอาอัตตาของสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดพอมันไม่เกิดอัตตาขึ้นมาปั๊บท่านรู้ไหมความรู้สึกในเวทนาขันมันก็จะไม่สั่นสะเทือนมันจะว่างพอมันว่างแล้วช่วงสังขารขันเนี่ยจิตจะนึกจิตจะคิดอะไรมันก็จะไม่ลำเอียงไปทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นบวกบ้างลบบ้างจิตมันจะว่างเพราะว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกอยู่ในจิตจิตมันทำงานได้ทีละเรื่องจิตมันก็จะกำหนดนึกเพื่อสั่งให้สมองคิดทีละเรื่องได้แต่ถ้ามันมีนะความรู้สึกมีอารมณ์เกิดขึ้นในจิตจิตมันก็จะสั่งให้สมองนึกและคิดไปตามอารมณ์ที่จิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นแล้วสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านพูดมันจะไม่เพี้ยนได้ยังไงครับเพราะมันไม่บริสุทธิ์จิตมันไม่ใสจิตมันไม่บริสุทธิ์มันมีแต่ไอ้สิ่งสกปรกเนี่ยเกิดขึ้นจากเวทนาขันธ์ล้มเหลวเนี่ยเราบอกแล้วนะมันไอ้คนที่เคยดับพยายามจะดับขันธ์5พยายามจะดับไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องเขกบาลตัวเองว่ากูไม่น่าโง่เลยนะแทนที่จะเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เป็นแล้วสามารถนิพพานได้ไม่ต้องรอหลายภพชาติภพชาติเนี้ยเกิดภพชาติเดียวก็นิพพานได้หลุดพ้นกลับบ้านได้นิพพานกรรมทั้งหมดนิพพานกิเลสตัณหาราคะทุกอย่างนิพพานได้หมดเลยขอให้รู้หลักมันนี่ไม่ใช่อะไรพอโกรธแล้วต้องไปนั่งหาวิธีว่าทางพระจะสอนไปยังไงว่าจะดับความโกรธได้ยังไงความโลภเกิดขึ้นแล้วจะดับมันได้ยังไงทั้งที่จริงๆนะพระพุทธเจ้าก็บอกให้พระสงฆ์เนี่ยต้องมีหน้าที่ต้องบิณฑบาตบิณฑบาตตอนเช้าด้วยเพื่อให้มนุษย์ที่เป็นชาวบ้านหรือคฤหัสถ์เนี่ยผู้ครองเรือนเนี่ยได้เริ่มต้นชีวิตของวันใหม่ด้วยการทำในสิ่งที่ประเสริฐทั้งกายและจิตคือเฮ้ยเดี๋ยวสายไปเดี๋ยวพระมาบิณฑบาตต้องรีบไปหุงข้าวนะต้องรีบไปทำอาหารมังสวิรัติเพื่อที่ให้อร่อยที่สุดที่บ้านกูชอบเตรียมมาหน้าบ้านมาตักบาตรถวายพระที่เขามาบิณฑบาตแต่เช้าตั้งแต่ไก่โฮเลยจิตมันเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีความสุขเพราะได้ให้ก็คือได้ทำบุญไม่ใช่ทำบาปนะให้แล้วมีความสุขมากแต่อย่าทะลึ่งนะตักบาตรแล้วมานั่งขอให้กูรวยถูกหวยรวยเป็นล้านขอให้กูมีอย่างนี้ไม่ต้องขอทำดีมันได้ดีอยู่แล้วพระบิดาจะทรงประทานให้เลยตักบาตรนี่แหละพระบิดาหรือพระเจ้าเนี่ยจะให้รางวัลท่านเองท่านไม่ต้องไปหาเองหรอกลูกอย่างท่านไม่ต้องลำบากพระองค์จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาให้ในชีวิตใช่ไหมทำมานั่นเป็นการสอนให้ท่านเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาพ่อแม่ลูกก่อนจะไปโรงเรียนก็ตื่นตีสี่ตีห้ามาอ่านหนังสืออยู่แล้วทำการบ้านอยู่แล้วนะแล้วพร้อมหน้ากันไปตักบาตรเพราะพระส่วนมากแล้วจะมาตรงเวลาเพื่อช่วยให้ญาติโยมเนี่ยรู้เวลาว่าพระกำลังจะมานะหุงข้าวช้าไปสายไปทำกับข้าวช้าไปสายไปหรือเปล่านึกออกไหมฮะเพราะทุกคนอยากจะตักบาตรให้ท่านนี่มันเป็นความแยบยลของพระพุทธองค์นะของพระศาสดาที่สอนให้มนุษย์เนี่ยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการประพฤติธรรมเห็นไหมอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติธรรมได้พระอุตส่าห์เอาโอกาสมาให้ถึงหน้าบ้านพระต้องเสียสละตัวเองจะไม่โกนหัวโกนคิ้วนี่เสียสละตัวเองความหล่อหายหมดเลยเพราะคิ้วหายผมบนศีรษะก็หายและสลัดเสื้อผ้ากางเกงสวยงามออกเหลือแต่จีวรเอามาห่มกายใช่ไหมแล้วรองเท้าเผลอๆบางรูปก็ถ้าเคร่งนะก็ไม่ใส่เลยเพราะว่าสละแล้วทุกอย่างจะเจอความยากลำบากยังไงก็ไม่เป็นไรมาเพื่อช่วยให้ญาติโยมที่เป็นชาวบ้านได้ฝึกปฏิบัติจิตฝึกเรื่องอะไรฝึกการให้แล้วมีความสุขให้ด้วยความเต็มใจที่จะให้แต่มันมาเสียตอนท้ายอ่ะให้แล้วดันขอรางวัลตอบแทนตายแล้วขอให้ไปสวรรค์นะทำบุญเบื้องล่างขอเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนขอบุญสนหลายครั้งให้มาเกิดที่ชอบที่ชอบให้ไปอยู่ในที่ดีๆไปร้องขอทำไมครับมนุษย์เราเกิดมาไม่ได้ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วยังไปขออีกเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวแล้วนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านอายุเป็นร้อยปีไม่มีหน้าที่ต้องตายแต่ทุกวันนี้ทำทุกอย่างเพี้ยนหมดเห็นไหมครับพี่น้องครับสัตว์และมนุษย์ต้องใช้ขันธ์5ให้จำไว้ว่ากายสังขารของท่านเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งกายสังขารของมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตของคนคนนั้นไม่ใช่พระเจ้าสร้างไม่ใช่องค์จิตจักรวาลหรือก็อดหรือองค์เยโฮวาหรือองค์อันเลาะเป็นผู้สร้างให้กายหยาบหรือกายสังขารของใครจิตหยาบโดยจิตวิญญาณของคนผู้นั้นเป็นผู้สร้างขีดเส้นใต้ไปครับนี่คือความจริงท่านอย่าลืม เมื่อท่านรู้ความจริงตรงนี้แล้วโอกาสที่จะจิตตกจิตตกไปจากการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นบวกสูงสุดซึ่งสั่นสะเทือนเหมือนไม่สั่นสะเทือนเนี่ยเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดเนี่ยจิตของท่านตั้งแต่รับรู้รูปจนกระทั่งถึงวิญญาณในขั้นที่5มันจะต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่สงบก็คือคลื่นบวกหรือถ้าหยาบหน่อยก็คือความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือถ้าละเอียดสุดๆก็คืออดทนอดกลั้นและให้อภัยอดทนอดกลั้นนี่ก็คือเป็นการฝึกให้โดยหวังสิ่งตอบแทนอยู่ซึ่งเป็นความรักที่ยังไม่บริสุทธิ์แต่ก็เอาละไม่ใช่เวรไม่ใช่กรรมส่วนให้อภัยนั้นแปลว่าอโหสิคือไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะทำเลวทำชั่วกับฉันมากน้อยแค่ไหนฉันก็ยินดีจะให้อภัยคุณนี่คือจิตที่ประเสริฐนี่คือจิตที่บริสุทธิ์พี่ๆน้องๆครับเมื่อพระบิดาเนี่ยทรงให้มนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงคือให้มนุษย์มีสมองสองซีกคือสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาเมื่อพระบิดาสร้างเอาไว้ให้ในสมองโดยในสัตว์ประจำโลกช้างม้าวัวควายลิงข้างบางชนีนกปลางูเงี้ยวเขี้ยวขอทั้งหลายไม่มีสมองสองซีกเหมือนมนุษย์พวกเขาจึงเป็นสัตว์ที่ยังมีความต่ำชั้นกว่ามนุษย์พระบิดาให้ต่ำชั้นเพราะให้เขาเนี่ยถึงแม้จะบินได้กระโดดได้พระองค์ทรงกำหนดให้พวกเขาเนี่ยมีลำตัวขนานกับพื้นโลกทั้งสิ้นมนุษย์เท่านั้นจะมีลำตัวขนานกับพื้นโลกก็ตอนที่เป็นคิตตี้ก็คือลูกหมาลูกแมวลูกหมูลูกหมาต้องนอนแบเบาะเป็นเบบี้ที่จะต้องนอนแบเบาะยังเอาตัวลำตัวขนานกับพื้นเห็นไหมฮะเด็กน้อยกูมาน้อยพวกนี้ยังใช้ชีวิตเหมือนสัตว์น่ารักน่าเอ็นดูเหมือนสัตว์เลยพระบิดาให้ทำอย่างนั้นเพราะต้องการให้มนุษย์เนี่ยพ่อแม่พี่เลี้ยงและผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวนั้นที่มีหน้าที่เลี้ยงลูกของตัวเองเมื่อตกฟากมาได้แลเห็นว่าลูกตัวเองเนี่ยมันไม่ต่างจากสัตว์ลูกน้อยกูมาน้อยตอนที่มันคลานไปมันเดินไปเห็นไหมครับมันต้องผ่านวัยนี้ไม่มีเด็กคนไหนครับเวลาเกิดมาแล้วเดินได้เลยทำตัวเป็นผู้ใหญ่เลยหัวสูงเป็นผู้ใหญ่รับตัวตั้งฉากกับพื้นเลยไม่มีอย่างนั้นเป็นมนุษย์ประหลาดไม่มีทางพระบิดาจะไม่มีข้อยกเว้นให้ใครทั้งนั้นเกิดมาแล้วต้องเหมือนกันบอกแล้วไงความทัดเทียมกันมีความเป็นหนึ่งเหมือนกันมดหนึ่งตัวคนหนึ่งตัวมีค่าเท่ากันไม่ได้ใช้ขนาดไม่ได้ใช้ฉลาดไม่ได้ใช้คุณสมบัติเป็นตัวชี้วัดว่าใครสำคัญกว่าใครใครยิ่งใหญ่กว่าใครใครมาเกิดก่อนหรือใครมาเกิดหลังไม่สำคัญไม่ได้สำคัญกว่ากันไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดตัดสินเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจะไปดูถูกสัตว์ประจำโลกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะโดยมองว่าตัวเองเป็นสัตว์ชั้นสูงไม่ได้เพราะคุณสมบัติของเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเขามีสมองสองซีกเหมือนคุณน่ะเหมือนมนุษย์อ่ะค่อยมาวัดกันว่าใครโง่ใครฉลาดกว่ากันเนี่ยสัตว์เนี่ยเขาไม่มีสมองสองซีกเหมือนมนุษย์เราเคยเห็นสัตว์ตัวไหนมันมีความทุกข์ไหมครับมันก็หากินไปตามประสาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราไม่เคยเห็นสัตว์ตัวไหนฆ่าตัวตายเพราะเซ็งโลกเซ็งชีวิตไม่มีแต่มันรักชีวิตมันขนาดท่านไปจับมันมาแทงคอเชือดคอตายมันยังร้องครวญครางเสียงดังลั่นอย่างโหยหวนมันยังรู้จักน้ำตาไหลพรากไม่ว่าวัวไม่ว่าควายไม่ว่าช้างไม่ว่าม้าใช่ไหมเพราะเขารักชีวิตแต่มนุษย์นะมีสมองลำตัวตั้งฉากกับพื้นคุยว่าตัวเองเป็นสัตว์ชั้นสูงแต่บางทีทำตัวเนี่ยไปใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตที่เขาชั้นต่ำกว่าด้วยซ้ำเราพูดให้ท่านคิดนะไม่สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงเลยนะท่านที่รักครับมนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงเวลาเราสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดเนี่ยเราต้องการหมุนธรรมจักรไม่ใช่กรรมจักรเพราะฉะนั้นเราอย่าใช้แต่สองตาเนื้ออย่าใช้แต่หูของเราฟังแล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดีควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะแล้วสั่นสะเทือนไปตามอารมณ์สั่นสะเทือนความรู้สึกไปตามนั้นแล้วก็สร้างอารมณ์ที่เป็นขยะบ้างบวกบ้างทำให้เราเนี่ยไม่สามารถหมุนธรรมจักรตามภารกิจหลักที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านเองแต่ละคนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกเนี่ยทำให้เราทำไม่ได้ไอ้นี่นะมีบาป2ข้อนะข้อแรกดันทะลึ่งจะไปทำลายเครื่องมือที่ทำให้หมุนธรรมจักรเพื่อให้ความรักกับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนเนี่ยไอ้นี่ก็บาปข้อหนึ่งแล้วนะข้อที่สองก็ยังไม่เรียนรู้ที่จะใช้ธรรมจักรทั้งที่พยายามนะเอาธรรมจักรมาทำเป็นธงแสดงว่าสำคัญไม่พยายามจะเรียนรู้ว่าธรรมจักรมันคืออะไรนึกภาพออกยังหลงทางเพราะเข้าป่าเข้าถ้ำหมดมันถึงเป็นอย่างนี้ไงท่านที่รักครับ พอพระบิดาให้สมองตรงนี้มานั่นคือการแก้ปัญหาที่เกิดจากสัตว์ไม่สามารถที่จะหมุนธรรมจักรอย่างเดียวได้เวลาสัตว์มันไม่พอใจเพราะมันใช้สัญชาตญาณที่ก้าวร้าวมีสมองก้อนเดียวพอมันนะไม่พอใจมันก็ก้าวร้าวพอมันก้าวร้าวปั๊บขันห้าของมันก็สั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรแล้วมันก็ให้ความรักเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายที่เขาบอกว่าอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนก็คือตรงนี้ครับแต่ขณะที่มนุษย์น่ะหน้าไม่มีขนแบบสัตว์แต่กลับไว้ใจไม่ค่อยได้ยิ่งกว่าสัตว์อีกครับถ้าที่มีสมองพี่ๆน้องๆครับพระบิดาต้องการให้มนุษย์เนี่ยมีสมองสองซีกเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์ต้องรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ด้วยสติปัญญาของสมองไม่ใช่รักคนที่ไม่น่ารักได้ด้วยความรู้สึกที่ตาเห็นความรู้สึกตามที่หูได้ยินความรู้สึกตามที่ลิ้นไปรับรสความรู้สึกที่กายไปสัมผัสกับสิ่งนั้นถ้าท่านยังใช้อายตนะสัมผัสรู้ดูเห็นเพื่อที่จะสั่นสะเทือนขันห้าให้เป็นความรักเนี่ยท่านล้มเหลวตลอดอย่างแน่นอนเพราะว่ามันจะมีเวทนาขันเป็นอุปสรรคเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเกิดความรู้สึกทุกข์เกิดความรู้สึกสุขเกิดความรู้สึกคล่องคับใจหรือเกิดความรู้สึกโล่งใจมันจะไปตกมาตายตรงนี้ครับขันห้ามันก็เลยทำให้เกิดพฤติกรรมบ้าๆบอๆคุ้มดีคุ้มร้ายของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐบางทีเสียใจทีหลังด้วยซ้ำกูไม่น่าเบิดกระโหลกแม่งเลยเพราะมันเป็นลูกกูแท้ๆเสือกทำตัวขัดหูขัดตาขัดใจปั๊บกูเลยเบิดกระโหลกมันไปเลยทั้งที่มันเป็นลูกกูแท้ๆกูเสียใจจังเลยไม่น่าทำร้ายลูกตัวเองเห็นไหมฮะกรรมจักรเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะลุแก่โทสะไอ้ลุแก่โทสะลุแก่โลภะลุแก่โมหะเนี่ยไอ้ตัวแสบเนี่ยมันมาจากไหนครับเราอย่าไปแก้ว่าอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงอย่างงไงไปแก้ที่ตรงนั้นไม่ได้ครับต้องไปแก้ตัดไฟเสียแต่ต้นลมพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุเราหาเหตุมาสิความโลภมันมาจากไหนความโลภมาเกิดมาจากเวทนาขันมีความรู้สึกอยากได้มีความรู้สึกชอบใจพอใจแล้วไปสั่นสะเทือนให้เกิดตัณหาคือความอยากอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวมันจึงทำผิดคิดชั่วไงมันต้องไปตัดที่เวทนาขันไม่ใช่ไปตัดที่เฮ้ยไม่ใช่ของกูอย่าไปเอาของมันเลยไปตัดตอนนั้นเขาเรียกไปตัดปลายเหตุการป้องกันไม่ให้ไฟไหม้กับการหาทางคอยดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ท่านว่าอะไรประเสริฐกว่าป้องกันไม่ให้เกิดอคีภัยเอาไว้ดีกว่าเกิดอัคคีภัยแล้วไม่หาช่วยกันหาทางดับมันท่านว่าจริงป่ะเพราะยังไงก็หายยนะไปแล้วหายนะคำว่าหายคือสมบัติน่ะมันหายแล้วเพราะโดนไฟเผาเขาเรียกว่าหายยนะก็แปลว่าหายนะเพื่อนหายนะเองหายนะมึงถ้าไฟไหม้หายนะมึงถ้ามึงทำชั่วนะหายนะมึงอิสระเสรีภาพของมึงจะหายเพราะมึงจะถูกเอาไปติดคุกไปขังคุกหรือมึงจะหายนะคือชีวิตมึงกายสังขารมึงหายเพราะเขาจะเอามึงไปตัดคอประหารชีวิตเอาไปตัดหัวคั่วคั่วแห้งนี่คือคำว่าหายนะหลายคนบอกหายยนะแปลว่าอะไรเนี่ยแปลให้ฟังแล้วหายจริงๆนะพูดสั้นๆว่าหายยนะแน่นอนมึงหายยนะแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสมองเราจึงต้องติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองเหมือนองค์เยซูคริสต์เจ้าที่เคยสอนมนุษย์ในยุคเก่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปแล้วก่อนจะกลับมาเนี่ยพระองค์ก็ใช่ไหมทรงเตือนไว้ใช่ไหมเรื่องการใช้ปัญญาเรื่องการใช้สมองถูกไหมพระองค์เคยสอนเอาไว้เยอะแยะนะมีสมองต้องรู้จักใช้มีปัญญาต้องรู้จักใช้ไม่ใช้อารมณ์นะเดี๋ยวถ้าเรานึกได้ว่าพระองค์มีประโยคเด็ดๆอะไรถ้าเรานึกได้นะเราจะมาเล่าให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่รักครับมนุษย์เนี่ยมีบททดสอบการใช้ปัญญาเพื่อให้เข้าถึงความรักมนุษย์โลกทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะมีบททดสอบการใช้ปัญญาเพื่อให้เข้าถึงความรักซึ่งพระบิดาทรงออกแบบวางแผนไว้ให้จิตวิญญาณทุกรูปธรรมตั้งแต่ภพชาติแรกที่ขันอาสาพระองค์เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกค้ำจุนโลกแปลว่าทำให้โลกสมดุลทำให้โลกมีสันติสุขสงบไปจากภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่ทำให้คนตายทำให้แผ่นดินโลกของพระบิดาเสียหายเพื่อช่วยตรงนั้นทีนี้เมื่อจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์จึงต้องให้มนุษย์เราไม่พูดเรื่องสัตว์แล้วนะเอาเป็นสัตว์ชั้นสูงเป็นมนุษย์นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนไปย้อนมาเนื่องจากจิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตอนเป็นมนุษย์แล้วจิตหยาบเนี่ย จะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้เกิดการสั่นสะเทือนของขันธ์5รูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเพื่ออะไรครับเพื่อให้ขันธ์5เนี่ยสั่นสะเทือนแล้วเกิดวิญญาณเนี่ยพี่น้องครับวิญญาณนี่คือสำคัญวิญญาณคือพลังงานและไอ้พลังงานที่เป็นวิญญาณก็คือพลังงานด้านบวกพลังงานที่ว่านี่ก็คือคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กในแบบที่โลกต้องการถ้ามันเป็นการหมุนกรรมจักรมันจะผลิตแต่สิ่งที่ตรงข้ามกับความรักโลกไม่ต้องการโลกไม่ต้องการโลกเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่โลกจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ต้องเป็นความรักอดทนอดกลั้นให้อภัยหรือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ง่ายขึ้นในการทำหน้าที่สั่นสะเทือนขันธ์ 5พระองค์ก็เลยให้จิตวิญญาณเนี่ยที่ขันธ์อาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพอเดินทางมาถึงด่านนภาลัยด่านนภาลัยก็คือประตูข้อแกะแกะก็คือจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายที่จะมาเกิดในจักรวาลโลกในห้องทดลองที่เรียกว่าอนันตจักรวาลต้องแวะที่วิหารสีขาวตรงประตูด่านนภาลัยประตูมิติจะเข้าออกนะจิตวิญญาณจะหลุดพ้นออกไปก็ต้องออกทางประตูนี้มีประตูเดียวจะเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จิตวิญญาณก็ต้องเข้ามาประตูนี้ข้ามมิติเข้ามาทางประตูนี้เข้าทางไหนเวลาหลุดพ้นถึงเวลาจะต้องกลับบ้านของจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็จะต้องหลุดพ้นผ่านประตูข้อแกะนี้ออกไปถ้าเป็นองค์เยซูคริสต์พระองค์ก็จะใช้คำสมมติว่าเป็นประตูเรือนหอสำหรับเจ้าบ่าวจูงเจ้าสาวเข้าหอก็แปลว่าพระองค์เป็นเจ้าบ่าวที่จะกลับมาจูงเจ้าสาวก็คือจูงจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกเลยที่รอคอยพระองค์เหมือนเจ้าสาวรอเจ้าบ่าวให้พาให้หลุดพ้นนิพพานผ่านออกไปทางประตูที่พระบิดาทรงตั้งนามว่าด่านนภาลัยซึ่งมีประตูเดียวพี่เพียงน้องๆครับจิตวิญญาณของท่านในภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านทุกคนที่เรากำลังพูดนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังของจิตวิญญาณของท่านนะไม่ใช่อยู่เบื้องหลังมิติโลกมันลึกไปกว่านั้นอีกคือเป็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังของจิตวิญญาณของท่านที่ท่านไม่รู้เพราะถูกปิดมิติอยู่ถ้าไม่บอกให้รู้ท่านไม่รู้หรอกครับเรากำลังจะบอกว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นใครมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมบนโลกนี้และมาได้ยังไงมาแล้วมีสิ่งใดที่ท่านต้องรู้บ้างต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนี่คืออนุตตรธรรมล้วนๆถ้าท่านไม่ฟังเราเนี่ยพระศาสดาที่มาจากโลกเองที่เป็นพระพุทธองค์หรือใครก็ตามก็ไม่สามารถที่จะกล่าวเรื่องนี้ให้ท่านฟังได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์ไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์มันเป็นหน้าที่ของเรามันท่านจะบอกว่าพระศาสดาที่ท่านยอมรับนับถือไม่เคยสอนเรื่องนี้มีแต่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันสอนมันไม่ใช่ศาสดาเราไม่ใช่ศาสดาก็จริงครับแต่เราเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ที่กล่าวเป็นความจริงในที่เราชำนาญและเราเชี่ยวชาญคือกล่าวอนุตตรธรรมท่านไม่รู้ไม่ได้ท่านกลับบ้านไม่ได้แน่นอนชั่วนะเราจะบอกให้ท่านฟังจิตวิญญาณของท่านในภพชาติแรกนะหลายหมื่นปีที่ผ่านมาก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกจิตวิญญาณของท่านกับเพื่อนอีก 2-3 รูปธรรมจะต้องแวะที่ประตูด่านนภาลัยเพราะที่นั่นจะมีวิหารสีขาวแห่งหนึ่งพระบิดาให้เราเปิดเผยความจริงให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าหน้าที่แห่งนี้คือหน้าที่แห่งนี้ก็คือโรงละครแห่งชีวิตโรงละครแห่งชีวิตและโรงละครแห่งชีวิตเนี่ยท่านเห็นไหมประตูมีแสงแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บใช่ปะประตูมีแสงแว๊บแว๊บแว๊บเข้าประตูนี้เข้าไปเนี่ยในโรงละครแห่งชีวิตเนี่ยถ้าเปิดประตูเข้าไปป๊าบในโรงละครแห่งชีวิตจะมีห้องหลายๆห้องแต่ละห้องเนี่ยจะมีคัมภีร์ที่เก็บรหัสหรือเก็บบทละครของชีวิตรูปแบบต่างๆเอาไว้เยอะแยะไปหมดมีหลายห้องมากเป็นดังคอนโดมิเนียมเลยพี่น้องครับเป็นวิหารสีขาวคลื่นพลังงานขององค์ความรู้ทั้งหมดที่บันทึกไว้ที่เนี่ยจะเป็นแสงสีขาวแต่นี่เราทำมาจำลองมาให้ท่านดูเพราะท่านยังใช้สมองซีกซ้ายที่จะต้องมีจินตนาการด้วยสมองซีกขวามีมโนกรรมอยู่ท่านจะได้ไม่หลงเนี่ยเป็นห้องเก็บบทละครชีวิตที่อยู่ในโรงละครแห่งชีวิตตรงวิหารสีขาววันนี้เราเปิดเผยเป็นครั้งแรกในจักรวาลเปิดเผยเป็นครั้งแรกในโลกพระบิดาทรงเมตตาพวกท่านว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องบอกพวกท่าน ว่าไอ้คนที่มันอ้างว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยไปก๊อปปี้คำสอนของศาสนามันลัทธิมันมาเนี่ยให้มันไปหาดูว่ามันมีหน้าไหนในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกที่มีเรื่องพวกนี้ถ้ามันหาไม่มีก็ลองดูซิว่ามันจะโง่พิพากษาเราว่าเราคุยเลอะเทอะเราคุยในเรื่องเพ้อเจ้อเจี๊ยป้าบ่อเสือพูดในสิ่งที่มันไม่จริงอ่ะเรากำลังพูดให้ท่านฟังและคิดตามมันจะมีห้องเก็บบทละครชีวิตให้ท่านเนี่ยจิตวิญญาณของท่านกับพวกอีก 2-3 รูปธรรมนะแต่ส่วนมากแล้วจะมีแค่3เพราะมีลูกมากจะยากนานมีแค่3เข้าไปเนี่ยไปในวิหารสีขาวที่เป็นโรงละครแห่งชีวิตและเข้าไปในห้องต่างๆไปเปิดตำราในเนี่ยที่เขาบันทึกไว้เหมือนหนังสือเหมือนห้องสมุดเป็นเล่มๆไปดูซิว่าใครจะแสดงบทบาทของพ่อของแม่ของลูกเวลาจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกตัวเองเนี่ยจะต้องใส่บทละครให้กับตัวเองว่าตัวเองจะเล่นละครแบบไหนจะมีบทบาทการแสดงตอนมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกและกี่ภพชาติก็ตามส่วนมากคำว่าภพชาติแรกเนี่ยเนื่องจากพระบิดาเนี่ยไม่ได้กำหนดให้มนุษย์ทุกคนโดยจิตวิญญาณมาเกิดแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ให้มาเกิดแล้วต้องตายก็เลยให้ถือบทละครมาคนละชุดว่าใครจะแสดงบทบาทนี้กับใครใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครเป็นลูกบทบาทการแสดงหมายถึงนิสัยสันดานสันดานแปลว่านิสัยที่ไม่ดีนะนิสัยที่ดีก็แปลว่านิสัยถาวรในที่เป็นบวกทุกคนจะถือตรงนี้มาแล้วก็นอกจากนะนอกจากเรารู้ว่าตรงนี้เป็นห้องเก็บบทละครชีวิตเนี่ยเมื่อเข้าไปนั้นแล้วให้เลือกบทบาทให้เลือกบทบาทและบททดสอบซึ่งมันก็จะมีเอาไว้ให้เลือกที่วิหารสีขาวเนี่ยมหัศจรรย์ไหมล่ะครับพระบิดาทรงเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วทุกคนไปเลือกเองไม่ใช่พรหมลิขิตชะตาชีวิตน่ะไม่ใช่พรหมลิขิตบทละครชีวิตที่ทุกคนมาแสดงต่อกันเนี่ยนะแล้วก็มาประชุมวางแผนร่วมกันก็อยู่ในวิหารแห่งชีวิตเพื่อที่จะกำหนดบทละครชีวิตของครอบครัวของตนเองที่จะต้องมาเล่นบทบาทสมมุติกันในโลกในระบบโลกใครจะเล่นบทอะไรเป็นไงซึ่งสิ่งที่จะวางแผนกันก็คือใครจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกแล้วมาวางแผนกันว่าบทเรียนที่แต่ละคนใน3คนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ร่วมกันนะคืออะไรบทเรียนชีวิตบทเรียนโลกอะพูดง่ายแล้วมันต้องมีบททดสอบด้วยบททดสอบก็จะมีทั้งบทดีและบทร้ายบทรักและบทร้ายเพื่ออะไรครับมีบททดสอบเพื่อที่จะทดสอบจิตสำนึกทดสอบจิตสำนึกทดสอบจิตสำนึกว่าอะไรพี่น้องครับทดสอบจิตสำนึกห้องเก็บบทละครชีวิตเห็นไหมเลือกบทบาทและบททดสอบมาประชุมวางแผนร่วมกันที่วิหารแห่งชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะสร้างเงื่อนไขบททดสอบนะเพื่อจะสร้างเงื่อนไขให้กับกันและกันโดยแลกกันสร้างเงื่อนไขแลกกันสร้างเงื่อนไขตัวเราเองเนี่ยมอบหมายให้ผัวเราเมียเราหรือลูกเราเป็นผู้สร้างเงื่อนไขบททดสอบเป็นผู้แสดงอ่ะบททดสอบที่เราเลือกเช่นผัวเลือกที่จะใช้บทเนี้ยเป็นบททดสอบตัวเองก็คือให้เมียกับลูกช่วยแสดงเป็นเงื่อนไขให้หน่อยเช่นถ้าเมียกวนตีนเราท่านรู้ไหมเราเป็นผัวเนี่ยเราไปเตะเมียไปทำร้ายเมียเนี่ยแสดงว่าเราจะทำให้จิตวิญญาณของเมียเราอาฆาตเรามากเลยเพราะว่าวางแผนกันมาหยกๆตอนตั้งแต่ภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะวางแผนว่าถึงแม้มึงกวนตีนกูสิคำว่ามึงกวนตีนกูสิแปลว่าผัวเนี่ยมอบหมายให้เมียช่วยแสดงบททดสอบการกวนตีนให้ผัวหน่อยเพื่ออะไรเพื่อผัวเนี่ยจะสั่นสะเทือนขันห้าหมุนธรรมจักรตอบสนองเธอให้ได้ฟังให้ดีนะฮะผัวกวนตีนเมียบทเรียนบททดสอบที่แสดงออกต่อเมียที่ผัวที่ผัวกวนตีนเมียหรือเมียกวนตีนผัวก็แล้วแต่เป็นการสลับเป็นการช่วยเหลือกันนะให้สันสะเทือนขันห้าเป็นธรรมจักรให้ได้ทั้งที่มันน่าจะเป็นกรรมจักรถูกไหมคือให้รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นนะเมียทำไม่ดีแล้วผัวโกรธอย่าไปโกรธเมียครับเพราะที่เมียทำไม่ดีเมียช่วยผัวในการแสดงบทละครในการสร้างบททดสอบตามที่ผัวขอร้องไว้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่โรงละครแห่งชีวิตเนี่ยพวกท่านถูกปิดมิติไว้ เลยทำผิดคิดชั่วเลยมีชะตาชีวิตแล้วไม่พอต้องมีชะตากรรมที่มาทำบาปทำชั่วเพราะสอบตกบททดสอบกันอีกมันก็เลยมีสังสารวัฏอีรุงตุงนังไปหมดและเกิดความทุกข์มากที่กูมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมันต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็พยายามจะไปทุบขันห้าให้ทิ้งแต่ใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์ใช้ขันห้าให้เป็นใช้ไม่เป็นนี่ถามว่าเราเฉลยไหมเนี่ยที่เราพูดเนี่ยมองว่าเราพูดเท็จตรงไหนบ้างมีตรงไหนบ้างที่ไม่สมเหตุสมผลมีแต่เป็นความรู้ใหม่เท่านั้นนะเพราะท่านไม่สามารถจะมีตาทิพย์ที่จะมองเห็นในสิ่งที่เราพูดแต่เราบอกแล้วไงเรามาจากพระเจ้าเราจะมาโกหกตอแหลพวกท่านทำไมเราโกหกท่านแล้วเราได้อะไรนะมันท่านต้องรู้พระบิดาให้เรามาเฉลยแล้วเพราะมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วไม่ต้องไปตกหลุมพรางของบทละครกันอีกใช่ไหมถ้าผัวกวนตีนเราเมียต้องรู้เลยว่าบทบาทที่มันกวนตีนเรานั่นก็คือบททดสอบที่เราขอร้องให้ผัวช่วยยืดให้กับกูหน่อยกูจะสั่นสะเทือนจิตของกูด้วยขันห้าแล้ววิญญาณขันน่ะมันจะสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อมอบให้กับโลกในการที่ช่วยให้โลกหมุนตามที่จิตวิญญาณต้องการเวลามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้มาเพราะหลงทางมาไม่ได้เป็นนักพเนจรไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าจิตวิญญาณของท่านทุกคนเนี่ยมีที่มาที่ไปมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนี่คือความจริงพี่น้องครับเราพูดความจริงเป็นครั้งแรกในอนันตจักรวาลเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะไม่มีใครสามารถจะบิดเบือนได้เรามาพูดเองด้วยตัวเราเองไม่ต้องให้ใครจำคำที่ปากเราหรือคำสอนเราเอาไปบิดเบือนไปเบี่ยงเบนไม่ต้องให้ใครมาบันทึกช่วยเราเราบันทึกด้วยตัวเราเองเขียนพระคัมภีร์นิพนธ์ด้วยตัวเองรับรองว่าไม่มีการบิดเบือนเบี่ยงเบนแน่นอนและเราก็คือตัวจริงเสียงจริงกำลังพูดให้ท่านฟังนะพี่ๆน้องๆครับการแสดงตอนที่เป็นมนุษย์มาเป็นครอบครัวกันในภพชาติแรกนะไม่ใช่ภพชาติปัจจุบันนะในภพชาติแรกการแสดงทุกบทบาทพ่อแม่ลูกที่แสดงร่วมกันเป็นไปตามพันธสัญญาเขาเรียกว่าเป็นชะตาชีวิตที่เป็นพันธสัญญาที่แต่ละคนในครอบครัวสัญญากันไว้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ช่วยเหลือกันอย่างนี้ถามว่าเรารู้ได้ยังไงก็เราสื่อจากพระบิดามาและพระองค์ทรงออกแบบเอาไว้อย่างนี้ไม่มีใครจะมาเปลี่ยนแปลงสัจธรรมที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ได้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมีมนุษย์คนไหนบังอาจที่สามารถทำให้โดยธรรมชาตินะไม่ต้องมีเครื่องช่วยนะทำให้น้ำที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไหลขึ้นไปสู่ยอดเขาข้างบนได้ไหมโดยไม่ต้องต่อท่อแล้วโดยไม่ต้องใช้ไดโวไม่ต้องใช้ตัวดันน้ำขึ้นไปให้มันลอยขึ้นไปเองเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกพิเศษที่อินเดียเป็นน้ำตกที่มันตกลงมาจากหน้าผาแล้วมันลงไปไม่ถึงพื้นมันจะม้วนตัวแล้วลอยขึ้นไปในอากาศอีกได้เป็นน้ำตกอัศจรรย์ที่ประเทศอินเดียถามว่าน้ำตกนั้นอ่ะมันแปลกกว่าน้ำตกชื่ออื่นเพราะอะไรเพราะในหุบเขาที่น้ำตกลงมานั้นมันมีลมแรงลมหอบเอาน้ำที่จะลงไปถึงข้างล่างลอยขึ้นไปในอากาศอีกแล้วก็ไปตกบนหน้าผาแล้วไหลกลับลงมาอีกมันก็เป็นวงจรของมันเป็นวัฏจักรของมันอย่างนั้นมันต้องมีเหตุไม่มีใครเปลี่ยนแปลงสัจธรรมของพระบิดาได้น้ำเวลาเย็นจัดก็เป็นน้ำแข็งน้ำแข็งพอมีความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็ละลายกลายเป็นน้ำพอน้ำเอามาต้มให้เดือด100องศาเซลเซียสขึ้นไปน้ำก็จะเดือดก็คือโมเลกุลของน้ำมันก็จะเต้นระบำจนหลุดออกจากกันก็กลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศพอลอยไปในอากาศปั๊บไปควบแน่นกลั่นตัวเพราะขึ้นที่สูงมันมีอากาศหนาวอากาศเย็นไอน้ำที่ลอยขึ้นไปนั้นก็จะควบแน่นกลั่นตัวลาลงมากลายมาเป็นฝนเพราะขึ้นไปเป็นก้อนเมฆแล้วใช่มั้ยครับพระบิดาทรงสั่งมันไว้อย่างนั้นไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงของพระองค์ได้นี่ก็เหมือนกันเมื่อพวกท่านเนี่ยสร้างบทละครชีวิตวางแผนละครชีวิตนะวางแผนมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขียนบทว่าอย่างไรก็ต้องแสดงให้สมบทบาทและคำตอบเดียวที่ท่านจะต้องทำเพราะสร้างเงื่อนไขบทละครกวนตีนซึ่งกันและกันเป็นยาแดงแทรกเอาไว้ด้วยโดยการสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับตัวเองไว้เพราะเขียนบทละครมาท่านจึงต้องรักกันอย่าโกรธกันอย่าทะเลาะกันอย่าฆ่ากันตายอย่าทำบ้านแตกสาแหลกขาดให้รู้ว่าความจริงนั้นน่ะท่านเป็นคนออกแบบเอาไว้เองที่เขากวนตีนท่านหนักนะเพราะท่านน่ะอวดดีจิตวิญญาณของท่านน่ะอวดดีกลัวว่าจิตหยาบของตัวเองเนี่ยจะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ที่จะให้ความรักกับโลกได้อย่างเต็มที่ได้อย่างมากมายไม่ได้คือโลภอ่ะครับก็เลยเขียนบทละครเสียสวิสวัสหวือหวา ท้าทายจนเกินเหตุพอมาเป็นมนุษย์ปั๊บถูกปิดมิติไม่รู้ว่าที่เมียกูผัวกูมันกวนตีนกูมันคือบททดสอบจิตสำนึกที่จะสั่นสะเทือนเป็นความคิดและความรักเพื่อมอบให้กับ สมาชิกผู้ร่วมครอบครัวมันต่อไปพอสังคมมันเยอะขึ้นไอ้นิสัยสันดานก็ยังอยู่ไอ้นิสัยสันดานนั้นก็กลายเป็นการใช้เพื่อสร้างเงื่อนไขให้กับคนใกล้ตัวคนรอบตัวหรือคนในสังคมเนี่ยเพราะทุกวันนี้คนมันเยอะขึ้นใช่ไหมมันนิสัยส่วนตัวที่แสดงละครเอาไว้กับไว้ที่จะใช้กับคนในบ้านมันเลยต้องมาใช้กับคนนอกบ้านด้วยพอสอบตกมันก็เลยเกิดชะตากรรมเกิดขึ้นเพราะมันต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมมนุษย์แต่ละคนทุกวันนี้จึงมีทั้งชะตาชีวิตคือบทละครที่จิตวิญญาณเขียนมาเพื่อช่วยให้จิตหยาบเข้าถึงการสั่นสะเทือนขันห้าเป็นความรักเพื่อมอบเมตตาธรรมค้ำจุนโลกกลายเป็นสอบตกก็เลยกลายเป็นสร้างชะตากรรมทับซ้อนชะตาชีวิตขึ้นมาอีกจนทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันของบางคนเนี่ยมันมั่วซั่วไปมากเลยนะชีวิตอ่ะโดยไม่รู้ว่าไหนคือชะตาชีวิตไหนคือชะตากรรมที่ตัวเองต้องเผชิญก็เกิดมาแล้วหลายภพชาติอ่ะเพราะไม่ว่าชะตาชีวิตหรือชะตากรรมเราก็มาเฉลยให้ท่านฟังรักให้ได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่ารักให้อภัยให้เป็นถึงแม้มันทำตัวไม่ให้อภัยรู้เบื้องหลังแล้วใช่ไหมว่าบทเรียนบททดสอบเนี่ยที่มากมายก่ายกองทั้งหลายที่มันกวนตีนกูเพราะกูขอร้องให้มันกวนตีนตอนเป็นจิตวิญญาณและที่มันกวนตีนกูในชาตินี้ถ้ามันเป็นชะตากรรมทับซ้อนแสดงว่าชาติที่แล้วกูไปกวนตีนมันไว้ก่อนกูมันไปกวนตีนก่อนกูกวนตีนมันก่อนเหมือนกับกูไปขอร้องให้มันกวนตีนกูกลับมานั่นแหละเพราะถ้าทำดีกับเขาเขาก็ดีตอบทำชั่วกับเขาเขาก็ชั่วตอบถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปทำชั่วกับเขาเนี่ยชาติที่แล้วแสดงว่าเรากำลังร้องขอให้เขาเนี่ยมาแสดงกับเราในชาตินี้เหมือนกับที่เราแสดงกับมันในชาติที่แล้วคือให้มันมากวนตีนเราในชาตินี้เมื่อเพราะชาติที่แล้วเราไปกวนตีนกับมันแล้วต่างฝ่ายต่างสอบตกท่านเห็นไหมฮะกฎแห่งกรรมมันวนเวียนอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนเนี่ยถ้าท่านรู้โครงสร้างหลักของจิตวิญญาณโครงสร้างหลักแห่งการเป็นมนุษย์รู้ว่าขันห้าคืออะไรท่านจะต้องใช้ประโยชน์ให้เป็นยังไงถามว่าชีวิตนี้ท่านจะมีอะไรทุกข์เพราะทุกข์มันไม่มีมันอยู่ในจิตของท่านมันมีอัตตาตัวตนขึ้นมาเพราะท่านไปหลงเงาหลงมายาเท่านั้นเองใช่ไหมเราเคยยกตัวอย่างอ่ะน้องบุญธรรมอยู่ใกล้เราพอเราอยู่ใกล้มันนะฟังเสียงมันพูดฟังคำพูดมันฟังจริยาวัดปฏิบัติตนของมันเรารู้สึกเราลำคาญเราหงุดหงิดเราทุกข์มากเลยเราเลยไปมองว่าบุญธรรมเนี่ยคือไอ้ตัวทุกข์ถ้าที่จริงไอ้ตัวตนแห่งความทุกข์มันอยู่ที่จิตเราไม่ใช่อยู่ที่ตัวบุญธรรมถ้าเราวางเฉยเสียเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องเวรเรื่องกรรมของเขาเนี่ยจิตของเราจะตกโดยจะเกิดความทุกข์ในจิตเราไหมถ้าเราวางเพราะจิตเราว่างเห็นไหมถ้าจิตเราว่างเพราะเราวางไม่เอาเรื่องไม่เอาราวรับรู้เลยไม่รับเอาได้ตัวทุกข์ในจิตเรามันก็ไม่มีไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลยใช่ไหมจิตเราเป็นอุเบกขาได้เลยเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินได้ฟังสักแต่ว่าได้ยินได้ฟังไม่เอามันมาปรุงแต่งใช่ไหมขันห้าของเราก็จะฉลุยเลยครับเราจะสามารถรักใครก็ได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่ารักใช่หรือไม่มันยากตรงไหนพี่น้องครับแต่ที่ผ่านมาไปทำให้มันยากไงนะเพราะบางคนบวชหลายพรรษาบวชจนชั่วชีวิตอ่ะก็ยังหลุดพ้นไม่ได้ก็ยังนิพพานจริงไม่ได้มีแต่นิพพานเทียมเท็จอ่ะโอเคไหมพี่น้องครับนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมถึงเรื่องผู้กล่าวพระวจนะเทียมเท็จท่านว่าเรากล่าวอยู่ในเรื่องไหมที่พูดเนี่ยเพราะมีคนสอนผิดเอาไว้ใช่ไหมพระวจนะคือคำสอนของพระเจ้าคำสอนของพระศาสดาคำสอนของพระบุตรเองที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตทั้งสองมิติคือมิติโลกทางกายภาพกับมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณเรานิยามไว้ให้แล้วพระวจนะคือสิ่งเหล่านี้และผู้จะกล่าวก็คือพระศาสดาแล้วก็พระบุตรเอกหรืออนุตตรธรรมาจารย์หรือพระเจ้าผู้มีหน้าที่กล่าวไม่ใช่คนนำทางซึ่งนั้นทะลึ่งตาบอดอีกต่างหากพี่พี่น้องๆครับแล้วในเรื่องของการพยายามจะดับขันห้าเพราะรู้มองว่าไปเข้าใจว่าขันห้าเป็นที่มาแห่งทุกข์ขันห้าเป็นที่มาแห่งทุกข์เพราะขันห้ามันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีอัตตาตัวตนพอมีอัตตาตัวตนมันแบบผลของมันก็คือทุกข์เพราะไปคิดสัพพดลแบบนี้ครับจึงพยายามที่จะดับขันห้าเราขอบอกความจริงให้ท่านฟังด้วยสไลด์ชิ้นนี้พี่น้องครับคำศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาที่จะบอกลูกๆอย่างพวกท่านที่งมงายกันมานานขันห้าเนี่ยสามารถดับเองได้ไม่ต้องไปหาธรรมหรอกเมื่อจิตวิญญาณของท่านตายจบสิ้นภพชาติในชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามขันห้ามันจะดับสลายไปพร้อมกับจิตหยาบและกายหยาบมันจะเน่าสลายหายไปเลยเมื่อตายจิตวิญญาณลอยออกจากร่างจิตวิญญาณไม่เอาขันห้าไปด้วยนะครับขันห้ามีไว้ให้จิตหยาบใช้จิตหยาบเป็นผู้ครอบครองกายหยาบแทนจิตวิญญาณ พอตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปยุ่งกับมันไปเสียเวลาดับขันห้าทำไมเรียนรู้จะใช้มันเหมือนตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะภายนอกเนี่ยท่านต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันไม่ใช่ไปพยายามจะดับมันการหลับตาก็แปลว่าพยายามจะดับตาไม่ใช่หลับตานะเขาเรียกดับตานะการหลับหูก็เรียกว่าการดับหูทำให้หูดับไม่ได้ยินไม่ได้เห็นแล้วถ้ามันไม่มีความจำเป็นต้องใช้หรือไม่มีประโยชน์พระเจ้าหรือพระบิดาที่ท่านชอบอ้างว่าธรรมชาติอะธรรมชาติจะให้ตาหูจมูกปากลิ้นกายกับท่านมาทำไมถ้ามันไม่มีประโยชน์มันต้องมีสิเหมือนรถยนต์เหมือนกันเนี่ยท่านมีเงินนะมีสตังค์เยอะแต่รถเสนียมวิไลแต่ใช้สิ่งที่ประเสริฐที่วิไลไม่เป็นซื้อรถราคาหรูๆแพงๆรถหรูๆแพงๆมีปุ่มปรับที่หน้าปัดเยอะไปหมดไปนั่งปั๊บถามอย่างเดียวเกียร์อยู่ไหนไฟเลี้ยวอยู่ไหนเบรกอยู่ไหนคลัชอยู่ไหนคันเร่งอยู่ไหนเรียนรู้อยู่แค่นั้นเพื่อที่จะเอารถวิ่งให้ได้ฝาเปิดถังน้ำมันหรือที่จะใส่แก๊สที่ไหนที่จะชาร์จไฟเพราะเดี๋ยวนี้เป็นรถ EV ใช้อิเล็กทริกจะต้องไปชาร์จตรงไหนทำอะไรยังไงเรียนรู้อยู่แค่นั้นมีปุ่มอีกเยอะแยะเลยที่สามารถใช้ได้และเกิดประโยชน์แล้วมีความปลอดภัยสูงด้วยแต่ใช้ไม่เป็นนี่ก็เหมือนกันนะพระบิดากำหนดขันห้ามาให้มนุษย์เนี่ยสามารถแทรกแซงได้จิตมี189กลุ่มหลายกลุ่มเนี่ยพระบิดาไม่ให้ไปยุ่งให้จิตวิญญาณและกายสังขารของท่านเนี่ยทำหน้าที่กันได้โดยอัตโนมัติเช่นการเจริญเติบโตเช่นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเช่นหัวใจจะเต้นจะสูบฉีดโลหิตปอดจะต้องฟอกโลหิตจากดำเป็นแดงมนุษย์เราไม่ต้องเสือกเลยจิตหยาบท่านไม่ต้องเสือกเลยครับเพราะว่าพระบิดาทรงกำหนดให้จิตวิญญาณของท่านทำหน้าที่โดยอัตโนมัติอยู่แล้วมีอย่างเดียวให้มายุ่งเนี่ยและพยายามจะเสือกดับมันอีกจะมักง่ายอะไรขนาดนั้นคือขันห้าเราย้ำนะมันต่อไปนี้ไม่ต้องหาทำครับไปคิดเรื่องอื่นทำเรื่องอื่นเราจะใช้ขันห้าให้เกิดประโยชน์ต่อการเป็นมนุษย์เพื่อโลกและเพื่อผู้อื่นได้อย่างไรไม่ใช่เพื่อกูตัวกูของกูอย่างเดียวโอเคไหมครับทันทีที่จิตวิญญาณละกายสังขารขันห้าของท่านมันจะดับสลายไปเองครับพอเกิดชาติหน้ามีภพชาติใหม่จิตวิญญาณของท่านก็จะแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบ189กลุ่มแล้ว1ใน189กลุ่มก็คือขันห้าที่จิตหยาบของท่านมีหน้าที่มีความสามารถที่จะควบคุมที่จะสั่งการหรือจะแทรกแซงการสั่นสะเทือนของมันได้เหมือนอย่างที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวมาตลอดว่าให้แทรกแซงขันห้านะถ้าไม่แทรกแซงแล้วมันจะกลายเป็นกรรมจักรถ้าท่านแทรกแซงสำเร็จมันก็จะเป็นธรรมจักรมันอยู่ที่ว่าท่านจะสามารถแทรกแซงเป็นไหมแทรกแซงได้ไหมจะใช้นิสัยสันดานหรือจะใช้อารมณ์ขยะในการสั่นสะเทือนขันห้าไหมหรือใช้ความรักกับปัญญาถ้าใช้ความรักกับปัญญาขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนของขันห้ามีพฤติกรรมที่เป็นด้านบวกออกมามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเป็นบวกหมดเลยนี่แสดงว่าท่านหมุนธรรมจักรแล้วประสบความสำเร็จโลกก็จะได้พลังงานความรักที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเอาไปช่วยทำให้เกิดการระเบิดในแกนโลกเพื่อให้ก้อนธาตุออกซิเจนในแกนโลกเนี่ยซึ่งเป็นแกนแม่เหล็กโลกเนี่ยเกิดการระเบิดและมีการบิดตัวเพื่อทำให้โลกทั้งใบเนี่ยอูยังหมุนไปตามแรงระเบิดแรงบิดตัวนั่นคือภารกิจของจิตวิญญาณมีเท่านี้ครับมันไม่ได้มีอะไรยากมากมายทีนี้ต่อคำถามที่ว่าใครเป็นผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงนี่คือคำถามผู้เผยแพร่พระวจนะเทียมเท็จนี่คือเรื่องหลักสูตรวันนี้แต่สไลด์นี้กำลังจะให้คำตอบพี่ๆน้องๆแห่งเราทั้งหลายว่าใครเป็นผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงเห็นไหมฮะเริ่มเรียนรู้ฟังมาเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้มากล่าวสัจธรรมที่เป็นระดับอนุตตรธรรมในนามของศาสนาไหนท่านเห็นยังครับทุกศาสนาล้วนเป็นสากลล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันหมดจะมาแยกศาสนาไม่ได้นะผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงถ้าเราจะตอบสั้นแยกเป็นข้อๆ1พระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าผู้ที่เผยพระวจนะเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางโลกและทางจิตวิญญาณตั้งแต่อดีตการนานมาจนถึงทุกวันนี้ในประการแรกรูปธรรมแรกรูปธรรมกลุ่มแรกก็คือพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าเช่นองค์เยซูคริสต์เจ้าเช่นองค์นบีมหามัดเจ้าเ
1: ที่มนุษย์โลกรู้จักสองพระองค์พระองค์เป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าส่งมาเพื่อมาทำหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์กล่าวความจริงกับมนุษย์ที่หลงผิดเข้าใจผิดและหลงทางในยุคนั้นๆโอเคไหมสองกลุ่มที่สองผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงก็คือบ่าวที่ดีผู้ซื่อสัตย์ต่อนายของตนเราใช้คำกล่าวเหมือนกับพระวจนะที่ถูกบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์บ่าวที่ดีผู้ซื่อสัตย์ต่อนายของตนคำว่าบ่าวที่ดีในพระคัมภีร์ไบเบิลเอาเป็นว่า 90% คำว่าบ่าวในที่นี้หมายถึงผู้ที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์พระศาสดาคือองค์พระเยซูคือพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าบ่าวที่ดีผู้ซื่อสัตย์และเป็นบ่าวที่ฉลาดกว่าบ่าวคนอื่นๆก็คือบริวารคนอื่นๆที่เป็นมนุษย์พระองค์ก็ทรงเลือกขึ้นมาเลือกขึ้นมาเพื่อให้บ่าวทำหน้าที่รับใช้พระองค์ในการที่จะไปรับใช้เพื่อนมนุษย์โดยซื่อสัตย์ต่อนายก็แปลว่าให้ทำหน้าที่ในการสอนพระโอวาทที่พระบุตรเอกเนี่ยทรงสื่อกับพระเจ้าแล้วนำเอามาสอนพวกเขาที่เป็นบ่าวที่ดีและผู้ซื่อสัตย์นึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกในยุคนั้นจึงเปรียบเสมือนเป็นนายของบ่าวพวกนี้บ่าวที่ดีผู้ซื่อสัตย์ต่อพระศาสดาหรือต่อนายของพระองค์ต้องเป็นบ่าวที่ไม่เกียจคร้านในการขยันทำหน้าที่ซึ่งในพระคัมภีร์พระองค์ใช้คำว่าแจกอาหารให้กับบ่าวทั่วไปแจกอาหารให้กับบ่าวทั่วไปคือแจกอาหารให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นประชากรของโลกในสังคมบ่าวที่ดีผู้ซื่อสัตย์ต้องทำหน้าที่แจกอาหารให้กับเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นบ่าวทั่วไปที่ฉลาดน้อยกว่าบ่าวที่พระองค์ทรงเลือกโดยเฉพาะตอนที่พระองค์เสด็จกลับแล้วพระองค์ไม่อยู่แล้วบ่าวที่ดีผู้ซื่อสัตย์ต้องมีหน้าที่แจกอาหารอาหารที่ว่านี้ก็คืออนุตตรธรรมหรือพระวจนะหรือพระโอวาทของพระเจ้าที่พระองค์เนี่ยทรงสื่อมาและเอามาสอนพวกบ่าวพวกนี้ก็คือพวกนักบวชในศาสนาที่ทำหน้าที่สืบทอดศาสนาเอาพระวจนะเอาพระคำของพระเจ้าที่ทรงกล่าวผ่านพระเยซูคริสต์เอาไว้เนี่ยเอามากล่าวต่อพี่ๆน้องๆทั้งโลกเรารู้นะว่ามีพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวคริสต์ฟังอยู่เราเลยเอาตรงนี้มาพูดลึกถึงท่านบ้างเพื่อท่านได้เกิดประโยชน์คำว่าบ่าวในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงไม่ได้เป็นคำเปรียบเปรยในการยกตัวอย่างอะไรกับใครว่าใครเป็นบ่าวใครใครเป็นขี้ข้าใครคำว่าบ่าวคือศิษยานุศิษย์หรือสาวกที่พระศาสดาหรือพระบุตรเอกทรงเลือกเอาไว้ให้สืบทอดคำสอนของพระองค์ที่สื่อมาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์เรียกว่าอาหารการสอนธรรมะคือการแจกอาหารโอเคนะบ่าวผู้ซื่อสัตย์ต้องเป็นบ่าวที่ดีด้วยกลุ่มที่3คือเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็คือพระวจนะคำกล่าวของพระพุทธองค์ก็คือพระวจนะที่พระองค์ได้กล่าวไว้และมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณกลุ่มที่4ผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงก็คือคนนำทางสืบทอดคำสอนของศาสดาเราบอกแล้วไงคนนำทางไม่ใช่ศาสดาแต่คนนำทางก็สามารถเอาคำสอนของพระศาสดาที่ตัวเองร่ำเรียนมาแล้วรู้มาพิสูจน์มารู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งเอามาแจกจ่ายต่อพี่น้องประชาชนในยุคนั้นๆอย่างเช่นในยุคนี้คนนำทางสืบทอดคำสอนพระศาสดาเอาคำสอนจากพระคัมภีร์เอาคำสอนจากพระไตรปิฎกเพราะตัวเองไม่ได้ยินพระศาสดาตรัสกับหูเพราะเกิดไม่ทันเอาความรู้นั้นมาสอนต่อคนพวกนี้คือผู้เผยพระวจนะและแน่นอนไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับคนนี้สำคัญนะอนุตตรธรรมาจารย์ก็คือมีคนเดียวก็คือเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก่อนวันปิดยุคเรากลับมาก่อนวันปิดยุคเพื่อมาสื่อถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตเป็นพระโอวาทจากพระเจ้ามากล่าวต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายในยุคนี้นี่คือผู้ที่จะมีหน้าที่ในการเผยพระวจนะที่แท้จริง ที่พระบิดาทรงยอมรับทรงอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นผู้เผยพระวจนะพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าบ่าวที่ดีที่ซื่อสัตย์ต่อนายของตนคือสาวกของพระเยซูหรือสาวกของท่านนบีไม่ต่างกันพวกที่3ก็คือพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองกลุ่มที่4พวกที่4คือคนนำทางที่สืบทอดคำสอนของแต่ละศาสนาผู้ที่สืบทอดคำสอนของเราไม่มีมีเราคนเดียวเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ต้องกล่าวอนุตตรธรรมให้ใครมาสอนแทนเราไม่ได้ท่านสังเกตไหมท่านพยายามจำคำสอนของพระบิดาซึ่งน่ารักอ่ะพยายามเอาไปสอนเอาไปเผื่อแผ่เอาไปแชร์คนอื่นแต่เพราะว่าท่านถูกต่อต้านกลับมาถูกตีหน้าแงกลับมาถูกก้าวล่วงกลับมาเพราะว่าบารมีของท่านมันไม่ถึงไงมันถ้าท่านจะเอาคำสอนของพระบิดาหรือพระเจ้าไปแบ่งปันกับคนอื่นให้ท่านแชร์ไปครับอย่าไปพูดเองครับแชร์ไปครับแชร์คลิปไปแชร์ข้อมูลไปนะได้เลยหรือไม่งั้นก็บริจาคพระคัมภีร์ที่เราบันทึกไว้และท่านซื้อไปใช่ไหมเพื่อเอาปัจจัยเอารายได้มาสนับสนุนการสร้างหอพระคัมภีร์มาสร้างจิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยท่านก็บริจาคเข้าไปให้เขาอ่านเองอย่าไปเขียนเองอย่าไปพูดเองครับบารมีไม่ถึงแล้วเดี๋ยวเขาก็ก้าวล่วงพระบิดาท่านเองก็จะพลอยผิดบาปไปด้วยโอเคไหมทีนี้มารู้ว่าผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงคือใครเราก็จะมาหาคำตอบว่าแล้วใครกันล่ะที่เป็นผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จคำว่าเทียมเนี่ยแปลว่าของปลอมเท็จแปลว่าไม่จริงครับผู้เผยพระวจนะที่เป็นของปลอมและเป็นผู้กล่าวเท็จนี่สำคัญไหมเข้าเรื่องไหมนี่มันเรามาเรียนรู้กันครับเรามาหงายกะลาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นแสงสว่างผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จพวกที่หนึ่งผู้ที่เน้นการแสดงหมายสำคัญเดี๋ยวเราค่อยอธิบายนะเพราะมีสไลด์ถัดจากนี้ว่าผู้ที่เน้นการแสดงหมายสำคัญนี่คือยังไงกับพวกที่สองที่เผยพระวจนะเทียมเท็จคำว่าเทียมเท็จแปลว่าไม่จริงที่เราบอกว่านิพพานเทียมเท็จก็แปลว่ามีการสืบทอดคำสอนเรื่องนิพพานแปลว่าดับการเกิดดับแต่เป็นเท็จเป็นเรื่องเทียมแต่ไม่ใช่เท็จแต่ใช้คำว่านิพพานแปลว่าดับการเกิดดับเทียมก็แปลว่าไม่จริงเท็จก็แปลว่าไม่จริงเทียมก็สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่ออริจินอลอย่างที่สองคือผู้เน้นการแสดงอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวก็จะตอบให้ตอนนี้เอาหัวข้อไปก่อนผู้เน้นการแสดงหมายสำคัญผู้เน้นการแสดงอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่สองพวกนี้เนียนครับเนียนมากบางคนก็เลยหลงเชื่อประการที่สามผู้ทำตนเป็นบ่าวชั่วของนายในพระคัมภีร์ Bible มีบันทึกเรื่องบ่าวชั่วผู้ทำตนเป็นบ่าวชั่วของนายก็คือเป็นบริวารหรือเป็นผู้ที่รับปากว่าจะทำนะทำความดีงามเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังหรือคนอื่นๆนั่นแหละแต่ปรากฏว่าไม่ทำตามแบบนั้นแต่ไปทำชั่วแทนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแทนเป็นบ่าวชั่วของนายเป็นศิษย์นอกคอกเป็นบริวารนอกคอกอะไรพันนั้นเนี่ยทำตนเป็นบ่าวชั่วของนายเขาให้สอนเรื่องนี้อย่างนี้กลับไปสอนเป็นอีกแบบดังเขาเรียกบิดเบือนเพื่อหาประโยชน์ใส่ตัวหรือบิดเบือนเพราะความโง่ของตัวเองที่เรียกว่าเป็นคนนำทางตาบอดแล้วก็ใช้ความเชื่อของตัวเองนั้นนะมาเที่ยวสอนมาเที่ยวแจกเป็นอาหารให้กับผู้คนก็อยู่ในข้อ3คือพวกบ่าวชั่วนี่ประการที่4ผู้นำทางตาบอดบิดเบือนพระวจนะอันนี้เป็นพวกที่ไม่ได้สมพรหมเหมือนกลุ่มที่3ทำตัวเป็นบ่าวชั่วคือไอ้พวกนั้นคือทำตัวเหลวไหลไม่ทำหน้าที่นะข้อ3เนี่ยถ้าจะพูดตรงๆนะไอ้ข้อ4ผู้นำทางตาบอดบิดเบือนพระวจนะบิดเบือนเพื่อหาประโยชน์ใส่ตัวเพื่อทำตัวเป็นเจ้าลัทธิเพราะหิวแสงหิวสังคมหิวสตังแต่ขาดสตินำทางตาบอดบิดเบือนหรือเพราะความโง่แปลความพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระบิดาหรือของพระเจ้าหรือของพระศาสดาแปลความผิดเหมือนบอกว่าพระศาสดาทรงตรัสรู้อริยสัจ4ทั้งที่จริงๆแล้วในพระคัมภีร์ก็รับย้ำไว้พระศาสดาเองก็ทรงตรัสไว้ว่าที่พระองค์ตรัสรู้ที่แท้จริงคือธรรมจักรไม่ใช่อริยสัจ4เนี่ยก็ผู้นำทางตาบอดบิดเบือนพระวจนะเพราะความไม่รู้เพราะความไม่เข้าใจหรือเพราะความโง่ไม่สามารถใช้ปัญญาของสมองที่ตัวเองมีอยู่ได้ จึงใช้แต่ความเชื่อจึงใช้แต่ความรู้สึกประการที่5ผู้บิดเบือนคำสอนจากพระบัญญัติผู้ที่บิดเบือนคำสอนจากพระบัญญัติจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามแต่เป็นการสอนที่ไม่ตรงพระบัญญัติเราขี้เกียจยกตัวอย่างมีเยอะเลย ทั้ง5กลุ่ม5ข้อนี่คือผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จในความหมายของพระบิดาหรือของพระเจ้าพี่ๆน้องๆครับผู้ที่เน้นการแสดงหมายสำคัญเราติดนี่ไว้ว่าเรายังไม่บอกผู้เน้นการแสดงอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เราไม่อธิบายเรายังไม่บอกแต่เราจะบอกท่านด้วยสไลด์นี้ก่อนนิดนึงก่อนจะอธิบายว่าในยุคของคนชั่วร้ายในยุคของคนชั่วร้ายคือในยุคปัจจุบันจะมิทรงพระองค์หรือพระบิดาหรือพระเจ้าจะมิทรงประทานหมายสำคัญนี้ให้กับใครหมายสำคัญในยุคปัจจุบันไม่มีใครหรอกที่พระเจ้าจะเปิดโอกาสให้เขาแสดงหมายสำคัญนี้ได้ในยุคนี้เพราะไม่งั้นแล้วจะยิ่งทำให้คนเนี่ยหลงทางนิพพานกลับบ้านไม่ถูกแล้วกลายเป็นขยะที่รกโลกรกจักรวาลรอวันเป็นต้นไม้ต้นหญ้าวัชพืชที่จะถูกช่างเทคนิคของพระเจ้าถอนทิ้งกำจัดทิ้งในวันนั้นในวันที่โลกต้องเปลี่ยนยุคสู่ยุคพลังงานใหม่วันนั้นแหละไอ้พวกที่เป็นขยะรกโลกเป็นวัชพืชจะถูกถอนทิ้งมันพระองค์จะไม่ประทานโอกาสให้ไอ้ผู้ที่เผยวจนะเทียมเท็จรูปธรรมไหนแสดงหมายสำคัญให้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์หลงทางและหลงธรรมะกันอีกต่อไปอย่างเช่นวันนี้คืนนี้ให้เรามาเปิดเผยความจริงให้ท่านได้ฟังและท่านลองมองดูว่าคนรอบข้างของท่านเนี่ยหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวของท่านน่ะใครกันที่ทำให้ท่านลุ่มหลงงมงายหลงผิดเข้าใจผิดว่าเป็นผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงทั้งที่เขาเผยวจนะเทียมเท็จอ่ะให้ท่านได้เรียนรู้ไหมครับมันการแสดงหมายสำคัญการแสดงหมายสำคัญที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรารวบรวมมาเพื่อเล่าให้ท่านฟังเพื่อบอกให้ท่านทราบคำว่าแสดงหมายสำคัญคืออย่างไรครับประการที่หนึ่งเลยครับสิ่งแรกเลยครับอ้างตัวเองว่ากูมาจากพระเจ้าไอ้พวกที่แสดงหมายสำคัญว่าฉันมาจากพระเจ้าคำสอนของฉันเป็นคำสอนที่มาจากเบื้องบนจากฟ้าเบื้องบนเป็นคำสอนที่มาจากพระเจ้าและถามว่ารู้ได้ไงกูรู้สิเพราะมันเป็นเสียงดังที่อยู่ในหัวกูแสดงว่าสมองกลวงนะเลยมีที่ว่างให้เสียงดังไปก้องอยู่ในหัวนะแสดงว่าสมองกลวงนะแต่ของเราในสมองแน่นไปหมดเลยนะไม่มีที่ว่างให้เราได้ยินเสียงก้องกังวานอะไรของใครแต่เราสื่อสารกับพระเจ้าได้ด้วยระบบจิตสู่จิตไม่ต้องไปดังอยู่ในกะโหลกศีรษะที่เป็นสมองกลวงๆครับอ้างตนว่ายังมาจากพระเจ้าสังเกตไหมมีหลายคนมีหลายรูปธรรมที่เป็นมนุษย์เนี่ยพยายามจะอวดอุตริและอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยก็มาจากพระเจ้าไม่ว่าแขกฝรั่งจีนไทยมีหมดหลายคนก็เชื่อไปตามนั้นเพราะกลัวพระเจ้าหรือรักพระเจ้าเชื่อพระเจ้าอยู่แล้วมันกล้าอ้างว่ามันสื่อกับพระเจ้ามันมาจากพระเจ้ากูก็เลยเชื่อมันแต่ไม่ได้ใช้กึ๋นไม่ได้ใช้ปัญญาว่าถ้าเขามาจากพระเจ้าจริงเขาต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างฟังคำสอนของเขาก็คือการเรียนรู้คุณสมบัติของเขาถ้าเขารู้ว่าถ้าเขาบอกท่านว่าเขามาจากพระเจ้าท่านก็ถามมันเหมือนที่ท่านถามเราอะพระเจ้ามีจริงเหรอใครสร้างพระเจ้าพระเจ้าอุบัติขึ้นมาได้ไงแล้วมึงพระเจ้าส่งมาเนี่ยส่งมาให้ทำอะไรแล้วสื่อสารกับมึงยังไงมึงช่วยบอกวิธีสื่อสารกับพระเจ้าให้กูดูหน่อยสิต้องถามเพื่อหาคำตอบไม่ใช่พอใครบอกว่ามาจากพระเจ้าแสดงหมายสำคัญก็เชื่อเลยแค่เขาแต่งตัวนะเหมือนพระนักบวชของศาสนาที่เขามีพระเจ้านะแล้วทำพิธีกรรมอะไรคล้ายๆมีไม้เท้ามีเทียนมีสารพัดมีไม้กางแขนอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยกูมาจากพระเจ้าถามจริงๆอ่ะพระเจ้าทรงแต่งตั้งมันจริงหรือเปล่าการสอนธรรมะเนี่ยสอนผิดโดยมอบอำนาจให้คนผิดให้บ่าวชั่วหรือบ่าวที่ไม่ฉลาดบ่าวที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมอบหมายให้มีอำนาจในการแจกอาหารในนามของศาสดาในนามของพระบุตรเอกในนามของพระเจ้าไม่ได้แจกขนมปังของพระเจ้าไม่ได้นะเพราะถ้าสอนผิดเนี่ยซิปหายเลยนะซอโซ่นะซิปหายเลยไม่ใช่ใครก็ได้ นะมันต้องมีคุณสมบัติมันต้องมีมายาภาพลักษณ์ให้เห็นเพื่อมีความมั่นใจอย่างเงี้ยเรากล่าวพระโอวาทพระบิดาครั้งหนึ่ง5ชั่วโมง6ชั่วโมงติดต่อกันน้ำท่าก็ไม่ได้ดื่มเบรกก็ไม่เบรกแล้วสอนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเรื่องยากๆคุยให้ฟังภายใน3นาทีจบท่านรู้เรื่องหมดไม่ต้องไปถามใครอีกไม่ต้องไปคิดอีก

ไม่งั้นมีพระศาสดายุคเดียวมีอนุตตรธรรมาจารย์ในยุคเดียวเนี่ยมีหลายคนได้ยังไงครับพระองค์ไม่ทรงปล่อยไว้หรอกเพราะฉะนั้นการแสดงหมายสำคัญในยุคคนชั่วเยอะพระองค์จะไม่เปิดโอกาสพระองค์จะไม่ประทานหมายนั้นให้แม้กระทั่งเราท่านรู้เองว่าเราเป็นใครใช่ไหมเราไม่ได้ประกาศนะท่านรู้เองเชื่อมโยงเอาเองท่านใช้ปัญญาของท่านคิดเองว่าเราเป็นใครเราก็เป็นอาจารย์ปริญญาตันสกุลนี่แหละเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนี่แหละกินข้าวแกงแกงร้อนเหมือนพวกท่านเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมะเหมือนพวกท่านเนี่ยและต้องหาทางหลุดพ้นกลับบ้านได้เมื่อเสร็จภารกิจทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเราด้วยไม่ต่างกับท่านนะครับไม่ได้เป็นผู้วิเศษไม่ได้เป็นคนพิเศษของพระบิดาไม่ได้เป็นบุตรเอกและไม่ใช่เป็นเด็กเส้นไม่ใช่อ้างตนว่าเป็นพระศาสดาท่านว่ามีไหมในสังคมนี้เป็นพระศาสดาองค์เก่ากลับมาเกิดใหม่ก็มีบอกว่าไอ้หนุ่มน้อยคนเนี้ยเคยเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่มันหลอกคนโง่ได้เท่านั้นนะพระพุทธองค์โดยพระจิตวิญญาณของพระองค์อ่ะทรงหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนะเสด็จดับขันธปรินิพานคำว่าปรินิพานแปลว่านิพพานแล้วไม่กลับมาเกิดอีกปรินิพานน่ะตั้งใจเลยถ้าหลุดพ้นได้แล้วฉันจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรเมื่อไหร่ก็ตามพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนั้นเมื่อตรัสไว้อย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้นี่ดันทะลึ่งบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดใหม่เนี่ยไอ้นี่บังอาจมากแต่เห็นไหมมีคนเชื่อมันสักกี่คนมีแต่คนโง่คนงมงายท่านนั้นจะไปเชื่อไอ้เด็กคนนั้นน่ะถูกไหมอ่ะท่านยังเฉยๆเลยท่านเห็นเปล่าแต่มีหลายคนไม่เฉยๆนะอุตส่าห์นั่งเครื่องบินไปหาขณะที่พระบิดาให้เราสื่ออยู่ใกล้ๆตรงนี้ไม่ต้องนั่งเครื่องบินหรอกนะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เขาเซตซีโร่ใช่ไหมเขาล็อกดาวน์ท่านเลยเดินทางมาพบพระบิดาพบเราที่ภูกระต่ายไม่ได้ใช่ไหมหมายสำคัญนั้นไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของมนุษย์ให้คล้อยตามได้เพื่อจะแอบอ้างว่าเป็นผู้สูงส่งจะมากล่าววจนะให้กล่าวผิดไม่ได้คนโง่ก็กล่าวพระวจนะไม่ได้ต้องฉลาดต้องไม่ตาบอดต้องใช้ตะเกียงที่มีแสงสว่างต้องมีน้ำมันก็คือมีปัญญาที่จะฉลาดคิดนะพวกเนี้ยการแสดงหมายสำคัญคืออ้างว่ามาจากพระเจ้านี่ก็คือหมายสำคัญแสดงตนอ้างตนว่าเป็นพระศาสดาเป็นพระศรีอริยะเมตไตรกลับมาเกิดนะทุกวันนี้มีใครบ้างอ่ะคนทั้งสังคมคนทั้งโลกยอมรับอ่ะไม่มีเลยใช่ไหมครับเพราะพระบิดาทรงปิดมิติไว้ไม่ให้หมายสำคัญนี้แก่ใครเพราะมันไม่ได้มาช่วยมนุษย์อ่ะมันมาช่วยตัวมันเองให้โด่งดังให้ร่ำรวยให้หิวแสงมาสร้างปมเด่นทั้งที่จริงๆบางทีก็เป็นปมด้อยนะไม่ใช่ปมเด่นอย่างเช่นถ้าเราเป็นพระเป็นนักบวชเนี่ยสิ่งที่จะทำให้คนมองว่าพระหรือนักบวชนั้นศักดิ์สิทธิ์คืออะไรครับจริยวัตรศีลวัตรจริยวัตรและธรรมะที่เป็นสัจธรรมที่นักบวชหรือพระรูปนั้นเป็นผู้รอบรู้ใช่ไหมเขาจะยกมือไหว้เขาจะกราบไหว้ได้ไม่ใช่กราบแต่ผ้าเหลืองกราบแต่ศีล227ข้อเขาต้องกราบสัจธรรมคุณธรรมคุณสมบัติต่างๆที่รูปธรรมของนักบวชรูปนั้นแสดงออกมาให้เขายอมรับใช่ไหมใช่ไม่ใช่บางทีบางรูปไม่รู้หน้าที่ก็ไปแสดงจำอวดแทนมีคนดูเป็นล้านก็เลยภาคภูมิใจว่าฉันประสบความสำเร็จในการแสดงหมายสำคัญแล้วว่าฉันเป็นผู้สืบศีลสืบธรรมะใช่ไหมผิดหน้าที่ใช่หรือไม่เราต้องทำหน้าที่อะไรเป็นครูก็ต้องสอนเป็นนักเรียนเป็นศิษย์ก็ต้องเล่าเรียนเป็นพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกดูแลลูกเป็นพ่อกับแม่ก็ต้องแคร์ซึ่งกันและกันหน้าที่มันมีอยู่แม่ต้องมีหน้าที่คลอดลูกตั้งท้องพ่อมีหน้าที่ช่วยแม่ให้คลอดลูกให้ตั้งท้องใครมีหน้าที่อะไรก็ต้องทำสิ่งนั้นท่านเป็นนักบวชท่านเป็นพระท่านไปทำหน้าที่เป็นจำอวดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยท่านทำถูกไหมเรากล่าวอย่างมีเหตุผลเป็นลอจิกเป็นตรรกะให้ท่านฟังนะยุคนี้ที่บอกไงพระบิดาจะไม่เปิดโอกาสให้แสดงหมายสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์และให้คนยอมรับหรอกไม่มีทางประการที่3แสดงหมายสำคัญโดยอ้างตนว่าเป็นเทพเจ้ากูเป็นอรหันต์กูมีจิตวิญญาณของเทพเจ้าที่เป็นอรหันต์มาเข้าสิงเข้าทรงเข้าร่างกูอยู่ทำตัวสั่นงกกูมีเทพกูมีเจ้าเข้าทรงนั่นคือการแสดงหมายสำคัญพระบิดาก็จะไม่ทรงประทานให้ถ้าคนไม่เชื่อ

ก็ตัวเองก็จะทำตัวเองเสื่อมเองแล้วคนก็ไม่เชื่อเพราะไม่งั้นจะมีใครมาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ที่จะมาปิดยุคพลังงานเก่ามาพาดวงจิตธรรมยานของพวกท่านทั้งหลายที่หลงทางหลงธรรมเพราะไปดันก้าวตามคนนำทางตาบอดและท่านก็ไปหลับตาก้าวตามเขาด้วยคือไม่ยอมคิดไม่ยอมตามเชื่อตามอย่างเดียวเนี่ยไม่งั้นคนจะฟังเราไหมถ้ามีไอ้ผู้ที่แสดงหมายสำคัญเนี่ยเพราะมนุษย์เรามันงมงายนี่ง่ายถ้าอ้างว่าตนเป็นอ้างตนว่ามาจากพระเจ้าได้พวกมันอ้างว่าเป็นพระเจ้ามาจากพระเจ้าได้แล้วจะมีใครมาฟังเราถ้าปล่อยให้พวกเขาเนี่ยอ้างว่าเป็นพระศาสดามาเกิดแล้วเช่นพระศาสดาสากยมุนีศรีอริยเมตไตรมาเกิดแล้วกูนี่แหละเป็นพระศรีอริยเมตไตรอาจารย์ปริญญาเนี่ยเป็นลูกเป็นบริวารกูเป็นลูกศิษย์กูนะมีบางคนไปอ้างงั้นก็มีนะเพราะกลัวคนจะไม่เชื่อเอาเราไปอ้างว่าเป็นลูกศิษย์เนี่ยแล้วเป็นไงทุกวันนี้เงียบไหมเสื่อมเพราะพระบิดาไม่ทรงเพราะมันไม่ใช่ของจริงไงพระบิดาก็จะไม่ให้หมายสำคัญตรงนี้อ้างว่าตนเทพเจ้าก็มีแต่พวกงมงายประเภทไปหาหวยบ้าหวยไปถูรูปๆคำๆๆๆแล้วเห็นเป็นตัวเลขหยดลงหยดเทียนลงในน้ำแล้วเห็นเป็นตัวเลขเราไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางใครหรอกนะแต่เราบอกว่านั่นแหละพวกนี้พวกอ้างตนว่ามาจากอ้างว่าเป็นเทพเจ้าบ้างมาจากเทพเจ้าบ้างมีจิตวิญญาณชั้นสูงมาเข้าสิงเข้าทรงเข้าร่างบ้างนะก็มีแต่ปล่อยให้เสื่อมแต่จะไม่มีการปล่อยให้โดดเด่นยกเว้นนะเป็นพวกเดียวกันพวกที่งมงายด้วยกันก็จะไปจับกลุ่มอยู่ด้วยกันแล้วก็จะถูกมารหลอกลวงให้ถูกหวยทุกงวดรวยทุกงวดใช่ไหมท่านทั้งหลายที่เป็นชาวบ้านแล้วฟังเราเนี่ยอย่าไปอิจฉาในความรวยของคนที่เขาบอกเขาถูกหวยทุกงวดแล้วรวยนะท่านรู้ไหมถ้าท่านมีเงินเหลือแล้วค่อยๆซื้ออย่าไปซื้อหมดตัวครับถูกได้ก็เป็นกำไรชีวิตเพราะเวลาท่านถูกหวยเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยท่านต้องใช้บุญบารมีที่ท่านสั่งสมไว้ให้กับจิตวิญญาณของท่านได้ใช้ตอนที่ตายไปจากการเป็นมนุษย์เนี่ยใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนคือเป็นพลังของเมคคบาที่จะเอาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นได้หรือไม่ไปลงนรกไปสวรรค์หรือไปเกิดที่ภพภูมิไหนต้องใช้พลังอำนาจเหมือนพลังของแบตเตอรี่ครับถ้าท่านไปถูกหวยซะแล้วบุญบารมีที่ท่านสั่งสมไว้มันจะหมดไปมันจะเสื่อมไปกับความมีโชคมีลาภที่ท่านได้ถามว่าระหว่างมิติของกายหยาบที่กินอย่างมีความสุขเลี้ยงฉลองได้เพราะถูกหวยเดี๋ยวกินแล้วก็ขี้แล้วก็หายไปใช่ไหมกับบุญบารมีที่ต้องเสียไปจากการที่ท่านจะต้องไปถูกหวยถูกลอตเตอรี่ต้องเสียไปเพราะบุญบารมีของจิตวิญญาณมันไม่ได้สร้างได้ภายในนาทีเดียววันเดียวมันต้องสั่งสมถามว่าท่านแลกกันเอาไหมให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่บุญบารมีที่ท่านสร้างไว้เนี่ยหมดเลยนะจิตวิญญาณของท่านจะหมดสิ้นซึ่งบุญบารมีเลยเพราะเอาไปใช้ในการทำให้ท่านรวยกับหวยกับลอตเตอรี่ไปแล้วถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงท่านยอมแลกไหมท่านจะยอมแลกไหมท่านไม่ยอมหรอกมันอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาเชื่อเราถ้ามันจะถูกมุกถูกเองซื้อหวยเล่นๆไปไม่ต้องไปบ้าหวยหรือถ้ารู้ว่าไม่รวยขยันทำมาหากินเก็บเงินนั้นปัจจัยนั้นเอาไว้ลงทุนทำการค้าเล็กๆน้อยๆหรือทำธุรกิจใช้ความฉลาดทางปัญญาเดี๋ยวก็รวยได้ครับไอ้คนที่รวยพวกนั้นอ่ะมันรวยมาด้วยไม่ใช่ปัญญาเดี๋ยวก็หมดบุญหมดบารมีเดี๋ยวก็หมดโอกาสหมดโชคอะไรทำนองนั้นประการที่4หมายสำคัญของมนุษย์บางคนที่หลอกกล่าวพระวจนะเทียมเท็จก็คือหลอกเอาคำกล่าวของพระศาสดาของพระเจ้าของพระบุตรเอกหรือของเราอนุตตรธรรมาจารย์ไปบิดเบือนหรือจะไปกล่าวเท็จอะไรพวกนี้กล่าวไม่จริงเขาจะอ้างตนว่าเป็นผู้วิเศษมันเหมาะสำหรับคนที่งมงายและโง่ๆมากๆพอทำตัวให้เห็นว่าเป็นผู้วิเศษจะเชื่อทันทีเช่นที่เขาเล่นกลมายากลเสกของเข้าตัวนะเสกนะอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วก็พวกที่เล่นมนต์ดำนะเสกนู่นเสกนี่อะไรต่างๆพระบิดาก็จะปิดโอกาสมันจะศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมไม่ได้มันจะเสื่อมหมดนะครับยุคนี้พระบิดาใช้คำพูดที่ไพเราะว่าพระองค์จะไม่ประทานหมายสำคัญให้ใครแสดงแล้วได้ผลอีกมันมีแต่เสื่อมอย่างเดียวและประการที่5ประเภทที่อ้างตนว่าเป็นบ่าวของนายประโยคนี้ไม่ใช่อ้าง
อ้างตนอะไรมากหรอกอ้างตนว่าตัวเองเป็นผู้สืบทอดคำสอนของศาสดาหรือของพระศาสนานั้นโดยยกตัวเองแต่งตั้งตัวเองขันอาสาตัวเองขึ้นมาซึ่งมนุษย์ทั่วไปจะไม่รู้หรอกเพราะว่าผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นบ่าวของนายเป็นสาวกเป็นสานุสิทธิ์ที่จะสามารถเผยแผ่ธรรมะแทนพระศาสดาได้เนี่ยต้องเป็นบุคคลที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระศาสดาทรงอนุญาตเท่านั้นถ้าพระองค์ไม่ทรงอนุญาตไอ้พวกเนี้ยมันจะใช้ความเชื่อของมันใช้ความโง่ของมันในการมาสอนธรรมะแบบผิดๆเพื่อบิดเบือนโดยเช่นเรายกตัวอย่างนะครับบอกว่าภัยพิบัติของโลกจะสามารถลดลงได้ท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์สามารถที่จะทำให้ภัยพิบัติโลกนี้ลดลงได้ด้วยการเชิญชวนกันมาวิธีที่หนึ่งนะให้ชักชวนกันมาเพื่อร้องขอว่าอย่าให้ภัยพิบัติมันเกิดกับโลกโดยยังไม่รู้เลยว่าภัยพิบัติที่เกิดกับโลกมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะอะไรจึงเกิดทำไมจึงต้องเกิดแล้วที่ร้องขอกับใครร้องขอว่าอย่าให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นโลกร้องขอกับใครเวลาร้องขอต้องร้องขออย่างไรไม่รู้นะมาเที่ยวชวนและยังบอกอีกว่าให้พวกเราเนี่ยมาช่วยกันตั้งจิตร่วมกันเพื่อต่อต้านภัยพิบัติโลกบังอาจไหมฮะยังไม่รู้เลยว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพราะใครทำไมต้องเกิดแล้วการใช้พลังจิตร่วมกันเพื่อต่อต้านภัยพิบัติมันได้ผลจริงไหมปรากฏการณ์ที่สามารถอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้อะมันต่อต้านภัยพิบัติไม่ให้เกิดขึ้นบนโลกได้อย่างไรถ้าใครมาบอกท่านนะถามมันให้มันตอบท่านนะถ้ามันตอบท่านไม่ได้นี่แสดงว่าเทียมเท็จนะแสดงว่าเทียมเท็จนะพระศาสดาก็ไม่เคยสอนแบบนี้นะในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้บอกนะพระองค์ใช้คำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกคำว่าค้ำจุนโลกแปลว่าช่วยให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่คำว่าค้ำจุนแปลว่าทำให้โลกไม่เสียสมดุลความรักความเมตตาเท่านั้นในชีวิตประจำวันมันจะช่วยทำให้โลกของท่านเนี่ยไม่เสียสมดุลคือไม่เกิดภัยพิบัติไม่ใช่ช่วยให้โลกไม่เกิดภัยพิบัติหรือต่อต้านโลกไม่ให้เกิดภัยพิบัติด้วยการร้องขอกับด้วยการต่อต้านไม่ใช่ด้วยการหมุนธรรมจักรที่เราสอนอยู่ทุกวันเนี่ยที่พระบิดาเมตตาเนี่ยให้สั่นสะเทือนจิตหยาบของตัวเองให้มันเป็นกรรมจักรรูปเวทนาสัญญาสังขารและผลิตพลังงานความรักเมตตากรุณาออกมาในรูปของคลื่นพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณขันธ์มอบให้กับโลกท่านไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านั้นแค่รักมันได้ถึงแม้มันไม่น่ารักมันกวนตีนให้อภัยมันได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่าให้อภัยอย่างร้ายแรงหน้าที่ของท่านต้องรักให้ได้หมุนธรรมจักรอย่างเดียวกรรมจักรหมุนไม่ได้มันถ้าท่านทำแบบนี้ภัยพิบัติมันก็จะไม่เกิดขึ้นบนโลกพายุหมุนทั้งหลายเหมือนอย่างในทวีปอเมริกาใช่ไหมเป็นฤดูเดี๋ยวนี้มีฤดูเฮอริเคนมีฤดูของพายุหมุนเมื่อปีก่อนๆนี่มีพายุหมุนพายุอะไรวะ1เดือนน่ะมี1ปีมี12เดือนแค่ฤดูกาลของพายุแค่2เดือน3เดือนเนี่ยมีพายุหมุนทับพัดเข้าทำลายพี่ๆน้องๆที่เป็นอยู่บนผืนแผ่นดินของทวีปอเมริกาพายุหมุนเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า30กว่าลูกจนถึง42ลูกมันอะไรจะขนาดนั้นก็เป็นเพราะว่าแผ่นดินไหนประชาชนบนแผ่นดินไหนมันหมุนกรรมจักรเป็นอย่างเดียวมากเท่าไหร่เราสร้างกรรมไหนกรรมนั้นจะสนองท่านเวียงกรรมจักรออกมาโลภะโทสะโมหะก้าวล่วงผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นเอาเปรียบคนอื่นใช้อำนาจเหนือนำคนอื่นนี่คือหมุนกรรมจักรทั้งนั้นท่านก็จะได้รับผลคือกรรมจักรนั้นกลับคืนกรรมจักรก็คือพายุหมุนที่ทำลายล้างพี่น้องแผ่นดินไหวที่มันสั่นสะเทือนภายใต้ฝ่าเท้าที่มันมีจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวและมันจะกระจายการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นวงกลมเหมือนคลื่นน้ำที่ท่านโยนลูกหินลงไปในน้ำอ่ะแล้วมันก็กระจายเป็นวงคลื่นแผ่นดินไหวมันก็จะเป็นแบบนั้นนี่ก็คือกรรมจักรล้วนๆเพราะกรรมจักรมีไว้ทำลายล้างเห็นไหมเนี่ยอ้างตนว่ามีธรรมะสามารถร้องขอได้สามารถใช้พลังจิตร่วมกันต่อต้านได้โดยที่อธิบายอะไรไม่ได้สักอย่างให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ชัดเจนหน่อยว่ามันช่วยต่อต้านภัยพิบัติได้ยังไงได้จริงหรือไม่ได้อย่างไรร้องขอ
ให้ภัยพิบัติน้อยๆหน่อยร้องขอกับใครร้องขออย่างไรแล้วร้องขอแล้วมันจะได้ผลจริงหรือไม่ยังไม่รู้เลยหลายคนก็ไปเชื่อตามแล้วแถมบอกว่าจะได้มีเวลาในการปฏิบัติธรรมะกันเยอะๆแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ธรรมะกันเยอะๆเราก็เลยย้อนถามไปใน Facebook อะไรเนี่ยนะที่เขาสอนไว้นะแล้วมีลูกศิษย์เราเนี่ยนะมีลูกที่น่ารักกับคนหนึ่งเอามาถามพระบิดาเนี่ยแล้วเราก็ตอบให้คิดเองว่ามันจริงหรือเท็จที่สอนอย่างนั้นเนี่ยแล้วสุดท้ายเราบอกว่าสุดท้ายมันก็เผยโฉมมาว่าในที่สุดก็คือล่าสาวก ที่เรามาพูดธรรมะในพระนามของพระเจ้าเราไม่ได้มาล่าสาวกนะเพราะทุกคนเป็นลูกแกะของพระบิดาอยู่แล้วไม่ใช่ของคนอื่นเราจะไปหาสาวกเราจะมาหาศิษยานุศิษย์ทำหยองอะไรนะเราหาคนมาฟังพูดให้คนฟังแล้วเก็ตฟังแล้วเข้าใจแล้วกลับบ้านไปกับเราไปกราบพระบาทพระบิดาได้แค่นี้พอแล้วจะได้มาได้น้อยเรื่องของพวกท่านไม่ใช่เรื่องของเราแต่พระบิดากับเราอะทรงหวังว่าจะเห็นพวกท่านกลับไปกราบพระบาทพระองค์คืนกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนอกระบบเอกภพนอกอนันตจักรวาลพระองค์จะทรงเห็นพวกเรากลับไปเยอะๆไม่ต้องการให้เป็นต้นหญ้าวัชพืชที่ถูกเผาให้แห้งตายอยู่ในโลกหรือในจักรวาลนี้หรือถูกระเบิดทิ้งหรือถูกถอนทิ้งแล้วเอาไปเผาเพราะมันเป็นขยะพี่บีน้องๆครับหมายสำคัญเหล่านี้ครับนี่จากที่เรายกตัวอย่างนะท่านจำไหมถ้าท่านโง่เนี่ยท่านก็จะเป็นเหยื่อของไอ้คนพวกที่แสดงหมายสำคัญเนี่ยท่านจะกลายเป็นคนที่งมงายท่านสังเกตเห็นไหมเราไม่อวดฤทธิ์ไม่แสดงฤทธิ์ที่เราบอกว่าเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เบิร์ดซึ่งเป็นพระจิตวิญญาณของเราช่วยให้คนรอดตายหายจากโควิดมาเยอะแยะแล้วเนี่ยนั่นก็เป็นพวกท่านพูดกันเองเราก็ไม่ได้เอามาโฆษณานะไม่ได้เอามาโพลธนาหรือโฆษณาเพราะท่านพูดกันเองแล้วท่านก็ไปลองปฏิบัติกันแล้วก็ได้ผลจริงๆก็เพราะท่านเชื่อพระบิดาและศรัทธาเราอย่างแท้จริงไม่ใช่งมงายหรืองกงกนะครับนะเมื่อแสดงหมายสำคัญแล้วอีกเรื่องนึงที่ตะกี้เป็นนี่ไว้คือแสดงอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่การแสดงอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ทำให้เหลือเชื่อทำให้น่าเชื่อเหมือนพวกเล่นกลนะเราชอบคนหนึ่งนะฟิลิปส์ซึ่งเรารู้จักเขาตั้งแต่แกเริ่มดังมาใหม่ยังเป็นหนุ่มหล่อฟิ้วเลยนะมายากลฟิลิปส์เขากล้าบอกตรงๆว่าที่เขาแสดงนี่คือมายากลเป็นการเล่นกลไม่ใช่ไสยเวทไม่ใช่มนต์ดำเขาสามารถทำให้ของหายได้สามารถทำให้ของกลับมาได้แล้วเราก็จับเขาไม่ได้ด้วยเพราะเขามีความสามารถพิเศษคือความไวความว่องไวที่สามารถทำให้ตาของมนุษย์เราเนี่ยมันมีความไวเป็นขีดจำกัดถ้าเราไวกว่าความสามารถของตาที่เราจะเห็นอะไรไวๆได้เราก็จะไม่เห็นเขาเรียกว่าเห็นไม่ทันหรือเราจะไม่ทันเห็นครับมายากลสำหรับคนที่เก่งๆและมีพรสวรรค์เขามีแบบนี้ไงฟิลิปส์เขาก็มีแบบนี้เขาสามารถเนี่ยเขาสามารถนะเอาเหรียญซ่อนได้แล้วก็กลับไปกลับมามือเนี่ยไวมากเลยทำให้เรามองไม่เห็นว่าเขาซ่อนไว้ตรงไหนแต่อยู่ๆก็สามารถเอากลับมาได้มีหลายอย่างที่เขาเล่นกลเราดูแล้วเพลินดูแล้วพอรู้ว่าไอ้คนเนี่ยมันเป็นมายากลนะเราเลยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ถูกไหมแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาเดินอยู่กลางถนนเดินอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้แสดงอาการตรงไหนเลยว่าเขามีอาชีพเป็นนักเล่นกลหรือมายากลท่านเห็นปั๊บเห็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเฮ้ยไอ้นี่เป็นผู้วิเศษนี่วะใช่หรือไม่ใช่เพราะพวกนี้ก็จะแสดงมายาปาฏิหาริย์กันจะแสดงมายาปาฏิหาริย์นั่นคืออัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะมนุษย์เราธรรมดาใครๆก็ทำไม่ได้เหมือนอย่างพวกที่ชอบนั่งกรรมฐานนั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งกรรมฐานเป็นอาชีพเป็นอาชินเลยเราบอกแล้วว่าถ้านั่งกรรมฐานตรงนั้นเป็นการฝึกจิตเพื่อจะทำให้จิตตัวเองนะไม่มีอัตตาหรืออะไรพวกนี้นะเส้นทางสายนั้นเนี่ยมันจะต้องไปผ่านอภิญญาขั้นตอนของจิตที่มีอภิญญาคือมีจิตที่มีอภิญญาแปลว่ามีฌานสูงและมีอภินิหารเกิดขึ้นอภิญญามีทั้งหมด5บวก1ถ้าไปทางเส้นทางนั่งกรรมฐานมีแต่หลงทางนิพพานทั้งนั้นนะเพราะจิตของท่านมีพลังนั้นสูงจริงครับเพราะบังคับให้จิตสงบได้เพราะไม่มีใครมายั่วยวนกวนโมโหอายตนะภายนอกทั้ง5ถูกปิดหมดเหลือแต่จิตตัวเองอย่างเดียวและปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวนั่งกรรมฐานอยู่คนเดียวความมีสมถะของจิตก็คือพลังอำนาจของจิตก็จะสูงเพราะไม่มีใครกวนตีนไม่มีใครยั่วยุฝึกไปเรื่อยๆหลายเดือนหลายวันหลายพรรษาเนี่ยก็จะแข็งแกร่งพอจิตมันแข็งแกร่งจนถึงจุดหนึ่งปั๊บจิตมันจะเกิดอภินิหารเขาเรียกว่าจิตมันจะมีความฉลาดมากกว่าจิตมนุษย์ธรรมดาเขาเรียกว่าอภิญญาอภินะบวกปัญญาแล้วก็สามารถลองหนหายตัวได้ ดำดินได้
ใช่ไหมลองหนหายตัวดำดินได้นะทำเป็นผู้วิเศษก็แสดงนะอาญาปาฏิหาริย์นี่คืออภิญญาเบื้องต้นอย่างที่สองคือแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เนี่ยแสดงให้เห็นเลยคำว่าปาฏิหาริย์แปลว่าอะไรเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างไม่น่าเชื่อหรือเหลือเชื่อเห็นตามตาเลยนะอย่างนี้คืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เช่นเดินบนตะปูเดินบนมีดคมๆเอาเหล็กแหลมแทงปากซ้ายแก้มซ้ายทะลุแก้มขวานี่คืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ถ้าไม่เชื่อเนี่ยว่าเป็นผู้วิเศษนะเพราะคนธรรมดาไม่มีใครทำและทำไม่ได้ด้วยส่วนมายาปาฏิหาริย์เนี่ยก็เช่นการเล่นกลเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนการแสดงอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มี2สิ่งนี้ครับที่พระบิดาในยุคนี้ก็ไม่ทรงอนุญาตก็คือไม่ทรงประทานให้ใครใครพยายามแสดงแล้วก็จะถูกจับได้ว่านี่คือมายาใครแสดงแล้วนี่คือถูกจับได้ว่านี่คืออิทธิฤทธิ์ที่เป็นการพาหลงทางไม่ใช่ทางหลุดพ้นสิ่งที่พระบิดาทรงอนุญาตและทรงประทานให้โดยเฉพาะให้กับเราก็คือปัญญาปาฏิหาริย์แล้วเราก็มาแบ่งปันปัญญาปาฏิหาริย์นี้ให้กับพี่ๆน้องๆของเราที่เป็นชาวยุวจิตจักรวาลทายาทให้มีปัญญาปาฏิหาริย์เป็นคุณสมบัติพิเศษเกิดขึ้นในตนจากการฟังแล้วคิดตามฟังพระโอวาทแล้วคิดตามไม่ใช่ฟังปุ๊บเชื่อปั๊บหรือฟังปั๊บปฏิเสธปุ๊บไม่ใช่อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมี3อย่าง1กับ2ไม่เอาครับ3ครับปัญญาปาฏิหาริย์เพราะปัญญาปาฏิหาริย์นี่คืออะไรท่านสามารถใช้สมองคิดวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อจะรักอีกคนที่มันทำตัวไม่น่ารักคนที่มันทำตัวเลวๆเนี่ยท่านสามารถใช้ปัญญาคิดเพื่อจะรักอีเวนี่ได้ถามว่าปัญญาปาฏิหาริย์ไหมครับเห็นไหมท่านเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่จำเป็นต้องเป็นอนุตตรธรรมาจารย์อย่างเราไม่จำเป็นต้องเป็นพระบุตรเอกอย่างเราท่านก็สามารถเข้าถึงปัญญาปาฏิหาริย์ของตัวท่านเองได้เพียงแต่ว่าท่านต้องฝึกฝนใช้ความคิดแล้วต้องคิดให้เป็นคือคิดอย่างมีหลักการคิดอย่างมีเหตุผล และฝึกอีกข้อสุดท้ายคือฝึกการใช้เหตุผลให้เป็นปัญญาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแน่นอนแค่ท่านรักอีเวนนี่ได้ทั้งที่มันไม่น่ารักท่านให้อภัยไอเวนนี่ได้ทั้งที่มันทำตัวไม่สมควรที่ท่านจะให้อภัยมันเลยแต่ท่านให้อภัยมันได้ไม่อาฆาตไม่โกรธแค้นไม่ถือสาหาเรื่องหาความนี่แหละปัญญาปาฏิหาริย์พี่น้องครับตัวอย่างของพระวจนะเทียมเทศถ้าไม่มีตัวอย่างก็ไม่ใช่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลที่จะสื่อพระโอวาทให้ท่านฟังสื่อแล้วต้องทะลุมิติพระวจนะเทียมเทศเช่นสอนว่าการบรรลุธรรมคือการพ้นทุกข์นี่เป็นพระวจนะเทียมเทศที่เอาพระศาสดามาอ้างไม่ได้การพ้นทุกข์คือการไม่มีสังสารวัฏแปลว่าหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของจิตวิญญาณของตัวเองได้เมื่อไม่เวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือการพ้นทุกข์พระศาสดาไม่เคยสอนนะครับคนนำทางตาบอดสืบทอดคำสอนและความเชื่อจากความเชื่อนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษพอเชื่อมานานก็เลยไม่ได้คิดว่าจริงหรือเท็จบางคนพอเชื่อแบบนี้ก็เลยเอาความทุกข์มาเป็นจำเลยเกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์ขึ้นสมองเลยถ้าที่ความทุกข์เนี่ยไม่ว่าทุกกายทุกใจสามารถจัดการแก้ไขความทุกข์ทั้งกายและใจได้เพราะไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจมันเกิดจากปัญหาถ้าปัญหาใหญ่แก้ไขยากก็ทุกข์มากหน่อยถ้าปัญหาเล็กๆน้อยๆทุกข์ใจไม่มากก็แก้ไขไม่ยากวิธีการก็มีทุกสุโมทัยนิโรธส่วนมรรคนั้นเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเองสร้างปัญหาให้กับตัวเองทุกสุโมทัยนิโรธเป็นการใช้วิธีการแก้ปัญหาที่คนรอบข้างเขาหยิบยื่นมาให้เมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยความทุกข์ไม่มีความหมายเลยความทุกข์ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวถูกไหมบรรลุธรรมคือการพ้นทุกข์ไม่ใช่การบรรลุธรรมะก็คือการที่จิตหยาบของท่านรู้ความจริงว่า
จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างแล้วจิตหยาบของท่านในการเป็นมนุษย์เรียนรู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดต้องทำอะไรบ้างแล้วจิตหยาบก็เรียนรู้ต่อไปว่าต้องทำแต่ละอย่างเหล่านั้นเนี่ยให้สำเร็จได้อย่างไรถ้าท่านรู้สองสิ่งนี้โดยเฉพาะรู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยไม่ได้จับพลัดจับผลูมาเกิดหรือบังเอิญมาเกิดหรือร่อนเร่พเนจรมาเกิดแต่มีหน้าที่ขันอาสามาเพื่อเกิดเพื่อทำหน้าที่บรรลุในพันธสัญญา6ประการนะ3อย่างเนี้ยคือการบรรลุธรรมที่แท้จริงไม่ใช่บรรลุธรรมคือการพ้นทุกข์แล้วจิตวิญญาณกูหายสาบสูญจริงๆไม่ได้หายสาบสูญก็ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่เบื้องบนยังไปมีมายาไปมีตัวตนรันทดกันอยู่บนนั้นเพียงแค่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นเพราะไปลอยค้างอยู่บนนั้นด้วยเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้ต้องลอยค้างตรงนั้นจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่ได้จะลงเป็นนรกก็ไม่ได้ลำเค็ญและยิ่งเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกพระวจนะเทียมเท็จประการที่สองการมีสังสารวัฏเป็นทุกข์อย่างยิ่งนี่ก็เป็นเท็จเป็นพระวจนะเทียมและเป็นความเท็จไม่ใช่ความจริงซึ่งคนนำทางตาบอดหลอกท่านลวงท่านเพราะความเชื่อเพราะความหลงผิดของพวกเขาและเพราะความที่ท่านเนี่ยไม่ใช้ปัญญาเลยไปเชื่อตามการมีสังสารวัฏแปลว่าเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์นะบนโลกเวียนว่ายตายเกิดไปเป็นสัตว์นรกอยู่ในนรกหรือเวียนว่ายตายเกิดหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์วิมานเป็นสวรรค์มายาและบางคนบอกว่าไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมซึ่งมี32ชั้นอะไรไม่รู้ขึ้นไปนู่นๆนะเกิดแล้วหล่นลงมาแล้วเกิดใหม่อะไรไม่รู้นะเป็นความเชื่อทั้งนั้นแล้วก็จิตก็ใช้ความเชื่อนั้นสร้างมายาขึ้นมาเหมือนว่ามันเป็นความจริงทั้งที่พระบิดาไม่ได้สร้างไว้ไอ้สวรรค์มายานั่นบอกว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งถ้ายังมีเวียนว่ายตายเกิดจริงครับตายแล้วกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้หรือตายแล้วหลุดพ้นออกไปกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณไม่ได้เป็นทุกข์อย่างยิ่งจริงครับแต่การเวียนว่ายตายเกิดโลกมนุษย์นรกและก็สวรรค์มายาให้สวรรค์มายาเรียกว่าไตรภูมิหรือสามภพภูมิท่านเวียนว่ายตายเกิดในตรงนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการเวียนว่ายตายเกิดการมีภพชาติการมีกฎแห่งกรรมมันเป็นการให้โอกาสแก่แก่นแท้คือจิตวิญญาณของพวกท่านได้มีโอกาสแก้ตัวใหม่ได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่เพื่อจะให้จิตหยาบได้เรียนรู้ในการทำหน้าที่สำคัญของจิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้ที่ชาติที่แล้วที่ผ่านมาล้มเหลวจิตหยาบไม่สามารถเข้าถึงภารกิจหลักที่สำคัญของจิตวิญญาณที่อาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาทำหน้าที่ได้ก็เสียชาติเกิดไปพบชาติหนึ่งแล้วและยังดันทะลึ่งไปก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมามีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นก็เลยต้องมีกรรมเป็นกำเนิดเวลาตายไปแล้วไปลงนรกจิตวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเพราะเสียสมดุลเนื่องจากจิตหยาบเหลวไหลตอนเป็นมนุษย์จิตหยาบก็ทำเหตุให้จิตวิญญาณต้องไปลงนรกเพื่อจะไปดัดสันดานของจิตวิญญาณที่สันดานเสียหรือที่เสียสมดุลเพราะจิตหยาบของตัวเองในภพชาติก่อนตายเป็นผู้ก่อไว้พอจิตวิญญาณเป็นผู้บริสุทธิ์เสร็จแล้วปั๊บอะไรครับก็ต้องกลับมาเกิดใหม่โดยมีกรรมที่ก่อไว้ในอดีตชาติเป็นกำเนิดเพื่ออะไรครับเพื่อมาแก้ไขเห็นไหมสร้างปัญหาซ้ำซ้อนให้กับจิตวิญญาณของตัวเองอีกจิตหยาบมันเหลวไหลจากชาติที่แล้วจิตหยาบในชาตินี้ไม่เกี่ยวกับจิตหยาบชาติที่แล้วและจิตหยาบในชาตินี้ถ้าท่านยังมีชาติหน้าจิตหยาบของชาติหน้าก็ไม่ใช่จิตหยาบในชาตินี้เพราะจิตวิญญาณของท่านจะต้องแบ่งภาคตัวเองออกมาอีกความจริงของมันเป็นของมันอย่างนี้เห็นไหมมาบอกว่าต้องหนีการมีสังสารวัฏตายแล้วต้องไม่เกิดก็เลยต้องหลุดลอยไปค้างตรงนั้นนะเพราะมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมันเป็นความเทียมเท็จการได้กลับมาเกิดใหม่เป็นโอกาสที่จิตวิญญาณจะได้แบ่งตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบ189กลุ่มเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่เป็นมนุษย์แทนจิตวิญญาณตัวเองแปลว่าให้เจ้าอาวาสทำหน้าที่แทนพระประธานของวัดก็คือจิตวิญญาณหวังทุกภพชาติว่าจิตหยาบของกูชาตินี้มันต้องเกิดในที่ที่ดีมีคนที่มีธรรมะคบคนพาพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลถ้าจิตวิญญาณของกูนะถูกมาตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นบัณฑิตที่ดีๆนะไม่ใช่คนพาลคนชั่วนะจิตหยาบของกูก็จะโชคดีอย่างเช่นไปเกิดในครอบครัวที่มีพ่อแม่ที่เป็นคนมีศีลธรรม
จิตวิญญาณที่ได้ไปเกิดตรงนั้นโอ้โหโคตรโชคดีเลยครับเพราะพ่อแม่เป็นคนมีศีลธรรมสามารถจะสอนลูกตัวเองให้มีศีลธรรมมีคุณธรรมรอดพ้นจากบาปได้รอดพ้นจากกฎแห่งกรรมได้เพราะถ้าพ่อแม่มีปัญญาสอนนะนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นการมีสังสารวัฏเป็นทุกอย่างยิ่งเป็นพระวจนะเทียมเท็จพระศาสดาพระบุตรเอกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนี้ถ้ามันไม่มีประโยชน์คงไม่ให้มีสังสารวัฏและการที่ต้องกลับมาชดใช้กรรมต้องกลับมาแก้ไขที่ท่านไปเรียกกันว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดนะซึ่งมันเป็นความจริงแต่ท่านดูแค่ปลายเหตุมีกรรมเป็นกำเนิดเพราะกรรมนั้นส่งท่านมาเกิดใหม่เพื่อให้มาแก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดบาปผิดพลาดสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องทำให้กรรมเก่านั้นเป็นโมฆะถ้าไม่ได้ถ้าไม่สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้ไม่มีภพชาติไม่มีสังสารวัฏแปลว่าไม่มีโอกาสจิตวิญญาณของท่านก็จะซวยไปตลอดคำว่าซวยแปลว่าจะต้องแบกกรรมที่จิตหยาบทำเหลวไหลเอาไว้เป็นคุณสมบัติติดตัวและจิตวิญญาณของท่านถ้ามันมีขยะติดตัวมีเสบียงที่ไม่พึงประสงค์ติดตัวจิตวิญญาณของท่านจะกลับบ้านได้หรือครับกลับบ้านคือหลุดพ้นนะกลับบ้านไม่ได้เพราะมาเท่าไหร่ก็ต้องกลับไปเท่านั้นมาทางไหนก็ต้องไปทางนั้นอะไรอย่างนี้ซึ่งกฎนี้เดี๋ยวเราจะพูดให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่รักครับพระวจนะเทียมเท็จประการที่3นี่เราเพียงแค่ยกตัวอย่างตามที่พระบิดาทรงพระเมตตาว่ามันสำคัญมากต้องพูดให้มนุษย์รู้นะดับอัตตาได้ตายแล้วไม่มาเกิดอีกนี่ก็เป็นพระวจนะเทียมเท็จพระศาสดาไม่ได้สอนไว้นะว่าดับอัตตาได้ตายแล้วไม่มาเกิดอีกอัตตามีครับอัตตายังมีอัตตาดับไม่ได้ครับเพราะจิตวิญญาณถึงแม้มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาแต่จิตวิญญาณก็มีอัตตามีตัวตนเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระบิดาทรงสร้างเพราะฉะนั้นดับมันไม่ได้มันแค่บอกว่าดับได้นี่ก็ผิดแล้วนักวิทยาศาสตร์โลกก็ตอบได้ว่าพลังงานมันสูญหายไปไหนไม่ได้ถ้าจิตวิญญาณท่านเป็นกล่องพลังงานมันจะสูญหายไปไหนไม่ได้แสดงว่าอัตตาตัวตนของจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานมันก็หายไปไหนไม่ได้นอกจากหลอกตัวเองไม่ใช่บอกนะหลอกตัวเองให้เชื่อว่ามันหายได้ที่ท่านบอกว่าหายได้เพราะอะไรเพราะท่านบอกว่าท่านพ้นทุกข์แล้วไงเมื่อพ้นทุกข์แล้วแสดงว่าไอ้ตัวตนที่มันเคยทุกข์อยู่มันดับแล้วมันไม่มีแล้วท่านเลยบอกว่าอัตตาดับได้เห็นไหมฮะนี่คือลอจิกนี่คือเหตุและผลที่แท้จริงของพวกเขาอ่ะมันเป็นพระวจนะเทียมเท็จตายแล้วไม่มาเกิดอีกเพราะอะไรฮะว่าวอ่ะเวลามันขาดเนี่ยมันลอยไปติดอยู่บนยอดไม้ท่านไม่สามารถเอาว่าวลงมาเล่นได้อีกแล้วนะเพราะมันไปติดยอดไม้สูงๆแต่อัตตาก็คือตัวตนของว่าวยังอยู่ไหมอยู่มันยังค้างบนยอดไม้อยู่ครับแต่มันเป็นว่าวที่ไม่สามารถจะลงมาให้ท่านเล่นได้อีกก็แปลว่าไม่สามารถจะเป็นจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเพราะมันไปลอยค้างอยู่บนนั้นไงไปลอยค้างอยู่บนนั้นไงประการที่4พระวจนะเทียมเท็จมีอีกว่าจะดับอัตตาต้องดับทุกข์ให้สิ้นใช่ไหมถ้าจะดับอัตตาต้องดับทุกข์ให้สิ้นที่เราอธิบายตะกี้ถ้าเราสามารถเอาชนะความทุกข์ได้ท่านจะใช้วิธีอะไรของท่านเราไม่รู้แต่ท่านบอกว่าท่านไม่ทุกข์แล้วท่านหมดทุกข์สิ้นทุกข์อยู่เหนือทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแล้วท่านก็โมเมว่าท่านดับอัตตาแล้วถ้าจะดับอัตตาได้ต้องดับทุกข์ให้สิ้นนี่ก็เป็นพระวจนะเทียมเท็จทุกข์สุขอยู่ที่ใจถ้าจิตใจมันไม่ทุกข์ไม่ต้องไปดับตัวตนที่ไหนหรอกครับไอ้ตัวทุกข์มันอยู่ในใจท่านมันเป็นมายาที่ท่านหลงผิดนะประการที่5จะดับทุกข์ให้สิ้นต้องดับที่ขันธ์5นี่ไปกันใหญ่เลยครับเละเทะเลยไปกันใหญ่เลยครับมันเหมือนตัดมือตัดตีนตัวเองขันธ์5เนี่ยมันเป็นเครื่องมือของจิตหยาบที่จะสามารถสั่นสะเทือนโดยการใช้อายตนะทั้ง5เนี่ยเป็นประตูเป็นหน้าต่าง ในการสร้างเงื่อนไขให้จิตเพื่อกระตุ้นให้จิตเนี่ยสั่นสะเทือนจิตก็คือจิตหยาบให้สั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนที่เรียกว่า5ขันธ์แล้วสั่นสะเทือนสุดท้ายคือเป็นความรักถ้าเป็นกรรมจักรถ้าหมุนเป็นกรรมจักรก็จะเป็นความรักก็คือวิญญาณขันธ์ซึ่งเป็นพลังงานด้านบวกมอบให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งแล้วก็ข้อ6ข้อสุดท้ายพระวจนะเทียมเท็จก็คือดับขันธ์5ได้ต้องปิดอายตนะทั้ง5ด้วยถ้าท่านจะดับขันธ์5ได้ต้องปิดอายตนะทั้ง5ด้วยเพราะอะไรกูจะได้ไม่มีการถูกยั่วยุย้าวยวนจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวภายนอกกูจะเหลือแต่ตัวกูเองอย่างเดียวคือจิตของกูเองที่จะเร้าตัวเองกูจะเหลือแต่จิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้ากูจะดับขันห้าได้เหลือแต่จิตอย่างเดียวไม่มีสิ่งเร้ากระตุ้นจิตขันห้ามันไม่เกิดเพราะฉะนั้นกูต้องปิดอาจารย์ทั้งหมดไปอยู่ในป่าในถ้ำในเขานู่น
นี่คือพระวจนะเทียมเท็จทำตัวเป็นคนพิการเราพูดความจริงให้ท่านฟังพี่น้องๆครับพระวจนะเทียมเท็จเป็นสิ่งที่จะต้องกล่าวต่ออีกสไลด์หนึ่งนะเพราะมันมีไม่น้อยนะเช่นสอนให้ละชั่วเพราะกลัวตกนรกแทนที่จะสอนให้ละชั่วให้ละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นมันไม่ดีเป็นการทำชั่วนั้นเป็นการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่ไม่ถูกต้องที่พระเจ้าไม่ปลื้มที่พระบิดาไม่ปลื้มถ้าทำความชั่วจิตวิญญาณท่านมาเกิดก็เสียชาติเกิดเพราะไม่สามารถจะหมุนธรรมจักรเพื่อผลิตสร้างความรักให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนได้ประการที่8สอนให้ทำดีเพราะอยากขึ้นสวรรค์สอนให้ท่านอยากขึ้นสวรรค์ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งทำเยอะๆจะได้บุญเยอะๆนี่เป็นพระวจนะเทียมเท็จพระศาสดาไม่เคยสอนไม่ว่าศาสดาองค์ไหนก็ตามไอ้คนนำทางตาบอดมาสอนกันเองสอนให้มันทำความดีเพราะอยากขึ้นสวรรค์อยากขึ้นมากก็ทำความดีเยอะๆทำแล้วหวังสิ่งตอบแทนความดีงามที่ท่านทำนั้นเป็นโมฆะนะพี่น้องท่านทำบุญแล้วร้องขอสิ่งตอบแทนไม่ว่าอธิษฐานขออะไรก็ตามไอ้บุญที่ท่านทำความดีงามที่ท่านปฏิบัตินั้นมันจะไม่ส่งผลอะไรในทางจิตวิญญาณอีกแล้วครับเพราะว่าท่านตั้งเป้าหมายที่จะรับเอารางวัลจากการที่ท่านทำด้วยตัวท่านเองแล้วพระบิดาหรือพระเจ้าไม่จำเป็นต้องประทานให้ท่านอีกแล้วเพราะท่านเป็นลูกที่เก่งแล้วสามารถหารางวัลให้กับตัวเองได้ใช่ไหมพ่อแม่จะช่วยลูกก็ต่อเมื่อลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะพ่อแม่จึงต้องทำมาหาเลี้ยงดูลูกใช่หรือไม่เมื่อลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีใครบ้างอ่ะพ่อแม่ไหนบ้างที่จะต้องเลี้ยงลูกตัวเองโตเป็นควายโตจนสุนัขเลียตูดยังไม่ถึงไม่ใช่โตจนเลียตูดสุนัขไม่ถึงนะโตจนตัวเองเนี่ยนะสุนัขเลียตูดไม่ถึงแล้วก็ยังเป็นลูกแง่ของพ่อแม่อยู่อายุ 5-60 ก็ยังเกาะพ่อแม่กินอยู่ใช่ไหมไม่มีถูกต้องไหมอย่างที่9ทำบุญด้วยปัจจัยมากๆจะได้บุญมากอย่างที่บอกแล้วพระวจนะเทียมเท็จคือสตรีและชาวบ้านนิพพานไม่ได้สตรีผู้หญิงนิพพานไม่ได้ชาวบ้านนิพพานไม่ได้ผู้จะนิพพานได้คือหายสาบสูญเนาะไม่ใช่หลุดพ้นนะหายสาบสูญเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดนะว่านิพพานไม่ได้ผู้ที่นิพพานได้ต้องเป็นผู้ชายและต้องถือบวชเท่านั้นถามว่าพระศาสดาพระองค์ได้กล่าวพระวจนะตรงนี้ไว้เอาหลักฐานมาหน่อยมีแต่เขาบอกว่าบวชเรียนและมรรคผลสูงสุดก็คือหลุดพ้นมรรคผลสูงสุดก็คือนิพพานทางจิตวิญญาณก็แปลว่าหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ไม่ใช่หลุดลอยถูกต้องไหมและผู้หญิงเนี่ยกายหยาบเท่านั้นน่ะที่เป็นมายาว่าเป็นผู้หญิงแต่จิตวิญญาณข้างในก็ไม่ต่างกันกับจิตวิญญาณของผู้ชายคนอื่นๆเพียงแต่ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ผู้หญิงก็มีหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนเลี้ยงลูกอะไรพวกนี้ไม่มีเวลาว่างไปบวชแต่คนที่ไม่มีเวลาว่างไปบวชนะปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านก็ทำได้นี่เพราะที่บ้านก็คือโลกที่วัดก็คือโลกบนภูเขาในถ้ำในป่าก็คือโลกปฏิบัติธรรมะปฏิบัติตรงไหนก็ได้ในโลกนี้ถูกต้องหรือไม่เนี่ยที่สอนว่านะสตรีและชาวบ้านนิพพานไม่ได้นั่นคือเทียมเท็จประการที่11พระวจนะเทียมเท็จเราขึ้นโชว์ไปแล้วพระองค์จะทรงกลับมาช่วยให้รอดคำสอนที่เทียมเท็จก็คือพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อรับบาปรับกรรมทั้งหมดที่มนุษย์ทั้งโลกหรือศิษย์สาวกของพระองค์ในอดีตชาติทำไว้ก่อกรรมทำเวรไว้พระองค์จะเสด็จกลับมาแบกบาปให้หมดเหมือนแบกไม้กลางแขนนั่นแล้วทุกคนก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็จะได้ก้าวตามพระองค์เข้าประตูคอกแกะไปกราบพระบาทพระบิดาคำสอนนี้ก็คือพระวจนะเทียมเท็จเพราะลูกที่เป็นเด็กเส้นไม่มีหรอกครับกรรมใดใครก่อคนนั้นต้องรับผิดชอบไม่งั้นกฎแห่งกรรมมันจะมีไว้ทำไมสร้างกรรมทางพลังงานเอาไว้และสร้างกรรมทางโลกเอาไว้ทำให้มีคนเกี่ยวกรรมเอาคาดโกรธแค้นท่านจิตวิญญาณท่านต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะมาทำให้ไอเวนนั่นน่ะมันหายแค้นจากการที่จิตหยาบชาติที่แล้วเหลวไหลไว้มาในชาตินี้ต้องใช้จิตหยาบในชาตินี้ช่วยจิตหยาบในชาติที่แล้วทำให้ไอเวนที่เกี่ยวกรรมเกี่ยวเวนกันมาเนี่ยมันหายแค้นแต่ถ้าไม่ถือบทละครมาไม่ถือบททดสอบมากิจกรรมในการสั่นสะเทือนขันห้าเพื่อจะช่วยชำระแค้นล้างบาปล้างแค้นรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง
กรรมดีกรรมชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้นี่คือพระวจนะที่แท้จริงไม่ว่าศาสดาพระองค์ไหนสอนนะคำกล่าวที่เราพูดนี่คือของจริงแต่ไม่ใช่ให้ใครสักคนหนึ่งมีความรักความเมตตาสูงส่งมากจริงเราไม่เถียงพระศาสดาที่มาจากพระเจ้ามีความรักมีความเมตตาธรรมในสูงส่งมากแต่ให้พระองค์เสด็จกลับมาเนี่ยมาช่วยไถ่บาปให้ก็คือมาช่วยให้รอดรอดพ้นจากภัยพิบัติรอดพ้นจากกฎแห่งกรรมเนี่ยพระองค์ช่วยไม่ได้ท่านต้องทำเองแต่พระองค์จะช่วยได้ก็คือทรงจะชี้แนวทางสร้างแนวคิดว่าที่ปฏิบัติอยู่นะมันบาปมันชั่วนะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรนะพระองค์จะชี้ให้เห็นถ้าท่านละเว้นในการทำบาปนั่นแหละด้วยตัวท่านเองนั่นแหละนะนั่นคือการไถ่บาปให้กับท่านแล้วเข้าใจไหมครับนี่คือพระวจนะเทียมเทศและอย่างที่12คนนอกศาสนาไม่ใช่แกะของพระบิดานี่คือการสอนว่าคนนอกรีตก็คือคนที่ไม่ยอมรับนับถือศาสนาที่ตนเลือกหรือไม่ยอมรับนับถือในพระเจ้าไม่ยอมรับนับถือในพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเองคนพวกนี้คือคนนอกศาสนาเป็นคนนอกรีตคำว่านอกรีตแปลว่าจิตวิญญาณของคนเหล่านั้นที่ไม่ยอมรับเหมือนศาสนาของตนเป็นพวกที่ไม่ใช่แกะของพระบิดาไม่ใช่นะแกะนอกคอกก็คือคนที่ไม่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระศาสดาไม่ว่าศาสดาพระองค์ไหนไม่ว่าศาสดาพระองค์นั้นจะเคยกล่าวถึงแกะหรือไม่ก็ตามไม่เชื่อตามไม่ปฏิบัติตามไปทำตามเจ้าลัทธิไปทำตามคนนำทางตาบอดที่พาหลงทางลงเหวลงห้วยนั่นคือไอ้พวกนอกรีตไอ้พวกนอกคอกแต่คนที่นับถือคนละศาสนาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีหมดเพียงแต่ว่าไอ้คนนำทางตาบอดนั่นแหละที่มันพาหลงทางแปลผิดสอนผิดเข้าใจผิดเชื่อผิดๆไอ้พวกนี้ตัวปัญหาเข้าใจนะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเป็นแกะของพระบิดาทั้งหมดอะถึงแม้ว่าจิตวิญญาณของเขาเนี่ยไม่ยอมรับยังยอมรับพระเจ้าหรือยอมรับพระบิดาไม่ได้เพราะมันเสือกลืมมันเสือกจำไม่ได้เพราะมาเกิดเป็นมนุษย์เสียนานนะก็คิดดูสิ 6,800 ปีเศษจนถึงวันนี้แล้วพี่น้องครับจะไม่ให้ลืมได้ไงเพราะทุกภพชาติไม่เคยนึกถึงพระเจ้าทุกภพชาติไม่เคยนึกถึงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณจำไม่ได้มันก็ต้องย่อมลืมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทั้งหมด12ประการเนี่ยเป็นตัวอย่างของพระวจนะเทียมเทศพี่น้องครับทีนี้เราได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งเมื่อ 2-3 สไลด์ที่ผ่านมาเราบอกว่าบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าใครจะบิดเบือนไม่ได้เรามาเรียนรู้กันนิดไหมว่าตัวอย่างของบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าที่ใครจะบิดเบือนไม่ได้เช่นอะไรบ้างอย่างแรกกฎแห่งกรรมใครก็จะไม่สามารถบิดเบือนได้สาระของกฎแห่งกรรมมีอะไรบ้างมาทวนกันไหมกรรมของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบ 2. กรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองคนที่ก่อกรรมนั้นนี่คือกฎแห่งกรรมนะ3กฎแห่งกรรมทำงานตั้งแต่มนุษย์เกิดมาแล้วอายุครบ3ขวบบริบูรณ์ขึ้นไปไม่มีใครจะสามารถบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงพระบัญญัติของพระเจ้าในเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ได้ประการที่4มนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าคนทั้งโลกมีจิตสำนึกต่ำทรามหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนปลายยุคพลังงานเก่าอยู่ในขณะนี้มนุษย์ทำบาปกรรมต่อกันเยอะมากทำชั่วต่อโลกมากแสดงว่าหมุนแต่กรรมมาจากยุคนี้เป็นต้นไปมันก็จะเป็นยุคที่มนุษย์จะไม่ปลอดภัยจากภัยพิบัติเพราะหมุนกรรมมาจากด้วยกฎแห่งกรรมมนุษย์ก็จะได้รับกรรมมาจากสะท้อนกลับจักเป็นอาวุธในการทำลายล้างแน่นอนถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาหายนะหรือหายนะอย่างที่เราบอกมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันประการที่5กรรมมาจากสนองกลับด้วยภัยพิบัติอันนี้พูดนำแล้วประการที่6ทำมาจากสนองกลับด้วยสันติสุขเนี่ยถ้าเชื่อตามพระวจนะของพระศาสดาแต่ละพระองค์ที่ทรงเมตตาสอนไว้หรือเชื่อตามพระโอวาทของพระบิดาที่พระบุตรเอก
ในแต่ละยุคสื่อสอนกันไว้แม้กระทั่งยุคเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลยุคของจิตจักรวาลถ้าท่านปฏิบัติตามคำชี้แนะชี้นำของเรานั่นเท่ากับว่าพวกท่านเนี่ยสามารถหมุนธรรมจักรได้เป็นผลสำเร็จภัยพิบัติบนโลกนี้มันก็จะหายไปหมดเลยครับแต่ยกเว้นภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นจากปฏิบัติการในการชำระโลกตามแผนการของพระเจ้าอันเนี้ยดินน้ำลมไฟต้องสั่นไหวแน่นอนแต่สั่นไหวแล้วมันจะไม่ถึงขนาดเอาชีวิตของพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกแกะของพระองค์หมดทุกคนหรอกยกเว้นคนเหลวไหลหรือเป็นบ่าวชั่วเป็นมนุษย์ที่ไม่เอาไหนไม่เอาทานผู้คนเหล่านี้จะต้องถูกชำระพี่ๆน้องๆครับนี่คือกฎแห่งกรรมเราพูดสั้นๆไม่ต้องพูดยาวแต่เข้าใจใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงวันหน้ามีอธิบายลึกลงไปกว่าที่ท่านเห็นวันนี้ที่ท่านเข้าใจประเด็นอยู่ไม่ต้องห่วงครับต้องให้ทะลุแจ้งพี่ๆน้องๆครับกฎข้อ2ที่เป็นพระบัญญัติของพระเจ้าที่ไม่มีใครสามารถบิดเบือนเบี่ยงเบนหรือเปลี่ยนแปลงได้คือกฎแห่งการสมดุลเราให้ดูภาพยากๆพี่น้องครับกฎแห่งการสมดุลท่านดูวงกลมนะเริ่มจากจุดตรงกลางสีดำๆแล้วมันกระจายมาข้างนอกพอสุดแล้วปั๊บมันก็กระเด้งม้วนกลับไปหาข้างในเนี่ยออกมาแล้วกลับเข้าไปนี่คือ1รอบ1รอบนี่คือสมดุลเข้าใจความหมายครับถ้าไม่สมดุลก็คือออกมาจนทะลุวงแล้วหายไปเลยไอ้นี่ออกมาแล้วกลับเข้าไปออกมาแล้วกลับเข้าไปมันเหมือนคลื่นจิตของมนุษย์เวลาท่านเหวี่ยงคลื่นจิตคลื่นแห่งความรักคลื่นแห่งความคิดถึงหรือคลื่นแห่งความโกรธก็ได้เวียงออกจากจิตก็คือศูนย์กลางคือตัวท่านเวียงออกมาข้างนอกเวียงออกมารอบข้างไอ้ขอบนอกเนี่ยขอบนอกที่สุดเนี่ยขอบนอกสุดนะเปรียบเสมือนคนที่ท่านโกรธสุดหรือรักสุดจิตของท่านเวลาสั่นสะเทือนแล้วมันจะเวียงคลื่นความรักเป็นวงกลมกระจายออกไปอย่างเงี้ยครับจากตัวท่านนะแล้วก็ไปคอนแทคก็แปลว่าไปปะทะหรือไปสัมผัสกับจิตของคนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านโกรธพอจิตท่านเหวี่ยงไปปะทะแล้วจิตของท่านก็จะสะท้อนกลับถ้าท่านยั่วโมโหไอเวนนั่นไอเวนนั่นมันก็มีจิตที่สั่นสะเทือนเป็นลบอยู่ด้วยมีคุณสมบัติเป็นลบจิตของท่านก็เป็นลบพอไปเจอลบไอคนที่เป็นลบมันก็จะปฏิเสธลบของท่านเพราะมันไม่เอาไงมันก็จะเหวี่ยงเอาลบของมันเนี่ยมาเป็นคลื่นผสมกับลบที่ท่านโกรธที่ท่านเกลียดเนี่ยกลับเข้ามาหาตัวท่านท่านสังเกตไหมเวลาท่านทะเลาะกับใครเนี่ยจะรู้สึกว่าท่านมีโมโหมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดก็ตีตาตาตีกันเขาก็เป็นแบบเดียวกับท่านเวียงคลื่นจิตใส่กันถ้าเป็นคลื่นความรักต่างคนต่างรักกันมากรักกันอย่างดูดดื่มแต่ถ้าเกลียดชังกันนะโกรธแค้นกันก็จะเวียงใส่กันจนกลายเป็นเอาเป็นเอาตายเนี่ยคลื่นจิตมันเวียงไปแล้วเวียงกลับเวียงไปแล้วเวียงกลับมันต้องครบลูปของมันก็แปลว่าต้องครบนะขึ้นลงแล้วกลับขึ้นมานะในแนวระนาบนี่ถือว่าคลื่นความถี่หนึ่งคลื่นนะครบลูปแปลว่ากฎแห่งการสมดุลมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามาดูรายละเอียดมาดูรายละเอียดว่ากฎแห่งการสมดุลกันนั้นมีว่าอย่างไรบ้าง 1. ผู้ใดเริ่มต้นผู้นั้นต้องสิ้นสุดกฎแห่งการสมดุลผู้ใดเริ่มต้นผู้นั้นต้องสิ้นสุดเพราะเหตุนี้ท่านเป็นคนไปยั่วโมโหไปกวนตีนเขาให้เขาโกรธอาฆาตโกรธแค้นท่านท่านเป็นผู้ก่อทำให้เขาเสียสมดุลถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยแก่บุคคลที่ทำอะไรไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่ดีงามต่อท่านนะเพราะว่าที่เขาทำไม่ถูกต้องต่อท่านไม่ดีงามต่อท่านอาจจะเป็นเพราะท่านเป็นเหตุสร้างเงื่อนไขบททดสอบจิตสำนึกให้เขาแล้วเขาสอบตกท่านทำชั่วเขาก็ชั่วตอบท่านต้องเรียนรู้ที่จะรักคนที่ทำชั่วกับท่านให้ได้นั่นแปลว่าอะไรครับถ้าท่านรักหรือให้อภัยคนที่ทำชั่วกับตัวท่านได้เขาก็จะเลิกที่จะมาทำชั่วมาต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกับท่านอีกเพราะท่านอโหสิและให้อภัยกับเขาท่านเป็นผู้เริ่มต้นและเป็นผู้สิ้นสุดกรรมนั้นด้วยตัวท่านเองถูกต้องไหมครับนี่คือตัวอย่างที่อธิบายพอคร่าวๆพอสังเขปพอสันดาปกับสมองของท่านได้ใช่ไหม ประการที่สองครับกฎแห่งการสมดุลกันคือมาทางไหนต้องกลับไปทางนั้นเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่กลุ่มพลังงานที่ร่อนเร่พระเนจรมาจากบ้านเกิดเมืองนอนนอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพแล้วมาจุติอยู่ในภพภูมิโลกมาเป็นมนุษย์มาเป็นคนสองมิติเพราะฉะนั้นเวลาจิตวิญญาณตายแล้วนะมาจากทางไหนมาจากไหนจิตวิญญาณของท่านต้องเป็นไปตามกฎแห่งการสมดุล
คือต้องกลับไปทางนั้นมาทางด่านนภาลัยมาทางประตูมิติก็ต้องกลับไปทางประตูมิติที่ท่านเข้ามานึกออกไหมไม่ใช่ปีหลังคาจะมุดออกหลังคาไม่มีใครสร้างกระไดบ้านประตูบ้านไว้บนหลังคาหรอกไม่มีขนาดตึกร้อยกว่าชั้นทางออกจากตึกเขาก็ไม่ได้ออกบนหลังคายกเว้นขี่เฮลิคอปเตอร์ออกไปส่วนมากแล้วเขาจะนั่งลิฟต์ลงมาชั้นล่างแล้วออกพระบิดาทำให้มันง่ายแต่ดันไปทำให้มันยากมาทางไหนกลับไปทางนั้นผู้เริ่มต้นผู้นั้นต้องสิ้นสุดท่านมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณมาจากนู่นมาเกิดเป็นมนุษย์มันเมื่อเกิดมนุษย์ทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ต้องกลับคืนจากการเป็นมนุษย์ก็กลับคืนไปยังจุดเริ่มต้นของตัวเองอีกอย่างที่สามมีมาเท่าใดต้องกลับไปเท่านั้นจิตวิญญาณของท่านที่ต้องตายแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นนิพพานได้เพราะยังมีกรรมติดตัวอยู่มีน้ำหนักตัวเห็นไหมสวรรค์เทพเทวดาพรหมอะไรเงี้ยเขาจะมีหลายชั้นแบ่งกันตามน้ำหนักตัวถ้าน้ำหนักมากก็เป็นเทพลอยต่ำหน่อยน้ำหนักเบากว่าเทพก็คือลอยขึ้นมาสูงหน่อยก็เป็นเทวดาก็จัดแบ่งชนชั้นกันอย่างนี้แบ่งตามน้ำหนักมวลหรือน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณแล้วถามว่าน้ำหนักมวลน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะก็มันมาจากบุพกรรมแม่เหล็กบุพกรรมแม่เหล็กก็คือผลกรรมนั้นอันเกิดจากจิตหยาบเป็นผู้ก่อกรรมทำบาปขึ้นขณะที่เป็นมนุษย์แล้วบุพกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของประจุไฟฟ้าที่มีรหัสกรรมเรื่องราวของกรรมที่ก่อไว้บันทึกอยู่ในนั้นเป็นเหมือน IC ก็คือวงจรขนาดเล็กจิ๋วที่บันทึกข้อมูลกรรมไว้ทั้งหมดแล้วมันก็จะติดเกาะติดอยู่กับจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของคนคนนั้นคนที่ตายแล้วจิตวิญญาณลอยไปเป็นเทพเป็นเทวดาอะไรนั่นเป็นเพราะน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณเนี่ยมันน้อยกว่าจิตวิญญาณของผู้ที่ยังเกิดเป็นมนุษย์อยู่ถามว่าทำไมมันน้อยกว่าเพราะการเป็นนักบวชการเป็นนักพรตเนี่ยถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยพยายามจะไม่ก่อกรรมใหม่พยายามจะไม่ก่อกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวที่มาเนี่ยมาเท่าไหร่เพื่อต้องการเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะน้ำหนักตัวต้องไม่เกิน30มิลลิกรัมถ้าไม่เกิน30มิลลิกรัมเนี่ยก็เข้ามาได้นะถูกไหมไม่เกิน30มิลลิกรัมแต่ถ้ามาแล้วเนี่ยมีกรรมติดตัวเพิ่มน้ำหนักตัวก็เกิน30มิลลิกรัมโลกมีแรงดึงดูดโลกมีแรงโน้มถ่วงถ้ายิ่งมีน้ำหนักมากมีมวลมากโลกก็จะดึงเอาไว้มากเหมือนก้อนเมฆอ่ะก้อนที่เป็นเมฆฝนดำๆน้ำหนักก้อนเมฆเนี่ยมันมีมวลเนี่ยมากกว่าก้อนเมฆที่สีเทาๆและสีขาวเพราะฉะนั้นท่านสังเกตไหมสีเมฆสีดำลอยต่ำเมฆสีเทาๆลอยสูงขึ้นไปหน่อยและเมฆสีขาวเนี่ยจะลอยสูงสุดใช่หรือไม่เพราะน้ำหนักมวลมันต่างกันจิตวิญญาณที่ลอยหลุดลอยก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะถ้าท่านมีน้ำหนักตัวเนี่ยมากกว่า30มิลลิกรัมเมื่อครั้งแรกที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกท่านจะหลุดพ้นออกไปไม่ได้เพราะจะถูกกาแล็กซีทางช้างเผือกจะถูกเอกภพทั้งระบบและถูกโลกเนี่ยดึงดูดเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณของท่านเอาไว้จนไม่สามารถจะออกไปได้นะเช่นตัวอย่างก็มีแก๊สเรือนกระจกพวกคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอนทั้งหลายซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกนั่นมันลอยขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วลอยเหนือเมฆขึ้นไปอีกนะเกือบจะหลุดพ้นไปจากระบบโลกแล้วนะมันไปลอยค้างอยู่แล้ววนอยู่รอบโลกลอยค้างอยู่ไม่ลอยไปไหนอีกมันไม่ไปต่อเพราะอะไรครับเพราะยังถูกอำนาจแรงดึงดูดของโลกนี่เหนี่ยวรั้งเอาไว้อยู่ถึงแม้แก๊สหรืออากาศเนี่ยไฮโดรเจนออกซิเจนเนี่ยมวลมันน้อยมากน้อยกว่าก้อนเมฆอีกนะมันก็ยังต้องไปรวมตัวอยู่บริเวณรอบโลกแล้วพยายามกักความร้อนรังสีอัลตราไวโอเลตที่แทงทะลุลงมาได้แล้วเวลาสะท้อนกลับเนี่ยแรงสะท้อนมันจะน้อยกว่าตอนที่มันพุ่งลงมามันก็เลยหลุดออกไปไม่ได้ความร้อนก็เลยอบอยู่ในโลกพวกเราก็เลยเหมือนกับมนุษย์อบโอ่งอ่ะมีพอลูชันก็คือกรีนเฮาส์เอฟเฟคมีปรากฏการณ์กรีนเฮาส์เอฟเฟคเป็นพอลูชันปกคลุมโลกเอาไว้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแก๊สมันระเหยออกไปลอยไปจนสุดแรงดึงดูดของโลกได้เพราะมีแก๊สออกซิเจนมีแก๊สไฮโดรเจนซึ่งเป็นแก๊สที่มีน้ำหนักเบามากและสามารถที่จะดันแก๊สมวลหนักกว่าแต่ก็เป็นแก๊สที่เบากว่าธรรมดาทั่วไปนะมันดันให้หนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกออกไปได้ไอ้กรีนเฮาส์เอฟเฟคภาวะที่เป็นpollution ที่เป็นปัญหาหนักโลกหนักมนุษย์อยู่ทุกวันนี้เพราะคนไม่รู้จะแก้ไขปัญหาไงก็เลยทิ้งปัญหานั้นเอาไว้แค่พวกเรารักกันให้ได้หมุนธรรมจักรให้สำเร็จไอ้ pollution ที่เป็น greenhouse effect
ที่เป็นปัญหาใหญ่มันจะแตกสลายหายไปเองครับเพราะเราจะมีไฮโดรเจนกับออกซิเจนในระบบโลกเนี่ยที่เหลือใช้นะลอยขึ้นไปดันมันเหมือนกับดันก้อนเมฆให้ลอยสูงขึ้นไปจนหลุดพ้นออกไปปัญหาง่ายๆกลายเป็นปัญหายากเพราะความไม่รู้และเพราะความอวดรู้มีมาเท่าใดต้องกลับไปเท่านั้นโอเคไหมมันถ้าจะหลุดพ้นได้ท่านจะต้องไม่มีบุพกรรมแม่เหล็กติดจิตวิญญาณเป็นเสบียงมา30มิลลิกรัมจิตวิญญาณก็ต้องกลับออกไป30มิลลิกรัมถ้ายังมีอยู่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะกำจัดมวลของกรรมที่เรียกว่าบุพกรรมแม่เหล็กนะที่เป็นทั้งบวกทั้งลบอ่ะทำบุญเบื้องล่างแล้วหวังจะได้ประโยชน์ใช่ไหมแล้วก็ทำชั่วกรรมชั่วก็จะต้องเกิดขึ้นต้องได้รับสิ่งเหล่านี้มันจะต้องชำระให้หมดจิตวิญญาณของท่านจะต้องไม่มีเสบียงอะไรติดตัวกลับไปแดนสุญญตากลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนอีกเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ต้องรู้การที่มีกรรมเป็นกำเนิดมีสังสารวัฏก็เพื่อประโยชน์ของจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวท่านเองทั้งนั้นนะครับและยังจะหาธรรมไปดับขันห้าซะประโยชน์มีมากมายนะประการที่สี่พี่น้องครับมาจากไหนต้องกลับไปที่นั่นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านอยู่นอกด่านนภาลัยซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าเราจึงต้องเรียนย้ำกันว่าพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าจึงต้องกล่าวความจริงให้ท่านฟังว่าทุกคนเนี่ยมีพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็คือมีพระเจ้าไม่มีไม่ได้และไม่มีบ้านก็ไม่ได้ด้วยต้องกลับบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณจากฟ้าสีครามก็คือจากพระนิเวศของพระเจ้าที่เป็นพี่ๆน้องๆของพวกท่านนี่แหละแบ่งภาคมาเป็นจิตวิญญาณเพื่อมาทำหน้าที่แทนพวกท่านในยุคพลังงานใหม่ถ้าพวกท่านยังไม่ยอมกลับบ้านโลกก็จะไม่ว่างเพราะไม่ใช่ว่าใครจะมาเกิดก็เกิดได้ใครจะตายก็ตายได้ไม่ใช่มันต้องมีความสมดุลทั้งทางพลังงานและทางกายภาพเขาจึงต้องรอให้พวกท่านเนี่ยกลับบ้านก็คือหลุดพ้นออกไปจากระบบซะก่อนพวกเขาที่เป็นกะใหม่ในโรงงานโลกเนี่ยถึงจะกลับเข้ามาทำหน้าที่ได้เห็นภาพไหมครับต้องกลับไปที่นั่นไม่กลับไม่ได้ถ้าไม่กลับก็ถูกระเบิดทิ้งครับเป็นขยะที่รกห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้านี่ไม่ได้ประการที่5กรรมจักรสนองกลับด้วยภัยพิบัติไม่ต้องอธิบายแล้วนะเพราะเราพูดไปแล้วธรรมจักรก็สนองกลับด้วยสันติสุขอยู่กันอย่างร่มเย็นฝนเวลาตกลงมาเนี่ยโดนใบหูก็เหมือนกับฝักบัวราคาแพงที่มีละอองฟองฝอยของน้ำเนี่ยเวลามากระทบเนื้อกระทบตัวรู้สึกนุ่มไม่เหมือนฝนปัจจุบันนี้เวลาท่านไปเดินตากฝนเนี่ยฝนมันตกโดนใบหูรู้สึกเจ็บเลยเพราะนั้นไม่ใช่ฝนของพระบิดามันคือภัยพิบัติอย่างนึงที่ท่านไม่รู้ฟ้าผ่าควายตายฟ้าผ่าคนตายนั่นไม่ใช่ภัยธรรมชาติมันคือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ที่อยู่เบื้องหลังของปรากฏการณ์นั้นท่านยังไม่รู้ว่าต้องรู้อีกเยอะครับนี่คือกฎแห่งการสมดุลกฎแห่งการสมดุลกันเนี่ยถ้าจะพูดจริงๆแล้วเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากฎแห่งการสะท้อนกลับก็ได้ที่ท่านชอบพูดกันเนี่ยกฎแห่งการสะท้อนกลับกฎแห่งการสะท้อนกลับก็ดูเนี่ยดูน้ำถ่ายแบบสโลโมชันเนี่ยนะทำให้มันเกิดจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมมันจะขยายตัวออกมาเป็นวงเป็นคลื่นที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นเป็นละลอกพอมันไปจนสุดขอบมันกระจายตัวไปจนถึงสุดขอบของมันก็จะสะท้อนกลับมาหาจุดที่ทำให้มันเกิดคลื่นนี่คือกฎการสะท้อนกลับเพราะฉะนั้นเวลาท่านตายไปแล้วเนี่ยกลับมาเกิดใหม่ทำไมกรรมนั้นจึงมาสนองท่านได้ก็จุดเริ่มต้นของการเกิดคลื่นนั้นคลื่นกรรมนั้นไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วมันเริ่มต้นจากตัวท่านก็คือจิตวิญญาณของท่านกว่ามันจะไปจนสุดขอบของจักรวาลสุดขอบของเอกภพอ่ะเพราะมันกว้างใหญ่มากมันต้องรอกันเป็นหลายภพหลายชาติเลยนะรอกันเป็นปีๆนะท่านกลับมาในชาติหน้ากรรมนั้นก็อาจจะมาสนองไม่ทันกรรมยังตามไม่ทันต้องเกิดอีกภพชาตินึงนู่นกรรมที่เคยทำไว้เมื่อ2ภพชาติที่แล้วมันถึงจะมาสนองท่านทันคำว่าสนองเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้มาปรับปรุงมาแก้ไขด้วยการเจอสถานการณ์เดิมๆที่เป็นเงื่อนไขแย่ๆแบบเดิมว่าท่านจะสามารถหมุนธรรมจักรด้วยความรักกับไอ้เงื่อนไขแย่ๆนั้นได้หรือไม่ถ้าท่านหมุนได้ขณะที่เป็นกรณีกรรมเดียวกันประจุบวกมันก็จะเกิดขึ้นขณะที่กรรมเก่าได้ท่านล้มเหลวสอบตกมันเป็นประจุลบเราจึงเรียกว่าบุพกรรมแม่เหล็กมันมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าอยู่มันพอท่านสร้างผลกรรมขึ้นมาใหม่เป็นบุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นบวกเพราะสอบผ่านบวกที่เกิดขึ้นมันก็จะไปทำปฏิกิริยาทางไฟฟ้ากันกับกรรมเก่าซึ่งเป็นกรณีกรรมเดียวกัน
ก็กลายเป็นกลางทางไฟฟ้าบวกกับลบเจอกันมันก็เป็นกลางไม่มีคุณสมบัติไม่มีพลังอำนาจทางไฟฟ้าอีกกรรมนั้นก็เป็นโมฆะนี่คือการกลับมาเกิดใหม่เพื่อจัดการกับกรรมเก่าของตัวเองแบบนี้และท่านก็อย่าพยายามไปก่อกรรมใหม่เพราะไอ้แค่กรรมเก่าก็ที่พกมาในชาตินี้ก็แค่โอ้โหแค่เต็มเหนียงแล้วครับใช่ไหมเหนียงยานเลยครับเต็มเหนียงเลยนะเยอะแยะไปหมดใช่ไหมพี่น้อง

ท่านเห็นไหมร่องรอยคือก้อนเมฆใช่ไหมก้อนเมฆหรืออากาศร่องรอยก็แบบลอยไปลอยมาอยู่ในบรรยากาศนี่คือร่องรอยก้อนเมฆมีประโยชน์ไหมร่องรอยอยู่ในบรรยากาศเนี่ยมีประโยชน์นะเช่นถ้าท่านอยู่เบื้องล่างแล้วเมฆลอยอยู่เบื้องบนเมฆก็สามารถบังแสงแดดที่ร้อนแรงที่ร้อนแรงเกินความต้องการของกายสังขารของท่านเมฆก็มีประโยชน์ต่อท่านคือบดบังแสงแดดที่แผดจ้าให้มีร่มเงาแก่ท่านเมฆมีประโยชน์ใช่ไหมเมฆล่องลอยแล้วมีประโยชน์กฎแห่งการลอยนะล่องลอยคือสิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก้อนเมฆบนท้องฟ้าเป็นสิ่งที่พระบิดาทรงบัญญัติไว้ไม่มีฟ้าบนโลกนี้ไม่มีฟ้าเหนือโลกเสรีนี้บนพิกัดแผ่นดินไหนทะเลไหนพิกัดไหนตำแหน่งไหนไม่มีก้อนเมฆล่องลอยอยู่บนฟ้าเพราะพระบิดาทรงกำหนดไว้ถูกหรือไม่มีประโยชน์ลอยที่สองตะกี้ล่องลอยอันนี้เลื่อนลอยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นสูงนะชั้นต่ำก็ลอยขึ้นไปสูงจากสูงก็ลงมาต่ำเพื่อตกมาเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆระเหยขึ้นไปกลายเป็นก้อนเมฆชั้นต่ำๆแล้วแดดเผาก็ระเหยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆเบาๆลอยชั้นสูงมีประโยชน์ไหมทำให้เกิดฝนได้แล้วต่อมาถ้าเราอยู่ใต้ก้อนเมฆเหล่านี้เวลาเรายืนอยู่บนโลกแล้วแงนคอมองขึ้นไปบนฟ้าเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าฟ้าในตอนกลางวันเนี่ยในตอนกลางวันนะเพราะกลางคืนบางทีเรานอนเราไม่ได้เห็นฟ้าสูงฟ้าของพระบิดานี่มันโคตรสูงเลยถามว่าเรารู้ว่าฟ้าสูงได้เพราะอะไรเพราะมันมีก้อนเมฆทั้งล่องลอยและเลื่อนลอยให้เราเห็นถูกไหมล่องลอยก็อยู่ในระนาบเดียวกันเลื่อนลอยก็ขึ้นขึ้นลงลงเมฆมีสูงมีต่ำเมฆมีมิติมันจึงทำให้ท่านรู้ว่าฟ้าสูงไว้เลยแต่แผ่นดินต่ำเพราะกูเหยียบดินอยู่เนี่ยแผ่นดินมันต่ำแต่ฟ้ามันโคตรสูงเลยถามว่าเรารู้ได้ยังไงอ่ะเรารู้ได้เพราะมีก้อนเมฆใช่หรือไม่ใช่ถามว่าทั้งล่องลอยกับเลื่อนลอยมีประโยชน์ไหมครับมีประโยชน์ครับแต่ลอยที่สามเนี่ยพี่น้องครับดูดีๆนะลอยที่สามเนี่ยคือหลุดลอยท่านเห็นไหมครับนี่เป็นภาพมายาเป็นดวงจิตวิญญาณที่สมมติตนเองว่าที่ไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยตัวมีตัวตนรูปลักษณ์แบบไหนอย่างไรถ้ามีมวลมากก็อยู่ต่ำหน่อยถ้ามีมวลน้อยๆก็อยู่สูงหน่อยมวลก็คือน้ำหนักตัวมันวัดกันตรงนั้นไม่ต่างกับก้อนเมฆเลยแต่ถามว่าผู้ที่หลุดลอยผู้ที่หลุดลอยเนี่ยเหล่านี้ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับมนุษย์โลกบ้างไหมเงยขึ้นไปแล้วมองเห็นไหมครับไม่เห็นแล้วช่วยบังแดดให้กับมนุษย์โลกได้ไหมเหมือนก้อนเมฆไม่ได้ช่วยทำให้มนุษย์รู้ว่าฟ้าสูงแผ่นดินต่ำได้ไหมกลุ่มที่หลุดลอยนี้ก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันนี่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีประโยชน์ไหมทำเพื่อตัวเองเท่านั้นขนาดก้อนเมฆนะยังทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ทั้งโลกมันเรามาดูกันกฎแห่งการลอยตัวกฎแห่งการลอยตัวนะหนึ่งล่องลอยไอ้พวกที่ล่องลอยคือก้อนเมฆที่ลอยตัวอยู่ในแนวระนาบเคลื่อนไหลไปมาตามแรงลมพัดอันนี้มีประโยชน์ประโยชน์นะไม่ต้องพูดเยอะประการที่สองครับกฎแห่งการลอยตัวลอยที่สองคือเลื่อนลอยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้ก็มีประโยชน์กฎแห่งการลอยตัวกฎที่สามคือหลุดลอยอันนี้ไม่มีประโยชน์ครับเป็นขยะรกโลกรกจักรวาลที่เราบอกไว้น่ะและคำว่ารกโลกรกจักรวาลก็คือเป็นสรรพสิ่งที่มีอยู่จริงครับในอนันตจักรวาลหรือในระบบโลกแต่เป็นสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างเอาไว้ตั้งแต่ต้นแต่เป็นเพราะรูปธรรมแก่นแท้ของบางคนเกิดการหลงทางนิพพานก็เลยทำให้เกิดการหลุดลอยเกิดขึ้นมันเป็นแดนมายาเป็นภพภูมิมายาที่จิตวิญญาณที่หลงมิติกำหนดสร้างกันขึ้นมาเองเท่านั้นจะบอกแล้วไงจิตมนุษย์เนี่ยสามารถมองเห็นแสงที่มองแล้วกลายเป็นเหมือนตัวตนของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังแดนซิ่งกำลังเต้นระบำได้ถ้าที่มันเป็นเส้นแสงหรือแม้กระทั่งมองเห็นมนุษย์หลงความรูปหลงความหล่อหลงความสวยหลงความรวยถ้าที่มันคือ

มายาที่เกิดขึ้นจากจิตของคนคนนั้นนะที่ปรุงแต่งมาจากกำเนิดเนี่ยมีกายหยาบเกิดขึ้นแล้วมีโครงสร้างกระดูกอยู่ข้างในอะไรเงี้ยโดยที่มันเป็นไปตามคุณสมบัติของจิตมีรูปร่างหน้าตาหล่อไม่หล่อสวยไม่สวยอะไรยังไงแล้วก็ไปหลงงมงายอยู่กับอยู่ตรงนั้นนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นกฎแห่งการลอยตัวประการที่3คือหลุดลอยลอยเป็นอะไรลอยเป็นขยะที่รกโลกถ้าเป็นภาษาขององค์เยซูคริสต์ในพระคัมภีร์นะที่สาวกศิษย์ทั้งหลายบันทึกเอาไว้ก็บอกว่าขยะที่รกจักรวาลแบบผู้ที่หลุดลอยเนี่ยก็คือไอ้พวกต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกไว้หรือในอีกที่หนึ่งพระองค์ก็กล่าวไว้ก็มีคนบันทึกไว้ว่าเป็นวัชพืชที่จะต้องถูกชำระทิ้งที่วัดเป็นวัชพืชเพราะอะไรถ้าเอาประโยชน์มาเป็นตัวตั้งไม่มีประโยชน์อะไรกับโลกและมนุษย์เลยไปลอยอยู่ตรงนั้นนะไม่มีประโยชน์อะไรกับมนุษย์เลยถ้ามองทีก็คือเป็นเวรกรรมที่ไปอยู่อย่างนั้นเราพูดให้ฟังแล้วไม่เชื่อตามเราก็ไม่เป็นไรครับทีนี้ถามว่าแล้วผู้หลุดลอยนี่เป็นใครเรากำลังพูดถึงเรื่องผู้กล่าวพระวจนะเทียมเท็จนะแต่เราไม่ใช่คนนั้นนะเราเป็นผู้กล่าววจนะแท้จริงนะผู้หลุดลอยเป็นใครหนึ่งเป็นสิ่งที่พระบิดาไม่ได้สร้างไว้เป็นต้นไม้ที่พระองค์ไม่ได้ปลูกอย่างที่สองเป็นผู้ที่อยู่นอกแผนการพระบิดาก็แสดงว่ามันคือขยะมันคือขยะในข้อ3พระองค์ไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะต้องให้มีภพภูมิสวรรค์มายาพระองค์มีภพภูมิสวรรค์นิรันดรก็คือพระนิเวศของพระองค์เนี่ยอยู่แล้วทำไมจะต้องสร้างสวรรค์อะไรอีกและโลกเนี่ยดาวเคราะห์โลกเนี่ยก็เป็นสวรรค์บนดินเป็นสวรรค์ที่พระบิดาจำลองมาจากแดนสุญญตาที่เป็นมายาของสวนสวรรค์มาสร้างเอาไว้บนโลกเพราะเป็นห่วงลูกๆที่เป็นจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์นานๆเป็นหมื่นปีแล้วลูกจะเหงาลูกจะคิดถึงบ้านพระองค์ก็เลยสร้างธรรมชาติแวดล้อมให้คล้ายๆกับสวนสวรรค์ในแดนสุญญตาในพระนิเวศของพระองค์มันถ้าใครกลับบ้านเกิดเมืองนอนไปแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดว่าสวนสวรรค์ในแดนสุญญตาในดินแดนของที่ผู้ของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเนี่ยก็มีสวนสวรรค์เหมือนกันพระองค์ก็สร้างไว้บนโลกเนี่ยจะได้ไม่คิดถึงบ้านถ้ามาทำหน้าที่กันยุคหนึ่ง 60,000 ปีนะมันไม่ใช่น้อยๆใช่ไหมแต่ทุกคนก็ลืมบ้านเนี่ยมาติดใจโลกแทนทั้งที่สวรรค์มายาสวรรค์นิรันดรของตัวเองเนี่ยที่เป็นบ้านเกิดนะมันงดงามกว่าบนโลกเสดีเป็นไหนๆนะครับ ประการที่4ผู้หลุดลอยก็คือผู้หลงทางนิพพานผู้ที่หลงทางนิพพานคิดว่านิพพานคือการดับศูนย์ของจิตวิญญาณทั้งที่จิตที่ตัวเองพยายามจะดับมันเพื่อให้มันไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนน่ะมันคือจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณในการเป็นมนุษย์มนุษย์ใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตแทนจิตวิญญาณซึ่งตรงนี้ผู้ที่หลงทางผู้นำทางและหลงทางไม่รู้ความจริงเราก็เลยกลับมาบอกให้รู้ก่อนที่จะไปกันใหญ่นะฮะประการที่5เป็นผู้ที่จะถูกจัดการชำระทิ้งผู้หลุดลอยเหล่านี้จะเป็นผู้ที่จะถูกจัดการชำระทิ้งเราเคยเปรียบเทียบของจิตวิญญาณของผู้ที่หลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาที่ยังออกไปนอกเอกภพกลับบ้านไม่ได้นิพพานประเภทนิพพานแท้คือหลุดพ้นน่ะยังไม่ได้เราเปรียบเหมือนฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นภัยต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์เราจะต้องเอาน้ำฉีดเอาฝนตกพระบิดาต้องเอาฝนตกลงมาเพื่อเอาฝุ่นนั้นลงมากับพื้นเพื่อไม่ให้เราเนี่ยหายใจเข้าไปเพราะมันเป็นพิษทำให้เป็นโรคทางเดินหายใจเป็นหืดเป็นหอบอะไรแบบนั้นเพราะมันเป็นขยะต้องเอาลงมาเอามาทิ้งมีวิธีเดียวคือทำให้ฝนตกหรือใช้น้ำฉีดให้ฝุ่นมันตกลงมากับพื้นนี่เหมือนกันฮะถ้ามันเป็นขยะลอยอยู่เนี่ยไว้ไม่ได้เพราะจะเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่โลกนี้ต้องสะอาดบริสุทธิ์สะอาดหมดจดเพื่อออกสตาร์ทยุคพลังงานใหม่หลัง56วัน56คืนของโลกมนุษย์ที่มันมืดไม่สว่างเลยเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่ทุกรูปธรรมจะต้องหาทางพาตัวเองกลับลงมาหรือหาทางพาตัวเองหลุดพ้นออกไปให้ได้เวลาสื่อพระโอวาทอยู่ทุกคืนวันเสาร์ 3:30 นสื่อสดพระบิดาจึงให้เรากล่าวเสียงดังเพื่อให้มันสั่นสะเทือนไปทุกภพภูมิไม่ว่าในนรกหรือบนสวรรค์มายาแม้กระทั่งบนโลกมนุษย์ที่มีมิติทางจิตวิญญาณทับซ้อนอยู่ทุกมิติทุกภพภูมิจะต้องได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนในการสื่อพระโอวาทของเรากับพระเจ้าแบบเรียลไทม์สดๆเหมือนกับพวกท่านที่นั่งฟังอยู่หน้าจอนี้ถ้าเป็นคนไม่เอาฐานเป็นคนไม่เอาไหนยังหลงมิติของตัวเองอยู่อย่างนั้นยังเป็นมาหลงมายานั่งหลับตาภาวนาอะไรต่ออะไรไม่รู้อยู่ตรงนั้นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวเนี่ยจะต้องถูกจัดการสอยทิ้งแน่นอนจะต้องถูกจัดการระเบิดทิ้งเอาฝุ่น PM 2.5 เหมือนพวกหลุดลอยเนี่ยหลุดลอยเอาลงกลับมาเพื่อทำให้จักรวาลสะอาดเสียชาติเกิดแล้วเสียหายอย่างร้ายแรงพี่น้องครับผู้หลุดลอยเป็นใคร
นี่คือสไลด์สุดท้ายที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายพี่บีน้องๆที่รักทั้งหลายครับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จท่านรู้แล้วว่าเป็นพวกไหนบ้างแล้วมีหมายแสดงอัศจรรย์อะไรหมายแสดงอย่างไรนั่นคือทั้งหมดที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายด้วยเวลาอันเหมาะสม 2:30 ตามเวลาปกติพยายามให้ท่านทั้งหลายได้นอนตามเวลาบ้างบางทีก็ 3:00 บ้างก็อย่าว่ากันอยู่ที่สาระถ้าใครคิดว่าตัวเองได้ความรู้มากมากมากความรู้จนล้นใจล้นอิ่มเลยเกี่ยวกับเรื่องผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จคือใครวจนะที่ถูกต้องถ่องแท้คืออย่างไรถ้าใครคิดว่าตัวเองเก็ทนะฮะก็เขียนเลข9ให้กับเราสัก2ตัวได้ไหมเลข9 2ตัวเพื่อเป็นการประเมินผลว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้หลับไหลท่านหลับแล้วก็ฟังตื่นก็ฟังแล้วท่านเข้าใจขอเลข9 2ตัวนะเพื่อให้กำลังใจกับเราซึ่งเป็นผู้สื่อพระโอวาทกับพระเจ้าสดๆมายังโลกในขณะนี้กราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาโปรดประทานความรักและปัญญาให้กับพี่ๆน้องๆของลูกให้มีความรักที่จะรักคนไม่น่ารักได้มากขึ้นแล้วก็ได้ดูแลตัวเองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 และเชื้อโรคร้ายทั้งหลายจากภัยพิบัติทั้งหลายและให้ทุกคนมีอายุมั่นขวัญยืนมีสติปัญญาที่ปราดเปรื่องแจ่มใสนะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขทั้งในวิชาโลกและวิชาทางพระอาทิตย์คือวิชาทางจิตวิญญาณเราขออภัยต่อพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยถ้าเราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าจากพระบิดามาแล้วทำให้ท่านเข้าใจผิดหลงผิดแล้วท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่เราอธิบายค่อยๆฟังค่อยๆติดตามและฟังซ้ำอย่าเกียจคร้านในการรับฟังและถ้าเรากล่าวก้าวล่วงท่านท่านรู้สึกว่าถูกเราก้าวล่วงเราก็ขอกราบแทบจิตของท่านเพื่อขออโหสิกรรมด้วยว่าอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันและกันเลยเรามาพาท่านหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านถ้ายังเกี่ยวกรรมกันอีกเราก็จะกลับบ้านกันไม่ได้ทั้งท่านและเราให้สิ่งที่ดีต่อกันให้ความรักแก่กันและกันถ้ารักไม่ได้ก็อย่าเกลียดชังกันวางเฉยเอาไว้ก็จะดีและมีประโยชน์กว่าขอบคุณน้องบุญธรรมที่ช่วยทำหน้าที่ในการถ่ายทอดทั้งเสียงแสงและระบบทางเทคนิคกราบขอบพระทัยขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคทุกรูปธรรมที่ช่วยให้การสื่อถ่ายทอดสดนั้นทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณในระบบจิตสู่จิตของเรากับพระเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลหรือกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นไปได้อย่างราบรื่นนั้นเน็ตก็ไม่เดี่ยงไม่มีการสะดุดและเราก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอนเราก็มีสมองมีปัญญาที่ราบรื่นลื่นไหลและอธิบายอะไรอะไรที่เป็นนัยยะให้ท่านเข้าใจได้ภายใน3นาทีในแต่ละประเด็นจนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้า 3:30 ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2564เป็นวันที่พวกเราจะได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติกันอีกครั้งหนึ่งก็สัปดาห์ละครั้งนับตั้งแต่เวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมาทำหน้าที่กราบพระบาทพระบิดาองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเพื่อขอพระเมตตาจากพระองค์ทรงโปรดแก่ทั้งหลายของพระองค์ก็คือบุตรมนุษย์นี่แหละในการที่จะทรงสื่อพระโอวาทผ่านเรามายังพี่ๆน้องๆในอนันตจักรวาลซึ่งรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ด้วยโดยพระองค์ทรงพระเมตตาให้เรามาทำหน้าที่ในการอ่านโลกในพระนามของพระองค์ทำหน้าที่อ่านโลกในพระนามของพระองค์หน้าที่สำคัญซึ่งจิตจักรวาลนะจะทำหน้าที่อ่านโลกซึ่งวันนี้ชื่อเรื่องก็คือมารคือครูกูคือใครเป็นเอพิโซดที่353ซึ่งมารคือครูกูคือใครเนี่ยก็เป็นหัวข้อที่สำคัญในบทเรียนของวันเสาร์นี้ซึ่งวันนี้เรามีน้องบุญธรรมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการดูแลทางด้านเทคนิคในระบบของการสื่อถ่ายทอดสดเพื่อเผยแพร่ไปทางคลื่นอากาศส่วนคลื่นจิตนั้นจะเป็นภารกิจของเราเนี่ยเพื่อจะให้ท่านได้ชมผ่าน YouTube ทางช่องจิตจักรวาลแล้วก็ผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาหรือผ่านเว็บไซต์จิตจักรวาล .com ช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้แล้วก็ถ้าท่านเป็นพี่ๆน้องๆที่อยู่ในต่างประเทศถ้ามีเพื่อนเป็นคนต่างประเทศได้พอฟังภาษาไทยของเราได้บ้างฟังพระโอวาทพระบิดาเข้าใจได้ไม่ยากนักก็ใครทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดสัญญาณไลฟ์สดรับสัญญาณไปเลยก็ไม่ต้องกลัวผิดกฎหมายเพราะเราอนุญาตไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศไหนนะอังกฤษอเมริกานิวซีแลนด์นะสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันนะประเทศจีนสิงคโปร์ฮ่องกงนะออสเตรเลียแม้กระทั่งประเทศรัสเซียก็ได้ครับเราตอนนี้เราจะมีแฟนชาวรัสเซียบ้างแล้วหน้าที่ที่พระบิดาให้เรามาทำหน้าที่บนโลกเสรีนี้ไม่ว่าในช่วงที่เรากำลังถ่ายทอดสดทุกคืนวันเสาร์3ทุ่มครึ่งอยู่ในขณะนี้หรือในเวลาปกติทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีนะสื่อถ่ายทอดตลอดสดผ่าน Facebookสดผ่าน Blogspot จิตจักรวาล Blogspot.com อะไรเนี่ยนะซึ่งเรามีเยอะแยะเลยซึ่งตรงนั้นเป็นห้องสมุดเป็นหอพระคัมภีร์ของพระบิดาที่เก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนที่เราจะสร้างหอพระคัมภีร์ที่จะมีพระคัมภีร์เอาไว้ให้เปิดอ่านเอาไว้ให้เปิดฟังนะฮะจนกว่าเราจะสร้างเสร็จที่จิตจักรวาลสถานธรรมที่ภูกระต่ายนี่พี่ๆน้องๆครับเราจะทบทวนคร่าวๆว่าภารกิจของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็คือเราเนี่ยพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงมอบภารกิจให้เรามาทำหน้าที่อะไรเผื่อคนบางคนที่ซัดเซพเนจรมาเหมือนคนขี้เมาแล้วพลัดหลงเข้ามาในห้องเรียนห้องเนี้ยแล้วไม่รู้ว่าเราเป็นใครไม่ว่าเราทำหน้าที่อะไรนะพอเราได้ฟังคำพูดว่าเรากำลังพูดธรรมะสอนธรรมะก็ติดยึดกับมายาของเราซะละว่าคนที่จะพูดธรรมะได้แล้วเชื่อถือได้ฟังเชื่อฟังได้ต้องโกนหัวล้านต้องห่มเหลืองต้องโกนคิ้วแล้วก็ไปมองว่าคารวะหรือคฤหัสถ์อย่างเราเนี่ยคงจะไม่สามารถสอนธรรมะได้บางทีบางรายที่กับก้าวล่วงว่ามึงบวชมานานกี่พรรษามึงนั่งกรรมฐานสมาธินานวันเป็นวันเหมือนกูได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเราก็รู้สึกสมเพศเวทนาเหมือนกันนะหลายคนที่กล่าวแบบนี้มาเข้าถึงหูเราแต่เนื่องจากจิตเราเป็นอุเบกขาก็มาทดสอบความเป็นอุเบกขาของจิตของเราปรากฏว่าเราสอบผ่านเรามีความสุขแต่ไอคนที่เป็นมารมาทดสอบมันทุกข์ระทมเลยนะกินไม่ได้นอนไม่หลับมาตลอดเพราะว่าไปเที่ยวก้าวล่วงแล้วก็ดันมาก้าวล่วงเรานะฮะ พอมาศึกษาลึกซึ้งเข้าปรากฏว่าโอ้ในคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาอ้าวแน่นอนนะถ้าเราเป็นนายปริญญาธรรมดาเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดามิทรงเลือกเราให้เป็นพระบุตรเอกให้มาทำหน้าที่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์คนเดียวในโลกในยุคสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่าพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับก่อนจะไปไกลตรงนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะต้องมาชี้แจงแสดงข้อเท็จจริงซึ่งเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยเราถูกคนที่ไม่ใช่คนคนที่ไม่ใช่คนเนี่ยเข้ามาก้าวล่วงจ้วงจับเราเข้ามาก้าวล่วงจ้วงจับพระเยซูเข้ามาก้าวล่วงจ้วงจับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทั้งที่ท่านเยซูคริสต์เจ้าพระบิดาคือพระเจ้าไม่ได้ทรงเกี่ยวข้องอะไรกับเราด้วยเลยนะฮะนะเพียงแค่เขาเห็นเราสื่อนะพระโอวาทจากพระบิดาในเรื่องที่ปัญญามนุษย์อย่างเขาที่บอกว่าเป็นนักเทศนักธรรมเหมือนกันเนี่ยเข้าไม่ถึงเนี่ยก็เลยเกิดการอิจฉาตาร้อนหรือเกิดการดูหมิ่นดูแคลนนะไปเอาเรื่องส่วนตัวมาท้าดีเบตอะไรบ้าๆบอๆนะไม่ได้เอาธรรมะมาดีเบตเพราะเท่าที่เราฟังที่เขาสอนนะที่ไลฟ์สดเหมือนกันนะฮะไม่เห็นจะมีธรรมะไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะก็เราก็ไม่อยากไปก้าวล่วงเขาหรอกนะนะก็เขาบอกว่ารู้ว่ามันเป็นขี้เป็นอุจจาระแล้วดันทะลึ่งไปเล่นกับขี้แสดงว่าเราเนี่ยสติไม่ดีเหมือนกันนะฮะพี่น้องครับภารกิจของจิตจักรวาลภารกิจของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนั้นนะเรามีหน้าที่ในข้อแรกเราก็ใคร่จะบอกท่านเพื่อย้ำนะว่าเรามาแจ้งข่าวสารการสิ้นยุคพลังงานเก่าว่าทั้งโลกดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้และมนุษย์ทุกคนที่เกิดอยู่บนโลกและก็เป็นจิตวิญญาณที่ยังไม่มีกายหยาบมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกรูปธรรมของจิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิด 60,000 กว่าปีที่ผ่านมานี่คือยุคพลังงานเก่าตอนนี้สิ้นยุคแล้วพระบิดาส่งเรามาเพื่อบอกพวกท่านเพราะความรู้เรื่องนี้มันเป็นความลับเบื้องหลังของมิติของจิตวิญญาณไม่ใช่ความลับเบื้องหลังมิติโลกไม่ว่ามนุษย์คนไหนที่มีสมองแค่2ซีกที่จะเฉลียวฉลาดเป็นกรดแม้กระทั่งบางพระศาสดาที่พระองค์ท่านเป็นสัพพัญญูพระองค์ท่านก็ไม่สามารถที่จะกล่าวความรู้เรื่องนี้ให้ท่านฟังได้พระบิดาจึงต้องส่งเรามาเพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์เอาความจริงในข้อที่1เนี่ยมาบอกท่านเคยได้ยินมั้ยว่ามีใครบอกท่านว่าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วนอกจากในพระคัมภีร์ที่ใช้คำว่า old age old age แปลว่ายุคพลังงานเก่ายุคพลังงานเก่าก็หมายถึงจิตวิญญาณแก่นแท้ของมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยที่กำลังชมรายการสดๆหรือรายการอัดแห้งของ YouTube อยู่เนี่ยท่านเนี่ยถูกส่งเข้ามาโดยท่านไหนเป็นผู้ขันอาสาไม่ใช่ถูกบังคับมาให้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่สำคัญตามพันธสัญญา6ข้อที่ท่านได้ให้ไว้กับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าก่อนที่จะเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกว่าท่านจะเข้ามาทำหน้าที่ทั้ง6ข้อภายในเวลาไม่เกิน 60,000 ปีก็คือ1ยุคพลังงานเก่าเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตวิญญาณนั้นนำเอาพลังงานความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นความรักเพื่อให้มามอบให้กับเพื่อนมนุษย์และทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพไม่ใช่เฉพาะในโลกไม่ใช่ให้ความรักเฉพาะคนในครอบครัวของท่านคนในองค์กรในหน่วยงานของท่านหรือคนในประเทศชาติของท่านให้กับคนทั้งโลกและให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกสรรพสิ่งนั่นคือภารกิจของจิตวิญญาณและเมื่อมาทำหน้าที่ให้พลังอำนาจหรือให้พลังงานด้านบวกแล้วเมื่อมันสิ้นยุคคือ60,000 ปีแล้วบัดเนี้ยมันครบแล้วทุกท่านก็ต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าก็คือจะนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านเกิดเมืองนอนณแดนสุญญตาถ้าพูดเป็นภาษาสากลเขาเรียกว่ากลับคืนสู่พระนิเวศแห่งพระเจ้าซึ่งดวงจิตธรรมญาณหรือจิตวิญญาณของท่านเคยดำรงอยู่แล้วจากมาเสนานเพื่อมาทำหน้าที่เมื่อครบ 60,000 ปีแล้วต้องกลับนี่ถ้าไม่มีใครมาบอกท่านทั้งหลายจะรู้ไหมว่านี่มันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วภารกิจหลักที่สำคัญคือทุกท่านต้องหลุดพ้นกลับบ้านแต่ขณะนี้ท่านทั้งหลายที่เป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์หรือเป็นลูกแกะของพระองค์ดูท่าทีว่าจะไม่สามารถกลับบ้านได้นะถ้าไม่รีบส่งเรากลับมาเพื่อให้สติทางวิญญาณเพราะมีลูกจำนวนหนึ่งไม่ถึงครึ่งของคนทั้งโลกหรอก แต่ก็เป็นจำนวนใหญ่เหมือนกันเพราะคนทั้งโลกนี่ 7,000 กว่าล้านอันนี้ก็ประมาณนะ 30% ของคน70หรือ 7,000 กว่าล้านไม่สามารถที่จะกลับบ้านหรือหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนเพราะไปหลงผิดเข้าใจผิดว่าคำว่านิพพานนั้นหมายถึงการดับศูนย์ของอัตตาตัวตนของตนไปเข้าใจผิดว่านิพพานคือการดับศูนย์ในการมีอัตตาตัวตนแล้วดับศูนย์เป็นอนัตตาคิดว่าตั้งแต่ตัวเองนิพพานแล้วบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วถ้าเราไม่มาบอกเนี่ยเสร็จแน่ๆจิตวิญญาณเป็นพลังงานไม่มีวันสูญหายไปไหนได้พี่น้องครับท่านจำไว้เลยครับนี่เป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทางจิตนะจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานต่อให้แตกสลายไม่มีคุณสมบัติของการเป็นจิตวิญญาณแต่มันก็จะแตกสลายกลายเป็นคลื่นพลังงานที่ลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันไปในหลายๆคลื่นความถี่ล่องลอยไปเรื่อยลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันไปเรื่อยแต่ความมีสำนึกในการมีตัวตนว่ามีตัวกูอยู่นั้นมันจะไม่มีละถ้าจิตวิญญาณแตกสลายแต่นี่วิธีการปฏิบัติตนเองเพื่อพาตัวเองหลุดพ้นนิพพานมันเป็นการทำให้ความมีอัตตาตัวตนคือตัวกูของกูนี่มันหายไปซึ่งทำให้ตายปฏิบัติมาหลายภพชาติมันก็ยังปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยเพราะมันทำผิดขณะที่บางรูปธรรมเนี่ยไม่ก่อกรรมใหม่แต่กรรมเก่าไม่ได้แก้ไขพอตายไปแล้วก็เลยต้องหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาที่ไม่ใช่ดินแดนที่แท้จริงที่พระบิดาทรงสร้างล่องลอยในที่ว่างๆในอนันตจักรวาลตรงไหนว่างก็ลอยอยู่ตรงนั้นลอยเป็นระดับชั้นไปยังมีกรรมติดตัวหรือเหลืออยู่เยอะก็ลอยเหนือภพภูมิโลกมนุษย์ไม่มากถ้ามีกรรมที่อยู่ติดตัวจิตวิญญาณอยู่เหลือน้อยมากเท่าไหร่ก็จะลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นแต่ยังไงก็หลุดพ้นไม่ได้คำว่าหลุดพ้นเนี่ยแปลว่านิพพานที่แท้จริงคือเมื่อทิ้งกายสังขารแล้วจิตวิญญาณหลุดพ้นออกไปจากระบบโลกหลุดพ้นไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพออกไปอยู่ข้างนอกแล้วหน้าที่ในการเวียนว่ายตายเกิดคือหน้าที่ของการมีสังสารวัฏเนี่ยนะมันก็หมดหน้าที่นี่คือสิ่งที่เรามาบอกมาแจ้งข่าวสารการสิ้นยุคว่าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วทุกท่านต้องรีบนำพาจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านกลับบ้านไม่ใช่หายสาบสูญหรือหายวับไปในจักรวาลเนี่ยนะกูไม่สนกูจะแวบหายไปไหนทั้งที่ตอนหลังก็รู้อยู่ว่าลอยไปค้างอยู่บนนั้นนั่นมันใช่เส้นทางที่ถูกต้องตรงนี้ไม่ใช่บ้านของเรามันกลายไปเป็นต้นวัชพืชที่เป็นขยะรกจักรวาล นะสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านทรงเปรียบที่ว่าเป็นวัชพืชหรือบางทีท่านก็เปรียบที่ว่าเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกไว้ในอนันตจักรวาลไปล่องลอยอยู่บนนั้นไม่ได้มันคือวัชพืชมันคือต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์เพราะถ้าพระองค์ไม่สร้างขึ้นมามันคือส่วนเกินต้องถูกถอนทิ้งต้องถูกชำระทิ้งเราให้เรารีบมาบอกเพราะมันยังพอมีเวลาเหลือก่อนที่พระบิดาจะทรงปิดยุคและเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่โดยฉับพลันพระองค์ก็ทรงให้เวลารั้งรออยู่ให้เรามาทำหน้าที่ตรงนี้นะฮะและปรากฏว่าเสาร์ที่แล้วนะก็ไม่ใช่คนธรรมดาด้วยนะเป็นระดับครูสอนธรรมะเป็นระดับครูสอนกรรมฐานเทคนิคสมาธิซึ่งขณะที่พระบิดาสอนว่าเราเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ให้ใช้ธรรมชาติสมาธิปรากฏว่าหลายคนก็พิสูจน์แล้วว่าระหว่างที่เราเนี่ยใช้ธรรมชาติสมาธิกับขณะที่คนเข้ามาก้าวล่วงเราเขาเก่งเรื่องวิปัสสนากรรมฐานจนนะท่านนั่งปฏิบัติจิตปิดอายตนะข่มจิตมาเป็นไม่รู้นับพรรษาไม่ทั่วนะก็ยังตะบะแตกนะมาแสดงบทบาทเหมือนคนบ้าเหมือนคนบ้าคลั่งนะถึงในห้องเรียนของเราแล้วไลฟ์สดด้วยนะขณะที่ระหว่างที่เราไลฟ์สดสื่อสดกับพระบิดาเพราะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดและไม่สามารถควบคุมจิตของตัวเองได้เห็นไหมท่านก็เลยรู้ใช่ไหมนั่งกรรมฐานนานๆเนี่ยมันไม่สามารถดัดสันดานจิตหยาบที่มันบกพร่องจิตหยาบที่มันลอยถ้อยได้หรอกเพียงแค่มันสงบชั่วคราวเท่านั้นแหละนะมันเหมือนอย่างที่เขาพูดก็ถูกนะเหมือนไม้ทับหญ้าใช่ไหมแต่ถ้าระหว่างที่ไม่ได้นั่งเทคปฏิบัติทางเทคนิคสมาธิคือกรรมฐานไม่ได้นั่งหลับตาอยู่คนเดียวนะปิดหูปิดตาเพราะไม่มีใครยั่วยวนกวนตีนกูได้เหลือแต่จิตกูอย่างเดียวกูเก่งสิเพราะว่าไม่มีใครกวนตีนอยู่ไงแต่พอมาอยู่ในสังคมมาเจอคำว่าผู้กล่าวพระวจนะเทียมเท็จเท่านั้นแหละของขึ้นตะบะแตกเลยนั่นแหละเขาเรียกว่ายั่วโมโหตัวเองทั้งที่เรายังไม่ได้ยั่ว ถ้าฟังเข้าไปข้างในให้จบเนี่ยเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยนะระหว่างที่เราไลฟ์สดเราก็ไม่รู้นะว่ามีคนเข้ามาเป็นอัฐพาลอยู่เนี่ยและเป็นนักบวชซะด้วยนะไม่งั้นเราก็จะตอบโต้ไลฟ์สดให้ว่าอะไรมันเป็นอะไรตบะแตกนะมาก้าวล่วงเดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังนะว่าเขาก้าวล่วงอะไรบ้างที่เราอยากจะชี้แจงเพราะไม่งั้น FC หน้าใหม่เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวไปหลงนะไปหลงเชื่อตามเขาเพราะบุคลิกเขาดูน่าเชื่อกว่าเรานะแต่ว่าไม่ใช่อากัปกิริยานะอากัปกิริยานี่ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วเพราะเหมือนคนบ้านะแต่โกนหัวโกนคิ้วนะห่มผ้ากาสาวพัดถึงแม้สีมันจะเพี้ยนๆไปหน่อยนะฮะเนี่ยคนก็ต้องเชื่อนักบวชมากกว่านักพูดอย่างเราอยู่แล้วนะหรือนักธรรมอย่างเราเพราะทุกคนมองหน้าตาเราไม่รู้หรอกว่าเราคือพระบุตรเองมองหน้าตาเราก็ไม่รู้หรอกว่าจิตวิญญาณของเราในอดีตเป็นใครและมาชาตินี้เราก็ไม่อยากเอานะอดีตชาติของเรามาทุกข์ข่มขู่ใครหรอกก็อยากรู้ว่าเราเป็นใครก็ตั้งใจฟังพระโอวาทที่พระบิดาสื่อผ่านเรามาสิถามว่าทำไมพระเจ้าถึงเลือกเราให้มาสื่อถ้าเราเป็นจิตวิญญาณที่ไม่มีพลังไม่มีบารมีไม่มีความสามารถพระองค์คงไม่เลือกเราหรอกเพราะคนเดียวเป็นบุตรเอกคนเดียวในยุคนี้ใช่ไหมนะแล้วก็จิตวิญญาณของเราเป็นใครเพราะทำไมสำคัญนักหนาพระบิดาจึงทรงเลือกเราเพราะทรงมั่นใจว่าเลือกเราแล้วเราไม่ทำให้เสื่อมพระเกียรติไม่ทำให้แม้กระทั่งธุลีใต้พระบาทของพระเจ้าจะต้องเสียหายจะต้องเสื่อมเสียเพราะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคนนี้เพราะเราเป็นคนที่มีสัจจะที่สุดแล้วในบรรดาลูกๆของพ่อทั้งหมดเราภูมิใจมันเราไม่จำเป็นต้องบอกท่านทั้งหลายว่าอดีตชาติเราเป็นใครถ้าท่านฟังมาเป็นประจำท่านมองออกเพราะท่านไม่ใช่คนโง่หรอกแต่ยกเว้นไอ้ซัดเซพเนจรมานั่นแหละเอาหน้าเราสัญญาเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าประเด็นที่เขาก้าวล่วงเราแล้วเราอยากจะชี้แจงเพราะมันใส่ร้ายเราอยู่ฝ่ายเดียวนะก็มนุษย์เรามักจะหูเบาอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าท่านที่ฟังเราอยู่จะหูเบาแต่คนบางคนวันหน้าโผล่เข้ามาในห้องเรียนแล้วเคยเห็นไลฟ์สดของเขาเนี่ยที่ก้าวร้าวโจมตีเราเนี่ยบางทีก็เชื่อตามก็มีนะเราก็เลยเล่าให้ฟังเอาว่ามาแจ้งข่าวสารการสิ้นยุควันนี้ก็พูดย้ำอีกอย่างว่าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเราจึงต้องมาชี้แนวทางสร้างแนวคิดมากระตุ้นจิตสำนึกของท่านเพื่อให้กลับมาเป็นมนุษย์ที่สมดุลแล้วรีบนำพาจิตวิญญาณของตนกลับคืนสู่แดนสุญญตาพระนิเวศของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรออยู่นี่คือสิ่งที่เรามาบอกท่านฟังเราปั๊บก็อย่าเพิ่งเชื่อเราจะต้องฟังรายละเอียดหรือสาระที่เรากล่าวพระโอวาทที่เราสื่อทุกคำกล่าวของเราเป็นพระโอวาทของพระเจ้าไม่ใช่คำกล่าวของนายปริญญาแต่พระองค์ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราช่วยนำพาพระโอวาทกล่าวออกมาให้กับมนุษย์ทั้งหลายและจิตวิญญาณทั้งหลายที่พระองค์ทรงเปิดมิติทั้งหมดสำหรับผู้ที่จะมีบุญพอที่จะได้ฟังกระแสพระโอวาทของพระองค์พระองค์ก็มอบหน้าที่ให้เราทำเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้เราไม่รู้จะมาหลอกลวงพวกท่านทั้งหลายว่าเราคือพระเจ้าไม่รู้จะหลอกลวงไปทำไมแล้วเราจะมาก้าวล่วงพระศาสดาเราบอกแล้วเราไม่ได้มายกเลิกศาสนาไหนพระศาสดาทุกพระองค์ทรงประเสริฐทุกพระองค์นะท่านเห็นไหมเนี่ยนะคำว่าเอเมนแล้วมีคำว่าสาธุต่อท้ายใน Facebook ของเราเนี่ยคำว่าสาธุเนี่ยเป็นการให้พระเกียรติถวายพระเกียรติให้กับพี่ๆที่เป็นพระเชษฐาที่เป็นพระศาสดาทุกพระองค์และตั้งแต่เราสื่อมา30กว่าปีเรายังไม่เคยก้าวล่วงพระศาสดาพระองค์ไหนเลยมีแต่สอนว่าอย่าเอาพระศาสดามาแบ่งแยกทำให้พระองค์แต่ละพระองค์เป็นเจ้าลัทธิแล้วเสือกมาทะเลาะกันมาทำสงครามครูเสดทำสงครามศาสนาบ้าๆบอๆแทนที่พระศาสดาหนึ่งพระองค์ก็คือครูหนึ่งคนถ้าเรามีครูหลายคนไม่ดีกว่าเลยครับนี่พอเรากล่าวปุ๊บปั๊บโอ้ถ้าเป็นสุนัขหรือเป็นอะไรไม่รู้หวงเจ้าของคิดว่าพระศาสดาเนี่ยเป็นนายของกูมีนายของกูเป็นเจ้าของคนเดียวใครคนอื่นจะมาเอานายของกูไปเป็นนายด้วยไม่ได้ห้ามนายกูเลี้ยงหมาตัวอื่นถ้าต้องเลี้ยงหมาอย่างกูตัวเดียวมันเป็นการแสดงพฤติกรรมที่มันบอกไม่ถูกนะฮะเราก็เลยไม่สงสัยว่าทำไมศาสนาถึงเสื่อมเพราะที่บ้านเราในปลูกมะม่วงถึงแม้ที่ภูกระต่ายปลูกแล้วมะม่วงยังไม่ออกลูกนะมะม่วงเนี่ยเวลามันจะเสียมันจะเน่าแล้วหล่นเนี่ยมันเน่าจากข้างในมันเน่าจากข้างในเพราะฉะนั้นในวงการของนักบวชในวงการศาสนาก็เหมือนกันนะครับศาสนาที่มันจะเสื่อมมันเสื่อมจากข้างในคนข้างในนี่แหละทำให้เสื่อมเราอยู่ข้างนอกเราอยู่ในโซเชียลโง่ไหมบ้าไหมนะเช่นเราถูกกล่าวหาว่ามาด่าพระพุทธเจ้าด่าพระพุทธองค์เนี่ยเราโง่ก็ไม่โง่ก็บ้าแล้วมาออกโซเชียลไม่กลัวตีนโดนกระทืบหรือไงท
1: ต่อสมมตินะสมมติเราคิดจะก้าวล่วงพระศาสดาจริงๆเรากล้าไหมที่จะบังอาจมาด่าพระศาสดาซึ่งเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาของมนุษย์อ่ะเราเป็นนักจิตวิทยาเราเป็นนักปราชญ์เราเป็นนักปรัชญาเราไม่โง่ไม่บ้าทำแบบไอ้คนบ้าคลั่งมันคิดมันเข้าใจหรอกนะเอาละเนี่ยมันจะแวะไปอยู่เรื่อยแล้วเดี๋ยวพูดให้จบก่อนว่ามาทำไมนะมีหน้าที่ทำอะไรก่อนนะมาแจ้งข่าวสารการสิ้นยุคนะแล้วเราบอกย้ำนะโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วนะเมื่อโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าท่านทั้งหลายโดยจิตหยาบขณะที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านมีจิตหยาบทำหน้าที่ในการดำเนินชีวิตเนี่ยจิตวิญญาณทำหน้าที่เป็นเหมือนพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ร่างกายท่านเหมือนโบสถ์เหมือนวิหารนะเราย้ำไม่ต้องพูดเยอะนะต้องมีหน้าที่นำพาจิตวิญญาณกลับบ้านไม่ใช่นำพาจิตวิญญาณล่องหนหายแวบก็เรียกว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนน่ะฟังไว้นะเขาคนโบราณพูดไว้ก็ถูกอย่านิพพานแบบตาลยอดด้วนอยู่ๆอัตตาตัวกูของกูหายไปไหนมีหน้าที่นำพาจิตวิญญาณกลับบ้านไม่ใช่นำพาจิตวิญญาณล่องหนหายแวบก็เรียกว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนน่ะฟังไว้นะเขาคนโบราณพูดไว้ก็ถูกอย่านิพพานแบบตาลยอดด้วนอยู่ๆอัตตาตัวกูของกูหายไปไหนมีหน้าที่นำพาจิตวิญญาณกลับบ้านไม่ใช่นำพาจิตวิญญาณล่องหนหายแวบก็เรียกว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนน่ะฟังไว้นะเขาคนโบราณพูดไว้ก็ถูกอย่านิพพานแบบตาลยอดด้วนอยู่ๆอัตตาตัวกูของกูหายไปไหนมีหน้าที่นำพาจิตวิญญาณกลับบ้านไม่ใช่นำพาจิตวิญญาณล่องหนหายแวบก็เรียกว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนน่ะฟังไว้นะเขาคนโบราณพูดไว้ก็ถูกอย่านิพพานแบบตาลยอดด้วนอยู่ๆอัตตาตัวกูของกูหายไปไหนมีหน้าที่นำพาจิตวิญญาณกลับบ้านไม่ใช่นำพาจิตวิญญาณล่องหนหายแวบก็เรียกว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนน่ะฟังไว้นะเขาคนโบราณพูดไว้ก็ถูกอย่านิพพานแบบตาลยอดด้วนอยู่ๆอัตตาตัวกูของกูหายไปไหนมีหน้าที่นำพาจิตวิญญาณกลับบ้านไม่ใช่นำพาจิตวิญญาณล่องหนหายแวบก็เรียกว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนน่ะฟังไว้นะเขาคนโบราณพูดไว้ก็ถูกอย่านิพพานแบบตาลยอดด้วนอยู่ๆอัตตาตัวกูของกูหายไปไหนมีหน้าที่นำพาจิตวิญญาณกลับบ้านไม่ใช่นำพาจิตวิญญาณล่องหนหายแวบก็เรียกว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนน่ะฟังไว้นะเขาคนโบราณพูดไว้ก็ถูกอย่านิพพานแบบตาลยอดด้วนอยู่อัตตาตัวกูของกูหายไปไหนมีหน้าที่นำพาจิตวิญญาณกลับบ้านไม่ใช่นำพาจิตวิญญาณล่องหนหายแวบก็เรียกว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนน่ะฟังไว้นะเขาคนโบราณพูดไว้ก็ถูกอย่านิพพานแบบตาลยอดด้วนอยู่อัตตาตัวกูของกูหายไปไหนมีหน้าที่นำพาจิตวิญญาณกลับบ้านไม่ใช่นำพาจิตวิญญาณล่องหนหายแวบก็เรียกว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนน่ะฟังไว้นะเขาคนโบราณพูดไว้ก็ถูกอย่านิพพานแบบตาลยอดด้วนอยู่อัตตาตัวกูของกูหายไปไหนไม่รู้ของพวกเขาเนี่ยที่มันกินเนื้อเลือดเนื้อสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารเนี่ยมาจากจิตวิญญาณของไดโนเสาร์ในยุคแรกที่พระองค์สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นบนโลกเพื่อให้เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมในการผลิตสร้างความรักหรือความเมตตาในรูปของคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับแกนโลกเพื่อให้แกนโลกนั้นน่ะเอาพลังงานความรักไปทำให้แกนโลกเกิดการบิดตัวแล้วช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองเมื่อโลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้ในอัตราความเร็วที่คงที่โลกนี้ก็จะสมดุลคำจุนแปลว่าทำให้สมดุลซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกแต่ไม่เห็นจะมีไอ้อีหน้าไหนเนี่ยที่เข้ามาก้าวล่วงเราเนี่ยจะเอาประเด็นเนี้ยที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์บรรพบุรุษของตัวเองก็บันทึกเอาไว้เองว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แต่ไม่เห็นเอามาตีความไปตีความอยู่อย่างเดียวเถียงคอเป็นเอ็นเลยว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจ4อะไรอะไรก็อริยสัจ4อธิบายเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ก็กลับไปโยงเข้าหาอริยสัจ4เพราะใจมันลำเอียงไปตรงนั้นไงแล้วไม่เข้าใจว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหรือพระสูตรหรือข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมจักรมันคืออะไรแต่ให้เกียรติธรรมจักรรู้ว่าสำคัญแต่กูตีความไม่ได้ว่ามันคืออะไรเพราะไม่มีปัญญาก็เลยได้แค่เอาธรรมจักรมาสร้างเป็นธงของศาสนาเท่านั้นพระพุทธองค์ไม่ปลื้มหรอกครับแล้วผมไม่ปลื้มพอเรามาทักท้วงเรามาเตือนหาว่าเรามาทำลายศาสนาถ้าที่พระศาสดาสอนไว้แล้วเรามาทำหน้าที่ช่วยศาสดาของท่านน่ะพระองค์ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีแต่เรามาพระองค์ก็ฝากเรามาเราจึงสะกิดให้ใช้ปัญญาแต่ไม่ทำดีแต่ก้าวล่วง แล้วบาปหนักเองก้าวล่วงเราเท่ากับก้าวล่วงพระเจ้าเท่ากับก้าวล่วงพระบิดาถ้าไม่เห็นด้วยไม่ศรัทธาก็ผ่านเลยไปครับผ่านไปเฉยๆอย่ามาทำตัวเป็นคนบ้าทำให้ครบมาประจานว่าตัวเองนะปฏิบัติธรรมยังไม่ไปถึงไหนเลยนะศีลก็ไม่ครบอ่ะเห็นไหมดูหน้าตาเราไม่ใช่เหมือนผู้ทรงศีลแต่ใครจะรู้ว่าเรามีศีลมากกว่าอีกครับศีลของเราแหละครับ1รักให้ได้ถึงแม้ไอเวนี่มันจะไม่น่ารัก2อภัยมันให้ได้ถึงแม้ไอเวนี่ทำตัวไม่สมควรที่เราจะให้อภัย3เราจะไม่หาเรื่องว่ามันกวนตีนกูก่อนแล้วกูจะกวนตีนมันกลับนึกออกมั้ยเราจะไม่ตอบโต้ต่อต้านคืนนี่คือข้อที่3แล้วข้อที่4เราจะใช้มหาสติในการดำเนินชีวิตเราไม่ได้ใช้แค่สตินะ

สติเดียวมันสติแต่ถ้าใช้สติเดียวก็สติแตกมาเป็นคนบ้าไลฟ์สดอยู่ในห้องเรียนของเราด่าเราเนี่ยถ้าคนสติดีๆเขาไม่ทำแบบนั้นนะเรามีมหาสติเนี่ยนี่คือศีลศีลวัตรปฏิบัติของเราไม่ต้องท่องเป็น200 300ข้อมากข้อเนี่ยมันไม่ได้ความหรอกครับให้ปัญญามีปัญญา4ข้อ4ข้อปฏิบัติ 4-5 ข้อเนี่ยนะฮะไม่มากแต่ไม่ใช่ศีล5ที่มาก้าวล่วงเราในศีล5มันก็ไม่เหลือนะมุสาด้วยโกหกใส่ร้ายเราด้วยนะทั้งที่รู้ไม่จริงอ่ะนะนะเสียหายหมกเสียเหลี่ยมเลยครับเสียท่าเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะแต่ว่าที่วันนี้ที่บอกว่าเราต้องขอเวลาท่านผู้ชมสักหน่อยเพื่อจะพูดถึงเรื่องการที่เราถูกก้าวล่วงก็เพื่อจะชี้แจงนะครับให้เป็นประวัติศาสตร์ไว้ว่าในอนาคตชาติหรืออนาคตข้างหน้าใครมาดูประวัติของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตรีสกุลว่ามีนักบวชรูปหนึ่งชั้นครูด้วยมาก้าวล่วงเนี่ยนะเพื่อเป็นบททดสอบว่าการปฏิบัติธรรมตามลำพังคนเดียวปลีกวิเวกนั่งหลับตาปิดอายตนะทั้งหมดทำตัวเป็นคนพิการเนี่ยกับเราใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติอยู่ในสังคมเนี่ยแล้วปฏิบัติธรรมตามมรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยแล้วไม่ต้องรอบวชนานหลายพรรษาหลายปีหรอกค่อยๆพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆภายในปีเดียวก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้แล้ว FC ของเราเนี่ยที่อยู่ในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาเนี่ยสามารถที่จะยืนยันได้ว่าที่เราพูดเนี่ยคือความจริงถ้าอยากรู้ความจริงท่านก็เข้าไปอ่านใน Facebook นะลูกศิษย์ของเราที่เขากล้าเรียกเราว่าครูบาอาจารย์อ่ะนะเขาก็กล้าที่จะบอกว่าตัวเขาเปลี่ยนแปลงได้ไหมที่เขาปฏิบัติตามเราแล้วก็เคยปฏิบัติด้วยการปลีกวิเวกเข้าป่าแล้วไปนั่งหลับตาเนี่ยมาเป็นปีๆทั้งเกือบทั้งชีวิตอ่ะพอมาเจอจิตจักรวาลเนี่ยใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนเนี่ยตัวเองรู้สึกตัวเองดีขึ้นฉลาดขึ้นไม่โง่ด้วยยิ่งปฏิบัติทำตามมรรควิถีจิตจักรวาลยิ่งปฏิบัติยิ่งฉลาดด้วยไม่ใช่ยิ่งโง่แล้วก็จิตยิ่งเป็นอุเบกขาคือจิตใสใจสวยมากขึ้นด้วยโดยไม่ต้องมีใครมานั่งบังคับออกคำสั่งปฏิบัติด้วยตัวเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมจิตจักรวาลสถานธรรมจึงไม่มีสาขาไม่จำเป็นล่ะมีศูนย์บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการอยู่ตรงนี้กระจายเสียงกระจายข่าวกระจายสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้แล้วสัจธรรมที่เรากล่าวท่านก็ฟังแล้วบางคนดูเหมือนเป็นของใหม่ด้วยซ้ำเพราะไม่เคยได้ยินอ่ะมันจะไปเคยได้ยินได้ไงฮะเพราะธรรมะที่เราสื่อจากพระเจ้าพระองค์มาเนี่ยเป็นอนุตตรธรรมที่มนุษย์ที่มีสมองสองซีกธรรมดาไม่สามารถจะคิดรู้เองได้ไม่ว่าจะคิดรู้หรือจะอย่างรู้เองได้แม้กระทั่งอมสัพพัญญูก็อย่างรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในจักรวาลโลกของมนุษย์เราจึงมีศาสดา2ประเภทไงมีประเภทที่มาจากพระเจ้าก็เรียกว่าพระบุตรเอกถ้าเป็นยุคเรานี่ก็คืออนุตตรธรรมอาจารย์เพราะเราไม่ใช่พระศาสดาเพราะร้องขอพระบิดาว่าบาลูกไม่อยากเป็นละเพราะให้เป็นพระศาสดาแล้วมานำพาลูกแกะของพระบิดากลับบ้านเนี่ยมันง่ายไปอะครับแล้วทุกคนเนี่ยพอรู้ว่าเป็นพระบุตรเอกมาเป็นพระศาสดามาก็จะมาสวามิภักดิ์มาสู่ฮกแต่ไม่ได้มาสู่ฮกหรือสวามิภักดิ์ด้วยจิตสำนึกที่เป็นธาตุแท้ของตัวเองถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็กลับบ้านหรือหลุดพ้นไม่ได้ทุกอย่างต้องทำด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเราจึงไม่จูงใจเราแต่งตัวง่ายๆธรรมดาธรรมดาแบบสากลดูและสุภาพเรียบร้อยไม่ให้ดูอุจจาตาหน้าเกลียดไม่ได้แต่งตัวบ้าๆบอๆไม่ได้ทำตัวให้มีมายาให้คนดูว่ามันน่าเกรงขามเราให้ดูสมาร์ทคือสง่าสง่าทั้งกายสมาร์ทก็คือฉลาดทั้งปัญญาเราเชื่อว่าคนที่ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าปัญญาความรอบรู้ความรักจากใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของเขาได้เขาไม่มีใครต้องการมากกว่า3สิ่งนี้เขาไม่ต้องการให้เรามานั่งใบ้หวยนะเหมือนแม่น้ำหนึ่งหรือน้ำสองน้ำสามอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เรามาใบ้หวยและถึงจะเชื่อทำให้รวยได้ถึงจะเชื่อว่าเราศักดิ์สิทธิ์จริงเราไม่ต้องการตรงนั้นให้คุณเนี่ยเข้าถึงด้วยปัญญาด้วยปัญญาของคุณฟังพระโอวาทของพระบิดาที่เราสื่อผ่านมาฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเก็ทแล้วนำไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเห็นจริงเห็นแจ้งก็ค่อยมา follow ค่อยมาติดตามเนี่ยหน้าตาเราก็คงไม่เร้าใจให้ใครมาติดตามฟังน้ำเสียงของเรานะพูดไปกระแอมไปเพราะมารเยอะคอแหบคอแห้งนะบางทีก็ต้องแอบดื่มน้ำถ้าน้องบุญธรรมกับทีมงานตัดภาพอันไม่งดงามคือตัดภาพที่เราใช้เวลาส่วนตัวใช้เวลาส่วนรวมของท่านเอามาดื่มน้ำเนี่ยถ้าท่านชมไลฟ์สดเนี่ยท่านอาจจะเห็นแต่ถ้ามาชมทีหลังเนี่ยเราก็บอกน้องบุญธรรมว่าอย่าไปเอาเวลาพี่ๆน้องๆเลยนั่นเป็นเวลารับใช้ตัวเองดื่มน้ำกระแอมกระไอไปเราคุยทีสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยจะไม่ให้มันมีเสมหะมีเสลติดคอเลยไม่ให้จิบน้ำดื่มเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะอายุก็18แล้วนะกายสังขารเราอะนะแต่ยังเป็นไงสง่างามไหมครับเพราะเราจิตใสใจสวยไง
นี่ยขนาดมันมาก้าวล่วงนะเรายังไม่โกรธเลยหลายคนยังโกรธแทนเราเลยมาขออนุญาตเราก็จะไปด่ามันไปซัดมันสักแหลกสักยก2ยกได้ไหมอาจารย์บอกช้าก่อนลูกช้าก่อนมันคือมารมาทดสอบเราดูว่าเราเนี่ยมีสภาวะจิตสูงส่งไปถึงระดับไหนถ้าไม่มีมารคนนี้ท่านทั้งหลายก็จะมองว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลนั้นดีแต่พูดสภาวะจิตตกต่ำมากโดนยั่วโมโหไม่ใช่หน่อยเดียวนะอย่างรุนแรงนะมันจับจ้วงถึงโคตรเลยนะนะโคตรเราพ่อแม่บรรพบุรุษเราก็เป็นคนจีนก็เหมือนกับคนไทยทั่วไปส่วนใหญ่ 90% นะบรรพบุรุษก็มาจากโคตรเง่าก็มาจากจีนทั้งนั้นนะซึ่งคนที่มาก้าวล่วงเราเนี่ยเราก็ได้ทราบทีหลังเองว่าตัวเองก็สารภาพว่าตัวเองก็มาจากเจ๊กเหมือนกันนะบรรดาว่าเราเป็นไอ้พวกเจ๊กนะฮะนะแต่เจ๊กเนี่ยที่รักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ไม่ทำลายศาสนานะครับถ้าไอ้คนที่มันมาก้าวล่วงเราเนี่ยไอ้รูปธรรมที่มันไอ้ตนที่มันมาก้าวล่วงเรามันรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้ที่มันอ้างว่ามันเป็นสิทธิ์ของใครที่จะไปทำเป็นอาชีพแล้วไปอยู่ต่างประเทศอ่ะอาจารย์ของเขาอ่ะคืออาจารย์ของเราเหมือนกันนะแต่เราไม่เคยเอาอาจารย์เรามาขายเพราะเรารู้ว่าคนที่เป็นศิษย์ของอาจารย์เราเนี่ยคงรับไม่ได้เพราะเรามากล่าวถึงพระเจ้าแต่เรายังไม่เคยก้าวล่วงเลยนะเขาเป็นรุ่นน้องนะฮะเราเป็นรุ่นพี่แต่หน้าตาเราละอ่อนกว่าเห็นไหมครับเพราะเราเป็นคนจิตใสใจสวยยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่พูดไปเครียดตาเหลือกตาวาวเหมือนเปรตเลยมันอสุรกายเลยนะแต่ท่านมองหน้าเราเป็นไงฮะเหมือนเทพไหมเทพก็คือผู้ที่เป็นเทพบุตรอะรูปหล่อรูปงามเนี่ยนะจิตก็งามกายก็งามนะเราไม่ขอเอ่ยนามพระอาจารย์เราหรอกไปศึกษาดูแล้วกันว่ามันอะเป็นลูกศิษย์ใครทำให้เสียสถาบันหมดนะทั้งทุกวันนี้ก็เอาสถาบันของอาจารย์ตัวเองเนี่ยไปปฏิบัติอ้างว่าสืบทอดอะไรก็ได้มีหน้าที่อะไรก็ทำไปแต่ดันทะลึ่งไม่สืบประวัติให้ดีซะก่อนมาถึงมาก้าวล่วงเราและก้าวล่วงพระเจ้าเราไม่เคยก้าวล่วงอาจารย์ของเราที่เป็นอาจารย์ของเขาแต่อาจารย์ของเรากับของเขาที่ว่าเป็นอาจารย์รูปธรรมเดียวกันเนี่ยมันจะหาเรื่องมากัดกับเราเองมาทะเลาะเองโดยยังไม่ดูตามหาตาเรือเลยอาจารย์ของเขาซึ่งเราเป็นรุ่นพี่นะฮะเคยสอนเราไว้ให้คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เราจำได้ถึงทุกวันนี้เรายังระลึกถึงความดีงามของท่านเลยนะของพระภิกษุสงฆ์รูปนี้ท่านบอกเราว่าจงทำวันนี้ในทุกๆวันให้ดีที่สุดนี่คือคำสอนของครูบาอาจารย์ของเราซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์คนเดียวกับไอ้หมอนั่นที่มาล่วงเกินเรานี่แหละเราตกใจเลยเฮ้ยนี่ไงทำให้ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่จิตวิญญาณล่วงลับไปแล้วเนี่ยเดือดร้อนเพราะไอ้ลูกศิษย์เลวอ่ะมันทำเสื่อมโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมเป็นนักบวชเป็นผู้ทรงศีลเนี่ยไปเที่ยวก้าวล่วงก้าวร้าวคนอื่นเขาได้ไหมมันผิดศีลข้อมุสาแล้วศีลแตกแล้วคุณมีหน้าที่อะไรไปเที่ยวด่าคนอื่นที่คุณเข้าใจเขาผิดด้วยนะไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการสื่อสอนของเขานะแล้วยังไม่พอยังไปก้าวล่วงถึงศาสนาอื่นเห็นไหมเราก็ค่อยแวะทีละนิดทีละนิดถ้าพูดทีเดียวเยอะเนี่ยเดี๋ยวทนฟังไม่ได้นะฮะเอาเป็นว่าข้อ2ในหน้าที่เราคือมาเรียกฝูงแกะกลับเข้าคอกเรามีเวลาที่จะพูดเรื่องพวกนี้จนถึง14ทุ่มครึ่งแล้วก็ไปถึงตอนอื่นต่อเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ฟังโอวาทพระบิดาพระองค์เปิดโอกาสให้เราได้แก้ไขแก้ข่าวที่เราถูกใส่ร้ายนะเราไม่ได้กล่าวด่าหรือโจมตีใครแต่เราจะเตือนให้คิดว่าคนที่ปฏิบัติกรรมฐานสมาธิมากๆเนี่ยข้อเสียก็คือท่านไปข่มจิตตัวเองไว้จิตตัวเองเนี่ยมันมีนิสัยสันดานดีก็มีนิสัยดีก็มีสันดานเลวก็มีสันดานเลวก็คือส่วนมากก็ติดกิเลสตัณหาราคะและอุปทาน3สิ่งเนี่ยครับถ้าวันๆนึงเนี่ยคุณได้แต่เป็นผู้ทรงศีลแล้วคุณก็นั่งหลับตาอยู่คนเดียวแล้วข่มจิตอยู่คนเดียวไม่มีใครมายั่วยวนมายั่วยุย้าวยวนมากวนประสาทคุณไม่ได้ใช้อายตนะภายนอกทั้ง5ในการทำงานร่วมกันกับจิตหยาบเพื่อที่จะสั่นสะเทือนจิตหยาบให้ยกระดับจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ถูกขังอยู่ข้างในวันวันคุณนั่งหลับตาคุณมีนิสัยสันดานส่วนตัวตั้งแต่เด็กก่อนคุณบวชเนี่ยคุณสัญญาขันก็คือมันบันทึกสันดานที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีในการดำเนินชีวิตของคุณไว้คุณฟังเราพูดให้ดีนะจริงๆแล้วยังไม่ถึงเวลาจะพูดนะแต่เนื่องจากมีนักบวชมาก้าวล่วงก็เลยขออนุญาตสอนนักบวชหน่อยจะบอกว่าถอนผมถอนหงอกก็ไม่ได้เพราะท่านไม่มีขนไม่มีผมท่านโกนอ่ะ
ก็เลยมาสอนแล้วกันเรียกว่าสอนสังฆราชก็ได้แต่พระสังฆราชพระองค์นี้นะเราเคารพพระองค์ท่านมากนะเพราะว่าพระองค์ท่านเมตตาเรากับครอบครัวพระองค์ทรงเป็นถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็บอกว่าทรงเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กับลูกชายคนเล็กของเราเราปลื้มใจมากพระสังฆราชนี่เป็นประมุขของสงฆ์ของศาสนาพุทธที่แท้จริงนะครับพระองค์พระสังฆราชยังทรงโปรดเราเมตตาเรารักเราแต่อีเวนเนี่ยบวชอยู่ในพระศาสนาแท้ๆเข้ามาก้าวล่วงเกินเราแล้วหาว่าเราเนี่ยทำลายศาสนาพุทธมันถ้าใครฟังไว้เป็นลูกศิษย์ของไอ้พระรูปเนี้ยช่วยไปบอกบุญแกด้วยนะว่าบาปหนักมากแล้วนะครับเลื่อนไหลลงนรกขุมที่13เลยไปแล้วแล้วให้ไปฟังพระโอวาทของพระบิดาเมื่อเสาร์ที่แล้วที่ใช้ชื่อว่าผู้เผยแผ่พระวจนะเทียมเทศว่ามีตรงไหนที่เราบอกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวพระวจนะหรือกล่าวคำสอนเทียมเทศมีตรงไหนเรามีแต่ด่าไอ้คนนำทางเหมือนอย่างพวกนายแหละที่ไม่ใช่ศาสดาแต่อ้างตัวว่าเป็นสาวกชั้นเอกชั้นครูแล้วมาบิดเบือนคำสอนของพระศาสดานะไอ้คำสอนพระศาสดาที่ถูกพวกนายมาบิดเบือนนั่นแหละพวกนายนั่นแหละคือผู้กล่าวพระวจนะเทียมเทศอะไรที่พระศาสดาไม่ว่าพระเยซูคริสต์หรือท่านนบีหรือท่านพระพุทธองค์ที่ไม่ได้ทรงกล่าวสอนไว้อย่างนั้นแต่ดันทะลึ่งไปแปลความผิดและมาสอนผิดเนี่ยอย่างเช่นสอนว่าการบรรลุธรรมคือการนิพพานนิพพานประเภทตาลยอดด้วนจิตวิญญาณกูหายจ้อยหายไปไหนไม่รู้กูไม่สนนี่คือการหลงผิดหลงทางนี่คือพระวจนะเทียมเทศพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้อย่างนี้หรือแม้กระทั่งที่องค์เยซูคริสต์เจ้าเราก็ไม่ได้พูดถึงศาสนาเดียวนะพี่ๆน้องๆที่เป็นคริสต์ที่เป็นศิษย์ของเราทุกวันนี้เยอะแยะมากมายเขาเป็นคนมีเหตุผลและมีปัญญาที่บอกที่พี่ๆน้องๆชาวคริสต์กราบพระบาทพระบิดาที่ลูกต้องเอ่ยนามของศาสนาความจริงลูกก็ไม่อยากจะเอ่ยแต่ไม่งั้นเดี๋ยวคนสับสนเพราะรู้ไม่ได้ก้าวล่วงที่บอกว่าพระองค์จะกลับมาไถ่บาปหรือการที่พระองค์ทรงถูกจับตรึงบนไม้กางแขนที่ไอเวนที่มาก้าวล่วงเมื่อเสาร์ที่แล้วบอกว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยท่านแน่จริงอ่ะทำไมต้องถูกจับตรึงไม้กางแขนจนสิ้นพระชนนี่แสดงว่าพระเยซูต้องทำเวรทำกรรมอะไรมาเนี่ยเขาเรียกว่าใช้จิตที่เป็นจิตของสัตว์นะฮะเพราะถ้าเป็นจิตของมนุษย์เนี่ยมีสมองให้ใช้เขาจะไม่พูดอะไรโง่ๆแบบนั้นเขาจะไม่ก้าวล่วงพระเยซูแล้วจริงๆแล้วไม่พอใจเราแล้วไปก้าวล่วงถึงพระเยซูทำไมครับพระองค์เกี่ยวอะไรด้วยนะใช่ไหมพี่น้องครับไอ้ที่แต่งตัวเหมือนสงฆ์น่ะที่มาก้าวล่วงเราสามารถที่จะตอบโต้ได้ทุกข้อครับแต่ไม่อยากชวนทะเลาะเพราะจิตเราเป็นอุเบกขาเนี่ยเราไม่มีอารมณ์อยู่แล้วในการถูกยั่วยุแต่เราทนไม่ได้ที่ก้าวล่วงพระผู้เป็นเจ้าถ้าที่เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมันเองด้วยซ้ำใช่ไหมแล้วพยายามเรียกแขกเรียกลูกศิษย์ตัวเองให้มารุมกระทืบเราถามจริงๆอ่ะกำลังเป็นพระเล่นการเมืองเป็นนักปลุกม็อบเหรอแทนที่จะปลุกให้คนตื่นรู้ว่าพระบิดาจะชำระโลกนั้นภัยพิบัติเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสิถ้าแน่จริงเก่งจริงอ่ะโควิด19ระบาดไปทั่วโลกทั่วประเทศอ่ะทำไมไม่ออกมาช่วยล่ะมีปัญญาทำไมไม่ออกมาช่วยว่าจะทำให้โรคเนี่ยนะคนรอดจากโรคนี้ได้ยังไงจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรถ้าแน่จริงทำไมไม่ทำเรื่องพวกนั้นทีพระอรัชชีพวกตัวเองแท้ๆทำตัวเป็นอรัชชีทำตัวเป็นเดรัจฉีทำไมเฉยนะครับทำไมไม่ไปจัดการพวกตัวเองก่อนเราเนี่ยอยู่ในสังคมถ้าเราด่าศาสนาทำลายศาสนาไหนไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามอ่ะเขาก็มีคนที่รักพระศาสนาของเขาอ่ะแต่บังเอิญเนี่ยเราไม่เคยไปก้าวล่วงเรามีแต่ยกย่องมีสรรเสริญถวายพระเกียรติให้กับพระศาสดาทุกพระองค์ด้วยถ้าฟังอยู่เป็นประจำนะไอเวนี่ไม่รู้มาจากไหนใส่เราเป็นชุดเลยเราก็ขำสิเราไม่ขำได้ไงถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงเราจะตกใจว่ามีคนจับเราได้จับไตเราได้ว่าเรากำลังมาทลายศาสนาแต่นี่มันไม่ใช่เราได้ขำเห็นเป็นตัวตลกเลยครับเห็นเป็นตัวตลกเลยนะเพราะฉะนั้นเรามาเรียกฝูงแกะกลับเข้าคอกไม่นั้นเราไม่มาหรอกใช่ไหมพี่ๆน้องๆเรารูปธรรมอื่นเนี่ยเขาเคยมาแล้วครับแล้วกลับไปแล้วเขาไม่อยากมาอีกครับเพราะเขากลัวครับกลัวว่าจะกลับบ้านไม่ได้แล้วยิ่งยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายครับมีทั้งมนุษย์มีทั้งผีมีทั้งเปรตอยู่เต็มไปหมดบางคนเปรตก็หน้าตาเหมือนมนุษย์อสุรกายก็หน้าตาเหมือนมนุษย์บางทีบางคนเป็นเปรตเป็นอสุรกายพระบิดาก็เมตตาให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเพราะไม่เคยได้เกิดเป็นมนุษย์
กระหายที่จะได้เรียนรู้ธรรมะเพราะรู้ว่าถ้าศึกษาธรรมะแล้วกูจะเป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์ธรรมดาก็เลยแหกเข้าไปในกลุ่มของผ้าเหลืองเพื่อจะไปเอาความเป็นผ้าเหลืองนั่นน่ะมาคุ้มครองตัวเองคิดว่าตัวเองจะรอดตายได้ตัวเองสามารถจะหลุดพ้นได้ตัวเองจะสามารถนิพพานได้ตัวเองจะได้เหนือกว่ามนุษย์เห็นมั้ยพอไปบวชแล้วซื้อบื้อไม่รู้เรื่องเลยเพราะฐานแห่งธรรมะไม่มีเพราะว่าฐานแห่งธรรมะเนี่ยมันต้องมีมาตั้งแต่อดีตชาตินะไม่ใช่มาแสวงหาในชาตินี้แล้วจะเก็ทง่ายเข้าใจง่ายนะมันต้องสั่งสมนะบุญบารมีนะนะมันเรามาเรียกฝูงแกะกลับเข้าคอกเพราะว่าฝูงแกะของพระบิดาดันไปเดินไปหลับตาด้วยหลับตาหน้าตาดีอยู่แต่ดันทะนึ่งไปหลับตาก้าวตามคนนำทางตาบอดที่ปิดอายตนะทั้งหมดและไปก้าวตามตรงนั้นเพื่อที่จะบอกว่าจะกลับบ้านจะหลุดพ้นซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นการนิพพานหลุดพ้นแบบเทียมๆเรามาเตือนมาซึ่งตรงนั้นน่ะพยายามจะทำแบบนั้นครับสมัยองค์พระเยซูคริสต์ท่านก็กล่าวเอาไว้นะว่าไอ้พวกเนี้ยคือพวกคนนำทางตาบอดเนี่ยมันพยายามพาแกะฝูงหนึ่งที่ไปหลงผิดเดินตามคนตาบอดนำทางพากันปีนรั้วที่จะกลับเข้าคอกคอกก็คือนิเวศของพระเจ้าคอกก็คือแดนสุญญตาไอ้พวกเนี้ยพยายามเนี่ยจะพาปีนรั้วเข้าคอกก็คือพาให้หลุดลอยขึ้นไปสวรรค์สวรรค์มีหลายชั้น31ชั้นหยาบๆชั้นใหญ่ๆมี31ชั้นไม่นับชั้นย่อยๆเนี่ยบางรูปธรรมเนี่ยตายไปแล้วเป็นจิตวิญญาณลอยไปทีละชั้นทีละชั้นแต่ละชั้นก็ผ่านไปใช้เวลานานมากเป็นโกดเป็นแสนเป็นล้านปีนับไม่ถ้วนเป็นอินฟินิตี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ถึงทางออกไม่ถึงการหลุดพ้นสักทีเพราะอะไรอ่ะเพราะไปทางผิดไงประตูทางออกมันไม่ประตูทางออกก็คือประตูคอกแกะพระบิดาไม่ได้สร้างอยู่บนหลังคาพระองค์ให้สามัญสำนึกอ่ะประตูบ้านจะอยู่ชั้นล่างไม่ว่าบ้านจะมีกี่ชั้นก็ตามเวลาท่านจะออกจากบ้านท่านจะต้องลงมาชั้นล่างแล้วออกประตูล่างนี่คือสิ่งที่พระบิดาเนี่ยทรงให้แรงบันดาลใจกับมนุษย์เอาไว้ว่าเวลาเองจะปลูกบ้านน่ะมึงจะต้องเอาประตูไว้ที่ไหนคือเวลาจะกลับบ้านต้องเข้าบ้านเข้าทางไหนเวลาออกจากบ้านต้องออกทางประตูไม่ใช่ออกทางหน้าต่างแล้วเวลาจะเข้าบ้านก็มีประตูก็มีนะแต่เสือกปีนเข้าทางหน้าต่างนี่คือสัจธรรมนะพี่น้องครับโปร่งให้ไว้เลยครับเหมือนกับที่พระองค์สอนว่าให้พวกเราเนี่ยคนเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเนี่ยเคยได้ยินคำว่าหญ้าปากคอกไหมหญ้าที่มีอยู่ง่ายๆอ่ะขึ้นสรกไปปากคอกอ่ะเวลาเปิดประตูคอกปั๊บวัวควายทั้งหลายมันจะวิ่งแข่งกันลูกแกะทั้งหลายก็จะวิ่งแข่งกันออกไปในทุ่งหญ้าเพื่อจะไปหาหญ้าในทุ่งหญ้าไปแย่งกันกินตรงนั้นเนี่ยไอ้แกะตัวไหนที่ฉลาดก็ไม่ต้องวิ่งแข่งกับเขาปล่อยเขาออกไปหมดแล้วเดี๋ยวกูค่อยเดินตามกูก็กินหญ้าแบบง่ายๆสบายๆแถวปากคอกเขาเรียกหญ้าปากคอกเนี่ยเรียกว่าของง่ายๆเนี่ยไม่ทำดันไปทำให้มันยากเช่นขันห้าเนี่ยพระบิดาติดตั้งเอาไว้ถ้าสัตว์ก็ต้องใช้ขันห้าถ้าสัตว์นะสัตว์เอ๊ะฮู้ฮู้สัตว์พวกเนี้ยเขาก็ใช้ขันห้าเหมือนมนุษย์เพราะมันเป็นเครื่องมือที่จิตในสัตว์ใช้จิตวิญญาณในมนุษย์ใช้จิตหยาบทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณต้องใช้ขันห้าเป็นเครื่องมือในการแสดงตนว่าเป็นสัตว์สองมิติหรือเป็นคนสองมิติแปลว่าอะไรแปลว่าแสดงออกหรือกระทำได้ในโลกทางกายภาพในมิติของเนื้อหนังและแสดงออกได้ในมิติของจิตหรือจิตวิญญาณสั่นสะเทือนไปพร้อมกันในสองมิติเขาเรียกว่าคนสองมิติหรือสัตว์สองมิติไงเพื่ออะไรครับในมิติของจิตวิญญาณก็จะได้ให้ความรักกับโลกเพื่อทำให้โลกหมุนและทำให้โลกสมดุลสัตว์ก็ทำหน้าที่แบบนั้นมนุษย์ก็ทำหน้าที่แบบนั้นและมิติของเนื้อหนังก็คือเวลาแสดงออกซึ่งความรักก็เช่นโอบกอดนะนอบน้อมถ่อมตนพูดเพราะให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นความรักถ้าเราแสดงออกทางความรักตาและหูซึ่งเป็นอายตนะภายนอกของคนอื่นเขาสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ว่าเราแสดงพฤติกรรมที่เป็นบวกกับเขานั่นก็คือการเป็นเงื่อนไขด้านบวกเพื่อช่วยกระตุ้นขันห้าของเขาให้จิตหยาบของเขาหรือจิตวิญญาณของเขาเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเพื่อจะทำให้เป็นคนสองมิติที่สมบูรณ์แต่ที่ผ่านมาไม่สนใจจะเรียนรู้ว่าตัวเองจะใช้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างไรแต่ไปมองว่าไอ้ขันห้าเนี่ยมันคือชีวิตถ้ากูดับขันห้าได้กูจบสิ้นชีวิตและกูไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเห็นไหมฮะ
ขณะที่เราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เราเอาเรื่องราวของพระเจ้าที่ทรงสร้างและวางแผนเอาไว้เนี่ยนี่เป็นแผนการของพระเจ้าที่ออกแบบไว้ให้กับคน2มิติและสัตว์2มิติเรายังตอบได้ด้วยซ้ำให้สัตว์2มิติใช้ขันธ์5แล้วทำไมต้องสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกอ้าวก็เพราะสัตว์เนี่ยมันใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตไงถ้ามันชอบใจมันก็รักถ้ามันไม่ชอบใจนะมาแย่งอาหารมันกินมาแย่งถิ่นที่อยู่ของมันมันรักตัวรักแผ่นดินรักที่อยู่ของมันรักพวกรักพ้องว่ามันก็โกรธมันก็แห่แล้วก็กัด

สองซีกยัดเข้าไว้ให้ในสมองหลายคนก็ใช้สมองเป็นแค่เหมือนอวัยวะขั้นหูสองข้างเท่านั้นพอใช้ไม่เป็นแล้วอวดฉลาดอ่ะจริงๆแล้วคืออวดโง่ยังกดปุ่มใช้สมองสองซีกยังไม่เป็นพระศาสดาก็สอนแล้วว่าใช้หลักอิทัปปัจจยตานะในการใช้สมองซีกซ้ายคือใช้สติปัญญาเนี่ยเราจะมีความฉลาดทางปัญญาได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติพระพุทโธเลยย้ำเรื่องสติเป็นหลักย้ำเรื่องสติเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตสงบให้มีฌานมีพลังอำนาจของจิตที่จะไปสั่นสะเทือนสมองเพื่อให้เกิดการกระบวนในการคิดกระบวนการในการคิดและให้คิดด้านบวกด้วยโดยมีความเมตตาพระองค์สอนให้หมดและไอ้พวกที่สืบทอดเนี่ยมันรู้ไหมรู้จริงไหมว่าพระองค์สอนเรื่องพวกนี้ไว้มันเกี่ยวข้องกันยังไงพระองค์ไม่เคยสั่งให้ดับขันห้าเนี่ยแล้วมาเที่ยวสอนเหมือนแล้วมาเที่ยวอ้างว่าพระศาสดาสอนนี่แหละพระวจนะเทียมเท็จแล้วก็บางรูปนะโดยเฉพาะไอ้เพิ่งเข้ามาวันเสาร์ที่แล้วบอกว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนเหมือนกับเป็นบาทหลวงของศาสนาคริสต์เราขอโทษพี่ๆน้องๆชาวคริสต์นะแต่ไม่เราไม่ได้หาทำนะเขาก้าวล่วงพวกท่านไปเองนะเราไม่ใช่บาทหลวงถ้าบาทหลวงไม่แต่งตัวอย่างนี้เราไม่ใช่เป็นพระของศาสนาคริสต์เราไม่ใช่บาทหลวงที่พูดอย่างนี้เราไม่ได้หมายถึงเราด้อยค่าบาทหลวงของศาสนาคริสต์แต่เรากล่าวความจริงว่าเราไม่ได้เป็นเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเพื่อมาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นสากลดีที่หนึ่งทั้งหมดและพระศาสดาทุกพระองค์องค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัทเจ้าองค์พระพุทธเจ้าล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนแอบสอนลูกศิษย์ตัวเองไว้ว่าถ้ากูไม่อยู่พวกมึงกัดไอ้ลูกศิษย์ของศาสดาพระองค์อื่นนะหรือศาสดาของข้าใครอย่าแตะนะพระองค์ไหนก็ไม่เคยสอนมีแต่เวรอ้างพระศาสดาของตัวเองเอาพระวจนะเทียมเท็จมาเที่ยวสอนและไอ้คนที่ดับตาเดินตามก็คือปิดหูปิดตาเดินตามก็คือคนโง่ก็เลยเชื่อตามไปหลงผิดคิดว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้คนนำทางพวกเนี้ยคือพระศาสดาเมื่ออย่างที่มันกล่าวหาว่าเราไปด่าพระศาสดาที่เราบอกว่าวจนะเทียมเท็จถ้ามันฟังเข้าไปข้างในมันจะรู้เลยว่าไอ้คนที่เรากล่าวหาก็คือไอ้พวกคนนำทางอวดอุตริแปลผิดเข้าใจผิดด้วยสติปัญญาที่เป็นสติเลยพาคนหลงทางนิพพานเข้าป่าเข้าพงไปหมดเราพูดด้วยความรักและความหวังดีก็มามองว่าเราเป็นศัตรูก้าวล่วงใหญ่โตเลยถ้าเรากล่าวผิดเองทำไมไม่ปล่อยให้เราบาปตกนรกหมกไหม้เองนะท่านมาเกี่ยวกรรมกับเราทำไมถูกไหมนะให้คนในสังคมเขาเห็นคนที่มีปัญญาเขาก็มีแต่ถ้าเขาได้ฟังเราเนี่ยนะที่คุยว่าจะไปซื้อหนังสือพระคัมภีร์ที่เราเขียนสื่อกับพระบิดามาทั้งหมดอ่ะมีเกือบ300เล่มนะมีตังค์ซื้อเปล่าจะไปซื้ออ่านดีนะบอกว่าอ่านแล้วจะไปจับผิดว่าเราสอนผิดตรงไหนไปก้าวล่วงศาสดาของตัวเองตรงไหนเดี๋ยวจะไปฟ้องจะไปแจ้งความเราได้ยินมานะเราขำกลิ้งเลยนะไม่รู้ไปโผล่หัวอยู่ที่ไหนนะเราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าสื่อพระโอวาทกับพระบิดาเราทำหน้าที่ตรงนี้มาแล้ว33ปีทำตั้งแต่อายุยัง20กว่านะ33ปีมาแล้วเราก็ค่อยทำเพราะมันเป็นสิ่งที่หงายกะลาเนี่ยพอหงายกะลาที่ครอบไว้แสงสว่างมันวาบเข้ามาในกะลาไอ้ผู้ที่อยู่ในกะลาจะตกใจแสงนะทั้งที่มันหิวแสงนะพอเปิดวาบปั๊บเนี่ยแสงสว่างเหมือนฟ้าแลบมาฟ้าแลบแป๊บเลยนะศาสนาที่เขามีพระเจ้าพี่ๆน้องๆหลายคนแต่แรกก็ช็อกเหมือนกันพอฟังเรากล่าวในนามพระเจ้าแล้วมีบางอย่างที่สอนมาเนี่ยเช่นที่บอกว่าพระองค์มาไถ่บาปเราก็บอกว่าคำว่าไถ่บาปแปลว่ามาสอนให้รู้ว่าบาปเป็นแบบไหนคือความไม่ชอบความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามมันคืออย่างไรเรียกว่าบาปพระองค์น่ะกลับมาเกิดมาจุติเป็นพระศาสดาเพื่อที่จะมาชี้แนวทางสร้างแนวคิดที่ถูกต้องให้ชี้แนวทางสร้างแนวคิดที่ไม่ถูกต้องให้เพื่อให้รู้ว่าไหนคือบาปไหนคือบุญไหนคือดีไหนคือชั่วเมื่อรู้ดีรู้ชั่วแล้วนะศิษย์สาวกของพระองค์หรือแกะทั้งหลายของพระบิดาจะไม่หลงทางเช่นกินเนื้อสัตว์ทั้งที่ปากก็ต้องอปานาติปาตาเวรมณีเป็นเวรเป็นกรรมแต่ก็ยังกินเนี่ยนี่ก็คือการเอาพระวจนะเทียมเท็จมาสอนมนุษย์ว่ากินได้ถ้ากูไม่ฆ่าเองกินได้ถ้ากูเขาฆ่าแล้วกูไม่รู้กินได้เพราะกูไม่ได้สั่งให้ฆ่าอะไรแบบนี้ก็เอาข้ออ้างมาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาพระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยพระองค์ทรงสอนเพื่อให้คนเนี่ยใช้ปัญญาในการคิดตามให้เข้าใจและปฏิบัติตามมันพระองค์ก็เลยสอนด้วยปริศนาธรรม
แต่คนรุ่นหลังเนี่ยหาเรื่อง

จะกินเลือดเนื้อของสัตว์อ่ะก็เลยไบแอสเข้าข้างตัวเองว่าถ้าไม่กล้ากินไม่กล้ากินกินได้เขาเอามาถวายแบบว่าไม่ตั้งใจกินได้ไม่ได้ตั้งใจทำเมื่อเพื่อถวายเราเนี่ยก็กินได้รู้ได้ไงคนเวลามาจากบ้านเนี่ยเวลาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูเอาเลือดเอาเนื้อเขามาปรุงอาหารมาถวายพระเนี่ยมีใครบ้านไหนบ้างไม่เอาอาหารที่ตัวเองตั้งใจทำมาถวายเห็นไหมพระพุทธองค์พูดเป็นปริศนาไงถ้าเขาเอามาถวายเราโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาถวายเรานะก็ไม่เป็นไรแต่เราถามจริงๆมีชาวบ้านคนไหนบ้างเวลาจะไปถวายพระจะตักบาตรพระหน้าบ้านตอนเช้าหรือจะไปในวันธรรมสวนะวันสำคัญที่วัดเวลาเอาอาหารไปถวายพระเขาจะต้องคัดเลือกอย่างดีไหมมีใครบ้างเอาอาหารที่กินแล้วที่กินแล้วนะไว้ค้างคืนแล้วเอามาถวายพระเอามาตักบาตรไม่มีเขากลัวชาติหน้าเกิดมาแล้วไม่สวยชาติหน้าเกิดมาแล้วไม่รวยเขากลัวจะเป็นบาปมันเวลาจะเอาข้าวหุงมาให้พระนะก็ต้องหุงข้าวอย่างดีเหมือนนางสุชาดาเห็นไหมครับเอาข้าวมัทุปายาตเอามาถวายพระพุทธเจ้าแต่ข้าวมัทุปายาตนั้นพระองค์รับฉันได้เพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อสัตว์เอามาตั้งใจถวายด้วยจิตสำนึกของพระนางพระองค์ก็รับผู้รับก็ไม่ผิดผู้ถวายก็ได้บุญเกิดกุศลถูกต้องไหมเอ้ยวันนี้กูต้องฆ่าไก่ไว้กูต้องล้มควายไว้เฮ้ยล้มควายมาพวกเราล้มควายแล้วเอาเนื้อควายเลือดควายไปถวายพระพระคุณเจ้ารูปนี้โอ้โหเทศดีรูปรอนั่นแหละถ้ารู้นะว่าเขาถวายเมื่อถวายตัวเองนะยกเว้นแกล้งโง่คุณฉันเข้าไปกินเข้าไปคุณก็บาปแล้วบาปเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบุญก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุณทำบุญตามประเพณีไม่เคยได้บุญหรอกทำบุญตามประเพณีไม่เคยได้บุญหรอกทำบุญเพราะถูกชักจูงให้ทำก็ไม่ได้บุญหรอกทำบุญโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นแหละได้บุญนะเพราะจิตสำนึกเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนอย่างแรงเลยว่าอุ้ยมีความสุขดีใจจังเลยที่เราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลมีความสุขมากที่ได้ทำบุญกับเขาบ้างนานๆได้ทำทีโอ้ยดีใจแล้วดีใจแค่นั้นไม่พอนะขออุทิศส่วนกุศลที่ลูกทำเนี่ยให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะขณะที่จิตกำลังอิ่มเอิบคลื่นจิตเนี่ยมันจะไปสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของผู้ที่เอ่ยนามตะกี้พ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับจิตวิญญาณของท่านเหล่านั้นเนี่ยนะเพราะเป็นศิษย์เป็นอะไรกันมาเนี่ยผูกพันกันอยู่ใช่ไหมคลื่นจิตของเราเนี่ยที่ปิติสุขขณะที่ทำบุญเนี่ยมันจะไปสั่นสะเทือนเป็นเงื่อนไขให้จิตวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับเหล่านั้นเนี่ยที่เราเคยเกี่ยวกรรมกับท่านอ่ะได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตเราจิตเราสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่สูงแค่ไหนจิตวิญญาณของผู้ที่เป็นผู้มีพระคุณในอดีตการของเราที่ล่วงลับแล้วก็จะได้รับแรงเขย่าแรงสั่นสะเทือนเท่ากันไงนี่ก็เรียกว่าแบ่งปันแบ่งบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลคืออุทิศความดีงามแล้วทำให้จิตของเราเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกเนี่ยสั่นสะเทือนตามจิตของเราเพราะเวลาคุณทำบุญเนี่ยทำไว้ทำวาทำตามประเพณีจิตไม่ได้สั่นสะเทือนอะไรแค่ทำไปตามประเพณีพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านทุกเช้ากูก็ทำไปตามนั้นแล้วก็นั่งคุกเข่ารับพรจากพระสั้นๆ นะฟังจิตนิ่งๆสงบเนี่ยกับปิติมากมีความสุขสาธุอนุโมทนาสาธุอย่างสาธุบุญที่ตัวเองทำเนี่ยมีความสุขมากเพราะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนี่คือกรรมที่ดีแล้วก็ไม่ต้องไปกรวดน้ำร้องขอสิ่งตอบแทนหรอกเดี๋ยวพระบิดาหรือพระเจ้าจะทรงให้รางวัลเองเพราะคลื่นพลังงานจิตของเราที่เป็นพลังงานกรรมเนี่ยมันจะเหมือนกับแขนลูกตุ้มของนาฬิกานาฬิกาที่เป็นลักษณะแกว่งแขนท่านนึกออกไหมครับถ้าท่านสั่นสะเทือนออกไปจากตัวท่านท่านอยู่ตรงกลางเนี่ยเวลาเราจะแกว่งลูกตุ้มเราจะยกไปทางซ้ายหรือยกไปทางขวาไม่รู้ยกไปจนถึงในแนวระนาบถูกต้องไหมยกไปถึงในแนวระนาบเวลาเราปล่อยปั๊บลูกตุ้มมันก็จะหล่นตุ๊บลงมามันจะผ่านจุดที่เคยเป็นเราอยู่แล้วจะเหวี่ยงไปอีกข้างนึงจิตของเราก็เหมือนกันครับเวลาเราสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะเหวี่ยงออกจากจิตเราเนี่ยมันจะไปกระทบจิตของคนที่เราระลึกถึงไม่ว่าจะสาปแช่งเขาหรือจะอวยพรเขาหรือจะแบ่งปันบุญกุศลให้กับเขาก็ตามจิตมันจะพาไปหมดอะจิตมันจะพาไปหมดอะท่านแช่งเขาหรือท่านนะแบ่งปันบุญกุศลให้กับเขามันจะไปหาเขาหมดนะครับแล้วถ้าเป็นด้านบวกท่านอธิษฐานจิตนึกถึงเขาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับใครที่เป็นผู้ล่วงลับขณะที่จิตใจของท่านเนี่ยมันสั่นสะเทือนด้านบวกอย่างมีปิติมากๆท่านจำไว้เลยครับ
คลื่อนจิตท่านเวียงไปกระทบกับเขามันจะไปเขย่าจิตวิญญาณของเขาให้สั่นสะเทือนเป็นบวกตามบวกคือปิติบวกคือความสุขความถี่ที่สูงขึ้นคือทำให้จิตเนี่ยอิ่มเอิบจิตเนี่ยเบิกบานจิตเนี่ยสงบเพราะอะไรฮะปกติเนี่ยถ้าคลื่นความถี่น้อยเพราะสร้างบุญกุศลไว้น้อยจิตมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นหยาบคลื่นหยาบเนี่ยจะเป็นคนเหมือนกับคนที่เหนื่อยง่ายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพลังเป็นคนที่ไม่มีความสดชื่นหมายถึงจิตวิญญาณที่ล่วงลับที่เขาเรียกว่าบางทีมาเข้าฝันเพื่อขอส่วนบุญเพราะว่าพวกเขาอึดอัดทนไม่ไหวไม่มีแรงแม้แต่จะเคลื่อนไหวจิตวิญญาณตัวเองจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเนี่ยไม่มีแรงแม้แต่จะเดินเพราะไม่ได้สร้างบุญบารมีไว้ตอนเป็นมนุษย์และตอนเป็นจิตวิญญาณก็ไม่สามารถจะทำเองได้เพราะไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายหยาบซึ่งมีเป็นรูปธรรมมนุษย์ที่มีต่อมไร้ท่อทั้งหมดมีจักระทั้งเจ็ดอ่ะจะเป็นตัวช่วยชาร์จพลังเพิ่มขึ้นให้กับจิตวิญญาณท่านรู้เอาไว้ซะด้วยนี่เป็นอภิปรัชญาเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์ไงซึ่งเป็นอนุตตรธรรมไม่เคยมีใครเล่าแบบนี้ให้ท่านฟังได้หรอกท่านฟังเราพูดท่านหาว่าเราอุตริเป็นของแปลกแต่เรากราบพระบาทพระบิดาทรงเป็นพยานให้กับเราว่าที่เราพูดทั้งหมดนี่คือความจริงเพราะพระองค์ทรงพระเมตตาให้เรากล่าวในพระนามพระองค์เพื่อให้สติกับลูกว่าอย่าอวดดีอย่าอวดเก่งนะโอเคไหมนี่แทรกความรู้ไว้ให้ใช่ไหมถ้าท่านสาปแช่งเขาแล้วเขาไม่รู้จิตวิญญาณของเขาเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเช่นมาด่าเราก้าวล่วงเราเนี่ยถ้าเราไม่โกรธเราทำจิตเป็นโอเวขาเนี่ยแปลว่าอัตตาตัวตนเราไม่มีอยู่แล้วนะแค่ต้องการจะสลายอัตตาตัวกูของกูทั้งที่ยังมีตัวกูอยู่เนี่ยลูกตุ้มนาฬิกาเวลามันแกว่งมาเนี่ยขณะที่เราอยู่ในเส้นทางที่ลูกตุ้มคือมันสาบแช่งมันด่าเราผ่านมาเนี่ยเพียงแค่เราเป็นอุเบกขานะฮะตัวเราจะไม่เป็นทาร์เก็ตตัวเราจะไม่เป็นเป้าปรากฏว่ามันจะมีความอัศจรรย์มากไอ้ลูกตุ้มนาฬิกาคือไอ้คลื่นพลังจิตที่ชั่วที่มันสาบแช่งด่ามาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาเขมรหรือภาษาบาลีอะไรก็แล้วแต่ที่ด่ามาสาบแช่งมานะมันจะเวียงผ่านตัวเราเพราะเราไม่รับเอาเรารับรู้ว่ามันด่าเราแต่เราไม่รับเอาอัตตาตัวกูของกูหมดเลยครับไม่มีไม่ต้องมานั่งกรรมฐานแล้วกดจิตสั่งจิตตัวเองว่าอัตตากูไม่มีกูไม่ทุกข์แล้วกูเหนือทุกข์แล้วไม่ต้องมานั่งกันเป็นพันษาหรอกครับวิธีของจิตจักรวาลง่ายแค่นี้อุเบกขาเราพิสูจน์ให้ชาวจิตจักรวาลในห้องวิสุทธิปัญญาเมื่อเสาร์ที่แล้วจนถึงวันนี้ได้ทราบว่าเราเป็นอุเบกขาเราเตือนพวกท่านว่าเป็นอุเบกขานะอย่าไปเอามันมาเป็นเงื่อนไขอย่าไปรับเอามาเป็นเงื่อนไขมันเราจะกลายเป็นเป้าเราก็จะซวยจะไปเกี่ยวกรรมกับมันอ่ะเพราะเราเป็นเหตุให้มันเสียสมดุลถึงแม้มันเป็นด้วยตัวมันเองโดยที่เราไม่ยั่วยุนึกออกไหมฮะเวียงกรรมให้มันเป็นของมันคนเดียวเราอย่าไปรับเพราะฉะนั้นเวลาเวียงไปแล้วเนี่ยนะตัวมันเป็นเจ้าของตุ้มนาฬิกานี่มันเวียงไปหาเราปรากฏเราไม่มีตัวตนเราทำตัวตนเราวับหายเลยขณะที่เรามีตัวตนอยู่แต่เราไม่ยึดติดตัวกูของกูที่เราขับเราสอนท่านอย่าไปยึดติดว่าเป็นตัวกูของกูถ้ายึดติดเมื่อไหร่กิเลสหนาตัณหาเยอะเกิดขึ้นมานั้นถ้าเราว่างนะไม่มีตัวกูของกูว่างด้วยวิธีการทำจิตให้เป็นอุเบกขาเนี่ยรับรองเลยฮะอะไรก็ทำร้ายท่านไม่ได้ท่านก็ยังเป็นตัวท่านและมีอำนาจเหนือมากและสามารถยืนอยู่บนยอดเขาแล้วมองลงมาไอ้ที่มันอยู่ต่ำๆกว่านั่นแหละไอ้พวกเนี้ยท่านจะมองเห็นหมดเลยนึกภาพออกไหมลูกตุ้มนาฬิกามันก็แกว่งเพราะแกว่งไปมาหาเราแล้วไม่กระทบเราใช่ไหมไม่กระทบเราพลังที่มันเหวี่ยงมาเนี่ยจะไม่ถูกจิตวิญญาณของเราดูดซับรับเอาไว้เหวี่ยงมาเนี่ยผ่านเราเนี่ยไม่ถูกเป้าคือตัวเราพลังชั่วที่มันเหวี่ยงมาหาเราเนี่ยจะไม่ถูกจิตวิญญาณเราดูดซับรับเอาไว้เราเลยไม่โกรธไงเพราะมันเอาลบเหวี่ยงมาจิตเราเลยไม่เป็นลบเพราะเราเป็นอุเบกขาคลื่นจิตที่เป็นลบจะเหวี่ยงกลับไปหาตัวมันเองแล้วในที่สุดเส้นเลือดในสมองแตกหรือบางทีก็สติแตกตอนแรกๆก็สติแตกต่อไปนะเวรกรรมก็จะมีเส้นเลือดในสมองแตกและถ้าหนักทำหนักหนักเข้ารุนแรงเข้าเพราะกดดันดันดันกดกดกดกดไว้มากลูกโป่งนะกดมากดันมากลูกโป่งมีโอกาสแตกไหมครับแตกแน่นอนสู้ไม่ต้องกดดันครับแบบเราเนี่ยธรรมชาติสมาธินะไม่ต้องไปปิดอายตนะทำตัวเหมือนกับคนพิการไม่ต้องเลยใครมาข้างหน้าก็เห็นมาข้างหลังก็ได้ยินเสียงใช่ไหมส่งกลิ่นมาก็ได้กลิ่นแล้วนะรู้เท่าทันรู้เขาเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมที่แท้จริงนั่งหลับตาอยู่ปลีกวิเวกคนเดียวรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรอ่ะไม่มีสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขไม่มีใครมายั่วยุแล้วจะยกระดับจิตตปัญญาพัฒนาสติได้ยังไงไม่มีใครกวนตีนอ่ะพูดง่ายยกเว้นกวนตีนตัวเองและสติแตกมันก็ตลกไปอีกแบบนึงครับพี่น้องครับนะมาตามเข้าข้อแปลว่าก่อนสิ้นยุคเนี่ยทุกคนต้องกลับบ้านแล้วเราก็มาสอนว่าจะกลับบ้านกลับไปทางไหนเพราะเรากลับไปแล้วแล้วเราก็กลับมาเราจำทางที่จะกลับไปบ้านได้เราจึงจะมาพาท่านกลับไปเรารู้ว่าประตูข้อแกะอยู่ไหนเพราะเราเพิ่งไปแล้วเพิ่งกลับมา
ขณะที่ไอ้คนนำทางตาบอดมีคนไหนเคยกลับไปแล้วบ้างมันจำทางได้ไหมว่าจะไปทางไหนแล้วกลับไปยังไงมันถึงสอนผิดเนี่ยมันทุกวันนี้ถึงแม้คนค่อยๆเก็ตค่อยๆรู้ว่าจิตจักรวาลโดยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสอนอะไรมีคุณูปการอย่างไรแทนที่จะมองว่าเป็นศัตรูของศาสนาแทนจะมองว่าเป็นมารหรือเป็นซาตานอะไรเงี้ยเปิดใจให้กว้างฟังด้วยปัญญาแล้วคิดตามนะมันเป็นธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมเป็นเรื่องเข้าใจยากแต่เราบอกแล้วไงพระบิดาให้เรามาเพราะเรามีความสามารถพิเศษคุยเรื่องยากๆที่เกี่ยวกับอนุตตรธรรมเป็นความรู้ใหม่ให้ท่านฟังแล้วเข้าใจได้ภายใน3นาทีเพียงแต่ว่าท่านทนฟังได้ไหมอ่ะ3นาทีในทุกเรื่องท่านเก็ทแน่นอนแล้วไม่ต้องไปกลัวเสียหน้าเก็ทเงียบๆแล้วเอาไปปฏิบัติตนเองเงียบๆก็ได้ไม่ต้องมาไปโพธนาว่าท่านมาเป็นลูกศิษย์เรานะตัวเองบวชมานานนะมาเป็นลูกศิษย์ไอ้มนุษย์คนที่กูเคยก้าวล่วงเอาไว้นะกูอายคนเขารับไม่ได้ก็แอบๆไปก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะเราไม่ถือสาอยู่แล้วเรารู้ว่าเรามาทำหน้าที่ตรงนี้เราต้องเจอแบบนี้อยู่แล้วเราเจอมันหนักกว่านี้อีกเจอไอ้ขี้เมาหนักกว่านี้อีกเคยบวชพระแล้วทนผ้าเหลืองอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าทนหิวเมสุราเมรัยเมรีพวกนี้ไม่ได้ก็ต้องสึกแต่ด้วยความที่ว่าตัวเองก็ยังอยากจะใช้ศาสนาใช้ธรรมะของพระศาสดาในการยังชีพยังชีวิตเพื่อหวังว่าจิตวิญญาณตัวเองจะไปที่ชอบที่ชอบในเวลาตายอะไรเงี้ยก็ยังทำเป็นห่วงศาสนามาฟังแบบนี้ฟังไม่ได้สับจับไปกันเดียวแต่พวกนั้นเราก็ไม่ค่อยเสียความรู้สึกเท่าไหร่นะเพราะว่าความรู้มันยังน้อยแต่ไอ้คนที่ความรู้เยอะๆเป็นถึงขนาดเป็นชั้นครูสอนคนอื่นเนี่ยในเรื่องการปฏิบัติจิตนะซึ่งพระพุทธองค์สอนว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาไอ้นี่สอนปฏิบัติจิตนะแต่จิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตเป็นยังไงพฤติกรรมที่แสดงออกทางเนื้อหนังทางกายภาพมันเป็นอย่างนั้นไอ้นี่มันเหมือนคนบ้าคลั่งเราเลยรู้ว่าจิตมันคลุ้มคลั่งก็แสดงว่าเรากำลังคุยกับคนที่ไม่ปกติเราคุยไม่รู้เรื่องแน่นอนเราเลยเป็นอุเบกขาง่ายนะเรามีปัญญาเราเข้าใจนะฮะโอเคโดยไม่ต้องไปด่าเขาให้เราต้องไปเกี่ยวกรรมด้วยเราบอกแล้วคนโบราณบอกหมากัดอย่ากัดตอบถูกไหมเขารู้ว่าเป็นขี้เขาก็ไม่เอามือไปดันขี้หรือไปเล่นกับขี้เพราะไม่งั้นมือก็เปื้อนสกปรกก็เหม็นน่ะถูกไหมรู้มันว่าขี้รู้ว่ามันเป็นขี้ก็พอแล้วนะใช่ไหมมาตามและเตือนแกะที่หลงทางว่าอย่าก้าวตามคนนำทางตาบอดอีกโดยเราจะชี้แจงแสดงเหตุผลให้ฟังว่าคนนำทางตาบอดนั้นมันตาบอดในเรื่องอะไรตาบอดคืออย่างไรนะซึ่งเราเขียนเป็นพระคัมภีร์ไว้ให้อ่านหลายคนก็มีเจ้าของเป็นเจ้าของสั่งซื้อจากภูกระต่ายหมาดได้เลยนะสั่งซื้อเป็นเจ้าของนะซึ่งเราก็บอกแล้วคำว่าหลงทางแปลว่าอะไรนะเขาประตูออกอยู่ข้างล่างอยู่ในแนวระนาบแต่ดันเท่านึงพยายามตะกายดาวขึ้นไปข้างบนเพื่อจะหาทางออกหาทางหลุดพ้นเพราะไม่อยากกลับมาเกิดอีกนะแล้วก็พอตัวเองเชื่ออย่างนั้นนะก็มาพูดทำนองก้าวล่วงเราว่าเราเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งในศาสนาที่ไม่เชื่อว่าสังสารวัฏมีจริงไม่เชื่อว่าสังสารวัฏมีจริงพี่ๆน้องๆครับฟังดีๆนะฮะเราก็ขออนุญาตแทรกไปด้วยสอนไปด้วยเนี่ยเราไม่เคยปฏิเสธว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ไม่มีสังสารวัฏฟังให้ดีนะทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าตราบใดที่จิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบมันลอยถ้อยเวลาเป็นมนุษย์อ่ะทำดีจะได้รับกรรมที่ดีเป็นผลกรรมทำชั่วจะได้รับผลชั่วเป็นผลกรรมและถ้าทำผิดทำบาปทำชั่วจิตวิญญาณของผู้นั้นจะตกเป็นทาสอยู่ใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมทันทีถามว่ากฎแห่งกรรมพระบิดาทรงออกแบบกำหนดไว้ทำไมออกแบบเอาไว้เพื่อสอนจิตหยาบของจิตวิญญาณที่เวลาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่าทำพันนั้นทำพันนั้นก็คืออย่าทำผิดบาปแบบนั้นผิดบาปแบบไหนอย่าทำและถ้าต้องทำเนี่ยต้องทำแบบไหนกฎแห่งกรรมมันคือกระบวนการในการสอนจิตวิญญาณที่เสียสมดุลเพราะหลงมิติอันเกิดจากจิตหยาบตอนเป็นมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่มันทำเป็นนิจศีลทำเป็นกิจวัตรทำเป็นอาจินคือทำผิดคิดชั่วเช่นมัวเมาอยู่ในกิเลสตัณหาราคะและอุปทานเมื่อมันเป็นอย่างนี้จนตายอ่ะร่างกายมันเสื่อมเพราะว่าเวลาผิดศีลผิดธรรมกินเนื้อสัตว์ใช้ชีวิตไม่ถูกต้องพลังงานของจิตที่สั่นเสื่อมออกมาเนี่ยเป็นลบเนี่ยพระบิดาเลยต้องสร้างเชื้อโรคตัวจิ๋วที่เรียกว่าไวรัสให้มันเข้าไปในร่างกายเพื่อไปกินประจุลบที่มนุษย์เราสร้างด้วยกิเลสตัณหาแล้วทำให้เม็ดเลือดมีแต่ประจุลบปรากฏทุกวันนี้มันสร้างกันเยอะมากจึงตกเป็นเหยื่อของเชื้อโรคที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะค้าขายยาค้าขายตัวเทสอะไรพวกนั้นเพราะอะไรเพราะไวรัสเนี่ยจะมีคุณสมบัติของตัวเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นบวก
1ประจุบวกเท่านั้นเองครับตัวเดียวบวกพอมันเข้าไปในร่างกายเราหน้าที่ของมันคือต้องทำลายประจุลบที่เป็นส่วนเกินจากโลภะโทสะโมหะของมนุษย์เนี่ยโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนึกภาพออกไหมครับมันไวรัสพอเข้าไปเจอปั๊บนี่คือถังขยะเว้ยตัวเดียวเนี่ยมันบอกว่าไม่พอเว้ยกูต้องแบ่งตัวสร้างฝูงใหญ่กองทัพประจุบวกขนาดใหญ่เพื่อจะช่วยกำจัดประจุลบในเส้นเลือดในเม็ดเลือดที่มันไหลเวียนไปทั่วร่างกายของมนุษย์อ่ะแล้วชุมนุมเม็ดเลือดอ่ะมันอยู่ที่ปอดโดยเฉพาะขั้วปอดข้างล่างบริเวณตรงนั้นอ่ะเลือดมันจะไปคั่งอยู่เยอะมากแล้วมีประจุลบที่ไวรัสต้องชำระให้กับมนุษย์ตามคำสั่งของพระเจ้าเพื่อช่วยลูกๆอ่ะให้กายบริสุทธิ์เลือดบริสุทธิ์อ่ะมันก็เลยแบ่งตัวออกมาเยอะแยะเลยจากการที่มันจะเป็นผลดีกลายเป็นผลร้ายเพราะว่าเนื่องจากเชื้อโรคมันเยอะไปเกาะที่เนื้อเยื่อหนามแหลมๆมันก็เรียกสไปค์ไปเกาะเยื่อเนื้อเยื่อมันทำให้เนื้อเยื่อของปอดเนี่ยอักเสบพอเนื้อเยื่อปอดอักเสบปั๊บแบคทีเรียตัวที่ชอบกินที่อักเสบอ่ะมันอยู่ในร่างกายมันก็ไปรุมถึงมันก็เลยทำให้ปอดตรงนั้นเนื้อเยื่อของปอดมันเน่าท่านก็เลยป่วยเป็นโรคปอดเพราะปอดชำรุดปอดอักเสบเกิดน้ำท่วมปอดจริงๆตัวไวรัสไม่ได้ไปทำให้ปอดเน่าหรอกทำให้ปอดอักเสบแบคทีเรียในร่างกายไปทำให้ปอดมันเน่าและก็เซลล์เนื้อเยื่อของปอดมันก็จะต้องการเอาชีวิตรอดก็เลยตัดตอนเอาส่วนที่อักเสบส่วนที่กำลังเริ่มเน่าอ่ะนะมาย่อยสลายตัวเองหลั่งฮอร์โมนแห่งความตายมาย่อยสลายเนื้อเยื่อของปอดที่มันเน่าเพราะถูกแบคทีเรียโจมตีอยู่แล้วไม่งั้นมันจะลามไปเรื่อยปอดพังชิบหายหมดเขาเลยตัดตอนเพราะฉะนั้นปอดก็เลยยิ่งมีอาการหนักชำรุดหนักมากขึ้นเพราะทำร้ายตัวเองเนื่องจากต้องการปกป้องปอดส่วนใหญ่ไว้แต่เนื่องจากแผลมันใหญ่มากมันลุกลามแล้วแบคทีเรียก็กินไปเรื่อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราถึงเตือนไงรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นอย่าก้าวล่วงใครอย่าโทสะจริตรุนแรงนอกจากจะเสี่ยงกับเส้นเลือดฝอยในสมองแตกจนกระทั่งถ้ามันแตกเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งจะมีอาการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งตัวหรือครึ่งซีกไปเลยนั่นเวรกรรมนะแล้วจุดจบเป็นยังไงคิดเอาแล้วกันถ้ายังไม่มีสติยังไม่มีสำนึกอ่ะเพราะไวรัสเนี่ยมันเข้าไปแล้วถ้าร่างกายเราไม่เป็นถังขยะไม่มีประจุลบในกระแสไหลเวียนในกระแสเลือดมากพวกเขานะทำหน้าที่เขาแล้วเขาก็ตายไปพอตายไปปั๊บภูมิต้านทานของร่างกายของเราเนี่ยนะเวลามันมีไวรัสเข้าไปใช่ไหมสิ่งแปลกปลอมเขาก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาเพื่อจะย่อยสลายพวกนี้ครับแล้วเราท่านก็ไม่ป่วยท่านก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกท่านนะว่าที่อินเดียก็มีไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นแล้วหนักกว่าเดลโควิด19สายพันธุ์เดลต้าอีกครับตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนอะไรรักษาได้ไม่มีตัวยารักษาได้แล้วเสี่ยงตาย 70% ถ้าใครติดนี่อินเดียมีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาสไลด์มาให้ดูนะเราค่อยๆพูดไว้ที่พูดแบบสบายๆพูดแบบมีความสุขได้สอนหลายเรื่องเลยพี่ๆน้องจะเห็นนะว่าธรรมชาติสมาธิกับเทคนิคสมาธิประเภทปลีกวิเวกแล้วนั่งหลับตาปิดหูปิดตาปิดทวารทั้ง5เนี่ยทวารทั้ง5คือหน้าต่าง5บานตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและไม่นับจิตที่อยู่ข้างในเพราะเขาเหลือจิตเอาไว้อย่างเดียวมันเกิดประโยชน์ไหมฝึกมาเป็นปีๆกับพวกท่านเนี่ยนะมาปฏิบัติตามมรรควิธีจิตเจวานเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนท่านรู้เลยว่าโทสะจริตท่านลดลงท่านมีความสุขกับการอยู่ท่ามกลางคนที่เรื่องมากทำให้คนที่วุ่นวายมากเหมือนแต่ก่อนท่านรู้สึกตัวเองว่าอยู่ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นอดทนอดกลั้นให้อภัยพวกมันได้ดีขึ้นแทนที่พวกมันจะเป็นมารตอนนี้ท่านเปลี่ยนจากมารที่ท่านเคยมองว่าคนรอบข้างตัวท่านเนี่ยว่าเขาเคยเป็นมารของท่านเดี๋ยวนี้ท่านมันจะเหลือแต่คำว่ามันและไม่ใช่มารแล้วหางเสียงมันจะสั้นลงเพราะคำว่ามารมันมาจากคำว่ามันมาทำร้ายกูก้าวล่วงกูกวนตีนกูเดี๋ยวนี้มันก้าวล่วงอะไรยังไงเหมือนเดิมแต่ตัวท่านมีความรู้สึกว่ามีความทุกข์ในใจลดน้อยลงมีความสงบสุขมากขึ้นท่านเลยเรียกไอ้มารแต่เดิมว่ามันเป็นมารท่านเรียกว่าเป็นมันแหละถ้าต่อไปนะถ้าเป็นผัวเมียกันว่าฉันกับเธอพี่ดังน้องๆจากถอยกลับมาเหมือนวันเริ่มต้นรักกันใหม่ๆเพราะเข้าใจอะไรต่อมีอะไรดีขึ้นเยอะโอเคไหมนะมาตามเตือนแกะที่หลงทางว่าเลิกก้าวตามคนนำทางตาบอดซะถ้าอยากจะก้าวเดินตามคนนำทางให้ท่านลืมตาฟังมันสอนอะไรท่านต้องคิดตามอย่าไปเชื่อคิดก่อนแต่ไม่ใช่คิดต้านนะคิดตามว่าใช่เหรอใช่ตามนี้เหรอและถ้าไม่ใช่มันจะเป็นยังไงให้ท่านติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองนึกภาพออกไหมฮะไม่ใช่เชื่อมันตะพืดมันหลงทางอยู่แล้ว
แล้วมันมาพาท่านเดินตามมันไม่พาท่านหลงทางด้วยเหรอครับคิดเอานะใช้ปัญญาท่านไม่ใช่คนโง่ท่านก็มีปัญญาอย่าไปเห็นแต่สารรูปแล้วไปหลงเชื่อตามสารรูปนะครับนึกออกไหมครับหน้าตาหล่อๆอย่างเราบางทีพูดเพราะแต่เราอาจจะปอกลอกท่านก็ได้ปาปราศัยน้ำใจเชือดคอก็ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องมองเราให้ลึกซึ้งอย่าฟังแต่คำพูดเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันเป็น the great pretender มันสามารถเสแสร้งได้เสแสร้งแสร้งทำเป็นว่ารักแสร้งทำเป็นว่าห่วงใยแสร้งทำว่าเป็นคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่เวลามันปฏิบัติรักพระมหากษัตริย์มันจะเหลือแต่คำว่าสัตว์ต่อท้ายเท่านั้นรักแต่สัตว์พระมหากษัตริย์มันไม่รักนะชาติตัวเหมือนกันนะรักชาติชาติอะไรล่ะใช่ไหมชาติคนชาติมนุษย์ชาติหมาชาติแมวไม่รู้มันต้องดูให้ละเอียดนะอย่าไปฟังแค่คำพูดที่เพราะหูนะโอเคประการที่สี่มากล่าวพระโอวาทแทนพระบิดาพระบิดาหรือพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ทรงเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลอันไพศาลเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยมันเป็นจักรวาลขนาดใหญ่เหมือนกันนะแต่มันเหมือนถุงไข่ของใยแมงมุมที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาให้เป็นห้องทดลองของพระองค์เพื่อที่จะทรงเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นรูปธรรมทางพลังงานเหมือนคล้ายๆกับดวงอาทิตย์ที่พระองค์สร้างเอาไว้ใกล้ๆกับลูกอย่างพวกเราเนี่ยเพื่อไม่ให้ลูกและลืมพระองค์พระองค์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ดวงใหญ่ดวงอาทิตย์ของเราพระสุริยเทพเป็นเหมือนพระอาทิตย์ดวงเล็กคือเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่มีหน้าที่ให้แต่แสงสว่างคือความร้อนและแสงสว่างคือความรักกับทุกสรรพสิ่งที่เป็นบุตรของพระองค์บุตรของพระองค์คือดวงดาวทั้งหลายที่ทรงสร้างก็คือบุตรของพระองค์จิตวิญญาณเราพระองค์ทรงให้กำเนิดเพราะเราก็เป็นบุตรของพระองค์ทุกสิ่งเป็นบุตรพระองค์ทั้งนั้นพระองค์ก็เลยสร้างดวงอาทิตย์เป็นตัวแทนของพระองค์ทำอะไรแล้วให้ทุกคนที่เป็นบุตรเนี่ยรู้ว่าอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์อยู่ในการยึดโยงของพระองค์เอาไว้ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะดาวทั้ง9ดวงรวมทั้งโลกเราด้วยรวมทั้งดาวเพื่อนซึ่งเป็นดาวบริวารของดาวเคราะห์ต่างๆจะไม่สามารถดำรงอยู่เป็นระบบเดียวกันได้ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเหนี่ยวรั้งดาวทุกดวงเอาไว้เหมือนกับพระบิดาหรือพระเจ้าทรงรักลูกทุกรูปธรรมไอ้ลูกดีพระองค์ก็รักไอ้ลูกเลวๆชั่วๆพระองค์ก็รักไอ้พวกเลวๆชั่วๆมันถึงได้ใจไงมันถึงไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าถ้าพระเจ้ามีจริงมันคงโดนหวดด้วยแส้โดนเอาไปแช่นะแส้หวดแล้วเป็นแผลนะเอาไปแช่ในน้ำเกลือให้มันแสบนะแต่พระองค์ทรงรักลูกไงพระองค์เลยไม่ทำแบบนั้นแต่นี่ขณะนี้มันปิดยุคพลังงานเก่าแล้วโอกาสจะโดนหวายโดนแส้โดนแช่น้ำเกลือมีแน่นอนจิตวิญญาณที่เหลวไหลนะมีแน่นอนครับมันจะมีเป็นครั้งแรกเพราะมันยังไม่เคยมีเราก็จะมากล่าวไว้ว่าจะโดนพระบิดาทรงลงโทษแน่นอนถ้ายังเหลวไหลไม่เอาฐานไม่เอาไหนยังคิดว่าพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้าเป็นลิเกเป็นเรื่องเลอะเทอะเพ้อเจ้อนะขนาดพระเจ้าอยู่หัวยังมีเลยแล้วเหนือกว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่มีแล้วถูกไหมเหนือฟ้ายังมีฟ้านะอย่าอุตรีนะเชื่อแค่ไหนกูก็คิดว่าสิ่งที่กูเชื่อมันมีจริงอยู่แค่นั้นแหละสิ่งที่เกินจากที่กูเชื่อมันไม่จริงมันไม่มีจริงก็ว่ากันไปถ้าคิดว่าตัวเองมีอำนาจในการจะตัดสินได้ถึงขนาดนั้นท่านที่ความรู้อยู่แค่หางอึ่งอ่างหางอึ่งอ่างเนี่ยนิดเดียวสั้นจุ๊จุ๊ใช่ไหมนะขนาดหนุมานหางยาวๆมันมีฤทธิ์เยอะนะมันยังไม่บังอาจกับพระเจ้าหรือเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่ามันอีกครับเพราะมันรู้ว่าฟ้าสูงแผ่นดินต่ำรู้ที่ต่ำที่สูงอะว่างั้นขนาดหนุมานขนาดลิงใช่ไหมเรามากล่าวเพราะว่าแทนพระบิดาเพราะฉะนั้นทุกพระคำทุกพระวจนะที่เรากล่าวล้วนกล่าวถ่ายทอดมาจากพระจิตของพระเจ้าเพราะเราถ่ายทอดระหว่างจิตของเรากับพระจิตของพระเจ้าในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy เราสื่อมาสอนเราไม่ได้จำมาสอนเวลาพูดไปได้สองสามประโยคเราจะนั่งนิ่งเงียบคิดอยู่ตั้งนานเราก็คิดว่าหลับไปแล้วหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันเดี้ยงไม่รู้สักครู่นึงจะพูดต่ออีกได้ 3-4 ประโยคแล้วเงียบอีกเพราะนะคนเราถ้าพูดเร็วแสดงว่าคิดเร็วถ้าพูดช้าแสดงว่าคิดช้าถ้าพูดผิดพูดถูกแสดงว่ามั่วไม่มีสติโอเคไหมนั่นคือตัวชี้วัดท่านฟังเราสิเราพูดต่อเนื่องไหมแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราพูดแล้วฟังแล้วระคายเคืองหูท่าน
ระคายเคืองสถีนของท่านไม่มีไม่ได้พูดหาเรื่องเอาเรื่องมาพูดเอาธรรมะมาพูดแล้วพูดได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันพูดผิดนอกจากตอนที่เราเจออากาศร้อนเวลาเราพูดแล้วปากของเราเนี่ยมันไปไม่ทันจิตเรามันก็เลยตะกุกตะกักนิดหน่อยแต่ถ้าพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย5ชั่วโมงไม่ต้องใช้สไลด์ไม่ต้องใช้ข้อความไม่ต้องอ่านหรอกแล้วไม่ต้องนึกนานครับมันเป็นการพิสูจน์ว่าจิตเราเป็นยังไงพฤติกรรมทางกายภาพที่แสดงออกมามันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรามีจิตที่รักและเมตตาท่านท่านจะมองเห็นว่าหน้าตาเราแม้กระทั่งคำพูดของเราพูดออกมาด้วยความรักมันเป็นพลังแห่งความรักแต่ถ้าเราพูดอย่างบ้าคลั่งตาเหลือกถลนหน้าดำหน้าแดงโดยไม่กลัวเส้นเลือดในสมองแตกตายมีความกดดันสูงท่านก็จะรู้เลยว่าข้างในเราเนี่ยมันไม่สงบถูกไหมอย่าสงบอีตอนที่กำลังแสดงอวดสิใช่ไหมสงบอีตอนแสดงอวดก็คือไม่รู้อวดใครอวดตัวเองเปล่ายกค่อยๆยกค่อยๆย่างนะของเราปกติถ้าตอนไหนเราต้องการความเร็วเราก็เดินเร็วแต่เราเดินเร็วแล้วไม่สะดุดตีนตัวเองเราเหมือนเต่านะตอนที่วิ่งเร็วเต่าก็ไม่เคยสะดุดตีนตัวเองตีลังกาหงายท้องเพราะเต่ารู้ว่าถ้าตัวเองหงายท้องแล้วชิบหายแล้วไม่มีใครช่วยกูหรอกกูต้องตายแน่ๆงอนแองแมงสี่ขากลางแคแดงคนอีสานบอกเสียกลางแคแดงนอนหงายกลางแคแดงไม่มีใครมาพลิกความให้เต่าก็ไปไหนไม่ได้ต้องอดอาหารตายอยู่ตรงนั้นนะครับกระเดวกระเดวเพราะเต่าขาสั้นนะเอาขามันมายันพื้นเพื่อพลิกตัวเองกลับอีกด้านนึงไม่ได้ถึงแม้สัตว์อื่นมาทำร้ายเต่าไม่ได้เพราะว่าได้ยินเสียงสัตว์อื่นมาก็หดหัวอยู่ในกระดองหดขาหดหางไว้ในกระดองเปลือกมันแข็งกระดองก็แข็งโอ้โหสัตว์ต่อให้เสือเขี้ยวใหญ่เสือก็ยังไม่อยากมากินแล้วกูจับสัตว์อื่นกินกูแดกสัตว์อื่นง่ายกว่าง่ายกว่าแดกไอเต่านี่เต่าก็เลยรอดตัวเลยอายุยืนอ่ะถูกไหมเรามากล่าวพระโอวาทแทนพระบิดามันบอกว่าทุกคำกล่าวที่เรากล่าวเราได้รับพระอนุญาตจากพระบิดาทรงประทานลงมาให้เราได้รับรู้ในจิตสำนึกของเรานะแล้วก็กล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังไม่มีการปนเปื้อนไม่มีการปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งก็มีอย่างเดียวทำอย่างไรจะทำให้เรื่องยากๆที่เป็นอนุตตรธรรมพี่ๆน้องๆฟังแล้วเข้าใจง่ายภายใน3นาทีเรามีหน้าที่ปรุงแต่งตรงนั้นแต่ไม่ใช่ดัดแปลงไม่ได้ดัดแปลงเพราะเราเป็นคนมีสัจจะนะไอ้ที่ถูกตรึงนะพระเยซูคริสต์ก็เช่นกันที่ยอมถูกตรึงบนไม้กางแขนเพราะพระองค์ต้องการสอนมนุษย์ในยุคนั้นว่าจิตวิญญาณเนี่ยให้สัจจะกับพระเจ้าเอาไว้6ข้อเวลามาเกิดเป็นมนุษย์พันธสัญญาทั้ง6ข้อต้องทำใช่ไหมต้องทำพันธสัญญา6ต้องปฏิบัติและข้อสุดท้ายคือเมื่อสิ้นยุคแล้วหมดหน้าที่ด้วยต้องพาจิตวิญญาณของตัวเองกลับบ้านแดนสุญญตาคือกลับพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองตัวเองก็เคยอยู่ที่นั่นตัวเองก็คือจิตวิญญาณพระองค์ก็เลยมาสอนแล้วเนี่ยกลัวคนจะไม่ค่อยเชื่อบางคนไม่เข้าใจเนี่ยเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเพราะทุกคนไม่สามารถสื่อกับพระเจ้าได้เลยไม่รู้ว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าเป็นข้ออ้างของพระเยซูหรือเปล่าไม่รู้พระองค์ก็เลยทำให้เห็นว่าถ้าพระเจ้าไม่มีจริงและพันธสัญญาไม่มีจริงอ่ะพระองค์จะไม่ยอมเสียชีวิตให้พวกท่านเห็นหรอกเสียชีวิตเพื่อที่จะรักษาสัจจะว่าฉันพูดจริงนะว่าฉันมาจากพระเจ้าฉันมาจากพระเจ้าและฉันมาเล่าความจริงให้พวกเธอฟังและให้ปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาหรือพระเจ้าหรือ God ทรงสอนอะไรไว้สอนผ่านเรามาทั้งหมดที่เราพูดที่เราอ้างพระเจ้ามันคือความจริงมันเป็นสัจจะเราเลยแสดงให้เห็นมันผู้ร้ายมันกลัวว่าเราจะไปแย่งเป็นผู้นำของโลกเพราะเรามีสาวกเยอะมีคนมาตามเราเยอะแยะมากมายไอ้พวกที่ทำบาปชั่วมันก็กลัวเสียอำนาจมันเลยพยายามหาทางมาจับพระองค์เพื่อจะฆ่าเพื่อจะปลงพระชนพระองค์ก็รู้ว่าถ้าโดนจับได้นะต้องมันถูกพวกมันฆ่าแน่เพราะมันกลัวพระองค์จะไปแย่งอำนาจในการปกครองบ้านเมืองมันคิดไปเองทั้งนั้นพระองค์ไม่ได้เคยคิดจะไปถึงตรงนั้นเลยแค่สอนธรรมะเอาพระโอวาทมาสอนลูกแกะน้อยๆของพระองค์เท่านั้นเองแค่ถามพระองค์ว่าพระองค์เป็นองค์เยซูคริสต์เหรอพระองค์จะโกหกก็ได้แต่พระองค์ก็ไม่โกหกเพื่อต้องการให้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องเอาอย่างพระองค์เสียชีวิตก็ยังยอมและอีเวนบางคนบางตัวมันบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมพระเจ้าไม่ช่วยมึงทำไมไม่ช่วยมึงรอดเราก็จะตอบแทนองค์เยซูคริสต์เจ้าทั้งที่เราตอนนี้เราก็ไม่ใช่ผู้นับถือศาสนาคริสต์หรือพุทธหรืออิสลาม
แต่เราเกิดมาเป็นพุทธมามกะเรารับได้กับทุกศาสนาเรากล่าวแทนพระองค์ได้ว่าพระองค์ไม่ร้องขอต่อพระเจ้าหรือต่อพระบิดาซึ่งพระองค์รักพระเยซูมากไม่ร้องขอแต่ขอพระองค์ว่าปล่อยให้ลูกทำหน้าที่ของลูกตรงนี้เพื่อเป็นแบบอย่างการสอนธรรมะไม่จำเป็นต้องมาเที่ยวพ่นด้วยปากทำตัวอย่างให้ดูเลยว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์สัจจะแรกที่มนุษย์ทุกคนต้องมีสัจจะคือให้สัญญากับพระบิดาพระเจ้าเนี่ยว่าจะทำตามสัญญา6ข้อเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วดูซิว่า6ข้อนั้นน่ะตั้งแต่มาเกิดเป็นมนุษย์จนพบชาติเนี่ยไม่รู้เวียนตายเวียนเกิดมาแล้วกี่พบชาติตัวเองได้ปฏิบัติครบถ้วน6ข้อนั้นหรือไม่และใน6ข้อข้อ6คือจะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงรอคอยอยู่สัญญากันไว้อย่างนั้นไม่งั้นพระองค์ไม่ให้มาหรอกเพราะว่าพระองค์กลัวมาแล้วมันกลับไม่ได้นี่อวดดีอวดเก่งกันนะว่าจะมาขอว่าขอพระองค์ว่าจะมาแย่งกันมาแล้วให้สัจจะไว้นั่นคืออย่างหนึ่งอย่างที่สองพระองค์ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะให้พี่ๆน้องๆเชื่อเหมือนเราขณะเนี้ยเราจะทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเชื่อได้อย่างไรว่าเราเนี่ยมาจากพระเจ้าจริงเรามาทำหน้าที่เป็นพระบุตรเอกมาเป็นอนุตตรธรรมาจารย์แล้วกล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าให้พวกท่านฟังความรู้ใหม่หลายอย่างพวกท่านคิดด้วยปัญญาของสมองสองซีกเนี่ยถ้าท่านคิดเองท่านคิดไม่ออกบอกไม่ได้หรอกแต่ถ้าท่านคิดตามเรามีเหตุมีผลให้ฟังว่าเรามาจากพระเจ้าจริงไหมท่านก็ต้องดูว่าสาระที่เราสื่อจากพระเจ้ามาสอนแล้วในท่านคุ้นไหมเพียงแค่ท่านสละเวลาให้กับจิตวิญญาณตัวท่านเองด้วยการนั่งรับฟังเรามีปัญหาไม่ต่างกับองค์เยซูคริสต์เจ้าต้องการพิสูจน์ให้คนเชื่อว่าที่พระองค์ตรัสว่าสื่อมาจากพระเจ้าพระองค์ทรงสื่อจริงๆอย่าเคลือบแคลงพระองค์ไม่ได้โกหกพระองค์มีสัจจะพระองค์เลยพิสูจน์ได้เลยว่าฉันยอมตายเพราะฉันมั่นใจว่าฉันมีพระเจ้าและถ้าฉันตายไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะต้องส่งฉันกลับมาเพื่อทำหน้าที่ต่อแล้วพวกเธอรอคอยฉันนะถ้าฉันกลับมาแล้วไม่ต้องมาสงสัยฉันอีกนะฉันตายแล้วจริงตายแล้วกลับมาได้ด้วยถ้าท่านไม่ใช่มีฉันไม่มีพระเจ้าไม่มีพระบิดาที่ทรงพระเมตตาไม่ทรงโปรดฉันและถ้าฉันไม่มาจากพระองค์จริงพระองค์จะส่งฉันกลับมาไหมตัวนี้รอคอยกันอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมรอคอยกันอยู่ใช่ไหมมันเรามาในช่วงปลายยุคพลังงานเก่านี้เราจึงต้องทำหน้าที่2เรื่อง1นะบอกความจริงตามพระโอวาทที่พระองค์สื่อ2ติดอาวุธทางปัญญาให้กับมนุษย์ทั้งโลกเพราะสมองเนี่ยเหมือนตะเกียงของเจ้าสาวที่ยืนถือรอเจ้าบ่าวอยู่เนี่ยนะเรามาตรวจพบว่าในตะเกียงดันไม่มีน้ำมันพอตะเกียงไม่มีน้ำมันพูดให้ตายว่าเรามาจากพระเจ้าพูดให้ตายว่าเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลทั้งโลกไม่มีใครตื่นเต้นทั้งโลกไม่มีใครตกใจแต่มีเรื่องบ้าๆบอๆขึ้นมาในโลกเมื่อไหร่โอ้ยมีคนไลค์มีคนดูเป็นล้านแต่เรื่องใหญ่ระดับจิตวิญญาณระดับสถานโลกสถานจักรวาลที่พระบิดาให้เรากลับมาเกิดทุกคนรู้สึกเฉยเมยและเฉยเฉยใช่ไหมเพราะอะไรครับมันเป็นตัวชี้วัดว่าในสมองเนี่ยไม่มีน้ำมันในตะเกียงคือสมองไม่มีน้ำมันเมื่อไม่มีน้ำมันมันจุดไม่ติดพอมันจุดไม่ติดแสงสว่างทางปัญญามันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เก็ตเขาไม่เข้าใจว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันพูดอะไรของมันวะก็เลยก้าวล่วงได้ไงหาว่าเพ้อเจ้อบ้างก้าวล่วงบ้างไม่ฟังเลยครับเพราะในสมองหรือตะเกียงไม่มีน้ำมันไม่เคยเรียนรู้ที่จะพัฒนาสติปัญญาไม่เรียนรู้ที่จะพัฒนาจิตตะปัญญาของสมองเวลาเรียนรู้เรียนอย่างเดียวคือหาแต่ความรู้เอามาท่องเอามาจำแล้วก็เอามาทำไม่เคยฝึกที่จะคิดให้รู้ได้ด้วยตัวเองเลยเราจึงต้องเสียเวลามาก32ปีจนถึงวันนี้เราพยายามทำหน้าที่ติดอาวุธทางปัญญาผ่านกระบวนการไซโคโชก็มีซึ่งมันกลมกลืนกันกับการเป็นวิทยากรทางสังคมของเราแต่ปรากฏว่าก็ถูกมนุษย์ปฏิเสธกุศโลบายด้านบวกที่เวลาไปตกนรกอ่ะพี่ๆน้องๆของเราที่เป็นพระยายมบาลในนรกเขาจะใช้เงื่อนไขไซโคโชที่เป็นด้านตรงข้ามกับเราคือด้านลบเพื่อสร้างสติทางวิญญาณให้กับจิตวิญญาณที่หลงมิติที่ทำผิดคิดชั่วโดยจิตหยาบตอนเป็นมนุษย์แล้วตกนรกท่านพระยายมบาลท่านชำนาญในการใช้กระบวนการไซโคโชที่เป็นปฏิบัติการด้านลบที่รุนแรงคือถ้าเป็นภาษาพระบิดาเรียกว่าใช้ไม้หวายใช้ไม้เรียวใช้แส้หวดและเคี้ยนแต่ถ้าเป็นคนมีสติปัญญาดีมีสมองดีตอนเป็นมนุษย์มีสมองตอนเป็นจิตวิญญาณไม่มีสมองครับ
ให้กระบวนการไซโคโชสอนให้รู้นึกสอนให้รู้สึกสอนให้รู้คิดสอนให้รู้จักหมุนธรรมจักรสอนให้แทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนให้เป็นธรรมจักรให้ได้เพราะสัตว์ส่วนมากจะหมุนเป็นกรรมจักรขันห้าเนี่ยพอมาเป็นมนุษย์พระองค์ใส่สมองสองซีกเอาไว้ให้เพื่อให้หมุนแต่ธรรมจักรอย่างเดียวแต่ปรากฏว่ามนุษย์ก็ทำตัวเหมือนสัตว์ก็แล้วก็ยังดันทะลึ่งประนามกันเองว่าไอสัตว์อีสัตว์เพราะอะไรเพราะใช้สมองมองคนที่ทำตัวชั่วชั่วทำตัวไม่น่ารักแล้วรักคนพวกนั้นไม่ได้ถ้าที่มีสมองมองด้วยสองตาเนื้อท่านไม่มีวันจะรักใครได้หรอกที่เขาเป็นคนชั่วที่เขาทำผิดคิดชั่วถ้าท่านมองด้วยสองตาฟังด้วยสองหูแต่ท่านต้องใช้ตาที่สามคือใช้สมองท่านสามารถมองเห็นคนทำตัวไม่น่ารักเนี่ยมองเห็นว่ามันน่ารักได้แต่ต้องมองด้วยปัญญาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำดูมัวแต่ติดยึดกับสิ่งเหล่านี้ติดกับอัตตาของกูอัตตาตัวกูของกูอยู่แล้วรังเกียจมากพยายามจะดับอัตตาให้ได้ไม่ต้องไปดับแค่ทำจิตให้เป็นอุเบกขามันยั่วยวนกวนตีนเราก็ไม่เอาตีนไปยันมันจิตเราสงบมันยาวยวนเรายาวยั่วเรายาวยั่วไม่ใช่ยูโหนะยาวยั่วให้เราจิตตกไปหลงไหลได้ปลื้มกับมันไปคล้อยเคลื่อนกับมันจากการที่มันน้าวโน้มจิตใจมันโมจิเวตเราแล้วก็อ่อนปวกเปียกไปตามมันอย่างนี้แสดงว่าจิตเราไม่เป็นอุเบกขาจิตเรายังมีการยึดติดอัตตาตัวกูของกูอยู่เวลาเขาด่าเราปั๊บเราของขึ้นเลยนี่ไม่ใช่เป็นเพราะเรามีอัตตานะเป็นเพราะเราไปยึดอัตตาที่เรามีมึงมาด่ากูเหรอมึงมาด่าพ่อล่อแม่กูเหรอเนี่ยคือการยึดติดอัตตาของกูยึดติดอัตตาของพ่อกูของแม่กูนะก็เลยหลงผิดเพราะโง่ไงเพราะตาบอดไม่มีปัญญาจึงพยายามจะไปดับอัตตาไปโทษว่าอัตตาเป็นของต้องห้ามอัตตาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ทั้งที่ไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าใช้ขันห้าไม่เป็นต่างหากมันถึงเกิดทุกข์พอบอกว่าขันห้านะมันทำให้เกิดความทุกข์ก็ไปโทษขันห้าและพยายามจะไปทุบขันทั้งห้าห้าใบให้มันแตกพอทุบแตกแล้วความเป็นขันมันก็ยังไม่มันก็ไม่มีแล้วคิดอย่างนั้นแต่บังเอิญในขันห้าเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมติมันเป็นกลุ่มของจิตมันเป็นกลุ่มพลังงานของจิตที่ทำหน้าที่เป็น5กลุ่มในกระบวนการของสัตว์2มิติหรือสิ่งมีชีวิต2มิติทั้งสัตว์และมนุษย์ก็เลยถูกด่าว่าไอ้สัตว์อีสัตว์อยู่ตลอดนะไปและพยายามจะไปดับมันแล้วหลงผิดคิดว่าเนี่ยนิพพานแล้วพอเรามาพูดแล้วก็ไม่ฟังนี่คือการกล่าวพระโอวาทในพระนามพระบิดาไม่ใช่ไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยก็ไปซะไม่ต้องมาเที่ยวก้าวล่วงให้มันผิดบาปถ้าเรากล่าวผิดให้เราบาปเองแต่เราโง่ไหมมาเกิดเพื่อจะสร้างบาปสร้างกรรมอยู่ในโลกนี้เรารู้ครับโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราบ้านของเราอยู่ที่พระชงในแดนสุญญตาในพระนิเวศของพระบิดาเรามักจะอยู่ใกล้ชิดพระบิดาเรานั่งกอดพระชงคือกอดเขานั่งกับพื้นพับเพียบกอดเขาพระบิดาพระเจ้าอย่าอิจฉาเรานะครับท่านไม่ต้องสนใจว่าเราเป็นใครแต่ท่านจะได้สะดุ้งหน่อยเวลามีสติจะได้ไม่ก้าวล่วงขณะที่ท่านยังไม่รู้จักเราและท่านต้องมาก้าวล่วงเราหาเรื่องก้าวล่วงจะได้แค่นามสกุลตันสกุลก็หาว่าเป็นไอ้เจ๊กนะคำว่าตันอาจจะแปลว่าพันกิโลก็ได้นะไม่ใช่ซิ่งเฉินนะแต่ถามว่าเราชื่ออะไรแต่คนจีนแดงถามนะคนเราเคยทำธุรกิจกับจีนนะจีนแดงถามว่าเราเป็นใครเราชื่ออะไรเราก็บอกว่าวอซิ่งเฉินบอกตัวเราเนี่ยนะชื่อว่านายเฉินนะเราก็พูดภาษาต่างด้าวเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นนะแต่เราออริจินอลไทยก็พูดภาษาไทยขนาดพูดภาษาไทยมันยังฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเลยพูดภาษาไทยมันยังฟังเราพูดยังไม่รู้เรื่องเลยจะไปอุตริพูดภาษาอื่นทำไมนะเพราะฉะนั้นทุกคำพูดของเราเป็นพระโอวาทของพระเจ้าท่านจำไว้ไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัยเพียงแต่ว่าให้ท่านเชื่อว่าเป็นคำพูดพระเจ้าแต่ไม่ใช่เชื่อในทุกคำกล่าวของเราเชื่อว่าเรากล่าวจากพระเจ้าแต่เราอาจจะกล่าวผิดก็ได้เราอาจจะบิดเบือนก็ได้ท่านมีปัญญามีกึ๋นมีสมองท่านก็คิดตามไปเรื่อยมันทำให้ท่านฉลาดขึ้นเรื่อยๆท่านไม่ใช่ฟังเราด้วยเลยท่านจะยิ่งโง่ลงเพราะท่านฟังข้างเดียวไหมพระพุทธองค์สอนว่าอย่างนี้นะต้องแบนอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ท่านต้องฟังเราพูดข้างเดียวแล้วบางทีพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาพระเยซูท่านตรัสจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมอย่างที่เรากล่าวนะอ้าวประการที่5ประการสุดท้ายแล้วจริงๆเรามาทำหน้าที่มากกว่านี้ไงมาช่วยคัดปลาตัวที่ดีๆขึ้นจากน้ำระหว่างที่พระบิดากำลังชำระโลกมันจะมีภัยพิบัติที่เป็นกงจักรนรกเลยครับ
โกงจากนรกมันจะมาจากใต้พื้นใต้ฝ่าเท้าท่านก็คือแผ่นดินไหวมันจะไหวเป็นวงกลมมันจะสะเทือนถึงฝ่าเท้าท่านแล้วอาจจะเกิดธรณีสูบท่านอาจจะเกิดอาจจะเป็นบ่อย่ำองุ่นคนลงไปอยู่ในหลุมเดียวกันเยอะๆตึกพังถล่มทับลงมาหรืออาจจะอยู่ในบึงไฟบึงไฟมี2บึงบึงหนึ่งคือตกนรกบกไหม้ตกอยู่ในไฟบาลัยกันอันที่2ก็คือตกอยู่กลางกองเพลิงซึ่งเป็นไฟป่าไฟป่าเนี่ยไม่ต้องใช้วิธีจุดอะไรมากพี่น้องครับนะไม่ต้องจุดอะไรมากใช้ฟ้าผ่านึกออกไหมครับใช้สายฟ้าผ่าอัศนีบาทเปรี้ยงลงมาเนี่ยเจอหญ้าแห้งเนี่ยไฟลุกเลยครับไฟป่าเกิดได้ด้วยวิธีนี้ไม่รวมไฟป่าที่เกิดจากไอ้พวกมอดที่มันแค้นนะที่พี่ๆช่างเทคนิคก็เอาน้ำไปท่วมรูมันรู้ได้ไงว่ากูอุตส่าห์แอบอยู่ในรูเนี่ยมาเป็นหมื่นปีมึงเสือกรู้ว่ารูกูอยู่นี่ฮะมึงเอาน้ำมาท่วมกูแบบฉับพลันด้วย immediately แปลว่าน้ำท่วมฉับพลันกูเลยแค้นมากมึงเอาน้ำมาท่วมรูกูใช่ไหมมันตรงไหนที่เป็นเมืองที่เจริญเป็นเมืองที่สงบและไม่ใช่พวกกูจะเอาไฟไปเผาและบางทีไม่ใช่เผาเปล่าบางทีมันก็ไปทำให้ภูเขาไฟระเบิดสังเกตไหมจะเห็นจานบินที่เป็นที่ทึบแสงได้สะท้อนแสงได้ที่มันเวลามีภูเขาไฟปะทุที่ไหนจะมีไอเวนพวกนี้ไปเป็นล่องลอยอยู่ฮะแล้วให้มนุษย์ถ่ายภาพได้เรารู้มากกว่านี้นะไม่อยากพูดยังไม่ถึงเวลานะพูดเพื่อท่านหายง่วงเพราะห้าทุ่มสิบนาทีแล้วเราดูรายการในห้องส่งอยู่เรื่อยท่านไม่ต้องห่วงว่าท่านจะไม่ได้ธรรมะที่พูดไปนี่ธรรมะไหมที่พูดเนี่ยไม่ใช่ไปเที่ยวระรานใครไปการเขกบาลคนบางคนให้มีสติทางวิญญาณเกิดขึ้นนะเพราะเวลางงงเนี่ยมันก็คนตื่นมาใหม่ๆงงงเนี่ยนะหรือเหมือนโดนอะไรทุบกบาลต้องตบแก้มที่ขวาทีซ้ายทีให้มันคืนสตินักมวยก็เหมือนกันถ้ามันมึนๆนะเขาจับผมบนหัวมันกระชากแล้วกระตุกเพื่อเรียกประสาทคืนนะเนี่ยที่เราพูดตะกี้ก็เหมือนกันนะน่าจะเรียกว่าตบแก้มซ้ายตบแก้มขวาเหมือนสมัยพระเยซูทรงตรัสและคนโง่ๆไม่เข้าใจหลักการสอนของพระองค์ก็เลยไปบอกว่าโอ้นี่โง่มากเลยพระเยซูสอนพระศาสดาอะไรว่าสอนโง่ๆก็บอกว่าเขาตบแก้มซ้ายแล้วยื่นแก้มขวาให้เขาตบด้วยโง่เป็นกูไม่ทำหรอกเนี่ยไอ้พวกปัญญาอ่อนวันหน้านะเราจะค่อยๆเฉลยให้ฟังว่าพระองค์สอนอย่างเงี้ยพระองค์หมายความว่าอะไรถ้าที่เราก็ไม่ใช่เป็นพี่น้องชาวคริสต์นะเราเป็นพุทธมามกะเรานับถือศาสนาพุทธนะแล้วก็ไอ้คนที่มาก้าวล่วงเราเมื่อเสาร์ที่แล้วมันเป็นเด็กรุ่นน้องรุ่นน้องอายุน้อยกว่าเรา18แล้วเขาเท่าไหร่เราไม่รู้แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระที่เป็นนักบวชเรื่องชื่อเนี่ยรูปธรรมเดียวกันแต่เราไม่เคยอกตัญญูต่อพระรูปนั้นที่เคยเป็นครูเราเราจำกรรมคำสอนของท่านได้หมดและเราไม่เคยทำให้ท่านเสื่อมเสียด้วยเราไม่เคยเอาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระรูปนั้นน่ะที่ดังด้วยนะไม่เคยเอามาอ้างเพื่อจะมาหากินน่ะเราอ้างแต่พระเจ้าอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าไม่พูดเรื่องพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์โลกคิดไม่ได้บอกไม่ถูกนึกไม่ออกอ่ะมันท่านไหนก็ต้องสงสัยว่าเฮ้ยเราไปเอาความรู้มาจากตำราเล่มไหนวะหรือไปนั่งเขียนละครน้ำเน่าเองมาแอบทำตัวเป็นเจ้าลัทธิเพื่อสร้างศาสนาใหม่สร้างลัทธิใหม่เราเลยบอกเลยว่าเราสื่อมาจากพระเจ้าไม่งั้นเราก็ไม่อยากบอกเราปิดไว้อย่างเดียวเท่านั้นเรามาจากพระเจ้าและเราสื่อเพราะว่าจากพระเจ้าเราปิดความลับไว้อย่างเดียวถึงแม้พระองค์พระบิดาจะอนุญาตเราเราไม่บอกว่าจิตวิญญาณของเราเป็นใครเพราะเราต้องการให้ท่านเชื่อฟังด้วยจิตสำนึกของท่านด้วยปัญญาของท่านไม่ให้มาคล้อยตามเรามาเชื่อตามเราโดยไม่คิดเลยครับท่านจะกลับบ้านไม่ได้ถ้าเกิดเราทำร้ายท่านน่ะท่านคิดเอาเองเนี่ยโอเคไหมนะทั้งหมดเนี่ยมี5อย่างพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือทั้งหมดที่เรามาทำหน้าที่ในภพชาติปัจจุบันนี้เป็นภพชาติสุดท้ายของเราแล้วและเรามาเกิดก็7ภพชาติภพชาตินี้คือภพชาติที่7เราอาจจะรู้ทางโลกไม่มากเท่ากับพวกท่านหลายคนหรอกเพราะพวกท่านน่ะเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วมากภพชาติมากกว่าเราอีกเราจึงอ้างพระบิดาอย่างเดียวแล้วเราก็สื่อกับพระองค์อย่างเดียวเราจะไม่อวดอุตริไปเที่ยวสร้างสำนักแล้วสอนเองแล้วอ้างครูบาอาจารย์ไม่ครับเราทำในที่สาธารณะและเราชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้แล้วให้คนมีปัญญาถามเราได้ไม่กลัวคำถามอยากรู้อะไรถามมาอย่าคิดว่าอย่าโกรธอย่าคิดว่าเราจะโกรธถ้าถามเยอะเราไม่กลัวถามมาเลยไม่มีคำถามไหนเราตอบไม่ได้ยกเว้นอย่าถามเรื่องส่วนตัวเพราะพระบิดาไม่ได้ส่งเรามาทำหน้าที่บอกเรื่องส่วนตัวกับใครแม้กระทั่งเรื่องภัยพิบัติเราก็ไม่ใช่หมอดูเราก็ไม่ใช่นักพยากรณ์เรารู้ความจริงว่าอะไรคืออะไ
และเรารู้ว่าเวลาไหนเราควรจะบอกท่านว่าอะไรเป็นอะไรอย่างตอนนั้นจำได้ไหมที่เราเคยบอกว่ามีจุดดับบนดวงอาทิตย์หรือหลุมดำขนาดใหญ่บนดวงอาทิตย์แล้วมันจะเกิดแผ่นดินไหวแรงๆเห็นไหมฮะ6ริกเตอร์ก็เกิดแล้ว8ริกเตอร์ก็เกิดแล้วหลังจากวันนั้นแล้วก็เกิดพายุถล่มอเมริกาถล่มอเมริกากลางแล้วบ้านเราก็โดนหางหางใช่ไหมโดนน้ำท่วมไอ้พายุพวกนี้เป็นไซโคลนคือพายุหมุนไม่ว่าเป็นเฮอริเคนเป็นดิเพรสชันหรือเป็นไซโคลนเป็นพายุหมุนทั้งนั้นเราจึงเรียกว่ากงจักรถามว่าทำไมมันเกิดกงจักรใต้ฝ่าเท้าท่านก็คือแผ่นดินไหวถูกไหมใต้ท้องทะเลคือสึนามิถ้ามันเป็นแผ่นดินไหวที่ทำให้แผ่นดินมันลดระดับขึ้นลงแบบนี้จะเกิดสึนามิแต่ถ้ามันเลื่อนมันสไลด์ซ้อนกันแบบนี้นะมันก็จะเป็นคลื่นประเภท storm surge ก็แปลว่าเป็นคลื่นผสมรวมกันแล้วคลื่นใหญ่แต่ไม่ใช่ระดับสึนามิและพายุหมุนเขาไปตั้งต้นในทะเลเพราะอะไรเพราะพายุหมุนมันจะค่อยๆหมุนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจากจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆนิดเดียวเหมือนฟองอากาศอยู่กลางมหาสมุทรนั่นคือจุดกำเนิดของกงจักรซึ่งช่างเทคนิคเขาเป็นผู้ทำให้มันหมุนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นสังเกตไหมเมื่อมันเคลื่อนที่แรกๆเนี่ยมันจะหมุนด้วยความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆขณะที่เคลื่อนตัวไปด้วยหมุนไปด้วยเหมือนโลกอ่ะหมุนรอบตัวเองไปด้วยแล้วเคลื่อนที่ไปรอบดวงอาทิตย์ด้วยไม่ใช่หมุนรอบตัวเองอย่างเดียวเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ด้วยพายุหมุนที่เป็นกงจักรที่เราเรียกว่ากงจักรเพราะว่าไม่มีพายุหมุนใดที่เป็นธรรมจักรถ้ายุคใดที่มนุษย์เราเนี่ยหมุนกันแต่ธรรมจักรโลกก็จะสงบจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติแต่ถ้ายุคใดมีพายุหมุนเยอะอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเขาจะมีฤดูเฮอริเคนฤดูพายุหมุนก็ในช่วงเนี้ยนะสิงหากันยาตุลาเนี่ยจะเป็นฤดูของเฮอริเคนจะมีพายุถล่มนะภายในเดือนเดียวเนี่ยนะหรือภายในปีเดียวเอาเป็นในปีเดียวตัวเลขจะได้เยอะๆนะ42ลูกเป็นอย่างน้อยมาแล้วเนี่ยในปีเนี้ยปี2564มีพายุเข้าอเมริกาเนี่ยนะทั้งเล็กทั้งใหญ่นะรวมกันแล้วเนี่ยนะ40กว่าลูกแล้วดินแดนไหนสั่นสะเทือนด้วยคลื่นจิตที่เป็นพลังรวมเป็นธรรมจักรแผ่นดินนั้นดินแดนนั้นจะมีแต่ความสุขสงบเพราะมันจะมีธรรมจักรพัดเข้ามาเช่นมีลมที่สงบเย็นนะมีคลื่นที่สงบมีแผ่นดินที่สั่นสะเทือนแบบสงบสงบแผ่นดินสุดแผ่นดินยุบแผ่นดินไหวอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่แทบจะไม่มีเลยแต่ถ้ายุคใดแผ่นดินใดมีคนหมุนแต่กรรมจักรสร้างแต่กรรมจักรเหวี่ยงออกมาเวลามันเหวี่ยงกลับมาตามกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งการสะท้อนกลับที่ท่านชอบพูดอ่ะมันก็จะเป็นกรรมจักรกลับมาพายุก็จะกลายเป็นพายุหมุนที่รุนแรงมีการทำลายล้างถ้าเป็นทอร์นาโดไฟเคยเห็นใช่ไหมทอร์นาโดไฟเขาก็บอกให้รู้ว่าที่ไฟไหม้เนี่ยช่างเทคนิคเขาทำเนี่ยนะมันก็คือกรรมจักรเหมือนกันก็เลยทำให้เห็นเป็นทอร์นาโดไฟแล้วหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วนั่นเผาราบพนาศูนย์หรือแม้กระทั่งที่มันปุดปุดขึ้นมาเนี่ยจากปากปล่องภูเขาไฟไอลาว่าร้อนแดงอ่ะเวลาท่านไปดูที่ปากปล่องภูเขาไฟนะมันจะเป็นเหมือนน้ำเดือดพุ่งกันเป็นฟองนั่นก็คือกงจักรแล้วสิ่งที่เป็นเศษของกงจักรก็คือทานลาว่าที่ไหลหลั่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟซึ่งทุกวันนี้ใช่ไหมในหมู่เกาะแคนารีสใช่ป่ะก็เกิดภูเขาไฟเกิดขึ้นมาทีเดียว4รูเลยปากท่อ4รูเลยครับแล้วท่านก็เอาความมหัศจรรย์ว่านี่เป็นปฏิบัติการชำระโลกไม่ใช่ภัยธรรมชาติเพราะบ้านหลายหลังที่อยู่บนเกาะนั้นที่เป็นภาพถ้าท่านอยากรู้ก็มีพี่ท่านหนึ่งนะเมตตาพวกเราเอารูปมาลงในวิสุทธิปัญญาจะเห็นว่าเต็มไปด้วยลาวาสีดำอ่ะเพราะมันร้อนแดงแห้งแล้วบ้านเนี่ยเป็นบ้านเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเหลืออยู่หลังเดียวพี่น้องครับหรืออยู่หลังเดียวเนี่ยให้เห็นเลยว่าคนบางคนบอกนึกว่าบ้านหลังนี้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่หรอกครับมันเป็นสิ่งที่ชี้ให้พวกท่านทั้งหลายได้คิดนะว่าถ้าเป็นคนดีนะโอกาสจะมีชีวิตรอดนะมีเพราะช่างเทคนิคเขาควบคุมดูแลอย่างดีไม่ให้ปฏิบัติการในการชำระโลกของพระบิดาเนี่ยเกิดความผิดพลาดเด็ดขาดพี่ๆเขาทำงานกันอย่างรอบคอบและเรียบร้อยและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการแสดงไซน์แสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าลาวาที่มันไหลหลามบนเกาะนี้ภูเขาไฟที่มันระเบิดที่เกาะนี้มันเป็นปฏิบัติการในการชำระโลก
มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเห็นไหมบ้านหลังอื่นพังชิบหายหมดอันนี้อยู่ตรงกลางเกาะนะกลางบริเวณรอบๆเนี่ยลาว่าเผาเกลี้ยงถมทับเกลี้ยงหมดเหลือบ้านหลังนี้หลังเดียวโดเดใครชมอยู่ในขณะนี้นะลองไปดูใน Facebook วิสุทธิปัญญาดูนะมีพี่ท่านหนึ่งเมตตาเอามาลงเอาไว้ให้ดูทั้งมหัศจรรย์ไหมเราพูดเรื่องการชำระโลกเรารู้ว่ามันจะชำระที่ไหนมันเกิดอะไรขึ้นและที่ชำระเพราะอะไรผลลัพธ์ต่อไปเป็นยังไงเราบอกเลยนะเขาเตือนแล้วนะว่าถ้าเผาขนาดนี้อพยพนะโอกาสที่เกาะหมู่เกาะแคนารีเหล่านี้ที่สเปนเป็นเจ้าของยึดครองอยู่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะโอกาสที่เกาะนี้มันจะหายสาบสูญไปไหนไม่รู้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนหมู่เกาะอื่นก็ได้นะเพราะถูกเตือนด้วยความรุนแรงเราไม่บอกหรอกว่ามันจะเกิดวันไหนเมื่อไรจะบอกตรงๆเราก็บอกว่าไม่รู้แต่เกิดไหมเกิดแน่เป็นการให้สติให้รู้ว่าเกาะพวกนี้มันคือขยะที่มันเกิดขึ้นจากการตกตะกอนของดินของโคลนของทรายที่อยู่ในทะเลมหาสมุทรโดยใช้เวลาผ่านมาเป็นหมื่นๆปีเนี่ยมันก็ตกตะกอนก็กลายเป็นเกาะไอ้เกาะพวกนี้มันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหาพี่น้องครับที่ทำให้โลกเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองในอวกาศแล้วเนี่ยเสียสมดุลได้ด้วยเหมือนกันเพราะอะไรฮะเพราะว่าพระบิดาเนี่ยสร้างน้ำสามส่วนแผ่นดินหนึ่งส่วนเอาไว้คำนวณดีแล้วว่ามันเนี่ยสามารถที่จะมีแรงตึงผิวขณะที่โลกหมุนไปเนี่ยมันจะทำที่เหมือนคราชของรถยนต์เวลาเราใส่เกียร์ใช่ไหมเราไม่ให้เกียร์มันกระตุกกระชากเราต้องเหยียบคราชก่อนแล้วพอใส่เกียร์เสร็จแล้วเราก็ต้องค่อยๆผ่อนคราชแล้วเหยียบคันเร่งถูกต้องไหมเท้าทั้งสองข้างมันต้องสัมพันธ์กันมือก็ต้องสัมพันธ์กันน้ำทะเลมีความหนาแน่นมี density นะมีความหนาแน่นสูงมีแรงตึงผิวสูงมันเวลามีแรงตึงผิวสูงโลกมันหมุนไปเสียดทานกับบรรยากาศบรรยากาศไอสารต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศเนี่ยเสาที่แล้วเราเรียกว่าอีเทอร์ส่วนใครจะทำตัวเป็นอีเทอร์หรืออีเซอร์ก็สุดแท้แต่รวมๆเรียกว่าอีเทอร์ไอแรงตึงผิวเนี่ยมันจะเสียดทานกันกับไอสิ่งที่อยู่ในที่ว่างในอวกาศมันทำให้โลกเราเนี่ยเวลาหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันจะสมูทเหมือนเราขับรถได้เหยียบคลัชมันจะไม่กระตุกมันถ้าท่านเนี่ยไปเอาเกาะเอาไว้นะมีเกาะเล็กเกาะใหญ่เช่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์นี่ก็ขยะนะหมู่เกาะอินโดนีเซียนี่ก็ขยะนะหมู่เกาะญี่ปุ่นก็ขยะนะฟิลิปปินส์อินโดนะมาแม้กระทั่งมาสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะนะพวกเหล่านี้เป็นขยะเท่านั้นนะแม้กระทั่งที่หลุดลอยค้างตรงนี้แล้วไม่ฟังเราไม่เชื่อพระบิดาว่ารีบหาทางกลับลงมาหรือหลุดพ้นออกไปให้ได้โดยการฟังพระโอวาทพระบิดาที่ทรงเปิดมิติให้ฟังอยู่แล้วบางคนก็ทำเป็นนอนหลับและไม่ใส่ใจดูหน้าตาหล่อๆอย่างเงี้ยแต่งตัวงี้เหรอไม่ใช่นักบวชกูจะเชื่อมึงได้เหรอเปิดมิติให้ฟังแล้วไม่ฟังแล้วกลับรำคาญด้วยไอ้ที่ลอยอย่างเงี้ยก็คือขยะในอวกาศไอ้ที่อยู่ในทะเลในมหาสมุทรก็คือขยะที่อยู่บนภาคพื้นดินแต่ลอยอยู่ในน้ำเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้แรงตึงผิวของน้ำทะเลหรือมหาสมุทรที่มี3ส่วนเนี่ยทำให้เวลาโลกหมุนแล้วเนี่ยไม่กระตุกไม่แกว่งไม่สายเนี่ยมันสมูทเนี่ยทำให้โลกสมดุลเนี่ยมันไปทำลายระบบเมื่อพระองค์จะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่พระองค์ต้องเคลียร์ไอ้สิ่งที่ทำให้โลกไม่สงบไม่สมดุลทิ้งรวมทั้งไอ้ปลาที่หายใจด้วยปอดแต่ลอยถ้วยและเป็นปลาที่ไม่รักดีนะพระบิดาก็ให้เรามาคัดทิ้งและคัดเอาปลาตัวที่ดีเอาไว้เพื่อข้ามไปสู่ยุคพลังงานใหม่ใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ตามใจเพราะทุกวันนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือกล่าวความจริงกับพระเจ้าให้ท่านฟังส่วนท่านจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่กึ๋นหรือปัญญาของท่านซึ่งขณะที่ท่านฟังเราแล้วก็ไม่ปฏิเสธเรานะเขาเรียกว่าเกลียดตัวและกินไข่ใช่ไหมท่านก็อาจจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราแอบติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านที่ฟังพระโอวาทของพระบิดาผ่านเรามาอยู่ทุกนาทีทุกประโยคทุกคำชวนให้คิดสร้างสรรค์ส่งเสริมปัญญาทั้งนั้นไม่ได้ชวนให้เชื่อไม่ได้ชวนให้งมงายเราไม่บอกว่าเชื่อเราสิเชื่อเราสิไม่มีฮะเราบอกว่าฟังเรานะแล้วคิดตามสิเราพูดแต่คำนี้ครับมันใครยิ่งฟังยิ่งฉลาดอยู่แล้วเราไม่ได้อวดว่าเราเก่งกว่าเราจึงไปบอกท่านว่าจงเชื่อเราสิเราเหนือกว่าเก่งกว่าไม่แล้วครับเราอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเดิมเราพูดทุกอย่างเพราะรักท่านเหมือนเดิมนะครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับการสื่อพระว่าจริงๆตรงๆวันนี้หัวข้อก็คือมารคือครูกูคือใครอย่างเช่นพวกเราทุกคนในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาขณะที่เราไลฟ์สดเราก็เห็นแล้วว่ามีมารเข้ามาเป็นอุปสรรคในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทของพระบิดาหรือของพระเจ้าเราไม่โกรธมารเราไม่โทษมารเพราะเราขอบคุณมารเพราะมารที่มาก้าวล่วงพระบิดาก้าวล่วงพระเยซูก้าวล่วงเราเนี่ยเขาคือครูเรามองว่าเขาคือครูของเรา
ดีซะอีกทุกวันนี้ในห้องเรียนวิสุทธิวิทยาทำให้คนเก็ตว่าอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมมานานแล้วนิพพานกันไม่ได้เนี่ยมันเพราะอะไรแล้วเราบอกว่าอย่าเดินตามคนนำทางตาบอดนะเพราะคนนำทางตาบอดไม่ใช่พระศาสดาเพราะไอ้คนพวกนี้เป็นผู้กล่าวพระวจนะของพระศาสดาหรือพระวจนะของพระเจ้าเป็นผู้กล่าวเท็จเอามาบิดเบือนโดยที่รู้ตัวก็มีไม่รู้ตัวก็มีเป็นตัวอย่างที่ดี

ว่าเราต้องพูดความจริงนะอย่าโกหกอย่าตอแหลอย่าบิดเบือนพระวจนะของพระบิดาและเพื่อให้ท่านได้ระลึกว่าทุกคำที่เรากล่าวเป็นพระวจนะของพระเจ้าจริงๆไม่ใช่ของเราแล้วมาบิดเบือนมาหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่เมื่อเราได้เห็นภาพของมารเราก็คงจะต้องเห็นภาพตัวอักษรนี้แล้วจำไว้ในจิตวิญญาณของท่านมารคือครูแล้วกูคือใครคืนนี้มีคำตอบแต่มารนี่คือใครเราอธิบายไปเสาร์ที่แล้วมารคือผู้ที่ทำตนเป็นอุปสรรคขัดขวางการยังประโยชน์สุขของเราของเราก็คือของท่านนะในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ในการที่จะหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5ให้ประสบความสำเร็จได้ยากยิ่งนั่นคือมารของเราก็คือของท่านนะในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ในการที่จะหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5ให้ประสบความสำเร็จได้ยากยิ่งนั่นคือมารของเราก็คือของท่านนะในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ในการที่จะหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5ให้ประสบความสำเร็จได้ยากยิ่งนั่นคือมารของเราก็คือของท่านนะในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ในการที่จะหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5ให้ประสบความสำเร็จได้ยากยิ่งนั่นคือมารมันที่ท่านเห็นสารรูปเขานั่นมันเป็นสิ่งสมมติพี่น้องครับมันเป็นสิ่งสมมติพวกเขาไม่ใช่พระศาสดาพระศาสดาทรงล่วงลับไปแล้วทรงดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วทรงหลุดพ้นกลับสู่พระนิเวศของพระเจ้าไปแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยพวกผู้อาสาว่าจะสืบทอดพระวจนะจะสืบทอดคำสอนของพระศาสดาก็แล้วแต่ว่าศาสนาไหนท่านคงเข้าใจสิ่งแรกที่เราถูกก้าวล่วงนะว่าเราด่าหลอกด่าพระพุทธเจ้าเราขอยืนยันว่าโดยมีพี่ๆน้องๆในห้องเรียนของเราเนี่ยเป็นพยานว่าเราทำมา32ปีเรายังไม่เคยด่าพระศาสดาพระองค์ไหนเลยครับมีแต่ยกย่องสรรเสริญแล้วมีแต่บอกว่าอย่ากัดกันพวกเองอ่ะอย่าเสือกเอาพระศาสดาแต่ละศาสนามาแบ่งแยกพระองค์เป็นหนึ่งในจักรวาลหนึ่งในโลกนี้ทุกพระองค์เพราะพระองค์มาจุติบนโลกมาช่วยมนุษย์เนี่ยในยุคที่ต่างยุคกันไม่ใช่ยุคเดียวกันแล้วอย่าหวงแหนพระศาสดาเป็นของโลกไม่ใช่ของมึงของกูศาสดาของข้าครับอย่าแตะนั่นน่ะไม่ใช่พระศาสดาแล้วนะนั่นเป็นเจ้าลัทธิแล้วมีลัทธิกูลัทธิมึงแล้วเราบอกว่าทุกศาสนาล้วนเป็นสากลพระศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวเราเป็นคนกล่าวคนแรกในจักรวาลโลกและในอนุในอนันตจักรวาลท่านไม่เคยได้ยินใครพูดคำนี้เรานี่แหละเป็นคนพูดนี่ไม่ใช่เป็นการประกาศเลยครับว่าเราเนี่ยไม่ได้เลือกข้างศาสนาไหนไม่ได้เลือกพระศาสดาใดพระองค์เดียวเพราะเรารู้ว่าครูคนเดียวอ่ะทำให้เราจบปริญญาทำให้เราจบปริญญาตรีปริญญาโทหรือด็อกเตอร์ไม่ได้ตำราเล่มเดียวก็ทำให้เราจบเรียนขนาดแค่จบป.4นะซึ่งเป็นป.ประถมชั้นจริงๆนั่นเนี่ยจบป.4จบชั้นประถมก็ยังไม่ได้มีตำราเล่มเดียวตำราจะต้องหลายเล่มนะแล้วถ้าทำข้อสอบผ่านที่ครูเขาสอนแล้วออกข้อสอบได้เราถึงจะผ่านถ้าอ่านหนังสือเล่มเดียวเวลาครูออกข้อสอบมาเนี่ยจากหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยแล้วเราจะทำข้อสอบครูได้ไงแล้วเราจะรู้มากได้ไงคนเราต้องเป็นทั้งคนเก่งเป็นทั้งคนฉลาดเป็นทั้งคนดีแต่น่าเสียดายหลักสูตรของประเทศไทยหลักสูตรที่จะสอนนักเรียนสอนเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เป็นคนดีมันเสือกเอาตำราทิ้งไปหาดูนะว่ารัฐมนตรีในสมัยไหนใครเป็นนายกที่มันเอาวิชาที่จะทำให้คนเป็นคนดีอะเสือกมองไม่เห็นคุณค่าแล้วเอาออกไปเอาวิชาบ้าๆบอๆยัดไปแทนคือทำให้นักเรียนหรือเยาวชนของชาติโง่ขาดคุณภาพการศึกษาของไทยมันถึงไปไม่ถึงไหนทั้งที่คนไทยอะมีสายพันธุ์ที่ฉลาดเพราะเป็นสายพันธุ์ของพระศาสดาพระศาสดาเป็นคนเอเชียทั้งนั้นเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้สมองซีกซ้ายซีกขวามากกว่าฝั่งตะวันตกที่เป็นพวกฝรั่งอีกเห็นไหมมีพระศาสดาพระองค์ไหนบ้างในโลกนี้ที่มีเป็นชนชาติตะวันตก

ที่ตะวันตกเกิดทางซีโลกตะวันออกทั้งนั้นนะครับแต่กลับโง่เพราะใช้สมองใช้ปัญญาไม่เป็นเนื่องจากไม่ได้รับการส่งเสริมหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติเป็นง่อยเพราะอะไรไหมเพราะกลัวคนพวกนี้มันโตขึ้นมาแล้วมันฉลาดพอฉลาดแล้วปั๊บเนี่ยเราเดานะเวลาเป็นนักการเมืองชั่วๆเดี๋ยวประชาชนจะรู้ทันนะเวลาทำอะไรโง่ๆเนี่ยเดี๋ยวประชาชนจะฉลาดกว่าเนี่ยก็จะปกครองหรือบริหารประชาชนไม่ได้เราเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือหลอกประชาชนไม่ได้นี่คือความจริงพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเราบอกแล้วนะตะกี้ข้อแรกว่าเราเนี่ยนอกจากเราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าเราไม่เคยก้าวล่วงพระศาสดาแล้วเราเป็นคนแรกที่ให้ทุกคนอย่าปฏิเสธศาสดาพระองค์อื่นที่ตัวเองไม่ยอมรับนับถือศาสดาเหล่านั้นน่ะเขามีพระบารมีเหนือกว่าเราที่เป็นมนุษย์ขี้เหม็นตั้งเยอะถ้าเราบารมีเท่ากับพระองค์อ่ะเราจะไปหาเรื่องชวนพระองค์ทะเลาะหรือก้าวล่วงพระองค์ก็คงพอไหวใช่ไหมเหมือนกับเขาทรายกับขอข้อมาชกกับมวยวัดเขาอยากจะลดตัวเองมาชกไหมถ้าเขาไปถึงขั้นอดอยากจะเป็นจะตายอ่ะชกเพื่อเอารางวัลเขาไม่มาชกหรอกเขาชนะไอ้มวยวัดมวยกระจอกเนี่ยพี่เขาทรายพี่เขาคอเขาไม่มีเกียรติหรอกถูกไหมนะมันเป็นอย่างนั้นประการที่สองที่เราถูกกล่าวหาว่าเราเป็นบาทหลวง ว่าเราเป็นบาทหลวงเพราะเห็นเรากล่าวคำว่าพระเจ้าเห็นเรากล่าวคำว่าพระบิดาเห็นเรากล่าวคำว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็เลยโยนโครมาหาเราเลยว่าเราเป็นคนเป็นชาวคริสต์ไม่ว่าคริสเตียนคริสตังเหมาส่งเดชเลยแล้วรู้ด้วยนะว่าเราเนี่ยเป็นบาทหลวงอยู่ที่สำนักของศาสนาของเราเนี่ยอยู่แถวๆลมสักเนี่ย นี่กล่าวเท็จนะฮะเราเป็นพุทธมามกะถ้ามาที่สถานปฏิบัติธรรมของเราจะเห็นว่าจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์งามมากที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดทุกวันนี้ประดิษฐานอยู่ที่พิษณุโลกแล้วคนทั้งโลกยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกคือพระพุทธชินราชถามว่าถ้าเราไม่ใช่พุทธเนี่ยเราจะเอาพระองค์ใหญ่เนี่ยมาประดิษฐานไว้กลางแจ้งให้ใครผ่านไปผ่านมาได้เคารพได้กราบไหว้ได้ยังไงนั้นก่อนจะกล่าวหาเราเนี่ยศีลข้อมุสาเนี่ยมันพังชิบหายไปหมดแล้วนะครับแล้วถ้าท่านมาที่นี่ท่านจะเห็นว่าเรามีพระรูปขององค์เยซูคริสต์เจ้าที่ใครๆที่มากิจจักรวาลสถานธรรมเนี่ยก็จะต้องมาแสดงความเคารพพระองค์เพราะทุกคนรักศรัทธาพระศาสดาทุกพระองค์นะมีแต่ของอิสลามเท่านั้นเองที่พี่ๆน้องๆที่รักพระบิดาศรัทธาเราและเป็นพี่น้องอิสลามน้อยอย่างน้อยมากนะเราก็เลยยังไม่ได้สร้างขึ้นมาที่เป็นพระรูปหรือสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามเราเคารพทั้งหมดนะทุกวันนี้เรายังไหว้พระอยู่เลยที่เราบอกนะลูกชายเราก็บวชในพระบวรพุทธศาสนาโดยพระอุปชาคือองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ปัจจุบันท่านทรงเมตตาเราและครอบครัวของเราจึงทรงเป็นองค์พระอุปชาให้กับลูกชายทุกวันนี้ลูกชายก็ยังมีชีวิตอยู่เรามีรูปบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นเกียรติประวัติของครอบครัวของเราพูดอย่างนี้อิจฉาเราไหมมีใครสักกี่คนที่ได้รับโอกาสอันดีงามเป็นพระเกียรติของประมุขของสงฆ์แห่งประเทศหรือแห่งรัฐที่ทรงพระเมตตามากมายทรงบวชลูกชายเราให้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าให้เป็นสาวกของศาสนาพุทธมีใครบ้างมีใครสักกี่คนนับนิ้วมือสิในประเทศไทยน่ะนี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วคนอย่างเราเป็นคนกตัญญูเนี่ยเลียตัวกินไข่เลยฮะพอรับหลังองค์ประมุขของสงฆ์ที่ทรงพระเมตตาสูงส่งเราดันมาก้าวล่วงศาสนาพุทธมาด่าพระพุทธเจ้าคนบ้าเท่านั้นแหละที่ทำเข้าใจไหมเพียงแต่เราไม่กล้าเอาคำสอนศาสนาพุทธมาพูดมากเพราะมีไอ้บ้าหลายตัวเข้ามาก้าวล่วงเราว่าเอาคำสอนขโมยคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามายัดปากพูดมาตะแบง
แล้วก็เอาไปผสมกับศาสนาคริสต์บ้างศาสนาอิสลามบ้างเอามาทำเป็นธรรมะของตัวเราไม่อยากให้พวกเนี้ยนรกกินกระบาลกินหัวเราเลยจะพูดเฉพาะประเด็นสำคัญคือพูดเรื่องขันธ์5ที่มันพาหลงทางกันหมดพาผิดกันหมดแล้วจะกลับบ้านนิพพานหลุดพ้นไม่ได้เราก็จะพูดแต่เรื่องแต่เนี้ยแต่น้อยแต่ก่อนโอ้มาเยอะแยะมากมายยังไม่ทันฟังให้ได้สับจับมากระแดะจับมากระเดียดนี่เราพูดอยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายในเรื่องพวกเนี้ยเราจะไม่แคร์แล้วใครจะก้าวล่วงอีกจะลงนรกขุมไหนก็เชิญนะแต่นี่เรามาเราจะได้ไม่ติดใจว่าเราผิดบาปด้วยว่าเราเป็นเหตุให้เขาก้าวล่วงพระเจ้าเป็นเหตุให้เขาก้าวล่วงพระเยซูและเป็นเหตุให้เขามาก้าวล่วงเราแล้วก็ดันเข้าใจผิดแล้วไปชวนพวกเดียวไปกวักมือเรียกพวกเดียวกันให้มาถล่มเราอ่ะไอ้ถ้าคนหูเบาก็ซวยก็สอบตกไปเลยเพราะอะไรเพราะไอ้คนที่ไปกวักมือเรียกเนี่ยเป็นนักบวชซะด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีไม่รู้ไปไหนหมดก่อนจะวิจารณ์เราก่อนจะก้าวร้าวก้าวล่วงเราไปถามสันติบาลก่อนว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยเป็นภัยสังคมหรือเปล่าเป็นภัยศาสนาหรือเปล่าเป็นภัยต่อคนชั่วที่อยู่ในศาสนาและเป็นอารัชชีเป็นเดรัจฉีนะเป็นภัยแน่นอนเราไปเป็นภัยของท่านแน่นอนแต่ถ้าเป็นพระที่ดีเป็นสงฆ์ที่ประเสริฐเราพร้อมจะกราบต่อให้เราเป็นอนุตตรธรรมเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าเราไม่ถือยศไม่ถือตัวเพราะเราไม่มีการยึดติดอัตตาตัวตนเรามีอัตตาแต่ไม่ยึดติดอัตตาเราจึงไม่ก้าวล่วงใครไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามใครนี่ที่เราพูดเราก็ไม่ได้เหยียดหยามให้คนที่มันมาเหยียดหยามเรานะแต่เราชี้แจงความจริงให้ฟังนึกออกไหมแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นคนสอนลูกศิษย์ของเราสาวกของเราว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงสังสารวัฏไม่มีจริงเรานี่แหละจะบอกว่าสังสารวัฏเนี่ยจะไม่มีก็ต่อเมื่อท่านต้องไม่ใช้ขันห้าหมุนกรรมจักรโดยใช้กิเลสหนาตัณหาเยอะและอุปทานที่หลงผิดเชื่อผิดหมุนกรรมจักรในการแสดงออกและกระทำต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในสังคมใช้กรรมจักรโลภะโทสะโมหะแล้วก็อุปทานพวกนี้มันหมุนกรรมจักรทั้งนั้นพอหมุนกรรมจักรปั๊บท่านก็ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมทันทีแล้วกฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็คือการที่ท่านจะต้องเรียนรู้นะเพราะท่านสอบตกบททดสอบในการเป็นมนุษย์ท่านจึงต้องตายท่านจึงต้องมีภพชาติเพราะไอ้การตายและมีภพชาติเนี่ยเพื่ออะไรครับ2 อย่างจิตวิญญาณต้องการโอกาสไปรักษาอาการเสียสมดุลเพราะไอ้จิตหยาบตอนเป็นมนุษย์มันลอยถ้วยมันหมุนกรรมจักรตลอดไม่ยอมเรียนรู้ที่จะหมุนธรรมจักรและยังไม่พอยังเสือกจะดับเครื่องมือของการเป็นคน2มิติที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนไว้ให้ใช้ในการเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกจะไปดับไปเครื่องมือนั้นซะดับด้วยความโง่และไม่ฟังเวลาเรามาพูดว่ามันมีเหตุผลตรงไหนอย่างไรเราบอกว่าขันห้านะไม่ต้องดับหรอกเวลากายสังขารดับขันห้ามันก็ดับไปด้วยจิตหยาบมันก็ดับไปด้วยเหลือแต่จิตวิญญาณล่อนจ้อนไม่ต้องไปหาธรรมหรอกเสียเวลาเปล่าๆนะถ้าท่านต้องการที่จะเป็นผู้ที่ประเสริฐท่านอย่าพยายามปฏิเสธการมีอัตตาคือการมีตัวตนอยู่ในจักรวาลนี้แต่ท่านต้องปฏิเสธการยึดติดตัวกูของกูตัวมึงของมึงอย่าไปยึดติดถ้ายึดติดปั๊บกิเลสจะมาตัณหาจะมากทันทีถ้าจะว่างกิเลสว่างไปจากตัณหาอย่าหลงยึดติดอัตตาตัวกูของกูตัวมึงของมึงไม่ใช่เรื่องของกูเรื่องของมึงนี่แหละคือการยึดติดของกูกูงกกูหวงห้ามแตะนะของของข้าใครอย่าแตะแม้กระทั่งบอกศาสดาของข้าใครอย่าแตะนะไอ้พวกที่มาแตะแต่ไม่ใช่ศาสนากูไอ้พวกนอกรีดนี่แหละคือการยึดติดอัตตาตัวกูของกูอัดยึดติดอัตตาของพระศาสดาและยึดติดว่าพระศาสดาเป็นของกูทั้งที่พระศาสดาทุกพระองค์เป็นของโลกเป็นของจักรวาลไม่ใช่เจ้าลัทธิที่พยายามแสดงบทบาทออกมานั่นน่ะมันเป็นการแสดงความฉลาดหรือความไม่ฉลาดล่ะท่านคิดเอาสิครับเราจึงไม่ตอบโทษเพราะดูแล้วมันสังเวชถ้าพูดหยาบๆคือสมเพชอะครับเราเป็นพุทธะเราต้องมีปัญญาคนอยู่ในศาสนาคริสต์ก็ต้องเป็นพุทธะคือต้องมีความสามารถในการใช้ปัญญาและมีความสามารถในการใช้เหตุผลแล้วก็ยอมรับในเหตุผลนั่นคือนิยามของคำว่าเป็นพุทธะคนจะมาสงวนลิขสิทธิ์ว่าคนคริสต์เป็นพุทธะไม่ได้ทำไมจะไม่ได้เขาไม่ใช่มนุษย์หรอครับไม่ใช่มาห้ามทุกอย่างมันกลมกลืนท่านห้ามนะ
อย่างที่เราเคยยกตัวอย่างห้ามคนไทยที่อยู่ริมฝั่งโขงฝั่งตรงข้ามก็คือหนองคายถามว่าคนไทยที่อยู่หนองคายอ่ะไปห้ามคนลาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งโขงห้ามดมลมไทยได้ไหมครับลมไทยพัดจากฝั่งไทยข้ามโขงไปฝั่งลาวและไอ้คนไทยตะโกนกล้าวไปหาคนลาวฝั่งตรงข้ามเฮ้ยพวกเองอย่าเสือกดมลมไทยนะเว้ยเช่นเดียวกันครับพี่น้องที่อยู่ที่ลาวที่อยู่เวียงจันทน์นะห้ามคนไทยว่ะลมจากเวียงจันทน์ลมจากลาวพัดข้ามมาฝั่งหนองคายมาฝั่งไทยห้ามพี่น้องไทยดมลมลาวนะถามว่าตลกไหมลมนี่เป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นสรรพสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติป่ะลมนี่เป็นสากลป่ะขณะที่ท่านนั่งอยู่ที่บ้านท่านน่ะท่านรู้ไหมอากาศที่มันเข้ามาในบ้านของท่านขณะที่โลกเวียงหมุนไปเรื่อยๆอากาศที่ท่านหายใจเข้าไปท่านรู้ไหมคนอเมริกันคนยุโรปเขาเคยหายใจเข้าและหายใจออกกับอากาศบริเวณที่โลกเราหมุนผ่านและประเทศไทยเราเคลื่อนที่ผ่านมาแล้วถึงแม้อยู่คนละซีกโลกก็ประมาณห่างกันประมาณ12ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยไอ้พวกฝรั่งยุโรปตะวันตกพวกเนี้ยมันทั้งหายใจเข้าหายใจออกกับอากาศที่พวกเรากำลังหายใจเข้าหายใจออกเพราะโลกหมุน24ชั่วโมงต่อรอบมันหมุนผ่านแล้วโคจรไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยโคจรไปเรื่อยคือโคจรรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองมันห้ามได้ไหมครับอย่าใช้สันดานเคยตัวเอาหลักบุตรมา4หลักแล้วปักรอบพื้นที่ที่เป็นที่ราบปักเอาไว้โดยรอบแล้วเอาเชือกขึงหรือทำรั้วกันแล้วบอกว่าภายในเขตรั้วเนี้ยเป็นที่ดินของข้าใครอย่าแตะมีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละที่ตลกหลงกับสิ่งสมมุติแล้วบังอาจทำแบบนั้นธรรมะมันเป็นสากลเราพูดกับว่านิพพานมีไอ้มนุษย์บางคนรักและหวงแหนศาสนาเหลือเกินทั้งที่เสือกทำชั่วพระพุทธองค์สอนว่าอย่าดื่มเหล้าสุราเมรัยสุยาเมรยะมัชฌะปมาทิฏฐานะอาราธนาศีลแล้วก็รับศีลไม่ดื่มสุราเมรัยไม่ดื่มเหล้าแล้วเป็นไงฮะมาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยแดกดื่มทุกวันเห็นไหมฮะแดกดื่มทุกวันไม่ทำตามนี่แหละเป็นตัวทำลายศาสนานะอ้างว่าไม่กูไม่ใช่พระกูดื่มได้การดื่มพวกนี้มันเป็นการทำลายสติปัญญาทำลายประสาททำลายตับทำลายไตทำลายอวัยวะของตัวเองให้อายุสั้นสังสารวัฏมันต้องมีเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณเห็นกายสังขารเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วร่อแร่แล้วทิ้งเหมือนถอดเสื้อผ้าเก่าทิ้งเลยเพื่อขอโอกาสจากพระเจ้าขอโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ด้วยร่างกายใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วก็มาเกิดในที่ใหม่ๆที่มีพ่อแม่โคตรๆที่มันดีกว่าปัจจุบันที่มันมีเวลาทำให้กูเกิดมาเป็นลูกแล้วมีเวลาอบรมสั่งสอนธรรมะกูตามที่เคยวางแผนสัญญาไว้ว่าจะสอนกูเพราะกูมาเกิดเป็นลูกมึงทั้งที่กูเป็นเพื่อนมึงน่ะจิตวิญญาณกูกับมึงแต่มึงอาสาว่ามึงจะมาเป็นพ่อเป็นแม่กูจะมาเป็นลูกและมึงสัญญาว่ามึงจะสอนกูเป็นลูกให้เป็นลูกที่ดีเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งและเป็นคนดีใช่ไหมถูกไหมครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกนะสองข้อแล้วไหมนะมันไม่ต้องเปลืองเวลามากแค่ข่าวเราไม่ใช่บาทหลวงแล้วก็เราไม่ได้ก้าวล่วงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงกล่าวพระวจนะเทียมเท็จพระองค์เป็นผู้กล่าวพระวจนะคือเป็นเจ้าของคำพูดพระองค์จะพูดเท็จได้ยังไงนะสองแล้วนะฮะแล้วสามบอกว่าเราไม่เชื่อเราปฏิเสธเรื่องสังสารวัฏเราบอกถ้าพูดตรงๆนะร่างกายของมนุษย์เนี่ยกายหยาบเนี่ยพระบิดาให้เซลล์ของร่างกายมันเจริญเติบโตได้เรื่อยๆพระองค์ให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์สามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ด้วยตัวเองไม่ได้หมายถึงตับไตไส้พุงปอดนะไอ้พวกนั้นน่ะไม่ได้ต้องให้ช่างเทคนิคคือพี่เพลียเดนกับพี่อาร์คโชเรนที่เป็นรูปธรรมทำพลังงานเวลาท่านหลับเขาจะมาเข้ามาซ่อมแซมให้เพราะมันต้องทำงาน24ชั่วโมงต้องมีการเมนเทนแนนซ์ถ้าท่านเป็นคนไม่เคยพักผ่อนไม่เคยนอนหลับพี่อาร์คเชียนที่เชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้าพี่เพลียเดนที่เชี่ยวชาญเรื่องอนาโตมีเซลล์ตรงไหนมันชำรุดระบบไฟฟ้าระบบประสาทตรงไหนมันบกพร่องถ้าท่านไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนพี่เขาก็ไม่สามารถจะซ่อมแซมให้ท่านได้เขาถึงบอกว่าถ้าเป็นเด็กต้องนอนเยอะหน่อยเป็นคนแก่นะนอนน้อยหน่อยก็ได้หลายคนพูดเพราะอะไรนะ
พราะมันใกล้ตายแล้วไม่ต้องบางอย่างก็ซ่อมไม่ได้แต่ถ้ายังเป็นเด็กอยู่ซ่อมได้ต้องอายุยืนต้องนอนพักผ่อนเยอะๆท่านเข้าใจไหมทำไมเด็กต้องนอนเยอะกว่าผู้ใหญ่ต้องพักผ่อนมากกว่าคนแก่เนี่ยต้องนอนมากก็จริงแต่อย่างเก่งก็4ชั่วโมงถ้ากลางวันง่วงๆก็ไปงีบๆเอาแต่ถ้ามีงานทำเนี่ยก็จะไม่เป็นคนชราไม่เป็นคนแก่หรอกจะอายุยืนยาวร่างกายพระบิดาทรงสร้างไว้ให้มันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ร่างกายสามารถให้มันเจริญเติบโตได้ก็เพื่อการมีชีวิตอยู่พวกเอเลี่ยนหรือพวกมอดที่อยู่ดาวอื่นน่ะบางรูปธรรมเนี่ยบางเผ่าเนี่ย600ปีได้อย่างเช่นมนุษย์ดาวอังคารน่ะเราเรียกว่ามนุษย์แล้วกันนะเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนเราเขาอายุ600กว่าปีแล้วยังไม่มีใครตายเลยทั้งที่เขาโดนพิษของสารโลหะทำให้เครื่องยนต์แห่งการรูปธรรมมนุษย์ของเขามีปัญหาเพราะมีสารพิษเข้าไปแทรกซึมอยู่ในระบบเซลล์เขายัง600ปียังไม่มีใครตายเพราะฉะนั้นเจ้ากูคนที่เข้ามาก้าวล่วงเราจงทราบไว้ปกติแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของมนุษย์เราจะไม่มีสังสารวัฏแต่ที่ต้องมีสังสารวัฏเพื่อเปิดโอกาสให้กับจิตวิญญาณของพวกท่านแหละที่จิตหยาบตอนเป็นมนุษย์มันลอยถ้วยทำบาปทำกรรมให้กับจิตวิญญาณจิตวิญญาณเลยต้องการเลิกจบสิ้นอายุขัยเลิกนะเพื่อเอาจิตวิญญาณตัวเองไปแก้ไขการเสียสมดุลหรือการป่วยในนรกแล้วค่อยกลับขึ้นมาเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่มาเพื่ออะไรฮะมีกรรมเป็นกำเนิดท่านเห็นไหมถ้าไม่ก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมและไม่มีเวรไม่มีกรรมเพราะการทำผิดบาปการกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องครับและไม่ต้องตายด้วยที่ต้องตายเพราะมีภาระต้องทำหนึ่งจิตวิญญาณต้องไปรักษาตัวในนรกสองจิตวิญญาณต้องมาเกิดใหม่เพื่อจะแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่189กลุ่มและ5ใน189กลุ่มก็คือขันธ์ทั้ง5ที่พวกท่านพยายามจะดับเพราะเชื่อตามไอ้คนนำทางตาบอดนั่นน่ะนี่เราพูดความจริงตรงๆเลยถ้าเราไม่โดนก้าวล่วงเนี่ยเราจะค่อยๆให้ไว้ความรู้นี้จะไม่ทำให้ใครตกใจแต่นี่เราโดนก้าวล่วงไปแล้วเราเลยต้องพูดตรงๆถ้าไม่มาพูดไม่มาหาธรรมเราก็คงจะค่อยๆสอนนี่บอกเลยครับแล้วเวลามาเกิดใหม่เพื่อต้องการได้จิตหยาบใหม่สดๆที่ไร้เดียงสาจิตหยาบที่ถูกแบ่งภาคมาใหม่ๆจะเป็นจิตที่ไร้เดียงสาแต่มันไม่เดียงสา 100% เพราะไม่ใช่ภพชาติแรกเนื่องจากในสัญญาขันธ์จิตวิญญาณเนี่ยจะบรรจุเอาผลกรรมทั้งดีทั้งชั่วที่จิตหยาบของตัวเองในชาติที่แล้วก่อไว้เอากลับมาเพื่อให้จิตหยาบในภพชาติใหม่จิตวิญญาณหวังว่านะจิตหยาบในภพชาติใหม่ได้เรียนรู้ในสถานการณ์เวรสถานการณ์กรรมเหมือนชาติที่แล้วแล้วให้จิตหยาบมันตัดสินใจใหม่ทำให้มันถูกต้องนี่คือการเรียนรู้วิธีของกฎแห่งกรรมพอมีเวรมีกรรมทำผิดบาปมาเกิดชาติใหม่ก็หิ้วกรรมเหมือนหิ้วกล้วยอ่ะติดตัวมาด้วยเพื่ออะไรเพื่อจะชำระกรรมที่ทำผิดบาปเอาไว้ในอดีตชาติโดยไม่ใช่จิตหยาบในชาตินี้ทำและไม่ใช่จิตวิญญาณเองเป็นผู้กระทำแต่ตัวแทนของจิตวิญญาณในชาติที่แล้วก็คือจิตหยาบเป็นผู้ก่อกรรมทำบาปเอาไว้ให้มาเพื่อหวังว่าให้จิตหยาบในภพชาติใหม่ที่บริสุทธิ์เนี่ยนะมันไม่ลอยถ้วยเหมือนชาติที่แล้วแต่ปรากฏว่าจิตวิญญาณก็หวังผิดนะครับแล้วก็เศร้าหมองตลอดพอมาเกิดใหม่จิตหยาบทุกภพชาติจากไร้เดียงสากลายเป็นไม่เดียงสาไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูนะมีกิเลสนะตัณหาเยอะมีอุปทานเยอะหลงตัวเองอีโก้จัดวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครับนี่คือเหตุผลของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏปกติไม่มีสังสารวัฏเรายืนยัน 100% แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้เราปฏิเสธว่าสังสารวัฏไม่มีมันมีไงก็เพราะจิตหยาบของพวกท่านน่ะยังข้ามผ่านกฎแห่งกรรมไม่ได้มันจึงต้องการโอกาสกลับมาเกิดใหม่บางทีตกชั้นไปเกิดเป็นสัตว์ก็มีไปเกิดเป็นเต่าไงโดยเฉพาะนักบวชหลายคนที่ทุศีลต้องไปเกิดเป็นเต่าและอายุยืนยาวด้วยถูกเอาจิตวิญญาณไปดัดจริตในภาคของเต่าแทนที่ไปดัดสันดานหรือดัดจริตในนรกเพื่อให้คนอื่นเพื่อให้เป็นครูสอนคนอื่นๆที่เห็นแล้วคิดเป็นว่าไอ้จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นเต่ารูปลักษณ์หน้าตาแบบเนี้ยมันทำเบนทำกรรมทำบาปอะไรมาเนาะเหมือนอย่างที่เห็นไหมเห็นองค์เยซูคริสต์ขึ้นบนบานให้กางเขนแล้วเสียชีวิตอารยธรรมมันยังบอกว่า
เพราะพระเยซูทําเวรทํากรรมมาเนี่ยเพราะมันเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแต่ที่มาก้าวล่วงเราแบบมันไม่กลัวกฎแห่งกรรมมันคิดว่ากฎแห่งกรรมคงยกเว้นตัวมันแล้วก้าวล่วงพระเจ้าพระบิดาด้วยนะไม่ใช่เราคนเดียวนะใช่มั้ยเราบอกแล้วเหตุผลตอนต้นเราบอกแล้วนะพระองค์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมแต่ต้องการแสดงให้มนุษย์เห็นว่ารักษาสัจจะเอาไว้นะแล้วก็ยอมที่จะเสียชีวิตเหตุผลมีเท่านั้นพระองค์เนี่ยมีความสามารถที่จะดูแลตัวเองก็ได้แต่มนุษย์เราเนี่ยต้องใช้ไซโคโชถูกไหมเนี่ยเหมือนกระบวนการไซโคโชของปริญญาเนี่ยต้องให้คนเห็นว่าถ้าคิดผิดทำผิดแล้วผลลัพธ์มันออกมาอย่างไรในกระบวนการไซโคโชที่มาฝึกอบรมที่ภูกระต่ายเนี่ยเราทำให้คนมีสติทางวิญญาณมีสำนึกดีเยอะแยะนะฮะพี่น้องครับนะถ้าเรานึกออกอีกว่ามันก้าวล่วงอะไรไปบ้างนะเราจะค่อยแทรกนะตอนนี้ที่หลักๆเรื่องเราพูดหมดแล้วพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวคริสต์เนี่ยเราก็ต้องขออภัยท่านด้วยเราไม่ได้เป็นคนคิดก้าวล่วงพวกท่านหรอกเพราะองค์เยซูคริสต์เจ้าเราก็รักและเคารพเราไม่เคยก้าวล่วงพระองค์ท่านเลยนะพระองค์ทรงทำมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาดีแล้วเพียงแต่คนนำทางของพระองค์ที่อาสาในภพชาติหลังๆเนี่ยเป็นคนตาบอดก็มีแล้วเอาพระคำของพระองค์เอาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมาแปลความหมายผิดแล้วมาสอนผิดๆกันอยู่เราก็จะค่อยๆแทรกค่อยๆพูดให้ฟังแต่เนื่องจากว่าแฟนคลับของเราเนี่ยเป็นชาวพุทธเยอะครับเราก็เลยพูดในแนวที่คนตาบอดที่เป็นชาวพุทธเนี่ยให้ได้สติทางวิญญาณก่อนเพราะมีคนเชื่อตามเยอะแยะมากมายมารคือครูกูคือใครสิ่งแรกที่ท่านต้องเรียนรู้ก็คืออย่างไรจึงเรียกว่ามารมารเนี่ยก็แน่นอนนะมารเนี่ยอย่างไรจึงเรียกว่ามารเราต้องนิยามก่อนนะฮะประการที่หนึ่งผู้ที่ทำตนเป็นอุปสรรคขัดขวางแยกออกมาเป็นประการที่สองการดำเนินชีวิตและงานของท่านท่านก็คือผู้ชมผู้ฟังอยู่นะมารคือผู้ที่ทำตนเป็นอุปสรรคขัดขวางคำว่าอย่างไรนี่หมายถึงพฤติกรรมนะมารมีพฤติกรรมอย่างไรพูดง่ายๆมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างจึงเรียกว่ามารนะหัวข้อเนี่ยครับคือผู้ที่ทำตนเป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินชีวิตและงานของท่านในการสร้างสรรค์ความสำเร็จความสำเร็จที่ท่านต้องการจากการกระทำอะไรก็แล้วแต่มีผู้ทำตนเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ท่านสร้างความสำเร็จได้ยากขึ้นหรือทำให้ท่านไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมารอย่างที่4เป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินชีวิตและงานของท่านในการสร้างสรรค์ผลประโยชน์ตะกี้ความสำเร็จอันเนี้ยผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินคานสมบัติเป็นสิ่งที่ท่านมีสิทธิจะแสวงหาได้และจะพึงได้ปรากฏว่ามีมารมีผู้ที่มาขัดขวางและมารเป็นผู้ที่ทำลายความสงบสุขมารคือผู้ที่ทำลายความสงบสุขในการดำเนินชีวิตที่เป็นปัจจุบันของท่านจนยังผลให้ตัวท่านน่ะใช้ขันธ์5หมุนธรรมจักรไม่ได้ขันธ์5คือรูปสัญญาเวทนาสังขารและก็วิญญาณทำให้ท่านใช้ขันธ์5ไม่ได้แล้วเราบอกก่อนนะฮะท่านที่กำลังฟังเราพูดเรื่องขันธ์5ความหมายของขันธ์5ในมรรควิถีจิตจักรวาลกับความหมายของคำว่าขันธ์5ของคนนำทางตาบอดไม่เหมือนกันนะครับท่านต้องศึกษาดีๆนะเราสนับสนุนให้ไม่ดับขันธ์5เพื่อหวังว่ากูจะนิพพานด้วยการดับขันธ์5เราไม่สนับสนุนเราไม่เห็นด้วยนะเพราะนั่นคือหลงทางแต่ให้จำไว้ว่าขันธ์5ตามมรรควิถีจิตจักรวาลเป็นรูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณความหมายของทั้ง5ขันธ์ไม่ได้ตรงกันกับความเชื่อคำสอนของคนนำทางตาบอดอย่างสิ้นเชิงถ้าท่านอยากรู้ว่าขันธ์5มรรควิถีจิตวิญญาณคืออะไรไปย้อนฟังของเก่าแต่พระคัมภีร์เล่มใหม่ที่จะพูดเรื่องขันธ์5ในสายตาหรือในสายพระเนตรของพระเจ้าที่ทรงออกแบบไว้เ
ผู้สร้างคอมพิวเตอร์กำลังจะมาบอกท่านว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสร้างเอาไว้ระบบมันเป็นอย่างไรก็เหมือนกับเราจะมาบอกว่าขันห้าที่มันเป็นอนุตตรธรรมที่มนุษย์โลกทั้งหลายไม่รู้หรอกได้แต่เดาและเดาผิดด้วยความจริงมันคืออะไรเรากำลังทำอยู่นี่คืออีกหนึ่งงานที่ทำให้เราไม่ว่างเพราะต้องรีบเอามาเผยแพร่ตอนนี้นะเราก็จะหารายได้สร้างหอพระคัมภีร์ของพระบิดาให้มันก้าวหน้าสักทีเพราะตอนนี้สะสมตังค์อยู่ครับพี่น้องทั้งหลายครับมารคือผู้ที่ทำตนเป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินชีวิตและงานของท่านในการสร้างสรรค์ความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลประโยชน์และเป็นผู้ที่ทำลายความสงบสุขมารเป็นผู้ทำลายความสงบสุขจนทำให้ท่านเนี่ยใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรได้ยากหรือหมุนไม่ได้เพราะการหมุนธรรมจักรต้องหมุนด้วยความรักต้องหมุนด้วยปัญญาถ้ามันมาเป็นอุปสรรคแล้วเนี่ยแสดงว่าท่านเข้าถึงความรักไม่ได้ก็เพราะพวกมันเนี่ยเข้าถึงการใช้ปัญญาใช้สมองที่ฉลาดไม่ได้ก็เพราะพวกมันเนี่ยมันก็คือมารนั่นแหละครับโอเคไหมคำถามต่อมาครับแล้วทำไมต้องหมุนธรรมจักรพูดถึงธรรมจักรแล้วทำไมต้องหมุนธรรมจักร1ที่ต้องหมุนธรรมจักรเพราะเป็นหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ต้องหมุนธรรมจักรเพราะมนุษย์อย่างท่านทุกคนและสัตว์ทุกตัวที่เป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ต้องทำตามหน้าที่ของจิตวิญญาณของตนเองซึ่งเป็นหน้าที่ที่จิตวิญญาณของท่านและของสัตว์ขันอาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือกอดมาเกิดเป็นคนสองมิติมาเกิดเป็นคนสองมิติอยู่ในระบบโลกนี่แสดงว่าเห็นไหมนี่เป็นอนุตตรธรรมพระศาสดาที่เกิดจากโลกที่ท่านรักและรู้จักจึงไม่เคยกล่าวเรื่องนี้ให้ท่านฟังเพราะมันเป็นความลับเบื้องหลังจิตวิญญาณไม่ใช่ความลับเบื้องหลังมิติโลกซึ่งองค์พระสัพพัญญูจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆอันนี้พระองค์เข้าถึงไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงเป็นอนุตตรธรรมที่อยู่นอกเอกภพนอกอนันตจักรวาลมีแต่พระเจ้าพระผู้สร้างที่ทรงออกแบบทุกอย่างไว้ทั้งที่รู้พระองค์จึงต้องส่งพระบุตรเอกซึ่งเป็นพระศาสดาจากพระเจ้าเนี่ยเข้ามาจุติในโลกมนุษย์เพื่อทำหน้าที่เป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าแล้วมากล่าวอนุตตรธรรมที่เป็นพวกที่โลกียธรรมหรือโลกุตตรธรรมที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกทรงรู้แจ้งสื่อสอนเอาไว้แล้วนะมาสอนในสิ่งที่ไม่ได้สื่อสอนไว้ไม่มีใครบอกไว้เนี่ยมาเกิดเป็นคนสองมิติเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ศึกษาอนุตตรธรรมคนที่ปฏิเสธพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเพราะเลือกพระเจ้าพระองค์เดียวเลือกพระคัมภีร์เล่มเดียวจึงไม่รู้เรื่องนี้จึงหลงผิดคิดว่าจิตวิญญาณเป็นเหมือนรูปธรรมที่กำพร้ากำพร้าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดทั้งที่จริงแล้วจิตวิญญาณมีพระเจ้าหรือพระบิดาทรงเป็นผู้สร้างพอไม่เคยรู้ก็ปฏิเสธทั้งที่ก็รู้ว่าทุกอย่างในจักรวาลนี้ไม่มีสิ่งใดเกิดเองได้มันต้องมีเหตุแห่งการเกิดและต้องมีผู้สร้างหรือผู้ทำให้มันเกิดแม้กระทั่งจิตวิญญาณของตัวเองแต่พยายามปฏิเสธเพราะว่าพระศาสดาของข้าไม่เคยบอกไม่เคยสอนก็พระองค์ไม่รู้พระองค์จะสอนได้ยังไงครับไม่มีใครรู้หมดไปทุกเรื่องหรอกใช่ไหมก็มาบอกพอไม่รู้และไม่เชื่อว่าจิตวิญญาณมีบ้านเกิดเมืองนอนอยู่นอกระบบเอกภพแล้วถูกส่งมาเกิดในจักรวาลโลกก็เลยไปมองว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่บนโลกโคตรทุกข์เลยเอาความทุกข์เป็นตัวประกันไม่สนใจว่าตัวเองอ่ะจิตวิญญาณตัวเองมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมให้ใครให้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นอนุตตรธรรมทั้งนั้นไม่เคยคิดไม่เคยนึกเรื่องนี้ถ้าคิดและนึกเนี่ยจะต้องพยายามหาคำตอบถูกไหมถ้ากำลังกระหายหาคำตอบพอมาเจอเราเนี่ยสามารถตอบคำถามท่านได้ท่านก็บอกบิงโก้แต่นี่ไม่เคยถามไม่เคยใส่ใจจะรู้เพราะกูคิดว่าไม่ต้องรู้จิตวิญญาณกูจะมาจากรูไหนช่างมันแต่ตอนนี้กูมีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วกูจะต้องหาทางดับสังสารวัฏให้ได้ด้วยการดับการเกิดกูจะไปลอยค้างบนนั้นหรือไม่ยังไงกูไม่สนแต่ขอให้ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะเพราะกูคิดว่าเป็นมนุษย์แล้วมันทุกข์แล้วลืมไปป่ะไปเกิดเป็นเทพเทวดาท่านคิดว่าไม่ทุกข์เหรอครับความทุกข์มันอยู่ในจิตใจความทุกข์เป็นสิ่งสมมุติตัวตนหน้าตาของความทุกข์มันก็ไม่มี
ใช่ไหมฟังเราพูดเรื่องผู้เผยพระวจนะทีมเทนถ้าท่านคิดไม่เป็นแล้วใช้โทสะจริตโมหะจริตลุ่มหลงงมงายท่านก็ทุกข์นะครับจิตใจท่านก็ไม่สงบจิตใจก็ท่านก็เป็นทุกข์นะครับพอรู้ว่ามีท่านมาก้าวล่วงเราเราทำจิตเป็นอุเบกขาได้เราทุกข์ไหมครับไม่ทุกข์เลยกินได้นอนหลับยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วภูมิใจด้วยไม่ต้องไปเกี่ยวกรรมกับใครเออเราจิตสภาวะจิตหยาบของเราสูงไปเลยเราจึงไม่สั่นไหวไปกับการถูกยั่วยุเย้ายวนจิตเราเป็นอุเบกขาท่านรู้ไหมถ้าเราเป็นคารวาสแบบนี้นะเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยสามารถปฏิบัติจิตถึงขั้นอุเบกขาได้นะอย่าเอาศีลมาอวดอย่าเอาชั่วโมงที่นั่งนานๆแบบนั่งกรรมฐานมาขู่เราครับธรรมชาติสมาธิของเราพิสูจน์แล้วว่าเจ๋งที่สุดเพราะอะไรเราพอจิตวิญญาณเราเนี่ยหลุดพ้นกลับบ้านได้จิตวิญญาณเราเนี่ยจะเอาคุณสมบัติของการเป็นสุญญตากลับบ้านไปด้วยจิตวิญญาณเราบริสุทธิ์เพราะเป็นสุญญตาแปลว่าอะไรเราจะต้องไม่จำละว่าตอนกูเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยกูมีตาหูจมูกลิ้นกายจิตติดจิตวิญญาณไปด้วยถ้ากูมีตรงนั้นจิตวิญญาณกูไม่เป็นสุญญตากูก็ไม่มีวันหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้กูได้แค่หายสาบสูญเพราะหลงผิดคิดว่ากูนิพพานแล้วนิพพานเหมือนตาลยอดด้วนเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังเป็นขยะรกจักรวาลอยู่เนี่ยที่จะต้องรอการถูกชำระเมื่อพระบิดาทรงเปลี่ยนจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ในอีกไม่กี่ปีเนี่ยหลังจากที่โลกมืด56วันไม่สว่างเลยเนี่ยเป็นความรู้เกี่ยวกับอนุตตรธรรมไม่มีใครรู้หรอกไอ้ที่มาพูดว่ามืด3วัน3คืน4วัน4คืนก็ดัดแปลงไปจากเราทั้งนั้นนะครับตอนหลังเราเลยไม่พูดแล้วผู้รู้เยอะยุรู้เยอะเกินใช่ไหมเราก็มาบอกให้ท่านฟังถ้าท่านจะนิพพานแท้ไม่ใช่เทียมเท็จจิตวิญญาณของท่านจะต้องไม่บันทึกจดจำเอาไว้ในสัญญาขันว่าท่านเนี่ยเคยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านมาเคยเกลียดกลัวความทุกข์จนหนีหัวซุกหัวซุนหนีไม่ได้ก็เลยพยายามจะดับขันห้าซึ่งเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าออกแบบเอามาไว้ทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์และมนุษย์ให้ได้ใช้ในการทำให้เกิดพลังงานพลังจิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกแล้วป้อนให้กับโลกเพื่อช่วยค้ำจุนโลกพลังงานด้านบวกก็คือเมตตาธรรมที่พระศาสดาของท่านน่ะตรัสเอาไว้นั่นแหละเรื่องเดียวกันใช่ไหมเนี่ยนี่คือความจริงนะมาเกิดเป็นคน2มิตินะท่านจะต้องไม่จำว่าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นหมาหรือเกิดเป็นอะไรกี่ภพชาติถ้าท่านจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลตัวสัญญาขันต้องว่างไปจากความจำได้หมายรู้ในทุกสิ่งต้องวางให้หมดเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังจำได้ว่าท่านยังมีตาหูจมูกลิ้นกายจิตตอนเป็นมนุษย์และกูจำได้ว่ากูเคยเห็นอย่างนั้นกูเคยได้ยินอย่างนี้เนี่ยครับหลุดพ้นไม่ได้ครับเพราะจิตวิญญาณไม่บริสุทธิ์มาอย่างไรคุณสมบัตินะมาอย่างไรมาแบบไหนเวลาจะกลับบ้านหลุดพ้นหรือนิพพานออกไปต้องเป็นอย่างนั้นพยายามจะดับทุกข์อย่างเดียวไอ้ตัวที่น่าเกลียดคือความทุกข์จับความทุกข์เป็นตัวประกันแต่สิ่งที่จะต้องวางมันต้องละวางมันนะท่านกลับไม่ได้ใส่ใจที่จะไปทำแล้วฝันว่าจะหลุดพ้นฝันว่าจะนิพพานมันไม่ถูกต้องมันเป็นไปไม่ได้นะอ่ะทำไมต้องหมุนธรรมจักรเพราะเป็นหน้าที่ของจิตวิญญาณที่อาสาพระบิดามาเกิดเป็นคน2มิติทั้งมนุษย์และสัตว์ต้องทำหน้าที่หมุนธรรมจักรเพื่อใช้ความรักคนตนเองให้เป็นมนุษย์เพื่อใช้ความรักคนตนเองให้เป็นมนุษย์คำว่าเป็นมนุษย์เนี่ยต้องใช้จิตหยาบทำงานร่วมกันกับสมองสมองเป็นตัวแทนของกายหยาบใช้จิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตอนมีชีวิตเป็นมนุษย์สั่นสะเทือนสมองแล้วให้มันเป็นสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อจะทำให้จิตวิญญาณกับจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยใช้ปัญญาคือสมองเป็นเครื่องช่วยและใช้ความรักคือน้ำใสใจจริงในการที่จะหมุนตัวเองทำให้ตัวเองเป็นมนุษย์คือใช้สมองได้และคนตัวเองให้เข้ากันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วยเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมคนตัวเองให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วยังเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้เพราะมนุษย์
พระบิดาให้คำจำกัดความว่าคือสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นท่านต้องชวนคนอื่นเนี่ยหมุนธรรมจักรด้วยความรักในตัวเองเนี่ยและชวนเขามารักกันกับเราแล้วชวนเขาหมุนไปกับเราด้วยจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16เป็นทวีคูณเหมือนการแบ่งตัวของอะมีบาซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียวตั้งแต่สมัยเรียนชีววิทยาชั้นมัธยมต้นนะเห็นไหมฮะทำไมต้องหมุนธรรมจักรก็เป็นภารกิจหลักที่จิตวิญญาณอาสาพระบิดามาเพื่อจะทำให้มันเป็นคนสองมิตินะแล้วก็ใช้ปัญญาคือต้องคนด้วยความรักและใช้ปัญญาคือสมองรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ท่านมองด้วยตาท่านทุกวันนี้ท่านมองด้วยตาเนื้อของท่านท่านจึงบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับอาจารย์ขาหนูอ่ะรักใครก็ได้แต่ยกเว้นอีเวนนี่ได้ไหมคะเพราะอะไรครับเพราะพวกท่านเนี่ยมองไม่เห็นความน่ารักของไอ้คนที่ทำตัวไม่น่ารักเพราะท่านมองเขาด้วยสองตาเนื้อเพราะท่านฟังด้วยสองหูหรือบางทีฟังด้วยหูข้างเดียวเพราะหูเบาเพราะถูกเขาเป่าหูท่านไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้ปัญญาลูกบางคนเนี่ยโดนพ่อแม่ที่มีโทสะจริตรุนแรงตัวเองทำผิดแล้วถูกตีจนเลือดกระฉูดเลยลูกบางคนนี่โกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพ่อแม่เลยนะเพราะโดนบ่อยเพราะพ่อแม่เนี่ยเห็นว่ามันเป็นลูกกูทำไงกันก็ได้พ่อแม่นั้นบาปแล้วนะถึงแม้มันเป็นลูกท่านก็มีสิทธิ์จะตีมันจนเลือดกระฉูดนะถ้าท่านจะตีลูกท่านต้องเคียดตีเขาด้วยความรักไม่ใช่เคียดโดยไม่เรียวเคียดด้วยความรักบางคนบอกเนี่ยกูตีมันไงเลือดกระฉูดอ่ะกูตีมันเพราะกูรักมันไงไม่รู้ว่าใช้สมองคนหรือสมองอะไรนะเราบอกแล้วนะนะควายโง่จริงหรือโง่เหมือนควายจริงหรือจริงๆแล้วใครโง่กว่าควายนะจำไว้นะพระบิดาสอนดักไว้หมดแล้วถ้าติดตามรับฟังทุกเสาร์อ่ะมีประโยชน์อยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจหน้าตาหล่อเหลาของเราไม่ต้องไปสนใจเสียงของเราอาจจะแหบร่าบ้างสำลักน้ำลายบ้างนะกระแอมเพราะมีมารผจญคอหอยบ้างเอาแต่สาระอย่างเดียวท่านก็จะได้ประโยชน์ท่านต้องมองเห็นความน่ารักของคนอื่นคือต้องรักคนอื่นได้ด้วยปัญญาของท่านอายตนะเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่รับรู้แล้วจะรับเอาหรือไม่รับเอามันเป็นหน้าที่สัมผัสกลไกอายตนะภายนอกไม่ใช่รูปรสไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงนะไอ้บางคนดันทะนึ่งสอนว่าอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงพวกนั้นไม่ใช่อายตนะเพราะอายตนะหมายถึงกลไกในการสัมผัสที่ภาษาของพระพุทธองค์ใช้คำว่าผัสสะเป็นกลไกที่ใช้สัมผัสไอ้รูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่กลไกที่เราใช้สัมผัสแต่มันเป็นสรรพสิ่งที่เราสัมผัสเราใช้อายตนะของเราไปสัมผัสเพราะฉะนั้นรูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่อายตนะภายนอกและดันทะลึ่งบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยเป็นอวิอายตนะภายในและไอ้จิตข้างในล่ะมันเป็นไรล่ะใช่ไหมจิตข้างในก็เป็นอายตนะภายในเพราะมันไม่เห็นก็จริงมันไม่ได้ยินก็จริงแต่มันนึกเองนึกออกนึกเอานึกเองได้จิตมันจึงมีสารพัดนึกไงเห็นไหมสังเกตไหมนะเวลาไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าอยู่ในเขาในถ้ำอยู่คนเดียวกว่าท่านจะทำให้จิตของท่านเกิดฌานเนี่ยมีตบะมีฌานมีพลังอำนาจทางจิตที่เข้มแข็งอะจิตของท่านมันต้องสงบนะท่านต้องบังคับมันแทบตายใช่ไหมครับนั่งแป๊บเดียวเนี่ยบางทีเอาไม่อยู่เพราะจิตมันเนี่ยพระบิดาออกแบบไว้ให้มันสนเหมือนลิงให้มันว่องไวต่อการรับรู้เพื่อเรียนรู้ถ้ารับรู้ช้าการเรียนรู้ช้าก็โง่เวลาที่มาเกิดเป็นมนุษย์มันจะเปลืองไปเปล่าๆพระบิดาก็เลยให้จิตเนี่ยมีนิสัยเหมือนลิงเหมือนข้างมันต้องมีอะไรยึดต้องมีอะไรเกาะอยู่ตลอดเวลาพวกท่านจึงต้องใช้ที่มาของการนั่งกรรมฐานกับที่และนั่งภาวนาพุทโธพุทโธภาวนาลมหายใจเข้าออกนะเกิดตายเข้าออกเข้าออกแล้วแต่ท่านจะภาวนาเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตเนี่ยมันมีไอ้คำภาวนาของท่านเนี่ยยึดท่านถึงเอามันอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีอะไรให้มันยึดมันเกาะมันเหมือนลิงท่านจำไว้กับจิตของมนุษย์ทุกคนหรือจิตของสัตว์ก็เหมือนกันมันจะซุกซนมากยิ่งซนมากเพราะมันฉลาดมากมันก็วอกแวกวอกแวกเขาว่าวอกแวกอ่ะลิงอ่ะมันวอกแวกแปลว่ามันอยู่ไม่นิ่งใช่ไหมและอยู่ไม่นิ่งอ่ะมันฉลาดเหมือนเด็กที่ซุกซนอ่ะแต่ซนเหมือนลิงแล้วมึงเพราะลิงมันฉลาดไงสังเกตไหมว่าลิงฉลาดเปล่ามันเรียนแบบคนได้ทำให้มันเห็นดิมันเอาอย่างได้หมดอ่ะถ้ามันไม่ฉลาดพอมันจะเอาอย่างได้ไหมนะเพราะฉะนั้นที่ท่านสอบตก
ในการใช้ขันห้าเนี่ยแล้วเกิดทุกข์เนี่ยแล้วไปจะพยายามทุบขันห้าทิ้งเพราะขันห้าเป็นที่มาแห่งทุกข์ขันห้าเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตขันห้ามีตัวตนกูต้องดับมันทิ้งทั้งหมดนี่คิดเองเองนะครับนี่แหละพระวจนะเทียมเทศเพราะดันดลึงไปบอกไปหลอกคนว่าพระพุทธองค์สอนอย่างนี้ไปเอาพระคัมภีร์มาสิเอามาบอกเราหรือบอกใครก็ได้ทั้งโลกเลยว่าพระพุทธองค์สอนไว้แบบนี้จริงเอาไหมก้าวล่วงพระเจ้าได้เพราะไม่รู้จักพระเจ้าจะกล้าก้าวล่วงพระศาสดาของตัวเองไหมเรายืนยันเลยพระพุทธองค์ไม่เคยสอนอย่างนี้ไม่เคยสอนให้ดับขันห้าพระองค์สอนให้ดับการยึดติดอัตตาตัวกูของกูพระองค์ไม่เคยสอนให้ดับตัวอัตตาทิ้งดับตัวตนทิ้งดับตัวกูทิ้งดับของกูทิ้งไม่ใช่ที่เราเกิดปัญหาเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาเป็นเพราะเราดันทะลึ่งไปยึดติดอัตตาตัวกูของกูซึ่งมีอยู่จริงแต่เราไปดันยึดติดมันหวงของนี่ของกูแต่ถ้าเราไม่ยึดติดมันเราไม่มีคำว่าของกูถ้ามันอยากได้ก็ให้มันไปแล้วถ้าท่านยึดมันไว้เยอะยึดมันไว้แยะมันจะยิ่งยากมากเลยในการที่ท่านจะวางจิตของท่านให้สงบใช่ไหมเอานี่ตัวอย่างง่ายๆเคยมีใครสอนแบบนี้บ้างอ่ะเพราะรู้ไม่จริงใช่ไหมครับถึงมาเที่ยวก้าวล่วงเราฟังมันให้จับทำไม่ให้จบไม่ใช่ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วมากล่าวหาร้ายมากเลยหาว่าเราทำลายศาสนาคนก็ฟังเรามา30กว่าปีและที่เป็น FC อยู่ตั้งเยอะมีคนไหนบ้างอ่ะเป็นพยานว่าเราทำลายศาสนาเรามาช่วยป้องกันศาสนาเพื่อไม่ให้ไอ้คนนำทาตาบอดมันพาศาสนาชิบหายต่างหากนะถ้าเราพูดตรงๆให้เข้าใจให้ถูกต้องอย่าหลงผิดเรามาด้วยความรักมาด้วยความเมตตานะไม่ได้มาด้วยความดุร้ายและไม่ได้มาเพื่อจะเอาหน้าเพราะหิวแสงไม่ใช่ครับเรามีแสงเยอะแยะที่นี่ก็มีแสงไม่ต้องหิวนะทองหรือเพชรมันก็เป็นทองเป็นเพชรวันยังค่ำครับใครจะเอาขี้มาราดเอาโคลนมาสาดนะให้เลอะเทอะแค่มวนมัวไปแป๊บเดียวใครโง่มองไม่เห็นเพชรอยู่ข้างในเพราะมีโคลนทับอยู่ก็โง่ไปก็ช่างมันใครมองเห็นว่าข้างในคือเพชรเขาก็เห็นว่าเพชรนี่มีค่าเขาจะเอาไปอารักขาเอาไปรักษาเอาไปดูแลก็เขาเป็นความฉลาดของคนนั้นเพชรไม่เกี่ยวเพชรมีหน้าที่เป็นเพชรโอเคไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาขี้มาสาดเราก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่เพียงแต่ว่าที่เราพูดนี่คือเราสอนนะครับสอนเป็นรางวัลให้ที่มาช่วยเป็นครูให้กับลูกศิษย์เราในห้องนี้นะแล้วเราก็ตอบแทนบุญคุณด้วยการสอนให้ได้สติทางวิญญาณอย่ายึดจิตกับตัวกูของกูว่ากูบวชมานานนะกูเป็นศิษย์พระอาจารย์เป็นนักปราชญ์เมธีแห่งลุ่มน้ำอะไรนั่นท่านพระองค์พระรูปนั้นก็เป็นครูของเราเรายังไม่เคยทำให้พระรูปนั้นขายขี้หน้าหรือเสียหน้าเลยนะและอีกอย่างเราก็ระวังไม่พยายามไปเที่ยวเอาท่านมาเที่ยวอ้างเพื่อหวังให้คนยอมรับเราพูดสดๆธรรมะของเราให้คนรักเราศรัทธาเราเชื่อมั่นเราให้เกียรติเราก็ได้ธรรมะที่เราปฏิบัติให้เห็นและที่เรากล่าวพระโอวาทของพระเจ้าให้ฟังไม่ใช่เห็นหน้าตาหล่อๆแล้วเคารพนับถือยกมือไหว้ทำมือไหว้กูเรื่องอะไรเราก็ตอบไม่ได้มึงไปไหว้อาจารย์ปริญญาเรื่องอะไรตอบไม่ได้เพราะมันรูปหล่อเพราะมันปากหวานเว้ยหรือเพราะว่ามันอ้างว่ามันสอนธรรมะมันสื่อจากพระเจ้าเว้ยแล้วพิสูจน์ได้ยังอ่ะว่าเราสื่อจริงหรือเปล่าเพราะคำสอนธรรมะของเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วถึงแม้โลกียธรรมนะที่ไอ้คนนำทางตาบอดมันสอนอยู่หลายเรื่องที่สอนผิดเอาไว้ก็มีแต่เรายังไม่อยากไปแตะนะให้ทุกคนน่ะในสังคมยอมรับความจริงเข้าถึงความจริงด้วยปัญญาให้มากกว่านี้ก่อนแล้วเราจะค่อยๆแกะค่อยๆแงะออกมาให้รู้แต่ถ้าเรื่องไหนหลงผิดเข้าใจผิดหลงทางเข้าป่าเข้าพงแต่ไม่เสียหายเราก็จะไม่ไปแตะเดี๋ยวมาข้อกล่าวหาว่ามาขโมยธรรมะของพระศาสดากูมาพูดทั้งที่จริงๆธรรมะมันเป็นสากลใครหยิบจะมาพูดเรื่องไหนมันก็พูดตรงกันนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงยกเว้นตอแหลจึงกล่าวไม่เหมือนคนอื่นแต่ที่เรากล่าวไม่เหมือนคนอื่นเพราะไม่มีใครกล่าวต่างหากมันเป็นความรู้ใหม่นะพี่น้องนะโอเคนะใช้ปัญญาซึ่งเขาใช้คำว่าเป็นพุทธะก็คือข้อ4เนี่ยใช้ปัญญารักคนที่ไม่น่ารักให้ได้พระศาสดาทุพรงจึงทรงเน้นมนุษย์ให้รักกันเราจะเป็นสัตว์สังคมได้ไหมถ้าสมาชิกทุกคนในสังคมไม่รักกันมันเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นบอกว่าเป็นสัตว์สังคมหน้าที่เดียวก็คือต้องเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ต้องยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งซึ่งกันไว้ไม่ใช่เกี่ยวกำยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวให้เป็นยูนิตี้ให้เป็นยูนิคไม่ใช่มีความแตกต่างแล้วที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ให้ทุกคนแตกต่างดันทะลึ่งเอาความแตกต่างที่เห็นนั้นมาสร้างความแตกแยก
นี่แสดงว่าไม่ได้ใช้กึนไม่ได้ใช้ปัญญาพอเห็นความแตกต่างมาปั๊บก็เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาทันทีพอเกิดกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะก็มาทันทีก็เลยนำไปสู่การแตกแยกเห็นไหมท่านแบ่งแยกแล้วไอ้นี่ไม่ใช่พุทธไอ้นี่เป็นคิดเราคิดนะคิดเราเป็นนักคิดโอเคไหมเพราะเราไม่ยึดติดเรายอมรับนับถือทุกศาสนาพระศาสดาทุกองค์เป็นหนึ่งเดียวมันในคำกล่าวสุดท้ายทุกครั้งเวลาเราสื่อพระโอวาทเราจึงกล่าวพระบาทพระวิญญาณด้วยคำว่าเอเมนและต่อท้ายด้วยคำว่าสาธุเพราะพระศาสดามาเกิดก่อนเราพระองค์ทรงกล่าวพระวจนะอันเป็นทองคำเอาไว้เยอะแยะมากมายเราไม่ต้องมาแก้ไขพระวจนะของพระเจ้าหรือพระศาสดาองค์ไหนเลยนะที่มาเนี่ยเพื่อมาจัดการกับไอ้พวกพนันเนี่ยไอ้พวกคนนำทางตาบอดอ่ะใช่ไหมเอาพระศาสนามาบังหน้าแล้วอวดว่าข้าเจ๋งข้าเหนือกว่าใครเพื่อนนะเราไม่ไปแข่งด้วยหรอกครับแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้ครับนะแข่งความเฉลียวฉลาดทางปัญญาถ้าศีลไม่เสมอกันปัญญาไม่เท่ากันอย่าไปแข่งกันเลยครับเพราะมันไอ้คนที่ปัญญาต่ำกว่ามันแพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วครับนั้นเราไม่แข่งขันกับใครเราแข่งขันกับตัวเราเองมันทำให้เราฉลาดมากขึ้นรู้เยอะขึ้นบารมีเราสูงขึ้นความดีงามเรามากขึ้นดีกว่าไปคอยอิจฉาตาร้อนคนอื่นวันๆไม่มีอะไรทำคอยไปเที่ยวจับผิดคนอื่นไปเที่ยวด่าคนนู้นด่าคนนี้ลืมทำหน้าที่ของตัวเองเราไม่ว่างฮะทุกวันนี้งานเยอะไหมหนังสือจะแจกฟรีใช้ชีวิตอย่างไรจะปลอดภัยจากโควิด-19 และจากเชื้อโรคอื่นด้วยนะเพราะมันใช้ได้หมดเลยตำราเล่มเดียวเนี่ยเราถึงแจกฟรีเพราะเราไม่ว่างเราไม่มีอะไรไร้ประโยชน์มาหาทำหรอกพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทำไมต้องหมุนธรรมจักรประการที่5ก็คือเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกเพราะเวลาเราหมุนธรรมจักรในตัวเราเองจิตหยาบของเรากับจิตวิญญาณของเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวพอจิตหยาบกับจิตวิญญาณของเราเป็นหนึ่งเดียวมันทำให้เราเนี่ยสามารถใช้จิตวิญญาณสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสัตว์สังคมได้พอเราใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตโอกาสที่พี่ๆน้องๆจะทำผิดคิดบาปจะทำผิดคิดชั่วไม่มีถ้าท่านสามารถทำทุกอย่างในชีวิตนี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของท่านถ้าทำด้วยจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านมีคุณสมบัติเดียวคือความรักคือความเมตตาและมีความสามารถในการใช้สมองสองซีกให้ฉลาดได้มันถ้าท่านเป็นคนฉลาดเป็นคนที่เข้าถึงความรักเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้ปัญญาได้จิตวิญญาณของท่านก็จะสามารถขับเคลื่อนกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมในบทบาทของการเป็นมนุษย์ซึ่งเรียกว่าเป็นคน2มิติที่สมดุลและสมบูรณ์เนี่ยได้โดยไม่มีวันทำอะไรผิดพลาดเหมือนอย่างที่เราเคยกล่าวว่า the king ก็คือพระมหากษัตริย์ the king must not do wrong แปลว่าพระมหากษัตริย์จะไม่ทรงกระทำอะไรผิดเพราะพระองค์อยู่เหนือประชาชนพระองค์เป็นเทพสมมติที่เราบอกว่าพระองค์เนี่ยจะไม่เคยทำอะไรผิดจะไม่ทำอะไรผิดก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงรอบรู้เป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งทั้งพระจิตวิญญาณและจิตหยาบของพระองค์ล้นเก้ารอเก้าท่านเห็นไหมครับมีคนรักทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนต่างชาติก็รักพระองค์อยากให้พระองค์ไปเป็นกษัตริย์ของชาติเขาด้วยซ้ำเพราะอะไรครับเพราะพระองค์เนี่ยทรงเป็นคนฉลาดทรงเป็นคนเก่งและทรงเป็นคนดีเราใช้คำว่าคนกันแล้วกันใช่หรือไม่เมื่อเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีการันตีเลยเพราะความชั่วจะมีไหมครับไม่มีหรอกเขาต้องใช้คำว่า the king must not do wrong มีแต่พวกเราที่บารมีต่ำปัญญาก็ด้อยมีแต่เที่ยวอวดดีกันเองแต่แทนที่จะเรียนรู้หลงตัวเองว่ารู้หมดแล้วขนาดเราสื่อกับพระเจ้ามานะ32ปีเนี่ยเรายังรู้เลยว่าเรายังมีสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมที่เราไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้ที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลพระองค์ท่านยังไม่ทรงสอนเรามาเนี่ยเรายังรู้เลยว่ายังมีอีกมากมายเหมือนดังพระพุทธองค์ก็บอกใช่ไหมธรรมะที่พระองค์เอามาสอนพวกเราพวกท่านที่เป็นมนุษย์เป็นเพียงแค่ใบไม้ในกำมือเท่านั้นใบไม้ในกำมือเท่านั้นแต่ใบไม้จริงๆมันอยู่เต็มป่าเต็มเมืองเต็มจักรวาลนี้ไปหมดมีหลายดวงด้วยไม่ใช่โลกอย่างเดียวดาวดวงอื่นที่มีมอดอยู่สิ่งมีชีวิตอยู่ก็มีต้นไม้มีพืชพระองค์บอกว่ามันยังมีเยอะแต่บางคนก็แค่เป็นสิทธิ์ของพระองค์ปลายแถวก็หลงตัวเองแล้ว
ว่ากูเป็นศิษย์พระองค์มันเมื่อพระองค์เจ๋งกูก็เลยเจ๋งกูเลยเจ๋งเพราะอาจารย์กูเจ๋งแบบนั้นนะครับอย่างนี้ก็เจ๋งสิครับ ไปเที่ยวก้าวล่วงคนอื่นเข้าไม่อับอายครูบาอาจารย์ของตัวเองก้าวล่วงนะมันผิดบาปอยู่แล้วนรกขุมที่13เป็นอย่างน้อยนะประการที่6เหตุผลข้อที่6ทำไมต้องหมุนธรรมจักรก็คือเพื่อช่วยโลกให้ปลอดภัยจากภัยพิบัตินี่ไงถ้าทั้งทุกคนในโลกนี้หมุนธรรมจักรก็แปลว่าประพฤติดีไม่ประพฤติชั่วประพฤติชั่วก็คือหมุนกรรมจักรทำร้ายซึ่งกันและกันถ้าหมุนธรรมจักรก็คือรักกันรักกันให้ได้อภัยกันให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตคือไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับใครพูดง่ายก็ชวนกันหมุนธรรมจักรเนี่ยโลกก็จะปลอดภัยจากภัยพิบัติเพราะภัยพิบัติเราบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่ามันคือกรรมจักรเอาชีวิตเอาทรัพย์สินทำลายกงจักรแต่เป็นกงจักรที่เคลื่องมาเพราะกรรมเพราะการกระทำของมนุษย์บนโลกนี้ทวีปไหนประเทศไหนประชาชนบนแผ่นดินนั้นหมุนแต่กรรมจักรท่านไปสังเกตได้เลยมันจะเจอแต่ภัยพิบัติที่เป็นกงจักรทั้งนั้นถ้ากงจักรใต้ฝ่าเท้าเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวกงจักรในทะเลเขาเรียกว่าสึนามิกงจักรมาในอากาศก็เรียกว่าพายุหมุนแต่ถ้าหมุนธรรมจักรชีวิตของผู้คนบนแผ่นดินนั้นจะอยู่อย่างสงบสุขจะอยู่รอดและปลอดภัยนี่เราบอกความลับว่าพระบิดาชำระโลกคราวนี้โลกเราเนี่ยจะหายนะภัยจะมีหายนะภัยเนี่ยรุนแรงกว่าสมัยโนอาห์รุนแรงกว่าสมัยแอตแลนติสล่มสลายเราจะบอกให้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังแต่เรายังไม่พูดวันนี้ให้ท่านมีสติปัญญาที่จะเรียนรู้ว่าอย่าไปดับขันห้าและเรียนรู้จะใช้ขันห้าให้เป็นเพื่อหมุนธรรมจักรให้ได้ถ้าท่านทำสำเร็จแล้วเราค่อยบอกท่านให้รางวัลท่านมันยังไม่ถึงเวลาทำไมที่เราบอกพี่ๆน้องๆที่หมู่เกาะแคนารีสนะที่เราบอกว่าไม่แน่นะภัยพิบัติจะเกิดขึ้นกรรมจักรอ่ะหรือกงจักรอ่ะมันจะหมุนบริเวณนั้นแล้วเกาะจะหายไปจากทะเลแคริบเบียนไปดูในแผนที่กิจกรรมสำหรับโลกยุคพลังงานใหม่ดูนะว่าพื้นที่ในหมู่เกาะแคนารีสเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีแดงหรือเปล่ารอสีแดงทาไว้หรือเปล่าเพราะเรารู้ล่วงหน้าแต่เราไม่มาอวดกับท่านเพราะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรตรงไหนกับโลกมันมีประโยชน์อะไรกับท่านไหมมันช่วยท่านเนี่ยเอาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านถูกไหมหลุดพ้นนิพพานออกไปเนี่ยในขณะที่เขาศึกษาธรรมะเยอะๆเขายังลอยไปค้างอยู่ข้างบนเลยเขาคิดว่าประตูทางออกหลุดพ้นน่ะมันอยู่ข้างบนไม่ใช่แท้จริงนะพระบิดาไม่ได้สร้างประตูทางออกเอาไว้ให้มันยากขนาดนั้นหรอกแค่แนวราบระนาบเนี่ยเดินผ่านเข้าเดินผ่านออกก็ได้แล้วไม่ต้องปีนนี่ทั้งหมดเนี่ยนะทำไมต้องหมุนกรรมจักรนี่คือคำตอบพี่น้องครับแล้วเมื่อเรารู้ว่าทำไมต้องหมุนธรรมจักรหมุนธรรมจักรคืออย่างไรนี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้อีกเราไปเร็วนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันดึกถึงตีสามตีสามกว่านะเป็นการสอนธรรมะที่สนุกสนานเป็นการฟังธรรมะที่เมามันมากเพราะตอนนี้นะใน YouTube มีผู้ชมอยู่489ขาดอีก1คนก็เป็น490แล้วก็ใน Facebook นี่ก็299แหมเป็นเลขสวยๆ99ของพระบิดาทั้งนั้นเลยนะนะอนุโมทนาบุญด้วยนะที่ท่านเข้ามาตั้งใจฟังตรงนี้ท่านเห็นมั้ยท่านได้ประโยชน์ทุกเม็ดทุกคำพูดของเราพี่ๆน้องๆครับหมุนธรรมจักรคืออย่างไรครับจำไว้นะฮะแล้วเอาไปปฏิบัตินะครับขั้นตอนที่1เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งจิตหยาบซึ่งเป็นจิตภายในซึ่งเป็นอายตนะภายในที่มันสามารถนึกเองได้นึกออกนึกเอานึกเองได้จิตนะที่เป็นอายตนะภายในเมื่อกลไกอายตนะทั้ง6เนี่ยมันเกิดการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสุดท้ายคือมโนนึกก็คือนึกเองเนี่ยมันสัมผัสเองมันนึกเองได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเราไม่พูดเรื่องสัตว์นะเราพูดเรื่องมนุษย์นะจิตหยาบของท่านจะต้องเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกฟังให้ดีนะถ้าท่านจะหมุนธรรมจักรตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตหยาบตัวในจิตตัวในของท่านเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นรูปรสกลิ่นเสียงรวมทั้งมโนนึกในจิตของจิตเองแล้วเนี่ยจิตจะต้องเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกเท่านั้น
ความรู้สึกที่เกิดในเวทนาขันธ์ก็ต้องเป็นด้านบวกอันเนี้ยต้องหมุนธรรมจักรเอาไว้ก่อนแต่ถ้าหมุนธรรมจักรขั้นสุดยอดที่บริสุทธิ์ 100% คำว่าความรู้สึกจะให้เกิดขึ้นไม่ได้มันอันตรายมากถ้าท่านเกิดความรู้สึกในจิตขั้นเวทนาขันธ์มันเท่ากับว่าท่านกำลังไปยืนอยู่บนป่าเขียว

เดี๋ยวหาว่าเราสอนผิดอีกต้องไม่เสียความรู้สึกแต่ตอนเนี้ยถ้าจะเกิดความรู้สึกเพราะเรายังใช้จิตหยาบยังไม่ใสความรู้สึกพึงพอใจนี่คือความรู้สึกที่เป็นด้านบวกแต่มันอันตรายเวลาท่านเกิดความรู้สึกถ้าท่านพอใจได้ท่านก็จะใช้ความรู้สึกในขั้นเวทนาขันธ์จนเคยตัวท่านรู้สึกพอใจได้บางเรื่องท่านก็รู้สึกไม่พอใจได้ด้วยเหมือนกันใช่หรือไม่พระบิดาจึงไม่ทรงอยากจะให้ท่านไปแตะต้องความรู้สึกในเวทนาขันธ์แต่เราเนี่ยคิดว่าถ้าท่านยังไม่ชำนาญในการหมุนธรรมจักรเอาขั้นตอนนี้ไปก่อนแต่เราบอกเอาไว้จิตต้องเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกเสมอถ้าสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามด้วยอายตนะภายนอกและภายในของท่านให้สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกไม่ใช่ว่าบวกต่อตัวเองอย่างเดียวนะบวกต่อทุกๆสิ่งบวกต่อทุกๆอย่างบวกต่อทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นด้วยบวกกับทุกๆคนทุกๆฝ่ายทุกๆสิ่งไม่ใช่บวกกับตัวเองอย่างเดียวต้องเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าจะมุนธรรมจักรแท้จริงเพื่อจะนำไปสู่สภาวะจิตที่เป็นอุเบกขานำไปสู่การเป็นจิตวิญญาณที่เป็นสุญญตาในบ้านปลายก่อนจะหลุดพ้นคือนิพพานแท้ไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จจิตของท่านจะต้องว่างไปจากความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกคือกิเลสมันจะทำให้เป็นเหตุให้เกิดตัณหาคือความอยากไม่อยากพอเกิดตัณหาความอยากไม่อยากแล้วมันจะทำให้เกิดอารมณ์ขยะรายวันโลภะโทสะโมหะตามมาเป็นพรวนแล้วจะไปแก้ปัญหายากมากนี่คือการสอนว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยนะโดยที่ท่านไม่ต้องไปทำหาเรื่องทำในเรื่องดับอัตตาด้วยการดับขันห้าด้วยการดับชีวิตดับทุกสารพัดที่จะชื่อว่าดับได้แค่เป็นอุเบกขาก็ว่างไปจากความทุกข์ได้แล้วไม่ทำแต่พยายามจะไปดับอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้กูทุกข์ไปหาไปโทษเขาไม่โทษตัวเองว่าใช้ไม่เป็นเหมือนมีดอ่ะท่านซื้อมีดมาใช้ทำครัวหันไปหันมาเสือกมือลอยขาดสติมีดมันเลยบาดมือตัวเองก็เลยโกรธมีดเขี้ยงมีดทิ้งเลยไม่โทษมือใช้มีดไม่เป็นมีดเลยบาดมือถามว่าใครเป็นเหตุที่ให้มีดมันบาดใครเป็นเหตุให้ขันห้าทำให้เกิดความทุกข์กับตัวเองตัวเองใช่ไหมล่ะครับแล้วพยายามจะไปทุบขันห้าทิ้งเหตุผลแค่นี้ท่านฟังแล้วกระจ่างไหมนี่มันเป็นอนุตตรธรรมนะแต่เราพูดให้ท่านเข้าใจให้เก็ทภายใน3นาทีท่านใช้เวลาไม่รู้กี่ภพชาติมาก็ยังไม่เก็ตไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้พยายามจะทำลายทิ้งมาตลอดเลยเพี้ยนไปกันใหญ่พี่น้องครับจิตต้องเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกเพื่ออะไรครับเห็นไหมเพื่อตอบสนองสิ่งเราที่เป็นเงื่อนไขผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและจิตตัวในเองนั่นน่ะให้ได้เพื่อตอบสนองสิ่งเราที่เป็นเงื่อนไขนั้นให้ได้โดยใช้อารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกนั่นแหละขับเคลื่อนการกระทำของเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านให้ออกมาเป็นวจีกรรมมโนกรรมมาเป็นพฤติกรรมก็คือกายกรรมให้มันเป็นด้านบวกเท่านั้นเพื่อชวนคนรอบข้างของท่านมาร่วมกันหมุนธรรมจักรเพราะว่าพลังงานความรักจากเครื่องจักรคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์ท่านน่ะจะสามารถผลิตสร้างความรักคือที่พระองค์เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกจะสามารถผลิตสร้างพลังงานความรักออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีคนตั้งแต่2ถึง3คนขึ้นไปมนุษย์ทุกคนจิตวิญญาณจึงเกิดมาต้องเป็นสัตว์สังคมไงล่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยพลังงานร่วมจากจิตสนึกด้านบวกมันไม่เกิดขึ้นเมื่อมันไม่เกิดขึ้นมันจะไม่มีพลังงานความรักมากพอที่จะไปช่วยทำให้แกนแม่เหล็กโลกเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแล้วมีการบิดตัวเพื่อทำให้โลกหมุนความรักของท่านจึงจะสามารถค้ำจุนโลกให้สมดุลได้คือเหวี่ยงหมุนอย่างต่อเนื่องและไม่แกว่งไปแกว่งมาไม่เสียสมดุลอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราย้ำอย่างนี้หลายครั้งนะเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าเราไม่ได้ด่าว่าพระพุทธเจ้านะไม่ได้ด่าว่าพระเจ้าว่าพระองค์กล่าวผิดเพื่อไอ้พวกบางคนหูเบาหรือเป็นคนที่เรียนรู้ไม่เป็นไม่ฉลาดเรียนรู้ฟังไม่ได้สับและจับไปเกลียดหาว่าเรามาว่าพระพุทธเจ้าอีกนี่เรากำลังขยายความให้คนที่โง่อยู่หรือไม่รู้อยู่ได้หายโง่และได้รู้ครับนี่มันเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่ความรู้ที่เป็นโลกิยธรรมธรรมดาที่มองด้วยตาเปล่าและเห็นใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นอนุตตรธรรมแค่โลกุตตรธรรมคือมองเห็นคนชั่ว

แล้วท่านสามารถรักคนที่ทำชั่วจากตาเห็นหูฟังได้เนี่ยท่านยังทำไม่ได้นับภาษาอะไรท่านจะมาเข้าถึงอนุตตรธรรมที่เป็นธรรมะชั้นสูงสุดอย่างที่เรากำลังกล่าวให้ท่านฟังได้ที่เกลียดอีนั่นเกลียดอีนี่เกลียดไอ้นั่นเกลียดไอ้นี่เพราะว่าท่านเห็นด้วยตาหยาบตาเนื้อท่านเห็นแต่โลกียธรรมว่ากรรมดีต้องได้รับผลกรรมที่ดีถ้าทำชั่วแม่งก็ได้กรรมชั่วเพราะมึงทำชั่วกับกูมึงก็ต้องได้ชั่วจากกูตอบสนองไอ้นั่นท่านใช้ตาเนื้อมันเป็นแค่โลกียธรรมแต่ถ้าท่านใช้ปัญญาท่านจะเข้าถึงปัญญาญาณที่เรียกว่านะเข้าถึงโลกุตตรธรรมเป็นธรรมะที่สูงกว่าโลกียธรรมนะท่านจึงจะสามารถรักคนที่ไม่น่ารักได้ถ้าท่านยังใช้ตามองหูฟังอยู่เนี่ยอย่าฝันเลยท่านจะใช้ความสามารถของท่านเข้าถึงสมองซีกขวาเพื่อจะใช้ปัญญาญาณในการเข้าถึงธรรมะที่สูงกว่าโลกียธรรมอีกธรรมะมี3ระดับนะโลกียธรรมโลกุตตรธรรมและอนุตตรธรรมที่เราคนเดียวมากล่าวให้ฟังเพราะสมองสองซีกของมนุษย์ในโลกไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่ใช่โง่แต่ไม่มีเครื่องมือให้ใช้ในการจะเข้าถึงมันต่างหากพระองค์จึงไม่โทษพวกท่านจึงส่งเรามาเราก็อาสาพระองค์มาช่วยแต่พอมาช่วยแล้วเจอตัวแสบๆเนี่ยนะบางทีถ้าเราไม่เป็นอุเบกขาให้ทันนะเรายุ่งเหมือนกันนะเนี่ยถูกไหมว่าจิตของเราเป็นก้อนเนื้อก็จริงแต่มันเป็นอุเบกขาไม่รู้สึกไม่รู้สาหรอกนะเราต้องใช้อารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกเนี่ยสั่นสะเทือนออกมาเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นด้านบวกเพื่อแสดงพฤติกรรมออกมาให้เป็นเงื่อนไขด้านบวกกับคนรอบข้างถึงแม้ไอเวนนั่นมันทำชั่วกับเราแต่เราจะไม่ชั่วตอบแต่เราจะดีตอบเพื่อเป็นเงื่อนไขที่ดีให้กับมันมันจะได้ละเลิกการทำชั่วกับเราหันมาทำดีกับเรานี่คือชนะมารวิธีชนะมารพี่น้องครับชนะมันหรือชนะมารต้องทำแบบนี้ไม่ใช่มาด่าสาดเสียเทเสียและมานั่งทะเลาะเบาแว้งกันนะครับภาษาจีนบอกเจี๋ยป้าบ่อสื่อกินอิ่มนอนหลับสบายดีกว่าดีกว่าอยู่ไม่สุขมานั่งทะเลาะกับมึงไม่มีประโยชน์เรื่องอะไรเป็นนรกกับมึงกูจะไปสวรรค์กูจะกลับบ้านได้ชวนกูถึงไปสวรรค์ด้วยนะไม่ว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นบวกหรือลบก็ตามเห็นไหมฮะเขาทำดีกับเราเราดีตอบเขาทำชั่วกับเราแค่ไหนเราก็ต้องดีตอบให้ได้เราจะดีตอบกับคนชั่วนะเราจะดีตอบได้ก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ปัญญาเราต้องมีกลิ่นมองไอ้คนที่ทำชั่วกับเราเนี่ยต้องมองมันให้เป็นแล้วสั่นสะเทือนจิตของเราให้เป็นด้านบวกเป็นความรู้สึกนึกคิดด้านบวกให้ได้อย่างเช่นเรามองว่ามันเป็นครูเราเหมือนบทเรียนเนี้ยมารคือครูกูคือใครมองว่ามันเป็นครูถ้าเราเป็นลูกศิษย์ถ้าเรามีครูแสดงว่าเราต้องเป็นลูกศิษย์ถูกไหมเมื่อเป็นศิษย์เราจะคิดล้างครูได้ไหมไม่ว่าครูคนนั้นจะสอนเรื่องชั่วหรือเรื่องดีก็ตามแต่มันก็เป็นความรู้ที่ไอ้ครูคนนั้นมันสอนถ้าครูที่มันสอนเรามันถนัดแต่ความเลวระยำถนัดแต่ทำบาปถนัดแต่กรรมชั่วเหมือนไอ้ครูบางคนที่มันโผล่ว่ามันนะถ้าเรามองว่ามันเป็นครูเราจะโกรธมันไหมเพราะมันมาสอนให้เรารู้ว่าไอ้ความชั่วเนี่ยมันเป็นแบบนี้ความระยำมันเป็นแบบนี้แบบอย่างที่มันมาแสดงให้เรารู้มาสอนให้เรารู้ด้วยการแสดงให้เราดูเราต้องขอบคุณมันเราต้องกราบมันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะถ้ารู้แต่ดีแล้วไม่รู้ชั่วเรารู้ไม่จริงถ้ารู้แต่ดีแล้วเราไม่รู้ชั่วเรารู้ไม่จริงพระบิดาเนี่ยทรงติดตั้งกรรมจักรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเอาไว้ให้กับมนุษย์ให้มันพื้นฐานเนี่ยให้มันเป็นกรรมจักรก็แปลว่าให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาไว้ให้ท่านให้มนุษย์อย่างท่านเนี่ยได้ปฏิบัติมันแล้วได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยถ้าปฏิบัติอย่างเนี้ยมันเป็นกรรมจักรมันก่อเวรก่อกรรมท่านสังเกตมั้ยท่านถึงหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นเพราะท่านไม่รู้ความจริงว่ากรรมจักรที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงติดตั้งให้ไว้นั้นเป็นการให้ท่านเรียนรู้ด้วยการทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องซะก่อนแล้วท่านรู้ว่ามันไม่ถูกต้องพอท่านรู้สำนึกว่ามันไม่ถูกต้องท่านก็ต้องคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันจะถูกต้องมันต้องทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงวางแผนเอาไว้ให้ลูกๆที่เป็นบุตรมนุษย์เนี่ยใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนเพื่อการเรียนรู้แบบนี้พระองค์จึงให้โอกาสให้มีสังสารวัฏกลับมาเกิดใหม่มาเรียนรู้ใหม่ไม่ใช่ว่าพอมาชาติเดียวพอสอบตกแล้วชิบหายเลยตกนรกหมกไหม้ไปไหนก็ไม่ได้วุ่นวายพระองค์รักลูกก็ให้โอกาสลูกได้แก้ตัวแก้ไขคนเรางองูมาก่อนช้อชิงพระองค์ก็บอกกับตัวเองว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกมันโง่มันต้องมาก่อนเดี๋ยวสักวันมันก็ฉลาดเพราะฉะนั้นให้มันเรียนรู้ที่จะทำอะไรที่มันโง่ๆทำอะไรที่มันบาปบาปทำอะไรที่มันชั่วๆก่อนที่มันจะเรียนรู้ด้วยตัวมันเองว่าอย่างนี้บาปนะอย่างนี้ชั่วนะอย่างนี้บุญนะอย่างนี้เป็นความดีงามนะพอเป็นมนุษย์เนี่ยอยากเป็นคนดีเมื่อรู้ว่าที่ทำอยู่มันชั่วมนุษย์ก็จะละเลิกละเว้นปฏิบัติชั่วหันมาปฏิบัติดีแทนกรรมจักรนี่ก็เหมือนกันครับแต่ปรากฏว่าเป็นไงแทนที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าใช้กรรมจักรแล้วมันผิดเราจะใช้ขันห้าเป็นกรรมจักรแล้วมันผิดเราจะใช้ขันห้า
ให้มันถูกต้องคือให้มันหมุนเป็นธรรมจักรได้อย่างไรเพราะมันมีกรรมจักรกับธรรมจักรทุกคนรู้หมดรู้จักกรรมจักรและรู้ธรรมจักรแต่ทำไมไม่ฉุกคิดน่ะพระบิดาวางแผนไว้อย่างเงี้ยออกแบบไว้อย่างเนี้ยเพื่อช่วยลูกนะแต่ลูกดันไม่คิดพยายามที่จะดับมันทุบมันทิ้งแทนที่จะเรียนรู้ว่ากูจะใช้ขันห้าเนี่ยไม่ให้เกิดความทุกข์แต่ให้มันเกิดความปิติสุขให้เกิดความสงบให้เกิดความรักกูจะใช้อย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าเองก็สอนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกกูจะใช้ขันห้าของกูแสดงออกซึ่งความรักและความเมตตาต่อไอ้คนเลวๆที่มันทำชั่วกับกูได้อย่างไรทำไมไม่เรียนรู้นะได้แต่ท่องอย่างเดียวอโหสิอโหสิแต่ตอนที่เขาทำให้ดีมาเอาตีไปพาดก้านคอเขาชักปืนมายิงเขาเอามีดมาเสียบเขาหรือใช้วาจาเนี่ยใช้ปากให้เป็นมลทินด่าเขาเนี่ยแค่เห็นเขาคิดไม่เหมือนเราสอนไม่เหมือนเราชั่วไม่เหมือนเราก็ไปก้าวล่วงก้าวเราทำปากให้มีมลทินนะเวรกรรมฉะนั้นไปก้าวล่วงเขาอยู่เฉยๆนะไม่รู้อะไรเลยนะไปอวดว่าตัวเองเก่งกว่าเจ๋งกว่าเหนือกว่าแต่พฤติกรรมที่แสดงออกมานะมันไม่ใช่นะครับนะความข่มใจก็ไม่มีความรักความเมตตาก็ไม่มีถ้ามีความรักความเมตตานะก็จะไม่ก้าวล่วงอย่างดุบุทะลุดุดันหรอกถูกไหมพี่น้องครับเห็นไหมฮะมาเป็นสิทธิ์ของจิตจักรวาลดำเนินตามมรรควิธีจิตจักรวาลเนี่ยโดยไม่ต้องโฆษณาแต่ท่านเห็นความจริงเนี่ยท่านศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมล่ะเราไม่ต้องจูงใจเลยท่านเห็นความจริงเห็นชัดๆประการสุดท้ายหมุนธรรมจักรคืออย่างไรนะเพื่ออะไรครับไม่ว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นบวกหรือเป็นลบท่านต้องตอบสนองด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นบวกเท่านั้นวงเล็บคำว่ารู้สึกเอาไว้นะครับถ้าท่านจะหลุดพ้นจริงท่านต้องใช้ขันห้าโดยเวทนาขันต้องไม่สั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกครับท่านต้องว่างครับขันเนี้ยต้องว่างถ้าเป็นความรู้สึกก็เอ้ามีความเมตตามีความสมเพชมีความเวทนาได้อะมาเป็นด้านบวกถึงแม้มันอาจจะหยาบๆไปสักนิดนึงมีได้ไม่มีเลยก็คงไม่ได้นึกออกไหมแต่ถ้าท่านถึงขั้นสูงสุดแล้วสภาวะจิตสูงนะไม่เสียความรู้สึกถ้าเสียความรู้สึกปั๊บอย่างอื่นเสียหมดเลยถ้าขันห้านี่พังชิบหายหมดเพื่อผลิตพลังจิตด้านบวกค้ำจุนโลกให้ได้ด้วยสมการซัมเบต้าเอ็กซ์จำได้ไหมครับซัมเบต้าเอ็กซ์กับสามเอ็กซ์กำลังสองคูณด้วย20ค่าคงที่ค่า K คือ20เป็นสมการพลังงานทางช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมที่สิ่งมีชีวิตพระบิดาจึงให้สมมุติว่าเป็นครอบครัวไงพ่อแม่ลูกอย่างน้อย3คนจึงจะทำให้สมการ3มิติเป็นสมการพลังงานจิตด้านบวกของมนุษย์3คนก็คืออยู่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกต้องมีครอบครัวเพื่อให้เกิดสังคมและให้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์มันสามารถเกิดขึ้นได้ในการที่จะใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกแล้วคนข้างบ้านก็ไปช่วยกันหมุนธรรมจักรก็เหมือนกับการแพร่ขยายแพร่กระจายของอะมีบ้าขยายพันธุ์ของอะมีบ้าท่านพอนึกภาพออกยังเราเอาอนุตตรธรรมความจริงที่อยู่เบื้องหลังมิติของจิตวิญญาณซึ่งพระเจ้าเท่านั้นที่รู้มากล่าวให้ท่านฟังแล้วให้ท่านคิดตามเราโดยที่เรามีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปท่านฟังแล้วมีความสุขมีความสบายใจไม่ต้องบังคับตัวเองให้เชื่อไม่ต้องฝืนความรู้สึกให้โอเคมีเหตุมีผลไอ้คนที่ต่อต้านนั่นคือไอ้คนที่ไม่มีเหตุผลไอ้คนที่ใช้ฉลาดใช้ความฉลาดไม่เป็นไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่ผู้เรียนรู้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับโมทนาบุญด้วยนะฮะพี่ๆน้องๆที่อยู่ใน Facebook เราดูในจอนะ302ท่านมากกว่าตะกี้แว็บมาดูแล้วมากกว่านะแล้วก็คนที่ตื่นอยู่แล้วก็เขียนข้อความค้างอยู่ก็คือคุณอรุณีคุณนางฟ้านะน้องเขียดนะครับนะแล้วก็ใครคนเนี่ยที่อยู่ทางจอยนะคุณอัชรานะอัชราทับจิตคุณประนดพรนะฮะเราไม่มีเวลาไปไซด์นะแต่เราตอนนี้ท่านอยู่กับเราเราเห็นอยู่นะเราที่ YouTube ก็มีทั้งหมด468ท่านอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะจิตของท่านโดยเฉพาะจิตวิญญาณของท่านจะเบิกบานมากฟังพระโอวาทพระบิดาทุกวันเสาร์ 3:30 นนะอย่าไปสนใจนาฬิกาอย่าไปสนใจเวลาจบรายการของเราวันนี้แล้วเวลาเข้านอนก่อนเข้านอนก็ห้ามดูนาฬิกาเพราะจิตหยาบมันจะไปบันทึกเอาไว้ในสัญญาขันแล้วทำให้ท่านร่างกายจะอ่อนเพลียจะอ่อนแออย่าไปบอกไอ้จิตหยาบมันว่าตอนนี้เวลาอะไรเพราะท่านกำลังใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตในการฟังพระโอวาทฉลาดฉลาดในการดำเนินชีวิตครับท่านนอนกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ช่างหัวมันถึงเวลาพรุ่งนี้เช้าเมื่อได้เวลาแล้วท่านตื่นเองหรือถ้าท่านต้องการตื่นเพราะมีนัดท่านตั้งใจไว้เลยว่าจะตื่นเวลาไหนนาฬิกาห้ามดู
ถ้าดูนาฬิกาจิตหยาบมันจะทำงานมันจะบันทึกเลยชิบหายแล้วนี่แม่งตีห้าแล้วนี่ว่าโอ้ยกูได้นอนนี่กูนัดเจ็ดโมงเช้ากูได้นอนแค่ชั่วโมงเดียวอะเสร็จเลยครับมึงพรุ่งนี้มึงจะตื่นไม่ไหวเลยเพราะไอ้จิตหยาบมันบอกว่าใช้กายหยาบเนี่ยนะมากแล้วพักผ่อนน้อยนะเมื่อใช้กายหยาบมากพักผ่อนน้อยสัญชาตญาณของจิตวิญญาณเนี่ยก็จะต้องรับคำสั่งของจิตหยาบจิตใต้สำนึกต้องรับคำสั่งของจิตหยาบเพราะฉะนั้นจิตหยาบคือจิตสำนึกมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นการอ่อนเพลียอ่อนล้าเพื่ออะไรครับเพื่อจะต้องหลับนอนพักผ่อนเยอะๆยาวๆเพราะกูขาดการอดนอนท่านจำไว้นี่เคล็ดลับในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ดำเนินชีวิตด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่ด้วยจิตหยาบที่หย่อนยานนี่คือเคล็ดลับแล้วร้องขอพลังอำนาจจากพระบิดาขอความรักจากพระบิดาทำสามเหลี่ยมผ่านเรามาเลยขอพระองค์ทรงประทานช่วยเติมเต็มพลังอำนาจที่อ่อนล้าของลูกทั้งวันวันนี้รวมทั้งฟังพระโอวาทของพระองค์ไม่ได้หลับเลยและตื่นตลอดคิดตามตลอดขอพระบิดาทรงเมตตาลูกด้วยขอเองนะผ่านเรามาแล้วท่านจะพบความมหัศจรรย์ว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นแต่เช้าเลยครับสดชื่นมีแต่ความสุขและเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะความรักช่วยให้โลกหมุนพี่น้องครับนะซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกการจะทำให้โลกนี้ค้ำจุนการค้ำจุนโลกวัตถุประสงค์ก็คือทำให้โลกสมดุลเมื่อโลกจะสมดุลโลกต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองถามว่าที่เรากล่าวเนี่ยพระบิดากล่าวเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไหมนั่นแสดงว่าพระวจนะของพระองค์ไม่ได้เทียมเท็จแต่ผู้คนนำทางที่อาสาสืบทอดพระศาสนาของพระองค์ต่างหากที่มันตาบอดมันโง่มันไม่เอาเรื่องนี้มาสอนเลยสอนอะไรก็ไม่รู้สอนให้นั่งแล้วปลีกวิเวกแล้วบอกนี่แหละเดี๋ยวก็ปฏิบัติธรรมแล้วเดี๋ยวก็บรรลุธรรมเองก็เห็นทำมาไม่รู้กี่ภพชาติแล้วก็ไม่เห็นมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณตรงไหนยังหลงทางอยู่อย่างนั้นนะพี่น้องครับความรักที่ช่วยให้โลกหมุนเนี่ยท่านดูที่รูปของโลกที่หมุนติ้วๆบนจอเล็กนะครับความรักเพื่อให้ที่ว่าเนี่ยท่านต้องใช้ความรักเพื่อให้นะในการทำปฏิสัมพันธ์กันด้วยคลื่นความถี่ของพลังงานจิตสำนึกด้านบวกที่เหวี่ยงออกมาให้กันรักกันรักกันเมตตากันอดทนอดกลั้นให้อภัยกันอะไรแบบนี้ความรักแบบนี้เป็นความรักเพื่อให้นะไม่ใช่รักเพื่อเอาความรักมี2แบบครับความรักเพื่อเอาเนี่ยมันนำไปสู่ตัณหาและอารมณ์ขยะดูความอยากกับความไม่อยากกูรักมึงกูก็เลยอยากได้มึงกูรักของมึงชิ้นนี้กูเลยอยากได้ของมึงชิ้นนี้กูไม่รักมึงกูเลยไม่อยากให้มึงถ้ามึงมาบังคับให้กูให้ฐานะที่กูไม่อยากให้กูจะโกรธมึงก็คือนั่นคืออารมณ์ขยะก็จะขึ้นพี่น้องครับรักที่จะเอาก็คือโลภะโทสะโมหะที่มันเกิดด้วยความรักเพื่อจะรักใครครับโลภะคือความโลภเห็นของคนอื่นแล้วอยากได้อยากเอาเนี่ยเป็นความโลภเพราะอะไรเพราะรักตัวเองเป็นความรักรักตัวเองก็เลยอยากได้สิ่งนั้นก็เลยต้องการทำเพื่อตัวเองจะผิดบาปผิดวินัยผิดกฎหมายผิดกฎแห่งกรรมหรืออย่างไรกูไม่สนเพราะกูอยากได้เพราะรักตัวเองเลยขาดสติขาดปัญญาแต่ถ้าท่านรักคนอื่นรักเพื่อจะให้ประโยชน์กับคนอื่นรักเพื่อที่จะให้โอกาสคนอื่นคนอื่นไม่รับโอกาสท่านก็ไม่เกิดเวรเกิดกรรมอ้อกูให้โอกาสมึงแล้วมึงไม่เอาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราก็ไม่โกรธให้มึงแล้วไม่เอาไม่เป็นไรไม่โกรธเป็นความโง่ของมึงเองเนี่ยใช่ไหมเราให้คำแนะนำเขาด้วยความปรารถนาดีนะแต่เขาไม่รับฟังความปรารถนาดีของเราเราก็ไม่โกรธเพราะเราเป็นผู้ให้ให้แล้วไม่เอาเราก็เก็บไว้ให้คนอื่นถูกไหมแต่ถ้าเราอยากได้อยากเอาจากมันน่ะเพราะเรารักของมันไม่ใช่ของเราแล้วเราอยากได้เพราะเรารักตัวเองเราอยากจะมีเขาจะให้ไหมล่ะถ้าเขาเป็นของรักของเขาเป็นของหวงของเขาด้วยเขายอมปฏิเสธท่านเพราะการรักเพื่อเอาเนี่ยมันจึงนำมาซึ่งความทุกข์ทำให้ขันห้าของท่านสั่นสะเทือนเป็นกรรมมาจากเพราะท่านใช้ขันห้าไม่เป็นเห็นอย่างนี้คือตัวอย่างความทุกข์ที่ท่านเกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์กูไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยทั้งที่มาไม่ใช่เสือกจะมาเองได้นะต้องอาสามาด้วยและต้องมีกฎเกณฑ์คือต้องยอมรับในพันธสัญญา6ข้อกับพระเจ้าหรือพระบิดาด้วยนี่มาทิ้งทุกอย่างหมดไม่สนใจว่ามาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่ต้องทำอะไรวันๆมันนั่งหลับตาอยู่ในป่าในเขาแล้วทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวและไม่ได้ทำเพื่อจิตวิญญาณตัวเองด้วยนะเข้าใจผิดคิดว่าไอ้จิตตัวเองที่ใช้ในการเป็นมนุษย์น่ะคือจิตวิญญาณไม่ใช่ครับนั่นคือจิตหยาบท่านกำลังจะดับจิตหยาบจะทำให้อัตตาของจิตหยาบมันหายไปไม่ต้องทำครับเวลาตายไปแล้วขันห้าก็หายไอ้จิตหยาบก็สลายไปพร้อมกับกายหยาบ
แต่จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้น่ะยังอยู่พูดง่ายๆคือเจ้าอาวาสตายครับเพราะมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเจ้าอาวาสตายครับเจ้าอาวาสทำหน้าที่แทนพระพุทธรูปที่พระประธานในวัดเจ้าอาวาสมีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตเจ้าอาวาสตายครับแต่เจ้าอาวาสเปลี่ยนไปกี่รายแล้วเพราะตายไปหลายศพแล้วใช่ไหมพระพุทธรูปซึ่งเป็นเหมือนจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ของท่านซึ่งเป็นพระประธานของวัดนั้นพระประธานยังอยู่ครับเจ้าอาวาสจะเปลี่ยนไปกี่รุ่นกี่คนเจ้าอาวาสตายไปได้ไงพระประธานน่ะหรือพระพุทธรูปของวัดนั้นน่ะก็ยังอยู่จิตวิญญาณยังอยู่แต่จิตยาปะตายท่านเข้าใจยังครับนะเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องธรรมจักรเราต้องพูดให้จบแต่ละครั้งเวลาเราพูดเรื่องธรรมจักรเนี่ยเราไม่ได้พูดซ้ำเรื่องเก่ามีมิติที่ลึกซึ้งไปเรื่อยๆเราเข็ดละพอเราตั้งหัวข้อว่าขันธ์ 5พอตั้งหัวข้อว่าเกี่ยวกับธรรมจักรจะมีหลายคนวงเล็บอีกแล้วอีกแล้วกูเบื่อแล้วกูรู้หมดแล้วมึงพูดมากี่คนแล้วพูดซ้ำยังไม่ทันฟังให้จบเลยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านสังเกตไหมเราพูดเรื่องขันธ์ 5เรื่องธรรมจักรเพราะเป็นเรื่องใหญ่เพราะพวกท่านเข้าใจผิดมาตลอดพวกท่านหลงทางตามคนนำทางตาบอดมาตลอดการที่จะมาแซะมาแงะ mindset ก็คือที่ฝังหัวฝังจิตใจฝังอยู่ในมโนสำนึกฝังอยู่ในสัญญาขันธ์เนี่ยมันไม่ใช่แกะแซะแคะง่ายนะมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับเช่นตัวอยากหรือไม่อยากที่อยู่ในจิตวิญญาณของท่านแล้วแบ่งภาคให้จิตอยากมาใช้คำว่าอยากหรือไม่อยากนะถ้าไม่มีคำว่าอยากหรือไม่อยากการเรียนรู้การสนใจใฝ่รู้ในสิ่งรอบข้างรอบตัวของมนุษย์ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะไม่เกิดพระบิดารู้เรื่องนี้ก็เลยใส่ตัวอยากให้ตั้งแต่ด่านนภาลัยแล้วเวลาจะเอาออกตอนเป็นมนุษย์เนี่ยท่านเอาออกเองไม่ได้ด้วยต้องไปเอาออกที่ด่านนภาลัยใส่รหัสนี้กับจิตวิญญาณไว้นะที่ตรงนั้นพอจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานไปแดนสุญญตาก็เอาไปไม่ได้ก็ต้องถอดออกครับถอดตอนเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ไอ้ตัวอยากเนี่ยนะหลายคนบอกเนี่ยถ้ายังอยากนิพพานอยู่เนี่ยแสดงว่าจิตยังหยาบอยู่จิตยังสกปรกอยู่ถ้ายังอยากนิพพานน่ะไอ้ความอยากเนี่ยมันเป็นกิเลสมันเป็นตัณหา พูดด้วยความไม่รู้พูดด้วยความไม่ฉลาดตัวอยากเนี่ยมีได้ครับอยากเรียนอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นเพื่อเรียนรู้ทั้งนั้นน่ะอยากเป็นในเรื่องนี้ซิอยากจะเป็นลองดูซิเพื่อการเรียนรู้มันผิดบาปตรงไหนครับแต่อยากได้อยากเอาของคนอื่นอยากได้อยากเอาอยากดูอยากเห็นในสิ่งที่เป็นส่วนตัวของคนอื่นเป็นทรัพย์ส่วนตัวของคนอื่นนั่นแหละผิดบาปคุณต้องรู้สิไหนบุญไหนบาปเหมือนกันนะใช่ไหมมีอัตตาแต่เขาบอกว่าอย่ายึดติดอัตตาตัวกูของกูตัวมึงของมึงนะอย่ายึดติดแต่ดันเข้าใจผิดคิดว่ากูต้องทำลายอัตตาของกูซะเพื่อทำลายอัตตาแล้วอัตตามันก็จะเป็นอนัตตาอะไรก็ไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้เอามาเรื่องพวกนี้ค้างไว้เราจะค่อยๆเติมเต็มไปเรื่อยๆฟังทุกวันเสาร์3ทุกเพื่อเราจะเติมเต็มไปเรื่อยๆนะพูดคืนเดียวรู้หมดคงไม่ได้ต้องไปทบทวนนะฟังวันนี้แล้วไปทบทวนนะเดี๋ยวเราจะบันทึกเป็นก้อนๆเอาไว้แล้วจะบรรจุไว้ใน YouTube อ่ะแล้วให้น้องบุญธรรมเอาขึ้นให้ท่านทบทวนต่อก่อนที่จะฟังเรื่องใหม่ในวันเสาร์หน้านะกุญแจประตูสู่ธรรมจักรแน่มีกุญแจประตูสู่ธรรมจักรด้วยกุญแจประตูสู่ธรรมจักรนะมีอะไรยังไงบ้าง1ถ้าท่านเป็นยุวจิตจักรวาลทายาทตัวจริงสิ่งที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยเราเคยมอบกุญแจที่จะให้ท่านไขประตูสู่ธรรมจักรในการเป็นมนุษย์ที่สมดุลเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้อย่างเต็มรูปแบบและท่านก็จะเป็นคนที่อายุยืนเป็นอมตะเป็นคนที่ไม่ตายจนกว่าพระบิดาจะจบสิ้นยุคพลังงานเก่าของโลกเหมือนกำลังจะจบเร็วๆนี้ท่านจะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายท่านจะไม่มีสังสารวัฏเลยที่พูดนี้ไม่ได้ว่าไม่เชื่อว่าสังสารวัฏมีจริงนะเหมือนกับไอ้ที่เข้ามาก้าวล่วงเรามันกล่าวนะปกติไม่มีแต่ทุกวันนี้มันต้องมีเพราะไปสร้างเวรสร้างกรรมจิตวิญญาณก็เลยต้องร้องขอพระบิดาให้กลับมาเกิดใหม่การตายแล้วกลับมาเกิดใหม่นี่คือการมีสังสารวัฏถ้าไม่ได้กลับมาเกิดใหม่ปั๊บจิตวิญญาณจะต้องถูกระเบิดหรือฝังไปใต้แกนโลกตกนรกหมกไหม้ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนแล้วครับนั่นน่ะการมีภพชาติการมีกรรมเป็นกำเนิดเพราะทำผิดไว้ในชาตินี้ใช่ไหมเราต้องตายแล้วไปเคลียร์จิตวิญญาณให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตวิญญาณก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อเรียนรู้ใหม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่องให้มันถูกต้องให้ได้ในภพชาติถัดมาถ้าภพชาติถัดมาแล้วยังเหลวเป๋วเหลวถ้วยอีกก็ต้องตายไปอีก
แล้วชาติหน้าก็มาเกิดใหม่เพราะการมีหลายภพชาติของจิตวิญญาณของมนุษย์มันมาเพราะมีสาเหตุแบบนี้ทั้งที่ร่างกายพระบิดาสร้างเอาไว้ให้จิตวิญญาณได้ครอบครองเนี่ยไม่มีวันตายไม่ให้มีวันตายแปลว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ต้องตายแต่ที่มันต้องตายแสดงว่ามันไม่ปกติเราก็บอกว่าที่ทำให้อายุสั้นนะไม่ต้องบอกว่าเป็นอมตะที่ทำให้เป็นเหตุให้อายุสั้นเพราะไปกินเลือดกินเนื้อของสัตว์ถ้าท่านพิสูจน์ว่าช่วงเทศกาลกินเจในต้นตุลาคมเนี่ยประมาณวันที่8เนี่ยนะประมาณ10วัน15วันถ้าท่านพิสูจน์ว่า10วัน15วันเนี่ยท่านกินเจแล้วท่านไม่ผอมแห้งไม่แรงน้อยไม่ติดไม่ป่วยไม่เป็นไข้ไม่ล้มหมอนอนป่วยหรือไม่จะเป็นจะตายอ่ะแสดงว่าแล้วท่านสมองดีฉลาดมากขึ้นด้วยสดชื่นมากขึ้นด้วยท่านเลิกกินมาตลอดชีวิตนี้ในเวลาที่เหลืออยู่ดีกว่าไหมอย่าไปติดใจถ้าท่านยังมีจิตติดอยู่นิดๆก็กินไก่เจก็ได้กินหมูเจก็ได้ไม่ต้องไปกินหมูจริงไก่จริงโอเคแต่มันยังไม่บริสุทธิ์ 100% นะเพราะท่านยังติดอยู่กับรูปแบบจิตยังไม่ใสใจยังไม่สวยโอเคไหมยังติดรสชาติต้องมีกลิ่นหมูกลิ่นไก่กลิ่นอะไรต่างๆนะเราบอกแล้วนะเราเอาโมเลกุลของฮีโมโกลบินซึ่งเป็นสัตว์เลือดแดงก็คือหมูหมากาไก่ที่ท่านกินกับโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นเลือดของพืชที่เป็นสีเขียวนะตัวหนึ่งมีเฟอรัสหรือเฟอริกนะมีเหล็กมีธาตุเหล็กมันเลยมีสีแดงอีตัวหนึ่งสีเขียวเพราะมันมีแมกนีเซียมเป็นธาตุหลักมันมีแมกนีเซียมอยู่แล้วทั้งพืชและสัตว์เนี่ยเรากินพืชโดยไม่กินสัตว์ไม่ต้องฆ่าสัตว์ได้เพราะต้นไม้เนี่ยมันจะออกผลออกเมล็ดที่มันเยอะๆนะเราเด็ดยอดมันทิ้งยอดใหม่ขึ้นมาเราถอนหน่อมันขึ้นมามันมีหน่ออื่นขึ้นมาอีกนึกออกไหมฮะเราไม่ทำให้มันสูญพันธุ์ต้นไม้เราถึงกินได้ผักริมรั้วอ้วกกินได้อะไรพันธุ์นั้นนะครับโอเคนะกุญแจดอกแรกคือรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้แล้วเราบอกท่านแล้วถ้าท่านดูด้วยตาเนื้อตลอดทั้งชาตินี้หรืออีกกี่ภพชาติท่านจะไม่มีวันรักคนที่ไม่น่ารักได้หรอกเพราะมันทำตัวไม่น่ารักเนี่ยจิตของท่านก็ฟุ้งซ่านนะจิตของท่านก็อมทุกข์แล้วเพราะมันทำตัวไม่น่ารักมันก่อนที่ท่านจะรู้ว่าใครทำตัวไม่น่ารักกับท่านแบบไหนอะไรยังไงท่านต้องคิดเอาไว้ก่อนใช้ปัญญาว่าไอ้พวกนี้มันเป็นครูกูเพราะอะไรมนุษย์เกิดมาต้องรู้ดีรู้ชั่วถ้าเรารู้แต่ดีอย่างเดียวเรามั่นใจได้ไงว่าเราดีจริงถ้าเรารู้ชั่วอย่างเดียวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราชั่วจริงและเราจะรู้ได้ยังไงว่าดีมันเป็นอย่างไรเราต้องชั่วก่อนที่จะรู้ว่าดีเป็นไงเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้โอกาสไงตั้งแต่เด็กเนี่ยมันอาจจะทำผิดคิดบาปทำผิดคิดชั่วพ่อแม่ของตัวเป็นครูที่เป็นครูคนแรกที่อยู่ในบ้านก็ต้องอบรมลูกสอนลูกว่าการโกหกเนี่ยไม่ดีนะลูกไม่ดียังไงเป็นยังไงการไม่พูดเท็จการมีสัจจะมันดียังไงดียังไงต้องสอนลูกเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตไหมพ่อแม่จะสร้างตำราสอนนิสัยดีให้กับลูกเนี่ยสร้างไม่ได้จะคอยตามสอนลูกเมื่อลูกทำผิดคิดชั่วแล้วใช่หรือไม่พระบิดาปล่อยให้เหตุการณ์ในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เวลาอบรมสอนลูกเนี่ยจะให้พ่อแม่มีสติมีสำนึกจะสอนลูกก็ต่อเมื่อลูกคนนั้นทำผิดคิดชั่วหรือทำบาปในเรื่องนั้นไปแล้วพ่อแม่จึงมาสอนพอสอนเสร็จแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้อะไรสตพจำไว้นะทีหลังอย่าทำนี่ผิดแทนที่จะสอนลูกคิดเองก่อนทำนะลูกคิดก่อนคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำคิดโดยใช้นะโมเดลปริญญาโมเดลเนี่ยว่าด้วยกฎแห่งความถูกต้องที่มี6ถูกเนี่ยนะเอามาเทียบด้วยว่าสิ่งที่ลูกกำลังจะคิดกำลังจะพูดกำลังจะทำเนี่ยมันถูกต้องไหมหนึ่งถูกคนถูกที่ถูกเวลาถูกต้องและถูกใจถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องและถูกใจ6ถูกเนี่ยลูกผิดถูกผิดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้ลูกอย่าทำนะไม่เคยสอนลูกเมแต่ตามสอนที่ลูกทำผิดคิดบาปแล้วแล้วมาตีบ้างมาหยิกลูกบ้างมาด่าลูกบัดดุลูกบ้างเอตโรโฉเกเลยอย่าทำนะที่หลังอย่าทำนะแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะแทนที่จะสอนลูกไว้ล่วงหน้าสอนให้ลูกมันฉลาดคิดสิว่าก่อนมันจะพูดมันจะคิดมันจะทำอะไรเนี่ยนะพูดถูกคนไหมถ้าเอาเรื่องของคนที่หนึ่งไปพูดกับคนที่สองนี่แสดงว่านินทาใช่ไหมแต่เราพูดผิดคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องสอนลูกแต่พ่อแม่มันไม่สั่งสอนลูกมันโตขึ้นมาก็จะเป็นคนที่นะประพฤติแต่กรรมไม่สามารถทำกรรมดีได้เพราะมันเคยตัวมันเป็นสันดานใช่ไหมสันดานขุดยากสันดานขุดยากกว่า
แต่ถ้าบอกว่าสันดอนขุดง่ายสันดานขุดยากก็พูดกันก็กล้ำแกล้มก็พอได้อยู่รักคนที่ไม่น่ารักให้ได้นี่คือกุญแจดอกแรกกุญแจดอกที่สองอภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ก็คืออดทนอดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของมันนะเราต้องอดทนและอดกลั้นโดยมองว่ามันคือครูของเราเราจะไม่เนรคุณครูของเราใช่ไหมครูที่เขาสอนเราเนี่ยเราต้องไหว้ครูนะครูมีสองพวกคือครูที่สอนให้เรารู้ว่าดีเป็นอย่างไรกับครูที่สอนให้เรารู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรถ้าไม่มีใครมาสอนเราเราต้องชั่วเองนะเราถึงจะเรียนรู้ได้ว่าชั่วมันเป็นแบบไหนนี่ถ้าท่านชั่วโดยไม่ต้องรู้ว่าชั่วโดยไม่ต้องชั่วเองแต่มีคนมาทำชั่วให้เราเห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยเราควรขอบคุณมันไหมถูกไหมถ้ามันทำชั่วจนกระทั่งมันต้องตกนรกนี่คือการเสียสละนะเสียสละให้จิตวิญญาณตัวเองต้องตกนรกเพื่อมาสอนให้เรารู้ว่าอย่าทำตัวแบบกูนะนี่คือชั่วแล้วท่านยังไปกระทืบมันอีกเหรอท่านยังจะไปโกรธไปเกี่ยวกรรมกับมันอีกเหรอถูกไหมอ่ะไปกระทืบเขาทำไมอ่ะเขามีบุญคุณนะมาสอนให้เรารู้ว่าชั่วเป็นอย่างที่มันทำกับเราเนี่ยแล้วมาสอนด้วยตัวเองตัวต่อตัวด้วยโอ้โหมันเป็นครูที่รักเรามากเลยอ่ะเห็นไหมจิตจะเป็นอุเบกขาได้ไหมไม่ตกเป็นท่าเจ้าการถูกยั่วยุเลยครับเพราะจิตเราสูงจิตเราเหนือจิตเรามาเหนือเลยครับเห็นยังครับแค่ปลื้มใจในความเป็นตัวของตัวเราเองเราไม่ต้องไปดูหมิ่นดูแคลนไปดูถูกว่าโอ้ยแม่งมึงบวชมานานแต่ธรรมะของมึงหย่อนยานมากสภาวะจิตมึงฝึกมานานแต่ทำไมตกต่ำมากเลยยังสู้พวกกูไม่ได้นั่นไปก้าวล่วงเขาไปดูถูกเหยียดหยามเขาครับเราเป็นเราครับเราเป็นเพชรมันก็ต้องเป็นเพชรไปยังข้ามนะนะแต่เราไปขี้หมาเนี่ยนะใครมาว่าเราเป็นเพชรเราก็ยังเป็นขี้หมาเหมือนเดิมแค่คำพูดคนไม่สามารถเปลี่ยนก้อนขี้หมาให้เป็นเพชรที่เป็นก้อนๆได้หรอกพี่น้องครับนะโอเคอภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นนะเพื่ออะไรเพื่อสร้างความเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมนะอย่างที่สามครับอดทนเพื่อให้เรายังมีเขาต่อไปได้ถ้าเราไม่อดทนเราต้องไปอาละวาดกับมันใช่ไหมมันกับเราก็ต้องทะเลาะเบาแว้งกันเพียงแค่เพราะมันเป็นอีนังตัวดีหรือไอ้ตัวดีหรือไอ้เวรอีเวรของเราเรารับไม่ได้ทนไม่ได้เราก็เลยไปต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านมันมันความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็เลยขาดผึ่งมันขณะที่มันก็เป็นเพื่อนเราเมื่อเราเอาเรื่องมันก็จะไม่มีเราแล้วเพราะทะเลาะกันแล้วต้องขาดจากกันใช่ไหมนะแก้วแตกมันก็ต้องแตกร้าวอ่ะความสัมพันธ์ในการเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมด้วยกันก็ต้องแตกร้าวเหมือนกันก็ต้องร้างห่างกันนั่นก็คือการปฏิบัติตนนอกรีดการปฏิบัติตนนอกธรรมะนอกพระวจนะใช่ไหมชวนคนอื่นแตกแยกในบาป เพราะฉะนั้นต้องอดทนเพื่อให้เราเนี่ยยังมีเขาต่อไปได้เมื่อเราอดทนเพื่อให้เรายังมีเขาต่อไปได้นี่แสดงว่าเรารักตัวเราเองเราก็ต้องมีอดกลั้นเพื่อไม่ให้เขาต้องเสียเราไปอดทนเพื่อให้เรายังมีเขาต่อไปได้และขณะเดียวกันเมื่อเราทำสำเร็จเราก็ต้องช่วยเขาด้วยคืออดกลั้นไม่เอาความไม่เอาเรื่องเพื่อไม่ให้เขาต้องเสียเราไปเพราะทำให้เราโกรธเนี่ยทะเลาะกันเรียบร้อยแล้ว convertต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดินไปคนละทางเราเสียเขาไปเรายังอยากให้เรามีเขาต่อเขาเสียเราไปเราก็อยากให้เขามีเราต่อไม่อยากให้เขาเสียเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนเราต้องอดกลั้นนึกออกไหมครับและที่สำคัญที่สุดเราจะไม่โง่ไปตกหลุมพรางชวนใครก็แล้วแต่ที่เราไม่สบอารมณ์ที่เราไม่พอใจเพราะมันทำผิดคิดบาปทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราเราจะไม่ชวนทะเลาะเพราะเรารู้ว่าคำตอบหรือผลลัพธ์ของการทะเลาะเบาแว้งกันคือการแตกแยกมันไอการแตกแยกเนี่ยแสดงว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่ดีต่อกันนั้นมันเสื่อมสลายมันตัดขาดมันเสื่อมสลายมันพังทลายไปหมดเลยครับมันถ้าท่านเนี่ยมีอุดมการณ์ในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องการสร้างและอนุรักษ์ความเป็นสัตว์สังคมของท่านกับคนอื่นๆที่เป็นคนรอบข้างเอาไว้ให้ได้ท่านจะต้องยึดมั่นในความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเอาไว้เหนือสิ่งอื่นใดเหนือการเอาแพ้เอาชนะเหนือการเอาถูกเอาผิดเอาพรรคเอาพวกเอากลุ่มเอาสังคมไว้ก่อนอย่าไปหลงมายาในมิติโลกกูไม่ผิดมึงแหละผิดกูไม่แพ้มึงแหละแพ้กูน่ะไม่โง่มึงน่ะล่ะโง่นี่คือความไม่ฉลาดของการเป็นสัตว์สังคมแพ้ชนะด้วยการทะเลาะกันแบบนี้ได้อะไรครับเมื่อทุกคนอยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองนะไม่ขี้แพ้ตัวเองนะไม่ผิดตัวเองนะถูกต้องและต่างคนต่างมั่นใจนั่นมันจะไปจบที่ตรงไหนครับสู้ไม่ต้องไปทะเลาะกันอ้าวไม่เป็นไรมึงกับกูเป็นเพื่อนกัน
มึงกับกูเป็นเพื่อนร่วมงานมึงกับกูเป็นผัวเป็นเมียกันมึงกับกูเป็นพ่อแม่ลูกกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในประเทศชาติเดียวกันทะเลาะกันกัดกันขัดแย้งกันก็มีแต่บรรลัยคนโง่เท่านั้นที่ทำแบบนั้นรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้แปลว่ารักษาสังคมเอาไว้ให้สมกับที่เราเป็นสัตว์สังคมนั่นเองนี่คือประการที่5กุญแจประตูสู่ธรรมจักรดอกที่6ดอกสุดท้ายนึกดีคิดดูนึกดีคิดดูว่ามันดีตามที่นึกไหมถ้าดีตามที่นึกก็คิดดีต่อไปนะสุดท้ายก็คือพูดดีแล้วก็ทำดีซึ่งเป็นผลึกของการนึกดีคิดดูแล้วคิดดีตอบสนองผู้อื่นเสมอแปลว่าหนึ่งในพันธสัญญา6ข้อที่พระบิดาทรงรับสัจจะจากจิตวิญญาณแก่นแท้ของมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายว่าหนึ่งใน6ข้อจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นเสมอแปลว่าจะไม่ไปกวนตีนเขาจะไม่ไปหาเรื่องเขาจะไม่ไปก้าวล่วงเขาเพราะการทำแบบนี้เป็นการสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นแล้วเมื่อสร้างเงื่อนไขด้านลบมันก็คือการท้าคนอื่นรบเมื่อท่านกับคนอื่นรารบกันความแตกสลายความแตกแยกกันในหมู่คณะก็จะเกิดขึ้นมันเป็นการบ่อนทำลายการเป็นสัตว์สังคมซึ่งเป็นความผิดบาปอันใหญ่หลวงที่มีต่อพระเจ้าที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อดาวเคราะห์โลกเพราะผู้ที่อาสาจะมาทำหน้าที่หมุนธรรมจักรให้ความรักกับโลกมีเยอะแยะแต่ท่านก็ไปแย่งคิวมาเพราะอาสาว่าหนูทำได้ผมทำได้ฉันทำได้จิตวิญญาณระงมเลยอยากจะมาสัญญา6ข้อว่าไงยอมรับได้หมดจนทั้งทำให้พี่ๆน้องๆจากฟ้าสีครามกำลังรอจะเข้ามาทำหน้าที่แทนนะเพราะว่าท่านมาใช้เวลากัน 60,000 กว่าปีจนสิ้นยุคแล้วพวกเขารอมา 60,000 กว่าปีเพื่อจะทำหน้าที่อย่างท่านบ้างแต่พวกท่านไม่ยอมกลับบ้านยังคิดว่ากูลอยค้างฟ้าเป็นเทพเทวาอยู่อย่างเงี้ยกูเดินถูกทางแล้วกูนิพพานแล้วคำว่านิพพานแปลว่าไม่อยู่นะนิพพานแท้ก็คือไม่อยู่ในอนัตตจักรวาล นะไม่อยู่ในเอกภพแล้วแต่ออกไปอยู่ข้างนอกกลับบ้านไปแล้วตัวตนเนี่ยตัวจริงอ่ะนะที่เป็นจิตวิญญาณแก่นแท้จริงๆอ่ะไม่ได้อยู่แล้วพระพุทธองค์ก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมองค์นบีองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านก็กลับบ้านแดนสุญญตาแดนนิพพานพระนิเวศของพระเจ้าไปหมดแล้วมีเหลือแต่พวกท่านเหลือแต่พวกเรานี่แหละนะนี่คือกุญแจประตูสู่ธรรมจักรเมื่อเราพูดเรื่องมารแล้วมารคือครูกูคือใครเราก็ต้องมารู้จักทำความรู้จักประเภทของมารเอาไว้บ้างไม่งั้นถือว่าเรียนไม่จบหลักสูตรประเภทของมารพี่น้องครับมารมีกี่ประเภทเอาแบบหยาบๆแล้วกันนะแต่ไม่หยาบโลนไม่หยาบคายเอาแบบหยาบๆคือคร่าวๆเอาพอสังเขปประเภทของมารพี่น้องประเภทที่1มารภายนอกประเภทที่1คือมารภายนอกมารภายนอกมีอะไรบ้าง1มารที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของท่านมารก็คือคนที่ทำตัวเป็นอุปสรรคขัดขวางการยังประโยชน์สุขใช่ไหมเป็นอุปสรรคขัดขวางการสร้างความสำเร็จเป็นอุปสรรคขัดขวางในการหมุนธรรมจักรของท่านใช่ไหมนั่นคือมารไอ้มารพวกนี้ก็คือมันทั้งหลายที่เป็นเพื่อนมนุษย์เพราะแต่ละคนมีนิสัยและสันดานเหมือนกันไหมครับนิสัยบางคนนิสัยของบางคนเช่นทำอะไรแล้วสุกเอาเผากินเวลามันมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับเราเราจ้างมันมาทำงานมันก็เอานิสัยสุกเอาเผากินในการทำงานติดมาด้วยและนี่แหละมันก็คืออุปสรรคในการสร้างความสำเร็จทางการค้าการขายทางธุรกิจที่เราไปจ้างอีเวนเนี่ยมาทำตัวมันเนี่ยทำตัวเป็นอุปสรรคเพราะมันทำงานแบบสุกเอาเผากินไม่ละเอียดอ่อนไม่พิถีพิถันเหมือนปั้นไหปั้นหม้อปั้นแจกันแล้วไม่มีความสวยงามไม่มีความเรียบร้อยปากเบี้ยวทรงบิดอะไรแบบนี้ลวดลายก็ไม่สวยงามทำให้แจกันของเราเนี่ยเป็นของบริษัทเราผลิตแล้วไปขายไม่ได้ขายไม่ออกเพราะเขาไม่เอาแจกันปากเบี้ยวนะเสียทรงแล้วไม่สวยด้วยเขาไม่ซื้อนี่คือมารจบไหมหรือมารคอหอยมารคอหอยเช่นหมูเขาจะหามและเสือกเอาคานมาสอด เขาจะเอาหมูไปกินนี่เป็นคำพูดโบราณนะแล้วเอาคานเข้ามาสอดทำให้การหามการแบกหมูเนี่ยมันมีอุปสรรค
มันทำให้แบกยากขึ้นมาเป็นอุปสรรคนี่คือมารที่เป็นเพื่อนมนุษย์มารบางคนเห็นแก่ตัวแทนที่จะแบ่งปันให้กับเราบ้างอยู่ในสังคมเดียวกันทำงานเป็นทีมด้วยกันไม่มันเอาประโยชน์สุขของมันเอาไว้ก่อนเอาเปรียบเราได้ก็เอาถ้าเอาหมดเลยได้มันยิ่งเอาอย่างนี้คือมารเหมือนกันส่งเสียงดังขณะที่เราทำงานต้องใช้ความคิดต้องใช้สมองเราต้องการสมาธิสูงส่งมากเพราะงานที่เราทำต้องใช้ปัญญาเยอะต้องใช้สมาธิสูงต้องมีความมีมหาสติที่แข็งแกร่งไม่มันเสือกมาคอยยั่วยวนกวนประสาททุกวิถีทางด้วยสันดานของมันก็มีด้วยเจตนาของมันก็มีเพราะมันกลัวเราจะรุ่งเรืองมันเลยทำเราเสียร่อแร่นี่ก็คือมารเหมือนกันนี่คือคนทั่วไปมารภายนอกประเภทที่สองคือมารที่เกี่ยวกรรมกันมามาเกิดเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกด้วยกันแล้วมองมันจะมากวนตีนกันตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเพื่ออะไรเพราะเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมาเกี่ยวกันมาแบบดีๆก็มีเช่นเป็นผัวเมียกันเนี่ยในภพชาติแรกก็ผัวกับเมียก็เขียนบทละครกันมาว่าเฮ้ยเราผลัดกันยื่นเงื่อนไขทั้งบวกและลบให้แก่กันและกันนะเพื่อช่วยให้กันและกันนั้นสามารถหมุนธรรมจักรแทนกรรมจักรได้ทำตัวน่ารักก็มีทำตัวน่ายักษ์ก็มีแล้วแต่ออกแบบกันมาแล้วแลกบทเรียนแลกบททดสอบบทเรียนก็คือการแสดงละครชีวิตน่ะบททดสอบก็คือปัญหาที่แต่ละฝ่ายสร้างเงื่อนไขให้แก่กันและกันใช่ไหมครับเนี่ยเป็นมารที่เกี่ยวกรรมกันมาทำตัวเป็นอุปสรรคก็เพื่อจะช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งหมุนธรรมจักรให้ได้ถ้าไม่มีเงื่อนไขขันห้ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้จิตหยาบของมนุษย์เราเนี่ยจะต้องรับรู้อะไรก็แล้วแต่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและแม้กระทั่งจิตนึกเองคิดเองต้องใช้เป็นเงื่อนไขในการกระตุ้นให้จิตเนี่ยสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนเขาเรียกว่ากระบวนการของขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีสิ่งยั่วยุท่านไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวอยู่ในป่าไม่พูดกับใครไม่เสวนากับใครเหลือแต่จิตของท่านอย่างเดียวที่มันเป็นลิงมันนึกออกนึกเอานึกเองของมันไปเรื่อยเขาเรียกสารพัดนึกอ่ะเนี่ยการสั่นสะเทือนของขันห้ามันเลยเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอายตนะถูกปิดหมดนี่แสดงว่าพิการคนพิการด้านอายตนะเขาเรียกว่าคนไม่สมประกอบนั่นคือคนที่มีทุกข์คนที่มีกรรมติดตัวมาถ้าเกิดมาเป็นชาติแรกอายตนะใสสว่างทุกคนมันเราต้องเรียนรู้ครับเช่นต้องฝึกพูดต้องมีทักษะในการพูดต้องฝึกคิดต้องมีทักษะในการคิดต้องฝึกมองคือมีทักษะในการมองต้องฝึกฟังในการที่จะมีทักษะในการฟังเพื่อจะให้จิตเนี่ยสั่นสะเทือนขันห้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถามจริงๆครับมนุษย์เราฝึกไหมครับฝึกพูดไหมครับฝึกครับแต่เป็นสถาบันฝึกพูดแห่งประเทศนู้นประเทศนี้เพื่อพูดจูงใจน้าวโน้มจิตใจผู้อื่นให้ตัวเองเกิดประโยชน์ไม่ใช่ใช้คำพูดอย่างมีทักษะเพื่อพูดแล้วไม่หาเรื่องพูดแล้วปากไม่แตกพูดแล้วไม่โดนคนเขาชกปากพูดแล้วไม่สร้างความลำบากให้กับจิตวิญญาณของตัวเองพูดแล้วไม่ทำให้เกิดให้คนอื่นเขาเสียความรู้สึกไม่พูดแล้วทำให้คนอื่นเขารู้สึกว่าด้อยในคุณค่าถ้าไปฝึกพูดต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้สถาบันฝึกพูดในโลกนี้มีการฝึกพูดเพื่อหาเสียงเพื่อจูงใจคนเพื่อพูดเพื่อจูงใจคนเพื่อน้าวโน้มจิตใจคนอื่นโดยการใช้กุศโลบายต่างๆใส่เข้าไปใช้จิตวิทยาต่างๆใส่เข้าไปถูกไหมฮะเราไม่ได้เรียนรู้เพื่อจะพูดให้เป็นเงื่อนไขด้านบวกกับคนอื่นเราไม่ได้มีสถาบันที่จะสอนให้ฝึกคิดไม่มีสถาบันไหนฝึกให้คิดฝึกเป็นสถาบันฝึกให้รู้ทั้งนั้นถูกไหมฝึกให้รู้มากแต่ไม่ได้ฝึกให้ฉลาดแล้วมนุษย์ก็ไปตีขลุมเองใครเรียนมาสูงเรียนมาเยอะก็สรุปหลงจ้องแบบมักง่ายเลยว่าไอ้นี่คงต้องฉลาดเยอะบางคนเรียนมาสูงแต่โง่ก็มีครับเรียนน้อยครับเป็นเด็กวัดเรียนความรู้จากวัดแต่มีธรรมะสูงส่งก็มากครับเพราะฉะนั้นการเรียนสูงเนี่ยปริญญาตรีปริญญาโทหรือเป็นด็อกเตอร์กี่ใบก็แล้วแต่ก็ยังโง่ได้ครับโง่ทางโลกโง่ในทางธรรมะอาจจะฉลาดแต่ทางโลกอ่ะแต่ฉลาดทางโลกคือฉลาดเอาตัวรอดฉลาดเอาแต่หาประโยชน์ใส่ตนแต่ฉลาดที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นแบ่งปันความฉลาดให้กับคนอื่นรู้สึกจะยากครับถูกไหมฮะส่วนมากทำเพื่อตัวเองเท่านั้นนะครับนะนั้นมารที่เกี่ยวกรรมกันมาเนี่ยก็มีอีกประเภทหนึ่งครับนอกจากเกี่ยวกรรมเพราะสร้างบทละครชีวิตมาด้วยกันมารที่เกี่ยวกรรมกันมาก็คือคนที่เราเคยกระทำผิดบาปต่อเขาก้าวล่วงเขาแล้วทำให้เขาเสียสมดุลมีความโกรธมีความแค้นมีความอาฆาตมีความพยาบาทก็เลยต
ามเรามาเกิดร่วมกันอีกในภพชาติใหม่คือภพชาติปัจจุบันเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเขาและเราเนี่ยได้แก้ไขเขาอย่ามากวนตีนเราเราจะได้ไม่จิตตกไปกระทืบเขาไม่เขาต้องเรียนรู้ว่ามาชาตินี้ถึงแม้ไม่ชอบขี้หน้าเราแต่อย่ามากวนตีนเราอย่ามาชวนเราลงนรกถ้ามาชวนเราเนี่ยเราก็สติแตกจิตตกอีกอ่ะนั่นคือหน้าที่ของเขาที่เป็นผู้เกี่ยวกรรมมาขณะเดียวกันเราเหมือนกันครับถ้าเราเป็นคนเคยสอบตกเพราะเขากวนตีนเราแล้วเราไปกระทืบเขาจนปากแตกคอหักตายตับแตกตับแลบตายนะเพราะฉะนั้นเวลามาเกิดใหม่ในชาตินี้เราทั้งสองคนเธอกับฉันเนี่ยต้องมาเจอบทเรียนบทเดิมบทละครบทเดิมแล้วเราเนี่ยที่เคยกระทืบเธอตับแตกตายแล้วจนทำให้เธออาฆาตมาเกิดในชาตินี้เราจะต้องตัดสินใจใหม่ให้ถูกต้องว่าเราจะต้องไม่กระทืบเขาจนตับแตกตายถึงแม้เขายั่วยวนกวนตีนเราเหมือนชาติที่แล้วก็ตามเพราะหน้าที่ของเราต้องหมุนธรรมจักรไม่ใช่หมุนกรรมจักรเพราะเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นมนุษย์นั่นคือการกลับมาเรียนรู้เพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วเนี่ยเจอมารที่เกี่ยวกรรมกันมาเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนแสดงละครทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเรามันเราต้องเรียนรู้อย่างเดียวคือเราต้องสอบให้ผ่านต้องไม่กวนตีนมันกลับไปต้องให้อภัยคืออดทนอดกลั้นให้อภัยคือต้องหมุนธรรมจักรสวนกลับไปการที่เขาพยายามหมุนกรรมจักรยั่วยุเรามันก็จะสู้ธรรมจักรไม่ได้เพราะตัวเราจะไม่กลายเป็นเป้าเพราะเราไม่มีอัตตามันเวลามันเหวี่ยงกรรมจักรมาจะมาทำร้ายเราเมื่อเราไม่มีตัวตนเพราะจิตเราว่างจิตเราเป็นอุเบกขาว่างอดทนอดกลั้นให้ภัยนี่คือว่างแล้วเอาความรักเหวี่ยงมาเป็นเกราะคุ้มกันเราไอ้กรรมจักรของมันที่เหวี่ยงมาจากอารมณ์โทสะโมหะโลภะหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะทำร้ายเราได้ไหมเมื่อเราไม่มีตัวตนเราไม่ยึดติดตัวกูของกูแล้วถึงแม้ตัวกูยังมีอยู่แต่กูไม่ยึดติดตัวกูก็จะไม่ใช่เป้าที่มันจะมาทำร้ายกูได้นี่ฮะนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตมันเป็นอภิปรัชญามันเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์เหนือกว่าฟิโลโซฟีที่เรียกว่าปรัชญาด้วยซ้ำเพราะปรัชญานี้อธิบายความจริงไม่ได้แต่บอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เพราะอะไรมันจึงเป็นอะไรเป็นอะไรอธิบายไม่ได้แต่อนุตตรธรรมหรือเพียวเมตาฟิสิกส์อภิปรัชญาสูงส่งอธิบายได้หมดนะครับจึงบอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีหรอกที่ไม่มีอะไรเป็นอจินไตยเป็นสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นนี่เหนือกว่าอจินไตยเนี่ยมันก็คืออนุตตรธรรมที่เรากำลังกล่าวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้ครับพี่น้องครับมารภายนอกประเภทที่3คือมารพูดไอ้มารพูดเนี่ยไม่ใช่พอพานดอกสระอูดอเด็กที่พูดได้นะพูดนี่ก็คือผีที่เป็นจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่ยอมไปผุดไปเกิดแล้วก็ไม่ยอมมาผุดมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ยอมไปนรกไปไหนทั้งนั้นเพราะอาฆาตเราแล้วคอยตามเราตลอดเราเผลอเมื่อไหร่มันจะเล่นงานจะจัดการเราจะแก้แค้นเราเมื่อนั้นนะครับมารพูดเนี่ยเป็นมารที่น่ากลัวมากมันจะคอยยืมปากยืมมือยืมตีนของคนใกล้ตัวเราเนี่ยเพื่อทำร้ายเราหรือเพื่อทำร้ายคนที่เรารักเช่นถ้าภรรยาของท่านเป็นจุดอ่อนมีปัญหาทะเลาะกับท่านที่เป็นสามีแล้วภรรยาของท่านจิตตกสติแตกเ มื่อการทะเลาะกันเนี่ยแน่นอนครับถ้าในครอบครัวแตกร้าวฉานกันเนี่ยมันต้องมีการสติแตกเกิดขึ้นตอนที่สติแตกนั่นแหละครับมารพูดจะฉวยโอกาสถ้าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับภรรยาของท่านภรรยาของท่านเนี่ยสติแตกแปลว่าบานประตูบานหน้าต่างเนี่ยเปิดหมดทุกบานเลยครับมันเหมือนไม่มีเจ้าของเลยครับเขาเรียกว่านะตาหูจมูกลิ้นกายและจิตมันเปิดหมดเลยครับเพราะขาดสติควบคุมตัวเองไม่ได้ไอ้มารพูดพวกนี้ก็จะเข้าแทรกภรรยาของท่านฟังให้ดีนะเข้าแทรกภรรยาของท่านเขาจะแสดงอาการออกมาแบบที่เขาไม่เคยแสดงไม่เคยมีนิสัยและสันดานแบบที่ภรรยาของท่านเคยแสดงมาก่อนกับท่านเลยท่านจะช็อกตกใจแต่ถ้าท่านช็อกตกใจบางทีท่านฟาดหล่อนกลับไปด้วยฝ่ามืออันแรงหรือหมัดอันแรงหรือความมีดที่อยู่ใกล้ตัวเพราะลูกแก่โทสะนะหาที่เสียบฝักมีดไม่ได้ปลอกไม่หาไม่เจอเห็นท้องของภรรยาเป็นปลอกมีดเป็นฝักมีดเผลอเสียบเข้าไปเพราะโทสะจริตท่านรู้ไหมครับภรรยาของท่านที่แสดงอาการรุนแรงจนทั้งท่านทนไม่ได้บางทีไม่ใช่เพราะจิตวิญญาณของภรรยาท่านหรือตัวภรรยาท่านเป็นผู้ก่อนะจิตวิญญาณท่านโง่เองทำให้ตัวเองขาดสติจนคุมตัวเองไม่อยู่แล้วมารพูดของนางอ่ะของภรรยาท่านอ่ะมันเลยเข้าแทรก
เพื่อยืมมือยืมตีนยืมอาวุธของผัวของนางทำร้ายนางเพราะจิตวิญญาณที่เป็นมารพูดมันไม่มีตัวตนท่านนึกออกไหมครับหรือไม่งั้นก็นะมันก็จะมาเข้าแฝงจิตของภรรยาท่านยั่วยุยั่วโมโหให้สามีคือตัวท่านน่ะเพราะมารตัวนั้นน่ะมันเป็นมารของท่านเพื่อหาเรื่องให้ท่านทำผิดบาปทำร้ายเมียตัวเองพอท่านหายโกรธแล้วท่านก็มานั่งกอดศพเมียแล้วเสียใจร้องห่มร้องไห้และท่านต้องติดคุกตลอดชีวิตถึงแม้ฆ่าด้วยการลุกแก่โทสะแต่แทนที่จะเสียบด้วยมีดครั้งเดียวล่อเสียบเป็น10แผลถ้าเป็นอย่างนี้ยากที่จะได้รับการให้อภัยถึงแม้ไม่เคยทำผิดมาก่อนเพราะมันเป็นโทษหนักแล้วก็เสียบหลายครั้งเสียบครั้งที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยน่าจะได้สติปรากฏต้องเสียบตั้ง10ครั้งแทง10ครั้งแทงไม่ยั้งจึงจะได้สติแบบเนี้ยถือว่าเกินไปครับอะไรอย่างเนี้ยนี่คือฤทธิ์ของมารพูดโอเคไหมยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะมารภายนอกมีแบบนี้ถ้าท่านทั้งหลายต้องการจะปลอดภัยจากมารทั้ง3ตัวเนี่ยมารเป็นพี่เป็นเพื่อนมนุษย์มารที่เกี่ยวกรรมกันมาก็เป็นมนุษย์นะฮะหรือบางทีเป็นสัตว์ด้วยนะเกี่ยวกรรมกันมานะเช่นพวกหมาพวกแมวเนี่ยในชาติที่แล้วท่านก็คงเคยเกี่ยวกรรมกันมาบางทีจะโดนมันกัดเอาโดนมันทำร้ายเอานะก็นี่ก็เป็นมารที่เกี่ยวกรรมกันมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มารพูดคือตา2ตาเปล่าท่านมองไม่เห็นถ้าท่านต้องการจะปลอดภัยจากมาร3ตัวเนี่ยอย่างแรกครับท่านต้องเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองอย่าขลาดกลัวความขลาดความกลัวหรือความไม่เชื่อมั่นในตัวท่านเองมันทำให้จิตของท่านเสื่อมด้อยพลังอำนาจเช่นท่านกลัวผีเราเคยเล่าแล้วถ้าท่านเป็นคนกลัวผีคือคำว่ากลัวผีแปลว่าท่านเชื่อว่าผีหรือจิตวิญญาณที่เป็นพูดเนี่ยพูดผีปีศาจถ้าเชื่อว่ามันมีจริงนะมันก็จะเกิดเป็นจริงสำหรับชีวิตท่านแปลว่าอะไรครับวันนึงนะท่านจะเจอแต่ผีเจอแต่สางเจอแต่สิ่งที่เป็นมายาที่มันจะมาหลอกท่านว่าท่านโดนผีหลอกความขลาดกลัวและถ้าท่านทำอะไรก็ตามลงมือทำอะไรก็ตามด้วยความกลัวกล้าหรือด้วยความขลาดกลัวโอกาสที่ท่านจะทำผิดมีสูงมากเพราะอะไรกลัวว่าจะทำไม่สำเร็จกูกลัวว่ากูจะทำแล้วล้มเหลวท่านรู้ไหมฮะความกลัวของท่านเนี่ยจิตสำนึกหรือจิตหยาบของท่านมันสั่นสะเทือนว่ากลัวความไม่สำเร็จกลัวจะล้มเหลวกลัวโดนเทนึกออกไหมฮะจิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของท่านมันจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในมิติของแก่นแท้กับอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านคือกลัวแพ้กลัวไม่สำเร็จกลัวล้มเหลวจิตวิญญาณมันไม่รู้ว่าท่านกลัวแต่มันนึกว่าท่านต้องการจิตใต้สำนึกก็เลยพยายามจะดลบันดาลความล้มเหลวในการทำสิ่งนั้นมาให้กับท่านนะดลบันดาลให้เกิดความไม่สำเร็จดลบันดาลให้เกิดความล้มเหลวในสิ่งนั้นเรื่องนั้นให้เพราะท่านมีความรู้สึกว่าท่านกลัวท่านไม่กล้าจิตวิญญาณของท่านโดยจิตใต้สำนึกมันคิดเองไม่เป็นมันเห็นเองไม่ได้ว่าไอ้ที่จิตหยาบของท่านน่ะนะกลัวว่าจะล้มเหลวเขานึกว่าท่านต้องการความล้มเหลวนี่ไหมเพราะฉะนั้นความขลาดกลัวเนี่ยตรงนี้ระวังครับถ้าท่านเป็นมนุษย์ต้องฉลาดเป็นมนุษย์ต้องฉลาดใช้จิตสำนึกเพื่อให้จิตใต้สำนึกเนี่ยสั่นสะเทือนตามในมิติของจิตวิญญาณเพราะเราเป็นคน2มิติให้เขาสั่นสะเทือนในมิติคู่ขนานให้ถูกต้องไม่ใช่บอกโอ๊ยทำไมกูกลัวความล้มเหลวกูไม่เชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จแล้วกูก็ล้มเหลวจริงกูก็ไม่ประสบความสำเร็จจริงทุกครั้งไปทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็นี่ไงเราบอกเหตุผลแล้วไงจงหัดมีความเชื่อมั่นในตนเองในทุกสิ่งที่พูดทุกสิ่งที่ทำและถ้าท่านจะเชื่อมั่นได้ท่านต้องรู้จริงไงไม่ใช่รู้หลอกๆไปจำขี้ปากเขามาแล้วมาเที่ยวสอนเที่ยวปฏิบัติทั้งที่รู้ไม่จริงไงมันความเชื่อมั่นมันไม่มีเวลาทำจริงๆก็เลยขลาดกลัวพวกที่เล่นมายากลเสี่ยงบนคมมีดเสี่ยงบนเส้นเชือกสูงๆไม่กลัวว่าตกลงมาคอหักตายเขาต้องฝึกมาจนชำนาญฝึกมาจนเกิดความเชี่ยวชาญที่เรียกว่าเกิดสกิลหรือเกิดทักษะเมื่อทำอะไรที่ยากๆแล้วทำด้วยความชำนาญทำและเกิดทักษะเช่นนะเอาลูกโป่งมาวางไว้บนศีรษะแล้วใช้วิธีเฟี้ยงมีดคว้างมีดแหลมๆมีคมอ่ะให้มาเสียบลูกโป่งบนศีรษะของเพื่อนน่ะให้แตกให้ทะลุน่ะโอกาสจะเสี่ยงที่จะโดนหน้าผากนี่สูงมั้ยครับสูงครับถ้าเขากลัวกลัวกล้ากล้าเนี่ยโอกาสที่เขาจะเคว้งแล้วไปเสียบหน้าผากตายน่ะมีแน่ๆไอ้คนที่ยืนแล้วเอาลูกโป่งวางบนศีรษะกับไอ้คนที่เอามีดแหลมๆคว้างไปบนเพื่อจะให้โดนลูกโป่งเหนือศีรษะเพื่อนแล้วแตก
มันต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองว่ากูทำได้และกูประสบความสำเร็จแน่นอนสิ่งที่มันทำจึงจะศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้ามันลังเลกลัวๆกล้าๆนะถึงแม้มันเคยเห็นคนเขาทำแล้วไม่พลาดแต่ตัวมันเองเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นเพราะอ่อนซ้อมความศักดิ์สิทธิ์หรือความเป็นจริงก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของพระเจ้าในสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือองค์นบีมาฮัมมัดเขาจึงต้องใช้ความเชื่อนำทุกสิ่งเพราะจะเชื่อมั่นเชื่อมั่นจริงๆด้วยใจจริงว่าพระเจ้ามีจริงเชื่อมั่นจริงๆว่าจิตวิญญาณของกูเนี่ยนะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเหมือนสร้างโลกสร้างจักรวาลนั่นแหละกูก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลพระองค์ก็ทรงสร้างกูมาถ้ากูเชื่อด้วยเหตุผลแบบนี้พระผู้เป็นเจ้าก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไอ้มนุษย์คนนั้นพระเยซูท่านนบีก็สอนจงเชื่อในพระเจ้าเพราะมึงใช้ปัญญาแล้วมึงจะเชื่อตามกูเนี่ยมึงเชื่อไม่ได้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมมึงเชื่อยากแต่มึงเชื่อพระเจ้าแล้วลองไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าสิแล้วลองร้องขอนะร้องขอความรักจากพระเจ้าร้องขอสิ่งที่ดีงามร้องขอโอกาสจากพระเจ้าในการเป็นมนุษย์สิแล้วถ้าท่านได้รับการประทานสิ่งที่ได้รับอ่ะนะจากที่ร้องขอได้รับนั่นแสดงว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้ท่านตามที่ร้องขอและท่านก็เชื่อว่าพระองค์มีจริงก็ได้เราที่พูดธรรมะนี่เหมือนกันเราบอกว่าอย่าไปดับขันห้าพระองค์สอนว่าอย่าดับต้องเรียนรู้ที่จะฉลาดในการใช้ขันห้าได้แล้วเราจะนิพพานกลับบ้านนิพพานเทียมหรือนิพพานเท็จไม่ได้เราจะนิพพานแท้ๆแล้วกลับบ้านอย่างสง่างามให้ปฏิบัติตามพระองค์เนี่ยท่านลองปฏิบัติดูสิไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมเนี่ยเพื่อพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงไหมเราสื่อกับพระเจ้าจริงไหมเพราะว่าเราสื่อในความรู้ที่ท่านไม่เคยได้ยินจากพระศาสดาหรือคนนำทางตาบอดคนไหนพูดให้ฟังเลยทั้งที่มันเป็นเรื่องง่ายๆเอาไปทำจนยากหมดจนทั้งกลัวแล้วบางคนบอกไม่นิบไม่แนบแล้วผ่านนะผ่านที่จะไม่นิบไม่แนบนะเพราะมันยากไม่มีพระบิดาทรงวางแผนเรื่องอะไรไว้ให้ลูกๆที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำอย่างยากแค้นแสนเข็ญหรอกครับทุกอย่างง่ายทั้งนั้นนะครับเห็นไหมเวลาทำผิดก็ตกนรกง่ายไหมตกนรกง่ายไหมง่ายครับง่ายๆนะทำแล้วนะได้ขึ้นสวรรค์ลอยค้างบนนั้นง่ายไหมง่ายครับไม่ก่อกรรมใหม่และพยายามที่จะภาวนาว่ากูตายแล้วกูจะไม่กลับมาเกิดอีกได้ลอยแน่ๆครับง่ายไหมเห็นไหมเพราะมันง่ายมันถึงเป็นแบบนั้นไงพระองค์ไม่ได้ให้ทำยากลงนรกก็ง่ายไปสวรรค์มายาก็ง่ายแต่หลุดพ้นเนี่ยยากเพราะอะไรเพราะไปทำเรื่องง่ายๆให้มันกลายเป็นเรื่องยากและไม่มีใครมาบอกให้ทราบตอนนี้เรากลับมาแล้วบอกแล้วนะหลุดพ้นคืออะไรมันตอนนี้นะมารภายนอกท่านต้องไม่กลัวท่านต้องไม่โมโหโมโหคือโกรธจัดนั่นคือเสียสติขาดสติหน้าต่างก็คืออายตนะทั้งหมดถูกเปิดหมดมารมันจะเข้ามาสิงร่างท่านมาประทับยานประทับร่างท่านก็อีตอนที่หน้าต่างทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยมันเปิดหรือมันแง้มก็จะมีไอ้มารพูดที่อาฆาตอย่างรุนแรงเข้าแทรกมันเข้าแทรกจิตของท่านไม่ได้แต่มันก็ผ่านทางหน้าต่างและไปสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านเพราะมันมีอำนาจมารมันมีอำนาจจิตหยาบไม่มีอำนาจอะไรมันก็ไปกดและบังคับให้ทำในสิ่งที่ผิดบาปอย่างที่เราอธิบายตะกี้อย่าโมโหต้องมีสติประตูหน้าต่างทุกบานมันจะปิดสนิทไอประตูก็คือตาที่3ของท่านเนี่ยไอพาเนียแกลนนะที่มันมีตรงกลางตรงนี้นะเป็นท่อทะลุเนี่ยเขาเรียกประตูส่วนอายตนะภายนอกทั้ง5นั่นก็คือหน้าต่างโอเคไหมลุ่มหลงความงมงายลุ่มหลงก็เป็นการขาดสติเหมือนกันขาดสติแปลว่าไม่เป็นตัวของตัวเองใช้ปัญญาของสมองไม่ได้นั่นคือลุ่มหลงเป็นคนที่ลุ่มหลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นคนที่งมงายแปลว่าไม่ใช้สมองไม่มีเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมมึงชอบเล่นหวยวะถ้าที่มึงรู้ว่ายิ่งเล่นยิ่งจนบอกเออกูไม่รู้หรอกแต่กูชอบอ่ะเนี่ยเวลางมงายลุ่มหลงจะหาเหตุผลไม่ได้นะเพราะฉะนั้นว่างจากขลาดกลัวโมโหลุ่มหลงเพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากมารภายนอกไม่งั้นถูกหลอกเพราะเราจะไม่สามารถใช้ปัญญาได้ และบางทีเราก็อาจจะตกเป็นทาสของมารพูดได้อย่างไม่ยากเย็นประเภทของมารประเภทที่2คือมารภายในตนเองหรือมารภายในมารภายในอย่างแรกก็คือความดื้อรั้นดันทุรังจริงๆมารเนี่ยมารภายในก็คือมารในจิตตัวเองเยอะมากไอ้ประเภทขี้ทั้งหลายเนี่ยขี้เกียจขี้โมโหขี้งอนขี้ฟ้องขี้หึงขี้หวงขี้รักขี้ขโมย
ขี้ใจน้อยพวกนี้คือมารภายในจิตของท่านทั้งนั้นนะเราเลือกเอาบางตัวที่สำคัญความดื้อรั้นดันทุรังนี่ก็เป็นมารภายในของท่านมิจฉาทิฏฐิสูงๆเนี่ยมาจากความดื้อรั้นดันทุรังอันเกิดแต่จิตของท่านความดื้อรั้นดันทุรังหรือมิจฉาทิฏฐินี่แหละมันจะพาท่านลงเหวลงหลุมลงนรกลงห้วยพาหลงทางนิพพาน

กิเลสตัณหาอารมณ์ขยะไล่ตามลำดับซึ่งกิเลสเนี่ยมันจะเกิดในขั้นตอนเวทนาขันธ์ส่วนตัณหาและอารมณ์ขยะทั้งหลายนั้นรวมทั้งการคิดลบด้วยคิดชั่วด้วยมันจะเกิดขึ้นในสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นสังขารขันธ์เนี่ยจะเป็นกระบวนการในการทำงานของจิตเนี่ยเป็นขันธ์ใหญ่ประเพื่อนเลยในสังขารขันธ์เพราะมันเป็นขั้นตอนของการปรุงแต่งจะดีจะชั่วจะเลวจะเป็นกรรมจักรจะเป็นธรรมจักรมันก็จะปรุงแต่งจะสร้างขึ้นมาจะให้กำเนิดมาจากสังขารขันธ์นี่แหละครับเห็นไหมที่ผ่านมาท่านไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เพราะคิดแต่จะหาทำทำอะไรดับขันธ์ห้านะไม่งั้นนิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้หรอกประการที่สามมารภายในตัวเองอย่างเช่นความมักง่ายไม่รอบคอบในการทำงานความมักง่ายไม่รอบคอบในการดำเนินชีวิตความมักง่ายไม่รอบคอบในการคิดในการพิจารณาเช่นฟังไม่ได้สับและจับไปกระเดียดนี่แหละความมักง่ายไม่รอบคอบในการดำเนินชีวิตนี่คือมารภายในตัวเองที่มันทำร้ายตัวท่านเองให้หลงทางนิพพานทำร้ายตัวเองให้หาเวรหากรรมมาใส่ตนโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยมารภายในตัวที่4ความไม่เชื่อมั่นในตัวเองเห็นไหมมาแล้วมารภายในตัวเองคือความไม่เชื่อมั่นในตัวเองแต่ดันทะลึ่งไปเชื่อมั่นในคนอื่นหรือไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วเลยไม่เชื่อมั่นใครเลยในโลกนี้นี่คือมารคืออุปสรรคถ้าท่านทำอะไรแล้วไม่เชื่อมั่นในตัวเองท่านอยากจะเล่นหุ้นจะซื้อหุ้นบริษัทนี้แต่ท่านไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเฮ้ยความรู้เกี่ยวกับหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยในวันนี้นะถ้ากูจะไปซื้อหุ้นของเจ้าเนี้ยมันจะเจ๊งหรือเปล่าวะมันจะเจ้าจะเจ๊งหรือจะเจ๋งนะเจ้าเจ๊งเจ๋งนะถ้าไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วเกิดความลังเลเนี่ยถ้าท่านตัดใจด้วยกันงั้นกูไม่ซื้อไว้เพราะกูลังเลมันมีทางออกทางเลือกให้กูคิดว่าจะต้องเลือกเยอะแยะเลยนะมันหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้มั้ยกูไม่เลือกถ้าตัดสินใจอย่างเนี้ยเพราะกูไม่เชื่อมั่นว่าซื้อตัวไหนแล้วจะเจ๋งฮะหรือจะเจ๊งจะเจ้าเนี่ยไม่มั่นใจกูไม่ซื้อถ้าอย่างนี้โอเคถูกไหมไม่เชื่อมั่นในตัวเองแต่ไม่มีมิจฉาทิฏฐิคือไม่ดื้อรั้นดันทุรังไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วยังดันทะลึ่งดื้อรั้นดันทุรังว่าเอานะคงไม่เป็นไรคงไม่เป็นไรแค่ไม่กี่ล้านบาทนะถ้าได้กูได้เยอะถ้าเสียก็แค่ไม่กี่ล้านเดี๋ยวหาใหม่ได้ว่างั้นอย่างเงี้ยเป็นมารภายในตัวท่านเองไหมมันทำให้เราเกิดพาหลงทางพาเพี้ยนหมดนะนี่คือประเภทของมารประเภทที่2แล้วคำถามต่อมาที่พระบิดาชวนท่านคิดนะแล้วทำไมมารจึงเป็นครูตอบได้ไหมทำไมมารจึงเป็นครูตอบได้ไหมถ้าท่านตอบไม่ได้ท่านก็จะไม่รู้คุณค่าของมารมารมนุษย์หรือมารพูดก็แล้วแต่เราบอกแฉมาละเอียดหมดบอกแล้วฟังคืนเดียวเสาเดียวแต่ละเรื่องนั้นจบหมดเพียงแต่หลังจากวันนี้นะในเรื่องของมารเป็นครูกูเป็นใครเนี่ยอาจจะมาเจาะลึกขยายความต่อในวันข้างหน้าแต่ไม่พูดซ้ำแบบนี้อยู่แล้วพี่น้องครับทำไมมารเป็นครูคำตอบที่หนึ่งครับเพราะเป็นผู้สอนให้รู้ความชั่วมารเป็นครูเพราะเป็นผู้สอนให้เราเนี่ยรู้จักกับความชั่วโดยเป็นผู้สอนให้รู้ความชั่วโดยมาทำชั่วเป็นตัวอย่างให้เห็นมาทำชั่วเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วใช้ใครล่ะเป็นผู้ที่เขาจะทำชั่วให้เห็นให้เราเห็นก็ใช้ตัวเราเนี่ยมันก็มาทำชั่วกับเราเนี่ยเห็นอย่างใกล้ชิดเหมือนกับครูสอนพิเศษอะสอนกับลูกศิษย์สอนกับลูกของท่านหลานของท่านสอนแบบตัวต่อตัวเขาแบบว่า head to head นะสอนแบบตัวต่อตัวมาสอนความชั่วด้วยการทำชั่วกับตัวท่านเป็นตัวอย่างให้เห็นหรือสอนให้รู้ความชั่วโดยการทำชั่วเป็นประเด็นให้ท่านได้เรียนรู้คนนั้นชั่วเรื่องนั้นคนนี้ชั่วเรื่องนี้มารแต่ละคนถนัดกันคนละเรื่องถูกไหมบางคนคนเดียวเป็นสารพัดมารเลยเป็นจอมมารเลยเพราะมันเลวกับกูทุกเรื่องมันถึงขนาดเป็นจอมมารเลยท่านก็ต้องรู้ว่ามันคือครูของท่านถ้าไม่มีพวกมันท่านจะรู้ได้ไงว่าความชั่วแบบที่มันทำมาเป็นยังไงท่านต้องรู้ดีรู้ชั่วท่านต้องรู้มันในชีวิตท่านต้องมีครูชั่วๆโอเคประการที่3ทำชั่วให้ท่านดูรู้เปรียบกับด้านดีก็แปลว่ามาทำความชั่วให้ท่านได้รู้เพื่อให้ท่านได้ดูแล้วเปรียบเทียบกับด้านดีว่าเนี่ยที่เขาทำเนี่ยชั่วแล้วด้านดีอ่ะอีกด้านนึงมันเป็นยังไง

นี่ถามว่ามันเป็นครูสอนเราไหมเล่าเห็นไหมเนี่ยทำไมมารจึงเป็นครูของท่านท่านต้องสำนึกสิครับในสิ่งที่เราบอกเนี่ยถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นหรือนิพพานที่ไม่เทียมเท็จปฏิบัติขันธ์5ให้ถูกต้องปฏิบัติอย่างรอบครอบทำอย่างที่เราบอกใช้ความรักใช้ปัญญาด้วยความคิดให้เป็นถูกต้องไหมและปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลไม่ต้องรอหลายภพชาติไม่ต้องเกิดหลายพรรษาหรอกตั้งปณิธานเลยชาตินี้เมื่อจบสิ้นอายุขัยหมดหน้าที่ของกูของใครแล้วกูขอกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาหรืออยากอยู่ช่วยอนุตตรธรรมาจารย์ขออายุยืนยาวนานแต่ต้องปฏิบัติให้รอบคอบให้เป็นปลาตัวที่หายใจด้วยเหงือกแต่เป็นปลาตัวดีที่จะสามารถนะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของปลาในยุคพลังงานใหม่มาช่วยเราทำงานต่อไปได้ก็ร้องขอพระบิดาไว้นิพพานให้ได้นะคือนิพพานแท้นะคือหลุดพ้นให้ได้แต่ลูกยังไม่ยอมหลุดพ้นขอที่จะเป็นอีกคนนึงที่จะช่วยงานไม่ต้องมาบอกเราครับตั้งปณิธานเอาไว้เองถ้าพระบิดาทรงอนุญาตท่านก็จะได้ตามนั้นถ้าพระบิดาไม่ทรงอนุญาตท่านก็ไม่ได้ก็ให้แค่กลับบ้านไม่ต้องลงนรกไม่ต้องมีสังสารวัฏไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกโอเคไหมฮะนะอ้าวสัญญารู้กันตามนั้นมารเป็นครูทำไมมารจึงเป็นครูเหตุผลข้อที่2ครับเป็นยังไงเป็นผู้ยื่นบททดสอบให้มารเป็นครูเพราะเป็นผู้ยื่นบททดสอบให้ท่าน1ทดสอบอะไรครับทดสอบความมีสติเหมือนเสาที่แล้วเรามีจอมมารเลยนะฮะอภิมหามารเลยนะฮะในสายตาของมนุษย์โลกเข้ามาทดสอบเราทดสอบสิ่งแรกทดสอบอะไรทดสอบความมีสติของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่สติครับมีมหาสติเพราะเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลรู้สติมีสติใช้สติพี่ๆน้องๆทั้งหลายรู้จักเราดีและวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงวันเสาร์เนี้ยท่านว่าเราสติแตกไหมบางคนกลัวแทนเรานะสติแตกแทนเราเลยรีบแจ้งเรามาว่าเขาจะไปซื้อหนังสือเราทั้งหมดแล้วมาจ้องจับผิดเราแล้วจะไปแจ้งความจะไปขึ้นศาลจะไปแจ้งความไอ้ลูกศิษย์เราก็ตกใจรีบโทรมาหาเราเลยครับเราก็ถามว่าโทรมาหาเรื่องอะไรมันก็บอกแบบนี้ว่ามันว่ามันจะอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยถามย้อนถามไปย้อนถามลูกศิษย์ว่าแล้วตั้งแต่คบกับเรามาเป็น10ปีเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่เราไปทำลายศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเรามีแต่ยกย่องใช่ไหมไอ้นี่มันเป็นศิษย์เก่านะมันบอกว่าใช่และมีตรงไหนบ้างที่เราสอนผิดแล้วเราไปบิดเบือนคำสอนของพระพุทธองค์หรือท่านเยซูคริสต์หรือท่านนบีโดยมีคนที่เขามีเหตุผลเหนือกว่าเรามาประนามว่าเราสอนผิดเรากล่าวผิดเคยมีไหมเขาบอกว่าไม่มีมีแต่ไอ้ขี้เมาเข้ามาก้าวล่วงแล้วกล่าวหาไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีหลักการไม่ได้มีข้อความอะไรเลยที่บอกว่าเราผิดตรงไหนมีอย่างเดียวคือที่มันตะแบงว่าขโมยธรรมะของพระศาสดาเอามากล่าวมาอวดอุตรินะถ้าที่ไม่ใช่นักบวชหัวก็ไม่ล้านนะคิ้วก็ไม่โกนเนี่ยแล้วเสือกจะมาพูดมาพ่นเรื่องธรรมะคนที่จะสอนธรรมะได้ต้องเป็นนักบวชนักพรตต้องเป็นพระจริงเหรอครับพ่อแม่ท่านสอนธรรมะได้ไหมพ่อแม่ไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชแต่พ่อแม่ก็มีคุณธรรมมีศีลธรรมพอไหมที่จะสอนลูกในเบื้องต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกมันจะบอกอีพ่ออีแม่กูบ่แม่นพระบ่ใส่นักบวชคอยสิบอกฟังเด้แปลว่าพ่อแม่กูไม่ใช่นักบวชไม่ใช่พระงั้นกูจะไม่ฟังกูจะไปฟังพระแต่พอชวนไปวัดไม่ไปกูไปวัดเหมือนกันนะแต่ไปเป็นประจำทุกปีปีละหนเดียววันปีใหม่วันบุญวันเกิดไปทำบุญนอกนั้นไม่ได้ไปหรอกใช่ไหมพี่น้องครับอ่ะไม่ต้องออกนอกเรื่องมากทดสอบความมีสติใช่ไหมมายั่วโมโหเราไม่โมโหเราไม่โกรธจิตเราว่างว่างไปจากทุกสิ่งว่างไปจากอารมณ์ขยะว่างไปจากกิเลสว่างไปจากตัณหาเพราะเราว่างไปจากการยึดติดอัตตาเรามีอัตตาแต่เราว่างการยึดติดจากอัตตาเราก็เลยไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตของเราก็เลยสงบแล้วเราก็ใช้ปัญญาได้ว่าที่มันพูดมันกล่าวหาเรานะเป็นเรื่องโกหกตอแหลเป็นเรื่องเท็จเป็นเรื่องโง่ของคนกล่าวหาทั้งนั้นแล้วเราจะไปทะเลาะกับไอ้คนโง่คนบ้าทำไมอ่ะใช่ไหมอ่ะแต่ถ้าเขาเป็นปัญญาชนแล้วไม่มีอารมณ์นะไม่มีอาการเลยแล้วเขาศึกษามาเยอะแล้วไม่เข้าใจเนี่ยนะแล้วมาตำหนิมาประนามเราอาจจะพอทนฟังได้แล้วเราจะถามว่าพร้อมจะฟังเราไหมเราจะสอนให้ว่าที่เราพูดอย่างเงี้ยความจริงมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะได้ฉลาดอย่างนี้ถ้าไม่ชวนทะเลาะกันเนี่ยเราคุยได้อยู่แล้วใช่ไหมเราจะลดตัวเองไปไฟต่ำนะเพราะการทะเลาะกันการแตกแยกกันขัดแย้งกันนั่นคือการไฟต่ำเรามีธรรมะสูงเราไม่ไปไฟต่ำอยู่แล้ว
ธรรมะของเราชั้นสูงไม่ใช่ชั้นต่ำธรรมะชั้นต่ำเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นสัตว์ถูกไหมครับเพราะเขาเนี่ยไม่มีปัญญาไม่มีสมองที่จะคิดไม่รู้หรอกว่าไหนถูกไหนผิดรู้อย่างเดียวกูไม่พอใจกูก็ก้าวร้าวถ้ากูพอใจกูก็ป้อไปป้อมาเหมือนไก่เหมือนหมูเหมือนหมาพวกนั้นแหละครับใช่ไหมแต่เราเป็นมนุษย์เรามีสมองให้ใช้เรามีปัญญาที่ล้ำเลิศเราใช้มันเป็นหรือเปล่าใช้มันคุ้มหรือเปล่าก็เท่านั้นเองนะอย่างที่สองบอกทดสอบความรักและปัญญาถ้าเราไม่รักเขาไม่สงสารไม่เมตตาเขาเราเอาเรื่องเขาไหมครับเอาเรื่องทางโลกยังได้เลยข้อหาเอาความเท็จใส่ไปในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ในทางธรรมะก็คือผิดศีลมุสากล่าวเท็จแล้วใช้คำหยาบก้าวล่วงจับจ้วงเราเอาเรื่องได้ทั้งนั้นนะครับแต่เพราะเรารักใช่ไหมเรามีความรักความเมตตาเราเลยอโหสิและเราก็มีปัญญาที่สามารถมองเห็นคุณค่าของมันว่ามันไม่ใช่มารธรรมดามันเป็นครูของเราถามว่าเรามีความสุขไหมล่ะที่เรามองแค่นี้ใช่ไหมท่านก็ใช้วิธีการแบบเราได้ปฏิบัติตนแบบเราได้เพราะเราทำตัวเองให้ท่านเห็นเป็นเยี่ยงอย่างแล้วเป็นผู้ยื่นบททดสอบข้อ3คือเป็นผู้ทดสอบการใช้ขันห้าของเราพอรับรู้รูปว่าไอ้เนี่ยเข้ามาประนามหยามเหยียดเข้ามาดูถูกดูหมิ่นดูแคลนดูถูกดูหมิ่นจับจ้วงถึงโคตรเง่าของเราด้วยเนี่ยโอ้โหด่าถึงโคตรเลยอะทั้งที่เรายังไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะงั้นเราสามารถที่จะรับรู้ความจริงได้รับรู้แต่เราไม่รับเอาตามที่เราสอนท่านไม่รับเอามาเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์ว่ามึงกำลังก้าวล่วงโคตรเง่ากูก้าวล่วงพระเจ้าก้าวล่วงพระบิดาก้าวล่วงพระเยซูกูไปยึดติดตรงนั้นเข้าของก็ขึ้นแต่นี่ของกูไม่ขึ้นเพราะว่าเวทนาขันไม่สั่นสะเทือนไม่เสียความรู้สึกพอไม่เสียความรู้สึกปั๊บกูเลยรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมในสัญญาขันก็ไม่ได้มีบันทึกว่ากูอาฆาตมาดร้ายอะไรกับมึงมาตั้งแต่อดีตชาติมึงถึงมาหาเรื่องกูมึงอาจจะมีแต่กูไม่มีเพราะกูว่างขันกูว่างอ่ะสัญญาขันกูก็ว่างถูกไหมแล้วมาถึงขั้นสังขารเมื่อว่างจากกิเลสกิเลสมารไม่มีเพราะเวทนาขันมันว่างและสัญญาขันเนี่ยในอรหัตกรรมเก่าๆนะก็ไม่มีแล้วเราจิตไม่ตกมารพูดไม่เข้าแทรกแต่ตัวคนที่มาก้าวล่วงเราอาจจะมีมารพูดเข้าแทรกนะเราเห็นตาเหลือกตาวาวตาเหลือกน่ากลัวมากเลยนะความเมตตงเมตตาเนี่ยหายหมดเลยนะถ้าเป็นมารหรือซาตานเนี่ยมันไม่ค่อยมีเมตตาหรอกนะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ใฝ่ดีจะมีจิตเมตตาหน้าหวานปากหวานหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะเรานี่เราวิเคราะห์ให้ท่านฟังใช่ไหมสังขารขันเนี่ยเป็นช่วงขั้นตอนของจิตที่เกิดการปรุงแต่งพอจิตเราว่างจากกิเลสคือไม่มีความรู้สึกไม่เสียความรู้สึกใช่ไหมตัณหาก็คือความอยากความไม่อยากของเราก็ไม่เกิดกูไม่อยากฟังมันกูอยากจะตั้นมันคืนตรงนี้ไม่มีเพราะว่างเวทนามันว่างเวทนาขันในการใช้ขันห้าเห็นไหมเราเก่งกว่าไหมเราเป็นคารวะนะใช้ขันห้าเก่งนะปฏิบัติโดยวิถีธรรมชาตินะมันเมื่อเราไม่มีจิตที่ติดกิเลสแล้วก่อให้เกิดตัณหาเหตุแห่งการเกิดอารมณ์ขยะที่จะตามมาเป็นผลของตัณหาเป็นที่มาจากกิเลสมันก็ไม่มีเหตุแห่งการเกิดเพราะมันไม่มีเหตุแห่งการเกิดโลภะโทสะจริตโมหะจริตของเราจึงไม่มีมันว่างมาตั้งแต่ขันเวทนาขันสัญญาขันแล้วมันจึงสามารถมองเห็นทุกสิ่งตามจริงได้เราจึงสามารถวิเคราะห์ไอ้คนที่มันมาก้าวล่วงเราเนี่ยได้เป็นฉากๆเพราะเรามีปัญญาเราไม่ได้เสียอารมณ์จิตปัญญาของเราจิตเราใสใจเราสวยสมองก็เลยปลอดโปร่งปัญญาญาณเป็นเลิศเพราะฌานฌานก็คือพลังอำนาจทางจิตของเราเนี่ยเข้มข้นมากเพราะจิตไม่ตกพอจิตไม่ตกก็สติไม่แตกเราก็คิดได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็เลยรู้เลยว่าคนนำทางตาบอดเนี่ยแล้วเลือกวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมเนี่ยมันหลงทางและหลงผิดมาแต่ต้นหนึ่งในผิดตรงนั้นก็คือยิ่งบังคับจิตยิ่งเอาไม้ทับจิตหรือทับหญ้าเอาไว้ปิดนิสัยปิดสันดานของจิตที่มันติดตัวอยู่เนี่ยปิดกดมันเอาไว้พอมาเปิดออกเพื่อมาอยู่ในสังคมโลกเหมือนมนุษย์เหมือนชาวบ้านธรรมดาปรากฏว่าสติแตกง่ายแล้วโทสะจริตรุนแรงกว่าคารวะธรรมดาซะอีกเพราะชินกับการถูกกวนตีนถูกยั่วยุเขาชินแล้วอันนี้ไม่มีใครยั่วยุตัวเองเข้าใจผิดแล้วยั่วยุตัวเองตบะแตกสติแตกโลกแตกเส้นเลือดแตกความสำรวมแตกแตกทุกอย่างแล้วจะไม่ให้เราเมตตาให้อภัยได้ยังไงครับเพราะเรามองเห็นแล้วเหมือนกับเห็นเด็กอะเด็กที่งอแงนะเราก็สงสารเด็กนะก็เลยพยายามปลอบโยนเด็กและไม่ไปโกรธเด็กนึกภาพออกไหมเราคิดของเราอย่างนั้นนะสอบผ่านไม่ผ่านไม่รู้แต่เราว่างไปจากสิ่งนั้นทุกวันนี้เราก็ยังเมตตาอยู่นะ
ราไม่เอ่ยนามไม่เอ่ยชื่อเราแค่เอาคุณสมบัติมาเป็นบทเรียนเพื่อสอนศิษย์เราอย่างพวกท่านที่ฟังอยู่ที่รู้เรื่องนี้ว่าเราสอนอะไรเอามารมาเป็นครูให้ได้ประโยชน์นะไม่ทำร้ายมารเอาถ้ามารอยากจะเป็นมารต่อไม่ละเลิกการเป็นมารก็มารจะไปนรกหรือตกบึงไฟหรือโดนไฟชำระหรือจะไปสวรรค์ชั้นไหนก็เป็นเรื่องของมารไม่เกี่ยวกับเราถ้ามารไม่ฟังเราแล้วก็พยายามแบ่งแยกนะประการที่3ครับทำไมมารจึงเป็นครูเพราะมารเป็นผู้มอบบทเรียนให้1บทเรียนแห่งความรักบทเรียนแห่งความชังบทเรียนแห่งความชังนั่นคือสิ่งที่เขาแสดงให้เราเห็นบทเรียนแห่งความรักนั้นคือเงื่อนไขที่เขาชังเรามันทำให้เราสั่นสะเทือนเป็นความรักเกิดขึ้นได้ว่ามันจะไม่มีปัญหาไม่จะไม่มีเวรไม่มีการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันเราจะไม่มีวันตกหลุมพรางเขาที่เขาจะพาเราลงนรกได้เพราะเราไม่ใฝ่ต่ำเราวางเฉยจิตเราเป็นอุเบกขาเพราะว่าเมื่อจิตวิญญาณเราจะหลุดพ้นจิตวิญญาณของเราต้องเป็นสุญญตามันแสดงว่าเราต้องฉลาดใช้อายตนะของเรามองให้เป็นฟังให้เป็นพูดให้เป็นนึกคิดให้เป็นใช้ปัญญาให้เป็นใช่ไหมใช้แล้วเราก็ไม่ไปยึดติดกับมันที่ประเภทที่เราจะมาบอกนี่กูเห็นมากับตากูได้ยินมากับหูนะอะไรอย่างเงี้ยกูปฏิบัติมาด้วยตัวกูเองกูเจอเนี่ยนี่เราแค่บอกท่านว่าเราสื่อจากพระเจ้าเราบอกแค่นั้นแต่ท่านใช้ปัญญาของท่านพิจารณาเองจะเชื่อไม่เชื่อเป็นหน้าที่ของท่านไม่ใช่หน้าที่ของเราบทเรียนแห่งความรักความจังเล่าไปแล้วบทเรียนบทที่2ที่มารส่วนใหญ่จะมอบให้กับพวกเรานะก็คือบทเรียนแห่งความโง่และบทเรียนแห่งความงมงายโง่กับงมงายมันมาด้วยกันครับคำว่างมงายแปลว่ามีสติปัญญาแล้วไม่รู้จักใช้ความโง่นะฮะก็คือมีสติปัญญาแล้วใช้ไม่เป็นส่วนงมงายนั้นมีสติปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้มันผู้ที่จะมามอบเงื่อนไขให้กับเราก็คือมารทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นพญามารหรือนางมารหรืออีมานก็แล้วแต่นะมันพร้อมให้บทเรียนเราในบทเรียนบทที่2คือบทเรียนแห่งความโง่เราโง่หรือเราฉลาดถ้าเราโง่แสดงว่าเราไม่มีความสามารถในการคิดถ้าเราโง่แต่ถ้าเรางมงายเนี่ยความสามารถในการคิดของเรามีแต่เราเสือกจิตตกไปใช้อารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบในการขับเคลื่อนมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมที่แสดงว่าเราพลาดแล้วเราตกเป็นทาสมารแล้วเราสอบตกเมื่อถูกมารทดสอบแต่ถ้าเราเนี่ยเจอปัญหาที่มันมาเป็นอุปสรรคขัดขวางเราเราสามารถฉลาดที่จะใช้ปัญญาของเราคิดในการป้องกันตัวเราเองได้เอาตัวเราเองออกมาจากสถานการณ์ที่มันมาคอยวุ่นวายกับเราได้หรือพาตัวเองออกมาจากความงมงายความหลงไหลความงมงายมีสติทางวิญญาณเกิดขึ้นว่าเฮ้ยกูต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยมันดีกับกูจริงเปล่ามันมาดีกับกูมากเป็นพิเศษเนี่ยนะมันจะมาปลอกลอกอะไรกูไหมหรือเขาปรารถนาดีกับกูจริงนั่นก็คือการไม่งมงายละพยายามที่จะคิดหาคำตอบหาเหตุผลโดยไม่ได้เชื่อตามอย่างง่ายๆนะนี่คือมารมาสอนให้เราฉลาดขึ้นข้อที่3บทเรียนที่มารเป็นครูมอบให้กับเราเป็นครูสอนนักเรียนเนี่ยก็ต้องเป็นให้บทเรียนใช่ไหมความกลัวกับความกล้าถ้าเราเจอมารแล้วเรากลัวเนี่ยที่เขามาก้าวล่วงเราอะว่าด่าพระพุทธเจ้าด่าพระศาสดาเนี่ยถ้าเราด่าจริงเราต้องกลัวแน่นอนโอ้โหไอ้เหี้ยนี่แม่งมันเป็นจอมยุทธนะเป็นเจ้าสำนักเจ้าลัทธินะสาวกมันก็เยอะชิบหายแล้วกูนะเพราะกูเผลอไปด่าพระพุทธองค์ไปด่าพระศาสดานั่นแหละถ้าเรารู้ว่าเราชั่วจริงเนี่ยพอเขาขู่มาเนี่ยเราต้องกลัวแล้วเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วอาจจะถ้าดำดินได้มีอภิญญานะสามารถล่องหนหายตัวได้ดำดินได้หายวาบได้เราคงต้องรีบทำแล้วไม่นั้นถ้าอยู่นั้นเป็นจำเลยแน่ๆไอ้นี่เรารู้สึกเฉยเราไม่กลัวครับเรามีความกล้าเพราะเราเชื่อมั่นในตัวเองว่า32ปีที่เราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าเรามากล่าวอนุตตรธรรมอยู่บนโลกนี้เรายังไม่เคยทำแบบนั้นไม่เคยก้าวล่วงจ้วงจับพระศาสดาอย่าว่าแต่พุทธศาสนาเลยศาสนาคริสต์อิสลามเราก็ไม่เคยกล่าวไม่เคยก้าวล่วงจ้วงจับอย่าว่าแต่พระศาสดาเลยสาวกหรือสานุศิษย์ของศาสนานั้นๆเรายังไม่เคยดูถูกดูแคลนเขาเลยเพราะเป็นเสรีของทุกประเทศชาติโดยเฉพาะประเทศไทยองค์ในหลวงรัชกาลที่9และ10เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนาพระองค์เปิดโอกาสให้เสรีหมดใครจะนับถือศาสนาอะไรอย่างไรก็ตามแต่ขณะที่มีบางคนพยายามจะเอาศาสนาที่ตัวเองชอบตัวเองรักเนี่ย
พยายามจะมาเป็นศาสนาประจำโลกศาสนาอื่นต้องปฏิเสธทั้งหมดบังคับให้คนทั้งประเทศนับถือศาสนาเดียวกับที่ตนยอมรับนับถือนี่มันทำเกินกว่าเหตุไหมครับโลกนี้เสรีป่ะครับนะนี่เราไม่อยากไปก้าวล้ำในทางการนะแต่พูดให้ท่านฟังนะเพราะโชคดีที่เราเป็นคนดีโชคดีที่เราไม่สร้างศัตรูเรามาสอนธรรมะกล่าวพระโอวาทของพระบิดาของพระเจ้าเพื่อจะพาจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆซึ่งยุคนี้ไม่มีใครสามารถจะจำทางกลับไปกราบพระบาทพระบิดาบ้านเดิมบ้านเกิดของจิตวิญญาณของท่านได้มีแต่เราเนี่ยที่จำได้เพราะเรากลับไปแล้วเราเพิ่งกลับมาเรายังจำทางได้อยู่แล้วเรารู้วิธีจะกลับไปยังไงใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ใครจะก้าวตามเรามาก็เชิญนะเราไม่จูงไม่โน้มน้าวจิตใจไม่สร้างกระบวนการที่เรียกว่า suggestion ไม่น้าวโน้มจิตใจไม่มีอะไรที่เราจะ motivate ก็คือไม่มีเครื่องจูงใจไม่มีเครื่องจูงใจถ้าเป็นเครื่องจูงใจเหรอก็คือเราจะต้องตายวันนี้แล้วหลุดพ้นกลับบ้านได้พิสูจน์ให้ท่านรู้ว่าเนี่ยเรากลับไปกราบพระบาทพระบิดาจริงนะเสียเวลานะมันไม่ทันนะไปแล้วจะกลับมาเนี่ยไม่ง่ายนะแต่ปฏิบัติไปด้วยกันเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าปฏิบัติตามเรานะแทนที่ไปนั่งอยู่โดดเดียวเดียวดายไม่ปฏิบัติกับคนจริงๆในชีวิตจริงในสังคมเนี่ยถามว่าท่านจะก้าวหน้าทางจิตวิญญาณก้าวหน้าทางจิตหยาบก้าวหน้าทางพฤติกรรมก้าวหน้าในการมองโลกมองชีวิตก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตได้รวดเร็วและว่องไวไหมถ้าท่านมาเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลไม่ใช่สิทธิ์เรานะสิทธิ์พระบิดานะเราใช้คำว่าสิทธิ์จิตวิญญาณไม่ใช่สิทธิ์ปริญญานะครับ เราไม่บังอาจหรอกท่านเราเป็นผู้สื่อครับเราเป็นผู้สื่อสื่อทั้งข่าวสื่อทั้งธรรมะสื่อทั้งความจริงนะบทเรียนแห่งความกลัวความกล้านะมารเป็นครูเราได้เพราะมีบทเรียนบทที่4ครับบทเรียนแห่งโลภโกรธหลงครับเป็นบทเรียนว่าถ้าไม่ถูกใจนะก็จะโกรธถ้าถูกใจก็จะโลภก็จะหลงให้เราได้เรียนรู้ว่าตัวเราเป็นคนมีนิสัยอย่างไรถ้าเราเป็นคนนิสัยขี้เอาเนี่ยเขาก็จะมาทดสอบเราด้วยการเอาเรื่องเอาสิ่งที่จะมาน้าวโน้มจิตใจให้เราเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นความขี้เอาเกิดขึ้นนะถ้าเราแสดงออกซึ่งความขี้เอาเมื่อเห็นของเขาแล้วเราอยากได้ปั๊บเราจะแสดงความโลภออกมาทันทีนี่แสดงว่าเราสอบตกถูกไหมนี่แสดงว่าไอ้มารเนี่ยมันมายั่วเราให้เราโลภให้เราอยากได้ถ้าเราไม่โลภเราไม่อยากได้ของของมันแสดงว่าเราสอบผ่านนะบททดสอบนี้และเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อเราไม่สั่นไหวไปตามสิ่งยั่วยุสิ่งเร้าใจโกรธก็เหมือนกันมันมากล่าวถึงโคตรเราถึงบรรพบุรุษเราด่าว่าเราเป็นไอ้เจ๊กกล่าวว่าเราด่าพระพุทธเจ้ากล่าวเทศทั้งนั้นน่ะนะแล้วก็กล่าวเรื่องอื่นอะไรเยอะแยะไปหมดกล่าวว่าเอาธรรมะมาแล้วหาวิชาฟิสิกส์มาอธิบายเราบอกไอ้คนที่พูดอ่ะถ้ามึงเก่งเรื่องฟิสิกส์ทำไมมึงไม่ทำแบบที่มึงเข้าใจว่ากูทำอ่ะก็มึงลองทำมาสอนอนุตตรธรรมแบบกูสิแค่มีความรู้เรื่องฟิสิกส์กับมีความรู้เรื่องทางโลกมึงอย่ามาอุปโลกนะว่าเรียนมาเยอะนะสอนธรรมะแข่งกันสินะนายก็ทำของนายเราก็ทำของเราให้ประชาชนให้คนทั้งหลายคนทั้งโลกเขาตัดสินเราไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมากัดกันหรอกเนี่ยเราไม่ทะเลาะด้วยหรอกนะเราไม่ไฝ่ต่ำเพราะว่าการทะเลาะกันเป็นเรื่องฝ่ายต่ำเพราะมองว่ามนุษย์เนี่ยมีปัญญาสูงเป็นสัตว์ชั้นสูงมนุษย์ไม่ควรจะทะเลาะกันไม่ควรกัดกันเหมือนหมูเหมือนหมามันถ้ากัดกันเป็นหมูเป็นหมาแปลว่าเป็นสัตว์ประจำโลกอย่างที่พวกท่านไปดูถูกพวกเขาว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเราเรียกพวกเขาว่าเป็นสัตว์ประจำโลกนั่นคือสัตว์ชั้นต่ำนะถ้าตามต่ำก็คือพวกเชื้อโรคก็คือตามต่ำนะถ้ายิ่งกว่าตามก็คือพวกสัตว์นรกทั้งหลายไอ้พวกนั้นไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาพูดกันนะโอเคนะประการที่4มารเป็นครูของเราเพราะอะไรเพราะเป็นผู้จุดเทียนแห่งปัญญามันช่วยจุดเทียนแห่งปัญญาให้กับเราถ้ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีปัญหามนุษย์เราจะไม่คิดครับมนุษย์จะคิดก็ต่อเมื่อเรามีปัญหาครับมีกินดีอยู่ดีถ้าชีวิตไม่มีปัญหาก็จะอยู่อย่างสงบสุขแต่พอมีปัญหามีเรื่องราวให้ขบคิดให้พิจารณาให้ต้องตัดสินใจให้ต้องเรียนรู้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเพราะเป็นคนรังเกียจการเรียนรู้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่เรียนรู้ตั้งแต่วันเกิดจนวันตายไม่ว่าอายุไหนวัยไหนจิตหยาบของมนุษย์แม้กระทั่งจิตวิญญาณของมนุษย์ต้องการบทเรียนในการเรียนรู้ที่จะเป็นบทเรียนในการที่เป็นมนุษย์เนี่ยต้องการเรียนรู้แต่ถ้าเราขี้เกียจเรียนรู้เราก็โง่ชีวิตของเราเรียบราบเรียบเหมือนคลื่นในน้ำทะเลไม่นึกในน้ำไม่มีคลื่นเลยมันราบเรียบอะทะเลมันสวยเพราะมันมีคลื่นนะไม่มีทะเลที่ไหนไม่มีคลื่นหรอก
ขนาดทะเลสาบยังมีคลื่นเลยแต่มันเล็กกว่าในทะเลใหญ่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นนะการมีคลื่นมันสวยงามเป็นริ้วพริ้วเนี่ยแต่ถ้ามันเรียบแบนแต่แต่มันอย่างที่ผู้ชายแซวผู้หญิงบางคนเธอหันหน้าหันหลังเนี่ยเหมือนกันเลยเธอเพราะอะไรหน้าอกหน้าใจหายไปไหนไม่รู้ด้านหน้าก็เหมือนด้านหลังเวลาไปประกวดนางงามเนี่ยอกต้อง32เอวต้องเท่านั้นสะโพกต้องเท่านี้ใช่เปล่าต้องมีส่วนโค้งส่วนเว้าเราทำเหมือนหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นไหมถ้ามันแบนแบนหน้าก็แบนหลังก็แบนนะเขาบอกเป็นผู้หญิงอ่ะมันจะสวยตรงไหนนะก็ต้องสวยที่ใจไงสวยที่กิริยามารยาทสวยที่น้ำใจก็ต้องไปวาดที่ตรงนั้นแต่ถ้ามาวาดทั้งมิติของเนื้อหนังอ่ะไม่สวยหรอกถ้าไม่มีเคิร์ฟเอ้ยไม่ใช่ไม่มีโค้งไม่มีเว้า ใช่ไหมเราก็พูดความจริงอ่ะนะทุกคนก็รู้ผู้หญิงเองก็ทราบผู้ชายก็รู้นะฮะโอเคเป็นผู้จุดเทียนแห่งปัญญาเพราะอะไรเพราะมารเป็นครูของเราด้วยการสร้างปัญหาทางจิตใจให้กับเราเห็นไหมท่านที่โกรธแทนอาจารย์อ่ะที่โดนมารมาก้าวล่วงอ่ะเห็นไหมฮะเข้ามาสร้างปัญหาทางจิตใจให้กับท่านแล้วท่านก็เลยมาบอกมาขออาจารย์ว่าขอไปฉะกับมันสักตั้งได้ไหมเห็นท่านอาจารย์เงียบเหลือเกินนะเราบอกว่าอย่าสอบตกทำจิตให้เป็นอุเบกขาเขาสร้างปัญหาทางจิตใจให้กับเราแล้วเราสามารถนะอดทนอดกลั้นให้อภัยแล้วมีมหาสติคุ้มครองจิตใจของตัวเองไม่ให้แปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมที่เขาเหวี่ยงมาเนี่ยถ้าเราทำได้เราสุดยอดไหมซึ่งท่านจะทำได้ท่านต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาคิดเพื่อมองให้เห็นโอกาสที่มันสร้างให้เราฉลาดขึ้นนะใช่ไหมใช้วิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยเราก็สอนลูกศิษย์เราไปนะลูกศิษย์เลยรู้ว่าอ๋อท่านอาจารย์สุดยอดไม่ต้องชมเราหรอกนะถ้าเราไม่สามารถเป็นแบบนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้พระบิดาไม่ทรงเรียกเราว่าพระบุตรเอกหรือบุตรรักแห่งพระบิดาหรอกเราภูมิใจของเราอยู่แล้วนะมันท่านไม่ต้องชมเราก็ได้แต่ถ้าท่านเพิ่งเห็นเราก็ดีใจท่านจะได้เชื่อมั่นในสิ่งที่เรากล่าวฟังแล้วเอาไปขบคิดไม่ใช่ฟังมั่งไม่ฟังมั่งเพราะบางอย่างไม่ค่อยเชื่อมั่นนะโอเคนะสร้างปัญหาทางจิตใจอย่างที่สองสร้างปัญหาในการทำงานมารบางคนเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านนะขนาดอยู่ในที่ทำงานบางคนยังทำตัวเป็นอุปสรรคขัดขวางท่านเช่นคอยขัดขวางความคิดเห็นของท่านคอยคัดค้านเวลาท่านจะทำประโยชน์ก็คัดค้านค้านด้วยปากบางทีมันค้านด้วยการทำตัวเป็นศัตรูหรือบางทีมันก็เป็นมารมาค้านโดยการทำตัวเป็นพวกเดียวกับท่านเฮ้ยมึงกูว่านะมึงอย่าทำเลยเชื่อกูมึงขยันไปก็เท่านั้นเจ้านายมึงบริษัทมึงงกมึงเชื่อกูอยู่มาก่อนมึงอีกกูขยันแทบตายนะแม่งเวลาผิดพลาดอะไรหน่อยเดียวแม่งยังด่าเลยเนี่ยคือมารของท่านนะไม่ใช่มารของบริษัทนะเป็นมารของท่านท่านจะสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับทีมงานให้เป็นประโยชน์แต่มันกลับมาคัดค้านมันกลับมาขัดขวางนิยามของคำว่ามารท่านคงจำได้นะมันทำให้เราต้องใช้ปัญญาสร้างปัญหาในการทำงานเราต้องใช้ปัญญาคิดว่าเราจะเอาตัวเราเองออกจากปัญหาที่มันทำตัวเป็นอุปสรรคได้อย่างไรไม่ใช่ใช้ปัญญาว่ากูจะฆ่าไอเวนี่ได้ยังไงเพื่อให้มันพ้นทางกูไปกูรำคาญมันไออย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ได้ใช้ปัญญานะแต่ท่านใช้อารมณ์ท่านใช้ความรู้สึกนำปัญญาอย่าทำนะฮะอย่าทำส่วนใหญ่ก็สอบตกใช่ไหมเพราะใช้อารมณ์จัดการไม่ได้ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญามันจะเข้าถึงความรักเข้าถึงความรู้เข้าถึงความดีงามแล้วเอามาแสดงออกเพื่อจะจัดการกับไอ้มารพวกนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นท่านจะมีอำนาจเหนือมารแน่ๆถ้าใช้ปัญญาและใช้ความรักประการที่3เป็นผู้จุดเทียนแห่งปัญญาคือสร้างปัญหาในการดำเนินชีวิตให้กับเราเมื่อมันสร้างปัญหาในการดำเนินชีวิตให้กับเรานี่เสร็จแล้วปัญหาใหญ่มากหลายคนสอบตกพอมันเป็นอุปสรรคบนเส้นทางชีวิตของกูเมื่อไหร่มีทางเดียวมึงกับกูอย่าอยู่ร่วมโลกเดียวกันคำนี้เป็นคำที่อันตรายมากคือกูต้องฆ่ามึงกูต้องทำร้ายมึงกูต้องจัดการมึงเพื่อให้กูไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตแทนที่จะมองว่าเขาสร้างปัญหาฆ่าเขาตายปัญหานั้นก็ไม่ได้ลุล่วงยิ่งสร้างปัญหาซ้ำเราต้องดูว่ามันสร้างปัญหาอะไรให้กับเราถ้าเราฉลาดใช้ปัญญาเราต้องจัดการกับปัญหาที่มันยื่นมาให้เราไม่ใช่จัดการครูคนที่เอาปัญหามาสอนเราเพราะท่านมองว่ามันเป็นอีกเจ้ากรรมนายเวรมันไม่ใช่ครูของกูถ้าครูของกูต้องเป็นครูที่ดีครูชั่วๆกูไม่เอาแล้วถามว่าท่านจะฉลาดได้ไหมในชีวิตเนี่ยท่านรู้แต่เรื่องดีอย่างเดียวฉลาดแต่เรื่องดีๆแต่เรื่องชั่วๆท่านโง่แล้วชีวิตท่านเนี่ยโอกาสจะเป็นเหยื่อของพวกมารหรือพวกชั่วจะมีตลอดชีวิตการเสียรู้ใครเสียประโยชน์ให้กับใครท่านยอมง่ายๆนะถ้าท่านไม่ตัดไม่เต็มใจจะเสีย
พราะฉะนั้นวิธีการป้องกันไม่ให้ท่านเสียรู้คนชั่วท่านก็ต้องรู้จักความชั่วต้องรู้จักคนชั่วว่าความชั่วมันเป็นยังไงคนชั่วมันเป็นยังไงถ้าท่านจะรู้ท่านก็ต้องคบกับคนชั่วไม่ใช่ไปฆ่าไอ้คนชั่วถ้าท่านโง่ก่อนแล้วท่านต้องฉลาดตามแน่นอนคืององูมาก่อนช้อชิงท่านก็ชอบพ่นชอบพูดกันนั่นแหละเห็นไหมเราเจ็บครั้งเดียวเป็นประสบการณ์พระบิดาจึงให้ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจำความเหลวไหลจำความผิดพลาดใดๆในชีวิตเอาไว้ได้อย่างแม่นยำแม่นยำกว่าสิ่งดีๆที่ท่านเผชิญมาเป็นประสบการณ์ชีวิตซะอีกส่วนมากสิ่งดีๆท่านจะลืมสิ่งที่ไม่ค่อยดีท่านจะจำจนวันตายประสบการณ์ชีวิตที่ร้ายมันเป็นสัญชาตญาณที่จิตวิญญาณของท่านโดยพระบิดาออกแบบไว้ให้จำเจ็บแล้วต้องจำผิดพลาดแล้วต้องจำจำไว้นะอย่าทำแบบนั้นอีกพ่อแม่ก็สอนแบบนี้ให้จำนะแต่เรื่องดีๆเคยพูดไหมโอ้ยลูกดีมากเลยลูกประพฤติดีมากแม่มีความภาคภูมิใจพ่อภาคภูมิใจในตัวลูกจำไว้นะลูกทำแบบนี้ดีส่วนมากไม่พูดมีแต่ยกยอยกย่องสมองเรามีที่ว่างน้อยครับจำเรื่องดีๆไว้มีประโยชน์อะไรครับแค่ทำให้ตัวเองมีความสุขแต่ชีวิตก็ยังจะมีผิดพลาดอีกชีวิตก็ยังมีความโง่อีกมีการเสียรู้เสียท่าเสียประโยชน์เสียโอกาสเสียเวลาเสียใจเสียความรู้สึกสารพัดเสียเลยจากการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดจากการไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตจากการไม่รู้เท่าทันคนชั่วสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ท่านฉลาดขึ้นท่านต้องจำพระบิดาเลยให้มนุษย์เราเนี่ยมีสัญชาตญาณในการจำสิ่งที่เราอยากจะลืมและทำให้ท่านลืมในสิ่งที่ท่านอยากจะจำแน่นอนสิ่งที่ท่านอยากจำมันดีหรือเลวล่ะอยากจำแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆคนดีๆแต่เป็นไงฮะท่านจะลืมท่านจำได้ไหมในชีวิตของท่านจนถึงวันนี้ท่านเคยเจอเพื่อนมนุษย์ที่เป็นเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆครูบาอาจารย์นะผู้มีพระคุณเนี่ยท่านเคยเจอคนดีๆมีใครบ้างท่านจำได้หมดไหมตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึงวันนี้แต่ถ้าท่านถามตัวท่านเองว่าตั้งแต่3ขวบจนถึงวันนี้ไอ้คนที่มันเลวกับท่านในชีวิตเลวสุดที่จะเลวนะมีใครบ้างแล้วเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงท่านจำได้หมดนะจำได้แม้กระทั่งหน้าตามันจำได้แม้กระทั่งคำพูดและน้ำเสียงของมันไม่เจอกัน10ปีมันนานพอนะลืมมันไปแล้วด้วยซ้ำแค่ได้ยินเสียงมันนะในปีที่10พอดีได้ยินเสียงอีเวนนี่กับไอเวนนั่นของขึ้นเลยครับเพราะกูจำได้ว่าอีเวนนี่แหละแม่งเป็นศัตรูกูคู่แค้นคู่อาฆาตหลอกลวงกูทำร้ายกูมันเหมือนกับว่ามันเพิ่งทำร้ายกูตะกี้ถ้าที่จริงๆผ่านไปแล้ว10ปีนี่คือธรรมชาติของการเป็นมนุษย์พี่น้องครับมันเขาถึงบอกว่าก็พยายามอย่าไปจำอารมณ์ให้จำเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดล้มเหลวในชีวิตของท่านไปเสียรู้เขาเพราะเราโง่เราต้องจำไว้ว่าเราโง่อย่างไรถ้าเราจะไม่โง่เราจะฉลาดเราไม่ถูกเขาทำร้ายไม่ถูกเขาเอาเปรียบรังควานอีกเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้จำสิ่งนั้นอย่าไปจำอารมณ์ที่กูโกรธแอแค้นอาฆาตพยาบาทอย่าจำมันไม่มีประโยชน์นะเรื่องร้ายๆในชีวิตจำแต่สาระมันจำแต่เรื่องราวรับรู้แล้วอย่าไปรับเอามาเป็นอารมณ์นี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับขันธ์5อีกแล้วเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่ผ่านมาไม่มีใครพูดถึงเลยใช้แต่นิสัยใช้แต่สันดานในการดำเนินชีวิตนิสัยทางอารมณ์เป็นยังไงสันดานในการมองโลกเป็นยังไงนิสัยในการดำเนินชีวิตเป็นไงก็ใช้ไปแบบนั้นแต่ขาดการสั่นสะเทือนขันห้าตามกระบวนการและขั้นตอนที่ถูกต้องขาดความรักขาดปัญญาเวรกรรมถึงเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่รู้จะสิ้นสุดยุติสังสารวัฏที่ตรงไหนก็เลยไปโทษขันห้านั่นแหละแล้วพอใครบอกว่าสังสารวัฏไม่มีจริงหรอกแต่ที่มันมีเพราะเราสอบตกบทเรียนโลกบทเรียนกรรมเลยทำให้กฎแห่งกรรมมันทำงานเราจึงหนีสังสารวัฏไปไม่พ้นแล้วถามว่าใครเป็นคนสร้างสังสารวัฏก็ไอ้จิตหยาบของคุณที่เป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบสร้างบาปไว้ให้กับจิตวิญญาณจิตวิญญาณเลยต้องเวียนตายเวียนเกิดเราจึงบอกว่ากินขนมปังของพระบิดาสิจิตวิญญาณของท่านจะไม่ต้องตายก็แปลว่าจะเป็นอมตะเพราะไม่ได้ทำผิดคิดชั่วใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตได้ถูกไหมแล้วไม่ต้องไปพูดถึงไฟชำระในนรกเลยก็ได้เพราะไม่ต้องตายไม่ต้องเวียนได้ตายเกิดไม่ต้องลงนรกไม่ต้องพูดถึงก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก้าวเดินตามมรรควิถีจิตจักรวาลให้ถูกต้อง
ไม่ต้องมีภพชาติคือถ้าหลุดตรงนี้ได้นะนิพพานกรรมนิพพานความทุกข์นิพพานกิเลสหนาตัณหาเยอะได้หมดจิตวิญญาณก็พร้อมจะหลุดพ้นเมื่อทำหน้าที่เสร็จหรือเมื่อจบยุคพลังงานเก่าเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่และไม่ต้องการจะทำหน้าที่ต่อก็สามารถจะกลับบ้านได้อายุเป็นร้อยร้อยปีก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะท่านหมุนธรรมจักรเนี่ยท่านต้องมีจิตรักและเมตตาท่านจะไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์เพราะกินเลือดเนื้อของสัตว์มันทำให้ท่านอายุสั้นเพราะมันไม่ใช่อาหารของเราเหมือนรถยนต์เนี่ยเขาใส่เบนซินท่านเอาโซล่าไปใส่เนี่ยไม่ใช่น้ำมันที่รถยนต์คันนั้นต้องใช้มันพออาจจะวิ่งได้แต่กระชึกกระชักในสุดเครื่องก็พังจอดตายกลางทางไปไม่ได้ก็แสดงว่าอายุสั้นร่างกายของท่านอายุสั้นเพราะไปกินเลือดกินเนื้อของสัตว์ซึ่งมันไม่ใช่อาหารเราบอกแล้วว่าพืชสามารถที่จะให้โปรตีนกับท่านได้ร่างกายของท่านต้องการโปรตีนจริงๆแค่ 7% เท่านั้นไม่ได้กินเป็นกิโลกิโลไปดูสิช้างม้าวัวควายอ่ะเขากินแต่หญ้านะโอกาสที่เจอมดแมลงตะกั่วแตนที่อยู่กับหญ้าช้างม้าวัวควายมันงับเข้าไปกินโปรตีนจากสัตว์หลงเข้าไปบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนะแต่ไม่เคยกินโปรตีนสำเร็จรูปไม่เคยกินอาหารเสริมที่ทำด้วยโปรตีนถูกไหมใช่ไหมพระบิดาจึงอนุญาตให้กินไข่ได้ถ้าอยากจะกินโปรตีนในไข่ก็มีและในไข่ก็มีคอเลสเตอรอลที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของท่านด้วยขณะที่โดนฝรั่งหลอกว่าอย่า กินไข่มากนะมันมีคอเลสเตอรอลจะทำให้โรคเบาหวานคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราที่ผลิตเองกับคอเลสเตอรอลที่มันก่อให้เกิดโรคเบาหวานอะไรพวกนั้นมันเป็นคอเลสเตอรอลคนละชนิดกันนะครับนะมันเป็นเรื่องทางการค้าทั้งนั้นนะครับก็เหมือนสถานการณ์โควิดทุกวันนี้ครับไม่ต่างกันเลยพี่น้องนะอ้าวประการต่อมาทำไมมารจึงเป็นครูประการที่5รู้สึกจะมี6ประการนะพี่น้องนะทนฟังนิดหนึ่งนะเป็นผู้เสียสละและกล้าหาญมารเป็นครูของเราเพราะครูเป็นครูของเราเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เสียสละและมีความกล้าหาญในการที่จะสอนศิษย์กล้าหาญที่จะออกคำสั่งศิษย์กล้าหาญที่จะลงโทษศิษย์ว่าลงโทษศิษย์ด้วยความรักไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุให้พ่อแม่ผู้ปกครองมาฟ้องนะมาอาฆาตพยาบาทครูต้องเชื่อมั่นและมีความกล้าแม้ถ้าจะเคี่ยนตีลูกของชาวบ้านถ้าครูเห็นว่ามันสมควรจะลูกจะโดนตีมีเหตุผลพอจะเล่าให้พ่อแม่ฟังก็ได้และจะตีมากตีน้อยครั้งตีแรงตีหนักแค่ไหนใช้อะไรตีครูได้ใช้ปัญญาอย่างมีสติไม่ใช่ใช้สติเพราะมีอารมณ์นะเป็นตัวขับเคลื่อนการลงโทษนักเรียนทำไปเถอะครับนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้เสียสละและกล้าหาญเพราะว่าอะไรไหมเขาไม่กลัวกฎแห่งกรรมเขามาก้าวล่วงเราแรงแรงอย่างที่ท่านได้เห็นมาเป็นตัวอย่างเขากลัวกฎแห่งกรรมไหมตอนนั้นเขาขาดสติใช้แต่สติใช้อารมณ์ตกหลุมพรางการยั่วยุตัวเองด้วยตนเองนะไม่ใช่เราเป็นคนยั่วยุนะเขาทำไปโดยไม่กลัวกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเนี่ยถ้าทำแบบนี้ลูกแก่โทสะนะจะมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดนี่เราพูดเรื่องจริงนะครับคนที่โทสะจริตรุนแรงจะป่วยแบบนี้แล้วก็จะต้องหาทางออกด้วยการนั่งกรรมฐานหาทางออกด้วยการนั่งสมาธิด้วยการข่มอารมณ์ข่มจิตตัวเองให้สงบเพราะอยู่ในกับธรรมชาตินี่มีแต่คนกวนตีนกวนตากวนใจกูตลอดเพราะดันไปหยิบเป็นคนคิดมากอ่ะไปเที่ยวหยิบต้นหยิบนั่นหยิบนี่มาเป็นอารมณ์ให้กับตัวเองมาสร้างเงื่อนไขทางอารมณ์ให้กับตัวเองโดยไม่มีใครหยิบเองนี่แสดงว่าไม่ปกติถูกไหมเขาไม่กลัวกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเขามาสอนเราให้รู้ดีรู้ชั่วด้วยการไม่กลัวกฎแห่งกรรมเนี่ยเขามีพระคุณกับเราไหมประการที่สองเขาทำหน้าที่ชั่วอย่างสมบทบาทเขาแสดงออกอย่างไม่ยั้งแสดงออกอย่างไม่อายแสดงออกอย่างไม่กลัวบาปโอ้มีครูที่กล้าหาญแบบนี้มันเท่ากับว่าสอนลูกศิษย์อย่างเราเนี่ยได้อย่างละเอียดลึกซึ้งทุกมุมมองสอนหมดเปลือกแล้วเราไม่ขอบคุณไหมไม่ขอบคุณได้ไหมนี่แสดงว่าครูของเรานี่เสียสละและกล้าหาญอย่างยิ่งสมควรให้อภัยมากๆประการที่3ครูเป็นผู้เสียสละและกล้าหาญเพราะไม่ขาดกลัวการถูกตอบโต้ขาดสติแล้วทำอะไรที่ร้ายแรงรุนแรงดูถูกเหยียดหยามใช่ไหมก้าวล่วงถ้าดูถูกเหยียดหยามนี่คือทางโลกก้าวล่วงนี่คือทางธรรมะข้อหาหนักทั้งนั้นแล้วยิ่งก้าวล่วงพระบิดาซึ่งส่งเรามาทำหน้าที่ด้วยเราไม่ใช่เป็นคนที่อวดอุตริว่ามีธรรมะสูงแต่หิวแสงแล้วมาเที่ยวพยายามจะเอาธรรมะของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างศาสดาองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างเอามากล่าวนะเอามาต้มยำทำแกงเพื่อใช้ความสามารถในการมีวาทศิลป์มาทำให้ตัวเองอวดเด่นไม่ใช่หรอกครับใช่ไหมนะเราก็สามารถจะตอบโต้เขาได้ใช่ไหมเพราะเรามีปากใช่ไหม
เขาไม่กลัวจะถูกเราตอบโต้ทั้งที่เขาไม่รู้จักเราดีพอด้วยซ้ำเขาทำทุกอย่างเนี่ยในลักษณะประเภทที่ว่าไม่ติดดิสเบรกเลยครับไม่มีเบรกเลยครับเต็มๆสุดๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเขามีสติคืนมาเมื่อไหร่เขาจะเสียใจไหมกับพฤติกรรมที่เขาทำก้าวร้าวก้าวล่วงกับเรากับพระบิดาหรือก้าวล่วงกับมนุษย์คนอื่นที่ไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่คู่อริของตัวเองเลยแม้แต่น้อยแล้วตัวเองหลุดโลกไปขนาดนั้นเนี่ยตัวเองจะเสียใจบ้างไหมจะสำนึกผิดบาปได้บ้างไหมโดยที่เราน่ะไม่ตอบโต้อยู่แล้วที่เราพูดนี้เอามาสอนลูกศิษย์เรานะเราไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้สาปแช่งไม่ได้แช่งด่าอะไรทั้งนั้นเราขอบคุณท่านด้วยซ้ำว่าท่านเป็นครูของพวกเราถึงแม้แสดงบทบาทเป็นมารแต่ท่านเป็นมารที่เป็นครูของเราท่านไม่ใช่มารคอหอยของเราหรือไม่ใช่มารหัวขนของเรานะแล้วก็ไม่ใช่มารพูดด้วยเป็นมารมนุษย์ซึ่งเป็นครูเราบอกแล้วเนี่ยหลักสูตรวันนี้เราจะอุทิศให้กับท่านเพื่อท่านจะเกิดสติทางวิญญาณกันได้บ้างเนาะโอเคไหมท่านและพวกท่านอ่ะนะเราจะไม่ก้าวล่วงก้าวร้าวคืนเพราะเราอยู่สูงแล้วเราขี้เกียจลงต่ำพอลงต่ำแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นสูงอีกมันเสียเวลาปีนะครับนะประการที่4แม้จะเกี่ยวกรรมก็จำยอมเป็นผู้เสียสละและมีความกล้าหาญทำตัวเป็นมารในบทบาทของครูให้กับเราเพราะว่าแม้จะเกี่ยวกรรมกันถ้าเกิดเราอาฆาตเราโกรธแค้นเราไม่พอใจเรามีการตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านจะไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันนะเขาก็ยังยอมนะทั้งที่เส้นทางของเขาคือต้องการหลุดพ้นต้องการนิพพานไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่การกระทำเนี่ยมันสวนทางกับความต้องการที่มาก้าวล่วงเราเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยหลุดพ้นไม่ได้นิพพานไม่ได้ต่อให้ลอยไปอยู่บนฟ้าไปค้างอยู่บนนั้นเป็นดาราประดับฟ้าเนี่ยแต่เป็นขยะเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกเป็นวัชพืชที่พระบิดาไม่ได้สร้างไม่ได้ต้องการก็ยังยอมคิดดูนี่ไม่ได้ว่าเขาเสียสละที่จะสอนให้เรารู้ว่าชั่วอย่างที่เขาทำเนี่ยมันเป็นความชั่วนะอย่าทำตามเขานะอะไรเงี้ยเราได้ประโยชน์นะแต่เขาเสียหายมากนะแต่เขายังทำใจมันสุดยอดไหมล่ะนะหลายคนที่ฉุนวันนั้นฟังเรากล่าววันนี้คงจิตใจสงบได้บ้างนะเมื่ออาจารย์ของตัวเองถูกก้าวล่วงจำไว้นะใช้ปัญญาอย่าตกเป็นทาสของมารภายในของตัวเองประการที่6เป็นผู้ร่วมสานความสำเร็จเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะต้องมีความสำเร็จในการเป็นคน2มิติเราจะต้องหมุนจิตหยาบของเรากับจิตวิญญาณของเราคนให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวโดยมีสมองเป็นตัวเชื่อมและมีความรักเป็นตัวประสานรักตัวเองรักภารกิจของจิตวิญญาณของตัวเองหมุนทำคนตัวเองให้เป็นมนุษย์พอคนตัวเองเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องมีเพื่อนมนุษย์คนอื่นซึ่งมารที่เป็นครูเราเนี่ยมารมีทั้งมารเป็นฝ่ายชั่วนะไอ้ฝ่ายดีเราก็ไม่ได้ว่ามารก็คือเป็นฝ่ายเทพทั้งฝ่ายชั่วกับฝ่ายเทพเนี่ยฝ่ายเทพกับฝ่ายมารเนี่ยต่างเป็นครูของเราทั้งนั้นน่ะเพื่อจะมายื่นบททดสอบทางด้านบวกบ้างลบบ้างเพื่อให้เราสั่นสะเทือนขันธ์5เป็นธรรมจักรเป็นด้านบวกให้ได้มันเราจะประสบความสำเร็จในการหมุนธรรมจักรหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราจะหมุนธรรมจักรจนประสบความสำเร็จได้มั้ยถ้าไม่มีมารอย่างพวกเขานี่มีแต่คนดีๆมาทำดีกับเราเราก็หมุนธรรมจักรได้แสดงว่ายังไม่แน่พอถ้าจะแน่จริงอ่ะในโลกนี้จักรวาลนี้ไม่ได้มีแต่คนดีอย่างเดียวมีแต่คนบาปหรือคนชั่วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเจ๋งจริงคนดีมาชวนเราหมุนธรรมจักรโอ้ยโกยๆนะหมูไก่ๆใครก็ทำได้แต่ถ้าลงมากวนตีนเรามายั่วยุยั่วโมโหจนถึงหน้าบ้านมาตะโกนโวกเวกโวกเวกถลกผ้าห่มถลกจีวรอย่างเงี้ยถามว่าถ้าไม่มีคนพวกเนี้ยเราจะสามารถแสดงออกซึ่งความรักอดทนอดกลั้นให้อภัยไม่อาฆาตไม่พยาบาทแล้วตอบสนองเขาไปด้วยความรักด้วยการให้สติพวกเขาให้สติเขาและสอนเขาด้วยความรักและเมตตาถามว่าเพราะมีเขาใช่ไหมเราจึงสามารถสร้างบุญสร้างกุศลให้ธรรมทานกับเขาได้ถูกไหมและถามว่าจิตท่านมีความสุขไหมความสุขความปิติที่เกิดขึ้นในจิตใจคือรางวัลที่ได้รับจากการเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งในมรรควิถีจิตจักรวาลเรารู้แจ้งแล้วเราสามารถสอนนักรบแห่งแสงสว่างอย่างพวกเขาได้ด้วยน่าปิติไหมนะครับนะเมื่อไม่มีเขาเราจะไม่มีวันสำเร็จเขาจึงมาช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์และใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้อย่างที่พระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทรงตรัสรู้ในเรื่องของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและทรงตรัสรู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมาเพื่อหมุนธรรมจักรแล้วให้เมตตาธรรมมอบเมตตาธรรมเพื่อช่วยค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุล
นี่คือสิ่งที่พระศาสดาพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เป็นนัยยะที่ไม่มีใครเอามาขบคิดแต่เป็นสิ่งที่มันเป็นอนุตตรธรรมไงมนุษย์จึงใช้สมองสองซีกและเข้าใจยากเราจึงต้องมาช่วยชำระให้นะพี่น้องครับ1ช่วยให้สิทธิ์ฉลาดทางปัญญาช่วยให้สิทธิ์ก็คือพวกเราเนี่ยที่ถูกมารทดสอบเนี่ยฉลาดทางปัญญาเพราะเราจะต้องคิดหาทางออกว่าเราจะรักไอเวรที่ไม่น่ารักนี่ได้ยังไงเราจะให้อภัยไอคนเนี้ยที่มันทำตัวไม่น่าให้อภัยได้ยังไงมันต้องใช้ปัญญาสูงมากใช่ไหมเราได้ประโยชน์ละอย่างที่สองก็คือช่วยให้สิทธิ์เนี่ยฉลาดทางอารมณ์ถ้าเราจะฉลาดทางปัญญาได้มี emotional quotient เราจะต้องมีนะเราจะต้องฉลาดทางอารมณ์ก่อน emotional quotient ก็แปลว่าต้องฉลาดทางอารมณ์ใช่ไหมเราจะต้องฉลาดทางปัญญาได้ก่อนอารมณ์ไม่จิตใจของเราต้องมีความสุขมีความสงบก่อนเราจะเข้าถึงถึงจะเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาได้นี่เราเอา1กับ2มาสลับข้อกันนะอารมณ์มาก่อนปัญญาใช่ไหมถ้าเราฉลาดทางอารมณ์แปลว่าอะไรเราถึงแม้ว่าเราจะเสียสมดุลทางอารมณ์แต่เราสามารถที่จะแสดงความไม่สมดุลทางอารมณ์ออกมาต่อไอ้คู่กรณีที่มันเป็นมารของเรามาก้าวล่วงเราได้และสามารถแสดงออกกับคนรอบข้างเราขณะที่เราอารมณ์ไม่ดีเสียสมดุลเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้อย่างงดงามแสดงได้อย่างสงบนี่แสดงว่าเรามีความฉลาดทางอารมณ์ที่สูงมากซึ่งถามว่าถ้าไม่มีไอ้มารพวกนี้มันจะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความสำเร็จอันสูงส่ง2เรื่องนี้ได้ไหมอารมณ์กับปัญญาอย่างที่3มันยังช่วยทำให้เราเนี่ยเกิดทักษะเกิดความเคยชินเกิดความชำนาญในการดูแลจิตตัวเองไม่ให้จิตตกง่ายๆไม่ให้เป็นเหยื่อของการยั่วยุของมารและทำให้เราเนี่ยมีความสามารถมีความฉลาดในการใช้ปัญญาทำให้เรามีความฉลาดในการมองโลกเรียกว่าเป็นความฉลาดทางสังคมถ้าเราฉลาดในทางสังคมมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถคบกับใครก็ได้มันจะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันกับใครก็ได้คือคุยกับใครก็ได้คบกับใครก็ได้คุยกับใครก็ได้และแน่นอนจะสามารถทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับใครก็ได้เพราะเราจะเป็นคนไม่มีปัญหากับใครเลยครับเพราะเราหมุนธรรมจักรได้ใช่ไหมฉลาดทางปัญญาฉลาดทางอารมณ์เราก็เลยฉลาดทางสังคมเราจะคบคนได้ทุกคนไม่ใช่ไปเอาพระวจนะของพระพุทธองค์มาบิดเบือนเบี่ยงเบนเป็นกล่าวเป็นการกล่าวพระวจนะเฉียมเท็จเช่นคบพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลนี่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์แต่ไอ้คนนำทางตาบอดมันเอาตรงเนี้ยมาสอนมนุษย์ว่าอย่าคบคนชั่วอย่าคบคนพานให้คบแต่คนดีนี่ก็โกหกใส่พระศาสดาอีกนี่คือพระวจนะเทียมเทศไม่ใช่มาว่าเรากล่าวพระวจนะเทียมเทศซะเองที่ว่าเราบอกว่าอย่าไปเชื่อสังสารวัฏไม่มีจริงหรอกเราบอกว่าปกติมันไม่มีแต่ที่วันนี้มันมีเพราะมันไม่ปกติเพราะพยายามจะไปดับขันห้าไงไม่พยายามจะเรียนรู้ที่จะใช้ขันห้าให้ถูกต้องเพื่อการเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและจะได้ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้อย่างยอดเยี่ยมทุกวันนี้มันเลยยอดแย่ทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อโลกเพื่อนมนุษย์เลยพวกมัวแต่พยายามดับอัตตาตัวเองแล้วนั่งเล่นนิ้วกับตัวเองนั่งอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ในสังคมอ่ะเขาเกิดนะจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อต้องการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้แล้วมอบความรักให้กับโลกไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองมาเกิดนั่นน่ะนี่มันก็คนละเรื่องแล้วพระศาสดาก็ไม่ได้เคยกล่าวพระวจนะไว้ว่าให้ต้องทำแบบนี้ให้ทำแบบที่เราพูดนี่แหละไม่เทียมเท็จนะโอเคนะ4ช่วยให้สิทธิ์ฉลาดเป็นมนุษย์4ช่วยให้สิทธิ์ฉลาดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็คือใช้ปัญญาได้รักได้ให้อภัยเป็นเนี่ยใช้ความรักได้ใช้ปัญญาได้คือใช้สมองได้และใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตไม่ได้ใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตแล้วขังจิตวิญญาณตัวเองซึ่งเป็นแก่นแท้เอาไว้ให้โดดเดี่ยวเหมือนกับว่าเป็นเจ้าอาวาสแต่ไม่เคยใส่ใจพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ในวิหารเลยไม่เคยใส่ใจเลยคิดว่าตัวกูใหญ่กูไม่สนใจนะถามว่าลำพังอำนาจหรือบุญบารมีของเจ้าอาวาสอ่ะนะมันศักดิ์สิทธิ์พอจะจูงคนเข้าวัดไหมถ้าวัดนั้นน่ะไม่มีพระประธานมีแต่เจ้าอาวาสวัดนั้นครบไหมครบบริบูรณ์ไหมเห็นไหมขาดพระประธานไม่ได้หรอกความเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าไม่มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นแก่นแท้มีแต่จิตหยาบอย่างเดียวฝันให้ตายไปเถอะว่าจะเป็นมนุษย์ได้มันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะพี่น้องครับทำไมมารจึงเป็นครูมี6ประการท่านเห็นไหมฮะทำไมมารจึงเป็นครูทีนี้
เรื่องสุดท้ายถ้ามารเป็นครูแล้วกูล่ะเป็นใครนี่คือคำตอบนี่คือคำเฉลยถ้ามารเป็นครูแล้วกูเป็นใครตอบไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืดหนึ่งเวลาเราเจอมารบทบาทของเราที่ของเราที่แสดงออกเมื่อเผชิญกับเงื่อนไขของมารเราก็จะบอกว่ากูเป็นนักสู้เราจะต่อสู้กับมันทันทีเลยมันมาราวีเรามารังควานเราเราจะต่อสู้กับมันนี่ถ้าเราไปต่อสู้นะแต่ท่านเห็นแล้วนะในชีวิตจริงเนี่ยเมื่อเสาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราไม่ได้ไปลดตัวเราเองไปต่อสู้กับมารนะถ้าท่านไปต่อสู้แสดงว่าท่านบอกตัวเองว่ากูเป็นใครกูเป็นนักสู้เว้ยกูยอมไม่ได้ใครมาราวีกูรังแกกูต้องสู้เว้ยนะเป็นลูกผู้ชายต้องสู้เป็นลูกผู้หญิงต้องสู้เว้ยเรื่องอะไรใช้มันมาราวีกูอยู่ฝ่ายเดียวต้องสู้เห็นไหมฮะถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกคิดแบบจิตมนุษย์ท่านจะหลุดพ้นไม่ได้นะท่านจะมีสภาวะจิตที่เป็นอุเบกขาไม่ได้แล้วจิตของท่านจะเป็นสุญญตาในบั้นปลายก่อนหลุดพ้นไม่ได้ด้วยมันอย่าเป็นนักสู้นะกูเป็นใครถ้ากูไปต่อสู้กับมันลดตัวเองลงไปต่อสู้กับมันซึ่งเป็นมารแต่ว่ากูเป็นนักสู้อย่างที่สองมันคือครูมารคือครูกูเป็นใครกูเป็นนักเลงถ้าไม่เป็นนักสู้กูก็เป็นนักเลงเป็นนักเลงเราแสดงบทบาทไหนตอบโต้ขิงก็ราขาก็แรงมึงเลวมากูเลวตอบมึงแรงมาก็แรงไปเว้ยนี่คือนักเลงมาหยามหมิ่นนักเลงไม่ได้นะนักเลงให้ใครมาลบหลู่ไม่ได้จงต้องตอบโต้ทันทีแล้วกูอาจจะตอบโต้มึงแรงกว่าที่มึงสร้างเงื่อนไขทำร้ายกูด้วยตะกี้นักสู้ยังไม่หนักนะนักเลงหนักกว่าถูกไหมใช่หรือไม่ขนาดเป็นนักเลงเนี่ยบางทีมันเล่นพวกด้วยนะคดีนะคำว่าหมาหมูไอ้พวกนักเลงที่อยู่บนโลกเนี่ยนะทำให้ทำตัวเป็นอุปสรรคคนอื่นเป็นมารของคนอื่นแต่ว่าเล่นแบบกลุ่มนะใช้พักพวกใช้รุมกันหลายบาทาเขาเรียกสหบาทานะเวลาตายไปแล้วก็ต้องเกิดเป็นสุนัขครับแล้วเป็นสุนัขวัดครับเขาเรียกหมาวัดมันจะมีหลายก๊กหลายแก๊งแก๊งใครแก๊งมันแล้วบางทีว่ามันก็ยกพวกยกแก๊งกัดกันเองหมาวัดพวกนี้อดีตจิตวิญญาณของมันเนี่ยประมาณเกิน 50% เป็นจิตวิญญาณของมนุษย์ที่เคยทำตัวเป็นเกี่ยวกุ้ยเป็นนักเลงเป็นเกี่ยวกุ้ยภาษาจีนเขาเรียกกันนะพบหาว่าเราเป็นเจ๊กเราก็เลยพูดจีนบ่อยเลยเพราะเราพอใจนะคนจีนเนี่ยขยันทำมาหากินและฉลาดไม่โง่นะคนจีนนะขยันทำมาหากินและฉลาดด้วยบางคนอาจจะขี้เหนียวเพราะเขากลัวจนน่ะเขาจนมาก่อนเขาเลยขี้เหนียวเขาก็เลยรวยหรือบางทีเขารวยแล้วแต่เขายังขี้งกอ่ะเพราะเขากลัวจนอีกเขาเข็ดกับความจนเพราะนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาใช่ไหมที่เขาบอกคนจีนขี้เหนียวขี้งกนะส่วนไอ้คนจีนขี้โกงมันก็มีทุกชาติอ่ะทุกชาติทุกศาสนาไอ้ขี้โกงมีทั้งนั้นนะไอ้ขี้เกียจก็มีทั้งนั้นนะมันเราไม่ต้องไปว่าใครหรอกเราพูดเรื่องจริงที่มันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะกูเป็นนักเลงเนี่ยคำตอบมี2ข้อแล้วนะถ้ามารคือครูแล้วกูเป็นใครตะกี้ท่านยอมรับแล้วนะมารเป็นครูเนี่ยสอนเราตั้ง6เรื่องเนี่ยแต่เรามีความสุขที่เราอยู่กับมารเพราะเราเข้าใจมารประการที่3กูเป็นนักรบนักสู้นักเลงนักรบกูก็เป็นถ้าเป็นนักรบเป็นยังไงพฤติกรรมที่กูแสดงออกคือต่อต้านกูจะต่อต้านมึงถ้ากูเป็นนักรบมึงจะทำอะไรก็แล้วแต่กูจะต่อต้านมึงไม่ว่าจะทำเรื่องนั้นเรื่องไหนเกี่ยวข้องกับตัวกูหรือไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์กูหรือไม่ถ้ากูมองว่ามึงก็คือศัตรูกูมึงคือมารแล้วเนี่ยกูจะต้องต่อต้านมึงต่อต้านมึงทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่ให้มึงอยู่อย่างสงบสุขต่อต้านมึงทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มึงประสบความสำเร็จนี่แสดงว่ากูก็เลวพอกับมารนั่นแหละใช่ไหมถูกไหมต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเราก็เลวพอกับมารฟังดูดีหน่อยครับกูเป็นใครประเภทที่สี่กูเป็นนักบวช1ถึง3อย่าเอาอย่างพี่น้องครับ1ที่4คิดเอาเองว่าจะเอาอย่างไหมกูเป็นนักบวชนักบวชเป็นไงฮะกูไม่สู้แพ้เป็นพระชนะเป็นมารกูหนีหลีกนี้ครับในมรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยคนที่เขามาทำตัวเป็นมารกับเราเนี่ยเขาคือผู้ที่มาให้บทเรียนและบททดสอบกับเราบางผู้บางรูปธรรมก็เกี่ยวกรรมกันมากับเราหลายรูปแบบการที่เราหนีเข้าป่าปลีกวิเวกอยู่ในถ้ำคนเดียว
แปลว่าเราพยายามที่จะหนีบทเรียนบททดสอบที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของเราเป็นผู้ออกแบบและวางแผนเอาไว้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเนี้ยไอ้เงื่อนไขเหล่านี้มันจะกระตุ้นให้ขันห้าเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือน5ขั้นตอนด้วยจิตหยาบแล้วเราจะต้องแทรกแซงขันห้าด้วยการเป็นโลภะโทสะโมหะเนี่ยต้องแทรกแซงด้วยความรักอดทนอดกลั้นให้ไปมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปแทรกแซงให้ได้แต่ถ้าเราหนีเราก็มีเหลือแต่จิตเพราะเราปิดอย่างอื่นหมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวได้แต่นั่งนับนิ้วตัวเองและสอนตัวเองไม่มีนักเรียนคนไหนละครับสอนตัวเองแล้วสามารถสำเร็จปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้ครับมันต้องมีคนอื่นสอนแล้วมีคนอื่นออกข้อสอบถ้าท่านหนีปฏิเสธครูปฏิเสธมารท่านอ้างว่าเนี่ยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารไงลีกหนีท่านไม่มีวันประสบความสำเร็จในการหมุนธรรมจักรหรือขันห้าได้เลยนะถึงแม้ท่านจะครองศีลกี่ข้อก็ตามธรรมจักรเกิดขึ้นไม่ได้หน้าที่ของมนุษย์เป็นคน2มิติเนี่ยมีหน้าที่หลักในการดำเนินชีวิตก็คือต้องเป็นคน2มิติต้องหมุนธรรมจักรด้วยขันห้าให้สำเร็จให้จงได้เพราะมนุษย์เรามาค้ำจุนโลกทั้งในมิติกายภาพมิติของเนื้อหนังนะและในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ซึ่งเป็นมิติทางพลังงานกูเป็นใครประเภทสุดท้ายกูเป็นนักเรียนกูเป็นนักเรียนเป็นนักสู้ก็ไม่ดีเป็นนักเลงก็ไม่ได้เป็นนักรบก็ไม่เหมาะเป็นนักบวชหลีกหนีนี่ยิ่งแย่ใหญ่เลยครับกรรมเก่าไม่ได้แก้ไขไม่เวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณไม่ได้สร้างกรรมใหม่ก็จริงครับไม่ได้อยู่ในสังคมของมนุษย์ไม่ผิดพลาดไม่ทำกรรมใหม่เกิดขึ้นหรือทำแต่น้อยมากทำทางจิตแต่น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณเนี่ยแบกเสบียงมาก็คือกรรมเก่าจากอดีตชาติยังค้างคาอยู่พอจะต้องเจอหนีเลยปลีกวิเวกทนความทุกข์ทนความรำคาญพวกที่เป็นมารซึ่งเป็นครูของตัวเองไม่ได้หนีมารก็คือหนีครูเพราะฉะนั้นบทเรียนและบททดสอบที่จิตวิญญาณถือมาเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยช่วยชำระให้มันเป็นโมฆะบาปโมฆะกรรมให้ชำระให้โมฆะบาปโมฆะกรรมจิตหยาบเลยไม่ได้ทำเพราะมัวแต่หนีอ้างว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารมันจะไปแพ้ได้ไงถ้าเราไม่ต่อสู้เราไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านไม่หลีกหนีจะบอกว่าเราแพ้ได้ยังไงครับเรายังไม่ได้ต่อสู้จะแพ้ได้ยังไงครับถ้าจะต่อสู้เราต้องต่อสู้กับความทุกข์หรือต่อสู้กับความไม่สนุกต่อสู้กับความโง่ของตัวเราเองกับตัวเราเองไม่ใช่ไปต่อสู้กับคนอื่นถูกไหมนี่คือมรรควิถีจิตวิญญาณสอนแบบนี้ถ้าท่านทั้งหลายที่เป็นนักบวชนักพรตฟังคำสอนฟังพระโอวาทของพระเจ้าเราเชื่อนะว่าชาตินี้พวกท่านนิพพานแท้ไม่ใช่เทียมเท็จนะหลุดพ้นได้หมดเลยครับเพราะฐานที่พระพุทธองค์สอนไว้ดีมากแล้วนอกจากบางเรื่องที่ไอ้คนนำทางตาบอดเสื่อมบิดเบือนเราพยายามพูดในสิ่งที่บิดเบือนในสิ่งที่เป็นพระวจนะเทียมเท็จนะให้ท่านได้รู้นี่คือคุณูปการจากพระโอวาทถ้าไม่เชื่อลองสละเวลาตัวเองลองทำใจแข็งเลิกโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราลองมาศึกษาของเราดูสิมีปัญหาถามเราได้แต่อย่ามาอวดอุตริอย่ามาท้าดีเบตเราจะรู้ตัวเราเองเรายังโง่อยู่เรายังสู้ท่านไม่ได้เราจะไม่ขอดีเบตด้วยหรอกแต่ถ้าพูดคนละที่พูดธรรมะเหมือนกันเอาครับเพราะไม่ต้องดีเบตอันนี้เป็นการสนทนาธรรมะกับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านกูเป็นนักเรียนพฤติกรรมของท่านเป็นยังไงเรียนรู้ครับเราเนี่ยแสดงให้ท่านเห็นว่าเราเป็นนักเรียนนะมีมารมาประจนเรามองว่ามารเป็นครูหน้าที่ของกูคือต้องเรียนรู้ว่าทำไมมารมันถึงทำตัวแบบนี้เรารู้เลยอ๋อฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียนอ๋อของขึ้นร้อนวิชาอ๋อไอ้วิธีปฏิบัติแบบนั่งสงบเสงี่ยมคนเดียวเพื่อต้องการบรรลุธรรมมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเพราะมันยังทำให้สติแตกอยู่นะขนาดฝึกสติยังแตกง่ายทั้งที่ตัวเองเป็นเงื่อนไขของตัวเองโดยไม่ต้องมีเราหรือคนอื่นไปเป็นตัวยั่วยุหรือปลุกเรานี่ถ้าใครยั่วยุปลุกเร้าสติแตกหนักกว่านี้ถ้าตัวเองไม่เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตก็คนอื่นก็อาจจะถึงอันตรายแก่ชีวิตเพราะถูกทำร้ายถูกคนสติแตกทำร้ายถ้าใครไปยั่วยุคนพันนี้นี่เราไม่ได้ยั่วเลยแต่เรายังโดนหนักเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่นักเรียนอย่างเราได้เรียนรู้ว่าตัวกูโชคดีแล้วที่กูไม่เป็นแบบนั้นโชคดีแล้วจิตของกูมีแต่ความรักความเมตตาโชคดีแล้วมิหน้าพระบิดาจึงทรงเลือกกูเป็นพระบุตรเอกพระองค์ทรงทราบดีว่าจิตวิญญาณกูเนี่ยมีนิสัยสันดานเป็นยังไงพระองค์ทรงไว้ใจกูได้แน่นอนเพราะคนเดียวในจักรวาลบอกตรงๆภาษาชาวบ้านนะกูโคตรภูมิใจเลยกราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาพี่ๆน้องๆที่รักครับ
เมื่อมารเป็นครูแล้วกูเป็นใครคืออย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของนักเรียนต้องทำอะไรครับให้จบครับหน้าที่หลักของนักเรียนก็คือเมื่อเจอมารที่เป็นครูหนึ่งครับท่านต้องยกระดับสภาวะจิตโดยไม่ตกเป็นทาสของการยั่วยุไม่ตกม้าตายง่ายๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นมหาสติที่เรากล่าวพระโอวาทของพระบิดามาตั้ง30กว่าปีจนถึงวันนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องใช่ไหมถ้าท่านปฏิบัติแล้วครองครอบครอง

ช่หรือไม่และประการที่3ท่านสามารถยกระดับสภาวะจิตจนถึงเข้าถึงสภาวะสุญญตาได้คำว่าสุญญตาแปลว่ามีตาอันเป็นศูนย์มีตาอันเป็นศูนย์แปลว่ามีตาแต่เหมือนไม่มีคำว่าตาในที่นี้หมายถึงอะไรอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตภายในอีกตัวหนึ่งก็คือ6หูที่ท่านเรียกว่าหูก็คือตาที่เอาไว้ฟังเสียงครับจมูกก็คือตาที่เอาไว้ดมกลิ่นลิ้นหรือปากก็คือตาที่เอาไว้รับรู้รสชาติโอเคตาก็คือเอาไว้ดูเห็นทุกอย่างมันคือตาพระศาสดาพระองค์ท่านจึงใช้คำว่าสุญญตาแปลว่าอะไรครับมัคควิธิจิวานสอนง่ายมากแล้วสิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงยังเก็ตเลยทำให้ตัวเองมีอายตนะทั้ง5ภายนอกและจิตภายในที่เป็นอายตนะเนาะให้มันมีแต่เหมือนไม่มีแปลว่าว่างจากการมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายว่างไปจากสิ่งเหล่านี้แปลว่าอะไรรับรู้แล้วไม่รับเอาง่ายๆรับรู้ว่ามันด่ากูแต่ไม่รับเอามาเป็นอารมณ์เพราะว่าคำว่าของกูตัวกูไม่มีมีแต่ว่ากูรู้ว่ามันด่ากูแต่กูไม่ยึดติดความเป็นตัวกูมันงั้นมันจะของจะขึ้นเพราะมึงกำลังลบหลู่กูใช่หรือไม่เห็นไหมถ้าท่านไม่มีมารพวกนี้มาฝึกโดยเฉพาะมารที่เป็นมหามารหรือจอมมารเนี่ยมาแบบรุนแรงมากๆเราไม่กลัวมารหรอกเราไม่คลาดกลัวหรอกนะระหว่างมารกับผีเนี่ยเรากลัวผีมากกว่ากลัวมารนะสำหรับเรานะเพราะผีเราไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนเรามองมันไม่เห็นแต่มารมาเนี่ยเห็นเลยได้ยินเลยครับช่วยทำให้จิตของเราเนี่ยเข้าถึงสภาวะสุญญตาได้ไม่ตกเป็นธาตุของการยั่วยุไม่ตกเป็นธาตุของการเย้ายวนจิตเราเข้าถึงสภาวะสุญญตาได้เพราะมีมารหมั่นมาสอนเราด้วยตัวต่อตัวเนี่ยแล้วเราได้ประโยชน์จากมารไหมแล้วเราจะไปทำร้ายมารทำไมอ่ะเราจะเป็นคนอกตัญญูไปซะละมั้งผู้มีพระคุณเนี่ยเราต้องตอบแทนพระคุณนะโอเคหน้าที่หลักของนักเรียนประการที่2ต้องพัฒนาสติปัญญาต้องพัฒนาสติปัญญาก็คือ1ไม่ใช้อารมณ์นำปัญญาใช้ปัญญาก็คือฝึกคิดด้วยสมองเนี่ยฝึกคิดใช้จิตเนี่ยไปฝึกคิดด้วยสมองนะในสังขารขันเนี่ยจะต้องมีการคิดเราก็ต้องฝึกคิดไม่ใช่ใช้อารมณ์นะไม่ใช่ใช้อารมณ์นำปัญญาเราถึงจะพัฒนาสติปัญญาได้อย่างที่สองต้องฉลาดคิดหาคำตอบต้องฉลาดตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองต้องการคำตอบว่าอะไรต้องการความรู้เรื่องอะไรท่านต้องฉลาดกำหนดนึกด้วยจิตซึ่งวันหน้าสักวันหนึ่งมีโอกาสเราก็จะสอนอีกว่าถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดต้องฉลาดนึกและฝึกคิดให้เป็นเพื่อจะหาคำตอบให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมนุษย์บางคนอยากรู้คำตอบแต่คิดไม่เป็นกูไม่รู้จะคิดยังไงเพราะตั้งคำถามตัวเองไม่เป็นไงพี่น้องครับวันนี้พูดแค่นี้นะเมื่อมารมาประจนเนี่ยเราจะต้องหาทางออกเราต้องใช้ปัญญาประการที่สามต้องรอบคอบในการคิดในการตัดสินใจรอบคอบในการคิดเมื่อคิดได้แล้วเราต้องรอบคอบในการตัดสินใจด้วยว่าเราจะไม่ตัดสินใจผิดพลาดก็มีมารนี่แหละมาช่วยถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดไอ้มหามารก็เล่นงานเรามันก็เด็กซ์เราอีกนะเขาเรียกมันกระทืบเราซ้ำเลยแต่ถ้าเราใช้ปัญญาที่ฉลาดแยบยลแล้วเราจะสามารถเอาชนะมารได้ไม่ว่ามารตัวนั้นจะเป็นตัวผู้ตัวเมียหรือตัวไหนเป็นมารพูดหรือมารมนุษย์เอาชนะได้หมดอ่ะด้วยปัญญากับความรักเนี่ยพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยคือพัฒนาสติปัญญาอย่างที่3สุดท้ายแล้วมั้งครับต้องมีหน้าที่คือมีความสามารถที่จะรักหน้าที่หลักของนักเรียนเวลามารมาทดสอบมารมาให้บทเรียนท่านต้องฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถที่จะรักมารให้ได้คือ1วิธีที่จะรักมารให้ได้คือยอมรับในความแตกต่างยอมรับในความแตกต่างมันจะคิดต่างจากเราอ่ะมันคิดถูกคิดผิดช่างหัวมันไม่ต้องไปประณามเราคิดของเราอย่างนี้เรามั่นใจว่าความคิดความรู้ของเราถูกต้องอย่างนี้มันเข้ามาด่าเราอย่างสาเสียเทเสียเพราะเข้าใจผิดนะเพราะความรู้มันน้อยนิดใช้ปัญญาอันน้อยนิดใช้สติอันต่ำต้อยมาตัดสินผู้ที่มีสติแข็งแกร่งกว่านะมีปัญญาที่สูงกว่าก็ช่างเขาเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วมีเด็กมายืนชี้หน้าด่าเราก็ให้อภัยมันนะมันเด็กอ่อนต่อโลกอ่อนประสบการณ์ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเราก็คิดไปครับนะแล้วเราให้เรายอมรับว่าความแตกต่างมันต้องเกิดเพราะต่างอายุต่างวัยต่างประสบการณ์ต่างสติต่างการเรียนรู้ต่างครูสารพัดต่างเราจะยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับเราปฏิเสธจิตของเราจะเป็นทุกข์จิตของเราจะมีปัญหาเราก็จะสอบตกจากบททดสอบของมารและเราจะไม่ได้บทเรียนจากมารถ้าเรามารลง

ทุนฟาวลงทุนฟรีแล้วเราก็เสียเวลาไปกับมันฟรีๆเพราะเราไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้นะอ้าวสามารถที่จะรักประการที่2มองเห็นคุณค่าของผู้อื่นสอนให้เรามองเห็นคุณค่าของผู้อื่นถ้าเรามองไม่เห็นคุณค่าของมันเราจะรักมันหรือรักมันคนนั้นไม่ได้โอเคนะประการที่3มั่นยืนในการเป็นสัตว์สังคมมั่นยืนในการเป็นสัตว์สังคมครับแปลว่าอะไรเราเป็นสัตว์สังคมเราจะไม่ทิ้งมันเรายังจะเอามารไว้เป็นเพื่อนเราเป็นพวกเราเป็นเพื่อนมนุษย์ในสังคมเดียวกันกับเราเราจะไม่ไปฆ่ามารเราไม่ไปกำจัดมารออกไปจากจิตใจจากโลกของความเป็นจริงของเราถึงแม้อาจจะต่างคนต่างอยู่แต่กูก็รู้ว่าในโลกนี้ยังมีมารอย่างมันอยู่เราไม่โกรธ100ปีอย่ามาดี100ชาติเรามั่นยืนในการเป็นสัตว์สังคมเราจะไม่เป็นสัตว์คนเดียวเที่ยวปลีกวิเวกแล้วหนีเข้าถ้ำพอเข้าสู่สังคมแล้วเราจะไม่ชำนาญในการคบมนุษย์คนอื่นเราจะเห็นมนุษย์คนอื่นเป็นเหมือนหมาเหมือนหมูไปดูถูกเขานะและจะมองว่าตัวเราเป็นเทพตัวเราเป็นจอมเทพทั้งที่บางทีเราอาจจะเป็นจอมมารก็ได้เพราะเราไม่เคยเรียนรู้จากชีวิตจริงในสังคมที่มีคนหมู่มากขาดทักษะและประสบการณ์ชีวิตนั่นเองพี่น้องครับนี่คือต้องมีความสามารถประการที่4ยังมีข้อเสียอีกนะต้องหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5ต้องหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5นี่คือนักเรียนล้มเหลวด้วยการหมุนกรรมจักรต้องเรียนรู้ใหม่เพื่อจะหมุนธรรมจักรให้ได้เพราะเป็นหน้าที่ของมนุษย์เพื่อจะให้เมตตาธรรมค้ำจุนโลก1ต้องมองทุกสิ่งตามความจริงอย่าไปปรุงแต่งมันนี่นะ2นึกคิดด้านบวกไว้ที่มันทำชั่วกับเราเป็นเพราะเราคิดบวกไว้นะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้คนไม่รู้และทำชั่วกับเราเนี่ยเขาไม่ผิดหรือคิดว่ามันเป็นสันดานของมันไม่ว่าเราหรือใครก็ตามถ้ามันมีโอกาสที่จะแสดงตัวกับเราแบบนี้กับใครมันก็ทำแบบเดียวกับทำกับเรานี่คือคิดบวกไว้โอเคไหมหรือมองว่าธรรมะที่มันเรียนมายังสูงไม่พอหรือมันยังเข้าไม่ถึงยังรู้จริงแต่ไม่รู้แจ้งยังเห็นจริงแต่ไม่เห็นแจ้งคือไม่รู้ทะลุไม่เห็นทะลุมันเลยยังสอบตกด้วยการทำตัวเป็นมารมาสอนเราไม่เป็นไรเราได้ประโยชน์เราขอบใจมันนะนี่คือมองบวกนะประการที่3รักให้ได้อภัยให้เป็นนั่นคือการฝึกเพราะมันเป็นคำตอบที่เราจะสอบผ่านทุกบททดสอบในชีวิตของการเป็นมนุษย์ไม่ว่าคนยื่นบททดสอบให้กับเรานั้นจะเป็นใครก็ตามเป็นลูกเมียเราญาติพี่น้องเราหรือเป็นคนแปลกหน้ามันสร้างปัญหาให้กับเราเมื่อไหร่คำตอบเดียวที่จะได้คือในข้อ3รักให้ได้อภัยมันให้เป็นแค่นี้แหละจบไม่ต้องไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับมันมันจะชั่วมันก็รับกรรมชั่วไปเองนะมันจะดีมันก็ทำดีไปเองเราจะดีจะชั่วก็เป็นกรรมของเราแต่ถ้าเรามีสติอยู่เรารู้ว่ามันชั่วหรือมันดีถูกไหมเราก็ภูมิใจไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกับเขาเพราะเขาเลือกทางเดินของเขาเองประการที่4พูดดีทำดีตอบสนองพูดดีทำดีตอบสนองนี่คือการเรียนรู้ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักเรียนประการที่5น่าจะสุดท้ายได้แล้วนะครับรู้คุณค่าของอายตนะรู้คุณค่าของอายตนะถ้าเราเป็นนักเรียนเมื่อเจอมารผจญมารอย่างแรกไม่ทำให้อายตนะพิการอย่าหลับหูหลับตาก็คือกูหนีมึงกูไม่สนไม่มองไม่ฟังมึงแล้วเพราะมึงยั่วยุกูเหลือเกินก็พยายามทำให้อายตนะพิการนะมันจะทำให้ใจของท่านเนี่ยจิตใจของท่านเนี่ยพิการไปด้วยสมองของท่านก็จะพิการไปด้วยนะแล้วขันธ์5ของท่านก็จะหมุนไม่ได้เป็นธรรมจักรไม่สำเร็จ2ฝึกทักษะการใช้อายตนะต้องฉลาดในการมองฉลาดในการฟังฉลาดในการพูดฉลาดในการคิดฉลาดในการวิเคราะห์ฉลาดในการสังเคราะห์ท่านต้องมีทักษะในการใช้อายตนะเพื่อสิ่งเหล่านี้อย่างที่3ไม่ปิดอายตนะขณะปฏิบัติธรรมไม่ปิดอายตนะขณะปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่าทิ้งสังคมข้อ6นะครับลองเอาไว้ข้อ6จริงๆมันต่อท้ายข้อตะเกียบแยกมาซะให้มีทักษะทางสังคมก็คืออย่าหนีสังคมเจอมารเยอะๆโห้ยเบื่อคิดแล้วปวดหัวอยู่ในสังคมปวดหัววุ่นวายเข้าป่าดีกว่าเข้าถ้ำดีกว่ามีโลกส่วนตัวคนเดียวดีกว่าทั้งที่ตัวเองเป็นสัตว์สังคมอย่าทำแบบนั้นนะต้องอยู่ในสังคมเพื่อให้มีทักษะท่านจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ต่อเมื่อ1ท่านต้องอยู่ร่วมกันกับคุณกับคนอื่นโดยไม่คาดหวัง2ท่านต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นโดยไม่รังเกียจและ3ท่านต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นโดยไม่เบียดเบียนโดยไม่เบียดเบียนนั้นหน้าที่หลักในการเป็นนักเรียนมีอยู่6ข้อหน้าที่หลักในการเป็นนักเรียนมีทั้งหมด6ข้อพี่น้องครับทั้งหมดนี้คือบทเรียนที่พระบิดาทรงเมตตาประทานให้กับท่านทั้งหลายมารคือครูกูคือใครชัดเจนไหมครับนะแล้วก็อโหสิกรรมให้กับ
ครูมารที่มีประโยชน์กับพวกเราอย่างมหาศาลที่ทำท่านมั่นใจว่าอย่าก้าวเดินตามคนนำทางตาบอดอย่าหลงทางในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะนำจิตวิญญาณตัวเองสลายอัตตาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องคือไปพยายามดับขันห้าแล้วหาว่าเพราะขันห้านี่แหละเป็นที่มาแห่งทุกข์ขันห้านี่แหละเป็นที่มาแห่งการเกิดแห่งการมีชีวิตนั่นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดสัตว์ก็ต้องใช้ขันห้ามนุษย์ก็ต้องใช้ขันห้าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนมันเพื่อใช้ความรักร่วมกันไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นสัตว์และมนุษย์ใช้พลังความรักคือความเมตตาที่พระพุทธองค์กล่าวมาใช้ในการสร้างความสมดุลให้กับโลกโดยใช้ความรักนี่แหละเมตตาธรรมนี่แหละค้ำจุนโลกค้ำจุนอย่างไรไปหาของเก่าดูว่าความรักของมนุษย์ช่วยให้โลกหมุนได้อย่างไรทำไมมนุษย์เราต้องมีสังคมมีครอบครัวมีผัวเมียพ่อแม่ลูกมี3คนก็เพราะว่าสมการซัมเบต้าเอ็กซ์สมการพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์อย่างน้อยต้อง2ถึง3คนมันจึงจะศักดิ์สิทธิ์แล้วสามารถจะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับแกนแม่เหล็กโลกเพื่อให้มันเกิดการระเบิดและบิดตัวทำให้โลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องซึ่ง NASA ก็บอกท่านไม่ได้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราก็มากล่าวความจริงให้ท่านฟังตาพระบาทพระบิดาขอบพระทัยที่ทรงมีพระเมตตาต่อลูกๆทุกคนขอพระบิดาทรงประทานโปรดเมตตาประทานพลังความรักพลังบวกให้กับลูกๆของพระองค์จงมีมหาสติและมีปณิธานแห่งการนิพพานที่แท้จริงไม่ใช่เทียมเท็จเพื่อการหลุดพ้นให้ญาติญาติกาญาติโกของลูกๆทั้งหลายที่ฟังพระโอวาทของพระองค์ใน YouTube 412ใน Facebook ตอนนี้277ขอให้เขาแคล้วคลาดปลอดภัยนะจากเชื้อโรคที่เป็นไวรัสพันธุ์ใหม่ที่มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดียในขณะนี้วัคซีนก็ไม่มีรักษายาก็ไม่มีจะใช้แก้ไขอันตรายมากขอให้ลูกๆของพระองค์จงมีสติในการดำเนินชีวิตไม่เที่ยว11รอดอออกไปนอกบ้านไปเพ่นพ่านในสังคมโดยใช่เหตุถึงแม้ว่าประเทศบอกว่าจะเปิดประเทศเพราะอยากได้ตังค์จากนักท่องเที่ยวมันยังไม่หมดเวลาในการทำสงครามกับเชื้อโรคมนุษย์ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากกราบพระบาทพระดาทรงเมตตาประทานพระพรคุ้มครองให้ขอให้เทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์นะ The Lord of Flames ทรงคุ้มครองเหมือนแม่ไก่ที่กางปีกปกป้องยุวจิตจักรวาลทายาทพันแท้ทุกคนให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิดสามารถช่วยงานลูกและดูแลโลกของพระบิดาให้สมดุลสงบและมั่นคงในท่ามกลางกงจักรที่เป็นแผ่นดินไหวกงจักรที่เป็นสึนามิกงจักรที่เป็นเฮอริเคนที่เป็นพายุไต้ฝุ่นไซโคลนอะไรพวกนี้ที่มันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพายุจะมาเรื่อยๆยังไม่หมดระลอกสงครามเชื้อโรคก็ยังไม่จบขอพระบิดาทรงกราบกราบพระบิดาทรงเมตตาขออโหสิกรรมกับพี่ๆน้องๆที่รักทุกคนไม่ว่าใครจะมาเป็นมารของเราเราก็รักเพราะเราได้ประโยชน์มากกว่าที่มารมาแสดงออกกับเราซะอีกเราจึงมอบความรักให้กับมารด้วยการอโหสิกรรมให้ไม่เกี่ยวกรรมและไม่อาฆาตพยาบาทสักวันหนึ่งความจริงต้องปรากฏคนเราโง่ได้ครับวันนี้วันหน้าก็ฉลาดได้อยู่ที่ว่าจะฉลาดเร็วมากขึ้นเท่าไหร่หรือจะโง่นานเท่าไหร่ก็อยู่ที่สภาวะธรรมของใครคนนั้นขอให้ทุกท่านนอนหลับและฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: กราบพระบาทพระบิดาครับและก็สวัสดีพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2564เป็นวันดีฤกษ์ดีอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราพี่ๆน้องๆชาวจิตจักรวาลและศาสนิกชนทั้งโลกครับจะได้มีโอกาสเฝ้าฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะทำการสื่อถ่ายทอดสดทั้งสองมิติมิติโลกก็สดผ่านทางคลื่นโซเชียลนะฮะทาง Rabbit TV and Radio Thailand แล้วก็ในระบบจิตสู่จิตระหว่างจิตของเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกับพระจิตของพระเจ้าซึ่งอยู่เบื้องบนตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเราจะทำการสื่อถ่ายทอดระบบจิตสู่จิตถ่ายทอดสดกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะนำเอาพระโอวาทของพระองค์มากล่าวต่อพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีทั้งหลายและรูปธรรมต่างๆที่ดำรงตนเองอยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลที่มนุษย์เรียกว่าเอกภพแต่ภาษาธรรมะใช้คำว่าอนันตจักรวาลซึ่งประกอบด้วยกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีในระบบโลกในทางโลกผมเราก็มีน้องบุญธรรมทองคำนะหรือน้องบุญธรรมของเราทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการควบคุมเสียงกำกับแสงกำกับภาพกำกับระบบทั้งหมดจากห้องส่งทดลองออกอากาศซึ่งเป็นห้องส่งชั่วคราวนะจากศูนย์การถ่ายทอดคือที่จิตจักรวาลสถานธรรมนะหรือสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจิตปัญญานะ HBMI ณภูกระต่ายอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ประเทศไทยตั้งแต่เวลานี้ไปนะครับทางช่อง YouTube ทางช่อง Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็ทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com รวมกระทั่งถึงพี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ช่วยกันทำการถ่ายทอดนะแชร์แล้วก็ลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดไปให้พี่ๆน้องๆในประเทศนั้นที่เป็นคนไทยและบังเอิญได้มาฟังในการสื่อพระโอวาทเพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติด้วยกันเพราะปกติแล้วเนี่ยที่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยจะทรงประทานพระโอวาทมายังมนุษย์โลกเสรีและชาวอนันตจักรวาลทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เวลาปกติที่พระองค์จะทรงสื่อจะสื่อเฉพาะในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับมนุษย์โลกเท่านั้นในสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็จะทรงสื่อตลอดสมัยท่านนบีมุฮัมมัดเจ้าพระองค์ก็ทรงสื่อตลอดและก็ว่างเว้นมาจนกระทั่งมาถึงสุดท้ายปลายยุคพลังงานกล่าวนี้พระองค์ก็ทรงมีพระบัญชาให้เรากลับมาเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดสดพระโอวาทของพระองค์ให้กับมนุษย์ซึ่งเป็นบุตรรักของพระองค์อีกรอบนึงก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายเพราะว่าพระองค์ให้เรามาตามแกะของพระองค์ก็คือจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่ยังติดอยู่กับระบบโลกเสรีเนี้ยคำว่าติดก็เลยต้องตั้งชื่อว่าแกะนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องมาแกะพวกท่านเนี่ยให้หลุดพ้นกลับบ้านที่แต่ละคนจากมาซึ่งหลายคนทุกวันนี้ลืมบ้านกันหมดอ่ะจำพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดตัวเองไม่ได้บางคนก็ต่อต้านบางคนก็ปฏิเสธนะฮะก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับความฉลาดของแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันยังไงก็ตามพระองค์ให้มาตามมาชี้แนวทางสร้างแนวคิดกระตุ้นการยกระดับจิตตสำนึกยกระดับจิตตปัญญาเพื่อทุกคนหมุนธรรมจักรให้ถูกต้องแทนที่จะมาทำลายธรรมจักรมาดับขันธ์ 5ทำลายธรรมจักรไม่สนใจธรรมจักรไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้หลุดพ้นนิพพานไม่ได้ให้เรามาตามว่างันเถอะเนี่ยก็เป็นประจำเราก็ขอในนามมนุษย์โลกนะฮะขอขอบคุณขอบใจพี่ๆน้องๆชาวยุวจิตจักรวาลพันแท้ทั้งหลายที่เฝ้าติดตามรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทอยู่มิขาดหายเพราะว่าท่านได้ความรู้ใหม่ๆมากมายจากการที่ท่านได้ฟังพระโอวาทจากพระเจ้าให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นทุกวันนี้และหลายปีหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมา พวกท่านเดินตามคนนำทางตาบอดแล้วก็พาหลงทางกันมาตลอดถ้าเราไม่มาสะกิดให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ความจริงโอกาสที่จิตวิญญาณของพวกท่านจะหลุดพ้นกลับบ้านตามที่สัญญากับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าไว้ในภพชาติแรกเมื่อ 60,000 กว่าปีที่ผ่านมาพวกท่านจะไม่มีวันกลับบ้านได้เพราะพระถูกคนนำทางตาบอดพาหลงทางกันหมดนี่คือเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญที่สุดที่พระองค์ทรงพระเมตตาให้เรามากล่าวกับท่านทั้งหลายนี่คือความเป็นจริงนะพี่น้องนะนะเราฝากท่านทั้งหลายแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่354เป็นครั้งที่354ซึ่งพระบิดาให้เรามากล่าวในหัวข้อเรื่องว่าจิตวิญญาณเป็นใครนี่คือบทเรียนซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญนะในการสื่อพระโอวาทครั้งที่354จิตวิญญาณเป็นใครเราจะให้คำตอบชัดๆทีละข้อข้อ1จิตวิญญาณเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมาทุกคนมาเกิดเนี่ยผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์คือจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าถามคำถามแรกว่าจิตวิญญาณเป็นใครจิตวิญญาณของท่านเป็นใครก็ตอบกันชัดเจนเลยว่าเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อาสามาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณก็คือกล่องพลังงานมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมมีน้ำหนักมวลทางพลังงานของไอ้กล่องพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ย30มิลลิกรัมถามว่าทำไมจิตวิญญาณของท่านจึงต้องมีน้ำหนักมวลน้ำหนักตัวเนี่ยทั้งกล่องเนี่ยหกเหลี่ยมมุมเนี่ยซึ่งหมุนรอบตัวเองตลอดเวลานะทำไมจึงต้องมีน้ำหนักมวล30มิลลิกรัมก็เพราะว่าเอกภพทั้งระบบรวมถึงกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีรวมกระทั่งถึงดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ที่จิตวิญญาณของท่านขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีแรงดึงดูดหรือมีแรงโน้มถ่วงเฉพาะกาแล็กซีจำเพาะดาวคือโลกมีแรงดึงดูดหรือมีแรงโน้มถ่วงถ้าไม่ทรงประทานหรือไม่ทรงออกแบบหรือไม่ทรงกำหนดให้จิตวิญญาณของท่านที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในดาวเคราะห์โลกเสรีซึ่งอยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ที่พระบิดาทรงเรียกว่าเอกภพและก็ฝ่ายธรรมะเรียกว่าอนันตจักรวาลซึ่งได้มาจากการที่ในเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าหรือของพระบิดามีกาแล็กซีนับไม่ถ้วนจนกระทั่งคนนับเขาขี้เกียจนับเขาเลยใช้คำว่าอนันตจักรวาล1จักรวาลก็คือกาแล็กซี1ระบบแล้วมัน 12,500 ล้านกาแล็กซีมันนับง่ายหรือนับยากมันนับจนท้อแต่นี่เรารู้เพราะอะไรเพราะพระบิดาหรือพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างอนันตจักรวาลภายในเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์ขึ้นมาผู้สร้างย่อมรู้ว่าตัวกูสร้างมันไว้เท่าไหร่เมื่อพระองค์ทรงสื่อผ่านเรามาพระองค์ก็บอกเรามาว่าพระองค์สร้างไว้ 12,500 ล้านกาแล็กซีมันไอ้คนที่นับได้หรือผู้ที่ทรงเป็นสัพพัญญูนับได้พระองค์บอกนับไปก็ไร้บอยไม่มีประโยชน์นะมันเยอะมากเลยก็เลยใช้คำว่าอนันต์มีมากเป็นอนันต์ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าจริงๆนะมันนับก็นับได้แต่กูขี้เกียจนับนับไปก็ไม่มีประโยชน์มันเยอะก็เลยเรียกว่าเป็นอนันตจักรวาลหรือบางครั้งบางเรื่องที่มนุษย์เราเนี่ยพยายามจะหาคำตอบแต่ตอบไม่ได้ว่าคำตอบที่แท้จริงคำตอบสุดท้ายมันคืออะไรก็เลยใช้คำว่ามึงอย่าถามเลยมันเป็นอจินไตยอจินไตยแปลว่ากูคิดจินตะแปลว่าคิดใช่ไหมอาจินไตว่ากูคิดจนกูตายนะกูก็หาคำตอบให้มึงไม่ได้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่ามันเป็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังของมิติโลกเป็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังของมิติของจิตวิญญาณสมองสองซีกของมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมที่เป็นความจริงระดับนั้นได้ก็เลยต้องบอกว่ามันเป็นอาจินไตกูคิดจนกูตายอ่ะมันอย่าคิดเลยเดี๋ยวเสียประสาทเดี๋ยวประสาทแดกคิดจนเป็นโรคประสาทคิดจนสมองแตกเส้นเลือดแตกอะไรแบบนั้นนะก็เรียกว่าอจินไตยแต่พระบิดาให้เรายาวท่านเล่นว่าอย่าไปคิดเลย
1: จินตาแปลว่าคิดอาจินไตแปลว่าอย่าไปคิดเลยอาจินไตแปลว่าถ้าคิดแล้วคิดจนตายก็คิดไม่ออกจึงส่งเราที่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาเพื่อเฉลยสิ่งที่เป็นอาจินไตของพวกท่านที่เป็นพันเป็นหมื่นปีมาแล้วให้เรามาเฉลยให้ท่านฟังอะไรที่องค์สัพพัญญูบอกท่านไม่ได้หรือท่านไม่บอกเพราะท่านบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ให้เรามาบอกให้เรามาเฉลยให้หมดมันคำตอบที่หนึ่งจิตวิญญาณเป็นใครก็คือเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์และมีน้ำหนักมวล30มิลลิกรัมน้ำหนักมวลหรือน้ำหนักตัว30มิลลิกรัมเนี่ยมันจะไม่มีปฏิสัมพันธ์เข้าใจคำว่าปฏิสัมพันธ์ไหมอย่าเรียกอย่าเข้าใจแต่คำว่าปฏิสนธิอย่างเดียวปฏิสนธิแปลว่าก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ปฏิสัมพันธ์ก็แปลว่ามีกระบวนการในการสื่อสารกันในการสัมพันธ์กันมีการเกี่ยวข้องเกี่ยวดองกันสัมพันธ์กันคำว่าปฏินะมันมีอาการที่จะเกี่ยวข้องกันแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มีน้ำหนักมวลแค่30มิลลิกรัมต่อ1รูปธรรมเนี่ยเพื่อให้สะดวกในการเดินทางข้ามมิติผ่านห้องผ่านประตูมิติออกมาที่เรียกว่าด่านนภาลัยซึ่งมีด่านนภาลัยมีวิหารสีขาวตั้งอยู่จิตวิญญาณของท่านสามารถเดินทางข้ามผ่านประตูมิตินั้นเข้ามาสู่เอกภพซึ่งมี 12,500 ล้านกาแล็กซีและมี7ระบบสุริยะจักรวาลดำรงอยู่จิตวิญญาณสามารถเดินทางเข้ามาได้เลยโดยไม่มีปฏิไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของจักรวาลแปลว่าอะไรเข้ามาได้ออกไม่ได้เป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์นึกออกไหมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมดวงจิตธรรมยานหรือจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านทุกคนในภพชาติแรกน้ำหนักมวล30มิลลิกรัมเท่ากันหมดแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์หลายภพชาติเข้าน้ำหนักตัวมันชักจะอ้วนขึ้นนะครับกินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เลยอ้วนขึ้นเหมือนเราเนี่ยผอมๆหุ่นสวยสมาร์ทอาดองค์นะครับพอกินน้ำตาลมากไปกินไขมันมากไปกินข้าวกินแป้งกินคาร์โบไฮเดรตเยอะเกินไปก็อ้วนตุตะอ้วนตุยนุ้ยนะแรกๆเกิดมาตอนเป็นเด็กๆยังตัวเล็กก็เปียกพอยิ่งโตเป็นผู้ใหญ่ตัวโตขึ้นโตขึ้นจิตวิญญาณเหมือนกันครับพอมาเกิดเป็นมนุษย์หลายภพชาติเข้าน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณก็อ้วนขึ้นก็คือมีน้ำหนักมากขึ้นถามว่าจิตวิญญาณมีน้ำหนักมากขึ้นมากกว่า30มิลลิกรัมอ่ะมากเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตหยาบตอนที่เกิดเป็นมนุษย์อ่ะจิตวิญญาณเป็นมนุษย์ให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตหยาบเหลวไหลหมุนกรรมจักรมันตลอดไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้พอหมุนกรรมจักรมันก็จะทำให้เกิดบุพกรรมแม่เหล็กซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนขันห้าเป็นกรรมจักรนั่นแหละเป็นผลกรรมเนี่ยนะหนึ่งมวลเนี่ยก็มีประมาณ15มิลลิกรัมหนึ่งกรรมเนี่ยจะมีน้ำหนักมวลประมาณ15มิลลิกรัมหรือแล้วแต่นะนี่ประมาณโดยเฉลี่ยนะพอมันมีน้ำหนักมวลเนี่ยมันก็มาเกาะติดอยู่กับจิตวิญญาณของคนคนนั้นนะถ้ามันมีกรรมเยอะก่อเวรก่อกรรมเยอะน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอมันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเกิน30มิลลิกรัมพอตายแล้วนะก็จะถูกโลกเนี่ยดึงดูดเหนี่ยวรั้งให้กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อจะมาขจัดขยะทางพลังงานก็คือผลกรรมด้านลบด้านบวกที่สร้างขึ้นมาเป็นผลกรรมเพื่อจะมาดีลีทมันออกทำให้มันเป็นโมฆะเพื่อจะให้น้ำหนักตัวเนี่ยเหลือ30มิลลิกรัมเท่าเดิมแต่ปรากฏว่าไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่มขึ้นกรรมเก่าไม่แก้ไขกรรมใหม่ก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลามนุษย์เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดกันหลายภพชาติมากสังสารวัฏแล้วเนี่ยน้ำหนักของจิตวิญญาณก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือปัญหาของจิตวิญญาณที่ทำให้ตายแล้วเนี่ยนิพพานหรือหลุดพ้นแท้จริงไม่ได้เพราะถูกโลกดึงดูดให้ตกลงมาถ้าไม่ก่อกรรมใหม่แต่กรรมเก่าไม่แก้ไขเช่นพวกนักพรตนักบวชผู้เคร่งครัดและเคร่งเครียดเวลาตายแล้วจิตวิญญาณก็จะหลุดลอยไปค้างอยู่ในอวกาศในอนันตจักรวาลแล้วก็ไปสร้างวิมานกันใหม่ๆเรียกว่าสวรรค์มายาแต่ถ้าน้ำหนักมากกว่าปกติมากกว่า30มิลลิกรัมนะมากกว่าปกติไม่ใช่เบาแล้วลอยขึ้นนะก็ต้องหล่นลงไปในนรกก็ต้องลงต้องตกลงไปในนรกเขาเรียกว่าหลุดลง เลยโลกมนุษย์ลงไปในนรกถ้าไม่มากก็หลุดหล่นก็ตายไปจากการเป็นมนุษย์ก็กลับมาเกิดใหม่อีกนะจากการเป็นมนุษย์นึกออกไหมครับแต่ถ้าลอยไปข้างบนแล้วน้ำหนักตัวน้อยเพราะไม่ได้ก่อกรรมใหม่ไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมอะไรใหม่ๆแต่มีแต่กรรมเก่าเวรเก่าจากอดีตชาติติดตัวอยู่แต่ไม่ได้เอาออกไม่ได้กำจัดทิ้งน้ำหนักตัวก็จะมากกว่า30มิลลิกรัมแต่ไม่มากเกินไม่มากเกินถ้าเกินต้องลงนรกใช่ไหมก็จะลอยไปค้างตรงนั้นนี่เราพูดให้เห็นภาพชัดเจนเพราะว่าเป็นนักพรตนักบวชเนี่ยถือศีลกินเจหรือเปล่าไม่รู้แต่ประพฤติดีประพฤติชอบมากกว่าประพฤติชั่วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวก็จะมากกว่ามนุษย์มากกว่าจิตวิญญาณปกติคือ30มิลลิกรัมนะน้ำหนักตัวเขาจะน้อยกว่าจิตวิญญาณที่มีน้ำหนัก50มิลลิกรัมประมาณนั้นน่ะที่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเลยกว่า50มิลลิกรัมก็ไหลทะลุทะลาดลงไปเกิดในนรกเพื่อไปเอาน้ำหนักส่วนเกินออกเพื่อไปลดความอ้วนนะว่างั้นก็ต้องไปเข้าสถานเสริมความงามในนรกอ่ะทำให้เป็นคนที่จิตใสใจสวยก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่โอเคไหมครับพี่น้องครับนะ ตอนนี้นะประการที่2ครับจิตวิญญาณเป็นใครเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้พลังงานความรักที่บริสุทธิ์จิตวิญญาณทุกรูปธรรมเป็นเหมือนยานจานบินเป็นเหมือนจานบินหรือเป็นยานพาหนะที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเรากำลังหมายถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนอย่างท่านทั้งหลายมีหน้าที่แบกขนเอาพลังงานความรักจากจิตจักรวาลก็คือแบกขนความรักที่บริสุทธิ์อันเป็นความรักเพื่อให้จากพระเจ้าซึ่งอยู่นอกห้องทดลองของพระองค์คือนอกเอกภพหรือนอกอนันตจักรวาลให้จิตวิญญาณของพวกท่านแต่ละคนเนี่ยแบกขนเอาพลังงานความรักเข้ามาสู่ระบบโลกเพื่อมอบความรักจากพระเจ้าที่แบกขนมาให้กับโลกซึ่งตรงกันกับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกคำว่าค้ำจุนแปลว่าช่วยให้โลกสมดุลตัวชี้วัดว่าโลกสมดุลก็คือโลกสงบไปจากภัยพิบัติถ้ายุคใดภัยพิบัติเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วเป็นกงจักรร้ายๆทั้งนั้นแสดงว่ายุคนั้นโลกขาดแคลนพลังงานความรักที่จิตวิญญาณถือเอาขนเอาจากพระเจ้าเอามาให้จิตวิญญาณไม่สามารถให้ความรักจากพระเจ้าที่ตัวเองแบกขนมาให้กับดาวเคราะห์โลกดวงนี้ได้ท่านรู้ไหมถ้าโลกเสียสมดุลมันจะทำให้อนันตจักรวาลหรือเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าเสียสมดุลด้วยเพราะว่าโลกเนี่ยนะโดยมนุษย์โลกและสัตว์ทั้งหลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นแล้วส่งให้มาทำหน้าที่ประจำอยู่ที่โลกเสรีเนี่ยมีหน้าที่ใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกให้สมดุลถ้าดาวเคราะห์โลกสมดุลสงบไปจากภัยธรรมชาติเอกภพของพระองค์อนันตจักรวาลของพระบิดาก็จะสมดุลนั่นแสดงว่าถ้าโลกเสียสมดุลจักรวาลที่เป็นอนันตจักรวาลจะเสียสมดุลตามไปด้วยซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างนั้นไม่ได้ห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าต้องพังชิบหายวายป่วงหมดเพราะฉะนั้นดาวเคราะห์โลกเสรีและมนุษย์โลกจึงเป็นสิ่งสำคัญจึงเป็นเรื่องใหญ่มากที่พระเจ้าจะทรงทอดทิ้งไม่ได้เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องส่งพระบุตรเอกมาแต่ละยุคอ่ะซึ่งเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าส่งเข้ามาในระบบโลกทั้งที่โลกก็มีพระศาสดาอันเกิดจากโลกเองอยู่แล้วเพราะพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองที่เป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านน่ะทรงไม่สามารถที่จะกล่าวสัจธรรมความจริงระดับอนุตตรธรรมอย่างที่เรากำลังกล่าวกับท่านทั้งหลายเป็นความรู้ใหม่เป็นสิ่งแปลกๆที่ท่านไม่เคยได้ยินเนี่ยพระศาสดาที่เกิดจากโลกมิสามารถกล่าวให้ท่านได้ให้ท่านฟังได้พระบิดาหรือพระเจ้าจึงต้องส่งพระเยซูส่งท่านนบีและในภพชาตินี้ต้องส่งเรามาแล้วท่านก็ฟังเอาสิว่าอะไรคืออนุตตรธรรมที่ท่านเรียนรู้จากพระศาสดาของท่านแล้วไม่ได้สอนอย่าปฏิเสธสิ่งที่เรากล่าวและพระศาสดาของท่านไม่ได้สอนไม่งั้นพระบิดาส่งเรามาทำไมถ้าพระศาสดาของท่านสอนเอาไว้ทั้งหมดแล้วดีแล้วซึ่งดีจริงแต่สอนไม่ครบ ท่านไม่รู้ในสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมตัวท่านเองก็สามารถส่งจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านไม่ได้มาเพื่อใช้พลังงานความรักที่บริสุทธิ์นั่นแสดงว่าภารกิจหลักของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านมีภารกิจในการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็แปลว่าต้องการให้ทุกท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยหาวิธีที่จะให้จิตวิญญาณของท่านก็คือตัวตนแก่นแท้ของท่านน่ะทำหน้าที่ที่ขันอาสาพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่มาเที่ยวเล่นให้จิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยสามารถทำหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จให้ได้คือให้ความรักกับโลกให้ความเมตตากับโลกเพื่อค้ำจุนโลกให้สมดุลทำให้อนันตจักรวาลพลอยสงบและสมดุลไปด้วยนึกออกไหมนั่นคือภารกิจหลักของท่านถามว่าจิตวิญญาณเป็นใครเนี่ยแค่สองข้อท่านกระจ่างหรือยังครับคนนำทาตาบอดเคยสื่อสอนกับท่านแบบนี้ไหมไม่มีแล้วท่านอยากคิดว่าเราอุตริอวดมนุษยธรรมไม่ใช่ครับเรากำลังสื่อกับพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างเป็นผู้ทรงออกแบบทุกอย่างเอาไว้ในจักรวาล นี้เรากล่าวตามที่พระผู้สร้างทรงกล่าวให้ฟังไม่มีใครรู้ดีเท่ากับพระผู้สร้างเราเองก็ไม่รู้ครับพระองค์ทรงสื่อมาแล้วก็บอกพอเรารู้เราก็บอกแล้วบอกหมดด้วยไม่ได้ปิดไม่ได้เก็บมันไม่เป็นความลับท่านจึงต้องรู้นะภารกิจในการเป็นมนุษย์ของท่านคือท่านต้องช่วยให้จิตวิญญาณของท่านที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าหรือก๊อดมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้ความรักกับโลกให้ได้นั่นคือภารกิจหลักนั่นคือหน้าที่ของท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดต่อไปนะว่าท่านจะให้ความรักคือความเมตตากับโลกเพื่อค้ำจุนโลกซึ่งเราบอกตรงนี้ไว้ก่อนว่ายุคนี้เป็นยุคไฮเทคโนโลยีก็สามารถพูดให้ลึกไปกว่าสมัยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ได้นะพระพุทธองค์บอกว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้เมตตาธรรมคือความรักใช้ความเมตตาจากธรรมชาติในจิตของมนุษย์เองนั่นแหละช่วยค้ำจุนคือช่วยให้โลกสงบและสมดุลเช่นถ้าเราไม่ฆ่ากันไม่ตีกันตายไม่ทำสงครามโลกหรือไม่ทำสงครามโรคอย่างในขณะนี้โลกจะวุ่นวายไหมโลกจะเสียสมดุลไหมเนี่ยความวุ่นวายในโลกที่เกิดขึ้นเพราะการต้องต่อสู้กันทำศึกสงครามกันทำร้ายกันมันเป็นการทำลายความสงบความไม่สงบก็ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการทำลายความสงบก็คือการไม่สมดุลที่เกิดขึ้นในระบบโลกและความไม่สมดุลของโลกก็คือโลกแกนหมุนของโลกเอียงเพราะโลกหมุนช้าลงหมุนกระตุกแล้วเวลากลางวันกลางคืนก็สั้นยาวไม่เท่ากันฤดูกาลก็ผิดเพี้ยนมีภูมิอากาศที่วิปริตนี่คือแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือตัวชี้วัดว่าโลกไม่สงบและไม่สมดุลนั่นแสดงว่ามนุษย์โลกทุกคนรวมทั้งสัตว์ทุกตัวที่มาเกิดและดำรงอยู่บนโลกเสรีนี้ล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความรักให้ความเมตตากับโลกเสรีนี้สอบตกในการทำหน้าที่ถูกต้องไหมท่านทั้งหลายครับความรักเนี่ยถ้าในมิติของปัจจุบันที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เกิดจากจิตของมนุษย์และสัตว์สั่นสะเทือนเป็นบวกด้วยความรักที่บริสุทธิ์แล้วเหวี่ยงมันออกมาพอเหวี่ยงมันออกมาปั๊บมันจะอยู่ในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นคุณสมบัติด้านบวกหรือพลังจิตด้านบวกคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่มนุษย์และสัตว์เหวี่ยงกันออกมาเพื่อมอบให้กับโลกเพื่อค้ำจุนโลกให้สมดุลเนี่ยมันอยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกมีคุณสมบัติด้านบวกเพราะฉะนั้นงานต่อไปของท่านก็คือท่านต้องคิดและถามตัวเองซึ่งพระศาสดาที่เกิดจากโลกบอกท่านไม่ได้เพราะนี่มันเป็นกระบวนการหลักหรือโปรแกรมที่พระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบเอาไว้ผู้ที่จะรู้ก็คือผู้ที่ต้องมาจากพระเจ้าและมาบอกมาเล่ามากล่าวความจริงให้ฟังเท่านั้นองค์สัพพัญญูท่านทรงรอบรู้ในเรื่องทุกสิ่งในอนันตจักรวาลได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปรีชาในการเรียนรู้ดูเห็นใช้อายตนะของพระองค์คือตาหูจมูกลิ้นกายและจิตของพระองค์ในการศึกษาเรียนรู้ทุกสิ่งพระองค์จึงเป็นสัพพัญญูแต่เบื้องหลังความเป็นมาของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระองค์ไม่ทราบเพราะมันอยู่เบื้องหลังมนุษย์ก็เลยเข้าใจว่าเบื้องหลังของทุกสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติมันก็คือธรรมชาติ ไม่ใช่พระเจ้ามนุษย์คิดอย่างนั้นแต่เป็นพระถ้าไม่ใช่พระเจ้าไม่มีพระผู้สร้างมันจะบังเอิญได้ไงฮะทุกอย่างที่เกิดนะการเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่บังเอิญการเป็นคน2มิติที่มีขันธ์5มีจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณระบบของการเป็นมนุษย์กระบวนการต่างๆมันไม่ใช่ธรรมชาติสร้างพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีพระปิชาล้ำเลิศเหนือใครในอนันตจักรวาลแล้วไม่นั้นจะเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ที่เป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งได้ยังไงพระองค์ทรงสร้างทั้งหมดนะทำไมจึงต้องสร้างกิ้งกือที่มีร้อยขาเพราะอะไรท่านรู้ไหมกิ้งกือเนี่ยนะมันกินยอดไม้ใบหญ้านะแต่มันสามารถกินสัตว์เน่าสัตว์ตายได้ด้วยเพราะจิตวิญญาณของกิ้งกือเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่มาจากไดโนเสาร์ชนิดดุร้ายที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์มันดุร้ายมากเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นสัตว์ตัวใหญ่เนี่ยให้มันเกิดใหม่และจิตเป็นจิตวิญญาณของสัตว์ที่อยู่ในรูปธรรมตัวใหม่ๆตัวใหญ่เนี่ยเช่นให้อยู่ในรูปในเสือเนี่ยไอเนี่ยมันจะกินสัตว์ชนิดอื่นหมดเลยนะเพราะจิตวิญญาณมันโหดร้ายเหมือนสมัยที่มันเป็นไดโนเสาร์พระองค์เลยทำให้มันตัวเล็กลงครับและให้มันมีขาเยอะๆให้มันตัวเล็กแล้วมันเลื้อยคานไปขาเยอะๆครับถ้ามันไม่ระวังเดี๋ยวมันตีนหน้าเหยียบตีนหลังมันสะดุดกันเองใช่ไหมมันจะไปไม่เร็วพวกนี้ให้ค่อยๆมุดรูอยู่ให้อยู่ในดินเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นคนอื่นให้มันกินฮิวมัสกินใบไม้เปื่อยใบอะไรเนี่ยในดินไปถ้าที่เขาว่ากินสัตว์กินแมลงที่ตายนะกิ้งกือก็กินได้มันกินได้หมดเลยปากมันคมมากมีเขี้ยวด้วยนะไม่เชื่อไปดูสิ เห็นไหมถามว่าธรรมชาติสร้างให้เป็นอย่างนั้นเหรอไม่ใช่พระองค์กลัวว่ามันจะไปกินลูกๆนะเป็นกินลูกๆของพระองค์ที่มันเป็นสัตว์ด้วยกันเนี่ยใช่ไหมถ้ามันไปอยู่กับตัวใหญ่เนี่ยแล้วมันดุเนี่ยมันจิตวิญญาณของไดโนเสาร์ตัวที่ดุน้อยหน่อยพระองค์ก็ให้ไปเกิดเป็นเสือมีเขี้ยวเพราะสันดานของจิตวิญญาณที่มันเป็นไดโนเสาร์ชนิดกินเลือดกินเนื้อของพวกเดียวกันเนี่ยมันยังอยู่จิตวิญญาณยังไม่ได้ถอดรหัสเพราะเขาไม่ได้ตกนรกเหมือนมนุษย์ที่จิตวิญญาณไปลงนรกแล้วไปทำให้จิตใสใจสวยสันดานไม่ดีก็ไปชำระในนรกแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องให้จิตหยาบเนี่ยมาทำหน้าที่แก้ไขเพื่อเรียนรู้จะแก้ไขว่าถ้าจะไม่เป็นคนแบบนั้นไม่เป็นคนชั่วไม่โหดร้ายจะต้องทำจิตทำใจยังไงอะไรต่างๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนี่ยมาเพื่อใช้ความใช้พลังงานความรักที่บริสุทธิ์ท่านก็ต้องเรียนรู้ว่าแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยท่านจะใช้ความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยเพื่อมอบความรักความเมตตานี้ให้กับโลกท่านต้องทำยังไงนี่คือสิ่งที่พระศาสดาอื่นเนี่ยที่เกิดจากโลกสอนท่านว่าเป็นไงฮะโลภะโทสะโมหะต้องละเลิกนะต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะเห็นไหมฮะพระศาสดาสอนให้รักอ่ะนะรักแล้วจะทำให้โลกสงบนะทำให้โลกนี้สงบนั่นคือความสงบคือความมีสันติความไม่วุ่นวายที่เกิดขึ้นแต่มันเป็นความสงบในมิติโลกเท่านั้นไงแต่จิตวิญญาณเนี่ยมาเพื่อสร้างความสงบความสมดุลให้กับโลกแต่เป็นความสมดุลทางพลังงานที่มันจะสั่นสะเทือนและมีผลต่อมิติของเนื้อหนังจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมันต้องสร้างสมดุลในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ให้ได้แล้วไอความสมดุลในมิติโลกทางกายภาพที่สมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านทรงเรียกว่ามิติของเนื้อหนังมันถึงจะเกิดได้มันต้องเน้นที่จิตแต่ทุกวันนี้เวลาท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเน้นที่อะไรครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแม้ทั้งองค์เยซูคริสต์เจ้าที่ท่านตรัสไว้อดทนอดกลั้นและให้อภัยนะเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตเพื่อทำให้นะตัวเองและทุกคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยสงบเย็นใช่หรือไม่นะแต่ส่วนใหญ่สังเกตไหมท่านเป็นคนมิติเดียวคือมองทุกอย่างในมิติเดียวทั้งนั้นเลยรู้อย่างเดียวว่านะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะการที่แสดงพฤติกรรมทางกายเป็นกายกรรมวจีกรรมออกมามันก็เกิดจากมโนกรรมเกิดจากจิตรู้สึกนึกคิดอย่างไรนะปากกับใจมันตรงกันอยู่แล้วมันก็ต้องแสดงออกไปยกเว้นโกหกตอแหลใช่ไหมเรารู้กันแค่นั้นแต่ที่เป็นอนุตตรธรรมจริงๆเนี่ยลึกไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่เรากำลังกล่าวหลายคนก็เลยบอกเนี่ยไอ้เนี่ยมันแปลวิชาฟิสิกส์เอามาอธิบายสัจธรรมของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาของกูมันเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยผูกขาดศาสดาเป็นของตัวเองอีกยังโง่อยู่เลยนะฮะแล้วบอกว่าเอาฟิสิกส์เอาวิชาฟิสิกส์มาอธิบายถ้าเราไม่เอาวิชาฟิสิกส์ที่เป็นวิทยาศาสตร์มาอธิบายแล้วพวกนายจะเข้าใจไหมว่าพระบิดาให้เราสอนอะไรเนี่ยอนุตตรธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราอธิบายเนี่ยท่านเข้าใจได้ภายใน3นาทีถ้าที่เป็นเรื่องยากมากยังเป็นอจินไตยของพวกท่านด้วยถ้าเราไม่บอกความจริงว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นญาณนะจิตวิญญาณก็คือเป็นญาณเป็นญาณก็คือเป็นพาหนะจิตวิญญาณเป็นผู้ขับญาณพาหนะจิตเนี่ยเป็นผู้ขับญาณก็แปลว่าจิตวิญญาณพาเอาญาณพาหนะมาจากพระเจ้ามาจากนอกเอกภพแล้วแบกขนความรักมาเพื่อมามอบให้กับโลกที่พระองค์เรียกว่าเมตตาธรรม มันเรื่องเดียวกันเนี่ยหาว่าเราขโมยธรรมะพระศาสดาเหรอแล้วมีใครสอนต่อไหมเมตตาธรรมค้ำจุนโลกทำให้โลกสงบสมดุลในมิติของแก่นแท้ท่านรู้จักแต่ในมิติของเนื้อหนังพอเราพูดบอกว่าเนี่ยมันเก่งมันอธิบายฟิสิกส์ได้อ้าวแล้วถ้าคิดว่าเอาวิชาฟิสิกส์มาอธิบายนักฟิสิกส์ที่เก่งกว่าเราในโลกนี้ก็มีทำไมยังไม่เคยเห็นมีใครพูดเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังล่ะทำไมเราเป็นคนแรกที่พูดและยังเป็นคนเดียวอยู่ในขณะนี้เพราะมีคนที่เข้าใจเรื่องนี้น้อยพี่ๆน้องๆเข้าใจไหมครับไอ้คนที่มากล่าวหาว่าเรานะมันไปเรียนฟิสิกส์มามันเลยมาอธิบายถ้าตัวเองแน่จริงวิเคราะห์ได้ว่าเราวิชาฟิสิกส์มาอธิบายอนุตตรธรรมของพระเจ้าทำไมตัวเองไม่ลองทำดูบ้างอ่ะเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมีคนช่วยทำอ่ะมีคนช่วยอธิบายอ่ะเนี่ยเรากล่าวสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าไม่ได้ไปเอาวิชาฟิสิกส์มาอธิบายสิ่งเหล่านี้แต่เป็นวิชาฟิสิกส์ที่เราก็เรียนมาที่สามารถอธิบายให้ทุกท่านสร้างจินตภาพก็แปลว่ามีมโนนึกคือนึกภาพตามที่เรากล่าวและท่านก็สามารถเข้าใจได้เข้าใจได้แล้วรู้เลยว่าโอ้อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลที่กล่าวมานี่มันเป็นความจริงนะมันเป็นความจริงตามที่ท่านอาจารย์ปริญญาชอบพูดเสมอว่าเราจะขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่ามันเหมือนกับสาบานว่าที่กูจะพูดกับพวกมึงทั้งหมดเนี่ยกูจะพูดความจริงให้พวกมึงฟังนะใน Facebook หรือทุกตัวอักษรในพระคัมภีร์ยุคใหม่คัมภีร์จิตจักรวาลที่เรากล่าวพระโอวาทในพระนามพระเจ้าเราจะมีประโยคแรกเช่นนี้เสมอไม่ใช่ว่ากลัวท่านจะไม่เชื่อหรอกแต่เป็นการประกาศสัจจะว่าเราพูดความจริงท่านจะเชื่อไม่เชื่อเป็นหน้าที่ของท่านโอเคไหมอ่ะเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้พลังงานความรักบริสุทธิ์ตะกี้เนี้ยคลื่นความรักหรือพลังงานความรักเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กและเป็นถ้าอยากจะรู้ว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้านะเป็นบวกก็คือคลื่นความรักเนี่ยเหมือนกันมันเหมือนกันกับคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นสนามแม่เหล็กโลกโปรดฟังอีกครั้งคลื่นพลังงานจิตด้านบวกของมนุษย์ที่เหวี่ยงออกมาเมื่อสั่นสะเทือนเป็นความรักทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้เนี่ยคลื่นความรักที่จิตมนุษย์เหวี่ยงออกมานั้นมันจะเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กลักษณะเดียวกันกับคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กโลกหรือจะพูดสั้นๆไม่ให้วันวุ่นวายว่าเป็นชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกก็พูดได้คลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กจากจิตมนุษย์ที่สั่นสะเทือนด้วยเมตตาธรรมอดทนอดกลั้นให้อภัยหรือด้วยการเป็นบวกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าใช้เครื่องตรวจวัดคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าถ้าใช้คลื่นมันก็จะบอกท่านว่าคลื่นพลังงานจิตของมนุษย์กับคลื่นสนามไฟฟ้าคลื่นสนามแม่เหล็กมันเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันเป๊ะมันเป็นคลื่นชนิดเดียวกันอ้าวถามว่าเราพูดแบบนี้ศาสดาที่เคยศาสดาที่เกิดจากโลกที่ท่านบอกว่าท่านกอดพระไตรปิฎกกอดพระคัมภีร์มาน่ะมีพระศาสดาองค์ไหนเคยบอกท่านเรื่องนี้ไหมล่ะแล้วถ้าท่านไม่ฟังเราปฏิเสธเราท่านจะรู้ไหมว่าความจริงมันคืออะไรแล้วทั้งกระชากท่านจะสามารถเข้าถึงการหมุนธรรมจักรว่าจะต้องหมุนอย่างไรหมุนเพื่ออะไรความจริงจังความตั้งใจในการเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ต้องหมุนธรรมจักรให้สำเร็จมันจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าท่านไม่รู้ความจริงเรื่องนี้ท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดทำไมเหมือนหลายคนอ่ะไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดทำไมก็เลยหลับตาเดินตามคนนำทางตาบอดหาทางทำให้จิตวิญญาณตัวเองตายเพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดอีกคือไร้ตัวตนไม่มีอัตตาแล้วกลายเป็นอนัตตาแล้วทั้งที่การเป็นอนัตตานั้นก็ยังมีอัตตาอยู่นะพี่น้องเพราะว่าสรรพสิ่งที่มีอัตตามันเกิดจากการที่มีสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นผู้สร้างพูดให้ชัดสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งที่มีอัตตาเสมอครับในบรรณพิภพนี้โปรดฟังอีกครั้งสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งที่มีอัตตาเสมอท่านเห็นหรือยังครับไปกลับไปทบทวนนะสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตามันมีคำว่าอะไรครับคำว่าสรรพสิ่งนำอยู่ข้างหน้าสรรพสิ่งที่มีอยู่ในบรรณพิภพหรือในอนันตจักรวาลคือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นก้อนหรือองค์จิตจักรวาลเป็นผู้สร้างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของแข็งของเหลวและก๊าซเป็นสสารเป็นพลังงานหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าพระบิดาทรงสร้างขึ้นมามันก็คือสรรพสิ่งหนึ่งจะมีตัวตนรูปลักษณ์มายาแบบไหนไม่รู้ไม่ต้องไปพูดถึงมันคือสรรพสิ่งหนึ่งถ้ามันคือสรรพสิ่งหนึ่งแสดงว่ามันต้องมีตัวตนไหมล่ะถ้ามันมีตัวตนภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอัตตาถูกไหมล่ะ ถูกต้องไหมแล้วทุกวันนี้ถ้าพยายามจะไปดับอัตตาไปทำลายอัตตาตัวตนทิ้งแล้วบอกว่าบรรลุธรรมแล้วถ้าทำสำเร็จอะคือนิพพานแล้วใช่ไหมท่านบอกว่าท่านดับอัตตาได้กลายเป็นอนัตตาแล้วนั่นแสดงว่าความเป็นสรรพสิ่งหนึ่งของจิตวิญญาณของท่านยังอยู่ใช่ไหมแต่มันเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่เป็นอนัตตาท่านไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกครับจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเป็นอนัตตาอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้มันมีอัตตาเพราะมันมีตัวตนอยู่เป็นกล่องพลังงานหกเหลี่ยมมุมไงใช่หรือไม่ใช่ล่ะนะแล้วท่านก็เลยพยายามหาธรรมครับพยายามจะไปดับทำให้จิตวิญญาณท่านตายอ่ะถ้าตายนะก็คือต้องแตกสลายจิตวิญญาณต้องแตกสลายไอ้จิตวิญญาณที่เป็นขยะที่ลอยคว้างอยู่กลางนภาที่เป็นต้นไม้แต่ละต้นที่พระเจ้าไม่ได้สร้างหรือองค์จิตวิญญาณไม่ได้สร้างหรือลอยคว้างอยู่ในจักรวาลแล้วไม่พอไอ้ที่ไปตกค้างในนรกอ่ะคือวัชพืชในสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงใช้คำว่าวัชพืชคือไอ้พวกที่อยู่ในบึงไฟถูกเผาอยู่ในบึงไฟชำระเนี่ยพวกนั้นเนี่ยนะในพระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นวัชพืชที่พระเจ้าไม่ได้สร้างพระเจ้าสร้างมนุษย์สร้างจิตวิญญาณมนุษย์ที่เป็นผู้ประเสริฐถ้าลงไปในนรกแล้วเนี่ยเขาเรียกสัตว์นรกแล้วไม่ใช่มนุษย์ก็เลยเป็นเหมือนกับวัชพืชที่พระเจ้าไม่ได้สร้างเพราะฉะนั้นจะต้องชำระตัวเองให้บริสุทธิ์กลับคืนมาสู่การเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระบิดาสร้างไว้บนโลกต้นไม้หนึ่งต้นคนหนึ่งคนต่างไม่ต่างกันเลยเป็นหนึ่งชีวิตพี่น้องครับนะนี่คือความจริงที่เราจะเล่าให้ท่านฟังค่อยๆเติมเต็มนะค่อยๆเติมเต็มค่อยๆรับไว้ครับไม่มีพระศาสดาองค์ไหนที่มาจากโลกหรือเกิดจากโลกบอกความจริงเหล่านี้ให้ท่านฟังได้อย่าไปมองว่าเราอวดอุตริมันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังของอนันตจักรวาลที่พระเจ้าเท่านั้นหรือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดลูกเท่านั้นที่จะรู้ประวัติตอนกำเนิดของลูกรู้ประวัติเบื้องหลังของครอบครัวพ่อแม่ของลูกเท่านั้นที่จะบอกลูกได้ไม่มีไอ้ตัวไหนจะบอกท่านได้หรอกนี่เหมือนกันพ่อกำลังบอกลูกอย่างพวกท่านผ่านเรามาจงเข้าไม่ถึงถ้าท่านไม่ฟังท่านไม่ยอมรับท่านก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ถ้าท่านไม่รู้ท่านก็จะปฏิบัติธรรมจักรไม่ได้พอปฏิบัติธรรมจักรไม่ได้เราบอกท่านเลยนะเรามีหน้าที่พิพากษาโลกในพระนามของพระเจ้าท่านจะเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดที่จะถูกคัดทิ้งครับปลาที่หายใจด้วยปอดทุกตัวต้องสามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระเจ้ามาได้คือต้องหมุนธรรมจักรให้ได้ทุกวันนี้เหลวไหลบ้างนะกรรมจักรบ้างธรรมจักรบ้างพระบิดาไม่ทรงตำหนิเพราะท่านถูกคนนำทางตาบอดพาเหลวไหลมานานพาดับขันห้าพาดับอัตตาให้เหลือแต่อนัตตาทั้งที่อนัตตาก็มีอัตตามันจะไปดับอะไรตรงไหนมันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นเลยเราไม่ต้องการดีเบตกับใครหรอกไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือใครที่มาท้าทายที่หน้าบ้านเหยงๆๆอยู่เมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วใครจะโง่ใครจะฉลาดก็เป็นคุณสมบัติของคนนั้นเราทำหน้าที่ของเราก็คือเรากล่าวความจริงคิดตามพี่น้องครับท่านต้องการจะรอดกันใช่ไหมล่ะท่านต้องการจะรอดหมุนธรรมจักรให้ได้ซึ่งเราก็สื่ออยู่เป็นประจำเคล็ดลับที่จะหมุนธรรมจักรเป็นอย่างไรท่านเชื่อไหมคืนนี้พระบิดาจงทรงเมตตาพวกท่านให้เรียนรู้สิ่งที่ง่ายกว่าที่เราเคยสื่อสอนมาให้ท่านหมุนธรรมจักรให้ได้บ่อยครั้งหรือมากครั้งในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวท่านไปเลยเราจะเป็นครอบครัวของผู้ที่จะหลุดพ้นในภพชาตินี้ด้วยกันถ้าท่านเชื่อฟังมันไม่ดื้อรั้นดันทุรังอย่าไปคิดว่าเราอวดอุตริไม่มีศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ไหนจะสอนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุตตรธรรมซึ่งเป็นแผนการของพระเจ้าเป็นแบบอย่างหรือเป็นการออกแบบของพระองค์ในการสร้างมนุษย์ชายหญิงในการสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างพืชสร้างต้นไม้พระองค์เนี่ยมีแรงบันดาลใจในการสร้างเราเล่าถึงเบื้องหลังด้วยซ้ำว่าทำไมจึงต้องสร้างช้างขึ้นมาทำไมต้องทรงสร้างม้าขึ้นมาวัวมาควายมายังไงเพราะมีเหตุผลอะไรแล้วเวลาพระองค์จะยกเลิกเพราะไดโนเสาร์มันกินกันเองเนี่ยแล้วก็แทนที่จะทำให้โลกสมดุลน้ำหนักตัวมันเยอะมากมันทำให้โลกหมุนช้าลงขณะที่หมุนให้กรรมจักรให้ขันห้ามาเพื่อให้หมุนธรรมจักรแต่มันหมุนกรรมจักรเยอะกว่าหมุนธรรมจักรเพราะอะไรเพราะมันหิวโหยพระองค์สร้างต้นไม้ขึ้นมาต้นมันสูงขึ้นเรื่อยๆและไอ้พวกนี้พระองค์แรกๆก็ให้กินยอดไม้ใบหญ้าปรากฏว่ามันขยายพันธุ์โตขึ้นมันต้องกินหญ้านะตัวไดโนเสาร์ตัวใหญ่มันกินยอดไม้มันกินเกลี้ยงอ่ะต้นไม้ก็ออกยอดออกใบไม่ทันพอมันหิวมากไม่พอจะกินต้นไม้สูงขึ้นตัวมันเตี้ยมันอ้วนมันปีนต้นไม้ไม่ไหวมันก็เลยกินกันเองเนี่ยนี่คือที่มาเราไม่อายแทนพ่อหรอกเพราะพระองค์ไม่เคยมีประสบการณ์พระองค์เลยใช้ห้องทดลองเนี่ยห้องทดลองคือเอกภพเนี่ยทดลองทุกอย่างว่าพระองค์ทรงสามารถที่จะทำอะไรได้บ้าง ก็เหมือนพวกท่านเนี่ยงองูมาก่อนฉอฉิงใช่ไหมเนี่ยโง่มาก่อนฉลาดพระองค์ก็ใช้บทเรียนของพระองค์เนี่ยให้โอกาสลูกได้เรียนรู้ที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนที่จะทำให้สิ่งนั้นมันถูกต้องก็แปลว่าก่อนที่จะทำให้ถูกต้องพระองค์ให้ทรงทดลองทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนนี่คือหลักอนุตตรธรรมของพระเจ้างองูมาก่อนฉอชิงหกกระล้มก่อนก้นกระแทกก่อนที่จะตั้งไข่ได้พอตั้งไข่ได้แล้วเดินสองก้าวล้มแผลต้องให้ล้มเหลวก่อนจึงจะเรียนรู้ว่าถ้ากูจะเดินแล้วไม่ล้มเหลวนี่คือการสอนลูกสอนเด็กใช่ไหมถ้าฉันจะเดินต่อไม่ล้มเหลวท่านฉันต้องเดินอย่างไรก็ต้องล้มเหลวก่อนไม่มีเด็กคนไหนหรอกเดินได้เลยไม่มีไม่ว่าจะกี่ก้าวอ่ะใช่ไหมมันต้องตั้งไข่ก่อนนั่นคือธรรมชาติยกเว้นในตำนานนี่นิทานเข้าใจนะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลเราก็เลยฝากท่านอ่ะ เพื่อใช้พลังงานความรักบริสุทธิ์ข้อ3จิตวิญญาณเป็นใครเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้พลังงานความรักที่บริสุทธิ์ร่วมกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายใช้ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายพี่น้องครับแสดงว่าปลีกวิเวกไปอยู่ในถ้ำคนเดียวเข้าป่าคนเดียวเนี่ยมันจะสามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณในการใช้พลังงานความรักบริสุทธิ์และเราก็พูดต่อมอบให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งได้หรือไม่ถ้านิยามมันเป็นแบบนี้นี่คืออนุตตรธรรมพระบิดาทรงออกแบบไว้อนุตตรธรรมที่แท้จริงต้องสื่อสอนแบบนี้ไม่ใช่บอกว่าเป็นอนุตตรธรรมแต่ไปจำของพระพุทธองค์มาไปจำของพระเยซูมาไปจำของท่านนบีมาหรือไปจำมาจากจอมยุทธเจ้าลัทธิไหนเซนบ้างนะหรืออะไรไม่รู้เยอะแยะแล้วบอกว่าเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่อนุตตรธรรมคือสิ่งเหล่านี้ครับที่เป็นอนุตตรธรรมที่แท้จริงอนุแปลว่าเล็กๆอุตตระแปลว่าเหนือครับธรรมะก็คือความจริงอนุตตรธรรมก็คือความจริงที่เล็กละเอียดและลึกซึ้งมากกว่าธรรมะที่เป็นโลกิยธรรมนะโลกิยธรรมะที่เป็นโลกิยธรรมคือจากที่เห็นความจริงจากธรรมชาติหรือเหนือกว่าลึกซึ้งกว่าโลกุตตรธรรมคือเกินกว่าที่สมองปัญญามนุษย์ของสมองสองซีกจะวิเคราะห์ได้สังเคราะห์ออกมาเป็นความจริงตรงนี้ได้เขาเรียกว่าอนุตตรธรรมถ้าไปสอนเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนจะเรียกว่าอนุตตรธรรมได้ไหมไม่ได้ไปจำพระวจนะของพระพุทธเจ้ามาสอนนั่นไม่ใช่อนุตตรธรรมไปจำของพระเยซูมาสอนนั่นก็ไม่ใช่อนุตตรธรรมได้แค่จำพระวจนะของพระศาสดาทั้งสองพระองค์หรือท่านนบีเหมือนกันท่านสอนอะไรไปจำของท่านมาสอนนะจะมาเรียกโมเมว่าเป็นอนุตตรธรรมไม่ได้อนุตตรธรรมที่แท้จริงมีแต่พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะทรงสร้างและพระองค์ก็จะสื่อมาโดยให้บุตรเอกมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำหน้าที่เป็นผู้กล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์เปิดเผยความจริงในพระนามพระองค์และระหว่างสื่ออยู่เนี่ยพระองค์ก็ทรงกำกับอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ให้คิดผิดไม่ให้รู้ผิดไม่ให้สื่อความหมายผิดไม่ให้ใส่รหัสผิดไม่ให้ถอดรหัสผิดพระองค์ทรงกำกับอยู่ตลอดเวลาท่านสังเกตไหมโอกาสที่เราจะพูดผิดน้อยมากยกเว้นตอนนั้นอากาศร้อนเราปากเราพูดแล้วลิ้นมันพันกันแต่สาระไม่มีวันผิดเพี้ยนต่อให้พูดผิดเพราะปากกับลิ้นมันไปไม่ตรงกันนะมันติดขัดอะแต่มาพูดซ้ำตั้งใจพูดใหม่ความหมายก็ไม่เปลี่ยนครับก็คือความจริงที่เป็นความเดิมเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของท่านที่นั่งฟังกันสลอนอยู่ในขณะนี้ครับท่านถ้าจะมอบความรักให้กับโลกอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกท่านจะให้ความรักกับโลกคนเดียวไม่ได้ครับนั่นแสดงว่าท่านจะปลีกวิเวกถือสันโดษไปอยู่คนเดียวได้ไหมครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคมถามว่าเหตุผลว่าทำไมไม่ได้ในทางเมตาฟิสิกส์หรือเรียกว่า pure metaphysics เรียกว่าเป็นอภิปรัชญาซึ่งเหนือกว่าปรัชญาที่มนุษย์โลกรู้ปรัชญาธรรมดาที่โลกรู้เขาเรียกว่า philosophy ต้องใช้สมองซ้ายขวาเนี่ยคิดให้เก่งนะถึงจะเข้าใจเข้าถึงอ่ะแต่ถ้าเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยสมองสองซีกไม่มีปัญญาที่จะวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เองได้ท่านต้องฟังเราแล้วคิดตามเท่านั้นเราบอกท่านว่าท่านต้องใช้ความรักร่วมกันก็แปลว่าอะไรครับเราจะรักเขาฝ่ายเดียวเนี่ยมีคนสองคนเรารักเขาอยู่ฝ่ายเดียวเราหมุนธรรมจักรของเราคนเดียว ธรรมจักรนั้นมันจะเกิดเป็นจักระคือเกิดการเหวี่ยงหมุนขึ้นมาไม่ได้เหมือนพายุหมุนที่เป็นกงจักรพายุหมุนที่ทำลายทุกอย่างราบพนาศูนย์ที่ขวางหน้าเราเรียกว่ากงจักรส่วนมากมันจะไป

คือในอ่าวเม็กซิโกตอนนี้เราจำไม่ได้ว่ามันเกิดในมาสุไหนแต่ชื่อแซมแซมเนี่ยเป็นพายุหมุนที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะเนี้ยในมหาสมุทรเลยอยู่ห่างจากเบอร์มิวดาประมาณเบอร์มิวดาประมาณ200ไมล์ถ้าไปดูในแผนที่แล้วกันว่าเบอร์มิวดามันอยู่ตรงไหนเป็นชื่อประเทศนะไม่ใช่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันอยู่ห่างประมาณ200ไมล์และแซมเนี่ยเป็นพายุที่ดูรุนแรงและน่ากลัวมากนะจากจุดศูนย์กลางของกงจักรจุดศูนย์กลางของการหมุนนะที่เป็นกงจักรกงจักรนี่แปลว่าจักกะคือหมุนที่เพื่อจะทำลายล้างอย่างเดียวจากจุดศูนย์กลางเป็นรัศมีของการเหวี่ยงหมุนของพายุลูกนี้ซึ่งยังไม่แรงเต็มที่นะเพราะกำลังหาทิศทางว่าจะเข้าไปถล่มแผ่นดินไหนไปโจมตีแผ่นดินของทวีปใดอยู่ในมหาสมุทรจะไปทิศไหนก็ได้ต้องติดตาม you may follow คุณอาจจะติดตามดูก็ได้นะถ้าจิตจักรวาลโดยเราวิสุทธิปัญญาตามให้ไม่ทันเพราะงานเราเยอะแต่เราเอาขึ้นไว้ให้ดูแล้วหน้าตามันน่ากลัวนะไปดูใน Facebook หน่อย205ไมล์มีรัศมีจากจุดศูนย์กลางไปจนสุดขอบของไอ้กงจักรพายุที่มันหมุนเนี่ยนะภาษาฝรั่งใช้ว่าไซโครนนะฮะ205ไมล์ครับใหญ่ไหมครับเตรียมตัวได้เราอยากจะฝากพี่ๆน้องๆชาวยุวจิตจักรวาลพันแท้ทั้งหลายว่าอย่าใช้คำว่าเดี๋ยวหนูจะเขาเงาเราเดี๋ยวหนูจะคอยให้เขาเงาเราไม่ต้องดูแล้วครับพายุที่แรงๆแบบนั้นน่ะตราบใดที่จิตจักรวาลหรือภูกระต่ายอยู่บนแผ่นดินไทยใหญ่แบบนั้นน่ะไม่มีวันระคายประเทศไทยหรอกนี่คือคุณูปการของพระบิดาที่ทรงเมตตาลูกๆให้โอกาสพวกท่านและเชื่อไหมโควิด-19ถ้ามันจะหายไปจากโลกมันจะหายไปจากประเทศไทยก่อนประเทศอื่นในโลกเพื่อท่านได้รู้ว่าจิตจักรวาลนี่ของจริงหรือเปล่านะหลายคนยังไม่เชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อก็คอยดูเอาสิและเราบอกแล้วไอ้พายุขนาดแซมเนี่ยไม่ระคายผิวประเทศไทยหรอกถ้ามีบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะคนไทยบางคนยังห่วยแตกยังวันๆหมุนแต่กรรมจักรและยังก้าวล่วงเราอยู่ก้าวล่วงพระเจ้าก้าวล่วงพระบิดาถ้าที่อุตส่าห์มาเป็นครูเพื่อสอนความจริงให้ไอ้สิทธิ์ที่มันไม่รักครูอกตัญญูกับครูเนี่ยมันควรจะถูกลงโทษไหมล่ะมันก็ต้องมีบ้างอ่ะถูกไหมมันก็ต้องมีบ้างที่ทำตัวเหลวไหลไม่อยู่ในพระโอวาทของพระบิดาเราอุตส่าห์บอกทุกเรื่องนะมันเป็นดาบสองคมนะบอกทุกเรื่องให้รู้แล้วยังเหลวไหลยังต่อต้านเนี่ยไอ้เวลากรรมจักรมันกรรมจักรก็แปลว่ากงจักรนะมันสะท้อนกลับมาเนี่ยมันเอาคืนแรงนะพี่น้องครับเราจะบอกให้ถ้าพูดภาษาอีสานก็สิบอกให้เป็นคำฮิตใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นพวกท่านก็ต้องหาวิธีว่าเราจะต้องรักกันผัวเมียพ่อแม่ลูกในบ้านเนี่ยสามคนเนี่ยต้องหาวิธีว่าจะรักกันให้ได้ต้องทำยังไงไม่งั้นนะครับพลังงานความรักที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่บริสุทธิ์เนี่ยที่ท่านจะให้กับร่วมกันให้กับโลกให้กับจักรวาลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกครับก็แปลว่าธรรมจักรมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าท่านพยายามใช้ขันห้าสั่นสะเทือนมันเป็นธรรมจักรหรือกรรมจักรอยู่คนเดียวนึกออกไหมครับเพราะเรากำลังบอกว่าไอ้พายุที่เป็นกงจักรนั่นน่ะท่านรู้เปล่าต้องใช้ช่างเทคนิคอยู่ประจำนะประมาณ4ทิศจนถึง8ทิศ1ทิศอาจจะเป็น1รูปธรรมหรือ1ทิศอาจจะมากกว่า1รูปธรรมก็ได้เป็นจิตวิญญาณเป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณคือช่างเทคนิคของเราของพระบิดาถ้าจะทำให้เกิดกงจักรก็แปลว่าทำให้ที่มันนิ่งๆเนี่ยอากาศที่นิ่งๆเนี่ยมันเกิดการหมุนวนเนี่ยอย่างน้อยคือ4ทิศถ้าจะเป็นพายุใหญ่ขนาดนี้นะ4ทิศจนถึง8ทิศเลยถ้าจะเอาจริงให้มันหนักมากแล้วก็เดินทางไกลต้องใช้8ทิศแล้วแต่ละทิศจะมี1รูปธรรมหรือ2รูปธรรมขึ้นไปเพื่ออะไรครับเพื่อจะช่วยกันผลักให้มวลของอากาศนั้นนี่เราไม่ได้พูดลิเกแล้วก็ไม่ได้เอาฟิสิกส์มาอธิบายเรากล่าวความจริงตามที่มันเป็นจริงที่สองตาเนื้อของมนุษย์มองไม่เห็นท่านไม่เชื่อเรื่องของท่านถ้าพายุจะรุนแรงมากเท่าไหร่ต้องใช้จำนวนรูปธรรมช่างเทคนิคที่เป็นมิติของจิตวิญญาณเนี่ยมากเท่านั้นนะครับแต่ยังไงมากก็ยังไงก็ไม่ต้องเกิน 20-30 รูปธรรมหรอกท่านเข้าใจไหมผลักที่ต้องใช้จำนวนรูปธรรมเยอะเพราะต้องการสร้างพายุหมุนขึ้นมาที่เรียกว่าไซโคลนหรือสร้างกงจักรขนาดใหญ่ให้ได้อย่างรวดเร็วถ้าต้องการให้มันหมุนเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ต้องใช้จำนวนรูปธรรมเยอะ

มากขนาดนั้นวิธีการก็คือท่านเคยเห็นไหมฮะเหมือนกับที่เรามีเรืออยู่ตรงกลางและมีแกนออกไปทั้ง4ทิศแล้วทั้ง4ทิศก็จะมีคนจับไอ้แกนกลางนั้นแล้วพยายามที่จะหมุนแท่งที่อยู่ตรงกลางเนี่ยหมุนเพื่ออะไรก็แล้วแต่เพื่อตำข้าวบดข้าวสีข้าวหรือเพื่อทำอะไรแล้วแต่ถ้าต้องการให้มันหมุนเร็วไอ้แขนแต่ละอันแทนที่เป็น1คนก็อาจจะเป็น2คนนึกออกไหมฮะเนี่ยช่างเทคนิคเขาก็ทำกันแบบนี้ในอวกาศกลางทะเลกลางมหาสมุทรนั่นน่ะเขาก็ทำกันอย่างเนี้ยนะแล้วก็เราก็บอกนิดนึงมันต่างกันตรงที่ว่าแต่ละทิศทางเนี่ยที่ต้องมาสัมพันธ์กันกับแกนกลางแกนหมุนของกำมะของกงจักรเนี่ยของไอ้พายุหมุนเนี่ยจะต้องมีจำนวนรูปธรรมไม่เท่ากันเพราะว่าถ้ามันเท่ากันเนี่ยมันจะผลักกันไม่ได้มันจะผลักกันเนี่ยไม่ได้ท่านนึกภาพออกไหมครับนะอย่างทิศเหนือมี3รูปธรรมนะมี3รูปธรรมนะแต่มีแรงเฉพาะตัวแค่10นะทิศตะวันออกทางขวามือนะจะมีอยู่3รูปธรรมหรือ4รูปธรรมต้องมีมวลเยอะกว่าและจะต้องมีแรงในการผลักเนี่ย12แรงเพราะฉะนั้น12แรงเนี่ยมันมากกว่า10ถูกไหมไอ้12ก็จะไปผลักไอ้10นะฝ่าย10และทางทิศตะวันตกนี่ก็มีอีกนะจะต้องมีเท่าไหร่อ่ะนะมี4อ่ะพอ12ไปผลัก10เนี่ยไปผลักที่มี3แรงนะสมมตินะก็ผลักเพราะไอ้นี่หมุนมาไอ้แรงของไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแรงรวมก็จะมาผลักไอ้ทิศนี้อีกไอ้ทิศนี้ก็มาผลักไอ้ทิศใต้นะทิศใต้มันหมุนปั๊บมันก็ไปผลักทิศมันทำให้เกิดการเหวี่ยงหมุนทำให้เกิดการบิดตัวนะในจักรวาลนี้มี2สิ่งพี่น้องครับถ้าไม่สั่นสะเทือนก็มีการเหวี่ยงหมุนมี2อย่างเพราะแก่นแท้ของความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่งที่พระบิดาสร้างไม่หมุนรอบตัวเองหรือไม่หมุนรอบระบบก็สั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นเหตุผลที่จิตจักรวาลเราสื่อสอนมา32ปีท่านจะได้ยินคุ้นชินมากว่าสั่นสะเทือนคำว่าสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนของทุกสรรพสิ่งเนี่ยถ้าท่านได้ยินคนอื่นพูดท่านบอกได้เลยมาจากจิตจักรวาลนี่แหละครับเขาฟังและแอบสอบหรือแทรกเขาเลยซึมซับเข้าไปแทรกซึมเข้าไปแล้วพูดคำว่าสั่นสะเทือนนะพูดกันง่ายๆแล้วก็ไม่ค่อยอ้างจิตจักรวาลไม่ค่อยอ้างพระเจ้าหรอกนะไปอ้างนักวิทยาศาสตร์ความจริงไม่ใช่คนที่พูดคนแรกคือเราจิตหยาบสั่นสะเทือนเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใต้สำนึกเพราะมันถูกกำกับให้ถูกออกแบบไว้ให้สั่นสะเทือนตามจิตสำนึกอยู่แล้วมาจากจิตจักรวาลทั้งนั้นนะครับไม่ได้มาจากไหนเลยครับนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นในจักรวาลเนี่ยท่านจะได้ยินอยู่สองอย่างถ้าฟังจิตจักรวาลคือเหวี่ยงหมุนกับสั่นสะเทือนนี่คือบทบาทหลักของสรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างที่พระเจ้าสร้างไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยเราโอ้โคตรเก่งเลยไปรู้เรื่องธรรมชาติทั้งที่คนอื่นไม่รู้นี่เรารู้เพราะว่าพระผู้สร้างสิ่งที่ท่านเรียกว่าธรรมชาตินั่นแหละทรงเมตตาบอกเราแล้วเราก็มาบอกท่านไม่เก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นหน้าที่ในข้อ3คือท่านต้องทำอย่างไรที่จะร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยช่วยกันสั่นสะเทือนให้เป็นบวกให้ได้พระบิดาจึงให้พวกท่านที่เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกผัวเมียลูก3คนมีครอบครัวนะให้มีผัวเดียวเมียเดียวอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วก็มีลูกกี่คนก็ว่าไปไม่ให้ผัวมากกว่าหนึ่งหรือเมียมากกว่าหนึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันเพราะแทนที่มันจะมาหมุนธรรมจักรด้วยความรักเพื่อสร้างพลังงานความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยใช่ไหมไม่งั้นพระบิดาจะอนุญาตแล้วให้มีหลายผัวหลายเมียอยู่ในบ้านเดียวกันก็ได้แต่ปรากฏว่าสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนเห็นไหมด้วยจิตวิญญาณจึงให้ผัวเดียวเมียเดียวกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันส่วนใครจะไปแอบมีมากกว่าหนึ่งก็ไปบ้านหลังอื่นครับบ้านคนละหลังครับนึกออกนะนี่เราไม่ได้ส่งเสริมแต่เราพูดความจริงให้ท่านฟังท่านจึงต้องรู้ว่าการที่พระบิดาเนี่ยต้องให้ท่านเนี่ยใช้พลังงานความรักบริสุทธิ์ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเพราะว่าคนเดียวเนี่ยมันทำให้เกิดนะธรรมจักรไม่ได้มันทำได้แค่กรรมจักรที่หมุนอยู่ภายในตัวเองที่ทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเองให้ต้องมีกฎแห่งกรรมให้ต้องมีสังสารวัฏมันหมุนภายในตัวเองกรรมจักรนึกออกไหมมันใช้ขันห้าก็หมุนกรรมจักรได้เราบอกแล้วไงคนเดียวก็หมุนได้แต่ถ้าจะหมุนธรรมจักรต้องหมุนธรรมจักรในตัวเองให้ได้และหมุนธรรมจักรร่วมกันกับคนใกล้ตัวคนอื่นด้วยอย่างน้อยอีก2คนอย่างน้อยรวมกันเป็น3คนเห็นไหมฮะ3คน3ทิศแต่กี้เราอธิบายเรื่องโม่แป้งโม่ข้าวอะไรนั่นใช่ไหมหรืออธิบายในการเกิดพายุหมุนที่เรียกว่ากงจักรเกิดได้ต้องใช้4ทิศหรือ8ทิศแต่ละทิศก็ต้องมีรูปธรรมช่างเทคนิคอยู่จำนวนเท่าไหร่เขาก็คำนวณกันว่าจะหมุนให้มันเร็วเกิดเร็วขึ้นพายุที่รุนแรงและก็ไปได้ไกลทำลายล้างมหาศาลแค่ไหนเขาต้องคำนวณ
นี่พระบิดาก็คำนวณแล้วคำนวณว่าในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรบนโลกนี้บนแผ่นดินที่มีสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์อาศัยอยู่เนี่ยจะต้องมีบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรจะต้องมีพลังงานความรักที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันกับคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิตของคนอย่างน้อย3คนที่อยู่บนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรเวียงหมุนด้วยพลังงานแห่งความรักอย่างน้อยเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็ก540เมกะเฮิรตซ์มอบให้กับโลกบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรตัวเลขนี้ไม่ได้ใบ้หวยไม่ได้ยกเมฆแต่เป็นตัวเลขจริงที่พระบิดาทรงกำหนดและออกแบบเอาไว้บนพื้นที่โลก 33.33 ตารางกิโลเมตรแปลว่าพระองค์ทรงตีตารางบนพื้นโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะตีตารางบนพื้นโลกออกมาเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ย มันจะได้ สี่เหลี่ยม1รูปเนี่ยขนาด 33.33 ตารางกิโลเมตรจะกว้างยาวเท่าไหร่ช่างหัวมันโลกของเราเนี่ยเวลาตีเป็นตารางให้ได้เท่าๆกันเนี่ยมันจะได้ออกมา1ตารางใน 33.33 ตารางกิโลเมตรในพื้นที่เนี้ยพระองค์ต้องการให้มีมนุษย์เนี่ยที่มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย3รูปธรรมเป็นอย่างน้อยเองจะอยู่กันเป็น100คน 1,000 คนในหมู่บ้านในอำเภอในตำบลในจังหวัดนั้นขอแค่3คนถ้า 33.33 ตารางกิโลเมตรนะขอแค่3คนสั่นสะเทือนเป็นความรักที่บริสุทธิ์ต้องใช้คำว่าความรักที่บริสุทธิ์นะคือรักเพื่อให้อดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยนี่เรามาต่อยอดจากที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกสอนท่านไว้ว่าทุกคนต้องมีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกทุกคนต้องรักกันอย่าฆ่ากันอย่าทำร้ายกันอะไรต่างๆเหล่านี้เรามาต่อยอดเพราะว่าเรามาจากเบื้องหลังของจักรวาลเบื้องหลังของโลกเพื่อจะมาบอกความลับให้ท่านรู้ท่านจะได้จริงจังและตั้งใจจะได้หนึ่งจะได้เลิกความคิดประหลาดซะที่จะพยายามดับอัตตาของตัวเองผ่านกระบวนการของขันห้านะซึ่งเขาต้องใช้เพื่อหมุนกรรมจักรและสร้างธรรมจักรดันทะลึ่งมาทำลายเครื่องมือที่จะต้องใช้ก็เลยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดทำไมไม่รู้จะมาเกิดทำอะไรตัวที่ทำให้จิตวิญญาณประสบความสำเร็จในการเหวี่ยงพลังงานความรักให้กับโลกเรียกว่าเมตตาธรรมให้กับโลกก็คือขันห้าตัวที่จะช่วยทำให้จิตวิญญาณประสบความสำเร็จคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ท่านบอกว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เกิดทุกข์มากทุกข์นักทุกข์หนาทุกข์จริงทุกข์ยังทุกข์ขังธรรมดาทุกข์เกินธรรมดาเนี่ยและจนพยายามจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าท่านใช้ขันห้าไม่เป็นเพราะท่านไม่รู้มันคืออะไรไปมองว่าขันห้าคือชีวิตขันห้าคือตัวตนท่านเลยพยายามที่จะดับมันทุบมันทิ้งมันเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินของจิตวิญญาณของท่านนะพูดภาษาชาวบ้านนะจิตวิญญาณมาเกิดมันต้องมีเครื่องมือทำงานเครื่องมือทำมาหากินและท่านพยายามจะไปทุบเครื่องมือของจิตวิญญาณทิ้งจิตหยาบเพราะท่านมันอุตริมากเลยนะแล้วก็เชื่อกันเป็นแถบๆที่บอกว่าทำให้อัตตาสลายกลายเป็นอนัตตาแล้วไม่มีตัวตนแล้วและถามว่าที่เป็นลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายานั้นไม่ใช่ตัวตนหรอครับนั่นไม่ใช่ตัวตนนะครับถ้าประเภทหายสาบสูญเหมือนหายนิพพานเหมือนตาลยอดด้วนคือต้องหายสาบสูญต้องไม่มีตัวตนต้องมีอะไรเหลืออยู่นี้ถ้าท่านทำได้นะท่านนิพพานแบบบรรลุธรรมแบบนั้นนะปรากฏก็ยังเป็นเทพเทวดาเป็นอะไรกันอยู่ยังมีตัวตนอยู่เลยครับเพียงแต่ว่าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นเราจึงให้นิยามว่าคำว่านิพพานของพวกท่านน่ะที่เป็นคนนำทางตาบอดอ่ะหมายถึงทำยังไงได้ถ้าจิตวิญญาณกูไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกูถือว่ากูนิพพานแล้วเราจึงเรียกว่านิพพานเทียมเทศเราไม่ได้กล่าวว่าเราไม่ได้บอกว่าพระศาสดานะกล่าวพระวจนะคือสอนแบบนี้เทียมเทศนะบอกเราด้วยถ้าบอกว่าพระศาสดาสอนน่ะว่านิพพานบรรลุธรรมน่ะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะไปเอาในพระไตรปิฎกมาครับแล้วหาทำหาเหตุผลหาอะไรก็แล้วแต่ข้ออ้างนะทำให้เราเชื่อทำให้พระเจ้าหรือพระบิดาเชื่อว่าที่ท่านพูดน่ะจริงว่าพระศาสดาสอนว่านิพพานเหมือนตาลยอดด้วนน่ะจริงถ้าจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกก็มีบันทึกเอาไว้เองเพียงแต่มองข้ามไปเพียงแต่ไม่ได้ใช้กึ๋นในการถอดรหัสว่าพระพุทธองค์น่ะทรงสอนอะไรไว้แล้วก็ได้ไปแต่โทษพระองค์ถ้าที่เป็นการเข้าใจผิดแปลผิดเองและไปโทษว่าพระองค์สอนผิดอ่ะเราไม่ได้บอกพระองค์สอนผิดนะพระองค์สอนถูกนะมันใครฟังดีๆนะเราไม่ได้บอกว่าพระศาสดาของท่านสอนผิดมีพระวจนะที่เทียมเท็จพระวจนะของพระศาสดาไม่มีตรงไหนเทียมเท็จ
เรายืนยัน 100% มีแต่ไอ้คนนำทางตาบอดเท่านั้นแหละที่เราบอกว่ามันเอาพระวจนะมากล่าวเท็จเราพูดจริงนะเอะใจหน่อยนะมีคนเตือนว่าเฮ้ยกำลังคิดผิดกำลังหลงทางนะถ้าคนฉลาดต้องฟังครับไม่ใช่มีมิจฉาทิสิดื้อรั้นดันทุรังอยู่ต่อไปแล้วไม่ฟังคำเตือนพอไม่ฟังคำเตือนปั๊บท่านจะค้นพบข้อบกพร่องของตัวเองไหมจะค้นพบข้อผิดพลาดของพวกท่านไหมแล้วการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นได้ไหมเราพูดโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเราบอกแล้วเราก็ไม่ได้หวังจะเป็นศาสดาเราก็ไม่ได้หวังว่าจะหิวแสงเรามาเพื่อทำหน้าที่ช่วยพวกท่านโดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนนอกจากจะช่วยกันนะทำให้สถานธรรมแห่งนี้มันดำรงอยู่ได้สามารถใช้เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการเพื่อช่วยฉุดจิตวิญญาณของท่านขึ้นมาจากเหวแล้วส่งกลับบ้านส่งกลับคืนพระเจ้าหรือพระบิดาส่งกลับสู่แดนนิพพานที่แท้จริงไม่ใช่ไปลอยล่องอยู่ไปหลงทางอยู่ตรงนั้นแล้วหลอกตัวเองว่านั่นแหละนิพพานแล้วนั่นแหละแดนนิพพานแล้วบางทีถามสังเกตถามไหมนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาแดนนิพพานมีจริงไหมเที่ยวถามกันนะแค่ตั้งคำถามเนี่ยก็รู้แล้วว่าไม่ฉลาดแล้วโอเคนะเราไม่ได้บอกเราฉลาดเพราะเราไม่รู้อะไรเลยเรารู้เท่าที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงสื่อผ่านเรามาเท่านั้นครับอ่ะเพราะฉะนั้นท่านต้องใช้พลังงานความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยร่วมกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายท่านต้องใช้พลังงานความรักที่บริสุทธิ์ร่วมกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแล้วท่านจะใช้ร่วมยังไงหนึ่งทุกคนจึงต้องมีครอบครัวใช่หรือไม่ทุกคนต้องมีครอบครัวหรือถ้าไม่มีครอบครัวทุกคนก็ต้องมีทีมงานคำว่าครอบครัวในที่นี้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผัวเมียอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกนึกออกไหมครับนะเป็นครอบครัวอาจจะไม่มีผัวอาจจะไม่มีเมียแต่อยู่ในครอบครัวเดียวกันหลายคนโอเคไหมเป็นสัตว์สังคมต้องถ้าเราจะให้ความรักที่บริสุทธิ์กับโลกได้ความรักของจิตวิญญาณของแต่ละคนนั้นจะต้องถูกนำออกมาปฏิสัมพันธ์กันเพื่อให้เป็นพลังงานความรักที่เป็นพลังงานร่วมพระบิดาใช้คำว่าพลังงานร่วมจากจิตสำนึกที่บริสุทธิ์ของคนอย่างน้อย3คนเพื่อจะมอบความรักที่เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเห็นไหมฮะพระศาสดาที่เกิดจากโลกที่ทรงเป็นสัพพัญญูก็ไม่ได้ทรงบอกตรงนี้ไว้ใช่ไหมว่าต้อง3คนขึ้นไปไม่ใช่คนเดียวใครก็ได้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติกันเป็นหมู่คณะเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นสังคมไม่ใช่คนเดียวไม่งั้นสมการนี้เกิดขึ้นไม่ได้ซัมเบต้า x กับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x x ก็คือจำนวนคนพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกโดยรวมของคน3คนก็คือซัมเบต้า3จะมีค่าเท่ากับ3คูณด้วย x ยกกำลัง2ก็คือ3คูณด้วย3ยกกำลัง2เพราะคนที่สันเซียนเป็นบวกมี3คนใช่มั้ยใช่มั้ยแล้วก็คูณด้วยผลรวมทางพลังงานจากจิตสํานึกด้านบวกของคนที่1บวกของคนที่2บวกของคนที่3เพราะ x มีแค่3ได้บวกคนที่3เนี่ยนี่คือสมการพลังงานทางช้างเผือกถ้าคูณเข้าไปแล้วตั้งตัวเลขแล้วขั้นต่ําสแตนดาร์ดต้องมีอย่างน้อยก็ประมาณ540เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆวินาทีนึกภาพออกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นบนโลกเนี้ยผู้คนที่กระจัดกระจายไปทั่วเห็นยังครับสัตว์สังคมทิ้งสังคมไม่ได้เพราะสมการทำเบต้า x เกิดขึ้นไม่ได้สมการนี้เขาเรียกว่าสมการทางช้างเผือกนะพี่ๆกลุ่มแซจิสเทเรียนที่มาจากดาวแซจิสเทริอุสเป็นผู้กำกับดูแลสมการซัมเบต้า x ของดาวเคราะห์โลกเสรีของท่านเนี่ยของพวกเราเนี่ยมีผู้กำกับดูแลอยู่ถ้ามันขาดเมื่อไหร่ซัมเบต้า x นั้นในแต่ละพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรไม่ได้เท่ากับ540เมกะเฮิรตซ์พี่ๆจากกลุ่มดาวแซจิสเทริอุสนี่ไม่ใช่ว่าเห็นนักธรรมบางคนพูดธรรมะไปนานๆอยู่กลายเพี้ยนไปพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวเราพูดเรื่องจริงให้ท่านฟังว่าพี่ๆกลุ่มนี้เขามีหน้าที่เป็นผู้ดูแลสนามแม่เหล็กโลกเพื่อทำให้โลกนี้สงบสมดุลคอยค้ำจุนอยู่มนุษย์เอาความรักออกมาเส้นสนามแม่เหล็กโลกตรงไหนมันอ่อนแอมันอะไรต่างๆพี่เขาจะคอยช่วยเติมเต็มพี่ๆกลุ่มแซจิสเทเรียนเป็นมิตรกับมนุษย์และไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์มาก่อนถ้าพระบิดาเคยให้เราเห็นรูปธรรมของพี่ๆน้องๆของเขาพี่ๆน้องๆกลุ่มแซจิสเทเรียนหรือแซจิสเทริอุสเนี่ยที่มาจากกลุ่มดาวเนี่ยรูปธรรมของเขาเหมือนเด็กเลยพี่น้องครับเหมือนเด็กกุมารน้อยอายุ 7-9 ขวบเลยน่ารักมากทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายแต่พวกเขาฉลาดมากหน้าตาน่ารักหน้าตานะเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายหน้าตาเหมือนกันเลยครับนี่คือกลุ่มที่มาจากกลุ่มดาวแซจิสเทริอุสเป็นพวกแซจิสเทเรียน
ไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วคุ้นเคยกับมนุษย์มากแต่พวกท่านมองเขาไม่เห็นทุกวันเนี้ยพระบิดากำลังซ่อมแซมโลกกำลังชำระโลกพี่ๆเขาอยู่เต็มไปหมดเลยอยู่กันเต็มไปหมดเลยท่านมองไม่เห็นเนี่ยนี่ไม่ใช่มอดครับไอ้พวกที่เราเรียกว่ามอดไม่ใช่พี่ๆพวกนี้ครับนี่คือผู้มีคุณประการที่ใหญ่หลวงมากที่ทำให้โลกนี้ไม่เสียสมดุลรุนแรงจนทั้งทุกอย่างแหลกเละชิบหายวายโปร่งหมดไม่มีพวกพี่ที่อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือดูแลวันนี้ขออนุญาตพระบิดาเอ่ยนามพี่ๆเขานะครับโลกนี้ไม่ได้โดดเดี่ยวนะไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามที่มนุษย์ชอบอุตริคิดเองเออเองแต่นี่คือความจริงเขาคอยเติมเต็มเนี่ยเขาทำงานร่วมกันกับพระสุริยเทพเวลามีเกิดจุดดำบนดวงอาทิตย์จะส่งคลื่นรังสีแม่เหล็กคลื่นพายุสุริยะมายังโลกจะต้องเอาคลื่นพลังงานจากดวงอาทิตย์นั้นมาโฟกัสที่แกนโลกให้มันไปตกกระทบที่แกนโลกตรงพิกัดไหนองศาไหนมุมไหนพี่แซจิสเรียนเขาจะต้องหน้าที่กับพี่ๆที่เป็นพระสุริยะเทพเป็นรูปธรรมทางเทคนิคเหมือนกันจะต้องทำงานประสานกันสังเกตไหมเวลามีพายุสุริยะทีนี้เดี๋ยวจะมีแผ่นดินไหวระยะหลังจะแรงขึ้นนะมันไปสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนที่ไหนแสดงว่าใต้พื้นโลกบริเวณพิกัดนั้นแหละถูกโฟกัสไว้ว่าให้พายุสุริยะพุ่งลงมาสังเกตไหมเดี๋ยวไหวที่นู่นเดี๋ยวไหวที่นี่ใช่ไหมเขาจะมีการคำนวณมีการวางแผนอย่างดีนี่คือทุกสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติอะไรก็ธรรมชาติเดี๋ยวกูนอนตายเพราะฟ้าผ่านี่กูโดนฟ้าผ่าตายเพราะธรรมชาติไม่ใช่แน่นอนครับยืนยันทุกอย่างไม่ใช่ธรรมชาติเพราะผู้อยู่เบื้องหลังธรรมชาติมีครับมีทีมงานของพระเจ้าที่เหมือนเราแต่นั่นเขาไม่ให้เราเห็นตัวตนแล้วก็มีพระเจ้าเนี่ยเบื้องหลังเราก็มีพระเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลเราเป็นพุทธเราก็จะพูดให้ฟังว่ามีพระเจ้าใครไม่เชื่อเรื่องของคนนั้นใครจะมาบังคับเราก็ไม่ได้เพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีประเทศไทยก็เป็นเสรีประชาธิปไตยถึงแม้บางทีอาจจะมีประชาธิปไตยบ้างเนี่ยโอเคไหมจะทำยังไงนะนี่คือกำลังอธิบายว่าจิตวิญญาณเป็นใครนะนะร่วมกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลใน2มิติมิติแรกคือมิติโลกทางกายภาพถ้าสงบก็แปลว่ารักกันถ้าไม่สงบถ้าไม่สงบใช่ไหมเสียสมดุลไหมแต่ว่าทำสงครามกันอย่างขณะนี้ทำสงครามเชื้อโรคโดยขณะที่บางคนยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางศึกรบบางคนยังประมาทอยู่เลยคนที่ประมาทหลายคนก็ตายไปแล้วแต่คนที่กำลังประมาทอยู่ยังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ยังมีเพราะไม่เชื่อฟังพระโอวาทบอกว่าให้ดูแลตัวเองอย่าไปหวังพึ่งยาพึ่งหมอพึ่งพยาบาลพึ่งแพทย์หรือพึ่งวัคซีนพึ่งตัวเองแต่ถ้าจะฉีดนะฉีดไปฉีดแล้วสบายใจฉีดแต่เราก็บอกให้รู้ไว้ก่อนว่าถ้าไม่จำเป็นเวลาเรากินอาหารเนาะเราต้องกินอาหารที่ไม่บูดถูกไหมแล้วเวลาเรากินอาหารนะเราต้องรู้ที่มามันใช่ไหมว่ามาจากที่สกปรกหรือเปล่าอาหารที่เรากินนะอุ่นให้ร้อนยังต้มให้สุกหรือยังสะอาดหรือเปล่าก่อนที่เราจะกินเข้าไปทางปากเพราะฉะนั้นไอ้ยาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเอาทางปากหรือฉีดเข้าไปท่านก็ต้องมั่นใจก่อนใช่ไหมเราพูดแค่นี้มาไม่พูดมากกว่านี้นะอ้าวช่วยคำจุนโลกให้สมดุลใน2มิติอย่างที่5เมื่อสิ้นยุคแล้วจิตวิญญาณของท่านต้องกลับบ้านนี่แปลว่าเมื่อสิ้นยุคแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านต้องกลับบ้านนิยามของคำว่าจิตวิญญาณเป็นใครคำตอบต้องมีครบทั้ง5ข้อต้องมีครบทั้ง5ข้ออย่างแรกจิตวิญญาณคือผู้ขันธ์อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือหนึ่งละมาทำไมมาเพื่อใช้ความรักที่บริสุทธิ์ที่แบกขนมาจิตวิญญาณเหมือนยานบินที่บินมาจากนอกเอกภพแล้วเดินทางเข้ามาในเอกภพเพื่อเอาความรักจากพระเจ้ามามอบให้กับโลกแล้วไม่ได้มาคนเดียวต้องมาช่วยกันนะเพราะจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์คนอื่นและสัตว์ก็เอาความรักจากพระเจ้าจากนอกโลกเนี่ยเอามาฝากโลกด้วยนึกออกไหมครับเพื่อที่จะช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยจะสมดุลได้ก็ต่อเมื่อโลกต้องหมุนลูกคางถ้ามันไม่หมุนเอาแกนมันมาวางปั๊บเราปล่อยมือมันล้มแผลถ้าจะให้ลูกคางนั้นสมดุลคือวางแล้วมันต้องหมุนต่อได้นั่นแปลว่าต้องทำให้ลูกคางนั้นหมุนและหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องด้วยลูกคางเวลามันหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่มันจะตั้งดิ่งไงพอความเร็วในการเหวี่ยงหมุนเนี่ยมันน้อยลงแกนหมุนมันจะเริ่มสายทอกแท็กทอกแท็กใช่ไหมในที่สุดพอหมดแรงเหวี่ยงหมุนปั๊บมันเสียสมดุลมากสุดๆมันจะล้มโลกของเราเนี่ยโลกของเรามันก็ไม่ต่างกันกับลูกคางท่านนึกออกไหมครับ
พระบิดาจึงให้แต่ละคนในแต่ละพื้นที่สร้างธรรมจักรขึ้นมาด้วยการใช้ขันห้าเนี่ยผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาให้มันเป็นลักษณะหมุนแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยหนึ่งกลุ่มหนึ่งบ้านเนี่ย 33.33 ตารางกิโลเมตรนะไม่ว่าจะมีกี่กลุ่มมันก็จะสร้างคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นธรรมจักรที่มันจะมาหมุนร่วมกันมันจะทำให้เกิดการเหวี่ยงหมุนร่วมกันนึกออกไหมนะมนุษย์จึงต้องอยู่กันหลายคนและแน่นอนพระบิดาแบ่งโลกออกเป็น2ซีกซีกกลางคืนกับซีกกลางวันไอ้ซีกกลางวันเนี่ยโอ้โหมันตื่นนี่อยู่ใช่ไหมมันช่วยกันหมุนธรรมจักรกันสัมพันธ์กันติ้วติ้วติ้วติ้วเลยพอหมุนธรรมจักรกันออกมาแล้วได้พลังร่วมของคลื่นพลังงานจิตที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมันก็จะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปที่แกนโลกฝั่งซีกที่เป็นกลางวันไปทำให้แกนโลกนั้นมันเกิดการจุดระเบิดเกิดขึ้นพี่น้องเห็นไหมครับเนื่องจากในแกนโลกพระองค์ทรงติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% มันมีลักษณะทางกายภาพคือเหนียวหนืดคล้ายกังเมและมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าคือทางฟิสิกส์ก็คือมันจะมีความว่องไวหรือเซนซิทีฟต่อประจุไฟฟ้าทั้งบวกและลบถ้าเป็นประจุบวกถูกเหนียวรั้งลงไปปั๊บมันจะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นนิวเคลียร์ฟิชชั่นอันนี้มันจะต่างกันนะกับที่ฝรั่งเศสหรืออะไรเนี่ยเขาสร้างสนามแม่เหล็กโลกเทียมขึ้นมาแต่เขาทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นนิวเคลียร์ฟิวชั่นเกิดการระเบิดนิวเคลียร์เกิดขึ้นสร้างนิวเคลียร์ขึ้นมาโดยใช้ขดลวดทองแดงท่านไปติดตามข่าวครับนี่มันก็จะสร้างปัญหาเขาเรียกหาธรรมทำให้สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยขณะที่เขาเปิดเครื่องอะจะทำให้สนามแม่เหล็กโลกนี่เสียสมดุลทำให้พี่แซจิสเทเรียนเนี่ยปวดประสาทปวดหัวอีกครับเพราะไอ้ความทะลึ่งของมนุษย์เนี่ยซึ่งมีไอ้มอดเนี่ยเป็นคนสอนเพื่อทดลองไงว่าถ้าโลกเนี่ยทำไมกูควบคุมสนามแม่เหล็กโลกไม่ได้ไอ้พวกมอดมันคิดควบคุมสนามแม่เหล็กโลกไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยถูกกำกับเอาไว้กับจิตสำนึกโดยรวมของมนุษย์ทั้งโลกถ้าจิตสำนึกต่ำตมต่ำซามสนามแม่เหล็กโลกจะอ่อนแอถ้าจิตสำนึกเราเป็นบวกสนามแม่เหล็กโลกก็จะเข้มแข็งหรือสมดุลนึกออกไหมจะมีความเข้มสนามแม่เหล็กเท่ากับ24กาวส์นั่นคือสนามแม่เหล็กโลกแข็งแรงแต่ไอ้มนุษย์ที่เป็นมอดอ่ะพวกมนุษย์ที่อยู่กับมอดมันไม่รู้ว่าเรื่องความจริงเบื้องหลังมิติโลกที่พระบิดาทรงสร้างไว้เนี่ยที่พระเจ้าสร้างไว้มันคืออย่างนี้พวกเขาเลยพยายามจะสร้างเครื่องใหญ่ๆขึ้นมาครับเพื่อที่จะกำกับโลกควบคุมโลกแต่ตัวเองทำไม่ได้ก็แอบอยู่เบื้องหลังแล้วหลอกสอนให้มนุษย์ทั้งบางอย่างสร้างขึ้นมาก็เพื่อทำลายตัวเองทำลายระบบของตัวเองก็เนี่ยเป็นสนามแม่เหล็กโลกสร้างสนามแม่เหล็กเทียมขึ้นมาท่านรู้ไหมแค่ใดเป่าผมเนี่ยช่างเสริมสวยฟังไว้นะท่านอยู่กับใดเป่าผมทั้งวันที่ใดเป่าผมเนี่ยมันจะมีสนามแม่เหล็กเทียมเกิดขึ้นตลอดเวลาทันทีที่ท่านเสียบปลั๊กถึงแม้ท่านไม่เปิดสวิตช์ใช้ตัวไดเออร์เนี่ยยังไม่ทำงานเลยนะท่านเสียบปลั๊กปั๊บท่านเอาเข็มทิศแม่เหล็กนะเอาเข็มทิศนะมาใกล้ๆกับเครื่องเป่าผมของท่านสิเข็มทิศจะกระดิกหนีทันทีเลยมันจะกระดิกหนีเลยมันจะเปลี่ยนจากทิศเหนือไปทิศอื่นเลยเพราะมันถูกผลักด้วยสนามแม่เหล็กเทียมๆที่ออกมาจากเครื่องเป่าผมของท่านนะครับนี่แค่เล็กนิดเดียวนะหรือบ้านท่านเนี่ยหน้าบ้านเขามีตู้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แรงสูงมากอย่างเช่นของภูกระต่ายเราเนี่ยมีตู้ไฟ250 kVA นะถ้าท่านไปสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆกับไอ้ตู้นี้นะไปสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆร่างกายของท่านระบบไฟฟ้าในร่างกายของท่านเพราะร่างกายท่านมีไฟฟ้าซึ่งจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กโลกไอ้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมที่มาจากตู้ไฟฟ้า250 kVA หรือหม้อแปลงขนาดใหญ่ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยที่เขาไม่สร้างบ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะไปทำลายความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกที่ร่างกายของคนคนนั้นที่อยู่บริเวณจะได้รับมันจะไปเกิดเจ็บป่วยทำให้อายุสั้นทำให้โง่ทำให้ร่างกายอ่อนแออะไรต่ออะไรสารพัดเลยครับเพราะระบบไฟฟ้าในร่างกายของท่านขัดข้องนี่นะแล้วเนี่ยที่ประเทศที่เอ่ยชื่อตะเกียมันสร้างโอ้โหใหญ่มหึมาเลยเขาบอกว่ามันสามารถสร้างแล้วจะมีอำนาจทางไฟฟ้าแม่เหล็กเหนือกว่าสนามแม่เหล็กโลกเป็นพันเท่าโอ้โหถ้าไม่ใช่ราคาคุยนะซิปหายแน่นอนเลยซิปหายเลยครับนะเราจะบอกให้ท่านฟังนะโลกเราใกล้ความจริงที่จะวิบัติเข้าไปเรื่อยๆแล้วครับเพราะไปเชื่อไอ้มอดไอ้มอดปัญหาทางจะลดจำนวนประชากรบนโลกอ่ะก็เลยพยายามทำทุกวิธีทางเพื่ออะไรเพื่อให้พวกมันอยู่รอดนึกออกยังทำให้คนส่วนใหญ่โลกใน 7,000 กว่าล้านคนให้มันตายไปซะเยอะให้เหลือสัก 30% แล้วพวกมันก็จะได้อยู่รอด
การมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าแย่งพวกมันกินน่ะแย่งมันอยู่แย่งมันกินน่ะมันอยู่ก่อนนะแต่มันซ่อนอยู่ใต้โลกเพราะมันกลัวขี้ขาดตาขาวสงครามนิวเคลียร์ที่พวกมันสร้างกันขึ้นมาเองทุกวันนี้ก็เลยมีหลายคนนะโดนตกไปเป็นเครื่องมือของไอ้พวกมอดแหมดังมากเลยกูได้พูดเรื่องมอดเจ๋งไอ้กูรู้เรื่องมอดมอดเผานั้นมอดเผานี้ความโง่ความฉลาดของมนุษย์ก็ถูกไอ้มอดมันถูกปิดมันเป็นคนปิดบังสติใช่ไหมเนี่ยในยีนในร่างกายของมนุษย์เรานะแต่ละคนส่วนใหญ่ก็มีสายพันธุ์ของมอดมาผสมเนี่ยมาที่โพธนานี่พยายามจะโพธนาเรื่องมอดเพื่อให้คนในโลกนี้ยอมรับมอดเป็นมิตรไอ้พวกที่แอบอยู่ในโลกเนี่ยที่มีตัวตนมีกายหยาบเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่มิตรหรอกพี่น้องครับพวกที่เป็นมิตรเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวนอกจากพี่พีเรียนแล้วนะพี่อาร์ทเรียนแล้วก็พี่แซจิสเรียนสามเผ่าของมนุษย์ต่างดาวนะไม่ใช่เป็นรูปธรรมที่อยู่ต่างดาวแต่อย่างเช่นพี่พีเรียนสามารถที่เป็นมนุษย์ก็ได้สามารถที่จะย้ายมวลสลายร่างก็ได้เพราะพี่เขามีเกินอภิญญาที่มนุษย์เป็นแค่6อภิญญาพี่เขาสำเร็จหลักสูตรมาเยอะไม่มีวันมาปรากฏตัวท่านเห็นหรอกเวลามาปรากฏตัวนะรูปร่างหน้าตาก็เหมือนมนุษย์เหมือนทุกวันนี้ครับที่เขาบอกเป็นคนใหญ่คนโตในโลกเนี่ยส่วนมากแล้วโคลนนิ่งทั้งนั้นข้างในมันใช่ตัวจริงเขาบอกไม่รู้เขาเอาจิตวิญญาณแลกไม่ได้แต่เขาใช้วิธีโคลนนิ่งนะโคลนนิ่งให้เหมือนเช่นถ้านายปริญญาดังมากแล้วมีคนฟังทั้งโลกก็ฆ่านายปริญญาทิ้งซะแล้วโคลนนิ่งนายปริญญาขึ้นมาหน้าตาเหมือนนายปริญญาเลยแต่จิตวิญญาณไม่ใช่นายปริญญานึกภาพบอกไหมครับนี่เรียกโคลนนิ่งมันลองกันหมดอะความจริงแบบนี้มีเยอะถ้าท่านสนใจนะท่านต้องสนใจฟังจิตจักรวาลอย่าไปหาฟังเรื่องอุตริมันไม่มีประโยชน์นะเผลอๆท่านก็ถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือเนี่ยเราไม่พูดมากกว่านี้เพราะมันไม่ปลอดภัยอ่ะพี่น้องครับมันไม่ปลอดภัยอ่ะบางทีเอ็นดูพวกท่านน่ะเอ็นเราขาดน่ะเราจะทำหน้าที่ของเราในชาตินี้ไม่ได้แล้วพวกท่านจะเดือดร้อนนะเพราะไม่มีใครมาแล้วนะมีเราเท่านั้นน่ะที่จะช่วยท่านก็แล้วแต่จะเชื่อหรือไม่นะท่านทั้งหลายครับทั้งหมดที่เราพูดถึงครับคืออนุตตรธรรมทั้งหมดที่เราพูดถึงนี่คือหัวใจของอนุตตรธรรมแล้วมันมีอยู่ข้อนึงนะที่เราไม่ได้เขียนไว้ใน5ข้อเพราะพื้นที่มันมีน้อยเพราะเราต้องใส่คำว่าอนุตตรธรรมแต่เราหลุดปากพูดไปให้ท่านฟังเราใช้คำว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะมอบความรักให้กับโลกและจักรวาลโดยร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นด้วยถ้าเป็นสังคมคนในครอบครัวก็คือพ่อแม่ลูกผัวเมียลูกพ่อแม่ลูกใช่ไหมลูกยังไม่มีผัวไม่มีเมียก็เป็นพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวเดียวกันอย่างน้อย3คนสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ซึ่งเป็นสมการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพลังงานของจิตมนุษย์ที่เป็นด้านบวกที่จะมอบให้กับโลกมันจะเหวี่ยงหมุนออกมาได้มันต้องมี3ทิศ3ทิศก็คือ3คนท่านเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่ปลีกวิเวกไปอยู่ถ้ำอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยเราจึงใช้คำว่าหลงทางหลงธรรมนี่คือบ้างหลังคำที่เราพูดนะเราก็ค่อยเผยให้ฟังทีละเรื่องทุกคำมีความหมายหมดไม่เข้าใจถามนะถ้าท่านไม่ถามเรานึกว่าท่านรู้แล้วเราก็จะไม่บอกเนี่ยเพราะเราขาใช้พยายามเลี่ยงคำว่าขันธ์5พยายามเลี่ยงคำว่าธรรมจักรกรรมจักรเพราะหลายคนบอกกูรู้หมดแล้วกูเรียนมาจากพระพุทธองค์กูรู้หมดแล้วนี่มาพูดขันธ์5ธรรมจักรอะไรแต่กูก็ฟังจากจิตวิญญาณมาเยอะแล้วกูว่าแม่งก็คงร้อยเนื้อทำนองเดียวไม่มีอะไรหรอกส่วนมากแล้วมองแต่เปลือกนอกไม่ได้ศึกษาลงลึกนะเราถึงสอนไว้ใน Facebook นะเวลาจะเรียนรู้อะไรอย่าพยายามเรียนรู้ตามใจตัวเองที่อยากรู้แล้วก็ไปหาครูที่จะรู้ในเรื่องที่ตัวเองอยากรู้มาสอนท่านจะเป็นนักปราชญ์เมธีไม่ได้ถ้าที่ท่านมีสมองก้อนโตๆเหมือนคนอื่นถ้าท่านจะเป็นนักปราชญ์เมธีเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งและเป็นคนดียิ่งขึ้นเรื่อยๆท่านต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ครูอยากสอนอย่าไปเลือกเรียนรู้ที่กูอยากเรียนไม่เหมือนกันนะถ้าท่านจะเป็นนักปราชญ์เมธีกับเขาได้ท่านต้องเลือกเรียนรู้ที่ครูอยากสอนอย่าเลือกเรียนรู้แต่ที่กูอยากเรียนท่านไม่มีวันรู้มากท่านไม่มีวันจะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตกับเขาได้หรอกเพราะท่านจะรู้ไม่ครบครูเท่านั้นน่ะที่จะรู้ว่าลูกศิษย์อย่างท่านน่ะควรที่จะรู้เรื่องอะไรครูเท่านั้นเนี่ยที่จะมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถรู้จิตของลูกศิษย์ได้ว่า
มันยังไม่รู้ว่าลูกศิษย์ไม่รู้อะไรตัวลูกศิษย์อ่ะมันยังไม่รู้ตัวเองว่ามันยังไม่รู้อะไรครูเท่านั้นที่จะรู้ถ้าท่านเลือกอยากจะรู้เฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนเฉพาะตัวเองอยากจะรู้มันก็จะรู้อยู่แค่นั้นอยู่แค่นั้นนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นมาฟังจิตจักรวาลเหมือนกันท่านไม่อยากรู้เรื่องพระเจ้าท่านก็เลยไม่เรียนใช่ไหมแต่ผู้ที่เขารู้เรื่องพระเจ้านะท่านก็ควรถ้าผู้ที่เขารู้เรื่องพระเจ้าหรือเรื่องพระบิดาเขาปรารถนาจะให้ท่านรู้ความจริงทำไมท่านไม่เรียนรู้และไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาสอนว่าพระเจ้าคือใครพระเจ้าคืออะไรวันนี้บอกว่าจิตวิญญาณเป็นใครแล้วนะเรื่องยังเกี่ยวกับตัวท่านแล้วท่านรู้ไหมที่ท่านรู้ยังรู้ผิดเพราะเรากำลังจะบอกว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระบิดาทรงออกแบบไว้เพื่อไม่ให้จิตวิญญาณของตัวเองเดือดร้อนกลับบ้านไม่ได้เหมือนจิตวิญญาณของสัตว์ประจำโลกพระองค์เลยทรงมอบอำนาจให้จิตวิญญาณก็คือแก่นแท้คือตัวท่านเองนี่แหละที่มาเกิดเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาขณะเป็นมนุษย์ขณะมีชีวิตเป็นมนุษย์แบ่งภาคออกมาเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มแล้วก็ไอ้ขันธ์5ที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตหยาบทั้ง5กลุ่มเนี้ยมันมีหน้าที่ในการสั่นสะเทือนเพื่อทำหน้าที่แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็น5กลุ่มของจิตใน189กลุ่มที่พระบิดาทรงแบ่งให้นี่คืออนุตตรธรรมที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้เพราะพระองค์ทรงออกแบบไว้ใช่ไหมและตอนเป็นมนุษย์เนี่ยพระบิดาทรงมอบให้จิตวิญญาณน่ะให้จิตหยาบของตัวเองจิตหยาบก็คือจิตมนุษย์เนี่ยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพื่อป้องกันไม่ให้จิตวิญญาณต้องแปดเปื้อนโสมมสิ่งสกปรกสิ่งโสโครกเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณเนี่ยนะจะต้องเป็นผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมด้วยตัวเองไม่ต้องการให้จิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นผู้จะต้องกลับบ้านเนี่ยติดอยู่กับสังสารวัฏด้วยตัวเองแต่ให้ตัวแทนของตัวเองคือจิตหยาบรับผิดชอบตรงนั้นจิตวิญญาณมีหน้าที่มาเกิดเท่านั้นจิตวิญญาณไม่ได้มีหน้าที่ต้องตายแต่ทุกวันเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยต้องตายเพราะท่านไม่เข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมีจิตหยาบและมีจิตวิญญาณถ้าจิตหยาบเนี่ยพระสมัยโบราณนะพระในศาสนาพุทธเนี่ยเขาจะเรียกจิตหยาบว่าจิตตัวนอกพระสมัยโบราณนะแต่ตอนนี้แทบจะไม่ได้ยินแล้วเขาเรียกว่าจิตตัวนอกและเรียกจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะเขาเรียกว่าจิตตัวในและยุคจิตจักรวาลเนี่ยจิตตัวในก็คือแก่นแท้ของการเป็นมนุษย์ก็คือจิตวิญญาณแล้วเราก็สมมติว่าจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้นั้นคือพระประธานของในอุโบสถร่างกายมนุษย์คืออุโบสถแล้วจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณก็แปลว่าจิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่แทนพระประธานของอุโบสถหรือของวัดนั้นนั้นเราก็เลยเปรียบเทียบว่าจิตหยาบก็คือเจ้าอาวาสถามว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกเคยสอนให้คนนำทางตาดีตาบอดพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังมาก่อนไหมท่านก็ได้ยินเป็นครั้งแรกนี่คืออนุตตรธรรมไม่ใช่เราอุตริและไม่ได้มาตำหนิใครผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้มันในความเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายในความเป็นสัตว์ใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตไม่มีจิตหยาบเพราะพวกเขาไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องหลุดพ้นไม่ต้องนิพพานแต่จิตวิญญาณมนุษย์ขันอาสาพระบิดามาแล้วสัจจะคือสัญญากับพระเจ้าเอาไว้ว่าเมื่อทำหน้าที่เสร็จหรือครบยุคพลังงานเก่าแล้วจิตหยาบจะต้องนำพาจิตวิญญาณของตัวเองเดินทางกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไปกราบพ่อกราบแม่หลังจากที่จากมานานเป็นหมื่นหมื่นปีนี่คือสิ่งที่เป็นพันธสัญญาของนี่ก็คืออนุตตรธรรมอีกครับถ้าเราไม่มาบอกท่านรู้ไหมว่าจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านสัญญิงสัญญาอะไรไว้กับพระเจ้ากับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณท่านก็ไม่รู้อีกแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมใช่ไหมถ้าไม่มีเรามาบอกมีแต่พระพุทธองค์บอกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจพระศาสดาตรัสรู้ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรกฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้โลกสมดุลก็ไม่สนใจไปสนใจอริยสัจ3อริยสัจ4นู่นซึ่งมันคนละเรื่องถ้าเราไม่มาฟังเราและไม่ฉุกคิดเนี่ยไม่มีใครกลับบ้านได้หรอกแล้วโลกนี้ก็จะมีปัญหางั้นเมื่อมีปัญหาพระองค์ก็ปล่อยให้โลกนี้มีปัญหาไม่ได้ใครฟังพระบิดาให้เรากล่าวแล้วยังดื้อรั้นดันทุรังด้วยมิจฉาทิฐิคนนั้นคือขยะคนนั้นคือวัชพืชคนนั้นคือต้นพืชต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้สร้างก็แปลว่าจะต้องถูกชำระทิ้งนะกรรมใครกรรมมันเราไม่เกี่ยวการฟังและตัดสินใจการฟังพระโอวาทและตัดสินใจถูกต้องนั่นคือการพิพากษาตัวเองแล้ว
การฟังพระโอวาทและตัดสินใจไม่ถูกต้องนั่นก็คือการพิพากษาตัวเองแล้วเหมือนกันเราไม่ได้เกี่ยวกรรมด้วยโอเคไหมครับพี่น้องครับนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นเวลาท่านพยายามจะดับขันห้าเพื่อหวังใจว่าจะดับอัตตาตัวเองเพื่อเป็นอนัตตาท่านนะไม่ได้ดับจิตวิญญาณของท่านนะครับเนี่ยเพราะพระบิดารู้ว่ามันจะมีคนอุตริแบบนี้ครับก็เลยให้จิตวิญญาณเนี่ยมอบหน้าที่ให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนนะมันเวลาจะดับเนี่ยมันไม่พยายามดับจิตวิญญาณเดี๋ยวก็ยุ่งตาย5ตาย6อ่ะก็เลยให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนเห็นไหมเพราะบิดาทรงแยบยลมากวางแผนไว้อย่างแยบยลมันก็เลยมีไอ้คนที่หลงผิดคิดอุตริจะพยายามดับจิตวิญญาณของตัวเองแล้วทุกวันนี้ดำเนินชีวิตอยู่ก็คิดว่าตัวเองใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตในบทบาทของมนุษย์ไม่ใช่ครับพี่น้องครับพระองค์ไม่ได้ออกแบบไว้อย่างนั้นพระองค์ฉลาดกว่าทรงออกแบบให้จิตหยาบดำหน้าที่พอเวลาตายแล้วเนี่ยนะทิ้งกายสังขารไปนะจิตวิญญาณน่ะก็ต้องตายไปสู่ภพหน้าแต่จิตหยาบเนี่ยมันจะแตกสลายตัวไปพร้อมกับขันธ์5ที่พยายามจะดับมันเนี่ยกับกายหยาบหรือกายสังขารแล้วพอชาติหน้ามาเกิดใหม่จิตวิญญาณก็จะได้กายหยาบใหม่ถูกต้องไหมแล้วก็จะได้จิตหยาบใหม่ที่จิตวิญญาณได้แบ่งภาคออกมาเพราะไอ้จิตหยาบตัวเดิมในชาติที่แล้วมันลอยถ้อยใช้การไม่ได้มันเสื่อมหมดมันเสียหายหมดก็ต้องทิ้งอ่ะแล้วก็มาจัดการใหม่เนี่ยหลายภพชาติแล้วเนี่ยหลายภพชาตินับไม่ถ้วนไม่มีใครรู้สัจธรรมระดับอนุตตรธรรมตรงนี้จึงไม่มีใครบอกมันก็ต้องรอจังหวะเนี่ยนี่ก่อนจะปิดยุคพลังงานเก่าก่อนที่จะเปลี่ยนให้จิตวิญญาณจากฟ้าสีครามที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์เข้ามาทำหน้าที่แทนไอ้เด็กๆรุ่นเก่าอย่างพวกเราเนี่ยจึงต้องมีการมาบอกความจริงให้ฟังแต่พอมาบอกกล่าวความจริงให้ฟังแล้วไม่เชื่อไม่ฟังเนี่ยเราไม่ใช่พ่อแม่ของท่านแต่พระบิดาเป็นพ่อแม่ของจิตวิญญาณของท่านท่านไม่ฟังพ่อแม่ของท่านที่ทรงฝากข่าวสารผ่านเรามาเหรอใช่ไหมมีคนมาบอกมีคนมากล่าวให้แล้วไม่เชื่อไม่ฟังเนี่ยนะเท่ากับว่าเหลวไหลแล้วนะพี่น้องครับเอานะจิตวิญญาณเป็นใครซึ่งเป็นอนุตตรธรรมเราก็ให้คำตอบกับท่านไปแล้ว5ข้อรวมทั้งจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณด้วยมันทุกวันนี้เวลาท่านดำเนินชีวิตอยู่ท่านฟังเราพูดอยู่ปกติแล้วเนี่ยท่านก็จะใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าท่านสามารถเข้าถึงการใช้จิตวิญญาณของท่านเพื่อมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ได้สำเร็จซึ่งท่านจะทำให้จิตหยาบของท่านสามารถสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดและเป็นผู้ที่ขนความรักจากพระบิดาหรือพระเจ้าเอามามอบให้กับโลกให้กับจักรวาลเนี่ยอย่างเช่นที่เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าท่านจะทำอย่างนั้นได้ท่านต้องหมุนธรรมจักรให้ได้เท่านั้นถ้าท่านหมุนธรรมจักรได้สำเร็จหมุนธรรมจักรในตนเองได้สำเร็จท่านก็จะสามารถยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านได้เพราะอะไรครับเพราะจิตหยาบของท่านจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านได้ก็เพราะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกซึ่งเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันกับจิตวิญญาณที่เขาสั่นสะเทือนรออยู่แล้วพระประธานน่ะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงสุดจนเหมือนไม่สั่นสะเทือนมันเวลาสร้างพระประธานในโบสถ์ในวิหารจึงต้องให้พระประธานเนี่ยขยับไม่ได้นิ่งสงบอย่างเดียวความนิ่งสงบเนี่ยในความหมายของแก่นแท้ในมิติของพลังงานเนี่ยมันคือการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงสุดจนดูเหมือนไม่สั่นสะเทือนเช่นสายกีตาร์5 6สายที่ขึงไว้จนตึงถ้าเราไม่ดีดมันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันสั่นเราไม่ดีดมันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันมีเสียงการมีเสียงเป็นตัวบ่งชี้ว่ากีตาร์เส้นนั้นน่ะมันเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นทีนี้ถามว่าถ้ามันขึงเอาไว้ตึงเนี่ยเรากำลังจะบอกท่านว่าสายกีตาร์ที่ขึงไว้ตึงนะมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงสุดคลื่นความถี่สูงสุดมันสั่นสะเทือนจนเหมือนไม่สั่นสะเทือนเหมือนองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นก๊อดหรือเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงใหญ่พระองค์สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นบวกสูงที่สุดจนดูเหมือนพระองค์ไม่สั่นสะเทือนเหมือนไม่สั่นสะเทือนท่านเห็นไหมพระสุริยเทพมวลข้างในของพระสุริยเทพท่านดูแล้วเหมือนกับ นิ่งถูกไหมครับเห็นเป็นแสงนิ่งแต่จริงๆแล้วมันเป็นมวลเหลวๆนะนิ่งบริเวณโดยรอบของดวงอาทิตย์นั้นเต็มไปด้วยคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนแต่เราดูไม่เห็นการสั่นสะเทือนเพราะเขาสั่นสะเทือนจนกลมกลืนเป็นหนึ่งเนื้อเดียวกันจนดูเหมือนไม่มีอะไรสั่นสะเทือนและถ้าท่านเคยมองดวงอาทิตย์
ศิษย์เราที่อยู่ใกล้ๆเรานะเราเคยพาชมพระบารมีของพระสุริยเทพด้วย2ตาเปล่าท่านทุกคนจะเห็นเลยว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีการโดยรอบเนี่ยจะมีการเหวี่ยงหมุนโดยรอบพระสุริยเทพจะมีการเหวี่ยงหมุนโดยรอบขอบกลมๆของดวงอาทิตย์น่ะเส้นรอบวงของดวงอาทิตย์น่ะไม่ได้อยู่นิ่งครับเค้าจะเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองตลอดเพราะไม่งั้นแล้วดวงอาทิตย์หรือพระสุริยเทพจะไม่สมดุลไม่สมดุลแปลว่าอะไรจะรักษามวลของดวงอาทิตย์ที่เป็นแก๊สเหลวเอาไว้กลมๆเนี่ยจะรักษาไม่ได้ถ้าบริเวณขอบนอกของพระสุริยเทพไม่มีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อจะปิดกั้นไม่ให้ของเหลวที่อยู่ในดวงอาทิตย์น่ะนะแตกกระจายสร้างเซนออกมาเขาเรียกว่าเสียสมดุลแต่ขณะที่ภายในก็มีการสั่นสะเทือนอยู่ด้วยการที่สายกีตาร์ในเวลาดีดแล้วมีเสียงเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเรามือไปแตะหรือเอาปิ๊กสำหรับดีดกีตาร์นะไปแตะที่เส้นลวดเส้นใดก็ตามแล้วดีดนะฮะมันจะทำให้การสั่นสะเทือนที่เป็นคลื่นความถี่สูงจนทั้งหูเราไม่ได้ยินนะตกถ้าเป็นจิตเขาเรียกว่าจิตตกมันจะสั่นสะเทือนเช่นความโลภก็ทำให้จิตตกเลยอยากได้ของเขาใช่ไหมความโกรธนี่ก็จิตตกนะตัวสั่นนะสั่นเลยนะการที่ตัวสั่นใจสั่นชีพจรเต้นแรงหัวใจเต้นกระเซากระเซาเนี่ยนั่นคือจิตตกจิตตกแล้วว่าคลื่นการสั่นสะเทือนของจิตนะมันตกต่ำไปจากค่าของการสั่นสะเทือนความถี่สูงที่เป็นบวกจากปกติมันเวลาดีดกีตาร์เนี่ยคลื่นความถี่ของเสียงมันจะเปลี่ยนไปตามความตึงความหย่อนของสายกีตาร์เห็นไหมฮะมันถ้ามันตึงนะไม่มีดีดไม่มีอะไรมันไม่มีเสียงแต่พอเราดีดปั๊บมันมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นชัดเจนนะเอามือไปแตะที่สายเราก็รู้ว่ามันสั่นมันก็จะมีเสียงเกิดขึ้นทุกอย่างในจักรวาลนี้ก็เป็นอย่างนี้เท่านั้นโอเคไหมครับนี่คืออนุตตรธรรมที่ท่านไม่รู้ว่าท่านต้องรู้เรามาดูคำอธิบายเรามีภาพเอาสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมมาสร้างภาพให้ท่านเรียนรู้แล้วจำฝังจิตจำฝังใจเวลาตายไปแล้วในชาตินี้ถ้าปรารถนาจะหลุดพ้นนิพพานจิตวิญญาณของท่านจะได้มีบันทึกข้อมูลเอาไว้ในสัญญาขันจะบันทึกข้อมูลไว้ที่ข้อมูลที่ถูกต้องรีลิสครับไอ้ที่เป็นmindsetที่ผิดพลาดที่ติดตัวมาท่านกับท่านหลายภพชาติดีลิสมันทิ้งเถอะครับที่ท่านเชื่อหลับตาเดินตามคนนำทางตาบอดสอนผิดๆถูกๆมาเนี่ยรับความรู้ใหม่ของเราแล้วคิดตามถ้าเชื่อด้วยเหตุด้วยผลแล้วจำไว้ครับแล้วปฏิบัติตามท่านต้องใช้ตัวเองเป็นครูเราเป็นผู้สื่อเท่านั้นเราเป็นเหมือนหนังสือเป็นพระคัมภีร์เล่มหนึ่งครับท่านอ่านพระคัมภีร์แล้วท่านจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของท่านท่านอ่านแล้วจะเข้าใจเก็ตไม่เก็ตก็เรื่องของท่านแต่เรามีหน้าที่เป็นพระคัมภีร์ที่ต้องให้ความจริงกับท่านเป็นสัจจะโอเคนะมันถ้าท่านศรัทธาในพระคัมภีร์ไว้ใจในพระคัมภีร์วางใจในพระเจ้าแล้วเราบอกว่าเราสื่อมาจากพระเจ้าจากองค์จิตจักรวาลถ้าท่านเชื่อมั่นและศรัทธาในพระองค์ท่านก็จงอ่านให้ละเอียดจงทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งและรู้แล้วเข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติให้คนอื่นได้ค่อยได้เห็นเป็นแบบอย่างพี่น้องครับเรามาดูภาพนี้ ที่ท่านเห็นหมุนอยู่เป็นจานนะฮะเนี่ยเราก็ไปเอาภาพจานดิสที่หมุนนะจานเนี่ย ก็คือกายหยาบ ก็คือกายหยาบกายสังขารของตัวท่านนะที่เป็นจานนะครับและที่เห็นเป็นแฉกๆวับๆๆที่เป็นแฉกๆนี่คือจิตหยาบนี่คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านส่วนที่เห็นอมยิ้มอยู่ตรงกลางนั่นนะคือพระประธานพระประธานของโบสถ์คือตัวตนแก่นแท้ที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ข้างในและมอบหน้าที่ให้จิตหยาบทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์คือขับเคลื่อนกายสังขารตรงกับที่เราพูดตะกี้ไหมท่านเห็นภาพจำไว้นะเราให้ดูตรงนี้กันนะที่เป็นจานแว๊บๆๆนั่นคือกายสังขารที่มันสั่นสะเทือนอยู่แล้วที่เป็นแฉกๆนี่ก็คือจิตหยาบเป็นจิตมนุษย์ท่านเห็นไหมจิตหยาบสั่นสะเทือนไปมันทำให้กายหยาบสั่นสะเทือนตามมันจะสั่นสะเทือนทุกเซลล์จะมีการสั่นสะเทือนทั้งหมดเพราะจิตหยาบทำงานและขณะเดียวกันจิตหยาบก็มีแกนของจิตหยาบซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของรูปธรรมมนุษย์ทั้งหมดก็คือจิตวิญญาณเพียงแต่จิตวิญญาณเนี่ยมีหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้าไว้กับกายหยาบและจิตหยาบนอกนั้นจิตหยาบเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณทั้งหมดชัดเจนไหมภาพนี้เพราะว่ามนุษย์มีกายหยาบหรือกายสังขารมีจิตหยาบหรือจิตมนุษย์และมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์พระบิดาทรงออกแบบไว้แบบนี้อย่างในรูปที่ท่านเห็นเนี่ยพระบิดาจึงทรงเรียกกายหยาบหรือกายสังขารของมนุษย์หรือรูปธรรมมนุษย์ที่พวกท่านมองเห็นนะรูปคำคำได้จับต้องได้นะอยู่ในมิติทางกายภาพพระองค์จึงทรงเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์
ซึ่งเป็นของจิตวิญญาณไม่ใช่ของจิตหยาบโปรดฟังอีกครั้งพระบิดาทรงเรียกรูปธรรมมนุษย์รูปธรรมมนุษย์หรือกายสังขารที่เห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยซึ่งข้างในนะมีจิตหยาบมีทำหน้าที่ขับเคลื่อนอยู่และมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ซึ่งเร้นอยู่ข้างในขาด3สิ่งนี้ไม่ได้เมื่อจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ขาดทั้งองค์3นี้ไม่ได้พระบิดาจึงเรียกทั้งชุดที่ท่านเห็นในจอเนี่ยว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ไอ้ที่เป็นกายสังขารที่เป็นจานหมุนแว๊บๆเนี่ยจะเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้มี2เพศนะหญิงกับชายนึกออกไหมฮะและพระบิดาทรงให้เราเรียกเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มีลักษณะโครงสร้างหลักๆ3อย่างแบบนี้พระองค์ให้ทรงเรียกว่าคน2มิติและคำว่าคน2มิตินี่มีที่มาด้วยนะที่เรียกว่าคน2มิติเนี่ยมิติแรกคือมิติของกายสังขารคือกายหยาบรูปได้คลำได้จับต้องได้มิติที่2คือมิติของจิตหยาบซึ่งเป็นมิติของพลังทางพลังงานและในมิติของจิตหยาบนั้นจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณท่านจะเรียกว่ามิติของจิตวิญญาณก็ได้มิติของจิตหยาบก็ได้แต่จิตวิญญาณไม่ได้ออกมาทำหน้าที่ตั้งแต่แรกเกิดแต่ท่านรู้ใช่ไหมถ้าจิตหยาบคือตัวท่านเนี่ยจะเอาพลังงานความรักที่จิตวิญญาณเนี่ยแบกมาจากพระเจ้านอกอนันตจักรวาลมามอบให้กับโลกร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆจิตหยาบจะต้องเปิดประตูมิติเอาตัวเองซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยยกระดับเพราะจิตเนี่ยมันเป็นคลื่นพลังงานยกระดับแรงสั่นสะเทือนให้เป็นคลื่นความถี่ที่เป็นคุณสมบัติชนิดเดียวกับจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนรอนิ่งสงบอยู่ข้างในมนุษย์เวลาปฏิบัติธรรมนักพรตนักบวชสังเกตไหมเขาพยายามจะฝึกสติกับมหาสติอะไรนะสติปัฏฐานฝึกกรรมฐานเพื่อฝึกให้จิตนิ่งสงบเพราะจิตนิ่งสงบนั่นคือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงนึกภาพออกไหมครับทำไมเขาต้องนั่งกรรมฐานฝึกสมาธิเป็นสมถะกรรมฐานสมาธิเพื่อฝึกให้จิตสงบพอจิตสงบแล้วจิตมันจะมีพลังอำนาจมากจิตหยาบนะไม่ใช่จิตวิญญาณที่มันมีอำนาจมากเพราะว่ามันไปสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองได้แต่ยากไหมอ่ะทำให้จิตสงบด้วยวิธีกดมันไว้อ่ะยากไหมพอออกจากวัดมาเดินมาระหว่างทางขณะไปฝึกกรรมฐานสมาธิมา7 วัน 7 คืนพอเจอใครกวนตีนข้างทางปั๊บสติแตกไหมอ่ะจิตตกสติแตกทันทีเห็นไหมครับเพราะว่าไปฝึกนั่งอยู่คนเดียวไปฝึกนั่งอยู่คนเดียวมีเหลือแต่จิตอย่างเดียวนั่งหลับตาไม่มีใครกวนตีนไม่มีใครกวนโอ้ยไม่มีใครเป็นเงื่อนไขเดี๋ยววันนี้เราจะพูดให้ลึกท่านจึงไม่ชำนาญเพราะนั่งหลับตาอยู่คนเดียวไม่มีใครกวนตาไม่มีใครกวนหูไม่มีใครกวนตีนไม่มีใครกวนใจก็นิ่งสงบได้สิเพราะฝึกไงแต่พอถูกยั่วยุเข้าตอนอยู่วัดตอนอยู่ในป่าในเขาฝึกไหมมีใครมาแก้ผ้ายั่วยวนมีใครมาแลบลิ้นปิ้นตาหลอกยั่วยวนมีใครมากล่าววาจาก้าวล่วงจ้วงจับบรรพบุรุษบอกว่าทนไม่ได้นะเพราะไม่เคยฝึกไงสกิลคือทักษะมันจึงไม่เกิดมนุษย์เป็นคน2มิติความหมายก็คือคำว่าคนแปลว่าทำให้มันเข้ากันพี่น้องครับมันมนุษย์ที่เกิดมาใหม่ๆเด็กกุมารน้อยเขาเรียกว่าเด็ก1คนถูกไหมเด็กๆ เขาเรียกว่าคนมีคนคนหนึ่งถ้าเรายังไม่รู้จักเราพูดทั่วไปมีคนคนหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งมีกุมารน้อยคนหนึ่งเรียกว่าคนถามว่าทำไมอ้าวก็การที่เราจะยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณเนี่ยท่านเห็นไหมเราเอาจานดิสเนี่ยมาทำให้มันหมุนๆเพื่อให้รู้ว่ามันต้องคนเราเคยเอาถ้วยกาแฟไหมท่านเห็นไหมเราสอนเรื่องคนไปแล้วใช่ไหมเราไม่พูดซ้ำเดี๋ยวท่านเบื่อถามว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาหมดไส้หมดภูมิไม่มีอะไรสอนกูแล้วนี่ครับยิ่งพูดยิ่งมีเยอะเนี่ยคนนั่นแสดงว่าตัวท่านเวลามาเกิดเป็นมนุษย์มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อย่างภาพที่ท่านเห็นเนี่ยจิตหยาบมีหน้าที่ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมมีทั้งกายสังขารแล้วก็มีทั้งกลไกทางไฟฟ้าอะไรต่างๆในร่างกายเยอะแยะไปหมดอวัยวะร่างกายจิตหยาบต้องทำหน้าที่ในการดูแลแทนจิตวิญญาณทั้งหมดจิตวิญญาณของท่านจะต้องได้รับการคนให้เข้ากันโดยจิตหยาบจะทำหน้าที่ในการคนจิตหยาบให้เข้ากันกับจิตวิญญาณและกายสังขารจิตหยาบจะต้องคน
ตนเองให้เข้ากันกับจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองและกายสังขารคนให้เข้ากันเพื่อเป็นหนึ่งเดียวไงพี่น้องครับคนให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราบอกตะกี้แล้วการจะคนให้เข้ากันเนี่ยเนื่องจากจิตวิญญาณต้องเอาความรักมาฝากโลกมาช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลเพื่อค้ำจุนจักรวาลเพื่อให้ง่ายเข้าพระบิดาจึงให้แค่จิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนตนเองยกระดับความถี่ของจิตเนี่ยด้วยคลื่นการสั่นสะเทือนที่เป็นบวกสูงสุดเท่าที่จิตหยาบจะเข้าถึงได้บวกสูงสุดเลยตั้งแต่เป็นไงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยนี่เป็นคำสมมุติทั้งนั้นแปลว่ารักเพื่อให้ที่เราพูดรักเพื่อให้อภัยก็คือรักเพื่อให้นี่คือการสั่นสะเทือนเป็นบวกสูงสุดนะกูมันทำกูเจ็บมากแต่กูสามารถรักมันได้เพราะกูต้องใช้พลังด้านบวกสูงมากที่ถึงจะให้อภัยมันได้คลื่นธรรมจักรที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่จิตของคนคนนั้นเหวี่ยงออกมาเนี่ยมันจะไปคลื่นความถี่ที่สูงมากสูงเป็นระดับเดียวกับจิตวิญญาณก็คือสงบเขาเรียกว่าสงบสยบความเคลื่อนไหวการสงบนั้นไม่ได้หมายถึงไม่ได้สั่นสะเทือนมันสั่นสะเทือนอยู่ราวผ้าที่เราขึงไว้ตึงลวดราวผ้าเนี่ยที่ขึงไว้ตึงเนี่ยคนที่เรียนฟิสิกส์เรียนวิทยาศาสตร์จะรู้เลยนะว่านั่นที่ดูมันนิ่งความจริงมันไม่นิ่งลวดเส้นนั้นมันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงสุดแล้วมันเลยตึงและนิ่งครับนึกออกไหมครับถ้าเราไปดีดมันนะมันทำให้คลื่นความถี่นั้นตกต่ำมันเราก็จะเห็นมันขึ้นลงๆเหมือนงูเลยครับนะเส้นลวดเส้นนั้นจะขึ้นลงๆเหมือนงูนั่นแสดงว่าคลื่นความถี่สูงแต่เดิมที่มันเหมือนนิ่งเนี่ยมันถูกเราไปแตะมันแล้วทำให้มันมีคลื่นความถี่ต่ำลงมันเลยขึ้นลงๆท่านนึกภาพออกไหมเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เราจะพูดในสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยให้ท่านได้เข้าใจเนี่ยท่านต้องใช้จินตภาพก็คือมโนด้วยสมองซีกขวาคิดให้เป็นภาพตามที่เราพูดพอคิดเป็นภาพตามที่เราพูดปั๊บสมองซีกซ้ายมันจะคิดตามมันจะวิเคราะห์ตามแล้วมันจะเก็ทนี่คือวิธีการใช้ให้ท่านทั้งหลายใช้สมองสองซีกเราจึงบอกว่ารับฟังพระโอวาทจากจิตจักรวาลเราแอบติดอาวุธทางปัญญาให้ทางปัญญาให้กับท่านด้วยท่านไม่ต้องเชื่อเราแบบโง่ๆเชื่อไม่ต้องเชื่อโดยที่ว่ากลับไปแล้วอธิบายใครไม่ได้ทุกอย่างมีคำอธิบายหมดถ้าใครมีคำอธิบายและมีเหตุมีผลเหนือกว่าที่เราพูดช่วยบอกเราด้วยในเรื่องไหนเราจะได้มาอธิบายให้ฟังใหม่ยกเว้นไอ้พวกที่มันปฏิเสธไม่ฟังเพราะมันคิดว่าครูของกูเก่งสุดในโลกแล้วครูของกูสอนกูหมดทุกเรื่องแล้วมันยังไม่รู้เลยว่าอนุตตรธรรมมันไม่มีครูคนไหนในโลกสอนได้ยกเว้นพระเจ้าที่จะกล่าวให้ท่านฟังเท่านั้นนะโอเคไหมเมื่อท่านคนสองมิติได้ประสบความสำเร็จแปลว่าอะไรแปลว่าจิตหยาบของท่านเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตวิญญาณเพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยสามารถคิดพูดเห็นเป็นธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงที่อาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์นะถ้าจิตหยาบของท่านเนี่ยเปิดทางให้จิตวิญญาณเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่แทนร่วมกันกับตัวเองคือสั่นสะเทือนไปด้วยกันได้เนี่ยเพราะจิตหยาบถูกถอดออกมาจากจิตวิญญาณมาเป็นกลุ่มพลังงานถ้าจิตหยาบซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานทั้งหมดที่จิตวิญญาณถอดมาเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่เป็นความรักบริสุทธิ์เป็นคลื่นเดียวกับจิตวิญญาณนั่นเท่ากับว่าท่านที่เป็นจิตหยาบเข้าไปรวมตัวกันกับจิตวิญญาณที่เป็นพระประธานอยู่ข้างในนึกออกไหมแล้วเปล่งรัศมีเป็นความมหัศจรรย์เปล่งความศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นคนสองมิติที่สมดุลและสมบูรณ์ออกมาได้นั่นแหละเมื่อท่านทำอย่างนั้นได้โดยจิตหยาบเพราะท่านไม่เหลวไหลไม่ลอยถ้อยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์พระบิดาจึงจะเรียกท่านว่ามนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามนุษย์คือใครอ่ะทุกวันนี้ท่านตอบได้ไหมก็หลงตัวเองท่านว่ากูคือมนุษย์กูคือมนุษย์ถ้าตราบใดที่ท่านยังหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จจิตหยาบกับจิตวิญญาณยังเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ท่านก็เป็นได้แค่คนสองมิติที่ยังคนไม่เสร็จมิติทางพลังงานกับมิติของกายหยาบหรือมิติของเนื้อหนังจะต้องสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็ต่อเมื่อจิตหยาบกับจิตวิญญาณสั่นสะเทือนร่วมกันในการขับเคลื่อนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนึกภาพออกไหมถ้าท่านสามารถปฏิบัติได้จนเป็นธรรมชาติของตัวท่านแล้วจิตวิญญาณของท่านจึงประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือโครงสร้างหลักเป็นแผนการของพระเจ้าที่ทรงออกแบบไว้เพื่อท่านมาเรียนรู้ที่จะปฏิบัติมันให้ได้ซึ่งพี่พลีเอเดียนเนี่ยเขาประสบความสำเร็จไปแล้วพระบิดาจึงทรงมั่นใจว่าพวกท่านก็ไม่ใช่โง่ท่านต้องทำได้แน่นอนถ้ารู้ความจริงแบบที่ส่งเรามาพูดอ่ะพี่พลีเอเดียนเนี่ยสำเร็จหลักสูตรเป็นมนุษย์โลกไปแล้วตอนนี้ก็มาเป็นพี่เลี้ยงของมนุษย์โลกมาทรงช่วยออกแบบกายหยาบร่วมกันกับอาร์คทอเรียนพี่อาร์คทอเรียนจากกลุ่มดาวอาร์คทอรัสที่เชี่ยวชาญไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันพี่พลีเอเดียนก็เคยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วและประสบความสำเร็จก็มาช่วยกันในการสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ขึ้นมาให้มันมีโครงสร้างแบบนี้ถามว่าใครออกแบบพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลธรรมชาติออกแบบเลยครับพี่น้องครับรู้อย่างนี้แล้วยังจะบอกว่าธรรมชาติสร้างมนุษย์อีกเหรอครับ
เนี่ยเราเล่าให้ท่านฟังเป็นฉากๆเนี่ยเราไม่ใช่นักเขียนบทละครไม่ใช่เขียนนิยายน้ำเน่าจะให้เราพูดกี่ครั้งกี่ทีก็พูดแบบเนี้ยและนี่คือความจริงฮะพิสูจน์กันสิครับนะว่ามันจริงไหมเรียกว่าคน2มิติตั้งแต่เป็นเด็กและเด็กอายุตั้งแต่3ขวบพ่อแม่จำไว้ครับอย่าปล่อยลูกทอดทิ้งนะต้องสอนลูกเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีสอนให้เขารู้ธรรมะสอนให้รู้อนุตตรธรรมตรงนี้ลูกท่านตั้งแต่3ขวบมันฟังรู้เรื่องครับเนี่ยถ่าย

เป็นผู้สั่นสะเทือนกายสังขารของลูกนะลูกแต่จริงๆแล้วลูกต้องรู้ไว้นะลูกยังมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในไอ้จิตหยาบกับกายหยาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกแต่จิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระบิดาของพระเจ้าของก๊อดผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของลูกนะลูกอาสาพระบิดาพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจิตหยาบของลูกต้องทำอะไรแล้วต้องถามตัวเองก่อนว่าจิตวิญญาณของลูกต้องการให้ทำแบบนั้นไหมจิตวิญญาณของลูกไม่ต้องการให้ทำแบบนั้นไหมจิตวิญญาณของลูกต้องการให้ทำแบบไหนจิตหยาบของลูกต้องถามตัวเองตลอดเวลาท่านสอนลูกของท่านสิครับถ้ารักลูกอ่ะถามว่าสอนให้ลูกแบบเป็นแบบนี้สอนให้ลูกเป็นบ้าไหมไม่ใช่ครับสอนให้ลูกเป็นคนดีสอนให้ลูกเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเร็วที่สุดทุกวันนี้ถามตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่ตัวเองหมุนธรรมจักรโดยเอาจิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตด้วยจิตวิญญาณสำเร็จได้อย่างน่าพึงพอใจหรือยังหรือพูดง่ายๆท่านเป็นมนุษย์หรือยังถ้าให้ฟังนิยามตรงนี้ท่านเป็นมนุษย์หรือยังครับถ้ายังรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นอาจารย์ขาหนูขอยกเว้นอีเวนนี่ได้ไหมคะหนูอดทนมันไม่ได้ให้อภัยมันไม่ได้มันเลวกับหนูค่ะไม่มีเงื่อนไขเขาจะดีกับท่านหรือเลวกว่าท่านท่านอย่าไปตกหลุมพรางมารหรือมันเราเคยสอนแล้วไงมารคือครูกูคือใครเสาที่แล้วสอนไปแล้วท่านจะต้องทำให้ได้ห้ามยกเว้นนี่เป็นพ่อแม่หนูแต่มันไม่ใช่พ่อไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่หนูยอมไม่ได้ไม่มีข้อยกเว้นธรรมจักรและการปฏิบัติคำว่าคนหรือคำว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนกันหมดท่านต้องคนจิตหยาบให้เข้ากันกับจิตวิญญาณแล้วขับเคลื่อนพลังงานในการที่จะให้เกิดวจีกรรมกายกรรมในมิติโลกทางกายภาพต้องทำหน้าที่อย่างนี้ให้ได้แล้วนั่นแหละท่านคือมนุษย์ไม่ใช่ที่เขาบอกคออยากสักแต่ว่าคนแต่คนสำเร็จหรือยังท่านจึงต้องรักให้ได้ถึงแม้มันไม่น่ารักให้อภัยให้เป็นถึงแม้มันทำตัวไม่สมควรที่จะให้อภัยและอย่าเอามาอ้างว่ามันเลวกับกูก่อนกูเลยเลวกับมึงบ้างไอ้ประเภทหนามยอกเอาหนามบ่งเลิกซะถ้าต้องการประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุตรของพระเจ้าที่แท้จริงเป็นลูกแกะฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอย่างแท้จริงถ้าภาษาสมัยโบราณเขาเรียกชุมพบาลจะบอกว่าเราเป็นนายชุมพบาลที่ดูแลแกะอย่างพวกท่านก็ได้เพราะภพชาติสุดท้ายที่พระบิดาบอกว่าสิ้นยุคแล้วทุกคนจะต้องกลับบ้านพระองค์ก็ส่งนายชุมพบาลก็คือคนเฝ้าแกะเลี้ยงแกะมีรายชื่อของลูกแกะทุกตัวอยู่ในมือต้องกลับมาทำหน้าที่ไม่ต้องไปสนใจว่าเราเป็นใครแต่เราทำหน้าที่นี้พระองค์ให้เรามาทำหน้าที่นี้ท่านก็ต้องตั้งใจฟังนะอย่ามาบอกว่าเราอวดอุตริไม่มีคำว่าอวดอุตริก็คืออวดในสิ่งที่มนุษย์คนอื่นทำไม่ได้และเป็นสิ่งที่เหลวไหลเป็นสิ่งที่ไร้สาระเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าอวดอุตริมนุษยธรรมนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์เขาเรียกเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นจะทำได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่อวดอุตริเป็นสิ่งที่อวดสิ่งที่ดีๆและมีประโยชน์ต่อคนฟังต่อมนุษย์จะเรียกว่าเราอวดอุตริมนุษยธรรมไม่ได้เพราะถ้าท่านไม่รู้ความจริงเหล่านี้ท่านก็จำนันพาจิตวิญญาณท่านกลับบ้านหรือหลุดพ้นนิพพานไม่ได้เข้าใจสิ่งนี้นะพี่น้องครับนะเอาละตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าทุกคนเกิดมาเป็นคน2มิติถ้าท่านยังสั่นสะเทือนจิตหยาบกับจิตวิญญาณด้วยการยกระดับแรงสั่นสะเทือนมันให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อใช้จิตวิญญาณจริงๆมันสวงพอดีถูกป่ะเพราะว่าไอ้กลุ่มจิตหยาบ189กลุ่มเนี่ยถอดออกมาจากจิตวิญญาณของท่านแล้วจิตวิญญาณก็นั่งนิ่งทำตัวเป็นพระประธานที่ต้องนิ่งเพราะว่าสั่นสะเทือนเต็มที่นะต้องนิ่งเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยหรือเจ้าอาวาสเนี่ยทำหน้าที่แทนถ้าเมื่อใดที่เจ้าอาวาสสามารถทำแล้วตรงใจสอดคล้องกับความต้องการของท่านประธานคือพระประธานของวัดนั้นได้นั่นแสดงว่าเจ้าอาวาสก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระประธานแล้วจิตหยาบก็เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วนั่นแหละวัดนั้นจึงเป็นวัดที่สมดุลเป็นวัดที่สมบูรณ์และเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ตัวท่านเป็นมนุษย์ถ้าท่านสามารถเป็นมนุษย์ได้เพราะท่านเป็นคนดีเพราะคนที่หมุนธรรมจักรก็คือคนดีถูกต้องไหมแล้วถามว่าถ้าท่านเห็นใครเป็นคนดีมีบุญบารมีสูงแล้วน่าเคารพเนี่ยท่านจะกราบไหว้ไหมครับถ้าท่านกราบไหว้มนุษย์คนไหนได้แสดงว่ามนุษย์คนนั้นศักดิ์สิทธิ์ไหมครับถ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแค่ขี้หมาเนี่ยท่านจะไหว้ไหมครับหรือไอ้คนที่ทำตัวไม่ประเสริฐทำตัวไม่น่ารักทำตัวน่าชังเนี่ยท่านจะไหว้ไหมครับถ้าท่านมองเห็นแล้วท่านรู้ใช่ไหมแต่ถ้าท่านรู้ว่าเขาเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เมธีเป็นบัณฑิตท่านก็จะให้เกียรติท่านก็อ่อนน้อมถ่อมตนท่านก็ถ่อมใจยกมือไหว้ถูกต้องไหมนั่นแหละครับพ่อแม่เราเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับเราที่อยู่ในบ้านถูกต้องไหมเราเลยต้องกราบเท้าพ่อแม่กราบที่ตักพ่อแม่กราบบนอกของพ่อแม่ด้วยเกล้าของเราเพราะว่าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราเพราะคำพูดของท่านเนี่ย

ล้วนเป็นการพูดเพื่อสอนเราก็สอนเราให้เป็นคนดีถ้าเป็นคำพูดเพื่อแนะนำก็เป็นคำแนะนำที่ดีถ้าเป็นคำพูดเพื่อชี้แนวทางก็แสดงว่าต้องเป็นแนวทางที่ดีไม่มีพ่อแม่คนไหนชี้ทางผิดชี้ทางถูกไม่ถูกต้องให้กับลูกหรอกยกเว้นครอบครัวโจรหรือครอบครัวไอ้ของที่เป็นคนชั่วแล้วมันไม่รู้ว่าชั่วมันก็จะสอนให้ลูกๆหลานๆมันชั่วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นท่านจะต้องกราบไหว้พ่อแม่ของท่านถ้าเป็นพ่อแม่ของคนอื่นบางทีไม่แน่ใจนะว่าเขาอาจจะสอนให้ท่านหลงทางบางอย่างก็ได้เพราะมีเงื่อนไขทางโลกหรือเวรกรรมบางอย่างถูกไหมแต่พ่อแม่ของตัวเองไม่มีใครคนไหนหรอกที่สอนให้ลูกทำชั่วนี่คือความจริงพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อเรารู้ว่าเรามีกายหยาบที่มีจิตหยาบทำหน้าที่ขับเคลื่อนชั่วคราวและถ้าต้องการจะมอบความรักให้กับโลกตามหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นคนสองมิติก็ต้องทำให้จิตหยาบตัวเองนั้นสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ถูกไหมการทำแบบนี้มันก็คือการที่เรากำลังเปิดประตูมิติเพื่อให้จิตวิญญาณเอาความรักที่ตัวเองแบกขนมาจากพระเจ้ามอบให้กับโลกเอาความเมตตามอบให้กับโลกตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกจึงจะเอาจิตเอาพลังความรักจากจิตวิญญาณออกมาได้เห็นไหมครับนี่คืออนุตตรธรรมเราจึงต้องมาต่อยอดพระศาสดาที่เกิดจากโลกทรงสอนเอาไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแต่สอนในเรื่องของเบื้องหลังแบบนี้ไหมว่ามันเป็นมาอย่างไรและมันต้องเป็นไปอย่างไรท่านจึงต้องฟังและต้องคิดตามไม่ใช่ฟังเพื่อเชื่อหรือไม่เชื่อการทำให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเดียวกันเพื่อจะใช้ในการขับเคลื่อนกายสังขารและสั่นสะเทือนในมิติทางพลังงานเพื่อทำให้เกิดธรรมจักรเพื่อให้เป็นคนสองมิติและเป็นมนุษย์ได้นั้นพระบิดาใช้คำว่ามนุษย์จะต้องคนทั้งสองมิตินั้นให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือคำตอบว่าถ้าเราจะเอาความรักจากจิตวิญญาณที่แบกขนมาเพื่อมอบให้กับโลกร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นสิ่งมีชีวิตที่นี้หมายถึงเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าเผ่าไหนชาติไหนศาสนาไหนกลุ่มไหนถูกไหมเป็นมนุษย์ไม่เลือกว่าเป็นคนศาสนาไหนชาติไหนถามว่าทุกวันนี้เรามีการแบ่งแยกศาสนาแบ่งแยกเชื้อชาติแบ่งแยกประเทศเราผิดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับเราเป็นสัตว์สังคมจะต้องเป็นสังคมของโลกไม่ใช่ว่าเฉพาะบ้านกูครอบครัวกูอย่างเดียวหรือประเทศชาติของกูอย่างเดียวอำเภอกูอำเภอเดียวจังหวัดเดียวไม่ใช่ถูกไหมต้องเป็นหนึ่งเดียวกันคนทั้งสองมิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือในตัวเองเพื่อจะให้จิตวิญญาณของตัวเองนั้นสามารถเหวี่ยงพลังงานความรักออกมาได้แต่เราจะสั่นสะเทือนทางจิตอย่างเดียวไม่ได้เราต้องสั่นสะเทือนทางจิตสามนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองในสิ่งที่เป็นบวกแล้วเราต้องแสดงพฤติกรรมเป็น extrovert behavior ต้องแสดงพฤติกรรมภายนอกออกมาเพื่อให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างเราได้เป็นที่ประจักษ์ว่าเราหมุนธรรมจักรออกมาให้พฤติกรรมที่เป็นบวกทั้งวจีกรรมมโนกรรมของเรากายกรรมของเราเนี่ยให้มันเป็นบวกพอเขาเห็นคำพูดของเราเป็นบวกได้ฟังคำพูดของเราเป็นบวกกับเขาเราเห็นเขาเห็นพฤติกรรมของเราเนี่ยประพฤติดีกับเขานี่คือทั้งหมดคือเงื่อนไขด้านบวกพอเขาเห็นเงื่อนไขด้านบวกที่เราแสดงออกหรือกระทำมันก็จะเป็นเงื่อนไขให้เขาเนี่ยสั่นสะเทือนขันห้าของเขาเขารับรู้รูปประธรรมนามธรรมใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าของเขาก็จะถูกเรานี่ช่วยทำให้เขาไปสวรรค์กับเราด้วยคือเงื่อนไขด้านบวกจะทำให้เขาสั่นสะเทือนจิตของเขาจิตวิญญาณของเขาด้านบวกทำให้จิตหยาบของเขาจิตวิญญาณเขาสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันและพูดในสิ่งที่เป็นบวกประพฤติในสิ่งที่เป็นบวกตอบสนองเรากลับมานั่นแสดงว่าท่านกับคนอีกคนหนึ่งนั้นร่วมกันหมุนกรรมมาจากหรือธรรมจักรร่วมกันหมุนธรรมจักรแล้วใช่ไหมโดยมีใครเป็นผู้เริ่มต้นเรานี่ไงเราต้องเริ่มที่ตัวเราทุกอย่างเริ่มที่ตัวเราแล้วมันมาสิ้นสุดที่ตัวเราเพราะอะไรเพราะเราทำดีพูดดีกับเขาเขาก็ทำดีพูดดีกับเรากลับมานี่คือการชวนกันหมุนธรรมจักรเพื่อทำให้แต่ละคนเนี่ยเป็นมนุษย์ท่านเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เคยมีศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ไหนสอนแบบนี้ที่ท่านปฏิเสธไม่ฟังอ่ะเราสื่อมาเป็นหลายเดือนแล้วนะฮะยังมีคนฟังรวมอยู่ยังไม่ถึงพันคนเลยที่เราพูดให้ท่านฟังมันน่าเสียดายไหมพี่น้องครับเสียดายเวลาที่มันผ่านไปอ่ะใครลองฟังดูและคิดดูสิว่านะจะช่วยในการเผยแพร่สิ่งดีๆที่เราทำแบบนี้อย่างเช่นแชร์ระหว่างที่เราฟังเนี่ยท่านแชร์ถ่ายทอดสดเลยท่านมีเพื่อนท่านอยู่มันไม่ดูช่างมันดูก็ดูไปก็แชร์ไปสิเราอนุญาตเนี่ยไม่ต้องมาเสียค่าลิขสิทธิ์เราหรอกท่านก็จะได้บุญด้วยเพราะเราคนเดียวมันทำไม่ได้หรอกทุกวันนี้น
นะตอนนี้อย่างอยู่ตรงเนี้ยยังต้องมีน้องบุญธรรมช่วยแล้วยังมีพี่ๆช่างเทคนิคที่เป็นรูปธรรมชั้นสูงที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกมาช่วยเราอีกด้วยซ้ำวันนี้เราพูดในสิ่งที่ลึกมากลึกมากกว่าทุกครั้งในเรื่องของขันธ์ 5เพราะว่าให้ท่านต้องการให้ท่านติดตามไปโดยตลอดมันยังมีสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้นี่อีกเยอะโอเคไหมคนทั้งสองมิติให้เป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมถ้าท่านหมุนธรรมจักรสำเร็จมันก็จะแต่ท่านหมายถึงว่าเวลานึกอะไรคิดอะไรท่านต้องแสดงออกพระบิดาเรียกว่าสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกนะสั่นสะเทือนกายหยาบทางจิตสำนึกเขาจึงจะเรียกว่าจิตสำนึกการมีจิตสำนึกด้านบวกไม่ได้แปลว่าแค่มีมโนนึกอยู่ในจิตแล้วนั่งเฉยๆแล้วกูบอกว่ากูมีจิตสำนึกด้านบวกไม่ใช่ครับท่านต้องขับเคลื่อนสิ่งที่ท่านนึกออกนึกเอานึกเองหรือความรู้สึกหรือความรักเนี่ยออกมาแสดงเป็น extrovert behavior เป็นพฤติกรรมภายนอกถ้า covert แปลว่าพฤติกรรมภายใน cover หรือ covert เนี่ยเป็นพฤติกรรมภายในถ้า extrovert ก็แปลว่าเป็นพฤติกรรมภายนอกท่านต้องแสดงออกมาครับนะถ้าท่านเป็นคนดีท่านต้องแสดงความเป็นคนดีหรือคุณสมบัติของคนดีออกมาครับสังเกตไหมครับถ้าท่านเป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลนะคุณสมบัติของน้ำตาลคือหวานใช่ไหมครับถ้าท่านเนี่ยมองมันเฉยๆท่านไม่รู้ถูกไหมเพราะมันเดินไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตท่านอยากจะรู้ว่าไอ้นี่น้ำตาลจริงหรือไม่จริงท่านก็เอานิ้วแตะและแตะที่ลิ้นถ้ามันหวานเนี่ยถ้าน้ำตาลจริงมันต้องหวานใช่ไหมพอแสดงมายาว่าหวานเนี่ยเป็นคุณสมบัติของน้ำตาลท่านเลยสรุปได้ว่าอ๋อนี่มันน้ำตาลนี่ว่าเพราะมันหวานขณะเดียวกันเกลือก็เหมือนกันเกลือบานเฮ้าเนี่ยคนอีสานบอกว่าเกลือแมนบอกครับเอานิ้วแตะเข้าลิ้นเค็มนี่เรามีกลไกอายตนะพระบิดาสร้างไว้ให้ใช้แล้วไงเพื่อให้เรียนรู้คุณสมบัติหรือคุณลักษณ์ของสิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันนั่งของมันเฉยๆอยู่เฉยๆเราอยากจะรู้เราต้องเดินไปหามันเราต้องสั่นเสียนไปหามันแล้วแตะมันแล้วเอามันมาผ่านอายตนะของเราถึงต้องใช้ลิ้นใช่ไหมถ้าจะรู้รสอ่ะมันถ้าเขาเป็นเกลือท่านแตะแล้วไม่เค็มท่านจะเชื่อไหมว่ามันคือเกลือถ้าเขาเป็นน้ำตาลเวลาท่านแตะที่ลิ้นของท่านชิมแล้วมันไม่หวานท่านจะเชื่อไหมว่ามันคือน้ำตาลใช่ไหมตัวท่านเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันท่านเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ต้องท่านเขาอยากจะรู้ว่าท่านหวานไหมเขาต้องเอานิ้วมาแตะตัวท่านหรือเอาลิ้นมาเลียท่านใช่ไหมนะมาเลียตัวท่านที่จะรู้ว่าหวานไงนะเวลาท่านเห็นแก่ตัวท่านเอาลิ้นมาเลียได้ไหมเอาหูมาฟังว่าเห็นแก่ตัวได้ไหมก็ยังพอได้ถ้าท่านแสดงออกมาถูกต้องไหมถ้าท่านเป็นคนมีจิตใจเมตตานะเป็นคนที่จิตใจดีงามเวลาเห็นคนทุกข์ยากเห็นคนลำบากเห็นคนเดือดร้อนท่านต้องแสดงออกด้วยคุณสมบัติของท่านว่าเป็นคนดีมีเมตตาก็คือยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะทนดูไม่ได้ทนนิ่งเฉยไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาอย่างนั้นแสดงว่าท่านมีคุณสมบัติของการเป็นคนดีถูกไหมมันถ้ามีจิตสำนึกท่านต้องแสดงออกเพื่อให้คนอื่นเห็นพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมตรงนั้นนะครับที่ท่านแสดงออกมาจากการหมุนธรรมจักรในตัวท่านสำเร็จเนี่ยมันจะช่วยเป็นเงื่อนไขให้คนอื่นเนี่ยเขาใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นบวกเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณของเขาแล้วแสดงออกตอบสนองท่านมาด้วยพฤติกรรมที่เป็นบวกไม่แพ้ที่ท่านแสดงออกกับเขานึกออกไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าพระบิดาใช่ว่าไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ก็แปลว่าชอบปลีกวิเวกอยู่คนเดียวปฏิเสธมันทั้งปฏิบัติมันทั้งภพชาติอยู่คนเดียวเดียวดายเปล่าเปลี่ยวพอมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้ชิบหายแล้วกูเท้ายิ้งเลยทำไมกูไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นวะก็รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองอ่อนด้อยอะไรนะแล้วบอกท่านเนี่ยท่านไปปลีกวิเวกเข้าป่าเข้าถ้ำเนี่ยมันทำนอกจากเราจะหมุนธรรมจักรเพื่อให้ความรักกับโลกไม่สำเร็จแล้วเนี่ยเพราะอะไรปิดหมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวอายตนะก็ไม่ได้เปิดสมองก็ไม่ได้เปิดถูกไหมหมดแต่นั่งทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมันพระบิดาจึงสอนว่าอย่าไปสวรรค์คนเดียวคำว่าอย่าไปสวรรค์คนเดียวแปลว่าพยายามปฏิบัติธรรมพยายามจะบรรลุธรรมโดยการปฏิบัติตัวคนเดียวทั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมแต่เวลาปฏิบัติจริงจะกลับจะหนีไปจากโลกดันปฏิบัติคนเดียวไม่เอาใครเลยช่วยตัวเองอย่างเดียวทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวไม่ทำเพื่อโลกไม่ทำเพื่อมนุษย์คนอื่นไม่หมุนธรรมจักรร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นมันผิดตั้งแต่ต้นนะเข้าใจยังฮะนะมันไก่ใครก่อนที่จะก่นด่าว่าเราใครจะก้าวล่วงเราก้าวล่วงพระบิดาฟังแล้วคิดให้กระจ่างก่อนนะคิดให้แตกก่อนไม่ใช่สติแตกคิดให้แตกในความรู้เนี้ยเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยอุตส่าห์นำมาบอกแล้วเนี่ยคิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างไม่อคติแล้วท่านจะรู้ว่าเรารักและเมตตาพวกท่านมากนะเรารู้ในสิ่งเหล่านี้เรารีบมาบอกท่านนะไม่ได้เก็บเอาไว้คนเดียวแล้วกูก็กลับบ้านหลุดพ้นนิพพานคนเดียวเราจะเห็นแก่ตัวก็ได้นะแต่เราคงไม่ใช่บุตรเอกอะพระบุตรเอกเห็นแก่ตัวไม่ได้ครับเพราะเราไม่เห็นแก่ตัวนี่แหละพระบิดาจึงส่งเรามาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ ถ้าเรา
จะสั่นสะเทือนจิตหยาบกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้มันต้องมีตัวกระตุ้นนะถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรกระตุ้นไม่มีอะไรเป็นเงื่อนไขจิตหยาบมันสั่นสะเทือนให้เกิดขันห้าไม่ได้เหมือนตอนไปหลับตาอยู่คนเดียวเนี่ยพระบิดาจึงต้องสร้างอะไรครับเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสพระบิดาจึงต้องสร้างกลไกอายตนะภายนอกนะไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงเป็นอายตนะภายนอกนะอันนั้นแค่สอนก็ผิดแล้วอายตนะก็คือกลไกประสาทสัมผัสเขาเรียกว่าอายตนะเพราะฉะนั้นไอ้รูปรสกลิ่นเสียงอ่ะมันเป็นกลไกในการสัมผัสรู้ดูเห็นว่าไม่ใช่ตัวสัมผัสรู้ดูเห็นก็คือเนี่ยข้างนอกคือ5ตาหูจมูกลิ้นกายส่วนข้างในก็คือไอ้จิตหยาบนะจิตหยาบมันทำหน้าที่เป็นจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในด้วยพี่น้องครับขีดเส้นใต้สิครับจิตภายในหรือจิตหยาบของท่านเนี่ยหรือจิตที่เป็นอายตนะภายในซึ่งเป็นอายตนะชิ้นที่6เนี่ยเพราะจิตเนี่ยมันสามารถสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองได้นึกเองเออเองนึกเอานึกออกนึกสารพัดนึกมันทำของมันได้โดยที่มันไม่ต้องเห็นอะไรเลยครับใช่ไหมอยู่เฉยๆเนี่ยท่านไม่เห็นอะไรเป็นเงื่อนไขแต่จิตท่านสามารถนึกนู่นนึกนั่นนึกนี่ได้ใช่ไหมครับคนที่เป็นนักคิดสร้างสรรค์น่ะก็คือพวกนี้คือไอ้พวกนักนึกครับนึกเอาอยู่ๆก็นึกอะไรขึ้นมาได้นั่นคือเป็นจิตที่ครีเอทีฟนะแต่มันก็ยังไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์นะนึกอะไรใหม่ๆขึ้นมานึกเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมาโดยไม่ต้องมีไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นหรือกายสัมผัสเนี่ยเป็นเงื่อนไขจิตมันก็นึกเองได้ไม่มีใครมาเร้ามันก็เร้าตัวมันเองได้ก็คือเป็นอายตนะภายในมันจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ก็คือจิตตัวในที่จิตตัวในก็คือจิตหยาบเป็นจิตตัวในด้วยที่เป็นอายตนะภายในครับแต่ไม่ใช่จิตวิญญาณนะจิตวิญญาณยังไม่เกี่ยวเพื่อต้องการให้จิตหยาบเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนให้เกิดเป็นขันห้าก็คือเกิดการสั่นสะเทือนของจิตที่เป็น5ขั้นตอน5ขั้นตอนรวดเลยพี่น้องครับพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนั้นตอนแรกพระองค์ออกแบบไว้ให้สัตว์ประจำโลกมันใช้แต่ปรากฏว่าเวลาสัตว์ประจำโลกมันใช้เนี่ยมันหมุนกรรมจักรบ้างธรรมจักรบ้างแปลว่าให้ความรักกับให้ความร้ายกับโลกความร้ายก็คือสิ่งที่เป็นลบและโลกไม่ต้องการสัตว์มันให้ทั้งร้ายและดีมันเลยเอาแน่ไม่ได้โลกนี้ก็เลยบางครั้งก็ขาดแคลนพลังงานทำให้พี่แซจิสเทเรียนที่เฝ้าดูแลอำนาจแม่เหล็กโลกอยู่เนี่ยต้องทำงานหนักทำยังไงหนอที่จะให้โลกเนี้ยมันสมดุลและพี่แซจิสเทเรียนคอยค้ำจุนคอยสอดส่องดูแลคอยปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไม่ต้องทำงานหนักพระองค์ก็เลยต้องคิดสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีสมองเพราะสัตว์เนี่ยมีสมองแต่ไม่ได้มีไว้คิดวางแผนวิเคราะห์สังเคราะห์สัตว์มีไว้ใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตัวเองตามธรรมชาติโดยสัญชาตญาณซึ่งมีสมองที่ใช้ได้กับสัญชาตญาณเท่านั้นในการเป็นสัตว์ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆวันๆมันเดินทางไปข้างหน้าเรื่อยๆมันไม่มีอนาคตไม่ต้องคิดถึงอนาคตมันคิดอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นสัตว์อ่ะมันไม่ได้วางแผนว่าชาติหน้ากูจะกินอะไรพรุ่งนี้กูจะกินอะไรมันก็หากินมันไปเรื่อยอย่างนกสังเกตไหมมันกินไปขี้ไปนะพระองค์ให้ไก่เกิดมาอยู่ใกล้มนุษย์อ่ะสังเกตไหมไก่เป็นสัตว์ปีกกินไปขี้ไปเพราะลำไส้ใหญ่มันสั้นนะกระบวนการในการย่อยอาหารของมันก็ไม่ซับซ้อนเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจเหตุผลที่พระบิดาต้องสร้างกลไกอายตนะขึ้นมามันไอ้คนที่มันบอกว่ามนุษย์เกิดจากธรรมชาติฟังไว้นะครับทุกอย่างเนี่ยถูกวางแผนออกแบบมาทั้งหมดไม่เราจะพูดได้ไงใช่ไหมพระเจ้าบอกเราเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยสามารถยกระดับแรงสั่นสะเทือนหรือเกิดการสั่นสะเทือนเพื่อใช้ขันห้าให้เป็นกรรมจักรหรือธรรมจักรแต่จริงๆให้ใช้เป็นธรรมจักรใช่ไหมเพื่อให้เป็นกรรมจักรหรือธรรมจักรเนี่ยจิตหยาบจะต้องได้รับสิ่งเร้าสิ่งเร้าหรือสิ่งที่กระตุ้นเพื่อกระตุ้นอะไรกระตุ้นจิตหยาบนี่แหละให้มันสั่นสะเทือนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดกรรมจักรหรือธรรมจักรไม่ได้โดยเฉพาะพระองค์ต้องการให้เกิดหมุนเป็นธรรมจักรเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะเราอธิบายไปเยอะแล้วแต่คำว่าวิญญาณคำสุดท้ายที่เป็นขันธ์ที่5นั่นคือขั้นตอนในการที่จิตหยาบของมนุษย์เรากับกายหยาบคือต่อมไร้ท่อต่างๆสั่นสะเทือนแล้วผลิตสร้างคลื่นพลังงานจิตเขาเรียกว่าพลังจิตหรือพลังงานจิตที่ท่านเอามันมาส่วนหนึ่งเอามาโชว์กันมาโชว์ออฟกันมาใช้กระดาษตัดตะเกียบอะแต่จริงๆแล้วกระดาษไม่ได้ตัดตะเกียบแต่พลังจิตของท่านต่างหากที่ตัดตะเกียบแต่ท่านใช้มายาสมมุติว่าเป็นกระดาษและตัดตะเกียบชั่วเดียวหัก นั่นคือพลังจิตซึ่งเราเคยสอนเรื่องพลังจิตของมนุษย์
เสาหนึ่งเราเคยสอนเรื่องนี้ไปแล้วไปค้นหาดูเอาครับในเรื่องของพลังจิตมนุษย์ของมนุษย์มีจริงมีเสาหนึ่งเราสอนไว้4ชั่วโมงกว่าแล้วสาธิตให้ดูมีตัวอย่างให้เห็นด้วยท่านไปดูนะย้อนดูของเก่าเราไม่ต้องพูดซ้ำแต่เราอ้างอิงว่าเราสอนไปแล้วพระองค์สื่อสอนมาแล้วเพื่อท่านได้รู้ว่าพลังจิตมนุษย์มีจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องครับเนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าในระบบโลกพระองค์ทรงสร้างไว้เป็นสรรพสิ่งที่มีมายาหรือมีคุณสมบัติที่พระองค์สร้างไว้คือรูปรสกลิ่นเสียงและแสง รูปรสกลิ่นเสียงแสงก็คือสีสัน5อย่างเมื่อมันมี5อย่างพระบิดาก็เลยต้องสร้างกลไกอวัยวะขึ้นมาภายนอก5อย่างเหมือนกันเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำหน้าที่หลายอย่างไม่ได้มันจะสับสนพระองค์เลยให้ตาเนี่ยให้มองเห็นสีสันมองเห็นคุณสมบัติมองเห็นรูปธรรมท่านนึกภาพออกไหมแต่ นะเห็นสีสันเห็นแสงเห็นรูปธรรมว่ามีรูปลักษณ์ยังไงแค่นั้นยังไม่ได้ต้องมีเสียงให้ได้ยินด้วยเพราะบางสิ่งเนี่ยเราไม่เห็นตัวตนแต่เราได้ยินเสียงเราก็สามารถสัมผัสรับรู้ได้ด้วยหูของเราได้นึกภาพออกยังครับแล้วเมื่อได้ยินเสียงพูดมันก็เป็นเงื่อนไขได้อู้กูรำคาญเสียงอีนี่โอ้ยเสียงนี่เพราะจังเลยเนี่ยไอ้คำว่ารำคาญไอ้คำว่าเพราะมันก็มาจากจิตหยาบของท่านไงที่มันสั่นสะเทือนด้วยกระบวนการของขันธ์ห้านี่แหละแต่มันยังไม่สิ้นสุดแค่รับรู้แล้วรับเอาว่าเสียงเพราะสีสวยรูปงามนึกออกอย่างนี้นะเราทำเรื่องขันธ์ห้าที่ท่านบอกมันทุกข์เหลือเกินไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยตัวไอ้บ้าเนี่ยทำให้กูมีชีวิตทำให้กูมีตัวตนทำให้กูมีความทุกข์ไอ้ขันห้าบ้าบอเนี่ยกูต้องทุบมันทิ้งกูดับมันซะกูจะได้ไม่ต้องมาเกิดให้มันทุกข์อีกเป็นมนุษย์ในโคตรทุกข์เลย เราเลยพูดให้เห็นว่าถ้าใช้ขันห้าเป็นมนุษย์หนุกพระบิดาทรงออกแบบไว้ไม่มีอะไรสำหรับลูกที่จะยากนะที่พระองค์ทรงออกแบบไว้แต่ไอ้คนนำทางตาบอดเนี่ยมันพาหลงทางมันเลยทำให้ท่านมองว่าเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากไปหมดเราบอกท่านแล้วท่านฟังจิตจักรวาลมาชาตินี้ท่านก็นิพพานแท้นะไม่ใช่นิพพานเทียมหายแบบนิพพานแบบตานยอดด้วนไม่ใช่นะครับคือหลุดพ้นกลับบ้านไปตามพระพุทธองค์ไปตามองค์เยซูคริสต์ไปตามท่านนบีไปออกไปจากเอกภพออกไปจากห้องทดลองเนี่ยคือกลับบ้านก็คือหลุดพ้นชาตินี้ชาติเดียวอย่ามาบอกว่าเราขี้คุยฟังเราคุยสิแล้วจะได้รู้ว่าไม่ได้ขี้คุยท่านปฏิบัติตามเราท่านหลุดพ้นได้แน่ๆไม่ต้องยากที่จะทำอะไรเลยไม่ต้องมีคาถาอาคมไม่ต้องมีไสยศาสตร์ไม่ต้องมีอะไรนะศีลและธรรมะมีแค่ไม่กี่ข้อรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครกลับคืนถึงแม้มันก้าวล่วงเราก่อนนะสี่นะใช้ความรักในการดำเนินชีวิตใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตแค่นี้นะก็หลุดพ้นกฎแห่งกรรมแล้วไม่มีสังสารวัฏแล้วพอตายปั๊บจิตวิญญาณก็ไม่ตายตายแต่กายหยาบคือจิตวิญญาณไม่ตายไปแล้วว่าตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องไปทำลายทุบขันทิ้งหรอกจิตวิญญาณไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้ครับแต่มันมีวิธีอื่นไม่ใช่ทำลายทิ้งวิธีทุบวิธีทำลายไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติมันต้องค่อยๆสึกก่อนไม่ใช่พังทลายอ่ะอย่างนี้แผ่นดินไหวพังทลายนี่ไม่ใช่ธรรมชาติแผ่นดินยุบโครมลงไปเนี่ยมีคนตกลงไปในบึงไฟตกลงไปในบ่อย่ำองุ่นนี่ไม่ใช่ธรรมชาติถูกต้องไหมเพราะมันทำลายแต่ถ้าเท่าหินน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนใช่ไหมหินมันค่อยๆกร่อนนี่มันเป็นการสึกหรอสึกกร่อนตามธรรมชาติแต่อยู่ๆหินแตกโผล่นี่ไม่ได้แตกตามธรรมชาติอยู่ๆเรานั่งเฉยๆเนี่ยหัวเราแบะหัวเราแตกโผล่ออกมาถ้าที่ไม่มีใครมาตีกระบาลเราเลยนี่แสดงว่ามันผิดธรรมชาติหรือแตกโผล่เพราะมีคนตีกระบาลนี่ก็ไม่ใช่ธรรมชาติถ้าธรรมชาติแปลว่าอยู่เฉยๆแล้วแตกเองหาที่มาที่ไปไม่ได้ถูกต้องไหมเราอธิบายให้ท่านฟังนะให้ท่านเข้าใจเนี่ยจึงต้องมีอายตนะทั้ง5ท่านเห็นยังครับเพราะฉะนั้นถ้าตาบอดพระพุทธองค์บอกไม่ให้บวชหูหนวกก็ไม่ให้บวชเพราะเขาบวชเรียนถ้าตาบอดหูหนวกจะไปเรียนอะไรอ่ะเพราะอายตนะในการเรียนรู้มันไม่ครบไม่ใช่พระพุทธองค์ใจดำไม่ให้บวชถูกต้องไหม เพราะฉะนั้นใครเกิดมามีอายตนะพิการเนี่ยก็ลำบากละก็เรียนรู้จากชีวิตจริงก็ได้เพราะพระบิดาไม่ได้บอกว่าให้มนุษย์ให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมาเป็นนักบวชให้มาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์สังคมท่านเลือกจะเป็นนักบวชนั้นเป็นวิธีการสมมุติที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมนั้นก็เรื่องของท่านเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีเรามาบอกตรงนี้ว่าเพราะจิตหยาบต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเพื่อขับเคลื่อนกายสังขารด้วยธรรมจักร
และต้องแสดงพฤติกรรมทางกายสังขารออกมาเป็นกายกรรมกับวจีกรรมเพื่อเป็นเงื่อนไขด้านบวกชวนให้คนอื่นเขายกระดับจิตหยาบให้สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณหรือเพื่อต้องการให้เขาหมุนธรรมจักรไปกับเราด้วยและหมุนต่อกันไปเรื่อยๆนี่คือความลับเบื้องหลังคำว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นกฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดและไปช่วยให้โลกหมุนซึ่งพระศาสดาทรงตรัสรู้เอาไว้แต่ไม่มีคนนำทางคนไหนพูดเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าพระพุทธองค์ใช้กล่าวพระวจนะที่เทียมเท็จไอ้พวกคนนำทางตาบอดเนี่ยมันสอนเทียมเท็จที่ไปบอกว่าพระองค์ตรัสรู้เรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องนี้ทั้งที่เรื่องนี้ใหญ่บ้าหึมาใหญ่ระดับอนันตจักรวาลแต่ไอ้เรื่องอนุตไอ้เรื่องธรรมดาที่สอนเรื่องอริยสัจมันเป็นเรื่องแค่ระดับโลกเท่านั้นนะถ้าที่พระศาสดาของตัวเองอ่ะทรงเป็นสัพพยูเป็นหนึ่งเดียวในอนันตจักรวาลไปลดค่าของพระศาสดาของตัวเองและคิดว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นผู้สื่อสอนพระวจนะเป็นผู้สืบทอดที่สุดยอดเราไม่ได้มาโจมตีใครไม่ได้มาก้าวร้าวใครแต่เรามากล่าวความจริงให้ฟังเพื่อให้เกิดสติเกิดสติทางวิญญาณเราบอกแล้วไงสติเดียวไม่พอต้อง3สติที่เรียกว่ามหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติชาวจิตจักรวาลทุกคนที่ดำเนินชีวิตอยู่บนมรรควิถีจิตจักรวาลมรรควิถีของพระเจ้าในยุคสุดท้ายในยุคขององค์จิตจักรวาลต้องใช้สติ3ตัวนี้ตลอดเขาเรียกว่าธรรมชาติสมาธิพวกเราจะไม่ทำอะไรผิดและไม่ทำอะไรเพี้ยนเด็ดขาดถ้าเราสามารถถือครองลูกแก้วลูกนี้ได้อย่างมั่นคงพี่น้องครับ ตอนนี้เห็นยังว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ไม่ใช่ผีจับยัดให้มาเกิดไม่ใช่บังเอิญมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ธรรมชาติสร้างให้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งมันมีความลึกซึ้งมีความละเอียดแยบยลในทุกสิ่งบอกได้หมดอะเอาไว้ว่าตรงไหนสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างไว้ทำอะไรพระบิดาทรงบอกได้หมดพระองค์เป็นผู้สร้างนี่คือพิสูจน์ว่าพระเจ้าคือพระผู้สร้างกอดคือพระผู้สร้างและพิสูจน์ว่าองค์จิตจักรวาลของเราก็คือของพวกท่านด้วยก็คือพระเจ้าแต่ยุคนี้มาบอกว่าเป็นองค์เยโฮวาก็ไม่ได้เป็นองค์อัลเลาะห์ก็ไม่ได้เพราะถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวหาว่าไปเอาศาสนาเข้ามายุ่งยุคนี้เลยเป็นยุคกิจจักรวาลพระเจ้ามีพระนามอะไรก็ได้ขออากาศปั๊บให้รู้แล้วว่าพระเจ้ามีพระองค์เดียวพี่ๆน้องๆครับตอนนี้รู้เหตุผลแล้วนะว่าทำไมต้องมีอายตนะ5ช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกายสัมผัสก็สัมผัสร้อนเย็นลิ้นก็คือรู้รสชาติจมูกก็คือกลิ่นไม่ได้บอกว่าใช้หายใจมันทำหน้าที่ได้สองอย่างหูเอาไว้ฟังไม่ใช่เอาไว้ขั้นหัวหูไม่ได้เอาไว้ขั้นสมองเอาไว้รับฟังตาก็เอาไว้มองสัมผัสรู้ดูเห็นทุกสิ่งด้วยอายตนะเพื่อที่จะให้จิตหยาบเนี่ยรับรู้ว่าขณะเนี้ยตัวเองเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งใดกำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์แบบไหนจิตหยาบจะรู้ได้ผ่านหน้าต่างทั้ง5บานอายตนะภายนอกทั้ง5เปรียบเสมือนหน้าต่างของบ้านของท่านตัวท่านเองคือจิตหยาบอยู่ในบ้านสามารถมองลอดบานหน้าต่างออกมาได้ว่าตาท่านเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นรับรู้รสชาติอะไรกายสัมผัสรับรู้ร้อนหนาวแค่ไหนเพื่ออะไรเพื่อจิตหยาบได้รับรู้แล้วจิตหยาบจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าตัวเองจะใช้เงื่อนไขของสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นสั่นสะเทือนเพื่อเปิดมิติจิตวิญญาณของตัวเองให้สั่นสะเทือนร่วมกันกับตัวเองเนี่ยให้ได้ทำยังไงตัวเองก็ต้องสั่นสะเทือนตัวเองให้มีคลื่นความถี่ที่สูงจนเท่ากันเป็นด้านบวกสูงสุดเท่ากันกับจิตวิญญาณนึกภาพออกมั้ยก็แปลว่าเวลาเราจะปลุกใครให้ตื่นเราถ้ามันเป็นคนขี้เซาเราจะต้องเขย่ามันแรงๆถูกต้องมั้ยถ้าเขาเป็นคนไม่ขี้เซาเราไม่ต้องเขย่าแรงๆก็ได้ใช่มั้ยแค่เขย่าเบาๆเขาก็ตื่นแล้วเขาก็รู้สึกตัวแล้วแต่จิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ข้างในอยู่ในต่อมพิทูอิทรีซึ่งเป็นต่อมใต้สมองแล้วก็เป็นต่อมที่มีคุณสมบัติพิเศษถูกติดตั้งถูกจัดวางเอาไว้ในพระแท่นที่ประทับเป็นหลุมเป็นแอ่งอยู่ตรงท้ายทอยเนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าจิตหยาบของท่านที่อยู่ตรงไพเนียลแกลนเนี่ยอยู่ตรงหน้าผากสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะไม่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงมันจะไปไม่ถึงพิทูอิทรีที่อยู่ข้างหลังได้และไปถึงมันก็จะไม่สามารถไปน็อกไปเคาะประตูมิติเพื่อจะทำให้ต่อมพิทูอิทรีเนี่ยสั่นสะเทือนตามได้ต้องเคาะเขาที่จะสั่นสะเทือน
ท่านนึกภาพออกไหมแต่วิธีการที่ตอมพิทูเจอรี่กับตอมไพเนลเขาจะสั่นสะเทือนถึงกันได้เขาใช้วิธีการกำทอนของเสียงทอทงรอเรือกออำกำกำทอนของเสียงซึ่งเอาซ่อมเสียง2อันที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกันมีขา2ข้างและมีด้ามจับนะทำจากวัสดุเดียวกันมีความกว้างความยาวความสูงของขามันเท่ากันถ้าเราค้อนยางเคาะที่ซ่อมเสียงอันนึงเนี่ยและอีกอันนึงไม่ต้องเคาะนะเอามาใกล้ๆกันเนี่ยมันจะทำให้ซ่อมเสียงอีกอันที่ไม่ได้โดนค้อนยางเคาะเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนไปตามไอ้ค้อนไอ้ซ่อมเสียงที่ถูกเคาะมันการที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนได้โดยไม่ต้องเคาะอันนี้แต่เอาอีกอันนึงมาเคาะแล้วมาไว้ใกล้ๆเขาเรียกว่าการเกิดการกำทอนของเสียงซึ่งเรารู้ว่าจะมีเสียงได้ก็ต่อเมื่อเอาถ้วยแชมเปญนะเอามาวางตั้งไว้แล้วเอาไอ้ช้อนซ่อมอันที่ถูกค้อนยางเคาะเนี่ยมาไว้ใกล้ๆปากแก้วนะแล้วก็เอาซ่อมเสียงอันที่ไม่ได้เคาะนะมาไว้ใกล้ๆที่เราบอกให้ไว้ใกล้ๆปากแก้วเพราะว่าเผื่อท่านเคาะไม่แรงมันสั่นเสียงไม่นานท่านจะพิสูจน์ไม่ได้ทดลองไม่ได้เอาอันที่ไม่ได้เคาะมาไว้ใกล้ๆอันที่ถูกเคาะเสร็จแล้วท่านก็เอาอันที่ถูกเคาะออกเอาอันที่ไม่ได้ถูกเคาะนะเอามาไว้ใกล้ๆปากถ้วยแชมเปญท่านจะได้ยินเสียงมันมีเสียงว่างว่างว่างว่างขึ้นมาเพราะว่าไอ้ซ่อมเสียงอันที่ไม่ได้ถูกเคาะเนี่ยมันสั่นสะเทือนตามอันที่ถูกเคาะตะเกียบแล้วตัวชี้วัดก็คือเสียงที่มันสั่นสะเทือนสะท้อนขึ้นมาจากถ้วยแก้วแชมเปญนั้นถ้าใครที่บ้านมีซ่อมเสียงนะมี2อันนะเอาไปลองทดลองดูนะเอาไปทดลองดูว่ามันจริงอย่างที่เราพูดไหมตอมไร้ท่อในร่างกายของท่านทุกตอมตั้งแต่ตอมกุณฑาลินีกับตอมแรกตอมสุดท้ายตอมก้นกบนะนะสั่นเสียงมาถึงกุณฑาลินีซึ่งเป็นตอมที่2จากข้างล่างนะที่เป็นจักระจนถึงจักระที่7เนี่ยก็คือพิทูทารีนะท่านรู้ไหมถ้าจะท่านจะสั่นสะเทือนพิทูทารีได้มันจะต้องสั่นสะเทือนแรงๆตั้งแต่จักระที่1มา2จาก2เนี่ยมันจะสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้ระบบแบบซ่อมเสียงเนี่ยท่านนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ฝรั่งบางคนที่มันอุตรีนะมันมาชวนท่านไปศึกษาเรื่องลี้ลับอ่ะให้ท่านมานอนหลับตาแล้วหากระมังหาคล้องหาระฆังมาเคาะเพื่อพยายามที่จะสั่นสะเทือนตอมไร้ท่อของท่านที่เป็นจักระบางจักระเพราะคลื่นเสียงเนี่ยนะเขาก็พยายามจะเดาว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันทำให้จักระไหนสั่นสะเทือนถามท่านว่านั่นคือธรรมชาติหรือเปล่าธรรมชาติหรือเปล่าถ้าธรรมชาตินะตอมไร้ท่อเนี่ยจากตอมล่างสุดเขาเรียกว่าตอมจักระที่เป็นก้นโกบนะตอมที่หนึ่งจักระที่หนึ่งมันจะต้องสั่นสะเทือนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนพอถึงพิทูเจอรี่แล้วมันจะวิ่งกลับสั่นเสียงกลับลงไปก่อนอยากจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยถ้าคนหมุนธรรมจักรนะกระบวนการทางพลังงานในร่างกายของท่านมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เองท่านไม่ต้องไปหาทำหรอกไม่ต้องไปนั่งศึกษาไปหาครูบาอาจารย์เจ้าไหนมานั่งสอนเรื่องพวกนี้หรอกจิตจักรวาลรู้ดีครับขอให้ท่านหมุนธรรมจักรอย่างเดียวทุกอย่างดีหมดไม่ต้องไปหาทำไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปปล้ำกับจิตสำนึกไม่ต้องไปงมงายกับสิ่งเหล่านี้ไปเสียเงินเสียทองซื้อขันซื้อกระมังซื้อระฆังมาเคาะนั่นมันหลอกตัวเองพี่น้องครับมันไม่ใช่จิตสำนึกที่แท้จริงมันไม่ใช่ธรรมชาติเป็นมนุษย์ต้องปฏิบัติตนตามธรรมชาติเราเกิดมาพ่อแม่เกิดมาก็เกิดมาตามธรรมชาติถึงแม้ท่านจะไปกิ๊บกับอะไรเนี่ยนะพระบิดาก็เมตตาครับกิ๊บกับกิ๊บมึงอยากมีลูกกิ๊บกับกิ๊บเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีแต่มันไม่ธรรมชาติบางคนเนี่ยอยากมีลูกก็ไปขอจากเทพจากพรหมจากผีจากต้นไม้จากนู่นนั่นนี่ปรากฏว่าเวลาเกิดมาเวลามันโตขึ้นมามันเกิดเป็นลูกผีลูกเวรไอ้ลูกเปรตถามว่าเรารู้ได้ไงก็ไปฟังพ่อแม่มันด่ามันดิด่าลูกมันดิไอ้ลูกเปรตนี่ไอ้ลูกผีนี่เพราะอะไรเพราะไปขอมันไงมันไม่ใช่ธรรมชาติโอเคไหมอ่ะนี่เราพูดนอกเรื่องมากไปแต่ฟังแล้วมีรสชาติหายง่วงนะตีหนึ่งกว่าแล้วนะแต่เวลาของเรายังมีเรายังพูดได้อยู่นะฟังแล้วสนุกไหมล่ะแล้วไม่มีเรื่องไหนหลอกลวงท่านเลยถ้าฟังแล้วสนุกนะกดเลข8แล้วกันนะเลข8เรื่องของการพูดนะฮะเลข8มาความพระบิดาหมายถึงการพูดว่าฟังแล้วชอบไหมฟังเราพูดฟังเราสื่อพระโอวาทถ้าชอบนะกดเลข8เยอะๆเลยนะคีย์เลข8เนี่ยถ้าเป็นเลขอื่นเดี๋ยวคนแซวเราอีกเนี่ยเรายังไม่เห็นนะเนี่ยเลข8ใน Facebook อ่ะยังไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยมีเปล่าสงสัยหลับกันหมดแล้วเปิดเครื่องไว้288คนดูอยู่พอดีนะ Facebook เนี่ยนะ YouTube ก็463โอเคขอบคุณมากมีคน88ให้มาแล้วสวัสดีเพิ่งตื่นแน่ๆเลยคุณอุทัยคุณภาสินีพี่วาสนาให้มา558เลยนะเนี่ยโอ้68เลยให้หวยเจี๊ยบนะฮะสุภัทรานะไอ้เขียดไม่ให้ให้แต่กราบขอบพระคุณอาจารย์ทำไมไม่กด8วะมนัสนันก็8นะ
นะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากอ้าวพอสอนต่อสื่อต่อนะนะเดี๋ยวหาว่าเราไม่ได้จัดรายการสดนะไม่ได้อัดเทปไว้นะครับนี่รายการสดนะฮะสดจริงๆครับท่านนั่งชมเราเราก็พูดให้ท่านฟังนะพระบิดาก็ไม่ได้นอนนะส่งสื่อกับเราอยู่นะครับโอเคนะตอนนี้ให้รู้แล้วว่าเพราะพระองค์ทรงสร้างสิ่งแวดล้อมไว้รอบๆตัวมนุษย์ในโลกเนี่ยมีรูปรสกลิ่นเสียงแสงสีสัมผัสเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้อายตนะ5ช่องทางเป็นกลไกในการรับรู้เพื่อให้จิตหยาบที่อยู่ข้างในเนี่ยรับรู้การสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกถ้าเป็นภาษาทางธรรมะเขาใช้คำว่าผัสสะเกิดการสัมผัสแต่ถ้าเป็นภาษาจิตจักรวาลเราใช้ว่าสัมผัสรู้ดูเห็นกลไกอายตนะเหล่านี้สัมผัสรู้ดูเห็นโดยมีจิตเป็นตัวรู้มันต้องทำงานร่วมกันอายตนะทั้ง5เนี่ยทำเองไม่ได้ไม่มีจิตไม่ได้ต้องทำร่วมกับจิตโอเคไหมสัมผัสรู้ดูเห็นเพื่อจะให้ขันห้าเกิดการสั่นสะเทือนเป็นขันห้าและให้ขันห้านั้นเนี่ยนะจิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนมันเป็นธรรมจักรให้ได้พระบิดาให้มาเนี่ยมันเป็นกรรมจักรแน่นอนเพราะคลื่นความถี่ต่ำก็ทำให้ขันห้าสั่นสะเทือนได้และไอ้วิญญาณตัวสุดท้ายอะรูปเวทนาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนั่นแหละคือสิ่งที่โลกต้องการก็คือต้องเป็นบวกเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกอันเป็นผลผลิตจากจิตหยาบทำงานร่วมกันกับต่อมไร้ท่อในกายสังขารหรือกายหยาบของมนุษย์โอเคไหมเพราะฉะนั้นไอ้วิญญาณในขันห้าไม่ใช่จิตวิญญาณมันพอคนนำทางมันตาบอดมันแปลผิดคิดผิดเพราะไม่เข้าใจมันเลยไปมองว่าขันห้านี่คือชีวิตขันห้าเนี่ยคือตัวตนทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่กลับมาเกิดอีกกูก็ต้องไม่มีตัวตนกูต้องไม่มีชีวิตกูเลยต้องทุบขันห้าทิ้งนั่นแหละแล้วก็เอาขันห้าเนี่ยมาพิจารณาตรงรูปรูปขันธ์ก็หมายถึงตัวกูที่มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมคือทุกข์คือสุขก็แปลกันใหญ่เลยครับโอ้เห็นมีผู้เชี่ยวชาญแปลกันไว้ใน YouTube เยอะครับท่านฟังเราแล้วอย่าเพิ่งเอาเสียงส่วนใหญ่ที่เขาสอนผิดๆไว้มาตัดสินเสียงเราคนเดียวว่ารูปขันธ์ในขันธ์5ไม่ได้หมายถึงรูปตัวตนของตัวเองรูปธรรมของสิ่งที่ท่านสัมผัสใช้อายตนะภายนอกสัมผัสนั่นคือรูปนะหรือที่จิตมันนึกเองสุขทุกข์นี่ก็นามรูปนี่คือรูปนามนี่คือนามรูปโอเคไหมไม่ใช่ตัวตนของท่านที่ท่านจะต้องเอาขันธ์ห้ามานั่งพิจารณาโอเคไหมครับนะไม่มีเวลาว่างขนาดมานั่งพิจารณาตัวเองหรอกครับพิจารณาสิ่งแวดล้อมแล้วนำมันมาเป็นเงื่อนไขแล้วฉลาดในการดำเนินชีวิตโอเคไหมไม่งั้นโง่ๆใช่ไหมไม่งั้นเราก็โง่เลยไม่รู้เรื่องทางโลกเลยคิดก็ไม่เป็นคิดอย่างเป็นมิติก็ไม่ได้บางทีคิดไม่คิดกูคิดว่าไม่คิดดีกว่าเพราะคิดแล้วปวดหัวเหมือนอย่างบางคนคิดปวดหัวมีผัวดีกว่าถ้าเป็นผู้หญิงไงคิดแล้วอ่อนเพลียมีเมียดีกว่ายิ่งเพลียหนักเข้าไปอีกนะเพราะต้องเหนื่อยในการดูแลในการอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่ไหมพี่น้องครับวิธีคน2มิติเนี่ยพอมีอายตนะให้แล้วใช่ไหมอายตนะคือหน้าต่างทั้ง5บานที่เปิดรับสิ่งแวดล้อมโดยรอบเพื่อส่งข้อมูลมาให้จิตหยาบเราบอกแล้วจิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกสูงสุดเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้โดยอาศัยสิ่งเร้าที่อยู่รอบตัวนั่นแหละเป็นเงื่อนไขมองออกยังครับอายตนะอายตนะต้องใช้วิธีคนสองแบบนี้ต้องใช้อายตนะนั่นแปลว่าไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวในป่าในเขาเราจะคนสองมิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ไหมไม่ได้มันผิดหลักการที่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลทรงออกแบบไว้ท่านจึงทอดทิ้งสังคมไม่ได้หนีกลัวสังคมเพราะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์กูทุกข์เพราะคนในสังคมกูเลยหนีเกลียดทุกข์กลัวทุกข์ไปจับเอาทุกข์เป็นตัวประกันที่เราเคยสอนไว้กันเห็นไหมวันนี้มาแฉให้ดูลึกกว่านั้นอีกค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำความเข้าใจถ้าท่านกระจ่างในสิ่งเหล่านี้ชาตินี้ท่านนิพพานที่แท้จริงไม่ใช่เทียมเท็จคือหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาด้วยกันน่ะมาจากไหนกลับไปที่นั่นน่ะไม่ใช่หายไม่ใช่เป็นนิพพานประเภทแบบตามยอดด้วยไม่ต้องเป็นแบบเดิมอีกต่อไปนะท่านอยู่ในโลกนี้ต่อไปอีกไม่ได้จิตวิญญาณต้องกลับเพราะจะมีจิตวิญญาณผู้มาใหม่เขาจะต้องมาทำหน้าที่แทนมนุษย์อย่างพวกท่านอีกถ้าท่านยังไม่ออกไปเขาก็มาใหม่ไม่ได้เมื่อไม่ยอมออกบอกแล้วให้ออกไม่ยอมออกบอกวิธีให้ออกก็ทำยังไงก็ไม่ยอมทำท่านก็คือวัชพืชท่านก็คือต้นไม้ที่พระเจ้าไม่ได้ปลูกถูกถอนทิ้งถูกทำลายทิ้งถ้าเป็นวัชพืชก็ถูกทำลายทิ้งถ้าเป็นต้นพืชที่พระบิดาไม่ได้ทรงปลูกไว้ก็ต้องถอนทิ้งก็มีเท่านั้นไม่ว่าถอนทิ้งหรือชำระทิ้งมันก็ถูกทิ้งทั้งนั้นนะครับอย่างที่สองสิ่งที่ต้องใช้ในการคนสองมิติให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันจนเรียกว่ามนุษย์ก็คือต้องใช้จิตหยาบเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้คือจิตวิญญาณคิดใหม่สิครับเปลี่ยนความคิดสมัยครับ
ถอด mindset ตัวนั้นออกครับล้างมันเลยครับจิตหยาบครับที่ท่านใช้อยู่เนี่ยที่ท่านฟังเราพูดอยู่และเราก็พูดอยู่ด้วยจิตหยาบแต่เราพูดด้วยจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณก็แปลว่าเราสื่อกับพระเจ้าด้วยวิธี vertical telepathy ด้วยจิตวิญญาณของเราซึ่งสั่นสะเทือนที่ต่อม pituitary ด้วยคลื่นความถี่สูงที่สุดไม่งั้นเราจะสื่อกับพระเจ้าไม่ได้นี่ก็คือเบื้องหลังมิติถ้าพูดมากก็เหมือนกับโม้เราก็แค่เล่าความจริงให้ท่านฟังเท่านั้นอย่างที่3ก็คือจิตวิญญาณและสุดท้ายคือกายวิญญาณพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวิธีการคน2มิติท่านดูขั้นตอนท่านต้องใช้อายตนะเมื่ออายตนะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วจิตหยาบจะต้องรับรู้รับรู้แล้วจะรับเอาเพื่อเรียนรู้หรือจะรับเอาเพื่อให้ความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราจะแนะนำท่านต่อไปว่าจะหมุนธรรมจักรต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบอย่างไรสั่นสะเทือนขันห้าอย่างไรท่านจะต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบให้มันเป็นหนึ่งไปถึงจิตวิญญาณของท่านให้ได้เพื่อเมื่อถึงจิตวิญญาณของท่านแล้วท่านต้องใช้จิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณนี่แหละในการขับเคลื่อนกายกรรมวจีกรรมในบทบาทของมนุษย์ที่เป็นคนสองมิติท่านเห็นไหมฮะตามลำดับอายตนะจิตหยาบจิตวิญญาณกายหยาบตามลำดับขั้นตอนนะมันต้องเป็นของมันอย่างนี้นี่คือวิธีคนสองมิติเพราะฉะนั้นการที่จิตหยาบจะสั่นสะเทือนเป็นบวกเพื่อยกระดับให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้นั้นจิตหยาบจะต้องอาศัยอะไรครับจิตหยาบต้องอาศัยเงื่อนไขครับเงื่อนไขการที่ท่านนั่งหลับตาอยู่คนเดียวปิดหูปิดตาปิดอายตนะทั้งหมดและท่านนั่งนับนิ้วของตัวเองอยู่อย่างเดียวเป็นเงื่อนไขของตัวเองเป็นเงื่อนไขของตัวเองถามว่ามันเป็นธรรมชาติไหมครับถ้าเราเป็นสัตว์สังคมตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมันเปิดทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถใช้เพื่อนมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมด้วยกันเนี่ยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเงื่อนไขให้กันและกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสั่นสะเทือนของขันห้าในตัวตนของแต่ละคนได้นี่คือระเบียบระบบที่พระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างทรงออกแบบไว้มันเป็นท่านขับรถยนต์ เขาตั้งใจให้ใส่เกียร์1ก่อนเกียร์2ใส่เกียร์2ก่อนเกียร์3เนี่ยคนออกแบบสร้างเครื่องยนต์กลไกรถยนต์เอาไว้เป็นแบบนี้ท่านทะลึ่งเวลาออกรถอ่ะไปใส่เกียร์3เลยไม่ใส่เกียร์1นอกจากรถไม่มีแรงจะขับเคลื่อนแล้วเครื่องยนต์จะพังมั้ยครับคลัชจะพังมั้ยครับหรือใส่เกียร์1แล้วแทนที่จะใส่เกียร์2ต่อถ้าเป็นระบบแมนนวลดันทะลึ่งกระชากไปเกียร์3เกียร์4เลยข้ามเกียร์2ไปคลัชพังไหมเกียร์พังไหมรถยนต์พังไหมครับเพราะทำงานผิดไปจากผู้ที่เขาออกแบบดีไซน์รถยนต์เอาไว้ว่าต้องใช้มันอย่างไรเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ก็เหมือนกันพระเจ้าสร้างไม่ใช่ธรรมชาติสร้างใครไม่รู้ธรรมชาติคืออะไรไม่รู้ตัวตนเป็นไงหน้าตาเป็นไงธรรมชาติพระบิดาสร้างไว้อย่างนี้ออกแบบไว้อย่างนี้ถ้าท่านจะเป็นมนุษย์ให้เป็นท่านก็ต้องเรียนรู้ว่าจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านอย่างไรอย่างเช่นมือเนี่ยพระองค์มีไว้เพื่ออะไรเพื่อไหว้เพื่อกราบและเพื่อให้และเพื่อรับนึกออกไหมไหว้กราบเพื่อให้และเพื่อรับให้และรับแต่ถ้าท่านใช้มือของท่านไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้เช่นเอามือไว้ทำร้ายคนอื่นเอามือของท่านเนี่ยไปลักขโมยของคนอื่นคำว่าเอานี่แปลว่าคนเขาให้แล้วเอาคือรับนะและเมื่อเห็นว่าเขากำลังต้องการและเดือดร้อนเรายื่นให้สองมือทั้งสองข้างของเราเอาไว้ประนมนี่เป็นของสูงนะเอาไว้กราบเอาไว้ให้ทำความดีงามใช่ไหมเอาไว้รับเพราะผู้ให้เขาเนี่ยจะสำเร็จผลไม่ได้ถ้าเขาตั้งใจจะให้แล้วเราไม่รับเราก็ต้องรับนั่นก็คือการใช้มือสองข้างทำในสิ่งที่ดีงามเอามาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอามาตบตีทำร้ายกันเอามาจับอาวุธฆ่ากันเนี่ยเวรกรรมหรือกฎแห่งกรรมมันถึงต้องเกิดต้องเกิดเพราะว่าพระเจ้าทรงออกแบบไว้เพื่อให้สอนมนุษย์ว่าให้ใช้มือให้ถูกต้องมือนี่คือกายสัมผัสนะใช้มือถูกต้องสองตาของท่านเนี่ยชอบอิจฉาตาร้อนหมั่นไส้คนอื่นชอบเลคนอื่นชาตินี้เกิดมาปั๊บนะพอตายแล้วชาตินี้เกิดมาตาต้องเขตาต้องเลคือตาต้องไม่สมดุลเพราะอะไรเพราะถูกสอนว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ให้เป็นและต้องให้สมดุลด้วยใช้อย่างสมดุลถ้าใช้ไม่สมดุลตาเหลตาเขเนี่ยมันสวยไหมมันหล่อไหมมันเท่ไหมมันเหมือนมนุษย์คนอื่นเขาไหมหูเหมือนกันนะพ่อแม่สั่งสอนไม่เชื่อฟังดื้อรั้นดันทุรังพออายุเยอะขึ้นไม่ต้องตายก่อนหรอก
หูเริ่มตึงขณะที่ร่างกายอวัยวะอย่างอื่นมันหย่อนยานไปหมดมีหูอย่างเดียวที่ตึงขึ้นเรื่อยๆตึงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ได้ยินเลยครับลูกหลานด่าพ่อล่อแม่ตัวเองลูกหลานด่าสาปแช่งยังไงก็ไม่ได้ยินเวรกรรมไหมครับนี่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังกฎแห่งกรรมมันถึงเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีการสัมผัสมีอยู่ดีๆแต่ไม่ใช้ไปปิดมันเนี่ยเวรกรรมมีนะครับเพราะอะไรจะรู้เลยว่าตาเราก็จะไวสู้คนอื่นเขาไม่ได้ไม่ทันคนอื่นครับหูเราก็จะเป็นคนที่เหมือนกับคนหูตึงเหมือนกับคนหูหนวกบางทีหูเราก็ฟังผิดฟังถูกด้วยเวลาฟังเขาพูดฟังเขาสั่งฟังเขาแนะนำฟังผิดฟังถูกลิ้นก็เหมือนกันนะบางทีก็อะไรก็ได้ครับเหมือนลิ้นจระเข้ครับนะเพราะว่าฝึกให้ลิ้นไม่รับรู้รสเรากินเผ็ดเราต้องรู้ว่าเผ็ดกินหวานก็ต้องรู้หวานกินเปรี้ยวก็รู้ว่าเปรี้ยวถูกไหมอันนี้บางทีไม่รู้รสความอร่อยไม่รู้อยู่ตรงไหนความอร่อยนะความชอบความอะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เรื่องกินนะใช่ไหมนะแต่เรื่องกายสัมผัสนี่เหมือนกันมันจะมีข้อบกพร่องให้เราได้เห็นให้เราได้เห็นความไม่แอคทีฟความไม่กระตือรือร้นมันมาจากชอบปิดไอ้พวกนี้นะ โอเคนะไม่ต้องพูดมาก ไว้วันหลังค่อยลงลึกนะนี่ก็คือวิธีคนสองมิติเราไม่ใช้อายตนะไม่ได้ปิดอายตนะก็ไม่ได้นะครับแล้วไม่ใช้จิตหยาบก็ไม่ได้ไม่งั้นขันห้ามันจะไม่เกิดเพื่อจะเป็นกรรมจักรหรือธรรมจักรก็ว่ากันไปและก็ไม่สามารถยกระดับจิตหยาบให้เข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ถ้าใช้กรรมจักรถ้าใช้ขันห้าไม่เป็นรวมทั้งกายหยาบด้วยอ่ะมาดูอีกรูปนึงครับวิธีคนด้วยจิตหยาบตะกี้เราบอกแล้วมันต้องมีเงื่อนไขโดยการผ่านบานหน้าต่างทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่เป็นอายตนะที่6ซึ่งเป็นอายตนะภายในอีก1ด้วยเรามาดูขั้นตอนพอตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะได้รับได้สัมผัสสิ่งที่เป็นเงื่อนไขเขาเรียกว่าอายตนะสัมผัสสิ่งที่เป็นเงื่อนไขหรือจะใช้ภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่าสิ่งร้าวภายนอกเมื่อรับรู้สิ่งนั้นมาเป็นเงื่อนไขแล้วเมื่อรับรู้สิ่งนั้นไปเป็นเงื่อนไขแล้วจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านก็จะรับรู้รูปเนี่ยในที่นี้หมายถึงรูปธรรมก็มีรูปธรรมเนี่ยเราก็ต้องรู้นะที่เราเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยเป็นมีอัตตามีตัวตนรูปลักษณ์เนี่ยมันคือมายานะมันเป็นมายานะที่ท่านสัมผัสรู้รูปธรรมเนี่ยรูปธรรมคือมีตัวตนรูปได้คำได้เห็นได้ดมกลิ่นได้เนี่ยมันคือมายานะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะตัวตนที่แท้จริงของทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างคือพลังงานพี่น้องครับจำไว้นะฮะภาษาจิตวิทยาสอนง่ายๆครับภายใน3นาทีเก็ตไม่งั้นชาตินี้นิพพานไม่ได้เราอายพระบิดานะที่อุตส่าห์อาสาพระองค์มาและพาท่านกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาในสภาวะนิพพานแท้ไม่ใช่เทียมเท็จคือหลุดพ้นเนี่ยถ้าเราช่วยใครไม่ได้เลยเราอายนะครับเราก็เสียชาติเกิดเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเป็นเด็กดีนะอย่าดื้อลองทำตามที่เราแนะดูเนี่ยโอเคนะแล้วเวลาท่านนิพพานเนี่ยท่านนิพพานก่อนตายท่านไม่ต้องกลัวครับว่านิพพานแล้วท่านจะตายครับนิพพานก่อนตายท่านจะรู้ตัวว่าท่านนิพพานแล้วเวลาจะตายอ่ะมันเป็นเวลาที่ท่านจะกำหนดเองก็ได้จะตายเมื่อไหร่ก็ได้ได้จะขอพระบิดาว่าลูกนิพพานแล้วแต่อยากจะอยู่ช่วยมนุษย์คนอื่นที่ยังคาบลูกคาบดอกสุกสุกริบริบจะนิบก็ไม่นิบจะแนบก็ไม่แนบอะไรเนี้ยลูกจะอยู่ช่วยถ้าสังขารลูกยังให้ไม่ต้องให้ใครมาตะบันน้ำให้กินหรือมาไม่ต้องให้ใครมาอุ้มมาแบกยังช่วยตัวเองได้อยู่เนี้ยนะไม่มีปัญหาโอเคไหมนะเมื่ออายตนะสัมผัสจิตก็จะรับรู้รูปนี่คือขั้นตอนคนจิตหยาบกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคนได้ไม่ได้นะว่ากันไปจริงนะเมื่อจิตรับรู้รูปตะกี้เราใช้คำว่ารูปธรรมใช่ไหมรูปธรรมคือมายาทุกอย่างมีอัตตารูปได้คำได้นั่นคือมายามายาก็คือเงาของตัวตนที่แท้จริงคือแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในสิ่งนั้นและไอ้เงาหรือมายาที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็คือคุณสมบัติของสิ่งนั้นที่พระบิดาต้องการให้สิ่งนั้นน่ะมันแสดงตัวตนของมันออกมาแต่เป็นมายาของมันเพื่อให้รู้ว่าตัวตนของกูตัวจริงอยู่ข้างในนะเว้ยนะเป็นพลังงานมึงมองไม่เห็นกูหรอกแต่กูส่งกลิ่นออกมากลิ่นของกูก็คือคุณสมบัติของพลังงานใช่ไหมสีสันที่ส่งออกมาก็เป็นคุณสมบัติของพลังงานที่เป็นแก่นแท้ของสิ่งนั้นฟังเราพูดเข้าใจไหมครับเนี่ยที่บอกอย่าไปยึดติดอัตตาอย่าไปหลงในอัตตาหลงในมายาเราอธิบายแบบนี้ครับเพราะว่าคนนำทางตาบอดสอนท่านไม่ได้หรอกครับเพราะเขาไม่รู้ว่าพระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบว่าอย่างไรเพราะเขาคิดว่าทุกอย่างนะเป็นธรรมชาติหมดนะอะไรอะไรมันก็โยนให้ธรรมชาติหมดนะเรื่องดีๆมันก็ให้ธรรมชาติเรื่องเร็วๆชั่วๆมันก็ธรรมชาติถ้าเป็นธรรมชาติมันต้องดีไม่มีชั่วครับเนี่ยโอเคไหมฟังแล้วตาสว่างไหมนะถ้าตาสว่างก็กดเลข5มาให้ดูหน่อยดิหัวเราะตาสว่างกดเลข5มานะเราจะไม่ทวงนะใครฟังอยู่ไม่กดก็แถวมันหลับนี่อ่ะ
พอรับรู้รูปแล้วมันยังมีรูปธรรมแล้วไม่พอยังมีนามธรรมก็คือนามรูปไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนึกออกไหมไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีอะไรเลยครับแต่เราสามารถที่จะใช้จิตของเราเนี่ยเกิดการผัสสะก็คือสั่นสะเทือนขึ้นมาเองในจิตของเราได้คือสุขกับทุกข์นี่เราขออนุญาตพูดเกินจากไอ้ตรงนี้ไปนิดนึงคือสุขกับทุกข์ไม่ต้องมีสิ่งร้าวภายนอกแต่มีสิ่งร้าวในใจของเราเกิดขึ้นเองสุขกับทุกข์ไอ้นี่ก็คือนามธรรมก็คือนามรูปเพราะมันไม่มีตัวตนความสุขหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้ความทุกข์หน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้แต่เราไปยึดติดกับสุขกับทุกข์ไอ้สุขกับทุกข์ก็เลยเกิดเป็นมีอัตตาตัวตนขึ้นมาจากมายาที่เป็นแค่นามธรรมเห็นไหมมันเป็นเรื่องซับซ้อนเกิดขึ้นเพราะจิตเราเนี่ยมันทะลึ่งอยู่ไม่นิ่งอ่ะจิตมันไม่สงบจิตมันอยู่ไม่นิ่งอ่ะมันที่เป็นอย่างเนี้ยถ้าท่านเข้าใจโครงสร้างและหลักการต่างๆเหล่านี้โอ้ยจิตของท่านจะสงบมากและมันจะอยู่ในโอวาทของท่านท่านไม่ต้องบวชหลายพรรษาหรอกครับท่านเชื่อเราปฏิบัติและเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ทำให้มันเคยชินจนเป็นคุณสมบัติจริงในชีวิตประจำวันของท่านไม่ต้องหลับตาในยามตื่นนี่นะเดี๋ยวท่านก็เชี่ยวชาญท่านจะเอาอยู่ถ้าเรายังเอาจิตของเราไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้กำหนดจิตของตัวเองไม่ได้แสดงว่าเรายังถูกจิตกำหนดเราถ้าเราจะเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงท่านต้องฝึกตัวเองอย่าตกเป็นทาสของจิตของตัวเองแต่ต้องฝึกให้เราเนี่ยเป็นนายของจิตอย่าให้จิตเป็นนายของเราแล้วท่านก็จะบรรลุอะไรไปได้อีกเยอะเลยถามว่าคำสอนแบบนี้เคยได้ยินไหมนี่คืออนุตตรธรรมคนที่ไม่ได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่รู้หรอกว่าประโยชน์ที่จะใช้จากคอมพิวเตอร์ที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งนั้นจะใช้มันยังไงได้อีกบ้างท่านว่าจริงไหมครับเหมือนกันครับเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์พระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างไม่มีใครรู้ดีกว่าพระองค์หรอกจิตมันจำได้เห็นรูปปั๊บเห็นต้นมะขามจิตมันมีประสบการณ์ในการบันทึกไว้ในสัญญาขันว่านี่คือต้นมะขามพอตามองเห็นต้นมะขามปั๊บจิตมันบอกเลยเฮ้ยต้นมะขามเวลารับรู้ปั๊บมันบอกเลยว่ามันเรียนรู้โดยรวดเลยว่านี่คือต้นมะขามแต่ถ้าเป็นต้นมะขามต้นใหม่มันเห็นแล้วมันไม่รู้ว่าต้นมะขามหรือต้นอะไรถ้าเป็นเด็กนะส่วนมากจะเป็นเด็กถามแม่นั่นต้นอะไรอ่ะพ่อนั่นต้นอะไรอ่ะพี่ต้นอะไรอ่ะพอได้ยินคำว่ามะขามนะจิตที่เป็นสัญญาขันของเด็กน้อยคนนั้นหนึ่งในขันห้าเรียกว่าสัญญาขันมันจะบันทึกเอาไว้เลยครับหรือตอนที่เด็กอ่ะนะถูกพ่อแม่ดุแล้วตัวเองไม่ได้อย่างใจก็มีอาการโกรธกับฟัดกับเฟียด บางทีถึงขั้นร้องไห้ ถึงขั้นร้องไห้นั่นคือธรรมชาติแสดงออกมานะสัญญาขันของเด็กน้อยคนนั้นก็จะบันทึกอารมณ์ของตัวเองไว้ว่าตอนที่ไม่พอใจตัวเองจะมีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างไรมีอารมณ์อย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรสั่นสะเทือนตัวเองนะขวนหน้าตัวเองขวนแขนตัวเองหยิกตัวเองหรือไปเที่ยวหยิกคนโน้นตีคนนี้อาการตัวเองตอนนั้นมันสั่นสะเทือนออกมาอย่างไรสัญญาขันก็จะบันทึกเอาไว้บันทึกได้ทั้งเรื่องราวบันทึกได้ทั้งเหตุการณ์บันทึกได้ทั้งอารมณ์บันทึกได้ทั้งความรู้สึกบันทึกทุกอย่างเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าบันทึกเอาไว้ในสัญญาขันก็คือบันทึกเอาไว้ในจิตใต้สำนึกหลายเรื่องทีเดียวที่จิตหยาบของมนุษย์ก็คือจิตสำนึกมันลืมไปหมดแล้วนะเพราะมันหลายปีมาแล้วครับมนุษย์ลืมไปหมดแล้วแต่พอถึงเวลาจริงจิตวิญญาณมันไม่เคยลืมครับเช่นเคยทำบาปกรรมทำชั่วอะไรตายไปแล้วทำไมต้องตกนรกไม่มีใครควบคุมมันครับกฎแห่งกรรมอ่ะจิตวิญญาณตัวเองจะมีจิตใต้สำนึกและมีสัญญาขันเป็นตัวกำกับมันหนีกรรมหนีกฎแห่งกรรมจึงหนีไม่พ้นใช่หนีคุกยังหนีได้ยังพอหนีได้แต่หนีกฎแห่งกรรมหนีไม่พ้นเพราะจิตวิญญาณของตัวท่านเองมีสัญญาขันเอาไว้กำกับไว้ควบคุมใครทำดีเอาไว้จิตใต้สำนึกก็คือจิตวิญญาณก็จำไว้หมดใครทำเลวแบบไหนเลวกับใครเลวเมื่อไหร่เลวเรื่องอะไรจิตวิญญาณบันทึกไว้ทั้งหมดนะที่ท่านชอบไปเที่ยวสั่งจิตใต้สำนึกบ้าบ้าบอๆกันนะไม่รู้หรอกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยสำคัญมากไปเที่ยวยุ่งกับมันมากพลังก็หมดพลังก็ถดถอยคราวนี้ซอวอยอแล้วจะรู้ว่าบั้นปลายของชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่ส่งผลให้เห็นเดี๋ยวนี้หรอกไปสนุกกับมันเถอะนะถ้าไม่เชื่อเรานะไปหนุกหนานกับมันเถอะมันเป็นการทำลายและทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเองด้วยความโง่ไม่รู้ตัวนะโอเคนะจิตจะจำไว้จำได้กับจำไว้โอเคจิตเกิดเวทนาพอรับรู้ว่า อะไรเป็นอะไรแล้วในกระบวนการของขันห้าเนี่ยมันจะมีขันที่สองหรือขันที่อาจจะในขันที่สามนะรูปสัญญาคือจำเวทนามันจะเริ่มมีการปรุงแต่งแล้วพอเราเห็นรูปปั๊บ
ถ้าจิตหยาบของเราเนี่ยไปหลงในมายานั้นนึกว่ามันเป็นตัวตนแก่นแท้มันเป็นตัวตนที่แท้จริงเช่นได้กลิ่นหอมของดอกไม้แล้วชอบมากเลยนะมีความรู้สึกชอบมากชอบกลิ่นดอกไม้เนี่ยชอบดอกไม้ดอกเนี่ยนั่นแสดงว่าไอ้กลิ่นหอมของดอกไม้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีมันเป็นแค่มายามันไม่ใช่อัตตาตัวตนที่แท้จริงมันกลายเป็นมีอัตตามีตัวตนที่แท้จริงขึ้นมาแล้วเพราะท่านมีความรู้สึกว่าท่านชอบมันเป็นอัตตาตัวตนเกิดขึ้นนี่เราเล่าของขันห้าให้ท่านฟังนะฟังซ้ำเพราะเป็นความรู้ใหม่ของพวกท่านเนื่องจากที่ผ่านมาอดีตการ16,000ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าท่านจะเกิดมาแล้วกี่ภพชาติท่านถูกสอนให้ดับขันห้าทั้งนั้นถูกสอนให้ทุบทำลายทิ้งทั้งนั้นแต่เราเป็นคนแรกมาสอนว่าต้องใช้มันให้เป็นถ้าจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานอ่ะถ้ายังหลงทางแบบเดิมอยู่ไม่มีทางหรอกดับไม่ได้แล้วเผลอๆจะถูกระเบิดทิ้งเหมือนขยะ PM 2.5 เพราะเป็นส่วนเกินในจักรวาลพระบิดาไม่ได้สร้างก็คือส่วนเกินโอเคไหมเกิดเวทนาคือเกิดความรู้สึกหอมชอบโอ้ยหอมชอบไอ้กลิ่นหอมนั่นแหละที่มันไม่มีตัวตนเลยใช่ไหมครับมันไม่ใช่ตัวตนนั้นมันเป็นมายาของแก่นแท้ซึ่งเป็นพลังงานซึ่งเป็นแก่นแท้ของดอกไม้ดอกนั้นเป็นแก่นแท้ของต้นไม้ต้นนั้นที่มันมีดอกแล้วส่งกลิ่นออกมานั่นนี่คือคุณสมบัติมีดอกก็คือมายากลิ่นก็คือมายาว่าหอมแล้วรู้สึกชอบเพราะฉะนั้นไอ้กลิ่นนั้นก็เลยมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นถามว่าอัตตาตัวตนที่เกิดขึ้นจากความไม่มีใช่ไหมมันเป็นแค่มายาถูกต้องไหมแต่มันก็มีอัตตาใช่ไหมแล้วท่านก็เกิดความรู้สึกว่ามันหอมและชอบแปลว่ามันมีอัตตาเกิดขึ้นแล้วจิตของท่านไปหลงไหลมันก็แปลว่าไปยึดติดมันไปหลงไหลและไปยึดติดมันนี่คือเวทนาขันเกิดขึ้นเราจึงบอกว่าถ้ามันรถยนต์มันวิ่งเนี่ยเลยจุดที่เบรกได้แล้วมันจะลื่นถลายเลยครับถ้าเลยขั้นเวทนาไปท่านปล่อยมันไปปั๊บเวทนาคือกิเลสตัณหาจะมาทันทีครับเพราะตัณหาในจิตเนี่ยมันคือเครื่องมือที่จิตใช้ทำให้ไอ้สิ่งที่เป็นอนัตตาคือสิ่งที่มันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันเป็นแค่มายาให้เกิดเป็นมีอัตตาเกิดขึ้นถามว่าจิตทำอย่างนี้ทำไมจิตจะต้องมีตัณหาทำไมก็เพื่อทำให้สิ่งที่ตัวเองยึดติดไม่ได้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ยึดติดไม่ได้เพื่อทำให้มันมีตัวตนเกิดขึ้นเมื่อมันมีตัวตนเกิดขึ้นจิตหยาบของท่านจึงสามารถยึดมันได้ยึดกลิ่นหอมนั้นได้ยึดดอกไม้ดอกนั้นได้ยึดต้นไม้ต้นนั้นได้นะแทนที่มันเป็นมันมีอัตตาแต่มันเป็นอนัตตามันมีอัตตาแต่มันเป็นมายามันเป็นเงาของแก่นแท้ของต้นไม้ต้นนั้นมันคือดอกไม้สีสวยมันคือกลิ่นน้ำหอมมันเป็นคุณสมบัติของต้นไม้ต้นนั้นมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแล้วเราก็ไปหลงมันแต่หลงแล้วไปยึดมันพอไปยึดมันปั๊บความอยากความไม่อยากมันก็เกิดขึ้นนั่นคือตัณหาตามมาซึ่งมันอยู่ในสังขารขันมันจะไปเกิดขึ้นในสังขารขันในขั้นต่อไปกระบวนการเนี้ยสังขารขันคือการปรุงแต่งไม่ใช่กายสังขารนะสังขารขันเนี่ยคือขั้นตอนของการที่จิตเนี่ยนำเอาข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ต้นที่รับรู้รูปนามรูปธรรมนามธรรมเนี่ยนะมาปรุงแต่งในขั้นตอนของสังขารขันมาสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกมาสั่นสะเทือนเป็นการนึกการคิดมาสั่นสะเทือนเป็นผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนคืออารมณ์รู้สึกใช่ไหมเพื่อที่จะทำอะไรครับผลิตพลังงานจิตออกมาผลิตพลังงานของจิตคือพลังงานไฟฟ้าแม่เด็กถ้าเป็นกรรมจักรถ้าหมุนไปกรรมจักรนะมันก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าที่เป็นลบซึ่งโลกไม่ต้องการนั่นคือกรรมจักรถ้าผลิตได้แค่กรรมจักรเราก็ไม่ต่างจากสัตว์ประจำโลกที่ส่วนมากจะให้กรรมจักรนะกับธรรมจักรเนี่ยสลับคละกันไปถ้าเป็นมนุษย์มีสมองสองซีกแล้วพระบิดาต้องการให้หมุนหรือสั่นสะเทือนขันห้าเป็นธรรมจักรอย่างเดียวครับแต่สังเกตไหมตะกี้เนี่ยเกิดความรู้สึกใช่ไหมพอเกิดความรู้สึกปั๊บเนี่ยจิตมันเตลิดไปเกิดความอยากไม่อยากถ้าไม่ได้สมใจอยากก็โกรธใช่ไหมถ้ายังไม่รู้จะได้หรือไม่ได้มีความอยากปั๊บก็จะเกิดความโลภกูจะได้กูจะเอาไม่ให้กูจะปล้ำกูจะปล้นก็มีสองไม่ปล้ำก็ปล้นนะใช่ไหมนั่นแหละก็ออกมาเป็นกรรมจักรหรือธรรมจักรก็สันเซนขันห้าถ้าเป็นความรักความเมตตาน่าสงสารนะไอขั้นตอนการคนจิตหยาบด้วยการสันเซนขันห้าเนี่ยมันก็จะสร้างพลังงานจิตที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกออกมาซึ่งโลกต้องการมันคำว่าวิญญาณที่เป็นกลุ่มที่ห้ากลุ่มสุดท้ายในขันห้าไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์ที่เป็นผู้อาสามาเกิดแต่มันเป็นคลื่นพลังงานที่ผลิตจากต่อมไร้ท่อในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยจิตเป็นผู้กำกับดูแล
เป็นผู้สั่นสะเทือนแล้วเหวี่ยงมันออกมามันเป็นชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกมันเป็นชนิดเดียวกับพลังจิตที่เรามาใช้ตัดตะเกียบที่มาเล่นปลาหีกันนั่นน่ะนะตัดไปก็เสื่อมพลังไปครับเพราะมันไม่เกิดประโยชน์นึกภาพออกยังครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยครับนี่คือขั้นตอนของการสั่นสะเทือนถ้าแรกๆเนี่ยพระบิดากำหนดให้มนุษย์เนี่ยตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบสั่นสะเทือนคนจิตหยาบให้เข้ากันกับจิต

สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นด้านต่ำบางอย่างโลกปล้นของเล่นของพี่ปล้นของเล่นของน้องบางคนบอกแย่งเราใช้คำว่าแย่งไม่ได้ครับเพื่อให้ดูว่าลูกเราเป็นเด็กดีใช่ไหมมันไปเอาของเล่นของพี่ไปเอาของเล่นของน้องมาเป็นของตัวหรือแย่งมาเล่นเนี่ยโดยไม่ได้ขออนุญาตหรือบางทีน้องพี่ไม่อนุญาตแต่ไปเอาเข้ามาไปใช้กำลังข่มขืนเอามาอย่างนี้ไม่ได้ว่าปล้นเลยเรียกว่าอะไรครับพอมันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะคิดปล้นของคนอื่นมันจะลักขโมยของคนอื่นมันเลยง่ายไงเพราะพ่อแม่ไม่สั่งสอนใช่ไหมเนี่ยมาจากหมุนกรรมจักรตั้งแต่อายุ3ขวบใช่ไหมเพราะฉะนั้นแรกเนี่ยพระบิดาจึงออกแบบขันห้าเนี่ยวางไว้ให้เด็กตั้งแต่อายุ3ขวบจนโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยให้ได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือหมุนกรรมจักรก่อนเลยเราจึงบอกว่าเด็กเหมือนสัตว์ประจำโลกสัตว์เดรัจฉานก็คือมันทำผิดถูกมันเราต้องเรียนรู้ครับมันผู้ที่จะเป็นผู้สอนธรรมะมนุษย์ผู้ที่จะเป็นครูถ้ารู้อนุตตรธรรมตรงนี้เราต้องสอนเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบไม่ว่าพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ต้องสอนเด็กให้รู้จักหมุนธรรมจักรต้องสอนให้หมุนธรรมจักรสอนยังไงอ่ะผิดเป็นครูงองูมาก่อนช้อชิงนี่คือสิ่งที่คนโบราณให้สุภาษิตเอาไว้นะว่าถ้าเรามีความโลภเราทำอะไรด้วยความโลภแล้วเราไปลักขโมยไปจี้ปล้นเขาเราจะติดคุกเราจะสิ้นอนาคตแล้วจิตวิญญาณก็จะตกนรกเห็นไหมติดคุกนรกกับติดคุกทั้งโลกไม่ใช่ตายแล้วจบต้องไปตกนรกอีก เราต้องสอนลูกหลานของเราใช่ไหมว่าถ้าทำแบบนี้มันผิดบาปนะจะต้องตกนรกนะแล้วต้องติดคุกนะหรือจะถูกคนในสังคมประณามนะอะไรต้องสอนลูกครับเพื่อให้เขาเรียนรู้จากการที่สังเกตไหมพ่อแม่จะสอนลูกตอนที่ลูกทำผิดแล้วพ่อแม่ไม่มีปัญญาสร้างหลักสูตรในการหมุนกรรมจักรสอนลูกเลยในทุกครอบครัวใช่หรือไม่ท่านจะเตือนลูกของท่านอบรมลูกของท่านไม่ว่าครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามจะสอนลูกหลานของท่านจะอบรมลูกหลานของท่านก็ต่อเมื่อเขาทำผิดบาปแล้วแล้วบอกว่าจำไว้นะทีหลังอย่าทำใช่หรือไม่ท่านไม่ได้สอนให้ลูกต้องใช้ความคิดเลยท่านต้องสอนให้ลูกฉลาดที่จะคิดด้วยได้รู้ด้วยตัวเองด้วยว่าอันไหนไม่ควรทำอันไหนควรทำไม่ใช่รอองค์เยซูคริสต์ให้มาไถ่บาปก็คือให้องค์เยซูมาสอนว่าอันนี้บาปนะอันนี้บุญนะอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรนะแล้วค่อยทำและละเว้นที่จะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดบาปไม่ต้องรอถ้าเรามีปัญญาติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองได้ใช่ไหมอัตตาหิอัตโนนาโถพึ่งปัญญาพึ่งสมองของตัวเองสิครับเพราะท่านเป็นพ่อแม่ท่านต้องสอนลูกเป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนลูกศิษย์ของท่านถูกไหมเนี่ยพระบิดาเนี่ยก็ให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยให้ลองทำผิดก่อนท่านตายมาแล้วไม่รู้กี่ภพชาติมีสังสารวัฏมาไม่รู้กี่รอบเกิดแก่เจ็บตายเวียนเกิดเวียนตายมาโดยตลอดท่านไม่ได้เรียนรู้เลยเลยครับว่าเพราะท่านเกิดมาเป็นมนุษย์และท่านหนีกฎแห่งกรรมไม่ได้เนื่องจากเหตุเพราะหมุนกรรมจักรตลอดหมุนธรรมจักรน้อยมากเมื่อหมุนกรรมจักรท่านจึงต้องเป็นทาสของกฎแห่งกรรมต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดต้องไปนรกหมกไหมหรือบางทีต้องลอยค้างอยู่บนฟ้าไปลอยอยู่บนสวรรค์เพราะท่านทำผิดหมุนสั่นสะเทือนขันห้าผิดมันเลยต้องเผชิญชะตากรรมแบบนั้นท่านไม่เคยเข็ดท่านเลยกลัวความทุกข์แทนที่จะถามว่าทำไมเราจะต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมตลอดทำไมเราต้องมีนรกทำไมเราต้องมีสวรรค์มายาทำไมต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เราไม่เกิดไม่ได้หรอถ้าไม่เกิดเราต้องทำยังไงไปคิดอย่างนั้นน่ะก็เลยง่ายเดียวง่ายนิดเดียวใช่ไหมทุบอัตตาตัวกูของกูอะทิ้งซะเราเคยบอกแล้วไงฮะอัตตาตัวตนนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกสรรพสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าสร้างมีด้วยกันทั้งนั้นไอ้สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนแต่สิ่งที่น่ากลัวคือการยึดติดอัตตาตัวตนของตนของตนตัวมึงของมึงตัวกูของกูการยึดติดนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวนั่นคือสิ่งที่ผิดแต่การยอมรับว่าตัวกูมีจริงของกูก็มีตัวมึงก็มีของมึงก็มีถ้าเราไม่ยอมรับความจริงในตรงเนี้ยสังคมมันจะเลอะเทอะไหมครับของมึงจะมาเป็นของกูหรือของกูของมึงไม่รู้จะเป็นของใครก็มั่วไปหมดนะครับใช่ไหมมันความมีอัตตาตัวกูของกูมันต้องมีแต่การยึดติดอัตตาของกูตัวกูของกูแล้วไปยึดติดมันเนี่ยไม่ได้มันจะทำให้จิตเตลิดไปเป็นกิเลสพอเกิดกิเลสแล้วมันก็เกิดตัณหาคือความอยากความไม่อยากพอเกิดความอยากไม่อยากปั๊บตัวที่ตามมาก็คืออารมณ์ขยะมันวุ่นวายไปหมดเลยครับแล้วก็หมุนกรรมจักรตลอด
โลกก็ไม่ได้ประโยชน์ทุกวันนี้โลกเสียสมดุลเพราะมนุษย์เราไม่รู้ว่า

มาจากคืออะไรธรรมจักรคืออะไรไม่รู้ว่าตัวเองกำลังล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างไรเพราะไม่มีใครมาบอกขณะนี้เราบอกนะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับมนุษย์โลกมากเลยนะแต่เห็นไหมโลกนี้มีอะไรตื่นเต้นไหมครับเพราะทุกคนมีมายด์เซ็ตที่ไม่ถูกต้องฝังอยู่ครับไม่เป็นไรครับคนที่อยากกลับบ้านนิพพานได้กลับไปกราบพระบาทพระบิดาได้มีไม่เกิน 30% ก็ไม่เป็นไรครับยังดีกว่าไม่มีเราอย่างน้อยๆเราก็ยังเป็นผู้นำพาอย่างน้อยไม่เกิน 30% ของคนทั้งโลกกลับบ้านแดนนิพพานได้ก็ยังสง่างามยังมีขบวนแห่นะเหมือนขบวนแห่นาคแห่เจ้าสาวเจ้าบ่าวเลยนั่นน่ะนะใช่มั้ยแห่ก็มีความสุขชั่วคราวแต่นี่ถ้าแห่กลับบ้านแดนนิพพานมีความสุขสงบตลอดกาล eternally โอเคนะพี่น้องครับถ้าเราใช้เงื่อนไขที่ไปสั่นสะเทือนจิตหยาบของเราเป็นลบจิตหยาบเราไม่มีทางที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้เพราะเราจะหมุนได้แค่กรรมจักรเท่านั้นครับเราจะหมุนได้แค่กรรมจักรอย่างที่เห็นวิธีคนขันห้านี่คืออีกสิ่งที่เราจะบอกท่านอายตนะมีเงื่อนไขนะอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมผัสได้แล้วจิตหยาบเป็นผู้สั่นสะเทือนรับรู้ขึ้นมาแต่พอจิตหยาบสั่นสะเทือนรับรู้ขึ้นมาแล้วจิตหยาบเป็นผู้บงการให้กายหยาบหรือกายสังขารเนี่ยแสดงวจีกรรมแสดงกายกรรมคือพูดหรือกระทำด้วยกลไกอวัยวะของร่างกายแล้วแสดงออกทางกายหยาบโดยการสั่นสะเทือนของจิตหยาบนั้นไปไม่ถึงจิตวิญญาณเนี่ยสอนสีแดงเนี่ยมาได้แค่กายหยาบแต่จิตวิญญาณเนี่ยยังถูกขังนิ่งอยู่ข้างในนี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่มานานแล้วแม้กระทั่งผู้ใฝ่ธรรมผู้ใฝ่ดีผู้ประพฤติธรรมไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหนก็ยังสั่นสะเทือนแบบนี้ครับอายตนะจิตหยาบกายหยาบจบจิตวิญญาณถูกทิ้งอยู่ให้เป็นพระพุทธรูปร้างๆเป็นพระประธานรกๆอยู่ในวิหารโดยที่เจ้าอาวาสจุนจ้านจัดการหมดทุกอย่างโดยไม่ได้คิดคำนึงถึงพระประธานในอุโบสถนั่นเลยวัดเนี่ยถ้าไม่มีพระประธานมันเป็นวัดไม่ได้ต้องมีพระประธานใช่ไหมทุกท่านก็รู้ทุกสิ่งสำคัญหมดซึ่งเราก็เคยพูดเรื่องนี้ทาง YouTube เอาไว้แล้วไปค้นหาของเก่านะตอนนี้เรามีหลายก้อนเยอะมากเลยก้อนหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเมื่อเจอเงื่อนไขแล้วเนี่ยแล้วสั่นสะเทือนเป็นอย่างนี้ไม่ถึงจิตวิญญาณยกระดับเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้แสดงว่ายังเป็นมนุษย์ไม่ได้ยังเป็นแค่คน2มิติอยู่คือคนไม่สำเร็จถูกไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าหมดกรรมจักรคนทั่วไปในโลกนี้แม้กระทั่งนักพรตนักบวชบางคนที่หลงทางอยู่ก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมจักรได้ต่อให้มีการแผ่เมตตานั่นก็คือเอาธรรมะที่เป็นธรรมจักรที่ตัวเองนั่งหมุนอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้หมุนร่วมกับคนอื่นนะสั่นสะเทือนออกมาแล้วแผ่เมตตาออกมาจากตัวเองคนเดียวไม่ใช่ได้มาจากพลังร่วมที่เป็นซัมเบต้าเอ็กซ์ซึ่งเป็นสมการของทางช้างเผือกที่มนุษย์เราจะต้องสั่นสะเทือนอย่างน้อย3คนน่ะตัว X สัก3คนเพื่อจะหมุนธรรมจักรและเอาพลังงานความรักมามอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกนี้สมดุลได้อันนั้นเป็นแค่พลังงานความรักที่ออกมาจากเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในคนคนเดียวเนี่ยแล้วเหวี่ยงออกมาเพื่อให้กับตัวเองแล้วให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ไม่ได้ให้โลกเพราะมันเกิดประโยชน์กับโลกไม่ได้เนื่องจากมันผิดจากที่พระบิดาทรงออกแบบและวางแผนไว้ชัดนะพระบิดาทรงให้เราแนะนำท่านต่อว่าความทุกข์ทั้งหลายของมนุษย์เนี่ยที่โทษว่าเกิดจากขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความทุกข์อย่างยิ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่ความทุกข์ที่คนนำทางตาบอดพาหลงทางน่ะแท้จริงแล้วมันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากกรรมจักรมันเราต้องถามแล้วและไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากกรรมจักรเนี่ยที่คนนำทางตาบอดหลงทางเนี่ยและหลายท่านก็เชื่อตามจนกระทั่งมีมายด์เซ็ตที่ผิดที่ไม่ถูกต้องเนี่ยกองทุกข์ที่เกิดจากกรรมจักรคืออะไร เราจะค่อยๆทยอยอธิบายท่านฟัง1กองทุกข์ที่เกิดจากกรรมจักรก็คือกิเลสตัณหาราคะที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการของขันธ์5กิเลสเกิดที่เวทนาขันธ์ตัณหาราคะเกิดที่สังขารขันธ์มันคือการเป็นตัวทุกข์ที่ทำให้เป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นเราถามว่ากิเลสตัณหาราคะที่อยู่ในขันธ์ในเวทนาขันธ์กับในขั้นตอนของสังขารขันธ์มันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์แล้วถามว่าท่านควรจะเอาขยะซึ่งเรายกตัวอย่างไว้ใน Facebook แล้วว่ามันเป็นเหมือนข้าวบูดอะกิเลสตัณหาราคะเหมือนข้าวบูดที่อยู่ในขันธ์ถามว่าเมื่อเรารู้ว่าข้าวบูดมันกินไม่ได้เราก็ต้องทิ้งข้าวใช่ไหมแล้วเอาขันธ์ที่มีข้าว
ซึ่งเราใช้การได้เอาไปล้างไปชำระเพื่อทำชำระให้สะอาดก็จิตของท่านก็เหมือนขันนั่นแหละจิตของท่านมีขันอยู่5ใบก็เรียกว่ามีจิตนะจิตตัวแรกก็คือรูปจิตตัวที่2ก็คือเวทนาจิตตัวที่3คือสัญญาขันอะไรจิตตัวที่4ก็สังขารขันถ้าในขันไหนมันมีข้าวบูดข้าวสกปรกท่านก็เอาขันไว้แล้วเอาข้าวบูดเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างขันที่1กับขันที่เกี่ยวกับเวทนาขันใช่มั้ยกับขันที่3นะก็คือขันที่4คือสังขารขันมันมีข้าวบูดเกิดขึ้นข้าวมันบูดมันเหม็นบูดมันมีความมันคือเกิดความทุกข์เกิดขึ้นจิตของท่านรับรู้ว่ามันทุกข์ซึ่งนักพจน์นักบวชเขาเก่งมากนะเขารู้ว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์แต่แทนที่จะพยายามจัดการกับไอ้กิเลสตัณหาราคะที่อยู่ในขันก็คือเอาข้าวบูดทิ้งแล้วเอาขันมาชำระจิตให้ใสใจให้สวยใหม่ไม่ทำพยายามจะหาทางดับก็คือทุบขันทั้ง5ทิ้งท่านอย่าเพิ่งนะท่านอย่าเพิ่งใจร้อนนะว่าแค่นี้ทำไมเขาถึงคิดดับเพราะเขาไปมองภาพรวมของขันทั้ง5ใบว่ามันคือเหตุแห่งทุกข์เพราะถ้าไม่มีชีวิตมันก็ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาราคะถ้าไม่มาเกิดถ้าไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนกิเลสตัณหาราคะเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ากูทุบขันแม่งทั้งหมดทิ้งชีวิตกับตัวตนมันก็ไม่มีนั่นคือวิธีคิดแบบแบนๆนะโอเคนะนะไม่งั้นถ้าพูดค้างไว้เดี๋ยวไม่เก็ตไม่เข้าใจก็เลยพูดลึกเข้าไปอย่างที่2ในสังขารขันเนี่ยมันก็ยังมีการปรุงแต่งให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ขยะรายวันเกิดขึ้นท่านรู้ไหมครับอารมณ์ขยะตัวนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเป็นขยะชิ้นสำคัญที่สุดของจิตถ้าท่านมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์บูดจิตของท่านที่มีอารมณ์บูดอารมณ์โกรธมันจะไปโปรแกรมให้สมองคิดบาปคิดชั่วคิดทำในสิ่งที่ร้ายแต่ถ้าอารมณ์ดีอารมณ์รักอารมณ์นั้นมีความสุขสงบมันก็จะไปโปรแกรมให้สมองคิดในสิ่งที่เป็นบวกพูดทำในสิ่งที่เป็นบวกเนี่ยร้ายที่สุดมันกลับมาจากนอกจากมันหมุนร้ายๆด้วยจิตแล้วมันยังส่งภาพของมายาออกมาจากจิตที่สั่นสะเทือนด้วยสิ่งที่เน่าบูดก็คืออารมณ์บูดมันก็จะทำให้เราหน้าบูดภาษากายคือหน้าบูดภาษาวาจาคือพูดจาไม่ไพเราะใช่ไหมพฤติกรรมก็คือกระโดกกระเดกงกงกกระด้างกระเดืองก้าวร้าวนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นที่ท่านเห็นไหมไอ้คนที่ทำผิดคิดชั่วทำบาปทำชั่วร้ายรุนแรงมากบ้างน้อยบ้างก็คือไอ้พวกที่หมุนกรรมจักรและตกเป็นทาสของเนี่ยกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะรายวันเนี่ยที่มันเพ่นพ่านอยู่ในขันทั้ง5ใบเนี่ยนะอย่างน้อยๆ4ใบอ่ะใบสุดท้ายใบที่5เป็นทางพลังงานเป็นการแสดงออกมาเป็นผลลัพธ์แล้วเป็นขันที่5แล้วท่านนึกภาพออกไหมเราอธิบายทีละขั้นนะอย่าเพิ่งง่วงนอนนะเป็นการอธิบายสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมนะแต่ท่านฟังแล้วเก็ทภายใน3นาทีใช่หรือไม่ใช่แต่ต้องฟังและคิดตามไม่ใช่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอย่างที่3กองทุกข์ที่เกิดจากกรรมจักรในการหมุนกรรมจักรก็แปลว่าใช้ขันธ์5ผิดพลาดคือความโง่ทุกข์เพราะโง่ถูกไหมซึ่งเราบรรยายสื่อพระโอวาทไปครั้งหนึ่งแล้วว่าทุกข์เพราะโง่อยากรู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงย้อนกลับไปฟังอย่าขี้เกียจฟังท่านฟังศีลพระให้ศีลให้พรไปวัดทุกครั้งพระให้ศีลทุกครั้งท่านยังไม่เบื่อเลยใช่ไหมเพราะท่านรู้สึกว่าถ้าได้รับศีลแล้วแสดงว่าเหมือนกับได้รับพรชีวิตกูประเสริฐท่านได้แต่พลังงานความรักที่พระสื่อมาให้แต่สิ่งที่ดีงามกับจิตหยาบท่านจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมันยังไม่เกิดนะมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสายกีตาร์เส้นไหนอยากจะมีเสียงนะสายเส้นนั้นจะต้องถูกดีดกลองใบไหนก็ตามมันจะมีพลังอำนาจขึ้นมาพลังอำนาจจากการดีดกีตาร์คือเสียงพลังอำนาจจากการจะได้จากกลองก็คือการตีกลองเพื่อให้มันเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงถ้าท่านไม่ตีกลองกลองไม่ดังหรอกต่อให้กลองดีกีตาร์เหมือนกันนะถ้าไม่ดีดนะมันก็ไม่มีเสียงหรอกต่อให้เพราะแค่ไหนก็ตามต่อให้ราคาแพงแค่ไหนก็ตามถูกต้องไหมนะเนี่ยความโง่และความงมงายความงมงายก็แปลว่าเชื่อโดยไม่ได้คิดปฏิเสธทันทีโดยไม่ได้คิดนี่เขาเรียกว่างมงายความโง่ก็คือความไม่รู้ความไม่เข้าใจขาดทักษะในการคิดไอ้นี่ก็น่าสมเพชน่าสงสารมีโอกาสให้ติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองแล้วไม่ยอมทำบางทีหลงตัวเองว่ากูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วไอ้นี่โง่แน่นอนคนฉลาดก็คือเรียนรู้มันตลอดเวลาเรียนรู้มันทุกเรื่องเรื่องดีเรื่องชั่วกูเรียนรู้หมดเมื่อกูรู้ว่าชั่วแล้วกูก็ไม่ทำชั่วเรียนรู้เพื่อจะได้ไม่ทำชั่วไม่ใช่งูชั่วกูไม่รู้กูไม่เรียนกูเรียนแต่สิ่งดีๆพอมาเจอสิ่งบางสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วๆกูก็เผลอ
เผลอตัวไปชั่วกับเขาเพราะกูไม่รู้นี่ว่ามันชั่วอ้าวก็เวลามีโอกาสได้เรียนรู้ทำไมไม่ดันไม่เรียนไม่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้เรียนรู้ผ่านคนชั่วที่มันทำชั่วให้เราดูแล้วเราก็จำไว้ว่าอย่าไปทำแบบมันนะเราก็เรียนรู้ได้ใช่ไหมเนี่ยกองทุกข์เกิดจากกรรมจักรความโง่ความงมงายก็ทำให้หมุนธรรมจักรผิดเพี้ยนมันกลายเป็นกรรมจักรได้ทำผิดคิดชั่วนั่นคือกรรมจักรกฎแห่งกรรมก็คือกรรมจักรกองทุกข์เนี่ยเกิดจากอะไรครับเวลาเราทำไม่ดีกับคนอื่นหรือทำไม่ดีกับตัวเองผลกรรมที่มันจะเป็นกรรมจักรหรือกงจักรสะท้อนกลับมาทำร้ายเรากรรมจักรเวลาเหวี่ยงออกไปมันจะกลายเป็นกงจักรกลับมาเพื่อทำร้ายกงจักรนี่คืออาวุธทำร้ายเราเช่นนะถ้าเราชอบอิจฉาตาร้อนคนอื่นกรรมจักรนั้นก็คือกงจักรจะมาทำให้ตาเราบอดถ้าเราเป็นคนไม่สมดุลเป็นคนลำเอียงรักไม่เท่ากันไม่ว่าพ่อแม่รักลูกหรือรักใครก็ตามเจ้านายรักลูกเนาะลำเอียงนะก็สายตาสองข้างมันก็จะไม่เท่ากันนั่นคือการโดนกรรมจักรที่เราเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งที่เราชอบเอาหญ้าเจ้าชู้เป็นก้านนะไปเสียบตูดแมงปอเหมือนกับแมงปอให้มันบินแล้วมันบินไปไม่ไหวเพราะว่ามันหนักตูดอะแล้วเราต้องมาเป็นฝีที่ตูดที่ก้นนะนั่นเนี่ยเพราะว่าเราทำเราหมุนกรรมจักรกับสัตว์ที่เขาไม่มีทางสู้สัตว์ที่ไร้เดียงสาและมีแต่ประโยชน์กับมนุษย์ด้วยใช่ไหมเราไปทำเพราะเราไม่รู้ไม่มีใครสอนเราด้วยความซุกซนของเราเองเลยกลายเป็นความผิดบาปพระบิดาก็ทรงเมตตาให้เราเจ็บตูดเป็นเดือนเลยนะกว่าหนองมันจะทะลักออกมาเพราะมันอยู่ข้างในไม่มีหัวอยู่ข้างๆก้นนะไม่ได้อยู่ที่ทวารหนักหรอกนะพระองค์ก็เมตตาเราแล้วนั่นนะเพราะเราไม่รู้ไม่รู้จริงๆแล้วปล่อยเขาไปไม่รู้เขาไปตายหรือเปล่าไม่รู้ก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ไปดึงออกเพื่อให้เขารักษาตัวเองหรือเปล่าไม่ปล่อยทิ้งหายเข้าป่าไปเลยเขาจะตายหรือเปล่าคิดว่าน่าจะตายนะเพราะว่าเขาดึงหางดึงไอ้ยางไอ้นั่นออกไปไม่ได้เราจึงต้องมาเจ็บตัวไอ้ตอนอายุเยอะแล้วนะเลย18มาแล้วเนี่ยนะมาโดนนะแล้วหมอก็งงมากเป็นฝีอะไรวะนายอ่ะเธอเป็นฝีอะไรหัวฝีก็ไม่มีแต่เอามือกดเบาๆแล้วเจ็บนะมีหัวฝีอยู่ข้างในหัวฝีอยู่ข้างในกล้ามเนื้อต้องรอมันหมอบอกผ่าตัดก็ลำบากอ่ะก็รอมันนะรอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันค่อยปลิ้นออกมาวันหนึ่งพอนอนตื่นเช้ามันปลิ้นมันทะลักออกมาเลยทั้งหัวทั้งหนองครับไปหาหมอโอ้โคตรเลยนะต้องขับรถเองด้วยนะอยู่โรงพยาบาลกับที่อยู่เนี่ยมันไกลกันนะเป็นชั่วโมงเลยนะต้องนั่งขับรถโดยก้นข้างเดียวนะอีกข้างนึงโคตรเจ็บมากเลยทรมานเป็นเดือนแล้วพอมันทะลักเองหมอไม่ต้องผ่าด้วยไปรักษาแผลปรากฏว่ามันเป็นรูมันเป็นรูเงี้ยครับแล้วเวลาพยาบาลเขาจะล้างแผลหมอมาดูเนี่ยก็ต้องเอาก้านสำลีหัวใหญ่ๆนะยัดเข้าไปครับอีตอนยัดนี่โคตรเจ็บมากนะครับเพื่อจะเอาหนองออกครับเอาหนองออกให้สะอาดแล้วก็ใส่แผลให้ปิดมาพรุ่งนี้มาอีกครับเจ็บทุกวันเจ็บถึงกระดองใจเลยพี่น้องครับนี่คือสำนึกบาปโดยไม่อายเลยนะครับไม่อายนะเราจึงจำจนวันตายเลยแล้วก็ขอโหสิกรรมกับไอ้เจ้าแมงปอน้อยแล้วเนี่ยตาที่เขตาไม่ใช่เขสายตาสั้นยาวไม่เท่ากันเนี่ยเพราะว่าเล่นลูกขนไก่แบดมินตันบล็อกหน้าเน็ตครับมันลอดมาพั่วเดียวเขาลูกตาเส้นเลือดฝอยเราเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมเสาร์ที่แล้วนะเส้นเลือดฝอยในตาแตกครับเห็นสีเลือดมาเป็นอาทิตย์มาเป็นเดือนนึงกว่าจะทำให้เลือดที่มันแข็งตัวนะมันค่อยๆละลายจางลงแล้วเราค่อยมองเห็นชัดปรากฏเห็นชัดปรากฏสายตาเอียงเลยครับเพราะว่าเลนตามันชำรุดครับแต่ใช้การได้แต่มันไม่สมดุลกันทั้งสองข้างจึงต้องสวมแว่นนะก็หล่อดีนะก็เท่ดีแต่จำได้เลยว่าสายตาต้องใช้ต้องมองให้เกิดประโยชน์ต้องใช้ให้ถูกต้องใช่ไหมอายตนะทุกอย่างต้องใช้ให้ถูกต้องอย่าปฏิบัติในสิ่งที่ถูกไม่ถูกต้องนี่คือกฎแห่งกรรมเนี่ยคือความทุกข์ไม่ได้คนนำทางตาบอดมันเลยบอกว่าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยทำผิดก็ต้องเจอกฎแห่งกรรมเมื่อเจอกฎแห่งกรรมนะการกรรมสนองกรรมชดใช้กรรมแก้ไขกรรมมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าไม่มาเกิดเป็นมนุษย์สักดีจะได้ไม่ต้องมีกฎแห่งกรรมนี่คือไอ้คนนำทางตาบอดมันสอนแบบนั้นถ้าที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เพื่อให้ลูกๆได้เรียนรู้เจ็บแล้วต้องจำนะถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับไอ้กฎแห่งกรรมเราก็อย่าทำบาปสิแค่เราหมุนธรรมจักรสำเร็จกฎแห่งกรรมไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อไม่มีกฎแห่งกรรมการมีสังสารวัฏที่คนนำทางตาบอดทั้งหลายมันเกลียดและมันกลัวมันต้องการจะดับสังสารวัฏมันบอกว่าทั้ง5ข้อที่เราโชว์เนี่ยมันคือกองทุกข์ทุกทั้งกองเลยมันจะกูดับขันห้าซะได้กูดับการมีชีวิตอยู่การมีตัวตนของกูอยู่แวบหายไปเลยเนี่ยแบบนิพพานแบบตาลยอดด้วนทุกอย่างจบหมดกูก็ไม่ทุกข์ไม่รู้จะเกิดมาเป็นทุกข์ทำไมไม่รู้จะเกิดมาเป็นมนุษย์ให้มันทุกข์ทำไมนั่นคือสิ่งที่ไอ้คนนำทางตาบอดสอนท่านล้างมายด์เซตตัวนั้นซะครับท่านอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ท่านยังจะเกลียดกลัวการเป็นมนุษย์ได้ยังไงก่อนมาเนี่ยพระองค์ก็บอกแล้วว่ามาแล้วต้องทำอะไรอะไรยังไงบ้างแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นคนสองมิติเพื่อให้การดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นมนุษย์มันสมจริงสมจัง
พระบิดาก็เลยใช้ความเข้มของสนามแม่เหล็กโลก24เกาส์เนี่ยปิดมิติคือปิดตาที่3ปิดตอมพาเนลพาเนลแกลนเนี่ยปิดเอาไว้แล้วมันมีรูอยู่ตรงนี้เขาเรียกประตูมิติประตูที่3พระองค์ทรงปิดไว้ด้วยอำนาจแม่เหล็กโลกสัตว์ก็มีตาที่3และสัตว์ก็มีรูเล็กๆเท่ากับเส้นผมผ่าซีกอยู่ตรงกลางระหว่างหน้าผากเนี่ยถูกปิดมิติตรงนี้เราเลยไม่รู้อดีตชาติของเราอย่าไปเชื่อตามไอ้ทายาทของมอดหรือพวกเอเลี่ยนที่มันมาเที่ยวหลอกมนุษย์ว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกเอเลี่ยนเขาปิดมิติเอาไว้ให้โง่ให้ไม่ฉลาดพอกลับมาเกิดใหม่ก็จำอดีตชาติตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ครับอำนาจแม่เหล็กโลกอย่าไปเอาดีหรือเอาชั่วให้กับพวกนั้นเราเห็นนะเราได้ยินบางคนมันสอนอวดอุตริครับรู้ไม่จริงนะฮะนะแล้วถ้าท่านไปเชื่อเราถึงบอกอย่าหาทำครับถ้าอยากรู้อะไรพระบิดาทรงเมตตาให้ลูกๆอย่างพวกท่านรู้อะไรพระองค์จะสื่อพระโอวาทพระองค์ผ่านเรามาให้ท่านฟังแล้วรับประกันได้ชัวร์พันเปอร์เซ็นต์เพราะเรารู้เรื่องกฎแห่งกรรมดีถ้าเราโกหกหลอกลวงท่านเนี่ยเราไม่สามารถนะที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรืออาจจะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ได้แน่นอนเพราะเราเป็นพระบุตรเอกเราทำบาปได้ต้องหนักกว่านะทำผิดนี่ต้องหนักกว่ามนุษย์ธรรมดาที่ไม่รู้อิโนอิเนด้วยซ้ำมันเราไม่โง่ที่จะทำอย่างนั้นนะครับกองทุกข์ที่เกิดจากกรรมจักรพี่น้องครับมีอะไรที่น่าสนใจไหมเพราะใช้ขันห้าไม่ถูกต้องไม่ใช่ความทุกข์หรือกองทุกข์ทั้งหมดเกิดจากขันห้าแต่เกิดจากใช้ขันทั้งห้าใบไม่ถูกต้องถ้าท่านจะดับกองทุกข์ได้ท่านต้องใช้ขันห้าให้เป็นถ้าจะดับกองทุกข์ได้ต้องใช้ขันห้าให้เป็นพี่น้องครับไม่ใช่พยายามจะดับขันห้าแต่ท่านต้องใช้ขันห้าให้เป็นขีดเส้นใต้สิ่งเหล่านี้พี่ๆน้องๆครับหลักแห่งอนุตตรธรรมซึ่งเป็นหลักการของพระเจ้าเป็นหลักการของพระผู้สร้างหรือเป็นหลักการของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณที่ทรงพระนามในยุคสุดท้ายว่าองค์จิตจักรวาลทรงออกแบบให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์คือบุตรมนุษย์ของพระองค์ทุกคนเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยให้ลองเชื่อผิดทำผิดก่อนเสมอท่านจำไหมฮะหลักแห่งอนุตตรธรรมมันอย่าสงสัยว่าทำไมนะเราต้องมาบอกว่าท่านหมุนกรรมจักรอยู่นะถ้าใช้โลภะโทสะโมหะท่านหมุนกรรมจักรอยู่นะท่านใช้ขันธ์5ด้วยการหมุนกรรมจักรนะจะเกิดกฎแห่งกรรมจะเกิดสังสารวัฏที่ท่านไม่ชอบมันแต่ท่านต้องการที่จะไม่มีกฎแห่งกรรมไม่มีสังสารวัฏแปลว่าท่านไม่ต้องตายที่เราเคยบอกไว้ว่ากินขนมปังของพระบิดาแล้วไม่ต้องตายท่านจะไม่ต้องตายแต่ถ้าไปกินอาหารของครูคนอื่นจิตวิญญาณท่านต้องตายเพราะต้องมีภพชาติต้องมีสังสารวัฏต้องมีกฎแห่งกรรมมันถ้าเชื่อฟังเราที่พระบิดาทรงเมตตาให้สื่อมาสอนพวกท่านถ้าท่านปฏิบัติตามวิถีจิตจักรวาลจิตวิญญาณของท่านไม่จำเป็นต้องตายไม่จำเป็นต้องมีภพชาติทุกคนจะอายุยืนนะเป็นร้อยปีพันปีเราไม่ได้พูดเล่นสิ่งที่เราพูดไม่ได้เป็นลิเกนะโอเคนะพี่น้องครับมาดูสไลด์นี้ครับหลักอนุตตรธรรมซึ่งเป็นหลักการของพระเจ้าที่ทรงออกแบบเอาไว้ให้มนุษย์และโลกและจักรวาลนี้นะได้ปฏิบัติก็คือให้รู้ผิดก่อนรู้ถูกเสมอให้รู้ผิดก่อนที่จะรู้ถูกเสมออย่างเช่นข้อที่1ให้ทุกคนกลัวกฎแห่งกรรมด้วยการเปิดโอกาสแม้กระทั่งพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองที่ทรงเป็นสัพพัญญูท่านก็ทรงเล่าให้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่แล้วใช่หรือไม่เป็นมนุษย์แล้วทำผิดบาปอะไรตายไปแล้วตกนรกตรงไหนจนทั้งคนนำทางตาบอดบางคนก็ขายนรกเพื่อให้คนอ้างว่าเพื่อให้คนทำดีเลยขายนรกทำให้คนกลัวตกนรกกลัวตกนรกกับกลัวกฎแห่งกรรมไม่เหมือนกันนะพี่น้องครับแล้วพอกลัวตกนรกปั๊บสิ่งที่เหนือกว่านรกมันดันบอกว่าไม่ใช่โลกมนุษย์ต้องไปเกิดบนสวรรค์จึงมีการซื้อขายนรกซื้อขายสวรรค์กันในบทบาทของคนที่หลงทางในบทบาทของคนตาบอดทั้งที่จริงๆแล้วนรกไม่จำเป็นก็ได้ถ้าไม่ป่วยสวรรค์เนี่ยไม่มีก็ได้เพราะพระบิดาไม่ได้สร้างพระองค์ต้องการให้มนุษย์เราเกิดมาเนี่ยให้ทุกคนเรียนรู้ด้วยการกลัวกฎแห่งกรรมมนุษย์จะกลัวกฎแห่งกรรมได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมมนุษย์รู้ตัวแล้วสำนึกแล้วว่าถ้าทำกรรมชั่วตัวเองจะได้รับกรรมชั่วตอบสนองเพราะมันคือกรรมจักร
ถ้าตัวเองทำดีก็จะได้รับกรรมดีตอบสนองนั่นคือธรรมจักรชีวิตก็จะมีแต่ความสุขสงบถ้ากรรมจักรก็มีแต่ความทุกข์ร้อนยากเข็นใช่หรือไม่พอมนุษย์เราได้สติได้คิดตรงนี้โอ้ทำความดีแล้วมันจะได้ดีก็คือธรรมจักรทำความชั่วก็จะได้ชั่วคือกรรมจักรแทนที่จะสอนว่าถ้างั้นให้เกลียดกลัวนรกให้ชอบให้มรรคสวรรค์ว่ากูจะได้ไปสวรรค์แทนลงนรกทั้งที่จริงๆหน้าที่พระบิดาให้จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นอะไรครับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านอาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเป็นเทพไม่ได้มาเกิดเป็นเทวดาใช่หรือไม่โลกนี้โลกเสรีเป็นโลกมนุษย์มาพระบิดาไม่ได้ส่งจิตวิญญาณของท่านปุ๊บไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาแล้วบอกข้ามาเกิดมาจากพระบิดาข้ามาเป็นเทพข้ามาเป็นเทวดาไม่ใช่เนี่ยผิดอีกอย่างนึงท่านเข้าใจมันพอมาเกิดเป็นมนุษย์ปั๊บพอมันเกิดผลลัพธ์ที่มันเป็นกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นท่านก็จะได้เห็นคนบางคนเกิดมาในตระกูลดีคนบางคนเกิดมามีชีวิตที่ดีแต่คนบางคนเกิดมาอยู่ใกล้ตัวท่านมีชีวิตที่ไม่ดีเกิดมาแล้วเป็นคนไม่ดีท่านก็ต้องใช้ความฉลาดทางปัญญาของท่านเป็นพุทธะใช่ไหมต้องใช้ความฉลาดทางปัญญามองคนสองพวกเนี่ยว่าทำไมกูเกิดมาเนี่ยเป็นคนทุกข์ยากลำบากเหลือเกินขณะที่คนนึงเกิดมาแล้วร่ำรวยเหลือเกินศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งได้คำตอบถ้าตัวเองเกิดมาทำไมกูไม่รวยเท่าไอเวนนั่นวะชีวิตกูทำอะไรมีแต่ล้มเหลวทำไมมันทำอะไรก็แล้วแต่ทำแบบไม่ง่ายทำแล้วรวยทำแล้วรวยประสบความสำเร็จแล้วมันก็ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยน่าร่ำรวยแต่กูเนี่ยทุกข์ยากแล้วยากจนแล้วไม่พอยังเสือกป่วยบ่อยถ้าท่านได้เวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติท่านก็จะได้พอกพูนองค์ความรู้เพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อชีวิตในชาตินี้ที่มันเกิดมาแล้วมีอะไรดีๆเพราะชาติที่แล้วทำสิ่งที่ดีๆเอาไว้เยอะชาตินี้เกิดมามีชีวิตที่แย่ๆอ๋อเป็นเพราะชาติที่แล้วกูทำแต่สิ่งแย่ๆพระบิดาเลยเคยสอนลูกๆอย่างพวก FC ของจิตจักรวาลว่าถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีชีวิตเป็นแบบไหนในชาติหน้าชาตินี้อย่าทำอย่าหาทำในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการในชาตินี้อย่าหาทำนึกออกไหมครับถ้าปรารถนาจะมีสิ่งใดที่ดีๆในชาติหน้าท่านต้องกระทำสิ่งที่ดีๆแบบนั้นไว้ในชาตินี้นี่คือกฎแห่งกรรมเนี่ยวันนี้มาพูดแล้วคงไม่สายไปนะเพราะชาติหน้าไม่มีถ้าท่านปรารถนาการหลุดพ้นการนิพพานท่านต้องรู้จักให้มีจาคะให้และบริจาคครับอย่างกครับถ้าท่านงกมีภาระเอาไว้เยอะจิตวิญญาณก็กลับบ้านไม่ได้เพราะยังมีภาระเยอะครับไอ้นั่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาไอ้นี่ก็งกก็โลภครับถ้าต้องว่างครับทำตัวให้ว่างรู้จักบริจาครู้จักให้แต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ให้จนหมดตัวตัวเองไม่มีจะกินครับต้องรู้จักแบ่งสรรปันส่วนรู้จักให้เพราะตายชาตินี้แล้วถ้าท่านจะนิพพานท่านจะหลุดพ้นทรัพย์สินคานทั้งหมดที่ท่านหาไว้ไม่รู้จะหวงไว้ทำไมอาจจะแบ่งไว้ก้อนนึงเอาไว้ลูกหลานๆที่มันยังมีชีวิตอยู่แต่ก้อนส่วนที่เป็นของกูเนี่ยกูต้องให้เพื่อรู้จักว่าตัวเองวางอะว่างไปจากทรัพย์สมบัติเมื่อว่างไปจากทรัพย์สมบัติเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณมันก็ไม่หนักครับเมื่อไม่หนักปั๊บก็สามารถหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของโลกหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหลุดพ้นออกไปจากเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าผ่านประตูมิติคือประตูข้อแกะหรือผ่านประตูเรือนหอของเจ้าบ่าวที่เจ้าบ่าวคือเราเนี่ยมาพากลับผ่านออกไปได้อย่างบริดวกบริบายใช่ไหมเพราะไม่มีอะไรค้างแล้วไม่มีอะไรเป็นภาระแล้วว่างมาอย่างไรก็กลับไปอย่างนั้นมาแค่ไหนก็กลับไปแค่นั้นมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นนี่คือสัจธรรมพี่น้องครับกลัวกฎแห่งกรรมนะหลักแห่งอนุตตรธรรมจึงยอมให้มนุษย์มีกฎแห่งกรรมเพื่อจะได้รู้ตัวว่าอย่าทำผิดบาปอย่าทำชั่วอย่าทำพนันถ้าไม่มีจะรู้ได้ยังไงครับนี่คือหลักอนุตตรธรรมของพระเจ้าที่ทรงสร้างอย่างที่สองให้รู้ผิดก่อนรู้ถูกกลัวเพราะว่าการมีสังสารวัฏนั่นน่ะมีกองเป็นกองทุกข์เวียนว่ายตายเกิดแล้วตอนหลังๆเนี่ยรู้สึกเพี้ยนด้วยไปบอกว่าไปเกิดบนสวรรค์มายาสูงถึง31ชั้นเหนื่อยมากในการไปเที่ยวเกิดตรงนั้นเกิดตรงนี้แล้วหล่นมาตรงนั้นหล่นตรงนี้เป็นเมืองมายาที่คิดสร้างกันขึ้นเองทั้งนั้นอย่าคิดนะพระผู้สร้างคือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าสร้าง ทุกสิ่งในจักรวาลนี้ได้อย่างได้พระองค์เดียวนะ
จิตวิญญาณของท่านนี่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็สามารถสร้างได้เพราะได้เชื้อมาจากพ่อเช่นเวลาท่านจะสร้างบ้านนะท่านสร้างด้วยจิตของท่านใช่ป่ะครับออกแบบดีไซน์ออกมาจะต้องสร้างบ้านแบบไหนเป็นสถาปนิกแล้วลงในกระดาษก็เป็นสถาปนิกพอสถาปนิกมาเป็นสถาปนิกมีพิมพ์เขียวแล้ววิศวกรก็มีหน้าที่มาตรวจสอบอีกทีว่าไอ้สถาปนิกแล้วมันมาเป็นสถาปนิกมีตรงไหนผิดพลาดบ้างตรงไหนถูกต้องบ้างต้องคำนวณตรงนั้นตรงนี้อะไรเรียบร้อยแล้วจึงก่อร่างสร้างขึ้นมาถามว่าเนี่ยแบบบ้านแบบตึกอะไรทุกอย่างมันก็มาจากจิตของพระบิดาที่ให้เรามามันเป็นความมหัศจรรย์ถ้าท่านมีคิดก็ไม่หัศจรรย์หรอกถูกไหมไอ้พิมพ์เขียวที่พิมพ์ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมายานะไอ้พิมพ์เขียวตัวจริงที่เป็นแบบบ้านจริงๆแบบตึกจริงๆที่คนที่เป็นสถาปนิกออกแบบไว้มันอยู่ในจิตมันบันทึกอยู่ในสัญญาขันน่ะมันจำไว้ในจิตเลยนั่นแหละถ้าถามว่าไอ้ต้นแบบพิมพ์เขียวที่ก่อสร้างตึกก่อสร้างบ้านอลังการยังไงก็ตามน่ะต้นแบบที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่พิมพ์เขียวที่เขียนอยู่หรอกแต่มันอยู่มันเป็นพิมพ์แท้ที่อยู่ในจิตที่บันทึกเอาไว้ในจิตในสัญญาขันท่านเข้าใจด้วยที่เห็นน่ะมันคือมายาทั้งนั้นน่ะนะอ่ะปฏิเสธการมีสังสารวัฏเราก็บอกว่าการมีสังสารวัฏนั้นน่ะมันคือการให้โอกาสแก่จิตวิญญาณของตัวท่านที่บังเอิญจิตหยาบในภพชาติปัจจุบันหรือภพชาติที่แล้วเนี่ยมันเหลวไหลที่เราเคยใช้คำแรงๆว่าลอยถ้อยมันเหลวไหลมันหมุนกรรมจักรตลอดจนกระทั่งจิตวิญญาณทนไม่ได้จิตวิญญาณเลยต้องพลอยหมุนกรรมจักรไปตามมันเพราะมันหมุนไปเรื่อยๆจนจิตวิญญาณต้องสั่นสะเทือนตามมันเขย่าอยู่เรื่อยจิตวิญญาณเลยต้องขออนุญาตบอกพระบิดาลูกขอลาตายขอมีภพชาติใหม่แต่ภพชาตินี้ไปรักษาอาการที่เต้นกระดึ๊งที่สั่นเป็นเจ้าเข้าเนี่ยเพราะว่ามันสั่นด้วยกรรมจักรอ่ะมันสั่นด้วยกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะเนี่ยจิตวิญญาณเลยเสียศูนย์ตามก็เราต้องไปรักษาตัวเองในนรกไปทำให้จิตวิญญาณนั้นใสทำให้จิตวิญญาณนั้นสวยเหมือนเดิมก่อนจะกลับมาเกิดใหม่นะมันการมีสังสารวัฏจริงๆแล้วมีแค่มนุษย์นรกนรกเปลี่ยนว่ายตายเกิดนรกก็คือถ้าจิตเสียสมดุลก็ต้องลงไปรักษาแต่ปรากฏว่าบางคนทำตัวเลวกว่าสัตว์ทำผิดบาปเลวกว่าสัตว์ไม่ได้เลวแค่ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์เลวกว่าสัตว์พอไปให้จิตวิญญาณแก้ไขจิตในนรกแล้วพอมาเกิดก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะคุณสมบัติในการเป็นมนุษย์ไม่เหลือเลยเพราะในชาติที่แล้วใช้คุณสมบัติของสัตว์ในการดำเนินชีวิตเช่นถูกคนก็สาปแช่งว่าไอสัตว์อยู่เรื่อยเพราะมันแสดงพฤติกรรมแบบสัตว์นึกออกมั้ยใช่ไหมที่เราเคยบอกว่านักบวชก็เหมือนกันนักบวชเนี่ยจิตวิญญาณของนักบวชเนี่ยที่ทุศีลเนี่ยกินเลือดเนื้อของสัตว์เป็นอาหารแล้วสอนญาติโยมว่ากินได้แล้วก็เวลาทำอะไรก็มีนิสัยชัดเจนคือเดินต้มเตียมวิ่งไม่เร็วเพราะขาสั้นค่อยๆเดินแล้วชอบปลีกวิเวกอยู่คนเดียวพอเสียสมดุลก็คือหงายท้องตีลังกาหงายท้องช่วยตัวเองไม่ได้นอนดิ้นกระเดวกระเดวขาสั้นเอายันพื้นก็ไม่ได้เพราะพลิกตัวเองกลับถ้าไม่เจอคนใจบุญมาเจอพลิกคว่ำให้แล้วปล่อยไปเนี่ยตายลูกเดียวนั่นแหละผู้ที่ไปเกิดเป็นสัตว์เนี่ยคือตกชั้นไปเนี่ยก็มาจากการเป็นนักพรตนักบวชที่ทุศีลหรือคนบางคนเราเคยเจอนะพระบิดาสอนเราไปเป็นนักบวชแต่ใส่ชุดขาวไปบวชชีเพื่อหนีทุกข์ไปอยู่ในวัดปรากฏว่าที่ไปบวชเนี่ยพระอกหักสอบตกเรื่องความรักพระอกหักขนาดบวชเป็นแม่ชีเป็นนางชีอยู่ในวัดแทนที่จะทำจิตให้สงบกลับไปเอาผ้าจีวรสีขาวถ้าเป็นนักบวชที่เคยบวชเอาผ้าจีวรมาผูกคอแขวนคอตายท่านเชื่อไหมครับแขวนคอตายในวัดถ้าใช้ผ้าจีวรสีขาวมันก็จะกลับมาเกิดใหม่เป็นงูเผือกอยู่ในวัดนั้นนะครับถ้าเอาจีวรมาผูกคอตายมันก็จะเป็นงูตัวสีเหลืองเหมือนผ้าครับขอโทษนะเราไม่ได้ก้าวล่วงใครแต่เราเอาความจริงมากล่าวให้ท่านฟังเพื่อเป็นบทเรียนเป็นความรู้เพื่อสร้างสติทางวิญญาณให้กับท่านทั้งหลาย
ว่าความจริงเรื่องกฎแห่งกรรมมันมีแบบนี้ใครไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ผ่านไปไม่ต้องฟังแต่ถ้าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็จำไว้ว่าอย่าหาทำตายแล้วมันไม่จบหรอกเข้าใจไหมปัญหาชีวิตปัญหาทุกอย่างปัญหางานปัญหาชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้ไขได้เท่านั้นครับมันต้องใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความรู้สึกไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้กรรมจักรครับต้องใช้ธรรมจักรเท่านั้นครับพี่น้องครับพอปฏิเสธการมีสังสารวัฏท่านก็ต้องรู้นะว่านั่นคือการได้รับโอกาสให้มาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขเพื่อปรับปรุงตัวเองใหม่แก้ไขตัวเองใหม่นะจะได้เข้าสู่เส้นทางแห่งสัจธรรมเพื่อจะบรรลุภารกิจทางจิตวิญญาณให้ได้ในภพชาติใดภพชาติหนึ่งพระบิดาให้หลายภพชาติเพื่อให้โอกาสได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงได้แก้ไขประการที่3คิดว่าทุกข์เกิดจากขันธ์5เนี่ยก็คือรู้ผิดให้เรามาบอกให้รู้ว่าที่ถูกต้องคืออะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยให้รู้ถูกรู้ผิดอยู่แต่คราวนี้มาบอกให้รู้ว่าแท้จริงแล้วทุกข์ไม่ได้เกิดจากขันธ์5แต่ทุกข์น่ะมันเกิดจากการใช้ขันธ์5ไม่ถูกต้องใช้ขันธ์5ไม่เป็นเพราะไม่เคยเรียนรู้ที่จะฝึกใช้มันเรียนรู้แต่จะดับมันจะทุบมันทิ้งซะอย่างเดียวนะครับโอเคไหมหลักอนุตตรธรรมของพระบิดาอีกเรื่องหนึ่งคือหลงทางนิพพานคนเราเนี่ยถ้าไม่หลงทางเนี่ยจะรู้ไม่ว่าเราเดินไม่ถูกทางถ้าไม่หลงทางเราจะรู้ไม่ว่าทางที่ถูกมันจะต้องไปทางอื่นพระบิดาทรงให้หลักอนุตตรธรรมไว้อย่างนี้ให้ลูกๆเนี่ยต้องหลงทางซะก่อนจึงจะรู้ว่าถูกทางนะไปทางอื่นแล้วทางอื่นถ้ามันมีหลายทางก็จะต้องคิดพิจารณาใช้ปัญญาต่อไปว่าไอ้ไปทางอื่นถ้ามันมีทางเลือกหลายทางจะต้องเลือกทางไหนนั่นต้องใช้ปัญญาต่อถูกหรือไม่ถูกเพราะพระบิดาทรงต้องการให้ลูกๆเนี่ยฉลาดใช้ปัญญาของสมองตลอดนั้นเวลาสื่อพระโอวาทเห็นไหมพระองค์ให้ท่านคิดตามตลอดติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านตลอดไม่ได้บอกให้รู้สอนให้รู้ถ้าสอนให้รู้อย่างเดียวท่านไม่ต้องคิดตามมาสบายป่านนี้หลับไปแล้วทุกวันนี้ที่ท่านไม่หลับท่านตื่นอยู่ตลอดนะ Facebook ก็ตื่นอยู่292ท่าน YouTube ก็442ท่านที่ตื่นอยู่เนี่ยตื่นจริงมั่งตื่นไม่จริงมั่งก็แล้วแต่นะยังเปิดเครื่องอยู่เนี่ยเพราะท่านใช้สมองคิดตามแม้ท่านจะเก็ตได้ไงเพราะเรื่องที่เรากล่าวทั้งหมดมันเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆซึ่งไม่มีคำสอนใดจากพระศาสดาที่เกิดจากโลกเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เขาไม่มีกล่าวให้ท่านฟังแต่พอเรากล่าวให้ท่านฟังท่านทะลุเลยเพราะว่ามันเป็นการต่อยอดที่พระศาสดาอันเกิดจากโลกไม่ได้ทรงกล่าวไว้มันเป็นการกล่าวต่อยอดเราบอกแล้วไงเราไม่ได้มายกเลิกพระคัมภีร์พระไตรปิฎกของศาสนาไหนเราไม่ได้มายกเลิกพระศาสดาพระองค์ใดพระศาสดาทุกพระองค์ประเสริฐทั้งหมดเรามาต่อยอดให้ท่านทั้งหลายเท่านั้นต่อยอดในสิ่งที่ท่านไม่เคยได้ยินพระศาสดาของท่านกล่าวให้ฟังถ้าท่านฉลาดเอามาต่อยอดมันยิ่งสูงขึ้นใช่ไหมต่อยอดอะสูงขึ้นใช่หรือไม่ใช่แล้วยอดก็จะดีงามยอดก็จะสวยด้วยเพราะยอดมันเก่ามันแก่แล้วนะเอายอดอ่อนๆยอดใหม่ๆมาเนี่ยนะสดใสกว่านะหลงทางนิพพานก็เหมือนกันถูกไหมหลงทางนิพพานก็เหมือนกันนิพพานสำหรับคนนำทางตาบอดสอนท่านว่าการบรรลุธรรมคือการนิพพานแบบตามยอดด้วนตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกโดยไม่สนใจว่าที่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์น่ะจิตวิญญาณของท่านน่ะไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาหรือนะท่านดับอัตตาตัวกูของกูได้หมดแล้วซึ่งเราบอกแล้วพลังงานมันสูญหายไปไหนไม่ได้ถ้าชื่อว่าเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสร้างหรือพระบิดาสร้างแสดงว่าสรรพสิ่งนั้นต้องมีอัตตาคือต้องมีตัวตนถึงแม้สิ่งนั้นมันมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาแต่มันก็มีอัตตาคือมีตัวตนเพราะว่าสิ่งที่มีตัวตนมีอัตตามันเกิดขึ้นมาจากสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาเราพูดหลายครั้งแล้วนะเป็นความรู้ใหม่ที่เป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่โลกิยธรรมและไม่ใช่โลกุตตรธรรมพี่น้องครับมีเราคนเดียวเท่านั้นที่กล่าวให้ท่านฟังได้ถ้าท่านปฏิเสธเราก็เท่ากับปฏิเสธพระโอวาทของพระบิดาและเท่ากับปฏิเสธพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านประการที่5ไม่เชื่อเรื่องพระผู้สร้างให้ไม่เชื่อเรื่องพระผู้สร้างก่อนเพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงคิดว่าลูกๆที่เป็นมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยรู้แต่โลกิยธรรมรู้แต่โลกุตตรธรรมถ้าเขาฉลาดถ้ามนุษย์โลกนี่ฉลาดจริงมนุษย์จะต้องตั้งคำถามตัวเองจิตกายหยาบของกูมีพ่อมีแม่ทำให้กูเกิดมาแล้วจิตวิญญาณของกูล่ะพ่อแม่ของจิตวิญญาณกูอยู่ที่ไหนจิตวิญญาณกูมาจากไหนใครเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณกูบ้างท่านเห็นไหมครับว่ามนุษย์โลกนี้ฉลาดหรือเปล่ามนุษย์ส่วนใหญ่นะฉลาดหรือเปล่าไม่เคยฉุกคิดไม่เคยถามตัวเองเลยว่ารู้
พระศาสดาที่เกิดจากโลกของตัวเองบอกว่าจิตวิญญาณมีจริงมีการสวดศพสวดส่งวิญญาณมีการสวดมนต์นะต้อนรับจิตวิญญาณที่มาเกิดใหม่ในวันเกิดอะไรต่างๆเชื่อว่าจิตวิญญาณมีจริงแต่เชื่อแล้วหยุดอยู่แค่ตรงนั้นนะครับขนาดเดินไปในกลางถนนเดินไปตามถนนเห็นเด็กตัวน้อยคนนึงเป็นทางเปลี่ยวนะเป็นเด็กตัวน้อยประมาณ 2-3 ขวบเดินกระเซาะกระเซิงอยู่คนเดียวข้างถนนสิ่งแรกที่คนอย่างท่านเห็นนะปั๊บเนี่ยจะคิดถึงอะไรครับจะมองทันทีเฮ้ยเด็กคนนี้มาจากไหนวะบ้านมันอยู่ไหนเนี่ยพ่อแม่มันเป็นใครเสือปล่อยลูกมาเดินข้างถนนเสี่ยงรถเฉียวรถชนตายเนี่ยเห็นมั้ยฮะนั่นคือจิตสํานึกของท่านไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็คิดอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับพระองค์จึงวางหมากเอาไว้ไม่บอกแต่ไหนแรกว่าจิตวิญญาณของท่านน่ะมีผู้ให้กําเนิดคือใครแล้วบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านน่ะอยู่ที่ไหนใครเป็นพ่อแม่ของจิตวิญญาณแล้วเวลามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเนี้ยมาทำไมก็เหมือนกับว่าเอ้ยไอเด็กคนนี้ลูกหลานใครวะมันมาเที่ยวเดินเพ่นพ่านอยู่ตรงถนนตรงเนี้ยป่าเปลี่ยวเนี่ยอยู่ริมทางตรงเนี้ยเสียงอันตรายอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้ไงตัวเองไม่เคยถามเลยใช่ไหมว่าจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยตัวกูมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเนี่ยไม่เคยถามเลยครับเนี่ยมันคืออนุตตรธรรมพอท่านไม่ถามปั๊บเนี่ยการแสวงหาความรู้จากครูที่เป็นผู้รู้หรือจากองค์ความรู้มันก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้เพราะโง่ไงอย่างที่บอกไงทุกเพราะโง่ไงไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยไม่ได้ฉุกคิดแล้วพยายามปฏิเสธเพราะเราบอกว่าพระเจ้าหรือพระผู้สร้างคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณชาตินี้เรามาใช้คำว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมากกว่าคำว่าพระเจ้าเพื่อท่านรู้ว่าจิตวิญญาณท่านมีผู้ให้กำเนิดเผื่อมีใครฉลาดฉุกคิดได้อยากรู้ว่าพ่อกูเนี่ยที่เป็นผู้พ่อแม่กูที่ให้กำเนิดจิตวิญญาณกูเนี่ยเป็นท่านเป็นใครแต่ปรากฏว่าไม่มีใครฉุกคิดเลยคือเนี่ยกระลาดเรามาทำมาแล้ว32ปีนะสื่อพระโอวาทของพระเจ้ามา32ปีแล้วเราพูดเรื่องอนุตตรธรรมพวกนี้มันน่าจะฉุกคิดถูกต้องไหมพอท่านไม่ฉุกคิดเชื่อว่าจิตวิญญาณมีจริงแต่กูไม่สนนะจิตวิญญาณกูมาจากไหนมาทำอะไรก็เลยมาบอกว่ามาเกิดแล้วแม่งเป็นทุกข์มาเกิดให้ทุกข์ทำไมถ้าที่ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมีหน้าที่มาเกิดแล้วอาสาพระเจ้าพระบิดามาเกิดเพื่อต้องทำหน้าที่และทำอะไรทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยนี่คืออนุตตรธรรมทั้งหมดไม่มีใครพูดให้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครรู้อีกอย่างหนึ่งการใฝ่รู้ไม่มีการใฝ่รู้เรื่องนี้ที่มันเป็นอนุตตรธรรมแท้จริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ไม่ได้ครับถ้าไม่รู้เนี่ยจะพาจิตวิญญาณกลับบ้านไม่ได้เลยครับเพราะจะมองว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นเหมือนเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่จะมองว่าจิตวิญญาณของตัวเองเป็นผู้พเนจรอยู่ๆพลัดหลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาจากไหนไม่รู้บ้านเกิดเมืองนอนอยู่ไหนกูก็ไม่รู้พ่อแม่กูเป็นใครเป็นอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าที่จริงๆแล้วพระบิดาทรงให้สัญชาตญาณทางจิตวิญญาณเอาไว้กับทุกคนถ้ารู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าพ่อแม่ตั้งท้องไม่ใช่พ่อแม่มีครรภ์ตั้งท้องถ้าไม่มีจิตวิญญาณมาปฏิสนธิกับกายหยาบในครรภ์ของแม่มันจะเกิดมาเป็นกุมารน้อยไม่ได้ถ้าไม่มีจิตวิญญาณมาเป็นแก่นแท้มาปฏิสนธิร่วมกันกับกายหยาบนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณเนี่ยต้องมีไม่มีมาเกิดไม่ได้ถ้าไม่มาเกิดจิตวิญญาณนั้นมาเกิดเนาะไอสิ่งที่อยู่ในครรภ์ในรกของแม่มันจะเป็นได้แค่ลูกกรอกคำว่าลูกกรอกแปลว่าไม่มีจิตวิญญาณไม่รู้ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์เป็นลักษณะของกุมารน้อยของมนุษย์เลยครับเป็นแค่ก้อนเนื้อครับบางคนเนี่ยสมัยโบราณเวลาคลอดออกมานะพระบิดายังให้เราเห็นนะคลอดมาเป็นก้อนเนื้อครับไม่ได้มีหน้าตาเป็นเด็กร้องแง่แง่เป็นก้อนเนื้อก็เลยมองว่าเฮ้ยสงสัยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เอาไปใส่ในพานที่วางด้วยผ้าขาวเอาไปวางไว้จนกระทั่งมันเหี่ยวมันเน่าไปเพราะมันไม่มีชีวิตมันมีตัวตนไม่มีจิตวิญญาณมาปฏิสนธิมีแต่ก้อนเนื้อไปถามคนเฒ่าคนแก่ดูสิว่าลูกรู้จักลูกกรอกไหมลูกกรอกนี่ไม่ใช่กุมารทองไอ้นั่นเป็นเรื่องไสยเวทไสยศาสตร์เรื่องผีนะไอ้นี่เราพูดถึงลูกกรอกพูดในสิ่งที่มันเป็นโลกิยธรรมไม่ได้พูดในเรื่องลี้ลับท่านทีละครับมันพอไม่สนใจและไม่มีความรู้พอเจอพระศาสดาที่เขามาจากพระเจ้าเขาสอนธรรมะสอนเรื่องพระเจ้าตรัสว่าอย่างโง่นอย่างนี้พระบิดาทรงสร้างนั่นสร้างนี่ก็ไปหาว่าเขาเพ้อเจ้อทั้งที่ตัวเองไม่มีความรู้เลยไปมองว่าพระเจ้าก็คือเทพเจ้าซึ่งเราก็บอกแล้วนะเทพเจ้าเนี่ยอย่างเช่นพระอิศวรพระนารายณ์พระอะไรเหล่านี้หรือเทพธิดาวีนัสพวกนี้คือเทพเจ้าคือทีออสไม่ใช่ก็อดแต่พระบิดาคือพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งพระผู้เป็นใหญ่เหนือทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้างมันไม่เหมือนกันนั่นเทพเจ้าพวกนั้นเนี่ยก็คือพวกที่หลุดลอยขึ้นไปแล้วเป็นผู้ที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าก็คือพระบิดาหรือก็อดหรือองค์เยโฮวาหรือองค์อัลเลาะห์เป็นผู้ทรงสร้างหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยเป็นผู้สร้างไม่ใช่พวกนั้นเทพเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้าง
นะแล้วใครมาถามว่าพระเจ้าสร้างโน่นสร้างนี่ถามแบบยียวนเนี่ยแล้วพระเจ้าล่ะใครสร้างเรามีคำตอบแล้วนะถ้ามีตังก็หาซื้อพระคัมภีร์ที่เราจากสำนักพิมพ์วิสุทธิปัญญาเนี่ยเอาไปอ่านประดับปัญญาซะว่าพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือก็ทรงอุบัติขึ้นมาได้ยังไงใครสร้างพระองค์มีคำตอบท่านที่นับถือพระเจ้ารักพระเจ้าอ่ะท่านรู้ยังว่าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นทรงถือกำเนิดขึ้นมาอย่างไรถ้าท่านยังไม่รู้ถ้าท่านนับถือยอมรับและศรัทธาในพระองค์ก็ควรจะหาตำราเล่มนี้ไปอ่านเพราะเราไม่ได้เขียนให้คนศาสนาพุทธหรือศาสนาไหนอ่านให้มนุษย์ทุกคนได้อ่านได้ศึกษานะและที่ต้องเขียนไว้เพราะเราต้องเขียนด้วยตัวเองไม่งั้นอีกนานๆจะถูกบิดเบือนมันจะเบี่ยงเบนจากความจริงเหมือนพระคัมภีร์สมัยปัจจุบันมันบิดเบือนเบี่ยงเบนมันบูดเบี้ยวไปหมดนะต้องมาทำใหม่ให้มันตรงนะฮะไม่เชื่อเรื่องพระผู้สร้างเพราะอะไรเพราะไปยึดติดกับศาสดาที่ตัวเองยอมรับนับถือว่าเจ๋งที่สุดในจักรวาลก็เลยไม่สนใจเพราะอะไรเพราะศาสดากูไม่เคยสอนเรื่องพระเจ้าก็ศาสดาของท่านก็เป็นผู้ที่ทรงมีพระปรีชาญาณที่สามารถเรียนรู้ทุกอย่างจบแจ้งได้ในอนันตจักรวาลแต่ความรู้หรือความจริงเรื่องพระเจ้ามันเป็นเรื่องนอกอนันตจักรวาลแล้วผู้ที่อยู่ในอนันตจักรวาลที่มีสมองแค่สองซีกจะไปเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้อย่างไรไม่ได้เมื่อเขาไม่ได้พูดถึงและไปสรุปว่าไม่มีได้ไหมครับใช่ไหมตามองไม่เห็นแล้วบอกว่าไม่มีไม่ได้พูดถึงก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้ครับไม่ได้ท่านรู้ไหมขณะที่ท่านลืมตามองไปรอบๆตัวเนี่ยท่านรู้ไหมสิ่งที่ท่านมองเห็นเนี่ยมันยังมีน้อยกว่าสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นอีกนะท่านจำไหมสิ่งที่ท่านยังมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อสองตาเนี่ยที่ท่านมองไปรอบๆตัวเนี่ยมันมีมากกว่าสิ่งที่ท่านมองเห็นด้วยสองตาเนื้อของท่านซะอีกครับเสียงก็เหมือนกันครับที่ท่านกำลังได้ยินอยู่ในขณะนี้มันมีสรรพสำเนียงที่ท่านได้ยินน้อยกว่าสรรพสำเนียงที่เป็นคลื่นเสียงที่สั่นสะเทือนอยู่แถวๆเนี่ยมากกว่าที่ท่านได้ยินอีกครับอย่าไปหลงตัวเองว่าอายตนะภายนอกทั้ง5ของท่านมันเจ๋งสุดแล้วอย่าไปหลงตัวเองว่าศาสดาของข้าสูงส่งที่สุดในจักรวาลแล้วครับพระศาสดาสูงส่งทุกพระองค์ครับแต่พระองค์ทรงเป็นเอตทัคคะในแต่ละสิ่งในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันครับเหมือนลูกของท่านน่ะท่านมีลูก2คนน่ะลูกของท่านจะมีความถนัดความเก่งความเชี่ยวชาญความเฉลียวฉลาดทั้ง2คนเท่ากันไหมเหมือนกันทุกเรื่องไหมครับไม่เหมือนหรอกครับดูเอาใจในครอบครัวของตัวเองก็ได้ขนาดนิ้วมือ5นิ้วเห็นไหมมันยังสั้นยาวอ้วนผอมไม่เท่ากันเลยพระบิดาให้ธรรมะเป็นสัจธรรมเอาไว้อย่างนี้รู้จักคิดรู้จักใช้ปัญญานะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เชื่อเรื่องพระผู้สร้างไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าก็ลองทำจิตทำใจว่างๆลองศึกษาดูศึกษาดูเรียนรู้ว่าพระองค์เป็นใครทำไมเรียกว่าพระผู้สร้างพระองค์อะไรเป็นยังไงเอาแต่แก่นๆมันครับประเภทอุตริปาฏิหาริย์ไม่ต้องไปสนใจนะเพราะบางทีมันเป็นเรื่องเล่าใช่ไหมเป็นเรื่องเล่าเพื่อทำให้คนจูงใจให้คนหันมาใส่ใจมีเรื่องอุตริมีเรื่องอุตริมนุษยธรรมเติมเต็มไว้เป็นทำให้คนหันมาศรัทธาพระศาสดาของตัวเองพระเจ้าของตัวเองไม่เอาครับจะมิจฉาหลุดพ้นจะนิพพานแท้แล้วเอาแก่นสารเอาสาระแล้วนะประเภทไอ้มายาไม่ต้องไปเอาพี่น้องครับจิตจักรวาลเราเน้นตรงนี้มีเรื่องต้องสอนเยอะแต่เอาเฉพาะที่พาให้ท่านนิพพานแท้ไม่ใช่เทียมเท็จคือกลับบ้านได้หลุดพ้นได้เอาเท่านั้นมาสอนครับประการที่6ให้คิดว่าตัวเองไม่มีจิตวิญญาณก่อนเห็นไหมฮะท่านทั้งหลายที่พยายามจะดับขันธ์5เพื่อจะดับอัตตาตัวกูของกูเพื่อจะได้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูและจะได้ไม่ต้องมีตัวเกิดไม่ต้องมีตัวทุกข์นะให้หลงเข้าใจผิดก่อนเพราะอะไรฮะเห็นไหมชั้นบนเนี่ยที่เป็นสวรรค์มายาลอยกันขึ้นไปเยอะแยะมากมายแล้วหลงทางกันไปเยอะแล้วบางรูปธรรมก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังไปไหนไม่พ้นยังหลุดพ้นไม่ได้จนพยายามจะหานิยามว่าเฮ้ยแล้วนี่ยังไงหายสาบสูญไปแต่ยังดำรงอยู่ในจักรวาลเนี่ยเพราะว่าให้รู้ว่าดับอัตตาตัวตนด้วยการดับที่ขันธ์5ไม่ได้ดับทุกข์ด้วยการทุบขันธ์ทั้ง5ทิ้งแทนที่จะดับไอ้ตัวที่จะเป็นเหตุแห่งทุกข์ในขันธ์แต่ละขันธ์ทิ้งไม่ได้พอสำนึกรู้เรียนรู้ตรงนี้แล้วว่าวิธีคิดแบบเดิมมันผิดต้องกลับมาหาวิธีคิดใหม่สิว่าเนี่ยข้าวในขันธ์มันบูดต้องเทข้าวในขันธ์ทิ้งหรือเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นแต่กินเรากินไม่ได้เอาขันทั้ง5ใบนั้นมาล้างมาชำระให้สะอาดชำระจิตให้ใสชำระใจให้สวยแล้วข้าวที่อยู่ในขันนั้นมันจะไม่บูดก็แปลว่าต้องใส่ความรักลงไปในขัน
ต้องใส่ความรักต้องใส่ความรู้ต้องใส่สิ่งที่ดีๆลงไปในขันนั้นเพื่อทำให้ขันทั้ง5มันสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรที่สร้างสรรค์และที่เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์และโลกและจักรวาลตามที่ขันอาสาพระบิดามาเห็นไหมวันนี้มันก็ถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่ท่านจะต้องรู้ความจริงในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการเปลี่ยนความเชื่อที่ไม่ถูกต้องว่าท่านใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตประจำวันแต่แท้จริงแล้วจิตวิญญาณได้แบ่งภาคเป็นจิตยาพระบิดาให้ออกแบบไว้อย่างนั้นให้จิตยาเป็นผู้ดำเนินชีวิตผู้ตายอ่ะนะคือจิตหยาบตายแล้วจิตวิญญาณเลยตายตามแต่ถ้าจิตหยาบไม่ต้องตายจิตวิญญาณก็ไม่ตายมีอายุยืนยาวยกเว้นทิ้งกายสังขารไปแล้วหลุดพ้นกลับบ้านเลยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าตายหายไปจากโลกแต่จิตวิญญาณยังอยู่แต่จิตหยาบตายเพราะมันสลายไปกับกายหยาบมันที่ผ่านมาเนี่ยเราเชื่อผิดใช่ไหมให้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดก่อนที่จะรู้ถูกแล้วใครล่ะจะมาพูดเรื่องอนุตตรธรรมที่เป็นสัจธรรมความจริงที่จริงแท้ที่อยู่เบื้องหลังอนันตจักรวาลไม่ใช่เบื้องหลังมิติโลกด้วยใครจะพูดความจริงให้ท่านฟังได้ถ้าไม่ใช่พระบิดาเมตตาให้เรามาเกิดเป็นพระบุตรเอกมาเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์พูดในสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมระดับสัจธรรมชั้นสูงให้พวกท่านได้เรียนรู้ได้รับฟังรับทราบแล้วได้นำไปปฏิบัติในชีวิตจริงกันต่อไปมาต่อยอดนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดายังพิพากษาโลกครั้งสุดท้ายยังไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้มาบอกความจริงเหล่านี้ทุกเรื่องให้ท่านให้ครบนี่ค่อยๆบอกไปทุกเรื่องแล้วนะถ้ามันครบเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวกันได้แล้วเพราะได้รู้หมดทุกเรื่องแล้วนี่ก็บอกทีละเรื่องใช่ไหมเมื่อเสาร์ที่แล้วท่านก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามีความจริงแบบนี้เหลืออยู่ที่เรายังไม่ได้บอกจึงชวนให้ท่านเนี่ยสนใจใฝ่รู้ที่จะติดตามกันให้ตลอด6ประการพี่บินน้องที่รักของไหนครับวิธีคนด้วยจิตหยาบจึงต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขทั้งดีและชั่วเงื่อนไขทั้งที่เป็นสิ่งที่ยอมรับและสิ่งที่ท่านไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องฉลาดในการคนด้วยจิตหยาบเงื่อนไขมีทั้งบวกและลบมีทั้งชอบและไม่ชอบที่ผ่านอายตนะเข้ามาแล้วจิตของท่านรับรู้อย่างแรกอายตนะต้องสัมผัสอย่างที่สองคือจิตต้องรับรู้รูปขั้นตอนที่3คือจิตจำได้จิตจำไว้โอเคไหมจิตจำได้ว่าเป็นอะไรและถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนก็จะจำไว้ว่ามันคืออะไรหันไปถามผู้รู้ที่อยู่รอบๆตัวท่านจิตว่างจากเวทนานี่คือสิ่งที่เราเตือนท่านถ้าท่านจะหมุนธรรมจักรให้ได้แทนที่จะหมุนกรรมจักรและต้องมีกฎแห่งกรรมตกเป็นธาตุกฎแห่งกรรมและมีสังสารวัฏท่านจำไว้เลยครับอย่าเสียความรู้สึก ตัวแรกเลยอย่ารู้สึกว่าทุกข์อย่ารู้สึกว่าสุขอย่ารู้สึกว่ากลัวอย่ารู้สึกว่าไม่กลัวอย่ารู้สึกว่ายากอย่ารู้สึกว่าไม่ยากอย่ารู้สึกว่าชอบอย่ารู้สึกว่าไม่ชอบให้ว่างจากความรู้สึกถ้าจะมีให้มีความให้มีอย่างเดียวคือรู้สึกเมตตามีความรู้สึกเมตตามีความรู้สึกสงสารจริงๆแล้วมันไม่ได้ดี 100% นะแต่ก็ยังดีกว่ารู้สึกอย่างอื่นเพราะเมตตาสงสารมันเป็นการสั่นสะเทือนเป็นบวกแต่บวกหยาบๆซึ่งจิตท่านยังมีอนาคตแต่ถ้าท่านจิตสงบรับรู้และไม่รับเอาเพื่อเรียนรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรพอรู้ว่าอ๋อเขากำลังตกทุกข์ได้ยากเขาลำบากไหมมันตกทุกข์ยากลำบากใช่ไหมเราไม่เสียความรู้สึกคือไม่ต้องสงสารเขาแต่เรารู้ว่าเขากำลังตกทุกข์ได้ยากเขากำลังลำบากอยากกันนั่นเลยเราช่วยเหลือเขาเถอะเพื่อให้เขาพ้นทุกข์ช่วยโดยที่ไม่ต้องรู้สึกสงสารแต่ใช้ปัญญาของท่านสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกเป็นการกระทำท่านช่วยเหลือเขาแบ่งปันให้เขาบริจาคให้เขานั่นคือการชวนเขาได้รับเงื่อนไขด้านบวกของท่านเพื่อชวนให้เขาหมุนธรรมจักรแทนที่จะหมุนกรรมจักรดีใจที่คนอย่างท่านคนอย่างเราเนี่ยไปช่วยเหลือเขาพอดีใจจิตหยาบมีปิติสุขสันสะเทือนเป็นบวกถึงแม้บวกหยาบๆมันก็จะเป็นการเอื้อมมือของจิตหยาบยื่นไปสัมผัสจิตวิญญาณของตัวเองโอกาสที่จะทำให้เขาเนี่ยหมุนกรรมจักรหรือธรรมจักรโอกาสทำให้เขาหมุนธรรมจักรมันก็มีโอกาสเปิดขึ้นใช่หรือไม่ใช่มันเป็นการชวนให้เขาไปสวรรค์ถูกไหมขณะที่เขากำลังจะลงนรกหรืออยู่ในนรกเพราะชีวิตเขาลำบากยากจนทุกข์ยากลำบากแค้นพอท่านเห็นแล้วท่านไม่วางเฉยโอ้เขากำลังเดือดร้อนเหรอเฮ้ยไม่ได้เขาเดือดร้อนอะไรวะอ้าวช่วยเขาช่วยด้วยคุณสมบัติที่เป็นธาตุแท้ของท่านจริงๆครับไม่ต้องเมตตาสงสารหรอกช่วยด้วยจิตที่สงบเพราะจิตที่สงบนั้นมันสั่นสะเทือนเป็นบวกสูงสุดอยู่แล้วมันเป็นบวกสูงสุดจนเหมือนไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วมันเป็นบวกอยู่แล้วท่านช่วยเขาไปพฤติกรรมที่ท่านแสดงภายนอกด้วยคำพูดด้วยกายกรรมหรือวจีกรรมมันจะเป็นเงื่อนไขให้เขาสั่นสะเทือนเป็นบวกตามท่านได้ด้วยท่านต้องกระทำไม่ใช่วางเฉยรวยแล้วก็เฉยเนี่ยมีมากนะมั่งมีหรือมีมั่งก็แล้วแต่ไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักช่วยคนอื่นนี่แสดงว่าท่านไม่ได้ใช้จิตสำนึกของท่านเลย
ท่านไม่ได้เป็นสัตว์สังคมที่แท้จริงเลยนะท่านก็จะต้องโดนกฎแห่งกรรมแน่นอนเพราะท่านหมุนกรรมมาจากวางเฉยละเลยไม่ใส่ใจเหมือนกับคนใจร้ายใจไม้ใส่ระกำไม่สั่นสะเทือนเป็นบวกอะ่ะเห็นเงื่อนไขอะไรสัมผัสเงื่อนไขอะไรต้องบวกอย่างเดียวไม่ใช่เฉยนึกออกไหมครับนั้นการเป็นบวกคือแสดงพฤติกรรมด้านบวกถึงแม้จิตของท่านเนี่ยนะไม่ได้ปิติมากโอ้กูดีใจกูจะช่วยมันแล้วไม่ต้องพอเราช่วยเขาแล้วปั๊บเราเห็นเขายิ้มเขาไหว้เราเขาขอบคุณเราเราก็มีความสุขเราก็ยินดีที่ได้เห็นเขามีความสุขเพราะเขาขอบคุณเราตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขทำให้เราเนี่ยสั่นสะเทือนทำมาจากเป็นบวกได้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาขั้นสูงสุดเนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ก็เนี่ยเรื่องเดียวกันที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้มายกเลิกคำสอนของพระศาสดาเราไม่ได้ขโมยคำพูดของพระศาสดาแต่เรามาต่อยอดเรามาอธิบายให้กระจ่างไม่ใช่เชื่อแบบงมงายหรือเชื่อแบบงกๆนะต้องสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของตัวเองในทุกสิ่งพี่น้องครับจิตว่างจากเวทนาปั๊บเนี่ยนะเวทนาเป็นกิเลสนะถ้าเป็นรู้สึกเป็นความรู้สึกเนี่ยมันเป็นกิเลสไม่ว่ารู้สึกดีชั่วทุกข์สุขเปาะชอบไม่ชอบเป็นกิเลสทั้งนั้นพอมันเป็นกิเลสปั๊บจิตก็จะเกิดการเรียนรู้ถ้าว่างจากเวทนาแปลว่าไม่มีกิเลสจิตมันก็จะว่างมันจะมีพลังอำนาจจิตจะเป็นสมถะเพราะมันไม่มีคลื่นความถี่ของจิตสั่นสะเทือนมากกว่า1เพราะจิตมันจะทำงานมากกว่า1อย่างในเรื่องเดียวกันไม่ได้อารมณ์ใช่ไหมถ้ากำลังรักอยู่จะโกรธขึ้นมาซ้อนกับรักเนี่ยไม่ได้โกรธอยู่จะรักซ้อนความรักนะกำลังโกรธอยู่ครับเอาความรักมาซ้อนก็ไม่ได้ถ้าเราอยากจะรักถ้ายังโกรธอยู่ต้องดับโกรธก่อนถึงจะรักได้ถ้ารักอยู่ดีๆมีคนมาหาเรื่องทำให้โกรธได้แต่มันจะหยุดรักแล้วโกรธจะเกิดขึ้นแต่ถ้าโกรธนั้นจะรักได้ต้องดับโกรธก่อนแล้วค่อยรักไม่ใช่กำลังโกรธอยู่แล้วเอารักมาสอดมาแทรกมาเสือกเป็นไปไม่ได้นะเราพูดไวๆนะเพราะเวลามันก็เหลือน้อยนะครับจิตเกิดการเรียนรู้พี่น้องครับเรียนรู้ที่จะใช้อะไรครับใช้สมองครับใช้ความคิดใช้ปัญญาถ้าหมุนธรรมจักรนะจิตว่างจากเวทนาได้นะนะไอ้เรื่องยะเกิดเป็นกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงมันจะหยุดหมดเลยครับมันจะมามีแค่ความนึกคิดเท่านั้นจิตก็จะเกิดการเรียนรู้ในการนึกคิดของจิตเองกับสมองทำงานร่วมกันครับและในที่สุดจิตก็จะผลิตพลังงานจิตเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเพราะมีความรักมีความว่างมีความสงบมีความสันติพวกนี้เป็นบวกหมดเลยครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่คนด้วยจิตหยาบเพื่ออะไรครับเพื่อคนมันให้ถูกต้องเป็นวิธีการคนที่ถูกต้องแทนที่จะไปเรียนรู้ที่จะทุบมันดับมันทำลายทิ้งง่ายพี่น้องครับแต่ถ้าใช้มันให้เกิดประโยชน์มันก็ไม่ยากถ้าเรารู้วิธีที่จะใช้มันครับอย่างนี้ครับเรียกว่าหมุนธรรมจักรพี่น้องครับนี่คือการหมุนธรรมจักรถ้าคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ใช้เงื่อนไขผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วหมุนธรรมจักรใช่ไหมอายตนะต้องใช้จิตหยาบต้องใช้จิตวิญญาณต้องสั่นสะเทือนร่วมกับจิตหยาบได้แล้วกายหยาบจะต้องขับเคลื่อนตามกำลังขับของจิตหยาบและจิตวิญญาณโดยมีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะไม่ว่าเขาจะดีกับเราจะชั่วกับเราจะร้ายกับเราแค่ไหนก็ตามเราต้องคนเพื่อเป็นมนุษย์ให้ได้หน้าที่เราก็คือเขามาช่วยให้เราเป็นมนุษย์ไม่ว่าเขาจะสร้างเงื่อนไขดีหรือไม่ดีก็ตามเขามาสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เราเป็นมนุษย์เพราะไม่งั้นเราเป็นแค่คนคออยากสักแต่ว่าคนยังเป็นมนุษย์ไม่ได้และยังทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณไม่ได้ขั้นตอนต้องเป็นแบบนี้ครับกายหยาบจะต้องอยู่ล่างของจิตวิญญาณก็แปลว่าเราจะต้องทำทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมหรือกายกรรมต้องทำด้วยมโนกรรมที่เป็นมโนจากจิตวิญญาณซึ่งสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตหยาบได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับนี่คือภาพที่จะให้ท่านได้เห็นได้บันทึกเอาไว้ในสัญญาขันจำไว้ครับเพราะมันเป็นสิ่งใหม่ mindset ของท่านถูกเซตเอาไว้ฝังหัวแบบผิดๆท่านต้อง delete ท่านต้องเอามันทิ้งไปครับแล้วเอาสิ่งใหม่ที่เราพูดในคืนนี้ใส่เข้าไปครับอย่าขี้เกียจอย่าเบื่อหน่ายที่จะเรียนรู้เพราะท่านกำลังทำเพื่อช่วยตัวเองให้หลุดพ้นเราช่วยท่านไม่ได้ถ้าท่านไม่สั่นสะเทือนตัวท่านเองถ้าท่านไม่สั่นสะเทือนตัวท่านเองนี่คือกระบวนการของธรรมจักรที่ใช้ขันธ์5ในการมาเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องครับหลักการหมุนธรรมจักรที่ชัดเจนที่เราอยากจะบอกท่านพูดไม่จบก็คงไม่ได้หลักการหมุนธรรมจักรต้องใช้อายตนะทั้ง5และจิตตัวในด้วยและต้องมีเงื่อนไขภายนอกเป็นสิ่งเร้าเป็นกระตุ้นเป็นการกระตุ้นให้จิตหยาบสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอน1ท่านต้องฉลาดใช้อายตนะมองให้เป็นพูดให้เป็นใช้หูให้เป็นคือมองอะมองได้อะใช้ได้อยู่แล้วก็ลืมตาก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมหูก็ตั้งใจฟังเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะเอาเป็นว่าใช้ให้เป็นตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสท่านต้องใช้มันให้เป็นครับอย่างที่สองท่านต้องฉลาดรับรู้
3ท่านต้องฉลาดรับเอา4ท่านต้องฉลาดเรียนรู้5ท่านต้องฉลาดที่จะคิด6ท่านต้องฉลาดที่จะรักและ7ท่านต้องฉลาดที่จะสนองตอบถ้าต้องการหมุนธรรมจักรท่านต้องจำไว้ครับท่านต้องมี7อย่างนะฉลาดใช้อายตนะฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาฉลาดเราจะพูดทีละเรื่องให้ท่านฟังเราไม่ต้องการมีภาค2ในเรื่องของการใช้ขันธ์5หมุนธรรมจักรให้มันอยู่ในชุดเดียวกันอาจจะล่วงเลยเวลาหรือเลทไปบ้างเล็กน้อยก็อย่าถือสานะเพราะเราตั้งใจจะให้สิ่งที่ดีกับท่านพระบิดาทรงพร้อมถ้าลูกตั้งใจฟัง

ะในการใช้หูเพื่อการฟังในการสื่อสารเลยท่านจะบกพร่องในเรื่องของการสื่อสารฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดหรือฟังไม่ได้สับและไม่มีอะไรกระเดียดก็มีนะหรือฟังผิดและกระเดียดผิดก็มีนะถ้าปลีกวิเวกฝึกหูให้ไวต่อสิ่งที่ได้ยินแปลว่าอยู่ในสังคมครับเวลาฟังต้องฟังให้เป็นฟังให้ครบฟังให้ชัดฟังให้ต่อเนื่องสารพัดวันหน้าค่อยมาสอนว่าจะใช้อายตนะคือฝึกหูให้ไวต่อสิ่งที่ได้ยินยังไงนะอย่างที่สองฝึกตาให้ไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธวันหน้าค่อยสอนนะฮะว่ามองยังไงที่จะให้เห็นสิ่งที่เป็นพิรุธอ่ะทำได้ฮะมันฝึกได้นะแทนที่จะไปนั่งปิดมันนะครับประการที่สามฝึกทักษะการใช้ปากสื่อสารฝึกพูดอย่างไรจึงจะถูกใจคนพูดอย่างไรจึงจะน้าวโน้มจิตใจคนได้พูดอย่างไรที่เราจะไม่ปากแตกพูดอย่างไรที่ไม่วงแตกต้องฝึกครับไม่งั้นหมุนกรรมจักรตลอดเป็นเงื่อนไขให้คนอื่นหมุนกรรมจักรไม่ใช่ธรรมจักรฝึกทักษะการใช้อวัยวะอวัยวะก็สมมติก็ตาหูจมูกลิ้นปากเนี่ยเป็นอวัยวะด้วยขาเข้ารับเอาเข้าไปรับรู้เข้าไปก็เรียกว่าเป็นอายตนะแต่ขาที่มันแสดงออกมามันจะกลายเป็นอวัยวะใช่ไหมตาเนี่ยมองเห็นพอมองเห็นแล้วก็แสดงออกด้วยสายตาตอนที่มองเห็นว่ามันเป็นอะไรเห็นอะไรตอนนั้นมันเป็นอายตนะแต่ตอนที่แสดงออกมาทางสายตามันเป็นอวัยวะเช่นทำตาขวางทำตาเขียวเนี่ยตาเป็นอวัยวะแต่ถ้ารับรู้ดูว่าเห็นอะไรมันอะไรนั่นอะไรเอ๊ะนั่นอะไรอย่างนี้เป็นอายตนะครับเข้าใจนะพี่น้องครับนะแผ่นที่1ผ่านไปแล้วฉลาดใช้อายตนะจำไว้นะถ้านานๆแล้วเราลืมเอามาสอนมาสื่อกับพระเจ้ามาสื่อกับพระบิดาเพื่อมาบอกให้ท่านฟังท่านก็ขอมาก็ได้เขียนใน Facebook หรือในกล่องข้อความในอินบ็อกซ์นะบอกว่าอยากให้สื่อกับพระบิดาในเรื่องอะไรที่เราเคยพูดค้างไว้ว่าจะสอนถ้าท่านอยากรู้นะแต่ว่าแน่นอนพระบิดาก็เป็นผู้จัดบทเรียนมาให้พวกท่านนะที่เราบอกแล้วว่าอย่าอยากเรียนรู้เฉพาะที่ตัวเองอยากเรียนท่านต้องอยากเรียนรู้ในสิ่งที่ครูอยากสอนแล้วท่านจะเกิดประโยชน์ประการที่2พี่น้องครับหลักการหมุนธรรมจักรอย่างที่2ครับต้องฉลาดรับรู้การฉลาดรับรู้ก็คือรับรู้ผ่านตาผ่านบานหน้าต่างทั้ง5นะฮะอย่างที่1ครับสัมผัสรู้ดูเห็นตามที่เป็นจริงครับมองเห็นตามความเป็นจริงได้ยินตามที่เป็นจริงครับไม่ใช่ได้ยินผิดหรือมองผิดบิดเบือนไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็แล้วแต่ต้องมองให้ชัดต้องฟังให้ชัดนั่นเองประการที่2ครับถ้าจะหมุนธรรมจักรนะครับไม่ใช่ความกรรมจักรสัมผัสรู้ดูเห็นให้รอบด้านต้องรู้ดูเห็นให้รอบด้านถ้าจะหมุนธรรมจักรไม่ใช่ด้านใดด้านเดียวด้านเราด้านเดียวแต่ด้านฝั่งตรงข้ามเราไม่รู้ไม่เห็นเราไม่ระลึกนึกถึงเราไม่คิดถึงบ้างคิดถึงแต่ฝ่ายเราฝ่ายเดียวเค้าเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวไม่คิดถึงความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจของคนอื่นเลยอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องฉลาดรับรู้ด้วยรับรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วต้องรับรู้ความต้องการของเขาด้วยเป็นต้นประการที่3สัมผัสรู้ดูเห็นอย่างรอบครอบอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากรอบครอบแปลว่าดูให้ละเอียดดูให้ละเอียดรอบครอบนี่ต้องดูให้ละเอียดนะอย่างที่3คือดูอย่างครบถ้วนแปลว่าดูให้หมดไม่ใช่ละเอียดบางแง่บางมุมแต่ต้องดูให้ครบมันมีกี่มุมนะแล้วทุกสิ่งที่เป็นรายละเอียดมันมีอะไรบ้างดูให้ครบอย่าให้ตกหล่นมันทำให้เราฉลาดรับรู้แล้วทำให้เราหมุนธรรมจักรไม่เสี่ยงกับการหมุนกรรมจักรครับ4อย่างครับฉลาดรับรู้ไปแล้ว2นะฮะจาก7นะฮะแผ่นที่3หลักการหมุนธรรมจักรแผ่นที่3ฉลาดรับเอารับรู้แล้วต้องรับเอาใช่มั้ยรับเอานี่ก็คือจิตอีกเหมือนกันครับ1เรากำลังพูดอยู่ในกระบวนการของขันธ์ทั้ง5ที่จิตหยาบมันสั่นสะเทือนทันทีที่สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้าทั้งปวงที่เป็นเงื่อนไขนะเรากำลังพูดในเรื่องของขันธ์5แต่เราพูดเป็นภาษาจิตจักรวาล1ใส่ใจแต่แก่นสารสาระเท่านั้นถ้าฉลาดรับเอานะสิ่งที่มันเป็นเปลือกไม่ใช่แก่นสารอย่าไปสนสิ่งที่มันไม่ใช่สาระที่เป็นประโยชน์สำหรับเราที่ควรจะรู้อย่าไปใส่ใจโอเคไหมเอาแต่แก่นสารสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเวลาเราพูดธรรมะในเสียงเราดังเสียงเราไม่ไพเราะไม่นุ่มนวลก็อย่าไปเอาเสียงดังหรือเสียงไพเราะนุ่มนวลมาเป็นเงื่อนไขอย่าไปรับเอาไม่งั้นท่านจะงุดงิดรับเอาอย่างเดียวอาจารย์แกพูดอะไรถึงแม้เสียงดังไปหน่อยคำพูดไม่เพราะแต่สาระมันดีและมันมีประโยชน์ไว้เราก็ฟังแต่สาระความหมายถึงอย่างนั้นอย่างที่สองรับเอาแต่สิ่งที่เกิดประโยชน์สาระที่เรารับเอารับฟังนั้นบางทีมันเป็นสาระประโยชน์ก็จริงแต่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นมันเป็นประโยชน์กับคนที่พูดและมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยคือไม่ใช่เรื่องของเราไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราก็อย่าไปรับเอา

รับเอาเฉพาะสิ่งที่เรารับรู้แล้วฟังแล้วมันมีประโยชน์เช่นเขาเตือนเราเขาแนะนำเราเขาเมตตาชี้ทางสว่างให้กับเราอันนี้แหละนะเป็นสาระและเกิดประโยชน์ประการที่3ไม่รับมาเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์นี่ไงไอ้สิ่งมันเป็นเปลือกอะพ่อแม่เราเวลาไปขอตังค์เนี่ยขอบ่อยๆท่านก็บ่นนะไอ้เสียงบ่นไอ้คำบ่นของท่านเนี่ยก็อย่าไปรับเอาถ้าท่านไปรับเอาเสียงบ่นของพ่อแม่เผลอๆท่านอดตังค์นะเพราะถ้าท่านทำก็ฟึดฟัดฮึดฮัดฮึดฮัดไม่มีพ่อแม่คนไหนเรากำลังจะให้ตังค์ลูกแล้วลูกจะให้ทีนะเราแค่บ่นหน่อยเดียวว่าใช้เงินประหยัดนะลูกเงินทองหาไม่ได้ง่ายๆนะลูกนะใช้ประหยัดนะอะไรเงี้ยเราหงุดหงิดแล้วเราฟังพ่อแม่บ่นแล้วหงุดหงิดรำคาญเนี่ยถามว่าเราต้องการตังค์กับท่านอยู่ไหมถ้าไม่ต้องการแล้วเพราะบ่นกูไม่เอาก็ได้เดี๋ยวกูไปหากินเองก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังต้องพึ่งพ่อแม่อยู่เนี่ยท่านก็อย่าไปรับเอาตรงที่ท่านบ่นนี่พ่อแม่เขาก็ต้องบ่นเป็นธรรมดาน่ะก็ไม่อยากให้ลูกใช้เงินฟุ่มเฟือยการบ่นคำสอนพ่อแม่ก็ปนกันอยู่งั้นเนี่ยเราต้องแยกแยะเอาสาระที่เป็นคำสอนว่าใช้เงินประหยัดนะลูกเงินทองหาไม่ได้ง่ายๆนะพ่อแม่เหนื่อยนะกว่าจะได้ตังมานะอย่าลูกอย่าเอาเงินมาผลาญนะลูกนะเอาไว้เรียนหนังสือเอาไว้ซื้อเสื้อผ้าเอาไว้ซื้ออยู่ยาเวลาป่วยอะไรแบบนี้นะลูกนะเอาสาระที่พ่อแม่สอนตรงนั้นไอ้ตรงไหนที่ทำให้เกิดอารมณ์ฟังแล้วเราเกิดอารมณ์และท่านพูดด้วยอารมณ์เนี่ยเราอย่าไปรับเอาสิโอเคไหมไม่งั้นเราจะหมุนกรรมจักรทันทีเลยกับพ่อกับแม่เนี่ยยิ่งหมุนกรรมจักรกับพ่อกับแม่ยิ่งลำบากนะยิ่งบาปหนักเลยนะเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเนี่ยไปหมุนกรรมจักรกับท่านเนี่ยเสร็จเลยนะเราสวยแน่ๆนะไอ้กงจักรที่มันเป็นกรรมหนักเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาหาเราไม่ช้าก็เร็วชีวิตของเราจะย่ำแย่เลยครับประการที่4ไม่รับเอาเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นก็แปลว่าอย่าเสือกรับรู้ว่าได้ยินว่าเขาพูดเขานินทากันอยู่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเราต้องปิดหูทำให้ว่างทำให้หูเราไม่มีก็แปลว่าอย่าไปใส่ใจจะฟังหรือฟังแต่ไม่ได้ยินหรือได้ยินแต่ไม่ฟังก็แล้วแต่ท่านจะเลือกเอาจะเอาทางไหนก็แล้วแต่นะนั่นคือข้อ4ฉลาดรับเอานี่คือวิธีการในการหมุนธรรมจักรนะ3อย่างแล้วสไลด์ต่อมาเป็นสไลด์ที่4ฉลาดเรียนรู้มีคำว่าฉลาดนำหน้าแปลว่าต้องใช้ปัญญานะต้องใช้ปัญญานะฉลาดเรียนรู้วิธีการที่เรียกว่าฉลาดเรียนรู้คืออะไร1 เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องสิ่งไหนที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพของตัวเองไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของตัวเองไม่เกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองไม่เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองถ้ามันมีเรื่องให้เรียนรู้เยอะแยะเนี่ยก็เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นมันเลือกเรียนรู้ผิดมันจะเสียเวลาเราควรเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องก่อนโอเคไหมนะเพราะมันมีให้เลือกต้องเลือกสิ่งที่เกี่ยวข้องถ้าไม่เกี่ยวข้องรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเอาไว้เรียนรู้ทีหลังพี่น้องครับประการต่อมาประการที่2เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนจะต้องรู้ให้รู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ยมันเป็นสาระที่เขาแสดงให้เราสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่หรือเปล่าหรือเป็นสาระที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่ไหมนะเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองจะต้องรู้ควรจะต้องรู้อะไรแบบนั้นนะครับนะพอเลือกได้แล้วขั้นตอนที่3ฉลาดเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แปลว่าท่านต้องฉลาดใช้สมองซีกซ้ายวิเคราะห์ถ้าท่านไม่วิเคราะห์ไม่แยกแยะท่านจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปท่านก็จะเป็นคนที่ยังไม่ฉลาดเรียนรู้อยู่ดีครับโอเคไหมฮะประการที่4ฉลาดเรียนรู้ก็คือรู้แล้วเมื่อรู้แล้วถามตัวเองว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยตัวเองจะนำเอาสิ่งที่เรียนรู้นั้นที่ฟังนั้นที่ดูอยู่นั้นที่ดมอยู่นั้นที่ชิมอยู่นั้นที่สัมผัสแตะต้องอยู่นั้นเราเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเอาไปใช้ประโยชน์อะไรและจะเอาไปใช้ได้อย่างไรความหมายก็คืออย่างนี้นี่คือฉลาดเรียนรู้พี่น้องครับ4สไลด์แล้วครับสไลด์ที่5ครับเกี่ยวกับเรื่องการหมุนธรรมจักรถ้าท่านใช้หลักการนี้ชีวิตนี้ท่านจะไม่มีวันพลาดไปหมุนกรรมจักรเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพราะนั้นดึกหน่อยเสียเวลานิดแต่คุ้มค่าดีกว่าเราพูดภาค2ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตมีจิตวิญญาณหรือมีโอกาสได้ฟังต่อในเสาร์หน้าหรือเปล่าใครจะไปรู้วันข้างหน้าใครจะไปรู้อนาคตรู้คืนนี้วันนี้ดีกว่ารู้คืนพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้หรือเสาร์หน้าใช่หรือไม่พี่น้องครับถ้าท่านคิดแบบเราท่านไม่ต้องไปดูนาฬิกาหลับตอนไหนเราให้หลับตอนไหนไปนอนครับตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นเหมือนเดิมเรายืนยัน 100% พระบิดาจะทรงเติมเต็มพลังงานที่ท่านใช้ไปกับการฟังพระโอวาทตั้งแต่ 3:30 นจนถึงเวลาเลิกท่านไม่ต้องกลัวเลยว่าพลังจะหายไปไหนเพราะว่าบางคนยังทำงานต่อได้ไม่ต้องหลับนอนเลยด้วยซ้ำแล้วจะไปหลับไปตอนว่างๆหลายคนก็พิสูจน์มาแล้วฉลาดที่จะคิดหลักการหมุนธรรมจักรคือต้องฉลาดที่จะคิดเห็นไหมฮะพระพุทธองค์จึงใช้คำว่าพุทธะทุกอย่างเนี่ยว่างไปจากการใช้ปัญญาของสมองสองซีกเพื่อการคิดไม่ได้เลยครับไม่งั้นไม่มีวันหลุดพ้นไม่มีวันบรรลุพระพุทธองค์ทรงบรรลุ
ดับขันธปรินิพพานบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดคือเสด็จพาจิตวิญญาณเสด็จกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของพระจิตวิญญาณของพระองค์ก็เหมือนกับที่พวกเราต้องไปนะในแดนสุญญตาเนี่ยแดนที่พระเจ้าทรงรออยู่หรือที่เรียกว่าพระนิเวศของพระเจ้าก็พระองค์ก็ใช้วิธีการเดียวกันใช้ปัญญาทรงพระปรีชาคือมีพระปัญญาสูงส่งไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้นิพพานไม่ได้อย่าไปคิดนะการหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านเป็นลิขสิทธิ์ของพระอรหันต์เป็นลิขสิทธิ์ของนักบวชเป็นผู้หญิงอย่างพวกท่านเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้องมีลูกอย่างเดียวมีผัวมีลูกอย่างเดียวนะนิพพานไม่ได้กลับบ้านไม่ได้หรอกถูกหลอกทั้งนั้นนะครับเชื่อเรานะท่านเป็นเจ้าสาวของเราเรามาพาเจ้าสาวกลับบ้านท่านเดินตามเรารับรองเราไม่พาหลงทางแน่เพราะเราเพิ่งกลับมาจากทางนั้นมาเพื่อพาพวกท่านกลับเราจำทางได้นะฮะอย่างที่สองครับคิดเฉพาะสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ครับสิ่งที่ไม่ต้องการเรียนรู้ไม่ต้องเอามาคิดให้มันเสียเวลาครับท่านจะได้ใช้พลังความคิดนะใช้พลังในการใช้สมองพลังความคิดได้อย่างเต็มพลังอย่างที่สามครับนึกแล้วคิดตามจริงไปทีละเรื่องเวลาเราจะคิดอะไรก็ตามเราจะต้องนึกก่อนนึกก่อนว่าสมองเราจะต้องคิดเรื่องอะไรเราจะต้องเป็นผู้กำหนดคิดโดยจิตเป็นผู้กำหนดโดยนึกด้วยจิตแล้วคิดด้วยสมองนั่นเองคิดทีละเรื่องนึกทีละเรื่องแล้วคิดทีละเรื่องถ้าท่านฉลาดที่จะคิดการหมุนธรรมจักรมันก็จะไม่สั่นสะเทือนในการบิดเบี้ยวหรือบูดเบี้ยวไปทางอื่นนะครับขั้นตอนที่4พอคิดแล้วเนี่ยคิดบนพื้นฐานของเหตุและผลต้องอาศัยสมองซีกซ้ายก่อนคิดด้วยเหตุและผลพอได้คำตอบที่เป็นเหตุและผลแล้วนะค่อยนำเอาความคิดที่ได้ตรงนั้นเนี่ยไปสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวาเพื่อที่จะให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตัวท่านเองว่าเมื่อได้ความรู้จากสมองซีกซ้ายคิดไปทีละเรื่องได้คำตอบแล้วนะก็ใช้สมองซีกขวาเข้ามาช่วยสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่จะเอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงของท่านนี่คือฉลาดที่จะคิดสไลด์ที่6หลักการหมุนธรรมจักรสไลด์ที่6ครับฉลาดที่จะรัก5ฉลาดแล้วนะนี่6ฉลาดที่6รักก็คืออดทนกับความไม่ถูกต้องอดกลั้นกับความไม่ดีงามของเขาอดทนกับความไม่ถูกต้องของเขาใครก็แล้วแต่อย่างที่3อภัยในความผิดบาปของพวกเขาอภัยในความผิดบาปของพวกเขาคือผู้อื่นใครก็แล้วแต่อภัยถ้าท่านจะหมุนธรรมจักรเพราะท่านฉลาดมาทุกขั้นตอนแล้วการฉลาดที่จะรักเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆนะไม่ใช่เล็กเท่นะเรื่องเล็กครับท่านเชื่อเรานะทำตามนะจดเอาไว้และปฏิบัติใส่กระเป๋าเลยถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนจากคนให้เป็นมนุษย์แล้วหมุนธรรมจักรแล้วกลับบ้านไปพร้อมกับเราเข้าเรือนหอประตูหอนะที่เจ้าบ่าวอย่างเรามาพากลับเนี่ยถึงแม้ที่ผ่านมานะท่านถือตะเกียงแต่ไม่มีน้ำมันนะตอนนี้ในตะเกียงท่านมีน้ำมันแล้วเพราะเราถูกเราเติมไปเรื่อยๆนะเริ่มมีแสงสว่างแล้วศีรษะหรือในสมองท่านเริ่มฉลาดแล้วมีแสงสว่างแล้วหมายถึงตะเกียงท่านเริ่มมีน้ำมันเมื่อมันมีแสงสว่างเราสามารถนะเข้าสู่ห้องหอได้เพราะมีแสงสว่างพาไปโดยที่เราเป็นคนนำใช่ไหมอภัยในความผิดบาปของผู้อื่นแปลว่าให้อโหสิกรรมให้อโหสิกรรมกับใครก็แล้วแต่ท่านเชื่อไหมว่าอโหสิกรรมให้กับคนที่เกี่ยวกรรมกับท่านมาในอดีตชาติจากการที่ท่านทำผิดคิดบาปกับเขาเนี่ยแล้วเขาอาฆาตโกรธแค้นน่ะท่านจำได้ไหมว่าใครบ้างนะที่ไอ้บางคนบอกมันหลอกว่ามนุษย์ต่างดาวมาปิดมิติทำให้เราโง่ทำให้เราไม่ฉลาดอ่ะทำให้เราไม่รู้อ่ะไม่ใช่หรอกครับอำนาจแม่เหล็กโลกมันปิดมิติของท่านปิดตาที่3ท่านไว้ท่านถึงไม่รู้อดีตชาติอ่ะนะท่านจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้เพราะบิดาไม่ให้จำอ่ะนะให้มาเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะอะไรตอนทำไม่ดีกับเขาก็เสือกขาดสติไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นพอมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องชดใช้กรรมต้องแก้ไขต้องเรียนรู้ก็เลยไม่ให้รู้ตัวเหมือนกันนะว่าตัวเองไปทำผิดบาปกับใครสมดุลไหมครับทำอะไรก็จะได้สิ่งนั้นไปทำผิดคิดบาปกับคนอื่นไว้ทำโดยไม่รู้ตัวเพราะขาดสติมันพอมาชาตินี้มาเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันหรือจะต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมก็จะไม่ให้เรารู้ตัวเหมือนกันนะไม่ให้เรารู้ว่าใครว่าที่กูทำบาปกับใครมันได้แต่ร้องว่าขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายถามว่าถ้าท่านเป็นหนึ่งในเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยท่านจะให้อภัยไหมเมื่อไอเวรคนหนึ่งที่กูโกรธมากเพราะมันทำร้ายกูมันตะโกนดังๆว่าเฮ้ยใครก็แล้วแต่ในโลกนี้ที่กูเคยก่อกรรมทำเวรกับมึงกูขออโหสิกรรมด้วยนะเว้ยให้อโหสิกรรมกูนะพูดแบบนี้ถามว่าถ้าท่านเป็นเจ้ากรรมนายเวรหนึ่งในนั้นท่านจะหายโกรธมันไหมแม่งทำไม่ดีกับกูยังเสือกจำไม่ได้อีกว่าทำร้ายกูทำไม่ดีกับกูแล้วบอกใครก็ได้ที่กูเคยทำเวรทำกรรมกับมันมันยังไม่สำนึกเลยว่าทำกับกูเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนเขาก็ไม่อโหสิครับท่านจำไว้เลยครับไม่มีครับยกเว้น
ต้องทำโมฆะกรรมโดยพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะต้องจัดพิธีเมื่อวันหนึ่งถึงขนาดถ้าท่านรอดชีวิตได้เมื่อวันหนึ่งที่ภูกระต่ายนี่แหละท่านจึงต้องขอโมฆะกรรมกับพระบิดาให้พระบิดาเนี่ยสั่งมีพระบัญชาให้ไอ้จิตวิญญาณที่อาฆาตโกรธแค้นพวกท่านที่เป็นบุตรเป็นจิตจักรวาลขนานแท้พันแท้เนี่ยซึ่งเป็นคนดีแต่จำไม่ได้ไงว่ากูทำกับใครไว้อะแล้วอโหสิกรรมขอมาตลอดแล้วมันก็ไม่ให้อโหสิก็มีแต่พระบิดาที่ทรงเมตตาบอกลูกไอ้คนที่อาฆาตแค้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ลูกเห็นแก่พ่อนะอโหสิให้พี่เขาอโหสิให้พี่เขาสำนึกที่เป็นคนดีแล้วอโหสินะแล้วมึงก็จะได้กลับบ้านไปกับเขาด้วยมากราบพระบาทพระบิดานั่นคือการทำโมฆะกรรมคุณไปกล่าวเองไม่ได้ต้องมีเราเป็นผู้ช่วยทำให้เกิดกิจกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นี้แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเพราะเรายังรอไอ้คนที่มาช้าอยู่มาน้อยเห็นไหมครับใน YouTube ตอนนี้เหลืออยู่441ใน Facebook เหลืออยู่280เห็นไหมเหลือน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมถ้าจะเพิ่มมากขึ้นมันก็ลดน้อยลงเรื่อยๆตามการเวลาเราบอกความลับมาตอนดึกเนี่ยใครไม่ได้ฟังก็แสดงว่าโชคไม่ดียังไม่มีบุญที่จะได้ฟังความจริงที่เราบอกอภัยในความผิดบาปของผู้อื่นแปลว่าต่อหน้าเนี่ยเขาทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวท่านท่านโกรธใช่ไหมจะเอาเรื่องเอาความกันให้ท่านให้อภัยคนที่กำลังทำผิดบาปต่อท่านที่อยู่ตรงหน้านี่นะหรือถ้าในทางกลับกันท่านทำผิดบาปกับเขาและทำสำนึกได้ทันทียกมือไหว้เรากราบกราบขอเข้ามาขอโทษนะขออโหสิกรรมด้วยเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาเรารีบขอโทษมันตั้งแต่ก่อนที่มันจะโกรธแค้นอาฆาตอย่างรุนแรงเขาก็จะมีสำนึกให้อภัยกับเราได้ง่ายเพราะการไหว้ขอโทษขอเข้ามาขออภัยมันคือการสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้กับเขาเพื่อชวนเขาหมุนธรรมจักรจะได้กลับไปกราบพระบาทพระบิดาด้วยกันเข้าใจหรือไม่นะเราพูดเร็วๆนะเพราะเวลามันน้อยจริงเวลาโลกมันไปเร็วมากเลยวันนี้เราว่าเราไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระอะไรเลยนะทั้งหมด6แล้วสไลด์ที่7พี่น้องครับสไลด์ที่7หลักการหมุนธรรมจักรมันมีอย่างน้อยก็7นะแต่มันมีมากกว่านี้แต่วันหน้าค่อยสอนฉลาดที่จะตอบสนองเขาสร้างเงื่อนไขให้กับเราใช่มั้ยถ้าเราหมุนธรรมจักรได้สำเร็จไม่น่าห่วงท่านหรอกเพราะพฤติกรรมที่แสดงออกมามันมาจากจิตของท่านมาจากมโนใช่ไหมมาจากมโนกรรมเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนออกมาเป็นบวกเหมือนกันเวลาถ้าท่านจะเป็นผู้ที่ฉลาดตอบสนองมันต้องตอบสนองเป็นบวกเป็นความรักเป็นความห่วงหาอาวรณ์อะไรอยู่ยะใช่ไหมนะในเรื่องดีๆแต่ท่านก็ต้องใช้ปัญญานิดหนึ่งครับหนึ่งถ้าจะฉลาดตอบสนองคนที่สร้างเงื่อนไขด้านบวกกับเรามันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกไอ้คนที่สั่นสะเทือนด้านลบสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเรามันชวนเรารบท้าเรารบเพื่อทำให้เราจิตตกแล้วหมุนกรรมจักรเนี่ยไอ้ตัวแสบเนี่ยเราจะไม่หมุนกรรมจักรเพราะการถูกมันยั่วยุด้วยเงื่อนไขที่เป็นลบแต่เราจะหมุนธรรมจักรอย่างไรใช่ไหมอย่างที่หนึ่งครับเราต้องคิดครับคิดนะเพราะมาถึงฉลาดทางอารมณ์ก็ผ่านมาแล้วมันตอนนี้เราไม่หงุดหงิดไม่อารมณ์เสียแล้วเราต้องคิดทันทีว่าอีเวนี่มันสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กูแต่กูจะตอบสนองอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เป็นกรรมจักรแล้วให้มันเกิดธรรมจักรในจิตเราและทำให้เขาหมุนธรรมจักรไปตามเราได้เราจะตอบสนองอย่างไรท่านต้องคิดนะก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำอะไรตอบสนองออกมาตอบสนองเงื่อนไขที่เขากระทำให้เราสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะทั้ง5เราพูดไวอย่างนี้ฟังทันไหมครับท่านชินตั้งแต่ต้นแล้วนะเราต้องพูดเร็วเพราะเวลามันน้อยถึงแม้ไม่ต้องซื้อเวลาเนี่ยแต่ใช้เวลาประการที่2เมื่อรู้ว่าจะต้องตอบสนองอีเวนนี่ไอเวนนี่อย่างไรซึ่งแน่นอนมันต้องตอบสนองด้านบวกแต่วิธีตอบสนองอย่างที่สองเนี่ยท่านต้องคิดด้วยว่าจะตอบสนองอย่างไรแล้วได้คำตอบแล้วท่านต้องคิดถึงวิธีที่จะตอบสนองเขาด้วยนั่นคือความละเอียดความแยบยลในการดำเนินชีวิตแบบมนุษย์ก็คือผู้ที่มีจิตใจสูงความสามารถของเราต้องฉลาดโดยการใช้ปัญญาของสมองสองซีกได้ต้องเข้าถึงความรักแล้วให้ความรักกับเขาได้นี่คือมนุษย์มันเมื่อเป็นมนุษย์แน่นอนมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วท่านจะไม่เหมือนเดิมเพราะท่านต้องใช้ความฉลาดทั้ง7โดยเฉพาะข้อ7เนี่ยต้องก่อนจะทำอะไรต้องคิดก่อนพูดคิดก่อนทำใช่ไหมถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกใจใช่ไหมแต่ตรงนี้ให้รายละเอียดเป็นหลักการเพิ่มเข้าไปอีกตอบสนองอย่างไรพอได้คำตอบแล้วคิดต่อและจะตอบสนองวิธีใดอย่างที่3ควรจะตอบสนองแค่ไหนควรจะตอบสนองแค่ไหนและ4ควรจะตอบสนองเพื่ออะไรควรจะตอบสนองเพื่ออะไร4อย่าง7ฉลาดพี่น้องครับอนุตตรธรรมเรื่องขันธ์5เป็นสิ่งที่เราต้องบอกเพราะว่าไม่งั้นมันต้องไปพูดต่ออีกเยอะต้องพูดอีกยาวอนุตตรธรรมเรื่องขันธ์5ที่ทุกคนต้องรู้โดยเฉพาะคนนำทางตาบอด
และไอ้คนที่หลับตาเดินตามคนนำทางตาบอดต้องหยุดและฟังโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆของเราที่ดุดลอยอยู่บนนั้นพระบิดาทรงเปิดมิติให้แล้วท่านต้องตั้งใจฟังนะเพื่อประโยชน์ของท่านจะได้ไม่เข้าใจผิดอีกจะได้ไม่หลงทางอีกแม้กระทั่งพี่ๆน้องๆในนรกะหรือในนรกซึ่งหยุดการถูกกระทำทุกทรมานเพื่อชำระจิตวิญญาณให้ใสชำระจิตวิญญาณให้สวยเนี่ยท่านต้องฟังสำคัญมากเราบอกแล้วเอาทีเด็ดๆมาไว้ตรงกลางบ้างตรงท้ายๆบ้างตอนต้นไม่ค่อยมีอะไรเด็ดยกเว้นอาหารเจอาหารผักอาหารมังสวิรัตแล้วก็มีเสื้อ2ตัวใช่ไหมสีขาวกับสีเหลืองมัสตาร์ดที่ท่านจะต้องแสดงสัญลักษณ์ของการเป็นครอบครัวจิตจักรวาลนะมีเครื่องหมายพระบิดาอยู่ด้วยนะอนุตตรธรรมเรื่องขันธ์5เราขออนุญาตอัญเชิญธรรมจักรที่ศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อทำให้มันศักดิ์สิทธิ์กว่าเดิมเป็นธรรมจักรยุคพลังงานใหม่ไม่ใช่ยุคพลังงานเก่าที่หมุนผิดอันนี้ธรรมจักรเนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ธรรมจักรที่เป็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่ใช่คนละเรื่องเลยนะอ่ะประการที่1ขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนเราพูดซ้ำปิดท้ายไม่อธิบายนะฮะอนุตตรธรรมเรื่องขันธ์5ถ้าอยากให้รออธิบายวันหน้าถ่ายภาพนี้ไว้เต็มจอเมื่อครบแล้วบอกเราว่าวันหน้าอยากให้พระบิดาทรงพระเมตตาขยายความให้ลูกๆฟังขันธ์5ไม่ใช่ตัวตน2ขันธ์5ไม่ใช่ตัวทุกข์3ขันธ์5ไม่ใช่ชีวิต4ขันธ์5เป็นของจิตหยาบไม่ใช่ของจิตวิญญาณขันธ์5เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของจิตหยาบในการทำหน้าที่เพื่อจะให้บรรลุภารกิจของจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ขันธ์อาสามาเกิดโอเคขันธ์5เป็นของจิตหยาบไม่ใช่ของจิตวิญญาณที่ท่านพยายามจะดับมันและจะทำให้จิตวิญญาณของท่านดับไปด้วยนะข้อ5ขันธ์5ไม่ต้องไปหาทำไม่ต้องไปหาดับมันให้เสียเวลาเป็นพรรษาเป็นปีเป็นภพชาติเพราะขันธ์5ของท่านมันจะดับเองเมื่อตายทิ้งกายสังขารไปตายร่างกายสลายไปขันธ์5จะสลายไปด้วยเมื่อกับจิตหยาบอ่ะจิตหยาบก็สลายไปกับขันธ์5ขยานสลายตัวไปเสื่อมสลายไปกับกายสังขารด้วยเพราะขันธ์5เป็นกลุ่มพลังงานที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาให้เป็นจิตหยาบเพื่อมีทั้งหมด189กลุ่มในการทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณให้มีตัวตายตัวแทนเพราะฉะนั้นเวลากายหยาบตายจิตหยาบมันก็ตายไปด้วยขันธ์5ก็ดับไปด้วยไม่ต้องไปหาทำแต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องมีขันธ์5ให้ใช้ใหม่โอเคไหมครับพี่น้องครับนี่คืออนุตตรธรรมเรื่องขันธ์5พี่ๆน้องๆครับกระบวนการของขันธ์5ที่เราพูดมาทั้งหมดเรามีภาพให้ท่านดูเพื่อบันทึกไว้ในความทรงจำรูปเวทนาสังขารแล้วก็พลังงานพลังงานก็คือวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันในขันธ์5กระบวนการของขันธ์5พลังงานที่ว่านี้ก็คือเราต้องหมุนกงจักรถ้าหมุนกงจักรมันก็จะเป็นพลังงานกรรมที่มันเป็นลบเขาเรียกว่ากรรมจักรถ้ามันหมุนถูกต้องด้วยความรักมันก็จะเป็นธรรมจักรนี่คือกระบวนการของขันธ์5ที่ท่านทั้งหลายต้องรู้กรรมจักรคือกงจักรเรื่องสุดท้ายเรื่องใหญ่ในวันนี้กรรมจักรคือกงจักรท่านต้องรู้กรรมจักรที่ท่านหมุนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมุนผิดแล้วก่อให้เกิดพลังงานกรรมที่เป็นขยะที่รกโลกที่โลกไม่ต้องการและไม่ใช่หน้าที่ของจิตวิญญาณจะต้องมาเอาความที่เป็นลบเนี่ยจากจิตหยาบเองเนี่ยเหวี่ยงออกมาให้โลกเหวี่ยงออกมาให้เพื่อนมนุษย์โกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทลุ่มหลงงมงายอะไรทั้งหลายหมุนกรรมจักรเท่านั้นนะมันกรรมจักรคือกงจักรถามว่าถ้ามันเป็นกงจักรเนี่ยจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำให้สิ่งที่เรากล่าวพระบิดากล่าวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรประการที่หนึ่งครับกงจักรที่เกิดจากกรรมจักรในการหมุนของท่านมันจะทำให้อะไรจิตหยาบของท่านจะต้องเผชิญกับกฎแห่งกรรมจิตหยาบของท่านจะเผชิญกับกฎแห่งกรรมโดยมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่เบื้องหลังซึ่งจิตหยาบรับกรรมจิตวิญญาณก็รับด้วยนั่นแหละแต่จิตหยาบมันตายก่อนเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณก็เอากรรมที่รับนั้นไปรับผิดชอบจิตหยาบจะเผชิญกฎแห่งกรรม 1. ทำสิ่งใดจะได้รับสิ่งนั้นจิตหยาบทำสิ่งใดจะได้รับสิ่งนั้นในความเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตของท่าน 2. ตัดสินใจผิดต้องตัดสินใจใหม่ถ้าตัดสินใจผิดต้องตัดสินใจใหม่นี่คือกฎแห่งกรรมอย่างที่3กระทำผิดจะต้องแก้ไขใหม่ถ้าทำผิดต้องแก้ไขใหม่
ให้มันถูกต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดแต่จิตหยาบเป็นจิตดวงใหม่นะในภพชาติใหม่นะในดวงนี้ก็จะต้องรับกรรมที่ตัวเองก่อไว้แต่พอตายไปจากการเป็นมนุษย์เนี่ยผู้ที่จะรับผลกรรมทั้งหมดคือจิตวิญญาณโอเคไหมนะประการที่4ฝากรอยแค้นไว้ถ้าฝากรอยแค้นให้กับใครไว้จักต้องถูกใครคนนั้นชำระแค้นนี่คือกรรมจักรที่มันจะหมุนกลับเวียงกรรมจักรใส่คนอื่นก็จะเวียงกรรมจักรนั้นใส่กลับมายังเรากรรมจักรยี่ห้ออะไรกรรมจักรที่คืนกลับมาก็เป็นยี่ห้อนั้นมันเหมือนบูมแรงเลยพี่น้องครับนี่คือเราพูดคร่าวๆนะเพราะเวลาน้อยวันหน้าค่อยๆแทรกซึมให้ท่านฟังจิตหยาบจะเผชิญกฎแห่งกรรมนั้นอย่างแรกที่เป็นกรรมจักรที่เกิดมันเป็นกงจักรท่านหมุนกรรมจักรมันก็จะเกิดกงจักรก็คือกงจักรเอาไว้ทำร้ายตัวท่านเองนั่นแหละประการที่2คือจิตวิญญาณจะเผชิญสังสารวัฏการเผชิญสังสารวัฏก็คือ1ต้องย้อนกลับมาเกิดใหม่2ต้องตกชั้นมาเกิดเป็นสัตว์โลก3ต้องหลุดลอยไปเกิดบนสวรรค์มายาและ4ต้องหลุดลงไปเกิดในขุมนรกทั้งหมด4อย่างนี้ก็คือกงจักรที่มันสะท้อนกลับมาหาเจ้าตัวที่หมุนกรรมมาจากอยู่ที่ว่ากรรมที่ท่านก่อนั้นมันเป็นกรรมอะไรแบบไหนอย่างไรแต่มันก็อยู่ใน4ข้อนี้วันหน้าถ้าอยากรู้ลึกๆเวลามีเวลาว่างเราก็จะหาทำก็คือจะมาคุยเรื่องพวกนี้มาคุยเรื่องพวกนี้กันต่อโอเคประการต่อมาครับกรรมจักรคือกงจักรโลกจะเผชิญกับภัยพิบัติโลกนี้จะเผชิญกับภัยพิบัติ1เกิดแผ่นดินสะเทือนกงจักรเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนาะมันก็จะสั่นเสียแล้วกระจายเป็นวงใช่ไหมเดี๋ยวเรามีรูปให้ดูแผ่นดินสะเทือนแผ่นน้ำสะเทือนแผ่นฟ้าสะเทือนแผ่นจักรวาลสะเทือนทั้งหมด4อย่างมันจะเป็นกงจักรหมุนสะท้อนย้อนกลับมาหามนุษย์แผ่นดินสะเทือนก็เกิดขึ้นเฉพาะในโลกแผ่นดินประเทศไหนแผ่นดินทวีปไหนสั่นสะเทือนคนส่วนใหญ่สั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรมากกงจักรที่เป็นแผ่นดินสะเทือนแผ่นน้ำสะเทือนแผ่นฟ้าสะเทือนแผ่นจักรวาลสะเทือนมันก็จะสะท้อนกลับไปหาคนในบนพื้นแผ่นดินนั้นประเทศนั้นพิกัดนั้นที่รุนแรงโอเคเราพูดแค่นี้นะเรามาดูกันครับท่านเห็นไหมภาพแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวมันสั่นสะเทือนที่เขาบอกว่ามีจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเห็นไหมฮะมันจะไหวเป็นวงกระจายการเป็นวงกระจายและทำลายล้างเนี่ยเรียกว่ากรรมจักรหรือกงจักรได้ไหมครับมันเป็นกรรมของมนุษย์ที่อยู่บนพื้นแผ่นดินตรงนั้นนะแผ่นดินตรงนั้นมีคนทำผิดขี้ชั่วจิตสำนึกต่ำตมต่ำซามมากเท่าไหร่มันก็จะไปสั่นสะเทือนบริเวณนั้นแล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตแผ่นดินสุดแผ่นดินยุบแผ่นดินแตกแผ่นดินแยกแผ่นดินหายคนหายเอาหยาบๆนะวันหน้าค่อยว่าลึกๆทุกวันนี้เกิดไหมแผ่นดินไหวถึง6ถึง8แล้วอะริกเตอร์เนี่ยนี่แสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยหมุนกรรมจักรมากกว่าธรรมจักรและหมุนแรงขึ้นทุกวันใจร้ายไม่มีความรักไม่มีความเมตตาไม่เข้าใจว่าธรรมจักรคืออะไรกรรมจักรคืออะไรไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องอนุตตรธรรมเชื่อแต่คัมภีร์เชื่อแต่ตำราที่ตัวเองยึดติดเชื่อแต่พระศาสดาที่ตัวเองยึดติดมันเลยไม่รู้เรื่องพวกนี้ต่อมาครับกงจักรอีกแบบหนึ่งที่ท่านจะได้รับเพราะมันจะสะท้อนกลับมาหามนุษย์คือพายุหมุนเมื่อพายุหมุนมาแน่นอนครับมันพาน้ำมาด้วยจะเกิดอุทกภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลันใช่ไหมประเทศไทยเราตอนนี้ก็โดนละทั้งที่กรรมจักรที่หมุนนั้นเป็นลูกเล็กๆนะเป็นกรรมจักรที่อื่นนะและปลายหางมันปลายแถวมันมาโดนเราอีกวันสองวันเนี่ยไม่เกินสัปดาห์ก็เตรียมน้ำท่วมต่อได้ครับพี่น้องครับยังมีมาอีกสองสามลูกครับนะน้ำท่วมอุทกภัยที่ไหนไม่เคยท่วมมันจะท่วมที่ไหนท่วมแล้วมันจะท่วมอีกรอฟังผลถ้าพวกเรายังหมุนกรรมจักรกันไม่เลิกและไม่พยายามเข้าใจธรรมจักรที่เราพูดยังมัวแต่พยายามจะไปดับขันธ์นะเพื่อจะไม่หมุนธรรมจักรแล้วก็ยังหมุนกรรมจักรด้วยจะทำลายขันธ์ห้าชิงด้วยมันเลยเกิดแต่กงจักรครับภัยพิบัติจึงเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกไม่เว้นแม้กระทั่งแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่ควรจะสงบและบริสุทธิ์ด้วยซ้ำใช่หรือไม่เห็นไหมน่ากลัวไหมตาพายุนั่นใช่ไหมภูเขาไฟปะทุหรือระเบิดท่านดูสินะมันสั่นสะเทือนมาตั้งแต่ในแกนโลกเลยนะครับแล้วก็มาสั่นสะเทือนบริเวณปากปล่องภูเขาไฟตอนนี้ยังปะทุนะเราลากคำว่าระเบิดเอาไว้วันสุดท้ายของการชำระโลกภูเขาไฟทุกลูกที่มีอยู่แล้วและมีใหม่มันจะปะทุแล้วระเบิดครับ
มันจะดังกว่าทุกวันนี้ครับแล้วระเบิดนี่ภูเขาทั้งลูกแตกกระจายแผ่นดินสะท้านสะเทือนนี่มาจากกรรมจักรทั้งนั้นครับหรืออีกอันนึงครับคลื่นยักษ์สึนามิมันเงียบไปนานแล้วนะครับระวังนะฮะเผลอเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็เกิดคลื่นยักษ์สึนามิเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรแล้วแผ่นดินไหวเป็นลักษณะในแนวดิ่งครับขึ้นๆลงๆอย่างนี้ครับทำให้เกิดคลื่นสึนามิเป็นคลื่นวงกลมครับคลื่นสึนามิคือคลื่นวงกลมแล้วก็ในช่วงชำระโลกวันหน้าเราค่อยอธิบายให้ฟังมันจะเกิดอะไรครับจะเกิดคลื่นยักษ์ไซโคลนสึนามิเนี่ยมันเป็นวงที่ก้นมหาสมุทรแต่คลื่นยักษ์ไซโคลนเนี่ยมันจะเกิดบริเวณพื้นผิวของมหาสมุทรเช่นอุกกาบาตตกกระแทกโครมลงไปในมหาสมุทรมันจะเกิดคลื่นเป็นวงกลมกระจายไปโดยรอบต่อไปนี้ไม่รู้แล้วว่าแผ่นดินโลกอยู่ตรงไหนทวีปไหนครับถ้าติดกระชายฝั่งทะเลอันนั้นนะครับมันเป็นคลื่นที่กระจายเป็นวงครับไม่ใช่เหมือนกับคลื่นนะคลื่นที่เป็นวงแบบใต้ทะเลที่มันเป็นคลื่นหน้ากระดานที่เขาเรียกว่าคลื่นฮาร์เบอร์นะสึนามิก็แปลว่าคลื่นชายคลื่นอะไรคลื่นท่าเรือครับฮาร์เบอร์นะสึนามิคลื่นท่าเรือคือมันจะคลื่นมาทำลายบริเวณท่าเรือเขาเรียกว่าสึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นคลื่นที่สั่นสะเทือนเป็นวงกลมอยู่ที่ก้นมหาสมุทรเกิดจากแผ่นดินไหวทำให้น้ำกระเพื่อมเป็นวงกว้างแต่ถ้าเป็นคลื่นยักษ์ไซโคลนเนี่ยมันเกิดจากปฏิบัติการหลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นคืออุกกาบาตจะตกลงมากระแทกมหาสมุทรก้อนใหญ่บ้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1กิโลเมตรนี่ก็ดูไม่จืดแล้วครับมันเกิดแน่พี่น้องครับถ้ายังชั่วกันอยู่แบบนี้ยังมีจิตสำนึกต่ำซ้ำกันอยู่อย่างนี้ครับพระบิดาก็ทรงช่างเทคนิคหรือพระบิดาก็ไม่สามารถจะทัดทานไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมนุษย์ทำกันเองแต่ท่านไม่ต้องกลัวครับเป็นสิทธิจักรวาลพันแท้และปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์ทุกประการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอย่างนั้นก็เทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์ซึ่งเป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราพร้อมจะกางปีกปกป้องพวกท่านอยู่แล้วถ้าเป็นคนดีพระบิดาก็ทรงเมตตาพี่ๆน้องๆครับตะกี้เราพูดถึงมาตอนต้นชั่วโมงพูดถึงพายุหมุนแซมนะท่านดูหน้าตาของแซมนะหน้าตาแบบนี้ครับพี่น้องครับหน้าตาของแซมจะเป็นแบบนี้นะก็คือเป็นไง มีเส้นรัศมีนะ205ไมล์ถ้าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางก็เอา2คูณนะครับมีพื้นที่ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรตอนนี้กินบริเวณกว้างมากลูกนี้ต้องคอยติดตามนะแซมนะฮะว่าตอนนี้เป็นไซโคลนนะตอนนี้เป็นเฮอริเคนต่อไปจะเป็นอะไรครับนะความแรงของมันตอนนี้ระดับ4กำลังนะอยู่ห่างจากเบอร์มิวดาในประมาณ200ไมล์ก็คิดคำนวณเอานะครับพี่น้องครับนะให้ขยับสักนิดหนึ่งก็ได้ครับพายุหมุนในชื่อแซมนะครับพี่น้องครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ล่วงเลยเวลามา1ชั่วโมงเต็มๆในบทเรียนที่ชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นใครพี่น้องๆครับหวังอย่างยิ่งว่าในการที่ท่านทั้งหลายรวมทั้งพี่ๆที่หลุดลอยไปอยู่บนสวรรค์มายารวมทั้งพี่ๆน้องๆที่ลงไปรักษาตัวรักษาจิตวิญญาณที่เสียสมดุลเพราะจิตหยาบมันเหลวไหลเนี่ยอยู่ในนรกเนี่ยท่านได้ฟังพระโอวาทของพระเจ้าพระโอวาทพระบิดาในค่ำคืนนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนะจงถ่อมตนถ่อมใจและน้อมกราบพระบาทขอบพระทัยพระองค์นะเพราะว่าเราเองที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็เพิ่งรู้หลายอย่างที่พระองค์ทรงสื่อสดๆมาเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยขณะที่เราเตรียมแผ่นใสเตรียม PowerPoint ให้ท่านได้ฟังต้องกราบพระบาทพระบิดาพร้อมๆกันกับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับด้วยคุณูปการที่พระองค์ทรงรักพวกท่านทรงพยายามให้เราเนี่ยได้กล่าวและเราขอพระองค์ว่าเราจะไม่พูดเรื่องพวกนี้ในตอนต่อแบ่งเป็นภาค2ภาค3ถ้าพูดเรื่องขันธ์5พวกนี้ต้องพูดเรื่องใหม่เรื่องอื่นที่เกี่ยวกับขันธ์5ให้มันจบในตอนนี้เวลาศึกษาแล้วมันเหมือนกับอยู่ในคัมภีร์เล่มเดียวกันเนี่ยมันง่ายในการศึกษานะหวังว่าพี่ๆน้องๆทุกคนจะต้องเป็นแกะที่แกะไม่ยากที่เราจะแกะนะแกะไม่ยากเป็นเจ้าสาวที่ไม่ดื้อเป็นเจ้าสาวที่มีน้ำมันในตะเกียงคือไม่โง่แล้วก็พร้อมที่จะก้าวตามเราเพื่อกลับไปกราบพระบาทพระบิดาในสภาวะของการหลุดพ้นและมีสิ่งใดที่เคยทำผิดบาปมี mindset อะไรที่ไม่ดีปรับปรุงแก้ไขตัวท่านเองซะอย่าไปยึดติดครับเอาความรู้ใหม่เข้าไปและเอาไปปฏิบัติความสำเร็จสำหรับท่านเกิดแน่ในชาตินี้พบชาติสุดท้ายเนี่ยถ้าต้องการจะหลุดพ้นกลับบ้านท่านทั้งหลายจะปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงเพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในขณะนี้และจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่ในกำมือของพี่ๆน้องๆของเราที่เป็นช่างเทคนิคของเราในการจะปฏิบัติการจะให้จิตวิญญาณหรือมนุษย์คนไหนนะคัดไว้
จะคัดคนไหนไว้จะคัดคนไหนทิ้งก็คือไม่คัดจะเอาปลาขึ้นมาจากน้ำก็แปลว่าคัดไว้ไอ้ตัวที่ไม่เอาขึ้นมาขึ้นเรือก็คือไอ้ตัวที่จะคัดทิ้งท่านรู้แล้วว่าท่านต้องเป็นปลาประเภทที่หายใจด้วยปอดแต่ถูกคัดไว้เนี่ยท่านต้องรู้ว่าท่านต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะอย่างน้อยๆเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาในเราขอบคุณน้องบุญธรรมและกราบขอบพระทัยพี่ๆช่างเทคนิคที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกที่ช่วยทำให้การถ่ายทอดสดสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลในระบบจิตสู่จิตระหว่างเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้ราบรื่นมาตลอดขอบพระทัยพี่ๆทุกคนขอบคุณน้องบุญธรรมนะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่รับฟังอย่างตั้งใจหลับบ้างตื่นบ้างหรือตื่นตลอดนะด้วยอนุสงฆ์ทั้งหมดที่ท่านทำอานิสงส์ทั้งหลายขอให้ท่านเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณมีความแคล้วคลาดปลอดภัยและเป็นหนึ่งในดวงจิตวิญญาณที่พระบิดาหรือพระเจ้ารวมทั้งช่างทิ้งนิ้งของเราจะคัดท่านไว้และขอให้ปลอดภัยจากโควิดจำไว้นะอย่าพึ่งใครเกี่ยวกับโควิดเนี่ยให้พึ่งตัวเองอย่างเดียวท่านรอดแน่นอนราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2564เป็นวันที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะทำหน้าที่นำเอาขนมปังของพระบิดาหรือขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้ามาฝากมาแจกจ่ายแก่พี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมโลกเสรีและพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้ร่วมอนันตจักรวาลอยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดาด้วยกันอีกวาระหนึ่งในการสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าครั้งนี้เป็นครั้งที่355เป็นประจำทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้ก็เป็นฤกษ์ดีฤกษ์พิเศษที่เราจะมาคุยกันในเรื่องสบายๆ สื่อกับพระบิดาในเรื่องเบาๆเพราะว่าที่บอกว่าเบาๆเนี่ยเนื่องจากท่านต้องใช้ความคิดใช้ปัญญาเหมือนกันในการเรียนรู้ในการเฝ้าฟังพระโอวาทเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าท่านทั้งหลายมีสมองแค่2 ซี่คือซีกซ้ายกับซีกขวาแต่สิ่งที่เรานำมากล่าวต่อท่านทั้งหลายนั้นเป็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังของอนันตจักรวาลเป็นความจริงของพระเจ้าเป็นความจริงของพระผู้สร้างเป็นความจริงของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณที่ไม่มีใครสามารถจะล่วงรู้ด้วยตัวเองได้ยกเว้นจะเป็นผู้ที่พระบิดาทรงมอบหมายให้เดินทางเข้ามาจุติเป็นมนุษย์มาเป็นพระบุตรเอกเช่นเราเนี่ยหรือมาเป็นพระอนุตตรธรรมาจารย์ของท่านทั้งหลายเท่านั้นที่จะสามารถกล่าวความจริงเหล่านี้ให้ท่านฟังได้เนื่องจากว่าเป็นความจริงที่ไม่ว่าจะเป็นองค์สัพพัญญูหรือเป็นรูปธรรมใดก็ตามฉลาดหรือมีพระปรีชาญาณปราดเปรื่องเพียงใดก็ตามแต่จะไม่สามารถใช้สมอง2 ซี่คิดรู้เองได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็บังเอิญมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ด้วยมนุษย์ทุกคนโดยจิตหยาบซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นต้องรู้ถ้าไม่รู้เนี่ยแผนการในการที่พระบิดาทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งมาเกิดเป็นตัวตนแก่นแท้ในร่างของคนคออยากสักแต่ว่าคนแล้วจะต้องพยายามคนตนเองให้เป็นมนุษย์โดยจิตหยาบจะต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่คนตัวเองก็คือจิตหยาบกับกายหยาบเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ซึ่งอาสามาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่จะต้องเข้าถึงความจริงตรงนี้ให้ได้โดยใช้สมอง2 ซี่เนี่ยฟังพระโอวาทของพระบิดาฟังความจริงที่พระบิดาให้เราสื่อพระโอวาทมากล่าวให้ฟังแล้วใช้สมองซีกขวาซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างจินตภาพคิดตามความจริงที่เรากล่าวแล้วก็ใช้สมองซีกซ้ายวิเคราะห์แยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอย่างไรเพื่อทำความเข้าใจไม่ใช่มาคิดด้วยความรู้สึกว่าฟังปุ๊บแล้วฉันจะเชื่อหรือฉันจะไม่เชื่อนั่นเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ฉลาดเพราะว่าการที่เราฟังความรู้ใหม่ใดๆฟังปั๊บและพยายามจะถามตัวเองว่าตัวเองเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งที่หูตัวเองได้ยินครูคนหนึ่งเขาพูดเชื่อหรือไม่เชื่อจากตัวอักษรนะที่อยู่ในตำราหรืออยู่ในพระคัมภีร์ดูแล้วเนี่ยถามหาความรู้สึกอย่างเดียวว่าน่าเชื่อไหมหรือไม่น่าเชื่อถ้าน่าเชื่อก็เชื่อถ้าไม่น่าเชื่อก็ไม่เชื่อนะอันนี้ไม่ได้ใช้กึ๋นเลยใช้แต่ความรู้สึกนะฮะมันในการมาเฝ้าฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมันเป็นการมาสร้างประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในนามของจิตวิญญาณของตัวท่านเองด้วยและมาใช้ช่วงเวลา4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทขณะที่ท่านฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อยกระดับจิตยกระดับสภาวะจิตในการสั่นสะเทือนจิตเนี่ยถ้าสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกสูงมากเท่าไหร่พลังอำนาจทางจิตซึ่งพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าฌานนะฮะซึ่งเป็นการให้ความหมายของการที่มนุษย์คนนั้นเนี่ยมีพลังอำนาจทางจิตสูงทางด้านบวกเนาะก็แสดงว่ามีฌานสูงนั้นในระหว่างที่ท่านมาฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่ฟังเรากล่าวให้ท่านฟังจิตของท่านก็จะต้องได้รับการกระตุ้น
ด้วยองค์สัจธรรมซึ่งเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถคิดรู้เองได้แต่เราจะนำมาเล่าให้ท่านฟังโดยการสื่อจากพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนลงมาท่านต้องคิดตามให้เป็นภาพนี่คือวิธีการศึกษาและเรียนรู้นะในขณะที่ท่านฟังจิตจักรวาลอ่านโลกไม่ว่าจะเป็นตอนที่355ในครั้งนี้หรือครั้งไหนๆในอดีตที่สื่อไว้เราก็อยากจะเรียนพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายว่าในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราในภพชาติเนี้ยขณะที่เราทำหน้าที่ถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลมาสู่มนุษย์โลกนั้นนะหลายคนก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยเรามาทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างไรนะบางทีไม่รู้และไม่ถามนะอย่างเช่นเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนเข้ามาก้าวล่วงเราแล้วก็ก้าวล่วงพระบิดาด้วยก้าวล่วงอย่างไม่มีกลิ่นเลยนะน่าเกลียดมากๆนะครับเราก็เลยใช้อารัมภบทระหว่างที่เผาหัวเนี่ยนะเล่าให้ท่านฟังนิดหนึ่งนะครับนะว่าตัวเราเนี่ยท่านรู้จักเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์ไหมนะท่านรู้จักไหมเนี่ยนะเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์รูปร่างหน้าตานะที่สร้างเป็นมายาเอาไว้ท่านเห็นนะก็มีแบบนี้ครับนะเทพเจ้าแห่งอาคีชื่อว่าฟีนิกซ์เบิร์ดเป็นนกฟีนิกซ์ครับพี่น้องครับนะเป็นนกฟีนิกซ์ถามว่านกฟีนิกซ์เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเราเราก็เล่าให้ท่านฟังคล้ายๆตำนานนิดหนึ่งก็ได้ว่าเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์นั้นเป็นนกของพระบิดาเป็นนกสวรรค์นะสวรรค์นี่คือสวรรค์ของพระบิดานะไม่ใช่สวรรค์ของเทพเทวดาที่เป็นเทพเทวดานะแล้วก็ล่องลอยอยู่ในอนันตจักรวาลไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นเทพเจ้าเป็นลอร์ดออฟเดอะเฟลมนะเป็นเทพเจ้าแห่งอาคีนะซึ่งมีที่มาว่านกชนิดนี้ไม่มีวันตายถ้าตายแล้วก็สามารถจะฟื้นคืนชีพเองมาได้เป็นนกพิเศษที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นเอาไว้ให้บินเข้าออกระหว่างอนันตจักรวาลซึ่งมีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีแล้วก็บินรี่ตรงมายังดาวเคราะห์โลกเสรีในยุคใดๆก็ตามที่เป็นยุคที่สำคัญในยุคใดก็ตามที่ดวงจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระบุตรเนี่ยแบ่งภาคออกมาเป็นพระจิตเพื่อที่จะอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเดินทางเข้ามาจุติยังดาวเคราะห์โลกเสรีเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาทำหน้าที่เป็นพระบุตรเอกนกฟีนิกซ์เป็นนกสวรรค์เป็นนกของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นนกชนิดเนี่ยเมื่อถึงกำหนดเวลาที่อยู่ในระบบโลกหรืออยู่ในจักรวาลอันไพศาลเนี่ยเมื่อหมดหน้าที่ในการที่จะมากางปีกปกป้องคุ้มครองคนดีให้รอดพ้นจากคนพาลปกป้องคนดีๆที่เป็นลูกแกะที่น่ารักของพระบิดาหรือของพระเจ้าให้รอดพ้นจากภัยพานจากอันตรายทั้งปวงเมื่อหมดหน้าที่นะนกฟีนิกซ์ซึ่งเป็นนกของพระบิดาหรือนกของฟ้าสวรรค์เนี่ยก็จะมีไฟลุกขึ้นมาท่วมตัวเลยแล้วก็เผาไหม้กายหยาบหรือกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของนกฟีนิกซ์เนี่ยจนกลายเป็นเท่าฐานแล้วก็เมื่อเป็นเท่าฐานแล้วก็จะสามารถรวมตัวกันโดยเอาเท่าฐานนะที่กองอยู่กับพื้นเนี่ยนะมารวมตัวกันแล้วอุบัติขึ้นมาเป็นนกฟีนิกซ์ที่มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนที่จะอุบัติขึ้นและมีชีวิตนั้นนกฟีนิกซ์ตัวเนี้ยจะต้องรีบบินไม่ว่าจะไปกลายเป็นอัคคีนะลุกเป็นไฟลุกเป็นอัคคีลุกเป็นเพลิงแล้วเผาผลาญสรีระสังขารของตัวเองจนหมดเหลือแต่เท่าฐานแล้วพอรวมตัวขึ้นมาเป็นนกฟีนิกซ์ขึ้นมาใหม่ตอนนั้นไม่มีอย่างเช่นในภาพในแบ็คกราวด์ในจอเนี่ยนะมีไฟกำลังลุกแต่จริงๆแล้วเมื่อฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่จะไม่มีไฟลุกครับแต่วันที่ฟื้นคืนชีพนั้นจะต้องรีบโบยบินมาทางทิศตะวันออกเราพูดคำว่ามาทางทิศตะวันออกเพราะพระบิดาให้เรากล่าวว่าดาวเคราะห์โลกเสรีตรงพิกัดของประเทศไทยที่เรากำลังสื่อพระโอวาทออกอากาศให้ท่านฟังนี่คือทิศตะวันออก
นกฟีนิกซ์นกสวรรค์รูปธรรมเนี้ยจะต้องรีบบินมาให้ทันก่อนฟ้าสว่างจะต้องรีบบินมาให้ทันก่อนฟ้าสว่างเพื่อที่จะให้ร่างกายของฟีนิกซ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นเทพเจ้าแห่งอัคคีเพื่ออะไรครับเพื่อมารับแสงแรกแห่งพระสุริยะเพื่อบินมารับแสงแรกแห่งพระสุริยะเพราะพระสุริยเทพหรือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนกฟีนิกซ์จะต้องรีบโบยบินมาก่อนฟ้าสว่างเพื่อมารับแสงแรกจากพระสุริยเทพในการที่จะชาร์จพลังของตัวเองเพื่อคืนสู่การเป็นเทพเจ้าแห่งอัคคีเป็นเทพเจ้าแห่งพระสุริยะที่อยู่ในสองมิติคือมิติทางจิตวิญญาณและมิติโลกทางกายภาพประเทศไทยเนี่ยขณะที่เรากำลังนั่งสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าเนี่ยคือทิศตะวันออกถามว่าเราเล่าทำไมเรากำลังบอกท่านว่าเราเดินทางเข้ามาสู่ระบบโลกมาจุติเป็นมนุษย์เป็นพระบุตรเอกบนโลกเสรีเพื่อมาพาลูกแกะของพระเจ้าแกะแคะแซะแงะที่มันยึดติดอยู่กับโลกด้วยความไม่ฉลาดเนี่ยด้วยความไม่รู้เนี่ยแล้วก็อย่างเช่นราย 2-3 วันที่เข้ามาก็คือด้วยความโง่ของมันเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ท่านฟังนะเพราะหลายคนไม่ค่อยได้เข้าห้องเรียนวิสุทธิปัญญาเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในห้องเรียนนะฮะพอมาฟังสื่อพระโอวาทกูว่าอาทิตย์นึงวันเสาร์ 3:00 นครึ่งกูฟังครั้งเดียวกูพอแล้วพอนะในวันเวลาปกติในห้องเรียนใน Facebook ใน YouTube ไม่ค่อยได้เข้าไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นไม่ค่อยแสดงตนไลฟ์นะฮะก็มันเรื่องของท่านนะเราไม่ว่าท่านขยันมากขยันน้อยแต่ท่านมาฟังโอวาทสดๆเฉพาะวันเสาร์ 3:00 นครึ่งมันไม่พอนะฮะเราก็ได้เดินทางจิตวิญญาณของเราก็เดินทางเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอัคคีที่ใช้พระนามว่า Phoenix Bird ซึ่งเป็น Lord of Flame นะตอนนี้เข้าใจหรือยังสมัยก่อนที่จะมีอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาจุติในชาตินี้นะเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์เนี่ยได้สลายร่างด้วยอัคคีสลายร่างตัวเองด้วยอัคคีเผาผลาญตัวเองทั้งหมดกลายเป็นเท่าฐานและพออุบัติขึ้นมาใหม่นะฮะในสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าพออุบัติขึ้นมาใหม่ปั๊บฟีนิกซ์เบิร์ดตัวเนี้ยนกรูปธรรมเนี้ยนกสวรรค์นกของพระบิดาเนี่ยก็รีบโบยบินมารับแสงแรกของดวงอาทิตย์บนโลกเสรีนี้แต่ไปรับนะเอารูปธรรมเนี่ยไปรับแสงแรกที่บริเวณพิกัดที่ตั้งของประเทศอียิปต์บินไปรับแสงแรกของดวงอาทิตย์ฟีนิกซ์เบิร์ดในยุคที่แล้วไปรับแสงแรกที่อียิปต์พระอียิปต์ตอนนั้นก็มีกษัตริย์มีความรุ่งเรืองมีอะไรต่างๆที่เป็นตัวแทนของโลกในมิติทางพลังงานและในมิติโลกทางกายภาพได้มาฟื้นคืนชีพที่หนึ่งนะแล้วก็ท่านจะสังเกตเห็นด้วยว่าองค์เยซูคริสต์ท่านก็ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกในยุค 2,000 กว่าปีก็ในยุคไล่ๆแถวๆนั้นนะครับมันในชาตินี้เราก็มาพร้อมกับฟีนิกซ์เบิร์ดและเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์หรือ Lord of the Flame Lord the Lord of the Flame หรือ Lord of the Flame เทพเจ้าแห่งอัคคีเทพเจ้าแห่งไฟเราก็มาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอัคคีเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมากางปีกฟีนิกซ์เบิร์ดนะฮะมากางปีกปกป้องคุ้มครองลูกแกะที่น่ารักเจ้าสาวที่น่าเอ็นดูเจ้าสาวที่ไม่หลงตัวเองของเจ้าบ่าวและก็รอคอยเจ้าบ่าวกลับมาซึ่งทุกวันนี้ก็พยายามแหงนคอตั้งบ่าที่มองหาว่าผู้ที่เคยให้สัญญาว่าจะกลับมาช่วยแล้วหลายคนเข้าใจผิดกับจะกลับมาไถ่บาปให้ก็แปลว่านะจะกลับมาเพื่อแบกรับเวรรับกรรมที่ตัวเองทำให้เพื่อตัวเองก็จะได้เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์จะกลับไปกราบพระบาทพระบิดาหรือกลับไปกราบพระเจ้าได้ชื่อกันแบบโง่ๆเนี่ยเหมือนอย่างไอเวนที่ขอโทษเหมือนอย่างเรียกว่าไอเวนกับไอเวนนะครับนะเข้ามาเมื่อ2วันก่อนเข้ามาก้าวล่วงในห้องเรียนเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าสั้นๆให้ฟังแต่พูดเรื่องเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ก่อนเพราะหลายคนอยากรู้เราก็เลยบอกว่านี่ไงเพราะหลายคนสงสัยเราเคยทำนะการ์ดสีแดงนะแล้วก็ล็อกเก็ตนะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เอาไว้ใช้เพราะบางทีเราก็ต้องพึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่พึ่งทางจิตทางใจด้วยเหมือนกันนะสำหรับมนุษย์โลกเนี่ย
เราเลยทำสิ่งยอมทำสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเวลานั้นท่านก็บริจาคปัจจัยมาเพื่อช่วยสมทบทุนสนับสนุนในการดำเนินการในโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมบ้านหลังสุดท้ายของจิตวิญญาณของมนุษย์แห่งโลกเสรีก่อนที่จะเดินทางผ่านด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติของอนันตจักรวาลเพื่อจะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตารอคอยจิตวิญญาณของท่านอยู่ 60,000 กว่าปีมาแล้วขณะที่หลายคนก็ลืมพระองค์ไปแล้วด้วยซ้ำจนทั้งหลงผิดคิดว่านะเมื่อตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกก็คือการหายสาบสูญไปนิพพานแบบตานยอดด้วนโดยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองหายไปไหนแค่ดับขันห้าได้ก็จบก็เจ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นความเชื่อเป็นความคิดที่ผิดมากนะเราก็เลยบอกว่าในสมัยองค์เยซูคริสต์นั้นเรื่องฟีนิกซ์เบิร์ดหรือเรื่องเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์นั้นมีบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์แต่ดันกลายเป็นเรื่องเล่าเหมือนเรื่องเล่าในตำนานเพราะว่ามันเป็นการฉลาดที่จะไม่ให้คนหลงยึดติดว่าเรื่องที่เล่านี่คือความจริงก็เลยเล่าไว้เป็นตำนานว่ามันเป็นอย่างนี้การที่ร่างกายเนี่ยถูกเผาไปบนเชิงตะกอนก็เหมือนกับว่าเป็นเพลิงหรือเป็นอัคคีที่เผาสรีระจนหายไปนะเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาตให้พระเยซูเมื่อทรงสิ้นพระชนแล้วพระองค์ก็สัญญาว่าพระองค์จะกลับมารับพวกท่านกลับบ้านเหมือนกันหลายคนก็คอยพระองค์อยู่นั่นแหละนั่นเวลาพระองค์จะมากลับมาหลายคนก็รอจนกระทั่งลืมจะรอแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นผู้รอเป็นเจ้าบ่าวรอเจ้าสาวกลับมาอย่างใจจดใจจ่อแต่ไอเวรหลายคนมันรอจนมันลืมเลยนะรอรู้อย่างเดียวว่ารอแต่กูไม่รู้กูรออะไรและกูไม่เคยสนใจที่จะสังเกตว่าพระผู้ที่บอกว่าจะเสด็จกลับมาชดช่วยพระองค์มาหรือยังเสด็จมาแบบไหนมาในลักษณะใดไม่เคยใส่ใจแต่รออยู่อย่างเดียวนั่นนะรออย่างขาดปัญญาขาดขืนนะก็เหมือนที่พระองค์พระเยซูท่านเคยตรัสเตือนเอาไว้ว่าเฮ้ยพวกเธออย่าเป็นเจ้าสาวที่รอเจ้าบ่าวคือรอเรากลับมาเนี่ยแล้วดันทะลึ่งยืนหลับไหลน้ำลายไหลยืนหลับไหลเจ้าบ่าวที่บอกว่าจะเสด็จกลับมายืนอยู่ตรงหน้าให้เห็นตั้งนานแล้วยังไม่ตื่นเลยนะยังมองไม่เห็นยังไม่ตื่นเลยหรือบางทีตื่นมาแล้วจำไม่ได้ไอ้ใครวะใครเพราะพยายามจำรูปร่างหน้าตาหน้าผมที่พอจะจำจากภาพวาดที่เขาวาดเขาจินตนาการขึ้นมาตารูปร่างไม่เหมือนหน้าตาไม่เหมือนไม่มีหนวดเคราไม่มีผ้าโพกหัวไม่มีเสื้อคลุมไหลไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่คนที่กูคอยหรือเวลาเห็นอยู่ตรงหน้าแล้วไม่พิจารณาปฏิเสธอย่างเดียวว่าไม่ใช่อะไรแบบนี้นะมาเราก็เลยบอกว่าเมื่อยุคขององค์เยซูเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์ก็ใช้วิธีเดียวกันใช้วิธีรวมร่างขึ้นมาเป็นนกตัวใหม่เป็นนกสวรรค์ของพระบิดาแล้วก็บินมาเพื่อจะรอรับแสงแรกแห่งตะวันท่านสงสัยไหมครับทำไมพระรูปขององค์เยซูคริสต์ที่ริโอเดจาเนโรทำไมมนุษย์ในยุคนั้นเขาสร้างพระองค์ขึ้นมาเป็นมายาของพระองค์เนี่ยยืนอยู่บนภูเขาสูงแล้วกางแขนออกเหมือนนกที่กำลังบินแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อรับแสงแรกแห่งตะวันเห็นไหมฮะองค์เยซูคริสต์กับนกฟีนิกซ์เกี่ยวข้องกันไหมในตำนานน่ะเขาเล่าให้เป็นเหมือนนิทานแต่เรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าพระบิดากับเราเนี่ยในปลายยุคพลังงานเก่าเพื่อจะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่พระบิดากับเราเนี่ยตัดสินโดยเฉพาะพระบิดาทรงตัดสินพระทัยให้ประเทศไทยที่เป็นแผ่นดินเล็กๆอยู่บนแผนที่โลกของพระองค์เนี่ยให้เป็นจุดศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกในยุคพลังงานใหม่พระองค์กับเรานะโดยเฉพาะพระองค์เนี่ยทรงตัดสินพระทัยเลือกเพราะฉะนั้นจึงให้เรามาเกิดบนแผ่นดินไทยในชาตินี้เพื่อที่จะมาสร้างบ้านหลังสุดท้ายก็คือจิตจักรวาลสถานธรรมให้คนที่เหลืออยู่จำนวนน้อยมากอย่างที่เคยมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าไอ้คนที่มาก่อนมันจะได้กลับทีหลังวงเล็บมีจำนวนไม่น้อยเลยที่มันไม่ได้กลับเพราะมันกลายเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ทรงปลูกมันเลยถูกถอนทิ้งหรือมันทำตัวเป็นวัชพืชที่รกจักรวาลมันก็จะถูกทำลายทิ้งก็คือเอายาฆ่าหญ้ามารดให้มันตายไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังมีเหลือชีวิตอยู่น้อย
มันแค่ประเทศไทยแค่กระพีเท่าฝ่ามือเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่ยิ่งใหญ่ในโลกเพราะมันเหลือน้อยเลยไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นดินใหญ่มากมายให้แผ่นดินใหญ่นั้นพระบิดาเชื่อเฉือนยึดคืนให้มันจมทะเลหายไปบ้างเพื่อให้มันเหมาะสมที่จะให้มนุษย์ในยุคพลังงานใหม่เนี่ยที่จะมีประชากรน้อยน้อยกว่าทุกวันนี้ที่เป็น 7,000 กว่าล้านคนนี่เป็นความคิดเป็นความจริงตามแผนการของพระบิดานะไม่ใช่แผนชั่วของมอดซึ่งเป็นซาตานนะคนละเรื่องนะบังเอิญจำนวนคนที่จะลดให้น้อยลงเนี่ยมันมาตรงกันเพราะว่าโลกดาวเคราะห์โลกเสรีของเรายุคนี้มันเสียสมดุลไปมากแล้วจำนวนรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยมันมีมากแต่ส่วนมากก็จะเป็นขยะเพราะไม่สามารถหมุนธรรมจักรเพื่อมอบความรักให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีของพระบิดาได้แล้วพอมีหลายศาสนาก็ดันทะลึ่งเอาความแตกต่างด้านคำสอนของพระศาสดาซึ่งพระองค์ทรงตรัสเป็นพระวจนะเอาไว้ดีแล้วแต่คนนำทางของแต่ละศาสนาเอาศาสนาของตนไปทำเป็นลัทธิแล้วก็แบ่งแยกศาสนามึงศาสนามันศาสนานั้นของมึงศาสนานี้ของกูแบ่งแยกออกจากกันแต่พอมาฟังเราสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมาท่านจะเห็นว่าบางคนเนี่ยมันมองแค่เปลือกนอกศึกษาธรรมะมองแค่เปลือกนอกอ้าวมันมีพระบิดามันมีพระเจ้าเอ๊ะนี่มันคริสต์นี่หว่าและนี่มันมุสลิมมันอิสลามนี่หว่าแต่พอพูดถึงเรื่องขันห้ามาชวนมาใช้ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาใช้ขันห้าสั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของจิตญาณเพื่อที่จะแทรกแซงกรรมจักรเพราะปกติสัตว์มีขันห้าเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มันก็จะสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรครึ่งหนึ่งหรือประมาณนั้นเนี่ยและสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรได้ครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่าพระบิดาจึงให้มนุษย์เนี่ยมีขันห้าเหมือนสัตว์เพราะทดลองในสัตว์แล้วจิตหยาบของมนุษย์เนี่ยต้องสั่นสะเทือนได้แน่ๆเลยให้สมองสองก้อนสองซีกมาเพื่อให้ใช้ปัญญาในการมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นใช้ปัญญาในการที่จะมองเห็นความน่ารักของคนที่ทำตัวไม่น่ารักไม่ได้ใช้แค่อายตนะซึ่งเป็นตัวกลไกสัมผัสรู้เป็นตัวสัมผัสเท่านั้นว่าตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรนะทั้ง5ช่องทางภายนอกทั้ง5หรือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นนึกเองรู้เองนึกออกนึกเอานึกเองอะไรพวกนี้ซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมันไม่มีปัญญามันไม่มีความฉลาดที่จะบอกว่าอะไรเป็นอะไรพระองค์ทรงออกแบบไว้อย่างนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตรับรู้โดยอายตนะภายนอกทั้ง5เป็นเหมือนหน้าต่างที่จะคอยแง้มดูว่ารอบๆตัวรอบๆข้างของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์

ลาดคิดไม่ได้มันคิดไม่ได้มันวิเคราะห์แยกแยะไม่ได้นะในสัตว์นั้นสมองเอาไว้ใช้กับสัญชาตญาณในการที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสัตว์เหล่านั้นเท่านั้นเองมนุษย์ที่คุยนักคุยหนาว่าเหนือกว่าสัตว์อ่ะหลายคนมันยังไม่รู้เลยนะยังทำตัวเป็นสัตว์อยู่เลยขณะที่เป็นมนุษย์แค่ใช้ความรักไม่ได้ใช้ปัญญายังไม่เป็นอย่างนี้เป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้วครับมันมักจะทำผิดถูกๆส่วนมากมักจะทำเลวมากกว่าทำดีถูกไหมคนก็ต้องด่าคนที่ทำอะไรแล้วโหดเหี้ยมอมหิตใช้ความโหดเหี้ยมอมหิตบางทีเหี้ยมในม้าหายนะโหดอะไรก็คิดเอาใช่ไหมและก็ไม่ได้ใช้ปัญญานะใช้แค่สองตาเนื้อเห็นเท่าที่ตาเห็นใครทำตัวดีกับเราคนนี้เป็นพ่อแม่ของกูเห็นว่าเป็นพ่อแม่กูโอเคกูรักถึงแม้พ่อแม่กูนะจะไม่น่ารักในสายตาของกูแต่กูรู้ว่าคือพ่อแม่ของกูต้องรักเว้ยเป็นลูกเนรคุณเป็นลูกอกตัญญูไม่ได้เพราะเขาเสี่ยมสอนไว้อย่างนั้นแต่ถ้าเป็นพ่อแม่คนข้างบ้านมันทำตัวไม่ดีทำตัวไม่น่ารักกูไม่เห็นนะความน่ารักก้อนมาหรอกกูเห็นแต่ความชั่วความเลวระยำของมันเพราะฉะนั้นกูก็รักไอ้คนที่ทำตัวไม่น่ารักไม่ได้ทั้งที่มันเป็นคนข้างบ้านเราแล้วก็หัวจิตหัวใจของเราก็เป็นหัวจิตเดียวเป็นดวงจิตดวงเดียวกันสมองสองซี่ที่อยู่ในกะโหลกศีรษะที่ขั้นหูอยู่สองข้างเนี่ยมันก็เป็นสมองก้อนเดียวกันเราไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาของเรารักคนที่ทำตัวไม่น่ารักได้ให้อภัยแก่คนที่ไม่สมควรให้อภัยให้เป็นใช่ไหมไม่ใช้สมองขณะที่พระบิดาติดตั้งสมองเอาไว้ให้ความฉลาดทางปัญญาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยเหนือกว่าสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายซึ่งพวกท่านไปหลงผิดคิดว่าพวกเขาคือสัตว์เดรัจฉานทั้งที่จริงๆไม่ใช่เป็นสัตว์ประจำโลกไอ้พวกสัตว์เดรัจฉานก็คือไอ้พวกสัตว์นรกที่ตายไปแล้วตกนรกขุมที่หนึ่งซึ่งมันซ้อนมิติกับโลกทำตัวเป็นเปรตเป็นอสุรกายพวกนั้นนั่นคือนรกเรียกว่านั่นน่ะคือพวกสัตว์เดรัจฉานจะเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่จะเป็นมนุษย์ก็ไม่เชิงรูปร่างหน้าตานะเหมือนอะไรก็ไม่รู้นั่นเขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่หมูหมากาไก่บนโลกเขาไม่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานพวกนี้เขาเรียกว่าสัตว์ประจำโลกนะบัดฟังแล้วเรียกชื่อสัตว์ให้ถูกด้วยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเนี่ยคือความจริงมันในยุคนี้เรากลับมาเกิดเป็นพระบุตรเองมาฉุดช่วยพี่ๆน้องๆที่เป็นเจ้าสาวของเราผู้ชายก็เป็นเจ้าสาวของเราเพราะนั่นคือคำเปรียบเทียบนั่นคือคำเปรียบเทียบที่หลายๆคนได้มาจากพระคัมภีร์ถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์โดยเฉพาะพระคัมภีร์ขององค์เยซูคริสต์เจ้าถ้าท่านศึกษาแต่เปลือกนอกไม่ใช่กึ๋นไม่ใช่ปัญญามันก็จะเป็นเหมือนอย่างหลายคนทุกวันนี้แม้กระทั่งIE คนที่มันเข้ามาก้าวล่วงเราในห้องเรียนนะเราขออนุญาตเล่านิดนึงมันเข้ามาแล้วก็มาชวนพี่ๆน้องๆที่เป็นบุตรรักของพระบิดาแล้วเป็น FC ของจิตจักรวาลเป็นยุวะจิตจักรวาลพันแท้มันเข้ามาถึงปั๊บมาโผล่ที่กลางวงเอามาเขียนเลยนะมันใช้ชื่อเป็นคนไทยแต่ใช้ชื่อฝรั่งไอ้เจมนะเราขี้เกียจไปพูดชื่อจริงของมันเป็นเสนียดปากนะครับมันชื่อไอ้เจมมันบอกว่าเอ้ยพี่ๆน้องๆที่อยู่ในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาเนี่ยหลงทางมาเป็นพวกเดียวกันกับไอ้ลัทธินี้ได้ยังไงเนี่ยก้าวล่วงแล้วมันยังไม่รู้จักเราเลยว่าเราเป็นใครมันยังไม่เคยศึกษาเลยว่าเราสื่อสอนอะไรมันบอกว่าพวกท่านเนี่ยถ้าจะไปหาพระเจ้าจะเข้าถึงพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกไว้ยกใหญ่และจรว่าอย่างนั้นใหญ่อย่างนี้นะไม่ว่าจรยาวจรสั้นนะพูดว่าข้อความสั้นๆคือถ้าท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์จะเข้าถึงพระเจ้าจะเข้าหาพระเจ้ามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่ใช่คือมาทางเรามาทางพระเยซูแล้วจะถึงพระเจ้าจริงในพระคัมภีร์เขาบันทึกไว้จริงๆแต่ท่านต้องรู้นะเวลาศึกษาพระคัมภีร์ต้องใช้กึ๋นด้วยคำกล่าวที่บันทึกไว้เราจะสอนให้นะในเจมนะแต่ตอนนี้คงไม่ได้ยินละเพราะว่าถูกแอดมินเราตัดหัวทิ้งไปแล้วนะเพราะว่าเราอุตส่าห์เขียนเตือนสติด้วยคำพูดที่สูงส่งเรียกมันว่าท่านทุกคำนะท่านเจมนะมันยังไม่กระดิกเลยนี่แสดงว่าในตะเกียงเนี่ยไม่มีน้ำมันจริงๆนะนั้นไอ้คนบ้าคนบอไอ้คนหลงตัวเองคนพวกนี้เป็นพวกที่โง่ครับคือมีปัญญาและไม่รู้จะใช้หรือบางทีไม่มีปัญญาให้ใช้ก็ไม่แน่มันเราจะไม่สุขสันต์ไหวไปกับคนโง่คนบ้าคนสิ้นคิดเนี่ยเราจะไม่ไปยุ่งด้วยเราเลยบล็อกทิ้งอุตส่าห์ให้สติทางวิญญาณนะพูดเฉพาะเลยนะมันเข้ามาก้าวล่วงแต่ตอนแรกยังไม่ก้าวล่วงเรานะแต่หน้าด้านมากเลยมาหาลูกค้ามาหาสาวกทำตัวเหมือนกับเป็นนักขายเลยนะแสดงว่าถูกอบรมมาอย่างนั้นเนี่ย

เราไม่แน่ใจนะพี่ๆน้องชาวคริสต์ว่าทุกวันนี้ท่านใช้วิธีล่าสาวกกันแบบนี้เหรอครับเข้ามาล่าสาวกถึงในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาของเรามาบอกนี่พวกท่านทั้งหลายในห้องเรียนห้องนี้นะมันหลงทิศหลงทางมาอยู่กับไอ้เจ้าลัทธินี้ได้ไงถ้าต้องการจะไปถึงพระเจ้ารู้จักพระบิดารู้เข้าถึงพระเจ้าต้องมาทางพาทางเราอ้างว่าพระเยซูคริสต์ตรัสไว้พี่น้องครับพระองค์ตรัสเอาไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีนะในสมัย 2,000 กว่าปีนั้นกับไอ้ปีเนี้ยที่มันผ่านมา 2,000 กว่าปีเนี่ยท่านว่าไอ้ที่ใครก็แล้วแต่บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ท่านรู้มั้ยเราวันนี้เราเลยมานั่งดูแต่ก่อนไม่เคยเปิดดูเลยนะเรารู้เลยว่าประมาณไม่น้อยกว่า 50%ที่เป็นคำสอนที่ถูกบันทึกว่าเนี่ยพระเยซูตัดอย่างนั้นอย่างเนี้ยท่านรู้ไหมมันเป็นคำสอนที่พระเยซูท่านตรัสสอนพวกบ่าวของพระเยซูซึ่งทุกวันนี้ก็คือทำหน้าที่คล้ายๆบาทหลวงครับเป็นการกล่าวบาทกับบาทหลวงไม่ใช่กล่าวกับเด็กๆกล่าวกับผู้ใหญ่ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นชาวบ้านชาวเมืองไม่ใช่พระองค์ทรงตรัสสอนผู้ที่จะไปกล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์ซึ่งพระองค์เอาพระวจนะของพระเจ้ามากล่าวกับคนพวกนี้และคนพวกนี้ทำหน้าที่เอาขนมปังของพระบิดาก็คือพระวจนะของพระเจ้าไปเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนไม่น้อยกว่า 50% ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์มันไม่ใช่เป็นคำสอนที่พระเยซูสอนกับชาวบ้านโดยตรงเป็นการสอนกับไอ้พวกที่ทำหน้าที่เป็นบ่าวที่พระองค์ทรงมองว่ามันน่าจะเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์ได้เวลาพระองค์เนี่ยดับเสด็จกลับเหมือนฟีนิกซ์เบิร์ดอะสลายตัวก็คือนะกายหยาบไม่มีแล้วในการเป็นมนุษย์แล้วเสด็จกลับคืนสู่สวรรค์กลับไปกราบพระบาทพระบิดาก่อนจะรวมตัวเองรวมร่างขึ้นมากลับมาเกิดใหม่แล้วก็สังเกตไหมฮะพระเยซูก็ทรงเสด็จมาจุติทางโลกด้านตะวันออกใช่ไหมเพื่อมารับแสงแรกแห่งตะวันที่ส่องกระทบยังโลกเพื่อจะคืนพลังอำนาจที่เป็น the lord of the flame เป็นเทพเจ้าแห่งอาคีถามว่าไอ้คนที่มาก้าวล่วงเราเนี่ยเราปล่อยให้มันมีอายุขายหายใจได้ในห้องเรียนเรา2วัน2คืนเนี่ยมันรู้ความจริงตรงนี้ไหมถ้าศึกษาแต่เปลือกนอกศึกษาแต่ตัวอักษรไม่ใช้กลืนเนี่ยไม่รู้หรอกเนี่ยเราพูดให้ท่านฟังเนี่ยและเข้ามาก้าวล่วงเราโดยไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครเรายอมรับนับถือศาสนาอะไรมันคงคิดว่านะเราคงทำตัวเหมือนกับมันอ่ะถ้ายอมรับศาสนานี้แล้วศาสนาอื่นจะเป็นศัตรูกับกูทั้งหมดทั้งที่เราเป็นคนแรกของจักรวาล นะที่บอกว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นสากลพระศาสดาทุกพระองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเรายังมีความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเกี่ยวกับพระเจ้าที่บนโลกมนุษย์นี้ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองไม่รู้และต้องรู้อีกเยอะแต่มันยังไม่ถึงคิวที่เราจะต้องเอาความรู้ตรงนั้นมากล่าวให้ท่านฟังไอ้นี่มันอุตริยังไม่รู้จักเราเลยหัวนอนปลายเท้าเรามันยังไม่รู้มันก้าวล่วงเราซะแล้วเราจะบอกให้ฟังเกินกว่ากึ่งหนึ่งในพระคัมภีร์ไปลองวิเคราะห์ด้วยกึ๋นตัวเองเท่าที่พอมีดูเป็นคำสอนที่พระเยซูทรงตรัสเทศนาแก่ไอ้พวกบ่าวที่พระองค์คิดว่าจะเป็นพวกที่ซื่อสัตย์อ่ะพระองค์สื่อพระโอวาทแล้วเนี่ยจะเอาพระโอวาทหรือพระวจนะของพระเจ้าไปสอนคนเดียวทั่วเพราะสมัยนั้นน่ะไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์คมันไม่มีแบบทุกวันนี้ต้องอาศัยผู้คนค่อยจาริกไปเพื่อจะเอาขนมปังของพระบิดาที่กินแล้วไม่ต้องจิตวิญญาณไม่ต้องตายไม่ต้องมีภพชาติไม่ต้องมีสังสารวัฏปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะเขาเรียกว่ากินแล้วไม่ต้องตายแต่ถ้ายังมีอายุขัยอยู่แปลว่าจิตวิญญาณยังต้องตายเพื่อกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าของพระเยซูคริสต์ทรงสอนเนี่ยนั่นหมายว่าเวลาทิ้งกายสังขารหรือตายแล้วเนี่ยกลับคืนสู่สวรรค์นิรันดรกลับคืนสู่พระนิเวศของพระเจ้าทันทีพระจิตวิญญาณดวงนั้นเราบอกว่าเราเห็นไอ้พวกเพี้ยนแบบนี้มีเยอะเราโชคดีมากที่เราไม่ได้มากล่าวในนามของศาสนาไหนเราจึงบอกว่าเรามากล่าวในองค์ในพระนามองค์จิตจักรวาลเรามากล่าวในพระนามของพระเจ้านี่ไม่ใช่ลัทธินี่ไม่ใช่ศาสนาใหม่ไม่ใช่ลัทธิประหลาดอะไรฟังแล้วใช้กึ๋นดูสิมันเป็นการเอาสัจธรรมความจริงที่จริงแท้ระดับโลกิยธรรมโลกุตรธรรมรวมกันทั้งอนุตตรธรรมซึ่งเราคนเดียวที่เป็นพระบุตรเอกกล่าว3สัจธรรมนี้รวมกันให้ท่านฟังบางท่านถึงมองว่าเอ๊ะไอ้นี่มันเป็นพุทธหรือเปล่าเอ๊ะไอ้นี่มันเป็นคริสต์หรือเปล่าไอ้นี่มันเป็นอิสลามหรือเปล่าบางคนที่คิดว่าตัวเองน่ะนับถือศาสนาที่มีพระเจ้ายังหลงผิดเลยคิดว่าตัวเองรู้จักพระเจ้าดีกว่าคนอื่นเนี่ยลองถาม FC ในห้องจิตจักรวาลดูสินะถามดูว่าพวกเขาเนี่ยรู้จักพระเจ้ามั้ย
พวกเขารู้จักพระบิดาไหมเขารู้จักพระเยซูไหมพวกเขาทุกคนในห้องนี้รวมทั้งเราด้วยรักพระเยซูไม่ต่างจากคนอื่นรักและศรัทธาในพระเจ้าไม่ต่างจากคนอื่นแต่วันนี้สองวันเนี่ยเราโดนก้าวล่วงหลักฐานที่เขาก้าวล่วงยังอยู่ในห้องเรียนแต่ทีมงานไอทีเราตัดหัวมันทิ้งไปแล้วมันไม่สามารถสื่อสารกับพวกเราได้มันไม่เห็นธรรมะที่ดีๆหรือความคิดที่ดีๆที่จะให้เกิดปัญญามันไม่เห็นโชคร้ายครับเพราะมันถูกพิพากษาไปแล้วเราจึงเล่าให้ท่านฟังว่าชาตินี้เรากลับมาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกซ์ซึ่งมีนกอยู่ตัวเดียวครับที่เป็นนกสวรรค์ที่พอถึงเวลาสิ้นอายุไขหมดคำว่าสิ้นอายุไขแปลว่าหมดหน้าที่นกศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ก็จะสลายร่างด้วยการมีไฟลุกขึ้นมาท่วมตัวแล้วเหลือแต่เท่าฐานเมื่อวันเวลาใดที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงโปรดให้เข้ามาเกิดเพื่อมาทำหน้าที่เป็นพระบุตรเอกเพื่อมาทำหน้าที่เป็นผู้กล่าวพระโอวาทในพระนามพระเจ้าเรียกว่าเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้านกฟีนิกซ์นั้นก็จะฟื้นคืนชีพแล้วพระบุตรเอกโดยเฉพาะจิตวิญญาณหรือพระจิตที่พระบิดาส่งมาก็จะมาพร้อมกับฟีนิกซ์เบิร์ดหลายคนที่เป็น SC ของจิตจักรวาลพันแท้และเพื่อนๆที่ติดเชื้อโควิดที่ป่วยติดโควิดเอารูปอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เอามาอธิษฐานทำน้ำทิพย์ทำน้ำมนต์ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องผ่านมือเราเลยเพียงแต่แค่ใช้จิตทำสามเหลี่ยมกับเรากับตัวเองและก็เทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์ทำสามเหลี่ยมเพราะทั้งเราทั้งเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับองค์จิตจักรวาลอยู่แล้วหลายคนรอดตายหายจากการติดเชื้อไวรัสติดเชื้อโควิด-19 หายมาหลายรายแล้วบางคนหายแล้วยังทำตัวเหลวไหลอีกก็ติดเชื้อรอบ2อีกรอบ3อีกพอติดทีไรก็นึกถึงเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์ติดทีไรนึกถึงเราติดทีไรนึกถึงพระบิดาโดยไม่ต้องให้เรามาเปลืองเวลามาเปลืองตัวท่านมีเหรียญของเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์อยู่กับตัวท่านมีรูปภาพเหมือนอยู่กับตัวท่านก็เอามาตั้งจิตอธิษฐานได้เพื่อพิสูจน์ว่าเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์มันมีจริงนกแห่งไฟมันบินมาพร้อมกับเราเพื่อปกป้องคุ้มครองลูกแกะที่ดีๆลูกแกะตัวที่ดีๆของพระเจ้าเพื่อมาปกป้องคุ้มครองพยานอันตรายทั้งปวงกับเจ้าสาวของเราที่ไม่โง่ที่รอคอยพระองค์อยู่และไม่โง่แล้วก็ไม่ก้าวล่วงเพราะมีความเชื่อและมีความศรัทธาอย่างมีเหตุผลและเนี่ยช่วยให้หายป่วยมาหลายคนวันนี้เราเอาภาพมาขึ้นอีกเพราะมีคนถามว่าเราอาจารย์เนี่ยเป็นใครเพราะถ้าไม่บอกความจริงประเภทไอ้วาจาสามหาวเพราะบอกว่าก้าวล่วงเราก็เหมือนกับก้าวล่วงพระบิดาหรือก้าวล่วงพระเจ้ามันก็จะเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเดี๋ยวหาว่าเราไม่เตือนเราไม่อยากจะผิดบาปด้วยวันนี้เราเตือนแล้วอย่าก้าวล่วงพระบิดาอย่าก้าวล่วงเราไม่เห็นด้วยไม่ชอบหรืออิจฉาตาร้อนโอ้ยกูศึกษานะพระคัมภีร์มาเยอะแยะมากมายกูท่องได้ด้วยซ้ำเนี่ยขนาดมันจะด่าเรานะมันยังยกเอาพระคัมภีร์มาอ้างมาด่าโดยไม่ได้ใช้กลิ่นไม่ใช้ปัญญาของตัวเองเลยแสดงว่าศึกษาธรรมะเนี่ยไม่มีปัญญาเนี่ยช่วยหยิบเอาคำพูดของคนอื่นมาข้าวโลแล้วใช้ไม่ถูกต้องด้วยนะเนี่ยตะกี้เราพูดค้างไว้นะแม้นี่ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับท่านให้ความรู้อีกแล้วมันมีเรื่องราวมาให้สดๆร้อนๆมาสอนมันพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวคริสต์ทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ก้าวล่วงท่านนะแต่เราก้าวล่วงกลับคืนเพื่อสอนไอ้เจมส์ที่มันเข้ามายุ่งมาล่าสาวกในห้องเราก็เลยเตือนเขาว่าท่านอย่าทำแบบนี้นะมาหาว่าจิตจักรวาลเนี่ยเป็นลัทธิใหม่ท่านที่คนที่อยู่ในห้องเรียนนี้เขารู้อยู่แล้วว่าคำว่าลัทธิเนี่ยมันคืออะไรลัทธินี่แปลว่ามันต้องล่าสาวกลัทธินะแปลว่าตัวของเจ้าลัทธิอย่างเช่นมันเห็นว่าเราเนี่ย อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยพระบิดาใส่คำว่าอนุตตรธรรมาจารย์เอาไว้ล่วงหน้ามันคงนึกว่าเหมือนกับคำที่คนเขาด่ามันนะว่าไอ้วรนุชมันแปลไม่เป็นอ่ะวรนุชนี่แปลว่าเหี้ยนะฮะ
ไอ้ตัวคล้ายๆจระเข้ก็ว่าไอ้วรนุชไอ้เหี้ยนะขอโทษนะมันยิ้มเฉยเลยเพราะมันไม่รู้ว่าไอ้วรนุชมันคืออะไรเพราะมันไม่เคยใส่ใจเหมือนกับว่าจะมาก้าวล่วงเรายังไม่ศึกษาเลยครับว่าคำว่าอนุตตรธรรมอาจารย์นี่คืออะไรก้าวล่วงซะแล้วขณะที่เราเป็นถึงระดับครูบาอาจารย์ของมันไปซ้ำมาล่าสาวกในห้องเรียนเราทั้งที่ยังไม่รู้จักเราเลยนะแล้วมาก้าวล่วงเราด้วยมันเหมือนหมาตัวนึงอะหลุดรอดจากที่ไหนไม่รู้เข้ามาในเขตรั้วบ้านเราแล้วมายืนเห่าเจ้าของบ้านมันบาดไหมมันไม่โดนน้ำร้อนสาดมันไม่โดนกระสุนสวนไปเนี่ยก็บุญแล้วนะเราใช้คำพูดเพราะๆไปเพื่อเตือนสติว่าท่านกำลังก้าวล่วงเรานะนี่แล้วก็ไม่ใช่ก้าวล่วงเปล่ามาหาว่าเราเป็นเจ้าลัทธิเจ้าลัทธินะเราต้องล่าสาวกถามว่าทุกวันเนี่ยเรายังบ่นอยู่ทุกคืนเลยเราอยากให้มีคนมาฟังพระโอวาทของพระเจ้าเยอะๆไม่ใช่ไปยึดติดกับพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์พระเยซูหรือพระเจ้าไม่ได้ทรงบันทึกด้วยพระหัตถ์เองนะเป็นจอห์นมั่งคนนั้นคนนี้บ้างใครจําได้คนนั้นก็เอามาเขียนหลายอย่างยังบิดเบือนเลยด้วยซ้ําไปเราก็ไม่อยากจะไปแซะตรงนั้นเราเลยมีหน้าที่ว่าที่ถูกต้องถ่องแท้ที่แท้จริงที่พระเจ้าเคยสอนไว้ที่องค์เยซูคริสต์เจ้าเคยสอนท่านนบีเคยกล่าวไว้มันคืออะไรเรามีหน้าที่กล่าวความจริงเราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงใครเลยเราจึงไม่เคยเป็นศัตรูกับศาสนาไหนก็มีแต่คนพุทธที่หวงว่าตัวเองเท่านั้นคือนักบวชที่จะมาพูดธรรมะของศาสนาพุทธได้พูดคำว่านิพพานได้ ใช่ไหมแล้วก็คนที่เป็นศาสนาคริสต์กับอิสลามเท่านั้นที่จะเอ่ยคำว่าพระเจ้าได้คนอื่นห้ามพระเจ้าเป็นของพวกกูพวกมึงนับถือศาสนาพุทธพวกมึงไม่มีพระเจ้ามันมึงอย่าเสือกอะไรเงี้ยนี่เขาเรียกว่าสมองสุนัขปัญญาควายไม่ใช่สมองมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ต้องฉลาดนะเช่นอ่านพระคัมภีร์ศึกษาแต่เปลือกพระเยซูคริสต์ตรัสเอาไว้ในยุคนั้นถามว่าในยุคนั้นเนี่ยมีพระเยซู1พระเยซู2มั้ยคําว่าพระเยซู1พระเยซู2ก็แปลว่ามีพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าแบบเดียวกับพระเยซูเกิน1พระองค์มั้ยเมื่อมันมีแต่1ไม่มี2พระองค์ก็เลยกล่าวผ่านไอ้พวกที่คิดว่ามันน่าจะมีกึนนะมาเป็นศิษย์ใกล้ชิดพระเยซูเนี่ยพระองค์ทรงเรียกว่าไอ้บ่าวที่มองเห็นว่าน่าจะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เนี่ยก่อนพระองค์จะเสด็จกลับพระองค์ก็วางแผนไว้พยายามสอนในคนพวกนี้ให้มันรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้ามีอะไรบ้างต้องเอาไปแจกจ่ายกับเพื่อนมนุษย์อะไรว่าอย่างไรแล้วก็บอกทั้งไอ้บ่าวผู้ซื่อสัตย์ซึ่งสมัยนี้ก็น่าจะเป็นระดับพระหรือนักบวชในศาสนาคริสต์บอกว่าอย่าไปหาความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าจากรูปธรรมมนุษย์หรือเจ้าลัทธิไหนเจ้าลัทธิใดอีกเลยในยุคของพระเยซูมีแต่พระเยซูพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้เรื่องพระเจ้าจะกล่าวความจริงเรื่องพระเจ้าให้มนุษย์ทั้งหลายฟังได้เองไม่ต้องไปหาธรรมไปหาที่ไหนหรอกพระองค์ตรัสไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีไม่มีพระเยซูหนึ่งมีพระเยซูไม่มีพระเยซูสองมีแต่พระเยซูหนึ่งพระองค์ตัดจริงครับแต่นี่โลกมันผ่านมา 2,000 กว่าปีแล้วมีศาสนาอิสลามซึ่งก็มาจากพระเจ้าเหมือนท่านนบีใช่ไหมก็มาจากพระเจ้าเหมือนกันพระองค์ไม่ได้ตรัสขณะที่องค์เยซูคริสต์เจ้ากับท่านนบีมหามัดมาเป็นพระศาสดาสองพระองค์อยู่บนโลกนี้ที่ไหนล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าพูดแบบนั้นมันต้องตีกันนะครับมันต้องทะเลาะกันเห็นไหมศึกษาพระคัมภีร์แต่เปลือกไม่ได้ใช้ปัญญาทรงตัดไว้ 2,000 กว่าปีที่แล้วใครจะกล่าวพระโอวาทของตัวเองพระโอวาทของพระบิดานะหรือพระคำของตัวเองเอาไว้สอนคนในโลกนี้ในยุคหมื่นปีแสนปีล้านปีข้างหน้าใครจะไปรู้ว่ามนุษย์โลกเนี่ยมันจะมีจิตสำนึกต่ำตมแบบนี้หรือจะเป็นไปแค่ไหนเขาสอนอยู่กับยุคปัจจุบันเท่านั้นสอนอยู่กับยุคปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่ว่าปัจจุบันซึ่งเป็นอนาคตในหลายๆพันปีที่ผ่านมานะพันปีที่ผ่านมาปฏิบัติกันยังไงมาสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นโลกมันเปลี่ยนไปหัวใจของคนมันเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกตรงนี้ว่าเราสื่อมาจากพระเจ้าด้วยระบบ vertical telepathy เป็นการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตชาวยุวจิตจักรวาลพันธุ์แท้ได้พิสูจน์มาแล้วว่าสัจธรรมที่เรากล่าวสดๆจ้อยๆๆๆเนี่ยจนกระทั่งหลายคนมันอิจฉาเลยเนี่ย
และมาหาว่าเราเนี่ยมาอวดอุตริทำตั้งตัวเองเป็นอาจารย์โอ้ยถ้าเราตั้งตัวเองเป็นอาจารย์นะแล้วไม่มีใครไหว้เราไม่มีใครยอมรับก็เราว่าเราเป็นครูบาอาจารย์นะเหมือนกับตั้งชื่อแล้วไม่มีใครเรียกไม่มีใครเรียกชื่อเราชื่อปริญญาตันสกุลเราตั้งชื่อแล้วไม่มีใครเรียกชื่อเราเลยเนี่ยมันเราต่อให้เราตั้งให้ตายมันก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีใครเรียกเราอันนี้มันอิจฉาหาว่าเรามาตั้งตัวเป็นอาจารย์เองอวดอุตริตั้งตัวเป็นอาจารย์เองมันใช้คำนี้นะมาก้าวล่วงเราคำว่าอนุตตรธรรมอาจารย์พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมันยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำเอาพระองค์มาเทียบอ้างตลอดนะเป็นผู้ทรงประทานพระนามนี้ให้กับเราไม่ใช่มนุษย์ไม่ได้มาด้วยการจับฉลากไม่ได้มาด้วยการแต่งตั้งแต่ชาวจิตจักรวาลทั้งหลายที่มาฟังพระวจนะสดๆในขณะนี้อย่างใน Facebook ตอนนี้ก็315ท่านใน YouTube ก็487ท่านในขณะนี้เวลาในขณะนี้เราไม่ได้จูงใจว่าใครมาฟังพระวจนะ3ทุ่มตอนนี้ก็4ทุ่มครึ่งเข้าไปแล้วดึกๆเดินๆเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่จ้างแล้วได้ประโยชน์อ่ะไม่มีใครมาฟังดึกๆดื่นๆหรอกเป็นรายการเดียวที่สื่อสอนธรรมะตั้งแต่3ทุ่มครึ่งยันตี3แล้วมีคนฟังตลอดไม่ได้ลดน้อยลงด้วยไม่ต้องจูงใจอะไรเลยมีแต่สัจธรรมซึ่งเป็นพระโอวาทศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าที่มนุษย์ยุคนี้หาฟังจากที่ไหนไม่ได้และเป็นการกล่าวที่ไม่ได้ไปเปิดพระคัมภีร์ที่พวกท่านกอดยึดว่าเป็นของกูไม่ได้ไปเปิดตรงนั้นแล้วเอามาสอนมีหลายคนนะมีคนหนึ่งเป็นนักบวช ด้วยนะเมื่อหลายเดือนก่อนเข้ามาก้าวล่วงหาว่าเราไปขโมยพระคัมภีร์ศาสนาที่ตัวเองยึดติดกอดติดอ่ะพระคัมภีร์ที่ตัวเองพิมพ์แล้วขายคนที่เป็นสาวกที่นับถือศาสนาคริสต์มาก้าวล่วงเราว่าเราไปขโมยเอามาสอนเราเลยพิสูจน์ให้ดูเลยเราไม่เอามาสอนหรอกเพราะเรารู้ว่าข้อความในพระคัมภีร์หลายตอนนะไอ้พวกบ่าวที่พระเยซูคิดว่าเป็นทาสไม่ใช่ทาสเป็นผู้ซื่อสัตย์เนี่ยที่จะเอาขนมปังคือเอาธรรมะของพระองค์เนี่ยไปเผยแพร่ต่อเวลาพระองค์ไม่อยู่ไว้ใจได้ตอนนั้นนะมันยังเขียนเองเลยและบางอย่างก็เขียนผิดด้วยเขียนผิดด้วยไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรนะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆแฉให้ฟังนะมาหาเรื่องกับเราดีนะเราอุตส่าห์ไม่แตะแล้วนะให้ฟังว่าที่ถูกต้องคืออะไรชาวยุวจิตจักรวาลพันแท้จะทราบดีว่าเราไม่เคยก้าวล่วงพระเยซูไม่เคยก้าวล่วงพระเจ้าไม่เคยก้าวล่วงท่านนบีเพราะเรารู้ว่าพระองค์ท่านทั้งหมดได้ศักดิ์สิทธิ์จริงแต่ที่มันเสื่อมเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้บ่าวนอกรีดไอ้คนนำทางตาบอดทั้งหลายเนี่ยพาให้ศาสนาและพระศาสดาเสื่อมเหลือเป็นแค่เพียงเจ้าลัทธิเท่านั้นเองมันเสื่อมหมดเลยเพราะจิตสำนึกมันเสื่อมแล้วก็เป็นไงฮะกลิ่นไม่มีเพราะไม่เคยใช้ท่องจำอย่างเดียวเนี่ยขนาดมันเข้ามาด่าเรามันยังไปลอกพระคัมภีร์ยกมาทั้งรุ่นเลยแล้วเอามาด่าเราอยู่ใน Facebook วิสุทธิปัญญามองพิสูจน์ได้เลยกลิ่นไม่มีเห็นไหมเนี่ยเรากล่าวสดๆว่าเราอ้างพระผู้เป็นเจ้าถ้าแน่จริงเก่งจริงอ่ะทำไมไม่สื่อพระเจ้าแล้วมาเที่ยวสอนนะทำไมปล่อยศาสนาตัวเองเสื่อมลงทุกวันนี้แล้วใครทำให้เสื่อมก็พวกตัวเองทั้งนั้นนะครับอย่ามากลัวเราเลยเราไม่เคยก้าวล่วงศาสนาไหนทั้งนั้นคำกล่าวที่ว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นสากลพระศาสดาทุกพระองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นคำกล่าวของเราใช้กลืนหน่อยว่าเราพูดแล้วเราหมายความว่าอะไรเรายกย่องตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอะคีฟินิกซ์และนี่เป็นยุคสุดท้ายเป็นปลายยุคพลังงานเก่าที่จิตวิญญาณของทุกคนต้องหลุดพ้นกลับบ้านจะมานิพพานเป็นแบบตาลยอดด้วนที่หลายๆคนเชื่ออยู่กลายเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกกลายเป็นวัชพืชที่พระองค์ไม่ต้องการเนี่ยจะต้องถูกถอนทิ้งทำลายทิ้งหมดอะเหมือนกับขยะ PM 2.5 นั่นแหละจะกลับบ้านนิพพานไม่ได้และต้องแตกสลายมันจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการสร้างอนันตจักรวาลของพระเจ้าเหตุการณ์เลวร้ายนี้จะต้องเกิดขึ้นถ้าทุกคนดื้อรั้นดันทุรังและไม่ฟังในสิ่งที่เราสื่อจากพระองค์มาแล้วใช้ปัญญาของสมองสองซีกที่เราพยายามติดอาวุธให้ฉลาดเนี่ยฟังแล้วคิดนะไอ้นี่มันไม่ฟังแล้วยังไม่พอมาก้าวล่วงมาล่าสาวกมาทำตัวเอาศาสนามาทำเหมือนกับเป็นลัทธิเวลาถามว่ายิ่งใหญ่ไหมดูว่าจำนวนสาขามีเท่าไหร่ยิ่งใหญ่ไหมดูจำนวนของคนที่ยอมรับนับถือศาสนาของพระศาสดาของตน
ทั้งที่ศาสนาเป็นสากลและบังคับไม่ได้ใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะชอบไม่ชอบใครจะชังไม่ชังบังคับไม่ได้เพราะมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยต้องใช้จิตสำนึกถ้าเราไปคล้อยตามคนอื่นเพราะถูกจูงเอารางวัลมาจูงเอาคำโอโลมปฏิโลมมาชักจูงแต่ไม่ได้เชื่อตามยอมรับตามด้วยกลิ่นอย่างเช่นท่านบอกว่าท่านรักพระเยซูมากถามว่าถ้าท่านไม่หลงผิดคือเชื่อนะแต่เชื่อแบบผิดๆท่านไม่หลงผิดว่าพระองค์เนี่ยสามารถถ่ายบาปให้กับพวกท่านได้ท่านจะรักพระองค์ไหมนี่เอามาอ้างในการสอนตลอดอ้างว่ารักและศรัทธาพระบิดาศรัทธารักพระบิดาศรัทธาพระเยซูแต่ถามว่าข้ออ้างที่ท่านเอามาอ้างว่ารักนั้นคืออะไรเพราะพระองค์ทรงถ่ายบาปให้ได้มีแต่พระองค์เดียวมีแต่พระเจ้ามีแต่พระเยซูเท่านั้นเราไม่ได้บอกว่าพระเยซูไม่ทรงสำคัญกับมนุษย์นะเราไม่ได้บอกพระเจ้าไม่สำคัญกับมนุษย์แต่เหตุผลบ้องตื้นของพวกท่านนะมันถึงทำคนอีกหลายคนเขาสับสนเขาถึงไม่ยอมรับไงถ่ายบาปได้ไงเวลาท่านหิวข้าวเนี่ยท่านลองอธิษฐานสิให้พระเยซูทรงทานข้าวแทนท่านแต่ท่านไม่ต้องกินข้าวเลยในตลอดชั่วชีวิตเนี่ยไม่ต้องกินไหมให้พระเยซูเสวยอาหารแทนท่านให้ทรงดื่มน้ำแทนท่านท่านไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มเนี่ยเนี่ยคือสัจธรรมทำไมต้องมีข้อยกเว้นชอบลากไปหาความอุตริมนุษยธรรมพระเยซูก็เป็นมนุษย์ท่านทำให้พระองค์เสื่อมคำว่าถ่ายบาปไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงรับบาปแทนให้ขึ้นไปแบกไม้กางแขนไม้กางแขนนะแล้วสิ้นพระชนบนไม้กางแขนเพื่อเป็นการรับบาปถ่ายบาปแทนให้กับมนุษย์ทั้งโลกกรรมดีกรรมชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้นั่นนายเจมนั่นนายเจมนะแล้วเราจะบอกให้นายเจมนิดนึงเพราะเดี๋ยวออกไปไกลจนลืมนายเจมไปนะเพราะมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเอาความรู้มาสื่อสอนสิทธิ์ของเราบุตรของพระเจ้าในห้องนี้เพื่อให้มีกลืนให้มีความเฉลียวฉลาดจะเชื่อจะยอมรับอะไรแม้กระทั่งคำสอนที่เรากล่าวจากพระบิดาท่านก็อย่าเชื่อทันทีที่ฟังท่านต้องใช้กลืนของท่านวันนี้กลืนมีไม่ถึงยังสรุปไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรจะเชื่อตามหรือไม่เชื่อดีอย่าเพิ่งเชื่อและก็อย่าเพิ่งปฏิเสธค่อยๆคิดฉลาดวันไหนคิดได้เมื่อนั้นจะได้ไม่เสียหายไม่ผิดบาปในการก้าวล่วงด้วยถูกไหมตะกี้เราเฉลยไปแล้วที่บอกว่าถ้าจะมาถึงพระเจ้าต้องมาผ่านมาทางเราคือพระเยซูเท่านั้นผ่านทางคนอื่นไม่ได้นั่นมัน 2,000 กว่าปีมาแล้ววันนี้เรามาจากองค์จิตจักรวาลเรามาจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเรามาจากพระเจ้าเราบอกว่าเรามาจากพระองค์ท่านก็มีหน้าที่พิสูจน์สิฟังการกล่าวพระโอวาทของเราในการสื่อสดสดดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยสมองไบรท์และมีคำสอนที่คมๆเป็นอนุตตรธรรมที่ให้พวกท่านอธิบายมาหลายภพชาติแต่ท่านยังไม่มีปัญญาอธิบายให้ผู้ที่รักและเคารพศรัทธาองค์เยซูองค์พระเจ้าท่านยังไม่มีปัญญาเลยนี่เราพูดให้เข้าใจภายใน3นาทีท่านลองถามสิทธิ์จิตจักรวาลพันแท้ทั้งหลายดูสิว่าจริงไหมที่เขาศรัทธาอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเราไม่ได้ยกหางตัวเราเองทุกคนยอมรับเลยเรื่องยากๆเนี่ยสื่อ3นาทีเก็ตไม่ต้องเรื่องขันห้าหลงผิดกันมาไม่รู้กี่หมื่นกี่พันกี่หมื่นภพชาติแล้วพากันหลงทางนิพพานตลอดเพราะพยายามจะไปดับขันห้าแล้วก็หลายคนก็งงไอ้ขันห้ามันอะไรวะเราอธิบายไม่ถึง3นาทีหลายคนบอกว้าวกระจ่างเห็นป่ะถ้าไม่มีปัญญาปาฏิหาริย์จะมีปัญญาอธิบายไหมเพราะเรื่องของขันห้ามันเป็นอนุตตรธรรมพระผู้สร้างเท่านั้นถึงจะสร้างว่ากระบวนการของมันเนี่ยเป็นยังไงหรือขันห้ามันคืออะไรอายตนะขันห้าสมองเครื่องยนต์แห่งกรรมกายสังขารมันเกี่ยวพันกันยังไงระบบมันผู้ที่ออกแบบวางแผนจัดระเบียบจัดระบบสร้างระบบไว้เท่านั้นที่จะสามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมแทนที่ไม่ฟังกลับมาถึงเอ้ยในพระคัมภีร์ที่มีพระเจ้าไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้นี่แสดงว่าไอ้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันอุตริมันเป็นพระเจ้าเทียมเทพโอ้ไปนู่นเลยเพราะไปยึดติดในพระคัมภีร์เข้าใจไหมครับเป็นพระคัมภีร์ตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วเราถึงยกตัวอย่างว่าสมัยนั้นน่ะยุคที่พระเยซูทรงเป็นศาสดาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของโลกในยุคนั้นมีพระศาสดาที่ทรงเป็นผู้นำของทางจิตวิญญาณของโลกอยู่พระองค์เดียวนอกนั้นก็เป็นพวกเจ้าลัทธิต่างๆพระองค์จึงตรัสแบบนั้นว่าถ้าจะเข้าถึงพระเจ้าเพราะคนอื่นไม่มีใครรู้จักพระเจ้า
ถ้าต้องการเข้าถึงพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นใครพระองค์มีคุณูปการกับมนุษย์กับโลกกับจักรวาลอย่างไรต้องมาฟังพระเยซูทรงสอนเพราะพระองค์ก็สื่อมาจากพระเจ้ามีพระองค์เดียวที่รู้พระองค์จึงกล่าวความจริงให้ฟังอย่างนั้นนี่ถ้าเกิดว่าท่านไปใส่ร้ายองค์เยซูคริสต์เจ้านะแล้วท่านก็เชื่อไม่ใช่เหรอว่าเจ้าบ่าวจะกลับมารับเจ้าสาวคือพระเยซูเมื่อเสด็จกลับพระนิเวศของพระเจ้าบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของพระองค์นะพระองค์ก็ให้สัญญาไว้ใช่เหรอว่าจะกลับมาช่วยพวกท่านนะพระองค์ก็ให้สัญญาไว้ไม่ใช่เหรอแล้วพวกท่านนั่งคอยเออเรอเตอกันอยู่ใช่เปล่านี่ไหมตะเกียงไม่มีน้ำมันเนี่ยพระองค์ก็พยากรณ์ไว้แล้วไม่มีกลิ่นเลยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่ารอพระเยซูหรือรอพระองค์กลับมาพระองค์จะมาในรูปแบบไหนแล้วระหว่างที่รอพระบิดาหรือพระเจ้าทรงประทานโอกาสหรือประทานสิ่งดีๆให้กับมนุษย์โลกทั้งหลายขณะที่ยังพระเยซูยังไม่มาพระเจ้าประทานอะไรมาในทางช่องทางไหนและอย่างไรไม่รู้เรื่องสักอย่างรู้อย่างเดียวกูรอก็แสดงว่าตะเกียงก็คือสมองไม่มีน้ำมันแปลว่าไร้ปัญญาพยายามท่องจำพระคัมภีร์แต่ไม่เคยใช้กลิ่นใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์แค่นั้นมันว่างเห็นไหมเลยมาไปเอามาใช้ผิดเพียงแค่จะมาบอกสิทธิ์หรือลูกๆของพระบิดาหรือลูกของพระเจ้าในห้องของจิตจักรวาลว่าเฮ้ยหลงมาทางลัทธินี้ได้ไงถ้าจะถึงเห็นมีการกราบพระบาทพระบิดาหลายคนเขียนอย่างนั้นนะมีเอเมนมีสาธุด้วยโอ้ยิ่งหาว่าลัทธิเพี้ยนใหญ่เลยไม่เข้าใจคําว่าเอเมนกับสาธุเนี่ยคืออะไรไม่ศึกษาไม่เข้าใจไม่เสียมาด่ากราดเลยครับมาดูถูกมาประณามหยามเหยียดเลยอย่างไม่กลัวหัวขาดยังไม่รู้ความจริงอะไรเลยเข้ามาก้าวล่วงนี่แสดงว่าสมควรแล้วที่มันเป็นคนทําให้ศาสนาที่มันอ้างว่ารักและยอมรับนับถือเสื่อมเพราะไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่ปัญญามีพูดอะไรมาแล้วให้คนเขาย้อนแย้งได้ใช่ไหมก็พูดอะไรอีกหลายอย่างเผอิญเรานึกไม่ออกไม่อยากจะเอาเรื่องเข้ามาก้าวล่วงนะแล้วบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้แอบอ้างยกตัวเองเป็นอาจารย์อ๋อบอกว่าเราเนี่ยโอหังโอหังทำโอหังนะมาวางตัวตั้งลัทธิขึ้นมาใหม่โอ้โหถามสิจิตจักรวาลมีกี่สาขาแล้วล่ะเราทำมา32ปีแล้วนะแล้วเรายังมีแขกเรายังมีลูกศิษย์ที่รักเราและเรารักพระบิดาอยู่แค่ไม่กี่ร้อยคนยังไม่ถึงพันคนเลยในขณะที่ฟังถ่ายทอดสดแต่ใน Facebook ก็มีคนดูเป็นหมื่นๆล่ะอย่าอิจฉาเราเลยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำเพราะเราทำมาแล้ว32ปีถามว่าถ้าเราโกหกมนุษย์หลอกลวงมนุษย์ว่าเราสื่อกับพระเจ้าหลอกนะว่าเราเนี่ยสื่อกับพระเจ้าเพราะถ้าเราพูดเองเดี๋ยวไม่มีใครเชื่อเลยหลอกเอาพระเจ้ามาอ้างถามว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเราไม่ได้โง่เราไม่ได้บ้าเราไม่ได้เสียสติเพราะคนดูเรามา32ปีแล้วยังไม่มีใครบอกว่าอาจารย์ปริญญาบ้าอาจารย์ปริญญาโง่ไม่มีเขายกนี้ไว้เลยว่าฉลาดมีปัญญาปาฏิหาริย์จริงๆและอาจารย์ปริญญาเป็นคนดีด้วยที่ทำเนี่ยไม่มีเงินเดือนนะครับเราไม่มีองค์กรหน่วยงานนะเหมือนคริสต์ครับหรือเหมือนลัทธิอื่นครับที่มีองค์กรหน่วยงานที่เขาสนับสนุนปัจจัยให้ทำหน้าที่เผยแพร่พระศาสนาจริงๆไม่ใช่เผยแพร่พระศาสนาหรอกเผยแพร่พระคัมภีร์ที่พระศาสดาไม่ได้เขียนนะไม่รู้ตรงไหนถูกบ้างผิดบ้างมีเงินจ้างมีเงินเดือนกินนึกออกไหมครับแล้วก็บอกว่ากตัญญูมากรักพระเยซูรักพระเจ้ามากเพราะพระองค์เนี่ยทรงตายแทนเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นพระองค์จงตัดศรัทธาพระองค์เพราะพระองค์มีบุญคุณไอ้ปริญญาตันสกุลไม่มีบุญคุณอะไรเพราะมันไม่มีกลิ่นเนี่ยถามว่าที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี่เป็นอนุตตรธรรมใช่ไหมมนุษย์ที่มีสมองสองซีกไม่สามารถเข้าถึงอนุตตรธรรมได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบพระองค์ก็เลยส่งเรามาและให้เราสื่อสารกับพระเจ้าสื่อสารกับพระองค์ด้วยเครื่องมือชิ้นพิเศษที่เรียกว่า vertical telepathy และเอาความจริงเบื้องหลังจักรวาลมากล่าวให้มนุษย์โลกฟังเพื่อจะชี้ทางกลับบ้านคือหลุดพ้นไม่ใช่หายสาบสูญเหมือนตาลยอดด้วนเหมือนอย่างที่หลายคนเชื่อกันสิ้นยุคแล้วจิตวิญญาณจะไม่มีใครกลับบ้านได้เลยนะครับถ้าไม่ฟังเราแล้วคิดตามเราและก็ไม่ปฏิบัติตามหลายคนที่คุยว่ายึดมั่นในศาสนาของตัวเองเพราะพระศาสดาที่ตัวเองยอมรับและบอกศาสดาของข้าใครอย่าแตะทรงเชี่ยวชาญในเรื่องของความรักแต่ถามว่าเนี่ยแค่อยู่เฉยๆเนี่ย
เราอยู่เฉยๆนะยังมาแสดงความก้าวร้าวมาก้าวล่วงเราไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเนี่ยถามว่าเข้าถึงความรักซึ่งพระศาสดาของท่านเนี่ยทรงเป็นเอตะทัคคะมีความยอดเยี่ยมมากเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความรักที่บริสุทธิ์นะมากไม่แพ้ศาสดาพระองค์อื่นขณะที่ท่านน่ะมาที่คุยในห้องเรียนเรามาก้าวล่วงเราว่านับถือศาสนาของพระองค์นั่นแต่มาก้าวล่วงเราอย่างไร้ซึ่งความรักใช่หรือไม่ถ้าท่านรักเราในฐานะที่เป็นพี่ๆน้องๆของท่านมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณคือพระเจ้าพระองค์เดียวกันเนี่ยท่านจะโอหังไหมท่านมาหาว่าเราเนี่ยโอหังตั้งตัวเป็นอาจารย์มาสอนธรรมะมาตั้งลัทธิใหม่แข่งกับพระเยซูแข่งกับพระเจ้าก้าวล่วงเราแบบนี้ครับนี่คือเหตุผลที่เรารับไม่ได้นะถ้าท่านมีงอกเราก็จะขอถอนงอกท่านหน่อยว่าอย่ามาโชว์โง่ในห้องเรียนแค่เข้ามาล่าสาวกในห้องเรียนของเราเนี่ยมันก็น่าอายแล้วครับแสดงว่าไม่มีเหยื่อที่อื่นแล้วใช่ไหมเลยมาหาเหยื่อที่นี่โชคดีเป็นบ้าเลยวิสุทธิปัญญาห้องเรียนนี้มีแต่คนฉลาดไม่มีใครโง่ตามเลยโดนลูกศิษย์ของเราลูกรักของพระบิดาถล่มอย่างคนที่มีปัญญาจนทั้งไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนเราไม่ต้องไปด่ามันเลยมีพี่ๆน้องๆเราหลายคนมาช่วยอธิบายขยายความบอกอาจารย์ปล่อยมันไปเถอะอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวพวกหนูจัดการเองบอกว่าไม่ต้องไปด่ามันหรอกให้ปัญญามันได้ถอนงอกมันได้เพราะมันเข้ามาก้าวล่วงเราไม่บาปอยู่แล้วเราไม่ได้ไปก้าวล่วงมันยังไม่ดูเลยใน Facebook เราเนี่ย30กว่าปีที่ทำมาเนี่ยไม่มีประโยคไหนที่เราเคยก้าวล่วงพระเยซูก้าวล่วงท่านนบีแม้กระทั่งพระพุทธองค์เราก็ไม่เคยก้าวล่วงมีแต่ไอ้คนเข้าใจผิดฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วมาเที่ยวด่าเราด่าฟรีๆพูดง่ายๆมันก็ซวยไปมันก็บาปเพราะเราไม่มีอัตตาอยู่แล้วเราไม่มีตัวกูของกูอยู่แล้วเมื่อเราไม่มีอัตตานะเราก็ไม่มีความทุกข์เราไม่ต้องมานั่งหลับตาพยายามจะดับขันธ์5เพื่อจะดับทุกข์หรอกเราไม่ต้องแค่จิตเราว่างจากการมีตัวกูของกูมองโลกทุกอย่างอย่างไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนนะมีแต่มายามีแต่รูปลักษณ์ให้เห็นนะเราเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะกิเลสก็ไม่หนาตัณหาก็ไม่เยอะเราก็ว่างไปจากกิเลสตัณหาก็ว่างไปจากความทุกข์ทั้งปวงอีกแล้วไอ้ที่มันมีความทุกข์เพราะโง่เองใช้ขันธ์5ไม่เป็นเห็นสัมผัสรู้ดูเห็นแล้วไปยึดติดโง่เองเสียเวลามาหลายภพชาติมั้ยก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยเรามาเกิดชาตินี้นี่เป็นภพชาติที่7นะแค่7ภพชาติเท่านั้นน่ะขอคุยหน่อยใช่มั้ยเราก็ไม่ถูกโลกมาหล่อหลอมเราหรอกเพราะเรามาเนี่ยมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณมาเป็นผู้นำของโลกของจักรวาลทำไมเราต้องคล้อยตามสิ่งแวดล้อมที่มันไม่สมดุลเราต้องมาสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในอนันตจักรวาลเราจึงต้องเป็นผู้นำไม่ใช่เป็นผู้ตามมันมาด่าเรารู้สึกเฉยๆแต่เราคิดว่าน่าจะเอามาสอนสิทธิ์จิตจักรวาลหรือสอนมนุษย์คนไหนก็ได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีไอ้เจมเนี่ยมันเข้ามาก้าวล่วงชื่อจริงชะอย่าไปสนใจมันเลยนะมาโชว์โง่โอเคไหมครับหาว่าเราเนี่ยยกตัวเองเป็นอาจารย์อิจฉาเราละสิที่เรามีลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์รักเราอะรุมถล่มกลับคืนเยอะแยะเลยมาก้าวล่วงครูบาอาจารย์ของเขาได้ไงใช่ไหมนะบอกท่านอาจารย์ไม่ต้องลูกศิษย์เองน้องๆเองว่างั้นนะก็ไม่เป็นไรเพราะชาวจิตวิญญาณรู้ดีว่าการก้าวล่วงเป็นบาปก็แค่สั่งสอนกลับไปว่าที่มากล่าวหามันผิดแล้วนะเพราะเรียนธรรมะเป็นแบบนี้ใช่ไหมบอกว่ารักศรัทธาพระเยซูเพราะเชื่อว่าพระองค์ไถ่บาปให้ขณะที่ในห้องเรียนห้องนี้ถามทุกคนที่ฟังสื่อพระโอวาทสดๆอยู่มีใครไม่รักพระเยซูบ้างมีใครก้าวล่วงพระเจ้าก้าวล่วงพระเยซูบ้างและมีตรงไหนที่เราเอาพระเจ้าเอาพระเยซูมาอ้างเพื่อตีกินน่ะมีไหมไม่มีเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นของเรายุคนี้เป็นยุคของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญายุคนี้เป็นยุคของจิตจักรวาลเราไม่เห็นจำเป็นต้องไปพาดพิงถึงอดีตอดีตมันจบไปแล้วมันสิ้นสุดไปแล้วมาว่ากันใหม่ใช่ไหมคนมาทีแรกมันจะได้กลับทีหลังไอ้คนที่มาทีหลังเพิ่งมาใหม่ๆมันจะได้กลับก่อนถามว่าไอ้คนที่กอดพระคัมภีร์อยู่ช่วยแปลให้ฟังหน่อยประโยคศักดิ์สิทธิ์ประโยคเนี้ยมันหมายความว่าอะไรแปลสิแล้วที่เอาคัมภีร์มาด่าเราในห้องเรียน2วันที่ผ่านมาเนี่ยช่วยถอดรหัสพระคัมภีร์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าหยิบเอามาเพื่อจะด่าเราเนี่ยคัมภีร์มันหมายที่เขาที่บันทึกว่าเขาหมายความว่าอะไรพระเยซูสื่อไว้ว่าอะไรตรงไหนจริงตรงไหนเท็จที่มันเอามาผสมกันเอาเหตุผลมาอ้างเราฟังถ้ามีกึ๋นจริงอะนะถ้าไม่แน่จริงอย่าแยมฟังไปเถอะไม่ชอบฟังแล้วรำคาญฟังแล้วของขึ้นนะก็ถอยไปถอยออกไป
อย่ามาก้าวล่วงมาเกี่ยวกรรมกับเราเลยนะแค่นี้พระบิดาชำระโลกสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วปลาที่หายใจด้วยปอดที่มันจะรอดชีวิตอ่ะเหลือน้อยแผ่นดินก็หายคนก็ตายเยอะอย่ามาทำตัวเป็นหนึ่งในคนที่จะหายไปจากโลกหายไปจากอนันตจักรวาลแล้วกลับบ้านไม่ได้อย่าเป็นหนึ่งในนั้นนะอย่าเป็นหนึ่งในนั้นนะท่านรู้ไหมมาก้าวล่วงเราเนี่ยนะถามจริงๆใครสร้างพระเจ้านี่เป็นพระคัมภีร์ที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทมาให้เราตอนที่ยังไม่มีโซเชียลนะให้เราบันทึกนะบันทึกด้วยมือของเราเองเรารู้ว่าใครสร้างพระเจ้าเรารู้ขณะที่พี่ๆน้องๆไอ้คนที่โยเซฟไอ้คนที่มาก้าวล่วงมีคนถามว่าใครสร้างพระเจ้ามันยังไม่มีปัญญาตอบเลยแทนที่จะได้คนเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าเพิ่มขึ้นเมื่อตอบไม่ได้ว่าใครสร้างพระเจ้าแล้วจะคุยอะไรล่ะไม่ต้องคุยแล้วเนี่ยคำตอบอยู่ที่จิตจักรวาลเนี่ยเนี่ยเล่มนี้นะยังไม่พอพี่น้องครับแล้วเราก็ยืนยันว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าในอนันตจักรวาลมีพระองค์เดียวเราจึงบอกไงว่าเรารักพระเยซูไม่น้อยกว่าท่านเรารักพระผู้เป็นเจ้าไม่น้อยกว่าท่านไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรที่มีพระเจ้านี่เราพูดกับศาสนาที่มีพระเจ้านะไม่ใช่มีเฉพาะพระเจ้าของท่านจิตจักรวาลก็คือพระเจ้าและเป็นพระองค์เดียวกันแล้วเราก็อธิบายได้ด้วยนะว่าพระเจ้ามีจริงเนี่ยนะรวมทั้งเล่มนี้และกำลังเรียบเรียงอยู่ใน Facebook ที่เราเขียนว่าพระองค์ทรงสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาทำไมนะลำดับการสร้างบนโลกนี้ก็มีต้นไม้1ต้น1คน1ต้นเนี่ยคน1คนเนี่ยและจิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมาจากไหนอะไรยังไงเราเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วว่าทำไมต้องมีกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5มีไว้ทำอะไรพระองค์ทรงสร้างไว้ทำไมมีเหตุผลอะไรและจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมถ้ายึดถือแต่พระคัมภีร์เก่าๆความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่จิตจักรวาลกล่าวให้ท่านฟังมันมีไหมครับมันเชื่อมโยงกันทุกอย่างได้ทั้งหมดเนี่ยพระเจ้ามีจริงและหาว่าเราเนี่ยมาแอบอ้างเป็นพระเจ้าแอบอ้างมาสอนสัจธรรมเทียมแท้เท็จตรงไหนอ่ะเนี่ยนี่แล้วก็เนี่ยเล่มนี้ด้วยเล่มนี้กับเล่มนี้นะพระเจ้ามีจริงนะใครสร้างพระเจ้ารวมกระทั่งถึงวันพิพากษาที่เราเอารายได้พระบิดาเมตตาอนุญาตให้เราสื่อถ่ายทอดสดกับพระองค์และบันทึกเอาไว้หนาปึ๊กเลยเนี่ยปกแข็งด้วยปกแข็งด้วยท่านรู้ไหมท่านบอกท่านนับถือศาสนาคริสต์พระคัมภีร์ที่เราบันทึกไว้เรานิพนธ์ไว้อย่างน้อย2เล่มและมีเป็น100มีบางคนที่นับถือศาสนาอื่นบอกว่าเราจะไปทำลายศาสนาพุทธนะจะไปซื้อหนังสือที่เราบันทึกที่เราเขียนไว้แล้วมาวิเคราะห์แล้วจะไปแจ้งความจะไปขึ้นศาลหาว่าเรามาทำลายศาสนาพุทธตอนนี้เงียบเลยนะสงสัยว่าไม่มีตังค์จะซื้อนะเพราะเราเขียนพระคัมภีร์บันทึกไว้เนี่ยเราทำมาแล้ว32ปีมีพระคัมภีร์เป็นทั้งปกแข็งเล่มใหญ่ปกแข็งเล่มเล็กนะมีไม่ต่ำกว่า300เล่มแล้วข้างหลังปกไม่มี reference อะไรมีอย่างเดียว reference คือพระบิดาไม่ได้ไปเอาคัดลอกจากศาสนาไหนมาสื่อสดๆกับพระเจ้าบันทึกไว้เนี่ยปกแข็งขนาดนี้ใช้เวลา3เดือนเขียนเสร็จมีใครมีปัญญาปาฏิหาริย์ทำได้บ้างและเป็นความรู้ที่ไม่มีในพระคัมภีร์เล่มไหนในโลกนี้ด้วยและไอ้ที่มันผิดๆก็โดนแก้ไขหมดเราจะบอกให้นะผู้นำของประมุขเป็นประมุขของศาสนาคริสต์ที่เคยเสด็จมาเยือนประเทศไทยมาเป็นพระอาคันตุกะของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าซึ่งเป็นประมุขของสงฆ์ของศาสนาพุทธในประเทศไทยซึ่งเรากราบพระบาทของพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนี้มาแล้วเพราะพระองค์ทรงเมตตาเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ให้กับบุตรชายของเราพระคัมภีร์เล่มนี้และพระคัมภีร์เล่มนี้ได้สร้างขึ้นมาเบื้องหลังจริงๆแล้วก็คือถูกนำขึ้นถวายให้กับประมุขของศาสนาของไอ้คนที่ชื่อไอ้เจมส์ที่มาก้าวล่วงเราเนี่ยเราไม่เคยเอามากล่าวในทางสังคมเพราะเดี๋ยวหลายคนบอกว่ามันคงอยากดังมันคงอยากให้คนยอมรับนับถือเชื่อถือมันก็เลยเอามาแอบอ้างเพราะสมัยนี้เฟกนิวส์หรือแอบอ้างโกหกตอแหลมันเยอะแต่วันนี้เราไม่โกหกประมุขของศาสนาที่ท่านยอมรับว่ารักพระเจ้ารักพระเยซูได้รับหนังสือนี้จากจิตจักรวาลไปแล้วแต่ท่านจะอ่านไม่อ่านก็เรื่องของเขาเพราะนี่เป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยพี่น้องครับประมุขของท่านยังรับหนังสือของเรา
เป็นสารจากพระเจ้าถึงประมุขของท่านเนี่ยหาเรื่องให้เราพูดเราไม่เคยเอามานะความจริงเบื้องหลังยังมีเยอะแยะที่เราจะพูดเพื่อทำให้คนมันหลงกับเราเนี่ยแต่เนื่องจากเราพูดความจริงความจริงก็ต้องเป็นความจริงไม่เห็นจำเป็นต้องโมดิเวตไม่ต้องเอาพระคัมภีร์มาจูงใจใครอยากรู้ว่าพระบิดาจะชำระโลกอย่างไรบ้างในวันพิพากษาเป็น the judgment days ซึ่งในพระคัมภีร์ของศาสนาหลายศาสนาก็มีพูดถึงเรื่องการชำระโลกของพระเจ้าแต่ไม่มีรายละเอียดในเล่มนี้มีครับจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรรายได้พระบิดาเมตตาให้เราเนี่ยเก็บสะสมไว้สร้างหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลก็คือจะที่เก็บพระคัมภีร์เหล่านี้ซึ่งมีเป็นร้อยๆปกร้อยๆเล่มไม่นับซีดีไม่นับแถบเสียงที่เราบันทึกไว้นะตอนนี้ก็355ตอนไปแล้วนะทั้งสื่อออกทีวีและสื่อสดๆหลายที่บันทึกเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดเราไม่ใช่เป็นเด็กฝึกหัดเพิ่งมากล่าวมาเป็นยูทูบเบอร์หรือเพิ่งมากล่าวธรรมะเป็นเด็กใหม่ในสมัยนี้สมัยก่อนเนี่ยนะอยู่เบื้องหลังตลอดนะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานว่าของเราเนี่ยของจริงนะอย่าก้าวล่วงนะถ้ารู้ไม่จริงอ่ะนะพระคัมภีร์ที่ตัวเองนอนกอดอยู่นั่นนะใช้ปัญญาศึกษาให้ลึกซึ้งซะก่อนว่าไหนจริงไหนเท็จและไอ้ที่จริงอ่ะมันแปลว่าอะไรนะเราฝากไว้พี่น้องครับนะเราก็ให้เวลาเต็มที่แค่นี้เต็มที่แค่นี้เพื่อจะได้ไม่มีใครมาก้าวล่วงพระบิดาไม่ศรัทธาเราแล้วดันไปก้าวล่วงพระบิดาและคิดว่าพระเจ้าหรือพระบิดาเป็นของตัวเองพวกเดียวเป็นของทั้งจักรวาลเพราะพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งใครจะไปยึดจะไปหวงพระองค์เอาไว้ไม่ได้พระองค์เยซูคริสต์เจ้าก็เหมือนกันทรงเสด็จมาในยุค 2,000 กว่าปีนั่นมาก็เพื่อเป็นพระศาสดาของโลกมาเป็นพระบุตรเอกซึ่งเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าซึ่งต่างจากพระศาสดาที่เกิดจากโลกที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องโลกียธรรมโลกุตตรธรรมส่วนพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็เชี่ยวชาญเรื่องอนุตตรธรรมเพราะว่าสื่อกับพระเจ้ามาพระองค์ก็จะสอนในสิ่งที่มนุษย์โลกไม่รู้ไม่ได้มาสอนซ้ำเพื่อมาแย่งกันเป็นศาสดาบนโลกนี้ไม่ใช่นะศิษย์สาวกโง่ๆเท่านั้นเองที่มาแย่งกันแย่งพระศาสดากันเองโอเคไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความรู้ในคืนวันนี้เสาร์ที่9ตุลาคม2564ขณะนี้ก็คือเวลา 23:10 เสร็จเราจะพาท่านทั้งหลายเข้าเฝ้าเพื่อกราบพระบาทพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้ารับฟังพระโอวาทในเรื่องของคำว่าของหัวข้อที่ใช้ชื่อว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเป็นเอพิโซดหรือ EP ตอนที่355ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก UCSA เป็นผู้สนับสนุนให้ดำเนินการขณะนี้ยังต้องอาศัย YouTube Facebook อยู่นะอีกหน่อยเราก็มีสถานีวิทยุทีวีออนไลน์ของเราเองซึ่งกำลังตั้งเสา60เมตรกันอยู่นะฮะคงอีกประมาณเดือนเศษๆเสาก็เสร็จนะก็ต้องไปเตรียมเครื่องส่งต้องเตรียมห้องที่เป็นสตูดิโอในการออกอากาศนะก็ยังมีงานที่เราจะต้องทำต่อไปนะฮะก็เราจะแจ้งข่าวความคืบหน้าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับนะมนุษย์เป็นใครถ้าตั้งคำถามว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเราก็ต้องนิยามคำว่ามนุษย์เป็นใครมาทำความเข้าใจมนุษย์เป็นใครคำตอบสั้นๆมนุษย์ก็คือคน2มิติคน2มิติประกอบด้วยโครงสร้างหลักอะไรบ้าง 1. มนุษย์เป็นคน2มิติโครงสร้างหลักประกอบด้วยสิ่งที่สำคัญอยู่ประมาณไม่ใช่ประมาณนะอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานที่มีคลื่นพลังงานทุกย่านความถี่ที่มีอยู่จริงในอนันตจักรวาลนี้ลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่เป็นกล่องพลังงานลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ถ้าถามว่าแล้วอัตตามายาของจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานถ้าเป็นพลังงานแสดงว่ามันต้องสั่นสะเทือนตลอดใช่ไหมมันไม่มีอัตตามันไม่เป็นอัตตาแต่มันเป็นอนัตตาดวงจิตวิญญาณของท่านเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสาพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเข้ามาจุติเป็นมนุษย์แต่ก่อนจะเป็นมนุษย์อ่ะมาเป็นคน2มิติซะก่อนแล้วก็จะต้องคนทั้ง2มิตินั้นให้มันเป็น1เดียวกันแล้วก็ขับเคลื่อนนะอีก2องค์ประกอบที่สำคัญที่เราจะเล่าให้ท่านฟังต่อเพื่อที่จะเป็นมนุษย์นั่นเองนี่เราพูดนำไปเล็กๆแล้วเดี๋ยวค่อยขยายความจิตวิญญาณเป็นรูปธรรมทางพลังงานรูปธรรมแสดงว่า แสดงว่ามีอัตตา
มีอัตตาถึงแม้เป็นพลังงานมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาแต่มีอัตตาถ้าหยุดนิ่งนะคลื่นพลังงานที่อยู่ในกล่องกลมๆเนี่ยเหมือนลูกแก้วใสๆเนี่ยถ้าเขาหยุดนิ่งไม่ลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันแต่หยุดนิ่งรูปธรรมจิตวิญญาณของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมมุมอันเกิดจากการที่มีสามเหลี่ยมสองรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สองรูปวางซ้อนทับกันโดยมุมทั้งหกไม่ซ้อนทับกันถ้าหยุดนิ่ง แต่ถ้าอยู่ถ้าหมุนถ้าเวียงหมุนอย่างต่อเนื่องโดยตลอดในทุกมุมในทุกทิศเนี่ยก็จะเป็นทรงกลมเลยใช้คำว่าดวงวิญญาณหรือดวงจิตวิญญาณคำว่าดวงว่ากลมๆเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรที่กลมๆเรียกว่าดวงกลากเกลื่อนก็เรียกว่าดวง ใช่ไหมมนุษย์เรียกอย่างนั้นนี่เหมือนกันครับจิตวิญญาณเป็นดวงเขาเรียกดวงจิตวิญญาณถ้าเป็นในสมัยโบราณเขาเรียกว่าดวงจิตธรรมยานเป็นธรรมะนะเป็นธรรมะคำว่ายานนี่แปลว่าคลื่นนะวิญญาณก็แปลว่าคลื่นความถี่ที่มันต่อเนื่องกันยานแปลว่าคลื่นวิญญาณแปลว่าคลื่นความถี่ที่ต่อเนื่องนั่นจิตวิญญาณก็แปลว่าเป็นดวงจิตซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานรูปธรรมทางพลังงานนี้ใช้คำว่าจิตวิญญาณก็แปลว่าเป็นรูปธรรมที่มีคลื่นความถี่หลายๆความถี่ลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในกล่องรูปธรรมนั้นและสามารถที่จะผลิตพลังงานออกมาผลิตวิญญาณผลิตพลังงานออกมาจากตัวเองได้ด้วยเหมือนกับหิ่งห้อยที่สามารถผลิตแสงสว่างออกมาให้ตัวเองได้แสงสว่างนั่นก็คือคลื่นความถี่ทางพลังงานเหมือนกันก็เรียกว่าหิ่งห้อยก็ผลิตสร้างพลังงานก็คือผลิตสร้างวิญญาณออกมาได้ซึ่งไอ้วิญญาณตัวเนี้ยนะพลังงานจิตของมนุษย์คือมนุษย์มีพลังจิตพลังงานจิตของมนุษย์ที่ถูกเหวี่ยงออกมาจากจิตที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยซึ่งสองตาเปล่าของมนุษย์มองไม่เห็นถูกไหมมันย่านความถี่ที่สองตาเปล่าพระบิดาสร้างไว้ให้มองไม่เห็นเนี่ยจิตวิญญาณของเราก็ผลิตสร้างออกมาได้ซึ่งเป็นขันธ์ที่5เป็นกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบขั้นตอนที่5คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วได้ผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนออกมาเป็นวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เรากำลังพูดถึงนะอ้าวองค์ประกอบที่2คือกายหยาบกายหยาบเนี่ยภาษาธรรมะเขาเรียกว่ากายสังขารคำว่าสังขารเนี่ยแปลว่ามีการปรุงแต่งกายสังขารก็แปลว่าเป็นรูปธรรมทางกายภาพกายะกายอาโลกนี้เรียกว่ากายอาเป็นรูปธรรมทางกายภาพ GAI อ่านว่ากายอากายอานะแล้วถ้ามาแปลเป็นภาษาไทยก็ใช้คำว่ากายาพูดเร็วๆก็แปลว่ากายอ่านว่ากายมาจากคำเดียวกันแต่ว่าคำว่ากายหยาบเนี่ยนะที่เราใช้คำว่าหยาบเพราะมันจะตรงข้ามหยาบก็คือละเอียดเราเลยจะใช้คำว่ากายหยาบนึกออกไหมจิตวิญญาณเนี่ยคือจิตละเอียดแต่มาเจอกายหยาบเพราะจิตวิญญาณเนี่ยอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็คือคนสองมิติต้องมีกายหยาบมันจิตวิญญาณก็เลยต้องมาอยู่ในกายหยาบองค์ประกอบมีสองอย่างแล้วใช่ไหมกายหยาบก็คือกายสังขารเนี่ยเป็นร่างกายที่ถูกจิตปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบเราหล่อเราอย่างนี้หรือเป็นแบบท่านสวยงามแบบนั้นอ้วนผอมสูงต่ำดำขาวล้วนเกิดจากจิตของคนคนนั้นเป็นผู้ปรุงแต่งคือสร้างมันขึ้นมาทั้งสิ้นสร้างมาโดยใช้รหัสของชาติที่แล้วมีนิสัยในการดำเนินชีวิตอย่างไรจิตวิญญาณก็จะถือนิสัยสันดานนั้นจากอดีตชาติติดตัวมาเกิดใหม่ในชาติปัจจุบันแล้วก็ใช้จิตทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณโปรแกรมก็เรียกว่าปรุงแต่งขึ้นมาในสังขารขันในขันที่4ขันก็คือกลุ่มของพลังงานที่ทำหน้าที่ขั้นตอนที่4ในสังขารขันเนี่ยปรุงแต่งขึ้นมามีมายารูปลักษณ์แบบนี้ถ้าเป็นคนขี้เดรก็แสดงว่าชาติที่แล้วเป็นคนที่มีนิสัยมีจิตใจในการดำเนินชีวิตที่ไม่สมดุลคนที่โมโหง่ายโมโหร้ายแต่สังเกตไหมเวลาโมโหเนี่ยหน้าตาเหมือนเต้าหู้ยี้หน้าดำหน้าแดงหน้าเขียวมันพอเรามาเกิดปัจจุบันเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นไปตามนิสัยทางอารมณ์นิสัยในการดำเนินชีวิตเมื่อชาติที่แล้วอย่างนี้เขาเรียกว่ามนุษย์เรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมทุกอย่างกรรมที่เป็นกายกรรมนะก็เป็นกำเนิดมีกรรมเป็นกำเนิดบทบาทในการดำเนินชีวิตชะตากรรมที่กรรมมาเกิดมันก็ล้วนทำเอาไว้เองเขียนบทละครเอาไว้เองในชาติที่แล้วทั้งนั้นนะที่เรียกว่ามนุษย์มีกรรมเป็นกำเนิดนะสักวันนึงจะมาเล่าให้ฟังว่ามนุษย์มีกรรมเป็นกำเนิดตั้งชื่อไว้อย่างนี้นะแล้วจะอธิบายท่านฟังอยากเรียนรู้ไหมนะ
นะเมื่อมีโอกาสพระบิดาก็จะทรงเมตตาพี่น้องครับจิตวิญญาณต้องใช้กายหยาบจิตวิญญาณก็เลยต้องอาศัยกายหยาบจิตวิญญาณเนี่ยถ้าไม่มีกายหยาบเป็นเครื่องห่อหุ้มไม่มีกายหยาบเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้จิตวิญญาณจึงต้องอาศัยกายหยาบหรือกายสังขารตั้งแต่ภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเป็นคน2มิติแล้วแต่เนื่องจากว่าพระบิดาทรงห่วงใยจิตวิญญาณซึ่งเป็นลูกที่อาสาจากพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองที่มนุษย์เรียกว่าเอกภพเนี่ยอาสาเข้ามาเกิดในนี้มันสุ่มเสี่ยงมากกับการที่จิตวิญญาณเนี่ยจะหลงมิติจิตวิญญาณจะสกปรกไปด้วยสรรพสิ่งที่เป็นประจุไฟฟ้าลบเพราะจิตวิญญาณน่ะมีแต่บวกอย่างเดียวมีความเป็นกลางทางไฟฟ้ามีบวกที่สมดุลบวกแปลว่าดีนะฮะแต่ถ้าเป็นประจุบวกมีคุณสมบัติเป็นประจุไฟฟ้าบวกนี่แสดงว่าดีในระบบโลกเพื่อเอาไว้ช่วยทำให้ลบที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นขยะเป็นสิ่งสกปรกในระบบโลกในระบบจักรวาลเนี่ยมีบวกไว้ให้เพื่อมาจับคู่กับลบที่เป็นขยะให้มันเป็นกลางเหมือนอย่างที่เราเคยบอกว่าเมื่อพระบิดาทรงชำระโลกเสร็จแล้วซึ่งเป็นการชำระโลกครั้งที่4ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานช้าที่มีมหันตภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นบนโลกที่เราเย็บๆมาหลายตอนแล้วเนี่ยฟ้าจะสีทองผ่องอำไพฟ้าจะสีทองผ่องอำไพจะไม่สีเทาสีขุ่นมัวหรือสีดำสกปรกเหมือนทุกวันนี้ฟ้าจะไม่น่ากลัวเหมือนอย่างทุกวันนี้ฟ้าจะเป็นสีทองเพราะท้องฟ้าจะเป็นมีสภาวะเป็นสุญญตาคือว่างไปจากประจุไฟฟ้าถ้าจะมีก็มีแต่ประจุบวกที่เป็นบวกบริสุทธิ์เท่านั้นเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีทองผ่องอำไพมันจะไม่ดำดำขุ่นๆมัวมัวไม่สดใสเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้โอเคไหมครับจิตวิญญาณต้องอาศัยเครื่องอยู่อาศัยก็คือต้องอาศัยกายหยาบแต่พระบิดากลัวว่าลูกก็คือจิตวิญญาณถ้าไม่บริสุทธิ์มาเท่าไรแล้วไม่กลับไปเท่าเดิมขาดไปก็ไม่ได้เกินไปก็ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เพราะพระองค์ทรงวางระบบไว้จึงทรงป้องกันโดยอนุญาตให้จิตวิญญาณนี่แหละพอมาเกิดเป็นมนุษย์ในกายหยาบพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณผู้มาเกิดเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาแบ่งภาคทางพลังงานของตัวเองไม่ใช่เอาตัวเองเป็นจิตวิญญาณตัวเองเป็นจิตวิญญาณหนึ่งเพราะเป็นผู้ขันอาสามาเกิดแล้วตัวเองก็แบ่งภาคตัวเองออกมาเหมือนอะมีบ้าเป็นตัวที่สองเป็นจิตวิญญาณสองไม่ใช่นะครับจิตวิญญาณพระบิดาอนุญาตให้แบ่งภาคก็คือเอาเฉพาะกลุ่มพลังงานที่จะต้องทำงานในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น189กลุ่มแล้ว5กลุ่มใน189กลุ่มก็คือขันธ์5นั่นเองทึกภาพออกมั้ยครับขันธ์5ก็คือ5กลุ่มของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่นิ่งๆในวิหารน่ะให้จิตหยาบทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสแทนนึกออกมั้ยสามารถทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณได้ทุกอย่างโดยจิตวิญญาณไม่ต้องออกมาให้ตัวเองแปดเปื้อนให้เสี่ยงกับความสกปรกที่ไม่สามารถที่จะเสี่ยงได้นะไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้หลุดพ้นแท้จริงไม่ได้ก็เลยให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนมันถ้าถามว่ามนุษย์เป็นใครตอบว่ามนุษย์เป็นคน2มิติเป็นคน2มิติที่มีโครงสร้างหลักของการเป็นคน2มิติคือ3องค์ประกอบองค์ประกอบที่1คือจิตวิญญาณผู้เดินทางข้ามมิติมาจากพระนิเวศของพระเจ้าคือแดนจิตจักรวาลอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่2มีจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณจิตหยาบไม่ใช่ดวงไม่ใช่รูปธรรมที่เป็นเหมือนจิตวิญญาณแต่เป็นกลุ่มพลังงานที่เหมือนอยู่ในต้นไม้อะใช่ไหมต้นไม้ก็มีจิตหยาบบอกว่าต้นไม้มีชีวิตพืชมีชีวิตใช่เพราะเขามีกลุ่มพลังงานวิ่งวนไปรอบๆทุกเซลล์ของต้นไม้ใบไม้แม้กระทั่งรากเพื่อจะทำหน้าที่ของตัวเองที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ก็มีร้อยทั้งหมด189กลุ่มเหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่ละเอียดเท่ากับชีพเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แค่สั่นสะเทือนขันธ์5เพื่อการรับรู้แล้วแจ้งให้จิตหยาบที่อยู่ข้างในเนี่ยได้รู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรเนี่ยก็ต้องใช้
5กลุ่มแล้วใช้จิตไปแล้ว5กลุ่มใช่ไหม189ใช้ไป5ก็เหลือ184กลุ่มเพื่อทำหน้าที่อย่างอื่นนึกภาพออกใช่ไหมฮะนะนี่คือทั้งหมด3สิ่งนะเมื่อมีครบทั้ง3สิ่งนี้เนื่องจากกายหยาบมีตับไตไส้พุงทำหน้าที่ในการดูแลหล่อเลี้ยงกายหยาบนี้ให้มีชีวิต

แล้วตัวนี้มันจะปักลงไปในดินมันเหมือนกับท่านเอาแท่งโลหะปักลงไปดินในลงไปในดินเวลาท่านต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องเสียงพัดลมหรืออะไรไมโครเวฟต่อลงนี้ก็จะต่อกราวด์นะร่างกายของท่านมีไฟฟ้าปั๊บพวกก็เลยทำติ่งน้ำแหลมที่เรียกว่าก้นกบเป็นติ่งน้ำแหลมใช่ไหมเวลานั่งขัดสมาธิหรือนั่งแผะกับพื้นเนี่ยไอ้ติ่งเนี้ยกระดูกแท่งเนี้ยมันก็จะแย่ไปสัมผัสไปคอนแทคกับพื้นโลกก็เหมือนกับเป็นการต่อเอาประจุลบลงดินเพื่อทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนครบวงจรนั่นเองแล้วก็มีกุณฑาลินีมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยนะจนกระทั่งถึงพิทูทารีเป็นจักรที่7เป็นจุดศูนย์รวมทางพลังงานศูนย์ที่7หรือจักรที่7เขาเรียกว่าจักรเพชรหรือจักรเพชรก็แล้วแต่ท่านจะเรียกนะในกายหยาบเพื่อทำหน้าที่ร่วมกันกับจิตวิญญาณโดยใช้จิตหยาบเป็นผู้ร่วมสั่นสะเทือนด้วยพระบิดาจึงเรียกทั้ง3สิ่งนี้เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยนะรวมทั้งหน้าตารูปลักษณ์ที่เป็นมายาของไอ้มนุษย์คนนั้นที่คุณสมบัติของจิตวิญญาณของมันเนี่ยเป็นอย่างไรในชาตินี้รูปลักษณ์หน้าตามันก็ออกมาอย่างนั้นถ้าหลังยาวแสดงว่าชาติที่แล้วขี้เกียจครับกินแล้วนอนงานการไม่ทำชอบนอนก็เรียกคนหลังยาวมันเวลาสมัยนี้คนจีนเวลาเขาจะรับลูกจ้างลูกน้องนะเขาจะดูว่าไอ้นี่บุคลิกเป็นไงท่อนหลังเนี่ยมันยาวกว่าท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปจนถึงขาเนี่ยนะโอ้ปกติมันยาวแล้วนะแต่แปลว่าไอ้แผ่นหลังไอ้หมอนเนี่ยมันไม่ได้ส่วนนะมันยาวกว่าหลังคนธรรมดาเขาจะไม่ค่อยจ้างหรอกคนจีนนะอย่าไปจ้างไอ้ลูกจ้างแบบนี้เพราะเขารู้เลยว่าเนี่ยหลังยาวมันจะขี้เกียจมันจะเอาแต่นอนกินแล้วนอนเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นนี่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังนะพระบิดาทรงเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ นี่คือที่มาของคำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เราต่อด้วยชายและหญิงมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมนุษย์เป็นคนสองมิติไม่ว่าเพศชายหรือหญิงเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์จะมีรูปลักษณ์แบบไหนอย่างไรก็คือคนสองมิติแล้วเนี่ยถ้าท่านอยากรู้รายละเอียดเราก็มาดูต่อจิตวิญญาณเป็นใครสามอย่างนะจิตวิญญาณเป็นใครหนึ่งจิตวิญญาณเป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นรูปธรรมทางพลังงานหรือเป็นกล่องพลังงานเป็นกล่องพลังงานที่มี คลื่นพลังงานหลายๆย่านความถี่ลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในกล่องเดียวกันนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงลึกๆว่าจิตวิญญาณนั้นมีคุณสมบัติอะไรอย่างไรนะครับยังมีเวลาที่เราจะลงลึกไปได้อีกเยอะเอาเป็นว่าแรกอย่างแรกเป็นรูปธรรมทางพลังงานอย่างที่สองเป็นรูปธรรมทางพลังงานหรือเป็นกล่องพลังงานผู้ขันอาสาองค์จิตจักรวาลยุคนี้เป็นยุคของจิตจักรวาลแต่ให้ท่านได้รู้ไว้เราวงเล็บข้างหลังว่าองค์จิตจักรวาลก็คือพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนของสัตว์และเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพอันไพศาลนี้หรือหลายคนเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าหลายคนเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าแต่เราถวายพระนามพระองค์ว่าองค์จิตจักรวาลเพื่อจะได้ไม่ไปแสดงให้คนเข้าใจผิดว่าเรามากล่าวพระโอวาทของพระเจ้าในนามของลัทธิไหนศาสนาไหนไม่เอาครับมากล่าวในพระนามของพระเจ้าในพระนามขององค์จิตจักรวาลเพราะทุกศาสนาเขาสอนเอาไว้ดีแล้วยกเว้นไอ้คนนำทางตาบอดมันพาพังนั่นมันพาเพี้ยนนั่นผู้ขันอาสาองค์จิตจักรวาลก็คือพระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาลทั้งหมดพระองค์ส่งจิตวิญญาณของพระองค์จิตวิญญาณที่เป็นของลูกๆของพระองค์เข้ามาจุติเป็นคนสองมิติในระบบโลกเสรีข้ามมิติเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์เลยต้องมาเป็นมนุษย์แต่มาเกิดเนี่ยมาเกิดเป็นคนก่อนนะถ้าจะเป็นมนุษย์ได้ตัวเองต้องมีหน้าที่คนตามชื่อที่เรียกว่าคนถ้าไม่คนเกิดมาเป็นคนแล้วไม่ยอมคนมันก็จะเป็นมนุษย์ไม่ได้คนไม่เป็นก็เป็นมนุษย์ไม่ได้ไม่คนก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เสียชาติเกิดทั้งหมดอ่ะมันการคนทุกวันนี้เราเฉลยแล้วการคนก็คือการหมุนธรรมจักรให้สำเร็จโดยใช้ขันห้าไม่ใช่ทำลายขันห้านี่คือความจริงเป็นรูปธรรมทำพลังงานผู้ขันอาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณข้ามมิติเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์
เพื่อนำความรักจากพระเจ้า

พื่อนำความรักจากพระผู้สร้างเพื่อนำความรักจากองค์จิตจักรวาลไม่ว่าเราจะกล่าวพระนามว่าอะไรก็คือพระองค์เดียวกันนำความรักมาทำอะไรมาช่วยค้ำจุนโลกซึ่งพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็ทรงพระปรีชามากก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ได้ตรัสกับปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นศิษย์สาวกที่พระองค์ทรงบวชให้กับมือทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ภาษาธรรมะเขาบอกว่าทรงเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยให้กับพระสงฆ์5รูปนั้นพระองค์บอกว่าเนี่ยที่ฉันตรัสรู้มาแล้วค้นพบสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ฉันตรัสรู้มาแล้วค้นพบสัจธรรมอันยิ่งใหญ่พวกเธอทั้ง5รู้ไหมว่ามันธรรมะนี่คืออะไรเราไม่เคยสอนพวกท่านมาก่อนอะไรมั้ยพระองค์ก็บอกว่าเราสอนท่านเนี่ยนะคือสิ่งที่เราเพิ่งค้นพบเมื่อคืนวันที่เราเพิ่งตรัสรู้มาเนี่ยยกคือธรรมจักรกัปปวัฏฐสูตรจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อหมุนธรรมจักรนะและเราก็จะบอกท่านว่าการหมุนธรรมจักรเนี่ยที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีจิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยนะจะต้องหมุนวิธีการในการหมุนธรรมจักรต้องปรับพฤติตนปฏิบัติตนอย่างไรแต่ขอโทษทีนะอย่าไปหาเลยในพระไตรปิฎกในพระคัมภีร์ว่าการหมุนธรรมจักรซึ่งพระศาสดาตัวเองตรัสเอาไว้ว่าธรรมจักรกัปปวัฏฐสูตรอะสูตรหรือกฎเกณฑ์หรือกติกาในการหมุนวิธีการในการหมุนธรรมจักรเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วโดยจิตวิญญาณเป็นผู้อาสามาเกิดต้องทำอย่างไรไม่มีสอนให้นิพพานเหมือนตาลยอดด้วนอย่างเดียวสอนให้บรรลุธรรมก็คือนิพพานเหมือนตาลยอดด้วนท่านที่พระศาสดาทรงค้นพบความจริงว่าโอ้จิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยไม่ใช่สัตว์เซพเนจรลงมาแล้วซวยชิบหายมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดแล้วทุกกูต้องหนีทุกกูต้องดับทุกกูต้องพ้นทุกกูเลยต้องดับขันห้าเพราะขันห้าเป็นเหตุให้กูมีชีวิตเป็นเหตุให้กูมีตัวตนท่านที่พระศาสดาไม่เคยสอนเลยแต่ไปอ้างพระศาสดาท่านว่าบาปไหมครับนี่เราพูดความจริงนะใครอย่ามาโกรธเราที่พูดเนี่ยก็คือช่วยจันโลงพระศาสนาอย่าเข้าใจผิดอย่าหาทำในสิ่งที่ผิดมันเมื่อไม่มีใครสอนจิตจักรวาลก็เลยต้องสอนเยอะต้องบอกเองครับใครมีหูก็ฟังเอาครับใครมีปัญญาก็คิดตามเอาไม่ต้องเชื่อว่ามันมีเหตุผลหรือไม่เนี่ยเพื่อนำความรักมาช่วยค้ำจุนโลกไม่ใช่สัตว์เซพเนจรมาโดยต้องเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ตามเงื่อนไขในพันธสัญญา6ข้อข้อหนึ่งก็คือจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกซึ่งหมายถึงโลกและทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกเช่นต้นไม้ต้นไรจะมาโค่นทิ้งฟันทิ้งทำลายทิ้งไม่ได้เพราะต้นไม้ก็ทำหน้าที่ในการค้ำจุนโลกเรามาถึงเรามาโค่นต้นไม้ตัดต้นไม้เผาป่าเนี่ยไม่ได้ถ้าไปทำแบบนี้แสดงว่าเราไม่ใช่เป็นเพื่อนร่วมงานของต้นไม้เราฆ่าสัตว์ป่าตัดชีวิตไม่ว่าเพื่อกินเพื่อแกงหรือเพื่อแกล้งเพื่อสะใจก็ทำไม่ได้เพราะเขาคือเพื่อนร่วมงานกับโลกเหมือนเรานี่คือข้อหนึ่งพระศาสดาที่มาจากโลกเองก็ทรงพระปรีชาทรงอย่างรู้ได้ว่าปาณาติบาตห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เพราะมาจากพันธสัญญาข้อหนึ่งนี่ไงมันตรงกันเลยเนี่ยมีแต่หลายคนที่ยังอยากกินเลือดเนื้อสัตว์และตะแบงว่าพระศาสดาตัวเองไม่ได้ห้ามนั่นแหละครับเนี่ยและจะต้องนำพาจิตวิญญาณตัวเองกลับบ้านเมื่อครบ 60,000 ปีคือสิ้นยุคนี่คือข้อสุดท้ายกลับคืนสู่แดนสุญญตาที่จากมาเป็นข้อ6เข้าใจไหมมันถ้าถามว่าจิตวิญญาณเป็นใครก็คือเป็นรูปธรรมทางพลังงานผู้ขันอาสาองค์จิตจักรวาลข้ามมิติเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อนำความรักมาช่วยค้ำจุนโลกตามเงื่อนไขสำคัญในพันธสัญญา6ทั้งหมด6ข้อ6ประการในข้อ1เนี่ยเป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมความจริงที่เหนือโลกเหนือจักรวาลอยู่เบื้องหลังของอนันตจักรวาลอยู่ภายนอกซึ่งมีแต่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบความจริงแล้วบอกความจริงนี้กับพวกท่านที่เป็นลูกๆของพระองค์ได้ท่านรู้ไหมถ้าท่านไม่รู้ใน6ใน6ใน5บรรทัดที่เรากล่าวว่าจิตวิญญาณเป็นใครท่านจะไม่สามารถทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์โลกได้อย่างถูกต้องท่านจะไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้สำเร็จและแน่นอนท่านก็จะไม่สามารถใช้จิตหยาบของท่าน
พาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านคือพาตัวเองเข้าประตูห้องหอคือดานะพาลัยเพื่อกลับบ้านก็เหมือนกับเรือนหอนะก็กลับพระนิเวศของพระเจ้าที่ตัวเองเคยอยู่อู่ที่เคยนอนนะกลับไม่ได้แน่นอนครับก็จะเข้าใจผิดแล้วหลงลอยฟ้องฟ้าอยู่ในสวรรค์มายาแล้วเข้าใจว่านั่นน่ะคือแดนนิพพานมันเป็นตาลยอดด้วนจับแพะชนแกะพยายามอธิบายสนับสนุนความเชื่อตัวเองแบบผิดๆถูกๆแบบสับสนนะเอานะจิตวิญญาณเป็นใครเราขอนำเอาภาพนี้มาสำแดงต่อท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะอธิบายภาพให้ชัดเจนว่าจิตวิญญาณของพวกท่านมาจากพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพท่านดูภาพนี้นกสีขาวที่บินอยู่ผ่านดานะพาลัยเข้ามาดานะพาลัยก็คือปลายปีก2ข้างของ Milky Way ก็คือของทานสีขาวหรือทานสายน้ำนมที่จิตวิญญาณของท่านหรือพระจิตซึ่งแบ่งภาคมาจากพระบุตรซึ่งเป็นจิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมซึ่งประทับอยู่กับพระนิเวศของพระเจ้าเราเรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กถ้าเป็นสมัยองค์เยซูคริสต์พระองค์ทรงเรียกว่าพระบุตรเวลามาเกิดเป็นมนุษย์พระบุตรก็แบ่งภาคตัวเองออกมามี6เหลี่ยมมุมเป็นกล่องพลังงานแล้วเนี่ยเป็นเหมือนนกสีขาวเนี่ยบินผ่านดานะพาลัยประตูมิติเข้ามาจุติในระบบโลกซึ่งโลกเนี้ยก็อยู่ในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพโดยมีนอกจากกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพที่ท่านเห็นมายาที่เราทำไว้เนี่ยยังมีกาแล็กซี่อีก 12,000 กว่าล้านกาแล็กซี่ที่อยู่ในเอกภพนี้ด้วยมันเอกภพนี้จึงเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระเจ้าพระองค์เนี่ยมีรูปธรรมที่ยิ่งใหญ่มากจะบอกขนาดของพระเจ้าขนาดขององค์จิตจักรวาลหรือขนาดของก็อดสามารถวัดขนาดได้ไหมเท่าไหร่ยังไงโอ้โหอินฟินิตี้เลยวัดขนาดยากลำบากมากมันคนที่มีรูปลักษณ์ตัวตนใหญ่ๆก็มักจะทำอะไรใหญ่ๆคุณว่าจริงไหมนกตัวเล็กก็จะทำรังเล็กนกตัวใหญ่ก็จะทำรังใหญ่ตามสัญชาตญาณซึ่งพระบิดาให้สัญชาตญาณตรงเนี้ยมาจากพระองค์พระองค์ทรงมีสัญชาตญาณพระองค์เป็นรูปธรรมที่ยิ่งใหญ่มากใหญ่จนขนาดวัดขนาดไม่ได้มันเวลาพระองค์จะทรงสร้างอะไรเนี่ยก็จะทรงสร้างแต่สิ่งที่ใหญ่ๆแต่เมื่อใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะต้องสร้างอะไรขึ้นมาอีกต้องสร้างในที่ที่มันเล็กกว่าพระองค์ก็เลยทรงจำเป็นต้องสร้างสิ่งที่เล็กกว่าไปเรื่อยจนถึงขั้นเชื้อโรคมันต้องเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วถ้ามันตัวใหญ่มันก็จะไปอยู่ในร่างกายมันจะกินที่ใช่ไหมล่ะก็เลยต้องทำให้มันตัวจิ๋วเลยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่มันสามารถเร้นเข้าไปอยู่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในร่างกายของท่านได้เพื่อช่วยเก็บกินประจุลบในเลือดเพราะมนุษย์เราใช้กิเลสนะตัณหาเยอะผลิตสร้างประจุลบขึ้นมาที่เป็นส่วนเกินทำให้เลือดเนี่ยไม่บริสุทธิ์เพราะมีแต่ประจุลบเต็มไปหมดจึงต้องส่งเชื้อโรคตัวเล็กๆวัณโรคหรือแบคทีเรียเนี่ยเข้าไปเพื่อคอยจับกินประจุไฟฟ้าลบซึ่งเป็นขยะเห็นไหมฮะมันอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่พระองค์ทรงสร้างเป็นห้องทดลองมันต้องใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับมันเมื่อใหญ่แล้วพระองค์จะต้องสร้างสิ่งที่ทดลองระบบวางระบบขึ้นมาในเอกภพนั้นแต่ละสิ่งก็เลยเล็กลงเพราะเหตุผลนี้สิ่งที่สร้างก่อนคือสิ่งที่ใหญ่กว่าสิ่งที่สร้างทีหลังคือสิ่งที่ต้องเล็กกว่าเพราะต้องสร้างเอาไว้ในสิ่งที่ใหญ่เพราะฉะนั้น มีหลายขนาดเลยครับนอกจากหลายรูปแบบแล้วของแข็งของเหลวและพลังงานอะไรพวกนี้นะนะเอาละตะกี้เราพูดถึงพันธะสัญญาดูภาพนี้นะเนี่ยเข้ามาทางด่านนภาลัยเวลาจะหลุดพ้นกลับบ้านเมื่อสิ้นยุคไม่ใช่เป็นตาลยอดด้วนหรือหายเลยนกตัวนี้จะหายไปไม่ได้เพราะนักพลังงานมีตัวตนสูญสลายหายไปไหนไม่ได้นกตัวนี้จะต้องบินกลับออกไปทางด่านนภาลัยมาทางไหนกลับไปทางนั้นนั่นคือหลุดพ้นโอเคไหมทีนี้ตะกี้เราพูดถึงพันธสัญญา6ประการเรามาดูพันธสัญญา6ประการไปกันไวๆนะครับ1จะเป็นเพื่อนร่วมงานของโลกแปลว่าจะไม่ทำลายโลกไม่ทำลายทุกสรรพสิ่งจะมาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันถ้าเป็นโลกมนุษย์นะนั่นก็จะต้องมาเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายสมดุลโลกขาดดินไม่ได้โลกขาดน้ำไม่ได้โลกขาดลมไม่ได้โลกขาดไฟขาดความร้อนไม่ได้ฉันใดนะความร้อนหรือแต่ละอย่างก็ขาดซึ่งกันและกันไม่ได้ฉะนั้นมนุษย์กับโลกก็เหมือนกันมันโลกขาดมนุษย์ไม่ได้เพราะถ้าโลกขาดมนุษย์ปั๊บเนี่ยมนุษย์มีจิตวิญญาณที่เอาพลังงานจากพระเจ้ามาให้กับโลกเพื่อทำให้โลกหมุน
ถ้าโลกไม่มีมนุษย์โดยจิตวิญญาณไม่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ทุกอย่างต้องอาศัยกันเนื่องกันทั้งนั้นโลกก็อยู่ไม่ได้มนุษย์เหมือนกันถ้าไม่มีโลกให้เหยียบยืนไม่มีโลกที่จะเป็นแหล่งอาหารที่พระเจ้าสร้างเอาไว้ให้เราได้ดื่มกินไม่มีโลกที่เป็นแผ่นดินที่จะเป็นก็อยู่ไม่ได้มนุษย์เหมือนกันถ้าไม่มีโลกให้เหยียบยืนไม่มีโลกที่จะเป็นแหล่งอาหารที่พระเจ้าสร้างเอาไว้ให้เราได้ดื่มกินไม่มีโลกที่เป็นแผ่นดินที่จะเป็นแหล่งธาตุอาหารไม่มีพืชบนโลกที่ขึ้นบนโลกเติบโตบนโลกแล้วเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีโลกจะคอยเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองและพาเราหมุนตามไปด้วยร่างกายของเราก็จะไม่สามารถมีไฟฟ้าใช้เองได้เพราะกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะพระบิดาได้ทรงติดตั้งดิจิตอลลิสก็คือกลไกเส้นใยเกลียวแม่เหล็กเอาไว้ในทุกๆเซลล์แล้วให้โลกเนี่ยพาร่างกายเราคือเซลล์ทุกเซลล์หมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกเพื่อทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาในระบบเซลล์ทำให้ตับไตไส้พุงหัวใจปอดมันสามารถทำงานมันได้โดยอัตโนมัติเพราะมันมีพลังงานไฟฟ้าให้ใช้ตลอดทั้งที่เราหลับขณะที่เราหลับแต่โลกไม่หลับโลกเวียงหมุนพาเรานะหมุนนะพาเส้นใยเกลียวแม่เหล็กเนี่ยตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาในระบบเซลล์ของร่างกายซึ่งติดตั้งระบบไฟฟ้าเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์โลกไม่รู้หรอกว่าไฟฟ้าในร่างกายมาจากไหนตัวที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในร่างกายมันคือตัวไหนอย่างไรเขาไม่รู้แต่จิตจักรวาลทราบเลยบอกให้ท่านฟังใช่ไหมถ้าโลกไม่มีสนามแม่เหล็กโลกถ้าโลกหยุดหมุนอย่าว่าแต่หยุดหมุนเลยพี่น้องแค่โลกหมุนช้าลงไปเรื่อยๆกระแสไฟฟ้าในร่างกายของมนุษย์เราก็จะมีศักยภาพทางไฟฟ้าต่ำลงเมื่อมันต่ำลงมากปั๊บเนี่ยมีปัญหาแล้วครับอวัยวะภายในร่างกายในช่องท้องของท่านซึ่งมันเป็นกลไกอัตโนมัติมันต้องใช้ระบบไฟฟ้าในการทำงานมันจะขาดพลังงานมันก็เลี่ยงหมดมันก็ตายหมดนะครับถ้าโลกหมุนช้าลงเพราะฉะนั้นจึงสำคัญมากที่พระบิดาต้องให้พระศาสดาเกิดจากโลกเองเนี่ยสอนเรื่องความรักให้มนุษย์ทุกคนต้องรักกันนะง่ายข้อแรกเลยปาณาติบาตอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต้องมีเมตตากันต้องรักกันพระศาสดาทุกพระองค์สอนหมดเพราะถ้าหยุดรักหยุดเมตตาเมื่อไหร่โลกจะหมุนช้าลงในสุดมันหยุดหมุนทุกคนตายหมดเลยฮะเพราะว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นในร่างกายเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ก็ทำงานไม่ได้จิตวิญญาณก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเปลือกนอกตายกันหมดซึ่งพระองค์ทรงปล่อยแบบนั้นให้เกิดขึ้นไม่ได้โอเคไหมประการที่สองจะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองพันธสัญญา6ประการที่3คือจะคนตนเองให้เป็นมนุษย์ก็คือจะทำให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณมันเป็นแค่เครื่องมือของจิตวิญญาณให้มันเนี่ยยกระดับแรงสั่นสะเทือนจนถึงแรงสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนรออยู่แล้วให้มันหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันได้มันถ้าเราสามารถคนจิตหยาบให้เข้ากับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยเราจึงถูกเรียกได้ว่ามนุษย์ก็แปลว่าเราจะมีจิตวิญญาณกับกายสังขารสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณทั้งที่จริงๆแล้วจิตหยาบเป็นผู้ขับเคลื่อนแต่จิตหยาบซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมาเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วโอเคไหมนั่นคือข้อ3ถ้าจิตหยาบไม่เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งในมิติของเนื้อหนังกับมิติทางพลังงานภารกิจทางจิตวิญญาณก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จจิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์จึงต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตวิญญาณมีกายหยาบในภพชาติใหม่เป็นกายหยาบใหม่ที่เพิ่งสร้างใหม่แล้วก็มีจิตหยาบกลุ่มใหม่189กลุ่มเหมือนเดิมมาทำหน้าที่แทนไอ้จิตหยาบที่มันลอยถ้วยไปแล้วมันเหลวไหลไปแล้วในชาติที่แล้วจึงต้องให้มันตายไปพร้อมกับขันห้าแล้วก็กลับมาเกิดใหม่นี่คือข้อ3ประการที่4ภารกิจใน6ข้อประการที่4คือจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้แปลว่าจะไม่ฆ่ามนุษย์คนอื่นให้ตายล้างโลกจนกระทั่งมนุษย์สูญพันธุ์หรือจะไม่ตัดต่อพันธุกรรมในมนุษย์เหมือนอย่างทุกวันนี้ที่พยายามจะทำกันอยู่ด้วยวิธีการบางอย่างที่แยบยลมากแล้วคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่รู้เท่าทันพยายามจะตัดแต่งและตัดต่อพันธุกรรมของมนุษย์นี่ก็ผิดบาปต่อพระเจ้าแล้วมันทำให้ความเป็นมนุษย์ที่พระองค์ออกแบบไว้ทั้งกายหยาบและระบบไฟฟ้ามันผิดเพี้ยนเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงนึกออกไหมมนุษย์เราสมัยแอตแลนติสซึ่งก็คือไอจิตวิญญาณของพวกตะวันตกที่มาเกิดในภพชาตินี้แล้วก็จับมือกันร่วมมือกันกับมอดเนี่ยที่มันเก่งมากเลยเรื่องไฮเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณของผู้ที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนทางด้านเทคโนโลยีในสมัย
เลมูเรียแอตแลนติสเลม

โคเรียก็เหมือนเอเชียปัจจุบันแอตแลนติสก็เหมือนยุโรปกับอเมริการวมกันในปัจจุบันครับสมัยนั้นเนี่ยที่พระบิดาต้องชำระโลกจนกระทั่งทวีปเลมูเรียเนี่ยจมหายไปหมดเลยครับแล้วก็มีแผ่นดินบางสิ่งที่โผล่ขึ้นมากลายเป็นทวีปยุโรปและอเมริกาในปัจจุบันมันไม่ใช่ทวีปเดิมนะเป็นแผ่นดินใหม่ที่พระบิดาทรงสร้างพระบิดาทรงชำระทิ้งหมดเลยรวมทั้งพวกชนเผ่าแอตแลนติสทั้งหมดเสียชีวิตทั้งหมดเหลือแต่ชนเผ่าเลมูเรียซึ่งเป็นทวีปที่มีผู้คนเหมือนเอเชียเนี่ยเป็นนักปราชญ์นักปรัชญาเห็นไหมพระศาสดาทุกพระองค์เนี่ยพระจิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยทรงจุติในเอเชียทั้งนั้นอ่ะทุกวันนี้ที่ท่านรู้จักถามนี่พระองค์ไหนอ่ะก็จุติในเอเชียจุติทางซีกโลกด้านตะวันออกที่เทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เบิร์ดเมื่อฟื้นคืนชีพมาก็จะต้องบินมาเพื่อจะรับแสงตะวันแสงแรกให้ทันของตอนเช้าหลังจากฟ้าสางเนี่ยต้องรับแสงอาทิตย์แสงแรกทางทิศตะวันออกก็คือทางเอเชียมันด้วยเหตุนี้พระศาสดาทุกพระองค์จึงเป็นชาวเอเชียได้ไงใช้สมองคิดนิดนึงนะเชื่อมโยงนิดนึงเขาเรียกว่า lateral thinking เป็นการคิดเชื่อมโยงท่านฉลาดมีปัญญาอยู่แล้วอะคิดเอานะที่เราพูดความจริงเราไม่ได้มั่วไม่ได้โม้นะพูดเรื่องจริงสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้หมายถึงอย่างนี้และที่สำคัญสุดท้ายคือทุกคนต้องมีครอบครัวเพื่อจะมีลูกที่เป็นกายหยาบพระบิดาก็จะได้ส่งจิตวิญญาณของผู้ที่ต้องการจะมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะมาใช้กายหยาบหรือกายสังขารเนี่ยเป็นเครื่องปกป้องตัวเองในการทำหน้าที่ให้ความรักกับโลกเข้าใจไหมว่านี่คือคำว่าสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ไม่ใช่ให้มามั่วเซ็กหรือบ้าเซ็กโอเคให้ใช้ให้ถูกต้องและใช้ให้เป็นประการที่5จะไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบของผู้อื่นก็คือต้องมาช่วยกันหมุนธรรมจักรเหมือนกับที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกทรงตรัสรู้ธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรทรงตรัสรู้เรื่องธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรจะหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้โลกหมุนเนี่ยทำอย่างไรนี่คือข้อ5เพื่อช่วยกันหมุนธรรมจักรไม่งั้นแล้วสมการซัมเบต้า x กับ3 x ยกกำลัง2 k ซึ่งเป็นสมการทางช้างเผือกเป็นสมการทางพลังงานมันจะเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าถ้าอยู่คนเดียวปลีกวิเวกนะซัมเบต้า x x จะต้องมีอย่างน้อย2ถึง3คนคือพ่อแม่ลูกไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่เป็นสัตว์สังคมจะไม่สามารถทำให้สมการซัมเบต้า x ซึ่ง x จะมีค่าเท่ากับ2หรือ3ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นสมการที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เราจะให้พลังงานความรักให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนไม่ได้ว่างั้นถ้ามีเราคนเดียวถึงแม้ยืนอยู่บนโลกนี้แต่ต่างคนต่างยืนต่างคนต่างอยู่ต่างกูต่างทำไม่มีความเป็นสัตว์สังคมสมการซัมเบต้า X หรือภารกิจทางจิตวิญญาณที่จะมามอบพลังงานความรักให้กับโลกในมิติของจิตวิญญาณมันจะเป็นจริงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ประการที่6จะย้อนคืนกลับบ้านที่จากมานี่ถึงเวลาแล้วที่เรากลับมาเพื่อจะเตือนท่านในข้อที่6ว่าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วในพันธสัญญา6ให้ไว้ 60,000 ปีนี่มันครบ 60,000 ปีแล้วเลยมา800กว่าปีเสร็จแล้วจิตวิญญาณของพวกท่านยังแอนละแน่อยู่เลยยังเกาะติดอยู่กับโลกเลยยังหลงคิดว่าโลกนี้คือบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองด้วยซ้ำเรียงคิดว่าในจักรวาลเนี่ยถ้าหายไปลอยค้างอยู่บนฟ้าหายไปลอยค้างตึงอยู่บนสวรรค์มายาคิดว่าข้านิพพานแล้วโดยยังไม่รู้คำว่านิพพานแปลว่าอะไรนิพพานแปลว่ากลับบ้านนิพพานไม่ได้หายสาบสูญอัตตาตัวกูของกูหายสาบสูญขันห้าของกูดับศูนย์กูไม่มีตัวตนแล้วเพราะกูเป็นอนัตตาแล้วและที่ไอตัวที่รู้ว่ากูเป็นอนัตตาน่ะไม่ใช่อัตตาเหรอครับ ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะบอกกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังต่อมาครับตะกี้จิตวิญญาณนะจิตวิญญาณคืออะไรอย่างต่อมาก็คือกายหยาบเป็นใครคำตอบข้อที่หนึ่งกายหยาบเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการปฏิบัติภารกิจทั้งสองมิติกายหยาบเนี่ยแปลกมากวิเศษมากพระบิดาทรงมอบให้พี่พลีเดียนกับพี่อาร์คทอเรียนส์ต้องมีเอสเพราะเป็นคำนามช่วยกันออกแบบในการสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ขึ้นมามีทั้งกายหยาบกลไกที่ทำให้เกิดพฤติกรรมในมิติโลกทางกายภาพกับกลไกที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วเป็นพลังงานคือต่อมไร้ท่อต่างๆต่อมไร้ท่อนี้ก็อยู่เป็นหนึ่งในกายหยาบแต่มันสามารถผลิตสร้างพลังงานออกมาได้ที่ตาเปล่ามองไม่เห็นมหัศจรรย์ไหมเหมือนแบตเตอรี่อ่ะ
สามารถให้พลังงานไฟฟ้าออกมาจากแบตเตอรี่ซึ่งเป็นกายหยาบได้มีอัตรามีตัวตนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทุกวันนี้นะเป็นแบตเตอรี่ในรถยนต์แต่ถ้าต่อสายจับขั้วได้ถูกต้องก็มีกระแสไฟฟ้าไหลออกมาจากแบตเตอรี่ได้ต่อมไร้ท่อในร่างกายเราเหมือนกันเล็กๆไม่สวยงามแขวนอยู่ตรงนั้นแขวนอยู่ตรงนี้แต่สามารถทำหน้าที่ทางไฟฟ้าได้ประการที่3เป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการปฏิบัติภารกิจทั้ง2มิติขณะมีภพชาติเป็นมนุษย์ก็แสดงว่าขณะที่มีกายหยาบนะฮะเพราะถ้าเป็นจิตวิญญาณอย่างเดียวเนี่ยกายสังขารมันดับไปเน่าสลายไปมันก็ไม่มีเหลือแต่จิตวิญญาณถูกต้องไหมโดยไม่มีวันหมดอายุขัยใช้งานข้อ4นี่สำคัญมากไม่มีใครเคยบอกท่านใช่ไหมทำไมเราเคยบอกท่านว่าเอเลียนส์พี่ๆน้องๆของพวกเราที่เป็นสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์แต่ไม่ใช่เป็นมนุษย์บนดาวอังคารปัจจุบันนี้พวกเขาเนี่ยมีอายุประมาณ600ปีเศษรุ่นปัจจุบันนี่นะถ้าไปสัมภาษณ์พวกเขาเนี่ยพวกเขาจะบอกว่าพวกเขายังไม่เห็นมีใครตายบนดาวของเขาเพราะก่อน600ปีย้อนหลังไปนั้นดาวอังคารเนี่ยอุดมสมบูรณ์เหมือนโลกมนุษย์เพราะมีสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์อยู่ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ที่เป็นเอเลี่ยนบนดาวดวงนั้นเนี่ยบกพร่องด้านจิตสำนึกสร้างโพลูชันขึ้นมาบนโลกของตัวเองเลยทำให้สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าระบบนิเวศบนดาวอังคารเสียหายไปมากทุกวันนี้เวลามียานขึ้นไปเห็นไหมจะมีแต่ดินสีแดงๆแห้งแล้งจากที่เดิมมีทานน้ำไหลผ่านจากเดิมมีบึงมีสระ ทุกวันนี้มีอยู่ซีกเดียวที่เป็นซีกที่มีทะเลมีมหาสมุทรมีทะเลสาบที่ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ก็คือด้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโลกดาวอังคารกับโลกหมุนสัมพันธ์กันใช่ไหมเวลาหมุนเนี่ยมันจะพยายามหันข้างเดียวก็หากันตลอดด้านตรงข้ามอุดมสมบูรณ์ไม่ได้หันมาทางเราเราก็เลยคิดว่าดาวอังคารแห้งแล้งที่มันแห้งแล้งจริงๆมันสมบูรณ์ทั้งดวงอะแต่ไปสร้างโพลูชันขึ้นมาสร้างแก๊สพิษซึ่งเป็นโลหะเหมือนมนุษย์โลกเราเนี่ยทุกวันนี้สร้างแก๊สพิษที่เป็นโลหะหนักเยอะแยะเลยทุกวันนี้ยังไม่มีใครพูดถึงนะเราจะพูดให้ฟังก่อนก็ได้บนโลกเราเนี่ยมีสารประกอบของโลหะที่เป็นปรอทเป็นสารปรอทที่เป็นโลหะหนักลอยฟุ้งอยู่บนก้อนเมฆแล้วตกลงมากับฝนได้ลงมาอยู่ในแหล่งน้ำแอ่งน้ำแล้วเป็นไงอยู่กับเลนกับโคลนท่านกินสัตว์น้ำจืดสัตว์น้ำทะเลถ้ายังกินเนื้อสัตว์ยังแหลกอยู่ภาษาบ้านๆเรียกแดกแหลกกินสัตว์พวกกุ้งหอยปูปลาที่อยู่กับน้ำลึกอยู่กับเลนกับโคลนสัตว์พวกนี้มันกินเลนกินโคลนกินดินใช่ไหมแล้วมันก็กินเอาสารปรอทไปด้วยภาษาอังกฤษสารปรอทตัวนี้เขาใช้ชื่อทางเคมีว่าไดเมทิลเมอร์คิวรีไดเมทิลเมอร์คิวรีกินเข้าไปในร่างกายแล้วสะสมในร่างกายมันขับออกมาไม่ได้ด้วยแล้วท่านรู้ไหมไอไดเมทิลเมอร์คิวรีเนี่ยมันมีภัยต่อร่างกายของท่านตรงไหนทุกวันนี้ที่มีคนบ้าๆบอๆโมโหร้ายฆ่าตัวตายมีคนป่วยเป็นโรคจิตโรคประสาทเยอะทั้งที่พันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ heredity ไม่มีใครสืบสายไปแล้ว3รุ่นไม่เห็นไม่มีใครเป็นโรคจิตประสาทเลยแต่มนุษย์เป็นครับคนเวลาโมโหขึ้นมาควบคุมสติตัวเองไม่ได้นะบ้าคลั่งเหมือนคนบ้าแล้วฆ่าคนตายได้อย่างวู่วามได้ง่ายท่านรู้มั้ยสาเหตุหนึ่งเนี่ยมาจากในร่างกายเนี่ยสะสมสารเคมีที่เรียกว่าไดเมทิลเมอร์คิวรีได้มาจากน้ำดื่มในธรรมชาติได้มาจากสัตว์พวกหอยเนี่ยหากินกับดินกับโคลนหรือสัตว์น้ำลึกในทะลงในทะเลมันไหลลงไปอยู่ในก้นทะเลอยู่ในก้นทะเลสาบอยู่ในก้นแม่น้ำเรากินมันเข้าไปมันก็ค่อยสะสมมาจากไหนครับมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มันเป็นควันลอยขึ้นไปเป็นพอลูชันที่ลอยแล้วไปค้างอยู่ในบรรยากาศเหนือบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เป็นกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เป็นพลังงานสีเขียวหนาทึบพลังงานสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่ที่ดาวพุธพระบิดาสร้างไว้นะเป็นพวกโลหะที่มันเป็นแก๊สเอาไว้กรองแสงอาทิตย์กรองแสงกรองรังสีอัลตราไวโอเลตเพราะดาวพุธเป็นดาวดวงแรกที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดอยู่ในวงโคจรชั้นใน
พราะอะไรฮะไม่งั้นกินรีของพระบิดาคือสาวๆสวยๆมีเพศเดียวเลยนะบนดาวพุธเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้าผมยาวนะมีนมมีอะไรทุกอย่างสวยงามมากเหมือนนางในภาพวาดนะคือนางกินรีพระบิดาสร้างสิ่งมีชีวิตไว้บนโลกนั้นเอาไว้รอเมื่อโลกเราเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็จะส่งจิตวิญญาณของมนุษย์ไปเกิดที่ดาวพุธนั่นส่งไปโดยใช้ยานเดินทางไปยังดาวพุธดาวพุธไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดเพราะว่ามีเมฆหมอกสีเขียวสีใบตองสีเขียวเหมือนกันกับกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์มันบ้านหลังคาสีเขียวอ่ะมันโลกเป็นบ้านแล้วมีหลังคาสีเขียวปกคลุมไว้มันทำให้อัลตราไวโอเลตที่ส่องทะลุลงมาได้สะท้อนกลับขึ้นไปไม่ได้โลกจึงร้อนเรื่องเดียวกันพี่น้องครับฟังแล้วได้ความรู้ไหมเนี่ยเก็ตไหมเนี่ยที่เราพูดให้ท่านฟังเนี่ยแล้วร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยไม่มีวันหมดอายุไขใช้งานก็แปลว่าถ้าท่านมีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์หน้าที่ของท่านคือมีชีวิตตลอดไปจนกว่าหมดสิ้นภารกิจจึงจะจบภารกิจในการเป็นมนุษย์ก็ทิ้งกายสังขารจิตวิญญาณก็หลุดพ้นกลับบ้านไม่ต้องมาวุ่นวายทุกวันเนี้ยที่ต้องตายเพราะอะไรการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เรื่องปกติขณะที่พวกท่านพูดการเวียนว่ายตายเกิดการมีสังสารวัฏเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเราไม่อยากจะเป็นทุกข์เราต้องหลุดออกจากสังสารวัฏให้ได้แล้วก็เลยพยายามจะดัดขันธ์5ดับอัตตาตัวตนน่ะไม่ใช่เลยพี่น้องครับแค่ท่านใช้ชีวิตในการเป็นคน2มิติอย่างถูกต้องตามแผนที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงดีไซน์หรือทรงออกแบบไว้เพียงแค่เราปฏิบัติตามเท่านั้นน่ะเช่นอย่าไปกินเลือดเนื้อของสัตว์ให้อาหารที่ถูกต้องเหมือนรถยนต์เขาสร้างโดยการให้ใช้น้ำมันเบนซินแล้วดันทะลึ่งเอาโซล่าเติมเอาน้ำมันก๊าซเติมนะมันก็ทำให้รถยนต์ของท่านเนี่ยวิ่งไปได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็พังเครื่องยนต์พังชิบหายหมดก็แปลว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องตายครับเพื่อทิ้งกายสังขารนี้มันเหมือนเปลือกมันเหมือนรถยนต์ต้องทิ้งครับแล้วก็ต้องสร้างใหม่ใช่ไหมต้องใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมใหม่ก็ต้องใช้รถยนต์คันใหม่พอซื้อมาใหม่ๆก็ยังวิ่งชิวเลยนะแต่พอดูแลไม่ถูกต้องแมนเทนแนนซ์ไม่เป็นรถยนต์ก็พังเร็วใช้ไม่เป็นใช้ตะบี้ตะบันก็ต้องตายอีกครับนั้นการเวียนว่ายตายเกิดการมีอายุสั้นไม่ใช่เป็นเพราะธรรมชาติแต่เป็นเพราะปฏิบัติตนผิดธรรมชาติที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ทุกคนจึงต้องตายจิตวิญญาณไม่จำเป็นต้องตายเพราะกายหยาบสร้างไว้ให้ไม่มีอายุไขให้ไม่มีวันหมดอายุไม่มี expire พี่น้องครับ expiry date แปลว่าวันหมดอายุไม่มีหรอกครับแต่ที่ต้องมีอายุไขเป็นเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่จิตหยาบของจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละ เหลวไหลไร้สาระเรายังไม่บอกนะว่าเหลวไหลอะไรบ้างวันหน้าค่อยบอกเมื่อเข้าใจแล้วว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเชื่อถือพระบิดาศรัทธาเราแล้วปฏิบัติตามจนเห็นผลเห็นจริงเราค่อยบอกแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้เรามีอายุขัยต่อไปจิตวิญญาณไม่ต้องตายตายแล้วกลับบ้านหลุดพ้นเลยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกนิพพานเพื่อการหลุดพ้นที่มันนิพพานบอกว่ายากเพราะว่าทะลึ่งจะดับขันธ์5จะดับอัตตาดับชีวิตดับตัวตนน่ะมันยากเพราะมันทำไม่ได้เป็นความจริงไม่ได้มีแต่ความฝันและมโนเอาเท่านั้นนะครับพี่น้องครับจนกว่าจะสิ้นยุคพลังงานเก่าซึ่งทุกวันนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเราก็มายุให้ท่านหลุดพ้นกลับบ้านอย่านิพพานแบบตาลยอดด้วนแล้วให้รู้ว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องทำหน้าที่อะไรบ้างต้องทำอย่างไรเพื่ออย่างน้อยๆก็มีเสียชาติเกิดเวียนตายเวียนเกิดมาหลายภพชาติแล้วปิดยุคแล้วพลังงานเก่าเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ทำหน้าที่ได้ในภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายเสียทีก็ยังดีกลับไปบ้านแล้วไม่อายใครกลับแดนสุญญตาแล้วไม่อับอายใครไปเล่าให้ผู้ที่เขาไม่ได้มาฟังได้อย่างกระยิมยิ้มย่องว่ากูต้องใช้เวลาจนพบชาติสุดท้ายเลยว่ะถ้าพระบิดาไม่ส่งอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมาเปิดเผยความจริงด้านอนุตตรธรรมให้กูรู้กูคงกลับมาบ้านใหม่ได้กูเกือบตายตายทางจิตวิญญาณนะถูกทำให้ระเบิดถูกระเบิดทิ้งถ้ายังหลงติดอยู่กับโลกอีกอ่ะมาชี้ทางให้แล้วว่ากลับบ้านกลับทางไหนกลับอย่างไรเราสอนหมดสื่อหมดพระบิดาก็เมตตาทั้งหมดทั้งวันทั้งคืนนะสอนอ่ะใช่ไหมยังไม่เอาเหนียงไม่เอาฐานไม่เอาไหนเนี่ยก็ชอมดอแปลว่าช่วยไม่ได้พี่น้องครับกายหยาบเป็นใครเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการปฏิบัติภารกิจทั้ง2มิติในขณะมีภพชาติเป็นมนุษย์โดยไม่มีวันหมดอายุไขใช้งานนะกายหยาบอะหรือกายสังขารนะจนกว่าจะสิ้นยุคพลังงานเก่าเมื่อหมดยุคแล้วแปลว่าหมดหน้าที่กายหยาบก็ไม่ต้องใช้แล้วจิตหยาบก็ไม่ต้องใช้แล้วก็เหลือแต่จิตวิญญาณกลับบ้านแบบเปล่าเปลือยใช่ไหมมาเท่าไหร่กลับไปเท่านั้นมาทางไหนก็ไปทางนั้นนะอย่างที่เรากล่าวให้ท่านฟังประการที่3จิตหยาบเป็นใครจิตหยาบเป็นใคร1จิตหยาบเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่ม
ที่จิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ผู้ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แบ่งภาคออกมาเราบอกตะกี้แล้วตอนเกริ่นนำใช่ไหมพลังงานที่เราเรียกว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์นั้นไม่ใช่ไม่มีรูปธรรมทางพลังงานเป็นก่อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนกับจิตวิญญาณแต่เป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานที่มันลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในกายหยาบเนี่ยมีทั้งหมด189กลุ่มเพื่อทำให้มีชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ทั้งในมิติทางพลังงานและมิติของกายหยาบหรือมิติของเนื้อหนังนึกภาพออกไหมเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานเหมือนมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นก็จะมีกลุ่มพลังงานอยู่จะกี่ร้อยกลุ่มช่างมันเพื่อจะทำหน้าที่ในการเจริญเติบโตเพื่อทำหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงเพื่อทำหน้าที่ในการสร้างเมตาบอลิซึมคือกระบวนการต่างๆในระดับเซลล์ของต้นไม้ในร่างกายมนุษย์ก็มีครับแต่ทุกกลุ่มเนี่ยไม่ใช่ดวงจิตธรรมยานเป็นกลุ่มของพลังงานเรียกว่าวิญญาณจึงหลายคนจึงเคยได้ยินคนโบราณพูดว่าต้นไม้มีวิญญาณพืชมีวิญญาณแต่สัตว์โลกทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ด้วยมีจิตวิญญาณและวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าท่านศึกษาในพระไตรปิฎกของพระศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะได้เห็นว่าบางตอนมีผู้บันทึกพระวจนะของพระศาสดาเอาไว้ว่าวิญญาณเช่นในขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและในบางตอนก็ทรงตรัสเอาไว้และมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่าจิตวิญญาณฉะนั้นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์และผู้จากละจากกายสังขารไปจากการเป็นมนุษย์คือจิตวิญญาณนะส่วนวิญญาณนั้นมันเป็นพลังงานที่วิ่งวนวิ่งวนวิ่งมาอยู่ในร่างกายและถ้าเราเป็นมนุษย์สำเร็จไอ้จิตหยาบทั้งหมด189กลุ่มนั้นก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณนึกภาพออกไหมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแต่ถ้าตายแล้วก็ยังไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตหยาบของตัวเองได้จิตหยาบนั้นก็จะสลายไปพร้อมกับการเน่าเปื่อยของกายหยาบรอจิตวิญญาณเสร็จภารกิจในมิติของจิตวิญญาณแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ค่อยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นพลังงาน189กลุ่มอีกมันจะเป็นอย่างนี้ทุกภพชาติประการที่3เป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของตนเป็นตัวแทนของตนเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ใน2มิติขณะที่จิตวิญญาณกำลังจุติเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นนี่คือคำตอบทั้งหมดว่าจิตหยาบเป็นใครพี่บินน้องๆที่รักทั้งหลายครับ3อย่างรวมแล้วกายหยาบจิตหยาบและจิตวิญญาณรวมกันแล้วเป็นคน2มิติเป็นคน2มิติซึ่งเรียกอีกคำหนึ่งว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เป็นเครื่องยนต์ที่ต้องใช้เพื่อการกระทำภารกิจของจิตวิญญาณแต่ทุกวันนี้เราใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และจิตหยาบทำอะไรครับทำเพื่อประโยชน์สุขของกูและพวกกูเห็นไหมฮะมันผิดใช่ไหมนี่คือผลหนึ่งก็คือจิตวิญญาณต้องการโอกาสก็เลยขอร้องพระบิดาว่าลูกขออายุสั้นขอตายเร็วๆเพื่อกลับมาเกิดใหม่จะได้มีโอกาสใหม่มีจิตหยาบใหม่มีกายหยาบใหม่ที่บริสุทธิ์กว่าเดิมและปรากฏว่าต้องขอทุกภพชาติบางคนเกิดตายนับภพชาติไม่ถ้วนแล้วก็เลยรังเกียจที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์รังเกียจที่จะมีสังสารวัฏก็เลยโง่ไปนู่นเลยพี่น้องครับกายสังขารหรือรูปธรรมมนุษย์ของท่านไม่มีวันตายครับกายสังขารของมนุษย์ไม่มีวันตายพระบิดาสร้างเอาไว้ให้หนึ่งที่กายหยาบของมนุษย์ไม่ตายเพราะสามารถเจริญเติบโตได้เจริญเติบโตได้สองซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ถ้าซ่อมไม่ได้มันก็จะเก่าเหลาเยไปก็จะพังไปต้องตายไปพูดง่ายเสื่อมไปซ่อมไม่ได้ก็สึกหรอไปเรื่อยๆจนทั้งในสุดก็ ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับไปถูกไหมประการที่3ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มีจิตวิญญาณที่ใช้สัญชาตญาณเพื่อให้มีชีวิตรอดหนาวไปก็รั่วหนาวไปตัวเองต้องรีบหาอะไรมาคลุมมาห่มร่างกายร้อนไปก็ต้องหาวิธีดับร้อนดับกระหายทำยังไงครับไม่ตายเพราะความร้อนไม่ว่าร้อนกายหรือร้อนใจก็ตามดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้เวลาจะกินอะไรก็ต้องฉลาดกินไม่กินสิ่งที่จะทำให้ตัวเองอายุสั้นแต่ทุกวันนี้ยังโง่อยู่ใช่ไหมกินเลือดเนื้อของสัตว์ที่ภูเก็ตเนี่ยเขามีเทศกาลกินผักกันเนี่ยนะ
บางคนอยู่บ้านไม่ต้องเดินทางไปภูเก็ตนะก็หันมากินถ้ากินได้ตลอด10กว่าวันนี้แล้วไม่ตายร่างกายไม่ผอมลงเนี่ยน่าจะหยุดกินตลอดชีวิตนะก็เป็นการให้อภัยทานให้ชีวิตสัตว์นะทำบุญด้วยชีวิตสัตว์เลยเพราะสัตว์จะไม่ต้องตายเพราะตัวท่านท่านก็จะไม่ผิดบาปเลยพวกสัตว์พวกเนี้ยมันอาฆาตนะมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรของพวกท่านนะที่ทำให้ท่านป่วยง่ายโดยเฉพาะเห็นไหมเจ้ากูทั้งหลายที่เป็นนั่งบวชอะปานาติปาตาเวลาทำไมให้ศีลให้พรญาติโยมอะแต่ตัวเองอะหมับกินอะไปดูโรงพยาบาลที่รักษานักพรตนักบวชไปสัมภาษณ์เลยที่ป่วยหนักอะมาจากขยันแทะกินเลือดเนื้อของสัตว์ทั้งนั้นมีน้อยรายที่ป่วยด้วยเชื้อโรคนอกนั้นเนี่ยป่วยด้วยอาการที่ไม่ได้มีเหตุจากเชื้อโรคป่วยด้วยโรคกรรมทั้งนั้นและจะไปรักษาด้วยยาอะไรอ่ะเป็นโรคกรรมก็ต้องแก้ที่กรรมป่วยเพราะกฎแห่งกรรมก็ต้องแก้ไขที่กฎแห่งกรรมก็คือแก้ไขที่จิตของตนเองถ้าป่วยด้วยเชื้อโรคก็ต้องจัดการเชื้อโรครักษาเชื้อโรคนั้นให้หายก็หายป่วยและไม่ตายถูกต้องไหมโรงพยาบาลของนักบวชเนี่ยไปดูได้เลยส่วนมากป่วยเพราะไม่มีเชื้อโรคหรือมีเชื้อโรคเนี่ยน้อยมากที่ป่วยอ่ะนอกนั้นป่วยด้วยอาการอวัยวะร่างกายชำรุดทั้งนั้นเขาเรียกว่าโรคกรรมเนี่ยสามอย่างนะพี่น้องครับเจริญเติบโตได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดูแลตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยมีชีวิตรอดได้แล้วมันจำเป็นต้องตายไหมเนี่ยสามข้อเนี่ยยังไม่พอข้อสี่ครับมีผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ในตัวเองได้ทำให้หัวใจทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักทำให้ปอดทำงานได้24ชั่วโมงไม่ต้องพักและอวัยวะอื่นๆที่สำคัญซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้ไตวายไม่ได้ตับวายไม่ได้หัวใจวายไม่ได้ปอดวายไม่มีนะน้อยเกิดขึ้นได้น้อยแต่ถ้าเจอโควิด19เนี่ยลงไปกินปอดอ่ะปอดวายได้แน่นอนหรือถ้าไม่วายเพราะปอดเพราะเชื้อโรค ทำให้ปอดวายก็อาจจะวายเพราะเกิดลิ่มเลือดเกิดขึ้นเพราะมีอะไรบางอย่างที่ใส่เข้าไปมันทำให้เกิดลิ่มเลือดแล้วเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ก็บอกว่าเยื่อบุหัวใจนะขาดเลือดหัวใจจึงล้มเหลว สมองขาดเลือดไปเลี้ยงจึงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วในที่สุดก็เดชอะไรพวกนี้พี่น้องครับนะสี่แล้วนะกายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมยังมีอย่างที่ห้าอีกครับที่พระบิดาให้ไว้ครับมีอาหารและน้ำที่อุดมสมบูรณ์บนโลกนี้ที่ตัวเองสามารถกินอาหารที่พระเจ้าสร้างไว้นะใครจะกินอาหารก็กราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงประทานอาหารเอาไว้ให้ลูกได้กินเพื่อมีอายุวัฒนะใช่ไหมคนที่เขารู้สำนึกเขาจะอธิษฐานแต่บางคนอ่ะเขาไม่รู้สำนึกหรอกแต่เขาอธิษฐานตามครูสอนคนนำทางสอนว่าอะไรมันก็ทำตามนั้นอ่ะโดยไม่ได้ใช้กลิ่นไม่ได้ใช้ปัญญาการสำนึกขอบคุณพระเจ้าที่สร้างอาหารไว้ให้เราได้กินแล้วมีชีวิตอยู่และได้ทำหน้าที่อยู่บนโลกต้องศรัทธาพระเจ้าด้วยสำนึกไม่ใช่ทำตามประเพณีก่อนกินเนี่ยกูต้องขอบคุณก่อนทำไมต้องขอบคุณขอบคุณเพราะอะไรใช่ไหมมีน้ำอุดมสมบูรณ์นะเป็นน้ำธรรมชาติบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ต้องระวังแล้วนะไดเมทิลเมอร์คิวรีจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันขึ้นไปในอากาศและทำให้เกิดเป็นฝนเป็นเมฆเป็นฝนแล้วตกลงมาแล้วโลหะหนักพวกไฮโดรคาร์บอนเนี่ยมีตัวธาตุหนักก็คือปรอท HG ฮ่องกงตัวใหญ่และ G ตัวเล็กเนี่ยนะ HG 3วงเล็บห้อย2ใช่ไหมแล้วก็ CS 3 CS 2อะไรพวกนี้ลองไปดูนะใช้คำว่า Dimethyl Mercury ถ้าไปเปิดดูใน Google เขาก็คงจะมีให้ท่านเห็นว่าสูตรเคมีหน้าตาเป็นยังไงระหว่างอยู่เฉยๆนะมือถือก็เปิด Google ได้ใช่ไหมครับกูมันบอกdimethyl mercury นะ mercury ก็แปลว่าสารปรอทมีอาหารและน้ำอุดมสมบูรณ์ประการที่6มีอากาศหายใจที่บริบูรณ์มีออกซิเจนให้ใช้หายใจบริบูรณ์นอนหลับอยู่ตรงไหนบนโลกนี้ก็มีออกซิเจนให้หายใจแต่ตอนนี้โลกกำลังวิปริตโลกกำลังวิกฤตโลกขาดธาตุออกซิเจนเราจึงไม่มีแก๊สที่เบาเนี่ยมันไม่พอใช้อ่ะมันเลยไม่เหลือลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเพื่อจะไปคอนแทคกับกรีนเฮาส์ก็คือหลังคาสีเขียวที่ปกคลุมหุ้มห่อโลกไว้อันเกิดจากธาตุหนักเป็นแก๊สที่เป็นธาตุหนักพวกไฮโดรคาร์บอนพวกซัลเฟอร์พวกคาร์บอนไดออกไซด์พวกคาร์บอนพวกไฮโดรเจนซัลไฟด์พวกแก๊สที่เป็นธาตุหนักที่มันเป็นรอยค้างอยู่เพราะโลกดึงดูดเอาไว้เหนี่ยวรั้งไว้เหมือนกับจิตวิญญาณที่ลอยไปค้างอยู่บนฟ้านั่นน่ะจิตวิญญาณมีน้ำหนักโลกก็เลยเหนี่ยวรั้งเอาไว้ลอยต่อไปไม่ได้ก็เลยไปค้างตึงอยู่ตรงนั้นแหละ
นี่เราพูดให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ให้ท่านฟังนะขาดออกซิเจนท่านสังเกตไหมท่านเหนื่อยง่ายท่านสังเกตไหมบางทีท่านไปอยู่ในที่ชุมชนเนี่ยท่านจะมึนหัวเวลาคิดอะไรหน่อยเดี๋ยวท่านจะคิดไม่ออกแล้วปวดประสาทมึนหัวมากเพราะอะไรเพราะสมองขาดออกซิเจนสมองเนี่ยที่มันจะสั่นสะเทือนจะทำงานได้มันต้องอาศัยออกซิเจนกับจากน้ำที่เราดื่มเข้าไปน้ำเนี่ยกว่า 80% ของทั้งหมดที่ท่านดื่มเข้าไปในร่างกายมันจะไปอยู่ที่สมองครับแล้วถ้าท่านคิดมากโกรธมากเนี่ยหัวจะร้อนที่มันร้อนเพราะว่ามันจะเกิดสนามไฟฐานแม่เหล็กไฟฟ้าที่วิปิดแปรปรวนมันจะทำให้สมองร้อนตับที่หน้าผากนี่ร้อนชาเลยครับมันคนที่เป็นไข้อะนะจะรู้สึกตัวร้อนแล้วหัวร้อนคนที่โมโหเขาเรียกว่าหัวร้อนหัวแดงหัวร้อนอ่ะเพราะสมองมีสนามแม่เหล็กที่วิปริตแปรปรวนมันเลยเกิดความร้อนสูงเรียกว่า heat หรือ overheat ท่านต้องเอาผ้าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะเอาผ้าชุบน้ำหรือเอาเจลแช่เย็นมาวางที่หน้าผากเพื่อช่วยระบายความร้อนให้กับสมองเคยคิดไหมครับว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้นยาแก้ปวดลดไข้นะมันไปช่วยปรับสมดุลข้างในโดยใช้สารเคมีเข้าไปบังคับแต่วิธีที่คนโบราณใช้นะฮะสัญชาตญาณแนะให้เอาเจลหรือเอาผ้าชุบน้ำเย็นมาวางตรงหน้าผากหรือน้ำอุ่นก็ได้เพื่อให้น้ำอุ่นนั้นมันไปสัมผัสตรงนี้แล้วจะสามารถดึงดูดนะพวกเดียวกันใช่ไหมดึงดูดความร้อนถ่ายเทความร้อนแล้วเอาความร้อนที่อยู่ข้างในเนี่ยมาระบายออกไปข้างนอกเพื่อลดความร้อนให้กับสมองโอเคนะไม่อยากพูดมากพูดแค่เป็นพอเป็นกระสายนะนิดๆหน่อยๆนะครับพี่น้องครับนี่คือกายสังขารไม่มีวันตายท่านเห็นไหมครับมนุษย์เนี่ยพระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้มีถึง6อย่าง6อย่างเนี่ยท่านลองดูสิทั้ง6ข้อถ้ามันมีครบเนี่ยร่างกายของมนุษย์เรากายสังขารของมนุษย์เราหรือกายหยาบของเรามันจำเป็นต้องตายไหมครับแสดงว่ามันไม่จำเป็นต้องตายแต่ทุกวันนี้ท่านต้องเกิดแก่เจ็บตายที่มันต้องแก่เพราะมันเสื่อมมันโทรมเกิดมาใหม่ๆหน้าตาจุ๋มจิ๋มเด็กๆน่าเอ็นดูใช่ไหมว่าเด็กหญิงเด็กชายเป็นเบบี้เป็นกุมารน้อยน่ารักน่าอุ้มเท่านั้นไม่ว่าลูกคนลูกหมาลูกแมวจะดูว่าลูกใครก็ตามพ่อแม่มันขี้เละแต่เวลามีลูกมีเด็กเนี่ยน่ารักน่าอุ้มทั้งนั้นเลยแต่เพียงแต่ว่าเวลามันโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยพันธุกรรมมันเริ่มทำงานเนี่ยนะพ่อแม่มันไปทางไหนหน้าตาลูกหลานมันก็ไปทางนั้นแหละใช่หรือไม่ล่ะแล้วมันก็มีการเสื่อมเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไข้เกิดแล้วอายุเยอะขึ้นก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจากสาวหนุ่มสาวก็กลายเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นคนชราเป็นคนชราราขึ้นแล้ว คือทำอะไรไม่ปราดเปรียวอยู่กับที่นานๆน่ะราขึ้นนะพูดง่ายๆโอเคไหมมีอากาศหายใจบริบูรณ์มีอาหารและน้ำอุดมสมบูรณ์มีพลังงานไฟฟ้าใช้ในตัวเองได้เพราะผลิตสร้างไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำนะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้นะมือเจอความร้อนปั๊บดึงกลับเลยมือเจอความร้อนชักกลับเลยว่าเอ้ยมันร้อนดิวะไม่ใช่เจอความร้อนปั๊บขยำเลยไม่ใช่สัญชาตญาณถูกไหมป้องกันตัวเองได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้มีบาดแผลนะไม่กี่วันแผลจะปิดสนิทแล้วหายไม่ไร้ร่องรอยเลยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ที่ตาเราเห็นนะครับหรือหนังแท้กลายเป็นหนังกำพร้าเพราะมันด้านแปลว่ามันตายแล้วไม่มีชีวิตเซลล์ที่ตายแล้วก็จะหลุดร่อนหนังกำพร้าก็จะร่อนออกไปก็จะเหลือแต่หนังแท้ขึ้นมาแทนพอหนังแท้ใช้งานไปนานๆเข้ามันก็กำพร้าก็ลำบากแล้วครับนะก็หลุดไปก็หนังแท้ก็ขึ้นมาแทนก็มันก็เป็นอย่างนี้และที่สำคัญที่สุดคือเซลล์เนี่ยสามารถแบ่งตัวเพื่อจะเติบโตได้นะอย่างคนโบราณบอกเด็กกุมารน้อยตอนเด็กๆ เป็นเบบี้เป็นทารกเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะเจริญเติบโตเนี่ยคนโบราณคนเฒ่าคนแก่อาศัยสัญชาตญาณก็จะบอกพวกท่านว่าเด็ก1คนเนี่ย1 วันกับ1คืนเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยนะกายหยาบกายสังขารของเจ้ากุมารน้อยหรือเด็กหรือทารกเนี่ยมันจะเจริญเติบโตรวมกันเท่ากับ1เมล็ดข้าวสารนะวัดได้เท่ากับ1เมล็ดข้าวสารข้าวสาร1เมล็ดเนี่ยมันจะเป็นปริมาณพื้นที่ของเนื้อเยื่อหรือเนื้อหนังของเด็กหรือทารกน้อยตั้งแต่แหวะแบบอนะมันจะโตขึ้นเท่ากับขนาด1เมล็ดข้าวสารถ้า100วันมันโตเท่ากับเมล็ดข้าวสาร100เมล็ดถ้า 1,000 วันก็เท่ากับข้าวสาร 1,000 เมล็ดท่านสังเกตมนุษย์เรามันจึงโตขึ้นเรื่อยๆร่างกายก็สูงใหญ่ล่ำดำขาวใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีขนาดเท่าเดิมโตขึ้นได้เรื่อยๆท่านเห็นมั้ยต้นไม้ของพระบิดากับต้นคนก็คือมนุษย์ก็ยืนต้นเหมือนต้นไม้แต่แปลกไหมเพราะมนุษย์ปฏิบัติตนผิดธรรมชาติไม่เหมือนต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติต้นไม้เนี่ยมันมีแต่เติบโตแต่มนุษย์เราเนี่ยมีแต่เติบตายเติบเพื่อโตเพื่อตายแต่ต้นไม้เติบโตวันโตคืนโตไปเรื่อยๆโตจนกระทั่งไดโนเสาร์กินยอดไม้ไม่ได้จนกระทั่งทำให้พระบิดาต้องทรงฉุกคิดเออว่ะไม่ได้เว้ยต้นไม้มันสูงไปเนี่ย
ไดโนเสาร์มันออกทางกว้างแต่ต้นไม้ออกทางสูงมันยิ่งสูงไดโนเสาร์ขึ้นต้นไม้ไม่ได้ก็เลยต้องสร้างไดโนเสาร์ชนิดที่มีปีกบินได้ต้องสร้างไดโนเสาร์ชนิดที่นะยืดตัวเองนะเพื่อจะไปกินยอดต้นไม้ที่สูงได้จนต้องต้นไม้มันใหญ่มากสูงมากไม่ไหวนะแล้วก็ไดโนเสาร์มันหิวมันเลยกัดกินกันเองใช่มั้ยนี่คือที่มาที่พระองค์ต้องย้ายไดโนเสาร์จากโลกเราไปไว้ที่ดาวพฤหัสไปไว้ที่วงโคจรของดาวพฤหัสและไอ้ที่เหลือดาวพฤหัสไปไว้มากกว่านั้นไม่ได้ก็ให้ตายไปแล้วเอาจิตวิญญาณมาใส่ไว้เป็นผู้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมสัตว์น้อยใหญ่หลายสปีชีส์หลายเผ่าพันธุ์มากตั้งแต่อยู่ในรูอยู่ในดินตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยอยู่ในป่าในเขาอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศพระบิดาก็มาสร้างไว้เยอะแยะเลยก็มาจากจิตวิญญาณไดโนเสาร์ทั้งนั้นตัวที่มันดุมีเขี้ยวก็คือตัวไดโนเสาร์ชนิดกินเลือดเนื้อของพวกเดียวกันใช่มั้ยบางชนิดก็บอกว่าไม่อยากกินเลือดเนื้อพวกเดียวกันแล้วแต่ยังมีพิษอยู่ก็ไปเป็นสัตว์มีพิษส่วนมากจะเป็นตัวเล็กๆใช่มั้ยตั้งแต่แมงป่องมดใช่มั้ยตะขาบอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสัตว์มีพิษผึ้งต่อแตนเงี้ยตัวเล็กๆพระบิดาไม่ให้ตัวใหญ่เพราะเดี๋ยวมันจะใช้สันดานหรือสัญชาตญาณของไดโนเสาร์ที่เคยตัวมาเที่ยวล่าสัตว์อื่นกินชิบหายหมดถึงแม้เปลี่ยนร่างจากไดโนเสาร์มาเป็นไดโนหลังคาหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ใช่เสาอะไรเป็นหลังคาไปแล้วนะนะบินได้บ้างก็พระองค์ก็ป้องกันไว้นี่คือที่มาวันหน้าจะมาเล่าให้ฟังสนุกอีกว่าเบื้องหลังพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงมีแรงบันดาลใจอะไรจึงสร้างผีเสื้อขึ้นมามีแรงบันดาลใจอะไรจึงสร้างหนูขึ้นมามีแรงบันดาลใจอะไรจึงทรงสร้างสัตว์ช้างม้าวัวควายขึ้นมามีแรงบันดาลใจที่พระองค์ทรงบันดาลให้พระองค์ทรงออกแบบรูปธรรมของสัตว์น้อยใหญ่ไว้บนโลกนี้ทั้งนั้นนะไม่ใช่ธรรมชาติเหมือนอย่างที่หลายคนเข้าใจปฏิเสธพระเจ้าพระผู้สร้างแต่อ้างว่ามันคือธรรมชาติโดยไม่รู้ว่าใช้ลอจิกหรือตรรกะทางปัญญาแบบไหนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเหตุที่กายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ต้องมีอายุขัยทั้งที่จริงๆแล้วไม่ต้องตายเป็นอมตะนี่แค่ท่านหมุนธรรมจักรได้เรียบร้อยนะแค่หมุนธรรมจักรสำเร็จนะท่านจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีงามครบทุกเรื่องเลยครบทุกเรื่องที่สามารถใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้ได้จนกว่าท่านพร้อมที่จะตายเพราะหมดภารกิจแล้วมันจะไม่มีการที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายมันจะไม่มีอีกครับท่านก็จะสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุยืนยาวเหมือนกับพี่ๆเอเลี่ยนที่รุ่นหลังๆเนี่ย600ปีไม่มีใครตายนี่ทุกวันเนี่ยแซยิดนะยังไม่ทันถึง100ปีโอฉลองกันใหญ่เนี่ยถ้าอายุแค่100ปี101ปี102ปีถือว่าโอ้โหอายุยืนมากดีใจกันใหญ่แต่ถ้าอยู่แล้วตะบันน้ำกินอย่าอยู่เลยครับต้องตะบันน้ำกินน่ะนี่เป็นคำเปรียบเลยนะน้ำมันเหลวๆนิ่มๆอ่ะยังกินน้ำนิ่มๆเหลวๆไม่ได้อ่ะอยู่ไปถึงตอนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมถ้าช่วยตัวเองไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะอ่ะเหตุที่กายสังขารมีอายุขัยอย่างที่หนึ่งท่านจำไว้นะถ้าท่านอยากเป็นคนที่มีชีวิตอมตะภพชาติที่เหลืออยู่เนี้ยถึงแม้จะเหลือไม่กี่ปีท่านลองดูสิถ้าท่านปฏิบัติได้สำเร็จอายุไขของท่านจะถูกต่อยืดออกไปเรื่อยๆถึงแม้จะถูกกำกับอายุไขเอาไว้ในดิจิตอลลิสต์ซึ่งมีอยู่ในนิวคลีโอไทด์ของเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์อยู่แล้วแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าร่างกายของมนุษย์ทุกคนเชื่อมโยงเอาไว้กับจิตจักรวาลก็คือเชื่อมโยงเอาไว้กับพระผู้เป็นเจ้าพระองค์สามารถใส่รหัสใหม่มาให้คุณได้คุณอย่าไปคิดว่าร่างกายมนุษย์เชื่อมโยงกับมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวไม่ใช่พ่อของท่านเหมือนไอ้บางคนมาที่พ่นอยู่ใน YouTube นั่นน่ะเราเห็นแล้วเราหมั่นไส้จริงๆทำเป็นอวดรู้ตัวเองจะมีชีวิตรอดอีกไม่กี่วันภัยพิบัติจะมาห้ามหันจะเอาชีวิตตัวเองหรือไม่นะเงาหัวตัวเองยังไม่รู้เลยยังเที่ยวอวดอุตริไปสอนคนนั้นคนนี้สอนให้มนุษย์เนี่ยฝักใฝ่มนุษย์ต่างดาวว่าหาว่าโคตรพ่อโคตรแม่ของมนุษย์เนี่ยมาจากพวกต่างดาวเอามาผสมพันธุ์มาทำอะไรถ่ายทอดไว้มนุษย์ต่างดาวเนี่ยถ้าหมายถึงพี่เพลียเดียนซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวลูกไก่น่ะใช่แต่พระองค์ก็ไม่ได้ถ่ายทอดตัวเองมาให้พระองค์เป็นผู้สร้างกายหยาบนี้ในพระนามของพระเจ้าเมื่อเรากล่าวพระโอวาทกับท่านทั้งหลายในพระนามของพระเจ้าทุกคนมีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วพี่เพลียเดียนเคยมีกายหยาบเป็นมนุษย์แล้วประสบความสำเร็จในการเป็นบุตรมนุษย์ของพระเจ้าก็เลยใช้แนวทางที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้นั้นน่ะมาวางแผนให้กับมนุษย์โลกเราปฏิบัติไม่ใช่ถ่ายทอดอะไรมาจากไอเอเลี่ยนชาติไหนไม่เหมือนกับคนที่เป็นคนชั้นนำของโลก
ที่ถูกหลอกและมาหลอกมนุษย์ที่ไม่รู้ที่โง่ๆต่อนะตัวเองไปเป็นทาสของมอดนะแล้วก็เลยมาบอกว่ามอดคือพระเจ้าพระเจ้าตัวจริงไม่มีเราเคยถามพระเจ้าตัวจริงไม่มีไม่มีมนุษย์ไม่มีนะเรานี่แหละเป็นพระเจ้ามันบอก ไปเชื่อมันสินะนะจิตหยาบไม่ใสพิสุทธิ์ถ้าจิตหยาบไม่บริสุทธิ์จิตหยาบของท่านจะหมุนกรรมจักรเมื่อหมุนกรรมจักรก็จะตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมคือกรรมจักรซึ่งผลลัพธ์ของการหมุนกรรมจักรมันจะมีเกิดเป็นกงจักรเวียงหมุนกลับเข้ามาหาโลกเวียงหมุนกลับเข้ามาหาลูกลูกก็คือกายอา G A I กายอาหรือกายาก็คือกายสังขารของมนุษย์หมุนกรรมจักรเพราะว่าจิตหยาบไม่ใสพิสุทธิ์มีกิเลสหนาตัณหาเยอะมีโลภะโทสะโมหะใช่ไหมมีอวิชชามีอุตริมีอุปทานพวกนี้เวลาสั่นสะเทือนแล้วมันเป็นกรรมจักรเลยขันห้าเนี่ยพอขันห้าสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรผลลัพธ์ทางในมิติทางพลังงานมันก็จะเกิดกงจักรกงจักรก็คืออาวุธที่จะใช้ทำลายล้างเป็นเครื่องมือของเทพสมมุติอ่ะที่พวกท่านสมมุติอ่ะมีเทพเทวดาบางรูปอ่ะใช้จักรหรือกงจักรเป็นเครื่องมือเพื่อใช้เนี่ยสร้างสรรค์หรือทำลายกงจักรมีไว้ทำลายเพราะฉะนั้นถ้ายุคไหนที่มนุษย์เราเนี่ยหมุนกรรมจักรด้วยขันห้าหมุนด้วยกิเลสหนาตัณหาเยอะไม่สามารถเข้าถึงธรรมจักรได้ยุคนั้นโลกจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นกงจักรแล้วขว้างกลับมายังโลกเราขว้างมาจากอวกาศขว้างมาจากใต้ดินเป็นแผ่นดินไหวเป็นแผ่นดินไหวนี่มันจะสั่นสะเทือนเป็นวงกลมกระจายออกเหมือนกับเอาหินโยนลงไปในน้ำแล้วสั่นสะเทือนเป็นคลื่นและกระจายออกเหมือนสึนามิจะเกิดสึนามิจะเกิดแผ่นดินไหวใต้ฝ่าเท้าของพวกท่านที่เป็นมนุษย์จะเกิดพายุหมุนจากมหาสมุทรซัดเข้าสู่ชายฝั่งเข้าหาผืนแผ่นดินใช่ไหมไม่เคยมีพายุหมุนบนแผ่นดินซัดออกไปนอกชายฝั่งท่านไม่ผิดสังเกตเหรอมันจะเกิดกลางทะเลกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และระยะทางห่างไกลจากแผ่นดินมากเพื่ออะไรครับเพื่อว่าถ้ามันมาถึงแผ่นดินช้าเกิดในใจกลางมหาสมุทรความเร็วและความแรงของกงจักรที่เหวี่ยงหมุนเข้ามาทำลายแผ่นดินทำลายมนุษย์เนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นเส้นผ่านศูนย์กลางจะมีเป็น 2-300 ไมล์เส้นผ่าศูนย์กลางของการเหวี่ยงหมุนแสดงว่าเวลามันพัดขึ้นชายฝั่งมันจะกินพื้นที่เป็นทวีปเลยไม่ใช่เป็นแค่ประเทศหรือแค่จังหวัดเห็นไหมฮะนี่คือกรรมจักรเราจึงกล่าวในพระนามพระเจ้าว่าถ้ายุคใดที่จิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำหมุนแต่กรรมจักรเพราะหมุนธรรมจักรไม่ได้ยุคนั้นมนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติเสมอทุกรูปแบบขณะนี้ท่านเห็นแล้วเกิดขึ้นเรื่อยๆแผ่นดินไหวทีขึ้นแรงขึ้นระดับ5ระดับ6นะระดับ8นะอีกไม่นานท่านจะได้ยินว่ามันไหวระดับ10แล้วท่านลองคิดดูมันเกิดอะไรขึ้นคิดเอานะเราไม่ได้ขู่เราไม่ได้อวดอุตริเหมือนอย่างไอ้เจมที่มันมาว่าเราว่าโอหังจองหองจะต้องถูกพระเจ้าชำระโทษพิพากษานะเราบอกว่าเราไม่ได้โอหังไม่ได้จองหองพระบิดาบอกว่าเรามีความอหังการอหังการนี่ตรงกับภาษาอังกฤษว่าสมาร์ทเรามีความอหังการมีความองอาจมีความสง่างามมีความองอาจสมาร์ทด้วยปัญญาปาฏิหาริย์พระบิดาบอกเรานะเราจะเชื่อมารอย่างไอ้เจมส์หรือเชื่อพระเจ้าที่สื่อกับเราดีล่ะท่านว่าให้เราเชื่อใครครับท่านว่าจริงไหมเรามีความองอาจไหมเรามีความสง่างามไหมเรามีความเป็นคนดีไหมเราก้าวล่วงพระศาสดาพระองค์อื่นไหมเราทับถมพระศาสดาพระองค์อื่นไหมไอ้เวนี่เข้ามาถึงรู้สึกเจ็บเป็นเจ็บเป็นแค้นเข้ามาล่าสาวกเนี่ยเห็นไหมฮะใครกันแน่ที่เป็นคนบาปเราหรือไอ้คนที่มาก้าวล่วงเรากันแน่ที่เป็นคนบาปเงาหัวไม่มียังไม่รู้ตัวอีกนะฮะใช่ไหมของเราเงาหัวมีใช่ไหมเนี่ยนะสมองยังดีเราทำมาแล้ว32ปีในการสื่อกับพระเจ้าเพื่อสอนมนุษย์อย่างพวกท่านเรามีอายุยืนยาวมาจนถึงป่านนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เป็นสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีหน้าตาก็เป็นอย่างเงี้ยคนขี้โรคจะหน้าตาแบบนี้เหรอท่านพบกับเราได้ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าแท้ๆเรามาเกิดเพื่อทำหน้าที่ให้กับคนทั้งโลกให้กับทุกรูปธรรมทั้งจักรวาลแต่ไอ้นายคนที่มาก้าวล่วงเราเนี่ยมันยังเอาตัวเองยังไม่รอดเลยทำเพื่อตัวเองมันยังทำไม่สำเร็จเลยยังทำเพื่อตัวเองอยู่เลยเพื่อครอบครัวตัวเองอยู่เลยใช่ไหมจะมาแข่งอะไรกับเรามันบอกว่าวัดกันก็ได้มันบอกมาวัดกันก็ได้แต่เราเนี่ยทำตัวโอหังจองหองเนี่ย
เอ้าแมงป่องนะเขามีหางใช่ไหมเวลาเขาจะแสดงอำนาจของตัวเขาว่าเขามีอำนาจเขาจะยกหางไหมก็จะยกหางของเขาแล้วเขาไม่ยกหางโง่นะเขายกหางขึ้นปั๊บกระดกก้นที่มันมีเข็มพิษอ่ะยื่นมาข้างหัวข้างหัวยังมีนะยังมีก้ามอีกสองข้างด้วยแมงป่องอย่างที่ถามว่าเขาโอหังหรือเขาอหังกาครับพี่น้องครับแมงป่องเนี่ยนะทับตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโอหังจองหองหรืออหังกาอหังกาครับแสดงเห็นว่าตัวเองมีอำนาจแมงป่องเนี่ยจะไม่วิ่งเข้าไปกัดใครง่ายๆหรอกครับนอกจากถ้าไปเหยียบมันหรือไปโดนมันแล้วมันตกใจมันแวบแล้วมันเจาะเอาตูดมาเจาะแล้วใส่

มันจะมีประจุลบเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ร่างกายต้องการประจุบวกแต่ท่านผิดประจุลบขึ้นมาเลือดท่านไม่บริสุทธิ์มันทำให้เซลล์เสื่อมทีเนี้ยทำไมอายุสั้นโอเคจิตวิญญาณไม่สมดุลพอจิตวิญญาณของท่านไม่สมดุลเพราะจิตหยาบทำเหลวไหลเพราะจิตหยาบสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ต่ำเป็นลบเป็นคลื่นหยาบหยาบจิตวิญญาณก็ไม่สามารถจะรีชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเองได้เพราะฝากจิตหยาบช่วยชาร์จให้อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นลบก็แปลว่าต่อขั้วผิดจิตวิญญาณก็เลยไม่มีพลังอำนาจเพิ่มขึ้นทุกวันนี้เวลาท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยจิตวิญญาณจะทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่คอยชาร์จพลังงานให้แล้วเอามาเก็บไว้ที่ต่อมไทมัสซึ่งอยู่หลังกระดูกทรงอกเอาพลังงานไฟฟ้าที่เหลือใช้มาเก็บแต่ปรากฏว่าถ้าจิตหยาบของท่านเนี่ยหมุนแต่กรรมจักรมันผลิตแต่ลบขึ้นมาระบบไฟมันไม่สมดุลนะเพราะว่าจิตวิญญาณไม่ได้รับการชาร์จพลังเพิ่มมีแต่ใช้ไม่ชาร์จแต่ใช้แบตเตอรี่ถ้าเปิดใช้ท่านต้องสตาร์ทเครื่องเพื่อชาร์จมันด้วยเขาเรียกรีชาร์จใช่ไหมเพราะในรถยนต์จะมีไดชาร์จเพื่อปั่นไฟแล้วเอาไฟมาใช้แล้วก็เอาไฟกลับไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็เอาออกมาใช้ก็หมุนวนอย่างนี้ครับร่างกายมนุษย์เหมือนกันไงนี่ทำแต่ชั่วก่อแต่กรรมทำแต่บาปก่อแต่ครับทำผิดทำชั่วจิตวิญญาณก็เลยมีพลังอำนาจน้อยลงและยังดันทะลึ่งไปเรียนรู้วิธีการสั่งจิตใต้สำนึกอีกใช้จิตใต้สำนึกไปทำนู่นทำนี่หาทางทำรวยทำอะไรก็แล้วแต่สารพัดถ้าไม่ได้ทำผ่านจิตสำนึกเนี่ยก็เท่ากับว่าไปเจาะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ก็คือจากจิตวิญญาณผ่านจิตใต้สำนึกไปเจาะเอาพลังงานมันออกมาและขณะที่วันๆก็หมุนแต่กรรมจักรเพราะฉะนั้นต่อไปนะครอบครัวที่ต้องแยกต้องหย่ากันไงเพราะความรักจากจิตวิญญาณเนี่ยนะจะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เป็นครอบครัวไม่ได้จิตวิญญาณไม่มีพลังน่าจะเหนี่ยวรั้งก็แตกมีทีมงานก็แตกมีหุ้นส่วนบริษัทก็เจ๊งก็แตกแยกเพราะไม่มีพลังอำนาจที่จะใช้เหนี่ยวรั้งดึงดูดไว้ก้อนเมฆมันลอยพ้นออกไปในระบบโลกออกไปในจักรวาลไม่ได้เพราะโลกเหนี่ยวรั้งเอาไว้มีแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงมันจิตวิญญาณเหมือนกันครับคนดีๆเนี่ยที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยหรือเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เนี่ยมนุษย์มักจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสหรือใกล้ชิดเลยครับเพราะจิตวิญญาณไม่มีพลังจะเป็นเหนี่ยวรั้งผู้มากด้วยบุญผู้มากด้วยบารมีเข้ามาในชีวิตท่านพวกที่อำนาจต่ำบารมีต่ำคือไอ้พวกลอยถ้อยด้วยกันเนี่ยจิตหยาบหนาเตอะมีกิเลสหนาตัณหาเยอะมีจะมีแต่ไอ้คนพวกนี้เข้ามาพัวพันกับชีวิตของท่านเพราะจิตวิญญาณเนี่ยมีความสามารถที่จะเหนี่ยวรั้งไอ้พวกนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นขยะแม่เหล็กเนี่ยสามารถดูดขยะเข้ามาหาตัวเองได้ชีวิตของท่านก็เลยไม่ค่อยได้เจอสิ่งที่ดีๆไม่เคยเจอนักปราชญ์เมธีไม่ค่อยเจอสิ่งที่ดีๆงามในชีวิตทั้งที่ท่านต้องการเพราะอะไรวันๆหมุนแต่กรรมจักรจิตวิญญาณไม่มีอำนาจไม่เหมือนอำนาจแม่เหล็กที่มีความเข้มข้นมีกำลังขั้วสูงจะสามารถดูดสิ่งดีๆที่ต้องการเนี่ยที่แม่เหล็กต้องการเนี่ยเข้ามาหาตัวเองได้จิตวิญญาณเหมือนกันครับจะดูดสิ่งดีๆที่จิตหยาบหรือตัวจิตวิญญาณเองต้องการในชีวิตเนี่ยจะดึงดูดเหนี่ยวรั้งเข้ามาหาไม่ได้จะเจอแต่ไอ้พวกลอยถ้วยเจอแต่เพื่อนที่ไม่ดีสังเกตไหมล่ะคนที่ไม่ดีจะเจอแต่เพื่อนที่ไม่ดีเป็นกลุ่มเป็นแก๊งคนดีๆก็จะมีเพื่อนที่เป็นกลุ่มที่ดีๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่หรือไม่นะนั้นท่านต้องการเป็นคนดีท่านอยากมีสังคมที่ดีท่านก็ต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีถูกต้องไหมทำตัวเองให้เป็นคนดีด้วยการคิดดีนึกดีประพฤติดีถ้าเป็นสมัยโบราณเขาเรียกว่าคิดชอบประพฤติชอบประพฤติที่ตัวเองชอบคิดชอบที่ตัวเองชอบและคนรอบข้างเขาก็ชอบเวลาพูดคำว่าชอบไม่มีใครพูดคนนี้ชอบพระบิดาให้มนุษย์ทุกคนอุทานชอบเผื่อ3ชอบด้วยใช่ไหมชอบแปลว่าไงชอบแรกคือกูชอบที่สองที่เป็นเสียงสะท้อนเสียงกล้องเป็นเอ็กโคก็คือคนที่อยู่ข้างหน้ากูชอบตัวที่สามก็คือคนที่อยู่ข้างๆกูชอบถ้ามีชอบมี4ชอบก็แปลว่าซ้ายขวาหน้าหลังทุกคนที่อยู่รอบข้างกูชอบหมดทุกคนในสิ่งที่กูคิดชอบหมดทุกคนในสิ่งที่กูทำรวมทั้งกูเองด้วยชอบใช่หรือไม่มันถ้าเราทำอะไรเป็นประจำทำอะไรเป็นอาจินคำว่าอาจินนี่คือทำเป็นประจำหรือทำเป็นอาชีวะก็แปลว่าทำเป็นเหมือนอาชีพเลยนะนั่นแสดงว่าเราต้องชอบมากเป็นพิเศษเราจึงทำสิ่งนั้นทำชั่วเป็นอาจินหรือทำชอบเป็นอาจินนะถ้าท่านทำชอบเป็นอาจินท่านก็เวลาตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็จะตกไปสู่ที่ที่ท่านชอบถ้าทำชั่วเป็นอาจินเวลาตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่มีภพชาติใหม่ท่านก็ต้องไปที่ชอบที่ชอบมาที่ชอบที่ชอบก็คือมาในที่ที่ชั่วเพราะชาติที่แล้วทำชั่วเป็นอาจินทำชั่วเป็นกิจวัตรทำชั่วเป็นอาชีวะโอเคไหมครับพี่น้องครับจิตวิญญาณไม่สมดุล

พอจิตวิญญาณไม่สมดุลก็ไม่สามารถที่จะช่วยค้ำจุนให้กายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นมีอายุขัยในการใช้งานได้เช่นเดี๋ยวป่วยเป็นโรคหัวใจเดี๋ยวป่วยเป็นโรคปอดเดี๋ยวป่วยเป็นโรคหลอดลมเดี๋ยวป่วยเป็นโรคไตเดี๋ยวป่วยเป็นโรคตับเดี๋ยวป่วยเป็นโรคถุงน้ำดีสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะไฟฟ้าขัดข้องระบบไฟฟ้าในร่างกายขัดข้องเพราะจิตวิญญาณป่วยคือไม่สมดุลมันเลยต้องตายไงจิตวิญญาณต้องการโอกาสจึงต้องมีภพชาติจึงต้องมีกฎแห่งกรรมจึงต้องมีสังสารวัฏเพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณเนี่ยมีภพชาติใหม่มาเกิดใหม่แล้วตั้งต้นใหม่การมีภพชาติใหม่คือเปลี่ยนกายหยาบเปลี่ยนกายสังขารเปลี่ยนจิตหยาบจิตวิญญาณจะได้รับโอกาสใหม่เพื่อหวังว่าชาตินี้จะดีขึ้นกว่าชาติที่แล้วแต่ปรากฏว่าเป็นไงฮะจิตหยาบก็ลอยถ้อยเหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยเรามาชี้ทางสว่างให้เรากลับบ้านมาแล้วและเป็นบ้านที่พวกท่านก็จะต้องกลับไปเหมือนเราอะเราจำทางได้เพราะเราเพิ่งกลับมามันยังไม่ทันฟังอีราค่ายรวมว่าเรากำลังพูดอะไรมาก้าวล่วงจ้วงจับเราซะแล้วก็เลยถูกตัดหัวทิ้งโง่ไหมโง่มากเลยนะเป็นเพราะว่าเป็นคนไม่ฉลาดเรียนรู้กอดพระคัมภีร์ศึกษาธรรมะแค่เปลือกนอกแล้วบางทีที่บันทึกไว้พระศาสดาไม่ได้ทรงบันทึกเองอะไอ้มนุษย์นี่แหละจำได้เท่าที่จำได้หรือลำเอียงหรือไบแอสโง่เท่าไหร่ก็บันทึกได้เท่านั้นฉลาดแค่ไหนก็บันทึกได้แค่นั้นแล้วก็ไปเชื่อทุกตัวอักษรไม่ใช่กึ๋นด้วยใช่ไหมนะตั้งสองเรื่องเลยที่เราพูดวันนี้ใช่ไหมว่าถ้าอยากจะไปถึงพระเจ้าต้องมาทางพระเยซูเท่านั้นแล้วถามว่าตอนนี้มีพระเยซูอยู่เปล่าใช่ไหมมันต้องใช้กึ๋นต้องใช้ปัญญานะใช่ไหมอ่ะนะมีเวลาน้อยสไลด์เยอะนะความรู้แยะจบในตอนไม่มีการภาคสองนะโอเคอ่ะกายหยาบไม่สะอาดกายหยาบไม่สะอาดก็เลยต้องตายเหมือนรถยนต์ที่เราบอกเครื่องยนต์เนี่ยเขาผลิตโดยการใช้น้ำมันเบนซินแต่ดันทะลึ่งไปเอาน้ำมันโซล่าหรือดีเซลไปเติมเอาน้ำมันก๊าซไปใส่เอาน้ำมันขี้โล้ไปใส่เพราะขี้เหนียวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมักง่ายก็ไม่ทราบเครื่องยนต์มันก็พังไปว่าสิ้นอายุขัยถ้าที่จริงๆนะเขาสร้างมาถ้าเมนเทนแนนซ์ดีๆบำรุงเป็นดูแลเป็นนะเครื่องยนต์นั้นสามารถใช้งานได้อมตะเป็นเครื่องยนต์ชนิดพิเศษเสื้อคุ้มมากไม่ต้องซ่อมถ้าดูแลดีอันนี้ต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลอย่าเจ็บออดๆแอดๆนะเจ็บเป็นประจำวันเจ็บเป็นประจำสัปดาห์เจ็บเป็นประจำเดือนเจ็บเป็นประจำปีเจ็บเป็นทั้งภพชาติเพราะกายหยาบไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ถามว่าไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดเลยไม่ดูแลตัวเองอย่างที่สองกินไม่ถูกต้องดื่มไม่ถูกต้องมันก็เลยทำให้ร่างกายนั้นต้องตายจิตวิญญาณต้องการโอกาสเพื่อเปลี่ยนใหม่นั่นเองประการที่4เหตุที่กายสังขารมีอายุขัยพลังงานไฟฟ้าในตัวเองไม่สมดุลตะเกียจิตวิญญาณเสียสมดุลทำให้พลังงานร่างกายไม่สมดุลถูกไหมฮะใช่หรือไม่และพลังงานไฟฟ้าในตัวเองไม่สมดุลมันมาจากไม่ใช่จากจิตวิญญาณเองด้วยแต่มาจากอำนาจแม่เหล็กโลกไม่สมดุลเพราะว่ามนุษย์วันๆเนี่ยมนุษย์ทั้งโลกส่วนใหญ่หมุนแต่กรรมจักรไม่สามารถผลิตพลังงานความรักที่บริสุทธิ์ให้กับโลกเพื่อใช้เป็นพลังงานในการหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้เพราะหมุนแต่กรรมจักรมันเธอมันหมุนสมดุลอยู่แล้วยิ่งนับวันผ่านมามนุษย์หมุนกรรมจักรมากขึ้นธรรมจักรก็หมุนลดลงมันจึงทำให้โลกขาดพลังงานโลกจึงหมุนรอบตัวเองช้าลงเรื่อยๆโลกจึงเสียสมดุลพอโลกหมุนรอบตัวเองได้ช้ามนุษย์เราเนี่ยเป็นเหมือนระบบแม่เหล็กระบบหนึ่งเป็นระบบเล็กๆเป็นระบบแม่เหล็กนั่นในเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์ที่ยึดอยู่กับโลกพอโลกพาแท่งแม่เหล็กซึ่งเป็นชุดสนามแม่เหล็กเล็กๆเนี่ยพาหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กใหญ่ๆเนี่ยถ้าหมุนถ้าท่านเรียนฟิสิกส์มาถ้ามันหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กนะด้วยความเร็วที่ต่ำแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าแม่เหล็กในขดลวดเหนี่ยวนำนั้นมันจะมีแรงเคลื่อนต่ำแต่ถ้าหากว่าความเร็วในการเคลื่อนที่นะหรือในการหมุนของขดลวดของระบบไฟฟ้านะมันเลื่อนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยด้วยความเร็วด้วยความถี่เร็วขึ้นมันจะทำให้แรงเคลื่อนทางไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดเหนี่ยวนำนั้นมีพลังอำนาจสูงขึ้นอยู่กับความเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อโลกหมุนช้าลงกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในระบบร่างกายในเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์อย่างท่านเนี่ย
มันก็จะมีกระแสไฟฟ้าลดลงกระแสไฟฟ้าลดลงก็คือแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าในระบบเซลล์ทั้งระบบในร่างกายท่านมันจะลดลงเมื่อมันลดลงเช่นพระบิดาทรงสร้างไว้โดยพี่อาร์ทเรียนกับพี่พีเรียเดนส์ทรงสร้างหัวใจขึ้นมาว่ามันต้องใช้ไฟฟ้า2แอมป์ต้องใช้ไฟฟ้า2แอมป์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้องใช้2แอมป์เป็นไฟฟ้ากระแสตรงใช้2แอมป์ถ้าโลกหมุนช้าลงกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในร่างกายของท่านเนี่ยมันทำให้หัวใจของท่านเนี่ยได้รับพลังงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าต่ำกว่า2แอมป์ถามว่าหัวใจท่านมีปัญหาไหมครับมันจะทำงานผิดปกติทันทีทุกวันเนี่ยอยู่ดีๆบางคนเนี่ยมีอาการหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะผิดจังหวะก็เลยรีบไปหาหมอเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณบ้านของท่านที่ท่านอยู่อาศัยนั้นมันเพี้ยนไปหรือเปล่าหรือเป็นเพราะโลกหมุนช้าลงจริงๆถ้ามันโลกมันหมุนช้าลงจริงคนทั้งโลกก็ต้องได้รับผลกระทบเหมือนท่านทั้งหมดนี่เป็นแค่บางคนเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ไว้ท่านไปอยู่ใกล้บริเวณที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมแล้วมันตัดผ่านมันไปทำลายไปลดทอนพลังอำนาจไฟฟ้าแม่เหล็กของโลกหรือเปล่าเช่นมีใดเป่าผมท่านมีอาชีพเป็นช่างทำผมท่านใช้ใดตลอดทั้งวันแล้วเสียบปลั๊กตลอดไม่มีลูกค้าท่านก็ยังเสียบคาอยู่นั่นแหละเพราะท่านบอกกูไม่ได้เปิดไฟท่านรู้ไหมถ้าท่านเรียนไฟฟ้ามาหรือไปถามคนที่เขาอยู่การไฟฟ้าที่มีความรู้แค่ท่านเอาปลั๊กเสียบโดยที่ไม่ได้เปิดใช้ท่านรู้ไหมไฟฟ้าก็ต้องเข้าไปเลี้ยงระบบไฟฟ้าในเครื่องมือเครื่องกลชนิดนั้นท่านก็เสียค่าไฟฟรีเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวท่านจะเสียค่าไฟถ้าเสียบปลั๊กไว้เครื่องปรับอากาศแอร์คอนดิชันเหมือนกันท่านเห็นไหมเวลาปิดสวิตช์ด้วยรีโมทเรียบร้อยนะท่านต้องตัดสะพานไฟด้วยไม่งั้นไฟมันจะเข้าไปแช่ในระบบท่านก็ต้องเสียเงินค่าไฟฟรีอีกครับที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่กี่บาทไม่กี่สตังค์ใช่ไหมต่อวันพวกท่านเลยไม่รู้สึกและมีตังค์จ่ายก็เลยไม่เสียความรู้สึกเห็นไหมฮะบางทีแค่สายไฟมันปอกสายไฟมันเปลือยเพราะมันชำรุดท่านรู้ไหมกับอากาศกับความชื้นกระแสไฟฟ้ามันก็สามารถวิ่งออกจากสายไฟที่มันมีฉนวนหุ้มอยู่เนี่ยวิ่งไปในอากาศมันทำให้เรียกว่าไฟรั่วมันก็ถ้าเป็นสายไฟเก่าๆนอกจากไฟรั่วและทำให้เสียค่าไฟแพงแล้วมันอาจจะมีโอกาสทำให้ไฟฟ้าช็อตแล้วไฟลุกไหม้เกิดอัคคีภัยเผาบ้านท่านน่ะท่านไม่ใช่พญานกฟีนิกซ์นะฮะเป็น The Lord of the Flame เป็นเทพเจ้าแห่งอัคคีท่านไม่ใช่นะบ้านท่านก็ไม่ใช่ไฟไหม้เนี่ยเค้าเรียกเกิดอัคคีภัยนะเดี๋ยวเดือดร้อนที่เขาบอกว่าสายไฟมันเก่ามันเปื่อยแล้วเนี่ยนอกจากเสียค่าไฟแพงแล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้ท่านต้องเปลี่ยนสายไฟอย่าขี้เหนียวตังนะเดี๋ยวไม่ประหยัดชีวิตนะเงินทองของหาแทบตายสะสมมาในบ้านมันวอดวายไปหมดอ่ะเพราะไฟพระเพลิงเผาอ่ะชิบหายนะโจรปล้นครั้งเดียวเนี่ยนะไม่เท่าไหร่หรือ10ครั้งก็ไม่เท่าไหร่แต่ไฟไหม้ครั้งเดียวหมดตัวเลยครับเผลอๆชีวิตก็เอาไม่รอดถ้าหมดแต่หลับแล้วตายไม่สำลักควันตายก็ถูกไฟเผาตายหนีไม่ทันเอานะพลังงานไฟฟ้าในตัวเองไม่สมดุลเพราะกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะในร่างกายเราเนี่ยนะมันเกิดจากโลกหมุนช้าลงมันตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกด้วยความเร็วที่ช้าลงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในร่างกายระบบเซลล์ของท่านมันจะมีวัตต์ต่ำความเข้มต่ำถ้ามันเร็วเท่าไหร่ก็จะทำให้มีความเข้มข้นสูงขึ้นร่างกายของท่านก็จะมีระบบไฟที่สมดุลหรือโลกไม่ได้เสียสมดุลอะไรมากมายเล็กน้อยแต่ท่านไปอยู่ใกล้ๆกับเครื่องคอมเพรสเซอร์ของแอร์ซึ่งมันมีขดลวดไฟฟ้ามันสร้างสนามแม่เหล็กเทียมออกมาได้ไดเป่าผมบ้านของท่านอยู่ใกล้ๆกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่มาตั้งไว้หน้าบ้านท่านพอดีเลยครับแล้วมันเป็นไฟแรงสูงนะระดับ250 kVA เป็นอย่างน้อยมันก็จะมีสนามแม่เหล็กแผ่ออกมาถ้าท่านมีบ้านอยู่แถวนั้นร่างกายของท่านก็จะถูกสนามแม่เหล็กเทียมเนี่ยไปลดทอนสนามแม่เหล็กโลกและทำให้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในร่างกายของท่านเสียสมดุลแล้วก็ผิดเพี้ยนนี่ก็เหตุผลอีกก้อนนึงทำให้อายุสั้นโอเคไหมแต่กีกายาบไม่ใสสะอาดเพราะไปกินเลือดเนื้อของสัตว์นะที่มันไม่เป็นประโยชน์ที่เรายกตัวอย่างเป็นน้ำมันนะแต่กี้เราไม่รู้ว่าเรายกตัวอย่างแล้วพูดครบไหมเพราะรีบไปนะครับนะอย่างที่5อากาศหายใจไม่เพียงพอเพราะแรงระเบิดในแกนโลกเป็นก้อนธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมถ้ามันมีการระเบิดเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเป็นนิวเคลียร์ฟิชชั่นมันทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมแตกตัวออกมากลายเป็นแก๊สออกซิเจนให้เราได้หายใจมันถ้าเราหมุนแต่ธรรมจักรไม่มีความรักในการหมุนพลังงานจิตของท่านจะเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นลบมันจะไม่สามารถทำให้เกิดกระบวนการระเบิดของแกนแม่เหล็กโลกทำให้เกิดการบิดตัวและช่วยให้โลกหมุนแล้วก็คายออกซิเจนผลิตสร้างออกซิเจนออกมาจากแกนโลกได้หรือผลิตได้แต่น้อยมากมันก็ทำให้บนโลกเราเนี่ยขาดแคลนแก๊สออกซิเจน
ตัวชี้วัดก็คือเกิดกรีนเฮาส์เอฟเฟกเกิดหลังคาเขียวปกคลุมหุ้มห่อโลกเอาไว้อัลตราไวโอเลตซึ่งเป็นคลื่นความร้อนไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปนอกระบบโลกได้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บนดาวพุธซึ่งตรงนั้นพระบิดาสร้างเมฆหมอกสีเขียวเอาไว้เพื่อให้กลั่นกรองอัลตราไวโอเลตให้ส่องลงมากระทบดาวพุธเพียงแค่เล็กน้อยเมื่ออยู่ตรงนั้นนะอยู่กลางแจ้งเนี่ยแต่จะมีแดดรำไรเหมือนท่านไปเดินอยู่ในป่าในเขาบนโลกเราครับแสงแดดจะลอดใบไม้ลงมาเป็นดวงๆเล็กๆนี่เหมือนกันครับแสงแดดจะลอยผ่านทะลุผ่านหมอกเมฆสีเขียวเนี่ยลงมาเนี่ยถ้ามองบนพื้นจะเห็นเหมือนกับเรากำลังเดินอยู่ในป่าโปร่งป่าใหญ่ต้นไม้สูงยางยุงอะไรพวกนั้นท่านนึกภาพออกไหมนั่นน่ะบนดาวพุธนะแต่บนโลกเราเนี่ยมันเกิดจากพอลูชันไม่ใช่เกิดจากพระเจ้าสร้างมันไม่มีประโยชน์นะออกซิเจนน้อยมันก็เลยไม่สามารถจะมีแก๊สเบาดันแก๊สที่หนักกว่าให้มันหลุดพ้นแรงดึงดูดของโลกออกไปได้กรีนเฮาส์เอฟเฟกต์มันก็เลยยังเกิดง้องแงงง้องแงงอยู่อย่างเงี้ยครับนะถ้ายังปล่อยให้มันขึ้นไปสะสมอยู่เรื่อยๆอีกหน่อยฟ้าต่ำสมัยโบราณบอกอย่าทำฟ้าต่ำอย่าทำฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกความมั่นคงความแข็งแกร่งของประเทศชาติมันแข็งแกร่งเหมือนก้อนหินได้เพราะทุกอณูของก้อนหินคือประชากรทุกคนในชาติต้องรักกันครับถ้ามีการแตกแยกกันทะเลาะกันตีกันฆ่ากันตายเขาเรียกทำให้ความมั่นคงของชาติเสื่อมสลายไปเขาเรียกทำให้หินแตกครับพอมันแตกแล้วพอแผ่นดินไหวหน่อยเดียวครับมันกระจายนะมันไม่เหลืออัตตาไม่เหลือตัวตนแล้วครับมันจะจมหายไปในทะเลในมหาสมุทรถ้าไม่รักกันคนที่ไม่รักกันก็ตายไอแผ่นดินของคนที่ไม่รักกันก็แตกครับนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติเรากำลังพูดเรื่องธรรมชาติไม่ธรรมะไม่ใช่แค่สีหน้าท่านต้องเข้าใจอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินใช่ไหมมีคำกล่าวไว้เยอะแยะอย่างที่6จิตวิญญาณต้องการโอกาสเหตุที่กายสังขารมีอายุขัยมีอายุขัยคือแปลว่าต้องตายแล้วต้องไปจัดการเบื้องหลังมิติของกายหยาบเมื่อเสร็จสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่ต้องจัดการแล้วก็ได้รับโอกาสมาเกิดใหม่นะการเวียนว่ายตายเกิดคือการมีสังสารวัฏจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุที่กายสังขารมีอายุขัยเพราะจิตวิญญาณของท่านแก่นแท้ของท่านตัวจริงเสียงจริงที่มาเกิดเป็นมนุษย์เขาต้องการโอกาสเพื่อจะเปลี่ยนจิตหยาบใหม่เพื่อจะเปลี่ยนกายหยาบหรือกายสังขารมาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่สมดุลใหม่เพราะยังใช้ของเดิมมันหลวยถ้อยมันมีแต่เสื่อมโทรมมันไม่มีประโยชน์แล้วนะตายไปเพื่อเปลี่ยนให้คนที่จะกลับมาเกิดเขาได้มาเกิดใหม่แล้วรอคิวกันต่อไปนะนี่คือเหตุที่กายสังขารมีอายุขัยเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ต้องการที่จะมีอายุขัยคือเป็นจิตวิญญาณที่ไม่ต้องตายมีชีวิตที่เป็นอมตะเป็นมนุษย์และทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันตายเนี่ยท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าไม่มีวันตายพระบิดาสร้างเอาไว้ให้แต่ที่ต้องตายเพราะไม่ปกติเพราะผิดธรรมชาติท่านต้องปฏิบัติอย่างไรก็6ข้อนี่ไงอยู่ที่มืออยู่ในมือพวกท่านที่จะทำให้ตัวท่านเองเนี่ยอายุยืนเป็นอมตะหรือไม่มุนธรรมจักรสำเร็จแน่นอนท่านเป็นอมตะเป็นชีวิตที่อมตะแน่นอนจิตวิญญาณไม่ต้องตายเหมือนอย่างที่เราเคยกล่าวไว้เป็นพันๆปีมาแล้วเราก็พูดมาปีนี้เราก็พูดว่าจิตวิญญาณของท่านถ้าได้กินขนมปังของพระบิดาจิตวิญญาณของท่านจะไม่ต้องตายแต่ถ้าไม่กินขนมปังของพระบิดาจิตวิญญาณท่านต้องตายคือมีสังสารวัฏไม่ต้องไปหาทำเรื่องอื่นให้มันยุ่งยากกินขนมปังของพระเจ้ากินขนมปังของพระบิดาถามว่าขนมปังของพระเจ้าขนมปังพระบิดาไปหาซื้อแถวเซเว่นมีไหมไม่มีแต่ถามว่าที่จิตจักรวาลมีไหมมีใน YouTube มีไหมมีจิตจักรวาลสอนธรรมจิตจักรวาลอ่านโลกใน Facebook วิสุทธิปัญญามีไหมมีหากินได้ทุกวันหากินได้24ชั่วโมงนอนไม่หลับก็เข้ามาเข้าใน Facebook เผื่อจะจ๊ะเอกับเราที่เรากำลังสื่อกับพระบิดาแล้วกำลังนิพนธ์กำลังเขียนพระโอวาทอยู่ใน Facebook ก็มีหรือกำลังเขียนมาบันทึกพระโอวาทเป็นบทนิพนธ์ที่เป็นหนังสือปกแข็งเล่มใหญ่ๆเป็นพระคัมภีร์เป็นพระคัมภีร์จิตจักรวาลไม่ต้องอ่านแล้วใหม่เก่าอะนะเอาปัจจุบันเอาอ่านรู้เข้าใจปฏิบัติได้เลยพี่น้องครับเมื่อรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมใช่ไหมเราต้องรู้แล้วหน้าที่หลักของจิตหยาบหน้าที่หลักของจิตหยาบต้องทำอะไรนี่กำลังมาเรียนรู้นะเหมือนกับท่านอะไปสมัครทำงานที่บริษัทหนึ่งถ้าบริษัทของท่านเขารับท่านเข้าทำงานมีตำแหน่งงานใ
แต่เขาไม่บอกท่านว่าท่านมีหน้าที่ต้องทำอะไรให้เขาทำอะไรให้เขาท่านจะทำอย่างไรให้เขาจึงจะประสบความสำเร็จจึงจะรับเงินเดือนของเขาได้จึงจะเป็นพนักงานผู้ถูกว่าจ้างได้ถ้าท่านไม่รู้เขาจ้างท่านไปทำอะไรเนี่ยการไปเป็นพนักงานบริษัทนั้นท่านอยู่ได้ไม่นานเราต้องถูกไล่ออกหรือเชิญออกเพราะท่านไม่มีประโยชน์อะไรกับเขามนุษย์ก็เหมือนกันเป็นพนักงานของโลกเป็นเจ้าหน้าที่ของโลกคนสำคัญแต่ละคนก็มีหน้าที่ส่วนตัวหน้าที่พิเศษและหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่เหมือนกันมีหมดท่านจึงต้องรู้หน้าที่ของท่านอันนี้เอาแบบกว้างๆหน้าที่หลักของจิตหยาบคืออะไร1มีหน้าที่สั่นสะเทือนขันธ์5เป็นธรรมจักรเห็นไหมฮะหน้าที่หลักของจิตหยาบความรู้ในหน้านี้ในสไลด์แผ่นนี้คืออนุตตรธรรมพระศาสดาที่เกิดจากโลกกล่าวให้ท่านฟังไม่ได้เพราะพระองค์ท่านไม่ทราบสมองสองซีกต่อให้มีปรีชาญาณสูงส่งขนาดไหนก็ตามแต่จะเข้าถึงความจริงตรงนี้ไม่ได้เราจึงต้องมาบอกแล้วท่านไม่เชื่อท่านเป็นเศษก็เป็นความฉลาดความโง่ของท่านเราไม่เกี่ยวแต่ถ้าท่านฉลาดท่านฟังไว้ก่อนแล้วคิดตามแล้วพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองว่ามันจริงไหมวะไม่ใช่ใช้ความเชื่อหรือไม่เชื่อใช้ปัญญาว่าจะเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ต้องใช้ปัญญาเราบอกว่าหน้าที่หลักของจิตหยาบพระบิดาออกแบบไว้ให้สั่นสะเทือนขันห้าหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งเป็นขันสุดท้ายต้องสั่นสะเทือนให้เป็นธรรมจักรตลอดทั้ง5กระบวนการหรือ5ขั้นตอนประการที่2สั่นสะเทือนขันห้าเป็นธรรมจักรในทุกเงื่อนไขที่อายตนะสัมผัสได้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่สัมผัสได้ด้วยจิตนึกจิตรู้ที่อยู่ข้างในไม่ว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นเงื่อนไขที่ชอบไม่ชอบเงื่อนไขที่ดีไม่ดีเงื่อนไขที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือเงื่อนไขที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามท่านจำไหมครับต้องสั่นสะเทือนขันธ์5เป็นธรรมจักรในทุกเงื่อนไขที่อายตนะสัมผัสได้และหมุนธรรมจักรสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรในทุกเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขด้านลบก็ต้องหมุนธรรมจักรปกติเวลาเจอลบมันจะหมุนกลับมาจากทันทีใช่ไหมจะท้ารบกันทันทีไม่มันเลวกับกูจะต้องดีกับมึงมึงเกลียดกูชังกูจะรักมึงอ่ะหมายความว่าอย่างนั้นแต่ท่านจะรักคนไม่น่ารักได้ยังไงครับถ้าใช้สองตามองเนี่ยท่านรักมันไม่ลงหรอกท่านจะชมคนที่ไม่น่าชังทำตัวน่าชังอ่ะท่านจะชมคนที่ทำตัวน่าชังท่านมองด้วยสองตาท่านฟังด้วยสองหูท่านจะชมมันได้ลงคอเลยครับเพราะท่านรู้อยู่เต็มอกว่าอีเวนเนี่ยมันทำตัวหน้าชังนี่ไงข้อ3ไงท่านจึงต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวท่านเราจึงบอกว่าอย่าหาแต่ธรรมะทำไหมมนุษยธรรมใช่ไหมหาแต่ธรรมะต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองด้วยพระพุทธองค์จึงใช้คำว่าพุทธะไงพุทธะก็แปลว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมองหรือใช้ปัญญาของสมองเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สติปัญญาที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้ให้เป็นก้อนสมองสองซีกเนี่ยองค์สัพพัญญูคือพระพุทธองค์เนี่ยทรงเข้าถึงการเป็นสัพพัญญูได้เพราะทรงสามารถใช้เซลล์ทุกเซลล์ของสมองสองซีกให้ด้วยพระปรีชาญาณจึงเป็นพหูสูตรพหูแปลว่าเป็นจำนวนเท่าเลยใช่ไหมสุตตะนะในการฟังพระองค์เรียนรู้ในการฟังด้วยจิตฟังด้วยอายตนะเป็นท็อปเท่าทวีคูณเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปทงเป็นพหูสูตรรอบรู้ทุกเรื่องในอนันตจักรวาลนี้มีอย่างเดียวที่รู้ไม่ได้เพราะไม่มีหน้าที่จะต้องรู้เนื่องจากเป็นความจริงที่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างเท่านั้นที่รู้จึงต้องส่งเรามาไงมาพูดความจริงให้ท่านฟังในสิ่งที่พระศาสดาพระองค์อื่นๆไม่ได้กล่าวไว้ต้องใช้ความฉลาดของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาทั้งสองซีกซีกซ้ายใช้วิเคราะห์ซีขวาใช้สังเคราะห์เพื่อหาสัจธรรมความจริงมาว่าจะรักอีเวนนี่ให้ได้อีเวนนี่ก็คือท่านฟังปั๊บท่านก็รู้แล้วคือไอ้คนที่ทำตัวหน้าชังไอ้คนที่ประพฤติไม่ดีกับท่านไอ้คนที่ทำตัวหน้าเกลียดหน้าเกลียดอ่ะท่านจะรักไอ้คนพวกนี้ท่านใช้ตาใช้อายตนะไม่ได้อายตนะมันไม่มีปัญญาใช่ไหมท่านต้องใช้ปัญญาของสมองสองซีจิตกับปัญญาต้องทำงานร่วมกันเขาจึงจะเรียกว่ากระบวนการในการคิดกระบวนการในการคิดมันจะต้องทำงานระหว่างจิตกับสมองมันต้องทำงานด้วยกันและต้องทำงานให้เป็นด้วยนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านปฏิบัติธรรมะไม่ได้เพราะไม่มีใครบอกท่านไง
ท่านจะรักคนที่ทำตัวน่ารักท่านจะชอบในคนที่ประพฤติชอบแต่ท่านจะชังในคนที่ทำตัวน่าชังท่านจะเกลียดท่านจะโกรธไอ้คนที่ทำตัวไม่น่ารักคือทำตัวชั่วๆกับท่านน้ำยอกกับน้ำบงทิ้งกราขาก็แรงดีมาดีตอบชั่วมากูชั่วตอบเขาชั่วมากูเลยเป็นคนชั่วตามมันไปด้วยนี่มันไม่ใช่ตรรกะที่เป็นสัจธรรมระดับโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมที่แท้จริงยังไม่ใช่อนุตตรธรรมด้วยซ้ำเนี่ยที่เราพูดเนี่ยแล้วก็เลยสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เลยพอทำดีแล้วได้ชั่วกูเลยไม่ทำแม่งเลยดีอ่ะใช่ไหมทำดีแล้วได้ชั่วก็แปลว่าไม่มีคนเห็นคุณค่ายังมีคนประนามว่าโอ้เนี่ยมันเป็นอย่างที่มันมาประนามเราเนี่ยว่าโอหังอวดตัวตั้งตัวเองเป็นอาจารย์สอนธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยใช่ไหมใช้ความโง่ของตัวเองเนี่ยมาตัดสินเราเนี่ยนี่แสดงว่าพฤติชั่วใช่ไหมเรายังไม่โกรธไม่เกลียดไอเวนนี่เลยเราต้องเรียกมันว่าไอเวนนะดีนะไม่เรียกว่าวรนุชนะ ดูฟังแล้วขำอ่ะสมเพชอ่ะเรามองว่ามันมีคุณค่านะเพราะมีไอเวนไอเจมมาวันสองวันที่มาก้าวล่วงเราในห้องเรียนมันเลยทำให้เรารู้ว่ามีคนอิจฉาเราด้วยแสดงว่าถ้าเรามีคนอิจฉาเพราะมันด่าพ่อล่อแม่เราไม่ได้มันชี้ว่าเราชั่วตรงไหนก็ชี้ไม่ได้เอาพระคัมภีร์มาอ้างอิงก็เอามาอ้างผิดจะมาว่าเรามาสอนเราเนี่ยมาอ้างผิดจะเอามาชวน FC เราในห้องเรียนไปเป็นสาวกพวกมันเอาศาสนาคริสต์ไปทำมันเป็นมาทำเป็นลัทธิมาล่าสาวกถึงในห้องเรียนทำให้เรารู้เลยว่าโอ้แสดงว่าเราเจ๋งเหมือนกันเว้ยเฮ้ยล้อแสดงว่าไอ้คนโง่มันจะมองว่าเราเนี่ยโอหังแปลว่าโอ้อวดในทางร้ายในทางลบข่มคนอื่นแต่เราอหังกาเราอหังกาแปลว่าภาษาอังกฤษใช้ว่าสมาร์ทสมาร์ทแปลว่าสง่างามไม่ใช่ประพฤติสง่างามอย่างเดียวสมองของเราก็ฉลาดแล้วสง่างามด้วยมีปัญญาปาฏิหาริย์ด้วยเราเพิ่งรู้นะเนี่ยถ้าไม่มีมันมาอิจฉามาว่าเราเนี่ยเราไม่รู้นี่คือเราใช้ปัญญามองเห็นความดีงามของไอ้วรนุชนี่เห็นไหมเราไม่โกรธเราไม่เสียอารมณ์ไม่ต้องไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันเลยเรามีความสุขมากขึ้นด้วยซ้ำและทำให้ FC เราในห้องเรียนเนี่ยมองเห็นว่าเรามีปัญญาปาฏิหาริย์จริงคราวก่อนเราถูกคนศาสนาเดียวกันเข้ามาก้าวล่วงแล้วเป็นคนสอนกรรมฐานด้วยนะโง่ด้วยด่าเราในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะเราไม่ได้ทำอย่างที่มันด่าเลยสักอย่างนึงนะมันด่าเราอยู่ฝ่ายเดียวนะมันแค่เราวางจิตเป็นอุเบกขาเราก็สอบผ่านทุกเรื่องแล้วทุกคนในห้องเรียนบอกโอ้จิตของท่านอาจารย์เนี่ยเป็นอุเบกขาจริงๆสงบเย็นยังเตือนคนบางคนที่โกรธแทนนะจะไปจัดการถล่มวังของมันด้วยซ้ำแต่วังมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะวังของมันอยู่เมืองนอกนะส่งแต่ภาพส่งแต่เสียงมาเนี่ยนะตัวมันเองก็ยังเอาไม่ค่อยจะรอดยังมาหาเรื่องสร้างศัตรูกับเราพระบุตรเอกยังหาเรื่องก้าวล่วงพระบิดาคอจะขาดยังไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมเนี่ยทำให้เรารู้เนี่ยเรามองด้วยปัญญาทำให้เรารักไอเวนนี่ได้แต่ถ้าท่านใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกเนี่ยท่านจะไปรักไอ้คนที่ไม่น่ารักอย่างไอ้เวนนี่ได้ไงครับไม่มีทางหรอกใช่ไหมเนี่ยมันเราพ้นแล้วเราบอกท่านนะความทุกข์มันเกิดจากการที่เราไปหลงยึดติดอัตตาตัวมันของมันแล้วดันยึดติดตัวกูของกูด้วยอีเวนนี่แม่งด่ากูนี่ตัวกูเกียรติของกูถูกไอ้เวนนั่นมันทำลายเกียรติศักดิ์ศรีของกูเห็นไหมตัวมันตัวกูเราไปยึดติดตัวนี้ปั๊บเสร็จเลยครับลงนรกอย่างเดียวพากันลงนรกอย่างเดียวจมน้ำตายอย่างพูดง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรื่องอะไรไปจมน้ำตายกับมันนะเราไม่มีอัตตามันด่าเรากลับมาเหมือนตุ้มนาฬิกาพอแกว่งมาแล้วไม่โดนตัวเราก็จะแกว่งกลับไปหาไอ้คนที่มันแกว่งแกว่งมาแรงมันก็ซวยมันก็โดนแรงนะนี่คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งการสะท้อนกลับใช่ไหมหลายคนรู้นี่ใช่ไหมเราสอบผ่านสบายชีวิตเราก็เลยรุ่งเรืองขึ้นขณะที่คนที่มาให้ร้ายเรามันจะร่อแร่และรุ่งริ่งไปเลยก็เลยสังเกตสินะใครรู้จัก2รูปธรรม2ตนที่เราพูดถึงเนี่ยนะมันต้องมีคนรู้จักแน่ๆนะดูสิอนาคตก็จะเป็นการอนางอหรือไม่นะแล้วก็อย่างที่4กับความรักเพื่อให้เพื่อตอบสนองสิ่งเร้าสิ่งเร้าก็คือเงื่อนไขทุกเงื่อนไขทั้งดีและร้ายทั้งที่เราชอบหรือไม่ชอบเราจะต้องใช้ความฉลาดของสมอง2ซี่เข้าถึงความรักไม่ใช่ความร้ายแล้วมอบความรักนั้นตอบสนองไปมันไอ้คนระยำเราต้องอโหสิอโหสิคืออภัยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่มากเลยมันมากวนประสาทยั่วยวนกวนตีนเราแล้วเราอโหสิมันได้มันทำให้เราจิตใจใหญ่ขึ้นทำให้จิตใจเราสูงขึ้นต้องขอบใจมันใช่ไหมพี่น้องครับถ้าไม่มีมันมาเป็นตัวทดสอบมาเป็นวรนุชที่ทำให้เราจะต้องหงุดหงิดเราจะไม่รู้เลยว่าสภาวะจิตเราเนี่ยสามารถยกได้สูงสุดระดับไหนเพราะมีมันใช่ไหมจึงทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนดีแล้วยอดที่จะเป็นคนดีเราเป็นยอดคนได้เพราะไอเวนพวกนี้แหละ
อย่าไปอาฆาตไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับมันเลยปล่อยมันไปตามทางของมันนะเราได้ประโยชน์แล้วเราได้เกิดการเรียนรู้เราได้เกิดการพัฒนาแล้วใช่ไหมเพื่ออะไรครับจะไม่สันเซนขันห้าเป็นธรรมจักรในทุกเงื่อนไขนะทั้งหมดเนี้ยเพื่อที่จะใช้จิตหยาบเนี่ยที่สันสะเทือนขันห้านี่ใช้จิตหยาบสันสะเทือนนะเพื่อยกระดับจิตหยาบให้สันสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณอย่างที่เราบอกแต่แรกจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์และตอนแรกเนี่ยพระบิดากลัวว่าจะมีปัญหาจิตวิญญาณจะเสียสมดุลป่วยจนรักษาไม่ได้รักษาอาการเสียสมดุลไม่ได้จิตวิญญาณก็จะกลับคืนบ้านแดนสุญญตาที่จากมากลับไปกราบพระบิดากลับไปกราบพระบิดานะว่าภารกิจของลูกเนี่ยทำเสร็จแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ 6,800 ปีเศษๆที่พระบิดาทรงเมตตาต่ออายุของยุคให้เนี่ยเ ข้าใจไหมจะได้กลับไปเนี่ยพระองค์ก็เลยให้จิตวิญญาณเนี่ยประทับอยู่ข้างในแล้วให้แบ่งภาคเอาเฉพาะคลื่นพลังงานย่านความถี่ที่จะต้องทำงานในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งมิติทางพลังงานและมิติทางกายหยาบในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเอาเฉพาะตรงนี้ออกมาทำหน้าที่เพราะเอาออกมาแล้วเนี่ยเวลาตายเครื่องยนต์แห่งกรรมต้องตายจบสิ้นอายุไขเนี่ยนะก็สามารถเททิ้งได้เทจิตหยาบทิ้งได้ซึ่งจิตหยาบที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นรวมทั้ง189กลุ่มซึ่ง5กลุ่มใน189ก็คือขันธ์5มันก็จะดับสลายไปด้วยอย่างที่เราบอกกันอย่าหาทำใช้เป็นใช้เวลาเป็นพรรษาใช้เวลาเป็นปีๆเพื่อจะพยายามดับขันธ์5พยายามดับขันธ์5เพราะชื่อว่าดับขันธ์5ดับคือชีวิตดับขันธ์5ดับคืออัตตาดับเหลือแต่อนัตตามันเป็นความเชื่อที่เป็นลอจิกที่ผิดไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและเชื่อกันมาอย่างยาวนานมากเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะบอกเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแต่เราต้องค่อยๆเปิดเผยเพราะกลัวว่าพอเราหงายกะลาที่คว่ำครอบอยู่แสงสว่างมันวาบเข้ามาในกะลาดังฟ้าแลบไอ้คนที่มันเคยอยู่ในกะลาอยู่ในโลกของความมืดเนี่ยนะมันก็จะตกใจสังเกตไหมถ้าเราอยู่ในที่มืดแล้วถูกปล่อยตัวออกมาในโลกกว้างในโลกแจ้งๆที่มีแสงอาทิตย์อ่ะเราจะลืมตาไม่ขึ้นเลยนะเราจะเอามือปิดตาบังมือแต่เขาเรียกว่าน็อกช็อกกับแสงสว่างนะมันเราก็ต้องค่อยๆบอกพอเอาความฉลาดทางปัญญามาให้บอกว่าอย่าดับขันห้านะปั๊บหลายคนต่อต้านปฏิเสธเดี๋ยวนี้เรากำลังทำลายศาสนาการทำลายศาสนานะเราก็ต้องด่าว่าศาสนานี้ไม่ดีศาสนานี้เลวและพระศาสดาไม่ดีพระศาสดาเลวเราต้องบอกแบบนั้นที่ว่าทำลายศาสนาแล้วมาเอาศาสนาใหม่ที่เราสร้างขึ้นเราเป็นเจ้าลัทธิต้องเอาศาสนานี้ศาสนานี้อย่าเอามันลอยถ้วยนั่นเขาเรียกว่าทำลายศาสนาจะว่าเราเนี่ยยังพูดไม่ถูกเลยเรากำลังมาบอกว่าพระศาสดาไม่ได้ทรงกล่าวเอาไว้ตามที่ไอ้คนที่พยายามหาธรรมจะดับขันห้าเลยพระองค์มีคำสอนอยู่ตอนเดียวมีคำสอนที่เขาบันทึกเอาไว้ตอนเดียวนะโดยเฉพาะพระพุทธองค์พูดเรื่องขันห้าพูดตอนเดียวตอนที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานก็แปลว่าปรินิพพานแปลว่าไม่กลับมาเกิดอีกฉันตายแล้วฉันจะไม่กลับมาเกิดอีกจิตวิญญาณจะไม่กลับมาเกิดอีกจะไม่มีจะอยู่นอกเหนือสังสารวัฏนะแต่การที่ฉันตายอ่ะแล้วไม่กลับมาเกิดอีกอ่ะคือการดับขันธ์ขันธ์ทั้งหมดมี5ขันธ์หลักๆมี5ขันธ์ที่จิตหยาบต้องใช้แต่จริงๆแล้วมีทั้งหมด189ขันธ์หรือ189กลุ่มไม่ใช่แค่5พระองค์ก็บอกเป็นในๆแล้วว่าถ้าฉันตายไปเนี่ยไอ้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยหรือขันธะเนี่ยกลุ่มพลังงานที่จิตหยาบใช้ในการสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของพระองค์เนี่ยมันจะดับสลายไปพร้อมกับกายหยาบพระองค์พูดไว้ตอนเดียวลองไปค้นดูนี่ในพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกมีตอนไหนพูดถึงเรื่องดับขันหรือพูดเรื่องขันเนี่ยว่าต้องดับเมื่อตายมันดับเองอยู่แล้วไม่ว่าจะตายดีหรือตายร้ายตายร้ายภาษามนุษย์บอกตายโหงถ้าเครื่องยนต์แห่งกรรมดับก็คือตายเนี่ยขันห้าก็ดับไปด้วยเพราะว่าตายแล้วจิตหยาบหรือจิตวิญญาณก็ไม่ต้องการสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรหรือธรรมจักรอีกแล้วเพราะมันหมดหน้าที่แล้วถ้าตายนะเพราะฉะนั้นจิตหยาบจะยกระดับตนเองในการสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนสูงสุดด้านบวกรออยู่แล้วเนี่ยจะยกระดับขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องผ่านเงื่อนไขบททดสอบต้องรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักให้ได้จิตหยาบมันจะสั่นสะเทือนเป็นบวกเป็นธรรมจักรได้ด้วยความถี่สูงทางด้านบวกถ้าใครดีกับเราจิตเราก็รู้สึกดีการสั่นสะเทือนของจิตหยาบ
ที่สั่นสะเทือนเพื่อกำซับกำซาบกับความดีงามของคนรอบข้างมันจะสั่นไม่แรงหรอกใครทำดีกับเรานะเราจะรู้สึกดีใจปลื้มๆนะเล็กน้อยสังเกตมันต่างกันไหมเวลาคนทำให้เราโกรธเนี่ยโอ้โหใจเราสั่นมากเลยตัวสั่นมือสั่นปากสั่นขาสั่นตีนสั่นอะไรอะไรที่อยู่ในร่างกายเราสั่นหมดเลยครับเพราะว่ามันเป็นคลื่นความถี่ต่ำเรียกว่าจิตตกมือสั่นไอ้พวกเจ้ากรรมลอที่มาเข้าสิงเข้าสร้างเข้าทรงที่พอเข้าสิงเข้าทรงแล้วมันสั่นระลึกสั่นอย่างรุนแรงไอ้พวกนี้คือพวกที่มีคลื่นความถี่ต่ำถ้าจิตวิญญาณมาเข้าร่างมันจริงนะถ้ามันไม่ตอแหลนะสั่นอย่างรุนแรงบางทีกระโดดไปเลยนั่นไม่ใช่รูปธรรมที่มีพลังอำนาจสูง ไม่ใช่จิตวิญญาณที่มีพลังความถี่ด้านบวกสั่นสะเทือนสูงแต่ถ้าเป็นเทพเจ้าซึ่งมันก็มีจริงอะหลุดลอยอยู่ข้างบนบางทีก็ลงมาทำหน้าที่ได้รับโอกาสมาทำหน้าที่พิเศษเวลามาประทับทรงประทับยานประทับร่างถ้าเป็นเทพเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสั่นแรงแล้วบางทีแค่ถ้าอยู่ใกล้ๆจะเห็นว่ามือสั่นนิดๆเขาจะไม่แสดงอาการหน้ากลัวแลบลิ้นปิ้นตาหลอกตาเหลือกเลยไม่พวกหน้าตาเหลือกตาหลอกแล้วสั่นตัวสั่นปากสั่นไอ้พวกนี้คือจิตสั่นแรงนะมีคลื่นความถี่ต่ำแต่ถ้านิ่งสงบเหมือนไม่สั่นแต่จริงๆแล้วสั่นด้วยคลื่นความถี่สูงอันนั้นเป็นผู้ที่มีบารมีสูงมาจากที่สูงไอ้พวกที่มาเข้าสิงเข้าทรงแล้วกระโดดโลดเต้นให้เห็นไก่เป็นตัวๆเห็นเป็ดเป็นตัวๆกระโดดปั๊บคว้ามับกินอย่างนี้ก็คือไอ้จิตวิญญาณที่หลงมิตินะไม่ใช่จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะเพราะมันตายอดตายอยากมันหิวโหยมันยังไม่บรรลุธรรมะว่าตัวมันน่ะเป็นแค่จิตวิญญาณแล้วมันยังนึกว่ามันยังเป็นมนุษย์อยู่เลยมันยังหิวโหยแบบมนุษย์อยู่เลยยังไม่ได้ละวางกิเลสตัณหาตรงนี้เลยครับพอเขาเอามาเส้นไหว้สังเกตไหมกระโดดเข้าหาเลยบางทียังมีเลือดสดๆนะจับมาฉีกกินนะและไอ้มนุษย์นี่โง่ก็ไปกราบไปไหว้พวกมันทำให้มันมีอำนาจคนฉลาดก็จะไม่ทำแบบนั้นหรอกใช่ไหมเราก็ไม่อยากไปก้าวล่วงการทำมาหากินของใครนะสักวันหนึ่งค่อยพูดเรื่องพวกนี้ให้ฟังถ้าสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงเวลาประทับทรงประทับยานจะไม่สั่นแรงนะนั่งนิ่งๆแล้วเวลาจะถอยออกจากกายหยาบนั้นสังขารนั้นที่ตัวเองประทับอยู่ก็จะถอยออกด้วยการไม่กระตุกกระชากอย่างรุนแรงบางทีนั่งอยู่เฉยๆมีคนจับอยู่เนี่ยสะดุ้งนิดเดียวก็รู้สึกตัวแล้วเนี่ยท่านสังเกตเอาว่ามาสูงหรือมาต่ำเหมือนมนุษย์เนี่ยมีปัญญามีธรรมะจริงหรือไม่ต้องดูว่ามันจำในพระคัมภีร์เอามาท่องให้ท่านฟังเนี่ยหรือมันไปจำขี้ปากของจอมยุทธคนไหนมาพูดมันมีปัญญาเป็นของตัวเองไหมมันมีความรู้เป็นของตัวเองไหมความรู้ที่มันกล่าวมันสื่อมันสอนนะมาจากที่สูงที่ต่ำท่านก็จะรู้ถ้ารูปธรรมไหนมีความรู้เรื่องนิพพานเขาก็จะพูดแต่เรื่องนิพพานเพราะมันเป็นความรู้สูงสุดที่เขามีที่เขาคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเขาจะไม่พูดซ้ำๆกับที่คนอื่นเขารู้หรอกและถ้าเขารู้เรื่องนิพพานท่านก็ต้องฟังสาระที่เขารู้เขาสอนเขาพูดเขารู้อย่างไรเชื่อว่าอย่างไรเขาก็จะสอนไปตามนั้นของเราก็พูดเรื่องนิพพานท่านก็ลองฟังดูว่ามันเหมือนมันต่างกันกับเจ้ากูพวกนั้นไหมและสิ่งที่เราสื่อเรากล่าวเหมือนกันไหมมันต่างกันตรงไหนต่างกันอย่างไรอะไรฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลและน่าเชื่อถือกว่ากันท่านต้องใช้ปัญญาตรงนี้ไม่ใช่ไปดูที่มายารูปลักษณ์ไอ้อย่างเนี้ยมันแต่งยังไงก็ได้เราจะใส่สูตรก็ได้ใส่แต่เสื้อเชิ้ตทีเชิ้ตไม่ต้องใส่สูทก็ได้หรือบางทีเรานึกสนุกเราถอดเสื้อมาสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าก็ได้เพื่อท่านรู้ว่าเนี่ยติดดินใช่ไหมไม่ต้องเอาสร้อยเอารูปประคำเอามงกุฎเอาชดาอะไรมาสวมไม่ต้องใช้อาภรณ์แบบนั้นใช้ปัญญาใช้กึ๋นและใช้ความจริงพูดกับท่านดีกว่าไหมท่านก็สามารถรับง่ายเข้าถึงได้ง่ายด้วยดีกว่ามีมายาปลอมๆ มาหลอกลวงท่านทำให้บุคลิกแล้วดูน่าเชื่อถือใช้คำพูดใช้วาจาที่น่าเชื่อถือเราคงทำแบบนั้นไม่ได้พี่น้องครับหน้าที่หลักของจิตหยาบสั่นสะเทือนขันห้าเป็นธรรมจักรในทุกเงื่อนไขที่อายตนะสัมผัสด้วยความฉลาดของสมองสองซีกกับความรักเพื่อให้ตอบสนองสิ่งเร้าเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณนี่คือหน้าที่หลักของจิตหยาบของท่านในการเป็นมนุษย์ทุกวันหน้าที่ของท่านต้องทำห้าบรรทัดนี้ท่านท่องไหมครับท่านท่องไหมครับต่อไปครับมีจิตหยาบมีกายหยาบแล้วจิตวิญญาณรับผิดชอบอะไรจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้
ผู้ขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี่ยต้องรับผิดชอบอะไรเมื่อให้จิตหยาบรับผิดชอบแทนแล้วตัวเองทำหน้าที่เป็นพระประธานอยู่ในวิหารอยู่ในโบสถ์ให้จิตหยาบเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยทำหน้าที่แทนทุกอย่างแล้วจิตวิญญาณเจ้าอาวาสขอโทษจิตวิญญาณหรือพระประธานไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรอมีครับจิตวิญญาณรับผิดชอบอะไร1ถ้าจิตหยาบก่อกรรมทำผิดบาปโปรดฟังอีกครั้งถ้าจิตหยาบ189กลุ่มนะซึ่งทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณขณะที่มีกายหยาบกายสังขารหรือมีเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นรูปธรรมมนุษย์อยู่ถ้าจิตหยาบทำอะไรก็ได้แต่คือทำแล้วเกิดความผิดบาปโดยเฉพาะจิตหยาบก่อกรรมทำผิดบาปเพราะแทรกแซงกรรมจักรไม่ได้แทรกแซงกรรมจักรเพื่อให้สั่นสะเทือนหรือหมุนเป็นธรรมจักรเนี่ยทำสำเร็จไม่ได้หรือทำไม่สำเร็จจิตใต้สำนึกของจิตวิญญาณตัวแดงๆขึ้นมาว่าจิตใต้สำนึกเรากำลังจะบอก2เรื่องในข้อ2คำว่าแทรกแซงกรรมจักรเราใช้คำนี้เพราะว่าขันห้าที่พระยาทรงติดตั้งเอาไว้ให้กับคนสองมิติหรือมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายได้ใช้เนี่ยพระองค์วางระบบที่ไม่ถูกต้องเอาไว้พระองค์วางระบบการสั่นสะเทือนขันห้าที่ไม่ถูกต้องเอาไว้นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกท่านเนี่ยไม่รู้อนุตตรธรรมความจริงเบื้องหลังที่พระองค์ทรงสร้างออกแบบไว้อย่างเนี้ยจึงหนีพ้นไหมกฎแห่งกรรมท่านหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นเลยตั้งแต่ภพชาติแรกที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านยังไม่รู้เลยว่าท่านต้องใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนขันห้าแล้วถ้าตามธรรมชาติมันจะสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรเสมอและเมื่อสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรมันก็เลยต้องมีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นกฎแห่งกรรมคือกฎการกระทำกฎการกระทำก็คือกฎแห่งการสะท้อนกลับทำอะไรต้องได้สิ่งนั้นไม่ทำอะไรก็จะไม่ได้สิ่งนั้นโอเคไหมนี่คือกฎแห่งการสะท้อนกลับท่านจึงหนีจิตหยาบไม่พ้นเรื่องง่ายๆแค่นี้ครับแต่ท่านไปคิดให้มันเยอะจึงพยายามที่จะไม่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมไม่อยู่ภายใต้การมีสังสารวัฏเลยคิดอย่างเดียวดับอัตตาดับตัวกูดับตัวตนดับขันธ์5ดับชีวิตเนี่ยถ้าดับไอ้ตรงตัวต้นเหตุตัวเนี้ยได้นะกูจะได้ไม่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมแทนที่จะคิดว่าเราอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เป็นเพราะว่าเรารู้ว่าทำแบบไหนจึงเป็นการทำผิดทำให้จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมหรือถูกกฎแห่งกรรมครอบงำไม่ได้เรียนรู้เลยและจะทำยังไงที่จะไม่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทำอย่างไรจึงจะไม่มีสังสารวัฏคือไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไปคิดอยู่อย่างเดียวคือต้องดับตัวกูต้องไม่มีกลัวตัวกูต้องไม่มาเกิดทุกนี้จะไม่เกิดคิดอยู่อย่างเดียวเหรียญมีสองด้านนะแทนที่จะถามตัวเองนั่นใช้สมองซีกซ้ายนะสมองซีกขวายังเหลือไว้ทำไมไม่ใช้ปัญญาด้วยการสังเคราะห์เอ๊ะทำไมมันยากอ่ะพยายามดับขันห้าเนี่ยยากกว่าดับมาหลายพรรษาแล้วดับมาหลายภพชาติแล้วหลบไปอยู่คนเดียวนะไม่มีอีนั่นไอ้นี่ไม่มีอีวรนุชหรือไอวรนุชตัวไหนมายั่วยวนกวนประสาทกูทำให้จิตตกให้หมุนกรรมจักรให้ตกเป็นท่าของกฎแห่งกรรมกูสับปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวแล้วนะทำไมกูยังหลุดพ้นไม่ได้ทำไมมันยากอย่างนี้เราก็บอกว่าพระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบเรื่องง่ายๆไว้ครับลูกไม่ได้ออกแบบเรื่องอะไรที่มันยากลูกๆไปคิดให้มันยากแล้วไปคิดมากกันเองทั้งนั้นนะครับที่บอกนิพพานนิพเพลินกูไม่นิพไม่แนบแม่งอะไรโคตรยากก็ต้องไปเดินตามคนนำทางตาบอดมันยากแน่นอนแต่ถ้ามาเดินตามเราซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังกล่าวความจริงให้ท่านฟังถ้าท่านฟังและคิดตามท่านจะรู้มันง่ายมากเลยจะให้ตัวเองอายุยืนยาวเป็นอมตะนานแค่ไหนก็ได้หรือถ้าเราบรรลุธรรมะคือหมุนธรรมจักรได้สำเร็จแล้วไม่เสียทีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และไม่เสียชาติเกิดละจะร้องขอต่อพระบิดาว่าลูกขอหลับไปแล้วกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาแล้วเพราะลูกอยากอยู่ใกล้ชิดพระบิดานะบนโลกนี้มีคนทำหน้าที่ให้พระองค์เยอะแล้วลูกขอกลับนะลูกกว่าจะสำนึกได้มาเจออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาเจอคนเลี้ยงแกะที่เรียกว่านายชุมพบาลเนี่ยโอ้โหเกือบตายพอแล้วชาตินี้ชาติเดียวถึงแม้ท่านไม่ต้องร้องขอพระบิดาก็ต้องบอกให้ท่านกลับเพราะมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณพวกท่านต้องกลับบ้าน
เนื่องจากจิตวิญญาณของผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนพวกท่านเขาเข้าคิวรออยู่นานแล้วพวกท่านยังไม่ออกไปจากระบบโลกไม่ออกไปจากอนันตจักรวาลพวกเขาก็เข้ามาไม่ได้มันเหมือนโรงงานนะครับถ้ากะแรกคือพวกเราเนี่ยพวกท่านเนี่ยยังไม่ออกกะคือยังไม่ออกเวรไปจากโรงงานไอ้พนักงานจำนวนเท่าเดิมที่จะเข้ามาในโรงงานคือในโลกหรือในอนันตจักรวาลเขาก็เข้ามาไม่ได้เพราะไม่มีพื้นที่ให้ทำงานเนี่ยนี่เป็นอนุตตรธรรมเห็นไหมพอเรายกตัวอย่างปั๊บเข้าใจง่ายภายในไม่เกิน3นาทีเลยว่าจิตวิญญาณผู้มาใหม่เขารอพวกท่านอยู่จึงให้เรามาตามพวกท่านให้รู้สำนึกให้มีสติทางวิญญาณแล้วรีบกลับบ้านอย่าเลี้ยวไหลโอเคไหมนี่แทรกคำว่าแทรกแซงตะกี้ที่เราพูดว่าเอาขันห้าที่สัตว์ประจำโลกใช้อ่ะเพราะใช้ในสัตว์แล้วมันได้หมุนกรรมจักรมั่งธรรมจักรมั่งแต่เอาแน่นอนไม่ได้พระบิดาเลยให้มนุษย์มาเกิดแล้วมีสมองสองซีกให้สัตว์ไม่มีให้มนุษย์ใช้สมองมองเห็นความน่ารักของคนที่ทำตัวไม่น่ารักมองเห็นประโยชน์ของคนที่ทำตัวไร้ประโยชน์มองเห็นคุณค่าของคนที่ทำตัวไร้ค่าด้วยการใช้ปัญญาหรือตาที่สามไม่ใช่ใช้หูใช้ตาเนื้อแบบนี้ท่านไม่มีวันเห็นหรอกวันที่สอนธรรมะกันมาเนี่ยถ้ารู้ความจริงว่าอ๋อเราจะรักไอ้คนที่ไม่น่ารักได้มันต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้ตามองกูจะมองมุมไหนวะมันกวนตีนกูมันโกงกูมันจี้ปล้นกูมันฉุดคร่าอนาจารข่มขืนกูจะให้กูรักไอ้คนที่มันข่มขืนกูได้ไงใช่ไหมกูเห็นกับตาและกูรู้กับตัวสัมผัสกับตัวเพราะมันข่มขืนมันปล้นกูมันจี้กูกูรักไอ้เวรนี่ไม่ได้แต่ถ้าท่านใช้ปัญญาปัญญามันจะได้ก็ต่อเมื่อท่านมีสติพระบิดาก็เลยให้ลูกแก้วหนึ่งในสองลูกคือมหาสติเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองจิตตกหรือสติแตกพอจิตไม่ตกสติไม่แตกจิตของท่านก็จะโปรแกรมสมองให้ใช้ความฉลาดทางปัญญาให้ใช้ intelligence intelligence คือความฉลาดทางปัญญาของสมองคิดด้วยสมองซีซ้ายคิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างมีเหตุผลแล้วบางทียังเอาไม่อยู่ใช้สมองซีขวาสังเคราะห์เอาธรรมะนั้นมาคิดเอาเองเลยอ๋อถ้ากูไม่มีคนชั่วๆในโลกนี้ไม่มีคนชั่วๆที่จะมาทำชั่วกับกูเพื่อมาสอนกูให้รู้ว่าชั่วนี่คือเป็นอย่างมันทำเนี่ยกูจะรู้ความจริงไหมว่าชั่วมันเป็นยังไงแค่นั้นยังไม่พอถ้าเราสังเคราะห์ด้วยสมองสิกว่ามันทำให้เรารู้ด้วยว่าเราเป็นคนดีมันทำให้รู้ว่าความดีที่อยู่ตรงข้ามกับความชั่วอย่างที่ไอเวนี่มันทำกับกูทำกับเราเนี่ยนะมันคืออย่างไรนี่แสดงว่ามันมีบุญคุณกับเรานี่ว่านี่คือการสังเคราะห์เอาสัจธรรมด้วยสมองสิกว่าที่เรียกว่าปัญญายานไม่ใช่สติปัญญาสติปัญญาเนี่ยมองไม่เห็นความน่ารักของมันทั้งที่ขณะที่มันทำชั่วทำระยำกับเรานั่นแสดงว่าเรายังใช้สติปัญญาไม่ได้ใช้แต่สติปัญญาพระบิดาทรงออกแบบไว้ง่ายๆไม่มีใครบอกท่านใช่ไหมล่ะนี่เราบอกท่านแล้วไงถ้าไม่ใช่อนุตตรธรรมอาจารย์จะบอกกระบวนการในการใช้ปัญญาเพื่อมองเห็นคุณค่าเห็นความน่ารักของคนดีๆและคนชั่วๆหรือชาติชั่วหรือโคตรชั่วเนี่ยเราจะมองเห็นความดีงามของพวกมันจนถึงขั้นรักมันได้ถ้าไม่รักมันก็แค่ให้อภัยมันไม่อาฆาตโกรธแค้นแค่ให้อภัยมันก็เป็นบวกแล้วพี่น้องครับท่านก็หมุนธรรมจักรแล้วมันจะไปยากตรงไหนอะครับไอ้นั่งดับขันห้านี่มันยากกว่าหลายเท่านะไม่ได้เรียนรู้กันนะเห็นไหมครับพี่น้องครับฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกครั้งที่355หรือครั้งที่ผ่านมาหรือทุกครั้งในอนาคตท่านว่ามันจะเกิดประโยชน์กับชีวิตและจิตวิญญาณของท่านไหมครับมันไม่ได้ร้อยเนื้อทำนองเดียวเหมือนจำพระคัมภีร์พระไตรปิฎกมาเที่ยวสอนแล้วบางทีสอนผิดสอนถูกเพราะแปลความตามกลืนที่ตัวเองมีพระศาสดาไม่ได้มาทรงคอนเฟิร์มว่าที่พระองค์สอนไว้แล้วมีคนบันทึกไว้แล้วเอามาเที่ยวสอนกันสืบทอดมีอันไหนพาหลงทางบ้างพระองค์ที่เป็นเจ้าของพระวจนะไม่สามารถจะเสด็จกลับมาเกิดแล้วมาบอกได้หรอกนี่เรามาจากพระเจ้าแทนที่จะถามว่าพระเจ้าตอบว่าไงเนี่ยองค์จิตติวันพระบิดาทรงเห็นด้วยไหมกับคำสอนที่คนนำทางนะทำนำทางตาบอดมันตาดีหรือตาบอดไม่รู้มันสอนไว้นี่ใช่ไหมมันถูกไหมถ้าถูกคืออย่างไรถูกถ้าไม่ถูกต้องคืออย่างไรที่ไม่ถูกต้องเราอธิบายได้หมดนะครับมาถามสิครับนี่เราไม่กล้าไปพูดถึงเดี๋ยวหาว่าเราเนี่ยไปทำลายศาสนาอีกโดนข้อหาเยอะแต่รับรองขึ้นศาลเนี่ยเรารอดหมดอะเพราะไม่มีหลักฐานว่าเราไปทำลายตรงไหนเราไม่มีหลักฐานว่าเราเป็นศัตรูกับใครเรามีแต่ให้สิ่งที่ดีๆให้แต่ความรักอะไอคนที่มันก้าวร้าวเราก้าวร่วงเราดีแต่ขู่ดีแต่ขู่เนี่ยเรากำลังคิดว่าหนังสือเราจะขายได้อย่างน้อยเรามี300กว่าปกมันคงจะซื้อเรา300กระปกอ่ะคงเป็นเงินหลายหมื่นบาทนะยันมาสร้างสถานธรรมเรารออยู่นะว่าเมื่อไหร่จะซื้อเพื่อจะไปจับผิดแล้วอ่ะเอาสิเราคงโง่นะนี่ถ้าเราจะทำลายศาสนาไหนเนี่ยเราเสือกมาทำลายในที่แจ้งอ่ะเราโง่มากเลยนะเพราะหลายตีนนะเรายังสติดีอยู่เลยถูกไหมแต่โชคดีเราไม่ได้คิดลบ
เรามีแต่คิดบวกส่วนจิตใต้สำนึกตัวแดงนะแต่คิดแทรกแซงเนี่ยก็คือธรรมดาของขันห้าถ้าท่านใช้มันตามปกติมันจะหมุนกรรมจักรตลอดพระบิดาวางแผนผิดๆเอาไว้เพื่อท่านเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยการให้ลองทำผิดก่อนว่าแต่ทำไมกูหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นเวียนใต้ตายเกิดอยู่เนี่ยไม่จบสักทีนะแทนจะคิดง่ายๆไปคิดดับขันห้าดับอัตตาดับตัวตนดับชีวิตไม่จะได้ไม่มีตัวมาเกิดอีกจะได้มาทุกข์อีกไม่ใช่ไม่ลองคิดดูว่ามันเป็นเพราะว่าเราใช้จิตของเราไม่ถูกต้องใช่ไหมเรารักคนที่ทำตัวไม่น่ารักไม่ได้เราให้อภัยคนที่ทำตัวไม่สมควรจะให้อภัยไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ติดอาวุธทางปัญญาเราไม่ใช้สมองของตัวเองใช้แต่ความรู้สึกใช้แต่ตัวกูของกูตัวมึงของมึงใช้แต่น้ำยอกเอาน้ำบงใช้แต่เป็นธาตุของเงื่อนไขเป็นธาตุของสิ่งที่ยั่วยุแล้วบอกว่าตัวเองมีอำนาจในตัวเองได้ยังไงครับถ้าเรามีอำนาจในตัวเองนะเราเชื่อมั่นในตัวเราเองเชื่อมั่นในปัญญาในอายตนะของเราเองทุกอย่างในตัวเราเองที่เราเชื่อมั่นเราจะหูเบาถูกเขาจูงหูได้ไหมเราจะถูกเขาจูงจมูกเหมือนวัวเหมือนควายได้ไหมเราจะเป็นผู้นำคนอื่นก็ได้ไหมถ้าท่านจะเป็นมนุษย์สุดประเสริฐท่านต้องสามารถเป็นผู้นำตัวท่านเองได้เลยถ้าเรายังนำตัวเราเองยังไม่ได้เราจะเป็นผู้นำคนอื่นได้ยังไงครับท่านอาสามาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านยังเป็นผู้นำตัวเองให้เป็นคนดีมีความฉลาดมีความเก่งในการใช้ความฉลาดความเก่งเป็นอำนาจตัวเองและมีความรักที่สูงส่งในการเป็นผู้นำคนอื่นท่านยังใช้ในสิ่งเหล่านี้ในการนำตัวเองเพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีของประเทศชาติของประชาชนเป็นนักการเมืองที่ดีที่มีคุณภาพที่เก่งของประชาชนท่านยังนำตัวเองให้ทำอย่างนั้นไม่ได้เลยท่านยังมาเป็นผู้นำในชุมชนเป็นผู้นำในจังหวัดเป็นผู้นำของประเทศได้ยังไงครับมันเละเทะเหลวไหลไปตั้งแต่ต้นนะถูกไหมครับท่านเป็นครูที่ดีได้ยังไงถ้ามีความรู้แล้วยังเอาความรู้นั้นมาสอนตัวเองไม่ได้เป็นครูของตัวเองยังไม่ได้แล้วจะเป็นครูของคนอื่นได้อย่างไรครับท่านอย่ามาย้อนถามนะว่าสิ่งที่พระบิดาให้เรากล่าวเป็นสัจจะออกมาโดยบอกว่าเราจะขอกล่าวความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่เรากล่าวพระโอวาทในพระนามพระเจ้าที่ทรงสื่อผ่านเรามาถ้าเรายังไม่ปฏิบัติเองหรือยังปฏิบัติเองไม่ได้เราไม่มากล่าวให้ท่านฟังหรอกแล้วเราจะไม่มีความสามารถใช้ปัญญาปาฏิหาริย์กล่าวความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่ยากๆเนี่ยให้ท่านเข้าใจได้ง่ายๆภายใน3นาทีหรอกถ้าเรารู้ไม่จริงอ่ะและถ้าเราไม่เห็นจริงเห็นแจ้งรู้จริงรู้แจ้งเราจะไม่สามารถกล่าวให้ท่านฟังอย่างเข้าใจให้ท่านได้เก็ทไปภายใน3นาทีเพราะเราเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงด้วยการเรียนรู้ด้วยการเห็นจริงเห็นแจ้งรู้จริงรู้แจ้งด้วยตัวเราเองมาแล้วไม่ว่ามันยากแค่ไหนเราพูดแล้วท่านฟังเหมือนง่ายเพราะเรารู้ไงแต่คนที่มาจำในตำราจำในคัมภีร์มาสอนท่านมันเองยังไม่บรรลุตรงนั้นเลยมันจึงอธิบายท่านเท่าไหร่ยิ่งอธิบายท่านยิ่งสับสนท่านยิ่งฟังมันอธิบายท่านยิ่งปสดเราไม่ได้อวดว่าเราเก่งแต่ท่านลองประเมินดูสิเรื่องเดียวกันเนี่ยถามว่าท่านรู้จักขันห้ามาตั้งนานแล้วท่านบอกว่ามันยากมากเลยโดยเฉพาะผู้ชายนะในห้องเรียนเรามีน้อยมีผู้หญิงส่วนมากไม่เคยบวชเรียนก็เลยไม่ค่อยเข้าใจขันห้าคืออะไรแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่ศึกษาขันห้ามาเยอะแยะในFacebook หรือใน YouTube อ่ะก็ช่วยบอกด้วยสิบอกเพื่อนๆสิว่าท่านเป็นคนหนึ่งอ่ะเรียนขันห้ามาเยอะนะแต่ไม่รู้เรื่องอ่ะแต่มาฟังอนุตตรธรรมพูดเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยหรือไม่กี่เดือนเองตอนนี้เก็ทเยอะเลยให้เล่าให้ใครฟังเรื่องขันห้าเนี่ยท่านพูดเป็นฉากๆเลยเพราะท่านเข้าใจท่านเข้าใจในสิ่งที่เราพูดโอเคไหมอ่ะมาข้อ3จิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านโดยจิตหยาบและจิตวิญญาณของท่านเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมให้เกิดผลลัพธ์ของการกระทำใน2มิติคือมิติของเนื้อหนังคือกายหยาบมิติโลกทางกายภาพกับอีกมิติหนึ่งคือมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานมันสามารถเกิดผลกรรมหรือผลลัพธ์ของการกระทำได้ทั้ง2มิติซึ่งในบางทีเราเรียกว่ามิติคู่ขนานมันสามารถเกิดผลลัพธ์ของการกระทำถ้าผลลัพธ์ของการกระทำในทางโลกก็คือตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กผลลัพธ์ของการกระทำก็คือนะเจ๊กเจ็บใจหมาเจ็บหัวแล้วพอมันเจ็บใจเจ็บหัวปั๊บก็เป็นเงื่อนไขให้หมาเกลียดเราโกรธเราเห็นเราที่ไหนเห่าเมื่อนั้นเผลอเราเผลอเมื่อไหร่มันกระโดดงับตูดนับตีนเราเมื่อนั้นเจ๊กเหมือนกันนะถ้าเราวิ่งหนีมันทันมันทำอะไรเราไม่ได้นะเจ๊กก็จะต้องหาไม้ตะพดหรืออะไรก็แล้วแต่มาตีกระบาลเราบ้างเมื่อเห็นเราหรือเมื่อแกไล่ทันนี่คือผลลัพธ์หรือผลกรรมที่เกิดขึ้นในมิติโลกยังไม่นับผลกรรมในมิติของจิตวิญญาณนะทำอะไรแล้วจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบใช่ไหมเพราะจิตหยาบเป็นตัวแทนจิตวิญญาณมีหน้าที่รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบที่เรากล่าวไว้ในสไลด์ที่ผ่านมาใช่หรือไม่
จิตใต้สำนึกเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการที่จะคอยสั่นสะเทือนตามจิตหยาบหรือจิตสำนึกของมนุษย์เพื่อนำเอามโนกรรมที่จิตหยาบเกิดการสั่นสะเทือนขันธ์5เนี่ยถ้าถูกก็เป็นธรรมจักรถ้าสั่นผิดก็เป็นกรรมจักรให้เกิดผลลัพธ์การกระทำในมิติทางพลังงานซึ่งเป็นมิติของจิตวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมท่านถึงหนีไม่พ้นจิตหยาบเป็นผู้ขับเคลื่อนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องพฤติกรรมที่ลอยถ้อยเป็นการหมุนกรรมจักรในชีวิตของการเป็นมนุษย์จิตใต้สำนึกก็จะบันทึกการสั่นสะเทือนในการทำผิดบาปของจิตหยาบหรือจิตสำนึกนั้นเอาไว้อย่างไม่รู้ลืมตลอดชั่วอายุขัยในการเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบทำระยำทำชั่วทำอะไรไปแล้วกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามตั้งแต่3ขวบเป็นต้นมาจิตหยาบหรือจิตสำนึกน่ะลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยทำเวรทำกรรมทำชั่วทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเอาไว้แต่จิตวิญญาณโดยจิตใต้สำนึกไม่เคยลืมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ากฎหมายยังหนีได้ยังกระล่อนได้แต่กฎแห่งกรรมหนีไม่ได้หนีไม่พ้นกันล่อนไม่ได้ไม่มีทางทั้งที่กฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครรับผิดชอบมันเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านนั่นแหละรับผิดชอบกฎแห่งกรรมของตัวเองเพราะในมิติของจิตวิญญาณเขาไม่มีการโกหกไม่มีการตอแหลกันหรอกทำชั่วก็ยอมรับว่าชั่วทำดีก็ได้รับกรรมดีและยอมรับว่านั่นคือสิ่งที่ดีทำผิดก็ยอมรับว่าตัวกูนี่แหละทำผิดในมิติของจิตวิญญาณท่านจำไว้ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านหมุนกรรมจักรยิ่งซวยนะกฎแห่งกรรมทำงานทันทีจิตใต้สำนึกเนี่ยจะบันทึกเอาไว้ภารกิจของจิตใต้สำนึกมีเยอะมากไม่ได้มีแค่ให้ท่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวมานั่งเจาะจิตใต้สำนึกก็คือจิตวิญญาณตัวเองแล้วสั่งจิตใต้สำนึกพยายามหาคำสั่งมาสั่งจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณเนี่ยเพื่อให้เอาสิ่งเอาความร่ำรวยเอาทรัพย์สินเอาเงินทองเอานู่นนั่นนี่เอามาให้เอาโชคเอาลาภมาให้ถ้าที่จิตใต้สำนึกหรือพลังอำนาจของจิตวิญญาณอ่ะเขาทำหน้าที่อันสำคัญและยิ่งใหญ่กว่าไอ้เรื่องบ้าๆบอๆแบบนั้นซะอีกความร่ำรวยไม่จำเป็นต้องให้จิตใต้สำนึกช่วยหรอกแค่จิตสำนึกนะขยันทำมาหากินติดอาวุธทางปัญญาฉลาดคิดฉลาดใช้ปัญญาของสมองทั้งสองสิหาประสบการณ์เยอะๆขยันเรียนรู้นะไม่หลงตัวเองว่าเก่งหรือทำโอหังใครมาสอนมาบอกผิดจากที่กูเคยรู้ต่างจากที่กูเคยครูกูเคยสอนปฏิเสธทันทีปฏิเสธไม่ปฏิเสธครับถุยน้ำลายใส่เขาด้วยกลด่าเขาด้วยทั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่เขาสอนเขาเชื่อในสิ่งที่ไม่ตรงกับที่ตัวเองรู้ทั้งที่ตัวเองยังโง่อยู่ไม่ได้เรียนรู้ได้ซ้ำเห็นไหมฮะนั่นแหละก็ก่อเวรก่อกรรมนะมันจิตใต้สำนึกตัวนี้มีหน้าที่อะไรเยอะแยะมากมายถ้าเราไปเอาเข้ามาใช้โดยไม่ผ่านขั้นตอนจิตสำนึกจิตวิญญาณรั่วครับก็เรียกว่าไฟรั่วมันอาจจะเกิดไฟไหม้อย่างที่เราบอกสายไฟรั่วทำให้เกิดไฟไหม้บ้านเก่าๆสายไฟเก่าไฟไหม้ไฟช็อตหรือไฟรั่วมันทำให้ค่าไฟแพงแปลว่าอะไรครับเสียไฟไปโดยไม่มีประโยชน์แทนที่จะเอามาใช้ทำให้อายุไขยืนยาวสมองไร้สมองดีร่างกายกลไกต่างๆเอาไว้ภายนอกภายในทำงานแล้วสมดุลนะไม่กระตุกไม่ป่วยว่างั้นเถอะไม่ชำรุดไม่ป่วยแทนที่จะมาใช้ในสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันมีประโยชน์กว่าเยอะเลยไปหาความรวยหาทรัพย์หาสินหาเงินทองหาโชคลาภหาโน่นหานั่นหานี่ใช่ไหมถูกต้องไหมแล้วทำให้ตัวเองอายุสั้นมันไม่คุ้มกันเลยมันไม่คุ้มกันเลยครับต่อให้ท่านไปหาวิธีที่ชาญฉลาดในการแอบเจาะเอาพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตัวเองเอามาใช้ได้แต่มันบาปมันเป็นการทำลายความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวท่านขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยท่านไม่ได้ใช้จิตวิญญาณนะท่านกำลังใช้จิตหยาบฟังเราท่านกำลังคิดด้วยจิตหยาบจิตวิญญาณไม่เกี่ยวเลยท่านจำไว้ครับจิตใต้สำนึกเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่จะคอยบันทึกและจดจำหรือสั่นสะเทือนตามจิตสำนึกของท่านไม่ว่าจิตสำนึกของท่านจะสั่นสะเทือนด้วยจิตไร้สำนึกจิตสำนึกสั่นสะเทือนด้วยจิตไร้สำนึกคือทำผิดคิดชั่วตัดสินใจผิดบาปจิตวิญญาณของท่านจะมีจิตใต้สำนึกจะซึมซับรับเอาและสั่นสะเทือนตามทันทีไม่งั้นกฎแห่งกรรมมันเกิดขึ้นไม่ได้นะความทุกข์มันมาจากตรงนี้ครับโอเคไหมจิตวิญญาณรับผิดชอบอะไรเพราะแทรกแซงกรรมจักรไม่ได้จิตใต้สำนึกของจิตวิญญาณก็จะบันทึกผลกรรมนั้นไว้เป็นของตัวจิตวิญญาณต้องรับผลกรรมทุกอย่างที่ผู้มอบอำนาจเนี่ยต้องรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไม่ว่าผิดหรือชอบไม่ว่าดีหรือชั่ว
ผู้มอบอำนาจคือจิตวิญญาณต้องรับกรรมนั้นไว้ทั้งหมดมันในขันธ์5ท่านจะเห็นว่าขันธ์สุดท้ายที่เรียกว่าวิญญาณหรือวิญญาณนะขันธ์ไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นผู้มาเกิดแต่เป็นผลลัพธ์การกระทำที่เกิดขึ้นในมิติทางพลังงานหรือมิติของจิตวิญญาณที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าวิญญาณใส่ไว้ในขันธ์5ที่ผ่านมาเข้าใจผิดหมดว่าตรงนี้คือจิตวิญญาณแล้วก็เอาขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอามาแปลความหมายว่ามันคือโครงสร้างหลักในการมีชีวิตของกู

คือมิติของโลกทางกายภาพใช่ไหมโค่นต้นไม้ต้นไม้พังปลูกต้นไม้ต้นไม้เติบโตนี่คือใช้จิตหยาบสันเซนขันห้าหมุนธรรมจักรก็เลยปลูกต้นไม้อนุรักษ์ต้นไม้เก็บขยะให้โลกที่รกใช่ไหมและไม่สร้างขยะบนโลกนี่คือหมุนธรรมจักรซึ่งเป็นพฤติกรรมในทางกายภาพส่วนในทางพลังงานนั้นตาเปล่ามองไม่เห็นพระพุทธองค์เลยใช้คำว่าวิญญาณถ้าเข้าใจตรงนี้ผิดก็เข้าป่าไปละที่ผ่านมาได้เข้าป่ามานานใช่ไหมชอบเข้าป่ากันเนี่ยแล้วก็เข้าใจผิดไม่คิดตามเราไปคิดอยู่ด้านเดียวก็เลยหลงป่าหลงทางนิพพานหลงสารพัดหลงยังไปไม่ถึงไหนเลยยังขึ้นเขาวงกตยังขึ้นเขายอดเขาพระสุเมรุไปยังไงก็ยังไปไม่ถึงเลยตายมาแล้วหลายโกฏหลายแสนปีใช่ไหมยังไปไม่ถึงไหนเลยก็เพราะว่ามันหลงทางจิตวิญญาณจะบันทึกผลกรรมนั้นไว้เป็นของตัวเพื่ออะไรครับเพื่อรับผิดชอบในกฎแห่งกรรมนั้นทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำเป็นกรรมที่ตัวเองคือจิตวิญญาณไม่ได้ก่อพระประธานน่ะไม่ได้ก่อแต่เจ้าอาวาสก่อเวรก่อกรรมทำขึ้นมาวัดนั้นน่ะก็เสื่อมเสียชื่อเสียงใช่ไหมแล้วถามว่าพระประธานเป็นคนทำอ้าวพระประธานเป็นผู้ทำให้วัดนั้นเสียชื่อเสียงหรือเจ้าอาวาสทำเจ้าอาวาสไหนทำอยู่วัดไหนแล้วแต่ทำให้วัดนั้นเสื่อมเสียเนี่ยไม่มีใครเข้าวัดนั้นแล้วถึงแม้เจ้าอาวาสถูกจับศึกหรือถูกจับติดคุกใช่ไหมไม่มีคนขึ้นไม่มีคนเข้าวัดนั้นแล้วพระประธานไม่รู้อีโนยเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบรับกรรมนั้นไปใช่ไหมทั้งที่ไปข่มขืนสีกาไปบ้าผู้หญิงไปโกงเงินทอนวัดหรือไปทำอะไรสารพัดที่ผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งกฎแห่งกรรมและผิดทั้งกฎหมายพระประธานในอุโบสถท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยแต่คนไม่เข้าวัดนั้นนะแสดงวัดนั้นเสื่อมเห็นไหมฮะเพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้ทำนี่เหมือนการจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเป็นผู้ก่อเวรก่อกรรมทำอะไรไว้จิตวิญญาณของท่านซึ่งเหมือนพระประธานอยู่ในวิหารก็อยู่ในกายหยาบในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเนี่ยต้องรับกรรมนั้นทั้งหมดมันเวลาตายไปแล้วจิตหยาบมันอยู่บนโลกครับมันสลายไปกับกายหยาบขันธ์5ก็สลายไปด้วยแต่จิตวิญญาณเท่านั้นที่เหลืออยู่ต้องรับกรรมนั้นต้องไปตกนรกแล้วต้องมีสังสารวัฏก็กลับมาเกิดใหม่แล้วต้องเอากรรมเก่าที่ไอ้จิตหยาบลอยถ้อยในชาติที่แล้วก็คือชาตินี้ต้องเอากลับมาใหม่มาเพื่อเรียนรู้ใหม่มาเพื่อแก้ไขต่อนั่นแปลว่าจิตวิญญาณต้องมารับกรรมนั้นทั้งที่ตัวเองไม่ได้ก่อเพื่อการรับกรรมคือมาเรียนรู้ให้จะแจ้งและมาแก้ไขกรรมเก่าที่ทำผิดบาปนั้นให้หมดสิ้นมาชำระกรรมด้วยตัวเองเพราะจิตหยาบตัวเองเป็นผู้ก่อและจิตวิญญาณเป็นผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้มอบอำนาจให้ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องของเรื่องพระบิดาทรงออกแบบไว้เท่านี้ไม่ได้ยากยุ่งไม่ได้ยุ่งขิงอีลุงตุงนางอะไรเลยครับแต่เพียงแต่คิดไปเองเข้าใจไปเองเท่านั้นเพราะท่านขาดอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่มนุษย์ใช้สมองสองซีกเข้าถึงไม่ได้ที่เราเท่านั้นมีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าแล้วเอาความจริงอย่างที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยที่ท่านคิดเองไม่ได้เอามากล่าวให้ท่านฟังแต่นี่ฟังก็ไม่ฟังและดันมาเที่ยวก้าวล่วงอีกมันเสียชาติเกิดไหมที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในยุคที่เรากลับมาใช่ไหมเห็นหน้าตาหล่อๆก็ไม่เชื่อถือแล้วนะบอกว่ากูนับถือพระเยซูกับพระเจ้ากูเห็นแต่พระพักของพระเยซูแกมีหนวดมีเครามีผ้าคลุมหัวผ้าคลุมหลบผมมีผ้าคลุมไหล่มึงไม่ใช่พระเยซูหน้าตามึงหล่อเกินกูเลยไม่เชื่อมึงใช่ไหมเราอยากจะถามนะมีเกล็ดสีขาวๆอยู่สองกองและมีคนบอกท่านว่ากองหนึ่งคือเกลือกองหนึ่งคือน้ำตาลเราอยากถามถ้าท่านรู้ว่าเกลือก็กินแล้วก็เข้าปากเข้าคอก็ไม่ตายน้ำตาลเข้าปากเข้าคอก็ไม่ตายแสดงว่านะสัมผัสได้ใช่ไหมท่านอยากจะรู้ว่าไหนเป็นเกลือไหนเป็นไหนเป็นน้ำตาลท่านแค่มองดูแต่บอกกูไม่เชื่อมึงหรอกทั้งสองกองไม่มีไหนเกลือไม่มีไหนน้ำตาลนี่โง่ไหมฮะถ้าที่ตัวเองต้องการเกลือหรือตัวเองต้องการน้ำตาลมันถ้าตัวเองต้องการเกลือต้องการน้ำตาลเหมือนกับต้องการธรรมะต้องการวิธีการจะจัดการกับตัวเองอย่างไรเพื่อจะพาจิตวิญญาณหลุดพ้นนิพพานที่แท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จอีกต่อไปในชาตินี้ได้ท่านต้องฟังใช่ไหมต้องฟังผู้รู้ใช่ไหมว่าจะพากลับบ้านพาไปอย่างไรท่านจะต้องเดินตามเราเดินตามอย่างไรเพื่อจะไปถึงพระเจ้าที่บอกว่าถ้าจะเข้าถึงพระเยซูเข้าถึงพระเจ้าต้องผ่านทางเราผ่านทางพระเยซูเท่านั้นนี่เราก็เหมือนกันนะเราบอกถ้าท่านจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานนะไม่ใช่นิพพานแบบตานยอดด้วนแล้วลอยค้างเป็น PPM 2.5 เป็นฝุ่นละอองที่ต้องถูกชำระสอยให้ตกลงมาเนี่ยนะไม่ลอยค้างบนนั้นก็ต้องฟังเราว่าเพราะอะไรจึงไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นถ้าจะลงมาหรือจะกลับบ้านแดนสุญญตาพระนิเวศของพระเจ้าจะต้องกลับอย่างไรไปทาง

ไหนเราก็อุตส่าห์บอกแล้วเราเพิ่งกลับมาเราจำทางได้อยู่ว่าไปทางไหนเราพาท่านไปได้ขณะที่ท่านไปเดินตามอยู่ทุกวันนี้ไอ้คนพวกนี้ยังไม่มีใครเคยได้กลับบ้านมาเลยสักคนเดียวแล้วมันจะรู้ไหมว่าทางกลับบ้านไปทางไหนมันก็เลยพาท่านหลงทางวนมั่วอยู่เงี้ยเราเพิ่งกลับมาเราบอกแล้วไงถ้าเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ต้องลองฟังดูเราชี้ว่ากองนี้คือน้ำตาลทรายกองนี้คือเกลือท่านก็อย่าเชื่อเราสิแค่เราชี้ท่านต้องชิมดิคำว่าชิมก็แปลว่าเอานิ้วแตะน้ำลายนิดหนึ่งนะเหมือนมักกะโทเอาเมล็ดพันธุ์ผักนะจากกษัตริย์ขอลูกขอแค่นี้ไม่เอาอะไรมากนะเพราะตัวเองเลี้ยงช้างเป็นคนเลี้ยงช้างมักกะโทนะขี้ช้างเนี่ยมันเป็นปุ๋ยก็เราเอาเม็ดผักเนี่ยก็นี่แบบหลายสิบเม็ดนะเป็นร้อยเม็ดนะแตะน้ำลายแล้วก็ไปแตะที่เมล็ดผักแล้วเอาไปเพาะปรากฏว่าโอ้โหขี้ช้างทำให้ผักที่ตัวเองปลูกเนี่ยเจริญเติบโตงอกงามมากพระเจ้าแผ่นดินบอกโอ้ยมักกะโทนี่มึงทำไมโคตรฉลาดวะเฮ้ยมึงไปเอาพันธุ์ผักมาจากไหนมันงามมากเลยชาวบ้านเขาปลูกไม่เห็นงามเหมือนมึงเลยเนี่ยมึงทำไงวะก็บอกข้าน้อยได้มูลช้างของพระองค์เพคะแล้วข้าน้อยก็ได้มาวันนั้นน่ะที่แตะนิ้วที่ขอสิ่งแรกเปลี่ยนที่พระองค์บอกว่าจะประทานรางวัลให้ลูกกับลูกขอแค่เมล็ดพันธุ์ผักแค่นี้เนี่ยลูกได้ผักมาเยอะแยะเลยดีกว่าเอาอย่างอื่นพระเจ้าค่ะเจียชี้ใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นท่านฟังธรรมะเราบอกว่าเราสื่อจากพระเจ้าเราบอกเนี่ยน้ำตาลนะนี่เกลือนะเวลาใดท่านต้องการน้ำตาลท่านก็ต้องชิมดิกองไหนเป็นน้ำตาลแค่ชิมกองเดียวก็รู้แล้วแค่ชิมเรื่องเดียวกองเดียวเฮ้ยกรรมเรื่องขันห้าเรื่องกรรมจักรเรื่องธรรมจักรเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้ากูพิสูจน์ได้คำว่าชิมแปลว่าพิสูจน์ครับพิสูจน์ยังไงต้องปฏิบัติต้องใช้อายตนะและปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสตอนนี้ท่านแค่ฟังใช้หูใช่ไหมท่านจะใช้มือสัมผัสไปว่าต้องเอามาปฏิบัติท่านทดลองแค่ขันห้าหรือกรรมจักรธรรมจักรเรื่องนี้เรื่องเดียวครับเรื่องอื่นทิมแปลว่าพิสูจน์ครับพิสูจน์ยังไงต้องปฏิบัติต้องใช้อายตนะและปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสตอนนี้ท่านแค่ฟังใช้หูใช่ไหมท่านจะใช้มือสัมผัสไปว่าต้องเอามาปฏิบัติท่านทดลองแค่ขันห้าหรือกรรมจักรธรรมจักรเรื่องนี้เรื่องเดียวครับเรื่องอื่นแปลว่าพิสูจน์ครับพิสูจน์ยังไงต้องปฏิบัติต้องใช้อายตนะและปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสตอนนี้ท่านแค่ฟังใช้หูใช่ไหมท่านจะใช้มือสัมผัสไปว่าต้องเอามาปฏิบัติท่านทดลองแค่ขันห้าหรือกรรมจักรธรรมจักรเรื่องนี้เรื่องเดียวครับเรื่องอื่นทุกก้าวล่วงซะแล้วเนี่ยมันสมควรจะต้องพิพากษาทิ้งครับเป็นปลาที่ยังหายใจด้วยปอดแต่ต่อไปไม่ต้องแถกเหงือกจนตายครับต้องถูกคัดทิ้งนะถ้าพระบิดาอนุญาตให้เราพิพากษาได้เราบอกพระบิดาเลยว่าไอเวรนี่เราไม่เอาเพราะว่ามันก้าวล่วงพระองค์ถ้ามันก้าวล่วงเราคนเดียวไม่เป็นไรแล้วเอาคำสอนของพระเยซูในพระคัมภีร์เอามาใช้มาอ้างผิดๆด้วยทำให้พระองค์เสื่อมเรารักพระเยซูไม่น้อยกว่าพวกท่านแล้วเราก็กราบพระบาทพระบิดาทั้งเช้าทั้งกลางวันและทั้งตอนเย็นทุกลมหายใจเข้าออกเรามีพระผู้เป็นเจ้าทั้งพระอัลเลาะห์พระเยโฮวาห์พระองค์เดียวกันทั้งนั้นนะองค์จิตจักรวาลก็พระองค์เดียวกันครับไอ้ที่เขามาก้าวล่วงเราอวดว่าตัวเองรักพระเจ้าอะถามจริงไงรักพระเจ้าแบบโง่ๆหรือฉลาดแบบเราครับทุกคนในห้องเรียนเนี่ยรักพระเยซูรักพระเจ้าแต่รักด้วยปัญญาไม่ได้รักแบบโง่ๆหรือไม่ได้รักแบบงมงายแค่ไปเชื่อหลอกตัวเองว่าพระองค์เนี่ยสามารถไถ่บาปให้ตัวเองได้ตัวเองเชื่อเลยถ้าพระองค์ไถ่บาปให้กูได้กูกลับสวรรค์ได้โดยที่กูไม่ต้องประพฤติดีประพฤติชอบเลยทุกวันเนี้ยนั่งสมาธิก็ไม่เคยฝึกจะนั่งมีมหาสติก็ไม่เคยเรียนรู้จะมีนะทำผิดทำชั่วมั่วๆกันไปจำในพระคัมภีร์บอกให้รักกูก็รักแต่ถ้าคนไหนทำตัวไม่น่ารักสังเกตไหมกูมีพระเจ้ากูมีพระเยซูแต่กูก็ฆ่าคนตายได้เหมือนกันนะอ้าวไหนบอกว่าสูงส่งไงใช่ไหมอ่ะไม่ได้ปฏิบัตินะนะคนพุทธน่าสนใจนะรู้จักปฏิบัติแต่ขาดตรงนี้นะพระศาสดาสอนไว้ดีแล้วแต่ดันไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดเพราะบางเรื่องเป็นเรื่องที่ผิดก็ไปเชื่อว่าพวกคนนำทางเนี่ยเชื่อเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระศาสดาเลยเชื่อตามไปทุกเรื่องมันชาวพุทธเป็นคนว่าง่ายฮะน่ารักครับไม่ดื้อรั้นดันทุรังแต่เสียอย่างเดียวอ่ะบางคนเป็นคนนำทางตาบอดและยังเสือกมามองว่าเราเนี่ยอคติว่าเราเป็นศัตรูท่านที่แทนที่จะฟังนะฟังหูไว้หูเนี่ยอาจจะทำให้เจ้ากูเนี่ยฉลาดขึ้นและบรรลุนิพพานจริงไม่ใช่เทียมเท็จในชาตินี้เลยก็ได้นะถ้าฟังเราไอ้นี่หลงตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งนะตัวเองฉลาดไม่สนใจพระเจ้าเพราะศาสดากูไม่เคยพูดถึงพระเจ้าเพราะไม่รู้ความจริงนะโอเคจิตวิญญาณรับผิดชอบอะไรต่อมาจิตวิญญาณตัวเองรับผิดชอบอะไรยังมีอีกนะครับประการที่6จิตวิญญาณจะต้องตายนี่คือความรับผิดชอบจิตวิญญาณต้องตายถ้าน้ำหนักมวลน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณครบ50มิล

เดียกรัมขึ้นไปนี่เป็นเพียวเมตาฟิสิกส์นะเป็นความรู้ด้านอภิปรัชญาที่พวกท่านคิดเองไม่ได้ที่พวกท่านรู้เองไม่ได้จิตวิญญาณรับผิดชอบในเวรกรรมในเวรกรรมที่จิตหยาบเป็นผู้ก่อซึ่งน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้นมันเกิดจากการที่จิตหยาบสั่นสะเทือนขันห้าเป็นกรรมจักรแล้วตัววิญญาณที่เป็นขันที่ห้านั้นมันคือพลังงานที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เป็นลบพูดง่ายๆก็คือมีประจุลบเกิดขึ้นเป็นประจุลบที่ไม่ใช่อิเล็กตรอนธรรมดาแต่เป็นอิเล็กตรอนที่มีหน่วยความจำจำบทบาทของเวรของกรรมที่จิตหยาบของตัวเองได้ก่อได้กระทำไว้ว่าเป็นเคสไหนกรณีไหนเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับใครเรื่องราวมันเป็นอย่างไรผลของการตัดสินใจของจิตหยาบของตนนั้นมันผิดตรงไหนอย่างไรจิตใต้สำนึกก็จะบันทึกเอาไว้จิตใต้สำนึกก็คือเมคบาก็คือพลังงานส่วนเปลือกนอกของจิตวิญญาณของท่านจะเป็นผู้บันทึกรหัสกรรมนี้เอาไว้อิเล็กตรอน1ตัวที่เกิดจากกิเลสตัณหาราคะที่จิตหยาบสั่นสะเทือนขันธ์5แล้วขันธ์ที่5คือวิญญาณเป็นพลังงานที่เป็นคลื่นความถี่ทางด้านลบที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นลบประจุลบหรืออิเล็กตรอนอิสระที่เป็นลบ1ตัวมีน้ำหนักมวลเท่ากับ 10.5 มิลลิกรัมกรัมนึงเนี่ยกรัมชนิดหนึ่ง10.5 มิลลิกรัมถ้าทำกรรมชนิดนี้ไว้แล้วเนี่ย 10.5 มิลลิกรัมเนี่ยเวลาทำกรรมชนิดนี้ซ้ำอีกจำนวนมวล 10.5 มิลลิกรัมนั้นจะยังอยู่จะไม่หายไปแต่ถ้าเกิดเจอกรรมนั้นซ้ำสถานการณ์เดิมแล้วจิตหยาบตัดสินใจกระทำได้อย่างถูกต้องคือดีมาดีตอบชั่วมาดีตอบหมุนธรรมจักรอย่างเดียวเนี่ยโดยกรณีกรรมอันเดิมปรากฏว่าจิตจะหมุนธรรมจักรได้มันจะผลิตประจุโปรตอนอิสระเป็นประจุบวกเป็นกรรมด้านบวกเกิดขึ้นเมื่อมันมีกรณีกรรมเดียวกันคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยผลลัพธ์ของการกระทำคือวิญญาณที่เกิดขึ้นนั้นมันจะต่างขั้วกันถ้าหมุนกรรมจักรวิญญาณคือพลังงานจะเป็นลบถ้าหมุนธรรมจักรพลังงานก็จะเป็นบวกเมื่อบวกกับลบมาเจอกันมาจับคู่กันมันก็จะสะเทือนหรือเป็นกลางภาษาฝรั่งใช้คำว่านิวทรอลแปลว่าไม่มีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นกลางก็แปลว่านิวทรอลกรรมของมนุษย์ก็เหมือนกันครับวิธีการที่จิตวิญญาณต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อใช้จิตหยาบในการที่จะทำให้กรรมเก่าที่สร้างไว้เป็นลบเนี่ยเป็นขยะที่รกโลกเนี่ยแล้วก็เพิ่มน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณให้เพิ่มขึ้นด้วยนะเพิ่มขึ้นจนถึงจาก30มิลลิกรัมปกติเนี่ยมาเป็น50มิลลิกรัมขึ้นไปเนี่ยเสร็จด้วยครับต้องตายทันทีครับต้องจบสิ้นอายุไขเพราะมากไปกว่านั้นไม่ได้แล้วนึกภาพออกไหม 10.5 มิลลิกรัมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบที่มาเกาะอยู่ที่เปลือกนอกของจิตวิญญาณบริเวณส่วนนอกชั้นนอกที่เรียกว่าถ้าเป็นจิตวิญญาณที่ไม่ได้อยู่ในกายหยาบหรือกายสังขารของมนุษย์พระบิดาให้เรียกว่าเมคบาถ้าอยู่ในร่างกายของมนุษย์จะเรียกว่าจิตใต้สำนึกเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าพูดมั่วนะจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเป็นคนละเรื่องนะอย่าเอาโก้เนี่ยแสดงว่าไอ้เนี่ยไอ้เวรเนี่ยไม่มีจิตใต้สำนึกเลยอย่าโง่นะครับไปพูดตามไอ้คนที่ไม่รู้ครับเพราะคำว่าจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกเนี่ยเราพระบุตรเอกของพระบิดาสื่อพระโอวาทกับพระเจ้ามา 30-40 ปีแล้วเราเป็นผู้กล่าวเป็นคนแรกในโลกเราจึงบอกท่านไงเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึกแห่งจักรวาลแต่คนสันดานไม่ดีแบบนี้นิสัยไม่ดีแบบนี้แสดงว่ามันบกพร่องด้วยจิตสำนึกตัวไหนมันถ้าเราจะแก้ไขสันดานของมนุษย์ต้องไปแก้ที่จิตสำนึกที่มันไร้สำนึกไม่ใช่มาแก้ที่ข้างนอกการออกกฎบังคับออกกฎหมายบังคับคนในชาติให้รักชาติถามจริงๆบังคับได้ไหมครับถ้าเราอยากให้คนทั้งชาติคนทั้งประเทศไทยเนี่ยรักชาติเหมือนกันทุกคนในหลักสูตรการสอนตั้งแต่เด็กตั้งแต่พ่อแม่ด้วยซ้ำเวลาทำให้ลูกออกมาเนี่ยจะต้องช่วยกันปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการรักประเทศรักชาติรักแผ่นดินต้องมีแผนว่าจะสร้างยังไงเด็กมันไม่รู้จักเด็กที่เป็นเบบี้อ่ะ
ายุ3ขวบมันยังไม่รู้จักหรอกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรเป็นยังไงมันยังไม่รู้หรอกแล้วจะสอนเขาเนี่ยให้โตขึ้นมาเขารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องไปกระทำที่จิตสำนึกของเด็กที่มันยังไร้เดียงสาอยู่ไม่ใช่ปล่อยให้มันมีสันดานเสียเพราะไม่มีการเสี่ยมสอนสอนให้มันรู้จักรักตัวมันเองสอนให้รู้จักมันรักของเล่นมันเองสอนให้มันรู้จักว่ารักของเล่นตัวเองกับหวงของเล่นตัวเองมันต่างกันสอนให้มันรู้จักรักพี่รักน้องในบ้านเดียวกันเนี่ยรักพี่รักน้องถ้ามีจิตสำนึกรักกันเพราะเป็นพี่เป็นน้องกันนะเป็นลูกของแม่เป็นลูกของแม่เหมือนกันพี่เขาเป็นพี่เพราะพี่เขาออกมาจากท้องแม่ก่อนลูกออกมาจากท้องเดียวกันใช่ไหมลูกแสดงว่าลูกสองคนพี่น้องเนี่ยมาจากที่เดียวกันคือมาจากในท้องแม่มีพ่อแม่มีแม่เดียวกันมันเหมือนต้นไม้ลูกลูกเห็นไหมเนี่ยต้นไม้นะต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยนะเงาะเนี่ยลูกเห็นไหมมันมาจากต้นเดียวกันแสดงว่านะเป็นลูกเงาะที่ถ้ามันสุกก็สุกด้วยกันถ้ามันยังดิบอยู่มันก็ดิบด้วยกันต้องสอนลูกสอนให้รักกันลูกเงาะเนี่ยถ้าลูกเดียวโดเดพวงเนี่ยไม่มีใครสนใจหรอกเวลาจะเก็บเงาะเอามากินเอามาหาประโยชน์อ่ะคนก็จะไปมองช่อเงาะที่มันมีลูกดกมากเป็นช่อเบลอเลยคนจะไปเก็บเงาะช่อใหญ่ๆไอ้ลูกเดียวๆโดดๆเนี่ยถ้าช่อใหญ่ๆที่ต้นมันมีอ่ะเขาไม่สนหรอกแสดงว่ามีจำนวนเยอะเนี่ยมีเป็นหมู่เป็นเหล่าเนี่ยมันน่าสนใจกว่ามันมองเห็นเด่นชัดกว่าใช่ไหมเด่นคนเดียวโดๆเนี่ยต่อให้เป็นลูกเงาะลูกโตลูกใหญ่บางใบอยู่หน่อยเดียวสีแดงๆมองที่ต้นมองไปเห็นกับลูกไม่ใหญ่นะแต่อยู่กันเป็นช่อเป็นพวงเนี่ยคนจะเห็นอะไรคนจะสนใจอะไรสอนลูกได้เนี่ยสอนให้ลูกใช้สมองซีกซ้ายอีกด้วยนะสอนให้ฉลาดวิเคราะห์และมีเหตุผลนี่อะไรล่ะครับประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยรักชาติรักศาสนาพระมหากษัตริย์รักตัวไหนครับหลักสูตรที่จะสอนไม่มีพวกเนี้ยมันต้องสอนครับให้ใช้สันดานหรือสัญชาตญาณรักเนี่ยไม่ได้หรอกครับพ่อแม่เหมือนกันครับมีสัญชาตญาณที่จิตวิญญาณเนี่ยต้องรักพ่อรักแม่พ่อแม่ต้องรักลูกตัวเองนั่นมันเป็นสัญชาตญาณแต่มันไม่ใช่ทุกเรื่องจิตวิญญาณเวลามาเนี่ยไม่ได้มีแผ่นดินมาด้วยไม่ได้มีชาติมาด้วยไม่มีศาสนามาด้วยศาสนานี่มาเอาตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทั้งนั้นน่ะท่านจึงต้องเพาะบ่มต้องมีวิธีการในการสอนครูบาอาจารย์ที่สอนเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมหรือพ่อแม่ที่เป็นครูคนแรกของลูกต้องรู้วิธีต้องผ่านการอบรมมาว่าจะทำให้คนในชาติเนี่ยโตขึ้นมาเป็นเยาวชนเนี่ยเป็นอนาคตของประเทศชาติได้นะไม่ใช่มาทำระเบิดปิงปองนะมาทำร้ายกันมาฆ่าพี่ๆน้องๆกันเองเนี่ยทำยังไงอ่ะเพราะเขาขาดความรักไงเขาไม่รู้ว่าความรักคืออะไรนะแล้วเขาไม่รู้ว่าประเทศชาติเนี่ยต้องรักทำไมต้องรักจะไม่จะแตกแยกกันไม่ได้อย่าแตกแยกกันนะอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินนะเขาไม่รู้ไงเขาแค่เฉยๆเหมือนกับคนเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าที่นี่ผีดุเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ผีดุนะเวลามันไปที่นั่นมันจะกลัวผีไหมนะครับถ้าที่นั่นอ่ะมันไม่รู้ว่าเป็นดงโจรจะโดนจี้โดนปล้นสวาดหรือปล้นสตังก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันไม่รู้อยู่ๆมันไปอยู่แล้วไม่มีใครบอกมันกลัวไหมครับบ้านหลังเนี้ยผีดุถ้ามันมาเช่าไม่มีใครบอกมันไอ้คนที่ให้เช่ามันไม่บอกหรอกมันก็เช่าแล้วมันไม่กลัวนะในสุดถ้าผีมีจริงนะผีก็หลอกมันก็โดนผีหลอกใช่ไหมถูกไหมแต่ถ้ารู้รู้ก่อนล่วงหน้าว่าถ้าเราไม่รักชาติมันทำให้เราชาติทำให้เราสิ้นชาติได้เพราะมีบางชาติที่เป็นเพื่อนบ้านทั้งบ้านไกลและบ้านใกล้มันเป็นนักล่าอาณานิคมอ่ะมันพยายามจะยึดชาติเราเพราะอะไรเพราะชาติเรามีสมบัติชาติเยอะมันไม่ได้อยากได้แผ่นดินเรามันอยากได้สมบัติในชาติของเราถ้าเราไม่รักชาติแล้วใครอยากจะลุกขึ้นมาปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การปกป้องศาสนาไม่ใช่หมายถึงการมุ่งทำลายศาสนาอื่นให้วิบัติชิบหายไปหมดเหลือแต่ศาสนาที่กูจะเอาเจ้าเดียวไม่ใช่การที่เราจะพิทักษ์ศาสนารักศาสนาเราถ้าเราถือศาสนาไหนเราจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระศาสดาไม่ใช่ตามคำสอนของคนนำทางตาบอดตาดีต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาไอ้นี่บางคนมาอวดรู้พระไตรปิฎกปกสีอะไรมันยังไม่เคยรู้เลยและยังมาคุยว่าหวงแหนศาสนาด้วยการเที่ยวด่าโจมตีให้ร้ายศาสนาอื่นมันเป็นการใช้สมองตื้นๆนะครับไม่ได้ใช้กลืนนะครับนะนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้อ่ะถ้าทำกรรมหนึ่งกรรมเป็นกรรมที่แปลกใหม่น้ำหนักมวลจะเพิ่มขึ้น1กรรม1มวลที่เป็นอิเล็กตรอนอิสระหรือแม้กระทั่งทำดีแล้วหวังสิ่งตอบแทนมันก็จะเกิดผลกรรมเป็นประจุบวกน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกิน50มิลลิกรัมนี่แหละนะเพราะจิตหยาบทำล้มเหลวซ้ำซากจนจิตวิญญาณหลงมิติตามไปด้วยจิตวิญญาณรับผิดชอบอะไรเพราะจิตหยาบทำล้มเหลวซ้ำซากจิตวิญญาณก็หลงมิติตามไปด้วย
เวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณจะต้องไปลงนรกเพื่อไปรักษาไปซ่อมแซมการเสียสมดุลก็คือจิตวิญญาณที่ป่วยจิตวิญญาณจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวคือความรักแต่ถ้าไปสั่นตามจิตหยาบทั้งภพชาตินะโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเต้น3ชาติขึ้นกระได3ขั้นขึ้นขึ้นลงลงโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะหมุนกรรมจักรอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วจิตวิญญาณของท่านซึ่งรับรู้แรงสั่นสะเทือนนั้นอยู่ตลอดมันจะไม่สั่นสะเทือนตามด้วยคลื่นความถี่ต่ำซึ่งเพี้ยนตายแล้วจึงต้องไปลงนรกเสียเวลาไปรักษาตัวเองในนรกถูกไหมน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณก็50มิลลิกรัมขึ้นจึงต้องตายอย่างที่9จึงต้องรีบส่งลงไปเยียวยาในนรกเนี่ยจิตวิญญาณรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบอะไรนี้อย่างแค่นี้ยังไม่พอจิตวิญญาณยังรับผิดชอบในสิ่งที่ยังไม่รู้อีกนะนี่เป็นอนุตตรธรรมนะพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นผู้สร้างจึงบอกความจริงกับท่านได้ท่านไม่เคยได้ยินสิ่งนี้จากที่ไหนแล้วอยู่แล้วอ่ะข้อที่11จิตวิญญาณรับผิดชอบเยอะนะอย่าไปคิดว่าอยู่เฉยๆเป็นพระประธานแล้วไม่รับผิดชอบลงนรกเพื่อคืนสมดุลจากหลงมิติผู้ที่ลงนรกก็คือจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านที่นั่งฟังเราอยู่นี่แหละแต่ไอ้ที่ฟังอยู่นี่คือจิตหยาบจิตวิญญาณถูกขังอยู่ข้างในต้องไปลงนรกมันผู้ที่แบกทุกข์รับทุกข์ก็คือจิตวิญญาณในฐานะที่เป็นผู้มอบอำนาจให้ประการที่12ด้วยกระบวนการไซโคโชด้านลบไซโคโชด้านบวกมีที่ภูกระต่ายและบนโลกมนุษย์อย่างเดียวใครที่เคยเป็นลูกศิษย์เราเป็นวิทยากรไซโคโชในการช่วยปรับจิตสำนึกพฤติกรรมบกพร่องไม่รักบริษัทไม่รักที่ทำงานเราก็ใช้ไซโคโชที่เป็นด้านบวกเป็นกระบวนการฝึกอบรมเพื่อยกระดับจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถึงรากเหง้าของพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นพนักงานของบริษัทเป็นข้าราชการของหน่วยงานของรัฐสิ่งดีๆแบบนี้มีสถาบันเราสถาบันเดียว HBMI อาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่ที่ผ่านมาเป็นไงเรารวยสู้วิทยากรคนอื่นเขาไม่ได้เพราะว่าของเรามันสนุกแล้วสาระมันแฝงไว้อยู่ในจิตสำนึกมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่พวกนั้นน่ะโอ้ยอาจารย์เขาสอนดีมีความรู้เยอะแยะ1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4นะไอ้ฝรั่งมันสอนมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้จำได้หมดโอ้โหมันเก่งแต่ของเราไม่ได้อ้างฝรั่งเลยเราอ้างพระบิดาหรืออ้างพระเจ้าอย่างเดียวได้ปรากฏว่าที่เป็นศีลเราเนี่ยสามารถแก้ไขจิตสำนึกที่บกพร่องคือไม่รักบริษัทไม่รักองค์กรของตัวเองแก้ไขข้อบกพร่องทางจิตสำนึกที่เจ้านายหัวหน้างานเนี่ยผู้จัดการเนี่ยชอบใช้อำนาจบาดใหญ่กับลูกน้องไม่แสดงความรักลูกน้องเลยรักตัวเองให้บังคับให้ลูกน้องสร้างผลงานให้กับตัวเองไม่เคยมองเห็นบุญคุณหรือคุณค่าของลูกน้องเลยเป็นไม่ได้เป็นเจ้านายในดวงใจของลูกน้องเราก็ไปสอนนะบางบริษัทอะโชคดีที่มีคนมีคุณธรรมน่ะเลยทอดสะพานให้เราได้ไปทำบุญไปช่วยปรากฏว่าพนักงานบริษัทนั้นรักกันเจ้านายรักลูกน้องลูกน้องรักเจ้านายเรามีกิจกรรมไซโคโชด้านบวกพิสูจน์อะเวลาถ้าลูกน้องของท่านเดือดร้อนในชั่วโมงการทำงานลูกน้องของท่านจะนึกถึงใครก่อนเราก็มีตัวทดสอบหลังจากเล่นเกมสอนไซโคโชไปแล้วปรากฏว่าลูกน้องเนี่ยวิ่งไปหานายของตัวเองกันเป็นแถวเลยบางเรื่องนะลูกน้องวิ่งไปหาตำราบางเรื่องลูกน้องวิ่งไปหาซีเนียร์ไปหารุ่นพี่มีปัญหาไปปรึกษารุ่นพี่แต่ไม่ไปเข้าหาเจ้านายไม่ไปปรึกษาหัวหน้านี่คือตัวชี้วัดแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะเราทำให้ลูกนายจ้างเอ้ยขอโทษทำให้หัวหน้างานเนี่ยหรือผู้จัดการมองเห็นคุณค่าของลูกน้องมองด้วยสองตาไม่ได้มันต้องมองด้วยปัญญาด้วยสมองเป็นหัวหน้าต้องมีกึ๋นแล้วก็สอนให้เขาเนี่ยมีปัญญาแล้วคิดเป็นเห็นเป็นแล้วเห็นลูกน้องมีคุณค่ามากรักมากเจ้านายบางคนนะจะเอาแต่งานพอเห็นลูกน้องนั่งเฉยๆว่าอ้าวทำไมมานั่งอย่างเงี้ยไม่ทำงานตัวเองเสือกหายหัวไปจากพื้นที่การทำงาน working area เนี่ยเจ้านายหายไปตั้งนานหายไปเกือบชั่วโมงพอกลับมาเห็นลูกน้องนั่งไม่สนใจว่าลูกน้องกำลังเหนื่อยกำลังหอบกำลังนั่งพักเหนื่อยหน่อยเดียวได้ไหมขณะที่บางคนเนี่ยก่อนเจ้านายจะมามันนกรู้มันไวมันไปอยู่ในพื้นที่ทำงานนะอยู่ในงานก็เลยมองว่าไอเวรพวกนั้นขยันมองไอคนที่นั่งเนี่ยเพราะมันเป็นคนจริงอ่ะเป็นคนตรงพักเหนื่อยหน่อยเดียวไปโดนตำหนิแล้วไม่เคยสนใจเลย ว่าตอนที่เจ้านายอย่างตัวเองไม่อยู่นะลูกน้องคนนี้ทำงานแทบตายแต่ก่อนที่เจ้านายจะกลับมาลูกน้องก็พักเหนื่อยแต่ไอคนที่มันโอ้มันเหลวไหลนะมันเพิ่งแรกไปทำงานเพราะมันฉลาดมันนกรู้ว่าเจ้านายกำลังมาไอคนที่ทำงานประจบเลยได้ดีไอคนที่ประจบไม่เป็นทำแต่ความจริงเจ้านายเลยงู้นึกภาพออกไหมครับสมัยนี้เขามีกล้องวงจรปิดอ่ะมีทั้งภาพทั้งเสียงอ่ะ
วันหลังอ่ะเจ้านายก็หัดซื้อกล้องเอาไว้ด้วยตัวเองไม่อยู่นะก็บอกดูในมือถือได้มีแอปดูอ่ะดูกล้องตัวไหนก็ได้ว่าลูกน้องในพื้นที่ทำงานแอเรียตรงไหนมันเหลวไหลมันแอบนอนแอบอู้หรือเล่นการพนันหรือไปแอบนั่งสูบบุหรี่และไอ้ลูกน้องคนไหนเป็นคนไหนดีเอาไว้ในที่ทำงานสิตัวนึงยังไม่ถึง1,000 บาทเลยจะไม่ใช้แอปดูได้ใช่ไหมทั้งสำนักงานทั้งโรงงานจะซื้อเป็น100 ตัวก็ได้แอปมันสามารถบรรจุได้สามารถตรวจสอบได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องถูกลูกน้องมันแหกเนตรเข้าใจหรือไม่นะใช่ไหมกระบวนการไซโคโชทางด้านบวกตอนนี้ยังไม่สายนะถ้ากิจวัตรสถานธรรมเปิดเมื่อไหร่เพราะโควิด-19มันซาลงแล้วเราก็จะใช้กระบวนการไซโคโชนี่แหละสร้างสติทางวิญญาณสร้างสำนึกให้กับพี่ๆน้องๆที่ต้องการกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาหลุดออกไปจากระบบโลกใช่ไหมถ้ามีคนเยอะมากรับรุ่นเดียวไม่ไหวรับหลายรุ่นก็ได้อาทิตย์ละรุ่นก็ได้ครับดีไหมยิ่งเรากำลังต้องการสตังค์มาสร้างหอพระคัมภีร์อยู่ด้วยเพราะหอพระคัมภีร์ต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า10 ล้าน 20 ล้านอ่ะมันต้องสะสมทรัพย์อย่าไปตกใจครับช่วยกันบริจาคมาเดี๋ยวก็ครบเพราะให้มาเนี่ยเราก็เก็บสะสมแล้วเราก็ไม่ได้ใช้นะเอาไว้ใช้อย่างเงี้ยนะถึงแม้มันยังไม่มากเราก็ฝากบอกไปนะบอกบุญนะท่านไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดสร้างอนุนั่นนี่วัตถุมาเยอะแล้วลองมาสร้างสถานธรรมซึ่งเป็นบ้านหลังสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนทั้งโลกที่จะรอดชีวิตนะ เพื่อจะได้กลับบ้านบนโลกนี้หลังสุดท้ายโอเคไหมนะถ้าท่านไปลงนรกเนี่ยท่านเนี่ยจะต้องถูกต้องเจอกระบวนการไซโคโชด้านลบสอนให้รู้ว่าถ้าทำแบบนี้ให้คิดเองว่ามันผิดไหมมันบาปไหมแล้ววันหลังจะทำอีกไหมนึกออกไหมเช่นถ้าชอบยุโยงส่งเสริมปากยาวเท่ากับปากกาปากอีกานะปากยาวอีกาถ้าชอบไปเที่ยวเป่าหูคนนั้นคนนี้ใช้ปากในการทำร้ายคนอื่นเวลาตายไปแล้วไปตกนรกเนี่ยปากนะก็จะยาวเวลาจะกินอะไรก็กินไม่ค่อยได้ทุกทรมานมากเพื่อจะได้ให้สติให้สำนึกเองว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยกูใช้ปากไม่ถูกต้องกูทำผิดบาปเอาไว้นะปากของกูเป็นมนุษย์สวยๆเท่ๆหล่อๆอย่างเงี้ยดีแล้วแต่ใช้ประโยชน์ไม่เป็นใช้ในการสร้างสรรค์ไม่เป็นใช้ในทางผิดบาปก็ต้องไปลงนรกอ่ะนั่นน่ะเป็นกระบวนการไซโคโชด้านลบเพื่อทำให้นึกเองให้ได้ว่าทำผิดบาปอะไรมาแต่ไซโคโชของปริญญาที่พระเจ้าให้มาประทานให้รางวัลกับพวกท่านได้ของความหนุกหนานตลอดการฝึกอบรมแล้วยังสอนให้รักกันสอนให้รวมกันสอนให้เรียนด้วยกันและสอนให้คิดให้ใช้สมองว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในการทำงานชิ้นนี้ร่วมกันในหมู่คณะเนี่ยพวกเราจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเราจึงจะสามารถบรรลุผลสำเร็จในกิจกรรมนี้ในเกมนี้ในแอคทิวิตี้นี้ที่เราเนี่ยออกแบบหรือดีไซน์เอาไว้ถ้าไม่ทำตามที่เราวางแผนไว้ไม่มีวันได้คำตอบพอทำแล้วได้คำตอบคนที่เรียนรู้ก็จะรู้ความจริงว่าอ๋อในชีวิตจริงเราไม่ทำแบบนี้นี่เราถึงมีปัญหาถ้าเราทำแบบนี้ตั้งแต่แรกปัญหาไม่มีนี่คืออ๋อนี่คือ get นี่คือสร้างสำนึกใหม่ให้และยังจะบอกว่าไซโคโชของปริญญาไม่ดีอีกเหรอครับความรู้ท่วมหูเอาตัวไม่รอดนะต่อให้เรียนมาสูงเป็นด็อกกี่ด็อกก็แล้วแต่ถ้าสันดานไม่ดีคนคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์กับองค์กรของท่านหรอกไร้ค่ามากในประเทศนี้เหมือนกันมีคนเรียนสูงเยอะมากแต่ขาด maturity ทางสังคมขาด maturity ในการเป็นมนุษย์ขาดวุฒิภาวะพวกนี้ต่อให้เรียนมาสูงแค่ไหนก็ตามประเทศเราก็มีความมั่นคงมั่งคั่งกับคนเหล่านี้ไม่ได้หรอกถูกไหมครับหรือเรียนมาสูงซะเปล่าแต่ไม่มีคุณธรรมนี่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วใช่ไหมพี่น้องครับประการที่13นะด้วยกระบวนการไซโคโชด้านลบแล้วถือกรรมเก่ากลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบเมื่อรักษาจิตวิญญาณหายป่วยแล้วจิตวิญญาณนั้นก็จะเอากรรมเก่าที่จิตหยาบในชาติที่แล้วเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาเรียนรู้ใหม่เพื่อมาแก้ไขใหม่โดยจะมีบททดสอบมีบทเรียนเหมือนเดิมถ้ายังสอบตกอีกก็ไปลงนรกอีกแล้วกลับมาเกิดใหม่เขาเรียกว่าสอบตกซ้ำชั้นมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครับสังสารวัฏมันก็มาใหญ่อย่างเงี้ยถ้าไม่ให้มีสังสารวัฏก็ต้องอยู่เหนือกฎแห่งกรรมไม่ได้คือหมุนธรรมจักรให้ได้แต่นี่คือจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบถ้าจิตหยาบมันลอยถ้อยจิตหยาบของท่านมันเหลวไหลมาเกิดใหม่เพื่ออะไรเพื่อให้จิตหยาบกลุ่มใหม่รับหน้าที่ต่อ
กายหยาบใหม่จิตหยาบก็ใหม่เพื่อรับหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณคือของตัวเองในการยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวเองคือเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณแล้วใช้จิตวิญญาณคือตัวเองนั้นให้ได้มีโอกาสในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แทนที่จะมีแต่จิตหยาบทำแต่จิตวิญญาณออกมาทำเองด้วย เข้าใจหรือยังวิธีการที่จะมารับหน้าที่ต่อก็คือจิตหยาบจะต้องไม่ก่อกรรมใหม่เพิ่มขึ้นและสามารถแก้ไขกรรมเก่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาได้สำเร็จด้วยแน่นอนถ้าท่านหมุนธรรมจักรเนี่ยข้อ15สำเร็จแน่นอนครับนี่คือจิตวิญญาณรับผิดชอบอะไรพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจิตวิญญาณยังมีความรับผิดชอบให้ท่านได้เห็นอีกครับที่ผ่านมาพวกท่านไม่รู้เพราะนี่เป็นอนุตตรธรรมถ้าท่านรู้ความจริงอย่างนี้แล้วท่านจะได้รู้จักสงสารจิตวิญญาณของตัวเองบ้างว่าจิตวิญญาณของท่านที่ผ่านมาเนี่ยเขาทุกข์เขาเศร้าหมองมากคำว่าเขาทุกข์เขาเศร้าหมองเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตัวท่านตัวจริงเสียงจริงของท่านเนี่ยแต่ตัวรู้ว่าตัวกูเนี่ยเป็นจิตวิญญาณอยู่เนี่ยถูกดึงออกมาให้มาอยู่ในกลุ่มของ189กลุ่มที่เรียกว่าจิตหยาบเพราะฉะนั้นคำว่าตัวกูยังมีตัวกูอยู่หรือตัวกูยังปีของกูอยู่อะไรเนี่ยก็คือคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่ถูกถ่ายทอดเอาไว้ให้กับจิตหยาบแต่ตัวกูของกูที่แท้จริงเป็นแก่นแท้คือจิตวิญญาณโอเคไหมเคลียร์นะประการที่16จิตวิญญาณต้องรอคอยให้จิตหยาบหมุนธรรมจักรให้ได้นี่คือความรับผิดชอบของจิตวิญญาณต้องรอในภพชาติใดภพชาติหนึ่งที่จิตหยาบตัวแทนของตัวเองเนี่ยจะสั่นสะเทือนขันห้าให้หมุนธรรมจักรให้สำเร็จให้ได้ก็เรียกว่าแทรกแซงกรรมจักรถ้าทำสำเร็จแล้วจิตวิญญาณจะดีใจมากเลยเพราะได้ทำหน้าที่ตามที่ตัวเองขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแล้วหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยตัวเองขันอาสามันจะได้ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณสักทีท่านลองนึกภาพย้อนดิทุกวันนี้ท่านยังมาต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าจิตหยาบของท่านในแต่ละภพชาติในอดีตสามารถยกระดับตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้หรือยังคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้หรือยังแสดงว่ายังใช่ไหมเหลวไหลมาทุกภพชาติจำภพชาติที่ตัวเองเกิดนับไม่ถ้วนเลยจำไม่ได้ด้วยซ้ำใช่หรือไม่เพราะไม่มีใครบอกความจริงตรงนี้มันเป็นอนุตตรธรรมเราจึงบอกว่าถ้าท่านไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จิตวิญญาณท่านจะกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านก็คือกลับที่บ้านเกิดเมืองนอนที่จากมาเนี่ยบ้านที่อยู่นอกอนันตจักรวาลบ้านที่อยู่นอกเอกภพบ้านที่เป็นพระนิเวศก็คือที่ประทับของพระเจ้าที่ประทับของพระเจ้าซึ่งมีพระองค์เดียวไม่ว่าจะเรียกพระนามพระองค์ว่าอะไรพระองค์มีพระองค์เดียวไม่ต้องมาแย่งพระเจ้ากันหรอกมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะแล้วลองคิดว่าพระเจ้าคงเหมือนกันกับพระศาสดามีศาสดากูศาสดามึงลืมไปว่าพระศาสดาเนี่ยไม่ได้มาเกิดในยุคเดียวกันพร้อมกันสองรูปธรรมมีแค่หนึ่งในแต่ละยุคมีแค่หนึ่งเท่านั้นนะจนกระทั่งเนี่ยเพราะศึกษาธรรมะแต่เปลือกอะในเจมส์ถึงเข้าใจว่าถ้าต้องการเข้าถึงพระเจ้าต้องมาทางพระเยซูต้องฟังพระเยซูเท่านั้นนั่นเป็นคำสอนในสมัยพระเยซู 2,000 กว่าปีมาแล้วครับแล้วถ้าในภพชาติปัจจุบันเนี่ยมีพระเยซูหรือเปล่าถ้าจะเข้าถึงพระเจ้าเนี่ยต้องรอให้พระเยซูกลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมครับแล้วกลับมายังไม่รู้เลยใช่ไหมครับรับพระองค์กลับมาเนี่ยมาแบบไหนมาอย่างไรแล้วมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ว่านี่แหละคือพระเยซูที่เสด็จกลับมาแล้วเป็นเจ้าบ่าวที่กูรอคอยจะได้ไม่โง่เพราะไม่เคยใส่ใจไม่เคยพิจารณาไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้วันๆกูรู้อย่างเดียวคือรอเป็นเจ้าสาวที่ขี้เกียจมากน้ำมันในตะเกียงก็ไม่เติมถือตะเกียงไว้แต่ไม่มีน้ำมันน้ำมันแห้งหมดเนี่ยนะบางคนมีน้ำมันนะแต่จุดตะเกียงไม่เป็นให้แสงสว่างกับตัวเองไม่ได้ถ้าเราเป็นพระเยซูนะคงภาษาจีนเรียกว่าเท่าหิงคือจะมาสอนธรรมะให้จะมาชี้ทางกลับบ้านให้นะเราถ้าเราเป็นพระเยซูนะเราคงเสียใจมากเลยเพราะอะไรเราต้องเสียเวลาด้วยครับเพราะบอกว่าให้เอาน้ำมันใส่ตะเกียงไว้ก็แปลว่าให้ฝึกการใช้สมองใช้ปัญญาไว้ถ้าเวลาพระองค์เสด็จกลับมาสอนธรรมะจะได้ต่อยอดได้เลยจะได้อธิบายได้เข้าใจได้ง่ายนะใช่ไหมนี่แค่ปริญญามานะไม่ใช่พระเยซูมาพูดธรรมะให้ฟังมันยังไม่เก็ตยังไม่กลืนยังไม่เข้ากลืนเลยเห็นไหมนี่แสดงว่าน้ำมันไม่มีดีแต่อวดเก่งดีแต่ท่องพระคัมภีร์มาขู่คนโน้นขู่คนนี้แล้วเผลอๆกลับมาขู่เราซะด้วยทั้งโดยที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นใคร น่าขันจริงๆนะจิตวิญญาณต้องรอคอยให้จิตหยาบหมุนธรรมจักรให้ได้เพื่ออะไรเพื่อจิตวิญญาณเนี่ยจะได้ออกมาทำหน้าที่เองนะจะลุกขึ้นมาจากการเป็นพระประธานนั่งเงียบลุกขึ้นมาแสดงบทบาทเป็นเจ้าอาวาสซะเองด้วย
นึกออกไหมมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เองรอแต่ถ้าจิตหยาบยังทำไม่ได้ก็จะต้องวนเวียนแบบนี้อยู่ตลอดไปถ้าท่านนิพพานก่อนตายได้ตัวท่านที่ฟังอยู่นะนิพพานก่อนตายได้นิพพานอะไรครับนิพพานกิเลสนิพพานตัณหานิพพานขยะที่อยู่ในขันธ์ทั้ง5ใบเนี่ยนิพพานมันให้หมดแปลว่าดับการเกิดดับคำว่านิพพานแปลว่าดับการเกิดดับเช่นอารมณ์ขยะถ้าท่านจะนิพพานอารมณ์ขยะนิพพานความโกรธแปลว่าถ้าวันนี้ท่านสามารถใช้ปัญญาของท่านหมุนธรรมจักรได้แทนที่จะเป็นกรรมจักรคือไม่ใช้ความโกรธความโมโหในการสั่นสะเทือนขันธ์5ได้แล้วเนี่ยแสดงว่าท่านดับความโกรธได้แล้วใช่ไหมวันหน้าเนี่ยถ้าเจอบททดสอบหรือเงื่อนไขที่เป็นลบยั่วโมโหยั่วให้ท่านโกรธอีกท่านก็จะไม่โกรธอีกตลอดชีวิตนี้ที่มีลมหายใจอยู่นั่นแสดงว่าท่านนิพพานอารมณ์ขยะคือนิพพานความโกรธได้แล้วคำว่านิพพานก่อนตายจิตหยาบของท่านเป็นผู้นิพพานไม่ใช่จิตวิญญาณถ้าเข้าใจตรงนี้ผิดก็หลงป่าหลงทางหลงภูเขาหลงทางนิพพานอยู่ตลอดอะไม่มีจุดจบหรอกถ้าไม่กระจ่างแจ้งในความจริงตรงนี้นี่เป็นอนุตตรธรรมพี่น้องครับเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เราย่อมรู้อนุตตรธรรมดีแล้วมาอธิบายให้ท่านฟังท่านหาเหตุผลเอาพิสูจน์เอาทดสอบได้เราบอกแล้วไหนเกลือไหนน้ำตาลเรามายื่นให้เนี่ยมันมีเกลือกับน้ำตาลแล้วบอกเราชี้ว่านี่น้ำตาลนะนี่เกลือนะถ้าท่านต้องการทั้งเกลือและน้ำตาลท่านอาจจะเลือกชิมน้ำตาลก่อนเพราะท่านชอบน้ำตาลมากกว่าเกลือแต่ท่านก็ต้องใช้เกลือท่านก็ชิมสิถ้าชิมผิดกองชิมกองเกลือคิดว่าเป็นน้ำตาลท่านก็รู้แล้วเอ้ยมันต้องจริงไว้แต่กูชิมกองผิดไว้นะก็ไปชิมอีกกองนึงนั้นถ้ากองเนี้ยมันเป็นเกลือกองหน้ากองอีกกองข้างๆมันต้องเป็นน้ำตาลธรรมะหรือพระโอวาทที่เรากล่าวจากพระเจ้าก็ไม่ต่างกันกับการมาชี้ท่านให้ท่านได้รู้ว่านี่คือน้ำตาลนี่คือเกลือท่านอย่าปฏิเสธไม่เชื่อว่าที่เราพูดนี่คือเกลือกับน้ำตาลคนโง่เท่านั้นน่ะที่รู้ว่าตัวเองต้องการธรรมะหรือต้องการเกลือกับน้ำตาลแต่ไม่ยอมที่จะลิ้มรสชิมน้ำตาลหรือชิมเกลือเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นเกลือเป็นน้ำตาลอย่างแท้จริงไม่ใช่เชื่อเราเลยอันนี้ปฏิเสธทิ้งเลยแล้วโง่ไหมตัวเองอยากได้น้ำตาลอยากได้เกลือแต่เลยไม่ได้เลยนะเพราะปฏิเสธคนที่ชี้ว่ามีเกลือมีน้ำตาลมาฝากถ้ามีอาวุธทางปัญญาฟังเราปั๊บเนี่ยมีกลิ่นเนี่ยจะเข้าใจทันทีว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ทำตัวแบบนี้คือโง่มีสมองมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้ดีแต่ใช้เพื่อก้าวล่วงคนอื่นดีแต่ใช้เพื่อทำบาปดีแต่ใช้พูดใช้ปัญญามาพูดพูดเพื่อทำให้ปากมีมลทินไม่เป็นผู้บริสุทธิ์ถ้ากายไม่บริสุทธิ์อายุสั้นตายอยู่แล้วนะกายต้องบริสุทธิ์มันอายตนะทุกช่องทางต้องบริสุทธิ์พี่น้องครับท่านนิพพานก่อนตายได้แล้วเท่านั้นครับเมื่อจิตวิญญาณของท่านหมดภารกิจที่ขันอาสาพระบิดาเอาไว้เมื่อใดอย่างเช่นสิ้นยุคเนี่ย 6,800 ปีแล้วเลยเวลามา800ปีแล้ว 60,000 ปีครับท่านต้องกลับบ้านก็แปลว่าหลุดพ้นจิตวิญญาณของท่านจึงจะสามารถหลุดพ้นออกไปจากโลกออกไปจากอนันตจักรวาลกลับคืนสู่พระนิเวศของพระเจ้าบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณได้มันเป็นขั้นตอนถ้าจิตวิญญาณของท่านยังหลงผิดว่าดับอัตตาเป็นเหลือแต่อนัตตาแล้วแล้วยังไปลอยค้างต่องแต่งแขวนอยู่ในอนันตจักรวาลเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกกันสลอนเลยเนี่ยท่านไม่มีวันที่จะกลับบ้านหรือหลุดพ้นได้พระบิดาจึงเตือนว่าโลกนี้มิใช่บ้านของเรานะลูกกลับบ้านเถอะลูกโลกนี้อนันตจักรวาลนี้เป็นห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าที่พวกเจ้าอาสาพ่อมาเพื่อมาลองทำตามแผนที่พ่อออกแบบและวางหมากเอาไว้เนี่ยดูซิว่าพวกเจ้าเนี่ยจะสามารถปฏิบัติได้ไหมและแผนการที่พระบิดาคือพระเจ้าทรงออกแบบเอาไว้ดีแล้วเนี่ยมันนับเป็นแผนการที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเพราะเป็นพระเจ้าเนี่ยจะสั่งให้น้ำเนี่ยนะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งจากของแข็งเป็นไอเป็นแก๊สได้โดยเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมพระองค์สร้างได้ครับแล้วให้น้ำทุกชนิดมันรับผิดชอบตัวมันเองเวลาร้อนก็ระเหยเวลาเย็นก็แข็งตัวเป็นน้ำแข็งกลายเป็นของแข็งนะแต่เวลาร้อนขึ้นมาก็ยังไม่เป็นไอนะร้อนแค่เพราะอุณหภูมิปกติมันก็จะกลายเป็นน้ำพระองค์สั่งมันไว้อย่างนั้นนะทุกอย่างหลายอย่างเนี่ยพระองค์สั่งพอสร้างห้องทดลองขึ้นมาพระองค์ก็เลยต้องการทดลองว่าถ้าเราไม่สั่งมันเราไม่บงการมันแต่เราออกแบบวางแผนไว้ให้ใครไปปฏิบัติเนี่ย
นะส่งจิตวิญญาณมาซึ่งเป็นลูกของพ่อเนี่ยไปลองปฏิบัติดูสิลูกปฏิบัติตามแผนที่พระบิดาของเจ้าเนี่ยออกแบบเอาไว้อย่างดีเลิศดีแล้วไม่ยากหรอกลูกใครจะอาสาบ้างก็พวกท่านเนี่ยอาสามาเกิดเป็นมนุษย์มาพิสูจน์ว่าที่พระบิดาทรงวางแผนเอาไว้ในอนันตจักรวาลเนี่ยมันจะเป็นจริงได้ไหมมันจะยากง่ายตรงไหนอย่างไรรับรองพระบิดาไม่ได้ทำอะไรยากๆไว้ไปหาเรื่องอวดอุตริกันเองสอนธรรมะต้องสอนให้มันฟังแล้วยากกูจะได้เป็นผู้เจ๋งธรรมะไม่ใช่เรื่องยากครับพูดง่ายๆครับพอพูดง่ายๆเข้าใจง่ายหลายคนก็เลยมองว่าไอ้คนพูดอะมันไม่สำคัญนะเหมือนเราเป็นวิทยากรเราพูดแล้วเนี่ยลูกศิษย์แต่ละรุ่นแต่ละกลุ่มแต่ละบริษัทแต่ละโรงงานแต่ละองค์กรเนี่ยฟังเราอธิบายเนี่ยเข้าใจหมดเลยนะเรื่องง่ายๆเรื่องยากๆก็ง่ายเรื่องง่ายยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยเขาเลยมองว่าอาจารย์ปริญญาไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่ถามว่าทำไมอะก็แกสอนอะไรกูรู้หมดอ่ะแกสอนอะไรกูเข้าใจหมดอ่ะนั่นน่ะเราถึงไม่ค่อยโด่งดังในสังคมไงแต่เวลาสอนแล้วไอ้คนฟังลูกศิษย์มันฟังไม่รู้เรื่องเลยครับนั่งแล้วงงมากเลยครับถ่ายหัวครับพยายามจะหาคำตอบในหัวว่ามันมีเหลืออะไรบ้างเวลาเขาถามไม่ตอบอะไรไม่ได้เลยเพราะฟังแล้วงงฟังแล้วไม่เข้าใจไม่รู้มันสอนอะไรครับยิ่งสอนเนี่ยวิทยากรยิ่งฉลาดครับแต่ไอ้คนฟังวิทยากรยิ่งโง่ครับยิ่งฟังแล้วยิ่งโง่แต่ไอ้คนสอนมันฉลาดขึ้นไปจ้างวิทยากรแบบนี้มาเนี่ยมันคุ้มตังค์ไหมครับผู้บริหารครับไม่ว่าบริหารราชการหรือเอกชนนะครับนะวันนี้เราได้โอกาสพูดออกอากาศเนี่ยใช่ไหมถ้าสอนลูกน้องท่านสอนอะไรก็เก็ทสอนอะไรก็เข้าใจพอกลับไปในพื้นที่ทำงานใน working area ปรากฏลูกน้องของท่านที่เคยเห็นแก่ตัวเฮ้ยกลับใจกว้างไว้ที่มันเคยกัดกันทะเลาะกันเพราะมันไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญของกันและกันไม่เห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม work เนี่ยมันเป็นทีมวาร์กทีมแหวะทีมโวยเนี่ยเราไปสอนปั๊บมันกลับเนื้อกลับตัวใหม่กลายเป็นรักกันกลายเป็นช่วยกันสอนความรู้ให้กันด้วยกันด้วยไม่หวงความรู้ด้วยเพราะอะไรเพราะตะกูเก่งคนเดียวกูเหนื่อยคนเดียวไงมึงโง่ไหมมันเป็นพนักงานบริษัทมึงเก่งอยู่คนเดียวเรื่องนี้มึงก็ต้องทำคนเดียวเพราะคนอื่นเขาไม่เป็นถ้ามึงสอนคนอื่นไม่หวงความรู้เพื่อคนอื่นเก่งเท่ามึงเนี่ยทุกคนก็จะไม่เหนื่อยเพราะทำงานระบบทีมจะได้แบ่งงานกันทำใช่ไหมคนละไม้คนละมือคนละตีนคนละปากคนละตาคนละหูว่ากันไปจากเรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมนี่ไม่ใช่เพราะอาจารย์ปริญญาไปสอนหรือครับสอนให้มีสติมีสำนึกนะไม่ใช่ไปพูดสอนแบบนี้ครับแต่มีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้มีเกมให้ได้เรียนรู้เหมือนสถานการณ์จริงเลยแต่เป็นสถานการณ์จำลองในห้องก็เหมือนที่พระบิดาท่านเซตซีโร่ให้อยู่กับบ้านให้ทำไซโคโชกับผัวกับเมียกับพ่อกับแม่กับลูกที่บ้านเพื่อเปลี่ยนจิตสำนึกที่ตกต่ำจิตสำนึกที่เหลวไหลและทำให้เกิดพฤติกรรมที่แย่ให้มามองตัวเองกันพ่อสอนแม่แม่สอนลูกลูกสอนพ่อพ่อแม่สอนลูกมาช่วยกันนะให้อยู่กับบ้านเพราะที่ผ่านมาเหมือนนกกาออกหากินนะพอเริ่มฟ้ารุ่งจะสางรีบออกจากรังกันหมดพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางพอตอนเย็นมืดแล้วก็กลับเข้ารังอยู่กันไม่กี่ชั่วโมงก็นอนแล้วพอตอนเช้าตื่นมาก็ออกไปทำมาหารับประทานอีกไม่มีเวลาที่จะมาดูกันมาสอนกันว่าใครนะลูกเป็นลูกเอานิสัยที่ไม่ดีมาจากเพื่อนที่โรงเรียนเอาอะไรมาพ่อแม่จะได้สั่งพ่อแม่จะได้สั่งสอนไม่มีมันเยาวชนของชาติคืออายุประมาณ18ขึ้นจนถึงทุกวันนี้18ขึ้นไปเป็นอนาคตของชาติไม่ได้เลยส่วนใหญ่ใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นอนาคตของชาตินั้นเป็นแต่อนางองไม่ว่าประเทศไหนในโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดนะอ่ะหมดภาระเมื่อใดหลุดพ้นได้ทันทีนี่คือจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบอะไรนอกจากจิตวิญญาณของท่านต้องรับผิดชอบในความเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณยังมีภาระที่จะต้องช่วยท่านทำด้วยจิตวิญญาณช่วยทำอะไรบ้างจิตวิญญาณของท่านช่วยทำอะไรท่านบ้างจิตวิญญาณก็คือตัวตนที่แท้จริงของท่านนั่นแหละขณะที่ท่านอยู่ขณะนี้ฟังเราอยู่คือใช้จิตหยาบนะตัวแทนนะท่านต้องรู้ด้วยอย่าเข้าใจผิดอ่ะคำตอบจิตวิญญาณช่วยทำอะไรบ้าง 1. จิตวิญญาณมีหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าของกายสังขารกายสังขารก็คือกายหยาบเนี่ยระบบไฟฟ้าในร่างกายของท่านมันจะเป็นปกติหรือไม่ปกติจะสม่ำเสมอไม่สม่ำเสมอจิตวิญญาณของท่านที่มีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวเมล็ดถั่วเขียวเล็กไหมครับที่ติดตั้งอยู่ในต่อมพิทูอิตารีถูกฝังชิปอยู่ตรงนั้นมีหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าของกายสังขารของท่านเพราะว่าระบบไฟฟ้าในร่างกายของท่านเป็นกระแสคล้ายๆกับกระแสไฟฟ้าตรงนะไม่ใช่ AC เป็น DC คือกระแสตรงถ้าเป็น AC เป็นกระแสสลับไฟในร่างกายของท่านเป็นไฟฟ้ากระแสตรงควบคุมง่ายเวลามันระหว่างเซลล์ต่อเซลล์มันจะต่อกันเป็นระบบด้วยการต่อแบบอนุกรมใครเรียนไฟฟ้ามหาจะรู้เขาต่อกันเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ต่อเซลล์ในร่างกายเนี่ย
ไม่ว่าเซลล์อวัยวะคือเซลล์หัวใจเซลล์ปอดหรือเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ผิวหนังต่อพ่วงกันไว้ด้วยระบบอนุกรมทางไฟฟ้าเนี่ยแล้วจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ควบคุมกระบวนการเพื่อทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเวียนในร่างกายของท่านเนี่ยอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างเป็นปกติเอาแค่นี้ควบคุมระบบไฟฟ้าของกายสังขารถ้าระบบไฟฟ้าในร่างกายของท่านไม่สม่ำเสมอกายของท่านเนี่ยกายหยาบหรือกายสังขารมันจะป่วยกลไกอวัยวะภายในเครื่องเคลาในช่องท้องจะชำรุดจะสะดุดเอาแค่นี้นะซึ่งเกิดได้ไหมไม่ได้ครับพระบิดายอมให้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณช่วยท่านแล้วจิตหยาบจะได้เฮฮาบ้าบ้าบอจิตหยาบจะขึ้นสวรรค์ลงนรกในการเป็นมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยนะคิดผิดตัดสินใจผิดคิดถูกตัดสินใจถูกนะทำบาปทำกรรมทำชั่วทำดีจิตหยาบจะสามารถทำได้ทุกอย่างเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยพร้อมให้ทำทั้งกายทั้งในมิติของกายหยาบและมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณนึกภาพออกไหมครับจิตวิญญาณคอยช่วยเหลือโดยที่ท่านเองเนี่ยจิตหยาบของท่านเนี่ยไม่รู้ได้ซ้ำว่าจิตวิญญาณของท่านน่ะทำหน้าที่ในข้อหนึ่งนี้ด้วยต่อมาควบคุมกระบวนการของต่อมไร้ท่อต่อมไร้ท่อแปลว่าไม่มีสายไม่มีท่อต่อเชื่อมโยงระหว่างกายหยาบและระหว่างท่อต่อท่อแต่ต่อมไร้ท่อสำคัญมากอยู่ใกล้อวัยวะไหนต่อมไร้ท่อก็จะทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการในการทำงานของอวัยวะชิ้นนั้นเช่นต่อมไทรอยต่อมไทรอยอยู่ตรงคอท่านถ้าในทางกายภาพเขาก็ทำหน้าที่ในการควบคุมหลอดเสียงกล่องเสียงหลอดอาหารในทางกายภาพของต่อมไทรอยต่อมไทรอยที่เวลามันชำรุดมันจะเป็นโรคคอพอกกันใช่ไหมในทางพลังงานแต่ในทางกายภาพแต่ในทางพลังงานนั้นต่อมไทรอยมีหน้าที่คอยกำกับควบคุมความสมดุลทางอารมณ์ขยะทางอารมณ์ก้าวร้าวของมนุษย์ถ้าใครมีต่อมไทรอยชำรุดไม่ว่าจะชำรุดเพราะสาเหตุใดก็ตามไอ้คนนั้นจะเป็นคนที่มีความขี้โมโหสูงน็อตหลุดสติแตกง่ายมีโทสะจริตรุนแรงรุนแรงขนาดที่ฆ่าคนได้ถ้าต่อมไทรอยชำรุดที่บอกว่าชำรุดมันจะบวมเป็นโรคคอพอกนะนี่เรายกตัวอย่างจิตวิญญาณจะเป็นผู้ควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อนั้นถ้าข้อหนึ่งครับจิตวิญญาณไม่สามารถควบคุมระบบไฟฟ้าของต่อมไร้ท่อนั้นให้มันมีความสามารถที่จะทำงานตามปกติมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพได้ต่อมไทรอยจะชำรุดต่อมอื่นๆในร่างกายก็เช่นเดียวกันมันมีโอกาสชำรุดได้ทั้งหมดถ้าจิตวิญญาณบกพร่องหรืออ่อนแอไม่สามารถควบคุมได้นึกภาพออกไหมจิตวิญญาณช่วยท่านทำอะไรบ้างช่วยซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอตอนที่จิตหยาบของท่านไร้สำนึกสมองซีกซ้ายของท่านไร้สำนึกจิตหยาบของท่านหยุดทำงานตอนนอนหลับโดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่ไม่มีแสงของพระสุริยะจิตวิญญาณก็จะได้รับโอกาสจากพระบิดาหรือจากพระเจ้าให้มีความสามารถที่จะสั่นสะเทือนตัวเองไปโปรแกรมเซลล์อวัยวะร่างกายที่สึกหรอหรือชำรุดให้มันฟื้นคืนก็แปลว่าร่างกายสังขารของท่านเนี่ยมันจะสามารถหายเจ็บหายป่วยเองได้หายปวดเองได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ก็อีตอนที่ท่านนอนหลับเท่านั้นถ้าท่านยังตื่นอยู่จิตหยาบยังทำงานจิตวิญญาณก็ยังออกมาทำงานไม่ได้เพราะมาแย่งหน้าที่ของจิตหยาบซึ่งมันทำตั้ง189อย่าง108,009คือ189อย่างมาแย่งกันทำหน้าที่ไม่ได้จิตวิญญาณจึงต้องพักและออมแรงจะออกมาทำหน้าที่ในตอนที่ท่านนอนหลับอย่างเช่นไขกระดูกไขกระดูกเนี่ยที่อยู่บริเวณกระดูกสันหลังของท่านเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรครับพี่น้องครับทำหน้าที่ในการผลิตเม็ดเลือดแดงครับแล้วมันจะผลิตเม็ดเลือดแดงได้เนี่ยก็ด้วยการควบคุมของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านเป็นผู้โปรแกรมให้ไขกระดูกทำงานและมันก็จะทำงานได้ตอนที่ท่านนอนหลับในเวลากลางคืนนะนอนหลับแล้ววงเล็บนะเฉพาะตอนกลางคืนนะท่านบอกว่างั้นทั้งวันเลยกูเป็นคนเม็ดเลือดจางโลหิตจางกูจะได้เม็ดเลือดแดงเยอะๆกูต้องนอนแม่งทั้งวันเพราะอาจารย์บอกอนุตตรธรรมาจารย์บอกต้องนอนนะต้องนอนหลับแล้วจิตวิญญาณจึงจะโปรแกรมให้ไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดแดงออกมาได้ไม่ใช่นะครับพระบิดาให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายยกเว้นสัตว์ชนิดพิเศษอะส่วนใหญ่แล้วให้นอนตอนกลางคืนทั้งนั้นพระอาทิตย์ตกดินต้องให้เข้ามุ้งพระอาทิตย์ตกดินนี่ต้องเข้ามุ้งต้องนอนนะพอพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นมาก็ต้องตื่นครับ
ก็ต้องตื่นมันการที่จิตหยาบไร้สำนึกสมองซีกซ้ายไม่ทำงานก็เรียกว่าไม่มีสติหลับยังไม่มีสติจิตวิญญาณจึงจะออกมาทำงานได้เพราะคนที่ร่างกายอ่อนเพลียร่างกายไม่แข็งแรงภูมิต้านทานโรคต่ำก็ถามตัวเองสิว่าเป็นคนอดหลับอดนอนหรือเปล่านอนเพียงพอหรือเปล่าโอเคนะเราชวนคิดแค่นี้ประการที่4ครับจิตวิญญาณช่วยทำอะไรครับนำบททดสอบและบทเรียนจากอดีตชาตินำบททดสอบและบทเรียนจากภพชาติแรกที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วสอบตกนะไอ้สอบผ่านเนี่ยไม่ต้องที่สอบตกนะถือติดตัวมาให้ในการมาเกิดใหม่ในทุกภพชาติจิตวิญญาณเป็นผู้ถือมาให้โดยใช้จิตใต้สำนึกหรือเมคบาเป็นหน่วยบันทึกเป็นหน่วยความจำที่จะบันทึกบทเรียนและบททดสอบมาให้ซึ่งในมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะมันอาจจะแตกแยกแตกต่างกันไปแต่เนื้อของบททดสอบแล้วก็คือการทดสอบจิตสำนึกบททดสอบจิตสำนึกโดยเฉพาะจิตสำนึกแห่งรักมันจะมีเงื่อนไขที่เป็นด้านลบผัวเมียกันเนี่ยที่ถ้าสอบตกก็ทะเลาะกันครกปลิวตะหลิวบินนะเพราะเป็นเงื่อนไขด้านลบที่ต่างฝ่ายต่างแสดงต่อกันทั้งที่จริงๆนะจิตวิญญาณวางแผนมาให้จิตหยาบได้แสดงเพื่อจะสอบผ่านบททดสอบนี้เธอไม่ทำตัวไม่น่ารักแต่เพราะฉันรักเธอฉันยินดีที่จะให้อภัยเธอคือยอมให้เธอทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้เพราะเธอคือคนที่ฉันรักและฉันคือคนที่เธอรักใช่หรือไม่เนี่ยถ้าสอบตกชาติหน้าก็ต้องกลับมาเกิดมาเจอกันเป็นผัวเป็นเมียกันอีกครับอย่าฝันเลยว่าจะจบมันถ้าไม่ชอบมันแล้วเบื่อมันแล้วกูเป็นผัวเป็นเมียกับมึงมาหลายภพชาติก็สอบให้ผ่านบททดสอบทุกข้อแล้วเรียนรู้บทเรียนและจำไว้ว่าทีหลังอย่าทำนึกภาพออกไหมครับเนี่ยต้องอย่างนี้ครับนะประการที่5จิตวิญญาณช่วยจิตหยาบในการสื่อสารเป็นภาษาสากลกับรูปธรรมอื่นภาษาสากลก็คือภาษาจิตไม่ใช่ภาษาวาจาหรือไม่ใช่ภาษากิริยาท่าทางเป็นภาษาจิตนั่งนิ่งๆแล้วสื่อสารเป็นภาษาจิตแล้วรู้เรื่องกันได้นะฮะจิตวิญญาณเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นการสื่อสารภาษาสากลกับรูปธรรมอื่นเช่นสัตว์สื่อสารกับสัตว์สื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันสื่อสารกับไอ้ที่ลอยค้างอยู่ข้างบนเนี่ยเทพเทวดานั่นใช้ภาษาสากลอย่างเราที่สื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นหนึ่งเดียวเราก็ใช้จิตวิญญาณของเราซึ่งสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตจักรวาลเราจึงสามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้เราไม่เล่าโครงสร้างหลักของจิตมากไปกว่านี้หรอกเดี๋ยวถ้าท่านไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดก็หาว่าเราตีเสมอพระเจ้าถ้าจิตของเราไม่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันกับพระองค์เราจะสื่อสารกับพระองค์ไม่ได้จะ two ways communication แบบนี้ไม่ได้เหมือนจิตหยาบของท่านนะครับถ้าไม่ยกระดับแรงสั่นสะเทือนที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำให้เป็นคลื่นความถี่ที่สูงระดับเดียวกันเสมอกันกับจิตวิญญาณได้ท่านก็จะเป็นมนุษย์ไม่ได้และจิตวิญญาณของท่านก็จะทำหน้าที่ซึ่งเป็นภารกิจทางจิตวิญญาณในการเอาความรักจากพระเจ้ามามอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนเนี่ยมันจะล้มเหลวมันจะไม่สำเร็จมันเราเหมือนกันมันถ้าท่านเข้าใจกระบวนการเนี่ยท่านจะต้องรู้จักว่าการสื่อสารของเรากับพระเจ้ามันศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งมานั่งพร่ำแล้วบอกเนี่ยมันเป็นกระบวนการสื่อกับพระเจ้า vertical telepathy ถ้าท่านรู้เบื้องหลังเนี่ยท่านจะอัศจรรย์มากเลยท่านจะตื่นเต้นมากเลยว่านี่คือการสื่อกับพระเจ้าที่กูไม่ต้องเกิดในสมัยองค์เยซูหรือองค์นบีกูมาเกิดในภพชาติสุดท้ายภพชาตินี้กูโชคดีที่กูได้เจอสิ่งนี้ด้วยตัวกูเองตากูเองหูกูเองสมองกูเองจมูกกูเองกูมาสั่นสะเทือนด้วยการรับรู้และเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สุดยอดมากใช่ไหมเกิดในภพชาติอื่นๆเนี่ยกูไม่มีโอกาสดีแบบนี้เลยมันเวลาทุกวันเสาร์สามทุ่มจะต้องมานั่งรอฟังเพลงบรรเลงที่ชายน้อยอุตสาหคัดเอาไว้ให้ฟังฆ่าเวลานะฮะมาฟังแล้วให้เป็นเพลงจังหวะสนุกสนานตื่นเต้นทั้งเพลงร้องเพลงบรรเลงเพลงพวกนี้เขาไม่มีลิขสิทธิ์นะจะเอาเพลงที่เราชอบเพลงที่ท่านชอบเหมือนสมัยเปิดที่นะ ICC หรือเปิดที่เย็นเฮนะหรือเปิดที่ Imperial พระขนงนู่นใช่ไหมไม่ได้เพราะมันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แต่ที่เราเปิดเนี่ยเพลงเพราะเห็นไหมเราเลือกระบบดีเพราะบางทีท่านฟังด้วยเครื่องเสียงที่ดีๆอะไรเงี้ยมันก็น่าฟังนะเราก็ฝากท่านมารอเวลาท่านตื่นเต้นมากจะได้ฟังการสื่อเพราะว่าระหว่างมนุษย์ที่เป็นตัวแทนของพวกกูคืออาจารย์เนี่ยกับพระเจ้าโอ้โหสุดยอดโอ้โหโอ้ my god ท่านสามารถจะอุทานได้อย่างสมเกียรติบางคนเนี่ยเมืองนอกพวกฝรั่งอุทานโอ้ my god โอ้ my god เรื่องชั่วๆมันก็โอ้ my god โอ้ my god อ่ะ
สังเกตไหมมันทำอะไรชั่วๆทำอะไรสกปรกทำอะไรแย่ๆมันก็โอ้ my god เรียกหาพระเจ้าเราจะต้องทำในสิ่งที่ดีงามแล้วนึกถึงพระเจ้าเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีงามแต่เราทำสิ่งที่ดีงามเราก็ค่อยนึกพระองค์นึกถึงพระดีใจที่เราได้ทำในสิ่งดีๆเพราะพระองค์ทอดพระเนตรอยู่นะโอ้ my god พ่อลูกทำดีนะโอ้ my god แต่ทำระยำแล้วเสือบอกโอ้ my god ใช่เปล่าคิดยังไงไม่รู้นะอ่ะจิตวิญญาณช่วยอะไรบ้างในประการต่อมาส่งสัญชาตญาณเตือนจิตหยาบเวลาจิตหยาบจะคิดชั่วทำชั่วคิดผิดทำผิดจิตวิญญาณของท่านจะส่งสัญชาตญาณมาเตือนเลยเห็นเงินของคนอื่นวางอยู่เห็นทองของคนอื่นกองอยู่เกิดความอยากได้ขึ้นมาทำท่าจะไปหยิบท่านจะสังเกตได้เลยภายในของท่านเนี่ยจะมีตัวอะไรไม่รู้ว่ามันเตือนขึ้นมาในจิตเลยว่าเฮ้ยอย่าเลยอย่าไปเอาเลยไม่ใช่ของเราเฮ้ยอย่าเลยไม่ให้ไม่ใช่ของเรานั่นแหละสัญชาตญาณที่จิตวิญญาณของท่านเตือนท่านเขาคอยช่วยท่านไม่ให้ทำผิดบาปไม่ให้ทำชั่วแต่บางคนสันดานเลวครับเห็นของคนอื่นแล้วข้างในมันบอกว่าอย่าเลยไม่เอาอย่าเลยผิดบาปผิดกฎหมายด้วยมันเข้าข้อหาก็ลักขโมยนะมันไม่ใช่ของเรานะแล้วเดี๋ยวตกนรกด้วยไอ้จิตหยาบมันเถียงเฮ้ยคงไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ไม่มีใครเห็นกูเอาไปใครจะเห็นน่ะเมื่อไม่เห็นจับมือใครดมไม่ได้มันจะมาโทษว่ากูได้ไงเพราะไม่มีใครรู้จิตหยาบมันเถียงครับแล้วในที่สุดจิตหยาบก็ชนะครับก็จิตวิญญาณก็เลยซวยไปครับเพราะอะไรเพราะจิตหยาบไม่เชื่อฟังจิตวิญญาณของตัวเองที่คอยช่วยเหลือเราบอกไว้แค่นี้ไม่เคยฟังสัญชาตญาณของตัวเองเลยทั้งที่ตัวเองมีสัญชาตญาณจิตวิญญาณรู้ล่วงหน้าว่าจิตหยาบของตัวเองกำลังจะเผชิญกับปัญหาอะไรในชีวิตเพราะบทเรียนและบททดสอบทุกบทจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ถือมาฝากและให้พี่เพลเดียนค่อยๆทยอยปล่อยมาให้เผชิญค่อยๆทยอยปล่อยมาให้เรียนรู้เขารู้หมดแต่เขาบอกท่านไม่ได้ไงเพราะเป็นพระประธานที่พูดไม่ได้บอกไม่ได้แต่รู้เห็นทุกอย่างอะโอเคยังอะนะประการที่6เนี่ยกรณีที่กำลังจะกระทำผิดบาปแล้วจะมาเตือนประการที่7คอยเหนี่ยวรั้งสิ่งที่ต้องการมาให้ที่ไอ้พวกบ้าไปเที่ยวหลอกสั่งจิตใต้สำนึกโดยการเจาะรูจิตวิญญาณเพื่อใช้จิตใต้สำนึกนั้นเป็นพลังอำนาจที่จะเหนี่ยวรั้งดึงดูดสิ่งที่ตัวเองต้องการมาให้โดยไม่ยอมลงมือทำด้วยจิตสำนึกของตัวเองนี่เรียกว่าเจาะใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณเนี่ยเขาพร้อมจะช่วยเหลือจิตหยาบอยู่แล้วจะทำรวยทำหวยทำจนพร้อมอยู่แล้วแต่ขอให้ทำให้มันถูกต้องตามแบบแผนที่พระเจ้าออกแบบไว้ที่พระบิดาทรงออกแบบไว้คือสั่นสะเทือนจิตสำนึกสิตั้งความปรารถนาด้วยแรงบันดาลใจว่าเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจทำการค้านะและไม่ต้องการทำผิดบาปทางจิตวิญญาณด้วยเราตั้งใจว่าเราเชื่อมั่นว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จธุรกิจการค้าแน่ๆแล้วให้เราเนี่ยนะตั้งใจมั่นแล้วก็เรียนรู้วิธีการที่จะปฏิบัติทางกายภาพและเรียนรู้ที่จะใช้จิตสำนึกทางจิตวิญญาณถ้าเรียนรู้ด้วยฉลาดเนี่ยแทนที่ท่านจะต้องการจะหาความรวยจากการทำธุรกิจให้ท่านตั้งเป้าหมายไว้ในจิตใจว่าอยุธยาไม่สิ้นคนดีในโลกนี้ในสังคมนี้ต้องมีคนดีๆที่เขามีเมตตาเราถ้าเราขยันทำมากินและประกอบสัมมาชีวะทำในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายนะและเราใช้ปัญญาในการคิดเพื่อจะลงมือทำในธุรกิจนั้นคิดด้วยปัญญาคิดอย่างรอบครอบใช่ไหมด้วยความเชื่อมั่นว่าเราต้องประสบความสำเร็จแน่ๆบอกตัวเองว่าเราต้องประสบความสำเร็จแน่ถ้าใช้สมองใช้ความฉลาดใช้ปัญญาอย่างรอบครอบวางแผนอย่างดีมีรายได้มาก็รู้จักอดออมรู้จักใช้รู้จักเก็บยังไงความรวยก็เกิดขึ้นในชีวิตเราได้ถ้าเป็นแบบนี้จิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณของท่านเขายินดีจะช่วยท่านแล้วพลังงานของจิตวิญญาณจะไม่ถูกทำลายให้ลดหรือถดถอยนึกภาพออกไหมครับเช่นตั้งใจว่าเราในชีวิตเนี้ยเราทำธุรกิจเนี่ยเราต้องเจอลูกค้าที่ดีๆอย่างแน่นอนเราต้องเจอหุ้นส่วนที่ดีๆอย่างแน่นอนเราเชื่อมั่นว่าต้องเจอแน่ๆเพราะสินค้าที่เราผลิตเป็นสิ่งที่ดีเพราะธุรกิจที่เราทำเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและให้ประโยชน์กับประเทศชาติให้ประโยชน์กับโลกให้ประโยชน์กับสังคมได้เราเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลแบบนี้ครับไม่ใช่เชื่อแบบโง่ๆครับเดี๋ยวท่านก็ประสบความสำเร็จท่านเชื่อเราครับพระบิดาจะทรงประทานผ่านจิตวิญญาณของท่านเหนี่ยวรั้งมาให้ท่านเองครับพลังอำนาจอะใช้มันให้เป็นไม่ต้องไปหลอกตัวเองสั่งจิตใต้สำนึกบ้าบออะไรหรอกครับให้ตัวเองสูญพลังเวลาตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณจะไปไหนไม่รอดครับตายตรงไหนจะอยู่ที่นั่นต้องเอาพระนะมีสายสิน
มาถือแล้วเอาพระพุทธรูปมาด้วยเอาพระมาด้วยจูงจิตวิญญาณไปเอาไปวัดไปไหนก็จูงเพราะไปไหนไม่รอดเนื่องจากไม่มีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณในขณะที่เป็นมนุษย์นอกจากไม่สร้างบารมีทางจิตวิญญาณเพิ่มยังดันทะลึ่งไปเจาะใช้เอามันมาใช้อีกครับมีความสุขมากอีตอนเพลิดเพลินที่ใช้มันอยู่เนี่ยครับแต่พอใช้หมดแล้วปั๊บตอนใกล้ตายแล้วจะรู้สึกหรือเปล่าเรายังไม่รู้แจ้งข่าวผ่านลางสังหรณ์และนิมิตนั่นคือจิตวิญญาณช่วยพวกท่าน

ที่ดีที่จะเกิดขึ้นในจริงๆในชีวิตท่านจิตวิญญาณบอกนิมิตหมายส่วนมากจะเป็นเรื่องดีๆไม่ใช่เรื่องร้ายๆจิตวิญญาณก็จะแอบบอกท่านให้มีปิติเอาไว้ล่วงหน้าก่อนถ้าท่านไม่เคยฟังสัญชาตญาณก็คือไม่ฟังจิตวิญญาณของท่านเลยใช้จิตหยาบอย่างมีอำนาจบาดใหญ่เพราะบางทีก็โง่ไปเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยใช้จิตวิญญาณในการเป็นมนุษย์อยู่ตัวเองไม่มีจิตหยาบจิตหยาบคืออะไรไม่รู้ถ้าโง่นะเสร็จครับท่านจะไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจากจิตวิญญาณของท่านได้เลยเพราะท่านไปเข้าใจผิดว่าจิตวิญญาณนี่แหละที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่เป็นตัวท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนี่คือคำตอบจากคำถามของบทเรียนในหลักสูตรนี้ที่พระบิดาทรงพระเมตตากับท่านทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมครับตอนนี้ Facebook มี295ท่านนะครับและก็ YouTube มี409ท่านไม่ทราบว่าลดน้อยลงไปหรือเปล่าหรือเพิ่มขึ้นเราไม่ใช่ลัทธิและไม่ใช่เจ้าลัทธิเราไม่ดีใจหรอกครับที่จะมีสาวกเยอะๆแต่ไร้สาระไร้ประโยชน์เราจะภูมิใจมากที่มีคนใฝ่รู้ว่าที่สื่อเนี่ยเป็นพระโอวาทของพระเจ้าดีกว่าไปอ่านในพระคัมภีร์อีกครับเพราะเราพูดสดๆสื่อสดๆไม่มีเวลาปรุงแต่งไม่มีเวลาเติมแต้มสีสันมาอย่างไรพูดไปอย่างนั้นคลื่นมานะไม่ใช่ใครมาพูดไปอย่างนั้นแล้วท่านสามารถเชื่อถือได้เพราะว่าไอ้คนจะโกหกตอแหลท่านเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรุงแต่งจะหลอกลวงจะตลบตะแลงจะเปลี่ยนแปลงแปรสารอะไรเนี่ยไอ้นี่สื่อมาไงเราพูดสดๆนี่เป็นการถ่ายทอดสดพี่น้องครับท่านเคยเจอไหมครับพูดสด 4-5 ชั่วโมงพูดอย่างไม่สะดุดเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่ได้จดคำพูดมามีแต่หัวข้อมีแต่ประเด็นให้ท่านได้เรียนรู้ว่าประเด็นเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงสื่อกับพระเจ้าสื่อกับองค์จิตจักรวาลเรากำลังสื่อเรื่องอะไรเพื่อประโยชน์ของท่านในการชมไม่ใช่ประโยชน์ของเราเราไม่ต้องใช้ก็ได้เราพูดสดตลอด 4-5 ชั่วโมงก็ได้แต่ท่านจะจับประเด็นได้ไหมว่าเราพูดอย่างต่อเนื่องลื่นไหลเราพูดเรื่องอะไรไปบ้างเวลาหาฟังซ้ำท่านจะยิ่งปวดหัวหนักเข้าไปอีกเนี่ยเวลามาฟังย้อนหลังท่านก็จะมีอยู่บนจอว่าหัวข้อที่พูดประเด็นที่สื่อคืออะไรมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพี่น้องครับนะเราบอกแล้วนะเราไม่เสียใจหรอกที่เรามีสาวกน้อยนะเพราะเราไม่ใช่เจ้าลัทธิและจิตจักรวาลไม่ใช่ลัทธิและก็ไม่ใช่ศาสนาใหม่ด้วยเรามีหน้าที่มาแจ้งข่าวเรามีหน้าที่มาเล่าความไม่รู้เหมือนเล่าความว่าถ้าแผ่นดินใดหมุนแตกกรรมจักรแผ่นดินนั้นเท่ากับว่าแผ่นดินนั้นผู้คนสร้างกรรมจักรให้มันเหวี่ยงซัดมาทำร้ายแผ่นดินที่ตัวเองอยู่ให้ซัดมาทำร้ายทรัพย์สินของตัวเองรวมทั้งชีวิตของตัวเองด้วยตั้งแต่นี้ต่อไปเชื่อไม่เชื่อเรื่องของท่านให้รีบหมุนธรรมจักรซะนะโดยเฉพาะคนไทยที่ฟังภาษาไทยเรารู้เรื่องช่วยกันหมุนธรรมจักรเพราะกฎแห่งการสะท้อนกลับก็คือกรรมขอโทษคือธรรมจักรมันจะมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นกลับมาโควิด-19 จะเบาลงเชื้อโรคอื่นจะกระจายหายไปถ้ามีธรรมจักรหมุนเข้ามาซึ่งมันจะต้องเป็นคนพวกท่านต้องเป็นคนที่หมุนออกไปถ้าเวียงกรรมจักรออกไปกงจักรก็จะหมุนกลับมาทำร้ายพวกท่านเชื้อโรคนี่ก็เหมือนกันนะครับเราบอกแล้วไงให้พึ่งตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่พึ่งอยู่พึ่งยาพึ่งวัคซีนพึ่งอะไรพึ่งหมอพึ่งพยาบาลพึ่งโรงพยาบาลพึ่งเตียงสารพัดจะพึ่งตัวเองสิพึ่งตัวเองก่อนตัวเองเป็นเจ้าของตัวเองพึ่งตัวเองก่อนง่ายดีมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมคำตอบคือ1เพื่อมอบความรักให้โลกและทุกสิ่งจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมอบความรักให้กับโลกและทุกสิ่งไม่งั้นไม่มาเกิดเพราะความรักพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอนุตตรญาณก็คือแบบเราใช้นี่แหละในพระองค์ตรัสรู้ว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคือการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะชวนกันหมุนธรรมจักรอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆในการใช้ความรักหมุนธรรมจักรหมุนกรรมจักรเนี่ยให้มันเป็นธรรมจักรเพื่อที่จะใช้พลังงานคือวิญญาณที่ได้จากขันธ์5มาใช้เป็นพลังงานในการบิดแกนแม่เหล็กโลกให้มันเกิดการเหวี่ยงหมุนซึ่งมันจะบิดได้ก็ต่อเมื่อก้อนธาตุออกซิเจนเหนียวหนืดคล้ายตังเมบริสุทธิ์ 100% ในแกนโลกที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้เมื่อมันมีการระเบิดเกิดขึ้นขณะที่ฝั่งตรงข้ามเป็นกลางคืนนะมันไม่มีใครรักกันไม่มีใครหมุนธรรมจักรมันก็ระเบิดอยู่ข้างเดียวแกนแม่เหล็กโลกนี่จะบิดตัวทำให้โลกเนี่ยเหวี่ยงหมุนได้ผลัดกันกลางวันกลางคืนผลัดกันใช่ไหมผลัดกันตื่นมาทำหน้าที่นี่คือข้อหนึ่งครับจิตวิญญาณมาเพื่อมอบความรักให้กับโลกและทุกสิ่งแต่จิตวิญญาณจะมอบความรักให้กับโลกและทุกสิ่งยังไม่ได้ถ้าจิตหยาบยังไม่สั่นสะเทือนตัวเองที่ตัวเองแบ่งภาคออกไปอ่ะไม่สั่นสะเทือนตัวเองทั้ง189กลุ่มด้วยแรง
สั่นสะเทือนที่เป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกเสมอกันกับจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนรออยู่ตั้งแต่มาเกิดตั้งแต่

เป็นแก่นแท้ในกายมนุษย์แล้วนึกออกไหมครับซึ่งมอบความรักให้กับโลกเนี่ยในมิติพลังงานและมิติทางกายภาพจึงใช้คำว่านึกดีคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีนึกคิดด้วยจิตนึกด้านบวกคือนึกรักนึกให้แล้วก็คิดรักคิดให้แล้วก็แสดงพฤติกรรมของการให้ของพฤติกรรมของความรักใช่ไหมแต่วิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่เป็นพลังจิตโดยต่อมไร้ท่อต่างๆที่จิตวิญญาณเป็นผู้ควบคุมกระบวนการก็จะเหวี่ยงคลื่นพลังงานความรักออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กชนิดเดียวกันกับคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กโลกเป็นคุณสมบัติเดียวกันเป็นชนิดเดียวกันเลยพลังงานจิตของมนุษย์ที่เหวี่ยงกันออกมาเนี่ยเพื่อช่วยทำอะไรครับร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบโลกเราใช้คำว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆเช่นพืชพันธุ์ต้นไม้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ปลายรากของเขาเนี่ยหยั่งลงไปในดินเขามีหน้าที่ให้ประจุบวกคือพลังงานความรักไปที่แกนโลกเหมือนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเป็นสิ่งมีชีวิตหน้าที่ของเขาต้องหมุนธรรมจักรแต่เอาแน่นอนไม่ได้เพราะพวกเขาใช้อารมณ์ก้าวร้าวหรือใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตไม่ได้ใช้สมองเหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นพวกเขาไม่ผิดครับบางทีก็หมุนกรรมจักรบางทีก็หมุนธรรมจักรและพวกเขาไม่มีจิตหยาบด้วยเพราะจิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายพี่ๆน้องๆเหล่านี้ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลว่าจะมาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็เป็นสัตว์ประจำโลกไม่มีการกลับบ้านไม่มีการหลุดพ้นกลับบ้านเหมือนจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างพวกท่านพวกท่านจึงมีสมองให้ใช้นะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของสัตว์ก็ให้บวกกับโลกได้บ้างไม่ได้บ้างจึงเป็นที่มาของการสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนโลกที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างนี่คือการมีแรงบันดาลใจและมีเหตุผลในการสร้างทุกสิ่งมีชีวิตมีหน้าที่ต้องสั่นสะเทือนธรรมจักรมนุษย์ได้รับกรรมจักรมาต้องแทรกแซงกรรมจักรใช้ความรักไม่ใช่ใช้ความรู้สึกไม่ใช่ใช้ทุกข์สุขชอบไม่ชอบชังไม่ชังไม่ใช้ความรู้สึกตัวนี้ในการขับเคลื่อนกรรมจักรต้องใช้ความรักเพื่อให้รักที่บริสุทธิ์เท่านั้นมันจึงเช่นอดทนอดกลั้นให้อภัยตามที่พระเยซูสอนไว้หรือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถามว่าเนี่ยเรายกตัวอย่างแบบนี้ถามว่าเราโอหังมาเป็นพระเจ้าซะเองมาเป็นศาสดาซะเองเปล่าเนี่ยตรงไหนที่ศาสดาเคยสอนดีแล้วเรายกออกมาและอ้างให้ท่านฟังยังไม่ได้ทำลายศาสนาไหนเลยพระองค์ทุกพระองค์สอนได้ไว้ดีหมดแล้วมีแต่ไอ้บ้องตื้นมีแต่ไอ้นั่นน่ะที่เขาเรียกชื่อเพราะมีแต่ไอ้พวกนี้ทั้งนั้นนะพวกอะไรขี้เกียจจำเป็นเสนียดในสมองนะที่จะช่วยให้โลกเกิดความสมดุลเพราะว่าต้องช่วยกันเพราะตัวเดียวคนเดียวปลีกวิเวกไปอยู่ในถ้ำคนเดียวเข้าป่าไปอยู่คนเดียวปฏิบัติธรรมคนเดียวสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ซึ่งเอ็กซ์จะต้องมีค่าอย่างน้อย2หรือ3จะมีค่าเท่ากับนะซัมเบต้าเอ็กซ์เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x สมการนี้เป็นสมการพลังงานร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์เป็นสมการทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมที่จะต้องเกิดขึ้นในมิติทางพลังงานหรือมิติของจิตมันจะเกิดเป็นพลังงานความรักด้วยสมการนี้และต้องมีคนอย่างน้อย 2-3 คนอยู่ร่วมกันปฏิบัติธรรมด้วยกันไม่ใช่คนเดียวสังเกตไหมเวลาพระนักบวชเวลาสวดเนี่ยมี3รูป9รูปไอ้ประเภทรูปเดียวเนี่ยเป็นเพราะพระไม่พอเลยไปนั่งสวดอยู่นั่นน่ะต้อง3รูป6รูป9รูปเป็นจำนวนเท่าของ3ตามเหลี่ยมมุมของจิตวิญญาณตามเหลี่ยมมุมของพระบิดาที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมเบื้องต้นของทุกสรรพสิ่งที่เป็นแก่นแท้คือ3เหลี่ยม3เหลี่ยมด้านเท่าคือ3และถ้าใจสมดุลต้องเป็นจำนวนเท่าของ3 3 2ตัวก็เป็น6 6 3ตัวก็เป็น9เนี่ยจะเป็นจำนวนเท่าของ3ไปแบบนี้นี่คือรหัสของพระบิดาที่ทำให้รูปธรรมทางพลังงานมีความสมดุลเห็นไหมเสร็จแล้วพระศาสดาพระพุทธเจ้าท่านรู้เรื่องนี้ไหมรู้จึงให้พระที่เป็นคู่สวดนั่งสวดเมื่อว่าสวดมงคลหรือสวดงานอัปมงคลงานศพนี่มงคลนะไม่ใช่อัปมงคลนะใช่ไหมต้องเป็นคู่สวดต้องเป็น3 3 6 9ไม่นับพระประธานนะใช่ไหมพระที่นั่งเป็นแถวเนี่ยต้อง3 6 9เป็นอย่างน้อยแม้ท่านจุดธูปใช่ไหมถ้าไหว้ผีก็ดอกเดียวถูกไหมเพราะจิตวิญญาณมันไม่สมดุลแต่ถ้าไหว้พระไหว้เจ้าเนี่ยต้องเป็นเท่าของ3ธูป3ดอก6ดอก9ดอกถ้าไหว้สิ่งที่สูงส่งมากก็อย่างน้อย12ดอกถ้าเป็นคนจีนก็ไหว้เป็นกำเลยเพื่อจะพี่ๆน้องๆที่มีอาชีพขายธูปจะได้ขายได้และร่ำรวยไงแหมมีเทศกาลทิ้งจะได้รวยจริงไม่ต้องทำอาชีพอื่น
นะไอตอนหน้าที่ไม่ต้องใช้ทูบเยอะๆก็นั่งนั่งนอนๆอยู่กับบ้านกินดอกเบี้ยไปก่อนพอถึงเทศกาลแล้วก็จะได้มาขายทูบขายเทียนคนจีนฉลาดเห็นไหมครับช่วยกันเองนะอย่าไปบอกว่าพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการทูบจำนวนเท่านั้นเท่านี้การจุดทูบถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นท่านรู้ไหมจริงๆแล้วถวายใครครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระองค์เดียวคือ God คือพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเวลาท่านจุดธูปนะ3ดอกท่านสังเกตมั้ยเวลาถ้าเราไปอยู่ข้างบนนะมองลงมาเนี่ยเราจะเห็นเป็น3เหลี่ยมมีจุดแดงๆ3จุดก็คือจุดมุมของ3เหลี่ยมทั้ง3มุมและเป็นไม่ว่าจะปักธูปยังไงเวลากำอย่างงี้นะเวลาปักไปปั๊บเนี่ย3เหลี่ยมที่เป็นจุดแดงๆของธูปมันจะใกล้เคียงกับการเป็น3เหลี่ยมด้านเท่าเสมอท่านลองสังเกตสิครับเอามา6ดอกก็ปักไปก็เป็น3เหลี่ยม2รูปท่านลองลากเส้นดูจะเป็น3เหลี่ยมไหนมุมไหนเป็นมุมย้อนกันเป็นมุมต่างกันลองดูสิครับถามว่าจุดธูปไหว้ใครครับก็ไหว้พระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์เดียวใช่ไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องใช้ปัญญาญาณท่านถึงจะอ่านโลกเหมือนจิตจักรวาลอ่านโลกได้นะแล้วก็ช่วยให้โลกเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนตราบชั่วนิรันดร์จิตวิญญาณมาเกิดทำไมเพื่อมอบความรักให้โลกและทุกสิ่งในมิติทางพลังงานและมิติทางกายภาพร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบโลกไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะแม้ที่ศีล5ข้อแรกเลยถามว่าฆ่าสัตว์เนี่ยรักสัตว์เหรอกูรักมึงมั้ยกูจะฆ่ามึงเพราะกูรักมึงมีเหรอครับ ใช่ไหมทางโลกไม่ทำลายโลกทางกายภาพก็สมดุลทางจิตวิญญาณก็ไม่ทำลายนะระบบทางพลังงานซึ่งอยู่ในมิติที่2ตาเปล่ามองไม่เห็นก็ไม่เสียสมดุลพี่น้องครับภารกิจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะเป็นพิเศษคือมนุษย์มาเกิดเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อจะร่วมกันหมุนธรรมจักรด้วยความรักเพื่อให้มนุษย์จะช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดไปโลกจะไม่เสียสมดุลการเสียสมดุลคือโลกหมุนช้าลงแกนหมุนของโลกจะแกว่งจะสายกลางวันกลางคืนสั้นยาวไม่เท่ากันสนามแม่เหล็กโลกก็วิปริตแปรปรวนอุกกาบาตก็พุ่งลงมากระแทกถ้ามันอ่อนแอมากสนามแม่เหล็กโลกเสียสมดุลมากมันก็กระแทกกับพื้นโลกก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินยุบตกลงไปในมหาสมุทรก็จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิซึ่งท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนอุกกาบาตตกลงในมหาสมุทรไม่ใช่พายุที่เกิดจากฟองอากาศกลางมหาสมุทรแล้วก็ค่อยหมุนเป็นกงจักรต้องใช้เวลาในการเหวี่ยงหมุนนะตั้งหลักนานเป็นเดือนกว่าจะเข้าถึงนะจากแอนตาร์กติกอาร์กติกหรือแปซิฟิกหรืออันดามันหรือทะเลมหาสมุทรอินเดียนะนานถ้าเป็นกงจักรกว่าจะมาเพราะมันต้องหมุนไปเรื่อยๆๆๆๆจนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วจี๋จึงปล่อยเข้ามาจึงจะเคลื่อนตัวเข้าแผ่นดินถูกไหมครับนั่นเป็นอย่างนั้นแต่การหมุนรอบตัวเองนั้นมันต้องเกิดการบิดอยู่ข้างในนะร่วมกันหมุนธรรมจักรด้วยความรักเพื่อให้มนุษย์จะช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดไปนะถ้ามันสั่นหมุนไปสายไปหมุนไปสั่นสายไปนี่เสียสมดุลทุกสิ่งที่จะมีความสมดุลได้ทุกสิ่งนั้นต้องมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองเสมอครับท่านจำไหมครับอะไรก็แล้วแต่ที่จะรักษาความสมดุลของระบบของตัวเองเอาไว้ได้สิ่งนั้นต้องหมุนรอบตัวเองเสมออิเล็กตรอนมีหน้าที่ในการวิ่งหมุนวนวิ่งหมุนวนรูปธรรมของโมเลกุลรูปธรรมของอะตอมรูปธรรมของพาร์ติเคิลจะเรียกว่าอะไรก็ได้ถ้าเป็นพาร์ติเคิลก็แปลอนุภาคเล็กเช่นอนุภาคของคลื่นความถี่ของพลังงานเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพาร์ติเคิลใช่ไหมถ้าเป็นมวลสารเป็นดินหินทรายเป็นโลหะเป็นอโลหะมันก็จะมีมวลนะจะมีมวลแล้วก็มีอะตอมแล้วก็มีอนุภาคอนุภาคเนี่ยจะหมุนวนไปรอบๆอะตอมนะโดยเฉพาะอิเล็กตรอนที่หมุนโปรตอนมันหมุนไม่ได้อิเล็กตรอนจะหมุนเพื่อรักษาสมดุลแต่อิเล็กตรอนไม่เหวี่ยงหมุนรอบซึ่งตาเปล่าท่านมองไม่เห็นแต่นักฟิสิกส์เขารู้เขามีกล้องส่องดูเขาเห็นพฤติกรรมของอิเล็กตรอนมันจะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งซึ่งมันไม่เหมือนอิเล็กตรอนอิสระในก้อนเมฆนะมันจะวิ่งไม่ได้นะถ้าไม่มีความชื้นไม่มีก้อนเมฆมันวิ่งจากเมฆก้อนหนึ่งไปก้อนหนึ่งวิ่งจากความชื้นกลุ่มนี้ไปหาความชื้นกลุ่มนั้นอิเล็กตรอนอิสระพวกนี้มันวิ่งได้นะซึ่งอิเล็กตรอนอิสระพวกนี้มันไม่ได้มีอยู่จริงในบรรยากาศนะแต่มันเกิดมาจากจิตมนุษย์ที่หมุนกรรมจักรด้วยโลภะโทสะโมหะด้วยอวิชชาด้วยอุตรินะแล้วเหวี่ยงมันออกมาเนี่ยเหวี่ยงคลื่นพลังงานจิตที่เป็นลบออกมาและไอ้พลังงานจิตที่เป็นลบเนี่ยจะมีอนุภาคประจุลบซึ่งเป็นอนุภาคของเวรกรรมเนี่ย
ที่มีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบเนี่ยเวียงออกมาด้วยแล้วมันก็กระจัดกระจายอยู่ในบรรยากาศตรงไหนมีความชื้นมันก็จะไปรวมตัวกันอยู่กับความชื้นก็รวมตัวกันมากๆก็กลายเป็นก้อนเมฆสีเทาสีดำอย่างที่ท่านเห็นถ้าท่านเป็น FC ของกิจจักรวาลเราพูดแค่นี้ท่านรู้แล้วเพราะเราเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังมาตั้ง5ปีเกือบจะ10ปีมาแล้วเราเล่ามาให้ฟังว่าเมฆเกิดจากอะไรมันเป็นยังไงทำไมเมฆต้องกลายมาเป็นฝนฝนแล้วทำไมต้องตกลงกับพื้นตกเพื่ออะไรฟ้าผ่าลงมาพื้นมันเกิดจากอะไรเพราะอะไรมันมีช่างเทคนิคอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์แบบนี้นะมันเป็นยังไงนะนาคเล่นน้ำหรือทอร์นาโดนะที่เกิดจากก้อนเมฆแล้วสูบน้ำขึ้นไปบนก้อนเมฆมันสูบน้ำได้ยังไงนะมันสูบน้ำทะเลไปแต่เวลาไปตกแล้วกลายเป็นน้ำไม่เค็มนะทำไมกลายเป็นน้ำจืดได้เราเคยอธิบายไปหมดแล้วโดยเฉพาะน้องเมธีอาจารย์เมธีที่ชอบมาถามนะเราก็ตอบอาจารย์เมธีอ่ะเพราะคนที่ฟังรายการนี้ส่วนมากจะเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่นี่นักเคมีนักฟิสิกส์มาฟังนะท่านก็พิสูจน์เรามาตลอดนะเราก็บอกความจริงให้ฟังเท่าที่จะบอกได้บอกอย่างมีเหตุผลด้วยท่านอาจารย์นะเมธีท่านก็เลยไม่มีอะไรสงสัยเราต่อเพราะมีเหตุผลแล้วบอกให้ไม่ใช่บอกลอยๆให้รู้แต่ไม่มีเหตุผลโอเคพี่น้องครับที่แกนโลกเนี่ยมีออกซิเจนอยู่เห็นไหมโอสองอ่ะที่เราเขียนไว้ในภาพแล้วโลกหมุนเนี่ยในแกนโลกเนี่ยจะมีก้อนสีเขียวๆอยู่นะแต่ที่เห็นแดงเพราะว่าเวลามันระเบิดแล้วเนี่ยมันจะทำให้สารที่เป็นโลหะและอโลหะเนี่ยอยู่รอบๆแกนของโลกเนี่ยมันร้อนมากเพราะมันระเบิดระดับนิวเคลียร์นะของพวกนี้มันหลอมละลายกลายเป็นสีแดงหมดเวลาพ่นขึ้นมาบนพื้นดินอยู่ในพื้นดินเรียกว่าแมกมาพอพ่นขึ้นมาตามรอยแตกร้าวของเปลือกโลกก็กลายเป็นลาวาของภูเขาไฟโอเคไหมนี่เราเชื่อมโยงให้ท่านดูพี่น้องครับเนี่ยจิตโลกกับจิตมนุษย์เนี่ยมันจะต้องเต้นหรือสั่นสะเทือนร่วมกันเราเขียนคำว่าสั่นสะเทือนมันยาวไม่มีพื้นที่เราเลยใช้คำว่าเต้นนะฮะจิตมนุษย์กับจิตโลกจะต้องสั่นสะเทือนร่วมกันเป็นจังหวะเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอครับถ้าจิตสำนึกของโลกหรือจิตโลกเนี่ยสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำนั่นแสดงว่าจิตสำนึกของมนุษย์โดยรวมเนี่ยจิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนด้วยความถี่ต่ำด้วยแล้วเมื่อสั่นสะเทือนต่ำโลกสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำการบิดตัวของโลกก็จะมีการบิดตัวได้น้อยการเสียสมดุลของโลกทั้งระบบจึงเกิดขึ้นและนี่แหละคือที่มาของภัยพิบัติพี่น้องครับความรักช่วยให้โลกหมุนความรักช่วยให้โลกหมุนนะซัมเบต้า x 3 x กำลัง2เนี่ยที่เราคุยถึงสมัยการซัมเบต้า x เนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้จะเกิดอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาเพื่อทำให้โลกหมุนได้คนอย่างน้อยในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรตัว x เนี่ยสมการเนี่ยต้องแทนค่าด้วย3เรามาดูนะแทนค่าด้วย3แล้วเนี่ยทีละบรรทัดนะนะ3คนนะ x เนี่ยก็คือคน3คนในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรที่เป็นสี่เหลี่ยมเท่ากันบนพื้นแผ่นดินโลกรวมทั้งในพื้นมหาสมุทรด้วยจะต้องมีคนอย่างน้อย3คนที่สั่นสะเทือนจิตสนึกร่วมกันทางด้านบวกรักได้ให้อภัยเป็นหมุนธรรมจักรร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะมีประชากรอยู่ใน 33.33 ตารางกิโลเมตรกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนก็ตามขอแค่3คนสั่นสะเทือนเป็นบวกหมุนธรรมจักรได้ดาวเคราะห์โลกดวงเนี้ยก็จะมีความสงบและสมดุลจะไม่มีแผ่นดินไหวจะไม่มีภูเขาไฟประทุระเบิดจะไม่มีแผ่นดินยุบแผ่นดินแยกจะไม่มีสึนามิจะไม่มีพายุหมุนที่เข้าโจมตีแผ่นดินและทำให้คนตายนะธรรมชาติเสียหายบ้านพังทลายจะไม่มีเชื้อโรคร้ายเกิดขึ้นพี่น้องครับจะไม่มีคลื่นอากาศหนาวไม่มีคลื่นอากาศเย็นถึงขั้นระดับที่จะเป็นกงจักรที่จะหมุนกลับมาทำร้ายมนุษย์คือพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านถ้าซัมเบต้า3เกิดขึ้นได้บนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรคือทุกคนใน3คนเนี้ยสามารถหมุนธรรมจักรได้พี่น้องครับพระบิดาทรงออกแบบไว้ง่ายมากเลยครับในพื้นที่ 33.33 จะมีคนกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนอาศัยบ้านหลังเดียวที่มีผัวเมียลูกเป็นครอบครัวคุณธรรมแค่นี้ก็สามารถค้ำจุนโลกไม่ให้เกิดภัยพิบัติได้แล้วโดยเฉพาะบนแผ่นดินนั้นอย่างที่เราเคยบอกถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพ่อเมืองเนี่ยเป็นคนดีนักการเมืองที่ไปสมัครส.ส.เนี่ยที่พวกท่านเลือกเขาขึ้นมาเนี่ยหรือไม่ไปเลือกเพราะให้คนอื่นเลือกแทนก็เหมือนกับท่านเลือกอ่ะดันเลือกเอาคนชั่วๆไปจังหวัดท่านแผ่นดินของท่านก็จะต้องได้รับกรรมจักรด้วยการเจอกงจักรที่ถูกซัดกลับมาหาแน่นอนภัยพิบัติน้ำท่วมพายุหมุนพายุถล่มจังหวัดไหนเกิดอุทกภัยรุนแรงน้ำท่วมเฉียบพลันและมีการเสียหายอะไรมากมายอย่าไปร้องแรกแหกกระเชยนะครับให้ท่านได้รู้เลยว่านั่นคือตัวชี้วัดว่าผู้นำในท้องถิ่นของท่านผู้นำในจังหวัดของท่านท่านเลือกคนผิดแล้วครับไม่มีคุณธรรมนี่คือตัวชี้วัดเราไม่ได้ด่าใครนะอย่าไปโทษนะครับท่านก็ต้องเช็คอักซี่กับน้ำท่วม
แผ่นดินยุบแผ่นดินแยกแผ่นดินไหวตื่นตกใจขี้แตกขี้แตนมาจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นครับไม่มีอะไรบังเอิญครับและไม่ใช่ธรรมชาติด้วยและไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะเป็นภัยพิบัติพี่น้องครับนะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าสมการพลังงานทางช้างเผือกพี่น้องครับเมื่อจิตโลกสมดุลพฤติกรรมของมนุษย์ก็สมดุลครับสไลด์นี้บอกท่านครับ1อัตราการหมุนรอบตัวเองของโลกก็จะ24ชั่วโมงต่อรอบ2ความเอียงของแกนหมุนก็23เศษ1ส่วน2องศานั่นคือสมดุลนะอย่างที่3ความเข้มสนามแม่เหล็กโลกโดยในระดับพื้นดินปกติจะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกเท่ากับ24เกาส์จะมากกว่านี้ก็ไม่มีปัญหาแต่น้อยกว่านี้ไม่ได้ครับประการที่4ความสมดุลของระบบโครงข่ายระบบโครงข่ายของสนามแม่เหล็กโลกที่เป็นตาข่ายยกตัวขึ้นเต้นตุ๊บๆๆเหมือนหัวใจเหมือนปอดเต้นนะเหมือนหน้าท้องกับเพื่อมมันจะยกตัวสูงขึ้นจากพื้นโลกมันจะต้องได้ระดับ 60,000 กิโลเมตรโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกของระบบจึงจะสมดุลและสามารถเป็นรั้วที่แข็งแกร่งครับอุกกาบาตขนาดความเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ1กิโลเมตรก็ไม่ต้องกลัวขี้แตกขี้แตนครับมันเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เข้าความมาใกล้โลกท่านไม่ต้องขี้แหกแตกตื่นครับไม่ต้องไปคิดว่าจะใช้นิวเคลียร์ใช้จรวดอะไรไปพุ่งชนไม่ต้องครับพระบิดาสร้างไว้ให้แล้วขอเพียงแค่พวกท่านรักกันอย่ากัดกันทะเลาะกันชาติเดียวกันก็เสือกจะมาฆ่ากันตายอะไรเงี้ยไม่รักกันเนี่ยรักกันให้ได้ด้วยกันหมุนธรรมจักรโลกนี้ก็จะปลอดภัยแผ่นดินของท่านก็จะปลอดภัยนะถ้าช่วยกันทั้งโลกนะก้อนอุกกาบาตก็จะไม่ตกในมหาสมุทรทำให้เกิดคลื่นยักษ์ไซโครนเขาเรียกไซโครนสึนามิมันจะคลื่นเนี่ยจะเกิดในมหาสมุทรและจะกระจายเข้าสู่ชายฝั่งก็เป็นคลื่นชายฝั่งเหมือนกันแต่มันเป็นไซโครนก็คือหมุนครับเป็นคลื่นหมุนแล้วกระจายเข้าหาชายฝั่งท่านคิดดูนะมันไม่ได้ไปแบบหน้ากระดานนะตู้มในมหาสมุทรแปซิฟิกทุกแผ่นดินที่ติดกับชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกจะได้รับคลื่นสึนามิพร้อมๆกันทั้งทุกเขตทุกโซนวันนี้เราเปิดเผยให้ท่านฟังเป็นครั้งแรกไม่งั้นท่านไม่เชื่อว่าเรารู้อะไรดีๆเยอะครับแต่นี่ไม่ได้พูดให้แตกตื่นให้กลัวแต่เล่าความจริงให้ฟังท่านจำคำว่าไซโครนสึนามิมนุษย์โลกจะไปเรียกมันว่าอะไรเรื่องของมนุษย์แต่พระเจ้าหรือพระบิดาให้เราเรียกว่าอย่างนี้ในคืนวันนี้สักวันหนึ่งได้เจอแน่นอนครับได้เจอแน่ๆเพราะแนวโน้มจิตสำนึกของมนุษย์เรามันไร้สำนึกมากขึ้นทุกวันทุกวันสังเกตจากภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันพี่น้องครับปริมาณของก๊าซออกซิเจนในระบบก็จะลดน้อยลงก็ทุกวันนี้ท่านก็เห็นแล้วไงในช่วงไม่เกิน15ปีที่ผ่านมาเรามีกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์มีพอลูชันห่อหุ้มปกคลุมโลกเอาไว้ทำให้เป็นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครมีปัญญาจะแก้ปัญหาได้เพราะไปเข้าใจผิดเหมือนกับทำลายขันห้าเพื่อคิดว่าจะดับอัตราตัวตนแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกอ่ะนี่ก็เหมือนกันนะคิดว่าจะต้องหยุดโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเทศต้องหยุดในการผลิตควันพิษขึ้นมาเพราะมันทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกแต่ถามว่าประเทศของท่านน่ะทำมาหารับประทานมานานแล้วด้วยการทำโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะจะให้ท่านหยุดหรือลดควันก็แปลว่าให้ชะลอในการผลิตลงมีใครยอมบ้างเพราะทุกวันนี้บางประเทศน่ะเงินคงคลังเป็นศูนย์แต่นี่เกิน 100% เห็นไหมฮะนี่คือเรื่องของโลกมนุษย์ทุกวันนี้เลยทุกคนเลยหุบปากเงียบหมดไม่มีใครพูดว่าและไอ้ปัญหาพอลูชันเนี่ยไอ้แก๊สเรือนกระจกเนี่ยจะทำยังไงวะให้ปัญหานี้มันหายไปแล้วไม่คิดต่อนะทำไงวะถ้าไม่รีบแก้ปัญหานะมันฟ้าก็จะต่ำลงมาเรื่อยๆก็แปลว่าไอ้แก๊สเรือนกระจกไอ้แก๊สสีเขียวอ่ะเหมือนกับแก๊สสีเขียวที่ปกคลุมดาวพุธอ่ะเป็นชนิดเดียวกันเลยแต่ตรงนั้นพระเจ้าสร้างไว้เพื่อให้กรองอัลตราไวโอเลตเพราะดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กับดวงกับดาวพุธมากเดี๋ยวมันร้อนตับแลบนะสาวๆที่เป็นลูกของพระบิดาเป็นบุตรมนุษย์ของพระบิดาสวยมากแก้ผ้าด้วยนะสวยมากเลยเพราะเราเห็นนะพระบิดาให้เราเห็นนะสวยงามมากเลยพระองค์ทรงเรียกว่ากินรีกินรีนะของโลกมนุษย์เนี่ยมีหางใช่ไหมป่าหิมพานต์อันนี้หางไม่มีครับมีแต่ผมยาวสวยมากเลยทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยครับทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะไม่รู้ใครเป็นใครครับนะที่บนนั้นไม่มีผู้ชายไม่มีสามีพวกเขาอายุมาเป็นร้อยๆปีจะเป็นพันปีแล้วครับพระองค์สร้างเอาไว้รอมนุษย์โลกเนี่ยที่จะไปเป็นสามีเพราะว่าจิตวิญญาณมาเกิดบนโลกไม่ได้เพราะโลกเสียสมดุลในครั้งที่4เนี่ยโลกจะเสียสมดุลหนักมากหนักกว่าสมัยเลมูเรียแอตแลนติสหนักกว่าสมัยโนอาเราบอกแค่นี้ครับแต่ถามว่าทำไมอาจารย์รู้แล้วไม่พูดพูดแล้วมันเคยหาว่าเราทำลายการท่องเที่ยวหาว่าเราทำลายเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศถ้าเราบอกว่าตรงนั้นตรงนี้มันจะหายไปนะต้องระวังนะต้องงี้ต้องงี้โอ้ยเดี๋ยวทำให้คนตายแหกแตกตื่นแค่เราบอกว่าเจอขี้เท่าของลาวามีดาวเทียมดวงหนึ่งสำรวจว่าพบขี้เท่าของลาวาในอ่าวไทยเราก็เลยวิเคราะห์ให้ฟังโอ้มันด่าเราออกสถานีโทรทัศน์เกือบทุกช่อง3วัน3คืนว่าเราเนี่ยอุตริ
ทำให้คนขลาดกลัวเพราะอ่าวไทยมีอ่าวพังงาใช่ไหมมีจังหวัดตรังมีอะไรต่ออะไรกระบี่ที่เขาไปเที่ยวสถานที่กันพีพงพีเกาะเต่าเกาะแตนอะไรเกาะสมุยเนี่ยเราทำลายการท่องเที่ยวเราเลยไม่พูดไม่พูดแต่เราก็เคยบอกไว้แล้วใช่ไหมภาคใต้ด้ามขวานจะหักเป็น3ท่อนมันหัก3ท่อนเพราะอะไรไปคิดเอาเองเราไม่พูดแล้วไปพูดเรื่องพวกนี้มีแต่เสียตัวครับแล้วก็เสียความรู้สึกแต่ไม่เสียใจเพราะมนุษย์มันโง่เราต้องยอมนะเราเป็นคนฉลาดกว่ารู้มากกว่าเราก็ต้องยอมไอ้คนที่มันโง่รู้ไม่เท่าทันเราอ่ะเพราะเราไม่ได้มาโกงมันเนี่ยก็บุญของพวกมันแล้วล่ะนะโอเคไหมพี่น้องครับประการที่6คือจำนวนอิเล็กตรอนอิสระในบรรยากาศของโลกมันทำให้เกิดภัยพิบัติครับเกิดพายุแม่เหล็กเนี่ยมันมาจากอิเล็กตรอนอิสระจากจิตมนุษย์ที่เป็นจิตหยาบหมุนแต่กรรมจากโลภะโทสะโมหะแล้วก็ใช้อวิชชาอุปทานนะเพี้ยนๆทั้งนั้นน่ะแล้วก็เหวี่ยงประจุลบมาในบรรยากาศเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นโลกเราจึงต้องเต็มไปด้วยพายุฝนที่รุนแรงพายุเห็บพายุลูกเห็บที่รุนแรงพายุหิมะที่รุนแรงมันมาจากจำนวนประจุลบหรืออิเล็กตรอนอิสระคือที่เกิดจากจิตที่เหลวไหลของมนุษย์นี่เองครับไม่ใช่อะไรครับพายุหมุนก็เหมือนกันครับช่างเทคนิคก็เอาอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยมาเป็นเครื่องมือเพื่อทำให้เกิดการผลักกันของสนามแม่เหล็กครับมันถึงทำให้เกิดกงจักรที่เป็นพายุหมุนได้ไว้วันหน้าเราค่อยมาอธิบายนะให้อาจารย์เมธีฟังนะว่าพายุหมุนเนี่ยมันใช้อิเล็กตรอนอิสระเนี่ยนะในการเอามาใช้ในการผลักกันเพื่อทำให้เกิดแรงเหวี่ยงหมุนเนี่ยมันทำได้ยังไงนะนะนักวิทยาศาสตร์โลกไม่รู้เพราะรู้แต่วิทยาศาสตร์ทางกายภาพแต่วิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยไม่รู้ครับเพราะไปแยกกันมันต้องเอามาไว้ด้วยกันครับอย่างที่เราพูดนี่แหละครับโอเคนะอ้าวเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเรามาดูอาการป่วยของโลกอาการป่วยของดาวเคราะห์โลกอาการที่บ่งชี้ว่าโรคป่วยมีอะไรบ้างนะเราไม่ต้องพูดเยอะเพราะมันไม่ใช่วิชาศีลธรรมไม่ใช่อภิจิตแต่มันเป็นความรู้ที่ต้องรู้ครับเช่นเกิดแผ่นดินไหวบ่อยผิดปกติถามว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาแผ่นดินไหว3แห่งเกิดขึ้นไหวที่ปากีสถานมีคนเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บมีบ้านพังเป็นร้อยใช่ไหมไหวล่าสุดตอนหลัง2ยาม28นาทีคือเที่ยงคืนครึ่งจากวันที่เมื่อวานเนี่ยไหวในพม่าใช่ไหมไหวด้วยความแรง 5.2 ที่ปากีสถานก็ 6. จุดกว่าที่แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น3ที่ภายใน2วันไหว3ที่ระดับ 5. จุดขึ้นไปเช่นเดียวกันต่อไปหัวจะออกที่ไหนคอยดูแล้วกันถ้าแผ่นดินไหวซีกหนึ่งด้วยความแรง8ริกเตอร์หรือ6ริกเตอร์เอาโลกกลมๆมาดูไปซื้อไว้เดี๋ยวนี้ราคาถูกแล้วลองเอานิ้วจิ้มสิฝั่งตรงข้ามของไอ้จุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวนะฝั่งตรงข้ามมันอยู่ที่ไหนท่านจำไว้เลยครับถ้ามันจะเกิดแผ่นดินไหวคลื่นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของกงจักรมันจะมีการสะท้อนกลับเริ่มจากจุดศูนย์กลางตรงนี้มันกระจายออกมันจะสะท้อนกลับจากฝั่งเนี้ยอย่างเช่นญี่ปุ่นฝั่งตรงข้ามญี่ปุ่นถ้าเป็นลูกโลกอ่ะท่านลองดูซิว่ามันเป็นประเทศไหนถ้าเคยไหวมาแล้วด้วยคลื่นความถี่ที่เกินจากที่ญี่ปุ่นไหวคือเกิน5จุดอะไรเนี่ยนั่นแสดงว่าที่ญี่ปุ่นที่มันไหวเนี่ยมันเป็นแรงสะท้อนของแผ่นดินไหวที่เกิดจากฝั่งตรงข้ามที่มันเกิดก่อนแต่ถ้าฝั่งเกิดก่อนเนี่ยภายในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยหรือ10วันมันยังไม่เคยเกิดแต่เกิดที่ญี่ปุ่นก็ดูเอาไว้เลยในแผนที่โลกกลมๆอ่ะฝั่งตรงข้ามคือที่ไหนมันก็จะไปเกิดที่นั่นนี่คือวิธีการสังเกตแบบฉลาดนะครับเหมือนยังให้ท่านรู้จักมองท้องฟ้าบ้างพี่ๆน้องๆเขาต้องการให้ท่านรู้ว่าท้องฟ้ามันสกปรกด้วยขยะของจิตมนุษย์เยอะมากแล้วไม่รู้จะเอาขยะลบไปทิ้งที่ไหนแล้วเลยพยายามทำก้อนเมฆเป็นรูปประหลาดให้ท่านดูบางทีท่านก็ไปเข้าใจผิดว่าเนี่ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนเว้ยมันไปแฝงอยู่บนก้อนเมฆเว้ยนะมันแอบอยู่หลังก้อนเมฆใช่แต่เอเลี่ยนไม่ได้สร้างก้อนเมฆเป็นรูปนั่นรูปนี่ครับพี่ๆช่างเทคนิคครับเขากำลังจะเอาขยะสกปรกบนท้องฟ้าที่มนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยทำเนี่ยจะเอาไปทิ้งครับทิ้งที่ไหนอีกเรื่องนึงเราค่อยพูดแต่ก่อนจะเอาไปทิ้งเนี่ยเขาก็รวมมวลของไอ้เมฆสร้างมายาประหลาดขึ้นมาเพื่อท่านรู้จักมองฟ้าบ้างครับเข้าใจยังครับเป็นรูปนู่นรูปนี่เป็นรูปเหมือนคลื่นสึนามิก็มีเป็นรูปเหมือนนกฟีนิกซ์ก็มีเพื่อจะใบ้กันว่านกฟีนิกซ์มาเมื่อไหร่นะฮะพระบุตรเอกหรือดวงจิตวิญญาณของผู้ที่เคยสัญญาว่าจะมาแล้วนะเขาจะให้เป็นรูปนกฟีนิกซ์ไปสื่อที่นู่นสื่อที่นี่เพื่อบอกคนทั้งโลกเพราะเขารู้ว่าโลกมันหมุนเนี่ยนะหมุนไปนะทับรอยเดิมเนี่ยหมุนไปเรื่อยโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆเนี่ย
นะเขาไปสื่อที่ไหนก็บอกคนทั้งโลกไม่ใช่บอกคนที่นั่นไปสื่อที่บราซิลก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปแจ้งข่าวสารดีๆให้กับพี่น้องที่บราซิลรู้อย่างเดียวให้ทั่วโลกรู้ได้ใช่ไหมครับนะเอาเกิดแผ่นดินไหวบ่อยกลางคืนกลางวันสั้นยาวไม่เท่ากันนี่บ่งชี้ว่าโลกป่วยนะภูมิอากาศวิปริตแปรปรวนรุนแรงภัยพิบัติเกิดขึ้นภูเขาไฟแข่งกันปะทุทุกวันนี้เยอะไหมใช่ไหมภูเขาไฟที่อยู่ในทะเลนะที่อยู่ในการดูแลของประเทศสเปนใช่ไหมภูเขาไฟปะทุอยากเรียกว่าระเบิดนะยังไม่ระเบิดนะแต่ลาวาเนี่ยเผาผลาญราบพนาสูงไปทั้งเกาะที่เป็นเกาะท่องเที่ยวใช่ไหมและฮาวายก็มีปะทุขึ้นมาอีกทุกวันนี้ใช่ไหมภูเขาไฟในเม็กซิโกก็มีปะทุอยู่ภูเขาไฟที่ญี่ปุ่นนะก็ยังมีควันกรุ่นอยู่วันดีคืนดีจะปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็คอยดูนะนี่คือบ่งชี้เลยว่าภัยเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลางที่จะบอกว่าโลกกำลังป่วยแล้วพี่น้องครับนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำนกเป็นฝูงบินแล้วตกลงมาตายเป็นเพราะขาดออกซิเจนปลาหลงน้ำปลาไม่ขาดออกซิเจนในน้ำแต่ปลาหาสนามแม่เหล็กไม่เจอสนามแม่เหล็กโลกอ่ะปลาที่มันอยู่ในมหาสมุทรอยู่ในน้ำลึกอ่ะปลาที่เลี้ยงลูกในนมอ่ะที่สมองของเขาเนี่ยทุกตัวจะมีกลไกที่เรียกว่าดิจิตอลลิสคล้ายในเซลล์ร่างกายของมนุษย์1เซลล์ต่อ1ชิ้นเนี่ยหรือ2ชิ้นเนี่ยนะแต่ที่ปลาเนี่ยจะอยู่ที่สมองพระองค์ติดตั้งไว้แท่งหนึ่งครับเพื่อให้กลไกเข็มทิศกลไกดิจิตอลลิสเนี่ยที่กำหนดอายุไขวันตายของมนุษย์เนี่ยในสัตว์เนี่ยให้มันใช้ในการกำหนดรู้ทิศทางของทิศเหนือของสนามแม่เหล็กมันเหมือนนักเดินเรือเลยนักเดินเรือพระบิดายังให้สัญชาตญาณว่าเนี่ยอยู่ในทะเลคือกว่าทะเลสอกก็ทะเลและกูจะไปทางไหนกูจะรู้ได้ไหมเนี่ยมีแต่เดือนกับตะวันเขาจึงให้เข็มทิศแม่เหล็กเอาไว้กับเรือแล้วเดินเรือไปในทะเลในมหาสมุทรตามทิศทางของเข็มทิศที่กำหนดไว้ซึ่งกัปตันหรือต้นหนของเรือจะรู้มีความสามารถในการอ่านเข็มทิศได้ว่าเดินทางแล้วไปทางทิศนี้แหละไปถึงชายฝั่งประเทศหรือชายฝั่งที่เรือลำนี้จะเดินทางไปปลาวาฬปลาโลมาไอตัวที่มันมาเกยตื้นที่อาร์เจนตินาเนี่ยเมื่อ2วันก่อนเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยคือปลาวาฬหลังค่อมตัวใหญ่มากน้ำหนัก 7-8 ตันน่ะหนักมากมันพากันว่ายหลงน้ำมาเกยตื้นเฉยหาดโชคดีที่มีเจ้าหน้าที่ชายฝั่งและมีประชาชนที่ใจบุญไปพยายามช่วยกันนะเอารถแทรกเตอร์เอารถแบ็คโฮมาใช้เชือกผูกยกมันเพื่อจะพามันลงไปในทะเลลึกๆเพราะมันว่ายมาแทกเหงือกจะเกยตื้นเพราะมันหลงทิศมันสับสนทิศเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนเพราะมนุษย์บนโลกหมุนแต่กรรมจักรไม่หมุนธรรมจักรนี่คือความจริงที่เรากล่าวให้ท่านฟังพี่น้องครับนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำและประการที่6คือเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกนี่ไม่ต้องอธิบายเพราะมันเกิดอยู่ยังไม่มีใครแก้เพราะมนุษย์ยังหมุนธรรมจักรได้น้อยลงทุกวันหมุนแต่กรรมจักรเพิ่มขึ้นแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นแก๊สมวลเบาจึงไม่เหลือพอที่จะลอยขึ้นไปบนสวรรค์บนบรรยากาศแล้วไปดันให้แก๊สที่มันมีมวลหนักมีน้ำหนักเป็นแก๊สที่ผสมกับโลหะเช่นไดเมทิลเมอร์คิวรีซึ่งเป็นสารปรอทหรือไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นๆมันมีน้ำหนักมวลมากมันเลยถูกโลกดึงเอาไว้เหมือนก้อนเมฆถูกดึงเอาไว้เมฆฝนเนี่ยจะลอยต่ำเพราะมันมีน้ำหนักตัวเยอะโลกก็เลยดึงดูดไปไว้ต่ำๆบางทีมันมาเรี่ยหลังคาตึกใบหยกแถวกรุงเทพเลยใช่ไหมแล้วมันก็ตกลงมาเป็นฝนนะเนี่ยนั้นน้ำฝนเนี่ยมาจากไหนก็ดูดจากทะเลดูดจากทะเลสาบเห็นไหมฮะที่เราเอาภาพขึ้น Facebook ให้เห็นที่เขาทำนะไม่ว่าเป็นทวีปไหนในโลกนี้ก็จะมีทอร์นาโดถือที่เรียกว่านาคเล่นน้ำเนี่ยสูบน้ำขึ้นไปทำเมฆแล้วย้ายเมฆจำนวนน้ำหนักเป็นตันๆเอาไปถล่มบอมในเป้าหมายที่ต้องการส่วนมากก็เป็นที่ชุมชนนั่นแหละทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะประเทศไหนก็โดนมาแล้วทั้งนั้นนะประเทศไทยก็โดนมาแล้วและทุกประเทศก็กำลังจะโดนต่อไปถ้ายังไม่มีสติทางวิญญาณถ้ายังไม่สำนึกที่จะฟังเรามัวแต่บอกปฏิบัติธรรมแล้วก็ท่องแต่ศีลห้าอย่างเดียวถือศีลกินเจอย่างเดียวประพฤติธรรมอย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรมนุษย์กับโลกมนุษย์กับธรรมชาติเราจะแยกออกจากกันไม่ได้จะแยกจากกันไม่ได้พระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนั้นเราถามว่าเรารู้ได้ไงก็พระบิดาสื่อมาให้เราทราบแล้วให้เราเนี่ยนำเอาพระโอวาทของพระองค์มากล่าวต่อพวกท่านไงนี่คืออนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงที่มนุษย์คิดเองไม่ได้โอเคไหมพี่น้องครับงั้นต่อไปนี้เรามาดูกันครับมีภาพตัวอย่างเราพูดถึงเรื่องนะ
เราพูดถึงเรื่องปลาหลงน้ำถูกต้องไหมครับยิ่งไปเกยตื้นแถวๆยุโรปนะครับท่านเห็นไหมครับนะสองตัวนะตัวแรกเป็นตัวเมียน้ำหนัก8ตันพอวันถัดมาอีกวันหนึ่งติดกันเลยนะวันนี้กับเมื่อวานเมื่อวานนี้กับวันนี้ตัวผู้จะมีน้ำหนัก7ตันปรากฏว่ารอดตายรอดชีวิตได้เพราะพี่ๆน้องๆใจบุญช่วยนะครับพี่น้องครับนะอาการที่บ่งชี้ว่าโรคป่วยยังมีอีกครับอย่างที่7คืออุกกาบาตตกให้เห็นบ่อยถ้าช่วงไหนมีอุกกาบาตตกลงมาบ่อยๆนะถึงแม้มันจะลุกไหม้หมดก่อนถึงพื้นแค่ไม่กี่กิโลเมตรแต่ยังเห็นแสงสว่างวาบเนี่ยนะนั่นคือขีดอันตรายแล้วครับพี่น้องครับโลกกำลังอยู่ในอันตรายครับเพราะถ้ามันถึงพื้นเพราะก้อนมันโตกว่านั้นเพราะสนามแม่เหล็กโลกยกตัวขึ้นเหนือพื้นโลกไม่เกินไม่ถึง 60,000 กิโลเมตรเนี่ยเสร็จแน่นอนครับก้อนใหญ่มาเนี่ยตู้มเดียวจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามินะเขาเรียกว่าสึนามิไซโครนไซโครนสึนามินะถ้าตกลงบนพื้นโลกก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงมากเพราะว่ามันกระแทกด้านบนไอ้ที่แผ่นดินไหวว่าแรงแล้วเนี่ยมันไหวจากข้างล่างนะใต้ฝ่าเท้าเรานะครับเนี่ยเกิดพายุแม่เหล็กที่รุนแรงก็คือเกิดกงจักรที่เป็นพายุฝนพายุหมุนเกิดโรคระบาดร้ายแรงตอนนี้ยุคของโลกเรากำลังเข้าสู่ยุคสงครามเชื้อโรคมนุษย์จะต้องทำสงครามกับเชื้อโรคถึงแม้เชื้อโรคบางชนิดมันมีเจ้าของแต่เราไม่รู้ว่าเราเจ้าของมันเป็นใครเราต้องต่อสู้กับเชื้อโรคนั้นเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้เรารอดตายแสดงว่าเรากำลังต่อสู้กับศัตรูที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครที่มันเป็นเจ้าของเชื้อโรคนั้นก็แปลว่ามันปล่อยขีปนาวุธมาเพื่อทำร้ายเราแต่เราไม่รู้ว่าขีปนาวุธนั้นใครนะประเทศไหนหนอมันปล่อยมาเราไม่รู้มันเรามีหน้าที่อย่างเดียวครับป้องกันตัวเองคอยระวังไม่ให้ขีปนาวุธมันเปี้ยงใส่หลังคาเราใส่กระบาลเราก็เท่านั้นนะครับประการที่10เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงเพราะดินฟ้าอากาศจะวิปริตแปรปรวนที่เคยปลูกพืชปลูกอาหารปลูกธัญพืชได้ปลูกข้าวได้ก็จะปลูกไม่ได้ที่ไม่เคยคิดว่าจะปลูกข้าวปลูกอาหารปลูกธัญพืชได้ก็กลับจะปลูกได้และที่มันเคยเกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันสั่งซาไปหายไปพักหนึ่งมันก็จะสามารถเกิดซ้ำกันอีกได้ท่านประมาทไม่ได้เกิดแล้วจะไม่เกิดอีกที่มันไม่เคยเกิดมันก็จะเกิดเพราะฉะนั้นเส้นทางระหว่างเพชรบูรณ์กับกรุงเทพก่อนไปถึงสระบุรีแถวๆลพบุรีมันไม่เคยมีฝนตกหนักขนาดน้ำท่วมถนนและรถยนต์วิ่งไม่ได้แต่เมื่อไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะรถราติดขัดเป็นแถวเลยต้องอ้อมไปเพราะถนนสายเดิมที่วิ่งเนี่ยมันวิ่งไม่ได้เพราะรถวิ่งแล้วมันจมน้ำมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะพี่ๆน้องๆชาวลพบุรีเนี่ยก็ทราบดีว่าหลายที่ไม่เคยเกิดน้ำท่วมมากมายขนาดนั้นแต่ก็ท่วมโคราชก็เช่นเดียวกันท่านสังเกตเอานะครับอย่าไปมองว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติพี่น้องครับมีที่มาที่ไปมีเหตุผลทั้งนั้นนะประการที่11เกิดลัทธิประหลาดศาสนาเสื่อมเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำมนุษย์พึ่งตัวเองไม่ได้และมนุษย์พึ่งมนุษย์ด้วยกันก็ไม่ได้ด้วยเราต้องไปพึ่งอะไรครับพึ่งหวยพึ่งพญานาคพึ่งพูดผีปีศาจตัวจริงก็มีตัวปลอมก็มีถูกหลอกมนุษย์ด้วยกันหลอกก็มีและเป็นไงคนไม่สนใจธรรมะของศาสนาคนจะไม่สนใจธรรมะของพระศาสดาเพราะสนใจแล้วอดครับไม่มีจะกินแล้วสนใจก็ไม่ได้ครับเพราะว่าปัญญาไม่พอไม่เข้าใจว่าธรรมะนั้นคืออะไรอย่างไรได้ประโยชน์อย่างไรเพราะไม่มีสติปัญญาอย่างที่บอกหลักสูตรการสอนในโรงเรียนรัฐบาลเองหรือหน่วยราชการไม่สนใจที่จะสอนให้เด็กเยาวชนเป็นคนฉลาดเป็นคนมีเหตุผล reasonable และเป็นคนจัด priority คือเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตในแต่ละเรื่องให้เป็นไม่เคยสอนเลยเรื่องพวกนี้มันเป็นโครงสร้างหลักของการเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำรัฐบาลประเทศเราเนี่ยนะ
มัวแต่ไปยุ่งเรื่องอื่นครับไปเรียนแบบลอกเรียนหลักสูตรต่างชาติใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นความโชคร้ายอะไรนะครับนะก็ฝากแค่